0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ก้าวข่าวเช้าจากสำนักข่าวไทยครับวันนี้วันศุกร์ที่2ตุลาคม2569เช้าวันนี้ติดตามข่าวกับเรา2คนนะครับผมภัทรดนัยเทศสุวรรณครับ
1: และดิฉันรัตติยาเรืองขจรค่ะ
0: สถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาก็ยังคงต้องจับตากันเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้โดยเฉพาะเขื่อนเจ้าพระยาที่จังหวัดชัยนาทเมื่อตอนช่วงประมาณสักตี3ที่ผ่านมาขยับขึ้นไปเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็เท่ากับว่าตอนนี้พื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาก็ต้องเป็นไปตามที่หลายฝ่ายคาดการณ์กันเอาไว้ต้องเก็บข้าวเก็บของขึ้นที่สูงจริงๆนะครับ
1: ก็ตามเมื่อคืนนี้คุณผู้ชมอยู่โซนริมน้ำเจ้าพระยาเซลบอสแคทก็มีการประกาศเตือนว่าจากการปรับระดับแบบขั้นบันไดของเขื่อนเจ้าพระยาก็จะทำให้หลายๆจุดนะคะมีน้ำเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยอาจจะประมาณ 20-40 เซนติเมตรบางจุดลุ่มต่ำก็อาจจะเพิ่มมากขึ้นแต่เชื่อว่าคนที่อยู่ริมน้ำตอนนี้ยกของขึ้นที่สูงเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่ายังคงต้องติดตามสถานการณ์เพราะว่าในหลายจังหวัดโดยเฉพาะช่วงนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปกรุงเทพดูเหมือนจะฝนน้อยแต่ก็มีฝนตกลงมาบ้างก็เข้ามาซ้ำเติมการที่จะพยายามเร่งระบายน้ำรวมถึงพี่น้องในจังหวัดปทุมธานีลำลูกกาคลองรังสิตนะคะเมื่อวานนี้หลังจากที่พยายามที่จะล้อมเอาน้ำเอาถุงบิ๊กแบ็กอะค่ะล้อมเพื่อที่จะดูดสูบน้ำออกน้ำลดลงไป5เซนติเมตรเท่านั้นเพราะฉะนั้นพี่น้องชาวลำลูกกาก็ตอนนี้ติดตามเฝ้าระวังเพราะว่าจนถึงประมาณ 2-3 วันนี้น่าจะเป็นช่วงนาทีทองที่จะเร่งดูดน้ำแต่ว่าฝนกำลังจะมาอีก
0: ใช่ในช่วงระหว่างวันที่4-7ตุลาคมเพราะกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาประกาศเตือนแล้วนะครับว่าขอให้เฝ้าระวังเรื่องของฝนที่จะตกลงมาเดี๋ยววันนี้จะมาค่อยๆไล่เรียงกันไปแต่ละจังหวัดไปตั้งแต่พื้นที่กรุงเทพมหานครพื้นที่โดยรอบเนี่ยว่าตอนนี้กระทบกันหนักมากน้อยขนาดไหนแต่ว่าวันนี้ข่าวแรกขอพาไปดูเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตยวดยานพาหนะกันหน่อยแล้วกันเพราะว่าเมื่อตอนตี5ที่ผ่านมาทางปตท.และบางจากมีการประกาศปรับขึ้นราคาน้ำมัน75สตางค์ต่อลิตรครับโอ๊ตครับ
1: เมื่อวานโชคดีเพิ่งไปเติมมา
0: โอ้โหน้ำยังไม่ลดแต่น้ำมันนี่ขึ้นไปแล้วนะคุณผู้ชมครับอ่ะเดี๋ยวลองไปดูราคาน้ำมันกันหน่อยแล้วกันนะครับว่าวันนี้กราฟิกนี่เป็นยังไงกันบ้างอัปเดตราคาน้ำมันนะครับขึ้นแทบจะทุกชนิดเลยคุณผู้ชมยกเว้นดีเซลพรีเมียมแล้วก็เบนซินพรีเมียมครับขึ้นทั้งหมด75สตางค์ด้วยกันก็นี่คุณผู้ชมครับนี่ฮะมาตอนช่วงตี5ที่ผ่านมาโอ้โหแต่ว่า
1: เนี่ยค่ะก็การปรับขึ้นราคาน้ำมันโดยเฉพาะคนที่เติมเยอะๆก็จะเป็นกลุ่มเบนซินแก๊สโซฮอลก
0: ็
1: ปรับขึ้น75สตางค์ต่อลิตรค่ะส่วนกลุ่มดีเซลก็ปรับขึ้น75สตางค์ต่อลิตรเช่นกันมีผลเมื่อตี5ที่ผ่านมานี่เองค่ะก็ส่งผลให้ราคาหน้าปั๊มวันนี้ใครเลี้ยวเข้าปั๊มไปดูเบนซินกันหน่อยไหมเบนซินก็ปรับขึ้น75สตางค์ต่อลิตรตอนนี้เนี่ยอยู่ที่49.68สตางค์ต่อลิตรส่วนแก๊สโซฮอล91ค่ะ40.32สตางค์ต่อลิตรโอ้โหขึ้น75สตางค์ต่อลิตรทั้งหมด
0: คือสาเหตุสำคัญเนี่ยเมื่อวานทางคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือว่ากบน.เนี่ยเขามีมติเห็นชอบนะครับในการที่จะปรับเรื่องของราคาน้ำมันขึ้นเนื่องจากสถานการณ์ความตึงเครียดในพื้นที่ของตะวันออกกลางกลับมารุนแรงอีกครั้งหนึ่งนะครับคือตอนนี้เนี่ยบวกกับความไม่แน่นอนของการเจรจาสันติภาพทางอ้อมระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่ตอนนี้ก็ยังคงไร้ความคืบหน้าอยู่นะโอ๊ตมันก็เลยส่งผลให้ตอนนี้ราคาน้ำมันในตลาดโลกมันทยอยปรับตัวสูงขึ้นมันก็แน่นอนว่าส่งผลกระทบถึงบ้านเรากันด้วยนี่ก็มีผลไปแล้วเมื่อตอนประมาณตี5ที่ผ่านมานะครับ
1: มาดูเรื่องของน้ำกันบ้างค่ะเมื่อวานนี้นอกจากติดตามสถานการณ์ระดับน้ำแล้วหลายพื้นที่ที่ตอนนี้ต้องผวาเพราะว่าน้ำมาเนี่ยไม่ได้มาแค่ความเสียหายของกระแสน้ำนะคะไปดูที่ฉะเชิงเซาค่ะที่อำเภอสนามชัยเขตเมื่อวานนี้ชาวบ้านแตกตื่นหลังจากเขามีชาวบ้านแอบถ่ายคลิปจระเข้ตัวหนึ่งซึ่งตัวใหญ่ยาวกว่า2เมตรได
0: ้คือตอนที่เห็นภาพเนี่ยหลายคนก็คิดว่าเอ๊ะเป็น AI หรือเปล่าเอามาปั่นกระแสในช่วงเวลา

0: ทุกคนเนี่ยกำลังเดือดร้อนลำบากกันอยู่อ่ะให้ดูภาพนี้ก่อนคุณผู้ชมฮะ
1: เนี่ยค่ะ
0: คือเห็นภาพแบบนี้ตอนแรกเราก็ไม่ได้คิดว่ามันเป็นของจริงเหมือนกันนะน้องโอ๊ตตอนแรกมีพี่เขาส่งมาพี่คนที่อยู่ฉะเชิงเทราส่งมาให้ดูว่าเนี่ยบ้านพี่มีจระเข้ช่วยตรวจสอบให้ดูหน่อยได้ไหมว่ามันเป็นของจริงหรือเปล่าไอ้ตอนแรกเราก็ดูว่าเอ๊ะมันเป็นภาพจริงหรือไม่อย่างไรเออเป็นหุ่นไหมแต่มันขยับขยื่นได้แล้วก็ดูจากการถ่ายภาพดูจากบรรยากาศดูจากบริบทโดยรอบ
1: ค่ะ
0: ของจริงนี่น
1: าแล้วพี่ที่นั่งมอเตอร์ไซค์ถือว่าใจกล้ามากนะที่ไปยืนถ่ายอุตส่าห์เป็นตัวแทนหมู่บ้านขับเข้าไปเนี่ยค่ะที่สุดแล้วจากการที่แชร์กันไม่กี่ชั่วโมงค่ะทำให้เจ้าหน้าที่ต้องระดมกำลังต้องจับตายจระเข้ตัวนี
0: ้
1: ม
0: ี
1: นาทีที่พยายามที่จะพยายามแต่แล้วพยายามควบคุมแหละแต่ที่สุดก็ต้องจับตาย
2: มันนอนไหน
0: ใช่ก็คือมันเดี๋ยวเราลองดูเนี่ยคุณผู้ชมฮะโอ้โหนี่คุณผู้ชมฮะโอ้โคตรใหญ่คือถ้าดูจากลักษณะอากัปกิริยาของเจ้าจระเข้ตัวนี้ค่อนข้างจะดุร้ายนะมีความเกรี้ยวกราดกันอยู่พอสมควรทีเดียวคือถ้าเจ้าหน้าที่จับได้ปั๊บแล้วก็เอาไปปล่อยตามธรรมชาติหรือว่าเอาไปวางไว้ในจุดที่เก็บไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยเราก็ไม่สามารถที่จะรับประกันได้ว่าไอ้เจ้าจระเข้ตัวนี้เนี่ยแรงที่มันมหาศาลเนี่ยมันจะหลุดออกมาอีกหรือไม่เพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่เขาก็เลยต้องเลือกใช้วิธีการปลิดชีพของเจ้าจระเข้ตัวนี้ไปก่อนเพื่อความปลอดภัยและสบายใจของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของสนามชายเขตเพราะจุดนี้เองมันก็มีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมขังเช่นเดียวกันนะโอ๊ตครับ
1: ตรงนี้คือคลองชลประทานบ้านบางพะเนียงค่ะก็เป็นจุดที่ไปเจอจระเข้สุดท้ายก็ไปหลบหนีอยู่บริเวณนี้เพราะว่าน้ำเนี่ยมันก็ปริ่มปริ่มแล้วชาวบ้านก็เลยกลัวว่าไม่รู้มันหลุดมาจากไหนตอนแรกดูในภาพอะค่ะเห็นว่ายาว2เมตรถูกไหมแต่ปรากฏว่าหลังจากเจ้าหน้าที่เข้าไปควบคุมได้อะค่ะ
0: ประมาณเท่าไหร่
1: พบว่ายาว3-4 เมตร
0: สามถึงสี่เมตรแล้วปรากฏว่ามีเจ้าของจระเข้ตัวนี้ที่มันหลุดออกมาเนี่ยมาแสดงความเป็นเจ้าของเจ้าหน้าที่เขาก็เลยไปถามว่าถ้าหากจะขอสังหารเจ้าจระเข้ตัวนี้เพื่อความปลอดภัยของคนแถวนี้เนี่ยเจ้าของโอเคไหมเจ้าของชื่อว่าคุณพัฒนะเนี่ยก็บอกว่าโอเคก็ยินยอมที่จะให้ปลิดชีพสังหารเจ้าจระเข้ตัวนี้เพื่อความสบายใจของพี่น้องประชาชนนะครับหลังจากนั้นก็ได้มอบให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนำเจ้าจระเข้ตัวนี้ไปจัดการตามวิถีที่ปลอดภัยคือคุณพัฒนะที่เป็นเจ้าของจระเข้บอกว่าเลี้ยงเจ้าจระเข้ตัวนี้เนี่ยมีอยู่ตัวเดียวด้วยตอนแรกตามกระแสข่าวบอกว่ามีประมาณสัก2ตัวนะโอ๊ตครับเลี้ยงมา30ปีแล้วอะตั้งแต่มันยังเด็กๆอยู่เลยอะแล้วปรากฏว่าช่วงน้ำท่วมเนี่ยมันก็หลุดออกมาตามน้ำแบบนี้สร้างความแตกตื่นตกใจเนี่ยคุณผู้ชมลองดูภาพดิฮะ
1: อันนี้ภาพเจ้าหน้าที่ถ่ายหลังจาก
0: ก็ให้ดูว่าเออมันคือจระเข้จริง
1: ๆภาพถึงจารวันในหนัง
0: ตัวใหญ่มากคุณผู้ชมครับ
1: ตอนนี้ว่ารู้สึกปลอดภัยได้แล้ว
0: ก็น่าจะสบายใจกันแล้วนะครับอีกหนึ่งพื้นที่ที่ตอนนี้ถูกจับตามองกันเป็นพิเศษก็คือที่จังหวัดอุทัยธานีว่าจะมีน้ำเข้ามาเพิ่มเติมหรือไม่คือลำพังพื้นที่ที่มันมีปัญหาจุดเดิมอยู่แล้วเนี่ยมันก็สัญจรไปมายากลำบากนี่คือภาพความเดือดร้อนของชาวบ้านนะครับแล้วไอ้ความเดือดร้อนที่ว่าเนี่ยมันก็นำมาสู่การสูญเสียเพราะนี่เป็นภาพบรรยากาศของเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะครับนำเรือท้องแบนไปรับร่างของชาวบ้านท่านหนึ่งชื่อว่าคุณจรัญญาบุญชาญอายุ52 ปีท่านเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งนะครับที่บ้านในตำบลสว่างอารมณ์ที่อำเภอสว่างอารมณ์จังหวัดอุทัยธานีคุณผู้ชมลองดูครับระหว่างทางที่จะนำร่างของคุณจรัญญาออกมาพื้นที่ทางเข้าออกหมู่บ้านเนี่ยรถไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้จะเดินก็เดินไม่ได้ครับต้องใช้เรือเท่านั้นเนื่องจากกระแสน้ำมันยังคงเชี่ยวกรากจริงๆน้ำท่วมสูงเจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้ความระมัดระวังในการนำร่างของคุณจรัญญาเนี่ยฝ่ากระแสน้ำที่เชี่ยวกรากเนี่ยออกมาบางช่วงเนี่ยคุณผู้ชมครับเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเรือเนี่ยมันไม่สามารถที่จะผ่านไปได้อะต้องลงจากเรือมาแล้วก็ช่วยกันผลักดันเรือลำนี้เนี่ยให้ออกมาจากพื้นที่หมู่บ้านแล้วก็ใช้เวลาประมาณ30นาทีเพื่อที่จะเอาร่างของคุณจรัญญามาทำพิธีการต่อที่วัดแล้วพอนำไปถึงที่วัดคุณผู้ชมไม่สามารถทำพิธีชาปนกิจเผาศพได้เนื่องจากอะไรนี่คุณผู้ชมลองดูสภาพวัดครับวัดก็ยังน้ำท่วมอยู่แบบนี้ครับระบบน้ำประปาระบบต่างๆไม่สามารถใช้การได้ หลวงพ่อบอกว่าหลวงพ่อก็ยังลำบากอยู่เลยนะตอนนี้ก็ขอให้เอาไปเก็บไว้ที่โรงพยาบาลเอาไปเก็บไว้ในที่ที่ปลอดภัยเอาไว้ก่อนเดี๋ยวถ้าน้ำลดปั๊บจะเอามาจัดการชาปนกิจตามความเชื่อทางศาสนาต่อไปต้องขอแสดงความเสียใจด้วยในคุณผู้ชมลองดูฮะหลวงพ่อพระลูกวัดต่างๆก็ยังอยู่ด้วยความยากลำบากจริงๆเนี่ยนะฮะ
1: เพราะว่าน้ำประปาโดนตัดด้วยที่
0: น้ำประปาโดนตัดครับนี่นะดูสภาพวัดนะครับ
1: ด้านนายไพฑูรย์เก่งการช่างค่ะรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติก็ไปติดตามสถานการณ์น้ำที่เขื่อนวชิราลงกรณ์และเขื่อนแม่กลองจังหวัดกาญจนบุรีก็พบว่ายังคงสามารถกักเก็บน้ำได้ค่ะส่วนในพื้นที่น้ำท่วมที่กรุงเทพมหานครก็ยืนยันว่ายังไม่ต้องกังวลอีก7วันน้ำจะลดแล้วก็จะกลับสู่ภาวะปกติแน่นอนว่านอกจากทางฝั่งเขื่อนแม่กลองแล้วมาดูที่ฝั่งเจ้าพระยาค่ะระดับน้ำเจ้าพระยาที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องสูงจนไปดันทะลุผนังกั้นน้ำคอนกรีตใต้สะพานอ่างทองที่หน้าศูนย์ราชการจังหวัดอ่างทองหลายจุดค่ะเจ้าหน้าที่ต้องระดมกำลังนำแผ่นพลาสติกและกระสอบทรายวางอุดรอยรั่วไม่ให้น้ำทะลักเข้าศูนย์ราชการและโรงพยาบาลอ่างทองและเร่งเดินเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เพื่อระบายน้ำกลับลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาตลอด24ชั่วโมงพร้อมทั้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่นอกแนวคันกั้นน้ำริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาให้ยกของขึ้นที่สูงและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
0: ขยับมาพื้นที่ที่ใกล้กับกรุงเทพมหานครกันต่อนะครับนนทบุรีครับเมื่อวานนี้ที่เกาะเกร็ดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีชุมชนในพื้นที่หมู่ที่6ซึ่งเป็นจุดที่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับเมื่อวานผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปนี่เด็กๆ เขาก็ยังสนุกสนานของเขาไปเนี่ยแหละครับแต่ว่ามันซ่อนความเดือดร้อนเอาไว้จริงๆเพราะว่าตอนนี้ความสูงของน้ำเนี่ยมันค่อยๆเข้ามาท่วมพื้นที่สายหลักในชุมชนเนี่ยความลึกเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 30-40 เซนติเมตรเนี่ยคุณผู้ชมภาพเดิมก่อนหน้านี้จุดนี้เนี่ยมันสามารถเดินทางผ่านเข้าออกได้มาเป็นชุมชนเกาะเกร็ดเน
1: า
0: ะ
1: เป็นตลาด
0: เป็นตลาดนะคุณผู้ชมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยดูน้ำเนี่ยมันท่วมสูงเนี่ยประมาณ40เซนติเมตรแหละมันสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมากรวมทั้งมีนักท่องเที่ยวบางคนเนี่ยที่ตั้งใจจะมาเที่ยวเกาะเกร็ดแล้วก็ไม่ได้ทราบข่าวเนี่ยว่ามันมีน้ำท่วมก็เลยสร้างความลำบากจริงๆจากการเดินทางสำรวจโดยรอบวัดเสาธงทองแล้วก็ตลาดหน้าวัดไผ่ล้อมมาคุณผู้ชมครับพบว่าบรรดาร้านค้าต่างๆก็ต้องปิดทำการแล้วก็เร่งยกข้าวของไว้ในที่สูงในที่ที่ปลอดภัยนะครับโดยมีร้านชำบางร้านเนี่ยยังคงใจถึงเปิดให้บริการอยู่นะครับแต่ว่าก็มีการจัดวางสินค้าเนี่ยอยู่ในที่สูงเพื่อรองรับความต้องการของพี่น้องประชาชนที่ตอนนี้เนี่ยก็เข้าใจกันดีว่าไอ้การที่จะออกไปซื้อข้าวซื้อของเนี่ยร้านรวงต่างๆมันก็ปิดแทบทั้งหมดเพราะฉะนั้นก็ยังคงเปิดไว้บริการพี่น้องประชาชนคนที่ต้องการสิ่งของอุปโภคบริโภคอยู่ณเวลานี้นะครับ
1: ไปดูที่จังหวัดราชบุรีค่ะมวลน้ำแผ่ขยายวงกว้างตอนนี้สร้างความเสียหายไปแล้ว7อำเภอจังหวัดราชบุรีตั้งศูนย์พักพิง13จุดมีผู้พักพิงแล้วกว่า100คนค่ะก็กระจายอยู่ทั้งอำเภอเมืองอำเภอบ้านโป่งและที่อำเภอโพธารามซึ่งน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนเข้าท่วมพืชผลทางการเกษตรสัตว์เลี้ยงแล้วก็นาข้าวได้รับความเสียหายทีมข่าวเดินทางไปสำรวจที่หมู่5ค่ะตำบลคุ้งกระถินจุดนี้พื้นที่ชาวบ้านส่วนใหญ่เขาจะปลูกมะพร้าวน้ำหอมซึ่งเป็นของดีของจังหวัดราชบุรีแล้วก็ปลูกต้นใบโหระพาแซมไว้เพื่อเป็นรายได้เสริมด้วยอีกไม่กี่วันค่ะคุณลุงคนนี้บอกว่าเกือบจะเก็บขายได้อยู่แล้วแต่น้ำก็ขึ้นสูงมากแบบนี้อันนี้เป็นใบโหระพาที่เขาปลูกแซมระหว่างที่ปลูกมะพร้าวน้ำหอม
0: หมดเลย
1: มิดเลยสูงมากบางจุดเนี่ยเกือบเมตรนะคะก็มิดยอดแบบนี้เลยก็ได้รับความเสียหายแล้วก็ที่คุณลุงเขาบอกเจ็บใจก็คือนอกจากไม่กี่วันจะเก็บเกี่ยวได้แล้วพอมายืนดูน้ำแบบนี้ท่วมมาแล้วหลายวันเช่นกันก็ยังไม่มีทีท่าว่าน้ำจะลด
0: โอ้โหแล้วมันท่วมมิดแบบนี้นี่ความเสียหายไม่ต้องพูดถึงจริงๆอ่ะคุณผู้ชมครับไปดูกันที่ปทุมธานีกันต่อนะครับเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่จากเทศบาลนครรังสิตเขาก็เร่งนะครับในการที่จะจัดการกับเรื่องของน้ำที่อาจจะล้นท่วมสูงเพิ่มขึ้นอีกโดยมีการวางบิ๊กแบ็กตลอดแนวริมเขื่อนสะพานแดงสะพานแดงตรงจุดนี้เมื่อช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาถือว่าเป็นจุดวิกฤตเลยนะคุณผู้ชม
1: ต้องใช้คำว่าเลยจุดวิกฤตเพราะว่าระดับน้ำที่สะพานแดงเนี่ยโอ้ไปมาเมื่อวันเสาร
0: ์
1: ไม่เห็นป้ายระดับน้ำแล้วจนกระทั่งเขาท่วมมาเนี่ยประมาณ6วันใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: จนกระทั่งต้องวางบิ๊กแบ็กเพื่อที่จะพยายามสูบน้ำออกก็เนี่ยลดลงมา5เซน
0: 5เซนก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่อ่ะคุณผู้ชมจุดนี้มันอยู่ใกล้กับคลองรังสิตประยูนศักดิ์ฝั่งใต้ตรงอำเภอธัญบุรีนะครับก็เอาบิ๊กแบ็กมาวางปั๊บ ก็มีการเร่งสูบน้ำตามชุมชนต่างๆที่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่เนี่ยเบ็ดเสร็จ

0: 11เนี่ยตอนนี้เนี่ยนะฮะถ้านับถึงวันนี้เกือบ2สัปดาห์แล้วแล้วจุดนี้ถือว่าเป็นจุดที่วิกฤตที่สุดของเทศบาลนครรังสิตนะครับบางจุดบางชุมชนคุณผู้ชมน้ำยังท่วมขังอยู่ประมาณ50เซนติเมตรชาวบ้านบอกว่าเดือดร้อนกับการเดินทางเข้าออกเป็นอย่างมากซึ่งทางกรมชลประทานและก็เทศบาลนครรังสิตก็เร่งสูบน้ำออกอย่างต่อเนื่องซึ่งระดับน้ำก็เป็นไปอย่างที่น้องโอ๊ตได้บอกไปว่าแม้ว่าจะมีความพยายามสูบออกทั้งวันน้ำมันก็ลดลงอยู่ที่ประมาณสัก5เซนติเมตรเท่านั้นส่วนทางทิศเหนือของคลองรังสิตประยูรศักดิ์นะครับซึ่งเป็นเส้นทางหลักของถนนรังสิตนครนายกจุดนี้ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่นะครับการเดินทางสัญจรยังไม่สะดวกเจ้าหน้าที่ก็ย้ำเตือนพี่น้องที่อยู่ใกล้กับชุมชนสะพานแดงขอให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อความไม่ประมาทเพราะว่าในช่วงตั้งแต่วันที่5เนี่ยจะมีฝนตกลงมาเพิ่มได้เพราะฉะนั้นยังคงต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับ
1: นอกจากนั้นยังมีคนลำลูกกาด้วยที่แจ้งมาบอกว่าตอนนี้น้ำท่วมสูงเช่นกัน
0: ครับ
1: ให้เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือค่ะฝั่งรังสิตลำลูกกาน้ำไม่ลดอ่ะ
0: ไม่ลดเลยใช่ไหม
1: โดยเฉพาะบางช่วงถ้าน้ำขึ้นหรือมีลักษณะของทะเลหนุนนะคะทำให้การระบายออกจากเจ้าพระยามันเป็นไปได้ยากเขาบอกว่าบางที1วันเนี่ยตอนเช้าเหมือนจะลดกลางวันครึ่งขาพอกลางคืนมาถึงหน้าอกก็มีบางจุดมันผันผวน
0: นี่เป็นความเดือดร้อนของพี่น้องชาวจังหวัดปทุมธานีไปดูกันที่จังหวัดปราจีนบุรีกันหน่อยคุณผู้ชมหลังจากที่โครงการส่งน้ำบำรุงรักษาณฤบดินทรจินดาแจ้งสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำณฤบดินทรจินดาเพิ่มสูงขึ้นเป็น6676ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็นประมาณ 93% ของความจุอ่างและความสูงของเกณฑ์การกักเก็บน้ำสูงสุดจนจำเป็นจะต้องมีการพร่องน้ำนะครับลงจากอ่างลงคลองห้วยโสหมงนะครับในช่วงวันที่2ตุลาคมก็คือวันนี้เป็นต้นไปประมาณวันละ 1-2 ล้านลูกบาศก์เมตรล่าสุดเมื่อตอนช่วงเวลาประมาณ2ทุ่มของเมื่อวานนี้คุณสัญญานามีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีนะครับปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีออกประกาศด่วนนะครับงดการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำณฤบดินทรจินดาเพื่อเป็นการไม่ให้ซ้ำเติมสถานการณ์ของพี่น้องชาวบ้านในพื้นที่หลังจากที่ตอนนี้หลายจังหวัดในปราจีนบุรียังคงได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมกันอยู่นะครับเนื่องจากอ่างเก็บน้ำณฤบดินทรจินดายังคงมีศักยภาพในการรักษาเสถียรภาพของอ่างจึงสามารถชะลอการระบายน้ำได้ซึ่งทางท่านสัญญานามีบอกว่าจะคงระดับไว้แบบนี้จนกว่าสถานการณ์น้ำในพื้นที่เมืองปราจีนบุรีจะมีทิศทางที่ดีขึ้นเมื่อวานในโลกโซเชียลคุณผู้ชมครับอย่างที่ทราบกันดีว่าปราจีนบุรีมีนิคมอุตสาหกรรมเยอะแล้วก็มีพวกกองขยะอิเล็กทรอนิกส์เยอะเช่นเดียวกันชาวบ้านก็มีการถ่ายภาพมาว่าตอนนี้เริ่มเห็นสัญญาณไม่ดีแล้วว่าไอ้กองขยะอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันเริ่มมีการส่งสัญญาณว่าอาจจะมีสารปนเปื้อนปะปนมากับน้ำที่ท่วมในพื้นที่ของปราจีนบุรีต้องฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบกันหน่อยเพราะว่าตอนนี้ชาวบ้านที่อยู่ใกล้กับพวกกองขยะอิเล็กทรอนิกส์พวกนิคมอุตสาหกรรมเริ่มที่จะไม่สบายใจแล้วนะครับ
1: เพราะฉะนั้นไปติดตามสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาค่ะโดยเฉพาะหลังจากที่ประกาศจะปรับการเพิ่มระบายน้ำที่เขื่อนป่าสักชนลสิท
0: ธิ
1: ์แล้วก็มีการให้ชาวบ้านที่อยู่ท้ายเขื่อนพระราม6ยกของขึ้นที่สูงค่ะเพราะว่าสถานการณ์น่าจะทำให้น้ำเพิ่มสูงขึ้นเตรียมรับมือที่อาจจะสูงขึ้นอีก1เมตรถึง 1.5 เมตรเมื่อวานนี้นักข่าวเราลงพื้นที่ไปสำรวจตลอดแนวริมน้ำเจ้าพระยาเลยค่ะไปเจอกับนายองอาจแสนอุบลผอ.สำนักงานชลประทานที่10ก็เปิดเผยถึงสถานการณ์ในการบริหารจัดการลุ่มน้ำเจ้าพระยาบอกว่าปริมาณน้ำที่นครสวรรค์จากข้อมูลเมื่อวานนี้ก็อยู่ที่ประมาณ 2,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะส่วนน้ำที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาก็อยู่ที่ประมาณ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นคาดว่าปริมาณน้ำจะสูงขึ้นถึงบริเวณเขื่อนเจ้าพระยาในวันนี้เวลา 3:00 ที่ผ่านมาก็จะขึ้นตามที่ประกาศไว้ก็คือชั่วโมงละ15ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยประมาณกรมชลจึงบริหารน้ำทั้งฝั่งตะวันออกและตะวันตกอย่างละเอียดค่ะเพื่อชะลอไม่ให้ไหลลงพื้นที่ตอนล่างพร้อมกันโดยพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยหากปล่อยให้ไหลพร้อมกันโดยไม่บริหารจัดการเนี่ยแน่นอนกระทบหนักมากนะคะส่วนเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ค่ะตอนนี้ปริมาณน้ำอยู่ที่950ล้านลูกบาศก์เมตรหรือราวๆ 109% ของความจุแต่เขื่อนยังคงทำหน้าที่หน่วงน้ำเพื่อช่วยลดผลกระทบด้านท้ายเขื่อนก่อนทยอยเพิ่มการระบายอย่างระมัดระวังโดยจุดที่ต้องเฝ้าระวังช่วงนี้เป็นพิเศษคือพื้นที่ท้ายเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ และพื้นที่ท้ายเขื่อนพระราม6เนื่องจากหากมีฝนตกหนักมาเพิ่มอาจทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงและล้นตลิ่งส่วนชาวบ้านที่อยู่ริม

0: น้ำค่ะโดยเฉพาะใครที่อยู่ท้ายเขื่อนพระราม6แจ้งเตือนล่วงหน้ามาก่อนหน้านี้แล้วว่าระดับน้ำอาจเพิ่มขึ้น1เมตรถึง 1.5 เมตรในบางพื้นที่ก็ยังคงเตือนต่อเนื่องค่ะขอให้ประชาชนยกของขึ้นที่สูงนอกจากนี้ยังคงต้องจับตาฝนที่จะตกลงมาในช่วงพื้นที่ภาคกลางในอีก4วันข้างหน้านี้เพราะว่าหากตกหนักกว่าที่เราคาดเอาไว้ก็อาจจะต้องปรับแผนการระบายอีกครั้ง
1: โอ้โหคุณผู้ชมเดี๋ยวให้ไปดูเรื่องของสถานการณ์ล่าสุดกันหน่อยครับคุณผู้ชมครับทางด้านของกรมชลประทานเนี่ยสถานการณ์น้ำเดี๋ยวมีกราฟิกให้ดูกันนะครับตอนเวลาประมาณ7นาฬิกาที่ผ่านมาตอนนี้สถานการณ์น้ำนะครับก็เป็นไปตามที่กรมชลประทานได้มีการแจ้งเอาไว้ว่าเมื่อตอนช่วงเวลาประมาณ 3:00 ที่ผ่านมาเขื่อนเจ้าพระยาที่อำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทตอนนี้ปรับเรื่องของการระบายน้ำไปอยู่ที่2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วขณะที่สถานี C2 ตรงที่อำเภอเมืองนครสวรรค์จุดนี้หลายฝ่ายจับตามองเป็นอย่างยิ่งเพราะเมื่อวานทั้งกรมชลประทานทั้งสธนช.เนี่ยออกมาระบุเลยว่าอาจจะต้องมีการขยับปรับเรื่องของการระบายน้ำเนี่ยสูงสุดนะอาจจะอยู่ที่ 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพราะว่าน้ำเหนือตอนนี้มันเริ่มที่จะจ่อเข้ามาที่หน้าเขื่อนเนี่ยมากยิ่งขึ้นแล้วเนี่ยนะฮะแต่ว่าณเวลานี้ยังอยู่ที่ 2,416 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอยู่นะครับคุณผู้ชมไปดูกันที่จังหวัดสถานการณ์ที่
0: อ่างทอง
1: กันหน่อยคุณผู้ชมครับ
0: อ่างทองตอนนี้ลุ้นเช่นกัน
1: ใช่ก็ถือว่าเป็น1ใน6จังหวัดที่กรมชลประทานเนี่ยออกมาเตือนกันหนักๆเลยว่าขอให้พี่น้องในพื้นที่ที่อยู่ติดกับริมน้ำเจ้าพระยาหรือว่าอยู่ในพื้นที่แม่น้ำพวกแม่น้ำสายต่างๆเนี่ยขอให้เก็บข้าวของขึ้นที่สูงครับเมื่อวานนี้คุณทัศนัยสุทาพจน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองท่านปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าอ่างทองเนี่ยท่านก็ลงพื้นที่ไปตามจุดเสี่ยงต่างๆนะครับโดยเมื่อวานนี้ก็ได้มีการให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวว่ากรมชลประทานตอนนี้ระบายน้ำเข้าสู่พื้นที่อ่างทองประมาณ 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอันนี้เป็นเมื่อวานนะคุณผู้ชมแต่ว่าวันนี้น่าจะขยับเพิ่มสูงขึ้นมากกว่านี้แล้วขณะที่ระดับน้ำบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทองขณะนี้เหลืออยู่เพียงแค่เล็กน้อยส่วนที่บริเวณใต้สะพานอำเภอป่าโมกซึ่งเป็นอีกหนึ่งอำเภอที่เมื่อวานกรมชลเนี่ยแล้วก็สธนช.ได้เตือนว่าอาจจะได้รับผลกระทบนะครับระดับน้ำอยู่ต่ำกว่าตลิ่งประมาณสัก1ฟุตเท่านั้นแต่ว่าจุดดังกล่าวถือว่าเป็นพื้นที่เปราะบางมากๆเนื่องจากในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเคยเกิดเหตุคันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาแตกถึง2จุดด้วยกันส่งผลให้น้ำไหลเข้าพื้นที่แล้วก็กระทบต่อพื้นที่เศรษฐกิจในอำเภอป่าโมกรวมทั้งตำบลใกล้เคียงด้วยขณะที่ปีนี้ได้มีการระดมทรัพยากรสรรพกำลังของเจ้าหน้าที่เข้าไปปรับปรุงแนวคันดินบริเวณที่มีจุดเสี่ยงให้มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นทั้งการถมดินปักเสาเข็มรวมถึงการวางบิ๊กแบ็กแล้วก็จะมีการจัดทำแนวคันดินรอบร้อมพื้นที่เพิ่มเติมเพื่อเป็นการทำแผนสำรองที่2ด้วยเป็นการป้องกันน้ำด้วยเนี่ยนะคุณผู้ชม
0: ค่ะคือช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนใช่ไหมคะเมื่อวานนี้กรุงเทพฝนตกหนักแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดว่าจะมาพร้อมกับฝนฟ้าคะนองแต่ในช่วงฤดูฝนต้องบอกว่าในช่วงนี้ก็คือลูกเห็บค่ะเมื่อวานนี้หลายพื้นที่โดยเฉพาะลาดพร้าวโชคชัย4ถนนวิภาวดีบางโซนเขาถ่ายคลิปแชร์กันเต็มไปหมดเลยเพราะว่าเจอนี่ค่ะลูกเห็บคือแน่ๆว่าแบบปกติกรุงเทพเนี่ยก็น่าจะไม่ค่อยได้เจอมาก่อนหลายคนบอกเจอครั้งแรกในชีวิตก็ตื่นตระหนกตกใจ
1: ปกติเรื่องของลูกเห็บตกมาเนี่ยนะฮะมันจะเป็น
0: ต่าง
1: จ
0: ังหวัด
1: ลองฟังเสียงกันดูนะว่ามันหนักขนาดไหนคุณผู้ชม
0: ค่ะมีหลายคลิปที่
1: เสียงนี้ไม่ใช่สังกะสีนะน้องโอนะมันเป็นเสียงตัวรถตัวกระจกรถนะคุณผู้ชมเมื่อวานอยู่ดาฮะให้ดูภาพนี้ภาพนี้ชัดเจนเลยมันคือลูกเห็บจริงๆที่ตกในพื้นที่กรุงเทพมหานครนี่เป็นแถวๆลาดพร้าวนะโอนะ
0: ใช่โซนนั้นจะเยอะจะมีประชาชนบางคนอยู่บ้านก็เจอ
1: คุณผู้ชม
0: เป็นก้อน
1: ก็ไม่แปลกใจที่ชาวกรุงเทพเนทีฟเนี่ยจะตื่นเต้นมากเพราะว่าเป็นปรากฏการณ์ที่โอกาสเจอในกรุงเทพน้อยมากจริงๆนะครับอันนี้ให้ลองฟังเสียงอีกรอบคุณผู้ชมเนี่ย
0: ปกติก็คือลูกเห็บเนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นได้อยู่แล้วแต่มักจะเกิดในช่วงของพายุฤดูร้อนอ่ะ
1: ใช
0: ่ทางกรมอุตุก็เลยบอกว่านี่นะอาจก็ไม่ได้เจอบ่อยมากนักใช้คำว่าเป็นลูกเห็บหลงฤดูก็ได้แต่ก็มีโอกาสจะเกิดขึ้นได้เพราะว่าช่วงนี้ฟ้าฝนมันก็อากาศมันแปรปรวนนะคะ
1: แล้วอีกอย่างมันเป็นช่วงเวลาที่กรมอุตุเนี่ย ได้มีการแจ้งไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่า

0: จะมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนเนี่ยแผ่ลงมาในช่วงเวลาแบบนี้มันก็อาจจะทำให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติแบบนี้คุณผู้ชมฮะนี่ฮะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะ
1: เ
0: วลาน
1: ี้นะจากข้อมูลของกรมอุตุบอกว่าลูกเห็บค่ะอันนี้เผื่อใครไม่รู้นะอย่างนานๆทีจะเจอแต่ถ้าอย่างส่วนตัวอยู่ที่ภาคเหนือจะเจอบ่อยลักษณะเนี่ยเคยเจอไซส์ใหญ่ถึงขั้นซ้ายมือเลยเคยไปเก็บสงสัยไหมว่ากินได้ไหม
0: ไม่น่าจะได้นะน้องอุ้ย
1: มีบางคนสงสัยจริงๆแต่มันไม่ควรกินนะคะ

0: ลูกเห็บเนี่ยคือหยาดน้ำฟ้าที่ตกลงมาในลักษณะเป็นก้อนมีเส้นผ่าศูนย์กลางถ้าที่เคยเจอมาก็คือ5ถึง50มิลลิเมตรแต่ในบางครั้งอาจจะเจอใหญ่กว่านั้นก็ได
1: ้
0: หรือบางครั้งอาจจะเจอเขาตกลงมาเป็นก้อนๆแล้วเขาก็มาเกาะรวมกันเป็นก้อนขรุขระแต่ส่วนใหญ่ลูกเห็บจะตกในช่วงหน้าร้อนค่ะฤดูร้อนแต่ว่ามันจะเกิดพายุฤดูร้อนขึ้นในช่วงนั้นก็เป็นปัจจัยที่ฝนฟ้าคะนองซึ่งทางอุตุก็บอกว่าลูกเห็บที่ตกเมื่อวานนี้เกิดขึ้นไม่บ่อยในช่วงหน้าฝน
1: คือสถานการณ์ในพื้นที่กรุงเทพหลังจากนี้เนี่ยนอกจากเรื่องของลูกเห็บที่วันนี้เนี่ยไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นอีกหรือไม่นะครับก็คือตั้งแต่วันที่4ตุลาคมเป็นต้นไปก็อาจจะมีฝนฟ้าคะนองตกลงมาได้เพิ่มในพื้นที่กรุงเทพมหานครตอนนี้หลายจุดหลายพื้นที่ที่มันน้ำท่วมขังอยู่เนี่ยตุ้มๆต่อมๆเลยนะครับ
0: ก็ดินชุ่มน้ำแล้วเป็นหนึ่งสิ่งที่ทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ต้องเร่งใช้ช่วงเวลาทองนี้ระบายน้ำพาไปดูจุดที่ดูจะเป็นข่าวดีเพราะว่าสามารถออกมาใช้ชีวิตได้แล้วหน
1: ึ่
0: งจุดที่เป็นมีเรื่องดราม่ามากมายก็คือเคหะคลองจันค่ะแต่ว่าเมื่อวานนี้เจอพลังดูดของบรรดาพี่ๆท่อซิ่งที่รวมตัวกันแต่ว่าพาไปดูก่อนว่าเพียงหนึ่งคืนเคหะคลองจันลดไปแค่ไหนค่ะ
1: นี่คือภาพตอนวันที่30
0: กันยายน
1: 30กันยายนนะคุณผู้ชมนี่เป็นภาพที่เราเอามาจากโลกโซเชียลที่คนที่เขาอยู่บนเคหะคลองจันเนี่ยถ่ายมาให้ดูกัน30กันยายนนะให้ดูภาพก่อนนะ
0: เสียงเขาหน่อยค่ะ
2: ลดลงมานิดนึงนะครับเทียรนิดนะครับพี่อีกหน้า 6-7 วันน่าจะคิดว่าน่าจะลดลงมาเกือบแห้งนะครับสวัสดีครับวันนี้วันที่5
1: นี่30กันยายนนะ
0: ผ่านไปเพียงแค่ข้ามคืน1วันค่ะพื้นที่เดียวกันนี้แหละเป็นยังไงบ้าง
2: นะครับประมาณ11โมงเช้านะครับตั้งแต่เมื่อวานนะครับมีรถท่อซิ่งมาสูบนะครับรถก็น้ำรถค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับระดับน้ำตอนนี้ก็อยู่ระดับประมาณตาตุ่มหรือว่าครึ่งหน้าแข้งนะครับพี่ประมาณนี้นะครับนี่นะ
1: โอ้โห
0: ที่สุดเดียวกันใช่เพียงแค่ข้ามคืนก็ทำให้น้ำลดลงไปมากกว่า1เมตรอะค่ะ
1: ว่าไปไม่น่าเชื่อนะเพราะว่าอย่าลืมว่าพื้นที่เคหะคลองจันมันไม่ใช่มีแค่ซอยนี้ซอยเดียวนะ
0: ใช่มันใหญ่ม
1: ากมันเป็นพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลมากนะครับ
0: 30ตึกอะค่ะ
1: โอ้มันลงแบบเนี้ย
0: ใช่
1: มันยังไงล่ะน้องโอ๊ตครับ
0: ไปดูพื้นที่จริงเมื่อวานนี้โอ๊ตลงไปที่เคหะคลองจัน
1: ครับ
0: ก็ไปดูกับตาเลยว่าปกติถ้าเวลาเราเห็นเขาที่นี่รายงานเนี่ยน้ำมันจะมิดเกือบมิดหลังคาคันข้างหลังถูกไหมคะ
1: ใช่เนี่ยมันมีร่องรอยอยู่ใช่ไหม
0: ปรากฏวันนี้เห็นแบบนี้ทั้งคันเห็นความเสียหายทั้งหมดและที่สำคัญก็ไปเจอคนในชาวเคหะคลองจัน
1: ครับ
0: ออกมาใช้ชีวิตอย่างพี่คนนี้ไปเจอเนี่ยเดินออกมาซื้อของแบบเต็มมือเลยเขาบอกว่าไม่ได้เดินออกมา6วันนะคะเพราะฉะนั้นได้เดินออกไปซื้อส้มตำเนี่ยอยากกินมากอาหารหลายอย่างอยากกินมากเนี่ยหลายคนก็ออกมาดูทรัพย์สินความเสียหายเพราะว่าถ้าดูจากรถที่จอดไว้นั่นหมายความว่าไม่มีใครตั้งตัวได้ทันเลย
1: ครับ
0: เพราะว่าจอดเหมือนใช้ชีวิตปกติหลายคนต้องจำใจทิ้งซากรถนะคะไปคุยทั้งน้ำตาเลยว่าคือบางคนเก็บหอมรอมริบซื้อรถคันนี้มาแต่ว่าพอเจอสถานการณ์แบบนี้แช่น้ำมา 5-6 วันก็ต้องจำใจขายซาก
1: ภาพที่เห็นอยู่ที่หน้าจอย้ำนะครับว่าเป็นช่วงของวันที่30กันยายนแต่ว่าข้ามคืนเดียวครับเมื่อวานวันที่1ตุลาคมเปลี่ยนไปคนละเรื่องเลยนะฮะ
0: ตัวแทนชาวเคหะคลองจันทน์คนหนึ่งที่เมื่อสักครู่นี้ไปคุยก็บอกว่าก็ที่ผ่านมาก็ลำบากมากค่ะเพิ่งจะออกมาเดินได้วันนี้เมื่อวานนี้เป็นวันแรกก็ยังคงต้องการคือเรื่องของน้ำสะอาดเพราะว่าคือด้วยปรับเพิ่งจะเอามากลับมาใช้ได้เพราะฉะนั้นหลายคนยังไม่สามารถสำรองน้ำไว้ใช้อุปโภคได้มากพอค่ะก็ยังคงต้องการน้ำสะอาดอยู่เพราะว่าน้ำรอบๆคุณผู้ชมแม้ว่าจะสามารถสูบไปได้เยอะแล้วแต่ว่าน้ำที่มันคาอยู่แล้วต้องอาศัยเครื่องสูบน้ำขนาดเล็กมาสูบต่อเนี่ยตอนนี้น้ำมันเน่าแล้วส่วนรถของเขาก็จมมิดคันเช่นกันค่ะ
3: ฟุตบาทบนถนน
4: พี่ได้จอดรถเอาไว้ไหมคะ
3: จอดครับอยู่ฝั่งนู้นซึ่งอยู่ที่สูงอยู่แล้วอยู่มากี่ปีไม่เคยถึงนั้นผมลงไปดูรถตอนวันเสาร์ครับน้ำถึงคอครับตรงนี้ครับมันร้อนมาก่อนแล้วก็หน่วยงานก็เร่งสูบนะครับผมเข้าใจแต่การที่เขาเร่งสูบเนี่ยผมก็คือเนื่องจากว่ามันเป็นทั้งเวิ้งหมดเลยมันเป็นทะเลไปหมดเลยจนถึงซอยด้านในด้วย
4: สิ่งแรกที่ทำพอน้ำลดวันนี้คืออะไรคะ
3: สิ่งแรกที่ทำน้ำลดวันนี้คือทุกคนก็ต่างช่วยกันหากับข้าวอะไรก่อนแต่ว่าน้ำก็มีอะไรก็มีแต่วันนี้เพิ่งเดินออกมาจากแฟลตได้อย่างสะดวกนะครับแต่ปัญหาม
0: าดูฮีโร่ของชาวคลองจัน
1: เบื้องหลังของการที่ทำให้ แฟลตเคหะคลองจันเนี่ยน้ำมันหายไปขนาดนี้คืออะไรน้องโอ๊ต

0: ก็คือท่อซิ่งไทยประดิษฐ์ค่ะหากใครที่ติดตามสถานการณ์ที่แฟลตคลองจันจะเห็นว่าผู้ว่าชัชชาติจะไลฟ์อัปเดตตลอดว่าช่วง2วันก่อนเนี้ยเริ่มมีท่อซิ่งไทยประดิษฐ์ที่เกิดจากการประสานงานของเครือข่ายทั้งจังหวัดอยุธยาปราจีนบุรีฉะเชิงเทราเขาระดมกำลังมาเอาท่อซิ่งจำนวน4เครื่องอะค่ะ4คันมาสูบน้ำออกจากแฟลตเคหะคลองจัน
1: คือสูบกันทั้งวันทั้งค
0: ื
1: น
0: ซึ่งเมื่อวานที่โอ๊ตไปอะเขาเตรียมที่จะมูฟแล้วนะเขาเสร็จภารกิจเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเพราะว่าสูบออกมาได้แล้วกำลังจะไปช่วยชาวลาดกระบังที่เคหะล่มเกล้าวันนี้ต่
1: อ
0: พอไปดูที่เครื่องอะค่ะก็ปรากฏว่าก็ไปสอบถามพี่เขาว่าเฮ้ยมันลดได้ขนาดนั้นจริงๆเหรอข้ามคืนพี่เขาบอกว่าใช่คือจากที่เรายืนอยู่อะค่ะจุดที่ยืนอยู่ตรงท่อซิ่งกับมองลงไปกับเคหะคลองจันท
1: ร์
0: ประมาณ1.50 เมตรพี่เขาบอกว่าเขาเดินเครื่องตลอด24 ชั่วโมงไม่หยุดเลยประมาณ1 วันกว่าปรากฏลดได้1.50 เมตร
1: โอ้โห
0: ว่าเนี่ยใช้เวลาเท่านี้เลยซึ่งเป็นแค่ 70% ที่พลังสูบของเครื่องใช้นะคะเพราะว่าคือจริงๆมันเปิดได้แรงกว่านี้แต่ด้วยความที่การจะปล่อยน้ำอันนี้คือช่วงตูดท่อใช่ไหมคะพอดูดเอาตรงเนี้ยจุ่มลงไปตรงน้ำท่วมแล้วน้ำมันก็จะออกมาตรงปากท
1: ่
0: อแต่จุดที่ปากท่ออยู่เนี่ยต้องอยู่ไม่ไกลจากคลองด้วยเขาบอกว่าถ้าเปิดเต็มสตรีมเต็มกำลังเครื่องสูบ 100% ของท่อซิ่งเนี่ยเดี๋ยวน้ำมันจะทะลักเยอะมากเดี๋ยวมันจะไปท่วมอีกจุดนึงเพราะว่าแรงดูดเยอะมากก็คือเครื่องทำงานเพียงแค่ 70% เท่านั้น
1: แล้วคือมันสามารถเปิดได้ตลอด24 ชั่วโมง
0: ก็ไม่ก็ถ้าเครื่องสูบน้ำก็จริงๆเปิดได้แต่ก็ต้องมีการหยุดพักให้เขาด้วย
1: คืออุปกรณ์ไอ้ท่อซิ่งที่น้องโอ๊ตบอกเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะใช้ในภาคการเกษตรครับคุณผู้ชมส่วนใหญ่ก็จะใช้ในการสูบเนี่ยน้ำเข้านาบ่อปลาแล้วก็บ่อกุ้งก่อนที่จะมีการนำมาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์น้ำท่วมครั้งล่าสุดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15นิ้วนะครับแล้วก็มีการใช้เครื่องยนต์ขนาดใหญ่ที่น้องโอ๊ตบอกว่ามันสามารถสูบได้แรงมากกว่านี้เพียงแต่ว่าไอ้ตรงจุดที่จะต้องปล่อยน้ำออกมาเนี่ยจากตรงเคหะคลองจันเนี่ยมันค่อนข้างจะไกลจากคลองพอสมควรทีเดียวถ้าหากสูบเต็มพิกัดเนี่ยมันจะทำให้น้ำท่วมอีกฝั่งนึงได้คุณผู้ชมครับภารกิจต่อไปของพี่ท่อซิ่งเนี่ยก็คือจะไปเร่งระบายน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำที่ประสบปัญหาอยู่นะครับนั่นก็คือจุดหมายปลายทางต่อไปก็คือที่เขตลาดกระบังพื้นที่เคหะร่มเกล้าจุดนี้ก็ถือว่าหนักหนาสาหัสมากจริงๆเมื่อวานผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปก็ยังพบว่าน้ำเนี่ยบางจุดเนี่ยท่วมตั้งแต่1 เมตร 1.50 เมตรบางจุดลึกหน่อย2 เมตรก็มีนะครับซึ่งตอนนี้ก็เคลื่อนย้ายไปตั้งแต่เมื่อช่วงบ่ายวันนี้และวันนี้น่าจะมีความคืบหน้าเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องของเคหะร่มเกล้านะครับผมอัปเดตเรื่องของการเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยากันหน่อยล่าสุดเพิ่งจะออกประกาศเตือนฉบับที่2นะครับเมื่อตอนเวลาประมาณ5:00 นที่ผ่านมาก็คือยังคงย้ำเตือนกันอยู่นะครับว่าในช่วง4-7 ตุลาคมนี้จะยังคงมีฝนตกลงมาในหลายพื้นที่จังหวัดส่วนใหญ่นะครับก็คือที่จะต้องเฝ้าเตือนกันยังคงเป็นจังหวัดเดิมๆย้ำเตือนเลยนะครับมีกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาก็ยังคงเป็นจังหวัดนี้ส่วนกรุงเทพและปริมณฑลคาดว่าจะมีฝนตกหนักได้ตั้งแต่วันที่5-6 ตุลาคมเป็นต้นไปนะครับ
0: ซึ่งการระบายน้ำของกรุงเทพจะเป็นอย่างไรนะคะเมื่อวานนี้ผู้ว่าชัชชาติก็ให้สัมภาษณ์คือมีคนคอมเมนต์มาเยอะว่าเหมือนจะช่วยแต่ไปทางโซนเคหะคลองจันท
1: ร
0: ์ช่วยจนลดรายเรียบร้อยแล้วพื้นที่อื่นล่ะสะพานสูงสายไหมแล้วก็มีอีกหลายเขตนะคะที่ตอนนี้อยากให้ความช่วยเหลือเช่นกันผู้ว่าบอกว่าทุกๆจุดไม่ลืมค่ะมีอยู่ในแผนการระบายน้ำแต่ว่าที่มันอาจจะต้องทำเป็นลำดับขั้นเพราะว่าต้องรอให้คลองสายหลักลดระดับไปแล้วจะทำให้น้ำในคลองชุมชนสายย่อยต่างๆเนี่ยจะช่วยลดตามไปได้เมื่อวานนี้ผู้ว่าชัชชาติก็เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำโดยเฉพาะน้ำที่ท่วมในพื้นที่เขตสะพานสูงและเขตลาดกระบังค่ะบอกว่าบางจุดยังมีระดับน้ำสูงเนื่องจากน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์ยังสูงกว่าที่กทมจะสามารถช่วยระบายให้เป็นไปได้ด้วยความเร็วอะค่ะก็เข้าใจและเห็นใจประชาชนทุกๆพื้นที่ตอนนี้กำลังเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำซึ่งได้รับการประสานช่วยเหลือมาจากหลายหน่วยงาน
1: ครับ
0: โดยกทมเร่งบริหารจัดการโดยจะตัดน้ำจากคลองสาขาออกไปคืออย่างจุดที่เห็นชัดเจนลดลงไปอย่างเช่นเคหะคลองจันทร์นะคะคลองสายหลักของที่นั่นก็คือคลองแสนแสบคลองแสนแสบเขาลดได้รวดเร็วอะค่ะจากการที่เขามีอุโมงค์ช่วยด้วยก็เลยทำให้สามารถระบายน้ำจากแฟลตคลองจันทร์ออกไปได้เร็วก่อนแต่ว่าส่วนของคลองประเวศบุรีรมย์ค่ะก็จะพยายามลดระดับน้ำเพื่อที่จะระบายน้ำจากพื้นที่สะพานสูงและพื้นที่ลาดกระบังได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อดึงน้ำจากพื้นที่ต่างๆไปเรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้ ในส่วนของคลองประเวศค่ะก็จะมีการเอาน้ำออก

0: คลองประเวศเนี่ยไปทางฝั่งของคลองหลักในพื้นที่คลองฝั่งตะวันออกด้วยซึ่งหากระดับน้ำลดลงคลองสาขาต่างๆมันก็จะระบายได้ตามไปได้มากเนี่ยอันนี้จะเห็นชัดเจนว่าใครอยู่เขตไหนแล้วน้ำมันไม่ลงสักทีอันนี้เป็นเส้นทางน้ำที่จะดูได้ว่าน้ำที่ท่วมอยู่ตอนนี้ค่ะมันจะไปทางคลองไหนแล้ววันนี้พยายามที่จะลดระดับคลองหลักอยู่ก็น่าจะชัดเจนขึ้นและยิ่งหากใครอยู่เคหะล่มเกล้าอะค่ะเจอท่อซิ่งเข้าไปเนี่ยคาดว่าจะเริ่มเห็นว่าน้ำลดเริ่มชัดเจน
1: คือคลองประเวศบุรีรมย์ค่อนข้างจะมีความคดเคี้ยวนะครับกว่าที่มันจะไปออกพื้นที่ที่มันจะต้องเจ้าพระยาเนี่ยนะครับก็ใช้เวลากันอยู่พอสมควรนานกว่าในพื้นที่คลองอื่นๆด้วยท่านผู้ว่าก็ย้ำนะครับว่าติดตามสถานการณ์ไล่ไปตั้งแต่ลำสาลีหัวหมากสะพานสูงจนถึงลาดกระบังอย่างใกล้ชิดย้ำว่าไม่ทิ้งพื้นที่ใดอย่างแน่นอนแต่ว่าไอการระบายน้ำเนี่ยมันต้องเร่งลดระดับน้ำจากคลองสายหลักก่อนจึงจะสามารถจากคลองรองต่างๆรวมทั้งพื้นที่ชุมชนที่ตอนนี้มีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมขังอยู่ส่วนพื้นที่ลาดกระบังโดยเฉพาะเคหะร่มเกล้าที่ได้รับผลกระทบจากคลอง1แล้วก็คลอง2ต้นนุ่นเนี่ยตอนนี้ได้มีการเพิ่มศักยภาพนะครับในการระบายน้ำตั้งแต่คลองประเวศบุรีรมย์เนี่ยแล้วก็จะมีการนำท่อซิ่งเนี่ยเข้าไปสูบในพื้นที่ก็น่าจะทำให้การระบายน้ำในพื้นที่ของเคหะร่มเกล้าดีขึ้นตอนนี้กทม.สิ่งที่ต้องทำก็คือเร่งระบายน้ำที่ค้างอยู่เนี่ยออกจากพื้นที่ให้ได้มากที่สุดเนื่องจากหากมีฝนตกลงมาเพิ่มเติมเนี่ยมันจะทำให้ซ้ำเติมพี่น้องประชาชนขึ้นได้อีกส่วนสถานการณ์น้ำเหนือนะครับตอนนี้กทม.ก็ยังคงสามารถบริหารจัดการน้ำได้ผ่านแนวคันกั้นน้ำและระบบป้องกันน้ำท่วมของกทม.ก็ในช่วงตั้งแต่วันที่4ถึง5ตุลาคมนี้ก็ได้มีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งระบายน้ำเนี่ยจากพื้นที่รังสิตสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อเป็นการลดปริมาณน้ำและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับส่วนกระแสวิพากษ์วิจารณ์ที่กทม.เนี่ยโอ้โหในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาหนาหูเหลือเกินว่ากทม.เนี่ยนะฮะต่อต้านหรือว่ายกเลิกโครงการแก้มลิงตามพระราชดำริท่านผู้ว่าชัชชาติบอกว่าเห็นข่าวแล้วรู้สึกไม่สบายใจเมื่อวานต้องตั้งโต๊ะแถลงข่าวเลยใช่ไหมน้อง
0: ใช่เป็นสิ่งที่อาจารย์บอกว่าอยากจะอธิบายให้ชัดเจนถึงข้อมูลที่แชร์กันในตอนนี้คือทางผู้ว่าชัดชาติยืนยันว่าเป็นข้อมูลเท็จนะคะแก่นสำคัญของแนวพระราชดำริคือการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ตำแหน่งโครงการรูปแบบของโครงสร้างพื้นฐานมันต้องอาศัยข้อมูลทางวิศวกรรมการวิเคราะห์ความเหมาะสมอย่างโครงการแก้มลิงเนี่ยคืออย่างมันจะมีที่แชร์กันจุดนึงก็คือที่ในฝั่งของตะวันออกอะค่ะทำไมถึงไม่มีพื้นที่แก้มลิงอย่างที่เคยศึกษาเอาไว้กทม.ไปยกเลิกหรือไม่อาจารย์ชาชาติบอกว่าอย่างโครงการแก้มลิงมันมีการให้กทม.มาศึกษาไว้หลังน้ำท่วมใหญ่ตั้งแต่ปี54จากนั้นในปี56มีการเสนอพัฒนาระบบคลองระบายน้ำให้จัดเพิ่มพื้นที่แก้มลิงในกรุงเทพจำนวน6แห่งเพื่อเป็นจุดรองรับน้ำหลากก่อนเข้าสู่กรุงเทพที่พูดถึงการแชร์กันเยอะเนี่ยอย่างเช่นคือหลังจากมี6แห่งออกมาค่ะพอผ่านตั้งแต่ปี54นะมันไม่ผ่านประชาพิจารณ์4แห่งมันจะมี2แห่งที่ผ่านประชาพิจารณ์มาก็คือบึงคูบอนแล้วก็บึงบางชันพอมาจุดนี้ผ่านการเวลามาค่ะก็มาถึงยุคปี65ที่ผู้ว่าชาชาติมาเป็นผู้ว่าปรากฏว่าก็พอมาดูแล้วเนี่ยสถานที่ปัจจุบันของบึงคูบอนและบึงบางชันเนี่ยมีการประเมินเงินของประเมินที่ดิน 11,000 ล้านบาทซึ่งในจำนวนนี้เป็นค่าเวรคืนที่ดินให้กับเอกชน 5,000 ถึง 6,000 ล้านบาทกทม.ก็เลยคิดว่าควรจะเอามาทบทวนหรือไม่ในการเลือกทางอื่นเพื่อปรับปรุงแนวคลองเหนือแนวคลองใต้ตั้งแต่คลอง6วาสายล่างถึงคลองประเวศบุรีรมย์ซึ่งก็มีการนำเสนอโครงการอื่นนะคะโครงการที่จะปรับปรุงระบบการระบายน้ำแทน11,000 ล้าน
1: อ
0: ่ะซึ่งพอใช้เป็นโครงการใหม่ที่เสนอขึ้นมาแทนเนี่ยก็ใช้งบลงทุน 6,500 ล้านก็คือหายไปกว่าครึ่งก็คือยืนยันว่ากทม.เนี่ยมีการประเมินถึงทั้งประสิทธิภาพการระบายน้ำความเหมาะสมของพื้นที่แล้วไม่ได้ยกเลิกหรือมีแนวคิดที่จะยกเลิกโครงการแก้มลิงใดๆส่วนที่พูดถึงว่าอย่างโครงการแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9อ่ะค่ะก็เป็นแนวทฤษฎีที่กทม.นำมาปรับใช้แต่ก็ยืนยันว่าไอ้พื้นที่ที่พูดถึงกัน2จุดอะค่ะ
1: ก็คือที่คูบอนกับบึงบางชัน
0: ใช่แนวพระราชดำริไม่ได้โฟกัสจุดมาแต่ท่านบอกเป็นแนว
1: เป็นแนวความคิดใช่
0: เพราะฉะนั้นคนที่เลือก2จุดนี้หรือทั้ง6จุดในตอนแรกอะค่ะคือกลุ่มที่ปรึกษาที่ทำมาตั้งแต่ปี545556ก็เลยยืนยันว่ากทม.ไม่ได้มีการยกเลิกตามที่แชร์กันและที่ผ่านมาหลายปีเนี่ยมีการปรับเพิ่มพื้นที่แก้มลิงรวมๆแล้วเนี่ยกว่า45แห่งค่ะ
2: ต่อเลยครับแต่พอเรามาเป็นที่ดินที่ศึกษาเขาเลือกมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าอันนี้ไม่ใช่โครงการที่ของท่านพระราชทานให้ทำ

0: ทำนะว่านี่เป็นแค่แนวคิดแต่ว่าโครงการพวกนี้โลเคชันเนี่ยเป็นที่ปรึกษาเลือกพอไปดูเนี่ยนะครับพอเรามาดูที่จะออกพรดเวรคืนเนี่ยปรากฏว่า2บึงที่เหลือเนี่ยคูบอลกับบึงบางชันเนี่ยต้องใช้เงินลงทุนถึง 11,000 ล้านเพราะมันต้องปรับปรุงทั้งหมดเลยระบบน้ำที่จะเอาน้ำเข้ามาในบึงไปเก็บน้ำมาโดยรอบเอาน้ำออกซื้อเวรคืนที่ 5,000 กว่าล้านเพราะเป็นที่เอกชนแล้วไม่ใช่ที่สาธารณะไม่ใช่ที่เป็นบึงตามธรรมชาติอะไรเงี้ยนี่พอเรามาคิดดูว่าเราไม่มีทางออกอื่นไหมเพราะว่ามันถึง 11,000 ล้านเนี่ยถ้าเราไปคิดแล้วจริงแล้วมันมีวิธีอื่นที่ปรับประสิทธิภาพก็ใช้วงเงินทุนถูกลงก็เกือบครึ่งเลย 6,500 ล้านก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่เราคิดว่าทำแบบนี้มันคุ้มกว่าแล้วก็ไม่ต้องไปขุดดินไปทำอะไรเลยเพราะว่าสุดท้ายแล้วน้ำทั้งหมดก็ต้องออกไปข้างล่างอยู่ดีเราเอามาพักไว้ชั่วคราวแต่ถึงเวลาที่น้ำลงก็ต้องดูดน้ำออกไปเวลาน้ำมาก็ต้องพร่องน้ำมันก็จะเป็นกระบวนการที่ดีสุดคือให้ลงไปข้างล่างให้เร็วที่สุดนั่นคือแนวคิดทางทฤษฎีแล้วก็ทางการวิเคราะห์ทางเชิงเทคนิคนะครับก็เป็นหลักวิชาการไม่ได้มีอะไรที่แล้วก็ไม่ได้เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริเลยเพราะว่าอันนี้แหละคือเราที่ใช้เนี่ยก็เป็นแนวคิดที่พระราชทานมา1ใน5นะทำคลองให้เร็วทำทางด่วนน้ำบางทีแล้วที่เราน้อมนำมาเนี่ยคือทุกอย่างที่องค์ท่านได้พระราชทานมาให้เราแต่ว่าเรามันก็เอาเลือกที่มันเหมาะสมกับพื้นที่เพราะฉะนั้นที่จะบอกว่าเราไม่ทำตามโครงการพอดีเนี่ยมันไม่มีทางเลยนะผมว่าอันนี้เป็นเรื่องที่แบบอันนี้ก็คือเสียใจมากที่มีคนพูดอย่างนี้นะผมว่าก็ต้องพูดกันด้วยเหตุผล
1: เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้าหนึ่งเรื่องที่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมรอติดตามกันอยู่ก็คือเรื่องของเงินเยียวยาสรุปแล้วจะได้100,000หรือไม่ปรากฏเมื่อวานท่านนายกรัฐมนตรีก็ออกมายืนยันว่ามันไม่ใช่ว่าจะได้100,000 บาททุกหลังแต่ว่าจะได้เท่าไหร่ช่วงหน้ามาติดตามกันนะครับ

0: ภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่นสบู่เบนเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: อาหารเช้าซีเรียลตราคอปอร่อยง่ายๆได้ประโยชน์คอป
2: เอาขนมอะไรไหม
3: ทวิสโก้ทวิสโก
4: ้ข้าวโพดอบกรอบหอมอร่อยทวิสโก้กรอบโก้มาแรง
5: วันสบายๆในบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขเริ่มจากสิ่งเล็กๆรอบตัว
6: ไม่ว่าจะไลฟ์สไตล์ไหนๆเราก็มีพร้อมให้คุณเลือก
7: ไม่ว่าจะเป็นของใช้ในบ้านก็มีเยอะของใช้ส่วนตัวก็มีครบสะดวกซื้อ
8: สะดวกช้อป
7: ที่ช็อปมาเนีย
9: เป็นครั้งแรกครับที่มีโอกาสได้เดินเที่ยวในเมืองแม่ฮ่องสอนบ้านเรือนที่นี่เหมือนหยุดเวลาไว้เลยครับมาที่นี่ได้ยินแต่คำว่าไทยใหญ่ใช่ไหมครับเชื่อว่าหลายคนคงสงสัยว่าไทยใหญ่คือใคร
10: ถึงแล้วหรอครับ
11: นี่เลยค่ะกลุ่มจักสานกุ๊บไตของเราค่ะ
12: ป้าเท้าจ่องมีเฮิร์น
11: โอเคไป
0: นักสืบมิวเซียมศุกร์นี้เวลา 10:30 นทางช่อง9กด30
13: ทุกการลงทุนมีความเสี่ยงครับแต่เราสามารถบริหารจัดการมันได้ครับก่อนลงทุนจะต้องระวังภัยหลอกลงทุนด้วยทุกครั้งนะครับผ่านทางโซเชียลมีเดียในรูปแบบต่างๆบุคคลใกล้ชิดต้องรู้ว่าเราลงทุนกับอะไรลงทุนกับใครผลตอบแทนเหมาะสมหรือไม่นอกจากจะต้องมีความรู้เรื่องของการลงทุนแล้วยังต้องมีความรู้ก่อนการลงทุนและรู้เท่าทันภัยหลอกลงทุนอีกด้วยครับ

0: มากันที่เรื่องที่ประชาชนคนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมตั้งตารอคอยเหลือเกินว่าไอ้เงินเยียวยาเนี่ยที่ก่อนหน้านี้มันมีกระแสข่าวในโลกโซเชียลว่าเนี่ยเดี๋ยววันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปจุดไหนที่น้ำท่วมเนี่ยจะได้ 100,000 บาทเมื่อวานท่านนายกรัฐมนตรีก็มีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวแล้วนะครับกับเรื่องของโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนที่ครอบคลุม3ภัยพิบัติด้วยกันก็คือน้ำท่วมวาตภัยและแผ่นดินไหวจริงๆกรอบวงเงินเนี่ยมันสูงสุดที่ 100,000 บาทก็จริงแต่ว่ามันเริ่มต้นที่ 10,000 บาทนะคุณผู้ชมไอ้ 100,000 ที่ว่าก็คือไอ้ 90,000 ที่เหลือเนี่ยมันจะต้องไปเคลมดูว่าอ่ะของคุณมีจุดไหนที่มันจะต้องได้รับผลกระทบจะต้องได้รับเงินเยียวยาเพิ่มเติมหรือไม่เมื่อวานคุณอนุทินชาญวีรกูลครับท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาไทยก็เป็นประธานในการแถลงข่าวโครงการภัยพิบัติเพื่อประชาชนหรือว่าโครงการประกันภัยแห่งชาติที่ก่อนหน้านี้ที่ท่านลงพื้นที่ไปที่ภาคใต้จำได้ใช่ไหมที่หาดใหญ่เนี่ยท่านบอกว่าเดี๋ยวจะมีโครงการทำประกันภัยให้กับพื้นที่ที่มีความเสี่ยงน้ำท่วมแล้วก็เกิดขึ้นจริงๆนะครับซึ่งกรมธรรม์ดังกล่าวเนี่ยให้ความคุ้มครอง3ภัยธรรมชาติก็คืออุทกภัยหรือว่าน้ำท่วมเนี่ยมีวาตภัยมีแผ่นดินไหวครอบคลุมความเสียหายของที่อยู่อาศัยการเสียชีวิตและทุพพลภาพส่วนเกณฑ์การเยียวยาเนี่ยจะยึดวันเกิดเหตุเป็นหลักนะครับซึ่งถ้าหากบ้านไหนท่านผู้ชมท่านไหนน้ำท่วมก่อนวันที่1ตุลาคมก็จะรับเงินเยียวยาตามของปภ.เนี่ยพ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็คือมูลค่า 9,000 บาทครับส่วนบ้านที่น้ำท่วมตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปก็จะใช้หลักเกณฑ์ของโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนเบื้องต้นเนี่ยก็คือจะได้ค่าชดเชยเลยบ้านละ 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนต่อครั้งที่ว่าก็หมายถึงต่อ1เหตุการณ์น้ำท่วมอ่ะคุณผู้ชมครับก็ส่วนกรณีการเสียชีวิตเนี่ยก็จะได้รับการคุ้มครองสูงสุดอยู่ที่2ล้านบาทต่อคนแล้วถ้าบ้านไหนอ้าวไม่ใช่บ้านสิคือถ้าอย่างเป็นเรา2คนเนี่ยอยู่คอนโดใช่ไหมอยู่คอนโดน้ำท่วมไม่ถึงชั้น4ชั้น6ชั้น7อยู่แล้วแต่ว่าถ้าล้อมรอบพื้นที่คอนโดหรือว่าอพาร์ตเมนต์ต่างๆเนี่ยเกิน7วันก็จะได้รับเงินเยียวยา 10,000 บาทเช่นเดียวกันฟังเสียงนายกรัฐมนตรีเล่าให้ฟังหน่อยนะถึงโครงการนี้นะครับ
1: ในบ้านนั้นมีสมาชิกเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าเป็นครัวเรือนแล้วเราก็จะจ่ายค่าประกันภัยให้สูงสุด 100,000 บาทต่อครั้งที่เกิดภัยนะครับไม่ใช่ว่าปีละ 100,000 บาททุกครั้งที่มีภัยนะครับถ้ามีความเสียหายกรมธรรม์ประกันภัยนี้ก็จะครอบคลุมความเสียหายเหล่านั้นนะครับส่วนจะจ่ายเป็นจำนวนเท่าไหร่นั้นก็ขึ้นอยู่กับความเสียหายที่เขาก็จะมีเซอร์เวเยอร์หรือมีผู้ที่เข้าไปประเมินความเสียหายแล้วก็ดำเนินการจ่ายตามความเสียหายที่เกิดขึ้นตามที่เขาประเมินต้องให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับนายอำเภอท่านทั้งหลายต้องศึกษาเงื่อนไขในกรมธรรม์ให้เข้าใจอย่างละเอียดถี่ถ้วนเพื่อที่ท่านจะได้นำไปชี้แจงกับพี่น้องประชาชนเวลาไปชี้แจงกับพี่น้องประชาชนท่านไม่ต้องใช้คำว่ากรมธรรม์เบี้ยประกันสินไหมอะไรทั้งสิ้นท่านบอกเลยว่าถ้าพี่น้องโดนน้ำท่วมอย่างนี้นะครับจะมีเงินคุ้มครองเท่านี้มาถ้าพี่น้อง
2: คือง่ายๆยึดตามวันที่เกิดเหตุ
0: ครับ
2: ยาแล้วก็หัวใจอีกอันนึงคือการถูกประกาศเป็นพื้นที่สาธารณภัยด้วย
0: พื้นที่ภัยพิบัตินะ
2: ถูกต้องเพราะฉะนั้นใครที่อย่างน้ำท่วมครั้งนี้อะค่ะที่เราท่วมกันอยู่เนี่ยมันก็จะได้ตามกรอบเดิมก็คือ 9,000 บาทตามปภ.ทีนี้คุณเจเศรษฐไทยเศรษฐค่ะรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยท่านอธิบายโครงการประกันภัยเพื่อประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนอย่างชัดเจนยิ่งขึ้นบอกว่าตั้งแต่1ตุลาคมเป็นต้นมาหลังจากเที่ยงคืนเนี่ยแหละค่ะบ้านไหนมีน้ำท่วมก็จะถือว่าเข้าเกณฑ์ใหม่ละเกณฑ์การคุ้มครองของโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนท่านบอกว่าอย่างในอดีตเราพอเกิดเหตุแล้วจะต้องมาถ่ายภาพ
0: จะต้องมีหลักฐานภาพถ่ายวิดีโอเยอะแยะมากมายรอบนี้เป็นยังไงครับ
2: ท่านบอกว่ารอบนี้จะใช้การยืนยันผ่านภาพถ่ายจากจิสดาคือภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อให้ยุติธรรมทั้งกับภาครัฐบริษัทประกันภัยและประชาชนซึ่งก็ได้ใช้ดาวเทียมของจิสดาสำรวจพื้นที่น้ำท่วมปัจจุบันไว้แล้วตีเส้นว่าส่วนไหนจะเป็นการเยียวยาจากทางภาครัฐ 9,000 บาทและส่วนไหนที่เพิ่มขึ้นมาใหม่ก็จะเป็นโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชน ท่านบอกว่ามันจะแม่นยำแล้วมันก็จะเร็วกว่าประชาชนรอรับเงิน 10,000 บาทได้เลยภายใน15วันก็หลักเกณฑ์ที่ยึดก็คือ1จังหวัดนั้นจะต้องประกาศเป็นพื้นที่หรือเขตนั้นนะคะประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติ2ต้องประสบภัยพิบัติจริงไม่ต้องถ่ายรูปยืนยันแล้วจะใช้ดาวเทียมของจิสด้าในการสำรวจเพื่อตีเส้นว่าจุดไหนที่บ้านน้ำท่วมและส่วนที่เพิ่มขึ้นมาใหม่ก็จะใช้เป็นส่วนของโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนก็รอรับเงิน 10,000 บาทภายใน15วันกรณีนี้จะครอบคลุมไปถึงบ้านที่ไม่มีเลขที่ด้วยก็จะได้รับเงินเยียวยาเช่นกันเพราะว่าจะดูจากแผนที่ดาวเทียมส่วนคนที่

0: อยู่บนอาคารหรือหมู่บ้านที่ตัวห้องหรือบ้านไม่ได้เสียหายแต
1: ่
0: ถ
1: ู
0: กน้ำล้อม
1: ไปนะ
0: แต่ว่าเดี๋ยวไปฟังคุณเจเศษท่านจะอธิบายถึงเกณฑ์ใหม่นี้ชัดเจนขึ้นค่ะ
2: ผู้ที่จะได้รับการคุ้มครองประกันภัยจะเริ่มจากเวลาเที่ยงคืน1นาทีนะครับของวันที่1ตุลาคมนะครับถ้าบ้านหลังไหนมีน้ำเข้าท่วมหลังจากวันที่1ตุลาคมเนี่ยนะครับก็ถือว่าเข้าในการคุ้มครองของประกันภัยครับผมทีนี้ตรงนี้เราจะใช้การยืนยันจากภาพถ่ายดาวเทียมนะครับเพื่อความยุติธรรมของทั้งทางรัฐและก็ทางบริษัทประกันภัยนะครับเมื่อวานนี้เราถ่ายภาพถ่ายดาวเทียมนะครับโดยเจสด้าเรียบร้อยแล้วนะครับเราตีเส้นเรียบร้อยแล้วว่าที่ท่วมปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับจะเป็นการเยียวยานะครับจากทางรัฐนะครับแต่หลังจากวันนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะครับหลังจากวันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปถ้ามีสถานการณ์น้ำท่วมในบ้านเรือนไหนนะครับอันนี้จะได้รับการคุ้มครองจากประกันภัยครับผมส่วนการซ่อมแซมบ้านเรือนเนี่ยนะครับก็จะใช้ระบบเหมานะครับโดยจะใช้ข้อมูลเป็นพารามิติกก็คือระดับน้ำนะครับจะเริ่มนับจากวันที่1พฤศจิกายนนะครับเราจะเริ่มใช้และเป็นระบบเหมาก็หมายความว่าตัวเลขคร่าวๆหมายถึงว่าถ้าน้ำขึ้นประมาณ50เซนนะครับก็ได้หมื่นนึงนะครับก็คือเหมาไปเลยไม่ต้องมานั่งสำรวจแล้วว่าประตูผนังกระเบื้องเท่าไหร่นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นสิทธิประโยชน์กับคนที่ประสบภัยบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับแบ่งเป็น2ประเภทคือมีบ้านเลขที่กับไม่มีบ้านเลขที
3: ่
2: ถูกไหมครับถ้าไม่มีบ้านเลขที่แต่ว่ามีพี่น้องประชาชนเนี่ยอาศัยอยู่เนี่ยก็ได้เหมือนกันเนี่ยก็จะได้เหมือนกัน
3: เมื่อก่อนไม่ได้
2: เมื่อก่อนไม่ได้เพราะก่อนนั้นเนี่ยเราให้ทางกรมการปกครองเนี่ยลงไปสำรวจในแต่ละหมู่
3: บ
2: ้านเร
3: ีย
2: บร้อยเต็มหมดแล้วครับแต่ว่าสมมติว่าบ้านเลขที่ผมอยู่ตรงนี้แต่ว่าผมมีบ้าน5หลัง5หลังเนี่ยมีคนอยู่หมดก็นับเป็นหมื่นหมื่นหมื่นหมื่นครับผม
3: ทุกหลังคาเรือน
2: ทุกหลังคาเรือนคือมันจะไปเรื่อยๆจนถึง30ล้านหลังคาเรือนครับเพราะเราครอบคลุมไปที่30ล้านหลังคาเรือนประกันภัยเนี่ยจะเยียวยาเนี่ยสูงสุดเนี่ย 75,000 ล้านบาทนะครับเมื่อทะลุยอด 75,000 ล้านบาทเนี่ยนะครับรัฐบาลก็จะต้องดูแลเพิ่มเติม
3: แต่ดูแลหลักเกณฑ์เดียวกับประกัน
2: หลักเดียวหลักเกณฑ์เดียวกันครับ
1: น่าจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะเพราะคุณเจเสก็อธิบายค่อนข้างจะละเอียดมากจริงๆเมื่อวานผู้สื่อข่าวก็ไปถามเพิ่มเติมต่อนะครับกับเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าคปภ.ในคุณชูฉัตรประมูลผลท่านก็ขยายความเพิ่มเติมนะครับว่ารัฐบาลเนี่ยจะซื้อประกันภัยให้กับคนไทยครอบคลุม30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศแบบไม่ต้องสมัครแล้วก็ไม่ต้องจ่ายเบี้ยประกันเองวงเงินเนี่ยคุ้มครองบ้านเรือนค่าซ่อมแซมสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังต่อครั้งถ้าหากน้ำท่วมเนี่ยจะจ่ายทันที 10,000 บาทไอ้ส่วน 90,000 ที่เหลือเนี่ยก็ต้องมาไล่ดูว่ามันจะต้องเคลมประกันอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดกันนะครับฟังไปเรื่อยๆว่ามันจะรู้ว่ามันครอบคลุมตรงไหนยังไงบ้างส่วนวาตภัยกับแผ่นดินไหวจ่ายทันที 5,000 บาทส่วนเงินช่วยเหลือเนี่ยที่เหลือเนี่ยก็จะจ่ายตามความเสียหายจริงและหากกรณีเสียชีวิตจาก3ภัยพิบัตินี้ก็จะได้การคุ้มครองรายละ2ล้านบาทหลักเกณฑ์เนี่ยก็คืออย่างที่เราบอกไปก็คือพื้นที่จะต้องมีการประกาศเป็นพื้นที่เขตภัยพิบัติแล้วก็น้ำท่วมเนี่ยหลัง1ตุลาคมเป็นต้นไปก็จะใช้เกณฑ์เยียวยาใหม่ถ้าหากก่อน1ตุลาคมก็จะใช้เกณฑ์เดิมคือ 9,000 บาทคุณผู้ชมครับส่วนเงื่อนไขนี้เนี่ยการประกันนี้จะคุ้มครองเฉพาะที่อยู่อาศัยออฟฟิศที่ทำงานสำนักงานส่วนที่บอกว่าไม่คุ้มครองเนี่ยมีอะไรบ้างมีเฟอร์นิเจอร์เนี่ยมันจะต้องคุ้มครองเฉพาะที่มีการแบบเป็นบิวอินอะติดตั้งหนาแน่นไม่คุ้มครองเฟอร์นิเจอร์ที่ลอยตัวเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วที่อยู่อาศัยที่จะต้องมีการจ่ายเงินบ้านละหลังละ 10,000 บาทเนี่ยจะต้องเป็นที่อยู่อาศัยที่มีคนอยู่จริงๆส่วนคอนโดแฟลตจะคุ้มครองเฉพาะชั้น1ชั้นบนแต่ว่ามันมีเงื่อนไขเพิ่มเติมก็คือถ้าหากน้ำล้อมรอบในพื้นที่เนี่ย7วันขึ้นไปก็จะได้ 10,000 บาทเช่นเดียวกันแล้วก็ย้ำว่าโครงการนี้นะครับวงเงินประกันภัยสูงสุด 75,000 ล้านบาทก็จะมี11บริษัทประกันเนี่ยร่วมเข้าโครงการนี้นะครับก็จะเป็นเงินประกันในประเทศเนี่ย 5,000 ล้านบาทส่วนอีก 70,000 ล้านบาทเป็นการซื้อประกันในต่างประเทศหากสินไหมชดเชยเนี่ยครบ 75,000 ล้านบาทกรมธรรม์จะยุติการจ่ายเงินทันทีเมื่อกี้คุณเจเสียดยืนยันแล้วนะครับว่าถ้าหากเกินกว่า 75,000 ล้านบาทของวงเงินประกันรัฐบาลก็จะมีการสมทบเงินออกเงินให้เช่นเดียวกับเกณฑ์ของประกันชุดนี้ด้วยนะครับ
0: ค่ะส่วนของพื้นที่กรุงเทพค่ะเมื่อวานนี้ก็มีความชัดเจนเพราะว่าหลังจากมีกระแสออกมาว่าต้องออกจากบ้านเนี่ยไปแจ้งความหรือเปล่าแล้วต้องลงทะเบียนต้องไปที่เขตหรือเปล่าล่าสุดรองผู้ว่าทวีดาออกมาบอกแล้วนะคะว่าเดี๋ยวจะเปิดระบบ ออนไลน์ให้ในช่วงเย็นวันนี้2 ตุลาคมเพราะฉะนั้นใคร

0: ที่จะยื่นเยียวยาในส่วนของกรุงเทพเนี่ยไม่ต้องมาในพื้นที่ลงทะเบียนได้เลยแล้วก็มีการปรับเกณฑ์ด้วยนะคะในบางส่วนอย่างเช่นอดเช่นมาให้อย่างเช่นหากเราจำกันได้อย่างตอนแผ่นดินไหวอ่ะมันจะมีกรอบวงเงินค่าซ่อมบ้านอยู่ที่ 49,500 บาทแต่ครั้งนี้ค่ะมีการปรับเพดานเพิ่มเป็น 88,600 บาทเป็นต้นอ
1: ัน
0: นี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่มีการปรับเพิ่มแล้วก็จะมีเงินอีกหลายรายละเอียดเลยที่มีการปรับเพิ่มขึ้นแต่ว่าในการส่วนของการช่วยเหลือค่ะในช่วงเย็นวันนี้กทม.จะเปิดระบบออนไลน์ให้ผู้ประสบภัยที่จะยื่นขอเงินเยียวยาเนี่ยสามารถดาวน์โหลดแบบคำร้องกรอกรายละเอียดแล้วก็แนบภาพถ่ายหลักฐานต่างๆแล้วก็ยื่นผ่านที่บ้านได้เลยแล้วก็ส่วนเงินค่ะก็จะผูกพร้อมเพย์แล้วก็โอนได้เลยเพราะฉะนั้นก็จะช่วยอำนวยความสะดวกให้มากขึ้นค่ะ
1: ขณะที่ทางด้านของธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือว่าทออสนะครับท่านดร.มหัทธนะอัมพรพิสิทธิ์กรรมการผู้จัดการธนาคารทออสเนี่ยท่านก็ออกมาเปิดเผยนะครับว่าตอนนี้ทางทออสมี7มาตรการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องของฝนตกน้ำท่วมในช่วงที่ผ่านมาโดยลูกค้าเนี่ยสามารถยื่นความประสงค์เข้าร่วมมาตรการเนี่ยได้ที่ธนาคารทออสทุกสาขาทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปซึ่งนะครับทางทออสเนี่ยในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐก็มีพันธกิจอยากจะทำให้คนไทยเนี่ยมีบ้านก็เลยนี่ฮะดูแลพี่น้องประชาชนที่เขามีบ้านอยู่แล้วแต่ว่าได้รับผลกระทบจากช่วงน้ำท่วมในช่วงตั้งแต่วันที่25ถึง27กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยปี2569นะครับโดยสามารถยื่นความประสงค์เข้าร่วมนะครับมาตรการช่วยเหลือของธนาคารทออสได้ที่ทออสทั่วประเทศทุกสาขาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปหรือว่าคุณจะสอบถามเพิ่มเติมนะครับได้ที่ GH Bank Call Center นะครับหมายเลขโทรศัพท์02-645-9000หรือว่าติดต่อนะครับสอบถามไปได้ที่แฟนเพจ Facebook ธนาคารอาคารสงเคราะห์แล้วก็ติดตามข่าวสารได้ที่ GH Bank Social Media ทุกช่องทางด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมาตรการที่อยากจะช่วยให้คนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยได้รับความช่วยเหลือเรื่องของทางด้านการเงินด้วยนะฮะ
0: ช่วงนี้พักกันครู่เดียวค่ะช่วงหน้ามาดูนาทีเหตุระทึกคือมีเหตุรถเก๋งไฟฟ้าพุ่งชนเข้าไปภายในศาลเจ้าแม่กวนอิมมูลนิธิเทียนฟ้าคุณผู้ชมต้องเคยไปที่นี่แน่เพราะว่าอยู่ที่เยาวราชค่ะคือเป็นนาทีระทึกจริงๆแล้วทำให้เหตุการณ์นี้มีผู้บาดเจ็บ3รายสาหัส1รายเดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดช่วงหน้าค่ะ

0: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
1: ใช้ท่อน้ำไทยชีวิตก็ไหลลื่นท่อน้ำไทยแกร่งไม่เปลี่ยนให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: กลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: เอเชียนเกม2026วันศุกร์ที่2ตุลาคมนี้ช่อง9กด30ถ่ายทอดสดฟุตบอลหญิงรอบชิงชนะเลิศระหว่างเกาหลีเหนือปะทะญี่ปุ่นยิงสดจากไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่เวลา 17:20 นเป็นต้นไป
2: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: การที่เราจะทำอะไรสักอย่างเราต้องทำของที่ดีที่สุดเพราะลูกค้าต้องได้รับความคุ้มค่าที่สุดและรู้สึกว่าสิ่งที่จ่ายไปต้องคุ้มค่าคุ้มราคาแล้วก็เกินราคาด้วยซ้ำในสิ่งที่ลิตาตั้งใจทำค่ะ
1: วันนี้กับโปรโมชั่นพิเศษนะคะมีมาให้เลือกถึง3ขนาดค่ะกับขนาดแรก 3.5 ฟุตค่ะมาพร้อมกับของแถมเป็นหมอน1ใบและผ้าปูที่นอน 3.5 ฟุตจากราคาปกติ 4,779 บาทค่ะวันนี้เหลือเพียงแค่ 1,590 บาทเท่านั้นค่ะขนาด5ฟุตค่ะมาพร้อมกับของแถมหมอน2ใบและผ้าปูที่นอน5ฟุตค่ะจากราคาปกติ 6,178 บาทค่ะวันนี้พิเศษเหลือเพียงแค่ 1,790 บาทค่ะขนาดสุดท้ายค่ะ6ฟุตมาพร้อมกับของแถมเป็นหมอน2ใบและผ้าปูที่นอน6ฟุตค่ะจากราคาปกติ 6,678 บาทวันนี้เหลือเพียงแค่ 1,990 บาทเท่านั้นค่ะสนใจสั่งซื้อโทรมาได้ที่หมายเลข02-114-3330ค่ะหรือว่าแอดมาที่ LINE @assignshopmania ค่ะระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

0: ยูโร่เค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลาน
1: ิวฟาวิทพลัสยาเม็ดวิตามินบีรวมและยีสต์มีวิตามินบีธรรมชาติจากยีสต
2: ์ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
3: ตอนนี้เดินทางมาถึงช่วงโค้งสุดท้ายของกีฬาเอเชียนเกมที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นแล้วนะครับเมื่อวานทัพนักกีฬาไทยก็ยังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามาได้เพิ่มอีก4เหรียญนะครับเป็น1เงินแล้วก็3ทองแดงไปติดตามบรรยากาศกับคุณภัทรพลวิรัตหรือว่าน้องป๊อปนะครับในช่วงเชียร์ไทยสุดใจเอเชียนเกม2026ครับ

0: สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่บน Oasis 21นะครับต้องบอกว่าเป็นสะพานแก้วหรือว่าสะพานกระจกที่มีความสูงจากพื้นราวๆ14เมตรด้วยกันนะครับเป็นแลนด์มาร์คแล้วก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญอยู่ในเมืองนากโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะครับที่เหล่าบรรดานักท่องเที่ยวมาแล้วเนี่ยจะต้องมาเช็คอินให้ได้นอกจากนี้ครับในช่วงการแข่งขันเอเชียนเกมเจ้าภาพก็จัดให้บริเวณนี้เนี่ยเป็นแฟนโซนครับให้เหล่าบรรดาแฟนกีฬาของทุกๆชาติเนี่ยมารวมตัวกันมีจำหน่ายอาหารแล้วก็มีจอยักษ์ให้ร่วมเชียร์นักกีฬาของชาติตัวเองกันนะครับและถึงแม้จะเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของการแข่งขันเอเชียนเกมแล้วนะครับที่แห่งนี้ก็ยังคงคึกคักแล้วก็ได้รับความนิยมของการมาเช็คอินอยู่เหมือนเดิมนะครับส่วนผลงานของนักกีฬาไทยเมื่อวานนี้นะครับก็ต้องบอกว่าสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจะทำผลงานได้ขนาดไหนให้กับทัพนักกีฬาไทยไปติดตามกันครับ
1: การแข่งขันเทนนิสที่ฮิกาชิยามะพาร์คเทนนิสเซ็นเตอร์ประเภทชายเดี่ยวรอบ8คนสุดท้ายบูมกสิริสำเร็จนักเทนนิสหนุ่มไทยมืออันดับ382ของโลกและเป็นมือวางอันดับ12ของรายการในชุดสีน้ำเงินพบกับโคแมนว่องนักเทนนิสจากฮ่องกงมืออันดับ108ของโลกและเป็นมือวางอันดับ1ของรายการโดยสถิติที่ผ่านมากสิริเคยพบกับโคแมนว่อง2ครั้งผัดกันแพ้ชนะมาคนละครั้งมาถึงแมตช์นี้กสิริสำเร็จพยายามสู้อย่างเต็มที่แต่ต้านฝีมือของคู่แข่งไม่ไหวซึ่งเล่นได้ดีกว่าทั้งการเสิร์ฟและการ

0: วางบอลได้อย่างแม่นยำก่อนที่คาสินิจะแพ้ไป0-2เซต3-6และ0-6ตกรอบก่อนรองชนะเลิศพลาดเหรียญทองแดงเอเชียนเกม2026ไปอย่างน่าเสียดายหลังจบการแข่งขันคาสินิกล่าวยอมรับว่าเล่นได้ไม่ดีเท่าที่ควรเสียดายที่ไม่สามารถเล่นได้ตามที่ต้องการแต่ทำหน้าที่เพื่อทีมชาติอย่างเต็มที่แล้ว
1: ก็ยอมรับว่าเล่นได้ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะก็เสียดายในตรงนั้นที่ไม่สามารถเพิ่มพอร์ตได้ตามที่ตัวเองต้องการได้แต่ก็เต็มที่มากๆที่จะทำหน้าที่วันนี้จริงๆก็ที่ผ่านมาก็ทำได้ดีแหละครับแต่ว่าผมคิดว่าวันนี้น่าจะมีความคาดหวังหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเข้ามาในทำให้ผมเล่นได้ไม่ดีก็น่าจะเป็นเรื่องของจิตใจซะมากกว่าที่ผมควรต้องก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสครั้งหน้าก็พยายามคว้าเหรียญให้ได้ก็ขอบคุณนะครับแล้วก็ขอโทษด้วยครับที่ไม่สามารถคว้าเหรียญให้คนไทยทุกคนได้นะครับก็ผมก็จะพยายามพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆครับก็ขอบคุณทุกกำลังใจมากๆครับ
0: ตอนที่การแข่งขันยูวิสูที่ไอจีเพอร์เฟคชั่นแนลมาเชียลอาร์ตรุ่น48กิโลกรัมหญิงมิยูซูซูกินักยูวิสูทีมชาติไทยวัย6ปีลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นดีกรีเหรียญทองเอเชียยุทธดรีกีเหรียญทองเอเชียนยูสเกม2025ชนะสิงคโปร์ในรอบแก้ตัวได้ชิงเหรียญทองแดงและสามารถชนะฝูงที่ทัวร์จากเวียดนามได้6-4คะแนนคว้าเหรียญทองแดงไปครองซึ่งสาวน้อยที่คุณพ่อเป็นคนญี่ปุ่นแม่เป็นคนไทยให้สัมภาษณ์ว่ารู้สึกเครียดรู้สึกอยากชนะในรอบที่แพ้คาซัคสถานโดนหักแขนแล้วเจ็บรู้สึกไม่อยากลงแข่งแล้วจะสัญญากับพ่อและแม่ว่าจะเอาเหรียญกลับไปฝากให้ได้
2: มิวก็แค่คิดว่าอยากจะชนะแล้วก็อยากเอาเหรียญให้พ่อแม่ค่ะตอนแรกก็โดนหักแขนแล้วเจ็บแล้วรู้สึกแบบไม่อยากจะแข่งแล้วแต่ว่าสัญญากับพ่อกับแม่ไว้ว่าจะเอาเหรียญกลับก็เลยต้องสู้ค่ะก็ไม่ได้คิดอะไรก็แค่ต้องชนะต้องเอาเหรียญทองแดงให้ได้เฉยๆค่ะทุกคนช่วยมิวแบบทุกอย่างก็เลยอยากทำให้ทุกคนเห็นว่ามิวทำได้ก็ทุกคนแข็งแรงแล้วก็ทุกคนอายุเยอะกว่ามิวตอนแรกมิวก็เห็นคู่สายก่อนนึกว่าไม่ไหวแล้วนึกว่าแบบโอ้ไม่สู้ไม่ไหวแต่ว่าก็ทำเต็มที่ที่สุด
3: มิวอยากบอกอะไรคุณพ
2: ่อก็รอบนี้ทำได้แค่เหรียญทองแดงแต่ว่าอีก4ปีจะทำเหรียญทองให้ได้ค่ะ
0: ด้านวอลเลย์บอลชายหาดประเภทหญิงรอบรองชนะเลิศที่เฮคินันเรียกุชิบีชไบรท์ทาราวดีนาราพรพัฒน์กับเบสวรพีรัชยากรก้องพบสรุตวดีเป็นคู่มือวางอันดับ4ช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตกเอาชนะโปรเจลล่าไคเลมฮาวกับปาการ่าโซเฟียชานินคู่มือวางอันดับ7จากฟิลิปปินส์2-0เซต23-21 21-18ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศได้สำเร็จการันตีเหรียญเงินแน่นอนแล้วโดยเข้าไปชิงเหรียญทองกับเชียซินยี่กับหยานซู่คู่มือวางอันดับ2จากจีนรองแชมป์เอเชียปีนี้ในวันนี้เวลา 11:00 นเทควันโดที่โตโยต้าฮาชิยิมเนเซียมประเภทปุ่มเซ่ท่ารำชายเดี่ยวนาวินปินทสูตรรอบชิงชนะเลิศทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมทำคะแนนได้ 9.2800 คะแนนคว้าเหรียญเงินมาครองส่วนเหรียญทองเป็นของยุนกยูซองจากเกาหลีใต้ 9.3500 คะแนน
4: ครับก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็รู้สึกเสียดายครับเสียใจนิดนึงครับแต่มันถือว่าเป็นประสบการณ์ของเราครับเป็นบทเรียนครับก็รู้สึกว่าน่าจะแพ้ความนิ่งแล้วก็อินเนอร์ของเขาครับมอบให้ทุกคนที่ให้กำลังใจผมครับ
0: ด้านหญิงเดี่ยวทิตารีแก้วโอรานวสุผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศก่อนโชลีลาทำ 9.0400 คะแนนคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จส่วนเหรียญทองเป็นของจอนฮาอึนจากเกาหลีใต้ทำได้ 9.3100 คะแนนสรุปเหรียญรางวัลในเวลานี้จีนยังนำเป็นอันดับ1มี152เหรียญทอง71เหรียญเงิน62เหรียญทองแดงญี่ปุ่นตามมาเป็นอันดับ2มี56เหรียญทองเกาหลีใต้อยู่อันดับ3มี30เหรียญทองและไทยอยู่อันดับที่5มี12เหรียญทอง11เหรียญเงิน15เหรียญทองแดงกล้องไฟหลากสีนะครับที่ถูกประดับตกแต่งอยู่บน Oasis 21แห่งนี้นะครับก็ยังคงถูกประดับตกแต่งต่อไปให้เหล่าบรรดาแฟนกีฬาแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยมาถ่ายรูปกันจะสังเกตนะครับบนกล่องนั้นจะมีรูปตราสัญลักษณ์ของกีฬาที่เจ้าภาพนั้นได้บรรจุอยู่ในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้ด้วยส่วนการแข่งขันเอเชียนเกมในวันนี้นะครับต้องลุ้นและติดตามเชียร์ผลงานของนักกีฬาไทยกันต่อนะครับว่าจะสามารถเก็บเหรียญทองเพิ่มให้กับทัพกีฬาไทยได้หรือไม่ครับ
5: ข ขอบคุณน้องป๊อปด้วยนะครับทีมชาติไทยของเราก็จะลงแข่งขันจนถึงวันที่4ตุลาคมนี้หรือว่าวันอาทิตย์นี้นะครับ
6: ได้แล้วนะคะคุณผู้ชมไปดูเหตุนาทีระทึกใจกลางเยาวราชเมื่อวานนี้หลังจากชายวัย78ปีค่ะขับรถเก๋งไฟฟ้าพุ่งชนเข้าไปภายในมูลนิธิเทียนฟ้าซึ่งในนั้นมีประชาชนหลายคนกำลังไหว้เจ้าแม่กวนอิมกันอยู
5: ่
6: ซึ่งเขาอ้างว่าความดันขึ้นสูงค่ะเลยวูบจึงเหยียบคันเร่งผิด
5: ให้ดูภาพกันคุณผู้ชมนี่คือเป็นมูลนิธิเทียนฟ้าถ้าหากใครเคยไปเนี่ย คือก็ไม่มีใครสงสัยว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเพราะว่าคิดว่าน่าจะไปจอดรถแล้วอยู่ๆคุณผู้ชมดูภาพฮะโอ้โห
6: คือแล้วมีคนยืน
5: มีคนกำลังยืนว่าอยู่อ่ะ
6: อยากให้คุณผู้ชมดูด้านในค่ะ
5: นี่ฮะ
6: นี่นะคะเป็นจังหวะที่รถ
5: เอ้ย
6: ต้องฟรีซเอาไว้เพราะว่าคือมีคนนั่งอยู่หลายคนจริงๆแล้วก็มีเป็นเหตุให้มีคนที่เหมือนติดอยู่บริเวณกระจังหน้ารถจนมีอาการสาหัสด้วย1รายเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่ติดภายในศาลเจ้าแม่กวนอิมเทียนฟ้ามูลนิธิถนนเยาวราชอะค่ะก็นาทีชีวิตละกันขณะที่รถเก๋งไฟฟ้าคันนี้ที่มีนายชัยโรจน์อายุ78ปีแล้วเป็นคนขับเขาขับพุ่งเข้าชนคนที่กำลังกราบไหว้ภายในศาลแล้วก็ไหว้เจ้าแม่กวนอิมที่อยู่ในศาลเจ้าอย่างรุนแรงแบบนี้
5: จะมีคุณผู้หญิงสุภาพสตรีกับคุณผู้ชาย
6: อีกหลายคนใช
5: ่โอ้ย
6: หลังเกิดเหตุค่ะกู้ภัยต้องใช้เครื่องตัดถ่างมาเลยนะคะพยายามงัดตัวรถและยกขึ้นก่อนจะสามารถช่วยเหลือคุณวิภาค่ะอายุ60ปีเธอติดอยู่ใต้ท้องรถคันนี้นำตัวส่งโรงพยาบาลกลางเบื้องต้นท่านนี้แหละค่ะเนี่ยพยายามเอาอุปกรณ์ตัดถ่างมาช่วยเพราะว่าเธอนั่งไหว้อยู่เลยที่เธอนั่งพับเพียบอยู่อะค่ะ
5: แล้วหันหลังด้วยไม่มี
6: ใครเธอได้รับบาดเจ็บสาหัสค่ะ
5: ครับ
6: นอกจากนี้ยังพบว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก2คนอายุ21ปีแล้วก็อายุ27ปี
5: ไปสอบถามรปภ.ของมูลนิธิเทียนฟ้าบอกว่าขณะที่ประชาชนเนี่ยกำลังสักการะกราบไหว้เจ้าแม่กวนอิมอยู่เห็นรถยนต์คันนี้จู่ๆเนี่ยขับเข้ามาแล้วมันก็เพิ่มความเร็วครับผ่านหน้าประตูตัวเองพยายามที่จะโบกให้หยุดแล้วก็กระโดดหลบหนีแต่สุดท้ายครับไม่ทันไม่หยุดด้วยแล้วมันก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้คุณผู้ชมครับ
7: เขาก็ไหว้ดีมั่งแล้วก็อยู่ที่ในศาลนะเขากำลังนั่งสมาธิกันอะไร
8: วันไหว้มากี่คนเหรอพี
7: ่ฮะ
8: ประมาณกี่คน
7: สี่คนไหว้คนที่ไหว้อยู่อ่ะก็หลายคนนะแต่เขาอยู่คนละแถบ
8: ถึงสิบคนไหม
7: เป็นสิบกว่าครับ
8: 20 30คน
7: ไม่ถึงเขาก็ไหว้กันไหว้ตรงนี้มั่งไหว้แบบนี้มั่งแล้วคนนั่งหน้าองค์เจ้าแม่มั่งอะไรเงี้ยแต่ที่คนเจ็บก็คือนั่งสมาธิอยู่ที่หน้าองค์เจ้าแม่
8: แล้วตอนนั้นพี่ยืนอยู่ตรงไหน
7: หน้าประตู
8: หน้าประตูเลยใช่ไหมแล้วรถก็เลี้ยวเข้ามาเลยเหรอ
7: รถเขาก็เลี้ยวพุ่งเข้ามาเลย
9: แล้วพี่ก็หลบทัน
7: โดดหลบมาเนี่ยลิงว่าไวแล้วแพ้ผม
9: เชื่อในบารมีเจ้าแม่ไหม
7: ใช่ใช่ผมเชื่อครับว่า
9: บารมีเจ้าแม่ช่วยพี่คุ้มครองพี่
7: คุ้มครองน้อง
6: ด้านผู้กำกับสน.พระพลาชัย2ก็บอกว่าสอบถามคนขับรถเก่งคันนี
5: ้ก็ได้ความอยากรู้ว่าเกิดจากอะไร
6: เขาบอกว่าเขาตั้งใจจะขับรถมาทำบุญที่ศาลเจ้าแห่งนี้ค่ะแต่พอจังหวะที่กำลังขับรถเข้าไปในศาลเจ้าอยู่ดีๆก็เกิดอาการสับสนมึนงงโดยอ้างว่าตัวเองมีโรคประจำตัวก็คือโรคความดันแล้วก็เกิดอาการวูบก็เลยเหยียบคันเร่งผิดตั้งใจจะเหยียบเบรกแต่ไปเหยียบคันเร่งจนพุ่งชนคนที่กำลังสักการะอยู่ภายในศาลก็มีผู้บาดเจ็บ3รายค่ะ1ในนี้อาการสาหัส1รายส่วนความเสียหายแน่นอนกระทบภายในศาลเจ้าอย่างชัดเจนค่ะตรงฐานของเจ้าแม่กวนอิมแต่ว่าไม่กระทบไปถึงตัวขององค์เจ้าแม่กวนอิมนะคะซึ่งมีอายุเก่าแก่มากนะคะ
5: ครับ
6: ส่วนผู้ขับขี่เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสอบปากคำและพิจารณาแจ้งข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บโอ้น่ากลัวมากขนาดเราคิดว่าเรา
5: ใช่
6: ตัวศาลเจ้าอ่ะขยับเข้ามาจากจุดจอดรถไกลอยู่เลยนะคะ
5: ใช่ไกลมากเลยนะ
6: มันต้องเดินไกลอยู่ไม่คิดว่าโห
5: กว่าจะเลี้ยวกว่าจะเข้าไป
6: รถไม่น่าจะมาถึงแน
5: ่โอ้แล้วสุดท้ายมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ด้วยคุณผู้ชมครับจากกรุงเทพขยับไปที่ลำปางกันหน่อยไปดูพ่อหนุ่มคนนึงมีอาการแค้นหัวหน้าไปไล่เขาออกเขาก็เลยเกิดความคับแค้นใจว่ามาไล่เขาออกทำไมก็เลยเอาปืนบุกไปยิงหัวหน้าครับคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูภาพกันหน่อยไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมต้องแค้นหัวหน้ากันขนาดนี้นะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเช้าวานนี้ครับตำรวจสภ.เมืองลำปางรับแจ้งเหตุว่ามีคนเนี่ยถูกยิงอยู่ที่บริเวณร้านค้าส่งแห่งหนึ่ง ริมถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ใกล้กับโรงแรมชื่อดัง

0: ลางก็เลยนำกำลังเข้าไปตรวจสอบปรากฏพอไปเจอจุดที่เกิดเหตุเนี่ยไปเจอผู้บาดเจ็บชื่อว่านายชัยอายุประมาณ40ปีครับเป็นหัวหน้างานของร้านค้าส่งดังกล่าวถูกยิงเข้าที่บริเวณข้อเท้ามีเลือดไหลเจ้าหน้าที่ก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นการเร่งด่วนนะคุณผู้ชมอ่ะนี่ให้ดูภาพวงจรปิดกันก่อนนะคุณผู้ชมมันมีภาพวินาทีที่คนก่อเหตุเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์มาครับคุณผู้ชมแล้วนี่ฮะควักอาวุธปืนออกจากกระเป๋าแล้วก็ยิงแบบนี้ครับทุกคนที่อยู่แถวนั้นแตกตื่นตกใจวิ่งหนีกันกระเจิดกระเจิงแล้วคนก่อเหตุก็ขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีออกไปเลยเนี่ยนะครับคือขี่มอเตอร์ไซค์สีแดงมาสวมผ้าคลุมหน้าเนี่ยขี่มาจอดแบบนี้ครับแล้วก็ลงมาจากมอเตอร์ไซค์ชักปืนขึ้นมา1นัดตั้งใจเลยเล็งเข้าไปที่นายชัยที่อยู่ที่หน้าร้านจังหวะนั้นทำให้บรรดาเพื่อนพนักงานเนี่ยต่างแตกตื่นตกใจเจ้าหน้าที่เขาก็เลยไปไล่ภาพจากวงจรปิดติดตามเส้นทางที่คาดว่าน่าจะเป็นเส้นทางที่คนร้ายใช้หลบหนีและสุดท้ายก็ไปเจอคนที่ก่อเหตุจริงๆในช่วงเย็นของเมื่อวานนี้ผู้ก่อเหตุชื่อว่าเทพบุตรโถพ่อเทพบุตรพ่อเทพบุตรหรือว่านายซีนะครับอายุ32ปีก็ไปถามที่ว่าพ่อเทพบุตรเอ้ยไปยิงนายชัยที่ก็เป็นหัวหน้าร้านค้าส่งนี้ทำไมสอบถามเทพบุตรนี่คุณผู้ชมครับอันนี้ถอดเสื้ออยู่นะครับไม่ได้ใส่เสื้อนะฮะสักเต็มตัวเลยคุณผู้ชมครับยังคงให้การวกไปวนมายอมรับว่าตัวเองเป็นคนที่ก่อเหตุจริงถามว่าสาเหตุทำไปทำไมพ่อเทพบุตรบอกว่าเมื่อเช้าพี่ผมเพิ่งจะเสพยามาแล้วมันก็บวกกับอาการคับแค้นใจเพราะเพิ่งถูกหัวหน้าก็คือนายชัยเนี่ยไล่ออกมาจากงานแล้วเขาไล่แกทำไมว่าพ่อเทพบุตรเทพบุตรก็ตอบว่าก็หัวหน้าชัยเนี่ยเขามาสงสัยว่าผมมาเสพยาเขาก็เลยพาผมเนี่ยไปตรวจปัสสาวะปรากฏว่าพอฉี่เป็นสีม่วงปั๊บเขาก็ไล่ผมออกมาไล่ผมออกเนี่ยผมไม่ว่านะไอ้คนอื่นที่ทำงานกับผมเนี่ยเขาก็มีพฤติกรรมเนี่ยเสพยาเหมือนกันทำไมพี่ไม่ไปตรวจฉี่พวกเขาไม่ไล่เขาออกด้วยมาไล่ผมออกคนเดียวทำไมก็เลยเกิดความคับแค้นใจสะสมครับฟังเสียงพ่อเทพบุตรกันหน่อยนะครับ
1: มันไม่ใช่ครับมันเรื่องบาดหมางตรงที่เรื่องงานครับพี
2: ่เรื่องงานเขาไปทำไรเขาทำไร
1: เชิญเชิญผมออกเลยไงพี
2: ่เชิญเราออกเพราะอะไร
1: เพราะว่า
3: ไม่ไหว
1: แล้วทำไมคนอื่นเขาถึงไม่โดนเหมือนผมเนาะผมว่านะ
2: ครับไม่ใช่เพราะอะไรเขาถึงเชิญเราออก
1: ตอนนั้นเขาปวดฉี่เนาะ
2: ปวดฉี่แล้ว
1: ปวดฉี่แล้วผมไม่แน่ใจว่ามันขึ้นฉี่ไหมแล้วเขาว่า
2: แล้วเราเสพจริงหรือเปล่า
1: ก็มันขึ้น2ขีดแล้วดิ
2: ไม่แล้วเราเสร็จหรือเปล่า
1: เขาขีดแบบกัญชานะ
2: ไม่แต่คำถามขนาดพี่ก่อนฟังคำถามพ
1: ี่นี่นานครั้ง
2: ได้ฟังก่อนเราเสร็จหรือเปล่า
1: ก็มันก็นาน
2: เสร็จล่าสุดเมื่อไหร
3: ่เย็นไหม
1: ก็
3: เม
2: ื่อเช้า
3: สองวัน
2: เมื่อเช้าผมไม่ห้องเรานะ
1: เมื่อวานเนี่ย
2: เมื่อเช้าหินยังอยู่เลย
1: พี่ไม
2: ่สรุปถ้าเราเสร็จจริงๆถูกต้องไหม
1: ก็มันก
2: ็เขาถึงตรวจฉี่แล้วเจอเขาก็ให้เราออกแล้วเขาผิดตรงไหนอ่ะ
1: มันไม่ไหนจะคนอื่นทำไมไม่รู้อ่ะพี่ทำไ
0: มแถวบ้านไม่เรียกว่าสู้ไม่เรียกว่าดื้อนะเขาเรียกว่าต่างคนต่างพูดคนละประเด็นกันเลย ถามอย่างตอบอีกอย่างเรียกว่าสู้มือหน้าดูเลยพ่อเทพบุตรเนี่ยนะครับก็สาเหตุสำคัญที่หัวหน้าชัยเนี่ยต้องไล่พ่อเทพบุตรออกอันนี้เทพบุตรต้องยอมรับความจริงนะว่าตัวเองเนี่ยมีพฤติการเสพยาเสพติดมันก็ส่งผลกระทบต่อการทำงานแล้วก็ส่งผลกระทบต่อคนที่อยู่ใกล้เคียงกันก็ต้องให้ออกจากงานแต่เทพบุตรเนี่ยมันมีความแค้นไงคุณผู้ชมคือเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ถามเพิ่มเติมอีกนะครับเทพบุตรก็บอกว่าจริงๆอ่ะไอการบุกไปยิงครั้งนี้เนี่ยตั้งใจแค่จะเป็นการสั่งสอนเท่านั้นไม่ได้ตั้งใจจะเอาถึงชีวิตแต่ตำรวจบอกว่าตอนนี้เนี่ยเทพบุตรก็ต้องไปสงบสติอารมณ์อยู่ที่ห้องขังก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ
4: ดูแล้วน่าจะมีผลกระทบต่อจิตและประสาทด้วย
0: พ่อเทพบุตรเอ้ยนะฮะ
4: อ่ะกลับมาที่กรุงเทพค่ะที่สน.สุทธิสารเกิดเหตุระทึกใจกลางโรงพักเช่นกัน
0: มาอีกแล้วฮะ
4: ค่ะหลังจากตำรวจไปควบคุมตัวชายคนหนึ่งทีนี้ก็เอาตัวไปควบคุมอยู่ภายในห้องขัง
0: ครับ
4: ปรากฏไม่รู้ยังไงอยากจะหนีออกมาหลอกอุบายลวง10เวรว่าหิวข้าวไปซื้อข้าวให้หน่อยแล้วอาศัยจังหวะนั้นเอาเท้าถีบประตูหนีแหกห้องขังออกมาสุดท้ายไปจนมุมที่ย่านคูบอนค่ะโหไปได้ไกลนะแต่สุดท้ายก็จนมุมค่ะ
0: ตำรวจเขาอุตส่าห์ใจดีเนาะหิวข้าวก็จะไปซื้อข้าวให้
4: กับทำกับตำรวจได้แต่ว่าที่สุดตำรวจสืบสวนที่สุดที่ศาลก็ตามรวบตัวมาได้คนก่อเหตุคือนายปริญญาหรือว่านายนุอายุ35ปีค่ะเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับคดีลักทรัพย์ในเวลากลางคืนคือหลังก่อเหตุ

0: เหตุเนี่ยอาศัยจังหวะชุลมุนใช้เท้าถีบประตูห้องขังของโรงพักสน.สุทธิสารพยายามหลบหนีขณะรอฝากขังโดยเหตุเกิดช่วง30กันยายนที่ผ่านมาจากพฤติการก่อนหน้านี้นายนุเนี่ยถูกจับกุมเมื่อ24กันยายนแล้วก็กำลังจะครบกำหนดฝากขัง48ชั่วโมงแต่ว่าเกิดสถานการณ์น้ำท่วม
1: ที่
0: ทำการศาลอาญาทำให้ไม่สามารถส่งตัวไปเรือนจำได้ก็เลยทำให้นายนุต้องถูกคุมตัวไว้ต่อเนื่องหลายวันจนกระทั่งวันเกิดเหตุค่ะขณะที่นายนุอยู่เพียงลำพังได้ออกอุบายให้สิบเวนออกไปซื้อข้าวให้
1: ก็หิวบอกว่าสิบเวนครับผมหิวข้าวสิบเวนรบกวนซื้อข้าวผมหน่อยได้ไหม
0: หลายวันไม่ได้ไปศาลสักทีมันน้ำท่วม
1: มันหิวครับ
0: ก็เลยอาศัยจังหวะนี้เอาเท้า
1: เว
0: ีย
1: นใจดีนะก็
0: กำล
1: ัง
0: จะห
1: ัน
0: หลังไปให้ปรากฏอาศัยจังหวะนี้ใช้เท้าถีบกลอนประตูห้องขังซึ่งโรงพักเนี้ยโครงสร้างเขายังเพิ่งทำใหม่มาเลยยังเชื่อมเหล็กไม่แน่นถีบออกมาเหล็กหลุดประตูหลุดออกมาเลยอย่างรวดเร็วค่ะจากนั้นก็วิ่งหลบหนีออกไปแล้วก็เรียกแท็กซี่ไปหาบ้านเพื่อนย่านรามอินทราตำรวจทั้งผู้กำกับก็สั่งให้ชุดสืบเร่งแกะรอยกล้องวงจรปิดจนพบว่ามีรถแท็กซี่ไปส่งที่รามอินทรา77จริงก่อนรวบตัวนายนุได้ทันควันเมื่อช่วงเย็นวานนี้ที่บ้านเช่าในซอยคูบอนก็ถูกจับกลับมาเข้าคุกเหมือนเดิม
1: คือถ้าฟังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าโครงสร้างใหม่เนี่ยมันอาจจะยังเชื่อมเหล็กไม่ชัดเจนเนี่ยแสดงว่านายปริญญาคนนี้เขาก็เห็นช่องโหว่ช่องว่างแล้วแหละเขาก็เลยอาศัยอุบายเนี่ยหลอกเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็อาศัยจังหวะที่เผลอถีบประตูออกมาแบบนี้สอบสวนเบื้องต้นปริญญาอ้างว่าเกิดจากความเครียดครับที่ผมเนี่ยต้องถูกขังเป็นเวลานานอยากจะเข้าห้องขังเต็มแก่แล้วแต่ว่าอยู่ที่สน.สุทธิสารนานเหลือเกินก็เลยเกิดความเครียดแหมห้องขังก็ถูกน้ำท่วมผู้สื่อข่าวก็ต้องถามต่อว่าแล้วไอ้แรงจูงใจเนี่ยมันยังไงล่ะไอ้เครียดอย่างเดียวเนี่ยมันฟังมันดูไม่น่าจะต้องอะไรกันขนาดนี้เนี่ยนะฮะไอ้ที่บอกว่าโอ้อยากจะไปห้องขังน้ำท่วมเนี่ยมันก็เลยเกิดอาการเครียดเหรอก็เลยถามเพิ่มเติมเจ้าตัวก็เลยตอบกลับมาสั้นๆว่าไอ้ที่เครียดที่ว่าเนี่ยไม่ได้ไปศาลไม่ได้ไปห้องขังเนี่ยมันจริงหรือเปล่าอ๋อผมเครียดเรื่องน้ำท่วมครับ
0: ไปนั่น
1: นะไปเรื่อยไปเปื่อยเลยคุณผู้ชมครับเบื้องต้นทางพนักงานสอบสวนเนี่ยก็ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมเรื่องของการหลบหนีระหว่างควบคุมตัวอำนาจของศาลโดยแหกที่คุมขังแล้วก็ทำลายทรัพย์สินของทางราชการให้เสียหายด้วยวันนี้สถานการณ์น้ำในกรุงเทพดีขึ้นปริญญาน่าจะได้ไปฝากขังที่ศาลอาญาสมใจอยากแล้วล่ะครับก็วันนี้เนี่ยเช้าวันนี้จะมีการนำตัวนายปริญญาไปฝากขังที่ศาลอาญารัชดานะครับ
0: ค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงวิกฤตพลังงานจากสถานการณ์ที่ตะวันออกกลางนะคะหลายประเทศได้รับผลกระทบรวมถึงประเทศไทยด้วยซึ่งก็ได้เร่งปรับเปลี่ยนนโยบายเพื่อกระจายความเสี่ยงด้านพลังงานค่ะเพื่อให้คนไทยมีไฟฟ้าและน้ำมันใช้อย่างไม่ขาดแคลนวิกฤตพลังงานผันผวนจากการปิดกั้นช่องแคบพอมูสการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดอุปทานช็อคครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ค่ะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติหายไปจากระบบทันทีหลายสิบล้านบาร์เรลต่อวันราคาน้ำมันก็พุ่งวัตถุดิบตึงตัวและขาดแคลนทั่วโลกหลายประเทศเกิดปัญหาเช่นอินโดนีเซียอินเดียขาดแคลนก๊าซหุงต้มส่วนปากีสถานราคาน้ำมันและสินค้าก็พุ่งสูงชั่วข้ามคืนรัฐบาลประกาศลดวันทำงานเหลือ4วันต่อสัปดาห์สั่งปิดโรงเรียนและให้พนักงานเวิร์กฟอร์มโฮมส่วนศรีลังกาค่ะก็ประกาศปันส่วนน้ำมันสั่งลดวันเรียนเหลือ4วันต่อสัปดาห์ขณะที่ประเทศไทยค่ะไม่ประสบภาวะขาดแคลนพลังงานไม่ต้องลดวันทำงานลดวันเรียนเนื่องจากรัฐบาลไทยมีแผนบริหารจัดการวิกฤตร่วมมือกับทุกฝ่ายดำเนินการเชิงรุกเช่นกระจายความเสี่ยงจัดหาพลังงานจากแหล่งอื่นๆทั่วโลกทดแทนการนำเข้าจากตะวันออกกลางที่ต้องผ่านช่องแคบพอมูสปรับเปลี่ยนการซื้อน้ำมันดิบและก๊าซ LNG ไปยังฝั่งแอฟริกาตะวันตกและอเมริกาเพิ่มกำลังผลิตของโรงกลั่นน้ำมันเต็มศักยภาพและเร่งผลิตก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยทดแทนก๊าซ LNG ใช้กลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงลดผลกระทบค่าครองชีพประชาชนเพิ่มสัดส่วนการผสมน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพ
1: รวมไปถึงการเลื่อนแผนซ่อมบำรุงโรงแยกก๊าซธรรมชาตินะครับโดยเดินเครื่องเต็มสูบในการที่จะสร้างประโยชน์หลายมิติทั้งรักษาความต่อเนื่องในการผลิตไฟฟ้าบรรเทาผลกระทบต้นทุนค่าไฟป้องกันก๊าซหุงต้มขาดแคลนแล้วก็มีการจัดสรร LPG ให้กับภาคครัวเรือนและก็ภาคขนส่งเป็นอันดับแรกรักษาระดับ การส่งจ่ายให้กับโรงงานปิโตรเคมีให้โรงงานเนี่ยต้นน้ำเดินเครื่องได้อย่างไม่สะดุดมีวัตถุดิบป้อนโรงงานอย่างต่อเนื่องรวมถึง SME ก็จะมีวัตถุดิบไม่ขาดแคลนด้วยแม้ว่าราคาพลังงานจะมีการขยับเพิ่มสูงขึ้นนะครับเนื่องจากต้องอ้างอิงตามตลาดโลกแต่ว่าวิกฤตพลัง

งานในครั้งนี้เป็นบทพิสูจน์สำคัญนะครับว่าความมั่นคงทางพลังงานของประเทศไม่ได้เกิดขึ้นจากความบังเอิญแต่เกิดจากการเตรียมความพร้อมและการบริหารจัดการเชิงรุกอย่างเท่าทันสถานการณ์เพื่อเป็นการรักษาเสถียรภาพระบบพลังงานและดูแลคุณภาพชีวิตของคนไทยนะครับคุณผู้ชมเมื่อวาน1ตุลาคมนะครับเป็นวันครบรอบกรมส่งเสริมสหกรณ์54 ปีโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์นะครับก็ยังคงย้ำปณิ

0: ใหม่นะครับรวมทั้งพร้อมขับเคลื่อนการทำงานตามนโยบายของรัฐบาลเดินหน้าพัฒนาศักยภาพของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้เป็นกลไกสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากและยกระดับคุณภาพชีวิตของสมาชิกและเกษตรกรภายใต้Drive บวก S นะครับ
1: นายรพีพัฒน์จันทรศรีวงศ์ค่ะปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บอกว่าในโอกาสครบรอบ54ปีของกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มอบแนวทางการปฏิบัติงานขอให้ร่วมกันพัฒนาสหกรณ์ทั่วประเทศให้เข้มแข็งในส่วนของการทำงานต้องทำเชิงบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภายในกระทรวงเพื่อให้สหกรณ์มีศักยภาพในการแข่งขันจนเป็นที่ยอมรับด้านอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ก็กล่าวเพิ่มเติมค่ะว่าสำหรับการทำงานในปีงบประมาณปี2570กรมส่งเสริมสหกรณ์จะไม่หยุดอยู่กับความสำเร็จที่ผ่านมาแต่จะมุ่งมั่นพัฒนาสหกรณ์ขับเคลื่อนตามนโยบายรัฐบาลและเดินหน้าพัฒนาระบบสหกรณ์ให้เข้มแข็งและทันต่อโลกที่เปลี่ยนแปลงค่ะหมดเวลาของก้าวข่าวเช้าวันนี้แล้วค่ะแต่อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนอัปเดตกระแสโลกกันต่อกับนาย Verse News จะพาไปดูเรื่องราวที่มันไม่น่าจะเป็นไปได้ค่ะเมื่อที่สหรัฐเขามีเรื่องช็อกเกิดขึ้นเมื่อนักโทษประหารค่ะเขาฉีดต้องโดนฉีดยานะฉีดสารเพื่อที่จะประหารฉีดไปถึง2เข็มแต่ที่สุดเขารอดชีวิตมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะฉ
2: ี
1: ดไป2เข็มฉีดยาพิษไป2เข็มแต่รอดชีวิตกลายเป็นเรื่องช็อกที่สหรัฐวันนี้นะคะแต่ว่าลาท้ายข่าววันนี้ค่ะจะพาไปดูที่ประเทศญี่ปุ่นเขาตอนนี้เขามีมาตรการในการตรวจสอบคาเฟ่สัตว์ทั่วประเทศเลยเพราะว่ามีนักท่องเที่ยวเนี่ยนิยมไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วก็ไปเที่ยวคาเฟ่สัตว์จำนวนมากเพื่อไปตรวจสอบเรื่องของสวัสดิภาพของสัตว์เรื่องของสุขอนามัยแต่ปรากฏว่าไปตรวจแต่ดันเจอเป็นภาพความน่ารักจำนวนมากของเหล่าสัตว์ที่อยู่ในคาเฟ่นี้ค่ะก็ลาได้ท้ายข่าวนี้เลยนะคะพบกับก้าวข่าวเช้าในวันจันทร์หน้าเวลา7 โมงเช้าเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: กซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์มาพร้อมกับหลอดไฟ LED 248ดวงชาร์จใช้งานได้นาน12ชั่วโมงมาพร้อมกับรีโมทควบคุมการทำงานแข็งแรงทนแดดทนฝนติดรอบบ้านได้เองแบบไม่ต้องงอช่างไม่ว่าจะเป็นโรงรถโรงเรือนไร่นาไร่สวนมุมมืดส่องสว่างจ้าสว่างไกลสว่างนาน
2: ตรงไหนมืดบ้างที่บ้าน
1: โรงรถมืดโรงบ้านมืด
3: รอบสวนใช่ไหม
1: รอบสวน
2: ติดได้ทุกที่หน้าบ้านหลังบ้านข้างบ้านรั้วบ้านชานบ้านสนามหญ้าหน้าบ้านสนามว่ายน้ำหรือบางคนเนี่ยมีแบบว่ามีรั้วไก่ล้าวไก่
1: ใช่คอกตำรา
2: คอกวัวคอกหมูอย่างเงี้ยมันต้องสว่างไว้ก่อนหรือพื้นที่ทางการเกษตรมูลค่าสูงนะมีสวนทุเรียนสวนลำไยม
3: ื
2: ดปุ๊บพี่โจรเข้านะ
1: โจรเข้าแล้วมาสอยไปอ่ะ
2: ใช่เลยนะไม่ได้แต่ติดตั้งไว้ก่อนตัวนี้สามารถติดตั้งได้ทุกที
1: ่
2: และย้ำเลยนะคะว่าสว่างจ้าสว่างไกลค่าไฟเป็นศูนย
1: ์แม่หลายบ้านคือเขามีกันหมดแล้วนะเขามีติดกันทุกครัวเรือนบ้านเราไม่มีได้หรอคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะอยากจะให้ดูให้ดีเพราะว่าคือนอกจากว่าที่จะแบบค่าไฟสูงก
2: ็
1: คือเขาสว่างนาน
2: สว่างนาน
1: ใช
2: ่ใช่ใช่แล้วที่สำคัญก็คือสามารถเซตอัตโนมัติได
1: ้
2: น้องคิวตรงนี้เอาง่ายๆนะแอมเวลาแบบว่าเราเซตอัตโนมัติปุ๊บฟ้ามืดมันจะสว่างอัตโนมัติยังไง
3: ทำให้ดูเลยสมมติถ้าอย่างนี้นะถ้าแสงในสตูดิโอมันจะเหมือนกับพระอาทิตย์ขึ้นอยู
1: ่
3: แต่เมื่อพระอาทิตย์ตกครับสมมตินี่เลยครับตอนกลางคืนปุ๊บไฟของเรานะฮะก็ติดปลั๊กแบบนี้เลยนะ
2: จริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถเซตอัตโนมัติก่อนในนี้จะมีรีโมทคอนโทรลนะคะเราก็เพียงแค่กดปุ่มออโต
3: ้
2: นะพอฟ้ามืดปุ๊บการวางอย่างเงี้ยพ่อจ๋าแม่จ๋าไม่ต้องไปวางเองนะเวลาติดตั้งตัวนี
1: ้
2: ใช่สาธิตใช่ตัวเนี้ยแผงโซลาร์เซลล์สามารถที่จะไปติดบนหลังคาบ้านอะไรก็ได้เห็นไหมพอแบบว่าฟ้าสว่างเนี่ยเจอแสงเจอไฟเขาจะมืดอัตโนมัติแต่เวลาฟ้ามืดปุ๊บเราไม่ต้องแบบไปกดอะไรเลยไม่ต้องคอนโทรลอะไรเลยค่ะฟ
3: ้
2: ามืดปุ๊บเดี๋ยวเขาจะสว่างเองอัตโนมัติเลยทันที
3: เห็นบางคนบอกว่า IP นะ67ตัวนี้เวลาพวกฟ้าฝนอะไรที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะพายุเกิดมาถ้าโดนน้ำมันจะช็อตจริงๆไหม
2: ไม่ช็อต
3: ตัวนี้ดูนะเดี๋ยวดูนะ

0: นตกเฮ้ยพี่เอามือไว้อย่างนั้นเลยเหรอ
1: มือไว้อย่างนี้แล้วเอาสายไฟด้วยเขาบอกสายไฟกับน้ำเนี่ยมันไม่ตรงกันนะคะ
0: สายไฟ
1: สายไฟก็ไม่ตรงกลัวไฟรั่วไฟดูดไฟช็อตตัวนี้ไฟไม่รั่วไฟไม่ดูดไฟไม่ช็อตและก็มีความยาวพ่อจ๋าแม่จ๋า
0: สายยาวมากนะ
1: ยาวมาก5เมตรอ่ะ
2: เครื่องจริงๆยาวเลยไม่ต้องจ้างช่างมาติดตั้ง
1: ใช่ๆๆ
2: ไม่ติดตั้งเองบนหลังคาบ้านของเราแล้วก็โยนไฟมาได้เลย
1: สะดวกมากเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยพายุเข้าฝนจะตกแดดจะออกไม่ต้องกังวลใจแต่เรื่องของความแข็งแรง
0: นี่ต้องบอกเลยนะฮะในตัวกระจกของเขานะด้วยความที่มันเป็นเทมเปอร์กลาสตรงนี้นะครับมันแข็งแรงมากๆเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูนะครับหลักๆเลยคุณเห็นอะไรไหมฮะไม่ได้เอามาปอกให้กินนะเอามาทดสอบความแข็งแรงเดี๋ยวผมทำให้ดูว่า1 2 1ไปฮะ2ไปครับ3ครับอีกทีนึงแรงไหม
1: แรงมากแรงไหม
0: จริงพอเปิดงานปุ๊บก็ยังใช้งานได้เหมือนเดิม
2: ขวนไม่มีห้องกระจกเลื่อนเลย
1: ใช่ใช
0: ่สุดยอด
1: เราถึงบอกว่ามันแข็งแรงและเราถึงไปพร้อมกับการรับประกันให้พ่อจ๋าแม่จ๋าคุณผู้ชมนะได้รู้สึกสบายใจให้รู้สึกมั่นใจไปพร้อมกับการรับประกันโคมไฟที่ใหญ่ใหญ่แบบนี้ถึง1ปีเต็มๆโอเคไม่จ๋าแอมจ๋า
0: โอเคมากมากเลยโอ้แล้วบอกเลยนะตอนนี้ใครที่ดูอยู่นะใครที่อยากจะสว่างหน้าสว่างกายแล้วค่าไฟ0บาทตอนนี้ลังเลจะเปลี่ยนไหมเปลี่ยนกับเรากับทางด้านของช็อปมาเนียนะฮะเพราะหลายๆคนซื้อไป
2: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
0: วันนี้นะครับได้กับสปอตไลท์นะครับโซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์วันนี้ใน1เซตของเขานะครับมีทางด้านของสปอตไลท์นะครับมีทั้งแผงไฟโซลาร์เซลล์แล้วก็มีโหมดนี่คือ1เซตนะวันนี้สั่งกับเราซื้อ1ให้ไปอีก1
1: ใช่แล้ว
0: และยังไม่พอนะครับยังมีโคมไฟ LED USB อีก2ชิ้นนะครับรวมไปถึงมีแว่นตาให้ดูแบบพระแบบอีกด้วยนะครับวันนี้ราคาทั้งหมดจาก 9,910 บาทวันนี้คุณจ่ายเพียง 1,290 บาทเท่านั้นรับประกันตัวเครื่อง1ปีนะครับเลยรีบโทรด่วนที่02-114-3330นะครับแล้วก็แอดไลน์เข้ามาที่แอดไซน์ช็อปมาเนียสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านเลยครับ

หารหญิงชาวอเมริกันโดนฉีดยาพิษ2เข็มอย่างรอดชีวิตสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เริ่มสอบสวนเหตุนักบินผู้ช่วยแทงกัปตันฟลายดูไบเกี่ยวข้องก่อการร้ายหรือไม่พาไปดูแก้มลิงถังหน่วงน้ำคลองผันน้ำนวัตกรรมสู้น้ำของสิงคโปร์ติดตามได้ใน Nine World Newsสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Nine World News กับดิฉันวัชรินทร์เศรษฐกุดันค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปอัปเดตแล้วก็เกาะติดสถานการณ์โลกกันนะคะคุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้ค่ะมีเหตุที่ทำให้สำนักข่าวต่างประเทศนะคะพากันรายงานไปทั่วโลกค่ะนั่นก็คือเรื่องของนักโทษหญิงที่ต้องโทษประหารชีวิตนะคะโทษฐานที่เธอนั้นก่อคดีฆาตกรรมเพื่อนหญิงของเธอในตอนที่เธออายุ18ปีค่ะและในระหว่างนั้นก็มีการยื่นเรื่องนะคะอุทธรณ์กันมาโดยตลอดจนกระทั่งศาลค่ะมีคำตัดสินให้เธอได้รับโทษประหารชีวิตด้วยการฉีดยาพิษแต่ปรากฏว่าเธอได้รับฉีดยาพิษเข็มแรกยังไม่เสียชีวิตจนกระทั่งเข็มที่2ก็ยังไม่เสียชีวิตจนตอนนี้ทางการต้องส่งตัวเธอไปยังโรงพยาบาลขณะเดียวกันนะคะทางการของรัฐเทนเนสซีก็ต้องสั่งระงับโทษประหารชีวิตนักโทษทั้งหมดค่ะนี่ก็คือโฉมหน้าของนักโทษประหารหญิงนะคะที่เรากล่าวกันถึงนั่นก็คือคริสตาไพค์ค่ะเธอเป็นนักโทษประหารที่ถูกศาลตัดสินว่ามีความผิดในคดีฆาตกรรมเพื่อนอย่างโหดเหี้ยมในรัฐเทนเนสซีเมื่อปี2538ซึ่งตอนนั้นเธอมีอายุได้เพียง18ปีค่ะก่อนหน้าที่เธอจะก่อเหตุนะเธอถูกล่วงละเมิดทางเพศและเธอก็ไปก่อเหตุฆาตกรรมเพื่อนหญิงด้วยกันนะคะในวัย18ปีค่ะเธอถูกนำตัวเข้าแดนประหารด้วยการฉีดสารพิษเข้าสู่ร่างกายเมื่อเวลาทุ่มใกล้ครึ่งนะฮะใกล้ทุ่มครึ่งของวันพุธที่30ตามธรรมดาแล้วเมื่อนักโทษได้รับยาพิษที่มีชื่อว่าเพนโทบาร์บิทอลเนี่ยนักโทษจะหมดสติภายในเวลาเพียงไม่กี่นาทีนะคะและหลังจากนั้นหัวใจเอ่ยระบบการหายใจของนักโทษที่ได้รับสารพิษตัวนี้เนี่ยก็จะหยุดทำงานแต่ปรากฏว่าไพค์ซึ่งเป็นนักโทษหญิงรายนี้ยังไม่หมดสติค่ะเธอยังมีสติสัมปชัญญะแล้วก็รู้ตัวดีช่วงหนึ่งนะคะเธอยังผงกหัวขึ้นมาถามเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นเพชฌฆาตด้วยซ้ำนะคะว่าเอ๊ะมันจะมีอาการแบบนี้แปลกๆตรงที่บริเวณที่ถูกฉีดสารพิษเข้าไปหรือเปล่านะคะหลังจากนั้นค่ะเจ้าหน้าที่เพชฌฆาตก็นำตัวเธอเนี่ยเข้าสู่แดนประหารอีกครั้งหนึ่งนะคะในช่วงเวลา2ทุ่ม26นาทีค่ะแล้วก็ให้ยาพิษอีกเป็นเข็มที่2เป็นโดสที่2แต่จนแล้วจนรอดไพค์ก็ยังคงมีสติรู้ตัวนะคะและก็เธอเนี่ยยังมีเสียงกรนให้พยานที่อยู่ในห้องที่สังเกตการดูการประหารชีวิตของเธอนั้นได้ยินเสียงกรนอีกด้วยนะคะจนท้ายที่สุดเนี่ยค่ะทางการต้องสั่งระงับการประหารชีวิตเธอแล้วก็รีบนำตัวเธอส่งโรงพยาบาลโดยทันทีค่ะทีนี้คุณผู้ชมอาจจะสงสัยใช่ไหมคะว่าเป็นไปได้อย่างไรถูกยาพิษถึง2เข็ม2โดสแล้วเธอยังไม่เสียชีวิตยังรอดได้ซึ่งเรื่องนี้ค่ะดร.จูเอลซิโวตนะคะซึ่งเป็นศาสตราจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเอเมอรี่ซึ่งได้รับการว่าจ้างจากทีมทนายความของไพค์เนี่ยค่ะให้ทำหน้าที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์เผยว่าสาเหตุที่ไพค์นะคะไม่เสียชีวิตเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าระดับความเข้มข้นของสารเพนโทบาร์บิทอลในกระแสเลือดของเธอนั้นอาจจะไม่มากพอที่จะทำให้เกิดภาวะหยุดหายใจแล้วก็ระบบหายใจระบบหัวใจรวมทั้งหลอดเลือดเนี่ยค่ะยังไม่ล้มเหลวค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะก็ทำให้บรรดาผู้ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือว่าให้ออกมาส่งเสียงนะคะประท้วงแล้วก็เตือนค่ะเรียกร้องให้สหรัฐอเมริกาประกาศพักโทษประหารชีวิตเอาไว้ก่อนนะคะโดยกลุ่มที่ออกมาเรียกร้องกลุ่มแรกๆเลยก็คือกลุ่ม Amnesty International หรือว่าชื่อเดิมก็คือองค์การนิรโทษกรรมสากลนะคะที่ออกมาบอกว่าความผิดพลาดสะท้อนให้เห็นถึงการที่ชี้ให้โลกเห็นนะคะว่ามันไม่มีวิธีการอะไรที่จะพรากชีวิตมนุษย์ไปได้อย่างเป็นระบบและไร้ซึ่งความทรมานการฉีดยาพิษที่ล้มเหลวเข้าข่ายเป็นการทรมานนักโทษจนตายซึ่งอันนี้เนี่ยขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญสหรัฐที่ห้ามการลงโทษลงทันที่โหดร้ายแล้วก็ผิดธรรมชาติอย่างร้ายแรงขณะที่หัวหน้าฝ่ายสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติก็ออกมาเรียกร้องเช่นกันนะคะให้รัฐเทนเนสซีนั้นยุติความพยายามที่จะประหารชีวิตซ้ำหลังจากที่ได้รับยาพิษ
ไปแล้วถึง2โดสนะคะโดยบอกว่าความเจ็บปวดทั้งทางกายและทางใจเนี่ยค่ะจากความล้มเหลวในการประหารชีวิตถือว่าเป็นสิ่งที่โหดร้ายและไร้มนุษยธรรมอย่างยิ่งล่าสุดก็มีรายงานนะคะว่าผู้ว่าการรัฐเทนเนสซีค่ะต้องสั่งยกเลิกการประหารชีวิตนักโทษทั้งหมดนะคะซึ่งเหตุการณ์นี้ก็ยังพลอยส่งผลกระทบไปถึงรัฐอื่นๆที่ใช้ยาพิษประเภทเดียวกันในการที่จะประหารชีวิตนักโทษที่กำลังรอขึ้นบัญชีอยู่ซึ่งก็รวมถึงรัฐเท็กซัสด้วยล่ะค่ะเราจะไปกันต่อนะคะด้วยเหตุการณ์ที่เป็นความคืบหน้าจากเหตุสายการบิน Fly Dubai นะคะเกิดเหตุนักบินผู้ช่วยแทงกับตันนะคะจนได้รับบาดเจ็บสาหัสโชคดีที่ผู้โดยสารทั้งลำและลูกเรือ180คนไม่ได้รับอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตหรือว่าเครื่องบินตกยกลำนะคะเนื่องจากว่ามีผู้โดยสารค่ะพังประตูกันเข้าไปนะคะหลังจากที่นักบินคนนั้นยังพอมีสติอยู่ได้นะคะแล้วก็ปลดล็อกประตูห้องคอกพิททำให้สามารถช่วยกันประคับประคองแล้วก็ปราบปรามยุติเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นภายในห้องของนักบินได้ตอนนี้อัยการสูงสุดของสหรัฐอาหรับเอมิเรสหรือ UAE ค่ะได้สั่งตั้งทีมสอบสวนแล้วนะคะเพื่อที่จะตรวจสอบค่ะว่านักบินผู้ช่วยที่ทำร้ายกัปตันแล้วก็พยายามที่จะบังคับให้เครื่องบินตกในเที่ยวที่เดินทางจากดูไบไปยังเทลอาวีฟของอิสราเอลเนี่ยมีความเกี่ยวโยงเกี่ยวข้องกันกับการจงใจที่จะก่อการร้ายหรือไม่และในขณะเดียวกันก็ยังคงไม่ตัดประเด็นเรื่องที่ว่านักบินผู้ช่วยคนนี้มีปัญหาด้านสุขภาพจิตหรือไม่นักบินผู้ช่วยคนนี้นะคะเป็นคนสัญชาติโอมานค่ะแล้วก็เพิ่งจะมาทำงานกับสายการบิน Fly Dubai ได้ไม่ถึง1ปีนะคะทางด้านนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลค่ะก็บอกว่าทางการอิสราเอลเนี่ยจะเข้าร่วมสอบสวนด้วยนะคะทำไมถึงต้องไปสอบสวนกันที่สหรัฐอาหรับเอมิเรสก็เป็นเพราะว่าเครื่องบินของสายการบิน Fly Dubai นั้นถือกำเนิดขึ้นและก็ก่อตั้งขึ้นนะคะโดยเป็น

สัญชาติของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นั่นเองค่ะฟลายดูไบบอกว่าตอนนี้นะคะผู้โดยสารทั้งหมดปลอดภัยดีค่ะแล้วก็ได้รับการลำเลียงต่อจากซาอุดิอาระเบียไปยังเทลอาวีฟของอิสราเอลแล้วภายในเครื่องบินลำนี้นะคะส่วนใหญ่แล้วเป็นผู้โดยสารสัญชาติอิสราเอลค่ะมากถึง166คนจากจำนวนผู้โดยสารทั้งหมด174คนในขณะเดียวกันค่ะฟลายดูไบนะคะก็ประกาศระงับการบินในเส้นทางระหว่างดูไบไปเทลอาวีฟทั้งหมดเป็นการชั่วคราวในระหว่างที่มีการสอบสวนขณะที่สายการบินเอมิเรตส์นะฮะซึ่งเป็นสายการบินยักษ์ใหญ่อีกแห่งหนึ่งของดูไบก็ประกาศระงับเที่ยวบินรหัสร่วมกับฟลายดูไบในเส้นทางไปกลับระหว่างเทลอาวีฟกับดูไบในทันทีค่ะและก็ออกปฏิเสธนะคะไม่รับผู้โดยสารที่มีจุดหมายปลายทางสุดท้ายที่เทลอาวีฟตั้งแต่ต้นทางเพื่อป้องกันปัญหาผู้โดยสารตกค้างค่ะทางด้านนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูอีกครั้งนะคะก็เปิดเผยค่ะว่าจากการสอบสวนเบื้องต้นพบว่าผู้ก่อเหตุรายนี้อาจจะได้รับการล้างสมองจากกลุ่มแนวความคิดหัวรุนแรงสุดโต่งค่ะเพราะว่ามีเนื้อหานะคะของข้อความแล้วก็หลักฐานบางอย่างที่แสดงให้เห็นว่านักบินผู้ช่วยรายนี้มีแนวความคิดฝักใฝ่หัวรุนแรงสุดโต่งแล้วก็เชื่อว่าผู้ก่อการร้ายผู้ก่อเหตุนะคะมีเจตนาที่จะฆ่าตัวตายพร้อมกับจงใจทำให้เครื่องบินตกทางด้านกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐกับอิสราเอลก็กำลังประสานงานร่วมกันเพื่อตรวจสอบความชัดเจนที่เกิดขึ้นกับเหตุการณ์ครั้งนี้ทางด้านผู้โดยสารนะคะที่เป็นพลเมืองดีสามารถช่วยยับยั้งเหตุไม่ให้เครื่องบินตกลงได้นะคะก็กำลังจะได้เข้ารับรางวัล นะคะเป็นเหรียญกล้าหาญซึ่งถือได้ว่าเป็นเหรียญอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดค่ะสำหรับคนอิสราเอลนะคะนี่ก็คือโฉมหน้าของทั้ง5บุคคลค่ะที่ได้รับการยกย่องนะคะหนึ่งในนี้ทางขวาสุดของภาพเมื่อสักครู่นี้ก็คือตัวกัปตันหรือภาพนี้คนกลางก็คือกัปตันค่ะซึ่งเป็นชาวอินเดียที่ถูกแทงแล้วก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วส่วนคนข้างๆนะคะฝั่งละ2คนเนี่ยแหละค่ะเป็นผู้โดยสารสัญชาติอิสราเอลนะคะ1ในจำนวนนี้ค่ะด้านล่างสุดเป็นหมอฟันนะคะซึ่งเป็นผู้โดยสารที่มีอาชีพเป็นหมอเพียงคนเดียวบนเครื่องบินเขาคนนี้ทำหน้าที่คอยรักษาอาการบาดเจ็บแล้วก็ช่วยห้ามเลือดค่ะไม่ให้กัปตันเนี่ยได้รับบาดเจ็บสาหัสมากไปกว่าเดิมอีกนะคะส่วนอีก3คนที่คุณผู้ชมเห็นภาพนั้นก็เป็นเหล่าผู้โดยสารค่ะที่ช่วยกันนะคะบุกเข้าไปภายในห้องคอกพิทนะคะซึ่งเป็นห้องของนักบินแล้วก็ช่วยหยุดยั้งเหตุร้ายได้นอกจากนี้แล้วยังมีอีกคนนึงนะคะก็คือภรรยาของ1ในผู้โดยสาร3คนนี้แหละค่ะที่เป็นคนสังเกตนะคะแล้วก็สามารถตรวจจับได้ทันทีเลยว่ามีเสียงอะไรกุกกักกุกกักรุนแรงเกิดขึ้นในห้องนักบินนะฮะจนนำไปสู่การพังทลายบุกเข้าไปในประตูแล้วก็ยังได้ไปเรียกนักบินผู้ช่วยอีกคนนึงที่อยู่ทางท้ายเครื่องค่ะให้รีบมาดำเนินการช่วยเหลือเหตุการณ์ดังกล่าวโดยด่วนนะคะตอนนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เรียกว่าเผยแพร่ไปทั่วโลกแล้วก็กลายเป็นคลิปไวรัลไปทั่วโลกแล้วค่ะในบรรดาผู้โดยสารนะคะพลเมืองดีที่จะได้รับเหรียญกล้าหาญนะคะก็มีทั้งยานิฟฮานยุนนะคะคุณสวิกามาเนสอาฟาอาซาฟราฮานนะคะแล้วก็ดร.โซดามูซาเยฟค่ะเราจะไปต่อกันนะคะด้วยเหตุการณ์ที่เมื่อวานนี้แม้กระทั่งชาวต่างชาติที่อยู่ในกรุงเทพมหานครต่างก็ประหลาดใจไปตามๆกันค่ะนั่นก็คือฝนที่ตกลงมาเป็นลูกเห็บในบริเวณถนนรัชดาและก็รวมไปจนถึงอีกหลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครค่ะเมื่อวานนี้มีรายงานข่าวนะคะแม้กระทั่งสื่อนะคะของอินเดียนะคะรวมไปถึงแอคเคาท์นะคะของคนที่ใช้ TikTok ที่เป็นชาวต่างชาติต่างก็พากันเผยแพร่คลิปนะคะที่ตัวเองเนี่ยถ่ายเอาไว้ได้ค่ะเป็นภาพปรากฏการณ์ที่ฝนตกลงมาแล้วกลายเป็นลูกเห็บค่ะในบริเวณพื้นที่แถบถนนรัชดาภิเษกลาดพร้าวโชคชัย4แล้วก็วังหินค่ะซึ่งมีฝนตกปรอยๆลงมาพร้อมๆกับฝนนะคะราวๆ 5-10 นาทีแล้วก็ยังมีลูกเห็บนะคะขนาดเล็กๆค่ะตกลงมาพร้อมกันด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วค่ะยังมีรายงานนะคะว่าพื้นที่ที่มีพายุลูกเห็บตกแล้วก็มีกระแสลมแรงนั่นนะคะก็คือที่บริเวณศาลแพ่งค่ะรัชดานะคะทำให้เจ้าหน้าที่ศาลแพ่งเนี่ยต้องพยายามช่วยกันปิดประตูกระจกค่ะเพื่อป้องกันความเสียหายแต่ว่าลมพัดแรงจัดมากนะคะก็เลยทำให้ประตูกระจกอีกบานหนึ่งเนี่ยไม่สามารถที่จะต้านทางแรงลมได้แล้วก็แตกเสียหายในที่สุดค่ะเบื้องต้นนะคะยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวพายุลูกเห็บหรือฝนที่ตกลงมาเป็นลูกเห็บในกรุงเทพไม่ใช่ว่าเพิ่งจะเกิดครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเคยเกิดขึ้นมาแล้วมากถึง4ครั้งค่ะก่อนที่จะ
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่1ตุลาคมนะคะโดยครั้งแรกเนี่ยเกิดในวันที่8พฤษภาคมปี2

2558ค่ะพบว่ามีลูกเห็บตกนะฮะย่านสุขุมวิทถนนศรีอยุธยาและบริเวณทำเนียบรัฐบาลหลังจากนั้นค่ะในปี2559ค่ะเดือนกรกฎาคมก็มีฝนที่ตกลงมาเป็นลูกเห็บนะฮะขนาด1เซนติเมตรตกในซอยรัชดา36โชคชัย4และลาดพร้าววังหินและก็ในวันที่4ตุลาคม2562ก็ยังพบรายงานค่ะลูกเห็บตกในบริเวณย่านประตูน้ำพญาไทราชเทวีและถนนศรีอยุธยาส่วนวันที่24เมษายน2566ก็มีรายงานฝนตกเป็นลูกเห็บขนาดเท่าเหรียญบาทตกในเขตสายไหมและหทัยราชหลังจากที่มีพายุฝนลมกระโชกอย่างแรงค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาและผู้เชี่ยวชาญนะคะโดยผอ.กองอุตุนิยมวิทยาการบินกรมอุตุนิยมวิทยาก็เปิดเผยค่ะบอกว่าการที่ฝนตกลงมาเป็นลูกเห็บเนี่ยนะคะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติที่มักจะไม่เกิดขึ้นบ่อยนักในช่วงหน้าฝนปกติแล้วมักจะเกิดขึ้นในช่วงหน้าร้อนนะคะมาพร้อมกับพายุฤดูร้อนนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยลูกเห็บจะตกในช่วงนั้นแต่ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เมื่อวานนี้ฝนตกลงมาเป็นลูกเห็บเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเกิดฝนฟ้าคะนองค่ะแล้วก็พัดพาเอาความชื้นเข้ามาทำให้อากาศร้อนและการยกตัวของอากาศเนี่ยมีเพิ่มมากขึ้นนะคะจึงเกิดการก่อตัวของเมฆฝนฟ้าคะนองและก็เกิดเมฆนะคะที่ก่อตัวในแนวดิ่งค่ะที่มีความสูงและพอมีกระแสลมพัดแรงมากยิ่งขึ้นเนี่ยกระแสลมก็ไปพัดเอาหยดน้ำนะคะที่อยู่ในชั้นบรรยากาศตอนบนนี่ค่ะพัดลงมาด้วยกลายเป็นฝนที่เป็นลูกเห็บนั่นเองนะคะแล้วก็ลูกเห็บเนี่ยกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนนะคะว่าลูกเห็บกินไม่ได้ฉี่ไม่ได้ค่ะเพราะว่าในชั้นบรรยากาศเนี่ยอาจจะมีฝุ่นเยอะนะคะหรือว่ามีสารเคมีบางอย่างเจือปนไม่สะอาดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดฝนตกลงมาเป็นลูกเห็บอย่าคิดเอามาชิมหรือกินเป็นอันขาดค่ะส่วนสถานการณ์ฝนนะคะพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้ค่ะมีการพยากรณ์ว่าจะมีฝนตกในช่วงบ่ายไปจนถึงวันที่4ตุลาคมนะคะนอกจากนี้แล้วก็ยังมีความเป็นไปได้ค่ะที่บางจุดเนี่ยจะเกิดฝนมากกว่า35มิลลิเมตรแต่ก็จะไม่ตกนานจะไม่ตกแช่เหมือนกับที่เคยเผชิญกันมาแล้วเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาศุกร์ที่แล้วนั่นเองค่ะเราจะไปกันต่อนะคะที่ประเทศฝรั่งเศสค่ะนี่ก็เป็นอีกประเทศหนึ่งนะคะที่กำลังเผชิญกับพายุฝนที่ตกลงมาอย่างหนักแล้วก็เกิดน้ำท่วมฉับพลันรถทั้งคันลอยไปกระแสลอยไปกับกระแสน้ำค่ะในเขตตัวเมืองและปริมณฑลของมองเปลิเย่นะคะซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ในพื้นที่ภาคใต้ของฝรั่งเศสค่ะตอนนี้กำลังเกิดฝนตกหนักนะคะแล้วก็มีน้ำท่วมฉับพลันวัดปริมาณน้ำฝนได้ราวๆ200มิลลิเมตรภายในเวลาเพียงแค่24ชั่วโมงซึ่งปริมาณนี้เท่าๆกับปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยสะสมปกติถึง2เดือนสะสมรวมกันค่ะปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาอย่างรวดเร็วนะคะบวกกับสภาพดินที่แห้งแล้งจัดจากช่วงหน้าร้อนทำให้ระบายน้ำไม่ทันค่ะแม่น้ำเลสนะคะที่ไหลผ่านเมืองมองปลิเย่เนี่ยก็เลยเอ่อล้นแล้วก็ท่วมเข้าสู่บ้านเรือนอย่างรวดเร็วรถทั้งคันถูกพัดไปกับกระแสน้ำแบบที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่แบบนี้นะคะระดับน้ำท่วมนั้นเขาบอกว่าทุบสถิติน้ำท่วมใหญ่เมื่อปี2557ค่ะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและก็หน่วยกู้ภัยทางน้ำตอนนี้ต้องเร่งกระจายกำลังช่วยเหลือผู้ประสบภัยค่ะจากปรากฏการณ์น้ำท่วมฝนตกหนักนะคะเรามีบทเรียนจากสิงคโปร์ซึ่งเขาก็เคยเกิดเหตุการณ์ฝนตกหนักจนเกิดน้ำท่วมฉับพลันด้วยเช่นกันแต่เขาถอดบทเรียนค่ะแล้วก็นำมาสร้างเป็นโครงการแก้มลิงที่เรียกกันว่าถังหน่วงน้ำนับตั้งแต่ปี2561ที่ใช้โครงการนี้ปรากฏว่าไม่มีน้ำท่วมเกิดขึ้นเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในย่านที่เป็นย่านธุรกิจและย่านเศรษฐกิจที่สำคัญค่ะจุดเริ่มต้นของวิกฤตนะคะที่ทำให้สิงคโปร์ต้องคิดหนักแล้วก็คิดหาหนทางเพื่อที่จะแก้ปัญหาน้ำท่วมก็คือเกิดขึ้นเมื่อปี2553ค่ะตอนนั้นเนี่ยสิงคโปร์เผชิญกับภาวะฝนตกหนักเป็นประวัติการณ์ค่ะวัดปริมาณน้ำฝนได้มากกว่า100มิลลิเมตรภายในเวลาเพียงแค่2ชั่วโมงเท่านั้นทำให้ระดับน้ำในคลองสแตมฟอร์ดล้นตลิ่งแล้วก็เอ่อท่วมศูนย์กลางทางธุรกิจและย่านช้อปปิ้งระดับโลกอย่างเช่นถนนออชาร์ดสูงถึงระดับเอวเลยทีเดียวค่ะความเสียหายทางเศรษฐกิจนั้นล้นเหลือมากมายนะคะและหลังจากนั้นก็ยังเกิดน้ำท่วมซ้ำซ้อนขึ้นมาอีกจนท้ายที่สุดค่ะสำนักงานน้ำแห่งชาติของสิงคโปร์ต้องทุ่มเงินงบประมาณนะคะสูงถึง227ล้านดอลลาร์สิงคโปร์หรือราวๆ 5,800 ล้านบาทค่ะทำโครงการขึ้นมาที่เรียกว่าเป็นโครงการคู่ขนานใช้เวลาในการก่อสร้างกว่า4ปีโครงการคู่ขนานนี้มีอะไรบ้างอย่างแรกก็คือโครงการถังกักเก็บน้ำใต้ดินที่ชื่อว่า Stamford Detention Tank ค่ะมีความจุนะฮะเทียบเท่ากับสระว่ายน้ำโอลิมปิก15สระรวมกันขุดลึกลงไปใต้ดินราวๆ27ถึง30เมตรนะคะด้านบนเนี่ยยังใช้ประโยชน์ได้อีกก็คือด้านบนเนี่ยพัฒนาเป็นสนามฝึกกอล์ฟแล้วก็สถานดูแลเด็ก
ทำหน้าที่เป็นแก้มลิงดูดซับน้ำแรงดันน้ำโดยผันน้ำฝนส่วนเกินจากท่อระ

0: บ่ายน้ำย่านถนนฮอลแลนด์เข้ามาพักไว้ชั่วคราวค่ะเพื่อชะลอไม่ให้น้ำทะลักเข้าคลองหลักพร้อมๆกันส่วนอีกโครงการนึงเป็นโครงการที่มีชื่อว่า Stamford Diversion Canal หรือเป็นอุโมงค์ผ่านน้ำนั่นเองนะคะความยาว2กิโลเมตรประกอบไปด้วยอุโมงค์ใต้ดินคู่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง4เมตรครึ่งลอดใต้แนวถนนหลักค่ะโครงการอุโมงค์ผ่านน้ำนี้นะคะจะทำหน้าที่บายพาสน้ำค่ะโดยดักน้ำฝนจากลุ่มน้ำสแตนฟอร์ดตอนบนนะฮะผันลงสู่แม่น้ำสิงคโปร์โดยตรงแล้วก็อ่างเก็บน้ำมารีนาโดยตรงไม่ให้ไหลผ่านย่านออชาร์ดหรือว่าเป็นถนนธุรกิจนั่นเองและโครงการนี้ก็สำเร็จเสร็จสิ้นและก็เปิดใช้การได้ในปี2561ปรากฏว่านับตั้งแต่นั้นค่ะไม่เคยเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมอีกเลยช่วยลดภาระการระบายน้ำของคลองสแตมฟอร์ดเดิมนะฮะลงได้มากถึง 30% ปกป้องพื้นที่ศูนย์กลางการค้าที่มีความหนาแน่นสูงจากภาวะน้ำท่วมฉับพลันได้อย่างเด็ดขาดเลยทีเดียวค่ะกรณีศึกษาของสิงคโปร์นี่ก็สะท้อนให้เห็นถึงแนวทางการเปลี่ยนวิกฤตเมืองให้เป็นโจทย์ทางวิศวกรรมใต้ดินนะคะคุณผู้ชมคะโดยยอมทุ่มงบประมาณแล้วก็ใช้พื้นที่ใต้ดินอย่างคุ้มค่าแถมยังไม่รบกวนทัศนียภาพหรือว่าผังเมืองชั้นบนได้อีกนะคะคือเรียกได้ว่าใช้ประโยชน์ได้2ทางเลยทีเดียวด้านล่างก็เป็นโครงการกักเก็บน้ำชั้นใต้ดินไปส่วนด้านบนก็สามารถพัฒนานะคะใช้ประโยชน์ได้อีกอย่างที่เมื่อสักครู่นี้ได้เรียนไปค่ะคือ1เป็นทั้งศูนย์นะคะที่เป็นสถานดูแลเด็กนะคะแล้วก็สามารถพัฒนาพื้นที่ให้เป็นสนามไดร์กอล์ฟได้อีกด้วยค่ะเราจะไปต่อกันที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะดินแดนในฝันของชาวต่างชาติหลายๆคนค่ะที่มักจะไปอยู่กันนานๆอยู่กันยาวๆจนถึงขั้นขอสถานะผู้พำนักอาศัยถาวรแต่ปรากฏว่าล่าสุดค่ะเมื่อวานนี้เองนะคะกฎหมายฉบับใหม่ของญี่ปุ่นมีผลบังคับใช้แล้วค่ะคือนับตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปชาวต่างชาติที่ต้องการจะขอสถานะผู้พำนักอาศัยแบบถาวร นะคะหรือว่า permanent resident เนี่ยนะคะจะต้องจ่ายค่าภาษีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมจากเดิมค่ะมากถึง20เท่าคือแต่เดิมเนี่ยถ้าหากว่าใครจะขอสถานะนี้เป็นพิเศษจะต้องจ่ายเงินราว 10,000 เยนนะคะแต่ว่าตอนนี้ราคานี้ปรับเพิ่มขึ้นมาเป็น 200,000 เยนแล้วค่ะก็คือจาก 22,000 บาทขออภัยกลายเป็น 42,500 บาทค่ะแล้วก็ยังมีเงื่อนไขด้วยนะคะคนที่จะขอสถานะเป็นผู้พำนักอาศัยถาวรเนี่ย1รายได้จะต้องเท่ากับหรือจะต้องสูงกว่ารายได้เฉลี่ยของประเทศนั่นก็คือหมายความว่าใครที่จะขอสถานะผู้พำนักถาวรค่ะจะต้องมีรายได้ต่อปีนะคะไม่ต่ำกว่า 5,750,000 เยนคิดเป็นเงินบาทก็คือไม่ต่ำกว่า 1,200,000 บาทนอกจากนี้แล้วยังจะต้องมีประวัติการจ่ายเงินสมทบกองทุนบำนาญเท่าๆกับคนที่จ่ายในระบบบำนาญลูกจ้างอย่างต่อเนื่องนานถึง30ปีค่ะอีกข้อหนึ่งที่สำคัญก็คือจะต้องผ่านเกณฑ์นะคะต้องมีการวัดระดับความรู้การใช้ภาษาญี่ปุ่นด้วยในระดับขั้นพื้นฐานที่จะสามารถสื่อสารในชีวิตประจำวันได้ค่ะชาวต่างชาติที่ต้องการเปลี่ยนสถานะนะคะก็มีค่าที่ต้องจ่ายก็คือถ้าหากว่าอยู่ไม่เกิน3เดือนจ่าย 10,000 เยนแต่ถ้าอยู่1ปีจ่าย 33,000 เยน5ปีขึ้นไปจ่าย 75,000 เยนค่ะแล้วก็การสมัครทางเคาน์เตอร์กับทางออนไลน์ราคาก็ต่างกันด้วยถ้าหากว่าสมัครผ่านทางออนไลน์ราคาจะถูกลง ราว 10% ค่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ายังมีเรื่องดีต่อใจจากคอลัมน์ยูนานสะพานเชื่อมสัมพันธ์ไทยจีนให้ดูกันต่อเป็นเรื่องการปลูกทุเรียนกันในจีนค่ะ
1: เป็นคนชอบรถอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรถอ่อนโยนพอเทพไทยรถอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
3: มหากรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชาวเอเชียศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ร่วมส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยในเชียร์ไทยสุดใจเอเชียนเกมส์2026พร้อมกับติดทุกความเคลื่อนไหวจากเมืองนาโกย่าและจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นกับทีมข่าวท่องเที่ยวและกีฬาสำนักข่าวไทยใน9ข่าวเช้า9ข่าวเที่ยง9ข่าวค่ำคู่ข่าวเสาร์อาทิตย์ครับข่าว9ติดตามการถ่ายทอดสดทางช่อง9 MQHD หมายเลข30สนับสนุนโดย
4: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ัวได้มากถึง3ชิ้นมีทั้งหม้อเหล็กประสงค์หม้อเหล็กประสงค์มีด้ามจับและกาต้มน้ำผู้ช่วยคู่ครัวที่ทำให้ทุกวันในครัวของคุณเป็นเรื่องง่ายหม้อเหล็กประสงค์สไตล์มินิมอลมาพร้อมด้ามจับที่แข็งแรงทนทานกระทัดรัดเคลื่อนย้ายสะดวกปรับอุณหภูมิความร้อนได้ถึง2ระดับ
1: คาชิวาครับเซตหม้ออเนกประสงค์ครอบครัวนะครับใน1เซตนะครับคุณจะได้หม้ออเนกประสงค์นะครับมูลค่า790บาทครับและยังมีหม้ออเนกประสงค์ที่มีด้ามจับอีกมูลค่า790บาทยังมีกาต้มน้ำอีก1ชิ้นมูลค่า390บาทครับทั้งหมดนี้นะครับจาก 1,970 บาทวันนี้พิเศษเพียง990บาทเท่านั้นนะครับรีบโทรด่วนที่02-114-3330ครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Adstyle Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot ระยะเวลาโปรโมชั่น1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2569

0: คุณผู้ชมคะช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปที่ยูนนานค่ะไปกับคอลัมน์ยูนนานสะพานเชื่อมสัมพันธ์ไทยจีนนะคะไปดูโครงการทดลองปลูกทุเรียนที่ยูนนานซึ่งเป็นโครงการนำร่องแล้วก็อาจจะนำไปสู่การขยายผลปลูกในพื้นที่ต่างๆของประเทศจีนค่ะ
1: ณฐานปลูกทุเรียนในตำบลเหมิงหานเมืองจิงหงแคว้นปกครองตนเองชนชาติไต12ปันนามณฑลยูนนานมีการจัดกิจกรรมเก็บเกี่ยวและชิมทุเรียนที่ปลูกในประเทศโดยทีมนักวิจัยด้านทุเรียนและเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคการเพาะปลูกของยูนนานได้ร่วมกันตรวจวัดผลผลิตและชิมทุเรียนพันหมอนทองที่ทดลองปลูกในพื้นที่ทุเรียนล็อตนี้ถือเป็นผลผลิตชุดแรกที่สุกคาต้นบนผืนดินยูนนานโดยตั้งแต่ออกดอกจนกระทั่งสุกแก่ล้วนผ่านกระบวนการเจริญเติบโตและสุกตามธรรมชาติบนต้นหลังเก็บเกี่ยวทุเรียนแต่ละผลจะได้รับการติดหมายเลขชั่งน้ำหนักและวัดขนาดอย่างละเอียดซึ่งผลการตรวจวัดพบว่าทุเรียนในแปลงทดลองมีการเจริญเติบโตที่ดีสามารถให้ผลได้อย่างสม่ำเสมอโดยต้นที่ให้ผลมากที่สุดมีทุเรียนถึง34ผลน้ำหนักเฉลี่ยต่อผลอยู่ที่ 3.7 กิโลกรัมและผลที่มีน้ำหนักมากที่สุดหนักถึง8กิโลกรัมที่ผ่านมาการปลูกทุเรียนเชิงพาณิชย์ในจีนยังทำได้ค่อนข้างยากทำให้ตลาดภายในประเทศพึ่งพาการนำเข้าเป็นหลักแม้12ปันนาในมณฑลยูนนานจะมีสภาพภูมิอากาศที่เอื้อต่อการเพาะปลูกแต่เนื่องจากตั้งอยู่บริเวณขอบเหนือของเขตร้อนพื้นที่แห่งนี้ยังต้องเผชิญกับความท้าทายจากสภาพอากาศหนาวเย็นที่เกิดขึ้นเป็นช่วงๆหลี่เทาผู้จัดการทั่วไปของบริษัท12ปันนาเจียเลอร์เทคโนโลยีการเกษตรจำกัดกล่าวว่าเมื่อปี2563บริษัทได้นำเข้าทุเรียนพันธุ์คุณภาพจากประเทศไทยมาทดลองปลูกในจีนเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับสายพันธุ์และพัฒนาให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ท้องถิ่นภายใต้คำแนะนำของทีมวิจัยจากสถาบันวิทยาศาสตร์ป่าไม้และทุ่งหญ้าแห่งมณฑลยูนนานบริษัทได้ดำเนินการศึกษาวิจัยด้านการเพาะปลูกอย่างมีประสิทธิภาพจัดการน้ำและปุ๋ยอย่างแม่นยำตลอดจนร่วมกันจัดตั้งระบบติดตามตรวจวัดสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมภายในแปลงปลูกเพื่อผลักดันองค์ความรู้จากห้องทดลองไปสู่การเพาะปลูกจริงในพื้นที่อย่างเป็นขั้นเป็นตอนปัจจุบันฐานปลูกแห่งนี้มีต้นทุเรียนมากกว่า 6,000 ต้นครอบคลุม5สายพันธุ์ความก้าวหน้าในการผลิตทุเรียนของจีนไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะใน12ปันนาเท่านั้นที่อำเภอจินผิงแคว้นปกครองตนเองชนชาติฮาหนีและอีแห่งหงเหอก็มีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมเช่นกันปัจจุบันจินผิงได้ก่อสร้างฐานสาธิตการปลูกทุเรียนหลัก4แห่งพร้อมรวบรวมทุเรียนสายพันธุ์ต่างๆได้มากกว่า150สายพันธุ์ปัจจุบันทุเรียนจากหลายพื้นที่ของมณฑลยูนนานเริ่มทยอยสุกและเก็บเกี่ยวได้แล้วถือเป็นรากฐานสำคัญสำหรับการทดลองและขยายผลการปลูกทุเรียนในพื้นที่ต่างๆของจีนต่อไป
0: รูปร่าง

รูปทรงอาจใช่กลิ่นอาจคล้ายแต่เท่าที่ได้คุยกับคนจีนหลายๆคนนะคะก็บอกว่าทุเรียนหมอนทองที่ไหนๆก็ไม่อร่อยเท่าทุเรียนหมอนทองจากประเทศไทยค่ะคุณผู้ชมคะเราจะลาท้ายรายการ9 World News กันวันนี้ด้วยการพาคุณผู้ชมไปดูพลุค่ะจำนวนมากถึง 31,888 นัดที่ถูกจุดขึ้นนะคะเหนืออ่าววิกตอเรียของฮ่องกงแล้วมาพบกับรายการนี้ได้ใหม่ในวันจันทร์หน้านะคะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการแปลกแต่จริง The Amazing Show เอาละครับแปลกแต่จริงเรื่องแรกในวันนี้เป็นเรื่องราวแปลกๆของคนชอบสะสมนะครับแต่เป็นการสะสมหมวกกันน็อกหมวกกันน็อกก็ธรรมดาธรรมดาเพื่อนผมขับรถบิ๊กไบค์อะไรก็สะสมหมวกกันน็อกกันเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวมันธรรมดามากเลยนะ
1: ไม่ธรรมดาพี่หมวกกันน็อกคนตายพี
0: ่หมวกกันน็อกคนตายเฮ้ยโอ้โหถ้าอย่างนั้นแปลกครับแปลกหมวกกันน็อกคนตายแล้วสะสมทำไรครับเนี่ยทำไรโอ้โหถ้าอย่างนั้นเราต้องไปดูกันแล้วล่ะครับว่าอะไรดลใจให้เขาสะสมหมวกกันน็อกคนตายครับ

0: คุณผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่ที่อำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองนะครับซึ่งเขาบอกว่าที่นี่นะฮะมีบ้านหนึ่งครับที่สะสมหมวกกันน็อกของคนตายครับวันนี้เราจะมาดูกันว่าสะสมไปทำไมเราถึงมาที่นี่ครับพร้อมไหมฮะ
1: ทีมงานพร้อมพิธีกรพร้อมไหมครับ
0: ก็ต้องพร้อมครับ
1: ไปครับ
0: ไปครับผม

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สว
1: ั
0: สดีครับคุณลุงสมพงษ์ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับผม
0: ว่ากันว่าที่บ้านคุณลุงนะครับสะสมหมวกกันน็อกของคนตาย
1: จริงครับ
0: คือคนปกติเขาก็ไม่ทำกันนะครับ
1: มันเป็นความชอบส่วนตัว
0: จะไปเอาหมวกมานะฮะตอนเขาเกิดอุบัติเหตุคุณลุงได้มีการบอกกล่าวอะไรไหมฮะ
1: ผมก็จะบอกว่ากลับไปอยู่บ้านด้วยกันไหมอยู่ตรงนี้มันมองดูไม่สวยงามถ้ากลับมาอยู่ที่บ้านผมนะยังได้รับบุญกุศลผมทำบุญทุกวันแล้วผมก็จะอุทิศบุญกุศลให้เขาดีกว่าที่อยู่ข้างถนน
0: ปัจจุบันจำนวนกี่ใบแล้วคร
1: ับจำนวนตอนนี้ประมาณ690กว่าลูก
0: มีคนมาขอบ้างไหมครับ
1: โอ้ไป2ใบ
0: แล้วเขาขอไปทำไม
1: เขาจะเอาไปใช้เขาไม่มีหมวกกันน็อกเขาว่าหมวกกันน็อกมันแพงเขาขอไปตอนเย็นรุ่งเช้าเข้ามาคืนแต่เช้าแล้วเขาก็รีบไปทันทีเลยโดยไม่ได้บอกอะไรบอกแต่ว่าเอาหมวกมาคืนแค่นั้นเองคนข้างๆบ้านเขาก็เจอกันบ่อยเขาบอกที่บ้านจัดงานเลี้ยงอะไรหรือเปล่าทำไมคนเยอะจังที่นี่ทำบุญบ้านหรือเปล่าผมก็หันซ้ายหันขวาก็ไม่มี
0: ผมอยากจะเห็นในบริเวณของที่เก็บหมวกกันน็อกแล้วครับคุณลุงครับคุณลุงแยกไว้ใช่ไหมฮะ
1: ใช่
0: ว่าแบบว่ายังไม่เสียชีวิตกับที่เสียชีวิตแล้ว
1: ใช่
0: เดี๋ยวเราไปดูสำหรับผู้ที่ยังไม่เสียชีวิตก่อนได้ไหมครับ
1: ได้ครับ

0: ตลอดแนวนี่ประมาณ200กว่าลูก
1: อ๋อคือที่สุดกำแพงนี้ยังมีต่อไปอีก
0: ยาวสุดกำแพงด้านหลังบ้านเลย
1: โ
0: อ้สัมผัสได้อะไรบ้าง
1: แน่นอนว่าอย่างแรกที่สัมผัสได้คือเป็นหมวกกันน็อกเรียงต่อกันแบบนี้ครับน่าขนลุกเหมือนกัน

0: ันนี้ไม่มีอะไรนายจันทร์เขาดูแลอยู่เขามีหัวหน้าอยู่ดูแลอยู
1: ่นายจันทร์นี่คือเป็นใครฮะ
0: เป็นผู้ดูแลเป็นผู้ควบคุมของหมวกกันน็อกตนไหนที่ว่าเขาไม่เชื่อฟังเราบอกให้นายจันทร์เขาไปควบคุมเพื่อไม่ให้ไปแกล้งคนอื่นหรือไม่ให้ไปทำให้คนอื่นเขาตกใจ
1: แล้วหมวกใบไหนที่เป็นของนายจันทร์นะครับ
0: หมวกของนายจันทร์ที่ว่ามันอยู่ซี่ข้างนู้นครับ

0: ใบนี้มันจะเหลือแค่ซี่แค่นี้
1: อันนี้คือหมวกของนายจันทร์เหรอ
0: ใช่ครับที่เขาตายคาที่กันกินพวกสมองอะไรมันออกไปหมดแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูหมวกใบแรกที่ผมเริ่มสะสมมาอยู่ด้านหลังครับแต่มันจะมืดสักหน่อยนี่ครับหมวกใบแรกต้นไม้มันหุ้มหมดแล้วตัวนี้ตกแล้วหินลูกรังจะแตกทันทีหมวกไม่แตกหมวกนี่หลายปีแล้วฝรั่งกีไอเข้ามาสนามบินอุตภเปาครั้งแรกแล้วเขาให้ไว้เพราะเกิดอุบัติเหตุ
1: นี่คือหมวกใบแรก
0: ใบแรกที่เริ่มสะสมนี่ใบนี้โดนรถสิบล้อชนประสานงานกัน
1: มีเลือดไหลสมองไหลอะไรอย่างงี้ไหมครับ
0: มีเลือดเต็มอยู่นะเส้นผมก็ยังมีอยู่แต่ว่าตอนนี้อาจจะมองไม่เห็น
1: คือเรื่องราวมันเยอะแยะมากมายขนาดนี้คุณลุงไม่กลัวจริงๆนะครับ
0: ผมกลัวนะผีอะแต่ว่ามันเหมือนมันชอบอ่ะ
1: มีแบบว่าเหตุการณ์หมวกย้ายที่อะไรอย่างนี้มีบ้าง
0: ไม่มีอ่ะมีแต่มันตกกำแพง
1: คุณลุงมีใบโปรดไหมฮะ
0: มีที่ผมใช้อยู่ทุกวันนั้นอันแต่ว่าอันนั้นเขาไม่ได้ตายแค่เกิดอุบัติเหตุทุกวันนี้ผมยังใช้อยู
1: ่ไปดูหมวกของคุณลุงกันครับ

0: ทำไมถึงชอบใบนี้ครับคุณลุง
1: สภาพมันก็ยังดีอยู่ก็เลยว่ามันน่าจะใช้ได้ก็เลยต้องเอามาใช้ดีกว่าเอาไปวางทิ้งอะไรเงี้ยก็เอามาทำความสะอาดมาหน่อยก็ยังใช้อยู่ทุกวันเนี่ยใช้มาหลายปีแล้วอันนี้ก็ยังสวมใส่ได
0: ้นี่คือเวลาที่ค
1: ุ
0: ณลุงสวมใส่จะเป็นแบบนี
1: ้ครับออกไปตลาดก็ยังใช้ใบนี้อยู่ตลอดเวลาไปไหนมาไหนก็ต้องใส่ทุกครั้งเพ
0: ื่
1: อป้องกันอุบัติเหตุแต่ยังมีหมวกใบล่าสุดที่ผมได้มาที่เขาเกิดอุบัติเหตุอยู่เชิญไปดูด้านนู้นได้เลยครับ
0: ใบไหนครับคุณลุง
1: ด้านบนหลังตู้นะครับที่ได้มาล่าสุดอันนี้ไม่ถึงกับมีคนตายแค่เกิดอุบัติเหตุ
0: ขอดูหน่อยได้ไหมคร
1: ับ ได้เลยครับเชิญได้เลยครับ
0: คุณลุงหยิบให้หน่อยคุณลุงหยิบให้หน่อย
1: ครับอยากจะลองสวมดูไหมครับ
0: ไม่เป็นไร
1: ให้ผมใส่ให้ดูก็ได้นะครับ
0: เอาลองใส่ให้หนู
1: นี่ครับหมวกอันนี้ยังโอเคอยู่ยังใช้ได้อยู่นะครับจะลองใส่ดูไหมครับ
0: ไม่เป็นไรดีกว่าครับ
2: ลองหน่อยก็ได้นะ
0: ไม่เอา
2: ต้องหาโอกาสแล้วนะ
0: ใครกล้าใส่บ้างครับไม่อยากแกล้งใครเลยอ่ะ
2: แกล้งอะไรล่ะลองดูเป็นการเตือนสติ
0: อันนะต้องอันโอเคเปล่าพี่ไม่ฝืนนะไม่เอาให้ไม่ใส่

0: อะไรอ่ะ
1: อะไร
2: เฮ้ยเลือดออกอ่ะ
3: ทีเด็ดเปิดพิศดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
4: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ
5: อ่ะเค็มอีกคำต่อยคำเอ้า
6: หมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
7: ชิมซะหมดเลย
8: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
10: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
11: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่า
12: ผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
13: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
12: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับ
14: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
15: โอเคเฮอร์เบอร
16: ์วันสบายๆในบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขเริ่มจากสิ่งเล็กๆรอบตัว
17: ไม่ว่าจะไลฟ์สไตล์ไหนๆเราก็มีพร้อมให้คุณเลือก
18: ไม่ว่าจะเป็นของใช้ในบ้านก็มีเยอะของใช้ส่วนตัวก็มีครบสะดวกซื้อ
19: สะดวกช้อป
18: ที่ช็อปมาเนี่ย

0: โอเคไหมท่านโอเคไหม
1: น
0: ิ
1: ดนึง
0: ครับ
2: ไม่เอาไม่ใส่ก็มีคนสาธิตแล้วไงผมใส่
1: คนอ
2: ื่
1: นลองใส่เพ
2: ื่อ
1: ให้หนูสบายใจดีสิ
0: จะได้จบ
2: ใส่แค่เนี้ย
1: นี่ไงเสร็จแล้วอ่ะผมต้องใส
0: ่อ่ะ
2: พี่ต้อง
3: หนักกว่านี้พี่จะเจอมาแล้วหมูหมูพี่ใหญ่นะว
1: ะ
2: พี่โอ
3: มันแมนเลยมันแมนเลยหมู
0: พี่โออ่ะโอเค
2: พี่บอยพี่บอย
0: ไม่เป็นไรยกเว้นพี
2: ่ไม
0: ่พอแล
2: ้
0: ว
2: ไม่ยัง
0: พอนะพอโอเค
2: ครบนะ
0: เป็นการเตือนสติของผู้ไม่ประมาท

0: ไหมเพราะยังไม่รัด
1: ไม
0: ่
1: เอาร
2: อย
1: รอ
2: ยข้างๆแดงๆนี่ก็คือรอยเลือดได้หรอคะ
1: ไหนไหน
0: พอแล้ว
1: เฮ้ยสีนี้ได้ไหม
0: ไม่ก็ใส่แล้วไง
1: ถ้ามันจับไม่ชัดเลยเดี๋ยวพออินเสิร์ตเข้าอีกทีหนึ่งขออีกที
2: เดี๋ยวอินเสิร์ตด้วยค่ะ
0: โอ้ยอุ้ยอะไรอ่ะ
1: อะไร
0: อะไรอ่ะ
2: เลือดออกอ่ะ
1: อะไรอ
0: ่
1: ะ
0: เลือดเลยกินแบบนี
1: ้ก็ได้แต่ก็ได้
0: ไม่ใช่ละไม่ใช่ละ
1: เฮ้ยทำไมไม่ตกใจอ่ะเลือดเต็มหัวเลยนั่นอ่ะ
0: เลือดอะไรเป็นกลิ่นเฮโลบอย

0: เกี่ยวกับของคุณลุงเราจะเอามาทดสอบน้องหมูสภาพจิตใจน้องหมูตอนใส่ว่าจะเป็นแบบไหนพี่ต้องไปฟังให้น้องหน่อย
1: ต้องทำกันขนาดนี้เลย

ู้ชมครับนี่ก็เป็นสิ่งที่เอาไว้เตือนใจนะครับให้เราไม่ประมาททุกครั้งในการขับขี่รถจักรยานยนต์นะครับต้องสวมใส่หมวกกันน็อกและที่เห็นนี้เป็นมันคือกาแฟผสมเฮลูบอยฮะโอ้ยไม่จะเชื่ออะไรทีมงานเบื่อวะไม่คุยดีกว่าเจ็บคอบาย

0: คุณลุงครับตลอด50ปีที่ผ่านมาคุณลุงสะสมหมวกกันน็อกได้อะไรจากมันบ้าง
1: ฮะเก็บมาเพื่อเตือนสติและทำใส่หุ่นไว้ว่าคนที่ผ่านไปผ่านมาให้สวมใส่หมวกกันน็อกแม้แต่หุ่นเองเขายังสวมใส่หมวกกันน็อกแล้วเราที่ขี่รถเครื่องอยู่ไม่สวมใส่หมวกกันน็อกเราไม่อายหุ่นแล้วที่เขาทำอยู่ทุกวันนี้ทำให้เห็นเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเอง
0: ครับคือเรียกได้ว่าคุณลุงสะสมหมวกกันน็อกเนี่ยเพื่อไว้เตือนสติของผู้ที่ขับขี่บนท้องถนนนะฮะว่าให้ใส่เถอะเพราะว่าอุบัติเหตุมันสามารถเกิดได้ทุกเสี้ยววินาทีครับคุณผู้ชมวันนี้ขอบคุณคุณลุงสมพงษ์มากนะครับ
2: คร
0: ับ ขอบคุณครับที่เราได้เห็นถึงการสะสมหมวกกันน็อกแบบนี้นะครับทำให้เราได้ข้อคติเตือนใจนะครับทำให้เราไม่ประมาทมันแปลกแต่จริงครับ
3: สุดยอดไปเลยครับคุณน้าสมพงษ์ครับโอเคตอนนี้ผมเข้าใจแล้วนะครับว่าเหตุผลที่คุณน้าสมพงษ์เนี่ยสะสมหมวกกันน็อกคนตายก็เพราะว่าจะได้เตือนตัวเองว่าอย่าประมาทและเป็นสัจธรรมชีวิตสุดยอดครับช่วงหน้ากลับมาพบกับแปลกแต่จริงกับเรื่องแปลกเรื่องนี
4: ้วันนี้เราทำเมนูอะไรกันบ้าง
5: แกงเล้าใหม่ครับ
4: กินได้ไหมเนี่ยหม้อเนี้ย
5: ไม่ได้ก็ทีทิ้งครับ
4: มา
6: เป็นคนชอบรถอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรถอ่อนโยนพอเทพไทยรถอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
8: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: วันนี้นะคะป้าถูกใจสุขภัณฑ์เคลื่อนที่คอมโปมากลูกสาวซื้อมาให้ค่ะหนาแน่นนั่งก็ไม่ล้มสุขภัณฑ์เคลื่อนที่คอมโปดีเยี่ยมเลยค่ะ
1: ตั้งแต่ลูกได้เอาสุขภัณฑ์ตัวนี้มาให้เนี่ยสุดยอดเลยครับการใช้ชีวิตสะดวกขึ้นมากเลยนะครับตอนกลางคืนก็ไม่มีปัญหาเรื่องเข้าห้องน้ำเพราะว่าหมดเวลาไหนก็เปิดขึ้นใช้ได้เลยนะครับสะดวกจริงๆครับตัวนี้ครับ
2: วันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มกับคอมโปรครับสุขภัณฑ์เคลื่อนที่ในเซ็ตนะครับก็จะมีถังเก็บของเสียขนาด 4.2 ลิตร1ชิ้นแปลงอเนกประสงค์คลาสสีและยังไม่พอครับยังมีถุงพลาสติก1ม้วนราคารวม 2,228 บาทคุณไม่ต้องจ่ายครับวันนี้เหลือเพียง990บาทย้ำ990บาทโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @sideshopmania ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2570

0: ท่านผู้ชมครับถ้าหากเราพูดถึงเชฟเราก็คงนึกถึงผู้มากประสบการณ์มีอายุหน่อยมีความสามารถในการปรุงอาหารต่างๆนานาใช่ไหมครับแต่แปลกแต่จริงวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปพบกับเชฟที่อายุน้อยเรียกว่าเป็นเด็กน้อยกันเลยทีเดียวแต่เขามีความสามารถในการปรุงอาหารและโด่งดังเป็นอย่างมากในโลกโซเชียลไปพบกับสุดยอดเชฟที่จังหวัดกาฬสินธุ์เลยครับ
1: ตอนนี้ป๊อปมาอยู่ที่อำเภอคำ

0: ม่วงนะครับที่จังหวัดกาฬสินธุ์ครับเราจะมาบุกบ้านเชฟเรียวนะครับซึ่งเชฟเรียวเนี่ยเขามีกลุ่มของเขาด้วยก็คือเชฟแดนปลาแดกนะครับอยู่ที่บ้านเขาแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกับน้องๆเขาเลยดีกว่าสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับเชฟเรียว
2: เต้ครับ
3: อามี่ครับ
0: กลุ่มเราที่เราทำคลิปด้วยกันเนี่ยมีทั้งหมดกี่คน
3: ประมาณ6คน
0: หน้าที่แต่ละคนทำอะไรบ้างเรียวก็เป็นเชฟ
3: ครับ
0: แล้วเต้อะ
2: กินอย่างเดียวครับ
0: กินอย่างเดียวเลยเหรอชอบกิน
2: ครับ
0: แล้วอาชีพ
4: เตรียมควงคร
0: ับ วัตถุดิบทุกอย่างเราหาเองมาหมดเลยไหมแล้วถ้าเกิดวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะลองให้ทำอาหารวัตถุดิบเรามีไหมเนี่ย
3: ต้องไปหาด้วยครับ
0: หาแถวไหนแถวนี้เหรอ
3: ครับทุ่งนา
2: ท้ายหมู่บ้านเลย
0: หาตอนนี้เลยนะ
2: ครับ
0: ไปลุยกันเลยไหมไปวันนี้ว่าเราจะหาอะไรมาบ้างเนี่ย
3: จิ้งหรีดครับ
0: จิ้งหรีดจะเอามาทำเป็นเมนูอะไรครับ
2: คั่วครับ
3: เนี่ยเนี่ยเนี่ย
2: ไปแล้ว
0: ไ
3: ปแล้ว
0: ได้ไหมได้แล้วตัวลูกมันเรากินได้หมดเลยใช่ไหมตัวลูกเนี่ยปลาใส่เลยโอ้โหดีนี้นี้เล่นกันเอง
2: ครับ
0: กินสดได้ปะ
2: ไม่โอ้ผมไม่เคยกินสด
0: ลองดีวันนี้มาลองลองกินสดเลยเอาตัวใหญ่กินสดตามเพื่อน
2: พี่กินกับผมมาละ
0: ไม่น่าทานเองไม่น่าทานเองเลย
3: โอ้ย
0: ครบไหมเฮ้ยนี่คือเล่นมุกเหรอ
3: ครับหมดแล้วครับ
0: หมดยัง
2: หมดแล้วครับ
0: หมดแล้วโอเค
2: ได้พอดีคั่วกินเลยกินแรง

0: วันนี้เราทำเมนูอะไรกันบ้าง
1: แกงหน่อไม้ครับ
0: แกงหน่อไม้กับอะไรนะ
1: คั่วจิ้งหรีดครับ
0: อ๋อคั่วจิ้งหรีดมีวัตถุดิบอะไรบ้างเนี่ยที่เราเตรียมมาวันนี
1: ้พริกครับ
0: ปลา
1: ครับเห็ดครับมะเขือหน่อยจิ้งหรีดครับ
0: หน่อไม้เริ่มไหม
2: เริ่มครับ
0: ไปกินได้ปะเนี่ยหม้อเนี้ย
1: ไม่ได้ก็เททิ้งครับไม่ได้ก็เททิ้งครับ

0: นี้เสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมกินไหมครับ
1: พร้อมครับ
0: อร่อยครับ
2: สำหรับคนที่ไม่เคยกินปลาแดกนะครับอร่อยจริง
3: ผมเชฟแห่งแกงปลาแดกวันนี้โฆษณา
4: แกงเย็นละม่วงครับ
3: นี่นะครับหน้าตาจะออกมาเป็นแบบนี้นะครับ
5: ผู้เชฟยุค
0: ที่เราเห็นกันนะครับน้องๆทำอาหารเนี่ยถ้าเกิดเรามองภาพก็จะคล้ายๆกับการที่เราเล่นทำอาหารในช่วงเด็กๆอย่างผมก็เคยเล่นแต่ว่าตอนนั้นเราเล่นเราก็จะใช้วัตถุดิบที่กินไม่ได้จริงๆแต่ว่าสิ่งที่น้องเขาทำกันเนี่ยรสชาติอาหารการันตีว่าอร่อยจริงๆอย่างผมเองไม่เคยกินปลาร้ามาก่อนผมกินได้นะครับก็ถือว่าเด็กรุ่นใหม่ไปไกลกว่าที่เราคิดนะครับคุณผู้ชมที่เขาดูอยู่เนี่ยเขาอยากจะไปเห็นคลิปอื่นๆที่เราทำเมนูอื่นเข้าไปดูได้ที่ไหนบ้าง
6: เข้าไปดูในเฟซก็ได้คร
0: ับ เฟซบุ๊ก
6: ยูทูบก็ได้ครับ
0: เซิร์ชว่าเชฟแดน
6: ปลาแดก
0: ปลาแดกเลยนะ
6: หรือว่า PTSS
0: PTSS นะครับก็เข้าไปดูกันได้แล้วคุณผู้ชมจะได้เห็นนะครับว่าเด็กกลุ่มเหล่านี้เนี่ยเมนูบางทีเราอาจจะไม่ได้มองว่าเมนูที่มันแปลกไปกว่าปกติแต่แปลกตรงที่ว่าเด็กน้องๆเหล่านี้อายุมากสุดคือ14ขวบเล็กสุดคือ8ขวบสามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้สุดยอดครับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆนะครับเชฟแดนปลาแดกขอบคุณครับ
7: คร
0: ับสวัสดีครับพี่ลืมแป๊บนึงพี่เตรียมวัตถุดิบมาอันนึงจะให้เราทำเมนูให้อีกอันนึงได้ปะวัตถุดิบอยู่ไหน

0: ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเส้นทางแห่งความเชื่อมั่นสู่โอกาสของทุกคน
1: Echo Group เราไม่หยุดนิ่งที่จะร่วมสร้างพลังงานเพื่อชีวิต
2: บริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนักลงทุนทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ Insight นาทีลงทุนนะครับ Investment Minute นาทีลงทุนนะฮะก็วันนี้เราเจอกันนะครับในวันศุกร์ที่2ตุลาคม2569ครับอยู่กับเรา2คนผมตั๋วสุทธิวัฒน์พร้อมด้วยคุณนุ้ยสุตานะครับ
3: แ
4: ม่ชื่อรายการตอนบ่าย
3: ก็เดี๋ยวตอนบ่ายเราเจอกันอีกรอบนึงนะคะเช้านี้เจอกันในนาทีลงทุนก่อนนะคะซึ่งเราจะมาติดตามกันต่อหลังจากที่ไปดูภาพของตลาดหุ้นนิวยอร์กเนี่ยก็ฟื้นตัวได้นะคะเพราะว่าบอนด์ยิลด์ก็มีการปรับตัวลดลงนะสิ่งนี้เองค่ะจะส่งผลมาในเรื่องของการลงทุนในทิศทางฝั่งเอเชียแล้วก็ตลาดหุ้นบ้านเราอย่างไรกันบ้างวันนี้เรามาประเมินไปด้วยกันกับนักวิเคราะห์ด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะสิ่งที่ยังจับตากันอยู่นอกจากสถานการณ์น้ำท่วมแล้วเนี่ยที่ค่อยคลี่คลายแต่ว่าก็ยังต้องรอดูสภาพอากาศอีกนะมีหลายๆส่วนที่ปรับขึ้นพวกทั้งราคาน้ำมันนะแล้วก็ไข่ไก่ด้วย
4: แผงนึงขยับขึ้นไม่น้อยเลยเนี่ยนะฮะค่าขนส่งก็เตรียมที่จะขยับนะครับบรรยากาศแบบนี้จะมีผลต่อการลงทุนบ้านเรายังไงเดี๋ยววิเคราะห์กันด้วยนะครับส่วนช่วงเบรกที่2ชวนรำลึกถึงอาจารย์สังเวียนอินทรวิชัยผู้ที่มีคุณูปการต่อการขับเคลื่อนตลาดทุนไทยแล้วก็ปลุกพลังธรรมาภิบาลภายในองค์กรนะครับวันนี้ลองแลกเปลี่ยนกันผ่านทาง Facebook Live ของสำนักข่าวไทยเราแชร์ผ่านโซเชียลมีเดียครับถ้าใครอยากติดตามบทวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียนต่างๆติดตามได้ผ่านทาง settrade.com รวมทั้ง settrade club นะครับคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้ภาพของดัชนีตลาดหุ้นไทยนะครับถึงแม้ว่าปิดบวกได้เกือบ5จุดนะครับแต่ว่าต่างชาติยังขายสุทธิอีกนะครับเป็นผลจากเรื่องของบอนด์ยิลด์สหรัฐครับยังทรงตัวในระดับสูงแล้วก็กดดันบรรยากาศการลงทุนสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกครับแล้วความกังวลต่อสถานการณ์น้ำท่วมในประเทศตลาดหุ้นไทยสัปดาห์นี้4วันที่ผ่านมาร่วงลงไป 43.72 จุดจากสัปดาห์ก่อนแล้วก็แรงเทขายต่างชาติเกือบ 26,000 ล้านครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นช่วงปลายเดือนกันยายนเป็นฤดูไทยถอนกองทุนนะฮะแล้วก็มีการปรับพอร์ตของสถาบันในประเทศด้วยครับทางสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุนเปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของนักวิเคราะห์แล้วก็ผู้จัดการกองทุน25บริษัทเกี่ยวกับมุมมองการลงทุนไตรมาส4นี้เนี่ยนะครับมองตลาดหุ้นไทยรับแรงสนับสนุนจากการลงทุนเรื่องของ AI แล้วก็ supply chain ของ AI ก็คาดว่าสิ้นปี69ดัชนีตลาดหุ้นไทยจะอยู่ที่ 1,680 จุดความเสี่ยงสำคัญมาจากปัจจัยภายนอกโดยเฉพาะสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศทิศทางอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐแล้วก็ราคาน้ำมันตลาดโลกนะครับแล้วก็มีหุ้นรวมถึง DR ที่แนะนำกราฟิกตามหน้าจอนะฮะกลุ่มไหนที่ควรเลี่ยงบ้างนะครับนี่ฮะ DR ที่แนะนำตั้งแต่5สำนักขึ้นไปตามหน้าจอนะครับทีนี้กลุ่มไหนควรหลีกเลี่ยงบ้างก็คือพลังงานปิโตรเคมีสายการบินแล้วก็อสังหานั่นเองครับรวมถึงแนะนำการจัดพอร์ตการลงทุนด้วยหุ้นต่างประเทศสัก 30% หุ้นไทย 24.79% ก็คาดว่า GDP โตได้เฉลี่ย 2.20% แบงก์ชาติก็ควรระดับเบี้ยนโยบาย 1% แล้วก็ณราคาน้ำมันดิบดูไบเฉลี่ยนะ 88.12 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลครับ
3: ค่ะทีนี้ถ้าเรามาดูแนวแรงกระแทกเศรษฐกิจไทยแล้วก็ผลกระทบต่อต้นทุนของบริษัทจดทะเบียนแล้วก็ค่าครองชีพของคนไทยตอนนี้นะคะหลายๆราคาสินค้าจำเป็นในการกินในการใช้ในแต่ละวันเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นอย่างราคาไข่ไก่นะคะเมื่อวานนี้เนี่ยมีการปรับขึ้นนะคะล่าสุดเฉลี่ยแผงละ5-10 บาทไข่ไก่เบอร์1เนี่ยไปอยู่ที่165บาทต่อแผงวิกฤตน้ำท่วมที่เกิดขึ้นทั้งในพื้นที่ชลบุรีระยองปราจีนบุรีนครนายกนครปฐ

0: ถมและอยุธยาสร้างความเสียหายหนักค่ะไก่ไข่เนี่ยตายไปกว่า1ล้านตัวกระทรวงพาณิชย์ยังขอความร่วมมือนะคะให้ชะลอและปรับลดการส่งออกไข่ไก่ลง 30-50% ส่วนราคาผักพุ่งขึ้นเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าพื้นที่ปลูกเสียหายเกษตรกรเดือดร้อนหนักผักขาดตลาดค่ะราคาปรับตัวขึ้น 1-2 เท่าก็อย่างเช่นผักบุ้งจีนเนี่ยจากกิโลกรัมละ25บาทเป็นประมาณ60บาทแล้วตอนนี้นะคะต้นหอมผักชีก็ขึ้นเป็นอยู่ที่180ถึง1200บาทต่อกิโลกรัมเรือด่วนเจ้าพระยาประกาศปรับขึ้นอัตราค่าบริการเหมือนกันนะคะอีก1บาทก็มีผล5ตุลาคมนี้ค่ะสาเหตุหลักมาจากราคาน้ำมันดีเซลที่สูงขึ้นก็ขยับปรับตัวสูงขึ้นหลายๆส่วนเลยนะคะ
1: ครับ
0: ส่วนราคาน้ำมันไทยทุกชนิดขยับขึ้นไปอีก75สตางค์ต่อลิตรตามราคาตลาดโลกตอนนี้ดีเซลอยู่ที่42บาท19สตางค์ต่อลิตรถ้าไม่มีเงินอุดหนุนทั้งจากโรงกลั่นและกองทุนน้ำมันแล้วเนี่ย B7 ก็จะสูงกว่า50บาทต่อลิตรจะใกล้เคียงกับแก๊สโซฮอล์95เลยโดยโรงกลั่นเนี่ยถูกรัฐนะคะดึงเงินมาอุดหนุนเฉพาะดีเซลส่วนกองทุนน้ำมันดูแลทั้งน้ำมันและก๊าซหุงต้มติดลบไปแล้วกว่า 950,000 ล้านบาทซึ่งไทยเราอ้างอิงน้ำมันสิงคโปร์นะคะดีเซลเนี่ยใกล้เคียง180ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเข้าไปทุกทีแล้วดังนั้นยังชวนคุณผู้ชมค่ะช่วยการประหยัดพลังงานอย่างต่อเนื่องก็เชื่อว่าทุกคนพยายามที่จะประหยัดในส่วนของการใช้ของตัวเองแล้วนะ
1: ครับทีนี้ถ้าดูราคาน้ำมันตลาดโลกเมื่อคืนนี้เนี่ยนะครับทั้ง WTI แล้วก็ Brent ยังคงดีดตัวขึ้นเนี่ยนะฮะใช้ว่าดีดตัวได้เลยเพราะว่าขึ้นแรงจริงๆ WTI นะครับเพิ่มขึ้นมา2เหรียญ45เซนต์ส่วน Brent บวกขึ้นมา4เหรียญ28เซนต์ WTI อยู่ที่92เหรียญ87เซนต์ส่วน Brent ก็ทะลุ100ไปอีกครั้งอยู่ที่ 102.31 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะครับจีนระงับการส่งออกผลิตภัณฑ์น้ำมันซึ่งอาจจะทำให้เกิดภาวะขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงทั่วโลกย่ำแย่ลงไปอีกครับรัสเซียก็ขยายเวลาการห้ามส่งออกน้ำมันดีเซลไปจนถึงสิ้นตุลาคมแล้วก็ Wall Street Journal รายงานว่าสหรัฐส่งเรือบรรทุกเครื่องบินลำที่3แล้วก็ส่งกำลังทางทหารเพิ่มอีก 10,000 นายไปยังตะวันออกกลางนะครับขณะที่ทางทรัมป์เองก็กำลังพิจารณาเรื่องการกลับมาโจมตีอิหร่านอีกครั้งโดยระบุว่าอิหร่านจะต้องยอมเซ็นข้อตกลงที่ยุติธรรมไม่อย่างนั้นจะเจอกับการล่มสลายนะฮะก็เป็นการขู่อีกระลอกด้วยนะครับ
0: ทีนี้เราพากลับมาดูปัจจัยในประเทศสถานการณ์น้ำกันนะคะล่าสุดเป็นอย่างไรค่ะอย่างลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนนี้อยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังสูงสุดเพราะว่ามวลน้ำเหนือเนี่ยไหลลงมานะคะประชิดภาคกลางและกรุงเทพทำให้กรมชลจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาซึ่งส่งผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำท้ายเขื่อนอ่างเก็บน้ำในภาคตะวันตกมีปริมาณน้ำค่อนข้างวิกฤตโดยความจุรวมแตะระดับ 98% แล้วค่ะทำให้ต้องบริหารจัดการน้ำอย่างรัดกุมกรุงเทพมหานครได้เร่งพร่องน้ำในคลองแสนแสบเพื่อดึงน้ำออกจากคลองสาขาเช่นคลองจันทนวมินและลาดพร้าวและยังต้องจับตาคลองประเวศบุรีรมย์หลังจากภารกิจที่คลองจันทเบาบางลงนะคะภาครัฐและเอกชนได้ปรับย้ายโมเดลท่อซิ่งและเครื่องสูบน้ำกำลังสูงไปชุมชนเคหะร่มเกล้าและพื้นที่ลุ่มต่ำในเขตลาดกระบังหนองจอกและมีนบุรีเป็นการพร่องน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนักระลอกใหม่ที่คาดว่าจะเข้ามาในช่วง 4-8 ตุลาคมนี้ผู้ประสบภัยในหลายพื้นที่นะคะก็พยายามช่วยเหลือตัวเองแล้วก็เพื่อนๆกันนะคะเพื่อนบ้านเนี่ยค่ะอย่างที่ชวนชื่นบางนาหลังจากรั้วหมู่บ้านพังก็ทำใหม่นะคะทำรั้วเพื่อป้องกันน้ำและเตรียมสูบออกสิ่งหนึ่งที่น่าชื่นใจคือกลุ่มดาราที่ออกมาช่วยเหลือกันหลายครอบครัวค่ะอย่างคุณชมพู่อารยานะคะรวมถึงบอยเจี๊ยบนะคะแล้วก็ท่านอื่นๆเห็นความช่วยเหลือออกมาอย่างต่อเนื่องเลยค่ะส่วนโครงการภัยพิบัติประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนที่มีผลบังคับใช้แล้วก็ให้ความคุ้มครองตั้งแต่1ตุลาคมครอบคลุมทั่วประเทศแบบอัตโนมัติประชาชนไม่ต้องจ่ายเบี้ยนะคะประเภทภัยธรรมชาติที่คุ้มครองจะครอบคลุมทั้งอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวความเสียหายต่อสิ่งปลูกสร้างกับบ้านแล้วก็ความคุ้มครองต่อชีวิตคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อครั้งถ้าเกิดว่าบ้านเนี่ยไม่ได้ท่วมแต่ว่าน้ำล้อมรอบจนไม่สามารถออกไปใช้ชีวิตได้ตามปกติติดต่อกัน7วันจะได้รับเงินชดเชย 10,000 บาทต่อครั้งค่ะกรณีที่เสียชีวิตนะคะจากภัยที่เกิดขึ้นเนี่ยจะจ่ายเงินชดเชย2ล้านบาทต่อคนจ่ายเร็วภายใน15วันซึ่งต้องดอกจันไว้นะคะมีเงื่อนไขว่าความเสียหายที่เกิดจากมวลน้ำที่มีอยู่เดิมก่อน1ตุลาคมจะไม่ได้รับความคุ้มครองจากการประกันภัยครั้งนี้แต่ประชาชนยังได้รับการเยียวยาภาครัฐนะคะที่มีให้ตามปกติค่ะกลไกประกันภัยมีวงเงินประกันสูงสุดถึง 75,000 ล้านบาท

0: โดยมี11บริษัทประกันที่เข้าร่วมโครงการเป็นเงินประกันในประเทศ 5,000 ล้านบาทอีก 70,000 ล้านบาทเป็นการซื้อประกันต่อในต่างประเทศหากการชดเชยสินไหมครบวงเงิน 75,000 ล้านบาทกรมธรรม์ก็จะหยุดจ่ายในทันทีค่ะไปดูความเคลื่อนไหวตลาดหุ้นรอบโลกกันนะคะติดตามใน Market Update ค่ะ
1: ตลาดฝั่งสหรัฐนะครับฟื้นตัวหลังจากบอนด์ยิลด์สหรัฐเริ่มที่จะชะลอตัวดาวโจนส์บวกมา 20.51 จุด S&P 500บวกมาเล็กๆ 14.91 จุดแล้วก็ Nasdaq บวกได้ 10.53 จุดด้วยกันนะครับถือว่าเป็นการขยับปรับขึ้นในส่วนของบอนด์ยิลด์นะครับไปพุ่งแต่ระดับสูงสุดในรอบหลาย10ปีเลยตลาดก็ทยอยฟื้นตัวลงมาหลังจากก่อนหน้านี้ดิ่งลงแรงนะครับหุ้น6ใน11กลุ่มที่คำนวณใน S&P 500ปิดในแดนลบครับนำโดยกลุ่มเฮลท์แคร์ร่วงลงไป 1.30% ตามมาด้วยกลุ่มบริการด้านการสื่อสารร่วงลง 1.20% หุ้นกลุ่มพลังงานปรับตัวดีขึ้นมากที่สุดเลยนะครับพุ่งขึ้นมา 1.92% ครับตามด้วยกลุ่มอุตสาหกรรมปรับตัวขึ้น 1% จับตาตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรที่จะออกมาวันนี้ซึ่งเป็นตัวชี้วัดทิศทางอัตราดอกเบี้ยของเฟดด้วยนะครับส่วนฝั่งของยุโรปกันบ้างครับปิดร่วงลงหุ้นธนาคารขนาดใหญ่ปรับตัวร่วงลงก็ฉุดให้ภาพรวมฟูซี่ราตาของลอนดอนลงไป 177.73 จุดครับแบ็กซ์ของเยอรมนีลงไป 259.84 จุดแล้วก็ CAC 40ฝรั่งเศสลงไป 129.20 จุดด้วยกันนะครับหลังจากบอนด์ยิลด์ของประเทศต่างๆนะฮะไม่ใช่เฉพาะของสหรัฐเนี่ยนะครับพุ่งขึ้นระดับสูงสุดในรอบหลายปีความกังวลว่าอัตราดอกเบี้ยน่าจะยังอยู่สูงเป็นเวลานานก็กดดันปัจจัยการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงนะครับส่วนฝั่งของทองคำกันบ้างครับโคเม็กส่งมอบเดือนธันวาคมเพิ่มขึ้นมา15.60 เหรียญต่อออนซ์ด้วยกันนะครับบวกขึ้นมาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 0.37% อยู่ที่ 4,202.30 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ครับตลาดยังมีปัจจัยหนุนจากตัวเลขเงินเฟ้อที่ออกมาต่ำกว่าที่คาดนะครับซึ่งอาจจะลดโอกาสที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนนี้ครับนักทุนยังรอจับตาตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรอยู่นะครับทีนี้มาดูราคาอ้างอิงทองคำประเทศไทยครับราคาปิดณวันที่1ตุลาคมหรือก็คือเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับอยู่ที่ 4,160.28 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ลดลงมา25ดอลลาร์สหรัฐกับอีก22เซนต์ต่อออนซ์ด้วยกันนะครับภาพรวมปรับย่อลงมาเช่นเดียวกับตลาดต่างประเทศก็เลยสะท้อนมาที่ราคาทองคำที่ประกาศออกมาในบ้านเราเช้าวันนี้สมาคมค้าทองคำประกาศออกมานะครับในส่วนของทองแท่งนะครับขายออกที่บาทละ 66,250 บาททองรูปพรรณขายออกที่บาทละ 67,050 บาทต่อบาททองคำนะครับก็ปรับลดลงมา150บาทต่อบาททองคำในเช้าวันนี้นะครับนอกจากราคาทองในประเทศแล้วค่าเงินบาทกันบ้างครับเปิดมาเช้านี้ถือว่าทรงตัวถ้าเทียบกับระดับวันก่อนหน้านะครับเช้านี้ 33.66 สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐด้วยกันครับกรุงไทยก็บ้างเกตให้กรอบการเคลื่อนไหว33.55 ถึง 33.85 สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐครับส่วนภาพรวมหุ้นเอเชียเช้านี้ทิศทางเป็นยังไงเช็คกันเลยนะครับนี่ก็อีกครับเป็นการปรับย่อลงไป630จุดเลยภาคเช้านะครับขณะเดียวกันภาพรวมตลาดอื่นในเอเชียนอกจากนิกเกอที่ปรับลงแล้วนะครับภาพของตลาดไม่ว่าจะเป็นเซี่ยงไฮ้ฮั่งเส็งสเตรทไทม์คอสปีอินเด็กซ์วันนี้เคลื่อนไหวทิศทางผสมผสานกันไปแต่ว่าฝั่งของคอสปีอินเด็กซ์แล้วก็เซี่ยงไฮ้เนี่ยเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับทีนี้ปัจจัยบวกวันนี้ที่เราให้น้ำหนักกันครับก็หลังจากที่ปรับลงแรงก็มีการฟื้นตัวขึ้นมาในหลายๆตลาดนะครับขณะเดียวกันฝั่งของน้ำมันนะครับที่ปรับบวกแรงก็น่าจะหนุนกลุ่มพลังงานบ้านเราส่วนทองที่บวกด้วยครับแล้วก็ยังจับตาตัวเลขการจ้างงานของฝั่งสหรัฐโดยเฉพาะข้อมูลการจ้างงานนอกภาคการเกษตรนะครับแต่ปัจจัยลบครับบอนด์ยิลด์ที่ยังถือว่าอยู่ในระดับสูงแล้วก็ฟันโฟลต่างชาติยังไหลออกจากบ้านเราน้ำท่วมที่ส่งผลต่อการเดินทางแล้วก็ค่าครองชีพต่างๆรวมถึงราคาสินค้าแล้วก็น้ำมันที่ขยับปรับพุ่งขึ้นในช่วงนี้ด้วยนะครับย้อนดูภาพของตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้กันหน่อยครับบวกขึ้นมา 4.90 จุดด้วยกันเกือบ5จุดเนี่ยนะครับมูลค่าการซื้อขาย 77,400 กว่าล้านดัชนีไปปิดที่ 1,563.91 จุดนะครับณระดับดัชนีนี้ถ้าดูสัดส่วนของกลุ่มนักลงทุนนะครับกองทุนขายสุทธิต่างชาติก็ขายสุทธิต่างชาติงงขายสุทธิเยอะต่อเนื่องนะครับเมื่อวานนี้ขายไป 3,500 กว่าล้านที่เป็นขายสุทธินะครับส่วนโปรแกรมเทรดดิ้งเป็นการขายสุทธิไป 4,314.56 ล้านครับส่วน5ดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนะครับ5ดับเช็คกันเลยนะครับนำมาด้วยปตท.ไม่เปลี่ยนแปลงนะครับเดลต้าบวกขึ้นมา5บาทนะครับขณะที่ KBank ย่อลงไป1บาท CBL ย่อลงไป25สตางค์แล้วก็ KTB บวกขึ้นมา25สตางค์ครับนี่คือภาพรวมของตลาดเมื่อวานที่ผ่านมาครับ
0: ผู้ชมมาดูทริคง่ายๆ by Sesum In กันนะคะที่วันนี้เราจะพาไปดูการปรับเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ค่ะเพื่อรองรับ New Economy ที่มีรูปแบบการเติบโตจากต่างจากธุรกิจเดิมนะคะไปฟังมุมมองจากผู้บริหารของตลาดหลักทรัพย์กันหน่อยค่ะ
2: บริษัทที่ครับที่เราเรียกว่ามาตรการ New Economy เนี่ยก็คือพูดง่ายๆบริษัทที่ยังอาจจะยังไม่ได้มีกำไรสุทธินะครับแต่ว่ามีรายได้บริษัทพวกนี้เราก็มีช่องทางให้เขาสามารถเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้นะครับเพราะว่าเกณฑ์เข้าตลาดหลักทรัพย์ปกติเนี่ย
3: คุณต้องมี
2: กำไรสุทธินะครับเราเรียกว่าเกณฑ์กำไรแต่ว่าเราจะมีอีกเกณฑ์นึงอีกช่องทางนึงเนี่ยซึ่งมันจะเหมาะมากกับพวกบริษัท New Economy นะคร
3: ับ
2: เพราะบริษัทพวกนี้ในช่วงต้นๆของไลฟ์ไซเคิลเขาเนี่ยเขายังไม่มีกำไรกันนะคร
3: ับ
2: แต่ว่าถ้าเราไปบอกว่าต้องมีกำไรแล้วค่อยเข้าเนี่ยมันอาจจะช้าเกินไปสำหรับเขาหรือเขาอาจจะหันไปจดทะเบียนที่อื่น
3: ที่อื่นแล้ว
2: เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นที่มาว่าเราปรับเกณฑ์จริงๆเกณฑ์ของเราเคยมีมาหลายปีแล้ว
0: และอีกหนึ่งกิจกรรมที่ชวนติดตามกันนะคะทุกๆวันพฤหัสบดี1ทุ่มตรงตลอดเดือนนี้ค่ะเรียนฟรีผ่าน YouTube Set Thailand และสมาคมนักลงทุนประเทศไทยเสริมทักษะผู้ลงทุนไทยให้ก้าวทันเทคโนโลยี AI ตั้งแต่พื้นฐานสู่การวิเคราะห์และบริหารพอร์ตการลงทุนผ่านโครงการ AI for Investors เป็นออนไลน์ซีรีส์นะคะโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ AI และนักลงทุนระดับแนวหน้าอย่างเช่นใน EP 2เนี่ยจะเป็นเรื่องของ Create Your AI Assistant ค่ะเรียนรู้วิธีนํา AI มาเป็นผู้ช่วยส่วนตัวในการลงทุนสามารถเข้าไปติดตามได้เลยนะคะ
1: ทีนี้ภาพรวมตลาดหุ้นวันนี้จะเป็นยังไงนะครับกับแรงขายต่างชาติที่ยังคงเห็นมาบ้านเราต่อเนื่องจนถึงเมื่อวานเนี่ยนะครับวันนี้คุยกับคุณณัฐพลคำถาเครือผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์การลงทุนบล.หยวนต้าประเทศไทยครับสวัสดีครับพี่วอนครับ
0: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
1: ครับฟันโฟลว์ทิศทางวันนี้จะยังเป็นเหมือนกับเมื่อวานไหมครับแล้วก็อยากให้วิเคราะห์ถึงปัจจัยจากการน้ำท่วมในบ้านเราที่ตอนนี้ก็เริ่มคลี่คลายกลุ่มต่างๆอุตสาหกรรมไหนที่น่าจะยังเป็นโอกาสในช่วงเวลานี้
4: ครับในแง่ของฟันโฟเองเนี่ยนะครับเราเริ่มเห็นทิศทางที่ดีขึ้นบ้างนะครับหลังจากที่ต่างชาติเองเนี่ยมีการขายหุ้นออกไปเนี่ย7วันติดต่อกันแล้วนะครับทิศทางที่ดีขึ้นเนี่ยก็คือในส่วนของ Index Future นะครับต่างชาติเริ่มกลับมามีสถานะเป็นเน็ตลองนะครับประมาณสัก 5,700 สัญญานะครับวันก่อนหน้านั้นเนี่ยเป็นช็อตมาก็คือมองทิศทางลงนะครับถึงช็อตเนี่ยประมาณสัก 35,000 สัญญานะครับก็ถือว่าเป็นการกลับโพซิชันเลยนะเมื่อวานนี้นะครับกับอีกด้านหนึ่งก็คือในตัวของ NVDR นะครับต่างชาติเนี่ยเริ่มที่จะกลับมาซื้อสุทธินะครับประมาณสัก 1,300 ล้านแล้วก็ซื้อในกลุ่มค้าปลีกนะครับกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะครับรวมถึงตัวของ AOT ด้วยนะครับก็แปลว่ามุมมองของต่างชาติเองเนี่ยอาจจะเริ่มประเมินเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมในบ้านเราเนี่ยที่น่าจะอยู่ในระดับควบคุมได้นะครับกับอีกการหนึ่งก็คือต่างชาติที่ขายออกไปก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ได้ขายเพราะเรื่องน้ำท่วมอย่างเดียวนะครับเราก็จะพบว่าโฟลว์เนี่ยไหลออกทั้งภูมิภาคนะครับไม่ว่าจะเป็นเกาหลีอินโดนีเซียฟิลิปปินส์เวียดนามเนี่ยอันนี้โดนขายหมดนะครับแล้วก็โดนขายมาต่อเนื่องในระดับประมาณ 5-7 วันทำการเหมือนกับบ้านเราเลยนะครับเพราะว่าบอนด์ยิลด์ทั่วโลกเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับเมื่อคืนเนี่ยบอนด์ยิลด์ของสหรัฐเนี่ยเริ่มที่จะชะลอการปรับขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเหตุผลนึงที่ผมคิดว่าโฟลเนี่ยน่าจะเริ่มชะลอการไหลออกได้เช่นเดียวกันนะครับวันนี้เราคงไม่ได้คาดหวังว่าต่างชาติจะกลับเข้ามาซื้อสุทธิเยอะๆนะครับแต่ขอแค่ขายเบาเนี่ยเราคิดว่าก็ถือว่าดีแล้วนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยช่วยจำกัดดาวไซด์ให้กับตลาดหุ้นไทยได้ที่มองว่าขายเบาเพราะว่าคืนนี้เนี่ยเขายังต้องรอดูตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญนะครับก็คือตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐนะครับซึ่งอันนี้เป็นตัวเลขของเดือนกันยานะครับเดือนสิงหาที่ประกาศออกมาช่วงต้นเดือนกันยาเนี่ยตอนนั้นตลาดคาดอยู่ประมาณสัก 5-6 หมื่นคนออกมาใน 8 หมื่นคนนะครับรอบนี้เนี่ยต้องดูเหมือนกันว่าตัวเลขที่ออกมาดีเนี่ยจะทำให้บอนด์ยิลด์ขยับขึ้นนะครับแต่ด้วยความที่รอบนี้ตลาดคาดไว้สูงมากนะครับประมาณสัก 90,000 คนโอกาสที่จะดีกว่าคาดเนี่ยผมว่าไม่เยอะนะครับนั่นก็หมายความว่าถ้าเกิดออกมาใกล้เคียงหรือว่าแย่กว่าคาดเนี่ยน่าจะทำให้บอนด์ยิลด์เนี่ยย่อลงมานะครับแล้วก็หนุนให้สินทรัพย์เสี่ยงต่างๆนะครับโดยเฉพาะตลาดที่ Emerging Market เนี่ยฟื้นตัวขึ้นได้ในสัปดาห์หน้าถ้าเกิดว่าเราโชคดีด้วยนะครับเรื่องของการระบายน้ำแล้วก็น้ำหนุนเนี่ยไม่ได้ทำให้เกิดน้ำท่วมกระจายวงกว้างเหมือนช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยต่างชาติก็น่าจะกลับมาลงทุนในตลาดหุ้นไทยได้ดีขึ้นนะครับเพราะว่าสัปดาห์ถัดไป ก็จะมีเรื่องของ IMF World Bank ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นบิ๊กอีเวนต์ของบ้านเราในปีนี้เลยนะครับที่น่าจะเรียกความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน

0: ได้ผมจะมองวันนี้ไซด์เวย์นะครับก็โดยภาพรวมเนี่ยเรามองแนวรับอยู่ที่ประมาณสัก 1,559 จุดนะครับแล้วก็ 1,555 จุดตามลำดับส่วนแนวต้านเนี่ยก็มองอยู่แถว1,565แล้วก็1,570นะครับ
1: ครับ
2: ในตัวของกลุ่มหุ้นล่ะคะมีให้น้ำหนักไปที่กลุ่มไหนยังไงบ้างจริงๆแล้วในประเทศเราเนี่ยเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลายก็จริงแต่ผลกระทบก็น่าจะเห็นไปอีกสักระยะหนึ่งด้วยนะคะพี่ก้นมีมุมมองยังไงบ้างคะ
0: ในเชิงของผลกระทบเนี่ยเราคงมองที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจเป็นหลักนะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้กระทบกิจกรรมทางเศรษฐกิจเช่นภาคการผลิตนะครับภาคการบริโภคนะครับหรือว่าภาคบริการแล้วก็ภาคการเกษตรเนี่ยอย่างเป็นอย่างสำคัญเนี่ยเราคิดว่าเราคงยังไม่ได้ไม่น่าจะเห็นเรื่องของการปรับตัวเลข GDP นะครับส่วนเรื่องของนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยอาจจะเห็นน้ำกระฉอกเข้ามาบ้างนะครับแต่ว่าภาคการผลิตหลักๆเนี่ยเท่าที่เราเช็คบริษัทจดทะเบียนเนี่ยก็ยังไม่ได้มีใครได้รับผลกระทบนะครับเราก็เลยคิดว่าทั้งตัวเลขเศรษฐกิจแล้วก็ตัวของประมาณการกำไรบริษัทจดทะเบียนเนี่ยปีนี้เรายังไม่ได้มีการปรับปรุงอะไรนะครับส่วนถ้าเกิดว่าสถานการณ์น้ำคลายตัวเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือเรื่องของการปรับปรุงซ่อมแซมนะครับเราคิดว่ากลุ่มโฮมอิมพรูฟเมนต์เนี่ยวันนี้ยังมีโอกาสที่จะเคลื่อนไหวได้ดีกว่าตลาดนะครับเช่นเดียวกับเมื่อวานนะไม่ว่าจะเป็นโฮมโปรดูโฮมหรือแม้แต่กลุ่มโกลบอลนะครับวันนี้เราก็แนะนำทั้ง2ตัวเลยนะครับอย่างโฮมโปรเนี่ยยิวเนี่ยคือปันผลเนี่ยสูงถึงประมาณ 6% ต่อปีนะครับ PE ตอนนี้ก็เทรดอยู่12เท่าให้แนวต้าน 6.70 นะครับดูโฮมนะครับกำไรไตรมาส3เนี่ยน่าจะกลับมาโตได้นะครับ PE ตอนนี้ก็เทรดอยู่ประมาณสัก14เท่าให้แนวต้านอยู่ประมาณสัก 3.70 นะครับ
2: ได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะพี่อ้วน
1: ขอบคุณครับพี่อ้วนครับ
2: สวัสด
0: ีครับสวัสดีครับ
2: แนะนำโฮมโปรกับดูโฮมนะคะพี่อ้วนจากหยวนต้าค่ะคุณผู้ชมเราพักกันครู่เดียวช่วงหน้าค่ะมาร่วมรำลึกถึงศาสตราจารย์สังเวียนนะคะผู้ที่มีบทบาทสำคัญมีคุณอุปการต่อการวางรากฐานธรรมาภิบาลของตลาดทุนไทยช่วงหน้าติดตามค่ะ
3: ตอมแยกแยะคืออะไรสำคัญยังไงกับการลงทุนเรามักตามหาคำตอบว่าอันไหนจริงอันไหนหลอกถ้าลองปรับมุมมองว่าคิดเอาไว้ก่อนว่าหลอกแล้วตามหาความจริงก่อนลงทุนแยกแยะด้วยการศึกษาให้รอบด้านมีวินัยลงทุนแล้วก็หมั่นทบทวนผลตอบแทนต่อความเสี่ยงในการลงทุนของเราอย่างสม่ำเสมอในทุกการกล่าวอ้างความน่าเชื่อถือต้องเช็คจากหลักฐานที่น่าเชื่อถือด้วยเหมือนกัน
4: หกสิบหกปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
5: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
6: PTT Lubricants โฉมใหม่ปกป้องเครื่องยนต์ได้ยาวนานยิ่งกว่าเปลี่ยนเลย
2: ในเดือนตุลาคมนี้ค่ะเป็นวาระครบรอบ100ปีชาตกาลนะคะศาสตราจารย์สังเวียนอินทรวิชัยอดีตประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยผู้ที่ได้รับการยกย่องว่ามีบทบาทสำคัญในการวางรากฐานธรรมาภิบาลของตลาดทุนไทยและมีคุณูปการต่อการพัฒนาการศึกษาด้านบริหารธุรกิจของประเทศเราติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
7: สิ่งที่ถูกต้องคือถูกต้องแม้ไม่มีใครทำสิ่งนั้นสิ่งที่ผิดคือผิดแม้ทุกคนทำสิ่งนั้นเป็นหลักคิดที่ศาสตราจารย์สังเวียนอินทรวิชัยยึดถือมาตลอดชีวิตการทำงานและยังเป็นรากฐานสำคัญของแนวคิดด้านธรรมาภิบาลที่มีส่วนหล่อหลอมการพัฒนาตลาดทุนไทยตลอดชีวิตการทำงานศาสตราจารย์สังเวียนอุทิศตนให้กับงานด้านการศึกษามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาด้านบริหารธุรกิจของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จนกลายเป็นหลักสูตรบุกเบิกที่ผลิตผู้บริหารนักบัญชีนักการเงินและบุคลากรคุณภาพจำนวนมากซึ่งต่อมามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคธุรกิจและตลาดทุนของประเทศควบคู่กับการสร้างบุคลากรคุณภาพให้แก่ประเทศศาสตราจารย์สังเวียนยังมีบทบาทสำคัญในการผลักดันหลักธรรมาภิบาลในตลาดทุนไทยหลักคิดเรื่องความซื่อสัตย์ความโปร่งใสและความรับผิดชอบที่ท่านยึดมั่นมาตลอดชีวิตการทำงาน

0: ได้กลายเป็นรากฐานสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีส่วนวางมาตรฐานด้านธรรมาภิบาลให้แก่ตลาดทุนไทยมาจนถึงปัจจุบันคุณอุปการดังกล่าวทำให้ศาสตราจารย์สังเวียนอินทรวิชัยได้รับการยกย่องให้เป็นผู้วางรากฐานธรรมาภิบาลของตลาดทุนไทยโดยหลักคิดของท่านยังสะท้อนอยู่ในแนวทางการกำกับดูแลกิจการของตลาดทุนไทยและถ่ายทอดผ่านหนังสือและงานเขียนด้านการบัญชีการเงินและบรรษัทภิบาลซึ่งยังคงเป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญสำหรับนักศึกษานักวิชาการและผู้บริหารมาจนถึงทุกวันนี้เนื่องในโอกาสครบ100ปีชาติการศาสตราจารย์สังเวียนอินทรวิชัยเดือนตุลาคมนี้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยห้องสมุดมารวยจัดนิทรรศการ100ปีชาติการศาสตราจารย์สังเวียนอินทรวิชัยชวนรำลึกถึงปูชนียบุคคลแห่งตลาดทุนไทยถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตผลงานและแนวคิดของอดีตประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยผู้มีบทบาทสำคัญในการวางรากฐานธรรมาภิบาลของตลาดทุนไทยภายในนิทรรศการถ่ายทอดเส้นทางชีวิตและการทำงานของศาสตราจารย์สังเวียนผ่านภาพประวัติงานเขียนของท่านและหนังสือที่สะท้อนวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนาตลาดทุนและการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งยังคงมีอิทธิพลต่อการพัฒนาตลาดทุนไทยมาจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้ตลาดหลักทรัพย์ยังจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและร่วมรำลึกในวาระ100ปีชาติการศาสตราจารย์สังเวียนอินทรวิชัยในวันที่7ตุลาคม2569ณหอประชุมศาสตราจารย์สังเวียนอินทรวิชัยชั้น7อาคารตลาดหลักทรัพย์ด้วยแม้เวลาจะผ่านไป1ศตวรรษแต่สิ่งที่ศาสตราจารย์สังเวียนอินทรวิชัยมอบไว้ให้แก่ตลาดทุนไทยไม่ได้มีเพียงผลงานหรือหนังสือหากยังรวมถึงหลักคิดที่ยึดมั่นในความถูกต้องความซื่อสัตย์และธรรมาภิบาลซึ่งยังคงเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาตลาดทุนไทยมาจนถึงทุกวันนี้สำหรับนิทรรศการ100ปีชาติการศาสตราจารย์สังเวียนอินทรวิชัยผู้สนใจสามารถเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30ธันวาคม2569ณห้องสมุดมารวยชั้นใต้ดินอาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
1: คุณผู้ชมครับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็เตรียมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและร่วมรำลึกในวาระ100ปีชาติการศาสตราจารย์สังเวียนอินทรวิชัยในวันพุธที่7ตุลาคมนี้ณหอประชุมศาสตราจารย์สังเวียนอินทรวิชัยอาคารตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่เวลา 9:00 นนะครับโดยนิมนต์พระสงฆ์9รูปเจริญพระพุทธมนต์และอุทิศส่วนกุศลพร้อมรับฟังปาฐกถาพิเศษในวาระ100ปีชาติการครับโดยดร.สมคิดจาตุศรีพิทักษ์อดีตรองนายกรัฐมนตรีทางนี้ผู้เข้าร่วมงานสามารถนำข้าวสารอาหารแห้งหรือว่าชุดสังฆทานมาร่วมถวายพระสงฆ์ภายในงานได้นะครับขณะที่ตลาดหลักทรัพย์ก็ได้มีการเปิดตัวหลักสูตร Certified Thai Director Program หรือCTD สำหรับอบรมกรรมการบริษัทจดทะเบียนพัฒนาขึ้นภายใต้มาตรฐานความรู้กรรมการไทย Thai Director Standard หรือ TDS นะครับโดยได้รับการสนับสนุนจากก.ล.ต.ครับมีเป้าหมายในการยกระดับกรรมการสู่ความเป็นมืออาชีพเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับตลาดทุนไทยมาตรฐาน TDSครอบคลุมความรู้พื้นฐานที่จำเป็นสำหรับกรรมการใน6ด้านครับได้แก่บทบาทหน้าที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องบัญชีและการเงินความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ความยั่งยืนรวมถึงการรายงานและการเปิดเผยข้อมูลครับขณะที่หลักสูตร CTD ออกแบบการเรียนรู้ในรูปแบบผสมผสานนะครับเริ่มจาก e-learning 6ชั่วโมงก่อนต่อยอดสู่เวิร์กช็อป3วันกับสถาบันฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองจากตลาดหลักทรัพย์ครับปัจจุบันมีสถาบันแสดงความจำนงที่จะนำหลักสูตร CTD ไปเปิดอบรมแล้ว3แห่งคาดว่าจะเปิดอบรม CTD รุ่นแรกภายในสิ้นปี2569ครับ
2: มาที่บอร์ด Data Center นะคะที่มีมติเห็นชอบให้แบ่งประเภท Data Center ออกเป็น5ประเภทตามปริมาณการใช้ไฟฟ้าค่ะเพื่อเป็นกรอบสำคัญในการกำกับค่ะประกอบไปด้วยปริมาณการใช้ไฟฟ้า 0-1 เมกะวัตต์ 1-5 เมกะวัตต์ 5-50 เมกะวัตต์นะคะ 50-200 เมกะวัตต์แล้วก็มากกว่า200เมกะวัตต์ขึ้นไปค่ะสำหรับอัตราค่าไฟฟ้าจะเป็นไปตามประเภท9ตามมติกพช.โดยจะแบ่งอัตราค่าไฟฟ้าออกเป็น2อัตรา Data Center ที่

0: ช้ไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดจะมีอัตราค่าไฟฟ้าถูกกว่า data center ที่ใช้ไฟฟ้าที่ผลิตจากก๊าซธรรมชาติแต่อัตราค่าไฟฟ้าที่ชัดเจนของแต่ละประเภทจะสรุปอีกครั้งในการประชุมสัปดาห์หน้าค่ะส่วนการคุมผังเมืองอาคารที่ตั้ง data center จะเป็นหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยเนื่องจากธุรกิจนี้ต้องสำรองน้ำมันดีเซลแล้วก็มีความต้องการใช้ไฟฟ้าในปริมาณสูงและจะต้องติดป้ายระบุว่าเป็น data center ธุรกิจ data center ในไทยมีการใช้ไฟฟ้าสูงถึง 20,000 เมกะวัตต์ขณะที่ปัจจุบันมีdata center เปิดให้บริการแล้ว26รายส่วนที่เหลือยังไม่ได้เปิดให้บริการค่ะ
1: วันนี้หมดเวลาของนาทีลงทุนแล้วนะครับเรา2คนพร้อมทีมข่าวทุกคนลาไปพร้อมกันสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: วกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับแม่บันเทิงแหละเพราะตอนนี้เราอยู่กับช็อปคุ้มข้างทุบไม่ยั้งปังทุบโปแม่แต่วันนี้สิ่งที่จะมาช็อปนี่เฮ้ยซีเรียสนิดนึงคุณผู้ชมหลายคนบอกว่าเวลาที่เราจะอยากจะวัดความดันไม่ว่าจะเป็นความดันสูงความดันต่ำหรือว่าค่าการเต้นของหัวใจต่างๆเนี่ยต้องรอไปหาหมอต้องรอไปโรงพยาบาลมันจะมีเครื่องวัดต่างๆใช่ไหมฮะคุณผู้ชมจริงๆแล้วรู้ไหมว่ามันมีเครื่องวัดความดันเนี่ยเอาไว้ที่บ้านได้สามารถวัดเองได้แล้วมันก็ง่ายด้วยและที่สำคัญคือตอนนี้เขามีรุ่นใหม่อัปเกรดมันก็ถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่บอกว่าใช้งานไม่เป็นมันมีภาษาไทยที่คุยกับเราได้ด้วยนะฮะเป็นของ Allwell คุณผู้ชมครับและแน่นอนอยู่กับตัวแทนของ Allwell ด้วยนะครับผมพี่กิ๋วสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะน้องจอ
1: ที่ผมพูดมามีผิดอันใดมั้ยฮะ
2: ไม่มีผิดเลย
1: ไม่มีเลยนะ
2: มีอยู่อย่างเดียว
1: อาจารย์จ๊ะ
2: ตัวนี้เป็นเครื่องมือแพทย
1: ์แต่ว่าตัวเนี้ยมันพิเศษยังไงมันฮัลโหลคุยกับเราเลยคือผมชอบตรงนี้นะเวลาที่เราใช้งานไปคุณพ่อคุณแม่บอกว่าเนี่ยเนี่ย
2: เหมือนเวลาเราไปโรงพยาบาลแล้วก็จะมีคนมาคอยบอกวิธีการนะคะไม่ต้องกลัวใช้ไม่เป็นซื้อไปเลย
1: ข้างนอกเนี่ยพี่กิ๋วมาให้1เครื่องมีรับประกันให้เหมือนกันแหละมีของแถมกัน 1,199 บาท
2: ใช่
1: วันนี้ราคาพิเศษนะ
2: ได้เลย
1: ทุบให้จ๊อบหน่อย
2: ทุบเลย
1: วันนี้
2: ให้พิเศษราคาอยู่ที่999บาท
1: วันนี้แปลว่าลด200บาทนะครับคุณผู้ชมครับเครื่องวัดความดันของ Allwell Brand ที่มั่นใจได้รับประกัน1ปีเต็มพูดภาษาไทยคุยกับเราได้ใครที่แบบวัดมาเสร็จปุ๊บมันจะคุยกับเราเลยรู้เลยว่าไอ้ข่าวมาเป็นยังไงมีของแถมเป็นที่ตัดยาให้อีก1อัน
2: ใช่
1: 999
2: ใช่ค่ะไม่ถึงพันราคานี้หาที่ไหนไม่ได้แล้วค่ะ
1: ฉะนั้นโทรก่อนคุณผู้ชมครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: โทรก็ดีย้ำอีกรอบนะครับย้ำ999บาทเท่านั้นแคปหน้าจอเอาไว้ก่อนรับประกัน1ปีเต็มด้วยนะครับผมและที่สำคัญคือตัวสายเนี่ยฮะ
2: ใหญ่ขึ้นขยายขึ้น10เซนเลยค่ะน้องจ๊อบ
1: ก็คือตัวนี้นะบางคนบอกว่าแขนใหญ่เล่นกล้ามาหรือว่าคุณแม
2: ่มี
1: เนื้อห้อยๆนะตัวนี้กว้าง
2: ใช้ได้หมดเลยทั้งบ้าน
1: โอเคและถ้าใช้งานเนี่ยนะ
2: กดเดียวค่ะแล้วเดี๋ยวเครื่องก็จะทำงานเหมือนตอนที่เราไปโรงพยาบาลเขาจะบอกท่าทางการวัดที่ถูกต้องให้ด้วย
1: คุณก็ต้องอยู่นิ่งๆนะ
2: นี่วัดความดันเสร็จเขาก็บอกให้ด้วยเสร็จสิ้นแล้ว
1: เดี๋ยวก่อนนะฮะ
2: คุณจ๊อบ
1: อันนี้คือค่าจริงๆที่วัดนะฮะแค่สายยังอยู่กับจ๊อบเลยนี่คือสีแดงแพทพี่กิ๋ว
2: คุณจ๊อบจะเป็นความดันแบบไม่รู้ตัวเชื่อไหมคะ10คนเนี่ยมา8คนเป็นความดันแบบคุณจ๊อบอย่างเงี้ยไม่รู้ตัวแล้วก็ไม่ได้วัดความดันไว้
1: อันนี้คือซีเรียสจริงจังคุณผู้ชมครับฉะนั้นวันนี้ใครที่ดูอยู่เซตนี้999ผมอยากจะบอกเย็บมันโดนใจตรงที่เราไม่เคยรู้เลยว่าภัยเงียบนี้มันเกิดขึ้นกับตัวเราแล้วมันก็ตามมาซึ่งโรคต่างๆมากมายวันนี้ใครที่ดูอยู่990บาทเท่านั้นผมอยากให้แคปหน้าจอไว้ก่อนนะฮะตัวเครื่องเนี้ย999บาทแล้วก็รับประกัน1ปีเต็ม
2: ใช่
1: อันนี้รับประกันจากศูนย์เลยใช่ไหม
2: รับประกันจากศูนย์เลย
1: นะฮะเรามี90เครื่องตอนนี้เหลือ55เครื่องครับ
2: โอ้
1: ขอบพระคุณหลายๆคนที่โทรเข้ามานะ
2: ค่ะ
1: มันเป็นสิ่งที่บางคนอาจจะบอกไม่จำเป็นแต่เชื่อผมเถอะผมว่า
2: จำเป็น
1: เกี่ยวกับความสุขภาพเรามันสำคัญนะฮะ
2: ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเรารู้ตัวเราจะติดตามตัวเองได้ไม่เกิดในเรื่องของอัมพฤกษ์อัมพาต
1: เครื่องทั่วไปมันก็คือวัดราคามันก็จะลบทิ้งไปแต่ตัวนี้มันมีความพิเศษกว่าใช่ไหมฮะ
2: มันเมมโมรี่ข้อมูลได้ถ้าบ้านเรานะคะ
1: มี
2: คุณพ่อคุณแม่
1: พ่อเบอร์หนึ่งคุณแม่เบอร์สอง
2: เราแยกความดันกัน
1: เกสนะ
2: ค่ะแล้วคุณก๊อฟคุณจ๊อบก็เป็นเกสก็จะไม่ปะปนกันด้วย
1: คุณผู้ชมครับเหลืออีก19

0: จะหมดแล้วนะฮะเหลืออีก14เครื่องเนี่ย12เครื่องนะ
1: ตอนนี
0: ้นะนะเอาเป็นว่าแคปหน้าจอไว้ก่อนคุณผู้ชมครับทั้งเซตนี้รับประกัน1ปี999บาทมันไม่ทันนะครับเอาไงฮะ
2: พี่กิ๋วเพิ่มให้อีก40เซตสุดท้ายแล้วนะ
0: เอาเป็นว่าของจากโรงงานมีอีก40เครื่องนะ
2: อีก40เครื่อง
0: ให้อีก40เครื่องคุณผู้ชมครับรับประกัน1ปีเต็มมีของแถมให้ด้วยนะครับผม999บาทเท่านั้นได้ทั้งเซตแบบนี้ไปเลยอยากให้ทุกบ้านมีติดไว้จริงๆนะฮะขอบคุณพี่กิ๋วมากเลยที่เอาโปรโมชั่นแบบนี้มาให้นะฮะ
2: ค
0: ุณผู้ชมสำคัญกว่าที่เราคิดเยอะนะครับฉะนั้นซื้อไว้เอาไปติดบ้านเลยวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีจ้า
3: โทรตอนนี้ที่021143330หรือแอดไลน์ที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีโดย M-Cord ส่งตรงถึงหน้าบ้าน

0: สวัสดีครับติดตามข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกาจากสำนักข่าวไทยกับผมณภัทรธีรดิษฐากุลครับแม่น้ำเจ้าพระยายังไหลเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำในอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทต่อเนื่องหลังเมื่อคืนนี้หลังเขื่อนเจ้าพระยาปรับเพิ่มระบายน้ำเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนที่อำเภอสัพพยาสูงขึ้น47เซนติเมตรส่งผลให้กระสอบทรายกั้นน้ำแถววัดโคกจันตำบลโพนางดำตกและวัดมะปรางตำบลโพนางดำออกต้านกระแสน้ำไม่ไหวพังทลายลงมาน้ำทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนวัดโรงเรียนขยายวงกว้างและระดับน้ำสูงขึ้นบางจุดท่วมสูงกว่า1เมตรต้องใช้เรือสัญจรชาวบ้านบอกว่าน้ำท่วมสูงถึงคอแล้วแม้จะเคยชินกับน้ำท่วมบ้านเกือบทุกปีแต่ก็รู้สึกเครียดทุกครั้งส่วนที่ถนนคลองมหาราชมีชาวบ้านกว่า100ครอบครัวหนีน้ำขึ้นไปอาศัยอยู่ทำให้ถนนเหลือช่องจราจรเพียงช่องเดียวการสัญจรลำบากทั้งนี้อำเภอสัพพยามีพื้นที่ถูกน้ำท่วมแล้ว5ตำบลประชาชนเดือดร้อนกว่า 1,000 ครัวเรือนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเน้นย้ำทุกหน่วยงานใช้ข้อมูลชุดเดียวกันลดความสับสนและคลาดเคลื่อนกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมพร้อมทุกมิติกรณีหากมีเหตุการณ์ที่จะต้องรับมือกับอุทกภัยในจังหวัดต่างๆจะได้บูรณาการการทำงานและร่วมแรงกันไปแก้ไขปัญหาให้รวดเร็วแม้ภาพรวมสถานการณ์ดีขึ้นแต่กรมอุตุนิยมวิทยาประเมินมีฝนอีกระลอก 4-5 ตุลาคมนี้ก่อนที่บราซิลจะมีการเลือกตั้งได้เกิดเหตุพยายามวางระเบิดขึ้นโดยตำรวจจับกุมชายคนหนึ่งที่พยายามบุกรุกเข้าไปยังศาลฎีกาแห่งสหพันธรัฐในกรุงบราซิเลียโดยเขาโยนกระเป๋าเป้สะพายหลังที่มีวัตถุระเบิดลงใกล้ป้ายรถประจำทางที่อยู่ติดกับอาคารศาลฎีกาเจ้าหน้าที่ปิดกั้นพื้นที่ให้หน่วยเก็บกู้ระเบิดเข้าไปตรวจสอบแล้วแต่ยังไม่เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ต้องสงสัยและแรงจูงใจเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นไม่กี่วันก่อนที่บราซิลจะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีรอบแรกในวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้หลังเกิดความตึงเครียดทางการเมืองอย่างรุนแรงมาต่อเนื่องฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกกลุ่ม A2 อินซีเหล็กเยอรมนีที่คุมทีมโดยเจอเก้นครอปอดีตกุนซือหงแดงลิเวอร์พูลซึ่งคุมเกมมาแล้ว2นัดยังไม่ชนะใครเปิดสนามเอาอิรันอารีนาพบเซอร์เบียเกมนี้เยอรมนีขึ้นนำก่อน 1-0 ในนาทีที่39จากทอมบิชอปก่อนที่ครึ่งหลังนาทีที่61จะนำห่าง 2-0 จากจังหวะที่มักซิมิเลียนมิดเทิลสตัดจ่ายบอลให้โฟเลียนเวียดยิงเสียบโคนเสาเข้าไปอย่างสวยงามจบเกมเยอรมนีเปิดบ้านเอาชนะเซอร์เบีย 2-0 มีเพิ่มเป็น4คะแนนจาก3นัดรั้งอันดับ3กลุ่มส่วนเซอร์เบียแพ้3นัดรวดยังไม่มีคะแนนรั้งอันดับสุดท้ายของกลุ่มติดตามข่าวต้นชั่วโมงได้ครั้งในเวลาประมาณ11นาฬิกาสวัสดีครับ
1: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E

0: สนุนโดย
1: ครัวออนไลน์โฮมเน็กซ์ที่สุดของเทคโนโลยีเชื่อมต่อ AI บ้านอัจฉริยะ
0: Bangkok Bank Travel Card
2: ให้เยอะจนคุณยิ้มเมืองไทยสมายคลับจากเมืองไทยประกันชีวิต
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Money Daily นะคะประจำเช้าของวันศุกร์ค่ะ2ตุลาคม2569เช้าวันนี้พบกับคุณพิชยุทธและดิฉันอาทิตย์ดาราค่ะ
3: ใช่ครับผมต้องมีหลายประเด็นที่ต้องติดตามนะครับหลายคนก็เป็นห่วงด้วยสถานการณ์ฝนที่อาจจะมีการพยากรณ์ว่าอาจจะตกลงมาเพิ่มเติมในสัปดาห์หน้านะครับทำให้หลายคนยังกังวลอยู่นะครับว่าอาจจะมีปริมาณน้ำที่ลงมาเพิ่มเติมแล้วก็จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยนะครับที่อาจจะมีมาเพิ่มเติมด้วยส่วนราคาน้ำมันในตลาดโลกเองครับเมื่อคืนนี้ฝั่งของ Brent ดีดกลับมายืน102เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลนะครับหลังจากที่มีการประกาศหยุดการส่งน้ำมันจากจีนนะครับส่วนตลาดหุ้นจีนวีคนี้หยุดกันหมดเลยนะครับเพราะว่าเข้าสู่ช่วงโกลเด้นวีคของเขานะครับใครที่จะลงทุนตลาดหุ้นจีนวันนี้กดซื้อเนี่ยอาจจะซื้อไม่ได้เพราะว่าก็มีการปิดทำการแต่ถ้าเกิดลงทุนใน DR ของจีนยังมีเทรดอยู่นะครับคุณผู้ชมสามารถซื้อได้ในสตรีมมิ่งง่ายๆเลย
4: ค่ะส่วนบรรยากาศการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆนะคะต้องยอมรับว่าทางด้านของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเริ่มเร่งตัวสูงขึ้นอีกครั้งค่ะโดยล่าสุดนะคะ Brent นั้นขึ้นมายืนอยู่ที่$102ต่อบาร์เรลส่วนทางด้านของเวสต์เท็กซัสนั้นขยับขึ้นมาอยู่สักประมาณ$95ต่อบาร์เรลค่ะมีรายงานนะคะระบุบอกว่าทางด้านของเพนทากอนนั้นกำลังจะเสนอนะคะคือกำลังพิจารณาว่าอาจจะมีการส่งนายทหารหรือว่าหน่วยรบพิเศษเนี่ยนะคะเข้าไปในพื้นที่อ่าวเปอร์เซียเพิ่มหรือแม้กระทั่งค่ะอาจพิจารณาในการส่งเรือที่บรรทุกเครื่องบินรบนะคะเข้าไปในพื้นที่เพิ่มเติมซึ่งก็คาดการณ์กันว่าถ้าหากสถานการณ์ดังกล่าวนั้นอาจจะปูทางไปสู่การพิจารณาถล่มอิหร่านรอบใหม่ก็อาจเป็นได้ค่ะพ่วงกับทางด้านของจีนเองนะคะณปัจจุบันนี้พยายามที่จะปริมาณดูแลปริมาณน้ำมันภายในประเทศเลยมีการสั่งระงับการส่งออกน้ำมันไปยังตลาดโลกด้วยก็เลยส่งผลทำให้ราคาน้ำมันดิบนั้นปรับตัวสูงขึ้นส่วนทิศทางของราคาทองคำค่ะต้องรอจับตาตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรในค่ำคืนวันนี้นะคะโดยล่าสุดราคาทองคำนั้นยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในแดนลบปรับตัวลดลงมายืนอยู่ที่ประมาณ $4,168 ต่อทรอยออนซ์ค่ะส่วนเงินบาทนั้นอ่อนค่าค่อนข้างหนักนะคะเช้าวันนี้33.63 บาทโดยประมาณดังนั้นภาพรวมการลงทุนของตลาดหุ้นไทยวางแผนอย่างไรติดตามได้ในเทรดไทม์ค่ะเทรดไทม์เช้าวันนี้พูดคุยกับคุณอาภาพรแสวงพัก IAA ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ DBS Vickers ประเทศไทยค่ะสวัสดีครับพี่ใหม่ค่ะ
3: สวัสดีครับพี่ใหม่ครับ
5: สวัสดีค่ะ
3: ครับผมบอนด์ยิลด์เร่งตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทีเดียวนะครับฝั่งของไทยเองก็เริ่มจะขยับตามขึ้นมาด้วยแบบนี้มันจะกดดันภาพรวมเศรษฐกิจเรื่องของตลาดหุ้นในบ้านเราด้วยไหมครับเนี่ย
5: คือมันยังกดดันอยู่ในระยะสั้นนะคะแต่พี่คิดว่าบอนด์ยิลด์ที่ขึ้นมาถ้าเทียบแล้วจาก year to date เนี่ยขึ้นมาเป็น100บิปเนี่ยพี่คิดว่ามันก็ประมาณเลยแล้วก็ถ้าดูตัวเลขดัชนี PCE ของสหรัฐโดยเฉพาะตัวพอ PCE เนี่ยมันเพิ่มน้อยกว่าที่ตลาดคาดเพราะงั้นตอนเนี้ยถ้าเกิดว่ามีสัญญาณบ่งชี้อีกอันนึงก็คือ non-farm payroll ออกมาเนี่ยนะคะสมมติว่าบ่งชี้ว่าเฮ้ยเฟดอาจจะยังไม่รีบขึ้นดอกเบี้ยเดือนตุลานะพี่ว่าอันนี้มันก็อาจจะทำให้บอนด์ยิลด์ที่พุ่งขึ้นมาตรงนี้อาจจะชะลอตัวลงในระยะสั้นได้แล้วก็ตลาดหุ้นโดยภาพรวมเซนติเมนต์มันก็อาจจะดีขึ้นได้แต่ว่าตลาดไทยมันมีประเด็นอื่นๆเช่นน้ำท่วมเช่นเรื่องของการเมืองจะมีอภิปรายไม่ไว้วางใจนะคะแล้วก็อาจจะต่อด้วยซูเปอร์เอลนีโญอะไรเงี้ยซึ่งเสร็จแล้วก็เรื่องของหนี้ครัวเรือนที่สูงกังวล NPL อะไรพวกนี้เนี่ยนะคะมันก็อาจจะยังกดดันในช่วงครึ่งแรกของเดือนตุลาอยู่ค่ะ
4: ค่ะถ้ามองในลักษณะแบบนี้แล้วณปัจจุบันนี้ที่แนวรับสักประมาณ1560อาจจะเอาไม่

0: ู่หรือเปล่าคะ
1: ก็คือที่จริงๆที่พี่มองเอาไว้คือฟิลเตอร์ที่ไม่ควรหลุดคือ1545เพราะว่าถ้าหลุด1545นี่คือเราเผื่อแล้วสำหรับคนที่แบบเพราะว่าบ่อยครั้งเอางี้หลักๆเราจะเจอ stop loss hunter สมมุติเราให้ 1,550 เขาก็จะทำให้หลุดไปนิดนึงแล้วก็ตีกลับขึ้นมาอย่างเงี้ยนะคะเราก็เลยให้1,545เอาไว้ถ้าไม่หลุดก็โอเคละเริ่มไซด์เวย์ออกด้านข้างสะสมกันรอบใหม่แต่ถ้าหลุดนั่นหมายความว่าคงจะต้อง 1,500 ต้นหรือต่ำกว่า 1,500 ละค่ะ
2: โอ้ยแต่ว่าพอไปดูรายตัวแต่ละตัวตอนนี้ก็จ่อหลุดกันเต็มที่เลยบางตัวหลุดรั่วๆลงมาแล้วด้วยนะพี่ใหม่อย่างนี้จังหวะเนี้ยจะคุ้มเสี่ยงไหมกับการเข้าไปซื้อที่แนวรับตรงนี้หรือว่าจริงๆรอเด้งก่อนแล้วค่อยซื้อดีกว่าครับ
1: มันแล้วแต่หุ้นนะคะเพราะว่าหุ้นบางตัวเนี่ยเขาหลุดลุยไปเยอะแล้วแล้วลงไปที่โลเดิมแล้วถ้าลักษณะเนี้ยก็คงต้องทยอยสะสมแล้วแหละแต่สำหรับคนที่เหมือนกับเดินทางลงใต้แล้วเพิ่งถึงชุมพรเนี่ย แต่เป้าหมายคือ ที่จะไปภูเก็ตเนี้ยอันเนี้ย คืออย่าพึ่ง
2: ไปรอที่หาดใหญ่เลยให้หลุดลงมันรั่วๆหน่อย
1: ใช่ให้ถึงหาดใหญ่ก่อนแล้วค่อยสะสมอะไรเงี้ยนะคะมันก็มีกับอีกอันนึงคือไปเชียงใหม่นะคะแต่ใกล้ถึงเชียงใหม่แล้วอีกนิดเดียว 20-30 โลจะถึงอันนี้คือถึงเป้าแล้วก็ขายนะจ๊ะ
2: ไม่ต้องรอถึงเป้าขายไปก่อนก็ได
0: ้ลง profit นะช่วงนี้ทีนี้วิธีการคัดเลือกล่ะคะพี่ใหม่ในจังหวะแบบนี้เนี่ยพอเห็นภาพแล้วแล้วนักลงทุนควรจะหาจังหวะในการสะสมหุ้นโซนล่างๆแบบนี้ยังไงดีคะ
1: ก็คือถ้าลงมาโซนล่างๆก็ตั้งไปเลย3ไม้5ไม้สมมุติราคาหุ้นตอนนี้ลงไปโลเดิมแล้ว
2: ตัวไหนบ้างครับ
1: โลเดิม96บาทเราก็ตั้งเลย96 94 92
2: คุ้นจังเลยการตั้งแบบนี
1: ้ซื้อแบบ
2: ได้ทุกไม้เลย
1: ซื้อแบบนี้ซื้อไปเรื่อยๆเพราะมันโลแล้วมันคงจะมีนิวโลหรือมีหรือไม่มีไม่รู้ตั้งไว้ก่อน
2: ครับตัวไหนที่ควรจะตั้งดีนะครับพี่ใหม่ตัวไหนที่ควรจะไปตั้งแบบนี
1: ้มีอีออนตัวนึงนะที่พี่ดูคร่าวๆเพราะว่าอีออนในตอนนี้ก็คือลงมาเยอะแล้วก็เชื่อว่าเขาผ่านทุกวิกฤตของประเทศไทยมาแล้วสไตล์ญี่ปุ่นก็จะคอนเซอร์เวทีฟหน่อยเออร์นนิ่งอาจจะไม่ดีแหละเพราะว่าเขาจะตั้งโพซิชั่นเยอะอะไรเงี้ยแต่ว่าเขามั่นคงแน่ถ้าผ่านพ้นวิกฤตเนี่ยพี่ว่าเขาฟื้นได้แล้วก็ดิวิเดนด์ยิลด์ราคานี้ก็ประมาณแบบ 6% 6ถ้าซื้อต่ำหมดจะได้ 6% กว่าแล้วนะก็ทยอยถอยรับเป็นสเต็ปครับ3สเต็ป5สเต็ปไล่ว่าไปแต่อีกกลยุทธ์หนึ่งคือสวิตชิ่งอาทิเช่นยกตัวอย่างสมมุติว่าตอนนี้ไทยแอดวิสมีปัญหาเยอะหลายอย่างแล้วเราคิดว่าเออร์เน็งเขาน่าจะแบบบุกสลายเยอะมากอะไรเงี้ยเราก็สวิตไปตัวที่อยู่ในเซกเตอร์เดียวกันที่มี potential growth ที่ดีอาทิเช่น AOT ที่ปรับขึ้นค่า DSC คือตรงนี้ไม่มีต้นทุนสิ่งที่ปรับขึ้นได้เงินที่ได้มาคือลงบอททอมไลน์คือกำไรแทบจะล้วนๆอันนี้เป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งคือสวิตชิ่งในเซกเตอร์เดียวกัน
0: ค่ะตอนนี้ในหุ้นกลุ่มพลังงานล่ะคะหลายคนบอกว่าราคาพลังงานนี้ก็มีกรอบบนกรอบล่างเหมือนกันแนะนำยังไงบ้างคะ
1: สำหรับกลุ่มพลังงานที่เราแนะนำลูกค้าของ DBS คือเทรดดิ้งเท่านั้นเพราะทุกส่วนใหญ่ลอยอยู่ข้างบนใกล้จะถึงเป้าแล้วใกล้จะถ
0: ึ
1: งจังหวัดที่จะไปแล้ว
0: ค่ะ
1: เทรดดิ้งอย่าไปหวังแก็บเยอะ 3% 5% พอเล่นตามขับไปค่ะ
2: ครับผมส่วนสถานการณ์น้ำล่ะครับบางคนกลัวว่าเอวิกหน้ามีพยากรณ์อากาศว่าฝนจะตกฝนจะลงเพิ่มนะครับเราต้องกังวลไหมกับถ้าเกิดน้ำท่วมรอบนี้มันดูจะนานดูจะยืดเยื้อแล้วเศรษฐกิจไทยมันอาจจะไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายมากขึ้นนะครับ
1: ที่คิดว่าถ้าหากว่าน้ำท่วมต่อเนื่องไปจนถึงกลางเดือนตุลาเนี่ยอาจจะมี impact ต่อ GDP ประมาณ 0.1 ถึง 0.15% เลยนะ
2: ครับ
1: ก็มี impact เพราะฉะนั้นเราก็จะกลับแบบเลือกซื้อหุ้นที่ค่อนข้าง defensive นิดนึงเนาะอย่างถ้ายกตัวอย่างเช่นสื่อสารเนี่ยเป็น defensive นะคะในสถานการณ์แบบนี้เราก็ให้อัตราเป็นตัวหลักยิวตอนนี้ประมาณ 5% นะ dividend AOT ก็เป็นตัวหนึ่งที่น่าจะดีสุดในกลุ่ม transportation นะแล้วก็พวก cash flow ดีๆอย่าง CPN ก็ใช้ได้นะคะ

0: แบงก์ก็กรุงไทยแบงก์ตอนนี้ยิว 6% แล้วนะคะก็มีหลายตัวแล้วก็ถ้าจะเป็นกองรีตอนนี้ก็เล็งๆ extra RT อยู่เพราะยิวเขา 7% แล้วก็เป็นฟรีโฮประมาณ 70% ของแอสเซททั้งหมดของกองค่ะ
1: ครับได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากเลยครับพี่ใหม่ครับ
2: ขอบพระคุณค่ะ
0: ค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับถ้าตัวไหนอยู่ที่แนวรับก็ทยอยบิดได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดยังลงมาไม่ถึงพี่ใหม่แนะนำว่าไปรอที่แนวรับดีกว่านะครับคุณแนะนำเป็นตัวของ Eon LT CPN KTB แล้วก็ Extra Lead ครับผม
2: ค่ะไปดูหุ้นแนะนำที่รวบรวมมาฝากกันจากทางรายการกันบ้างค่ะ Maybank มองไปที่ BCP ค่ะ
1: KGI ชอบ KBank Hana แล้วก็ Delta ครับ
2: ส่วนพายให้ไว้ที่ BCH แล้วก็ PRNI ค่ะ
1: ล่าสุดทางด้านของแบงก์กรุงเทพมีการปล่อยสินเชื่อก้อนใหญ่ให้กับแสนสิรินะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวกลับมาติดตามรายละเอียดช่วงหน้าครับ
3: อุ๊ยหมีอ้วนเป็นอะไรเนี่ยเฮ้ยเอมี่เปิดพัดลมให้หน่อย
4: ได้เลยค
5: ่
4: ะ
5: ให้บ้านดูแลลูกๆ4ขาด้วย AI Pet Care ให้บ้านดูแลชีวิตใหม่ทั่วออนไลน์ Home Next
6: Money Expo อุดรธานีครั้งที่13 AI Wealth Creation ขับเคลื่อนความมั่งคั่งด้วยพลัง AI ลงทุนหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศกองทุนรวมทองคำเงินฝากดอกเบี้ยสูงสลากออมทรัพย์พบสินเชื่อบ้านสินเชื่อบุคคลสินเชื่อรถยนต์สินเชื่อธุรกิจดอกเบี้ยต่ำประกันชีวิตประกันภัยประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุ 9-11 ตุลาคมนี้ที่ลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดรจัดโดยการเงินธนาคาร
3: โอ้โหไฟใหญ่มากเอ้า
5: ทุกสถานการณ์ไม่สะดุดด้วยไฮบริดเราเตอร์2ระบบสลับสัญญาณอัตโนมัติให้บ้านดูแลชีวิตใหม่ทูออนไลน์โฮมเน็กซ
2: ์สนับสนุนโดย
7: ทูออนไลน์โฮมเน็กซ์ที่สุดของเทคโนโลยีเชื่อมต่อ AI บ้านอัจฉริยะ
2: Bangkok Bank Travel Card
1: เรียกว่าสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่อยากจะเดินทางไปยุโรปหรือว่าโดยเฉพาะอิตาลีเนี่ยเลคโคโมเป็นหนึ่งใน destination ที่หลายคนอยากไปเห็นสักครั้งหนึ่งว่าจะสวยขนาดไหนและที่นั่นเนี่ยมีโรงแรมระดับ luxury หลายที่ทีเดียวซึ่งล่าสุดครับทางด้านของแบงก์กรุงเทพเองนะครับก็มีการปล่อยวงเงินกู้นะครับให้กับทางแสนสิริครับเพื่อเข้าไปซื้อ Luxury Hotel ที่อิตาลีแล้วก็อยู่ในเลคโคโมด้วยครับโดยธนาคารกรุงเทพครับให้การสนับสนุนวงเงินสินเชื่อรวม165ล้านยูโรหรือว่ากว่า 6,340 ล้านบาทแก่แสนสิริแคปิตอลทรอฟี่ฟันนะครับหรือว่าแสนสิริแคปิตอลผ่านความร่วมมือเชิงกลยุทธ์เพื่อใช้ในการเข้าซื้อกิจการ The Lake Como Edition โรงแรมระดับอัลตร้าลักชัวรี่5ดาวครับแลนด์มาร์คใหม่ริมทะเลสาบโคโมประเทศอิตาลีความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของสถาบันการเงินชั้นนำระดับภูมิภาคที่มีต่อศักยภาพการเติบโตและความเชี่ยวชาญของแสนสิริแคปิตอลในการเจาะตลาดสินทรัพย์ทางเลือกหรือว่า alternative asset เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มครับโดยคุณชาติสิริโสพลพานิชกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพเปิดเผยครับว่าทางธนาคารมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับส่วนที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในดีลสำคัญนี้และมีความเชื่อมั่นครับในทีมผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญด้าน Global Investment และ Hospitality ระดับสากลพร้อมชี้ว่า The Lake Como Edition เป็นสินทรัพย์ศักยภาพสูงในแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของกลุ่ม Ultra Luxury การสนับสนุนครั้งนี้สะท้อนบทบาทของธนาคารกรุงเทพในการหาพาร์ทเนอร์ขยายธุรกิจสู่เวทีโลกอย่างยั่งยืนครับส่วนทางด้านของคุณณภัทรทวีสินกรรมการผู้จัดการของแสนสิริแคปิตอลนะครับได้กล่าวขอบคุณทางธนาคารกรุงเทพที่สนับสนุนการเข้าซื้อโรงแรม The Lake Como Edition ซึ่งเป็นก้าวสำคัญนะครับแล้วก็ถือว่าเป็น strategic milestone ในการเติบโตพร้อมเปิดเผยด้วยครับว่าได้รับการตอบรับที่ดีอย่างมากจากการเดินสายรถโชว์พบนักลงทุนสถาบันที่ฮ่องกงโดยยืนยันครับว่าสินทรัพย์ Luxury Hospitality ในเมืองท่องเที่ยวหลักทั่วโลกยังมีดีมานด์สูงแต่ว่า supply นั้นจำกัดแล้วก็มีโอกาสที่จะสร้างการเติบโตได้อย่างน่าสนใจครับ
2: เป็นความร่วมมือเชิงกลยุทธ์นะคะในการที่จะไปรุกตลาดโลกของแสนสิรินะคะจากทางด้านของธนาคารกรุงเทพค่ะไปดูกันต่อนะคะเรื่องราวของการดูแลภัยพิบัติกันบ้างดีกว่าค่ะล่าสุดนะคะทางด้านของรัฐบาลนั้นประกาศแจกประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนค่ะคุ้มครองสูงสุดบ้านละ100,000 บาทและก็คุ้มครองชีวิต2 ล้านบาทค่ะ

0: นายกรัฐมนตรีนะคะคุณอนุทินชาญวีรกุลคิกออฟโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนค่ะซึ่งเริ่มคุ้มครองนะคะตั้งแต่วันที่1ตุลาคมจนถึง30กันยายน2570เป็นการต่อสัญญาปีต่อปีนะคะเป็นการเปลี่ยนแนวคิดจากการรอความช่วยเหลือหลังเกิดเหตุมาเป็นการบริหารจัดการความเสี่ยงล่วงหน้าค่ะโดยรัฐบาลจะเป็นผู้จัดซื้อกรมธรรม์ให้ประชาชน30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศครอบคลุมอุทกภัยวาตภัยและก็แผ่นดินไหวซึ่งในกรณีของการคุ้มครองที่อยู่อาศัยจะอยู่ที่ความคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนนะคะอุทกภัยจ่ายเบื้องต้น 10,000 บาทค่ะส่วนที่เกินเบื้องต้นจะจ่ายตามจริงไม่เกิน 90,000 บาทวาตภัยกับแผ่นดินไหวจ่ายเบื้องต้น 5,000 บาทส่วนที่เกินเบื้องต้นจ่ายตามจริงไม่เกิน 95,000 บาทกรณีถูกน้ำล้อมนะคะดำรงชีวิตปกติไม่ได้ติดต่อกันเกิน7วันชดเชย 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนค่ะคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุ 2 ล้านบาทต่อคนเงื่อนไขสำคัญคือต้องเป็นการประกาศเป็นพื้นที่ที่มีการประกาศเป็นภัยพิบัตินะคะที่ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินหรือประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยและเป็นไปตามเกณฑ์การชี้วัดที่กำหนดพร้อมสั่งการเพิ่มเติมเน้นย้ำให้กับผู้ว่าในอำเภอผู้บริหารอปท.กำนันผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นศึกษาเงื่อนไขกรมธรรม์ให้ถี่ถ้วนเพื่อสื่อสารให้ประชาชนได้เข้าใจแล้วก็เข้าถึงการชดเชยได้อย่างรวดเร็วแล้วก็เป็นธรรมด้วยส่วนกรณีของผู้ประสบภัยน้ำท่วมก่อนวันที่1ตุลาคมจะได้รับการเยียวยาภายใต้พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะ
1: สถานการณ์น้ำท่วมครั้งนี้นะครับหลายคนก็ประเมินว่าได้รับผลกระทบกันมากทีเดียวบางคนเนี่ยก็ไปเทียบกับวิกฤตที่เคยเกิดในปี54ว่าครั้งนี้เนี่ยอาจจะมากกว่าด้วยซ้ำล่าสุดครับทางด้านของเมืองไทยประกันชีวิตเองก็เลยมีการออกมาตรการครับที่จะเข้ามาเยียวยานะครับแล้วก็ช่วยเหลือลูกค้าที่ประสบกับอุทกภัยในครั้งนี้ครับโดยคุณสาระล่ำซำประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนเปิดเผยครับว่าเมืองไทยประกันชีวิตตระหนักถึงความห่วงใยและความเดือดร้อนของลูกค้าผู้ประสบภัยน้ำท่วมพร้อมเดินหน้าช่วยเหลือและก็ดูแลลูกค้าอย่างเต็มที่ครับโดยมีมาตรการต่างๆดังต่อไปนี้หนึ่งจะเป็นการขยายระยะเวลาการผ่อนผันชำระเบี้ยประกันภัยโดยในวันที่20กันยายนถึงวันที่31ธันวาคมนะครับบริษัทจะขยายระยะเวลาผ่อนผันออกไปอีก60วันนับตั้งแต่วันครบกำหนดระยะเวลาผ่อนผันเดิมครับข้อ2ก็จะเป็นการยกเว้นดอกเบี้ยแล้วก็การตรวจสุขภาพในกรณีขอต่ออายุกรมธรรม์หรือว่าขอกลับคืนสู่สถานะเดิมครับมาตรการที่3จะเป็นการยกเว้นดอกเบี้ยกรณีชำระคืนเงินกู้สำหรับการชำระเบี้ยประกันภัยแบบอัตโนมัติข้อ2แล้วก็ข้อ3เนี่ยจะเป็นมาตรการสำหรับกรมธรรม์ที่มีวันครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัยระหว่างวันที่20กันยาจนถึง31ธันวาคมนี้นะครับโดยหากผู้เอาประกันภัยชำระคืนเงินกู้ชำระคืนเงินกู้ชำระเบี้ยประกันภัยโดยอัตโนมัติครบเต็มจำนวนภายใน6เดือนนับตั้งแต่วันครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัยครับแล้วก็มาตรการสุดท้ายจะเป็นมาตรการในการยกเว้นค่าธรรมเนียมในการออกกรมธรรม์ฉบับใหม่โดยสำหรับลูกค้าที่ต้องการที่จะได้รับความช่วยเหลือดังกล่าวนะครับสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็ติดต่อ MTL Contact Center 1766ได้ตลอด24ชั่วโมงครับโดยมาตรการที่1 2แล้วก็3เนี่ยจะไม่รวมถึงประกันชีวิตที่ควบการลงทุนหรือว่าแบบ Unit Link ครับ
0: ค่ะเป็นมาตรการนะคะที่ออกมาช่วยเหลือลูกค้าของเมืองไทยประกันชีวิตในช่วงเวลานี้นะคะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้านะคะกลับมาดูค่ะบอนด์ยิลด์ที่เร่งตัวนั้นจะกระทบต่อการลงทุนอย่างไรกันบ้างค่ะ
2: หนุ่มกำลังส่งไฟไป
3: โอ้โหไฟใหญ่มากเอ้า
4: ทุกสถานการณ์ไม่สะดุดด้วยไฮบริดเราเตอร์2ระบบสลับสัญญาณอัตโนมัติให้บ้านดูแลชีวิตใหม่ทั่วออนไลน์ Home Next
5: Money Expo อุดรธานีครั้งที่13 AI Wealth Creation ขับเคลื่อนความมั่งคั่งด้วยพลัง AI ลงทุนหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศกองทุนรวมทองคำเงินฝากดอกเบี้ยสูงสลากออมทรัพย์พบสินเชื่อบ้านสินเชื่อบุคคลสินเชื่อรถยนต์สินเชื่อธุรกิจดอกเบี้ยต่ำประกันชีวิตประกันภัยประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุ 9-11 ตุลาคมนี้ที่ลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดรจัดโดยการเงินธนาคาร
3: อุ้ยมีอ้วนเป็นอะไรเนี่ยเฮ้ยเอมี่เปิดพัดลมให้หน่อย
6: ได้เลยค
4: ่
6: ะ
4: ให้บ้านดูแลลูกๆสี่ขาด้วย AI Pet Care ให้บ้านดูแลชีวิตใหม่ทั่วออนไลน์ Home Next
0: สนับ
6: ับสนุนโดย
7: ทรูออนไลน์โฮมเน็กซ์ที่สุดของเทคโนโลยีเชื่อมต่อ AI บ้านอัจฉริยะ
8: SCB Digital Bank with Human Touch เข้าถึงใจเข้าถึงคุณ
9: ให้เยอะจนคุณยิ้มเมืองไทยสมายคลับจากเมืองไทยประกันชีวิต

0: ต้องบอกว่าในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะประสบกับปัญหาขาดทุนคุณแพนแล้วก็ทำให้หลายคนรู้สึกว่าเอ๊ะจะไม่มั่นคงจะไม่ปลอดภัยหรือเปล่าขนาดเราเลือกลงทุนตราสารหนี้แล้วยังเกิดการขาดทุนได้เลยสาเหตุหลักเป็นเพราะบอนด์ยิวที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นนี่แหละครับแล้วก็เริ่มจะส่งผลกระทบในวงกว้างมากยิ่งขึ้นแล้วเดี๋ยวเบรกนี้พามาคุยกันครับ
1: ค่ะไปจัดพอร์ตการลงทุนนะคะพูดคุยกับคุณธนันท
2: ์คุณแพนคุณแพ
0: น
2: ค่ะ
0: ครับผมบอนด์ยิวตอนนี้ทั้งที่อเมริกาเนี่ยคือสูงมากๆแล้วตอนนี้ส่วนบ้านเราก็เริ่มจะขึ้นมาจ่อๆไฮแล้วเหมือนกันเราประเมินตรงนี้ยังไงดีมันจะส่งผลกระทบในวงกว้างเพิ่มขึ้นไหมครับ
2: คาดว่าบอนด์ยิวสหรัฐนะคะอาจจะเห็นการตัวเพราะว่าแรงกดได้มาจากเฟดแต่มันก็เกิดกับความทั้งเงินเฟ้อแล้วก็ปัญหาดุลงบประมาณสหรัฐเองอันนี้ก็มองว่าตัวบอนด์ยิวในระยะต่อไปเนี่ยจะอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงอย่างนี้
0: ครับผมถ้าบอนด์ยิวทรงตัวในระดับสูงแบบนี้นานๆมันจะส่งผลกระทบยังไงบ้างครับ
2: ก็จะแตกต่างตามอายุแล้วก็ประเภทของถ้าเรามองกลุ่มที่เป็นตราสารหนี้ระยะสั้นค่ะจะได้ประโยชน์จากยิวสูงแล้วก็ผันผวนจะต่ำกว่าพันธบัตรระยะยาวนะคะซึ่งตรงนี้ก็ให้ยิวที่น่าสนใจขึ้นแต่ก็มีความเสี่ยงว่าหากบอนด์ยิวตกขึ้นเนี่ยตัวระยะยาวเจอแคปิตอลค่ะ
1: คุณธนันท์พรคะพอดีเสียงไม่ค่อยชัดเจนสักเท่าไหร่เดี๋ยวขออนุญาตต่อสายไปใหม่อีกครั้งนะคะเดี๋ยวให้เราต่อสายไปอีกสักครั้งนะคะคุณผู้ชมจะได้ฟังแบบชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะ
0: อัปเดตให้ฟังสำหรับสถานการณ์บอนด์ยิวเนี่ยถ้าเกิดตอนนี้ใครลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศคุณแพนจริงมีหลายกองเลยทุกบลจ.มีออกแล้วก็มักจะอ้างอิงกับกองแม่ในชื่อพิมโก
1: ้
0: ตอนนี้ถ้าใครลงขาดทุนหมดคุณแพนแล้วจะขาดทุนเนี่ยในทิศทางเดียวกันกับที่บอนด์ยิวขึ้นต้องบอกว่าทุกกองตอนน
1: ี้
0: ลงแบบหนักคุณแพนลงแบบติดลบกันหลายเปอร์เซ็นต์เลยนะถ้าเกิดใครที่ลงทุนในบอนด์ยิวอเมริกาส่วนบอนด์ยิวในบ้านเราถ้าลงกอง T+1 ยังไม่เท่าไหร่ถ้าพวก T+2 T+3 ตอนนี้ติดลบหนักมากแล้วก็ไทย SG ไม่รู้แพนได้ลงไหม
1: อ
0: ัน8ปีเลยอันนั้นเห็นเลยว่าติดลบค่อนข้างหนักเลยอันนี้ถ้าการทั้งหมดเนี่ยมันเกิดจากบอนด์ยิวทั้งอเมริกาที่ขึ้นแล้วก็บอนด์ยิวไทยที่ขึ้นตามมาด้วยตรงนี้ล่ะหลายคนบอกว่าเราต้องปรับพอร์ตยังไงตราสารหนี้ที่มีติดลบแล้ว
1: คั
0: ทลอสไหมเนี่ยมาคุยกันต่อนะครับ
1: ค
0: ุณธนันท์พรครับเชื่อว่าหลายคนที่ลงในกองทุนตราสารหนี้ตอนนี้โดยเฉพาะตราสารหนี้ต่างประเทศเห็นตัวเลขติดลบเราไม่สบายใจเลยแล้วก็กลัวว่าจะติดลบต่อเนื่องไหมต้องคัทลอสไหมคำแนะนำเราเป็นยังไงครับ
2: คือแนวคิดหลักในช่วงนี้เนี่ยคือเราขอรับบอนด์ยิวจากตัวตราสารหนี้ระยะสั้นก่อนนะคะแล
0: ้
2: วก็ในระยะยาวเนี่ยค่อยๆเพิ่มสัดส่วนขึ้นไปเกณฑ์ที่เรามองก็คือว่าเราจะเห็นตัวเงินเฟ้อพื้นฐานหรือว่าตัวเงินเฟ้อทั่วไปเนี่ยเริ่มชะลอลงค่ะค่อยเป็นช่วงที่ต้องเก็บตัวตราสารหนี้ระยะยาวเข้าไปนะคะก็มองว่าตัวสั้นยังน่าสนใจกว่าตัวยาวเพราะว่าอย่างที่เรียนว่าความการรับลอสเนี่ยจะต่ำกว่านะคะ
1: ค่ะในกรณีของปัจจัยที่มันจะไปขับเคลื่อนทิศทางของบอนด์ยิลด์ในอนาคตข้างหน้านี่ยังเหลือปัจจัยอะไรอีกบ้างเหรอคะ
2: ถ้าเราเห็นเนี่ยอุ้มมองเป็นปัจจัยที่ยาวหน่อยนะคะก็คือตัวภาระหนี้คลังของสหรัฐเพราะว่าตรงนี้เนี่ยจากการประเมินของ
0: สัญญาณไม่ดีอีกครั้งครับคุณนันพรครับเดี๋ยวอ่ะให้ทีมงานลองติดต่ออีกสักทีนึงนะครับอ่ะหวังว่าเดี๋ยวรอบหน้ากลับมาจะดีละครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูคำแนะนำกันเพราะว่าอย่างที่เรียนให้ทราบละครับว่าตอนนี้การลงทุนในตราสารหนี้โดยเฉพาะในต่างประเทศเนี่ยจริงๆไม่ใช่แค่อเมริกานะหลายก่อนหน้านี้คุณแพนจะมีหลายบล็อกเนี่ยออกกองตราสารหนี้หลายๆประเทศเกาหลีใต้เป็นประเทศหนึ่งที่นิยมออกกันนะครับซ
1: ึ่
0: งทุกกองตอนนี้ขาดทุนหมดเลยหลายคนก็อย่างที่บอกล่ะถ้าถือยาวๆแล้วกลับมากำไรได้ก็พอไหวแต่บางคนกลัวบอกว่าถือยาวจะยิ่งขาดทุนไหม
1: ใช่ยิ่งเห็นตัวเลขติดลบเป็นสีแดงหนักๆแบบนี้นะคะหลายคนค่อนข้างกังวลใจนะคะดังนั้นภาพในลักษณะในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเริ่มมีการประเมินกรอบใหม่สำหรับบอนด์ยิลด์ด้วยนะคะว่าอาจจะไม่ได้อยู่ที่ระดับ 5% อาจจะเร่งตัวไปสูงกว่านี้ก็เป็นได้สำหรับสหรัฐอเมริกา
0: เดี๋ยวพาไปดูอัปเดตกันหน่อยละกันนะครับล่าสุดราคาบอนด์ยิลด์นะครับของ10ปีของอเมริกาเช้าวันนี้เนี่ยยังคงทรงตัวระดับสูงที่ 5.25% อ่ะสายกลับมาอีกครั้งนึงนะครับงั้นเอาคำแนะนำเลยครับคุณธนพรครับตอนนี้แนะนำยังไงดีสรุปต้องคัทลอสไหมแล้วถ้าถือยาวอีกหน่อยเนี่ยเราจะกลับมากำไรได้ไหมสำหรับกองตราสารหนี้ครับ
2: ไม่จำเป็นต้องคัทลอสนะคะ
0: ค
2: เพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเราเน้นเป็นตัวระยะสั้นดีกว่าเรายังได้อยู่ที่ค่อนข้างสูงค่ะก็ควรบาลานซ์ระหว่างตัวระยะสั้นแล้วก็ตัวระยะยาวไปนะคะ
1: ค
2: ร่าวๆประมาณนี้ค่ะ
1: มีสินทรัพย์อื่นๆเพิ่มเติมไหมคะเหลือเวลาประมาณ1นาทีค่ะ
2: ได้ค่ะถ้าเป็นสินทรัพย์อื่นนะคะยังบอกว่าไม่จำเป็นต้องหลีกเลี่ยงสินทรัพย์เสี่ยงทั้งหมดเพราะว่า AI

0: earning ยังมีการเติบโตดีค่ะดังนั้นเนี่ยโอกาสในตลาดหุ้นยังมีในการจัดพอร์ตยังคงบาลานซ์ระหว่างกลุ่มธีมที่เป็นโกรทหุ้นโกรทแล้วก็กลุ่มที่เป็นอินคัมด้วยนะคะก็แนะนำให้จัดพอร์ตให้สมดุลมากขึ้นระหว่างฝั่งที่เป็นหุ้นโกรทแล้วก็ฝั่งรับกระแสเงินสดหมั่นเสมออย่างกลุ่มตราสารในระยะสั้นอย่างได้ค่ะ
1: ครับได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากเลยครับ
2: ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: จุดนี้อาจจะไม่จุดคัทลอสนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเลือกได้ถ้าจะลงเพิ่มก็ลงเป็นตัวสั้นจะดีกว่าแล้วก็ปลอดภัยกว่าตัวยาวครับ
2: ค่ะกลับมาเจอกันใหม่วันจันทร์หน้านะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: แม่ฮ่องสอนเมืองเล็กๆที่ล้อมรอบด้วยขุนเขาหลายคนเดินทางมาที่นี่เพื่อชมความงามของธรรมชาติใช่ไหมครับผมเองก็เช่นกันแต่เมืองแม่ฮ่องสอนที่ผมได้สัมผัสในครั้งนี้แตกต่างจากทุกครั้งที่ผ่านมาครับเป็นครั้งแรกครับที่มีโอกาสได้เดินเที่ยวในเมืองแม่ฮ่องสอนบ้านเรือนที่นี่เหมือนหยุดเวลาไว้เลยครับ
1: อันนี้ขนมหรือเปล่าครับชิมกันหนึ่ง
0: อาหารการกินก็แตกต่างจากอาหารเหนือที่คุ้นเคยวัดวาอารามก็ต่างจากวัดเมืองเหนือซึ่งเคยได้เห็นสิ่งที่สร้างความแตกต่างอย่างมีเอกลักษณ์เช่นนี้ให้กับเมืองแม่ฮ่องสอนคืออะไรกันนะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เมืองแม่ฮ่องสอนค่ะ
2: ศูนย์ประสานงานพิพิธภัณฑ์มีชีวิตเมืองแม่ฮ่องสอนคืออะไรหรอครับแล้วที่นี่เป็นพิพิธภัณฑ์ด้วยไหมครับ
3: ที่นี่ไม่ใช่พิพิธภัณฑ์ค่ะพิพิธภัณฑ์คือเมืองทั้งเมืองที่สามารถเล่าเรื่องราวได้ค่ะศูนย์ประสานงานพิพิธภัณฑ์มีชีวิตที่นี่ก็คือศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสารที่แนะนำนักท่องเที่ยวว่าสามารถรับชมอะไรได้บ้างหรือว่าทำอะไรได้บ้างเนี่ยค่ะ
2: ป้ายตรงนี้บอกอะไรบ้างเหรอครับ
3: ข้อมูลของวัดค่ะวัดในเขตเทศบาลก็จะมีทั้งหมด9วัดค่ะที่สามารถเดินรับชมได้ค่ะแล้วก็ส่วนตรงนี้เป็นประเพณีค่ะจะรวบรวมข้อมูลประเพณีทั้ง12เดือนไว้ที่นี่ค่ะแล้วก็บ้านโบราณค่ะแล้วก็อาหารพื้นเมืองของที่นี่ค่ะ
2: อย่างนี้อาหารพื้นบ้านที่นี่ก็น่าจะเหมือนอาหารพื้นบ้านของภาคเหนือจังหวัดอื่นๆไหมครับ
3: อาหารพื้นบ้านของที่นี่จะไม่เหมือนของจังหวัดอื่นๆค่ะเพราะว่าจะเป็นของชาวไทยใหญ่ค่ะ
2: อ๋อของชาวไทยใหญ
3: ่ส่วนชั้น2ของเราก็จะเป็นแกลเลอรี่ภาพเก่าค
2: ่
3: ะ
2: อันนี้คือภาพในอดีตทั้งหมดเลยเหรอครับ
3: ใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นหมวกของชาวไทยใหญ่ค่ะหรือว่าเรียกว่ากุ๊บกุ๊บไตค่ะ
2: กุ๊บไต
3: ค่ะเป็นเครื่องจักสานเอาไว้ใช้บังแดดหรือว่าเอาไว้ใช้ออกงานคู่กับเครื่องแต่งกายที่เรานุ่งกันของชาวไทยใหญ
2: ่นี่ก็คือเหมือนกันไหมหมวกใช่ไหมเหมือนก
3: ัน ค่ะอันนี้ก็จะเป็นกุ๊บแมงดาค่ะเอาไว้สวมใส่สำหรับทำสวนทำนาไงค่ะ
2: โหใบใหญ่มาก
3: อันนี้เป็นศิลปะการแต่งกายของชาวไทยใหญ่ค่ะซึ่งจะไม่เหมือนของที่อื่น
2: อันนี้คือชุดปกติหรือว่าชุดออกงานครับ
3: เมื่อก่อนก็จะเป็นชุดปกติของที่นี่แต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นชุดออกงานที่สำคัญสำคัญเนี่ยค่ะ
0: มาที่นี่ได้ยินแต่คำว่าไทยใหญ่ใช่ไหมครับเชื่อว่าหลายคนคงสงสัยว่าไทยใหญ่คือใครเป็นคนไทยหรือเปล่าคุณนุกบอกว่าไทยใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งในดินแดนแถบนี้ครับพวกเขาเรียกตัวเองว่าคนไตมีถิ่นฐานดั้งเดิมอยู่ในรัฐฉานประเทศเมียนมาและอพยพเข้ามาตั้งหลักแหล่งในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ร่วม200ปีแล้วครับปัจจุบันก็เป็นคนไทยเหมือนผมนี่แหละครับ
4: ตอนนี้นะคะพาคุณมาดูเป็นภาพจำลองที่เราทำขึ้นเพื่อเห็นแสดงถึงชาติพันธุ์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะจะเห็นว่าจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยมีความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์นะคะแต่ความโดดเด่นของเราก็คือเรื่องอยู่กันอย่างเป็นพี่เป็นน้อง
2: และอย่างในเทศบาลที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนนี่คือจะเป็นชาว
4: เป็นไทยใหญ่ค่ะ
2: ไทยใหญ
4: ่เป็นไทยใหญ่ค่ะถ้าเป็นเขตเทศบาลกับในเขตพื้นที่ใกล้เคียงในเขตอำเภอเมืองเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนไทยใหญ่ค่ะ
2: แล้วจากนอกจากแบบอำเภอเมืองหรือเทศบาลแม่ฮ่องสอนตรงนี้ครับมีที่ไหนไหมครับที่แบบมีชาวไทยใหญ่อยู่กันเยอะๆครับ
4: ถ้านอกเหนือจากอำเภอเมืองเทศบาลแล้วนะคะก็คือที่อำเภอขุนยวมที่ใกล้สุดซึ่งถ้าเราอยากไปดูวิถีชีวิตของคนไทยใหญ่อีกที่นึงที่แนะนำก็คือที่อำเภอขุนยวม

0: แล้วผมก็มาถึงบ้านเมืองปอนในอำเภอขุนยวมตามคำแนะนำครับแรกเห็นบ้านเมืองปอนเป็นหมู่บ้านเล็กๆเงียบสงบบ้านเกือบทุกหลังยังเป็นบ้านไม้ไม่ทาสีบรรยากาศเหมือนย้อนเวลาไปสัก 20-30 ปีก่อนเลยครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: บ้านสวยจังเลยครับ
2: ค่ะเป็นบ้านไทยใหญ่โบราณ100ปีค่ะเชิญเที่ยวก่อนได้นะคะ
1: อ
2: ๋
1: อได้เหรอครับ
2: ค่ะ
1: ครับบ้านสวยมากเลยครับ
2: นี่ของเราจะเป็นบ้านโบราณที่เหลือหลังเดียวในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเลยค่ะ
1: โอ้
2: อายุประมาณสัก130กว่าปี
1: โอ้คงแบบดั้งเดิมไปเลยใช่ไหมครับ
2: ดั้งเดิมเลยค่ะสังเกตได้จากใบตองค่ะใช้ใบพวงเนาะหรือว่าที่ชาวไทยใหญ่เขาเรียกใบตองตึงค่ะแล้วก็จะเป็นเสาแปดเหลี่ยม
1: เสาแปดเหลี่ยม
2: ค่ะเราจะไม่ใช้อุปกรณ์ในการทำให้ตรงนอกจากใช้มีดและขวานเพราะฉะนั้นสังเกตดูเสาทุกเสาจะไม่มีความเรียบแล้วก็จะเป็นไม้แดงทั้งหลัง
1: ครับอย่างนี้บ้านเมืองปอนนี่คือเป็นหมู่บ้านไทยใหญ่เลยไหมครับ
2: ใช่ค่ะยังเหมือนเดิมเป็นเมื่อก่อนเป็นยังไงตอนนี้ก็เป็นอย่างนั้นค่ะ
1: นี่ครับอย่างนี้แสดงว่าที่นี่เนี่ยก็คือยังคงวิถีดั้งเดิมของไทยใหญ่อยู่เลยใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
1: เราไปชมวิถีชีวิตเขาได้ไหมครับเนี่ย
2: ได้ค่ะเดี๋ยววันนี้จะพาไปชมค
1: ่
2: ะ
1: โอ้ยขอบคุณครับ
2: ค่ะ
1: อันนี้กุบไตใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะต้องไปบ้านทำกุบไตตอนนี้ค่ะเดี๋ยวจะพาไปดู
1: ครับผม
2: ค่ะ
1: ครับแล้วอย่างนี้ในหมู่บ้านก็คือยังมีคนทำกุบอยู่เหรอครับ
2: มีค่ะ
1: แล้วเขาใส่เป็นประจำวันทุกวันเป็นวิถีชีวิตปกติหรือว่าต้องเป็นของฝากอย่างเดียวหรือใส่ในงานพิธีอะไร
2: ใส่เป็นในชีวิตประจำวันอยู่แล้วค่ะไม่ว่าจะฝนตกแดดออก
1: ก็คือเหมือนเป็นหมวกเหมือนแบบหมวกแก๊ป
2: ใช่ค่ะเป็นเครื่องประดับไปเลยค่ะถ้าจะออกจากบ้านก็คว้ากุบใส่เลยค่ะ
1: ก็จะรู้เลยนี่คนไทยใหญ่แน่นอน
2: ใช่ค่ะ

0: ึงแล้วหรอครับ
1: นี่เลยค่ะกลุ่มจักสานกรุ๊ปไตของเราค่ะป้าเท้าจ่องมิฮอนโอเคไป
0: แปลว่าอะไรครับ
1: อยู่บ้านไหม
0: สวัสดีครับ
1: มาส่งค่ะ
0: อ๋อมาส่งค่ะคือแปลว่าสวัสดี
1: สวัสดีค่ะสวัสดีครับ
0: โอ้ดากำลังสานอยู่เลยเอกลักษณ์ของหมวกหรือของกรุ๊ปเนี่ยครับของไทยใหญ่นี่คืออะไรอะครับ
2: เป็นชันได้ก็บอกเองที่เป็นไร่ของไร่สามเนี่ยได้จบหลอกแกเนี่ยนะเดี๋ยวเนี่ยก็ที่เป็นดอกพิคุณเป็นไร่ดอกพิคุณ
0: อ๋อตัวลาย
1: ตัวลวดลาย
2: นั่นไร่ดอกพิคุณอันนี้เป็นไร่ปิ้น
1: เป็นลวดลายที่คุณตาคิดเองค่ะเมื่อก่อนก็จะมีแค่ลายธรรมดาที่แบบเป็นแพทเทิร์นเดิมๆนะคะ
0: ครับ
1: ลาย2ลาย3เราก็ใช้อยู่แค่นี
0: ้ครับ
1: ต่อมาก็เป็นลายดอกพิกุลค่ะที่คุณตาคิดเองเน
0: ี่
1: ยค่ะ
0: โอ้สวยสวยจริงๆอ
1: ันนี้เป็นออริจินอลเลยค่ะเป็นปกติเลย
3: ลาย
1: ธรรมดา
3: ใช่ค่ะสวยมากแล้ว
1: ค่ะมีความแข็งแรงกันแดดกันฝนเมื่อก่อนข้างในนี้จะใช้ใบไม้นะคะ
3: คร
1: ับ
0: อันนี้คือเป็นเอกลักษณ์ของเราด้วยไหมครับอันนี้ฮะ
1: อันนี้ของเจ้าค่ะปะเทาะเนี่ย
2: ใช่
1: เป็นมีพอหักเพื่อหังเนี่ย
2: เป็นมีเป็นคุยหูมันเขาฉางมันดีนะเพิ่มฉางก็เอามาต่างให้นี่ก็มันอ่ะ
1: คือแบบว่าลมระบายแล้วก็เพื่อความแน่นหนาถ้าเกิดว่าเราไม่มีตรงนี้ค่ะวงกลมอ่ะมันก็จะลื่นไหลไม่อยู่ตรง
2: มันคือล่องหัวไง
1: ล่องหัว
0: แล้วก็ทำให้มีลม
1: ใช่ค่ะ
0: อ
1: ๋
0: อเพราะถ้าหมวกปกติสมัยใหม่เนี่ยมันจะแนบไปเลย
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อแล้วอันนี้คือเมื่อก่อนนี่คือมันกันแดดได้อย่างเดียวหรือมันกันฝนกับฝนตก
2: กันฝนได้ด้วย
0: กันฝนได้ด้วยเหรอครับ
2: อ๋อแล้วยังที่ไม่ใช่ผ้ายางเนี่ยมีผ้าเนี่ยมันก็ยังกันฝนได
1: ้อ๋อ
2: มันลงมามันก็เป็นเดือน
0: แล้ว
2: มั้ง
0: แล้วใบหนึ่งนี่ใช้เวลานานไหมครับตา
2: สองวัน
0: สองวัน
4: ครูปุ้ยบอกว่าคุณตาเป็นคนเดียวในบ้านเมืองปอนที่ยังคงทำจักสานกรุ๊ปไตครับกรุ๊ปไตของชาวบ้านก็เป็นฝีมือของคุณตาแทบทั้งนั้นรวมทั้งใบที่ให้ผมสวมมาด้วยครับ
0: ก็ยังรักษาสภาพบ้านเก่าไว้หลายๆหลังนะครับ
1: นายยัน
5: จ้าก
1: ว่าเราเจ้า
5: เด็กกว่าเฮ็ดเขามูนเนาะ
1: นี่แหละคุณหนุ่มนายยัน
6: ครับ
1: ที่จะพาเราไปดูการทำขนมค่ะ
0: ไปดูได้ด้วยใช่ไหมครับ
1: ได้ค่ะกล้ามฝากอันดูแลพี่หนุ่มมันจอม
5: อ๋อกับติดตัวอินเวนเนาะ
0: พี่ครับแล้วอันนี้เราจะทำขนมอะไรเหรอครับ
5: ทำข้าวตอกปั้นค่ะ
0: ข้าวตอกปั้น
5: ค่ะ
0: ทำจากอะไรอะครับ
5: ทำจากข้าวเหนียวค่ะเอามาคั่ว
7: น้ำตาลอ้อยค่ะ
6: น้ำตาลอ้อย
7: น้ำตาลอ้อย
6: กับกะทิ
7: กับกะทิมีเกลือได้หน่อยค่ะ
5: คั่วเสร็จแล้วเราจะมาคลุกกับน้ำตาลอ้อยมีกะทิมีงาค่ะแล้วเราจะมาปั้นค่ะ
6: อร่อยแน่นอนนะอันนี้เราจะรู้ได้ไงครับว่ามันเสร็จได้แล้ว
7: เดี๋ยวเราจะมีวิธีจับค่ะวิธีจับน้ำอ้อยคือเราจะใช้น้ำเราจะใช้น้ำเอาน้ำอ้อยหยดลงในน้ำแล้วก็จับ
6: ดูเลยครับใช้มือจับ
7: ได้แล้วค่ะได้แล้ว
6: ต
7: อนนี้ได้แล้วค่ะเนี่ยจับก้อนหมดเลย
0: นะอย่างนี้ขนมข้าวตอกปั้นนี้ก็คือหากินได้ทั่วไปเลยใช่ไหมครับ
5: ไม่หากินทั่วไปไม่ได้ค่ะเพราะเราจะมีแค่งานปล่อยสั่งลองค่ะ
0: ปล่อยสั่งลองแต่ว่านี่กำลังจะมีงานปล่อยสั่งลองเหรอครับ
5: พรุ่งนี้แล้วค่ะจะมีปล่อยสั่งลองเริ่มวันพรุ่งนี้ค่ะ
0: เริ่มพรุ่งนี้เลย
5: ค่ะ

0: ครูปุ้ยครับขอบคุณภาษาไทยใหญ่พูดว่ายังไงครับ
1: เมาซุงค่ะ
0: พี่แอนครับเมาซุงค่ะขอบคุณครับ
2: เดี๋ยวเชิญคุณหนุนทานข้าวชิมอาหารไทยใหญ่ดู
0: โอ้ดีเลยครับขอบคุณนะครับ
2: เชิญค่ะ
3: ครับ
0: ดูน่ากินมากเลยครับ
4: น่าทานไหมคะ
0: ครับผมอันนี้คือขันโตกไทยใหญ่
2: ใช่ค่ะขันโตกไทยใหญ่ค่ะ
3: ครับ
0: อันนี้หน้าตาไม่ค่อยคุ้นเลยครับแต่ละอย่างเลยให้ครูปุ้ยแนะนำให้ฟังหน่อยครับ
4: อันนี้ก็เป็นเนื้อลุงค่ะ
0: เนื้อลุง
4: เนื้อลุงคำว่าเนื้อเนี่ยก็จะเป็นแทนเนื้อสัตว์ทุกอย่างไม่ใช่แค่วัวหรือว่าควายค่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นไก่ปลาหมู
3: ครับ
4: ไทยใหญ่เรียกเนื้อหมดเลยค่ะมีเนื้อลุงน้ำนะคะมีเนื้อลุงแห้งค่ะแล้วก็มีถั่วน้ำพริกอุ๊บค่ะแล้วก็มีแกงผักเขียวค่ะ
0: วันนี้หนูไม่เคยได้ยินเลยอุ๊บ
4: อุ๊บก็คือขลุกขลิกมีน้ำนิดหน่อยค่ะแต่ถ้าเกิดเราใส่น้ำก็เป็นน้ำพริกอ่องทันที
0: อ๋อ
4: ใช่ค่ะ
0: ก็คือจะคล้ายกับน้ำพริกอ่องเหมือนกับอาหารเหนือทั่วไป
4: ค่ะแต่ว่าน้ำพริกอ่องทางเหนืออย่างเช่นโซนเชียงใหม่ไปเนี้ยค่ะเขาก็อาจจะแบบไม่มีถั่วเน่าสักเท่าไหร
0: ่
4: ค่ะแต่ของเราจะหนักเครื่องถั่วเน่าค่ะจะได้กลิ่นถั่วเน่ามาแรง
0: ปุ้ยครับแล้วเอกลักษณ์ครับของอาหารไทยใหญ่เนี่ยต่างจากอาหารเหนือทั่วไปยังไงครับ
4: ก็จะมีตรงนั้นเลยค่ะเป็นมีถั่วเน่าเป็นส่วนผสมค่ะ
0: แล้วถั่วเน่าเนี่ยทำมาจากอะไรครับ
4: ถั่วเน่าก็คือถั่วเหลืองค่ะ
0: ถั่วเหลือง
4: ใช่ค่ะมันเป็นการถนอมอาหารค่ะ
0: ครับ
4: มันจะต้องผ่านวิธีการหมักตบตีตากให้แห้งไปจนให้มันได้แบบนี้ค่ะ
0: อันนี้เราไปปิ้งก่อนใช่ไหมแล้วแบบนี้อันนี้คือแบบธรรมดา
5: แล้วอันนี้ถ้าปิ้งเสร็จแล้วไปทำอะไรต่อ
6: ใส่แกงใส่ก็ได
5: ้ต้องตำไหมหรือว่าเราต้องตำ
6: น้ำแดงน้ำแข็งใส่แกงมือผักกาด
4: ถ้าเราทานไม่ว่าจะกับเมนูอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอันนี้จะต้องเป็นเครื่องเคียงที่กินกับข้าวได้อีกด้วยค่ะ
0: อ๋อเป็นเครื่องเคียงเลย
4: ใช่ใช่
0: ไม่ใช่ว่าเป็นแค่ส่วนผสมในเมนู
4: ใช่ค่ะ
0: อ๋อ
4: คือหมายความว่าคนไทยใหญ่เนี้ยกินถั่วเน่าแบบเยอะมาก
0: แล้วเวลาเราเอาถั่วเน่าอะครับใส่กับข้าวอะครับมันจะให้รสชาติยังไงหรือว่ามีรสอะไรเป็นพิเศษถึงต้องเป็นถั่วเน่าม
4: ันเข้มข้นค่ะ
0: มันจะนัวขึ้น
4: จะนัวขึ้นเหมือนเรากินปลาร้า
0: อ๋ออ
4: ารมณ์นั้นค่ะถึงแม้แต่ว่ามันจะไม่ได้ให้ความเค็มนะคะ
0: ครับ
4: แต่มันจะมีความแบบว่า
0: เป็นรสอร่อย
4: ใช่ค่ะรสอร่อยรสนุ่มๆเข้มข้นมันเข้มข้นนอกจากกะปิแล้วเนี่ยมีถั่วเน่าไปผสมอีก
0: เป็นเหมือนชูรสแต่เป็นแบบชูรสแบบธรรมชาติ
4: ใช่ค่ะใช
0: ่อ๋อครับ

0: ปอยสั่งลองนะครับหรืองานบวชลูกแก้วหรืองานบวชสัมมาเนนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเริ่มแล้วนะครับเป็นวันแรกนะครับซึ่งพิธีแรกของเขานะครับก็คือการเวียนไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในหมู่บ้านครับ
1: อันนี้ก็จะเป็นประเพณีปอยสั่งลองค่ะปอยก็คือประเพณีหรือว่าเทศกาลเนี้ยค่ะปอยสั่งลองก็คือการบวชลูกแก้วหรือว่าบรรพชาสามเณรของเด็กเนี่ยค่ะงานก็จะมีในช่วงต้นเดือนเมษาค่ะ
2: อย่างที่ทราบแล้วนะครับคำว่าปอยในภาษาไทยใหญ่หมายถึงงานเทศกาลงานมงคลต่างๆส่วนคำว่าสั่งแปลว่าสามเณรและคำว่าลองนั้นมาจากภาษาพม่าหมายถึงพระโพธิสัตว์หรือเชื้อสายของกษัตริย์ครับมีตำนานกล่าวไว้ว่าการเป็นสั่งลองนั้นเป็นการเรียนแบบพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าตอนเป็นเจ้าชายสิทธัตถะก่อนออกผนวดจึงเปรียบสั่งลองเสมือนเจ้าชายองค์น้อยครับอย่างที่เห็นครับสั่งลองจะแต่งกายด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์ปักดิ้นเงินดิ้นทองสง่างามตามแบบกษัตริย์พม่าโบราณประดับประดาด้วยเพชรนิลจินดาทั้งสร้อยคอกำไลแหวนและสวมมงกุฎดอกไม้หรือชดายอดแหลมด้วยไม่ว่าจะไปที่ใดก็ต้องมีคนคอยกางร่มทองคำกันแดดให้ครับและที่สำคัญคือจะต้องมีพี่เลี้ยงส่วนตัวคอยดูแลพร้อมให้ขี่คอไปตลอดไม่ให้เท้าสั่งลองแตะพื้นดินเลยครับงานปอยสั่งลองมีกำหนดเวลาทั้งสิ้น3วันครับวันแรกเรียกว่าวันรับสั่งลองจะมีการแห่สั่งลองไปตามถนนสายหลักของหมู่บ้านเพื่อไปกราบคารวะขอเข้ามาศาลหลักเมืองศาลเจ้าเมืองรวมถึงไปนมัสการเจ้าอาวาสวัดต่างๆในหมู่บ้านและหมู่บ้านใกล้เคียงครับ
3: อันนี้ใจบ้านค่ะหรือที่เรียกว่าเสาหลักเมือง
4: อ๋อเป็นเสาหลักเมืองของหมู่บ้าน
3: ใช่ค่ะที่นี่ก็จะเป็นที่รวมใจเลยใครจะเดินทางค่ะหรือว่าวันพระจะต้องมาทำความไหว้พระตรงนี
2: ้นอกจากผู้คนจะมาเข้าร่วมในขบวนแห่แล้วตลอดเส้นทางก็จะมี

มีชาวบ้านมาคอยชื่นชมบุญของสั่งลองและโปรยข้าวตอกเพื่อความเป็นสิริมงคลครับจากนั้นสั่งลองจะไปตามบ้านญาติพี่น้องหรืออาจเป็นบ้านผู้อาวุโสในชุมชนเพื่อไปแสดงความเคารพนับถือและรับศีลรับพรครับบ้านใดที่สั่งลองมาเยี่ยมก็จะถือว่าเป็นสิริมงคลจึงมีการเลี้ยงต้อนรับผูกข้อไม้ข้อมือสู่ขวัญสั่งลองให้ของกำนันบ้างก็มีครับในงานปอยสั่งลองนี้มีพิธีหนึ่งซึ่งผมไม่เคยเห็นมาก่อนและประทับใจมากครับเป็นการเลี้ยงอาหารสั่งลองด้วยอาหาร32ชนิดโดยพ่อแม่จะต้องป้อนข้าวและกับทั้ง32อย่างให้ครบเริ่มจากแม่ป้อนก่อนจากนั้นจึงจะเป็นพ่อแล้วจึงให้สั่งลองกินข้าวเองจนอิ่มครับผู้เฒ่าผู้แก่บอกผมว่าที่ต้องมีกับข้าว32ชนิดนั้นเพื่อให้เท่ากับขวัญของคนเราซึ่งมี32ขวัญตามความเชื่อของชาวไทยใหญ่ครับ

0: พร้อมแล้วครับปุ้ปุ้ย
1: ว้าวหล่อจังเลยค่ะ
0: เป็นคนไต่หนึ่งวัน
1: หล่อมากเลยค่ะ
0: ไปค่ะ
2: ครูปุ้ยบอกว่าปอยสั่งลองเป็นประเพณีสำคัญสำหรับชาวไทยใหญ่ครับการได้ส่งลูกชายหรือหลานชายบวชเป็นสามเณรถือเป็นการทำบุญที่ยิ่งใหญ่และได้อานิสงส์สูงเพราะเด็กยังมีจิตใจที่บริสุทธิ์ไม่เพียงแต่ครอบครัวของเด็กชายแต่ชาวบ้านในชุมชนก็ร่วมกันเป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์จัดงานอย่างยิ่งใหญ่เพื่อให้เด็กๆได้มีโอกาสเรียนรู้ธรรมะครับ
0: นี่ตั้งขบวนกันแล้วใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะเริ่มตั้งขบวนกันแล้ว
0: พี่ยันสวัสดีครับโอ้สวยจังเลยวันนี้
3: ค่ะ
1: อันนี้เป็นห้องหังในเจ้า
3: อันนี้อันผลเงินผลข้าม
1: อ๋อผลเงินผลข้าม
0: พี่ยันครับวันนี้พิธีเนี่ยเป็นวันที่2แล้วใช่ไหมครับแล้วความสำคัญของวันนี้เนี่ยคืออะไรครับ
3: วันนี้คือวันแห่ขลุ่ค่ะ
0: แห่ขลุ
3: ่แห่ขลุ่หมายถึงของที่เราจะบวชลูกแก้วแล้วก็มีโยกฉัตรค่ะ
2: งานวันที่2นี้เรียกว่าวันรับแขกหรือวันแห่ครัวหลู่ครับเป็นการแห่ครัวหลู่หรือการแห่เครื่องทยธรรมและอัฐบริขารต่างๆโดยญาติพี่น้องและผู้ที่มีศรัทธาเดินนำหน้าขบวนสั่งลองวนรอบหมู่บ้านครับ

วิจิตรตระการตาเห็นได้ถึงศรัทธาจริงๆครับแล้วเวียนกลับมาที่วัดเมืองปอนอีกครั้งเพื่อทำพิธีถวายเครื่องไทยธรรมครับ

0: มาถึงวันสุดท้ายของงานแล้วครับวันนี้เป็นวันขามสาซึ่งเป็นพิธีสำคัญก็คือการบรรพชาเป็นสามเณรครับก่อนที่จะเปลี่ยนเครื่องแต่งกายจากชุดกษัตริย์สวยงามมาเป็นจีวรดุจเดียวกับเจ้าชายสิทธัตถะที่ได้ละทิ้งทุกอย่างและการยึดมั่นถือมั่นเข้าสู่ร่มกาสาวพัสครับและเป็นสามเณรอย่างสมบูรณ
1: ์ความโดดเด่นของเราก็คือเราอยู่ร่วมกันเหมือนเป็นพี่เป็นน้องของทุกชาติพันธุ์เพราะเป็นคนไทยเหมือนกันทั้งหมดแต่ขณะเดียวกันเนี่ยสิ่งที่เรามีความแตกต่างแล้วก็มีไม่เหมือนที่อื่นต้องบอกไม่เหมือนที่อื่นก็คือเรื่องของวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแต่งกายวัฒนธรรมเรื่องภาษาแล้วก็มีเรื่องของอาหารนอกจากธรรมชาตินอกจากอะไรแล้วเนี่ยสิ่งที่มีความโดดเด่นเนี่ยคือพื้นที่ที่แสดงถึงความมีวัฒนธรรมความมีประเพณีความมีวิถีชีวิตนั่นหมายถึงว่าพื้นที่ในทุกตารางกิโลเมตรของเมืองสอนคือพิพิธภัณฑ์มีชีวิตพิพิธภัณฑ์จริงๆที่แสดงถึงชีวิตจริง

0: จริงในการดำเนินชีวิตของเรานะคะจริงๆเราก็คือคนไทยคนหนึ่งนะเป็นกลุ่มหนึ่งของประเทศไทยเนี่ยแหละ
1: เป็นเช่นที่นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอนบอกไว้ครับว่าวิถีชีวิตของผู้คนที่นี่แตกต่างจากที่อื่นและผมก็ได้คำตอบแล้วครับว่าสิ่งที่สร้างความโดดเด่นมีเอกลักษณ์เช่นนี้ให้กับเมืองแม่ฮ่องสอนก็คือผู้คนนั่นเองครับที่ยังคงรักษาวัฒนธรรมความเชื่อที่สืบทอดกันมานับร้อยปีอย่างไม่เปลี่ยนแปลง

0: จะสนุกแค่ไหนเมื่อเริ่มต้นด้วยคำถามที่ว่าถ้าหากว่าเก้าอี้ไม่มีขาถ้าหากว่าไม่ปฏิเสธถ้าหากว่าเงาไม่เชื่อฟังถ้าหากว่าเป้ไร้น้ำหนักมาร่วมค้นหาคำตอบไปด้วยกันกับ What If ทีพิกวันเสาร์นี้เวลา 11:00 นทางช่อง9กด30
1: สองคนนี้ใครเหรอครับ
2: รุ่นพี่ที่ไปร่วมด้วยกันครับ
1: แล้วตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนครับ
3: คุณตางั้นผมขอตัวนะครับคุณตาสวัสดีครับ
4: คุยธุระไม่มีอะไรหรอกหนูพาเพื่อนไปพักเถอะลูกมีอะไรที่หนูไม่รู้หรือเปล่าจ๊ะป้าก
5: ัลปพฤกษ์และหมู่กุมหวาวันอาทิตย์เวลา 6:30 น.ทางช่อง9กด30
6: ข้อมูลตรงนี้บอกว่านี่คือตราประจำจังหวัดนนทบุรีเอ๊ะแล้วหม้อน้ำมาเกี่ยวกับเมืองนนยังไงกันนะ
7: ชาวมอญที่อพยพมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาและต้นรัตนโกสินทร์ได้นำภูมิปัญญาการปั้นเครื่องปั้นดินเผาติดตัวมาด้วย
6: เตาหลังเตาใช่ไหมคร
8: ับ ใช่ค่ะเราก็จะจุดไฟด้วยไม้เป็นเชื้อเพลิงเผากัน3วัน3คืนเลย
6: 3วัน3คืน
5: นักสืบมิวเซียมศุกร์นี้เวลา 10:30 นทางช่อง9กด30

0: สวัสดีครับติดตามข่าวต้นชั่วโมง11นาฬิกาจากสำนักข่าวไทยกับผมณภัทรธีรดิษฐากุลครับสถานการณ์น้ำเจ้าพระยาหลังฝนตกหนักในพื้นที่ตอนบนทำให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเพิ่มขึ้นขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคาดมวลน้ำถึงจังหวัดอ่างทองช่วงบ่าย 3 โมงวันนี้เตือนประชาชนริมน้ำเตรียมรับมือคาดระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นประมาณ 15-30 เซนติเมตรส่วนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาหน้าวัดพนัญเชิงวรวิหารซึ่งเป็นจุดบรรจบสำคัญของแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสักพบมวลน้ำไหลหลากลงมาในปริมาณมากกระแสน้ำไหลเชี่ยวแรงตลอดแนวริมแม่น้ำของวัดมีการยกพนังกั้นน้ำระยะทางประมาณ400เมตรเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากมวลน้ำเหนือที่เพิ่มขึ้นทั้งนี้สถานการณ์ยังพอมีสัญญาณดีเนื่องจากระดับน้ำที่จังหวัดนครสวรรค์ลดลงต่อเนื่องเช้าวันนี้ที่สถานี C2 มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,416 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหากไม่มีฝนตกหนักเพิ่มคาดว่าระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาจะมีแนวโน้มลดลงแต่ยังต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเกิดเหตุฆาตกรรมภายในโรงเรียนมัธยมที่รัฐโกอาวิล่าทางตอนเหนือของเม็กซิโกทำให้รองผู้อำนวยการของโรงเรียนเสียชีวิตและมีผู้บาดเจ็บอีก3คนเจ้าหน้าที่เปิดเผยว่าพี่น้อง2คนอายุ18ปีซึ่งเป็นศิษย์เก่าบุกเข้าไปในโรงเรียนพร้อมอาวุธมีดพลาและระเบิดที่ทำขึ้นเองต่อมาได้เกิดระเบิดภายในโรงเรียนเมื่อตำรวจมาถึงสามารถจับกุมผู้ต้องสงสัยทั้ง2คนไว้ได้และนำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลถึงแม้ว่าเม็กซิโกมีอัตราเกิดอาชญากรรมสูงส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับแก๊งอาชญากรค้ายาเสพติดแต่การก่อเหตุภายในโรงเรียนเกิดขึ้นน้อยมากรักบี้7คนเอเชียนเกม2026ที่มิซูโฮปาร์ครักบี้ฟิลด์เมืองนาโกย่าประเภททีมหญิงรอบแบ่งกลุ่มนัดที่2ทีมสาวไทยเสื้อสีเหลืองที่นัดแรกเอาชนะคาซัคสถานมาได้28-5จุดพบสิงคโปร์เกมนี้ทีมปล้ำสาวไทยยังคงเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะไปขาดลอย36-0จุดโดยน้องแนนรักศินานาวาแก้ววางคนเดียว3ทรายช่วยให้ทีมเก็บชัยชนะ2นัดรวดการันตีผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศแล้วแน่นอนแม้จะเหลือโปรแกรมอีก1นัดพบกับเจ้าภาพญี่ปุ่นส่วนทีมรักบี้7คนชายทีมชาติไทยแพ้คาซัคสถาน5-12จุดโดยเกมนี้พันตำรวจโทกุลพลประจวบเหมาะนายกสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยเดินทางไปให้กำลังใจนักกีฬาถึงขอบสนามด้วยติดตามข่าวได้อีกครั้งใน9ข่าวเที่ยงเวลาประมาณ12นาฬิกาสวัสดีครับ
1: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E

0: วปัง
1: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยนธนบุรีพาณิชย์
2: สวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีครับ
2: สวัสดีดูค่ะ
3: มูให้ปังปังปังฮะ
2: วันนี้เจอคุณเจิ้นนะคะ
3: ครับผม
2: โอ้คุณเจิ้นเป็นไงบ้างคะชีวิต
3: ช่วงนี้ใช่ไหมฮะดีดีมากแล้วก็ม่วนก่อนสนุกมากเลยงานมันเกิดในเอ็นเตอร์เทนไงช่วงการ
2: อ๋ออุดาราไป
3: ดาราไปเยอะมากนะไปแบบโอ้โหเวอร์ดิกูดมากเลย
2: เยอะมากเลยวันนี้ฮะบอกก่อนวันนั้นติดใจ
3: เน
2: า
3: ะ
2: วันนั้นแกดูหลังมือพี่แล้วแกแน่นมาก
3: พี่ก้อง
2: แม่นไหม
3: ที่อาจารย์ทักออกหมดทุกอย่างเลย
2: วันนี้ค่ะเลยเชิญอีกครั้งนึงค่ะอาจารย์เอ็มค่ะ
4: สวัสดีครับอ
2: าจารย์เอ็มสวัสดีฮะ
4: สวัสดีครับ
2: วันนี้ไม่มาดูหลังมือ
3: ฮะ
2: คืออาจารย์ก็ดูหลายศาสตร์เนาะ
4: ครับ
2: อาจารย์ก็ดูอาจารย์เขาได้มาดูหลังมือ
4: เป็นยังไ
2: งอาจารย์หลังม
4: ือก็จริงๆหลังมือฮะมันก็จะมีเส้นมีวิธีการในการดูนะครับ
2: ซึ่งไม่ค่อยมีใครเห็นเนาะ
3: ครับปกติจะดูแต่ดูฝ่ามือ
2: ดูฝ่ามือ
4: ครับ
2: แต่วันนี้อีกอันนึงค่ะไม้ติ้ว
3: ใช่ครับ
2: ไม้ติ้วนี่เป็นยังไงฮะอาจารย
4: ์จริงๆไม้ติ้วเนี่ยมันจะเป็นไม้มงคลครับนะฮะทั้งหมดมี10กว่าชนิดนะครับในนี้10กว่าชนิดจริงๆมันก็จะแบ่งแยกกันไปทั้งหมดมี40กว่าไม
2: ้ครับ
4: นะครับก็จะมีไม้สักไม้กันเกานะครับไม้ไม้พยุงนะครับ
2: หน้าอาจารย์ทั้งหมด
4: ใช่ครับทั้งหมดเลยครับนะครับไม้ราชพฤกษ์ชัยพฤกษ์นะครับอะไรต่างๆแล้วก็มีพวกไม้อัดไม้ที่เป็นไม้เป็นมงคลก็มี
2: และในไม้พวกนั้นหยิบได้ใช่ไหมอาจารย
4: ์ได้ครับ
2: ในไม้นี่ก็จะมีเลขอยู่เป็นเลขไทยอยู
4: ่ใช่ครับ
2: นะคะ
4: ใช่ครับใช
2: ่
4: คร
2: ับเป็นเลขไทยอยู
4: ่นะครับ
2: ซึ่งถือว่าเป็นการจับดูแล้วก็จะบอกทนายไทยทัก
4: ใช่ครับ
2: ใช่ไหมอาจารย์
3: อาจารย์ศาสตร์นี้ไม่เคยเห็นแล้วก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยอาจารย
4: ์จริงๆมันเป็นอย่างไรครับศาสตร์เนี้ยสมัยก่อนถ้าที่เรียนเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเซมซีแต่ว่าจริงๆถ้าต้นตำรับจริงๆเขาต้องใช้ไม้พวกนี้ครับในการทำนายใช่ครับก็คือเป็นในเรื่องของสุขภาพ
2: ครับ
4: ในเรื่องของอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับทำนายทั่วไป
2: ไม้แต่ละประเภทมันต่างกันยังไงบ้าง
4: ก็คือหนึ่งครับความหมายอย่างความหมายเช่นไม้ราชพฤกษ์เนี่ยความสำเร็จนะครับหรือความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นนะครับ อย่างไม้พยุงในเรื่องของพยุงอ่างเราก็รู้อยู่พยุงแตกจริงๆแล้วในเรื่องของการเงินเนี่ยสำเร็จมากนะครับอะไรเงี้ยนะฮะถ้ามีไม้แตกด้วยกรณีไม้แตกเนี่ยเป็นไม้สักเนี่ยครับก็จะหมายถึงในเรื่องของสุขภาพร่างกายหรือเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าทีนี้ในการทำนายเนี่ยผมไม่ใช่ว่าเราหยิบอย่างเดียวเราอธิษฐานแล้วก็โยนใช่ครับต้องโยนฮะเพราะว่าโยนเนี่ยจะมีลักษณะสมมติว่าบางคนอย่างคุณก้อง
2: กี่ไม้เนี่ย40อ่ะ
4: 40อ่ะครับนะฮะ
3: ทีนี้ครับวิธีการดูนะคุณผู้ชม
2: ก็คือเราต้องอย่างนี้ก่อน
4: ครับนะ
2: อธิษฐาน
4: ตั้งนโมสามจบ
2: นโมจบนโมตัสสะอย่างนี้3จบ
4: ใช่ครับ
2: แล้วก็โยน
4: นะครับวิธีการโยนนะฮะอย่างเงี้ยก็จะบอกเลยอย่างบอกถ้าไม้มันขึ้นลักษณะแบบเนี้ยตอนช่วงนี้อาจจะเครียดเรื่องเงินเรื่องทองนะครับแต่ว่าทีนี้ก็ยังขึ้นอยู่นะฮะเพราะว่ามันยังไม่ได้แก้อย่าง
2: 100%
4: นะครับไปทำบุญจริงแต่ช่วงนี้อาจจะด้วยของความการเงินที่ยังหมุนหรือหมุนเวียนกันอยู่นะครับเพราะไม้เลข8มันขึ้นลักษณะประมาณนี้แต่ว่าเดี๋ยวหลังจาก20กว่าไปแล้วเดือนพฤศจิกาจะดีขึ้นนะครับนะจะดีขึ้นแล้วก็ขายที่ขายทางก็ได้นะจะสำเร็จ
2: หนี้สิน
4: ก็จะเบาบางนะครับเพราะว่าลักษณะไม้ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่ดีกว่าเดิม
2: โอ้นี่ดูอย่างนี้เลย
4: ใช่ครับใช่คร
2: ับ วิธีการนะคะก็คือง่ายๆทำแบบนี้เลยแต่ไม่จบเพราะถ้าเกิดจะดูเจาะลึกอีก
4: ใช่ครับ
2: ก็ต้องดูหยิบขึ้นมาอีก
4: หยิบมาทั้งหมด2ไม้ครับ
2: อีก
3: 2ไม้
2: ถ้าจะเจาะลึกนะคะซึ่งบอกก่อนเลยว่าสามนี้ไม่ค่อยเคยเห็นเนาะไม่เห็นเดียวในประเทศไทยประจ
4: ำใช่ครับ
2: จะเอ็มคิดคนได้ยังไง
4: คือจริงๆเรียนมาจากคุณพ่อแหละครับเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยจะสอนทั้งศาสตร์หลังมือแล้วไม้ติ้วแต่ทีเนี้ยไอ้วิชาแรกที่ผมได้คือไม้ติ้วแล้วจึงมาได้หลังมือใช่ครับ
3: อาจารย์ถ้าสมมุติคนที่อยากดูอาจารย์เนี่ยขึ้นเบอร์ติดต่อเลยฮะสามารถติดต่อได้ที่เบอร์อะไรฮะอาจารย์
4: ครับ084นะครับ458-4963นะครับ
3: ครับผมแน่หรือว่าทักไลน์ไปได้เลยที่เราขึ้นบนหน้าจอนี้นั่นเองนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยสามารถดูได้ทั้งเรื่องส่วนตัวนะครับแล้วก็ดวงเหตุการณ์ด้วยว่าจะมีเหตุการณ์อะไรบ้างก็คือสามารถดูได้ที่ครอบคลุมเลยเนาะโอเคฮะ
2: เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาเจาะลึกว่าเมื่อวานบอกมีลูกเห็บตกอะไรมันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยได้มีอะไรเกิดขึ้นไหมวิกฤตน้ำท่วมเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูในช่วงหน้าแต่ตอนนี้ค่ะ
3: นี่เลยฮะอยากเชิญชวนทุกคนนะครับไปฟินให้สุดครับกับงานนี้เลยครับกับงานลิ้นติดโปรแฟร์นะครับที่ครั้งนี้นะครับเราจับมือกับทวีกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์บุรีรัมย์นะครับฉลองครบรอบ52ปีขนความอร่อย60กว่าร้านค้าเด็ดทั่วไทยนะครับไปบุกบุรีรัมย์เลยฮะ
2: เช่นเคยค่ะเรามีกองทัพดาราไปด้วยนะคะมีร้านของคุณโอ๊ตวรวุฒินิยมทรัพย์นะคะทีเร็กนะคะอันนี้ขายน้ำสกัดน้ำผลไม้สกัดนะอร่อยมากนะคะแล้วก็ยังมีไอศครีมนะคะโฮมเมดด้วยแล้วก็มีคุณท็อปดารินุชนะคะซึ่งคุณท็อปมาขายเป็นคุณท็อปโฮมเมดนะคะเป็นขายพวกหมูแดดเดียวหมูฝอยเนื้อฝอยนะคะ
3: ครับ
2: ไอหมูไอแคบหมูกระจกอร่อยมาก
3: อร่อยมากใช่ไหม
2: แล้วก็คุณทงนะขายทุเรียนทอดนะคะซึ่งเรียกคุณทุเรียนทอดแบบคุณภาพแผ่นใหญ่หนาคุณภาพมาก
3: และกินบอกเลยพี่ทงต้องซื้อเยอะเพราะว่ากินปุ๊บหยุดไม่ได้จริงเพราะว่าจะสั่งเพิ่มแล้วนะครับพี่ทงนะฮะแล้วรวมถึงเนี่ยครับพร้อมกับพบกับความพิเศษนะครับกับแขกรับเชิญสุดหล่ออย่างคุณปั้นจันทร์ประมาณนะครับมากระทบไหล่นะครับแบบใกล้ชิดในวันที่4ตุลาคมนี้นะครับเวลา18นาฬิกาเป็น
2: วันที่4นี้มีพี่ก้องพี่ท็อปและคุณปั้นจันทร์ด้วยนะคร
3: ับแล้วใครซื้อครบ20บาทสามารถรับสิทธิ์ไฮทัชกับคุณก้องปิยะได้นะฮะมีไหมพี่ก้อง
2: อะไรครับ
3: ท็อปสเปนเดอร์ไฮทัช
2: ไม่ต้องซื้อเลยค่ะไฮได้เลยค่ะ
3: ไฮได้เลยกับคุณก้องปิยะได้เลยนั่นเองครับที่บอกไปครับมาเจอกันกับผลงานลิปโปแฟร
2: ์แต่
3: พรุ่งนี้วันแรก
2: เปิดงานแล้วไปวันที่4
3: ใช่ไหม
2: พรุ่งนี้วันแรกจะเปิดวันที่4ค
3: ่
2: ะ
3: ได้เลยฮะแล้วก็อย่าลืมนะไปได้เลยครับพรุ่งนี้วันแรกนะครับตั้งแต่วันที่3ถึงวันที่11ตุลาคมนี้นะครับที่ลานกิจกรรมอีเวนต์ฮอลล์ประตู5ทวีกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะ
2: รีบไปเลยเดี๋ยวช่วงหน้า
3: ฮะ
2: มาดูเหตุบ้านการเมืองภัยธรรมชาติกันดีกว่า
3: ครับผม
2: จากอาจารย์เอ็มค่ะ
3: ครับ
2: จัดให้ดูมูให้ปัง
0: ทีเด็ดเปิดพิศดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
5: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
6: ชิมอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาตำนัวแซ่บนัวนัว
7: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
8: ชิมซะหมดเลย
9: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
10: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
11: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
10: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบอร์
12: ช็อปมันเนียฟู้ดเฟสติวัลทุกความอร่อยเริ่มต้นจากการคัดสรรวัตถุดิบผ่านการเตรียมอย่างพิถีพิถันทั้งสินค้ายอดฮิตและสินค้าโอท็อปเพื่อให้ทุกเมนูพร้อมเสิร์ฟความอร่อยในทุกโอกาสไม่ว่าจะเป็นของทานเล่นของฝากหรือเมนูประจำบ้านส่งต่อความอร่อยถึงบ้านของคุณแล้วสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมันเนีย
13: ชาบุรีรัมย์พร้อมยังกับมหกรรมอาหารลิ้นติดโปรเฟ่9วันแบบไม่พักร่วมฉลอง52ปีทวีกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์คนทับเมนูติดดาวจัดเต็มทั้งข้าวหวานก็60ร้านค้ามาให้ฟินเช็คอินในที่เดียวเจอกันลานกิจกรรมอีเวนท์ฮอลล์ประตู5ทวีกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์บุรีรัมย์3-11 ตุลาคมนี้งานดีขนาดนี้จะพลาดได้ยังไงแล้วมาเพาะความฟินน้ำกันนะคะ
2: จัดให้ดูมูให้ปัง
14: สบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนหมุนคอนเซิร์มนะคะ
2: ครับคุณเจิ้นขาอาจารย์เอ็มนะคะ
3: ครับ
2: ไมติ้วแห่งอยู่ในประเทศไทยเบอร์โทรศัพท์อาจารย
4: ์0844584963ครับ
2: ครับผม
4: น
2: ะหรือไลน์ค่ะ
4: The Full Siam MC 2002นะครับ
2: ขอเอ็มนะครับที่บอกก่อนเลยว่าแม่น
3: จริงดูหลังมือก็แม่นมากด้วย
2: นะฮะหลังมือแล้วดูฉันเนี่ยมาแม่นมากๆเลย
3: เ
2: รื่องเกี่ยวกับชีวิตดีฉันได้เธอมาใหม่รอบนึง
3: ฮะ
2: ใครที่มาซ้ำๆให้เชิญเพราะแม่น
3: จริง
2: อ่ะคราวนี้จะดูเรื่องเกี่ยวกับเหตุการณ์เมือง
3: ได้เลยฮะ
2: ทำไงฮะอาจารย
4: ์ก็เอาอย่างนี้ครับ
3: พี่ก้องก่อน
4: พี่ก้องก็ได้ครับอ่ะทีนี้
2: โกยใหม่เหรอ
4: โกยใหม่เลยนะครับ
3: ที่คุณผู้ชมเน
4: า
3: ะ
4: ทีนี้ตั้งใหม่จิตฐานนะครับ
2: น้ำโมไหม
4: ตั้งน้ำโมนะครับแล้วก็น้ำโมสามจบแล้วก็อธิษฐานบอกชื่อและขอฝากอธิษฐานเรื่องของดวงเมืองประเทศไทยว่า
2: ข้าพเจ้านายปิยะสุกุลเกิดวันพุธที่25ตุลาขอถามเรื่องเกี่ยวกับดวงของประเทศไทยที่จะเกิดขึ้นใน3เดือนหลังนี
3: ้
2: ตุลาพฤศจิกาธันวาคม2569นี
4: ้ครับ
2: อะไรมั้ย
4: โยนเลยครับโยนเลยทีนี้ขอหยิบมา2ไม้ก่อนคร
3: ับ 2ไม้
4: ใช่ครับ
3: อย่างที่บอกไปนะคุณผู้ชมเนาะสัปดาห์ที่ผ่านมาต้องใช้คำนี้เอาเรื่องเลยจริงๆ
4: ถ้าถามผมว่าปีนี้จนถึงปีหน้าเลยนะจริงๆยังไม่พ้นเคราะห์นะครับในดวงเมืองจะเจอปัญหาอีกเช่นน้ำแผ่นดินถล่มต้องมีมีครับ
2: แผ่นดินถล่มต้องมี
4: ใช่ครับแล้วก
2: ็น้ำท่วมอีกเหรอ
4: น้ำท่วมครับแล้วตอนนี้พายุแต่จะช่วงประมาณต้นปีก็จะมีครั้งหนึ่งทีนี้ต้องระวัง
3: ไม่ถึงเรื่องน้ำท่วม
4: เรื่องทั้งน้ำแล้วก็แผ่นดินทรุด
3: อ๋อแผ่นดินทรุด
4: ใช่ครับแล้วก็พายุอะไรที่ไม่เคยขึ้นก็ขึ้นเนี่ย าจจะย้อนกลับไปเหมือนสมัยตะลุมพุกตะลุมพุกสมัยก่อนจะเป็นแบบนั้นอันนี้ต้องระวังพวกชายทะเลพวกชายฝั่งอ่ะ
2: แล้วตุลาพฤศจิกายนธันวาเนี่ย
4: ตอนนี้ถ้าถามว่ายังผันผวนอยู่ในหลายๆเรื่องแต่ว่ามันจะเหมือนค่อยๆสงบลงค่อยๆสงบลงแต่ทีนี้เนี่ยถ้าถามว่ายังเกิดเหตุการณ์ไหมยังเกิดเหตุการณ์แต่ทีนี้ถ้าถามว่าระหว่างปี60ปี69และ70เนี่ย70เนี่ยในช่วงต้นปีจะหนักหน่อยทั้งเรื่องภัยสงครามยังมีนะครับทองจะขึ้นน้ำมันก็ขึ้นอีกใช่ครับแต่ตอนนี้ช้อนก่อนนะตอนนี้มันดรอปลง
3: หมดตูดแล้ว
4: นะครับแต่ว่าเดี๋ยวปีหน้าเนี่ยมันจะขึ้นอีก
3: อ๋อปีหน้าจะขึ้นอีก
4: ใช่ครับ
2: ขึ้นอีกกับทองเหรอ
4: ใช่ครับ
2: โอ้แต่ตอนนี้ถ้าเกิดใครรีบช้อนก่อนเลยนะ
4: ใช่ครับ
2: มีต้องช้อนเลย
4: ใช่ครับ
3: คุณผู้ชม
4: แล้วก็เรื่องโรคภัยก็จะเกิดขึ้นใหม่ทีนี้ผมอยากจะแนะนำในเรื่องของการแก้ดวงหรือการดูแลตัวเองหน่อยนะอย่างเช่นกรณีเนี่ยถ้าดวงเมืองตอนนี้มีปัญหาแนะนำไหว้เทพลักษสารหลักเมืองทุกที
3: ่
4: นะครับแต่ว่าทีนี้ผมจะแนะนำอยู่ประมาณอยู่3ที่ด้วยกัน1ที่นคร2ที่กรุงเทพมหานคร3ที่พิจิตรนะครับ
3: ทำไมต้องพิจิตร
4: คือพิจิตรเนี่ยจะต้องไปที่อุทยานเก่านะเขาเรียกป้าปู่กระบองเทพราชให้ไปไหว้ที่ตรงนั้นจะแก้ในเรื่องของภัยพิบัติต่างๆได้เกิดขึ้นนะครับไปไหว้ที่ถ้ำเขาเรียกว่าสมัยก่อนเขาเรียกถ้ำนะครับจะมีคุรุเทวดาอยู่ด้านล่างและด้านบนเป็นเสาหลักเมืองให้ไปไหว้ที่นั่น
2: ไหว้ข้างบนหรือไหว
4: ้
2: ในถ้ำ
4: ไหว้ในถ้ำแล้วไหว้ข้างบนด้วยครับแต่ส่วนมากให้ไหว้ที่ถ้ำเนี่ย
2: พ่อปู่เลยไหม
4: พ่อปู่โคตรตะบองเทวราช
2: โคตรตะบองใช
4: ่
2: ไหม
4: ครับ
2: อันนี้ไปกี่ชั่วโมงนะพี่จิตร
4: ก็ประมาณ 3-4 ชั่วโมงไปที่นั่นนะครับหรือถ้าเอากรุงเทพมหานครนี่ก็ได้แต่ขอให้ไหว้ที่มีพระกันชัยศรีเจ้าพ่อเจ็ดคุปเนี่ยให้ไหว้สิ่งเหล่านี้
2: ก็มีไงสายเมืองกรุงเทพมีเลย
4: ใช่ครับ
2: ครบทั้ง5องค์เลย
4: ใช่ครับ
2: ใช่ไหมและที่นครศรีธรรมราชล่ะ
4: นครศรีธรรมราชก็ที่
2: ศาลหลักเมือง
4: ศาลหลักเมืองที่ตรงนั้นมีเจ้าองค์เจ้าพ่อจุฬาลงกรณ์อะไรเนี่ยไปไหว้ตรงนั้น
3: อาจารย์อันนี้ถามเพิ่มเติม
4: ครับ
3: 5-6-7เนี่ยที่เขาว่าจะว่าแบบจะมีพายุเข้าอีกเนี่ยมันจะ
2: น้ำเหนือหรือพายุเข้า
3: อันนี้ไงที่ฝนตกน้ำเหนือด้วยใช่ไหมน้ำเหนือน้ำเหนืออาจารย
4: ์ครับ
3: จะมีผลกระทบไหม
4: มีครับ
3: หรอ
4: ยังมีอยู่ครับแต่บางพื้นที่นะ
3: บางพื้นที่หรอ
4: บางพื้นที่ครับต้องบอกอย่าง
3: น
4: ี
3: ้หน้าบ้านยังเข้าไม่ได้เลยตอนนี
4: ้ยังรุ่ยน้ำบางพื้นที่แต่ตอนนี้ถ้าถามผมว่าในเกณฑ์จากไม้เนี่ยคือถ้าดูจากตรงนี้นะครับเนี่ยทำไมถึงบอกปลายปีถึงปีที่เนี่ยมันเป็นลักษณะเหมือนดอกจันแบบนี้เห็นไหมมันกระเทือบแบบนี้ก็เรียกว่าถ้าปกติแล้วแผ่นดินหรือน้ำเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแผ่นดินเดียวกันจะเป็นอย่างนี้แต่ว่าดูปลายปีถึงต้นปีประมาณช่วงเดือนเมษาเนี่ยครับเนี่ยคือแผ่นดินน้ำจะเป็นแบบนี้ใช่ครับแล้วทีนี้แต่ว่าตอนนี้มีเรื่องแก้ไขไหมแก้ไขได้อยู
3: ่
4: นะครับ
2: เศรษฐกิจ
4: ก็ยัง
2: ทองปลายปีขัดติดเหลือเกิน
4: ยังมีอยู่ยังมีปัญหาอยู
2: ่ชาวบ้านไม่กล้าซื้อของ
4: แต่ทีนี้ผมว่า1พวกเกี่ยวกับออนไลน์นะครับงานการแสดงวงการบันเทิงนะครับดีนะ
3: ดีหรอ
4: ดีครับปีหน้าบอกเลยว่าดีมากนะครับให้ทำไว้นะ
3: ก็คือมันไม่ได้แบบเร็วละทุกสายงาน
4: ทุกสายงาน
3: สายงานที่ยัง
2: มีรุ่งเรืองอยู
3: ่รุ่งเรืองอยู
2: ่รุ่งเรืองอยู
3: ่โอเค
4: ครับ
2: ยังรุ่งเรืองอยู่แต่บอกก่อนเลยว่าอันนี้ก็คือเป็นความเชื่อส่วนบุคคลให้ดูเอาไว้เฉย
4: ๆ
2: นะถ้าเกิดอยากจะต่ออาจารย์เบอร์อะไร
4: 084ครับ458-4963นะครับ
2: หรือไลน์นะคะก็เป็นเดอะฟู
4: สยาม MC 2022นะครับ
2: แต่เดี๋ยวช่วงหน้ายังไม่จบอาจารย์ยังอยู่ในใจมาเล่าให้เต็มอิ่มช่วงหน้าจะดูดวงของทั้ง7วัน
3: ครับผม
2: 7วันแต่ละคนต้องทำยังไงบ้าง
3: ครับ
2: ต้องดูยังไงบ้างระวังยังไงบ้างเอาประมวลกันและเป็นตัวของเราเอง
3: ได้เลย
2: ดีไหมคะ
3: ได้เลยฮะเดี๋ยวเบรกหน้าเลยครับมาอัปเดตกันครับ
2: จัดให้ดูมูให้ปัง
7: ชาบูดีดามพร้อมยังกับมหกรรมอาหารลิ้นติดโปรเฟส9วันแบบไม่พักร่วมฉลอง52ปีทวีกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์คนทับเมนูติดดาวจัดเต็มทั้งข้าวหวานก็60ร้านค้ามาให้ฟินเช็คอินในที่เดียวเจอกันลานกิจกรรมอีเวนท์ทอร์ประตู5ทวีกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์บุรีรัมย์3-11ตุลาคมนี้งานดีขนาดนี้จะพลาดได้ยังไงแล้วมาเพาะความฟินน้ำกันนะคะ
8: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ด้วยชุดเตาแก๊สแบบครบเซตครับวันนี้กับเตาแก๊สคาชิวานะครับรุ่น X2500 ดีไซน์สวยพรีเมียมนะครับตัวเตาทำจากกระจกนิรภัยทนความร้อนครับ
1: หัวเตาแก๊สค่ะเป็นแบบหัวคู่นะคะมีทั้งหัวเทอร์โบและหัวอินฟราเรดค่ะทำอาหารได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นผัดทอดต้มนึ่งค่ะโปรโมชั่นของเราวันนี้นะคะกับเตาแก๊สคาชิวาหน้ากระจกหัวคู่ค่ะราคา 1,390 บาทค่ะมาพร้อมกับชุดหม้อแขก5ใบพร้อมฝาและ5ขนาดค่ะประกอบไปด้วยขนาด15เซน17เซน19เซน21เซนและ23เซนค่ะราคา990บาทค่ะกระทะเคลือบนอนสติ๊กขนาด32เซนติเมตรก้นลึกราคา590บาทค่ะชุดกระชอน2ชิ้นราคา398บาทค่ะรวมมูลค่าทั้งสิ้น 3,368 บาทแต่ว่าสำหรับวันนี้เหลือเพียงแค่ 1,390 บาทเท่านั้นค่ะโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ที่หมายเลข02-114-3330หรือว่าแอดมาที่ LINE @fsiteshopmania ค่ะระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

0: ให้ดูมูให้ปัง
1: ครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่น
2: เดี๋ยวเรามาดูดวงกันต่อ
3: ก่อนหน้าคุณผู้ชมหลังจากเรามีการดูดวงหลายอย่าง
2: เช็คดวงเน
3: า
2: ะ
3: เช็คดวงหลายอย่าง
2: ที่ออกสื่อไม่ได้
3: ที่ออกสื่อไม่ได
2: ้แต่ว่า
3: คนที่ดูดวงของคนที่เกิดจันทร์ถึงอาทิตย์
2: จันทร์ถึงอาทิตย์
3: นะก็กล้องขอเป็นตัวแทน
2: ได้เลย
3: ขอถามคนให้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะ
2: ครับผม
3: ให้ดูกันเลย
2: ครับ
3: นะครับอาจารย์ขาจันทร์นี้มีกลิ่นน้ำอบด้วยเนาะ
4: ใช่ครับ
3: ลงเลยไหม
4: ครับไปเลยครับทีนี้
2: วันจันทร์
4: ดูวันจันทร์ก่อนเนาะหยิบไม้ผม
3: เอ้าคุณหยิบเลย
2: ผมวันพฤหัสก็ต้องหยิบเลย
3: วันจันทร์นะ
4: ได้ครับ
2: ผมวันพฤหัส
4: นะครับขออีกอันครับถ้าถามรายอาทิตย์นี้นะครับคนเกิดวันจันทร์ปีนี้เดือนนี้นะครับจะเริ่มเกณฑ์เรื่องการงานจะเริ่มดีขึ้นนะครับการเงินนะครับจากที่อะไรที่เรารอไว้ก็จะสำเร็จ
3: ครับ
4: นะครับถือว่าดีนะนะครับแต่เรื่องความรักช่วงนี้ก็อาจจะห่างเหินกันบ้าง
3: เย็น
4: นะครับแต่ก็คนที่โสดถ้าคนที่โสดก็บอกว่าจะได้คู
2: ่
4: นะครับได้ความรัก
3: ได
4: ้ได้อะไรใหม่ๆหรือกำลังคุยกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กเนี้ยก็จะ
2: มีกิ๊กไหมมีกิ๊กไหมคนโสดมีกิ๊ก
4: ซ้อนไหมตอนนี้มันเหมือนกับว่าไม่ได้ซ้อนครับ
3: ครับ
4: แต่ว่าเหมือนคนที่กำลังที่จะเลิกกันก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิม
3: นี่วันจันทร์นะ
4: วันจันทร์นะ
3: วันอังคารวันอังคาร
4: หยิบไม้มาเลยครับวันอังคารช่วงนี้จะได้เดินทางนะครับจะได้เดินทางไกลนะครับเดินทางทางน้ำนะครับถามว่าเรื่องการเงินปีนี้ในเกณฑ์เดือนนะครับเขาบอกว่าช่วงนี้การเงินอาจจะผันผวนหน่อยนะครับช่วงนี้หาเงินเหนื่อยนิดนึงแต่ว่าถ้าหลังประมาณช่วงเดือนหน้าไปแล้วคือเดือนพฤศจิกาแล้วจะดีขึ้นนะ
3: ครับ
4: เรื่องของความรักคนที่เก่าๆที่เลิกไปก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับก็ถือว่าดีนะ
3: วันพุธ
2: พูดว่าของพี่ก้องเอง
4: ครับวันพุธ
3: วันพุธต้องพุธเช้าพุธบ่ายไหมครับ
4: ได้ครับ
2: พุธเช้า
4: พุธเช้าก่อนนะสิ่งที่รอคอยนะครับจะสำเร็จนะในช่วงนี้นะครับจะสำเร็จเพราะได้ไม้สักนะครับนะแล้วก็เรื่องของการอุปถัมภ์ช่วงนี้ทำบุญคนวันพุธกลางวันให้ทำบุญเยอะๆแล้วจะดีมากเพราะจะส่งผลตั้งแต่หลังวันที่จริงๆ30ตุลาเนี่ยก็น่าจะมีผลดี
3: ทำเยอะมากเนี่ย
4: ใช่ครับเนี่ยจะดีขึ้นนะในเรื่องของการเดินทางนะครับแต่ทีนี้ได้เงินคนวันพุธส่วนมากก็เรื่องของการเงินจะเป็นคนใจอ่อนไงก็จะให้
3: เป
4: ย์อ่ะเปย์ให้เปย์แล้วก็ขึ้นยาก
2: สปอร์ตกทมหรอ
3: นะครับเปย์อ่ะ
4: นะครับ
3: พุธกลางคืน
4: พุธกลางคืนนะครับ
3: ความรักเหมือนบอดเมื่อกี
4: ้ได้ครับเดี๋ยวเลยย้อนให้ครับ
2: เดี๋ยวย้อนให้นะ
4: นะครับเรื่องของความรักก็ควรเป็นพุธกลางวันก็บอกว่าช่วงนี้นะครับคนโสดก็จะได้คู่นะครับแต่เรื่องของคนที่กำลังมีความรักเนี่ยนะครับช่วงนี้กำลังเล็งๆดูๆกันอยู่นะครับ
2: อันแล้วเราโสดปะเนี่ยเราโสดปะเนี่ย
4: นะครับ
2: ปิยะ
3: โสด
4: นะครับพุธกลางคืนโอ้งานกลางคืนงานพวกเกี่ยวกับเรื่องของออนไลน์ดีนะครับปีนี
2: ้
4: งานกลางคืนนะครับ
2: พุธกลางคืนออนไลน์
4: พุธกลางคืนพวกเกี่ยวกับออนไลน์เกี่ยวกับพวกหน้าอะไรต่างออนไลน์สื่อออนไลน์ดีครับนะฮะส่วนเรื่องการเงินปีนี้ดีนะครับจะเริ่มดีขึ้นเพราะเป็นไม้เกี่ยวกับเรื่องโชคนะครับนะจะได้2ต่อนะครับ
2: อ
4: าจจะได้โชคจากเรื่องของโชคลาภก็ได้นะครับนะแล้วมีการเดินทางด้วยเรื่องของความรักก็ช่วงนี้ยังเรื่อยๆนะครับยังไม่ถือว่าก
3: ินไปทั่ว
4: นะครับยังไม่หวือหวามากนะครับนะครับคนโสดก็ยังโสดต่อไปนะครับในช่วง
3: นี้เพื่อจับสี่กันมาจับ
2: ผมจับไม่ดูเพราะผมรู้ชนิดไม้เพราะผมทำ
4: ครับ
2: รับเหมาโอเคอาจารย์ฮะ
4: โอเคนะครับได้ไม้ขนุนด้วยนะครับได้ไม้เลข8นะฮะไม้ขนุนเลข8และไม้เลข15เนี่ยเขาบ่งบอกในช่วงนี้นะครับในเรื่องของการเงินจะเริ่มดีขึ้นแล้วนะนะครับอยู่ในทิศทางที่ดีขึ้นแต่ทีนี้อย่างที่บอกครับว่ามีเงินแล้วก็ใช้เงินเก่งในช่วงนี้
3: เก่งมาก
4: จ่ายเยอะ
3: ช้อปปิ้งไร้สาระ
4: นะครับจ่ายเยอะจ่ายมากจ่ายแบบบางทีของเสียในบ้านนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยระวังเรื่องรถด้วยนะ
2: ครับ
4: นะครับคน
2: กระจกเพิ่งแตกไปฮะ
4: นะครับนะครับทีนี้อุบัติเหตุของคนมันพฤหัสก็ต้องระวังด้วยในช่วงนี้1ยานพาหนะรถยนต์2ระวังเรื่องภัยทางน้ำพอหมายเลข15นะครับ
3: ความรักกับความรัก
4: ความรักในช่วงนี้ยังไม่ได้หวือหวามากนะครับแต่ว่าช่วงนี้เหมือนเบื่อมีคู่ก็เหมือนอยากอยู่คนเดียวอยากจะเดินทางคนเดียวอะไรเงี้ยคุยกับแฟนไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับ
3: แ
2: ต่โสด
4: นะฮะแต่ถ้าคนโสดก็จะบอกงี้ครับช่วงนี้ก็ยังไม่กล้าตัดสินใจกับใครมากนะครับนะฮะดูกันไปอะไรกันไป
2: ดูได้กี่คนครับอาจารย
4: ์จริงๆตอนนี้มีเข้ามานะแต่ว่ายังเลือกไม่ได
2: ้อ๋อว่าคนไหน
3: ถ้ามีมึงก็งานตกอ่ะ
2: ฮะนี่เลย
3: วันศุกร์
2: ศุกร์ครับ วันศุกร์วันศุกร
4: ์โอ้วันศุกร์เด่นเรื่องงานนะ
2: อุ้ย
4: เด่นเรื่องงานมากนะครับวันศุกร์บอกเลยว่าเด่นเรื่องงานนะครับไม้คดงอนะจะมีช่องทางหลายๆอย่างเช่นสมมติทำงานอย่างเดียวไม่ได้ต้องทำสองหลายอย่างในเวลาเดียว
2: กันหลายจ็อบ
4: ความรักครับหลายความวันรักความรักของคนสุขนะครับเขาบอกว่าในช่วงนี้ถ้ามีคนเข้ามาก็จะเข้ามาหลายๆคนกันนะคร
3: ับ ให้เลือก
4: ให้เลือกนะครับ
2: ถ้าคุณมีแฟนอยู่แล้ว
4: มีแฟนอยู่แล้วช่วงนี้ก็พยายามกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกันหน่
2: อ
4: ยเพราะช่วงนี้เหมือนกับก็เบื่อกันเหมือนกันนะครับ
3: วันเสาร์วันเสาร
4: ์นะครับเสาร์วันเสาร์ในช่วงนี้นี่ครับอุบัติเหตุสุขภาพช่วงนี้การเข้าโรงพยาบาลต้องระวังหน่อยนะครับเลือดจางระบบเลือดต้องระวังนะครับกระดูกกล้ามเนื้อนะครับอันนี้อุบัติเหตุเลยนะครับคนวันเสาร์นะครับเรื่องของการเงินในช่วงนี้ยังถือว่าประคองได้นะครับยังถือว่ายังมีบุญเก่าอยู
2: ่
4: นะครับถือว่ามีช่องทางแต่ก็เป็นคนเก่งเรื่องช่องทางหลายๆอย่างนะครับเรื่องความรักช่วงนี้ก็ไปเรื่อยๆไม่ถือว่าหวือหวาอะไรมากนะครับ
2: แล้ววันเสาร์คนว่าอะไรครับเรื่องอุบัติเหตุ
4: ถ้าจะแนะนำนะครับหนึ่งเลยนะครับไปทำบุญก่อนผมจะแนะนำในเรื่องงานบุญที่กวนหนวดที่ตะเล็บนะครับยารักษาโรคนะครับบวกกับทำบุญลงศพนะครับแล้วก็ไหว้เกี่ยวกับเรื่องของนะครับหนึ่งเลยเทพลักษณ์นะครับเมื่อกี้ก็ย้อนไปในเรื่องของดวงเมือง
3: วันเสาร
4: ์วันเสาร์นะครับนะครับ
3: วันอาทิตย์เป็นสุดท้ายแล้วว
4: ันอาทิตย์อ
3: าทิตย์อันนี
4: ้นะครับวันอาทิตย์นะครับช่วงนี้มีเรื่องให้คิดมากนะครับปวดหัวกังวลนะครับอาจจะนอนไม่ค่อยหลับนะครับช่วงนี้ต้องระวังหน่อย

นะครับความเครียดความกังวลนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสมองนะครับปลายประสาทต้องระวังนะครับเรื่องของการเงินช่วงนี้ใครที่ยืมเงินไปจะได้คืนนะครับหรือเกี่ยวกับเรื่องของการเงินในช่วงนี้อาจจะช่วง 2-3 เดือนนี้อาจจะไม่ค่อยดีแต่หลังวันที่15ตุลาไปแล้วจะเริ่มดีขึ้นนะครับจะได้เงินเก่าๆก่อนหรือกำลังจะมีเรื่องของการคุยกับผู้ใหญ่อะไรเงี้ยนะครับหรือเสนองานกับผู้ใหญ่ก็ถือว่าดีนะนะครับแต่เรื่องความรักช่วงนี้ก็

0: เขารักเป็นไม่รักเป็นแต่ว่าทีนี้อาจจะให้ด้วยอย่างอื่นมากกว่าเช่นเงินเช่นสิ่งของอะไรเงี้ยก็จะเป็นแบบนั้นนะครับแต่คนโสดก็ตอนนี้กำลังจะมีคนเข้ามานะนะครับก็ถือว่าดี
1: ครับผมก่อนจะจากกันอาจารย์ขาก่อนจะจบรายการดูอันนึงกล้องกับน้องเจิ้นเนี่ยควรจะคบกันเป็นแฟนไหมถามวิธีนึงเลย
2: ถามที่หนึ่ง
1: ถามเลย
2: เมื่อกี้อาจารย์บอกแล้ว
1: กล้องก
2: ับ
1: น
2: ้
1: องเจิ้นมีธุรกิจเนี่ยให้ดูเลยจะทิ้งไว้ไงให้ไม่ตอบ
2: โอเค
1: แล้วก็ดูกัน
2: ให้ไม่มีเชื้อไฟ
1: พี่กล้องกับน้องเจิ้นธ
2: ุ
1: รกิจเราจะคบกันแบบเป็นแฟนดีไหม
2: แ
1: ล้วก็หนึ่งสองสาม
0: เ
1: ดี๋ยวตอบค่ะดูอาจารย์เฉยๆค่ะเป็นคำท้
2: า
1: คำเป็นคำถามทิ้งท้ายไว้นะ
2: ให้
1: ผู้ชมสงสัยอาจารย์ถ้าเกิดเจอเนี่ยอาจารย์จะไปดูอาจารย์ติดต่อเบอร์อะไร
0: เบอร์ที่เบอร์นะครับ0844584963นะครับ
2: ครับผม
0: ไลน์นะครับ The Full สยาม MC 2002นะครับ
2: ครับผม
1: เดี๋ยวจะว่ามาอีกนะชอบอยู่หลังมือมากเลย
0: ได้ครับยินดีคร
1: ับ หลังมือแม่นมากเลย
0: ยินดีครับ
1: โ
2: อเคฮะ
1: นะ
2: วันนี้หมดเวลาของรายการแล้วแน่ต้องขอบคุณครับอาจารย์เอ็มมากๆเลยนะ
1: ครับขอบคุณค่ะ
2: เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะครับวันจันทร์เนาะคุณผู้ชมเนาะสำหรับท่านใดนะครับที่
1: วันจันทร์พวกไม่มา
2: วันจันทร์พวกไม่มาเหรอ
1: โอ้อยู่บุรีรัมย์ไงก
2: ็
1: วันอาทิตย์อยู่บุรีรัมย์พิธีเปิดแล้วกลับไม่ทันก็ต้องมา
2: วันจันทร์ผมอยู่ไหนเนี่ย
1: เอาวันจันทร์มาวันจันทร์มาม
2: าปะ
1: มาต้องหมายทำ
2: อ๋อเนาะ
1: ตีรถมาจังคืนเลย
2: ได้ได้ได้ฮะไงเดี๋ยวกลับมาเจอกันครับแล้วก็สำหรับท่านใดนะครับในย้ำอีกครั้งครับก็อย่าลืมนะครับติดตามข่าวสารนะครับอย่างจากเพจที่เชื่อถือได้นะครับสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมเองครับก็เฝ้าระวังแล้วก็ขอให้ทุกคนปลอดภัย
1: บอลข้าวแกงอยู่ไหนบ้างข้าวแกงไปกินข้าวแกง
2: เจอกันวันจันทร์ครับสวัสดี
1: สวัสดีครับ

0: ่อย3แม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยนครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่นให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมแป้งพับเซริเซ่เนื้อแป้งละเอียดบางเบาปกปิดเรียบเนียนยาสีฟันเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียฟันใช้นิดเดียวปากสะอาดธนบุรีพาณิชย์ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
1: ่สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Nine Entertain นะคะแน่นอนค่ะว่าวันนี้เราก็ยังคงมีภาพความประทับใจภาพความสนุกถึงขั้นสคริปต์ตกลงมาจากมือแบบนี้
1: เลย
2: มือไม้อ่อนกันเลยทีเดียว
1: ถึงวันนั้นนี่ก็ถึงมือไม้อ่อนเลย
2: เพราะว่าความสนุกรออยู่เพียบเลยนะคะสำหรับงาน Nine Entertain 24th Anniversary Charity Concert ครบรอบ24ปี Nine Entertain ของเรานั่นเองค
1: ่
2: ะ
1: ใช่แล้วนะครับวันนั้นเนี่ยโอ้โหเรามีหมู่มวลกองทัพศิลปินนักแสดงนักร้องมากันเพียบเลยนี่ดูบรรยากาศเราเนี่ยบนเวทีเป็นใครฮะ
2: บีเอ็นเคโอ้โหบอกเลยนะว่ามีนักร้องแล้วก็ศิลปินจากหลากหลายค่ายทุกค่ายทุกสังกัดเอาอย่างนี้วันนี้เราก็ยังคงมีความสนุกมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันต่อนะ
1: ใช่แล้วเพราะว่าความสนุกนั้นเริ่มตั้งแต่บ่ายโมงเราไปสิ้นสุดตอนสามทุ่มเนา
2: ะ
1: หลายชั่วโมงมากๆบรรยากาศทั้งหมดจะเป็นยังไงเราไปชมกันเลยครับ

0: ตัดมาให้ดูก่อนส่วนหนึ่งนะฮะด
1: ู
0: ไปก
1: ็
0: โยกไป
1: ถูกต้องนะคะ
0: ถู
1: กความสนุกของเรานะคะเมื่อวันที่30ที่ผ่านมาใครที่พลาดไปเราก็ภาพเอาเก็บภาพบรรยากาศมาฝากกันแต่ว่าวันเสาร์อาทิตย์นี้บอกเลยว่าน้องๆหนูๆห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะมาติดตามชมความสนุกของรายการ Gotchi Aneso Energy Hero กันค่ะรายการที่จะพาทุกคนไปเปิดโลกแห่งพลังงานรอบตัวผ่านเรื่องราวสุดสนุกกิจกรรมสร้างสรรค์แล้วก็ภารกิจสุดท้าทายที่จะทําให้เรื่องพลังงานกลายเป็นเรื่องง่ายสําหรับทุกคนค่ะ
0: เราจะร่วมกันเรียนรู้ไปพร้อมกับกอจิและก็เนโซของคู่หูฮีโร่นะครับผมที่จะพา

0: เด็กๆและทุกคนในครอบครัวไปค้นหาคำตอบเกี่ยวกับพลังงานการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าแล้วก็เก็บเอาแนวคิดดีๆนำไปปรับใช้กันต่อตามในชีวิตประจำวันกันได้ติดตามชมกันให้ได้นะครับวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ทางช่อง9การ์ตูนครับผมทางช่อง9ของเรา
1: ทางช่อง9การ์ตูน
0: ค่ะการ์ตูนโดราเอมอนจบ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: กับ Gachi and Neso Energy Hero นะครับ
1: ค่ะแล้วมาสนุกแล้วก็พร้อมเติมพลังความรู้ไปด้วยกันนะคะส่วนตอนนี้เราพักกันแป๊บเดียวแต่อย่าเพิ่งหนีไปไหนนะช่วงหน้ายังมีโชว์สุดพิเศษจากศิลปินจากหลักค่ายหลักสังกัดมีใครบ้าง
0: มีหนุ่มๆสาวๆกลุ่มแบบ Boy Love Girl Love นักแสดงมานะครับผม Slam Dunk อะไรอย่างนี
1: ้ห้ามพลาดนะคะเดี๋ยวกลับมาสนุกกันต่อค่ะ
0: ครับ
2: เชิญชวนแฟนรายการหอมแผ่นดินกลิ่นไอเกษตรร่วมกิจกรรมดีๆหอมแผ่นดินเช็คอินโคราชแบบ1 day trip ทำกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตรในบรรยากาศสุดฟินช่วงฤดูหนาว12ธันวาคมนี้ชมไร่มัลเบอรี่พายคายักสัมผัสธรรมชาติเลือกช็อปผลิตภัณฑ์จากชุมชนที่ไร่สุวรรณโดยมีกติกาการร่วมสนุกง่ายๆสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook Mcot Event ตั้งแต่วันนี้จนถึง31ตุลาคม2569
3: ทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
4: เป็นคนชอบรสอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรสอ่อนโยนพอเทพไทยรสอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
6: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
7: ลูกใหม่ปะเนี่ย
8: เหมือนเดิม
9: เขาหมายถึงนี่ปลาแม่เคอเรลเนื้อแน่นในซอสมะเขือเทศเข้มข้นอร่อยเต็มคำจาก3แม่ครัวลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
10: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สั้นแอโรไลท์ช็อตแพลนค่ะผลิตมาจากแคตตอน 100% สวมใส่สบายนะคะไม่อึดอัดด้วยค่ะทรงสวยสามารถมิกแอนด์แมทช์กับเสื้อผ้าได้ทุกสไตล์ค่ะ
1: และทางแอโรไลท์นะครับออกแบบมาอย่างใส่ใจให้กับคุณครับไม่ว่าจะเป็นเชือกเก็บไว้ด้านในกางเกงไม่เกะกะครับยึดเชือกกับขอบกางเกงทำให้เชือกเนี่ยไม่หลุดหายครับบริเวณขอบเอวยางยืดหนาใส่แล้วขอบไม่พับนะครับรวมไปถึงกระเป๋ากางเกงลึกใส่ของได้จริงครับ
0: ไซส์ M ค่ะขนาดเอวนะคะเริ่มต้นที่30จนถึง33นิ้วค่ะไซส์ L ค่ะขนาดเอวเริ่มต้นที่32จนถึง35นิ้วค่ะไซส์ XL นะคะขนาดเอวเริ่มต้นที่34จนถึง37นิ้วค่ะใส่ได้ทุกโอกาสใส่ได้ทุกกิจกรรม
1: โปรโมชั่นวันนี้ Aero Line Short Pant พิเศษซื้อ3ตัวแถมฟรี2ตัวจากราคาปกติ 3,450 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อ02-114-3330 หรือแอดไลน์เข้ามาที่ Aside Shopmania
0: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

0: ยสบู่เบนเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่นว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวว้าวยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดมีรสอ่อนโยนด้วยค่ะปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิลครีมกันแดดไมนัสซันใช้ทุกวันไม่มันเหนอะหนะ
1: น้ำปลาตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
2: มาเบรกนี้มาสนุกกันต่อมาเติมความสุขกันต่อกับศิลปินที่พวกเรารัก
3: ใช่แล้วนะครับผมทัพศิลปินทัพนักร้องจะมีใครอีกบ้างบรรยากาศจะเป็นยังไงไปชมกันต่อเลยครับ

0: จริงๆทุกท่านทุกศิลปินจริงๆ
1: เป็นวันที่ทีมงานในนาทีของเรามีความสุขมาก
0: แล้ว
1: เราก็เห็นความสุขทั้งบนเวทีแล้วก็แฟนๆที่มาร่วมงานต้องขอบคุณทุกๆคนที่มาร่วมงานกับเรามากๆเลยนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะสำหรับงานในเทน 24th Anniversary Charity Concert นะคะพวกเรา2คนก็ขอเป็นตัวแทนในเทนนะคะขอบคุณศิลปินทุกค่ายทุกสังกัดที่มามอบความสุขให้กับพวกเราแบบนี้นะคะแล้วก็รวมไปถึงขอบคุณแฟนคลับทุกด้อมด้วยที่มาร่วมสนุกกับพวกเราแล้วก็มาร่วมอวยพรวันเกิดให้กับในเทนด้วยนะคะแน่นอนค่ะว่าเราสัญญาก็จะนำเสนอสิ่งดีๆแบบนี้ตลอดไปเพื่อคุณผู้ชมนะคะ
1: ครับผมนะฮะเอาละครับวันนี้หมดเวลาหมดหน้าที่ของปีแล้วก็พี่ฝนแล้วนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่สำหรับคืนนี้ในเทนไนท์ไลฟ์นะครับในช่วง2ทุ่มครึ่งสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

ต้านไม่อยู่เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำเพิ่มเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำกระสอบทรายที่ชัยนาทพังหลายจุดลุ่มภาคกลางเตรียมรับผลกระทบจับตาประตูระบายน้ำคลอง2สายใต้หลังสถานการณ์น้ำฝั่งทุ่งรังสิตลำลูกกายังวิกฤตกทม.จ่อเพิ่มระบายน้ำอีก5เซนติเมตร

0: อย่างไรก็ตามเราก็จะต้องมีการเตรียมพร้อมร่วมแรงกันไปแก้ไขปัญหาให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยเร็วนะครับ
1: นายกย้ำทุกหน่วยงานใช้ข้อมูลชุดเดียวกันลดความสับสนคลาดเคลื่อนแม้ภาพรวมสถานการณ์ดีขึ้นแต่กรมอุตุประเมินฝนมาอีกระลอก 4-5 ตุลาคมนี
2: ้คาราวาเดย์นะครับ
1: เอเชียนเกมวันนี้ลุ้นเหรียญทองวอลเลย์บอลชายหาดหญิงและมวยสากลหญิงจากโฟกัสนัทธนิชาจงโปร่งกลาง

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับมาติดตาม9ข่าวเที่ยงสำนักข่าวไทยอสมทนะครับวันนี้อยู่กับคุณกุลธิดาพงแจ่มผมณภัทรธีรดิษฐากุลพร้อมกับล่ามภาษามืออาจารย์จันทราสุขสัจธรรมครับ
0: ค่ะวันนี้เราพบกันนะคะวันศุกร์ที่2ตุลาคม2569นะคะตอนนี้สถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็เริ่มดีขึ้นส่วนมากก็ประมาณ 90% ละ
1: ครับ
0: แต่ว่าตอนนี้ที่อาจจะต้องเตือนคุณผู้ชมก็คือคุณผู้ชมที่อยู่ในจังหวัดอ่างทองนะคะวันนี้ประมาณบ่าย 3 โมงมวลน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาน่าจะเดินทางไปถึงในจังหวัดของท่าน
1: ครับ
0: หลังจากที่เขื่อนเจ้าพระยามีการระบายน้ำอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะ
1: ใช่ครับเพราะว่าน้ำเหนือลงมาเยอะมากทำให้ต้องเพิ่มการระบายน้ำนะครับทีนี้เนี่ยเรื่องของฝนเองก็ยังน่าเป็นห่วงเพราะว่ากรมอุตุก็บอกแล้วนะครับว่าอีกไม่กี่วันข้างหน้าน่าจะช่วงสักประมาณ 3-4 ตุลาคมนี
0: ้
1: ฝนน่าจะมาอีกระลอกหนึ่งใช่ไหม
0: ไม่ใช่ไม่กี่วันพี่พัชพรุ่งนี้แล้ว
1: พรุ่งนี้แล้วว
0: ันที่3
1: เตรียมรับมืออีกแล้ว
0: ใช่ค่ะบางคนบอกว่าซักผ้ายังไม่หมดเลย
1: โอ้โห
0: ไอที่สะสมกันมา
1: ใช่ครับ
0: เดี๋ยววันนี้แจ้งเตือนกันนะคะเชิญชวนคุณผู้ชมเข้ามาพูดคุยกันได้อีก1ช่องทางผ่านทาง Facebook Live สำนักข่าวไทยตอนนี้กำลังไลฟ์สดกันอยู่เข้ามาพูดคุยแสดงความคิดเห็นกันได้ค่ะ
1: ครับคุณผู้ชมครับเริ่มข่าวแรกนะฮะเราไปดูเรื่องของสถานการณ์น้ำนะครับในเขื่อนเจ้าพระยากันก่อนเลยหลังจากที่ตอนนี้เพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะทำให้ล่าสุดเนี่ยหลายจังหวัดที่อยู่ท้ายเขื่อนต้องเตรียมพร้อมรับมือมวลน้ำนะเพราะว่ามันจะมาแบบมวลใหญ่มากคุณผู้ชมครับก่อนหน้านี้หลายคนบอกว่าเห็นเลข 2,500 ท่วมแน่แต่ปีนี้ยังไงต้องจับตาต่อเนื่องคุณผู้ชมครับรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยนะไปดูที่ประตูระบายน้ำคลอง2สายใต้กันก่อนครับสถานการณ์น้ำจากฝั่งทุ่งรังสิตและลำลูกกานะครับยังอยู่ในระดับวิกฤตนะฮะโดยเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครเนี่ยเปิดเผยว่าขณะนี้ระดับน้ำฝั่งทุ่งรังสิตลำลูกกาเนี่ยอยู่ที่1เมตร94เซนติเมตรขณะที่ฝั่งกรุงเทพมหานครครับอยู่ที่1เมตร16เซนติเมตรระดับเตือนภัยของพื้นที่เนี่ยอยู่ที่1เมตร80เซนติเมตรครับทำให้ระดับน้ำฝั่งทุ่งรังสิตลำลูกกาขณะนี้เนี่ยสูงกว่าระดับเตือนภัยและต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับตั้งแต่ช่วยลดระดับน้ำฝั่งทุ่งรังสิตและลำลูกกาล่าสุดนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่เนี่ยสั่งการให้เร่งระบายน้ำออกจากฝั่งกรุงเทพมหานครเพื่อช่วยลดระดับน้ำฝั่งทุ่งรังสิตและลำลูกกาแล้วล่าสุดนะครับระบายน้ำออกไปได้แล้วเนี่ย15เซนติเมตรแต่ระดับน้ำยังอยู่ที่1เมตร96เซนติเมตรนะฮะ
0: ขณะที่นายเจษฎาจันทรประภารองปลัดกรุงเทพมหานครได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์นะคะซึ่งได้ออกมาเปิดเผยบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างพิจารณาเพิ่มการระบายน้ำออกทางฝั่งกรุงเทพมหานครอีก5เซนติเมตรค่ะเพื่อลดระดับน้ำที่ค้างอยู่ฝั่งทุ่งรังสิตลำลูกกาด้วยโดยเส้นทางการระบายน้ำนะคะคุณผู้ชมให้นึกภาพตามกันไปพอรับน้ำจากฝั่งทุ่งรังสิตแล้วก็ลำลูกกาเข้าสู่ระบบฝั่งกรุงเทพมหานครแล้วน้ำจะเดินทางไปไหนต่อนะคะเขาจะเดินทางต่อไปตามแนวคลองบางบัวเข้าสู่คลองลาดพร้าวก่อนเข้าสู่ระบบระบายน้ำของกทมค่ะโดยน้ำบางส่วนจะเข้าสู่อุโมงค์ระบายน้ำพระราม9ที่คุณผู้ชมรู้จักกันดีและอีกส่วนหนึ่งนะคะจะถูกส่งไปยังโรงสูบน้ำพระโขนงเพื่อระบายออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาไปหลายที่นะคะและตอนนี้ยังคงจ้องจับตาเฝ้าระวังน้ำทั้งสองฝั่งโดยเฉพาะฝั่งทุ่งรังสิตและลำลูกกาว่าจะสามารถลดลงได้มากน้อยแค่ไหนค่ะ
1: ครับส่วนสถานการณ์น้ำเจ้าพระยาในเช้าวันนี้คุณผู้ชมยังต้องเฝ้าระวังนะครับโดยกรมชลประทานเนี่ยรายงานเมื่อตอน6โมงเช้าที่ผ่านมาที่สถานี C2 อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ครับมีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,416 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแนวโน้มลดลงนะขณะที่สถานี C13 ครับบริเวณเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทมีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำเหนือเขื่อนอยู่ที่17เมตร77เซนติเมตร

0: เหนือระดับน้ำทะเลปานกลางและยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นครับหลังพื้นที่เหนือเขื่อนและพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยายังมีฝนตกหนักครับทำให้มีน้ำเนี่ยไหลเข้าเหนือเขื่อนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะฮะ
1: ทางด้านศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดอ่างทองได้แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยนะคะให้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์หลังจากที่เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำท้ายเขื่อนในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยคาดว่ามวลน้ำจะเดินทางถึงจังหวัดอ่างทองช่วงเวลาประมาณ 15:00 นถึง 16:00 นของวันนี้ก็คือประมาณบ่าย 3:00 บ่าย 4:00
0: ครับ
1: สำหรับพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในอำเภอชัยโยป่าโมกและอำเภอเมืองอ่างทองค่ะคาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันประมาณ 20-30 ซมส่วนอำเภอวิเศษชัยชาญและโพทองคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 15-20 ซมดังนั้นแจ้งเตือนเลยคุณผู้ชมครับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงให้เตรียมป้องกันและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะขณะเดียวกันกรมชลประทานยังบริหารจัดการน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาโดยเปิดระบบระบายน้ำฝั่งซ้ายและขวารับน้ำในอัตรารวมประมาณ600ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทางนี้ก็เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำในพื้นที่บริเวณท้ายน้ำด้วยค่ะ
0: ส่วนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับหน้าวัดพนัญเชิงวรวิหารนะครับจุดบรรจบสำคัญเลยของแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสักพบมวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนไหลหลากลงมาในปริมาณมากครับกระแสน้ำไหลเชี่ยวแรงโดยตลอดแนวริมแม่น้ำของวัดเนี่ยมีการยกผนังกั้นน้ำระยะทาง400เมตรเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากมวลน้ำเหนือที่เพิ่มขึ้นสถานการณ์ก็ยังมีสัญญาณที่ดีขึ้นนะคุณผู้ชมครับระดับน้ำที่นครสวรรค์เนี่ยลดลงต่อเนื่องคือหากไม่มีฝนตกหนักเพิ่มเนี่ยคาดว่าระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มลดลงแต่ว่ายังต้องติดตามปริมาณน้ำเหนือเขื่อนและการระบายน้ำอย่างใกล้ชิดนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ริมแม่น้ำที่อาจได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นในระยะนี้ครับ
1: คือตอนนี้ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนี่เราถือว่าสูงมากนะคะอย
0: ู่
1: ในอัตราสูงเลยชนเพดานดังนั้นถ้าเกิดว่าไม่มีน้ำเหนือไหลลงมาเติมอ่ะคาดว่าไม่น่าจะมากไปกว่านี
0: ้แ
1: ต่อย่างที่พี่พัดบอกต้องจับตา3-6ใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: ว่าจะมีน้ำเหนือไหลลงมาเติมหรือไม่นะคะซึ่งไม่ใช่แค่จังหวัดอ่างทองที่จะได้รับผลกระทบหลังจากที่มีการเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาแต่ว่ายังมีอีกหลายจังหวัดหนึ่งในนั้นคือจังหวัดชัยนาทให้คุณผู้ชมไปดูภาพกันหน่อยนะคะสภาพบ้านเรือนในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำ
0: น้ำไหลแรงด้วยนะเนี่ย
1: ไหลแรงด้วยคือชาวบ้านบอกว่าอ๋อมันก็มาทุกปี
0: ครับ
1: แต่คือมันก็ไม่ชินสักทีใช่ไหมคะ
0: ท่วมทุกปีก็ไม่ไหวเหมือนกัน
1: ทุกปีใครๆก็ไม่อยากให้น้ำท่วมแบบนี้เพราะว่ามันได้รับผลกระทบนี่เป็นพื้นที่ในอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทที่ก่อนหน้านี้เจอน้ำท่วมมาอย่างต่อเนื่องค่ะจนกระทั่งเมื่อคืนนี้เขื่อนเจ้าพระยาได้ปรับระบายน้ำเพิ่มเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้น้ำท้ายเขื่อนในอำเภอสัพพยาสูงขึ้นกว่า47เซนติเมตรโดยกระสอบทรายที่กั้นน้ำบริเวณหมู่5ตำบลโพนางดำตกบริเวณแถววัดโคกจันและพื้นที่หมู่5ในตำบลโพนางดำออกแถววัดมะปรางนะคะต้องบอกว่าน้ำมันมาแรงใช่ไหมที่พี่พัชบอกอ่ะมันต้านน้ำเอาไว้ไม่ไหวค่ะกระสอบทรายเนี่ยพังทลายลงมาทำให้น้ำทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนวัดแล้วก็โรงเรียนขยายวงกว้างและท่วมสูงมากขึ้นกว่าเดิมด้วยบางจุดนะคะคุณผู้ชมน้ำสูงกว่า1เมตร
0: ครับ
1: ชาวบ้านต้องพายเรือกันเลยอ่ะใช้เรือในการสัญจรเป็นหลักแล้วก็อพยพไปอยู่บนท้องถนนนะคะมีคุณยายคนนึงชื่อว่ายายปฐุมอายุ75ปีบอกว่าน้ำท่วมบ้านมา5วันนี่คุณผู้ชมดูเต็นท์ชาวบ้านบางคนบอกบ้านฉันก็ไม่ได้มีเต็นท์เป็นของตัวเองหรอกไปเช่าเขามาก็มี
0: โอ้โหยอมเสียเงินเลย
1: ใช่ค่ะมีทางหน่วยราชการเอามาตั้งให้ก็มีนะคะแต่ว่าพอขึ้นมาใช้ชีวิตข้างบนอย่างเงี้ยมันก็ไม่สะดวกสบายถูกไหม
0: ใช่
1: มันก็ไม่เหมือนอยู่บ้านตัวเองนะคะยายปทุมบอกว่าตอนนี้บ้านยายนะต้องพายเรือเข้าออกน้ำท่วมสูงถึงคอแม้ว่าจะชินกับน้ำท่วมบ้านทุกปีแต่เครียดทุกครั้งเลยค่ะออกไปไหนมาไหนแบบปกติไม่ได้เลยไปฟังคุณยายส่งเสียงสะท้อนกันหน่อยนะคะ
2: 5วันวันนี้แล้วยายกินยังอยู่ในบ้านได
3: ้ได้ยังสูงอยู่ยังไม่ต้องหนุน
2: แต่น้ำลึกเน
3: า
2: ะ
3: จะลึกแค่คอนะคุณ
2: โอ้น้ำถึงคอแล้ว
3: จ้ะ
2: นี่เราก็เข้าออกจากบ้านต้องใช้เรืออย่างเดียว
3: ต้องใช้เรืออย่างเดียวแล้วบุกไม่ได้แล้ว
2: แล้วเราทำกินยังไงอ่ะ
3: ก็หุงหากินเองทำอะไรก็นั่งเอง
2: เราอยู่กับใคร
3: อยู่คนเดียว
2: อยู่คนเดียว
3: ก็มีหลานห่างๆเขาอยู่บ้านเหนือหลานลูกของพี่ลูกพี่ลูกน้องกันเราก็คอยดู
2: เครียดไหม

0: เครียดไหม
1: เครียดสิออกเดินไปไหนก็ไม่ได้เดี๋ยวไปไม่ไหวด้วยจะนั่งก็ยังนั่งรถออกมา
2: น่าเห็นใจยายนะฮะ
3: แล้วยายแก่แล้วด้วยนะ
2: ใช่ฮะคือน้ำท่วมเนี่ยแค่เตี้ยๆนะไม่สูงเนี่ยก็ลำบากแล้วนี่ถึงคอแล้วท่วมทุกปีคุณผู้ชมครับคุณยายบอกว่าเข้าออกลำบากมากๆนะล่าสุดเทศบาลได้นำถังบรรจุน้ำขนาดใหญ่ไปตั้งตามจุดต่างๆครับและนำน้ำสะอาดเนี่ยไปเติมให้รวมทั้งเตรียมห้องสุขาและต่อกระแสไฟฟ้าให้กับประชาชนที่ประสบภัยได้ใช้ด้วยสำหรับอำเภอสัพพยานะครับมีพื้นที่ถูกน้ำท่วมจากแม่น้ำเจ้าพระยาล้นตลิ่ง5ตำบลก็คือตำบลตลุกตำบลหาดอาสาตำบลโพนางดำออกตำบลบางหลวงและตำบลโพนางดำตกครับมีประชาชนเดือดร้อนกว่า 1,000 ครัวเรือนนะครับ
3: ค่ะส่วนพื้นที่หมู่5ของตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองมวลน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาทะลักคันกั้นน้ำนะคะที่บริเวณริมคลองผงเพงคลองสาขาแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนอย่างรวดเร็วเนี่ยพอมันทะลักอ่ะ
2: ครับ
3: เอาไม่อยู่จริงๆคุณผู้ชมมาเร็วมาแรงแบบนี้นะคะชาวบ้านต้องเร่งขนย้ายสิ่งของยกเครื่องใช้ไฟฟ้ารถยนต์แล้วก็สัตว์เลี้ยงขึ้นที่สูงกันจ้าละวันค่ะแล้วตอนนี้บ้านเรือนของชาวบ้านส่วนใหญ่โดนน้ำท่วมสูงขยายวงกว้างไปยังพื้นที่ใกล้เคียงด้วยนะคะหน่วยงานปกครองต้องนำเต็นท์มาติดตั้งตลอดแนวริมถนนสายผงเพงบางบานค่ะให้เป็นจุดอพยพของประชาชนนะคะ
2: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับได้สรุปสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งโดยมีพื้นที่ได้รับผลกระทบรวม16อำเภอ181ตำบล 1,200 หมู่บ้าน57ชุมชน 48,000 กว่าครัวเรือนนะครับแล้วก็มีผู้เสียชีวิต1คนด้วยมีสถานศึกษาได้รับผลกระทบ14แห่งวัด34แห่งมัสยิด1แห่งโรงพยาบาลสอตอ2แห่งและพื้นที่ตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาระดับน้ำก็เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องครับมีบ้านถนนพื้นที่การเกษตรนะครับมองไปทางไหนก็มาเห็นแต่น้ำโดยอำเภอเสนาเนี่ยถูกน้ำท่วมไปแล้ว16ตำบล126หมู่บ้าน 7,800 กว่าครัวเรือนนะครับ
3: ค่ะขณะที่บริเวณหมู่1ตำบลบ้านเลนอำเภอบางปะอินค่ะชุมชนที่อยู่ติดบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยามวลน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่สูงกว่า1เมตรเทศบาลตำบลปราสาททองต้องทำท่าเทียบเรือและนำเรือมาให้บริการประชาชนส่วนตอนนี้รถยนต์และรถจักรยานยนต์ก็ต้องจอดเอาไว้ริมถนนทางหลวงอยุธยาบางปะอินสายในค่ะชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าแม้จะติดตามการแจ้งเตือนการระบายน้ำของเขื่อนตลอดแต่ว่าน้ำเนี่ยมันเพิ่มขึ้นทุกวันนะคะทำให้พื้นที่ในชุมชนที่ติดกับแม่น้ำตอนนี้มีน้ำท่วมสูงเกือบ2เมตรอ่ะ อยู่ที่ประมาณเมตร70นะคะ
2: ครับกลับมาที่กรุงเทพมหานครคุณผู้ชมครับตอนนี้บางจุดเนี่ยน้ำแห้งแล้วนะครับกลับเข้าสู่ภาวะปกติแต่บางพื้นที่ผ่านมานับสัปดาห์แล้วน้ำก็ยังไม่ลดครับอย่างเช่นพื้นที่ลาดกระบังเช้าวันนี้ถึงแม้ว่าจะผ่านไป1สัปดาห์แล้วแต่ระดับน้ำยังไม่ลดเลยชาวบ้านเนี่ยมีปัญหาเรื่องการเดินทางเข้าออกพื้นที่นะครับเราไปติดตามรายงานจากคุณจามรกิจสวภาครับ
4: ช่วงเที่ยงของวันที่2ตุลาคมนะครับวันนี้ผมมาสำรวจอยู่ที่เขตลาดกระบังนะครับนี่คือถนนลาดกระบังซึ่งเป็นเหมือนชุมทางหรือว่าเป็นทางต้นทางนะครับในการเข้าไปในเขตลาดกระบังนะครับซึ่งตอนนี้พื้นที่ด้านในเนี่ยต้องบอกว่ารับน้ำกันจนบางหมู่บ้านเนี่ยไม่ไหวแล้วนะคุณผู้ชมนี่ฮะไล่เดินย้อนกลับมาดูเนี่ยโอ้แท็กซี่คันนี้ก็ลุยมาได้นะครับบางจุดเนี่ยรถเล็กผ่านไม่ได้นะครับก็จะต้องใช้รถใหญ่เท่านั้นนะฮะป้ายรถเมล์ตอนนี้เนี่ยคือถ้าขึ้นไปนั่งเนี่ยก็ขาแช่น้ำแล้วนะครับบริเวณป้ายรถเมย์นะครับผู้คนที่นี่ก็ตอนนี้ก็ทนมา7วันแล้วนะครับสิ่งเดียวที่จะทำให้น้ำในพื้นที่เขตลาดกระบังลดตอนนี้ก็คือการพร่องน้ำในเขตประเวศนะครับซึ่งถนนลาดกระบังเนี่ยมันคู่ขนานอยู่กับคลองประเวศนะครับถ้าพร่องน้ำคลองประเวศไปได้แล้วก็ดูดน้ำออกสถานการณ์บนถนนหรือว่าในเขตลาดกระบังเนี่ยน้ำถึงจะลดนะครับแต่ว่า7วันที่ผ่านมาคนที่นี่บอกว่าน้ำยังไม่ลดลงเลยนะครับลดลงระดับแค่เซนติเมตรเท่านั้นนะครับเมื่อสักครู่ไปสำรวจที่หน้าสำนักงานเขตลาดกระบังเนี่ยนะฮะก็หนักกว่านี้อีกนะครับมีแต่รถกระบะแล้วก็รถใหญ่นะครับผู้คนที่จะสัญจรก็ต้องอาศัยรถกระบะรถสูงหรือว่ารถเมย์นะครับที่เป็นจิตอาสาเราไปเจอรถเมย์คันหนึ่งนะครับเขาบอกว่าบ้านเนี่ยถูกน้ำท่วมนะครับก็เลยเอารถบัสนะครับที่บ้านมีเนี่ยเอาออกมาวิ่งรับส่งฟรีในช่วงที่เกิดน้ำท่วมนะครับก็ใครเจอพี่เขาก็สามารถที่จะขึ้นได้เลยนะครับ เราได้ไปคุย

0: กับพี่เข้ามาด้วยนะครับลองไปฟังเสียงเขาดูครับเดี๋ยวคุยกับรถบัสหน่อยเราวิ่งรับส่งไปไหนถึงไหนพี
1: ่ผมวิ่งรับส่งจากวัดลาดโกษานะครับไปจนถึงแยกแอร์พอร์ตลิงค์นะครับปกติวิ่งไกลกว่านี้แต่ว่าวันนี้พอดีว่าตรงฝั่งนู้นเขาแห้งแล้วผมก็เลยวิ่งในช่วงที่มันท่วมๆอยู่แล้วก็ตรงบ้านที่เขาเดือดร้อนนะครับวิ่งส่งฟรี
0: นี่เรามาวิ่งแบบเป็นจิตอาสาหรือว่า
1: ใช่ครับส่งฟรีใช้จ่ายตัวเองหมด
0: เราออกเองหมดไม่ได้เขตให้มาวิ่งอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
1: ไม่มีครับไม่มีใครสนับสนุนอะไรผมวิ่งเองครับไม่เป็นไรผมอยู่บ้านก็น้ำท่วมอยู่ดิ
0: น้ำบ้านมาช่วยคนแถวนี
1: ้ใช่ครับใช่ครับ
2: ตลอดทั้งเส้นและตะบันนี่ท่วมหมดนะ
1: ท่วมครับแล้วก็ตรงนี้ท่วมหนักแล้วก็ตรงวัดพลมณีก็ท่วมหนักครับตอนนี้ท่วมหนักมาก
0: ขอบคุณแทนนะครับพี่ขอบคุณแทนชาวบ้านด้วยสุดยอดเลยครับพี่นี่ฮะน้ำใจคนไทยเป็นสิ่งเดียวที่อาจจะเรียกได้ว่าเวลามีภาวะน้ำท่วมนะน้ำใจคนไทยเนี่ยแหละฮะเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้คนเนี่ยยังพอที่จะยิ้มได้นะครับขณะที่สี่แยกประเวศนะครับจุดนั้นน้ำแห้งลงแล้วนะครับเป็นจุดเชื่อมต่อนะครับจากถนนลาดกระบังจุดนี้ปรากฏว่าป้ายทะเบียนรถนะครับโอ้โหของผู้คนเนี่ยนะฮะหล่นหายกันเต็มเลยแม่ค้าที่ขายพวงมาลัยอยู่ที่สี่แยกประเวศเนี่ยนะครับเขาก็รวบรวมนะครับแผ่นป้ายทะเบียนแล้วก็นำไปลงเพจเอาไว้นะครับเพจชุมชนชาวประเวศนะฮะแล้วก็มีคนเนี่ยที่ขับสัญจรผ่านไปมาที่ทะเบียนรถหายก็มาขอดูนะครับพี่เขาบอกว่าเก็บป้ายตอนนี้มาเนี่ย 3-400 คันแล้วนะครับ
3: ตั้งแต่น้ำท่วมมาเก็บป้ายได้ประมาณกี่ป้ายแล้วครับที่เราถือ
4: บอกไม่ถูก300 200 300ใช่มันมาเรื่อยอ่ะช่วงน้ำแรงๆอ่ะไม่เคยคิดว่ามันจะเยอะนะพี่ไม่คิดจริงมันเยอะจริงแต่เขายังงงเขาบอกเลิกขายมาลัยแล้วหรอ
3: เขามาเจอเจ้าของเขามาเจอป้ายของเขาไหม
4: เจอ
3: เราก็เก็บไว้
4: คื
3: นไว้ให้
4: ใช่ก็เนี่ยก็โพสต์ลงเฟซไงพอเราโพสต์ลงไปปุ๊บใช่ไหมเขาเห็นในเฟซมันจะเป็นขึ้นเฟซข่าวสารประเวศเขาก็เห็นของเขาปุ๊บเขาก็จะทักมาแล้วเขาจะวงมาให้ว่าพี่มีของหนูนะพี่เก็บให้หนูหน่อยเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูไปเอาเราก็แยกไว้เนี่ยอย่างเงี้ย
0: และนี่ก็คือภาพรวมนะครับต้องบอกว่าบนถนนเส้นหลักเนี่ยนะครับน้ำยังท่วมประมาณ 30-40 เซนเท่านี้นะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเข้าไปตามหมู่บ้านตามตอกซอกซอยในเขตลาดกระบังสาหัสนะครับถูกตัดขาดมาแล้วร่วมๆ7วันตอนนี้ฝากประชาสัมพันธ์อย่างที่เราเห็นรถวิ่งกันเนี่ยนะฮะใครที่จะผ่านมาในช่วงที่มีน้ำท่วมเนี่ยส่วนใหญ่จะประสบปัญหาเกี่ยวกับป้ายทะเบียนหายนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะถอดก่อนนะครับถอดเก็บไว้ก่อนนะฮะถ้าท่านต้องสัญจรในช่วงน้ำท่วมเนี่ยไม่เช่นนั้นเนี่ยป้ายก็อาจจะหล่นหายแล้วก็ต้องไปตามหาหรือว่าไปทำเรื่องใหม่อาจจะเสียเวลาเพิ่มมากขึ้นนะครับ
5: ค่ะขอบคุณคุณจามอนด้วยนะคะลาดกระบังนี่ก็เป็นพื้นที่ที่ตอนนี้ยังแก้ไม่ได้ยังคงวิกฤตอยู่นะคะไปกันที่ทำเนียบกันบ้างซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีตอนนี้ได้กำชับทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือกับฝนระลอกใหม่ตั้งแต่4ตุลาคมนี้คุณพิษณุแป้นวงรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลค่ะ
6: ครับโดยผู้ประสบภัยสามารถจะไปยื่นขอรับเงินชดเชยได้ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐรวมทั้งที่สำนักงานเขตของกรุงเทพมหานครทั้ง50เขตได้แล้วโดยเริ่มวันนี้เป็นวันแรกครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการประชุมเมื่อวานนี้ทำให้ทุกหน่วยงานได้รับทราบภาพรวมของสถานการณ์และได้เร่งดำเนินการอย่างเร่งด่วนแล้วพร้อมย้ำว่าเราจะต้องใช้ชุดข้อมูลเพียง1ชุดจะได้ประเมินสถานการณ์บนพื้นฐานและข้อมูลเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพลดความสับสนนายกรัฐมนตรียังขอให้ทุกหน่วยงานรวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเตรียมความพร้อมเพราะจากการประเมินของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าในช่วงระหว่างวันที่4ถึง5ตุลาคมนี้มีความเสี่ยงที่จะเกิดพายุฝนครอบคลุมในหลายพื้นที่ของประเทศดังนั้นจะต้องเตรียมมาตรการรองรับตลอดจนการจัดทำแผนเผชิญเหตุให้ทันสถานการณ์โดยขอยกระดับประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้ครอบคลุมนายกรัฐมนตรียังให้สัมภาษณ์ว่าขอให้จังหวัดใส่ใจในศูนย์พักพิงให้มีมาตรฐานทั้งนี้หลังจากวันที่5ตุลาคมปริมาณฝนจะหนักในพื้นที่ภาคใต้ช่วงในช่วงดังกล่าวนะครับที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF World Bank จะเป็นไปด้วยความราบรื่น
7: ตั้งแต่ประจวบลงไปจนถึงนราธิวาสเลยครับเพราะดูแล้วความชุกความหนาแน่นมันจะอยู่ในบริเวณนั้นในช่วงตั้งแต่วันที่5ตุลาคมก็จะไปหนักขึ้นเรื่อยๆตั้งวันที่10 11 12

0: ก็โชคดีเท่าอันนี้คือการพยากรณ์นะในส่วนของภาคกลางภาคเหนือเนี่ยยังไม่เห็นปริมาณฝนมากซึ่งตอนนั้นก็จะเป็นช่วงที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุม IMF World Bank ด้วยก็เราก็ต้องขอให้มันเป็นไปตามคาดการเราจะได้ทำกิจกรรมในทุกๆด้านเพื่อประโยชน์ของประเทศด้วยความราบรื่นครับ
1: ส่วนการแถลงข่าวของศูนย์ข้อมูลข่าวสารสถานการณ์อุทกภัยนางสาวรฤดาเพิศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงพร้อมกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสำนักการระบายของกรุงเทพมหานครและกลุ่มอุตุนิยมวิทยาระบุว่านายกรัฐมนตรีสั่งการให้จังหวัดที่ประสบภัยตรึงกำลังเจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับให้ดำเนินการเร่งระบายน้ำส่วนจังหวัดที่สถานการณ์คลี่คลายให้เร่งสำรวจความเสียหายทางนี้ทางกลุ่มอุตุนิยมวิทยาก็แถลงว่าวันที่5ถึง7ตุลาคมจะมีฝนตกมากขึ้นที่จะเคลื่อนจากพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปทางทิศตะวันตกจังหวัดที่จะได้รับผลกระทบอย่างเช่นกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองและอยุธยาและกรุงเทพมหานครก็จะได้รับผลกระทบตั้งแต่วันที่5ตุลาคมรวมทั้งต้องเฝ้าจับตาวันที่11ตุลาคมในพื้นที่ภาคกลางและกรุงเทพมหานครส่วนการระบายน้ำยังคงเท่าเดิมเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ยังระบายน้ำที่400ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแม่น้ำเจ้าพระยาไม่น่าห่วงและมีแนวโน้มจะลดลงกรุงเทพมหานครก็จะเร่งระบายน้ำในโซนตะวันออกขณะที่ผู้แทนกรุงเทพมหานครแถลงว่าในวันนี้ได้มีการเปิดให้ยื่นขอเงินชดเชยเป็นวันแรกผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐโดยผู้ที่อยู่ในกรุงเทพมหานครต้องลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐและแอปของกรุงเทพมหานครรวมทั้งสามารถไปลงทะเบียนที่สำนักงานเขตทั้ง50เขตของกรุงเทพมหานครได้กทม.นั้นยังยืนยันว่าได้เตรียมแผนเผชิญเหตุรองรับวันที่11ตุลาคมที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักและรับมือกับการจัดการประชุม IMF World Bank ด้วยอย่างไรก็ตามนะครับนอกจากนี้กรุงเทพมหานครยังจะตั้งศูนย์บัญชาการ4จุดด้วยกันนะครับเพื่อที่จะให้ผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจทันทีไปคอยอำนวยความสะดวกใน4ศูนย์ดังกล่าวด้วยครับ
2: คุณพิษณุนะครับส่วนทางด้านกระทรวงอวคุณผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยเปิดทรัฟฟี่ฟองดูนะฮะซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมผนึกกำลังหลายหน่วยงานด้วยกันนะครับช่วยเหลือประชาชนฟรี8บริการนะครับทั้งล้างบ้านซ่อมรถซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าหลังจากน้ำลดนะครับโดยนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมครับนำทีมรัฐมนตรีหลายกระทรวงและกรุงเทพมหานครแถลงเปิดช่องทางช่วยเหลือประชาชนหลังน้ำลดนะครับผ่าน LINE @traffic fondue ซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมโดยนายยศชนันท์เนี่ยบอกว่าการให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงทีอว.จึงได้ร่วมมือกับกระทรวงต่างๆเปิดช่องทางรับแจ้งเรื่องขอความช่วยเหลือผ่านทรัฟฟี่ฟองดูครับโดยเปิดบริการให้ความช่วยเหลือ8บริการเช่นซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าซ่อมรถล้างทำความสะอาดบ้านเรือนและกำจัดขยะเป็นต้นประชาชนนะครับสามารถแจ้งความจำนงขอความช่วยเหลือได้หลังจากนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงจิตอาสาทั้งภาครัฐและเอกชนจะเข้าช่วยเหลือหรือแจ้งจุดให้บริการครับสำหรับการให้บริการซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมเป็นการให้บริการฟรีนะครับไม่ต้องเสียเงินไปฟังเสียงคุณยศชนันท์หน่อยครับ
3: กระทรวงอบเนี่ยจะมีมทล.ต่างๆนะครับที่เขามีศูนย์ตรงนี้อยู่แล้วแล้วก็พร้อมที่จะทำแล้วก็มีราชภัฏหลายที่พร้อมที่จะทำเรื่องเกี่ยวกับถ้าซ่อมไม่ได้เขาก็บอกว่าเขาสามารถที่จะช่วยคลีนในบางส่วนได้นะครับทางอาชีวะก็จะมีกลุ่มอาชีวศึกษาทางแรงงานก็จะมีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานแล้วก็ทางพม.เนี่ยก็จะเป็นเกียรติเวในการที่ว่าเพราะส่วนมากอยู่ในเคหะบางคนไม่สามารถเข้าระบบได้ทางพม.อาสาพม.ก็จะช่วยในการที่จะทำให้แต่ละคนเนี่ยเขาเข้าระบบเพื่อได้รับการซ่อมแซมนะตรงนี้ก็เลยประสานในเบื้องต้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังเปิดรับจิตอาสาที่เป็นภาคเอกชนนะครับแล้วก็หน่วยงานอื่นๆที่สามารถที่จะทำในมิชชั่นนี้ได้เนี่ยเดี๋ยวก็สามารถที่จะติดต่อลงทะเบียนเข้ามาที่ Traffic Fondue แล้วเราก็จะเพิ่มตรงนี้เข้ามาก็จะได้เป็นการระดมคนไทยทั้งหมดเนี่ยเพื่อช่วยกทม.
2: ด้านนางทวิดากมลเวชนะครับรองผู้ว่ากรุงเทพมหานครก็ได้กล่าวถึงสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าตอนนี้ยังมีอยู่2จุดที่ยังถือว่าวิกฤตและน่าเป็นห่วงคือพื้นที่ลาดกระบังและร่มเกล้าครับปริมาณน้ำลดลงเพียงเล็กน้อยซึ่งขณะนี้นะครับกรุงเทพมหานครเสริมกำลังคนและอุปกรณ์อย่างเช่นเรือเข้าช่วยเหลือประชาชนแล้วครับ
4: ค่ะ ไปดูสถานการณ์น้ำท่วมในชุมชนเคหะอเงินเขตสายไหมซึ่งตอนนี้ต้องเผชิญกับน้ำท่วมมานาน7วันแล้วนะคะทำให้การใช้ชีวิตประจำวันรวมถึงประชาชนที่ต้องออกไปข้างนอกเนี่ยเดือดร้อนรอคอยความช่วยเหลือด้วยเราไปติดตามจากรายงานของคุณสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์มีรายงานจากที่นั่นค่ะ
5: คุณผู้ชมครับวันนี้ดีเจบอยมาลงพื้นที่ชุมชนเคหะอองเงินย่านสายไหมนะครับที่นี่เป็นชุมชนที่มี29ตึกมีประชากรอยู่อาศัยทั้งสิ้น 20,000 กว่าคนด้วยกันขนาดนี้ทุกคนยังประสบปัญหาเรื่องของน้ำท่วมแม้น้ำจะเริ่มลดระดับลงตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมา

0: เห็นว่ายังท่วมสูงมีชาวบ้านที่นี่โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางต้องการให้หน่วยราชการและส่วนงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาให้การช่วยเหลือครับจากการขับรถตระเวนสำรวจภายในเคหะชุมชนอองเงินเขตสายไหมซึ่งเป็นที่มีลักษณะวงกลมรีเหมือนแอ่งกระทะลุ่มต่ำมีถนนผ่ากลางเคหะมีที่15กันยายนที่ผ่านมาขณะนี้ก็ถือว่าผ่านมา7วันแล้วน้ำเพิ่งเริ่มลดลงเมื่อคืนที่ผ่านมาเนื่องจากมีการตั้งท่อสูบระบายออกทำให้ชาวชุมชนดีใจบ้างแต่สิ่งที่ยังไม่คลายกังวลเนื่องจากเป็นห่วงสถานการณ์น้ำเหนือที่กำลังจะลงมาสมทบรวมถึงฝนที่อาจตกมาเพิ่มเติมชาวชุมชนเคหะอองเงินมีหลักหมื่นคนครับที่นี่ทุกคนก็เป็นบุคคลหลายช่วงวัยคนทำงานบ้างลูกเด็กเล็กแดงซึ่งวันนี้ก็ออกมาเล่นน้ำตามที่เห็นภาพกันแต่พวกเขาห่วงมากและต้องการให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือคือกลุ่มเปราะบางครับทั้งคนชราผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการซึ่งยังคงรอความช่วยเหลือนางยศวดีแท้ตั้งนะฮะชาวชุมชนเคหะอองเงินนิติบุคคล3ซึ่งเป็นจุดที่น้ำท่วมสูงสุดในพื้นที่ยอมรับว่าตอนนี้สถานการณ์ยังลำบากแม้น้ำจะลดลงบ้างเมื่อคืนแต่ยังมีปัญหาเรื่องของโรคที่มากับน้ำตอนนี้ชาวชุมชนทุกคนเป็นห้องกงคุดหรือว่าน้ำกัดเท้ากันหมดแล้วจึงต้องการยารักษาโรคอาหารน้ำดื่มที่สะอาดรวมถึงมาจัดระเบียบเรื่องของสัตว์เลี้ยงเนื่องจากสัตว์เลี้ยงที่เคยอยู่ในชุมชนก็จะขึ้นไปนอนบนหลังคารถยนต์ที่นำมาจอดบนพื้นที่สูงทำให้รถยนต์เสียหายไม่ได้เสียหายจากน้ำท่วมแต่ว่าเกิดรอยขีดข่วนจากสัตว์ที่ขึ้นไปนอนบนรถครับ
1: อยากมาให้ดูคนข้างบนเขามั่งประสานงานอะไรประมาณนี้ให้ในมาดูชุมชนในเคหะออกเงินว่าลำบากบางคนมีคนติดเตียงออกไปไหนมาไหนไม่ได้เราอยากให้มาช่วยเหลือในส่วนนี้มั่งแล้วก็อีกอย่างนึงอยากแบบว่ามีน้ำมีอะไรอ่ะยาเยออะไรก็ได้ที่มาช่วยอ่ะ
0: ผู้ชมครับที่ชุมชนเคหะออนเงินย่านสายไหมชาวบ้านยังต้องช่วยเหลือตัวเองอย่างเช่นกรณีนี้ซึ่งทีมข่าวก็ได้ช่วยเข็นรถแม้จะไม่มากแต่ว่าก็เป็นกำลังใจแล้วก็ให้พี่สองท่านนี้เข็นรถเพื่อหลบหนีน้ำท่วมซึ่งบอกว่าที่นี่แม้น้ำจะเริ่มลดลงแต่สิ่งจำเป็นของชาวชุมชนเคหะออนเงินสายไหมย้ำนะครับอยู่ที่สายไหมจุดนี้เป็นจุดน้ำท่วมซ้ำซากอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงมาดูแลยารักษาโรคที่มากับน้ำอาหารแห้งข้าวปลาทั้งหลายมีมาแจกแต่บางทีไม่พอเนื่องจากมีกลุ่มเปราะบางเยอะและดูสีน้ำนะครับแม้ตอนนี้เนี่ยน้ำยังเห็นว่าใสแต่ว่าสกปรกมากขยะเริ่มปรากฏขึ้นในชุมชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูดีเจบอยรายงานอยู่ลงมาฮะที่เคหะชุมชนออเงินย่านสายไหมชาวบ้านยังรอคอยความช่วยเหลือครับ
2: ขอบคุณนะคะ
3: ครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ผู้ชมครับช่วงหน้ากลับมาไปดูเรื่องการเมืองกันบ้างนะเดี๋ยวไปเปิดวิวาทะระหว่างคุณรังสิมันโรมนะครับส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนะที่ปรากฏว่าพูดในสภามีการอ้างอิงไปถึงสามีของนางสาวสุชาดาส.ส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยว่าไปเกี่ยวข้องกับเงินเทาหรือไม
2: ่
3: ดุเดือดมากติดตามช่วงหน้าครับ
4: เสียวฟันตอนนั้นเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
6: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
7: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
8: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
9: มหากรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชาวเอเชียศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ร่วมส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยในเชียร์ไทยสุดใจเอเชียนเกมส์2026พร้อมเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวจากเมืองนาโกย่าและจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นกับทีมข่าวท่องเที่ยวและกีฬาสำนักข่าวไทยใน9ข่าวเช้า9ข่าวเที่ยง9ข่าวค่ำคู่ข่าวเสาร์อาทิตย์ครับข่าว9ติดตามการถ่ายทอดสดทางช่อง9 MCHD หมายเลข30สนับสนุนโดย
10: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่น

0: ช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
1: ทีเด็ดเปิดพิศดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
2: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
3: เค็มอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
4: ชิมซะหมดเลย
5: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
6: ใช้ท่อน้ำไทยชีวิตก็ไหลลื่นท่อน้ำไทยแกร่งไม่เปลี่ยนสามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
7: ไทยต้อนรับการประชุมประจำปี IMF World Bank Group 2026
8: ยาเพียแคมครีมทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอก
9: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่

0: กลับมาช่วงนี้นะครับมาดูเรื่องของการเมืองกันบ้างต้องบอกว่าเดือดนะฮะหลังจากที่เมื่อวานนี้นะครับทางสส.รังสิมันโรมนะครับสส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเนี่ยนะฮะมีการพูดในสภาบอกว่ามีสส.หญิงชัยภูมิของพรรคภูมิใจไทยคนหนึ่งสามีไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของทุนเทาโอ้โหหลังจากนั้นเนี่ยปรากฏว่านางสาวสุชาดาสางแทนทรัพย์เนี่ยนะฮะลุกขึ้นยืนเลยประท้วงเลยบอกว่าเธอเนี่ยคือสส.หญิงคนเดียวของชัยภูมิพูดถึงเธอหรือเปล่ามีหลักฐานไหมพูดแบบนี้ก็เลยเกิดเป็นการปะทะคารมกันนะครับในสภานะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับปรากฏว่าทางฝั่งของนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยแน่นอนว่าต้องมีผู้สื่อข่าวไปถามแน่ๆนะฮะแต่ว่านายกบอกว่าปฏิเสธที่จะขอตอบคำถามเรื่องนี้ในกรณีที่นายรังสิมันโรมสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเนี่ยขอให้รัฐบาลตรวจสอบข้อมูลสามีของนางสาวสุชาดาสางแทนทรัพย์สสชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยที่มีทรัพย์สินจำนวนมากแต่ไม่รู้ว่าทำอาชีพอะไรและอาจจะเกี่ยวข้องกับแก๊งสแกมเมอร์หรือไม
1: ่
0: โดยนายกรัฐมนตรีเนี่ยบอกว่าไม่ตอบคำถามเรื่องนี้ยิ้มพยักหน้าอย่างเดียวแล้วก็เดินออกจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อไปปฏิบัติภารกิจที่ทำเนียบรัฐบาลต่อทันทีนะ
1: ต้องบอกว่าดุเดือดมากนะคะและเป็นข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงมากด้วยย้อนไปดูเหตุการณ์ปะทะกันดุเดือดในสภาเมื่อวานนี้นะคะซึ่งนายรังสิมันโรมได้ตั้งกระทู้ถามสดต่อรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลหรือว่า DE ค่ะบอกว่าพูดถึงสินบน40ล้านบาทแต่ในช่วงนึงได้อภิปรายพาดพิงถึงส.ส.หญิงชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยว่าสามีเนี่ยไปเชื่อมโยงกับธุรกิจสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาตินะคะประเด็นนี้ทำให้นางสาวสุชาดาหรือว่าส.ส.เดียเป็นส.ส.หญิงชัยภูมิเพียงคนเดียวของพรรคภูมิใจไทยลุกขึ้นมาประท้วงทันทีแล้วก็บอกว่านี่เป็นการกล่าวหาที่เลื่อนลอยไม่มีหลักฐานทำให้ครอบครัวเสียหายและตอนนี้ท้ากลางสภาเลยนะคะว่าถ้ามีหลักฐานแล้วทำไมไม่เปิดล่ะคะและจี้ให้คุณโรมถอนคำพูดด้วยนะคะดุเดือดจริงๆ
0: ใช่ครับ
1: ก่อนที่นายรังสิมันต์โรมจะยืนยันว่ามีหลักฐานแต่ไม่ยอมถอนคำพูดตามที่ถูกเรียกร้องค่ะ
0: ครับทำให้เกิดความวุ่นวายขึ้นมาคุณผู้ชมครับหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะนายรังสิมันต์โรมเนี่ยนะครับก็ได้เดินออกจากห้องประชุมสภาไปนะหลังจากที่คุณมลิกาจิรพันธ์วานิชรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1นะซึ่งตอนที่เกิดเหตุการณ์เนี่ยทำหน้าที่ประธานการประชุมนะบอกเลยว่าถ้าเกิดคุณไม่ถอนเนี่ยต้องขอเชิญออกจากห้องประชุม
1: ค่ะ
0: ซึ่งทางคุณรังสิมันต์โรมก็เดินออกจริงๆนะแล้วก็ไม่ถอนคำพูดโอ้โหตอนนั้นก็มีส.ส.หลายคนเนี่ยลุกขึ้นมาประท้วงว่าแบบนี้เนี่ยทำให้เกิดความเสียหายแล้วไม่ถอนคำพูดได้ยังไงเดี๋ยวไปดูจังหวะช่วงนี้หน่อยครับ
2: การปิดเว็บไซต์เนี่ยแล้วเว็บพนันมันหายไปเนี่ยเรารู้ๆกันอยู่ว่าวันนี้มันมีเว็บพนันหรือไม่
3: ส.ส.ผู้หญิงชัยภูมิคนเดียวค่ะพรรคภูมิใจไทยค่ะเมื่อกี้ที่เพื่อนสมาชิกพูดออกมาดิฉันไม่ยอมค่ะท่านต้องถอนค่ะถ้าท่านเป็นลูกผู้ชายเวลาจะพูดอะไรอย่าพูดเลื่อนลอยค่ะอย่าใช้แต่อารมณ์ค่ะ
4: งั้นวันนี้เนี่ยในเมื่อทางเขาบอกว่าหลักฐานมันยังไม่มีเขาให้คุณถอนซะคุณอาจจะเอ่ยว่า
2: ถอนหรือไม่ถอนไม่ใช่เรื่องความแมนสภาแห่งนี้
3: ท่านประธานคะตอนนี้ที่ฉันเสียหายดูท่านแล้วท่านมากล่าวว่าคนอื่นเขาผิดโดยที่มันไม่มีหลักฐานอ่ะท่านต้องพิจารณาตัวเองนะคะ
4: คงจะถอนไหม
2: ฮะ
4: ไม่ถอนกรุณาออกไปข้างนอกห้อง
2: น้อมรับปฏิบัติครับครับ
1: เดินออกไปนอกห้องเลย
0: ครับ
1: ต้องตามต่อคุณผู้ชมคะเรื่องนี้น่าจับตาน่าจะต้องตามยาวๆด้วยเพราะว่าตอนนี้มีส.ส.หลายพรรคคุณผู้ชมต้องบอกว่าหลายพรรคนะไปขุดคุยข้อมูลเรื่องนี้ด้วย
0: ครับ
1: ได้ข้อมูลที่มีรายละเอียดถี่ยิบเลยนะคะเดี๋ยวต้องรอการชี้แจงว่าที่มาของทรัพย์สินต่างๆที่มีการยื่นต่อปปช.ไปเนี่ยเป็นมีที่มาที่ไปยังไง
0: ครับ
1: ถ้าชี้แจงได้ก็จบค่ะคุณผู้ชมคะดูเหตุการณ์ป่วนใต้กันบ้างยังไม่จบนะคะยังมีอย่างต่อเนื่องซึ่งมีเหตุการณ์ที่คนร้ายขนระเบิดใส่รถพ่วงข้างบุกไปไล่พนักงานปั๊มที่ปัตตานีก่อนจุดชนวนทำให้มีคนเจ็บ2คนนะคะโดยล่าสุดก็มีการลอบยิงอส.เสียชีวิตตอนที่ไปกรีดยางในพื้นที่ปัตตานีด้วยไปดูเหตุการณ์แรกที่เวลาประมาณสัก 7:30 ค่ะคนร้ายลอบยิงสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนหรือว่าอส.ชุดคุ้มครองตำบลลุโบยีไรที่บริเวณสวนยางพาราบ้านโคกระกำอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีนะคะเหตุการณ์นี้ทำให้อส.มะกอเซงโลมะเสียชีวิตในที่เกิดเหตุโดยเบื้องต้นทราบว่าผู้เสียชีวิตอยู่ในระหว่างการลาพักค่ะ เมื่อเวลาประมาณ6โมงเช้าตัวของอส.มะกอเซ็งเนี่ยได้ขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้านเพื่อจะไปกรีดยางในสวนแต่ว่าต่อมาเวลาประมาณ7โมงครึ่งขณะที่กำลังกรีดยางมีคนร้ายซุ่มอยู่บริเวณป่าข้างสวนยางนะคะได้ใช้อาวุธปืนลอบยิงจนทำให้เสียชีวิตค่ะ
0: หลังเกิดเหตุนะครับเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้านก่อนประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุครับพร้อมดำเนินการตามขั้นตอนด้านความปลอดภัยและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อสืบสวนหาสาเหตุและติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายขอความร่วมมือประชาชนครับหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้บริเวณเกิดเหตุด้วยครับ
1: ซึ่งเมื่อคืนนี้นะคะเวลาประมาณ21นาฬิกาคนร้ายขนระเบิดแสวงเครื่องมากับรถ3ล้อพ่วงข้างจอดทิ้งไว้บริเวณหน้าปั๊มน้ำมันบริเวณบ้านบูลานิบงตำบลเจ๊เหอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสก่อนจะลงมือไล่พนักงานปั๊มออกจากพื้นที่แล้วก็จุดชนวนค่ะทำให้หัวจ่ายน้ำมันและอาคารปั๊มได้รับความเสียหายพนักงาน2รายบาดเจ็บมีอาการแน่นหน้าอกหูอื้อด้วยแรงของระเบิดนะคะเจ้าหน้าที่ก็เร่งป้องกันพื้นที่แล้วก็เตรียมเข้าตรวจสอบเชื่อว่าอาจจะเป็นการตอบโต้เจ้าหน้าที่ค่ะ
0: พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาผู้ชมมาดูความคืบหน้าจากกรณีที่นักบินผู้ช่วยเนี่ยพยายามจี้เครื่องบินของสายการบินฟลายดูไบแต่สุดท้ายเนี่ยนะครับทางฝั่งนักบินแล้วก็ผู้โดยสารสามารถที่จะช่วยเหลือให้เครื่องบินลงมาอย่างปลอดภัยได้ล่าสุดมีการเปิดเผยแล้วว่าผู้ก่อเหตุมีแนวคิดหัวรุนแรงติดตามช่วงหน้าครับ
1: ค่ะ
5: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin, wear your Vaseline.
6: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline กลูต้าไฮยา PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับกลูต้าไฮยาช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
7: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
8: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่า
9: ผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
10: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
9: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับ
11: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบอร
12: ์ที่ร้าน
13: เนี่ยเขาสั่งเสื้อมาแล้วเป็นเสื้อตัวจิ๋วอะ
12: อะไรนะที่ร้าน
13: ขายังเข้าไม่ได้เลย
12: งั้นเธอลองสั่งที่นี่ดู
14: เขาสั่งที่ช็อปมาเนี่ยเป็นประจำเลยนะอาจจะส่งลิงก์ไปให
13: ้ได้แล้ว
14: ทั้งช็อปง่ายราคาก็ดีคุณภาพการันตีโดย M ขอเลยนะมั่นใจว่าตรงปกแน่นอน
13: โอเคเขาใช้บัตรเครดิตเธอเลยนะ
14: เฮ้ย
13: ว้าว
15: เก่าเหรอ
16: ไม่เก่าซาดินครับ
15: เปิดซาดีมาม
16: าดิ
17: เปิดสามแม่ครัวปลาซาดินเนื้อนุ่มช่ำซอสเข้มข้นลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
18: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ซันซิลฟาวซี่ฟีแคร์พร้อมเซรามายด์และไดนอกซิดิลช่วยลดการขาดดูดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
19: ครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่นยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดมีรสอ่อนโยนด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่เนื้อแป้งละเอียดบางเบาปกปิดเรียบเนียน
20: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่

0: วันนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมคณะนะครับจะไปตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมของสถานที่จัดประชุม AM 2026ซึ่งใกล้เข้ามาแล้วนะครับโดยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกหรือ AM 2026จะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครโดยก่อนหน้านี้นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.และโฆษกกระทรวงการคลังได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมเพื่อยืนยันความพร้อมขั้นสูงสุดของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพการประชุมตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างไทยพาวิเลียนห้องออฟฟิศของเจ้าหน้าที่ Thailand Planning Team and MS รวมถึงห้องประชุมย่อยจำนวน22ห้องซึ่งจะใช้รองรับการประชุมหลักของ Host Government งานคณะกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ห้องประชุมทวิภาคีของรัฐมนตรีและพื้นที่ที่ใช้สำหรับกิจกรรมพิเศษครับ
1: ส่วนกรณีเกิดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กทม.ขณะนี้คุณชยาวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.กล่าวว่าทางคณะผู้จัดงานได้มีการพูดคุยหารือและจัดทำแผนฉุกเฉินหรือ Businesscontinuity plan ค่ะเพื่อสะท้อนความมั่นใจแล้วและได้ประเมินแล้วว่าพื้นที่กรุงเทพชั้นในหากบริหารจัดการน้ำเหนือได้และฝนไม่ตกเพิ่มขึ้นก็ไม่น่าจะได้รับผลกระทบในช่วงการประชุมโดยเฉพาะพื้นที่จัดงานและพื้นที่ในรัศมี5กิโลเมตรซึ่งเป็นสถานที่พักของผู้เข้าร่วมประชุมยังไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างไรก็ตามนะคะทางคณะผู้จัดงานไม่ได้นิ่งนอนใจได้มีการเตรียมความพร้อมและติดตามสถานการณ์ร่วมกับทุกหน่วยงานอย่างใกล้ชิดต่อเนื่องค่ะไปติดตามกรณีนักบินผู้ช่วยนะคะที่พยายามจี้เครื่องบินของสายการบินฟลายดูไบและพยายามทำให้เครื่องตกเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีของอิสราเอลนายเบนจามินเนทันยาฮูบอกว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยเหมือนโดนปลูกฝังแนวคิดรุนแรงนะคะก็เลยก่อเหตุการณ์นี้ขึ้นโดยเหตุการณ์นี้ยังคงอยู่ระหว่างการสืบสวนของหลายชาติค่ะนำโดยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ซึ่งนายเนทันยาฮูบอกว่าอิสราเอลก็ร่วมในการสืบสวนเพราะว่าเหมือนมันเป็นเหตุจงใจที่พุ่งเป้าต่อชาวอิสราเอลซึ่งเป็นผู้โดยสารส่วนใหญ่โดยนักบินผู้ช่วยรายนี้นะคะเห็นว่าเป็นชาวโอมานพยายามทำให้เครื่องตกค่ะซึ่งก่อนหน้านี้พบว่าเคยได้รับการปลูกฝังแนวคิดอิสลามหัวรุนแรงและเคยคิดฆ่าตัวตายมาก่อนตอนนี้โดนคุมตัวไปสอบปากคำนะคะเมื่อเครื่องบินลงจอดที่เมืองทาบุกโดยสอบปากคำโดยทางการซาอุดีอาระเบียตอนนี้คนที่ได้รับการยกย่องมากที่สุดก็คือกัปตันชาวอินเดียค่ะที่ชื่อว่ากัปตันสันติมาชาตอนนี้เขายังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะซึ่งอยู่ในเมืองทาบุกของซาอุดีอาระเบียเบื้องต้นอาการทรงตัวและกำลังฟื้นตัวค่ะโดยตอนนี้นายเนทันยาฮูและนายนเรนทราโมดีนายกรัฐมนตรีอินเดียต่างยกย่องว่าเขาเป็นวีรบุรุษนะคะ
0: เดี๋ยวพักกันสักครู่คุณผู้ชมครับช่วงหน้าติดตามข่าวกีฬากันเพราะว่าในวันนี้เอเชียนเกมนะครับเรามีลุ้นเหรียญทองวอลเลย์บอลชายหาดหญิงและมวยสากลหญิงติดตามช่วงหน้าครับ
1: ค่ะ
2: ผู้ชายอย่างเราต้องเจอทั้งเหงื่อที่มาพร้อมกลิ่นอับและรังแคใหม่เคลียร์เพอร์ฟูมดีฟโอเชียนด้วยกลิ่นความหอมซีบรีสและแอมเบอร์ช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% หอมนาน72ชั่วโมงใหม่เคลีย
3: เป็นคนชอบรสอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรสอ่อนโยนพอเทพไทยรสอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
5: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: มีล้อเคลื่อนที่ได้สะดวกนะคะมีรูระบายน้ำหูหิ้วขนาดใหญ่จับถนัดมือไม้ถูพื้นยืดหดได้เหมาะกับทุกความสูงค่ะ
1: โปรโมชั่นวันนี้ครับกับคอมโบชุดถังปั่นสแตนเลสพร้อมไม้ม็อบในเซ็ตประกอบด้วยถังปั่นสแตนเลสไม้ม็อบพร้อมผ้าไมโครไฟเบอร์ซื้อ2เซ็ตแถมฟรี1เซ็ตและยังไม่พอฟรีผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3ผืนไม้กิ้งเก็บฝุ่น1ชุดพร้อมรีฟิลอีก2ม้วนทั้งหมดนี้ 3,070 บาทคุณไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาเดียว990บาทโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดยMCOTระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2570

0: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
1: ยูโรช็อกโกพายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
0: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
2: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่

0: เมืองไทยประกันภัยยิ้มได้เมื่อภัยมา1484
1: ช่วงนี้ติดตามข่าวกีฬากับพี่ท็อปสาเรศนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับพี่ท็อป
3: เป็นน้องพัดครับ
1: นี่ไงจากก่อนหน้านี้ดราม่าเรื่องที่พักนักกีฬาที่เอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นใช่ไหมคะเห็นว่าการพักที่ตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยเราก็เลยอยากรู้ว่าข้างในเขาพักกันยังไง อยากรู้เลยวันนี้คุณเนมจะพาไปซอกแซก
3: วันนี้คุณเนมจะพาไปชมเพราะว่าเอเชียนเกมครั้งนี้มีนักกีฬาประมาณ 2,000 คนที่ได้พักที่นี่แต่ว่าก็มีการย้ายออกไปเพราะว่าอย่างนักกีฬาเกาหลีใต้นี่บอกไม่ไหวนักกีฬาบาสนี่บอกว่ามันสั้นเกินไปสำหรับเตียงวันนี้ก็จะไปดูครับว่าแล้วก็หลังจากจบการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมเนี่ยเจ้าภาพจะเอาไปทำอะไรต่อสำหรับตู้คอนเทนเนอร์แบบนี้ไปติดตามได้จากคุณเนมรัชนีพงษ์วัฒน์สินกันเลยครับ

0: ยูโร่เค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา
1: อาหารเช้าซีเรียลตราคอปอร่อยง่ายๆได้ประโยชน์คอปคอป
2: เอเชียนเกม2026ครั้งนี้ครับไม่มีการสร้างหมู่บ้านนักกีฬานะครับนักกีฬาครับและก็เจ้าที่ประมาณ 17,000 คนครับจะแบ่งกันพักนะครับพักทั้งในโรงแรมครับเรือสำราญแล้วก็ตู้คอนเทนเนอร์ครับที่เป็นแบบโมดูล่าแบบนี้นะครับซึ่งเจ้าภาพเนี่ยนำมาจัดโชว์นะฮะให้ทุกคนได้พิสูจน์เลยนะครับว่าเล็กหรือใหญ่ขนาดไหนนะครับที่ย่านสกายเอทแห่งนี้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับว่าข้างในเป็นยังไงบ้างครับโดยตู้นะครับจะอยู่บริเวณท่าเรือนาโกย่านะครับจะเรียงกันมีนักกีฬาประมาณ 2,000 คนนะครับจะต้องพักในตู้แห่งนี้นะครับส่วนที่เหลือนี่ก็จะมีพักทั้งโรงแรมแล้วก็เรือสำราญนะครับโดยแนวคิดสำคัญนะครับที่เจ้าภาพเลือกใช้ตู้คอนเทนเนอร์ครับเพราะว่าตู้แห่งนี้เนี่ยสามารถนำมารีไซเคิลได้นะครับนี่เราเข้ามาข้างในแล้วนะครับแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายด้วยไม่ต้องเขาเรียกว่าไม่ต้องลงทุนเยอะนะครับในการก่อสร้างนะหมู่บ้านนักกีฬาครับเดี๋ยวมาดูเตียงกันก่อนเตียงนะครับนี่เตียงนี่เขาบอกว่ามีปัญหาเยอะที่สุดนะครับเพราะว่าเตียงเนี่ยมันไม่ยาวมากนะครับนักกีฬาบางคนเนี่ยรูปร่างสูงใหญ่โดยเฉพาะนักกีฬาบาสเกตบอลนะ

0: อย่างนักกีฬาบาสเกตบอลของเกาหลีใต้เนี่ยต้องย้ายออกจากตู้คอนเทนเนอร์เลยนะครับเดี๋ยวผมลองนั่งให้ดูนะฮะนอนให้ดูนะครับว่ามันยาวแค่ไหนครับนี่ครับโอ้พอดีไหมฮะผมเนี่ยสูง185นะครับแต่คือทางฝ่ายจัดเนี่ยเขานำเนี่ยครับคล้ายโต๊ะเนี่ยมาต่อให้นะสอบแก้ปัญหาสำหรับคนที่แบบตัวสูงมากๆแล้วไม่พอเนี่ยนะเป็นลักษณะเก้าอี้ต่อมากกว่านะฮะแต่ว่าบางคนก็ไม่รู้นะครับก็อย่างที่ผมบอกไปก็บางคนก็ไปพักที่อื่นเลยนะครับโดยตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยนะฮะจะมี2แบบนะครับก็คือแบบ6เมตรนะฮะแล้วก็12เมตรนะ2แบบเดี๋ยวเราไปดูฝากลุ้นกันตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่เป็นแบบว่าจุดซักล้างนะครับล้างมือนะฮะหรือว่าล้างจานตรงนี้ได้นะครับนี่ก็จะเป็นแบบจำลองนะไม่เหมือนจริงสักทีเดียวแต่ว่าก็คล้ายๆนะครับกับที่นักกีฬาพักมีแอร์นะครับแล้วก็ห้องน้ำดูห้องน้ำหน่อยนะฮะดูห้องน้ำนิดนึงโอ้ห้องน้ำนี่ใหญ่มากนะแล้วก็ค่อนข้างโอเคเลยนะครับห้องน้ำห้องน้ำใหญ่นะครับนี่ดูชักโครกนะครับที่ใหญ่พอสมควรเลยนะครับนี่นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับแต่ความสูงเนี่ยอาจจะเตี้ยไปสักนิดนึงดูนะครับความสูงของคอนเทนเนอร์ก็อย่างที่ผมบอกไว้ว่าลักษณะเนี่ยมันจะมีที่กว้างนะฮะ6เมตรกับ12เมตรนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับหลักคิดสำคัญของพวกเขาคือไม่อยากสร้างหมู่บ้านนักกีฬาขนาดใหญ่นะครับไม่อยากลงทุนเยอะเลยใช้บ้านแบบโมดูล่านะครับที่เป็นคอนเทนเนอร์แบบนี้แทนในการรองรับนักกีฬานะครับซึ่งข้อดีนะครับแล้วก็อนาคตหลังจากที่การแข่งขันเอเชียนเกมจบนะครับทุกส่วนเนี่ยสามารถแยกประกอบได้นะครับนำไปรีไซเคิลได้นำไปขายได้นะครับก็เท่าที่ผมศึกษามาเนี่ยเขาบอกว่าบ้านลักษณะคอนเทนเนอร์แบบนี้อนาคตเนี่ยอาจจะไว้สำหรับให้ผู้ที่ประสบภัยนะครับทางธรรมชาติเนี่ยของญี่ปุ่นเนี่ยได้เข้ามาพักได้นะครับโดยที่สามารถนำมาใช้ต่อเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่าเวลาเราสร้างหมู่บ้านนักกีฬาในมากันกีฬาใหญ่ๆเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยจะถูกนะทิ้งไว้ให้รกร้างว่างเปล่านะครับในบางมากันกีฬาบางเจ้าภาพบางที่เนี่ยก็ลงทุนเยอะนะครับแล้วก็นะกลายเป็นว่าไม่มีคนดูแลต่อนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับแม้ว่าการสร้างหมู่บ้านนักกีฬาเนี่ยอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เจ้าภาพที่ญี่ปุ่นเนี่ยอยากจะทำนะครับเพราะว่าอยากจะลดค่าใช้จ่ายหรือว่าไม่อยากจะให้หมู่บ้านนักกีฬาเนี่ยเป็นภาระในการดูแลต่อในอนาคตครับแต่ว่าการใช้คอนเทนเนอร์ที่อาจจะมีขนาดไม่ใหญ่มากพอเนี่ยก็อาจจะเป็นปัญหาสำหรับนักกีฬาด้วยนะครับซึ่งอนาคตนะครับหากเจ้าภาพชาติไหนที่เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาต่างๆเนี่ยอาจจะต้องคำนึงถึงจุดนี้ด้วยว่าหากคุณใช้คอนเทนเนอร์หรือว่าที่อยู่แบบโมดูล่าแบบนี้เนี่ยก็ต้องใหญ่เพียงพอให้นักกีฬาที่รูปร่างสูงใหญ่กว่าคนปกติที่แบบอาจจะเป็นคนอย่างทำงานอย่างพวกเรานะฮะนักกีฬาเนี่ยต้องรูปร่างสูงใหญ่กว่าอยู่แล้วเนี่ยก็ต้องทำขนาดให้พอเพียงด้วยนะครับ
1: เป็นพี่ท็อปไปนอนน่าจะได้ครึ่งตัว
2: กิ้งไม่ได
3: ้เตียงแน่นมากเลยนะ
2: เตียงแน่นมากแล้วกระดาษคุณเนมนี่นอนนี่เต็มเลยนะความยาวของพื้นที่ของพื้นที่เตียงเนี่ย
1: ครับแล้วนักกีฬาเขายิ่งสูงจัดกันอยู่นะ
2: ครับ
3: ถ้าสูง2เมตรกว่านี่น่าจะ
2: เรียบร้อย
3: ลำบากแล้วก้มกันนะผู้ชมครับมาดูผลงานของทัพนักกีฬาไทยกันหน่อยนะครับล่าสุดนะฮะได้เหรียญเพิ่มอีกแล้วสำหรับวอลเลย์บอลชายหาดหญิงใช่ไหมครับ
2: ครับก็ถือว่าเป็นเหรียญทองแรกในรอบ28ปีของกีฬาชนิดนี้เพราะเราเคยได้เมื่อปี1998ที่กรุงเทพเป็นเจ้าภาพแล้วก็รอบนี้เรายังได้อีกเหรียญทองจากเรือใบน้องโซเฟียมอนโกเมอรี่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเป็นเหรียญทองที่13แล้วก็นี่คือ14
3: ครับ
2: เป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมทีเดียวครับวอลเลย์บอลชายหาดทีมหญิงครับในการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศน้องไบรท์ครับธาราวดีนาราพรพัฒน์กับเบสวรพีรัชยากรต้องพบสรุตาวดีคู่มือ4ของรายการจากไทยชุดสีเหลืองพบกับเซียซิงยี่กับหยานซูคู่มือ2ของรายการและก็เป็นคู่มือ17ของโลกจากจีนเซตแรกครับทีมสาวไทยเอาชนะไปได้ก่อนครับ21-17ขึ้นนำก่อน1-0เซตแต่ว่าเซตที่2นี้ทีมสาวจีนก็แก้เกมมาดีครับเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้21-13ตีเสมอเป็น1-1เซตครับต้องตัดสินหาแชมป์ในเซตที่3แล้วก็เป็นทางด้านของไบรท์กับเบสครับประสานงานกันได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะไปได้15-8ครับขาดลอยทีเดียวทำให้สาวไทยเอาชนะไปได้2-1เซตคว้าเหรียญทองมาครองเป็นเหรียญทองที่14ของทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้ พร้อมสร้างประวัติศาสตร์ครับคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมเป็นครั้งที่2ของทีมวอลเลย์บอลชายหาดสาวไทยครับหลังจากที่มนัสนันท์แพงขะและก็รัตนาพรอะไรสุขเคยทำได้เมื่อ28ปีที่แล้วในเอเชียนเกมปี1998ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพครับก็ถือเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมทีเดียวสำหรับทีมทุกอย่างวอลเลย์บอลชายหาดสาวของไทยกันครับส่วนช่วงบ่ายวันนี้ครับน้องโฟกัสณัฐนิชาจงปงการครับก็เป็นความหวังหนึ่งเดียวของมวยสากลหญิงของไทยแต่ว่าพบกับหนักคือแชมป์เก่า

0: จากเกาหลีเหนือครับน้องโฟกัสณัฐนิชาจงปงการครับนักชกสาวลูกครึ่งไทยนิวซีแลนด์เจ้าของเหรียญทองชิงแชมป์เอเชียปี2024ในรุ่น54กิโลกรัมหญิงครับเหรียญทองซีเกมปี2025และเหรียญทองแดง World Boxing Cup Stage 2ที่จีนเตรียมขึ้นชกรอบชิงชนะเลิศครับเหรียญทองพบกับนักชกจากเกาหลีเหนือในบ่ายวันนี้โดยสาวน้อยวัย21ปีคนนี้ครับเป็นเจ้าของฉายายาย่า2ครับต้องบอกว่ามีหน้าตาคล้ายกับน้องยาย่าดาราสาวของไทยด้วยนะ
1: แล้วหน้าหวานๆมาชกมวย
0: ครับครับก็เพิ่งร่วมแข่งขันชิงเงินเป็นครั้งแรกทำผลงานยอดเยี่ยมเริ่มต้นที่รอบ6คนครับเอาชนะนักชกจากฟิลิปปินส์5-0แล้วก็รอบ8คนเอาชนะนักชกจากอุซเบกิสถาน3-2แล้วก็รอบรองครับเอาชนะนักชกญี่ปุ่นไป3-2โดยรอบชิงเหรียญทองครับจะพบกับทางด้านของพังโซมีครับเป็นนักชกจากเกาหลีเหนือแล้วก็เป็นเจ้าของเหรียญทองเมื่อ10ปีที่แล้วด้วยก็ต้องบอกว่าเป็นศึกหนักโดยบ่ายวันนี้ครับจะชิงกันในเวลา 15:30 นโดยจะขึ้นชกพบกับพังโซมีนักชกจากเกาหลีเหนือก็ตามเชียร์กันได้ครับต่อกันที่เซปักตะกร้อที่มิสุโฮปาร์คยิมเนเซียมตะกร้อ4คนหญิงรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายของกลุ่ม A ทีมโพลูพลาสติกสาวไทยที่ชนะมา1แพ้1พบกับอินเดียครับเกมนี้ทีมสาวไทยที่ประกอบไปด้วยวรัศมีทองโสดสมฤดีปรือปักวิภดาจิตพัวแล้วก็รัชนีกรแซ่เฮงครับเอาชนะไปได้ครับ2เซตรวด15-10และ15-4เก็บชนะนัดที่2แพ้1นัดจบอันดับ2ของกลุ่มผ่านรอบรองชนะเลิศไปพบกับอินโดนีเซียแชมป์กลุ่ม B เมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาและล่าสุดสาวไทยเอาชนะไปได้ครับ2เซตรวด15-9และ15-4ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จครับขณะที่รักบี้7คนครับประเภททีมหญิงรอบแบ่งกลุ่มนัดที่3ทีมสาวไทยเสื้อเหลืองที่เก็บชนะมา2นัดรวดนัดแรกเอาชนะคาซัคมาได้แล้วก็นัดที่2เอาชนะสิงคโปร์ครับการันตีการเข้าสู่รอบรองชนะเลิศลงสนามนัดสุดท้ายพบกับเจ้าภาพญี่ปุ่นที่ชนะมา2นัดรวดเช่นกันเกมนี้ทีมสาวไทยครับพ่ายไปครับ5-34โดยน้องแนนรักษินานาวาแก้ววางได้1ทรายทำให้ไทยครับชนะ2แพ้1มี6คะแนนเข้ารอบรองชนะเลิศเป็นอันดับ2ของกลุ่มส่วนญี่ปุ่นเข้ารอบเป็นแชมป์กลุ่มครับชนะ3นัดรวดเดี๋ยวรอบรองชนะเลิศจะแข่งขันในวันพรุ่งนี้ครับดารัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาของไทยครับขอบคุณนักกีฬาทีมชาติไทยที่สร้างความสุขให้กับชาวไทยไม่ว่าจะเจอภัยพิบัติทางน้ำท่วมก็ตามครับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับกล่าวขอบคุณนักกีฬาทีมชาติไทยทุกชนิดกีฬาทุกประเภทที่เดินทางไปแข่งกีฬาเอเชียนเกมส์ในครั้งนี้ครับว่าไม่ว่าจะได้เหรียญหรือไม่ก็ตามครับทุกคนก็ล้วนสร้างความสุขแล้วก็สร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมรวมถึงสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนชาวไทยโดยเฉพาะในเวลาที่ช่วงลำบากตอนนี้ครับที่หลายจังหวัดเจอสถานการณ์น้ำท่วมอย่างน้อยการติดตามการแข่งกีฬาแล้วก็ร่วมแสดงความดีกับผลงานของนักกีฬาก็ถือว่าทำให้ทุกคนมีความสุขมากยิ่งขึ้นครับส่วนการเลี้ยงต้อนรับแล้วก็มอบเงินรางวัลอัดฉีดนายสุรศักดิ์กล่าวว่าตอนนี้คงต้องรอทัพนักกีฬาเดินทางกลับหลังจบการแข่งขันในวันที่4ตุลาคมนี้แล้วก็มาดูกำหนดการอีกครั้งนึงว่าทุกฝ่ายสะดวกวันไหนแต่เบื้องต้นครับจะจัดงานมอบเงินรางวัลภายใน7วันหลังจบการแข่งขันให้ได้เดิมทีก็มีความคิดว่าจะเลี้ยงฉลองครับพร้อมกับนักกีฬาอาเซียนพาราเกมแต่ว่าเกรงว่าจะทิ้งช่วงไปนานคาดว่าสัปดาห์หน้าน่าจะได้กำหนดการและก็สถานที่ในการจัดเลี้ยงให้กับนักกีฬาทีมชาติไทยต่อไปครับสรุปเหรียญทองล่าสุดตอนนี้ครับนักกีฬาไทยครับคว้าไปแล้วครับ14เหรียญทอง11เหรียญเงิน15เหรียญทองแดงครับรั้งอันดับที่5อันดับที่1เป็นจีนครับ151เหรียญทอง74เหรียญเงิน64เหรียญทองแดงอันดับ2ญี่ปุ่น64เหรียญทอง62เหรียญทองครับอันดับ3เกาหลีใต้31เหรียญทองแล้วก็อันดับ4อุซเบกิสถานครับส่วนโปรแกรมการแข่งขันวันนี้ก็มีกอล์ฟครับแข่งขันในประเภทบุคคลทีมทั้งชายและหญิงครับรอบที่3ฮอกกี้หญิงเทควันโดก็มีลุ้นเหรียญทองครับจากน้องใบเตยศศิการทองจันทร์แล้วก็มวยสากลหญิงรอบชิงครับวันนี้น้องโฟกัสครับจะพบกับพังโซมีจากเกาหลีในเวลา 15:30 นาทีแล้วก็รวมถึงฟุตบอลหญิงรอบชิงเหรียญทองครับเกาหลีใต้ขอแป๊บเกาหลีเหนือพบกับญี่ปุ่นคู่นี้ช่อง9กด30ถ่ายทอดสดเริ่มตั้งแต่เวลา 17:20 นาทีเป็นต้นไปครับ
1: คุณผู้ชมคะวันนี้ลาท้ายข่าวไปด้วยภาพที่ต้องบอกว่าไม่หมูเลย
2: ครับ
1: เป็นการขนย้ายหมูนับพันตัวนะคะออกจากฟาร์มเพื่อหนีน้ำท่วมที่จังหวัดปราจีนบุรีคือมันทุรักทุเลเพราะว่าต้องระวังน้องหมูเขาจะโดดน้ำด้วยเดี๋ยวไปดูกันหน่อยนะคะว่าลำบากขนาดไหนวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

วัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เราอยู่กับรายการช็อปสนั่นจอเรียกว่า5นาทีนี้ใครซื้อได้ซื้อทันรีบซื้อเลยนะคะหมดแล้วหมดเลยวันนี้อยู่กับเจ้าของผลิตภัณฑ์เลยค่ะที่เรียกว่าให้ราคาหน้าโรงงานหลายบ้านตอนนี้เจอกับปัญหาแบบนี้ไหมน้ำเหม็นน้ำเน่าน้ำมีกลิ่นน้ำดำน้ำสกปรกและเจอกับตะกันและตะกอนด้วยถ้าบ้านของคุณเป็นแบบนี้แล้วก็วันนี้เปลี่ยนเลยดีกว่าค่ะคิดมาให้แล้วกับฝักบัวกรองน้ำจากแบรนด์ฟรินนั่นเองนะคะเรียกว่าฝักบัวตัวนี้เนี่ยนะคะดีไซน์สวยแบบนี้ค่ะด้วยวัสดุพลาสติกแบบ ABS นะคะใช้กับเครื่องทำน้ำร้อนน้ำอุ่นก็ได้ด้วยและที่สำคัญด้านหลังของเขาเนี่ยมาพร้อมกับการปรับน้ำได้3แบบด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบสเปรย์เป็นแบบละอองหรือจะเป็นแบบสายฝนก็ปรับได้เป็นแบบนี้เรียกได้ว่า3แบบ3ระดับตามที่เห็นอยู่ในภาพแบบนี้อาบแล้วฟรินสะอาดแบบสะใจอย่างแน่นอนที่สำคัญนะคะด้านหน้าของเขาเนี่ยยังมีในเรื่องของซิลิโคนค่ะที่สามารถนวดหน้าได้นวดหัวได้ด้วยนะและที่สำคัญสามารถนวดตัวได้อีกด้วยสุดยอดมากๆเลยค่ะและวันนี้บอกเลยว่าเขายังมาพร้อมกับปุ่มเปิดปิดสต็อปวาล์วได้ด้วยนั่นเองนะคะที่อยู่บริเวณด้ามฝักบัวแบบนี้ใครใช้งานก็ถูกใจและตัวนี้ค่ะต้องบอกว่ามาพร้อมกับการกรองน้ำไส้กรองน้ำที่บ้านของลอยเองค่ะบอกเลยว่าใช้ไป1เดือน2เดือน3เดือนแบบนี้รู้เรื่องเลยแม่เขาเรียกว่าไส้กรองเก่าแบบนี้3เดือนเห็นผลนะคะมีทั้งสีตะกันสีเหลืองสีดำและมีกลิ่นด้วยเรียกว่าสามารถกรองแล้วทำให้อาบน้ำสะอาดได้อย่างสบายใจมากๆดังนั้นวันนี้ใครอยากได้ค่ะจัดหนักจัดเต็มกับเฟรนฝักบัวกรองน้ำนะคะวันนี้และโปรตอนนี้เท่านั้นนะคะที่เรียกว่าคุณสามารถซื้อได้จากราคาหลักพันหรือหลักร้อยค่ะวันนี้เฟรนกับฝักบัวกรองน้ำนะคะ1เซตค่ะฟรีทันทีอีก1เซตนะคะซึ่งแน่นอนว่าวันนี้ฝักบัวกรองน้ำของเราเนี่ยนะคะ1เซตจะประกอบไปด้วยฝักบัวกรองน้ำและยังจะได้รับสายฝักบัวค่ะยาวถึง 1.5 เมตรและยังไม่พอยังจะได้รับข้อต่อยึดติดกับตัวฝักบัวด้วยและพิเศษไปกว่านั้นซื้อ1เซตได้3ชิ้นแถมอีก1เซตนะคะและก็ยังจะได้รับเป็นทางด้านของตัวไส้กรองอีก3ชิ้นด้วยถ้าโทรทันโทรติดโทรตอนนี้เลยที่เบอร์021143330021143330หรือ LINE @shopmania ของเราได้เองนะคะโทรทันตอนนี้จากราคา 3,630 บาทจ่ายเพียงแค่590บาทค่ะ590บาทจากหลักพันเหลือหลักร้อยใครไม่โทรก็แย่แล้วนะคะรีบโทรให้ทันนะคะและแน่นอนว่าวันนี้ฝักบัวกรองน้ำจากแบรนด์ฟรินนะคะให้กับคุณมากกว่านั้นเพราะวันนี้นะคะตัวฟรินของเรามาพร้อมกับไส้กรองน้ำที่สามารถเปลี่ยนไส้กรองได้แบบง่ายๆสบายๆเลยเรียกว่าสามารถที่จะหมุนบริเวณตรงนะคะด้ามของฝักบัวแบบนี้เสร็จแล้วปั๊บเราก็สามารถทำการเปลี่ยนไส้กรองและตอนนี้บอกเลยว่าไส้กรองก็เปลี่ยนง่ายใส่ก็ง่ายแบบนี้นะคะเรียกได้ว่า3เดือนค่ะเปลี่ยนครั้งหนึ่งก็ได้นะคะดังนั้นเนี่ยอาบน้ำสะอาดอาบน้ำสะใจแบบนี้รีบเลยค่ะตอนนี้เหลือเวลา2นาทีสุดท้ายค่ะกับโปรโมชั่นพิเศษใครซื้อทันซื้อได้ซื้อเก็บซื้อเลยนะคะซื้อวันนี้บอกเลยว่าในรายการหมดแล้วหมดเลยค่ะกับเฟรนฝักบัวกรองน้ำแรงดันสูงค่ะซื้อ1เซตได้ไปเลย3ชิ้นตามภาพที่อยู่หน้าจอแถมฟรีอีก1เซตนะคะแหมเหมือนซื้อหน้าโรงงานเลยอ่ะและยังจะได้รับนะคะสำหรับทางด้านของไส้กรองน้ำด้วยวันนี้ลดไปเกือบ 70% นะคะทั้งหมดมี9ชิ้นค่ะจ่ายในราคาเพียงแค่590บาท590บาทค่ะรีบโทรให้ทันค่ะ021143330 021143330ค่ะหรือ LINE @shopmania นั่นเองและตอนนี้1นาทีสุดท้ายค่ะอยากจะบอกเลยนะคะว่าฝักบัวกรองน้ำแรงดันสูงของเราตัวนี้เนี่ยเรียกว่าเขามีร้อยกว่ารูเลยนะคะในการปล่อยน้ำแรงบ้านใครน้ำไหลช้าไหลน้อยไหลจ๊อกๆแบบนี้เปลี่ยนฝักบัวปั๊บน้ำพุ่งแรงเลยทันทีอาบสะอาดอาบสะใจและมาพร้อมกับปุ่มซิลิโคนและการปรับระดับได้ถึง3ระดับในเรื่องของแบบสเปรย์สายฝนและแบบละอองด้วยรวมไปถึงนะคะสามารถเปลี่ยนไส้กรองได้เรียกได้ว่า1เดือน2เดือน3เดือนแบบนี้ก็อาบน้ำสะอาดสะใจไม่มีกลิ่นเหม็นอีกต่อไปใครอยากได้ค่ะวันนี้บอกเลยค่ะซื้อ1เซตแถม1เซตนะคะในราคาเพียงแค่590บาท590บาทค่ะได้รับไปทั้งหมดนี้เลย9ชิ้นนะคะ9ชิ้นพร้อมจัดส่งตรงถึงหน้าบ้านเพียงแค่โทรให้ทันค่ะ021143330 021143330หรือ LINE @shopmania ช็อปมันสนั่นเลยตอนนี้รีบโทรเลยค่ะหมดแล้วหมดเลยวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการบ่ายนี้มีคำตอบนะคะวันนี้พบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและคุณสุตตาสุทธีพิเชษพันธ์ค่ะคุณผู้ชมคะณปัจจุบันนี้ถ้าเกิดว่าเราไปอ่านเกี่ยวกับเรื่องของภาวะสังคมไทยเนี่ยนะคะจะเห็นได้ว่ามีข้อมูลหนึ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพของคนไทยปรากฏข้อมูลที่น่าสนใจนั้นก็คือว่าคนไทยณปัจจุบันเนี่ยนะคะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพจิตเพิ่มมากขึ้นพบได้ในทุกเพศทุกวัยทุกกลุ่มอายุเลยค่ะคำถามที่ตามมาก็คือว่ามันเกิดอะไรขึ้นและถ้าเกิดว่าเป็นสิ่งนี้แล้วนำไปสู่ผลอะไรบ้างบางคนที่เป็นแล้วหลายคำถามที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะว่าแล้วมีวิธีการป้องกันและรักษาอย่างไรรวมไปถึงเรื่องของสุขภาพจิตยังมีอะไรบ้างที่มันเป็นข้อมูลที่เป็นความเข้าใจผิดวันนี้นะคะเราพูดคุยกับพลโทนายแพทย์พิชัยแสงชาญชัยค่ะท่านเป็นประธานชมรมจิตเวชศาสตร์การเสพติดแห่งประเทศไทยหรือว่าทีแซปนะคะท่านที่สองนะคะดร.ยดาถาวรภูวดลอานนท์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทภูฟ้าเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดค่ะสวัสดีทั้งสองท่านนะคะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีคุณผู้ชมนะคะติดตามชมรายการบ่ายนี้มีคำตอบไปด้วยกันกับเราค่ะอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถติดตามกันแล้วก็พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ค่ะทาง Facebook Live ของ 9M-COT นะคะวันนี้เราคุยกันถึงตั้งต้นจากปัญหาสุขภาพจิตที่เชื่อว่าด้วยสภาพสังคมด้วยการใช้ชีวิตทุกวันนี้เนี่ยเร่งให้เรามีความเครียดมีความกดดันอะไรต่างๆมากมายดังนั้นถ้าเกิดว่าเราเท้าความถึงปัญหาสุขภาพจิตณปัจจุบันของคนไทยสถานการณ์จริงๆตอนนี้มันน่าห่วงแค่ไหนคะคุณหมอแล้วปัญหาที่พบเยอะที่สุดเนี่ยจะเป็นปัญหาในแง่ไหนด้านไหนบ้าง
4: ครับจากการสำรวจตัวเลขล่าสุดของกรมสุขภาพจิตนะครับกระทรวงสาธารณสุขพบว่าคนไทยเนี่ยมีคนที่ป่วยเป็นโรคจิตเวทเนี่ยมีมากถึง4ล้านกว่าคนนะครับแล้วคิดเป็นประชากรนี่ก็ 6.5%
0: ค่ะ
4: นะครับและในกลุ่มนี้ถ้าเรามองกว้างออกไปมีปัญหาสุขภาพจิตนะครับก็ประมาณ10กว่าล้านคนนะครับในทั้งหมดเนี่ยนะครับพบว่ามีคนที่เข้าสู่บริการรับความดูแลเนี่ยแค่ 10% นะครับจะมีแก็บอยู่ถึง 90% นะครับตอนนี้ถ้าไปดูหมวดโรคเนี่ยว่าเขาเป็นอะไรกันบ้างเนี่ยนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยก็คือเป็นเรื่องความผิดปกติที่เกิดจากสารเสพติดนะครับและอันดับที่2ก็จะเป็นโรควิตกกังวลนะครับอันที่3ก็จะเป็นเรื่องของโรคซึมเศร้านะครับโรคจิตโรคไบโพลาร์ก็ลดหลั่นกันไปนะครับนะเนื่องจากว่าสภาพสังคมปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปมากนะทั้งปัจจัยภายในภายนอกเนี่ยก็จะทำให้คนในสังคมเนี่ยมีความเจ็บป่วยทางด้านจิตใจเพิ่มมากขึ้นนะครับ
0: คุณหมอที่สถิติอะค่ะอันนี้มันแปลว่ามันเพิ่มมากขึ้นซึ่งมันก็แปลกใจนะคะว่าเรามองว่าโอ้โหโลกณปัจจุบันนะคะทุกอย่างมันดูเจริญขึ้นมากเลยอะแต่มันเจริญในด้านของวัตถุจิตใจของเรามันกลับถดถอยไปอีกแบบนึงอะค่ะจากสถิติที่คุณหมอต้องถามนิดนึงว่าเจอในกลุ่มวัยอายุไหนซะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็หญิงหรือชายมากกว่ากันค่ะ
4: ถ้ามามองดูประชากรที่เป็นนะครับก็จะพบว่าเป็นอยู่ในกลุ่มมากๆเนี่ยจะเป็นกลุ่มวัยรุ่นแล้วก็วัยผู้ใหญ่เพราะวัยรุ่นเนี่ยก็ต้องมีปัญหาเรื่องการเรียนเรื่องครอบครัวเรื่องเพื่อนใช่ไหมครับที่โรงเรียนส่วนวัยผู้ใหญ่นี่ก็จะเป็นเรื่องการทำงานนะการปรับตัวกับสภาพเศรษฐกิจสังคมที่มันผันผวนมีปัญหาอยู่ตลอดเวลานะครับก็จะทำให้มีความเครียดสูงนะครับเพราะนั้นกลุ่ม2กลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่มีความผิดปกติทางจิตใจได้ง่ายได้มากนะครับ
0: คำว่าสุขภาพจิตจริงๆแล้วอ่ะความหมายคืออะไรคะอันนี้มันคือการเป็นโรคแล้วหรือยังคะคุณหมอ
4: สุขภาพจิตเป็นอีกมิติหนึ่งของคนเราอะนะครับมีทั้งมีกายมีใจมีปัจจุบันก็มีสังคมด้วยนะครับนะเพราะนั้นอันนี้เป็นพาร์ทหนึ่งเลยที่สำคัญเรื่องของจิตใจถ้าสุขภาพจิตดีเนี่ยมันก็จะเป็นตัวป้องกันปัญหาต่างๆที่จะตามมา
0: ค่ะ
4: นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราปรับตัวไม่ดีกับสิ่งที่เข้ามารุมเราเกิดความเครียดเนี่ยมันก็จะพัฒนาต่อเนื่องกันไปนะอย่างเช่นภาวะที่เราเจอปัจจุบันบ่อยๆที่เราพูดกันถึงเรื่องภาวะหมดไฟนะครับมันก็เป็นมาจากความเครียดที่เรื้อรังนะครับแล้วถ้าหมดไฟแล้วยังไม่แก้ไขเนี่ยมันก็จะพาเข้าสู่โรคซึมเศร้า
0: ค่ะ
4: นะครับซึ่งปัจจุบันในสังคมก็จะมีเพิ่มขึ้นเรื่อย
0: ๆมันจะเป็นสเต็ปไปและนำไปสู่ความรุนแรงถ้าเกิดว่าเรารักษาได้ไม่ทันท่วงทีแล้วก็ทักอารมณ์ของตัวเองไม่เป็นประมาณนั้นแต่เราจะแยกยังไงอะคุณหมอว่าอันนี้เราแค่เศร้านะ
1: อ
0: ันนี้เราเป็นป่วยซึมเศร้าและ หรือเราแค่เศร้าแต่อันนี้คือภาวะเบิร์นเอาท์และคุณหมอลองฉายภาพให้ดูหน่อยได้ไหมคะ
4: คือคนเราทั่วไปเนี่ยเวลามีสิ่งกระทบเราเนี่ยแล้วเรามีความสามารถในการจัดการมันได้เนี่ยเราก็จะไม่ค่อยเครียดแต่ถ้ามันเริ่มเกินกว่าความสามารถในการจัดการเนี่ยความเครียดก็จะเพิ่มขึ้นเขาบอกว่าความเครียดพอดีมันจะทำให้คนแก้ปัญหาได้ดีนะครับแต่ถ้ามันมีมากเกินเนี่ยมันก็จะเริ่มกระทบต่อสุขภาพนะฮะอย่างเช่นว่าเรารู้สึกเครียดอาจจะแสดงออกทางด้านความคิดกังวลย้ำคิดย้ำทำนอนไม่หลับนะฮะทานมากอ้วนขึ้นหรือว่าทานน้อยลงผอมลง
0: นอนมากกว่าปกติ
4: ครับผม
0: เราเป็นหรือเปล่าเนี่ยพี่นุ้ย
3: ในบางครั้งมันต้องมีเรื่องระยะเวลากำหนดด้วยไหมคุณหมอเพราะบางครั้งเราก็เป็นอ่ะ
4: ครับใช่ครับความเครียดเนี่ยบางคนก็จะมีปัญหาเรื่องพฤติกรรมด้วยนะครับเช่นว่าไปดื่มเหล้าสูบบุหรี่มากขึ้นใช้สารเสพติดเที่ยวกลางคืนขับรถเร็วเล่นเกมเล่นพนันนะครับตอนนี้ถ้าเกิดว่าน้อยๆมันก็พอได้แต่ถ้ามันมากความเครียดเนี่ยเขาบอกว่าระยะเวลาทักสัก2อาทิตย์ขึ้นไปเนี่ย2สัปดาห์ขึ้นไปนี่ก็ถือว่าค่อนข้างจะยืดเยื้อแล้ว
0: หมายถึงว่าการที่เราคิดวนซ้ำๆเดิมๆที่เป็นสภาวะทุกข์อันนั้นเนี่ย ระยะเวลาสักประมาณ2อาทิตย์ถ้าเกิดว่าคุณยังไม่หลุดจากวงจรเนี้ยมันก็นำไปสู่ที่จะเป็นโรคเลยใช่ไหม
4: ใช่ครับมันก็จะมีผลต่อร่างกายจิตใจการปรับตัวต่อสิ่งต่างๆเนี่ยแล้วมันก็จะพาเข้าสู่ภาวะหมดไฟหรือที่เราเรียกว่าเบิร์นเอาท์นะครับอาการก็จะเป็นลักษณะว่าเริ่มมีความเบื่อเซ็งไม่อยากทำอะไรไม่อยากไปทำงานไม่อยากไปเรียนหนังสือนะครับแล้วก็อาจจะนอนไม่หลับกินไม่ได้นอนไม่หลับผอมลงน้ำหนักลดน้ำหนักเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยนะครับตอนนี้โดยคนโดยทั่วไปก็มักจะไปผ่อนคลายโดยวิธีการต่าง
0: ๆค่ะ
4: เราก็จะพบว่ามันไปเล่นกีฬาไปออกกำลังกายไปเดินเที่ยวมันหายแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมันก็เป็นอีกนะครับแล้วก็เริ่มจะมีการกระทบต่อชีวิตประจำวันนะครับเรื่องของการเรียนการงานแย่ลงความสัมพันธ์แย่ลงนะครับอันนี้ก็เริ่มเข้าสู่ภาวะเบิร์นเอาท์หรือว่าหมดไฟนะครับถ้าไปอีกสเต็ปหนึ่งก็เริ่มเป็นโรคแหละนะครับคำว่าโรคเนี่ยมันก็คือเริ่มมีการกระทบต่อการเรียนการงานเนี่ยนะฮะหรือว่าความสัมพันธ์กับผู้อื่นค่อนข้างมากนะครับก็เรียกว่าถึงขั้นป่วยละทำงานไม่ได้เรียนไม่ได้มีปัญหาความสัมพันธ์กับผู้อื่นมากขึ้นเรื่อยๆนะคร
0: ับ ค่ะอันนี้จะต้องไปปรึกษาแพทย์แล้วถ้าเกิดว่าเราเป็นแบบขั้นรุนแรงที่มันกระทบต่อชีวิตของตัวเราแล้วก็ผู้อื่นประมาณนั้นถูกไหมคะคุณหมอ
4: ใช่ครับเขาเรียกว่าซึมเศร้าเนี่ยโรคซึมเศร้าเนี่ยมันไม่ใช่เครียดธรรมดามันถือว่าเป็นโรคชนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเกิดจากหลายปัจจัยแล้วก็กระทบสุขภาพร่างกายสมองนะครับก็จะต้องใช้การเยียวยารักษาสักพักหนึ่งเพื่อให้ฟื้นฟูกลับมานะครับ
3: แต่ทีเนี้ยเจ้าตัวเขาจะรู้แล้วเขาจะเอ๋เหรอคะบางทีอาจจะคิดว่าเราเครียดชั่วคราวอาจจะมีโปรเจกต์งานเข้ามาแล้วมันไม่ได้จบใน2อาทิตย์อาจารย์บางทีอาจจะเดือนหนึ่ง2เดือนพอจบปุ๊บอ่ะหายอาจารย์จะไม่เป็นอะไรแล้วแต่จริงๆแล้วความเสียหายมันเกิดขึ้นกับสภาพจิตใจไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะมันต้องสังเกตตัวเองยังไงหรือว่าคนรอบข้างช่วยสังเกตพฤติกรรมเรายังไง
4: ใช่ครับเพราะว่าโดยอาการที่ผมพูดถึงเนี่ยมันจะมีมากนะครับมันจะมีมากถึงแม้จากความเครียดผ่านพ้นไปแล้วนะครับอาการก็ยังเป็นอยู่นะครับแล้วก็การเรียนการงานก็ไม่ดีความสัมพันธ์แย่ลงอันนี้บ่งบอกว่าเราเริ่มเข้าสู่โซนของความเจ็บป่วยแล้ว
3: แบบพังยาวอย่างเงี้ยค่ะ
4: ใช่ครับประสิทธิภาพการ

0: ทำงานการเรียนแย่ลงเรื่อยๆ
1: ค่ะปัจจัยและสาเหตุมีได้หลากหลายเนาะแต่มันมีหนึ่งในปัจจัยนั้นที่คุณหมอบอกก็คือการใช้สารเสพติดแล้วก็กลุ่มของแอลกอฮอล์ด้วยทีนี้ในหนึ่งคนอย่างเงี้ยค่ะบางคนน่ะเขาเกิดภาวะเศร้าหรือแม้กระทั่งว่าเป็นโรคไปแล้วเนี่ยนะคะแล้วเขาก็คิดว่าการใช้แอลกอฮอล์หรือสารเสพติดอาจจะช่วยเขาได้เพราะเขารู้สึกว่ามันทำให้เขามีความสุขกับบางคนที่ก็ยังไม่ได้มีภาวะเศร้าไม่ได้เป็นอะไรหรอกแต่ว่าไปใช้สารเสพติดกับแอลกอฮอล์ตามเพื่อนแล้วเวลาใช้เข้าไปก็รู้สึกว่าโอ้มันมีความสุขดีเนาะแล้วก็ติดสุขแบบนั้นน่ะคุณหมออยากสะท้อนมุมมองนี้ยังไงและอยากทำความเข้าใจกับเรื่องนี้ยังไงดีคะ
0: ครับการใช้สุราบุหรี่ยาเสพติดเนี่ยเป็นทางออกช่วยคลายเครียดเนี่ยอันนี้จะเป็นพฤติกรรมที่เราเห็นโดยทั่วไปนะครับแต่การใช้สารเสพติดพวกนี้เนี่ยมันจะช่วยชั่วคราวนะครับแต่ว่ามันก็จะก่อให้เกิดผลกระทบตามมานะครับแล้วเมื่อไหร่ที่เราต้องใช้มันบ่อยขึ้นเนี่ยก็แสดงว่าปัญหาเราเริ่มมากแล้วนะครับแล้วก็ถ้าไปถึงจุดหนึ่งตัวสารเองมันก็เสพติดได
1: ้
0: นะครับความสุขมันจะลดลงเรื่อย
1: ๆ
0: แต่ขณะเดียวกันความทุกข์จะเพิ่มขึ้นเพราะว่าตัวสารเองมันก็ทำให้เกิดผลกระทบตามมาทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจแล้วก็ครอบครัวสังคมโดยทั่วไป
1: ะ
0: นะครับแล้วที่คุณนุ่นพูดถึงเมื่อสักครู่ก็คือว่าเราอาจจะไม่ได้มีปัญหาแต่เราใช้มันเป็นหนทางในการหาความสุขแต่ความสุขลักษณะนี้ถ้าเราใช้เป็นครั้งเป็นคราวเนี่ยมันก็ยังไม่ก่อเกิดปัญหามากแต่เมื่อไหร่เราใช้จนเป็นนิสัยเป็นกิจวัตรนะครับตัวสารเองเนี่ยไม่ว่าจะสุราบุหรี่หรือยาเสพติดมันก็มีผลกระทบตามมาเยอะแยะไปหมดนะครับมันก็เรียกว่าเป็นอะไรที่เราต้องจ่ายคืนด้วยราคาที่แพง
1: เออและบางทีเราไม่รู้เท่าทันเนาะเพราะองค์ความรู้อ่ะเขาว่าตามกันมาแล้วก็ใช้ตามเพื่อดร.ยดาค่ะนุ่นมองว่าเรื่องของสุขภาพจิตจนนำไปสู่การเป็นโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายทั้งปวงโรคนี้มันเกี่ยวข้องกับทางกายแล้วก็ทางใจเนาะคราวนี้ต้องถามนิดนึงว่าภูฟ้าเอ็นเตอร์ไพรส์ของเราเนี่ยคืออะไรคะ
2: ภูฟ้าเอ็นเตอร์ไพรส์เบื้องต้นต้องบอกก่อนว่าภูกับฟ้าเนี่ยมาจากชื่อลูกนะคะภูก็คือภูผาฟ้าก็คือฟ้าทาริดาทีนี้ถามว่าภูฟ้าเอ็นเตอร์ไพรส์เนี่ยทำอะไรนะคะภูฟ้าเอ็นเตอร์ไพรส์ก็จะดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดนะคะแล้วก็ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพทางจิตนะคะภูฟ้าเอ็นเตอร์ไพรส์มีอยู่4ที่ด้วยกันนะคะอันนี้ครอบคลุมแทบจะทุกภาคของประเทศไทยกรุงเทพมหานครนะคะภาคกลางส่วนภาคอีสานก็คือที่ขอนแก่นนะคะส่วนภาคใต้เราก็จะมีที่หัวหินส่วนภาคเหนือเราจะมีที่เชียงรายนะคะถามว่าดูแลอะไรบ้างดูแลผู้ป่วยยาเสพติดและผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพทางจิตวิธีการดูแลจะเป็นอย่างไรเราจะมีการดีไซน์เฉพาะเคส by เคสบุคคลต่อบุคคลซึ่งองค์ประกอบของการป่วยของแต่ละคนนั้นมาจากครอบครัวที่ต่างกันสังคมที่ต่างกันแวดล้อมที่ต่างกันเพราะฉะนั้นการดูแลก็ต้องต่างกันไปด้วยเราจะมีการปรับความคิดและเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยหลังจากที่รักษายาเสพติดเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้สำคัญมากเหตุผลเพราะว่าเมื่อรักษายาเสพติดอันนั้นอาจจะง่ายสารเสพติดออกจากร่างกายง่ายแต่การปรับเปลี่ยนทำอย่างไรให้เขาสามารถปรับความคิดได้กระบวนความคิดต้องปรับได้พฤติกรรมต้องปรับได้อันนี้คือสิ่งที่ยั่งยืนค่ะ
1: ภูฟ้านี้เราเปิดมาตั้งแต่ปีไหนนะคะ
2: โอ้ภูฟ้าเปิดตั้งแต่ปีไหนนานมากเนาะ
1: ค่ะ
2: แต่ก่อนเราจะอยู่ในวงการบันเทิงแบบนี้ทำเรื่องของงานภาครัฐงานภาคเอกชนทำ CSR นะคะ เริ่มเข้าสู่กระบวนการหรือว่าวงจรที่บำบัดยาเสพติดตั้งแต่ปี 2553-54 นะคะตอนนั้นก็สตูดิโอแบบนี้แหละค่ะเรามีแฟนคลับโทรเข้ามาพูดคุยกับคุณก้องล่าลูกไทยซึ่งเป็นประธานบริษัทเป็นประธานผู้ก่อตั้งว่ามีลูกติดยาเสพติดจะทำอย่างไรดีจะรักษาอย่างไรดีซึ่งปกติก่อนหน้านั้นเราจะจัดคอนเสิร์ตแล้วก็งาน CSR เรื่องของป้องกันยาเสพติดเขาก็เลยมีความมั่นใจในตัวเราว่าจะต้องหาวิธีในการรักษาได
1: ้
2: ก็นำเข้ามาดูแลผู้ป่วยในสตูดิโอใช้นักจิตวิทยาก็จะเป็นคุณก้องล่าเองตัวพิยดาเองหรือแม้แต่ตัวเจ้าหน้าที่ครีเอทีฟทั้งหลายเราจะแปลงร่างแปลงกายเป็นเจ้าหน้าที
1: ่ใช้ใจนำในการรักษาเพื่อนมนุษย์เราเลย
2: ศาสตร์และศิลป์และอีกอย่างนึงคือด้วยความที่เรามีเพื่อนที่เป็นแวดวงคุณหมอเยอะก็ถามเรียนคุณพักรักจำถาม1 2 3 4 5จน

0: ท้ายที่สุดเมื่อมีเข้ามาหลายคนบอกปากต่อปากก็แบบนี้ไม่ไหวแล้ว ก็เลยไปเกิดภูฟ้าเรสโฮมที่แรกอยู่ที่คลองสามวา อันนั้นเราก็จะไปซื้อรีสอร์ทแล้วก็นำผู้ป่วยเข้ามาสู่กระบวนการรักษาวิธีการรักษาโปรแกรมถามว่าทำยังไงตัวนี้จะเป็นวิธีการของเราเองด้วยความที่เราทำงานวงการบันเทิงเพราะฉะนั้นตัวนี้จะต้องมีศิลปะศาสตร์ก็จะเป็นกระบวนการทางการแพทย์นำเข้ามาผสมผสานเป็นภูฟ้าเป็นรูปแบบแล้วก็เอกลักษณ์ของเราเองค่ะ
1: เราเปิดมานานแล้ว
0: นานมาก
1: เนี่ยพอฟังเขาเล่าอ่ะคือวิถีเราเห็นเลยว่าใจอ่ะก็คืออยากช่วยเพื่อนมนุษย์เนี่ยแหละเขาเห็นมีเพื่อนมนุษย์มีความทุกข์อ่ะและความทุกข์เรื่องนี้มันลึกเนา
2: ะ
1: แต่ว่าในสมัยอดีตอะค่ะที่ตอนนั้นภูฟ้าเราดูแลเนาะที่ภายใต้ชื่อว่าภูฟ้าเรสโฮม
0: ภูฟ้าเรสโฮมใช่
1: แล้วก็มีที่กรุงเทพที่คลองสามวาที่นั่นที่เดียว
0: แล้วตอนแรก
1: มีที่เดียวและปัจจุบันก็มีหลายที่นะปัญหาที่เกิดขึ้นตอนอดีตกับในปัจจุบันในข้อสังเกตของดร.ยดามันมีข้อสังเกตอะไรที่น่าสนใจเพิ่มขึ้นไหมคะ
0: ปัญหาที่เกิดขึ้นเหรอคะสมัยก่อนเนี่ยผู้ป่วยใช้สารเสพติดใช้แค่1อย่าง2อย่างนี้มากที่สุดแล้วปัจจุบันเนี้ยเบสิกเลยคือมัลติเพิลค่ะใช้3อย่าง
1: ยังไงอะคะ
0: ใช้สารเสพติดสมมติว่ามีกัญชาเป็นเบสตามมาด้วยยาไอซ์ตามมาด้วยยาเคหรือบางทีตามมาด้วยเฮโรอีนเดี๋ยวนี้3อย่าง5อย่างการรักษาก็จะยากมากยิ่งขึ้น
1: อ
0: ันนี้คือกระบวนการทางการแพทย์ที่ยากแล้วอย่างที่1อย่างที่2คือเราจะมองว่าทุกวันนี้โซเชียลเข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันของคนมากขึ้นนะคะการเลี้ยงลูกจะเลี้ยงด้วยโซเชียลเลี้ยงลูกด้วยเงินครอบครัวหาเวลาได้น้อยมากในการที่จะดูแลลูกสมัยก่อนการดูแลลูกๆเนี่ยนะคะคือให้เงินแล้วก็ให้ลูกคิดเองได้แต่ทุกวันนี้อยากจะฝากถึงผู้ปกครองทุกท่านด้วยนะคะคุณนุ่นคุณนุ้ยนะคะว่านอกจากให้เงินนอกจากการสอนแค่ปากเปล่าแล้วเนี่ยเราจำเป็นอย่างมากเลยค่ะที่จะต้องประคับประคองประคบประงมเหมือนกับให้เงินแล้วต้องมีการ follow up ด้วย
1: ค่ะ
0: เหมือนกับเราดูแลผู้ป่วยเมื่อผู้ป่วยอยู่กับเราครบตามกำหนด1เดือนถึง4เดือนแล้วเมื่อออกไปแล้วเราจะต้องมีการติดตามผลคือ follow up 1ปี
1: ค่ะ
0: มีการสอบถามตลอดโดยนักจิตวิทยานะคะว่าอาการของผู้ป่วยตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างเหมือนกันกับที่คุณพ่อคุณแม่เลี้ยงลูกนะว่าให้เงินไปแล้วสอนไปแล้วลูกได้ผลอย่างไรลูกคบเพื่อนอย่างไรลูกมีสังคมอย่างไรลูกใช้ชีวิตอย่างไรอันนี้สำคัญมากค่ะไม่ใช่เลี้ยงดูอย่างเดียวแล้วจบให้เงินอย่างเดียวแล้วจบเป็นไปไม่ได้
1: แต่ตรงนี้ค่ะนุ่นเชื่อว่าพอคนฟังแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เขาเป็นคุณพ่อคุณแม่เนาะแล้วก็อาจจะแบบมีลูกๆหลานๆเนี่ยค่ะที่เผชิญสภาวะสุขภาพจิตนี้อยู่บางครั้งอะค่ะเขาก็ไม่รู้ว่าจะพูดแค่ไหนถึงจะเรียกว่ากำลังพอดีพูดสู้ๆก็ดูเหมือนว่าจะไม่ได้แล้วก็อยากถามเกี่ยวกับเรื่องของกลไกสมองกับคุณหมอด้วยว่าไอ้โซเชียลณปัจจุบันเนี่ยค่ะว่าเวลาเราไถฟีดไปเรื่อยๆแล้วมันก็มีทั้งดึงความสุขแล้วพอฟีดอีกอันนึงก็เป็นความทุกข์อย่างเงี้ย มันทำให้สมองของเราอ่ะมันกระชากและตื่นตัวอย่างไรนำไปสู่ความทุกข์ได้อย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ามาตอบให้ฟังกันค่ะ
3: สบายสบายในบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขเริ่มจากสิ่งเล็กๆรอบตัว
4: เราก็มีพร้อมให้คุณเลือก
5: ไม่ว่าจะเป็นของใช้ในบ้านก็มีเยอะของใช้ส่วนตัวก็มีครบสะดวกซื้อ
6: สะดวกช้อป
5: ที่ช็อปมาเนีย
7: เจอร์นี่ออฟดรีมสัปดาห์นี้ยังคงอยู่ที่โรงเรียนแม่สอดจังหวัดตากชวนน้องๆชมรมคอมพิวเตอร์และ AI มาเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีใกล้ตัวผ่านเวิร์กช็อปที่ไม่มีข้อสอบไม่มีคะแนนแต่ในทุกคำตอบต้องเริ่มต้นจากความคิดของตัวเองร่วมติดตาม Journey of Dreams วันเสาร์ที่3ตุลาคมนี้เวลา 9:30 นทางช่อง9กด30
8: ครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่น
1: ก
2: ลับมาช่วงนี้พูดคุยกับคุณหมอแล้วก็ดร.ยาดากันต่อนะคะเมื่อสักครู่เนี่ยเห็นแล้วว่าเคสหลายเคสที่ทางภูฟ้ารับมาเนี่ยก็ปัญหา

หน่วงนะเพราะว่าใช้สารเสพติดหลายอย่างพร้อมๆกันเราพาตัวเขามารักษาแล้วเนี่ยแต่ว่ากระบวนการสำคัญคือการ follow up ด้วยติดตามด้วยและที่สำคัญเขากลับไปอยู่บ้านก็กลับสู่บรรยากาศของการอยู่กับครอบครัวอีกครั้งพ่อแม่คนในครอบครัวเนี่ยล่ะมีส่วนช่วยได้อย่างไรบ้างรวมไปถึงอันนี้เคสที่เรารักษาแล้วนะคะกับคนที่เพิ่งเริ่มเป็นแล้วคนในครอบครัวอยากจะพามารักษาเนี่ย

0: ว่าเบื้องต้นเนี่ยครอบครัวต้องเข้าใจผู้ป่วยก่อนบางทีเนี่ยเข้าใจว่าครอบครัวที่มีคนในครอบครัวติดยาสิ่งแรกเลยคือเครียดใช่ไหมฮะเครียดมากเลย
1: ค่ะ
0: แต่ว่าสิ่งที่เราต้องรับมือเนี่ยเราต้องนิ่งให้เป็นด้วยเพราะบางทีถ้าหากว่าผู้ป่วยอารมณ์ร้อนเราอย่าไปดันทุรังในการที่จะหาคำตอบถูกไหม
1: คะ
0: เพราะว่าสิ่งแรกที่ครอบครัวคิดคือลูกไม่รักดีลูกเกเรลูกแบบไม่รักครอบครัวเลยนะลูกไม่เห็นแก่หน้าพ่อแม่เลยน
1: ะ
0: พ่อแม่จะต้องนิ่งให้เป็นแล้วก็ค่อยๆหาจังหวะที่ผู้ป่วยอารมณ์เย็นลงแล้วค่อยๆ คุยกับเขาแม่เข้าใจลูกน
1: ะ
0: แม่รู้นะว่าลูกเนี่ยรับอะไรอยู่บ้างลูกเครียดแม่เข้าใจนะถูกไหมคะหลังจากนั้นเมื่อตั้งหลักได้ครอบครัวหาทางคุยกันก่อนค่ะหาทางคุยกันปรับทิศทางอารมณ์ให้เป็นในทิศทางเดียวกันแล้วก็ค่อยกลับไปคุยกับผู้ป่วยใหม
1: ่
0: ชี้ให้เขาเห็นความกระจ่างว่าเนี่ยถ้าลูกยังเป็นอยู่แบบนี้อนาคตจะเป็นเช่นไรแล้วก็ชี้ให้เห็นว่าถ้าลูกเริ่มที่จะรักษาในวันนี้อนาคตลูกจะเห็นอะไรบ้างความสว่างความสดใสต่างกันแล้วหลังจากนั้นครอบครัวตกลงกันได้แล้วเข้าไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญค่ะเข้ามาปรึกษาผู้ฟ้าก็ได้โดยที่ไม่ต้องพาผู้ป่วยมาอันนี้ก็จะเป็นทางออกที่ดีที่สุดค่ะ
1: นี่วิธีรับมือนะคะที่จะค่อยๆพูดกับเขาแต่วิธีสังเกตล่ะคะสังเกตยังไงว่าตอนนี้ลูกของเราสมาชิกในครอบครัวเริ่มและมีอะไรที่ผิดปกติหรือว่าควรจะนำมาสู่การรักษา
0: อันนี้สังเกตได้ไม่ยากเพราะว่าลูกคือคนในครอบครัวของเรามีอะไรที่เปลี่ยนไปบ้างอารมณ
1: ์
0: โกรธง่ายไหมโมโหง่ายไหมดิ่งไหมนะคะสิ่งแวดล้อมสังคมเขาเริ่มที่จะเก็บตัวเองไหมหรือว่าเริ่มที่จะเก็บความลับไหมหรือว่าคบเพื่อนแปลก
1: ๆ
0: สุดท้ายพฤติกรรมเลยค่ะมีนอนตื่นสายหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: แอบไปไหนบ่อยๆหรือเปล่านะคะหรือว่านะคะเริ่มที่จะการทำงานประสิทธิภาพลดลงการเรียนประสิทธิภาพลดลงเราจะเริ่มรู้สึกแล้วว่าเนี่ยไม่ใช่ลูกคนเดิมของเราแล้วครอบครัวคือปัจจัยหลักในการที่จะสังเกตคนใกล้ตัวอันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะ
2: แม้กระทั่งสังเกตนะคะแต่จะมีคำพูดในชุดคำพูดประมาณนี้ว่าโอ้โหทำไมเปราะบางจังเลยอ่อนแอจังเลยในยุคพ่อนะยุคแม่นะมันลำบากกว่านี้อีกเผชิญมากกว่านี้โอ้โหแค่นี้จะอย่างนี้อ่ะพูด
0: อันนี้แหละค่ะคือเรื่องที่สำคัญมากที่พ่อแม่มักจะเอาตัวเองเนี่ยเป็น
2: บรรทัดฐาน
0: แต่ว่ายุคสมัยนี้ไม่เหมือนยุคสมัยก่อนถ
1: ู
0: กไหมฮะสมัยก่อนไม่มีโซเชียลคุยกันต้องใช้จดหมายเป็นเดือนกว่าจะถึงโทรเลขตั้งนานทุกวันนี้เด็กฟีดใช่ไหมฮะฟีดขึ้นฟีดลงบางทีเราสอนลูกปั๊บ1นาทีพอลูกเข้าห้องความคิดเปลี่ยนแล้ว
1: อ
0: ันนี้สำคัญมากเพราะฉะนั้นเนี่ยพ่อแม่จะต้องเข้าใจโลกทุกวันนี้ด้วยต้องเข้าใจโลกว่ามันมีวิวัฒนาการมันเปลี่ยนไปแล้วนะโลกทุกวันนี้โลกใบนี้มันย่อเล็กลงสมัยก่อนเนี่ยยุคคุณพ่อคุณแม่อุ้ยโลกมันช่างกว้างเหลือเกินถูกไหมฮะ
2: จริงๆใช้หลักนี้ก็คือความรักแท้จริงๆก็มาจากคุณพ่อคุณแม่แล้วนะคะแล้วก็คือเมตตาแต่เมตตาต้องอุเบกขาด้วยเอาอย่างพอดี
0: อ
2: ย่าง
0: นั้น
2: น
0: ะคะคงไม่หาสีคุณนุ้ย
2: แต่เวลาทำยากนะอันนี้มันเข้าใจอยู่ค่ะภูฟ้าเรสโฮมเรารับเคสแบบไหนคะ
0: เคสแบบไหนที่เรารับใช่ไหมคะเคสที่เรารับเนี่ยมีหลากหลายมากมายหลายแบบเลยเคสที่เรารับโดยมากนะคะโอ้โหอันนี้ต้องขออนุญาตฝากไปถึงผู้ปกครองเลยจริงๆแล้วเนี่ยการป่วยของคนในบ้านถ้าเริ่มป่วยปุ๊บควรจะเข้ามาปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทันทีแต่โดยมากครอบครัวมักจะปล่อยให้ลูกเป็นหนักมากหลอนก็
1: ม
0: ีเริ่มคุยคนเดียวก็มีใช้สารจนอารมณ์ร้อนรุนแรงมากๆก็
1: ม
0: ีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ารู้ว่าคนในบ้านผิดปกติปั๊บครอบครัวจำเป็นมากในการที่ต้องเข้าสู่กระบวนการบำบัดและการให้คำปรึกษาอย่างทันทีอันนี้ต้องฝากถึงครอบครัวอันนี้ขอพูดเป็นความในนิดนึงบางทีกว่าจะตัดสินใจได้อย่างเช่นคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าหรือข้ามศพอ้วไปก่อนนะค่อยพาหลานอ้วไปอันนี้คือความจริง
1: ค่ะ
0: ที่จริงแล้วอันนั้นคือ อยากจะให้ท่านมองถึงอนาคตของลูกหลานเป็นหลักว่าเมื่อเขาเริ่มมีอาการป่วยเริ่มมีอาการใช้สารนะคะไม่ว่าจะป่วยทางการใช้สารเสพติดหรือว่าป่วยทางด้านสุขภาพจิตจำเป็นจะต้องรีบดำเนินการพบผู้เชี่ยวชาญโดยด่วนค่ะ
2: ติดต่อไปยังไงได้บ้าง
0: ติดต่อยังไงไม่ยากเลยค่ะหมายเลขโทรศัพท์นะคะก็มี4ตัวนะคะกด1522หรือว่าติดตาม

0: ภูฟ้าเรสโฮมได้ที่เพจภูฟ้าเรสโฮมนะคะหรือว่าจะเป็นเว็บไซต์ก็ phufaresthome.com นะคะอันนี้24ชั่วโมงเลยนะคะแล้วเราก็มีศูนย์อยู่ทั่วประเทศอย่างที
1: ่โทรไปปรึกษาก็ได้
0: โทรมาปรึกษาก่อนก็ได้แล้วค่อยพาผู้ป่วยมาหาแนวทางร่วมกันหาวิธีการร่วมกันแล้วก็ค่อยพาผู้ป่วยมานะคะส่วนการจูงใจก็ไม่ยากเลยอาจารย์พิชัยเนี่ยต้องขออนุญาตเรียกว่าตัวพ่อเลยค่ะ MI จูงใจอย่างไรนะคะอาจารย์เป็นตัวหลักเลยนะคะจูงใจให้ผู้ป่วยเข้าสู่กระบวนการรักษาหรือว่าวิธีการอาจารย์นิดนึงคะ
1: เพราะบางทีคนที่จะเข้าไปสู่การรักษาเนี้ยเอาจริงๆนะคุณหมอเขาจะรู้สึกว่าเขินอาย รู้สึกว่าโหบางทีแล้วเราใช้คำว่าอ่ะป่วยจิตเวชเป็นโรคจิตอย่างเงี้ยเขาไม่กล้าอย่างเงี้ยค่ะ
2: ครับคือปัญหาของเคสจะเจอบ่อยก็คือว่ามุมมองของผู้เสพติดเนี่ยเขาจะมองว่ายาเสพติดเป็นตัวช่วยนะครับแต่ว่าผู้ปกครองก็จะมองว่ายาเสพติดมันเป็นต้นเหตุของทุกสิ่งเพราะนั้นเวลาสื่อสารมันจะไม่เจอกันนะครับเพราะนั้นคำแนะนำกับผู้ปกครองในเวลาที่จะคุยกับบุตรหลานที่มีปัญหายาเสพติดเนี่ยให้เน้นที่ผลกระทบนะครับผลกระทบแล้วก็แสดงถึงความห่วงใยนะครับแล้วก็ค่อยเชื่อมโยงให้เขาเห็นว่าสารเสพติดมันไปกระทบกับสิ่งที่เขาเป็นห่วงเป็นใยเป็นเป้าหมายชีวิตเขาหรือคุณค่าในตนของเขานะครับตรงนี้เพื่อให้เขารู้สึกว่าถ้าเขายังใช้ยาเสพติดต่อไปเนี่ยสิ่งที่เขารักเขาห่วงใยมันจะแย่ลงนะครับแล้วก็รับฟังเขาเข้าใจเขาแล้วก็พยายามหาสาเหตุร่วมกันว่ามันมีอะไรที่อยู่เบื้องลึกอย่างเช่นคำพูดที่บอกว่ายาเสพติดมันเป็นปลายเหตุนะครับเบื้องลึกเนี่ยมันจะมีปัญหาภายในครอบครัวปัญหาที่โรงเรียนปัญหาการงานปัญหาคู่ชีวิตหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเราก็อาจจะต้องแก้ไขไปพร้อมๆกันทั้งเรื่องปัญหาต่างที่เขาเป็นอยู่ร่วมกับการที่ค่อยๆปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเรื่องการใช้สารนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันหนักหนาสาหัสแล้วก็แก้ไขภายในครอบครัวได้ยากก
1: ็
2: อาจจะต้องไปสู่ผู้เชี่ยวชาญนะครับ
1: คุณหมอเวลาพูดคุยอย่างเงี้ยค่ะเอาสมมติในวงของครอบครัวแล้วก็มีคนที่ป่วยเป็นสุขภาพจิตอะค่ะเขาบอกว่าป่วย1คนทั้งเกือบทั้งบ้านเนี่ยจะเป็นไปตามๆกันถูกไหมคะเปอร์เซ็นต์ตรงนั้นจะมากขึ้นถูกไหม
2: ครับ
1: แล้วเวลาอย่างเงี้ยเราไม่ได้อยากให้มันไปถึงตรงปลายทางนะคะวิธีการในการที่เราจะดูแลสุขภาพจิตของคนคนหนึ่งหนูไม่ชอบให้เขามาสั่งหนูไม่ชอบให้เขามาสอนการสอนหรือการให้เขาคิดได้ด้วยตัวเองแต่ผู้ปกครองต้องมีเฟรมของคำถามเวลาที่ตั้งเป็นคำถามและให้เขาคิดเองประสิทธิภาพประสิทธิผลมันจะมากกว่าไหมคะ
2: อ๋อแน่นอนเลยครับก็เรียกว่าเยาวชนเนี่ยมันเป็นผลผลิตมาจากยูนิตที่เล็กที่สุดก็คือครอบครัวนะครับถ้าครอบครัวมีปัญหาเนี่ยก็ไม่แปลกที่เยาวชนเขาจะมีปัญหาตามไปด้วยนะครับเพราะนั้นสิ่งที่คุณนุ่นพูดถึงเนี่ยแนวโน้มในการแก้ปัญหาสุขภาพจิตปัจจุบันจึงต้องเน้นไปที่การป้องกันนะครับอันใหญ่สำคัญที่สุดก็คือทำให้ครอบครัวมีความเข้มแข็งนะครับมีความรักมีสายใยมีความผูกพันต่อกันนะครับในสภาพสังคมเศรษฐกิจที่มันบีบรัดตัวเนี่ยทำยังไงให้ครอบครัวยังมีเวลาให้กันแล้วก็มีคุณภาพในการสื่อสารนะครับรับฟังเข้าใจเห็นอกเห็นใจกันนะครับตรงนี้มันจะเป็นตัวป้องกันที่ดีนะครับเราก็ต้องมุ่งไปที่ตัวครอบครัวนะครับให้พ่อแม่เรียนรู้จิตวิทยาของวัยรุ่นนะครับการสื่อสารกับวัยรุ่นนะครับแล้วก็ส่งเสริมให้เขาประสบความสำเร็จตามที่เขาคาดฝันไว
1: ้
2: นะครับอันนี้ก็จะเป็นยูนิตเบื้องลึกเบื้องล่างของสังคมที่เข้มแข็งก็เราก็จะได้เยาวชนที่เข้มแข็งตามมา
1: และการสร้างภูมิให้รู้จักกับการที่เผชิญกับความจริงอันนี้สำคัญมากถูกไหมคะเพราะว่าทุกข์หรือสุขอันนี้คือความจริงแท้แต่ความจริงที่ว่าต้องมีวิธีการในการสื่อสารด้วยเพราะบางทีไปจริงนะแต่ฮาร์ดคอร์มากเลยอ่ะโห
0: คนรับไม่
1: ไ
0: หว
1: เวลาฟังบางทีรับไม่ไหวอ่ะจริงในที่นี้สภาพเศรษฐกิจเป็นยังไงค่อยๆกันไปนะลูกนะแต่ไม่ใช่ไปโปรเทคจนทั้งหมดเลยเขาก็ไม่ได้รู้ว่าความทุกข์ที่แท้หน้าตามันเป็นยังไงพอเวลาที่เกิดเหตุจริงๆมันก็เวลาถูกแรงกระแทกเนาะโซเชียลที่คุณหมอบอกว่าเสพติดเนี่ยสมัยก่อนยาเสพติดไปติดตรงนั้นแต่เนี่ยตอนนี้มันมีการเสพโซเชียลจนติดอะฮะไอ้ที่นุ่นถามว่าไถฟีดไปเรื่อยๆเนี่ยค่ะ มันเล่นยังไงกับกลไกสมองเราแล้วมันนำพาไปสู่การเป็นสุขภาพจิตอ่ะ
2: ครับมันก็มีการศึกษาวิจัยนะครับว่าการที่เราดูช็อตคลิปดูรีลดูมีนต่างๆอะไรเนี่ยมันกระตุ้นสมองได้มันทำให้เกิดการหลั่งสารโดปามีนนะสารโดปามีนก็เป็นสารสำคัญตัวหนึ่งที่ให้ความสุขใจนะคร
1: ับ
2: แต่ว่าการที่เราทำพฤติกรรมอย่างนั้นเนี่ยสารโดปามีนก็จะหลั่งมาในช่วงแรกๆพอเป็นนานๆเข้ามันก็จะลดลงเพราะนั้นเราก็จะต้องเพิ่มปริมาณของพฤติกรรมขึ้นนะครับเพราะนั้นก็เลยเกิดปรากฏการณ์หรือสิ่งที่เราเรียกว่าเสพติดการดูโซเชียลนะครับแล้วก็พอมากๆเข้ามันก็จะส่งผลกระทบการเรียนการงานความสัมพันธ์กับคนรอบข้างนะครับปัจจุบันเนี่ยการใช้โซเชียลอย่างไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมเนี่ยก็เกิดการเสพติดได
1: ้ oh.
2: นะครับทำให้เสียอะไรต่างๆตามมาอีกมากมาย
1: ค่ะ คุณหมอแล้ววิธีของการเยียวยาการรักษาเนี่ยคนที่เขามีปัญหาสุขภาพจิตหรือกลุ่มหมวดที่เป็นโรคเนี้ยค่ะคือผู้ป่วยโรคเนี้ยมีฝั่งหนึ่งก็คือป่วยทางกายแต่ฝั่งหนึ่งคือป่วยทางใจด้วยทีเนี้ยโอเคในกลไกของวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์เรารักษาทางกายด้วยการให้ยาเพื่อปรับสมดุลถ้าเป็นหนักๆนะคะแต่ในด้านหนึ่งอะค่ะก็ต้องรักษาทางใจด้วยซึ่งทางใจเนี่ยโอเคเป็นหน้าที่ทั้งของบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็ของหน่วยที่เกี่ยวข้องแต่ในขณะเดียวกันน่ะตัวของผู้ป่วยเองอ่ะเขาก็ต้องช่วยตัวเองด้วยแต่ในฝั่งของผู้ป่วยเขาก็บอกว่าเฮ้ยตอนที่เขาเป็นน่ะมันแทบจะไม่มีแรงไปทำอะไรแล้วอย่างเงี้ยค่ะที่รักษาทางใจอ่ะมันทำด้วยวิธีอะไรได้บ้างคะ
2: ครับความผิดปกติทางด้านจิตใจเนี่ยมันเป็นจากหลายปัจจัยนะครับแยกง่ายๆก็คือกายจิตสังคมนะครับและปัจจุบันยังมีแฟกเตอร์ขึ้นของจิตวิญญาณหรือเรื่องของศาสน
1: าน
2: ะครับอันนี้เป็นองค์ประกอบของความเจ็บป่วยเพราะนั้นเวลาที่แก้ไขก็ต้องดูแลทุกองค์ประกอบนะครับทางกายก็อย่างเช่นเรื่องของสารเสพติดก็ต้องหยุดสารเสพติดรักษาอาการถอนนะครับหรืออาการทางจิตอารมณ์ที่แปรปรวนนี่มันเกิดจากสารในสมองที่มันบกพร่องมีความไม่สมดุลยาก็จะเข้าไปช่วยได้มันก็ช่วยให้เขาดีขึ้นได้เร็วหน่อยนะครับหลังจากนั้นก็ต้องบำบัดทางจิตใจนะครับทำให้มีความเข้มแข็งทางจิตใจเรียนรู้ทักษะทางกลยุทธ์ทางจิตใจต่างๆว่าคุณจะจัดการกับความเครียดอย่างไรคุณจะสู้กับความอยากยาอย่างไรเพื่อประคองตัวเองไม่กลับไปมีปัญหาสารเสพติดนะครับเพราะว่าในช่วงแรกเนี่ยถ้าไปใช้สารเสพติดเพียงนิดหน่อยเนี่ยมันก็จะกลับไปติดซ้ำติดลมติดซ้ำได้ง่ายเขาก็จะล้มเหลวนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดเขาเข้มแข็งขึ้นไม่กลับไปใช้สารโดยการบำบัดจิตใจปรับพฤติกรรมมันก็จะเข้ามาช่วยหลังจากนั้นก็ต้องลงไปดูในปัญหาครอบครัวนะครับเพราะว่าเขาจะต้องกลับไปอยู่ครอบครัวถ
1: ้
2: าครอบครัวมีความเข้มแข็งเข้าใจการสื่อสารพูดคุยนะครับให้กำลังใจซึ่งกันและกันมันก็จะเป็นตัวป้องกันนะครับรวมไปถึงสังคมโดยรอบนะฮะภาครัฐต่างๆเนี่ยดูแลชุมชนให้มีความเข้มแข็งเอื้ออาทรต่อกันอ
1: ัน
2: นี้มันก็จะเป็นกลุ่มคุ้มกันในหลายๆชั้นนะครับมันก็จะแก้ปัญหาองค์รวมได้ดีขึ้นนะครับ
1: ค่ะก็เห็นแล้วนะว่าแต่ละภาคส่วนมีบทบาทสำคัญก็ต้องทำในส่วนตัวเองนะคะทั้งครอบครัวทั้งตัวผู้ป่วยแล้วก็ทางโรงพยาบาลทางคุณหมอทางศูนย์ด้วยเนี่ยนะคะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยเรากำลังจะมีในช่วงท้ายนะคะก็จะมีการขยับขยายไปสู่การดูแลผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นกับโรงพยาบาลที่กำลังจะเปิดให้บริการด้วย
0: ใช่ค่ะกลางเดือนตุลาคมนี้ก็คือกลางเดือนนี้นะคะโรงพยาบาลภูฟ้าอินเตอร์เนชั่นแนลนะคะเราจะเปิดให้บริการแล้วถือว่าปกติก่อนหน้านั้นเรามีศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพเลิกยาเสพติดแต่ตอนนี้เราครบลูปของการให้บริการคือผู้ป่วยจะหนักมาแค่ไหนทางภูฟ้าก็รับได้โรงพยาบาลภูฟ้าอินเตอร์เนชั่นแนลจะเป็นโรงพยาบาลแรกสำหรับเฉพาะผู้ป่วยประเภทยาเสพติดนะคะซึ่งจะเปิดให้บริการในกลางเดือนตุลาคมนี้ค่ะรับได้ทางเรื่องของยาเสพติดทุกประเภทรับได้ทางเรื่องของสุขภาพจิตนะคะต้องฝากถึงพี่น้องประชาชนด้วย1522กดหมายเลขโทรศัพท์นี้เลยค่ะ
1: โอเคค่ะแล้ววันที่10ตุลาคมของทุกปีค่ะเป็นวันสุขภาพจิตโลกอยากให้คุณหมอฝากทิ้งท้ายตรงนี้นิดนึงค่ะว่าในส่วนของคนที่เขาป่วยด้วยแล้วก็ในส่วนของคนที่ยังไม่ป่วยรวมไปถึงครอบครัวแล้วก็สังคมที่จะช่วยกันดูแลค่ะ
2: ครับก็ความผิดปกติทางด้านจิตใจนะครับหรือว่าการติดสารเสพติดเนี่ยปัจจุบันเนี่ยพิสูจน์ชัดเจนแล้วว่ามันคือโรคชนิดหนึ่งนะครับ ไม่ใช่ความอ่อนแอหรือความไม่รักดีนิสัยไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย

0: สามารถป้องกันได
1: ้
0: รักษาได้เยียวยาได้นะครับในส่วนของครอบครัวเนี่ยก็อยากให้ครอบครัวเห็นอกเห็นใจเข้าใจรับฟังพูดคุยนะครับแล้วถ้ามองดูแล้วปัญหามันหนักหนาสาหัสเนี่ยก็ขอความช่วยเหลือกับผู้เชี่ยวชาญนะครับก็จะร่วมด้วยช่วยกันเพื่อแก้ปัญหาให้ลุล่วงนะครับในปัญหาของสุขภาพจิตเนี่ยในแง่ของสังคมเนี่ยสามารถขอความช่วยเหลือทางกระทรวงสาธารณสุขได้อย่างเช่นสายด่วนสุขภาพจิต1323นะครับหรือสายด่วนยาเสพติด1165นะครับก็สามารถติดต่อเข้าไปนะครับแล้วถ้ามีปัญหาต้องการรักษาเนี่ยก็ไปพบคุณหมอจิตแพทย์หรือว่าแผนกจิตเวชตามโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชนโดยทั่วไปนะครับ
1: ค่ะไม่มีโรคภัยนี่เป็นลาภอันประเสริฐที่สุดนะคะวันนี้กราบขอบพระคุณทั้งสองท่านมากๆเลยค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: คุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ

0: ้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: พัดลมสากามขนาด18นิ้วแบรนด์คาชิวาดีไซน์3ใบพัดเพื่อลมแรงอย่างสม่ำเสมอตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวเหมาะกับการใช้งานทั้งภายในและภายนอกมาพร้อมฟังก์ชันปรับสายซ้ายขวาปรับก้มเงยได้ปรับระดับความสูงต่ำได้ถึง120เซนติเมตรปรับแรงลมได้มากถึง3ระดับมีมาตรฐานมก.และสินค้ารับประกันมอเตอร์1ปีเต็มจะเลือกพัดลมทั้งทีต้องเลือกพัดลมอุตสาหกรรมขนาด18นิ้วจากแบรนด์คาชิวาสิคะ
2: พัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีขนาด18นิ้วแบรนด์คาชิวาดีไซน์3ใบพัดครับเพื่อลมที่แรงอย่างสม่ำเสมอแรงเต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวครับ
1: แข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายในและภายนอกสามารถปรับระดับความแรงได้มากถึง3ระดับปรับความสูงต่ำได้สายได้หรือจะก้มเงยก็ได้
2: เรียกได้ว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยนะครับโทรสั่งซื้อเลยก่อนสินค้าจะหมดและสินค้ารับประกันมอเตอร์1ปีเต็มครับโปรโมชั่นวันนี้นะครับพัดลมตั้งพื้นอุตสาหกรรมขนาด18นิ้วคาชิวาครับราคาปกติ 1,990 บาทวันนี้ลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นครับรีบโทรสั่งซื้อที่02-114-3330หรือแอดไลน์ที่ Asai Shopmania
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ
3: ผลิตภัณฑ์เอลเซ่เลเยอร์เค้กถูกใจถูกใจใครๆก็อยากชิม

0: ลับมาในช่วงนี้เรามาติดตามสถานการณ์อุทกภัยที่สมุทรสงครามกันนะคะเพราะว่ายังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดค่ะไปดูการระบายน้ำจากเขื่อนแม่กลองอยู่ที่ 2,227 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอันนี้เป็นข้อมูลตอน 7 นาฬิกาเช้าวันที่ 1 ตุลาคมนะคะประกอบกับน้ำทะเลหนุนสูงก็ส่งผลต่อพื้นที่ริมแม่น้ำคลองสาขาและพื้นที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะอำเภอบางคนทีและอำเภออัมพวาที่ปัจจุบันได้รับผลกระทบไป3อำเภอ27ตำบล222หมู่บ้าน 4,237 ครัวเรือนก็คือประมาณ 20,000 คนเลยค่ะทางจังหวัดได้เตรียมศูนย์พักพิง33แห่งพร้อมกำลังพลและทรัพยากรช่วยเหลือโดยให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับกลุ่มเปราะบางแล้วก็พื้นที่เสี่ยงน้ำล้นตลิ่งในช่วงน้ำทะเลหนุนสูงและหากคุณผู้ชมท่านใดที่ได้รับผลกระทบและต้องการความช่วยเหลือติดต่อสายด่วนได้นะคะสายด่วนปภ1784สายด่วนอีกเบอร์นึงคือ034715835สายด่วนศูนย์ดำรงธรรมหมายเลข1567สายด่วนสุขภาพ1669หรือว่าติดตามข้อมูลข่าวสารทาง Facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงครามค่ะขณะที่รายงานสถานการณ์อุทกภัยที่จังหวัดสมุทรสงครามล่าสุดนะคะวันนี้2ตุลาคมปรากฏว่าสถานการณ์ยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำถึงแม้ว่าการระบายน้ำท้ายเขื่อนแม่กลองลดลงอยู่ที่ 1,990 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ยังระบายน้ำต่อเนื่องดังนั้นต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดค่ะ
1: เอาใจช่วยในทุกๆพื้นที่เลยนะคะ

0: คุณผู้ชมคะพาไปดูโครงการดีๆกันหน่อยนะคะกับโครงการอาสาสื่อสร้างสรรค์ส่งต่อชีวิตรุ่นที่1ค่ะเปิดรับอาสาสมัครกาชาดเพื่อผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยนะคะถ้าหากว่าคุณเป็นคนที่มีไอเดียมีทักษะทางด้านการผลิตสื่อแล้วก็อยากใช้ความสามารถของคุณในสร้างประโยชน์ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์แล้วก็ส่งต่อชีวิตก็มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับทางศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยได้เลยนะคะตำแหน่งที่เปิดรับนะคะก็เลือกได้ตามความเชี่ยวชาญเลยค่ะตำแหน่งที่เปิดรับได้แก่ครีเอทีฟค่ะตำแหน่งครีเอทีฟเนี่ยนะคะก็จะไปคิดออกแบบสื่อเรื่องราวแล้วก็เขียนสตอรี่บอร์ดนะคะตำแหน่งโปรดักชันค่ะผลิตสื่อในรูปแบบต่างๆตามแนวคิดของทีมครีเอทีฟคุณสมบัติพื้นฐานก็คือไม่จำกัดเพศอายุการศึกษาแล้วก็สาขาที่เรียนค่ะมีทักษะแล้วก็ประสบการณ์ทางด้านการออกแบบผลิตสื่อสามารถส่งตัวอย่างผลงานประกอบการพิจารณาคัดเลือกได้สามารถทำงานตามบรีฟแล้วก็ฟีดแบคได้มีใจอาสาพร้อมเรียนรู้แล้วก็ทำงานเป็นทีมนะคะระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ1ปีค่ะตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2569ไปจนถึงตุลาคมปีหน้านะคะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่31ตุลาคมนี้คุณผู้ชมสามารถสแกน QR Code ที่ขึ้นหน้าจอณขณะนี้ได้เลยนะคะเพื่อกรอกใบสมัครได้ทันทีหรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้นะคะที่ LINE ID พิมพ์ว่า @organdonation ได้เลยค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: กลิ่นแบบว่าชื่นใจผ่อนคลายมากเลยค่ะทุกคน
3: ตอนนี้ขอโทษนะฮะตอนนี้หอมไปทั้งตัวแล้วครับพี่ชมพู่
2: สว
3: ั
2: สด
3: ี
2: ค่ะ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: ครับ
2: ค
3: ุณผู้ชมสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: เติมมาด้วยความสดชื่นแบบนี้เลยนะ
2: จริงติดเอาจริงๆตัวเองติดแล้วก็ไปป้ายยาทุกคนติดกันหมดแล้วตอนนี
3: ้เออจริงอันนี้คือครีมแก้ปวดเมื่อยพยาพาลี
2: ใช่ค่ะ
3: โอ้นะ
5: ซึ่งตัวนี้บอกเลยนะคะว่าแตกแปนมากไม่ว่าจะออนไลน์ออฟไลน์คือกระแสมาแรงมากๆช่วงนี้นะคะเพราะว่าเขาเป็นเนื้อครีมไงนะคะเขาเป็นครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีสารสกัดใส่ให้เพียบเลยแล้วก็เอาง่ายๆทั่วทั้งตึกอะเนาะตึกทีเอ็มใช้กันหมด
2: ติดอกติดใจกันหมดแล้วชอบที่เปี่ยวใช้คำว่าแตกแตนมากเพราะแตกแตนจริงๆนะจะบอกก่อนหน้านี้มีหลายช่วงเลยที่โรงงานผลิตของเติมสต็อกไม่ทันที่ร้านตำรับไทยกว่า40สาขาทั่วประเทศนะคะทุกคนขา มีบางคนไปบางช่วงนะของไม่มีจริงๆเพราะหลายคนไปซื้อตุนมีชาวต่างชาตินี่เป็นกระแสชาวต่างชาติตอนนี้นะชาวต่างชาติได้ลองนะแล้วไปซื้อตุนยกขึ้นเครื่องบินกลับประเทศกันเยอะเลยหลายคนได้ลองติดใจนะอย่างที่บอกว่าเขาขึ้นชื่อว่าเป็นครีมแก้ปวดเมื่อยนี่ดิฉันป้ายทั้งตึกแกมมี่แล้วทุกคนครูสลาแม่นางศิริพรคุณกันตองคุณแชมป์รับพี่ต่ายอรทัยคุณเปาปวลีคุณเต๋าภูสินคุณเบียร์พร้อมพงษ์น้องตรีชัยนรงค์พี่ไผ่พงษ์สะทอนน้องกีต้าร์โดนโอ้โหหลายคน
3: จริงจริงจริงอะ
2: คือทุกคนไม่ต้องวัยแบบสูงอายุมากนะเขาก็ติดใจที่พี่ดีเจพี่
3: อ้อย
2: ก็ชอบเช่นเดียวกันหลายคนได้ลองแล้วติดใจเพราะอะไรรู้ป่ะจุดเด่นของเขาเลยนะก่อนหน้านี้คนจะจำภาพแบบเดิมๆนะ
5: เ
2: หนียวเนอะหนะกองหน้าผิวและที่สำคัญกลิ่นมันติดเสื้อผ้
3: า
2: ใช่หลายคนจะไม่ชอบแต่ตอนนี้พัฒนาสูตรมาแล้วเป็นครีมแก้ปวดเมื่อยตาพยาพลีนึกภาพนะคุณใช้ครีมโลชั่นเหมือนที่คุณทาผิวทั่วไปเวลาทาเนี่ยแล้วมันซึมเลยใช่ป่ะตัวนี้ก็เหมือนกันทาแล้วซึมเลยแค่15นาทีกลิ่นมันจะจางไปแล้วกลิ่นดีมากและที่สำคัญหลังจากนั้นความรู้สึกส่วนตัวนะเราจะรู้สึกเหมือนมีลูกประคบอ่ะอุ่นๆประคบตามเราตลอดเวลารู้สึกสบายมันผ่อนคลายแล้วเชื่อว่าหลายคนเป็นเหมือนผู้ปวดเมื่อยชอบนวดแล้วก็อยากผ่อนคลายแบบว่าไม่ต้องเปลืองตังค์เยอะ
3: หน้ากล่องว่าครีมแก้ปวดเมื่อย
2: ใช่อ
3: ันนี้จริงๆมันไม่ใช่ว่าใครจะมาใส่คำนี้ก็ได้
2: ไม่ได้นะไม่ใช่อยู่ดีว่าจะมาเขียนอย่างนี้ได้มันต้องพิสูจน์แล้วว่ามันเป็นครีมเท่านั้น
5: นี่คือสินค้าในเครือ GMMO Shopping ที่มั่นใจมาตรฐานได้แล้วเราได้ขึ้นทะเบียนนะคะจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาค่ะวันนี้โปรพี่ชมพู่มาลดแน่นอน
2: จัดโปรให้เลยวันนี้นะเป็นกระปุกใหญ่นะขวดใหญ่ขวดแก้วแบบนี้นะ50กรัมเราให้ไปเลยทั้งหมด5ขวดรวมที่ได้ไปวันนี้250กรัมนะคะทุกคนปกติถ้าไปซื้อนะต้องจ่าย 1,800

0: 850บาทวันนี้999เหล
1: ือ
0: แค่999บาทเท่านั้นแต่ต้องรีบโทรนะจ๊ะที่เบอร์021143330ค่ะ021143330หรือว่าทาง LINE แอดก็ได้แอดช็อปแมเนียค่ะ
2: สั่งให้ทันเพราะว่าของมีมาน้อย
3: แต่เดี๋ยวก่อนขอลองก่อนพี่ชมพู่บอกว่าไม่ต้องนวด
0: ไม่ต้องนวด
3: ไม่ต้องเค้น
0: ใช่อ่
3: ะหลายคนจะชอบเป็นพวกไอ้ก้อนลูกหนูแบบ
2: นี้นะ
3: ไอ้แบบนี้นะฮะ
0: ใช่ๆ
3: พี่ชมพ
0: ู่
3: บอกว
0: ่
3: า
0: ถ้า
3: ปวดตรงไหนปะป้ายตรงนั้น
0: ใช
3: ่แล้วก็ทา
0: ให้เขาซึมเนี่ยซึมแล้วเห็นปะ
3: ซึมแล้วก็ต้องรีดไหมพี่ชมพู
0: ่รีดเบาๆใช่แบบว่าเค้นเบาๆอย่าไปรีดแรงเค้นแรง
3: ไอ้ที่มันเป็นสะพานมันก็จะคลาย
0: รู้สึกไงรู้สึกไง
3: อุ้ยตายแล้วมันอุ่น
2: มันสบายขึ้นเน
0: า
2: ะ
0: มันอุ่นขึ้น
3: สำหรับผมของรู้มันอุ่นขึ้นแล้วมันก็เหมือนแบบเออเหมือนที่ชมพู่บอกจริงอ่ะผมรู้สึกเหมือนมีรูปประคบมันประคบอยู่อ่ะ
0: จริงความรู้สึกส่วนตัวถ้าคุณเอาไปลองใช้นะคือแบบเดิมๆที่คุณใช้อยู่อยากให้ลองพักไว้ก่อนลองแบบนวัตกรรมใหม่แบบนี้ดูนะคะมันเป็นเนื้อครีมจริงๆอาจารย์พูดท้ายดูตรงนี้มันเหมือนทาครีมเลยทุกคนแต่สิ่งที่ได้ก็คือเราจะรู้สึกเองว่าเฮ้ยมันอุ่นๆขึ้นเรื่อยๆเหมือนมีรูปประคบเราแล้วมันรู้สึกผ่อนคลายตึงเส้นปวดตรงไหนทาตรงนั้น
2: ใช่แล้วอย่างช่วงนี้นะคะถือมือถือบ่อยใส่คอนเทนต์ไง
3: มือ
2: ถือดูจออะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นตรงนี้มันปวดมันเมื่อยไปหมดเนี่ยนวดรีดขึ้นมาถึงตรงนี้เลยสบายๆค่ะไม่ต้องเค้นจนช้ำนะคะแล้วเนี่ยเห็นป่ะซึมเลย
0: มาเดี๋ยวพูดจะทาให้ดูเวลาก่อนนอนเวลาพูดปวดๆนอนไม่ค่อยหลับนะใครที่เป็นเหมือนพูดนะตอนนอนนะมันตึงคอบ่าไหลเล่นโทรศัพท์ดูอะไรก่อนนอนแล้วพูดลูก2แล้วก็ดูแลลูกทั้งวันมันตึงมันปวดเวลาทามันซึมเลยเห็นมั้ยทุกคนไม่เหนียวเหนอะน่ะกลิ่นดีกลิ่นไม่แก่แล้วจะรู้สึกอุ่นขึ้นเรื่อยๆเวลาทาก่อนนอนนะหลายคนใช้แบบพูดนะก็คือทำให้ผ่อนคลายที่ใส่เข้าไปนะคะมีทั้งดอกกานพลูเถาเอ็นออนเงาไผ่น้ำมันระกำแล้วก็การบูนด้วยฉะนั้นเนี่ยคัดมาและคัดสรรมาเลือกสิ่งเหล่านี้มาให้แล้วกลิ่นคือแบบกลิ่นหอมโล่งจมูกมาก
3: กลิ่นดีมากจริงๆ
0: เพราะว่าเราไปจับมือร่วมกับคนที่เขาขายสมุนไพรไทยสมุนไพรจีนที่มีความเชี่ยวชาญอยู่ที่เยาวราชเขาเปิดหน้าร้านมา80ปีอ่ะ
2: เออน้ำมันเขียวอ่ะน้ำมันเขียวต้นโพอ่ะ
0: ใช่ท
3: ี
0: นี้พอไปจับมือกันแล้วก็พัฒนาทำยังไงให้เป็นแบบรุ่นใหม่เป็นเนื้อครีมที่มันซึมง่ายแล้วก็กลิ่นไม่แก่แล้วก็ใช้โรงงานที่ได้มาตรฐานนี่เห็นโรงงานไหมคุณ
2: ใช่โรงงานใหญ่โต
0: โรงงานใหญ่โตได้มาตรฐานแล้วเราก็เลือกใช้ขวดบรรจุเป็นขวดแก้วแบบนี้ด้วยดังนั้นความสะอาดเนี่ยดีแน่นอนไม่มีอะไรหลุดมาปนเปื้อนแน่นอน
2: ได้ข่าวว่าพี่ผู้เป็นนักปวดเหรอ
0: นักปวดเฮ้ยใครสนิทกับผู้จะรู้เลยผู้
2: แต่ก่อนเห็นที่กองอ่ะนอนนวดตลอดเลยเน
0: า
2: ะ
0: จริงติดร้านนวดมากๆว่างทีไรเนี่ยต้องแวะไปร้านนวดชั่วโมงนึงก็เอา40นาทีก็เอาหรือว่าบางทีไม่มีเวลาโทรตามหมอนวดมานวดตามที่ทำงานเนี่ยหรือไม่ก็โทรไปนวดที่บ้าน
2: ใช
0: ่เพราะติดนวดมากจริงๆมันผ่อนคลายอะเนาะทีเนี้ยพอเราได้ลองตัวเนี้ยเรารู้สึกว่าเอ้ยมันช่วยเบาแรงได้เยอะเลยเบาแรงตัวเราเองไม่ต้องหอบสังขารไปนวดที่ร้านแล้วก็เบาแรงหมอนวดด้วยฉันดูลูกทั้งวันเนี่ยสองคนลูกชายด้วย
2: แล้วขี่
0: ห
2: ลังบ้างอะไรบ้าง
0: เล่นกับลูกต่อสู้อย่างเงี้ยบางทีก่อนนอนนะเอื้อมไปหยิบของหัวเตียงนะแปลก
2: ตึง
3: วิธีแม่
0: เคยเป็นบ้างบางทีตึงจนขึ้นหัว
2: เป็น
0: ตึงจนปวดหัวแต่ได้ตัวนี้ไปนะใช้ก่อนนอนแล้วรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็ใช้ได้ตลอดเวลาเลย
2: ใครอยากลองเซตนี้นะคะเป็นกระปุกใหญ่กระปุก50กรัมเนาะก็คือแบบให้เยอะเลยอ่ะ5กระปุกน
0: ะ
2: แล้วก็นวัตกรรมอย่างดีใส่มาให
0: ้ใส่มาให้ด้วยนะคะกระปุกใหญ่เลยนะวันนี้อยากให้ลองจริงๆนะคะใครที่เป็นแบบว่าขี้ปวดเมื่อยติดร้านนวดนะอยากให้ลองเปิดใจลองสักครั้งนึงแล้วจะติดใจปกติ5ขวดเนี่ยนะ250กรัม 1,850 บาทแต่วันนี้ไม่ต้องค่ะพิเศษลดให้เหลือแค่999ไปหน้าร้านตำรับไทยก็ไม่ได้ราคานี้นะจ๊ะเฉพาะรายการนี้ตอนนี้เท่านั้นนะ999นะคะแต่ต้องโทรด่วนที่เบอร์021143330ค่ะ021143330หรือว่าทาง LINE แอดก็ได้แอดช็อปแมเนียค่ะ
2: แค่ทาอย่างเดียวก็รู้สึกคลายปวดแล้วแต่ใครมีอุปกรณ์นวดอะเน
0: า
2: ะ
0: ใช้ร่วมด้วย
2: หูฟินเลย
0: จริง
3: ถ้าเราชอบกลิ่นนี้แล้วอะพกไปได้
0: พกไปได้เลยเพราะว่าคนที่เขาทำอาชีพนะเขาก็เอาไปลองใช้ตัวเขาเองก็ชอบเพราะเบาแรงมือเขาไม่ต้องมารีบมาเค้
3: น
0: คนที่ได้รับการบริการก็ชอบเพราะกลิ่นมันดีไม่เหนียวไม่แสบผิว
2: อันนี้คุณบอมอ
0: ันนี้คุณบอมอันนี้คุณบอม
2: เนี่ยเห็นไหมก็นวดลูกค้าก็ติดใจลูกค้าก็ชอบมันเบาแรงหมอนวดอะกดตรงนี้บางทีนะกดจนตัวเองปวด
0: นิ้วล็อก
2: นิ้วล็อก
0: นี่คุณเบนก็เอาไปลองใช้เหมือนกันตัวเขาก็ชอบเหมือนกันเพราะว่าเอาไปใช้เขาก็เบาแรงที่บอกมันเบาแรงไม่ต้องรีบไม่ต้องเค้นไม่ต้องกดเส้นอย่าไปกดเยอะๆนะบางทีมันระบมแล้วเราป่วยได้นะ
2: ใช่แล้วนะใครๆก็ใช้พี
0: ่
2: เจพี่อ้อย
0: พี่อ้อยเลือกชอบมาก
3: แต่มันต้นคงใช้กันว่าอันนี้คือต้นเหตุ
0: จริง
3: คนนี้คือต้นเหตุคนนี้คือคนป้ายยา
0: ชอบพกไปตามกองแล้วก็ตะโกนเวลาคว้าของมาใช้ทุกคนจะอะไรอะไรแล้วก็ป้า ใครอยากลองทาสิคะลองทาแล้วทุกคนพอใช้แล้วเอ้ยมันไม่เหนียวแฮะมันไม่แสบผิวมันไม่กรองหน้าผิวแล้วกลิ่นมันดีแฮะแล้วใช้แล้วมันรู้สึกอ่ะเวลาใช้แล้วมันรู้สึกสุดตัวเหมือนมีลูกประคบแฮะไปป้ายอยากใครชอบทุกคนเนี่ยใช้กันทั้งตึกละอย่าว่าแต่ศิลปินนะแม่บงแม่บ้านพี่รปภ.รปภ.พกกันหมดเลยนะ
3: ทุกคนทำงาน

0: อันทุกคนเหนื่อยไง
1: ง่ายๆสปาข้างบนน่ะบนตึกเราอ่ะเขายังใช้อันนี้ใช้ดีมากนะคะอย่างเงี้ยบอกเลยนะแล้วที่ชอบคือความเป็นเนื้อครีมคือมันไม่ติดมือทาแล้วแบบเวลาไปจับกระเป๋าจับเสื้อผ้าเนี่ยมันไม่เหนียวมือค่ะแล้วมันไม่ทิ้งคราบเลยใช้ง่ายใช้สะดวกมากๆแล้วกระปุกใหญ่ขนาดเนี้ยต้องที่นี่เท่านั้นเลยนะ
2: ใช่ค่ะ
0: ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับผมย้ำโปรโมชั่นรอบสุดท้ายนะครับคุณผู้ชมครับว่า5กระปุกนี้999บาทเท่านั้นนะ
1: ฮะใช่แล้วอุ้ยเหลือ1นาทีสุดท้าย
2: เหลือ1นาทีสุดท้ายแล้วทุกคนค่ะกระปุกใหญ่นะวันนี้ไซส์ใหญ่50กรัมปกติคุณจะเห็นไซส์30กรัมนึกออกมั้ยวันนี้เราให้50กรัมคือไซส์ใหญ่เลยเราให้ทั้งหมด5ขวดด้วยกันได้ไป250กรัมนะคะจากปกติ 1,850 วันนี้เหลือแค่999บาทเท่านั้น999พิเศษมากๆนะคะแต่ต้องรีบโทรนะสายไม่ว่างใจเย็นๆนะที่เบอร์021143330ค่ะ021143330หรือว่าทาง LINE แอดก็ได้แอดช็อปแมเนียค่ะ
1: ต่อสายไว้นะคะจะออฟไลน์ออนไลน์ก็ไม่ได้ราคานี
2: ้
1: หน้าช็อปหน้าร้านก็ไม่ได้ราคานี้ค่ะราคานี้เฉพาะที่นี่เท่านั้น
2: ใช่แล้วค่ะพิเศษมากๆเลยอย่างที่บอกว่ามีช่วงนึงก่อนนั้นเนี้ยเราขาดสต็อกนะผลิตไม่ทันเพราะว่าโอ้โหกระแสตอบรับดีมากๆตอนนี้เราผลิตล็อตใหม่ให้แล้วนะถ้าได้ราคานี้อยากให้ซื้อตุนก่อนเพราะว่าไปหน้าร้านตำรับไทยที่มี40สาขาทั่วประเทศเนี่ยก็ไม่ได้ราคานี้
1: ใช่
2: นะคะ
0: และย้ำอีกรอบสุดท้ายนะครีมแก้ปวดเมื่อยนะไม่ใช่ว่าของใครก็จะมาใช้คำนี้ได้นะฮะ
2: แพ็คเกจก็ทำมาน่ารักมากซื้อใช้เองก็ได้ซื้อไปฝากผู้ใหญ
0: ่
2: ซื้อไปถวายพระเนาะก็ได้บุญเนาะเนี่ยดูแพ็กเกจสิเป็นของขวัญได้เลยนะให้คุณพ่อคุณแม่ส่งไปให้เขาก็ได้เป็นของขวัญดีมากๆเลย
1: วันนี้หมดเวลาแล้วเราทุกคนลาไปพร้อมๆกันนะคะสวัสดีค่ะ
3: สว
1: ั
3: สดีค
4: ่
3: ะ
4: โทรตอนนี้ที่021143330หรือแอดไลน์ที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีโดย Mcord ส่งตรงถึงหน้าบ้าน

0: สวัสดีครับติดตามข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกาจากสำนักข่าวไทยกับผมณภัทรธีรดิษฐากุลครับความคืบหน้าคนร้ายวางระเบิดปั๊มพีทีตากใบล่าสุดพันตำรวจเอกดีเรกโฉมยงรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเดินทางเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุในปั๊มจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงพีทีสาขาตาบาอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสจากการตรวจสอบบริเวณทางเข้าปั๊มจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและบริเวณคูระบายน้ำริมถนนเจ้าหน้าที่พบซากและเศษชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Honda รุ่น 100cc ไม่ทราบสีและหมายเลขทะเบียนตกกระจายเกลื่อนบริเวณแรงระเบิดยังส่งผลให้หัวจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงเสียหายจำนวน4หัวสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่เชื่อว่าอาจเป็นการกระทำของสมาชิกผู้ก่อความรุนแรงโดยมีความเชื่อมโยงกับกรณีเจ้าหน้าที่ตรวจยึดไอซ์จำนวน600กิโลกรัมมูลค่ากว่า40ล้านบาทสำนักข่าวรอยเตอร์เผยภาพถ่ายวงจรดาวเทียมการปรับพื้นที่การก่อสร้างรันเวย์ของจีนบนแนวปะการังแอนทิโลปหมู่เกาะพาราเซลในทะเลจีนใต้โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงกลางปีหน้าการก่อสร้างเกาะเทียมนี้เกิดจากการขุดลอกทรายจากก้นทะเลขึ้นมาทับถมพื้นที่จนกลายเป็นเกาะรูปพระจันทร์เสี้ยวหากการก่อสร้างแล้วเสร็จจะเป็นการขยายกำลังทางทหารครั้งสำคัญของจีนในทะเลจีนใต้ในรอบ10ปีซึ่งหมู่เกาะพาราเซลนี้จีนมีข้อพิพาทอธิปไตยกับเวียดนามและไต้หวันแต่ทั้งสองฝ่ายยังไม่มีการแสดงความเห็นต่อรายงานนี้รวมถึงทางการจีนเองยังไม่มีการยืนยันในเรื่องของการก่อสร้างฐานทัพใหม่แต่สื่อรัฐบาลจีนระบุว่าเป็นการพัฒนาเพื่อประโยชน์ทางพลเรือนเซปักตะกร้อเอเชียนเกม2026ที่มิซูโฮปาร์คยิมเนเซียมที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นตะกร้อ4คนหญิงรอบรองชนะเลิศทีมหวดลูกพลาสติกสาวไทยอันดับ2กลุ่ม A ที่ประกอบไปด้วยวรัศมีทองโสดสมฤดีปรือปรักวิภาดาจิตพรวนและรัชนีกรแซ่เฮงเอาชนะอินโดนีเซียแชมป์กลุ่ม B 2-0เซต15-9และ15-4ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับคู่ปรับเวียดนามแชมป์เก่าที่เอาชนะเจ้าภาพญี่ปุ่นมาได้2-0เซตเช่นกันโดยรอบชิงเหรียญทองจะแข่งขันในวันพรุ่งนี้เวลา 7:00 นตามเวลาประเทศไทยติดตามข่าวต้นชั่วโมงได้อีกครั้งในเวลาประมาณ 15:00 นสวัสดีครับ
1: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E

0: ใช้โดย
1: สนับสนุนโดย MV Moreห่วงใยใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
2: ครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่น
3: ทำไมพวกเธอถึงไม่บอกความจริงกับฉัน
4: ฮะอย่าว่าแต่คุณเลยขนาดเราเจอเขาสักพักยังทำใจไม่ได้ให้เวลาเขาสักหน่อยเขาต้องดีขึ้นแน
5: ่พ่อคะอย่าโทษจั๋วเฟิงเลยหนูไม่ดีเองบังคับให้เขาเล่นละครแซงทำเป็นว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น
4: ฉันต่างหากล่ะที่ผิดคุณเพิ่งกลับมาฉันไม่อยากให้คุณเสียใจก็เลยไม่เล่าเรื่องจั๋วเฟิงให้ฟังมันเป็นอุบัติเหตุไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่ตอนนี้ครอบครัวเราได้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วใช่ไหม
5: พ่อคะถ้าจะโทษก็โทษหนูเถอะจั๋วเฟิงยากลำบากมากกว่านายจะได้เจอพ่อถึงนายจะจำเขาไม่ได้แต่เขาก็เป็นพ่อนายนะ
3: ฉันจะโกรธพวกเธอได้ยังไงที่พวกเธอทำลงไปก็เพื่อฉันอยากให้คนแก่อย่างฉันมีความสุขฉันต้องขอบใจมากกว่าขนาดแกจำฉันไม่ได้แกก็ยังร่วมมือกับพวกเขาเพื่อทำให้คนแก่อย่างฉันมีความสุขขอบใจมากฉันไม่เสียใจเลยที่สำคัญที่สุดดีใจที่แกไม่เป็นอะไร

0: ซื้อบ้านหลังใหญ่ที่ตอกชิงหนิงแถมยังหาสาวใช้ไว้ให้อยู่ได้ไม่ถึงครึ่งวันก็ย้ายกลับมาแล้วแล้วเสื้อผ้าชุดใหม่อีกทำไมเจ๊ไม่ใส่
1: เฮ้ย ไม่มีที่ไหนเหมือนบ้านฉันไม่สนของแพงหรอกฉันชอบอยู่เพิงหมาแงนแบบนี้ใส่เสื้อผ้าเก่าๆของฉัน
0: ที่นี่มีอะไรดีเหรอ
1: แกก็เคยอยู่ที่นี่ตั้งหลายปีไม่เคยเห็นจู้จี้แบบนี้เลย
0: ก็เมื่อก่อนจนนี
1: ่นั่นสิตอนนี้แกเป็นผู้ช่วยเลยคิดว่าตัวเองเก่งกว่าห้องเต้งั้นสิ
0: ถ้าเป็นแบบนั้นผมก็ไม่มีปัญหาหรอก
1: เอาเป็นว่าฉันไม่อยากอยู่บ้านหลังใหญ่ฉันไม่ชอบให้ใครมาคอยติดตามฉันเฮ้ยฉันจะทำกับข้าวอย่าเกะกะ
0: มีแต่เมนูที่คุณชายเฟิงชอบทั้งนั้น
1: แน่นอนอยู่แล้วเขาจะมาหาฉันเมื่อไหร่ก็ได้ฉันก็เลยต้องทำกับข้าวที่เขาชอบไว้รอไง
0: แต่ตอนนี้เขาความจำเสื่อมตัวเองแซ่อะไรบ้านอยู่ไหนก็จำไม่ได้จะจำได้ไงว่าตัวเองชอบกินอะไรแย่ไปกว่านั้นเขาจำผมกับเจ๊ไม่ได้ด้วยซ้ำ
1: แต่ฉันเป็นแม่ของเขาผูกพันกันด้วยสายเลือดแต่ยังไงก็ไม่ขาดเขาต้องจำฉันได้อยู่แล้ว
0: เจ๊ครับเจ๊ตื่นได้แล้วเขาเห็นเจ๊เป็นแค่ยายเพี้ยน
1: แกนั่นแหละที่เพี้ยนเขาเป็นพี่แกนะ
0: เจ๊ยังเห็นเขาเป็นลูกรักอีกผมซื้อบ้านใหม่ให้เจ๊ก็ไม่เอาย
1: ังไงฉันก็ไม่ย้ายไปไหนถ้าเกิดความจำเขากลับมาแล้วมาหาฉันก็ไม่ได้เจอกันพอดี

0: นี่ลูกพี่เขายังไม่ขีดไฟหน่อยขอบคุณขอบคุณ
1: กระเป๋าตังค์ฉันหายนายขโมยหรือเปล่าร
0: ีบไปนะ
1: ขโมยหรือเปล่าร
0: ีบไป
1: เดี๋ยวนี้เ
0: ลยไม่ยุ่ง
1: เดี๋ยวนี
2: ้

Oh!

0: นี้นี่เอง
1: คุณมาทำอะไรที่นี
0: ่ผมมาทำอะไรอย่างนั้นเลยคุณเองก็รู้แก่ใจ
1: คุณพูดเรื่องอะไร
0: ใต้หอบรรพชนตระกูลว่านมีความลับอะไรซ่อนเอาไว้กันนะ
1: ใต้หอบรรพชนตระกูลว่านมีความลับอะไรซ่อนไว้งั้น
0: ตอนพ่อผมยังมีชีวิตอยู่เขาสืบจนรู้ว่าพวกขนตระกูลว่านได้ซ่อนสมบัติสมัยราชวงศ์ซ่องเอาไว
1: ้ถ้าเราตระกูลว่านซ่อนสมบัติเอาไว้จริงผมก็คงไม่ต้องขายโรงงานซีอิ๊วว่านกวนกับเรือนใหญ่ของผมหรอก
0: คุณนี่เก็บความลับได้ดีจริงๆคุณไม่อยากให้ใครรู้ว่าคุณซ่อนสมบัติเอาไว
1: ้นั่นก็เป็นเพียงแค่ความคิดของคุณเท่านั้น
0: ผมคิดไม่ผิดนะได้ผมบอกความจริงให้ก็ได้ตอนที่ผมให้ตระกูลว่านยืมเงินนั่นก็เป็นเพราะว่าผมอยากได้บ้านของคุณหลังนี
1: ้ที่แท้ที่คุณช่วยผมไว้ก็เพราะมีแผนในใจนี่เอง
0: งั้นก็ต้องโทษที่พวกตระกูลว่านโง่เง่าหาคนเก่งไม่ได้สักคน
1: เราตระกูลว่านทำอะไรก็ใช้มโนทำเป็นหลักจะทำอะไรเราใช้จิตสำนึก
0: ผมเองก็มีจิตสำนึกแต่ว่าในโลกใบนี้คนชนะจะได้ครอบครองด้วยความสามารถของผมผมจะไปแค่ผู้ตรวจการได้ยังไงผมต้องการความสำเร็จที่ใหญ่กว่านั้นจะได้ไม่มีใครมาดูถูกผมผมเกือบจะได้เลื่อนขั้นเป็นผบ.อยู่แล้วเชียวเพราะคุณกับว่านโจนนั้นทำลายแผนการของผม
1: เข้าใจแล้วคนที่ทำร้ายท่านผบ.ก็คือคุณใช่หรือไม
0: ่เอาเป็นว่าคนที่ปล่อยคุณกับว่านโจนนั้นก็คือผม
1: ที่แท้ก็เป็นคุณจริงๆคุณมันน่ารังเกียจ

0: ื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการถึงกับใช้น้องสาวแท้ๆของตัวเองมาเป็นเหยื่อทำร้ายท่านผบ.แถมยังลากอนันต์เข้าไปรับเคราะห์อีกคุณมันเจ้าเล่ห์แสนกลชั่วช้าสามาน
1: วันชีซันฉันจะถามแกครั้งสุดท้ายแกซ่อนสมบัติไว้ที่ไหนถ้าฉันรู้ว่าสมบัติอยู่ที่ไหนฉันจะสงเคราะห์ให
0: ้ได้ฉันจะช่วยได้แต่นายต้องรับปากก่อนว่าถ้าได้สมบัติแล้วนายจะเลิกยุ่งกับตระกูลว่านไปให้ห่างได้ยิ่งดี
1: ว่ามา
0: ที่ใต้แท่นนั่นมีปุ่มเปิด
2: สุขภาพดีคือสิ่งที่ทุกคนปรารถนา New Favit Plus ยาเม็ดวิตามิน B รวมและยีสต์มีวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต์ปราศจากน้ำตาลป้องกันการขาดวิตามิน B รวมเช่นโรคเหน็บชาโรคโลหิตจางโรคขาดวิตามิน B New Favit Plus
3: เป็นคนชอบรถอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรถอ่อนโยนพอเทพไทยรถอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
5: คุณผู้ชมค่ะต้องยกให้นี่ค่ะชุดหม้อโปรสตีลนี่คือหม้อทอดที่ต้มได้ทอดได้แล้วนะนึ่งก็ได้ด้วยอุ่นก็ได้หม้อเดียวเนี่ยโอ้โห4 in 1เลยนะคะฟังก์ชันครบถ้วนแล้วในเซตเรายังมีตัวตะแกรงลวกทอดให้ด้วยแล้วก็มีตะแกรงนึ่งให้ด้วยทำออกมาผลิตออกมาเพื่อสำหรับประกอบอาหารโดยเฉพาะเรามินชอบมากไม่ต้องกังวลพ่อจ๋าแม่จ๋า
6: โอ้นอกจากนั้นแล้วนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องความร้อนนะครับมีที่จับกันร้อนนะครับในเซตก็จะมีตะแกรงนึ่งแบบนี้ทำให้สามารถเปลี่ยนนะครับตัวหม้อทอดของคุณเป็นฟังก์ชันนึ่งก็ได้ทำอาหารได้หลากหลายเมนูรังสรรค์ได้นะครับ4ฟังก์ชันในเซตเดียวร้อนเร็วอาหารสุกทั่วถึงแบบนี้เลยนะครับเพราะที่สำคัญหม้อทรงลึกด้วยนะ
5: ใช่ลึกมากๆใหญ่มากๆแล้วก็ใส่อาหารได้ในปริมาณเยอะ
6: ๆย้ำเลยแบบนี้นะครับกับความคุ้มค่านะครับที่จะได้ไปเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้อย่ามัวละล้าละลังอย่ามัวประวิงเวลากันอีกเลยนะครับตัดสินใจได้รีบโทรมาเลยครับ999บาทจ้าพิเศษแค่ไหนดูครับเห็นราคาแล้วตกใจกันเลยทีเดียวครับ999บาทเท่านั้นนี่คือชุดหม้อสแตนเลส4 in 1ได้ไปก่อน1ชุดยังไม่พอรับเพิ่มครับกับชุดหม้อด้ามสแตนเลสอีก3ใบ3ขนาดด้วยกันยังไม่สาเกตใจคุณผู้ชมรับเพิ่มกันไปอีกนะครับกับภาชนะเก็บอาหาร5ใบ5ขนาดและตบท้ายความคุ้มค่าขบวนพาเหรดวันนี้ด้วยฝอยสเตเลตขัดภาชนะอีก2ชิ้นและขอย้ำนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้มูลค่ารวมของแถมเต็มๆอยู่ที่
7: 3,230
6: บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายเบาๆเพียง999บาทเท่านั้นครับ
8: ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคมถึง31ธันวาคม2569

0: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลง
1: สนับสนุนโดย MV More ห่วงใยใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
2: ฉันใกล้ตายแล้วฉันแค่ตั้งใจจะมากราบวิญญาณบรรพบุรุษเป็นครั้งสุดท้ายเท่านั้นถ้านายอยากจะช่วยฉันก็ยิงเลยสิช่วยฉันตายไวๆหน่อย
3: น้อยถ้าฉันรู้ว่าสมบัติอยู่ที่ไหนฉันจะสงเคราะห์ให
2: ้ได้ฉันจะช่วยนายแต่นายต้องรับปากก่อนว่าถ้าได้สมบัติแล้วนายจะเลิกยุ่งกับตระกูลว่านไปให้ห่างได้ยิ่งดี
3: ว่ามา
2: ที่ใต้แท่นนั่นมีปุ่มเปิด

แกมันไอ้สารนั่นเลวทำร้ายตระกูลว่าจนอยู่ไม่เป็นสุขอยากได้สมบัติมากใช่ไหมฉันจะสงเคราะห์ให้ฉันยิงแกนัดเดียวแกก็ได้ไปถาม

0: บรรพบุรุษฉันแล้วว่าสมบัติที่แกอยากได้อยู่ไหน
1: ยิงเลยสิฉันมั่นใจว่าแกไม่กล้ายิงปืนหรอก
0: ไม่กล้าเหรอฉันจะยิงแกแกจะต้องตาย
2: คุณพี
0: ่ฉันจะยิงแก
1: วันชีซอนสงสัยแกจะได้ไปพบบรรพบุรุษของแกแล้วล่ะโอกาสสุดท้ายแกซ่อนสมบัติเอาไว้ที่ไหน
0: เราไม่มีสมบัติอะไรต่อให้มีฉันก็ไม่มีทางบอกแก
1: คิดว่าถ้าแกตายแล้วเรื่องมันจะจบแกมีคนในบ้านอีกหลายคนฉันจะจับพวกมันมาทรมานทีละคนจนครบทุกคน
0: แกมันสารเลวแกฟังให้ดีตระกูลว่านของเราไม่มีสมบัติอะไรแกคิดของแกไปคนเดียวอย่าคิดนะว่าแกจะเอามือปิดแผ่นฟ้าได้วันนี้แกขโมยทรัพย์สินของชาวบ้านวันข้างหน้าต้องมีคนรู้แน่ว่าแกทำอะไรเอาไว้แล้วผลกรรมที่แกทำจะตามสนองแก
1: Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, o

0: ปากแข็งนักใช่ไหมแต่แกโง่เก่าฉันจะยิงหัวแกให้กระจุยให้ตายเป็นผีร่างเละ
1: คุณพี
2: ่พ่อพ่อคะ
1: อยู่ไหนคุณพี่จะได้ยินก็ช่วยตอบหน่อย
2: หอบรรพชนเปิดไฟอยู่ค่ะ
1: คุณพี
2: ่พ่อ
1: คุณพี่
2: พ่อ
1: ค
2: ะ
1: คุณพี่คุณพี
2: ่พ่อคะพ่อฟื้นขึ้นมาก่อนนี่หนูเสียวมานนะพ
1: ่อพ่อเธอไม่อยู่แล้ว
2: พ่อพ
1: กลางดึกฉันตื่นขึ้นมาไม่เห็นคุณที่แท้คุณก็ไปกราบไหว้บรรพชนตลอดชีวิตคุณตัวของคุณทุกอย่างอยู่กับตระกูลว่านตอนนี้คุณวางใจได้แล้วเราหาลูกสาวของเราเจอแล้วคุณก็ได้กลับมาเจอจั่วเฟิงได้เป็นคุณตาของหลานแล้วไม่มีอะไรต้องห่วงแล้วคุณเชื่อฉันนะเสี่ยวหมั่นกับฉันจะอยู่ต่อไปให้ได้พวกเราจะสานต่อซีอิ๊วว่านกวนให้ดีแถมยังมีอารองกับอาสีช่วยอีกพวกเขายอมลำบากทำงานหนักกล้าหาญพวกเขาโตแล้วแถมเป็นผู้ใหญ่แล้วด้วยเป็นของสืบทอดจากบรรพชนคุณอยากให้มันอยู่เป็นเพื่อนคุณใช่ไหม

0: คุณเหนื่อยมามากแล้วหลับให้สบายนะงานศพคุณพี่ฉันคงต้องรบกวนหน่อยนะเหนื่อยหน่อยนะ
1: มันเป็นหน้าที่ของเราซอใหญ่เราซื้อโลงมาจากร้านฉางเซิงแล้ว
2: ทำไมพี่ใหญ่จากไปกระทันหันอย่างนี้ฉันยังคิดว่าหลังจากพี่ใหญ่ออกจากคุกแล้วเราจะได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันอีก
0: ดอกไม้มีบานก็จะมีร่วงโรย
3: แต่ก่อนพี่ใหญ่ยังอยู่เราไม่เคยใส่ใจตอนนี้เขาจากไปแล้วเราได้แต่เสียใจเรานี่ช่างไม่รู้เรื่องเลย
2: ดูเหมือนตอนนี้คนที่น่าเคารพนับถือที่สุดก็คือพี่ใหญ
4: ่นาก่อนตายยังไปหอมบรรพชนฉันคิดว่าเขาจะยึดสีว่านกวนไว้ฉันนี่มันเลวสิ้นดีเลย
3: พี่ใหญ่ความเมตตาเรามาตลอด
2: เราสามพี่น้องทะเลาะกันไม่เคยหยุดทำไมพี่ใหญ่ต้องเหนื่อยใจ
0: สิ่งที่พี่ใหญ่อยากเห็นมาตลอดคือทุกคนในครอบครัวสามัคคีกันดูแลกิจการครอบครัวขอแค่ทุกคนไม่ยอมแพ้พี่ใหญ่ก็สบายใจแล
1: ้
0: ว
1: ไม่ต้องห่วงนะซ้อใหญ่งานศพพี่ใหญ่เราจะจัดออกมาให้สมศักดิ์ศรีเขา
2: เราจะเชิญญาติพี่น้องของเราทุกคนมาร่วมกันส่งพี่ใหญ่เป็นครั้งสุดท้าย
4: ซ้อใหญ่ซอคิดหรือยังว่าจะจัดงานศพที่ไหนดี
1: แต่ที่สุสานของเขตดีไหมที่นั่นกว้างขวางจัดงานศพให้ใหญ่ได
0: ้ก่อนคุณพี่จะเสียเข้าไปที่หอบรรพชนเขายังผูกพันกับบ้านหลังเดิมฉันอยากจัดงานศพที่หอบรรพชนของตระกูลว่าน
2: ซอใหญ่เรื่องนี้ผมเห็นด้วยแต่ว่าตอนนี้บ้านว่านของเราอยู่ในมือของผู้ตรวจการเก่านะ
1: การที่เราจะขอเขาจัดงานศพที่นั่นผมว่ามันคงจะไม่ง่ายนะ
4: บ้านหลังนั้นแต่เดิมเป็นของเราเขาจะปฏิเสธเราได้ยังไง
0: แม้ความสัมพันธ์ของเรากับเขาจะไม่ค่อยดีแต่เขาเป็นคนมีเหตุผลฉันจะไปขอร้องเขาเอง

0: 栗柄松葵算什么？
1: หลวงค่ะฉันเตรียมน้ำชามาให
0: ้เธอแอบเข้ามาในห้องนี้อีกแล้ว
1: ทำไมพูดแบบนี้ล่ะ
0: นี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะในจวนผู้ตรวจการมีแต่เธอที่ขัดคำสั่งฉันไม่ชอบให้ใครมาในนี้แต่เธอก็ยังเข้ามาอีก
1: พอดีช่วงนี้ฉันจ้างครูมาสอนหนังสือให้ฉันอ่านออกเขียนได้ครูให้การบ้านมาแต่มีบางคำฉันไม่รู้จักและเข้ามาหาพจนานุกรม
0: ลี่ปิงสงเฟยไม่ใช่คำธรรมดาธรรมดาฉันเคยเห็นในสมุดบันทึกนี่ครูของเธอก็สอนเธอด้วยอย่างนั้นสินะ
1: ใช่ค่ะสามีภรรยาไม่ควรมีความลับต่อกันฉันอ่านสมุดบันทึกของพ่อคุณจริง
0: เธอยอมรับแล้วเหรอ
1: ฉันยังรู้อีกว่าคุณตั้งใจทำเป็นให้ตระกูลว่านยืมเงินหลอกล่อให้พวกเขาเอาบ้านมาค้ำประกันเพราะในบ้านมีสมบัติของฮ่องเต้ปิ่งราชวงศ์ซ่องซ่อนอยู
0: ่แล้วเธอยังรู้อะไรอีก
1: ตระกูลเก่าของคุณเป็นข้าราชการในหนานซ่งคุ้มกันฮ่องเต้ปิงหนีไปทางใต้ตอนผ่านภูเขาฝอซานทิ้งสมบัติไว้จำนวนหนึ่งกะจะใช้ตอนกอบกู้ประเทศแต่ใครจะรู้ว่าพวกศัตรูจะตามพวกเขาทันเลยต้องซ่อนสมบัติไว้ต่อมาทายาทแซ่ลูกแบกฮ่องเต้ปิงกระโดดลงทะเลข้าราชการบางส่วนก็กระโดดตามบางส่วนก็หนีไปที่อื่นเปลี่ยนชื่อแซ่แล้วก็ซ่อนตัวหลายร้อยปีผ่านไปไม่มีใครจำเรื่องราวพวกนี้ได้แต่คุณพ่อของคุณพยายามสืบมาตลอดข้อแรกสมบัติพวกนั้นมีค่ามหาศาลข้อ2มีของบางอย่างในนั้นที่เรียกว่าปืนลี่ฉวนฉันคุ้นเคยกับที่นั่นกว่าพวกคุณทุกคน
0: ฉันใช้เครื่องตรวจหาโลหะแล้วมันก็ดังในนั้นต้องมีอะไรแน่เข้ามา
2: ผู้ตรวจการคุณนายมีแขกมาขอพบค่ะ
0: ไปเลย
2: คุณนายใหญ่ตระกูลว่านค่ะ

ากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere ไทยแอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์

0: มายที่ TVB Anywhere ไทยดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
1: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวย

0: ที่จะเปลี่ยนทีวีธรรมดาให้กลายเป็นสมาร์ททีวีพกพาสะดวกติดตั้งง่ายแค่มีอินเทอร์เน็ตทั้งฟรีทีวีซีรีส์วาไรตี้หนังการ์ตูนช่องต่างประเทศข่าวทั้งหมดนี้ดูฟรี180วันจากราคาปกติ 1,499 บาทพิเศษเพียง 1,099 บาทจนถึง31ธันวาคม2569
1: หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere ไทยแอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere ไทยดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
2: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์มาพร้อมกับหลอดไฟ LED 248ดวงชาร์จใช้งานได้นาน12ชั่วโมงมาพร้อมกับรีโมทควบคุมการทำงานแข็งแรงทนแดดทนฝนติดรอบบ้านได้เองแบบไม่ต้องงอช่างไม่ว่าจะเป็นโรงรถโรงเรือนไร่นาไร่สวนมุมมืดส่องสว่างจ้าสว่างไกลสว่างนาน
4: เมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์สว่างจ้าสว่างไกลสว่างนาน
3: ชาร์จครั้งเดียวใช้งานได้นานถึง12ชั่วโมง
4: ซื้อครั้งเดียวใช้ได้นาน
3: ทนแดดทนฝนทนทุกสภาพอากาศโปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะประกอบไปด้วยโคมไฟโซลาร์เซลล์1โคมค่ะแผงโซลาร์เซลล์1แผงและรีโมทคอนโทรลอีก1ชิ้นแต่วันนี้พิเศษมากๆเลยค่ะซื้อ1เซตนี้แถมฟรีอีก1เซตนะคะแต่ยังไม่พอค่ะมาพร้อมกับโคมไฟ LED USB อีก2ชิ้นและแว่นกันลมอีก1ชิ้นนะคะคลักแบบให้น้ำรวมมูลค่าทั้งสิ้นนี้นะคะอยู่ที่ 9,910 บาทแต่วันนี้จ่ายเบาๆค่ะเพียงแค่ 1,290 บาทเท่านั้นแล้ววันนี้นะคะเราจะส่งให้ฟรีทั่วประเทศด้วยค่ะโทรเข้ามาได้นะคะที่หมายเลข021143330หรือว่าแอดมาที่ LINE @sshopmania ค่ะระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

0: ติ๊กใช้ดอก
1: ทีวีสติ๊กแค่เสียบก็สนุก
2: เธอรู้กระทั่งปืนลี่ชวนเลย
3: มีข่าวลือว่าเย่เฟยก็ใช้ปืนลี่ชวนปรับจินวู่ชู่ได้ครองปืนเหมือนครองแผ่นดินขอเพียงได้ปืนศักดิ์สิทธิ์มาก็จะเหมือนเย่เฟยที่ไม่เคยแพ้คุณก็เหมือนเขาคุณเองก็เป็นวีรบุรุษมีผลงานทำศึกสงครามไม่น้อยคุณสมควรได้รับปืนกระบอกนี
2: ้เธอไม่ได้เรียนหนังสือแต่กลับรู้ประวัติศาสตร์สมัยราชวงศ์ซ่งอย่างละเอียด
3: ฉันจ้างครูมาสอนเรื่องนี้โดยเฉพาะ
2: ถ้าตอนนั้นพ่อของฉันได้ข้อมูลมาไม่ผิดกุญแจสำคัญอยู่ที่บ้านตระกูลว่านบรรพชนตระกูลว่านเป็นต้นเครื่องสมัยราชวงศ์ซ่งรับราชองค์การให้เฝ้าสมบัติพ่อฉันเคยเป็นผู้ว่าในสมัยราชวงศ์ชิงเขาเคยมาฝอซาหลายครั้งทำทีเข้าไปชิมไก่ซีอิ๊วเพื่อสำรวจบ้านตระกูลว่านแล้วเขาอยากรู้ว่าสมบัติถูกซ่อนไว้ที่ไหนกันแน
3: ่ฉันไม่เข้าใจอยู่อย่างนึงทำไมบันทึกนั่นเขียนถึงแค่ปีซินให้
2: ปีนั้นซุนยะเซนปฏิวัติสำเร็จสิ้นสุดราชวงศ์ชิงเจ้านายหมดอำนาจพ่อฉันก็ไม่ได้เป็นผู้ว่าต่อหลังจากนั้นไม่นานท่านก็ป่วยตาย
3: คุณเคยเล่าให้ฉันฟังว่าตอนนั้นคุณเพิ่งเข้าไปเป็นทหารของกัวหมินกำลังรบอยู่ที่เป่ยผิง
2: เพราะงั้นฉันก็เลยไม่ทันได้ดูใจพ่อท่านเลยไม่มีโอกาสสั่งเสียเรื่องส

0: บอดกับฉันจนเมื่อ2ปีก่อนฉันได้กลับไปที่บ้านเกิดถึงได้เจอสมุดบันทึกเล่มนี้ไม่งั้นฉันคงมาสืบที่ฟอสานานแล้ว
1: ถ้าเราหาสมบัตินั้นเจอก็ดีนะสิโดยเฉพาะปืนลี่ฉวนคุณจะได้เลื่อนตำแหน่งเป็นท่านผอ.ไม่ใช่สิจะได้ครองฝั่งตะวันออก
0: ฉันยังไม่ได้คิดบัญชีกับเธออย่าคิดว่าอ่านบันทึกของฉันแล้วเธอจะไม่มีความผิดเลย
1: มีคิดบ้างเหรอคะว่าสวรรค์ให้ฉันเจอสมุดบันทึกของคุณเล่มนี้เพราะต้องการให้ฉันเป็นแขนขาให้คุณ
0: แล้วเธอจะช่วยฉันยังไง
1: ฉันเคยอยู่บ้านตระกูลว่านฉันคุ้นเคยกับที่นั่นกว่าพวกคุณทุกคน
0: ฉันใช้เครื่องตรวจหาโลหะแล้วมันก็ดังในนั้นต้องมีอะไรแน่เข้ามา
2: ผู้ตรวจการคุณนายมีแขกมาขอพบค่ะ
0: ไปเลย
2: คุณนายใหญ่ตระกูลว่านค่ะ
0: มาถึงที่นี่มีอะไรให้ผมช่วยเลย
3: ฉันมีเรื่องอยากรบกวนตอนนี้บ้านใหญ่ตระกูลว่านถูกผู้ตรวจการยึดเอาไว้แต่เมื่อยามไม้ล้มหวังว่าผู้ตรวจการจะกรุณาให้เราจัดงานศพที่หอบรรพชนตระกูลว่านเพื่อญาติพี่น้องมาเคารพ
0: คุณอยากจัดงานศพที่บ้านใหญ่ตระกูลว่านเหรอ
3: ใช่ค่ะตระกูลว่านอยู่ที่ฝอซานมาร้อยกว่าปีทุกยุคทุกรุ่นก็อยู่ในหอบรรพชนฉันอยากขอความเมตตาให้คุณท่านได้อยู่กับบรรพชนเถอะ
0: ตระกูลว่านเสียบ้านใหญ่ไปก็เพราะฉีซานคนเดียวแล้วเขาไม่เก่งพอยังจะกล้าจัดงานศพที่นั่นอีกเหรอ
3: ทำดีได้ดีขอความกรุณาให้คุณท่านได้นอนตายตาหลับเถอะค่ะ
1: ผู้ตรวจการตระกูลว่านเคยมีบุญคุณกับฉันทำไมคุณไม่ตอบแทนพระคุณนี้ล่ะทำตามที่คุณนายขอเถอะถ้าแก่ว่านมากบารมีเท่าแก่กับคุณนายก็รักกันมากถือว่าเราสร้างกุศลเถอะค่ะ
0: ได้เห็นแก่ซี่ยาวภรรยาผมจะอนุญาต
3: งั้นเราไม่รบกวนพวกคุณแล้วทุกคนในตระกูลว่านทราบซึ้งน้ำใจพวกคุณมากค่ะ
0: ส่งแขก
2: คุณนายใหญ่ตระกูลว่านทางนี้ค่ะ
1: ฉันว่าพวกเขาน่าจะรู้เรื่องสมบัติที่ซ่อนอยู่เราจะได้อาศัยโอกาสนี้ดูว่าพวกเขาจะทำอะไร
0: หากเราจับตาดูพวกเขาต่อให้มีลูกเล่นพวกเขาก็คงทำไม่ได
4: ้นำส่งนิพพานพิธีเส้นไหว้นกคุณผึ่งด้นเมฆส่งพันลี้เสียงคร่ำครวญรอบวันจากตู้เจียนที่สถิตดวงวิญญาณคนกตัญญูนายว่านชีสัน

0: ตระกูลว่านทุกท่านคุณนายใหญ่ผมเสียใจด้วยหากวันหน้ามีสิ่งใดให้หงโหมรับใช้แล้วก็บอกผมมาได้เลยผมหงโหมยินดีอย่างยิ่ง
1: ขอบพระคุณค่ะ
2: ตระกูลว่านขอขอบพระคุณ
3: คุณนายว่านเสี่ยวมันฉันเสียใจด้วยรักษาสุขภาพนะ
1: ขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณ
1: ตอนเด็กๆเธอชอบถือลูกข่างอันนี้เธอถือมันไว้ตอนที่ขี่อูฐกับคุณท่านมันจะช่วยให้เธอจำเรื่องราวของเธอกับคุณท่านได้แม้ตอนนี้เธอจะลืมหมดทุกอย่างแต่เราหวังว่าวันหนึ่งเธอจะจำได้ยังไงก็ตามเก็บรักษาเอาไว้ให้ดีนะ
4: ตอนนี้ผมก็ชอบลูกข่างนะ
2: ทำนับครั้งที่3ตระกูลว่านขอขอบพระคุณ

0: นายว่านผมเสียใจด้วยเท่าแก่ว่านอุทิศตัวเพื่อผลิตซีอิ๊วมาตลอดท่านไม่อยู่แล้วฟอสานเราเลยขาดคนเก่งไปอีกคน
1: ขอบคุณผู้ตรวจการขอบคุณพระคุณมากที่ยืมหอบรรพชน
2: คุณนายว่านไม่รบกวนพวกคุณแล้ว

0: ลี่คะโอ๊ยขอโทษนะคะ
1: ขอโทษด้วยกุลลี่เป็นไรหรือเปล่า
0: ไม่เป็นไรค่ะเป็นอะไรไหมคะจริงสิเป็นอะไรไหมลาค่ะขอโทษนะไม่เป็นไรคุณนายเรียกฉันมีธุระอะไรเหรอที่จริงก็เป็นเรื่องเล็กน้อย
2: ไงผู้ตรวจการเก่าบังเอิญจังเลยนะคุณมาส่งว่านชีซานครั้งสุดท้ายด้วยแล้วเนี่ย
3: เท่าแก่หลิว
2: ว่าไง
3: แต่งตัวแบบนี้หมายความว่าไง
2: ฉันก็มาร่วมฉลองไงเล่าตามมา
1: หลิวจิงเ
2: จ้อะไร
1: ยังมาทำไมออกไปนะ
2: ฉันแค่มาทักทายตามภาษาเขาที่เคยเป็นเพื่อนเก่ากันนะแกมางานศพหรืองานแต่งกันแน่ไม่เกลียดกันเลย
1: เห็นอยู่ว่าแกตั้งใจมาหาเรื่อง
2: พวกนายฉลาดนะว่านชีซานตายไปแล้วไม่ใช่เรื่องน่ายินดีเหรอฉันก็ลงมาฉลองสิเฮ
4: ้ยินดีด้วยนะยินดีอย่างยิ
0: ่งหลิวจิงเย่แกมาหาเรื่องไม่กลัวกรรมตามสนองเหรอ
5: ออกไปและไม่ต้อนรับคุณ
1: ผมยังทนดูไม่ได้หลิวจิงเย่คุณไม่รู้จักกาลเทศะเลย
2: ไม่รู้จักกาลเทศะเลยลูกสาวตัวดีของว่านฉีซานทำให้ลูกชายฉันต้องตายฉันทำแบบเนี้ยก็ถือว่าฉันไว้หน้าเขาเต็มที่แล้ว
1: แบบนี้เขาเรียกว่าบิดเบือนความจริง
2: แกมันไม่ใช่คนอะไร
1: ทำไม่ฟาดแกเดี๋ยวเล่นซิ
2: สเตอร์จะทำอะไรเนี่ย
1: พอจะ
2: ให้กำลังเว้ย
1: ฮึ่ยเชิญหลิวจิงเย่วันนี้ตระกูลว่านมีงานศพคุณไม่ควรรังควานคนตายยังไงพวกคุณก็ทำอาชีพเดียวกันอย่ามาหาเรื่องที่นี่ดีกว่า
2: ผู้ตรวจการเก่าคุณมันคนลำเอียงเอะอะก็เข้าข้างตระกูลว่านแล้วลูกชายผมล่ะใครจะให้ความเป็นธรรมกับเขาผมจะบอกให้นะซิงเว่ยไม่มีวันฆ่าตัวตายเขาตายในจวนของคุณน่าสงสัยชัดๆผมจะสืบไปถึงที่สุดต่อให้ต้องขายบ้านผมก็จะไปฟ้องที่นานจริงผมต้องรู้ความจริงให้ได
1: ้หลิวซิงเว่ยทำแต่เรื่องผิดๆถึงต้องฆ่าตัวตายผมขอเตือนไว้ก่อนที่นี่ไม่ใช่แค่หอบรรพชนตระกูลว่านแต่ยังเป็นพื้นที่ส่วนตัวของผมด้วยผมไม่ต้อนรับคุณคุณกำลังบุกรุกบ้านของผู้ตรวจการผมสั่งประหารคนได้ทุกเมื่อยังคิดจะอยู่หาเรื่องต่อไหม

0: นี่ก็เพราะว่า
1: เพราะดอกไม้นั่นแดเนียลให้คุณมาใช่ไหม
0: เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับแดเนียลเลยฉันสัญญาฉันจะระวังให้มากขึ้นจะไม่เกิดเรื่องแบบนี้อีก
1: พูดนะพูดง่ายทุกภารกิจมีแต่เรื่องไม่แน่นอนเมื่อถึงเวลาคุณต้องตัดสินใจ
2: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่น
3: โรยแป้งพับเซริเซ่ค่ะ
2: เนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
4: ช็อปมาเนียฟู้ดเฟสติวัลทุกความอร่อยเริ่มต้นจากการคัดสรรวัตถุดิบผ่านการเตรียมอย่างพิถีพิถันทั้งสินค้ายอดฮิตและสินค้าโอท็อปเพื่อให้ทุกเมนูพร้อมเสิร์ฟความอร่อยในทุกโอกาสไม่ว่าจะเป็นของทานเล่นของฝากหรือเมนูประจำบ้านส่งต่อความอร่อยถึงบ้านของคุณแล้วสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: อายุมั่นขวัญยืนสำหรับชาวพุทธมอญไม่ใช่แค่คำอวยพรให้มีชีวิตยาวนานแต่คือการ

0: ดูแลขวัญและบอกรักผู้เฒ่าผ่านพิธีที่สืบต่อกันมาหลายรุ่นแต่ละพิธีมีความหมายอย่างไรและวันนี้คนรุ่นใหม่ยังสืบทอดอะไรไว้บ้างร่วมสำรวจเรื่องราวของชีวิตและเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจตอนอายุมั่นขวัญยืนในวิถีจากคันถึงเชิงตะกอน Born to Heaven วันเสาร์นี้เวลา 10:30 น.ถึง 11:00 น.ทางช่อง9กด30
1: ต้องยกให้นี่ค่ะชุดหม้อโปรสตีลนี่คือหม้อทอดที่ต้มได้ทอดได้แล้วนะนึ่งก็ได้ด้วยอุ่นก็ได้หม้อเดียวเนี่ยโอ้โห 4-in-1 เลยนะคะฟังก์ชันครบถ้วนแล้วในเซตเรายังมีตัวตะแกรงลวกทอดให้ด้วยแล้วก็มีตะแกรงนึ่งให้ด้วยทำออกมาผลิตออกมาเพื่อสำหรับประกอบอาหารโดยเฉพาะเรามินชอบมากไม่ต้องกังวลพ่อจ๋าแม่จ๋า
2: โอ้ยนอกจากนั้นแล้วนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องความร้อนนะครับมีที่จับกันร้อนนะครับในเซตก็จะมีตะแกรงนึ่งแบบนี้ทำให้สามารถเปลี่ยนนะครับตัวหม้อทอดของคุณเป็นฟังก์ชันนึ่งก็ได้ทำอาหารได้หลากหลายเมนูรังสรรค์ได้นะครับ4ฟังก์ชันในเซตเดียวร้อนเร็วอาหารสุกทั่วถึงแบบนี้เลยนะครับเพราะที่สำคัญหม้อทรงลึกด้วยนะ
1: ใช่ลึกมากๆใหญ่มากๆแล้วก็ใส่อาหารได้ในปริมาณเยอะ
2: ๆย้ำเลยแบบนี้นะครับกับความคุ้มค่านะครับที่จะได้ไปเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้อย่ามัวละล้าละลังอย่ามัวประวิงเวลากันอีกเลยนะครับตัดสินใจได้รีบโทรมาเลยครับ999 บาทจ้าพิเศษแค่ไหนดูครับเห็นราคาแล้วตกใจกันเลยทีเดียวครับ999 บาทเท่านั้นนี่คือชุดหม้อสแตนเลส4 in 1ได้ไปก่อน1ชุดยังไม่พอรับเพิ่มครับกับชุดหม้อด้ามสแตนเลสอีก3ใบ3ขนาดด้วยกันยังไม่สาเกตใจคุณผู้ชมรับเพิ่มกันไปอีกนะครับกับภาชนะเก็บอาหาร5ใบ5ขนาดและตบท้ายความคุ้มค่าขบวนพาเหรดวันนี้ด้วยฝอยสแตนเลสขัดภาชนะอีก2ชิ้นและขอย้ำนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้มูลค่ารวมของแถมเต็มๆอยู่ที่
3: 3,230 บาท
2: ไม่ต้องจ่ายครับจ่ายเบาๆเพียง999บาทเท่านั้นครับ
4: ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคมถึง31ธันวาคม2569

0: ช่โด
1: สนับสนุนโดย MV Moreห่วงใหญ่ใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
2: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
3: ่แผลคุณถูกเปิดถ้าไม่รีบจัดการมันจะยุ่งยาก
4: ฉันนี่โชคดีจริงๆที่มีคุณเป็นทั้งหมอและหัวหน้าที่ดีอยู่ข้าง
3: ๆยังจำได้เลยว่าผมเป็นหัวหน้ารู้หรือเปล่าว่าทำไมเสือแก่นั่นถึงต้องสายคุณคุณก็รู้เหมือนกันเลยเพราะดอกจำปีที่คุณติดอยู่ทำอะไรโดยไม่คิดถึงผลที่ตามมารู้หรือเปล่าว่าผลของมันอาจส่งผลถึงชีวิต
4: นี่ก็เพราะว่า
3: เพราะดอกไม้นั่นแดเนียลให้คุณมาใช่ไหม
4: เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับแดเนียลเลยฉันสัญญาฉันจะระวังให้มากขึ้นจะไม่เกิดเรื่องแบบนี้อีก
3: พูดนะพูดง่ายทุกภารกิจมีแต่เรื่องไม่แน่นอนเมื่อถึงเวลาคุณต้องตัดสินใจผมขอถามหน่อยหากว่าโชคไม่ดีคุณต้องเลือกระหว่างแดเนียลกับหน้าที่ของคุณคุณจะเลือกอะไร
4: หน้าที่ต้องมาก่อนอยู่แล้วแดเนียลกลับมาแล้ว
3: ไปเถอะตามคำที่คุณพูดเมื่อกี้ให้ดีนะ
4: กลับมาแล้วเหรอคะ
5: แครี่ที่คุณฝากซื้อเค้กลอนดอนกับพายคนตาบอดผมซื้อให้แล้วนะ
4: ขอบคุณค่ะได้เวลาอาหารเย็นแล้วไปทำกับข้าวกัน
5: แครี่ผมยังไม่หิวอยากอยู่เงียบ
6: คุณสอนฉันเขียนอ่านหนังสือบนโต๊ะตัวนี้นี่แหละส่วนที่นี่คือลานเสียเหงื่อเราเสียเหงื่อให้ที่นี่ไปไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่เราเก็บเมล็ดทานตะวันที่ทุ่งทานตะวันแล้วก็ปลูกไว้ที่นี่ดูสิออกดอกอีกแล้วดีจังคุณจำได้บ้างแล้ว
5: ผมหายใจไม่ออกจะฆ่าผมหรือไงให้กินซาลาเปาเผ็ดแบบนี้
6: ฉันจะไปรู้ได้ยังไงล่ะฉันไม่เคยกินนี่
5: จะแก้แค้นผมเหรอ
6: ตะโกนเสียงดังแบบนี้หายใจได้แล้วสิ
5: คงงั้นมั้ง
3: ทำไมเหมือนแกจำอะไรไม่ได้เลยก็เรื่องอะไรขึ้นกันแน
7: ่ยังไงก็ตามเก็บรักษาเอาไว้ให้ดี
5: ตอนนี้ผมก็ชอบลูกข่างนะ

0: นอน
1: ซวงซวง
0: ฉันคิดถึงคุณจังตอนอยู่บ้านจะได้ยินเสียงคุณสีซอก็เลยเดินตามเสียงมาจนถึงโบสถ์นี่คิดไม่ถึงว่าคุณจะสีซอเพลงเดียวกับที่ฉันเคยได้ยิน
1: ชวนผู้ตรวจการกับโบสถ์นี่ไม่ใช่ใกล้ๆกันเลยนะคุณจะได้ยินได้ยังไงหูแว่วแน่
0: ๆฉันได้ยินจริงๆไม่ได้หูแว่วชาวตะวันตกเรียกอาการแบบนี้ว่ากระแสจิตการสื่อสารระหว่างคนไม่ได้มีแค่ประสาทสัมผัสทั้ง5เมื่อ2คนมีใจผูกพันก็จะรู้ว่าอีกฝ่ายคิดอะไรอยู่ฉันคิดถึงคุณเหลือเกิน
1: คุณนายหัวระวังตัวด้วยชายหญิงไม่ควรใกล้กัน
0: ฉันรู้ค่ะวันที่ฉันกับหัวเกอมีพิธีแต่งงานกันที่นี่ฉันพูดไม่ดีกับคุณไปหลายอย่างฉันติดค้างคำอธิบายกับคุณที่จริงฉันกับหัวเกอแต่งงานกันแบบหลอกๆท่านผอ.มาที่จวนผู้ตรวจการบอกว่าจะสู่ขอฉันพี่ชายฉันไม่รู้จะทำยังไงเลยให้ฉันกับหัวเกอแต่งงานกันหลอกๆและละครตบตาขณะที่เป็นสมรสก็ยังทำการอย่างรีบเร่งด้วย
1: คุณใกล้แต่งงานจริงๆเหร
0: ออืมในภาพวาดภาพนั้นฉันอยากให้เป็นฉันกับคุณคุณสวมสูตรเจ้าบ่าวฉันใส่ชุดเจ้าสาวจากนั้นก็สาบานต่อหน้าพระเจ้าว่าจะรักกันตลอดไปไม่มีวันแยกจากกัน

0: คุณดูแผลเป็นผมสิตอนนี้ครอบครัวผมยากจนฐานะผมก็ต่ำต้อยคุณไม่รังเกียจผมใช่ไหมยังอยากเดินไปด้วยกันไหม
1: ฉันรักคุณไม่ใช่เพราะยศถาบรรดาศักดิ์หรือรูปลักษณ์ภายนอกฉันรักคุณที่คุณใจดีเป็นคนจริงใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และชอบช่วยเหลือคนอื่นต่างหาก
0: เขาก็โทษสูงสูงผมไม่ควรสงสัยคุณเลยผมควรเชื่อใจคุณให้มากกว่านี้
1: อนาคตของเรายังอีกยาว

0: ไกลการเชื่อใจกันสำคัญที่สุด
1: ใช่แล้วก่อนจากนี้เราจะไม่แยกกันเพียงเพราะเราเข้าใจผิดอีก
0: ครึ่งปีมานี้คุณอยู่ในคุกคงลำบากน่าดู
1: ขอแค่ได้อยู่กับคุณลำบากหน่อยผมก็ทนได
0: ้เราสองคนเสียเวลากันมานานแล้วฉันไม่อยากสนใจอะไรอีกเราไปจากที่นี่กันเถอะไปจากฝอซานกันนะ
1: ไม่ได้หรอกผมที่ครอบครัวผมไปไม่ได้ลุงใหญ่ก็เพิ่งจะเสียไปมันไม่ง่ายเลยที่กิจการของเราจะกลับมาดีหากผมเห็นแก่ตัวที่พวกเขาไปในตอนนี้ผมจะกลายเป็นคนอกตัญญู
0: แต่เราพลาดโอกาสนี้ไปหลายครั้งแล้วนะ
1: สู้สู้ผมรู้ว่าการทำแบบนี้ดูเห็นแก่ตัวแต่ผมขอร้องขอเวลาผมอีกหน่อยคนรักกันไม่จำเป็นเลยที่ต้องอยู่ด้วยกันตลอดเวลาหากผมเป็นคนไม่มีความรับผิดชอบคุณก็คงไม่ชอบผมหรอกผมให้สัญญาสีวาดกุ้นมันคงขึ้นเมื่อไหร่คุณอยากไปไหนผมจะไปกับคุณไม่มีใครพลากเราจากกันอีก
0: พูดจริงๆนะ
1: ผมสาบานต่อฟ้าพระแม่เป็นพยานเราถวยเทพที่ดูแลจากตะวันออกถึงตะวันตกผมจะไม่กลับคำ
0: ฉันจะรอคุณ
2: ครั้งที่ฉันให้จ่ายค่าทางทหารนายจ่ายเป็นคนสุดท้ายและน้อยที่สุดเสมอนายส่งคนมาลอบฆ่าฉันโชคดีที่ฉันหนังเหนียวฉันอยากแต่งงานกับน้องนายนายก็จัดการให้เธอแกล้งแต่งงานกับคนอื่นฉันให้นายหาตัวคนร้ายนายก็หาแพมารับบาปนี่แล้วที่นายภักดีต่อฉันภักดีเหรอนายทำอะไรไว้อีกหรือเปล่าฮะ

0: เราได้เห็นลิซ่าอยู่ในมิวสิกวิดีโอลาลิซาของกระผมขึ้นไปอยู่บนภาพนั้นในมิวสิกวิดีโอนั้น
1: อันไหนอ่ะ
0: อันที่เป็นเฮดพีซซ้ายและขวาสังวาลและอื่นๆใช่ฮะ
1: ผมได้เห็นแวบ
0: ๆครับเราเอางานที่เป็นคอนเซ็ปต์ซึ่งผมเล่าเรื่องของผู้หญิงไทยเราเล่าเรื่องของผู้หญิงไทยเป็นหลักแล้วเราเอาสิ่งนี้ไปวางไว้ที่แมทมิวเซียมเขาบอกผมเป็นคนไทยคนแรกที่ได้มีโอกาสที่ได้ทำคอลเลกชันถาวรและได้เก็บไว้ในมิวเซียม
2: ตอนนี้นะครับร่องฝนที่ตกมากๆนี่ไปที่นครสวรรค์กับชัยนาทอยู่แถบนั้นนะครับก็พาดผ่านไปภาคอีสานตอนกลางทุกวันก็จะเลื่อนลงมาเลื่อนขึ้นมั่งลงมั่งแต่ส่วนใหญ่บวกลบกันแล้วก็จะลงมาตุลานี้นะครับเป็นเดือนของคนกทมและปริมณฑลเราก็ต้องเตรียมรับมือกันอีกครั้งหนึ่งสิ่งที่บรรจบเหมาะกันนะให้เกิดสภาพอย่างนี้เนี่ยมันเกิดบ่อยขึ้นแล้วเกิดรุนแรงขึ้น
3: เท่าแกผมไม่ใช่เท่าแกนะ
4: ใครล่ะผมคือหมอเฉินที่มานวดครับที่ทาบนตัวคุณ
3: คุณชายไม่ได้แพ้หนักแบบนี้มานานแล้วทำไมครั้งนี้ถึงรุนแรงแบบนี้ได
5: ้ตอนนี้เจ้านายของคุณโอเคใช่ไหม
6: คุณเตรียมใจไว้บ้างดีกว่า
5: เตรียมใจไว้หมายความว่ายังไง
7: เพราะอยู่ที่แบบนี้มีหน้าเราถึงชอบขโมยฉันมาคิดบัญชีกับนาย
4: จะทำอะไรนะปล่อยผมลงเดี๋ยวนี้นะผมไม่ไปอ่ะไปที่บ้านมีแขกมากันเหรอ
8: พี่ต้อนรับเทศกาลกินเจที่จะมาถึงคาเปลินี่เจหน้าเต้าหู้เห็ดพะโล้เส้นคาเปลินี่มาปรับเนื้อสัมผัสให้มีความคล้ายกับบะหมี่ตามมาด้วยยำปวยเล้งถั่วทอดคลุกเคล้ากับน้ำยำจิ๊กโฉรสจัดจ้านผัดสามสหายเจนะครับที่เรานำมะเขือม่วงมันฝรั่งพริกหวานเคล้ากับซอสรสกลมกล่อมกราโนล่าบาร์โฮมเมดอัดแน่นด้วยโรโอ๊ตอัลมอนด์เมล็ดฟักทองลูกเกดพบกันในผลพัดนักปูผมคุกชัปเตอร์17ครับ

0: สวัสดีครับติดตามข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกาจากสำนักข่าวไทยกับผมณภัทรธีรดิษฐากุลครับเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนในอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีเร่งเข้าสำรวจและกู้วิกฤตสวนทุเรียนอย่างเร่งด่วนหลังสถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลายแต่ความเสียหายยังคงอยู่เจ้าของสวนบอกว่าสวนทุเรียนอายุ8ปีราว700ต้นถูกน้ำจากอ่างเก็บน้ำคลองประแกตทะลักเข้าท่วมตั้งแต่วันที่24กันยายนบางแปลงจมน้ำแช่นานถึง8วันตอนนี้ลุ้นว่าจะมีทุเรียนเหลือรอดกี่ต้นโดยขณะนี้พบต้นที่อาการหนักสลัดใบเสี่ยงยืนต้นตายอยู่ราว300ต้นมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นไม่ต่ำกว่า4ล้านบาทส่วนแปลงริมถนนที่น้ำท่วมไม่ถึงก็เตรียมบำรุงต่อทันทีเพื่อหวังเก็บผลผลิตชดเชยค่าปุ๋ยค่ายาที่ลงทุนไปในช่วงนี้ประมาณ 100,000 บาทภาพรวมจังหวัดจันทบุรีมีพื้นที่เกษตรกรรมเสียหายจากน้ำท่วมกว่า 16,000 ไร่ใน9อำเภอโดยเฉพาะสวนผลไม้ทั้งทุเรียนมังคุดและเงาะซึ่งจังหวัดเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือตามระเบียบต่อไปเนื่องในโอกาสใกล้วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงวัฒนธรรมครบรอบ24ปีและก้าวสู่ปีที่25นางสาวซาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมมอบหมายนายประสบเปรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นผู้แทนประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลโดยมีหน่วยงานต่างๆและเครือข่ายทางวัฒนธรรมร่วมแสดงความยินดีโอกาสนี้นายณัฐพงษ์ภัทรพงษ์ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สำนักข่าวไทยอสมทมาร่วมแสดงความยินดีด้วยทั้งนี้กระทรวงวัฒนธรรมประกาศทิศทางการดำเนินงานปี2570มุ่งขับเคลื่อนนโยบายวัฒนธรรมเชื่อมอนาคตเปลี่ยนจากคุณค่าที่เรามีสู่โอกาสที่คนไทยได้รับผ่าน5มิติการเชื่อมโยงเช่นการเชื่อมอดีตสู่วันนี้ให้มรดกวัฒนธรรมมีชีวิตเชื่อมวัฒนธรรมสู่ความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีเพื่อต่อยอดอุตสาหกรรมและเชื่อมทาเลนต์ไทยขยายโอกาสสู่เวทีโลกวันนี้โฆษกกองทัพของรัฐบาลเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากซาอุดีอาระเบียเปิดเผยว่าเครื่องบินรบเปิดฉากโจมตีทางอากาศ20ครั้งในช่วง3ชั่วโมงที่ผ่านมามุ่งเป้าไปที่กำลังพลและยุทโธปกรณ์ในกลุ่มฮูตีในเมืองตาอิชโดยบัญชีโซเชียลมีเดีย X ของกองทัพเยเมนเผยภาพวิดีโอขาวดำเมื่อวานนี้ระบุเป็นภาพเหตุการณ์โจมตีทางอากาศบางส่วนในตาอิชความขัดแย้งที่ปะทุขึ้นใหม่นี้ทำให้ประชาชนหลายหมื่นคนต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นและอาจส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงเส้นทางการเดินเรือในทะเลแดงและช่องแคบอับเดลมันเดฟเรือใบเอเชียนเกม2026ที่ไคโยยอชฮาร์เบอร์จังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นประเภทเรือใบหญิงเดี่ยว ILC A6 โซเฟียเกลมอนโกเมอรี่นักแล่นใบสาวลูกครึ่งไทยอเมริกันวัย23ปีทำผลงานยอดเยี่ยมตลอดการแข่งขันโดยรอบควอลิฟาย9เลสเก็บแต้มเสียเพียง21คะแนนขึ้นนำเป็นอันดับ1ก่อนเข้าสู่การแข่งขันวันสุดท้ายชิงเหรียญทองในวันนี้ลงแข่งขันอีก2เลสทำแต้มเสียเพิ่มเพียง5คะแนนส่งผลให้มีแต้มเสียรวม26คะแนนน้อยที่สุดในประเภทนี้คว้าเหรียญทองให้ทัพเรือใบทีมชาติไทยได้สำเร็จพร้อมตั๋วโอลิมปิกเกม2028ที่ลอสแองเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาได้อีกด้วยและเป็นครั้งที่2ติดต่อกันต่อจากโอลิมปิกเกม2024ที่ปารีสรายการต่อไปติดตามชมคุยขโมงบ่าย 3:00 น.สวัสดีครับ
1: โรตี2นี้ด้วยส่วนผสมจากเนื้อหมูแท้กระเทียมพริกไทยโรตีอร่อยคู่คุณทุกช่วงเวลา
2: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E

0: ขอเชิญชวนชาวไทยร่วมกันส่งแรงใจเชียร์นักกีฬาไทยในเอเชียนเกมที่นาโกย่ากันนะครับเพราะว่าเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีของคนในเอเชียคนไทยเราก็มีความสามารถนะครับในการแข่งขันกีฬาหลากหลายชนิดดูไปพร้อมกันกับทางช่อง9คุณขอเทศดีช่อง30นะครับรวมทั้ง FM 99ของอสมทก็จะรายงานนะครับทุกช็อตไฮไลท์แมตช์ต่อแมตช์ช็อตต่อช็อตให้พวกเราได้รับทราบกันอย่างทันท่วงทีครับ
1: จะสนุกแค่ไหนเมื่อเริ่มต้นด้วยคำถามที่ว่าถ้าหากว่าเก้าอี้ไม่มีขาถ้าหากว่าไม่ปฏิเสธถ้าหากว่าเงาไม่เชื่อฟังถ้าหากว่าเป้ไร้น้ำหนักมาร่วมค้นหาคำตอบไปด้วยกันกับ What If TPIC วันเสาร์นี้เวลา 11:00 น.ทางช่อง9กด30

0: วัย78ขับรถยนต์ไฟฟ้าพุ่งเข้าสันเจ้าหญิงวัย81ดับและมีผู้บาดเจ็บถูกแจ้งข้อหาประมาททำให้ผู้อื่นตายทำร้ายร่างกายซาบิดารัฐมนตรีวัฒนธรรมแจกแบงค์พันจิตอาสาโรงครัวแม่บอกเงินบริสุทธิ์โรมเรียกส.ส.ชัยภูมิกับสามีแจ้งกรรมาธิการกฎหมาย7ตุลาคมนี้สอบเส้นเงินเอี่ยวยงคริปโตพบกับสุวิทย์สุทธิประภานิรชาลิมสมบูรณ์ในคุยขโมงบ่าย3โมง
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้ข่าวสำคัญในสภาผู้แทนราษฎรก็ต้องบอกว่าเป็นข่าวเดือดร้อนแต่บริเวณข้างนอกนะครับเรื่องของอากาศครับสภาพภูมิอากาศตอนนี้ไม่น่าไว้วางใจครับคุณนิรชากับผมนะครับเข้าห้องส่งมาวันนี้ด้วยความขวัญผวาเพราะว่าตอนนี้ที่บริเวณเขตห้วยขวางที่ตั้งของอสมทนั้นฝนยังตกหนักต่อเนื่องคุณนิรชาผมกลัวเป็นฝนตกแบบแช่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่ครับ
2: ใช่ค่ะทั้งที่ทุกฝ่ายก็บอกว่าเนี่ยนาทีทองนะเดี๋ยวตกที4 5ถึง8ถึง7อะไรแบบนี้แต่วันนี้หนักแล้วนะคะแล้วก็ฝนตกแบบไม่ตั้งตัวเลยเพราะว่าเมื่อเช้ามันแดดออกเรี่ยงเลยไปลุยฝนกันมาแล้วนะคะคุณผู้ชมกัน
1: ครับผมอยากให้ท่านผู้ชมนะครับได้ดูเมื่อสักครู่ก่อนที่พวกผมจะเข้าห้องส่งมานะครับบอกว่าอยู่ที่หน้าอสมทเป็นยังไงบ้างครับดูก่อนครับ
3: คนกรุงเทพผวาตลอดเลยวันนี้เนี่ยใช้ตอนนี้บ่ายสองโมงพี่ถึงมาเที่ยวโบนฟ้าฝนถล่มที่อสมทเจ็บมือขวาเนี่ยพี่เพิ่งมาเลยมีน้ำมาแล้วก่อนเนี่ย
4: ค่ะมาทำงานเข้าฝนตกฟ้าร้องซ้ำที่เดิมอีกแล้วนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าตอนนี้แต่ละที่น้ำก็ยังไม่ลดอย่างเป็นทางการเลยและตอนนี้ฝนเป็นใหญ่มากเมื่อวานก็มีลูกเห็บ
3: นั่นแหละวันนี้ผมกำลังสังเกตดูกันว้ายลูกเห็บที่น้ำมีหรือเปล่าไม่รู้แต่ตอนนี้ยังไม่มีครับแต่เสียงฟ้าร้องกลัว
4: นี่คือสภาพฝนเลยนะคะก่อนเข้ารายการไม่ถึงประมาณสักหนึ่งชั่วโมงนะคะ
3: ครับ40นาที
4: ค่ะ40นาทีนะคะนี่คือฝนสภาพฝนที่ตกหนักค่ะถึงแม้ว่าวันนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาและเขตอื่นๆจะบอกว่านาทีทองฝนที่ไม่ถูกน้ำแล้ววันที่5จะขนาดไหน
3: อย่าประมาทนะครับไม่รู้ละเอาตอนนี้อยู่ที่ความโชคดีของแต่ละคนละ
4: เอาละมีอะไรทำก่อนค่ะยกของขึ้นที่สูงได้ยกกลุ่มเปราะบางยังไงเอาตัวออกจากที่ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงก่อนเตรียมตัวไว้ก่อนได้เลยเพราะว่าดูแล้วมันไม่น่าไว้ใจเลย
3: ใช่ใช่ใช่นะเอาไปเข้าห้องส่งก่อน
4: ทำงานทำการก่อนอุ้ยอยู่ฟ้ายังร้องอยู่เลย
1: ต้องเรียนท่านผู้ชมนะครับว่า

0: ภาพที่เห็นเมื่อสักครู่นี้บ่าย 2:20 ครับแต่ปรากฏว่าพอพวกผมนะครับคล้อยหลังกลับมาเทิร์นเดย์นะครับฝนก็คือว่าซานิดนึงผมไปแอบดูครับว่าจะมีลูกเห็บไหมรวมทั้งนะครับมีแสงแดดไหมมีแป๊บเดียวครับประมาณสัก3นาทีผมจับเวลาหมดครับหลังจากนั้นถล่มโครมหนักเดี๋ยวนี้หนักกว่าเดิมอีกครับตอนนี้นะ
1: ได้ยินเสียงฟ้าร้องขนาดอยู่ในสตูได้ยินในแสดงว่าดังมากนะคะเพราะว่าสตูดิโอเป็นที่กันเสียงอยู่แล้วหนักอยู่ค่ะคนกรุงเทพเดี๋ยวมาดูฉายภาพทั้งกรุงเทพและทุกที่ในประเทศไทยไปถึงไหนกันแล้วบางจังหวัดท่วมไปแล้วทุกอำเภอนะคะบางที่เนี่ยเลยคอท่วมหัวไปแล้วที่ไหนบ้าง
0: คร
1: ับ
0: นี่นะเป็นโรคที่คนกรุงเทพและปริมณฑลนะครับรวมทั้งหลายจังหวัดกำลังผวาครับแต่ข่าวต่อไปจะรายงานนะครับเรื่องของอุบัติเหตุทางรถยนต์ครับอันนี้มันเป็นความเป็นความตายของพี่น้องประชาชนผู้ที่ใช้รถยนต์หรือไม่เกี่ยวข้องแต่มีสิทธิ์ที่จะตายได้ครับข่าวแรกนะครับเริ่มต้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีครับเพราะว่าเมื่อวานนี้นะครับคุณลุงนี่อายุประมาณสัก62ปีนะครับขับรถไม่เร็วครับ50ถึง60กม.ต่อชั่วโมงเพื่อจะเข้าไปปั๊มน้ำมันไปเติมน้ำมันแต่ปรากฏว่าขณะที่เลี้ยวเข้าไปแล้วรถควบคุมไม่ได้มันดับครับมันตะกุกตะตุกสุดท้ายนะครับมันพุ่งเข้าไปจนหัวจ่ายปั๊มน้ำมันครับ
1: โอ้โห
0: ท่านผู้ชมดูภาพข่าวนี้นะครับว่ารถปิกอัพคันนี้มาแล้วครับนี่นะปรากฏว่าพุ
1: ่
0: งมาครับพุ่งมาจากข้างนอกนะครับแล้วก็ชนไปเลยครับ
1: ไฟลุกจริง
0: ไฟลุกทูนนะครับก็คือว่าชนตรงนี้แล้วปั๊มน้ำมันนะครับตรงหัวจ่ายก็รู้อยู่คุณเดชามันมีแต่น้ำมันทั้งสิ้นนะครับแต่ในเมื่อความแรงของรถนี่ครับที่ชนเข้าไปมันเหมือนกับว่าลักษณะว่าการสันดาปครับก็ทำให้เกิดไฟลุกไหม้ปรากฏว่าพนักงานในปั๊มนะครับมาช่วยกันแล้วก็ลากรถปิกอัพคันนี้ออกมาโชคดีครับ15นาทีดับได้แล้วไม่มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บแต่ประการใดครับปรากฏว่าที่ขับรถมานี้ชื่อคุณลุงวันชัยท่านอายุ62ปีนะครับบอกว่าผมจะมาเติมน้ำมันที่ปั๊มนี้แต่พอผมขับรถมานะครับเลี้ยวเข้าปั๊มเท่านั้นเองครับปรากฏว่ารถนะครับมันเหมือนกับว่าพวงมาลัยมันควบคุมไม่ได้แล้วรถมันกระตุกกระตุกกระตุกกระตุกกระตุกเหมือนจะดับครับแต่สุดท้ายพอควบคุมไม่ได้ตัวเองก็ตกใจด้วยครับเครื่องยนต์มีปัญหาตนเองก็ตกใจด้วยก็ทำให้รถปิกอัพคันนี้นะครับพุ่งชนไปที่ปั๊มน้ำมันตรงหัวใจทันทีครับแต่กระเจิงที่ว่านี้ทำยังไงครับขอประทานโทษนะครับคุณลุงอายุ62ปีแล้วรถปิกอัพท่านทำมาหากินอยู่บ้านนอกกับอยู่ในพื้นที่สุพรรณบุรีแต่ปรากฏว่ามันชนอย่างนี้ครับมูลค่าความเสียหายนะครับสำหรับปั๊มสำหรับหัวใจนี่เนี่ย500,000บาทคุณเอ
1: ชา
0: เพราะฉะนั้นนะครับก็ต้องนั่นสิครับประกันมีหรือเปล่าก็ไม่ทราบได้นะสุดท้ายนะครับก็ลากปิกอัพออกมาเหลือแต่ซากครับนี่นะอะไรมันก็เกิดขึ้นได้คุณนะ
1: แหมคุณลุงถ้าไปชนหัวจ่ายน้ำอย่างน้อยน้ำก็พุ่งนี่ชนหัวจ่ายน้ำมันนะ
0: ตอนนี้ปั๊มน้ำมันอยู่ที่ตำบลบ้านแหลมอำเภอบางปลาม้านะครับ
1: จากการควบคุมรถไม่ได้แบบนี้นะคะเมื่อสักครู่นี้ก็โชคร้ายที่มีทรัพย์สินเสียหายแต่ไม่มีใครเสียชีวิตค่ะแต่ที่นี่ต้องบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อตอนที่เที่ยงบ่ายนี้เองนะคะคุณลุงท่านหนึ่งเหมือนกัน
0: ขอดูเป็นอุทาหรณ์นะคร
1: ับ ใช่อุทาหรณ์นะคะเพราะว่าคุณลุงท่านเนี้ยท่านก็อายุ71-78แล้วนะคะแล้วก็ขับรถไม่รู้ว่าขับด้วยอะไรทำไมถึงควบคุมรถไม่ได้อีกแล้วเป็นรถยนต์ไฟฟ้านะคะไปพุ่งชนที่บริเวณถนนเยาวราชเรียกว่ามูลนิธิเทียนฟ้าตรงนั้นมีเจ้าแม่กวนอิมประดิษฐานอยู่ค่ะคนกำลังกราบไหว้เจ้าแม่กวนอิมนั่งอธิษฐานมาคนพูดคุยกันปรากฏว่าคุณลุงท่านเนี้ยผ่าไปเลยก็ชนปั้งค่ะมีร่างของผู้หญิงท่านนึงนะคะไปอยู่ใต้ท้องรถผู้หญิงท่านนี้เป็นคุณยายอายุ81ปีแล้วค่ะเนี่ยนะคะนี่คือภาพที่เกิดเหตุเลยมีกล้องวงจรปิดก็เลยได้เห็นนะคะว่าคุณลุงเนี่ยขับรถมาเป็นรถยนต์ไฟฟ้าม
0: า
1: แล้วไม่เร็วนะคะแต่เหมือนบังคับรถไม่ได้ค่ะคุณผู้ชมคุณสุวิทย์แล้วปกติมันต้องจอดแหละตรงเนี้ยเขาไม่ให้ขับไปใกล้ค่ะยึกยักยึกยักยึกยักอยู่ตรงนี้แล้วก็ชนปั้งเข้าไปอย่างนี้เลยค่ะข้างในนั้นเป็นสันเจ้านะคะของมูลนิธิเทียนฟ้า
0: ดูภาพคนกำลังนั่งอยู่คุณเดชาม
1: ุมนึงนะมุมนึงอันนี้ว่าเสียวนิดนึงนะคะมีคนนั่งคุยมีคน
0: มาแล้วครับช้าๆ
1: เนี่ย
0: โอ้โห
1: เข้าไปเต็มๆมันไม่มีอะไรกั้นเลย
0: นี่นี่ภาพ
1: นี่คนกำลังกราบไหว้ท่านเจ้าแม่กวนอิมเนี่ยแหละค่ะเป็นเจ้าแม่กวนอิมโบราณนะคะเป็นไม้แกะสลักอายุ 1,000 ปีแล้วแล้วรถคันนี้มาเนี่ยเหมือนกับเข้าเกียร์ผิดหรือเปล่าจะจอดหรือไม่อย่างไรแล้วผู้ที่ขับรถเนี่ยเป็นคุณลุงอายุ78ปีอย่างที่เรียนไปค่ะท่านก็อายุมากแล้วนี่ใครลุกไปก็โชคดีนะใครเสี่ยงเซียมซีอยู่ไม่รู้จะโดนหรือเปล่า

0: รอดูนะคะ
1: ครับ
0: นี่คือภาพที
1: ่
0: จับได้จากหลายมุมนะคะ
1: ครับ
0: ภาพนี้ยังสื่อให้เห็นว่ารถเก๋งไฟฟ้าคันนี้นะคะไม่ได้เบรกค่ะแต่เหยียบคันเร่งเข้ามาคนที่นั่งพูดคุยกันตรงนั้นบางคนก็รอดบางคนก็โดนนะคะอย่างที่บอกค่ะใต้ท้องรถทันทีที่คนเข้าไปก้มดูนั้นก็คือร่างของคุณยายที่ชื่อว่าคุณยายวิภาอายุ81ปีค่ะท่านติดอยู่ข้างล่างนั่นเองนะคะมูลนิธิกู้ภัยร่วมกตัญญูต้องเร่งนำตัวออกมาค่ะเนี่ยค่ะคือมาเนี่ยเอาโต๊ะเอาเต๊ะอะไรมาด้วยล่ะใครโดนโต๊ะกระเด็นก็ดีไปไม่เจ็บเท่าไหร่แต่คนที่วิ่งไปช่วยน่ะน่าจะเป็นคนที่มากับคุณยายนะคะคุณยายท่านไม่น่าจะมาคนเดียวน่าจะเป็นญาติๆกันค่ะรีบเอาตัว CPR ก่อนเบื้องต้นแล้วนำตัวส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงค่ะถ้าสังเกตดูดีๆจะมีผู้บาดเจ็บอีก2ท่านนะคะก็นั่งอยู่แถวๆนั้นโดนกันหมดนั่นแหละค่ะเสียชีวิตไป1นะคะสรุปคุณยายนั้นเราช่วยเต็มที่แล้วจริงๆคุณสุวิทย์ทั้งโรงพยาบาลทั้งหน่วยกู้ภัยก็ CPR นาทีชีวิตนะคะที่เห็นนี่คือร่างของท่านเนี่ยเอาออกมาก่อนเพื่อที่จะทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นค่ะลากนะคะคือมันฉุกละหุกจริงอะค่ะเกิดปุ๊บลากปั๊บจริงๆต้องชื่นชมเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะคะท่านมาเร็วมากอยู่แถวนั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้เพ
1: รา
0: ะ
1: อยู่ใกล้ๆกันคุณชมพู่ที่เทียนฟ้าอยู่ตรงนั้นกู้ภัย
0: อยู่ตรงนั้นเลยเนาะอ่ะลากออกมาค่ะนี่ขนาดถึงมือคุณหมอถึงมือเจ้าหน้าที่รวดเร็วมากนะคะแต่ด้วยความที่ไปตรงๆแล้วคุณยายท่านก็อายุมากแล้วนะคะ81ปีแล้วค่ะพยายามยื้อชีวิตอย่างถึงที่สุดแล้วก็ไม่สามารถจะยื้อชีวิตคุณยายท่านได้นะคะแต่อีก2ท่านที่ได้รับบาดเจ็บไปตอนนี้ก็อาการไม่ได้สาหัสสักเท่าไหร่นะคะส่วนคนขับหลายคนอยากรู้จังเลยว่า คุณลุงเกิดอะไรขึ้นทำไมขับรถยึกยักยึกยักแล้วพุ่งเต็มแรงไปเลยอะค่ะคนที่ไหว้เจ้าอยู่ที่นั่งอยู่ที่ตรงหน้าศาลอะเขาไม่ทันระวังหรอกค่ะเพราะเป็นการนั่งหันหลังอะก็คือว่าทางเจ้าแม่กวนอิมท่านอยู่ตรงนี้ทุกคนก็ต้องนั่งหันหน้าเข้าเจ้าแม่กวนอิมแล้วก็เลยไม่ได้หันมาดูว่ารถยึกยักอะไรยังไงจะต้องหลบต้องหลีกต้องหนีหรือไม่นะคะไม่มีใครหลบเลยพอคุณลุงขับไปปุ้งเนี่ยชนหมดเลยทุกคนนะคะคุณลุงเองพอเห็นภาพดังนั้นว่าคุณยายเนี่ยเสียชีวิตแล้วคุณลุงก็เห็นคนเจ็บเห็นอาคารต่างๆมันพังอะไรโต๊ะเป็นลมเลยค่ะคือท่านเองเนี่ยท่านก็ดมยาดมแล้วก็นอนพับไปตรงนั้นนะคะเพราะว่าตกอกตกใจหนีไม่ได้ตำรวจบอกว่าไม่ได้มีพฤติกรรมหลบหนีหรอกสน.พระพลาชัย2ก็บอกว่าคนขับรถเก๋งที่อายุ78ปีเนี่ยพับอยู่ตรงนั้นน่ะล่ะค่ะดมยาดมก็ต้องช่วยปฐมพยาบาลคุณลุงด้วยไม่ได้เจ็บตัวแต่ว่าตกใจนะคะก
1: ็
0: แจ้งข้อหาไปก่อนเลยค่ะถึงแม้ว่าท่านจะตกใจนะคะก็ขับรถประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายเดี๋ยวลองไปดูว่าอะไรคือสาเหตุ
1: โอ้ทราบแล้วครับสาเหตุคุณเลชาเนี่ยนะครับ
0: ร่างกายเหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: เรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับคุณลุงท่านอายุ78ไป78ปีแล้วครับรับสารภาพนะครับขณะที่เกิดเหตุนั้นความดันขึ้นครับปกติแล้วนะครับคนนี้ก็เป็นความดันอยู่แล้วแต่มันอาจจะเกิดความเครียดพอความเครียดการจราจรด้วยนะครับก็เกิดอาจวูบครับแล้วก็บังคับรถไม่ได้รถคันนี้ต้องบอกนะครับว่ารถไฟฟ้าขับ
0: มี
1: ใบดีนะครับเห็นไหมมาอย่างนี้รปภเห็นแล้วนะครับว่าทำไมเงี้ยรปภนะครับวิ่งกั้นครับแต่ปรากฏว่ารปภก็หนีตายนะครับก็คือว่ากั้นไม่อยู่ครับสุดท้ายก็โครมแบบนี้ครับไม่รู้เรื่องแหละครับคนกำลังไหว้อยู่เงี้ยกำลังขอพรอยู่นี่นะครับโอ้โหแล้วคุณตานะครับอายุ78มั้งครับไม่ใช่คุณลุงหรอกครับปรากฏว่าคนก็สงสัยเหมือนกันนะครับว่าไปตรวจจับวัดแอลกอฮอล์ปรากฏว่าไม่มีนะครับเป็นศูนย์นี่นะคือตอนนี้สาเหตุก็คือว่าความดันครับเพราะฉะนั้นก็เป็นโรคประจำตัวของแต่ละคนนะครับคนไทยนะครับไปจากคนทั้งโลกก็ตามอายุขนาดนี้นะครับเป็นหมดแล้วครับความดันเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องดูแลตนเองด้วย
0: รถไฟฟ้าค่ะคุณผู้ชมคุณสุวิทย์มันจะไม่เหมือนรถน้ำมันเนาะเวลามันเป็นมอเตอร์เนี่ยมันเปลี่ยนเกียร์วืดไปเลยมันจะเร็วอย่างนั้น
1: เออนะครับดูข่าวกันต่อนะครับก็เป็นเรื่องของความเป็นความตายเหมือนกันเรื่องของน้ำท่วมครับก็รู้กันอยู่นะครับน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครไม่รู้ว่าบริเวณชั้นไหนด้วยครับจะต้องมีการแก้ไขปัญหาก็คือว่าวางท่อระบายน้ำปรากฏว่าคนงานขณะที่วางท่อระบายน้ำแล้วก็การเกลี่ยดินเมื่อคืนนี้ปรากฏว่าดินมันสไลด์ลงไปนะครับว่าล่วงลงไปปรากฏว่าทับครับทำให้ตายครับในช่วงประมาณจากทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมานี่เองครับอยู่ที่บริเวณซอยปรีดีพนมยงค์14ถนนสุขุมวิท71แขวงพระโขนงนะครับเขตวัฒนาเนี่ยปรากฏว่าผู้ที่เสียชีวิตนะครับวันนี้ต้องเบอร์ภาพเอาไว้ชื่อว่าเนียนชานอายุ49ปีนะครับเป็นชาวเมียนมา นะครับนำตัวขึ้นมาจากบ่อดินครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็รู้กันอยู่นะครับพื้นที่ตรงนี้น้ำท่วมตลอดครับวิธีการแก้ไขปัญหากรุงเทพมหานครก็ทำมาแล้วนะครับประมาณสัก3 เดือนก็คือว่าวางท่อระบายน้ำหมดเลยแต่ปรากฏว่าท่อ

0: ระบายน้ำที่ตกลงไปนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางมัน10เมตรใช่ไหมครับแล้วก็ลึกลงไปประมาณสัก3เมตร19นาฬิกาก่อนจะเลิกงานแล้วครับเนี่ยนะคนงานคนนี้นะครับก็คือว่าเนียนชาญทำงานคู่อยู่กับคนไทยครับพอมาอยู่ตรงนี้นะครับจะเกลี่ยหน้าดินครับพอเกลี่ยหน้าดินนะครับดินมันอุ้มน้ำอยู่แล้วแล้วก็อุ้มมาหลายวันด้วยเพราะฉะนั้นนะครับก็ทำให้สไลด์ลงแล้วก็นำตัวก็แล้วร่างตัวลากตัวนะครับสำหรับคนงาน2คนนี้ลงไปครับส่วนพี่คนเมียนมานะครับลงไปก่อนร่วงไปก่อนพยายามจะช่วยแต่ช่วยไม่ทันครับส่วนคนไทยอีกคนหนึ่งช่วยได้ทันดึงขึ้นมาครับแต่ถามว่าช่วยไม่ทันเพราะอะไรครับเพราะว่าดินมันอุ้มน้ำครับพอดินอุ้มน้ำมันลึกด้วยนะครับมันหนักครับก็เลยนะช่วยไม่ได้สุดท้ายท่านก็เสียชีวิตไปนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับก็คือว่าปัญหากันก็ทั่วพื้นที่นะครับที่น้ำท่วมต้องมีการสร้างแบบนี้ต้องมีการทำแบบนี้ระวังอันตรายเกิดขึ้นได้ครับ
1: ค่ะอันตรายทั้งน้ำท่วมทั้งการก่อสร้างนะคะก็ต้องดูแลตัวเองกันด้วยค่ะไปดูชาวบ้านไปดูจังหวัดที่อยู่ทางภาคเหนือตอนล่างกันบ้างนะคะว่าน้ำเหนือนะมันมาแล้วเขาเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะเริ่มที่ชัยนาทค่ะชัยนาทเนี่ยต้องบอกว่าเขื่อนชัยนาทก็มีอยู่จริงนั่นแหละเขื่อนเจ้าพระยาแต่ว่าพอลดการระบายน้ำหรือว่าออกมากกว่าเข้าหรือเข้ามากกว่าออกก็มีผลกระทบทั้งนั้นนะคะคราวนี้เนี่ยออกน้อยกว่าเข้าค่ะช
0: ั
1: ยนาทเลยท่วมหัวเลยคุณสุวิทย์ตอนนี้ที่สัพยานะคะท่วมมา5วันแล้วค่ะนี่ดูระดับน้ำที่ภาคเหนือตอนล่างมันน่าเบื่ออย่างนึงคุณสุวิทย์คือมันเป็นพื้นที่ต่ำอะค่ะพอน้ำมาเนี่ยมันไหลมาเร็วแต่เวลาจะลงสองสามเดือนยังไม่ไปเลยค่ะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทนะคะอย่างที่เห็นค่ะไหลกรูเข้ามาเลยนี่วัดมะปรางเรียบร้อยแล้วค่ะเติมน้ำกันเข้าไปนะคะวัดบ้านโรงเรียนท่วมหมดเลยละค่ะหมาเหมือนี่เดินกันจมน้ำหมดนะคะแต่คนแถวนั้นโชคดีเขามีเรือเขาก็เตรียมความพร้อมแต่มาเป็นไม่ดีทุกบ้านพอมีเรือก็ออกมาเพื่อที่จะเอาน้ำเอาอาหารกันค่ะคุณยายคุณน้าคุณป้าคุณตาแถวนั้นพายเรือเก่งกันหมดนั่นแหละค่ะพอไปเป็นลูกแม่น้ำกันแต่ปีนี้เนี่ยมันท่วมเยอะนี่ป้าปทุมแกก็บอกว่าท่วมมา5วันแล้วจ้ะไอ้ฉันเนี่ยไม่รู้จะทำยังไงฉันก็ได้พายเรืออย่างนี้เป็นผู้หญิงก็พายเรือได้ไม่ต้องเป็นผู้ชายนะแล้วนี่เอาอะไรหมวกอะไรใส่มาเพราะว่ามันยังมีฝนตกปรอยๆอยู่เลยนะคะส่วนเทศบาลเขาก็มาช่วยเบื่อจริงๆเวลาน้ำข้ามถนนมาอย่างนี้นะคะเพราะว่าพื้นบ้านอ่ะส่วนใหญ่จะต่ำกว่าถนนไอตอนเติมเนี่ยอย่างไวเลยค่ะพอจะลดเนี่ยหืออนี่แล้วใครที่บ้านชั้นเดียวนะคะไม่มีที่จะอยู่แล้วระวังสัตว์ร้ายกันด้วยนะคะบ้านชั้นเดียวพอน้ำมันมาเร็วอย่างเงี้ยงูตะขาบนี่ขึ้นมาอยู่บนถนนกันเลยแต่ก็ไม่รู้จะพ้นหรือไม่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีฝนกับน้ำเหนือมาซ้ำอีกแต่ส่วนของชัยนาทเนี่ยก็ไม่น่าจะมีเหนือกว่านี้มากแล้วนะคะกันไว้เลยเลนหนึ่งเต็นท์ก็คงจะเป็นของเทศบาลค่ะเพราะว่าตอนนี้เทศบาลก็ช่วยเหลือทุกอย่างนะคะที่สัพยามีน้ำมีอาหารมีสิ่งของต่างๆเอาวางไว้แถวๆนี้ตรงที่ที่มันเป็นที่ที่มันปลอดภัยก่อนนะคะส่วนกระแสไฟฟ้าอันนี้น่าห่วงคุณสุวิทย์
0: ครับ
1: เพราะว่าจะตัดไฟเลยก็กลัวจะอันตรายอีกหรือว่าจะปล่อยไฟกลัวไฟช็อตนะเอาละเอาน้ำสะอาดมาเติมก่อนเรื่องน้ำไฟต้องดูแลกันให้ดีค่ะใครมีกระป๋องกระแป๋งกะละมังนะคะก็เอามาใส่น้ำสะอาดไว้ก่อนถึงแม้น้ำจะเยอะน้ำท่วมแต่น้ำกินมันไม่มีค่ะสำหรับอำเภอสัพยานั้นนะคะน้ำเจ้าพระยาล้นตลิ่งไปหมดเลย5ตำบล นะคะที่ตลุกที่หาดอาสาพลนาตำออกแล้วก็ที่ตำบลบางหลวงตรงที่หลายๆตำบลเนี่ยเขาบอกว่าบางตำบล นะคะมันมีคนอยู่เยอะมากแล้วก็มีพื้นที่ไร่นาและที่ปศุสัตว์เยอะเอาเป็นว่าความเสียหายมันเยอะอะค่ะ อย่างที่โพนางดำตกเนี่ยมีพื้นที่กว่า100ครัวเรือนนะคะหรือว่าบางที่เนี่ยแบบเป็นพันครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบเอาเป็นว่าโดนหมดอะค่ะถ้าเกิดว่ามีบางที่ที่มันท่วมมิดหัวที่อื่นก็ต้องโดนท่วมเหมือนกันอาจจะมากน้อยแตกต่างกันไปนะคะเป็นกำลังใจให้ชาวบ้านในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างด้วยเพราะว่าเห็นเนี่ยเหมือนเห็นตัวเองนะคุณสุวิทย
0: ์ใช่ใช่ครับนี่นะโอ้ยเดือดร้อนกันหมดนะครับโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ใต้เขื่อนเจ้าพระยานะคร
1: ับ
0: อย่างที
1: ่
0: ประกาศกันนะครับก็คือว่า11จังหวัดนี้อาจจะมากหน่อยครับอย่างที่ชัยนาทก็ว่าไปแล้วนะครับสัพยามาดูที่จังหวัดอ่างทองนะครับก็คือว่าที่เดิมๆนะครับนี่นะคลองผงเพงผงเพนะครับเป็นลำน้ำสาขาคลองแม่น้ำเจ้าพระยาปรากฏว่าก็ประจำนะครับก็คือท่วมอีกนะครับทวีความรุนแรงขึ้นหลังจากที่มีการระบายน้ำใต้เขื่อนเจ้าพระยานะครับณตอนนี้ 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับ
1: 2,500 ยังไม่รู้
0: เข้ามาแล้วครับก็ยังไม่ถึงคุณเลชายังไม่ถึง 2,500 นะฮะก็ประมาณนี้ครับบังคับไว้อยู่ประมาณสัก 2,400 หรือ 2,500 นี่นะไม่เกินนี้ครับพื้นที่หมู่ที่5ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองนะครับปรากฏว่าน้ำก็ไหลมานะครับแบบนี้ครับหลังจากที่บอกว่าเขื่อนนะครับคือปล่อยน้ำมาเยอะนะครับแล้วมันก็ไหลเข้าบ้านพี่น้องประชาชนอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำอยู่แล้วครับอ้าวทำยังไงครับอพยพเร่งด่วนนะ

0: ครับเหมือนกับว่าท่องสูตรเป็ดเป็นประจำครับพี่น้องทางนี้ดูปริมาณดังเดียวนะครับตื่นเช้ามาไม่ต้องทำอะไรแล้วครับเตรียมรถปิอัพเตรียมสิ่งของอะไรก็แล้วแต่ขึ้นรถไปก่อนครับนี่นะอันนี้ไม่ใช่เพิ่งเอาขึ้นนะครับก็คือว่าเตรียมไว้เรียบร้อยนะครับพอปริมาณน้ำมานะครับก็แจ้งข่าวกันเอาไปครับขึ้นที่สูงนี่นะเห็นไหมครับมอเตอร์ไซค์รถปิอัพขนข้าวขนของไปหมดนะเรือครับเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดตอนนี้เขาอาศัยเรืออย่างเดียวพูดถึงจังหวัดอ่างทองนะครับปรากฏว่าที่บอกว่าหนักที่สุดก็คือว่าที่หมู่ที่5ของตำบลผงเพงนี่นะแต่ถ้ามาอยู่ที่ตรงบริเวณนะครับระดับน้ำในเมืองที่ไหลผ่านนะครับดูจากที่สารกลางประมาณสัก 2,407 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำสูงก็คือว่า8เมตรเกือบ9แล้วครับจากระดับตลิ่ง9เมตร90เซนนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับอย่างที่อื่นไม่ว่าจะเป็นตำบลเทวราชอำเภอชัยโยตำบลตลาดกวาดอำเภอเมืองตำบลผงเพงที่ไปนะครับแล้วก็ตำบลราชสิทธิ์ด้วยเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนนะครับก็คือว่าเตรียมพร้อมนะครับซึ่งพี่น้องอยู่ตรงนี้รู้อยู่แล้วเพียงแต่บอกว่าจะพร้อมกันมากขนาดไหนเห็นไหมครับนี่นะไม่มีความสุขแล้วครับขอประทานโทษนะต้องนอนผวาแล้วก็เตรียมย้ายแบบนี้อยู่ตลอดเลยนะครับจะไปผวาไม่รู้ว่ากี่ชาติก็ไม่รู้นะคุณนี่จ้ะ
1: โอ้ถึงแม้มันจะท่วมทุกปีนะคะแต่บางปีมันหนักเบาไม่เท่ากันแล้วมันไม่ชินไปได้ค่ะแต่ปีนี้เสียงสะท้อนออกมามันหนักมากจริงๆนะคะหลายที่รวมทั้งกรุงเทพมหานครก็เรียกว่าไม่เคยเกิดขึ้นแบบนี้ในประวัติศาสตร์ของกรุงเทพเท่าที่ดิฉันจำความได้เนาะเอาเป็นว่าอยุธยาก็หนักค่ะดิฉันเช็คดูแล้วนะคุณสุวิทย์ล่าสุดเมื่อ50กว่านาทีนี่เองนะคะเพจไทยคู่ฟ้าโพสต์ว่าเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วนะคะเมื่อไม่ถึง1ชั่วโมงที่ผ่านมาค่ะแล้วว่าคาดว่าจะคงอัตรานี้อยู่ตรงนี้น่ากลัวค่ะจะคงอัตรานี้ถึง6วัน5ถึง6วันค่ะแถลงนะ 11 นาฬิกาของวันนี้นี่เองนะคะถ้าคงอยู่อย่างนี้และข้างล่างเตรียมเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำเหนือก็จะมาน้ำท่าก็จะหนุนอีกด้วยนะคะไปดูที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะที่นั่นเนี่ยต้องบอกว่าชาวบ้านท่านเสียสละนะคะเพราะว่ามันจะมีฟลัดเวย์ด้วยพื้นที่ก็ต่ำเป็นพื้นที่ราบเพื่อที่จะรองรับว่าจะเข้าไม่เข้ากรุงเทพมหานครก็ดูกันตรงนี้ค่ะวันนี้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาน้ำท่วมทุกอำเภอเรียบร้อยแล้วไปดูภาพกันนี่คือความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นทุกปีหนักเบาแตกต่างกันไปแต่ปีนี้ชาวอยุธยาต้องบอกว่าหนักจริงๆนะคะถ้าย้อนกลับไปเนี่ยผู้แทนของท่านก็รับปากแล้วว่าปีนี้แล้งปีนี้น้ำไม่เข้าปีนี้น้ำไม่ท่วมรับปากเลยแต่ท่วมหมดเลยนะคะอ่านกันไม่หวัดไม่ไหวแล้วค่ะเอาเป็นว่าทุกอำเภอทุกตำบลทุกหมู่บ้านเลยก็น่าจะได้อะค่ะชุมชนทั้งหมดเนี่ยเกือบ 50,000 ชุมชนนะคะน้ำท่วมหมดเลยค่ะแล้วก็มีผู้เสียชีวิตแล้วบ้างนะคะตอนนี้หัวหน้าชุมชนชาวบ้านเขาก็กังวลแล้วก็เดือดร้อนกันว่ามันจะหยุดตรงนี้ไหมถ้าเกิดว่าเขื่อนเจ้าพระยาบอกว่า 5-6 วันเนี่ยเอาเลย 2,500 ไม่ลดไปกว่านี้แล้วไอ้เพิ่มหรือเปล่าก็ไม่รู้เอาแล้ววันนี้กรุงเทพมหานครก็ยังมีฝนมาเติมนะคะน้ำเหนือก็มาน้ำท่าพอหนุนมาเนี่ยคือถ้าเกิดน้ำทะเลมันหนุนขึ้นมันสูบลงไม่ได้อะคุณสุวิทย์มันไปไหนไม่ได้มันก็วนกลับมาอีกอะค่ะตอนนี้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมาบอกตัวเลขแล้วจะตกใจนะคะ 3-4 เมตรเลย
0: โอ้ครับสูงมากครับ
1: คือรวดเดียวมากันเนี่ยเห็นไหมกระสอบทรายเนี่ยในฐานะคนเป็นลูกแม่น้ำเนี่ยนะคะกระสอบทรายเนี่ยมันมีกำลังใจในตอนกั้นนะจริงแต่พอน้ำมาขนาดนี้น้ำฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาเท่ากันแล้วปล่อยมันไปยังไงมันก็ช่วยไม่ได้กระสอบทรายอยู่ตรงกลางไม่มีประโยชน์อะไรเลยค่ะพี่โสภาชาวบ้านบ่นว่าแม่ก็เครียดสิไม่เครียดยังไงนะกังวลเหลือเกินเพราะว่าน้ำมันเข้าบ้านมันก็เยอะอยู่แล้วเห็นไหมกระสอบทรายระดับเท่าเอาไว้เดินแล้วกันไม่ต้องกั้นหรอกเอาไว้เป็นทางเดินนะคะเพราะว่าณตอนนี้ยังไม่รู้ว่าน้ำมันจะไปหยุดที่ตรงไหนค่ะที่เครียดก็เพราะว่ารายได้เนี่ยไม่ต้องพูดถึงมันไม่ค่อยจะมีอยู่แล้วนาเนอไม่ต้องทำกันแล้วนะคะใครที่เกี่ยวทันก็ถือว่าโชคดีไปถ้าเกิดใครจะทำข้าวเนี่ยเอารอให้น้ำมันลดก่อนใครที่บ้านชั้นเดียวใครบ้านริมน้ำใครบ้านเรือนแพอันนี้ต้องระวังกันเลยนะคะระดับน้ำมาเร็วนี่บางคนบอกว่าชั้นเดียวเหรอจ๊ะไอ้ชั้นน่ะชั้น2ยังไม่รอดเนี่ยตอนนี้ขึ้นชั้น2กันแล้วนะคะในที่ต่ำหืมปริ่มเหลือเกินก็ลุ้นแล้วก็วัดใจกันเลยนะคะกับน้ำค่ะพี่หมวยบอกว่าลงทะเบียนแอปพลิเคชันลดขั้นตอนบางส่วนที่จะไปช่วยคือตอนนี้มันมีแอปพลิเคชันที่มีกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางนะคะเขาไปช่วยเหลือถึงที่อ้าวผู้นำชุมชนประชาสัมพันธ์หน่อยนะคะถ้าเกิดมีระยะทางหรือว่าแนวทางอะไรต่ออะไรที่จะเดินทางไปช่วยเหลือใครได้ก็ช่วยกันค่ะส่วนท่านนายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยานะคะท่านก็ไม่ได้อยู่เฉยหรอกที่นั่นมันต้องมีเรือค่ะชาวบ้านพายเรือเก่งนะคะระดมกำลังกันไปเอาเรือไปแจกก่อนประมาณสัก 1,000 ลำนะคะแล้วท่านก็อย่าลืมพายด้วยค่ะพายก็2พายต่อ1ลำอ้าว เรือไปเอาเรือไป

ล้วไปวางไว้แถวนั้นเรือยาวก็มีเรือไฟเบอร์ก็มีเรืออะไรก็มีเยอะไปหมดอะค่ะแต่ตรงนี้ต้องใช้เรือมากกว่าเดิมนะคะยืมกันก็ไม่มีใครให้ยืมค่ะอ้าวเอาเรือไปเอาพายไปอีกเอาพายไปลำละ2พายนะคะตอนนี้ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบท่านก็จะได้รับเรือไปด้วยนะคะนอกจากเทศบาลจะดูแลกันอย่างเต็มที่แล้วนะคะเพราะว่าท่านนายกคาดโทษมาแล้วนะคะฝ่ายปกครองข้าราชการหรือนักการเมืองท่านใดนะคะไม่ลงพื้นที่ไม่ทำหน้าที่ก็จะโดนย้ายจะโดนบ่นหรือว่าอาจจะโดน

0: ว่าระดับน้ำจากเขื่อนพระราม6มันจะมาซ้ำเติมนะคะเพราะว่าเขื่อนพระราม6ตอนนี้ก็จ่อกันมาค่ะกลัวว่าเขื่อนพระราม6เขื่อนป่าสักนี่หรือเขื่อนอื่นนะคะคุณสุวิทย์ถ้าจะปล่อยลงมาพร้อมๆกันเพราะว่าตอนนี้เท่าที่เราสำรวจนะคะทุกเขื่อนเปิดประตูทุกบานหมดแล้วรวมทั้งเขื่อนเจ้าพระยาก็จะไม่ลดละเลยไม่ต่ำกว่า 2,500 แน่นอนกลัวว่าระดับน้ำรวมค่ะคือถ้าชัยนาทมา 2,500 เขื่อนนู้นเขื่อนนี้เขื่อนพระราม6มาอีก 2,000 กว่ามันจะเป็น 3-4,000 ลงที่อยุธยาที่เดียวเพราะว่าถ้าจะปล่อยแบบก้างปลาจริงๆอ่ะข้างๆเนี่ยไปได้400 200 300แต่ไอ้ลงกงๆนั่นน่ะน่าจะหลายพันอยู่ค่ะแล้วระดับน้ำทะเลก็ยังหนุนสูงอยู่แม่น้ำมันเอ่อสูบไปก็ตีเข้าชาวบ้านก็ต้องเดือดร้อน
1: แต่มีรอยยิ้มนิดนึงนะครับสำหรับพี่น้องชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับเนื่องจากว่าปริมาณน้ำนะครับที่เขื่อนพระราม6นะครับล่าสุดครับก็คือว่าลดระดับในการปล่อยน้ำออกมาแล้วนะครับเนื่องจากว่าประเมินนะครับคือน้ำทางด้านบนครับตั้งแต่เพชรบูรณ์ก็ดีลพบุรีมาก็ดีนะครับก่อนที่จะถึงพนมสุริยานะครับคือว่าปริมาณน้ำถนนมันลดครับพอลดไปปั๊บนะครับเขื่อนก็มีการระบายน้ำนะครับก็คือว่าไม่มากเหมือนเมื่อวานนี้ครับประมาณสัก 5-600 มิลลิเมตรต่อวินาทีนะครับส่วนเขื่อนชนสักป่าสิทธิ์นะครับเขื่อนชนสิทธิ์ป่าสักนะครับ
0: ก็
1: ป่าสักชนสิทธิ์ครับขอประทานโทษนี่นะปรากฏว่าการระบายน้ำนะครับก็คือว่าอยู่ในระดับทรงตัวครับพอทรงตัวไปปั๊บนะครับก็คือพี่น้องชาวอยุธยานะครับอาจจะบอกว่าไม่เดือดร้อนในอนาคตนะครับแต่ก็ไม่แน่ครับเนื่องจากว่าฟ้าฝนมันตกอยู่นะครับเรื่องของน้ำท่วมนี้มันต้องการแก้ไขโดยใช้อะไรครับโดยใช้พลังครับพลังคนสู้กับธรรมชาตินะครับยกตัวอย่างใช่ไหมครับท่อซิ่งมาอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วพี่น้องนะครับอยู่ที่ใกล้ลำแม่น้ำแม่กลองโดยเฉพาะนะครับการผันน้ำระบายน้ำจากเขื่อนแม่กลองวันนี้ต้องบอกนะครับว่าเป็นข่าวดีอีกครับที่จังหวัดกาญจนบุรีปรากฏว่าการระบายน้ำลดลงครับพอลดลงทำให้เห็นภาพอยู่ตรงนี้ตรงไหนล่ะครับเมืองท่องเที่ยวตลาดน้ำดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีครับท่านผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะคืออะไรครับก็คือว่าเรือรับจ้างของพี่น้องประชาชนแต่ละคนนะครับที่มีอยู่แล้ววิธีการทำไงครับเอาเรือเลยใครมีเรือมาระดมครับแล้วก็สตาร์ทเครื่องเติมน้ำมันเองหลวงไม่ต้องนะครับก็คือว่าพลังครับนอกจากนี้นะครับวิธีการทำไงครับท่อระบายน้ำหรือท่อระบายน้ำซิ่งเนื่องจากว่าพี่น้องดำเนินสะดวกนะครับก็รู้อยู่นะครับว่าเป็นพื้นที่การเกษตรด้วยครับส้มโอมะพร้าวไม่ต้องหัวนะครับต้องใช้วิธีการดูดน้ำทั้งหมดครับวันนี้ก็เอาท่อน้ำซิ่งมาช่วยกันรวมทั้งอะไรครับก็คือว่าเรือนอกจากเรือใหญ่ๆนะครับแล้วก็เรือเนี่ยครับนับท่องเที่ยวแล้วแม้กระทั่งเรือพายนะครับที
0: ่
1: บอกว
0: ่า
1: เรือแจวนะครับที่ขายของปิ๊บปิ๊บปิ๊บปิ๊บปิ๊บนะครับมาช่วยกันหมดครับนี่นะอันนี้แต่ว่าเป็นพลังของชาตินะครับทุกคนช่วยกันผลักน้ำนะครับลงทะเลออกไปแม่กลองให้เร็วที่สุดปรากฏว่าเอ้าฉันไม่มีเรือนะครับฉันไม่มีท่อน้ำทำไงครับเอ้าทำอาหารแล้วก็มาแบ่งกันครับมาแจกกันต้องเรียนนะครับว่าภาพนี้พี่น้องประชาชนที่ดำเนินสะดวกนั้นช่วยกันนะครับ24ชั่วโมงไม่หยุดเลยจนกระทั่งปัจจุบันนี้ทำให้ตอนนี้วางใจได้ว่ารอดเพื่อท่านผู้ชมนะครับอยากจะไปเที่ยวตลาดน้ำดำเนินสะดวกพรุ่งนี้มื้อเรือนนี้เสาร์อาทิตย์ไปได้เลยครับ
0: ตลาดน้ำก็ต้องมีน้ำอะค่ะคงคอนเซ็ปต์ไว้นะคะมีข่าวด่วนกันมาว่ากรุงเทพฝั่งทนตอนนี้ฝนตกหนักมากเหมือนกันค่ะก็ตกหนักหลายๆที่เลยนะคะกรุงเทพมหานครที่กังวลว่ากรุงเทพฝั่งทนเพราะว่าฝั่งทนนั้นก็เป็นที่หมายต่อไปที่น้องน้ำจะไปเยี่ยมนะคะน้ำทะเลหนุนสูงค่ะแต่เมื่อวานเนี่ยเกิดปรากฏการณ์หลายอย่างคนกรุงเทพมหานครก็บอกว่าเกิดมาตอนนี้คุ้มมากเลยอะไรไม่เคยเห็นก็ได้เห็น
1: นั่นแหละครับ
0: เห็นลูกเห็บตกค่ะเมื่อวานนี้บางคนบอกว่านี่มันอะไรเนี่ยฝันไปหรือเปล่าหรือว่าใครเอาอะไรมาน้ำแข็งมาสาดใส่ร้านใส่หน้าหรือเปล่าเพราะลูกเห็บเนี่ยตกก้อนใหญ่ๆเท่ากับน้ำแข็งเลยนะคะแล้วก็สร้างความเสียหายไม่น้อยค่ะมีคนถ่ายคลิปมาได้โวยๆเปิดเสียงก็ได้แต่ละคนที่เห็นลูกเห็บเนี่ยเขาก็ตกใจนี่เหมือนกับน้ำแข็งที่อยู่ในเครื่องดื่มเลยค่ะเหตุการณ์พายุฝนกระหน่ำเนี่ยไม่ได้พามาแต่น้ำท่วมเท่านั้นนะคะปีนี้อะไรก็ไม่รู้นักหนาเนี่ยที่ซอยเสือใหญ่โชคชัย4รัชดาภิเษกลาดพร้าวค่ะ น้ำก็ยังไม่ค่อยจะแห้งดีเลยฝนมาเติมโอ้โหนี่ตักตักตัก
1: ครับ
0: เสียงลูกเห็บนะคะลูกเห็บมาตกใส่กระจกอย่างนี้บางที่เขาบอกตกใส่ผ้าใบทะลุเลยนะคะเสียหายเลยค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาท่านไม่ได้บอกว่าจะมีลูกเห็บนะแต่ท่านบอกว่ามีกลุ่มฝนหนาแน่น
1: ดูคุณอิไรชาภาพนี้ครับเห็น
0: น
1: ะ
0: แ
1: ล้
0: วนะมีเสียง
1: ปกติเราได้เห็นภาพนี้อยู่ต่างจังหวัดใช่ไหมครับแต่ภาพนี้มาเกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร
0: แปลกมาก

0: ที่เห็นอยู่นี้นะครับเมื่อวานนี้ผมได้รับแชร์นะครับตรงบริเวณลาดพร้าวแล้วก็ลาดพร้าวแล้วก็วังหินด้วยมันก็เลยว่าเป็นสิ่งที่ว่าแปลกแล้วก็คนกรุงเทพตกอกตกใจนะครับมันเกิดอะไรยังไงขึ้นแล้วมันถ้าอาจจะอธิบายทางวิทยาศาสตร์นี่นะมันเกิดจากอะไรยังไงคุณเดชา
1: ค่ะปกติแล้วเนี่ยนะคะลูกเห็บเราจะเห็นในช่วงของมีพายุฤดูร้อนหรือว่าช่วงร้อนที่จะเปลี่ยนผ่านไปเป็นฤดูอื่นหรือว่าช่วงหนาวที่จะเปลี่ยนเป็นร้อนอะไรแบบนี้คุณสุวิทย
0: ์
1: มันจะไม่มาเกิดหน้าฝนแล้วเออเอาง่าย
0: ครับนี่นะ
1: อย่างแรกอย่างที่สองค่ะลูกเห็บนั้นจะไม่ค่อยมาเกิดในกรุงเทพหรือว่าในเมืองใหญ่ค่ะจะไปเกิดที่ไกลๆเพราะว่าลูกเห็บมันจะเกิดจากความต่างของอุณหภูมิที่มันต่างกันมากๆแล้วมันมาเจอกันเปรี้ยงเขาให้อย่างนี้ค่ะมันก็จะเกิดเป็นน้ำแข็งอย่างนี้หล่นลงมานะคะแต่คราวนี้เกิดกลางใจเมืองเลยค่ะเกิดจากกลุ่มฝนก้อนใหญ่ที่พัฒนาตัวจนทำให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมาสีกันมายังไงเนี่ยอยู่บนฟ้าเนี่ยค่ะมันทำให้เกิดปรากฏการณ์เป็นลูกเห็บตกขึ้นมานะคะเนื่องจากว่ากรุงเทพมหานครมีฝนหนักเป็นระยะเวลานานและพออากาศเปลี่ยนแปลงเร็วก็เหมือนกับเป็นพายุฤดูร้อนแบบนึงอะค่ะทำให้มีพายุและมีลูกเห็บตกหูกระจัดกระจายแบบนี้ค่ะสิ่งปลูกสร้างยานพาหนะต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาเตือนกันไว้นะคะแล้วก็เราคิดว่าไม่น่าจะเตือนไหวเนาะลูกเห็บเราไม่รู้ว่ามันจะมาเมื่อไหร่นะคะแต่ตอนนี้มันไม่ได้มีเตือนแต่มันตกเฉยๆเลยเวลาพายุลูกเห็บมาเนี่ยมันจะมีลมมาแบบนี้คุณสุวิทย์
0: ถูกต้องครับอันนี้ภาพนี้อยู่ที่ศาลแพ่งรัชดานะครับ
1: ขึ้นศาลกันเลยทีเดียวลูก
0: เมื่อช่วงบ่ายเมื่อวานนี้ครับบ่ายแก่ๆนะครับปรากฏว่าจู่ๆครับลมมาแรงมากครับเป็นภาพที่เจ้าหน้าที่รปภ.นะครับก็คือว่าต้องหาวิธีการขนาดเอาคนมาดันประตูนะครับยังดันไม่อยู่คุณเลชานี่
1: น
0: ะช่วยยังไงกันก็ไม่อยู่นะครับเพราะฉะนั้นข้าราชการกระบวนการยุติธรรมนะครับก็มาช่วยกันปรากฏว่าลูกเห็บนะครับได
1: ้
0: ตกเข้าไปตรงนี้ด้วยคุณเลชานะนะครับคนอยู่ที่ศาลแพ่งนี้บอกว่าโอ้โหเกิดมาก็ไม่เคยพบเคยเห็นนะครับแต่ก็ได้เห็นลูกเห็บนะครับโผล่เข้าไปในที่ศาลด้วย
1: มันปลิวไปเลย
0: เพราะฉะนั้นเห็นไหมฮะเห็นรปภ.เราชี้ไหมครับเห็นไหม
1: เข้าเครื่องสแกน
0: ใหญ่ไหมครับก็คือว่าประมาณหัวแม่โป้งนะครับปกติแล้วถ้าเป็นลูกเห็บตกในพื้นที่ต่างจังหวัดนะครับเราก็บอกว่าโอ้บางที่นะครับไข่เป็ดก็มีบางที่ไข่ห่านก็มีบางที่ก็ลูกมะนาวก็มีแต่กรุงเทพมหานครนะครับประมาณหัวแม่โป้งครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นต้องบอกว่ามันวิปริตทางธรรมชาติปกติแล้วนะครับลูกเห็บมันจะตกช่วงไหนครับก็คือว่าต้นฤดูฝนใช่ไหมครับฟ้าผ่าเปรี้ยงปร้างเปรี้ยงปร้างเปรี้ยงเปรี้ยงปร้างนะครับจากร้อนจะเข้ามาฝนนะครับมันก็คือว่าเกิดแบบนี้แต่ตอนนี้มันเกิดช่วงปลายฤดูฝนนะครับเอ๊ะมันแปลกมากคุณเลชาเพราะฉะนั้นอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะครับจากภาวะโลกเดือดครับผมใช้ว่าโลกเดือดนะครับผมไม่ใช้คำว่าโลกร้อนคุณเนชา มันเดือดจริงๆอ่ะ
1: แปรปรวนนะคะแล้วตอนเกิดเนี่ยเกิดตอนบ่ายสองกว่า
0: ๆ
1: เออไปจนถึง4โมงเย็นก็ฝนฟ้าคะนองทุกวันนะคะคนกรุงเทพหรือว่าคนไทยเนี่ยตอนเนี้ยคนทั้งโลกก็ว่าได้ตื่นมาไม่รู้จะเจออะไรมั่ง
0: นั่นแหละครับผวากันนี่นะแต่ต้องแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะครับเรื่องของฝนฟ้านี่นะไม่ว่าจะเป็นท่านนายกรัฐมนตรีนะท่านนายกหนูนะครับรวมทั้งคณะทีมงานของโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็แถลงข่าวมาเรียบร้อยนะครับบอกว่าต่อไปนี้ข้อมูลขอให้บูรณาการในการทำงานก็คือว่าเป็นหนึ่งเดียวไม่ต้องให้พี่น้องประชาชนสับสนนะครับคนที่รับผิดชอบส่วนหนึ่งก็คือว่ากรมป้องกันและก็บรรเทาสาธารณภัยประกาศแจ้งนะครับว่าพี่น้องประชาชนตามลุ่มน้ำเจ้าพระยา10จังหวัดนะครับอ้าวนะคร
1: ับ
0: จังหวัดไหนบ้างก็รู้กันอยู่นะครับกรุงเทพมหานครด้วยตอนนี้การระบายน้ำนะครับที่คุณเดชารายงานไปล่าสุดนะครับที่บริเวณเขื่อนเจ้าพระยา 2,500 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีครับเพราะฉะนั้นมันจะส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันประมาณสัก40ถึง70เมตรก็คือ40เซนนะครับถึง70เซนนี่นะเกือบ1เมตรครับพร้อมกับชับศูนย์ปภ.เจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมเครื่องจักรกลทุกอย่างนะครับ24ชั่วโมงครับเพราะฉะนั้นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับเหนือเขื่อนชัยนาทนะครับประมาณการเท่าไหร่นะครับน้ำไหลเข้าอย่างที่แม่น้ำปิงที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับท่านบอกว่าไหลเข้าผ่านสูงสุดประมาณสัก 3,010 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประกอบกับลำน้ำสาขานะครับก็มาสมทบกันด้วยนี่นะเพราะฉะนั้นจึงมีการเพิ่มอัตราการระบายน้ำ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีดังกล่าวนี้เพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนนะครับอยู่ในพื้นที่10จังหวัดที่ว่านี้นะครับก็คือว่ายกของขึ้นที่สูงแต่อย่างไรก็ตามนะครับสิ่งที่น่าสนใจต่อไปก็คือว่าเรื่องของการจับตานะครับบอกว่าเรื่องของร่องมรสุมมาใหม่รวม

0: ั้งฟ้าฝนจะตกหนักนะครับท่านนายกก็บอกเหมือนกันก็เป็นห่วงนะครับคือยังไม่ไว้วางใจระหว่างวันที่5 6 7 8นี่นะครับก็หลายท่านก็บอกว่าเอาตั้งแต่วันที่3 4ก็สุดแท้แต่นะครับเพราะว่าการคาดการพยากรณ์อากาศนั้นไม่ใช่ว่าเป๊ะเป๊ะเป๊ะครับต้องเรียนนะครับบอกว่ากรมอุตุนิยมวิทยาก็ดีหรือผู้ที่เกี่ยวข้องก็ดีสนนชก็ดีกรมชลประทานก็ดีก็อ้างอีกข้อมูลเดียวกันแต่บางทีมันไม่ถูกนะครับก็ต้องเรียนว่าต้องใช้หลักวิทยาศาสตร์นะครับหลักวิทยาศาสตร์ขนาดที่บอกว่าคนแม่นที่สุดในโลกคือประเทศญี่ปุ่นนะครับประเทศญี่ปุ่นยังผิดเลยครับประมาณสัก 30% ของพื้นที่เพราะฉะนั้นนะครับการจะเป๊ะๆคงจะไม่ใช่แต่เป๊ะๆที่ว่านี้บางทีมันคาดการได้ประมาณสัก3วันอย่าให้เกิน7วันเนื่องจากว่าอะไรครับใครจะบังคับฝนได้ใครจะบังคับเมฆได้ใครจะบังคับความร้อนได้ไม่มีครับนอกจากมนุษย์เป็นผู้ก่อขึ้นตัวนั้นเองฟังชัดๆต่อไปนะครับจากผู้ว่ากทม
1: ใช่ค่ะท่านผู้ว่าเองท่านก็บอกว่าท่านก็กังวลเหมือนกันนะคะตอนนี้ท่านชัชชาติสิทธิพันธ์ในฐานะเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ทำหน้าที่หนักนะคะสูบอย่างเดียวเลยทอสิ่งอะไรก็เอาไปลักษณะของการสูบน้ำท่านก็บอกว่ามันหดตัวลงหดตัวลงเรื่อยๆค่ะแต่มีบางที่สูบไม่ไปสูบไม่ออกสูบแล้ววนกลับเข้ามานะคะวันนี้หลายๆคลองเริ่มดีขึ้นค่ะที่ท่านสูบเนี่ยท่านก็บอกว่าอย่างคลองเปรมประชากรเนี่ยดีขึ้นบางคลองอย่างคลองแสนแสบในดีขึ้นแสนคลองจันก็ดีขึ้นแล้วรถก็ไม่มีน้ำแล้วนะคะที่แช่อยู่ตั้งหลายวันแห้งเลยค่ะแต่วันนี้ที่หนักจริงๆดิฉันรู้ค่ะดิฉันอยู่แถวนั้นก็คือเขตสะพานสูงนะคะคลองตรงนั้นน่ะตรงคลองแถวๆประเวศเนี่ยมันจะไม่สามารถสูบออกได้ง่ายค่ะเพราะว่ามันอยู่ทางตอนใต้ของแสนแสบนะคะพอสูบไปสูบมาอ้าวเดี๋ยวก็ไปติดตรงนั้นอีกค่ะมีการระบายน้ำเพิ่มเข้ามาในกรุงเทพมหานครด้วยนะคะตอนนี้ที่กรุงเทพไม่ค่อยจะไปเพราะว่าปทุมธานีก็ระบายเข้ามาค่ะที่ได้รับผลกระทบก็คือคลองลาดพร้าวนะคะลาดพร้าวจะได้รับน้ำจากปทุมธานีแล้วก็คือเป็นสัญญาณของน้ำเหนือเริ่มจะเข้ามาแล้วนะคะก็จะต้องมีการต่อรองกันค่ะท่านก็บอกเมื่อเช้าเนี้ยพี่น้องที่ประชุมเจรจาตรงคลองพญาสุเรนค่ะให้ช่วยเปิดให้อีกสัก10เซนได้ไหมนี่แหละที่เรากลัวๆกันอ้าวส่วนพี่ๆทอซิงนะคะต้องนับถือน้ำใจเนี่ยมาจากต่างจังหวัดเองซึ่งที่ที่พี่เขามากันน้ำก็ท่วมเหมือนกันเลยบางที่ก็มาจากพระนครศรีอยุธยานะคะแต่ก็มาช่วยกันค่ะทอซิงข้อดีก็คือว่าเคลื่อนย้ายง่ายสูบได้เร็วแรงม้าสูงโอ้โหดูขนาดท่อเนี่ยใหญ่มากค่ะแต่ข้อเสียก็มีนะคะทอซิงคือพอน้ำลดได้ระดับหนึ่งจะใช้การไม่ได้ค่ะเพราะว่าต้องใช้ได้เฉพาะน้ำสูงเท่าท่อหรือสูงกว่าท่อเท่านั้นไม่งั้นสูบลมเข้าท่อนะคะเอาเป็นว่าทอซิงตรงไหนหนักมาค่ะพอยุบออกไปค่ะไปที่ที่มันหนักกว่าเรื่อยๆไปนะคะณตอนนี้ท่อซิงอยู่4ท่อค่ะยังไม่ได้เริ่มดูดเลยอ้าวท่านก็บอกว่าเดี๋ยวมีการตั้งคันก่อนอันเนี้ยแถวบ้านดิฉันยังอย่างนี้อยู่เลยนะคะคุณสุวิทย์ก็บอกว่าแถวๆเขตประเวศเขตสะพานสูงค่ะมันเอาออกยากรถตายเยอะมากบางหมู่บ้านยังออกจากบ้านไม่ได้แต่ตัวบ้านไม่ท่วมก็จริงเนี่ยค่ะอันนี้คือภาพของวันนี้ในบางพื้นที่นะคะนี่ไงลมกล้าวราชกระบังมีนบุรีนะคะฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครยังหนักอยู่ค่ะแต่ฝั่งอื่นอาจจะรอดนะคะแถวนั้นไม่ได้หนักเฉพาะน้ำค่ะปลิงควายก็มาด้วยเพราะว่ามีพื้นที่นามีพื้นที่ที่เป็นคลองอยู่เดิมก็จะมีสัตว์ต่างๆออกมาสัตว์ที่อยู่ในน้ำนั่นแหละค่ะก็น่าหวาดกลัวเหลือเกินนะคะตอนนี้ชาวบ้านยังคงต้องใช้ชีวิตแบบนี้แล้วมันจะถึงเมื่อไหร่ท่านก็บอกว่าคงจะต้องวางแผนเนื่องจากว่าท่อซิ่งมาปุ๊บมันไม่ใช่จะถูกได้เลยคุณสวิทย์ดิฉันไปจ้องเข้ามานะคะมันจะต้องทำคันกั้นก่อนคือสูบจะเอาไปไหนแล้วก็หลังคันมันจะต้องแห้งค่ะหน้าคันน่ะมันอาจจะมีน้ำหรือว่าหลังคันมันยังไงคือต้องทำคันกั้นแล้วท่อซิ่งวางแล้วสูบแบบนี้นะคะตอนนี้บางที่เนี่ยมันจึ่งไปหมดไม่รู้จะกั้นกันตรงไหนเอากระสอบทรายไปวางเอาบิ๊กแบ็กไปวางค่ะภาพรวมตอนนี้หลักๆนะคะย้ำนะคะคลองเปรมประชากรคลองลาดพร้าวคลองแสนแสบดีขึ้นและก็จะดีขึ้นไปเรื่อยๆแต่คลองลาดพร้าวหรือคลองไหนที่ติดทางฝั่งเหนือเขาจะมาต่อรองขอแบ่งน้ำบ้างนะคะคงจะต้องถ้าไม่ล้นก็คุยกันได้ค่ะเพราะว่าตอนนี้ฝนมันทิ้งอยู่แต่ที่กังวลจริงๆก็คือช่วงที่ฝนจะมาซ้ำมาเติมนะคะก็คงจะต้องบริหารจัดการในช่วงนาทีทองนี้ค่ะจับตาท่านผู้ว่ายังบอกนะคะ5-8 ตุลาคมนี้จริงๆไม่มีใครโทษกันละค่ะถึงแม้ว่ากรมอุตุหรือปภ.จะมีการเตือนกันแต่ว่าความเชื่อมั่นมันก็น้อยลงไปเพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยก็บอกว่าจะไม่มีน้ำท่วมใหญ่สุดท้ายอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะ
0: นะครับเรื่องของน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับก็คือว่าดีขึ้นเยอะนะครับแต่เหลือที่เดียวครับก็คือว่าเคหะร่ม9ปรากฏว่าท่อน้ำซิ่งนะครับไปช่วยพี่น้องประชาชนเมื่อคืนนี้ครับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ นะครับไปบัญชาการบอกว่าเรื่องของพื้นที่ที่น้ำท่วมนะครับเขตร่มเกล้าตอนนี้ต้องมาช่วยเป็นการด่วนที่อื่นก็คือว่าดีขึ้นเยอะเพราะฉะนั้นก็เอาท่อระบายน้ำซิ่งนี่ครับมาช่วย4เครื่องด้วยกันเพื่อสูบน้ำออกไปที่ไหนครับสูบน้ำไปที่คลองประเวศบุรีรมย์นะครับก็วางท่อไปด้วยเนี่ยอันนี้ท่านก็วางแผนนะครับหลังจากที่ไปดูเรียบร้อยเพราะฉะนั้นท่านบอกว่านะครับพอสูบน้ำลงคลองประเวศบุรีรมย์ไปถึงบึงหนองบอนเข้าสู่สถานีสูบน้ำพระโขนงออกเจ้าพระยาคาดว่านะครับการสูบน้ำที่ว่านี้ประมาณสัก2ถึง3วันน่าจะนะครับดีขึ้นแต่คลองจันทร์ท่านบอกว่านะครับก็คือว่าดีขึ้นไปเยอะเรียบร้อยนะครับน้ำก็ปริ่งแฉะเท่านั้นเองแต่ที่ร่มก้าวนะครับต้องอาศัยนี่ครับเห็นไหมก็ต้องย้ำนะครับว่าเครื่องมือการเกษตรมาช่วยชีวิตคนกรุงเทพมหานคร
1: ไทยประดิษฐ์นะมันดีเหลือเกินค่ะไปดูเรื่องที่ดีต่อใจกันบ้างแต่บางคนก็แบบแหมมันได้หรอแบบนี้ค่ะแจกตังกันแบงค์พันปลิวสวัยเป็นสีเทาเลยนะคะเป็นสีสันค่ะท่านจาบิดาชัยเศษนะคะในฐานะที่ท่านเนี่ยก็เป็นถึงรัฐมนตรีมีคนมาช่วยงานท่านก็ต้องช่วยกลับค่ะนางสาวจาบิดาชัยเศษค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมท่านก็โพสต์คลิปวิดีโอว่านี่นะในภาวะวิกฤตเขาก็มาช่วยกันแม่ครัวมาช่วยกันทำกับข้าวก
0: ็
1: ไม่รู้จะตอบแทนกันยังไงเปิดเสียงก็ได้นะคะ เพราะว่าเสียงเนี่ยเฮฮากันมากกรี๊ดล่ะค่ะใครเห็นบางพันไม่กรี๊ดเอากรี๊ดหน่อยปรบไม้ปรบมือนะคะคลิปนี้บรรยายถึงความคึกคักค่ะเนื่องจากว่าท่านรัฐมนตรีท่านก็บอกว่าอ้าวแจกเงินจะแจกเงินแจกเงินไม่ผิดนะจ๊ะเงินบริสุทธิ์จ้าเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่นะคะน
0: ี่
1: เจ้าหน้าที่ก็ไหว้สวนทุกคนเลยค่ะรับเงินกันไปคนละ 1,000 บาทนะคะบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความอบอุ่นเลยค่ะนอกจากอาหารจะอร่อยแล้วคนสวยก็ใจดีอีกนะคะท่านรัฐมนตรีแจกเองเลยแต่มีคนมังวันนิดนึงนะคะบอกว่ามันไหวเหรอมันได้เหรอมันเหมาะสมเหรอเป็นรัฐมนตรีมันสร้างบรรทัดฐานทางการเมืองแบบนี้ได้ยังไงคลิปนี้ก็เลยถูกลบออกไปโดยปริยายค่ะนี่คือภารกิจโรงครัวจิตอาสากรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมนะคะปฏิบัติหน้าที่อยู
0: ่
1: 4วันแล้ว
0: โอ้ว้าพูดเรื่องของเงินนะครับท่านก็ยืนยันว่าเป็นเงินบริสุทธิ์นี่นะ
1: ไม่ให้มา
0: แต่ถ้าอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรนะครับว่าเงินอาจจะไม่บริสุทธิ์ก็ได้นะครับมีการเปิดเผยข้อมูลกันในสภาผู้แทนราษฎรนะครับบอกว่าสสจังหวัดชัยภูมิคนสวยนะครับว่าสงสัยมีเงินทรัพย์สินเกือบ 2,000 ล้านจากธุรกิจสีเทาจากสามีว่าอย่างนั้นโอ้นะครับเดี๋ยวมาดูกันครับ
1: ค่ะ
2: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
3: ่ครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่นยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดมีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
5: ยากระสายเส้นตราหัวเสือแก้กระสายเส้นกระสายลมบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเป็นยาระบาย
6: คุยขโมยบ่ายสามโมงคุยขโมยบ่ายสามโมง
7: ยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายบำรุงร่างกายยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงโลหิตอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
8: เป็นคนชอบรถอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรถอ่อนโยนพอเทพไทยรถอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
10: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
11: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
12: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
13: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: งดักยุงและแมลงมอสชิลล่อยุงด้วยหลอดไฟรังสี UVA ไร้ควันไม่มีคลื่นรบกวน
1: ใช้งานง่ายน้ำหนักเบาสะดวกต่อการเคลื่อนย้ายและสามารถติดตั้งได้ทั้งแบบแขวนและแบบตั้งครอบคลุมพื้นที่60ตารางเมตร
0: สามารถใช้ได้กับหลากหลายพื้นที่ค่ะไม่ว่าจะเป็นบริเวณรอบบ้านห้องนอนห้องนั่งเล่นห้องครัวหรือแม้แต่ในสวน
1: โปรโมชั่นวันนี้ครับม็อกชิล

องดักยุงและแมลงไฟฟ้าซื้อ1ตัวแถมฟรีอีก1ตัวและยังไม่พอนะครับยังให้ไฟฉายสปอตไลท์อีก1ชิ้นและก้านไม้หอมอีก1ชุดรวมทั้งหมดในเซตนี้จากราคาปกติ 3,570 บาทแต่วันนี้เหลือเพียง990บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ Adside Shop Media สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2570

0: เราได้เห็นลิซ่าอยู่ในมิวสิกวิดีโอลาลิซาของกระผมขึ้นไปอยู่บนภาพนั้นในมิวสิกวิดีโอนั้น
1: อันไหนอ่ะ
0: อันที่เป็นเฮดพีซซ้ายและขวาสังวานและอื่นๆใช่ฮะ
1: เคยเห็นแว๊บ
0: ๆครับเราเอางานที่เป็นคอนเซปต์ซึ่งผมเล่าเรื่องของผู้หญิงไทยเราเล่าเรื่องของผู้หญิงไทยเป็นหลักแล้วเราเอาสิ่งนี้ไปวางไว้ที่แมทมิวเซียมเขาบอกผมเป็นคนไทยคนแรกที่ได้มีโอกาสที่ได้ทำคอลเลกชันถาวรและได้เก็บไว้ในมิวเซียม
2: ทีเด็ดเปิดพิศดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
3: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ
4: ชิมอีกคำต่อยคำเอ้า
5: หมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
3: ชิมซะหมดเลย
6: ผู้ชายอย่างเราต้องเจอทั้งเหงื่อที่มาพร้อมกลิ่นอับและรังแคใหม่เคลียร์เพอร์ฟูมดีฟโอเชียนด้วยกลิ่นความหอมซีบรีสและแอมเบอร์ช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% หอมนาน72ชั่วโมงใหม่เคลียร์

0: อยู่ข้างนอกก็ผวาเรื่องของฟ้าฝนตกแล้วก็น้ำท่วมนะครับแต่อยู่ในสภาผู้แทนราษฎรนะครับปรากฏว่าเดือดครับตั้งแต่เมื่อวานนี้เองนะครับในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรปรากฏว่าส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนคุณรังสิมันต์โรมครับซึ่งคนนี้ก็มีตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการการกฎหมายและก็การยุติธรรมและก็สิทธิมนุษยชนของสภาผู้แทนราษฎรได้ยกมืออภิปรายนะครับตั้งกระทู้ถามผู้ที่เกี่ยวข้องว่าเอ๊ะสงสัยความร่ำรวยของส.ส.ผู้ทรงเกียรติอยู่ในสภาด้วยกันนะครับชื่อสุดาชาสางแทนทรัพย์ครับส.ส.พรรคภูมิใจไทยจังหวัดชัยภูมิครับแล้วก็สามีด้วยชื่อว่านายสางไทยหยางครับเป็นสามีชาวจีนสัญชาติออสเตรเลียนะครับของคุณสุชาดาเนี่ยเอ๊ะมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของแก๊งสแกมเมอร์หรือเปล่าไม่รู
1: ้
0: เนื้อหาสาระนะครับก็การอภิปรายบอกว่านี่นะขอตั้งข้อสังเกตนะครับบอกว่าเอ๊ะสามีนะครับแล้วก็ภรรยานี่มีทรัพย์สิน 1,900 ล้านบาทแล้วก็ปล่อยกู
1: ้
0: ให้กับทางบริษัทหรือกองทุนแห่งหนึ่ง 80% ต่อมาบริษัทหรือกองทุนดังกล่าวล้มละลายไปแล้วครับจนนำไปสู่แรงสั่นสะเทือนถึงโลกคริปโตเคอเรนซีบุคคลที่เกี่ยวข้องอีกหลายคนด้วยถูกจับแล้วก็ถูกดำเนินคดีครับทั้งที่สิงคโปร์แล้วก็สหรัฐหลายคนนะครับมีการเชื่อมโยงถึงนางไทยหยางด้วยนี่ครับทำให้ผู้ที่ถูกพาดพิงครับส.ส.คนนี้นะครับก็คือว่าอภิปรายลุกขึ้นบอกว่าคุณรังสิมันต์โรมเหรอท่านแน่จริงนะครับเป็นลูกผู้ชายจริงบอกมาเลยบอกนะครับบอกว่านี่นะบอกมาเลยบอกว่าร่ำรวยนะครับว่าผิดปกติที่ว่านี้นะครับมันเกิดจากอะไรบ้างถ้าเป็นลูกผู้ชายจริงก็บอกนะครับแต่ถ้าไม่เป็นลูกผู้ชายจริงขอให้ถอนนะขอให้ถอนคำพูดแต่คุณรังสิมันต์โรมนะครับบอกว่าผมไม่ถอนไม่ถอนเอาทำยังไงครับสมาชิกพรรคภูมิใจไทยก็อภิปรายนะครับก็ตำหนิด้วยเป็นบุคคลภายนอกเอาสามีของเธอเป็นบุคคลภายนอกทำยังไงอภิปรายไม่ได้ถ้าอย่างนั้นทำไงครับปิดไมค์เหรอเอาปิดไมค์ก็ยังอภิปรายต่อท่านที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวานนี้นะครับปรากฏว่าท่านรองประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่บอกว่าไงครับในเมื่อมีการพูดกันนะครับอย่างนี้แล้วก็ไม่ถอนแล้วก็อยากพูดต่อไปเชิญออกจากนอกห้องประชุมครับปรากฏว่าคุณรังสิมันต์โรมนะครับก็ออกไปจริงแต่ปรากฏว่าออกไปแบบลับๆล่อๆเดี๋ยวออกมาใหม่จนกระทั่งนะครับท่านประธานบอกว่าให้ตำรวจสภานั้นได้เชิญตัวคุณรังสิมันต์โรมออกไปเลยวันนี้ก็เลยกลายเป็นเรื่องครับเพราะว่าส.ส.คนนี้บอกว่าเอาคุณรังสิมันต์โรมนี่แหละมีตำแหน่งหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรอยู่แล้วทำไมนะครับไม่สืบเองไม่เปิดเผยเองมาเปิดเผยในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้สามีเธอเป็นบุคคลภายนอกเป็นบุคคลที่สามไม่สามารถชี้แจงได้

0: ไม่เกิดความเสียหายเดี๋ยวจะมีการดำเนินคดีด้วยว่าอย่างนั้นนะคุณเอจานะ
1: ค่ะคุณไอเดียหรือว่าคุณสุชาดาเนี่ยนะคะหลายคนก็อาจจะไม่คุ้นหน้าคุ้นตาค่ะแต่บางคนบอกอุ้ยฉันคุ้นเพราะว่าเธอสวยแล้วเป็นดารานะคะเคยเป็นดาราในสังกัดคุณเอสุภชัยเหมือนกันวันนี้ที่มีชื่อขึ้นมาเนี่ยก็เพราะว่าเป็นภรรยาของคนคนหนึ่งซึ่งเป็นชาวออสเตรเลียนะคะอยู่ที่แคนเบราแต่เป็นชื่อแบบจีนๆหน่อยนะคะคนนี้เนี่ยน่าจะไม่ใช่คนในวงการแล้วเราไม่เคยรู้จักสามีของคุณสุชาดาหรอกค่ะเพียงแต่ว่าตัวเลขของทรัพย์สินเนี่ยมันน่าตกอกตกใจนะคะตัวเลขของคุณสุชาดาเองที่มีทรัพย์สินอยู่ประมาณสักร้อยกว่าล้านค่ะแต่ตัวสามีเนี่ยมีถึง 1,800 ล้านเพราะฉะนั้นครอบครัวเนี้ยมีเงินอยู่ประมาณ 2,000 ล้านนะคะทรัพย์สินทั้งหมด 2,000 ล้านนะคะคุณสุชาดาเองพอชี้แจงว่ามีทรัพย์สินอะไรบ้างเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหมีแฮร์เมสเยอะเลยค่ะนาฬิกาปาเตสฟิลิปเยอะเลยแล้วก็มีเงินสดด้วยมีทรัพย์สินจำนวนมากนะคะเธอกับสามีมีลูกชายอยู่1คนค่ะถามว่าคุณสุชาดาคือใครลองไปดูประวัติกันก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเล่าประวัติเลยคุณสุชาดาหรือว่าคุณสุชาดาสังแทนทรัพย์ค่ะเป็นลูกสาวของอดีตส.ส.พรรคภูมิใจไทยค่ะคุณพ่อชื่อว่าคุณสำริดก็คือเป็นลูกสาวของส.ส.อยู่แล้วแล้วก็พรรคนี้อยู่แล้วค่ะเธอก็เพียงแค่อายุ33ปีก็มาได้รับตำแหน่งเธอสวยแล้วก็เก่งมากนะคะเรียนจบปริญญาเอกค่ะเรียนโทเรียนตรีที่จุฬาธรรมศาสตร์อะไรแบบนี้มาตลอดจนสุดท้ายก็เรียนจบปริญญาเอกที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะก็มีความสวยมีความเก่งมีความฉลาดมีทุกอย่างที่ดูเพียบพร้อมค่ะแต่ที่คนสงสัยกันก็คือว่าเงินที่เธอได้มานั้นได้มาอย่างไรถูกกฎหมายหรือไม
0: ่
1: ซึ่งวันนี้เธอก็ท้าทายให้คุณรังสิมันต์โรมนั้นก็เปิดออกมาเลยถ้าคิดว่ามันไม่ใช่แล้วก็บทบาทในการดำรงตำแหน่งของเธอนั้นเธอก็ทำหน้าที่เกี่ยวกับสื่อเยอะนะคะเป็นเลขาเป็นโฆษกเป็นดูแลในเรื่องของวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมต่างๆเพราะเธอเป็นสายวิชาการค่ะแต่มามีชื่อเสียงที่สุดก็ตอนแถลงบัญชีทรัพย์สินนี่แหละค่ะที่ดินรถยนต์หรูทรัพย์สินส่วนตัวของแบรนด์เนมมีครบค่ะส่วนคุณไทหยางซางคู่สมรสนะคะมีทรัพย์สินอยู่ 1,840 ล้านบาทค่ะประกอบไปด้วยเงินกู้นี่ไงที่คุณสุวิทย์พูดถึงเงินกู้ก้อนใหญ่ที่สุดคือ 1,400 ล้านพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านคือเป็นคนปล่อยกู้หรือเปล่าอย่างนี้ 1,400 ล้านนะคะเงินลงทุนอีก178ล้านเงินฝาก158ล้านค่ะเรื่องนี้มีคนเอาไปถามท่านอนุทินชาญวีรกูลในฐานะท่านเป็นนายกรัฐมนตรีวันนี้อยากรู้หลายเรื่อง
0: ค่ะคุณหัวหน้าพรรคครับเนี่ยนะ
1: ใช่ค่ะคุณรังสิมันต์โรมถามในฐานะที่เป็นหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยส่วนคุณเท้งถามเรื่องของการเป็นนายกรัฐมนตรีว่าไปแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้อย่างไรจริงจังหรือไม่เอาเรื่องของคุณสุชาดาก่อนนะคะคุณไอเดียสสคนนี้สามีเขาฟอกเงินหรือไม่ท่านนายกเดินหนีค่ะท่านไม่ได้ตอบอะไรเลยส่วนที่ประเด็นว่าคุณเท้งในฐานะดูแลพรรคประชาชนอยู่แล้วก็ตั้งคำถามไปถึงนายกว่าทำไมไม่เข้าสภาช่วงน้ำท่วมอ่ะเขาจะได้มาพูดจามาซักฟอกมาสอบถามกันว่าปล่อยให้น้ำท่วมได้ยังไงบริหารจัดการน้ำได้ยังไงท่านก็ไปผัดข้าวบางที่ท่านก็ไม่ผัดก็ไปบอกว่าซีอิ๊วมันไม่เข้มรสชาติมันไม่เค็มท่านก็ไปดูแลไปแจกตังค์ 1,000 บาทอย่างนี
0: ้
1: ไปเดินตามแฟลตต่างๆเขาตะโกนด่าท่านก็ยิ้มซึ่งเรื่องนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าผมก็เป็นผู้นำตัดสินใจเองได้ว่างานนั้นจะทำอะไรก่อนอะไรหลังประชาชนต้องมาก่อนก็เลยลงพื้นที่ไปก่อนส่วนในสภานั้นมีรัฐมนตรีหลายท่านท่านก็ดูแลหมดแล้วก็มอบหน้าที่ให้ในสภาโดยให้รัฐมนตรีช่วยต่างๆดูแลไปวันนี้พรรคประชาชนมาบอกอย่างนั้นอย่างนี้เอาผมไม่พูดเยอะแล้วกันช่วยประชาชนก่อนแล้วกันท่านก็พูดแบบนี้นะคะเพราะว่าตอนนี
0: ้
1: ท่านนายกลงพื้นที่อย่างเดียวไม่เข้าสภาเขาก็เลยถามถึงว่าไปไหนอย่างนี้ค
0: ่ะนะครับเรื่องของเงินนะครับแต่เรื่องของเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับก็คือว่าต้องบอกว่าไม่แผ่วคุณเดชาขณะที่พี่น้องประชาชนคนไทยนะครับผวาเกี่ยวกับเรื่องของธรรมชาติอยู่นะครับเกิดเหตุเกือบทุกวันนะครับอย่างที่จังหวัดนราธิวาสนะครับโอ้โหเมื่อคืนนี้ประมาณจะเกือบ3คุ้มนะครับผู้ที่ก่อเหตุนะครับไปวางระเบิดปีปั๊มน้ำมัน TPT ครับสาขาตาบาอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสครับทำให้เกิดภาพลุกโชนตรงนี้นะครับผู้ก่อความเป็นสุขบอกขี่รถมอเตอร์ไซค์เข้าไปนะครับไม่ทราบยี่ห้อทราบสีหรอครับแล้วก็เอาถังแก๊สปิกนี้ไปนะครับน้ำหนักประมาณสัก30ถึง50กิโลแล้วก็นะครับภายในนี่นะก็คือว่าเป็นระเบิดแสวงเครื่องนะครับแล้วก็กดทันทีครับโอ้โหปรากฏว่าตูมไปเรียบร้อยครับปั๊มน้ำมันก็เสียหายคุณเนชาประมาณสัก 80% นะครับตอนนี้ก็ต้องต่อไปด้วยนะครับบอกว่าใครล่ะครับเป็นคนทำนี่นะมีคนร้าย1คนนะครับขี่มอเตอร์ไซค์มา 3ล้อพ่วงด้วยครับมาจอดนี่นะครับใช้ภาษาแบบยาวีด้วยบอกให้ทุกตนเนื้อออกจากปั๊มเจ้าหน้าที่ไปหลังจากนั้นก็เอาเพื่อนนะครับคนนึงก็วิ่งมาสมทบด้วยขี่มอเตอร์ไซค์มาสุดท้ายนะครับก็กดระเบิดก็ตูมที่ว่านี้ความเสียหายก็เกิดขึ้นไม่พอตอนนี้เองนะครับขณะที่จังหวัดปัตตานีครับปรากฏว่าในช่วงเช้ามืดที่ผ่านมานี่เองครับที่สวนยางบริเวณบ้าน

0: โคกระกำหมู่ที่8ตำบลละบุยิไรอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีนะครับปรากฏว่าคุณมะกอเซงโลมะเจ้าหน้าที่อสชุดคุ้มครองตำบลลุโบยิไรนะครับถูกยิงอาวุธด้วยอาวุธปืนนะครับเสียชีวิตท่านนี้นะครับเป็นอสอยู่แล้วแต่ปรากฏว่าท่านปฏิบัติหน้าที่อยู่ระหว่างการรอครับพอรอท่านก็อยู่ที่บ้านท่านครับก็คือว่าอาชีพพี่น้องก็คือว่ากรีดยางพาราทำสวนยางพาราพอท่านลาพักผ่อนนะครับท่านก็ไปกรีดยางพาราในช่วงเช้ามืดนะครับปรากฏว่าผู้ก่อความไม่สงบก็คงจะรู้นะครับว่าท่านนี้เป็นคนที่เจ้าหน้าที่ของรัฐครับก็คือใช้วุฒิปืนมายิงท่านสองไปเลยตายเรียบร้อยหายากครับคนนั้นเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ป่ายางพาราไม่มีกล้องวงจรปิดดูนะครับไม่รู้ว่าเป็นใครนี่นะ
1: แต่คนในพื้นที่จะรู้หรือเปล่าต้องสืบพยานบุคคลนะคะเกิดเหตุการณ์รุนแรงแบบนี้ทุกวันทุกวัน
0: นะเดี๋ยวช่วงหน้าดูข่าวใหญ่กันต่อนะครับในที่สุดแล้วบอร์ดการบินไทยมีมติออกมาแล้วครับปลดให้กับคุณชายเอี่ยมสิริพ้นจากตำแหน่ง CEO ปัญหาเกี่ยวเรื่องของกระเป๋าเดินทางของผู้โดยสารตกค้างสุวรรณภูมิมากมายครับ
1: เดี๋ยวกลับมาค่ะ
2: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
3: ่ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลง
4: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมยาสีฟันเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันใช้นิดเดียวปากสะอาดไทยต้อนรับการประชุมประจำปี IMF World Bank Group 2026
5: คุยคำมองบ่ายสามโมงคุยคำมองบ่ายสามโมง
6: When skin feels right everything else falls into place crystal clear weightless wear your skin wear your Vaseline
7: สูตรใหม่Vaseline Gluta Hiya ประสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
8: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
9: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
10: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาว OK Herbal ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
11: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
10: ด้วย OK Herbal สิครับ
12: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย OK Herbal
13: ยาเพียแคม
14: ยาเพียแคม
15: ยาเพียแคม
16: ยาเพียแคม
17: ยาเพียแคม
18: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
19: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
20: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้บรีสสูตรซักด่วน
19: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจากบรีสช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
20: ใหม่บรีสสูตรซักด่วน
21: เสียวฟันตอนนั้นเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
22: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
21: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ

0: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
1: ผลิตภัณฑ์เอลเซ่เลเยอร์เค้กถูกใจถูกใจใครๆก็อยากชิม
2: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
3: BioCal ช่วยเสริมสร้างกระดูกป้องกันโรคกระดูกพรุนจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
5: ่เอาละค่ะมีข่าวกันมาหลายวันแล้วนะคะคุณสุวิทย์ว่าเรื่องกระเป๋าเนี่ยมันตกค้างเยอะเหลือเกินทางรัฐบาลขอรายชื่อไปก็ไม่ส่งให้ไม่ได้รับความร่วมมือจากทางการบินไทยเลยทั้งที่สายการบินอื่นก็ประสบปัญหาน้ำท่วมเหมือนกันแต่เขาไม่เห็นมีปัญหาอะไรนะคะเอาเป็นว่าวันนี้เรียบร้อยแล้วค่ะโดนปลดไปเรียบร้อยนะคะสำหรับนายชายเอี่ยมสิริพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือว่า CEO มีผลทันทีนะคะหลังจากที่ลือกันมาตลอดทั้งวันวันนี้ว่าสงสัยจะปลดซะละมั้งคำสั่งออกมาแล้วค่ะจากคุณลวรนแสงสนิทประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมท่านก็บอกว่ามีมติเป็นเอกฉันท์ไปแล้วเรียบร้อยนะคะหลังจากที่ประชุมบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนได้ประชุมหารือกันค่ะก็มีการตั้งคณะกรรมการสอบ

0: สวนเรื่องนี้แต่ทั้งหมดนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องเดียวคุณสุวิทย์ทางด้านของคุณชายเอี่ยมสิริเนี่ย
1: คนนี้แหละครับนี่เนี่ย
0: ใช่ท่านมีเรื่องอยู่อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องการที่ไปโดนสอบว่าไปซื้อไวน
1: ์อ้าว
0: ซื้อไวน์ไปน่ะบินไปซื้อไวน์ 800,000 ขวด
1: โอ้โห
0: 800,000 ขวดเป็นเงินกว่า800ล้านบาท
1: โอ
0: ้โหแล้วจัดซื้อบริษัทเดียวเลยอ้าวเรื่องนี้ยังสอบไม่เสร็จความวัวยังไม่ทันหายความกระเป๋ามาบวกเข้าไปอีกโดนเลยเรียบร้อยนะคะณตอนนี้มีการแต่งตั้งท่านสำริดสำเนียงกรรมการบริษัทดำรงตำแหน่งรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อมาแก้ไขสถานการณ์ก่อนเพราะว่าตำแหน่งมันว่างไม่ได้นะคะตอนนี้ปัญหาก็เยอะก็ไม่รู้ว่าน้ำจะมาอีกเมื่อไหร่ค่ะส่วนเรื่องสัมภาระตกค้างนั้นก็พบว่ามันเกิดจากหลายเรื่องทั้งโครงสร้างเรื่องของการจ้างเอาท์ซอร์สอะไรต่างๆบางคนก็ลือกันไปว่าจริงๆแล้วการบินไทยก็มีเจ้าหน้าที่อยู่ค่ะแต่ว่าเป็นเอาท์ซอร์สให้บริษัทอื่นก็เลยกระจายเจ้าหน้าที่ไปให้บริษัทอื่นก่อนเพราะว่าบริษัทลูกของการบินไทยก็คงจะไม่มาฟ้องกันเองหรอกแต่กลัวว่าถ้าเกิดว่าไม่ทำงานให้บริษัทอื่นเดี๋ยวเขาจะฟ้องเอาก็เลยเอาบริษัทของตัวเองที่เป็นบริษัทลูกนั่นน่ะเอาไปดูแลบริษัทอื่นจัดการกระป๋องกระเป๋าให้เขาเรียบร้อยแต่ปัญหามันก็ยังบานปลายอยู่นะคะส่วนในการไม่ให้รายชื่อไม่ความร่วมมืออันนี้ก็เป็นเรื่องที่หลายคนสงสัยว่าการบริหารจัดการของการบินไทยมันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงนี่คือสายการบินแห่งชาติเป็นเกียรติภูมิเป็นศักดิ์ศรีของคนไทยด้วยก็โดนด่ากันแล้วค่ะเพราะว่าเราต้องการจะเป็นหับของการท่องเที่ยวนะคะมาเจอน้ำท่วมคนก็ไม่อยากมาเที่ยวแล้วความปลอดภัยก็ไม่ค่อยจะมีเพราะว่าน้ำท่วมเราเองก็ยังอยู่กันยากแล้วมาเจอปัญหาด้านการบริการแบบนี้อีกค่ะก็ส่งผลกับความเชื่อมั่นนะคะปกติคุณสำริดเองนะเขาเป็นกรรมการบริหารอยู่แล้วค่ะเขาดูแลเรื่องต่างๆของการเงินการบัญชีของการบินไทยอยู่ค่ะวันนี้ก็เลยมาดูแลเป็นรักษาการกันไปก่อนนะคะแล้วก็หลังจากนี้จะมีอะไรอีกก็เดี๋ยวรอค่ะฟังข่าวแล้วกันนะคะการบินไทยนี่ถ้าเรืออะไรมาปกติเนี่ยแม่นตลอดเลยนะคะคุณสุวิทย
1: ์ใช่ใช่ครับนี่นะมาดูข่าวต่อเนื่องนะครับเรื่องของน้ำท่วมที่ปราจีนบุรีครับปรากฏว่าปราจีนบุรีนะครับที่เป็นข่าวมาตลอดนะคือเรื่องของขยะพิษนะครับ
0: ใช่มีสารพิษเยอะ
1: แต่ปรากฏว่าพอฝนตกลงมาอย่างนี้นะครับเอาทำไงครับคราบน้ำมันมันโผล่มาแล้วมันเป็นคราบน้ำมันนะครับที่จะต้องทำให้เกิดพี่น้องประชาชนนะครับว่าได้รับอันตรายตามมาหรือเปล่าไม่รู้ครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมคุณสุชาติชมกลิ่นครับได้สั่งการให้ควบคุมมลพิษเนี่ยครับเร่งตรวจสอบกรณีพบคราบสีรุ้งคล้ายน้ำมันหล่อลื่นครับเห็นภาพมุมสูงไหมครับสีเป็นไงบ้างครับนี่นะเหมือนกับสีรุ้งไหมครับม่วงคำน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงครบหมดเลยครับนี่นะคุณเดชาดูภาพไกลๆสวยครับแต่ดูภาพใกล้ๆนี่อะไรนะครับมันจะตายผ่อนส่งหรือเปล่าพี่น้องประชาชนครับเพราะฉะนั้นล้ำหล่อลื่นที่ว่าเป็นน้ำมันนะครับมันลอยเหนือผิวน้ำแล้วก็ไหลตามเข้าไปท่วมพื้นที่บริเวณน้ำท่วมอยู่ที่ตรงไหนบ้างล่ะครับที่หนักที่สุดเลยตำบลหัวว่าอำเภอศรีมหาโพธิ์อย่างเงี้ยนะครับท่านก็ดำเนินการนะครับโดยกรมควบคุมมลพิษนี่นะได้สั่งการให้สำนักงานสิ่งแวดล้อมแล้วก็ควบคุมนะครับในพื้นที่จังหวัดสระบุรีนะครับรวมทั้งนะครับผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นภาคเอกชนเข้าไปตรวจสอบครับซึ่งเป็นพื้นที่ของบริษัทที่ว่า Green Environment Technology จำกัดนะครับที่มันไหลล้นออกนอกพื้นที่โรงงานซึ่งบอกว่าบริษัทประกอบกิจการคัดแยกก็ฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่จำเป็นนะครับเป็นของเสียที่อันตรายรวมถึงน้ำมันหล่อลื่นที่ใช้แล้วหรือสารทำลายมาผ่านกรรมวิธีทางอุตสาหกรรมเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิงทดแทนทำเชื้อเพลิงผสมซ่อมแล้วก็ล้างบรรจุภัณฑ์บดย่อยไปด้วยชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ทำอิฐบล็อกอิฐตัวหนอนจากสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ได้ใช้แล้วไม่เป็นของเสียอันตรายอันนี้บริษัทเอกชนเขาชี้แจงนะครับบอกว่าไอ้ที่พบเป็นนี่นะเขาไปทำอย่างอื่นได้นี่นะอย่างไรก็ตามนะครับคือบริษัทชี้แจงแต่เราจะมั่นใจได้อย่างไรเพราะฉะนั้นกรมควบคุมมลพิษนะครับก็สั่งตรวจสอบนะเพราะว่าอะไรครับตอนนี้นะครับมันเพิ่มขยายวงเนื่องจากว่าน้ำมันท่วมเยอะก็เลยต้องเก็บนะครับวิไปน้ำต่างๆนะครับไปวิเคราะห์3จุดด้วยกันนะครับเพื่อมาหาเหตุหาผลว่ามันจะก่อมลพิษจริงหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนเห็นภาพนี้นะครับคือป้องกันไว้ก่อนนี่นะแต่อย่างว่านะครับจะป้องกันยังไงครับอยู่ๆเนี่ยมันมากับน้ำท่วมอ่ะน้ำมาเยอะอย่างเงี้ยมันก็ไหลพูดไปตรงนี้เป็นข่าวไม่ดีแล้วครับก็ขอแถมท้ายนิดนึงนะครับวันนี้บริษัท Honda ครับได้มีการออกประกาศนะครับแจ้งว่าหยุดสายการผลิตครับในพื้นที่2จังหวัดนะปราจีนบุรีนะครับแล้วก็จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ที่ว่าถูกน้ำท่วมเยอะครับคือบริษัทที่บอกว่าทำซัพพลายนี่ครับบริษัทที่บอกว่าทำอุปกรณ์ชิ้นส่วนส่งบริษัทใหญ่นี่นะปรากฏว่านะครับต้องหยุดไปตั้งแต่วันที่2ถึง6เลยเพื่อให้พนักงานนะครับได้ช่วยเหลือตนเองแล้วก็การ

0: ส่งอุปกรณ์ต่างๆนะครับไปช่วยที่โรงงานใหญ่นะครับมันก็คือว่าไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นขอหยุดก่อนนี่นะอันนี้เป็นภาพที่ว่า Honda มาลงทุนในประเทศไทยมากครับเพราะฉะนั้นถ้าระบบป้องกันภัยนะครับของเราโดยเฉพาะเรื่องของน้ำท่วมเป็นอยู่อย่างนี้ผมกลัวอนาคตบริษัทยักษ์ใหญ่นะครับของญี่ปุ่นที่มาลงทุนในบ้านเราเขาจะถอดใจอะผมกลัว
1: เพราะมันไม่ใช่แค่เราอะค่ะบริษัทหรือว่าคนที่เขามาลงทุนวันนี้เขาอยู่กับเราก็จริงแต่ว่าประเทศคู่แข่งที่ล้อมรอบเนี่ยเขาอยากได้อยากได
0: ้
1: เขาก็ดึงเม็ดเงินดึงบริษัทไปให้ประโยชน์ทางด้านภาษีให้อะไรต่างๆมากมายแล้วความปลอดภัยด้วยนะโอ้ใจคอไม่ค่อยจะดีเลยค่ะเปลี่ยนอารมณ์ดีไหมคุณสุวิทย
0: ์ไปทำอะไรครับดูข่าวอะไรอ่ะ
1: เข้าวัดกันบ้าง
0: ด
1: ีกว่
0: า
1: ค่ะ
0: โอ้ดีที่เข้าวัดนะฮะใครจะไม่ชอบคุณลิลิจ
1: ่าหลังๆเนี่ยก็มีแต่เรื่องแบบนี้เรียบร้อยนะคะโดนขับพ้นสังกัดไปแล้วค่ะกับวัดอรุณราชวราราม
0: วัดท่องเที่ยวชื่อดังอ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: มีข่าวอะไรอ่ะ
1: มีพระรูปหนึ่งถ่ายรูปนักท่องเที่ยวชายถ่ายรูปเสร็จก็ส่งแอปพลิเคชันไปส่งภาพไปแล้วชวนมาดื่มกินที่กุฏิที่ห้องค่ะถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมกับกิจของสงฆ์หรือว่ากับการเป็นพระไม่เหมาะกับสมณสารูปค่ะเรื่องนี้แดงขึ้นมาเมื่อวานนี้เองที่วัดอรุณราชวรารามนะคะทางวัดแสดงความรับผิดชอบโดยการประกาศเองเลยนะคะเรื่องนี้ทางวัดขอชี้แจงว่าได้ดำเนินการกรณีพระภิกษุที่ปรากฏข่าวในสื่อในสังคมออนไลน์ตามที่มีการเผยแพร่ในสังคมว่ามีการแอบถ่ายนักท่องเที่ยวโดยพระนี่แหละนี่ไงอ่านกันเอาเองแล้วนะคะคุณผู้ชมพระเนี่ยชวนแบบนี้เลยนี่เป็นพระจากวัดอรุณแล้วก็บอกชื่อของพระท่านด้วยคือพระพงศธรอายุ34พรรษา14ค่ะเป็นพระภิกษุที่เกี่ยวข้องนี่แหละเนี่ยคิดถึงละกันละกันนะคะก็ส่งข้อความจริงพระท่านก็บอกว่าท่านก็ได้ส่งไปจริงแล้วก็กรรมการเขาก็สอบแล้วเอ้าก็เป็นเรื่องจริงพอรับเรื่องแล้วเดี๋ยวทางวัดก็จะดำเนินการอ้าวพระก็บอกว่าพร้อมปฏิบัติตามระเบียบของวัดทุกประการขับพ้นสังกัดเนื่องจากแอบถ่ายรูปแล้วก็คิดถึงนะอย่างนี้โดนค่ะ
0: โอ้ตายแล้วไม่ดีเลยคุณเดชานี่นะโอ้
1: ไม่นอนเหรอ
0: มันเป็นวัดท่องเที่ยววัดที่ฝรั่งมังค่าคนทั้งโลกนะครับอยากจะมาถ่ายรูปอยากจะไปดูนะครับนี่นะหลังจากที่ลิซ่านะครับไปทำอะไรเซอร์ไพรส์อยู่ตรงนี้แล้วนะครับคนยิ่งอยากไปดูไอติมอย่างนี้ก็อร่อยครับแล้วก็กระเบื้องนะครับของวัดแห่งนี
1: ้
0: เห็นไหมฮะเอามาทำแกะนะครับเป็นขนมเนี่ยโอ้โหยิ่งเป็นไฮไลท์แต่อย่างว่าครับพอนักท่องเที่ยวมาเยอะนะครับอารมณ์พระก็ขึ้นแบบนี้โอ้ก็เป็นข่าวไม่ดี
1: ไม่ทุกรูป
0: ครับมันขึ้นตามน้ำหรือเปล่าโอ้ครับนะครับไม่ดีนี่นะกลับมาก็หมดเวลาพอดีนะครับวันนี้เราจะลาด้วยภาพนะครับท่อซิ่งของพี่น้องต่างจังหวัดนะครับมาช่วยคนกรุงเทพเพราะฉะนั้นนะครับก็ต้องบอกว่านี่ถือว่าต้องขอบคุณนะครับพี่น้องที่มาทั้งหมดมาจากต่างจังหวัดที่เป็นพี่น้องเกษตรกรแต่มาช่วยคนเมืองหลวงลาภาพนี้แล้วก็ขอบคุณน้ำใจด้วยครับ

0: ชวนนะครับพี่น้องชาวไทยนะฮะส่งกำลังใจนะครับไปให้นักกีฬากับการแข่งขันเอเชียนเกมด้วยนะครับ
1: ชมการถ่ายทอดสดได้นะคะทางช่อง9กด30ค่ะดูกันได้เลยสำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมเริ่มต้นตั้งแต่วันที่17กันยายนนี้ค่ะ
2: จะสนุกแค่ไหนเมื่อเริ่มต้นด้วยคำถามที่ว่าถ้าหากว่าเก้าอี้ไม่มีขาถ้าหากว่าไม่ปฏิเสธถ้าหากว่าเงาไม่เชื่อฟังถ้าหากว่าเป้ไร้น้ำหนักมาร่วมค้นหาคำตอบไปด้วยกันกับ What If ทีพิกวันเสาร์นี้เวลา 11:00 น.ทางช่อง9กด30

0: สนับสนุนโดยมาตรฐานเรามาตรฐานสิงสิงคอร์ปอเรชั่น
1: สบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: สวัสดีครับ
3: ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Zap Today นะคะ 16:15 นแบบนี้ทางช่อง9กด30ค่ะ
2: ครับผมอ่ะก็พูดคุยกับเราได้เหมือนเช่นเคยนะครับทางแฟนเพจ Facebook 9 Mcot นะฮะคุณมีความคิดเห็นยังไงกับข่าวที่เรานำเสนอในวันนี้หรือว่าพื้นที่ที่คุณถูกน้ำท่วมเนี่ยกำลังต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนอย่างไรก็เม้นมาบอกกันได้
3: ใช่แล้วนะ
2: ครับอาจจะข่าวแรกนี้ฮะพาไปดูที่บางแสนก่อนจังหวัดชลบุรีนะฮะเมื่อเย็นวานนี้เขาบอกว่าโอ้โหคุณผู้ชมขยะหลายตันฮะอยู่เกลื่อนหาดบางแสนเลยลองชมภาพครับเยอะจริงๆดูสิฮะโอ้โหเมื่อวานนี้ช่วงเย็นนะครับบริเวณชายหาดบางแสนอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีเนี่ยฮะทางเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองแสนสุขเขาก็ระดมกำลังครับเข้าไปทำความสะอาดขยะจำนวนมากที่ถูกคลื่นนะฮะซัดมาเกยตลอดแนวชายหาดเป็นระยะทางยาวแล้วก็ขยะเนี่ยเขาบอกว่ารวมกันแล้วเนี่ยนะฮะเป็นจำนวนหลายตันเลยครับเจ้าหน้าที่ต้องนำเอานะฮะเป็นรถไถรถบรรทุก6ล้อเข้าพื้นที่เพื่อรวบรวมแล้วก็ขนย้ายขยะออกจากชายหาดโดยเร็วเพื่อคืนความสะอาดให้กับพื้นที่รองรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวบางแสนนะครับเจ้าหน้าที่ฮะก็บอกว่าระดมกำลังกันไปตั้งแต่ช่วง 5:00 นะครับจนถึงเย็นก็ทำงานกันอย่างต่อเนื่องเมื่อวานนี้นะครับจากขยะที่เขาบอกว่ามันเยอะเหลือเกินเยอะจนตกใจอ่
3: ะ
2: แต่ว่าก็ต้องรีบทำกันครับเพราะว่ายังไงก็ตามเนี่ยนักท่องเที่ยวเขาไม่รู้อ่ะเนา
3: ะ
2: นะฮะเขาต้องมาเที่ยวแน
3: ่ๆ
2: มันสุดสัปดาห
3: ์
2: นะครับแม่ค้าบอกว่าเอาจริงๆนะช่วงนี้หลายพื้นที่ในจังหวัดชลบุรีเนี่ยประสบกับปัญหาน้ำท่วมก็เลยมีการเร่งระบายนะลงน้ำจืดเอาน้ำจืดลงทะเลทำให้ขยะเนี่ยฮะที่ลอยมากับมวลน้ำตอนที่เขาระบายน้ำออกไปเนี่ยมาไปอยู่ในทะเลแล้วทะเลพัดขึ้นมาเกยชายหาดอีกทีหนึ่งแต่อยากจะฝากบอกว่าน้ำทะเลไม่ได้เน่าเสียน
3: ะ
2: มาเที่ยวกันเถอะมาเถอะมันก็เป็นแค่ตามภาพที่เห็นนะแต่ว่าเก็บไปได้เกือบหมดแล้วนะฮะเหลืออยู่น้อยมากเขาบอก
3: เจ้าหน้าที่เขาก็พยายามที่จะเก็บให้เรียบร้อยก่อนที่จะถึงสุดสัปดาห์ที่จะมีนักท่องเที่ยวไปเที่ยวกันนะก็ยังคงไปเที่ยวกันได้ที่หาดบางแสน
2: ต้องบอกว่าปัจจุบันนี้คนโดยเฉพาะกรุงเทพนะ
3: ค่ะ
2: นิยมที่จะไปเที่ยวบางแสนกัน
3: เพราะว่าใกล้ขับรถสะดวกสบาย
2: เสาร์อาทิตย์ถนนก็ดีแล้วฮะ
3: ขับรถแป๊บเดียวถึงแล้วนะคะ
2: ก็ต้องไม่ค่อยไปค้างแล้วนะ
3: เพราะว่าไปเช้าเย็นกลับก็ยังพอได้อยู่นะคะ
2: แล้ว
3: ก็ไปคาเฟ่แถวริมหาดนี่ก็มีเหมือนกันนะไปรับประทานอาหารเช้านี่ก็น่าสนใจมากๆก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่น่าเที่ยวนะคะ
2: จริงๆแล้วว่าต้องชื่นชมนะฮะทาง
3: ระบบการเทศบาลเมืองสุขของเขาอะนะคะ
2: เพราะว่าการที่เขาเติมชายหาดออกไปเนี่ยให้มันกว้างขึ้นอ่ะมันก็ยิ่งสวย
3: ใช่
2: คนก็ยิ่งอยากไป
3: ฝนเพิ่งไปเมื่อปีที่แล้วเองช่วงปลายปีค่ะพี่
2: ฝนใช้คำว่าเมื่อปี
3: เมื่อปี
2: เพิ่งใช้คำว่าเพิ่งเหรอพึ่งเนี่ยต้องพี
3: ่เอาเหรอ
2: พี่เพิ่งไปเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้ว
3: โอเคงั้นข้อมูลอัปเดตกว่าพี่จะว่ายังไงบ้าง
2: ฝนน่ะ
3: อันนี้ข้อมูลอาจจะเก่านิดนึง
2: เพิ่งไปเมื่อปีที่แล้ว
3: แต่มันก็ยังไม่ถึงปีใช่ไหมคุณผู้ชม
2: ก็ยังสู้นะ
3: ก็ยังสู้อยู่ข้อมูลยังแบบอัปเดตไหมอัปเดตแล้วชายหาดก็สวยแล้ว
2: สวยเหมือนเป็นไมอามี่อะไรอย่างเงี้ยกว้างขวางแล้วก็ตอนนี้ไม่ใช่แค่บางแสนละพัทยาก็ชายหาดกว้างเหมือนกัน
3: แต่พัทยานี่ฝนไม่ได้ไปหลายปีแล้ว
2: เขาทรายมาเติมเหมือนกันเหมือนบางแสนเลย
3: ก็ต้องไป
2: สวย
3: กันนะคะ
2: กว้างขวาง
3: แต่ว่าคราวนี้จะไปลงใต้กันหน่อยไปที่สงขลานะคะชาวบ้านในพื้นที่หลังตลาดเกษตรอำเภอหาดใหญ่ค่ะเขาออกมาร้องเรียนผ่านสื่อมวลชนนะคะหลังพบว่าอุปกรณ์แล้วก็โครงสร้างประตูระบายน้ำซึ่งเป็นจุดสำคัญถูกปล่อยทิ้งร้างไว้ค่ะไร้การเหลียวแลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมานานนับปีหวั่นว่าจะกระทบต่อการระบายน้ำด้วยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูคลิปนี้กันค่ะเนี่ยนะคะชาวบ้านเขาก็หวั่นมรสุมใหม่ซ้ำเติมอะค่ะวอนเร่งซ่อมด่วนจากการลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณจุดระบายน้ำหลังตลาดเกษตรซึ่งจุดนี้มันเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างถนนบางแฟบลพบุรีลาเมสลาเมสวนขออภัยค่ะ
2: คร
3: ับเมสวนแล้วก็คลองข้างวัดหาดใหญ่เนี่ยก็พบว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้มาจากกระแสน้ำพัดนะคะแต่เกิดจากกลุ่มผู้ไม่หวังดีหรือว่าโจรแอบเข้า

0: าตัดแล้วก็ขโมยชิ้นส่วนเหล็กของประตูระบายน้ำไปขายซึ่งเหตุเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงก่อนวิกฤตน้ำท่วมใหญ่ปี68ละก็ส่งผลให้ระบบควบคุมการเปิดปิดน้ำชำรุดเสียหายแล้วก็ปากท่อระบายน้ำถูกเปิดทิ้งโล่งเอาไว้ค่ะถึงแม้ว่าจะผ่านเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่มาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะแต่ก็ยังไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาดำเนินการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติแม้แต่น้อยค่ะคุณผู้ชมตัวแทนชาวบ้านในพื้นที่ก็มีการเปิดเผยนะคะว่าจุดนี้โดนขโมยตัดเหล็กประตูระบายน้ำไปขายตั้งแต่ก่อนน้ำท่วมใหญ่ปี68แล้วนะพอท่วมเสร็จค่ะหลังจากนั้นก็ไม่เคยได้รับการดูแลหรือเข้ามาซ่อมแซมเลยสภาพเนี่ยก็ยังคงชำรุดเหมือนเดิมทุกอย่างเลยทั้งที่เป็นจุดทางน้ำไหลผ่านสำคัญนะคะที่จะมีการระบายลงสู่คลองร.1หวังว่าปีนี้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะเข้ามาซ่อมแซมให้เรียบร้อยสักทีนะอันนี้ก็เป็นเสียงวิงวอนจากชาวบ้านเขาก็เลยมีการเรียกร้องไปยังหน่วยงานท้องถิ่นค่ะคุณผู้ชมค่ะผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็ผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบนะคะขอให้เร่งส่งทีมช่างเข้ามาสำรวจพื้นที
1: ่
0: แล้วก็มีการดำเนินการติดตั้งประตูระบายน้ำพร้อมตะแกรงเหล็กทดแทนส่วนที่ถูกขโมยไปโดยด่วนเลยนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูมรสุมปีนี้แล้วก็เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยนี่ถือเป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวนะคะในเรื่องของการระบายน้ำเพราะว่าอย่างปี68เองก็มีตัวอย่างมาให้เห็นแล้วนะคะกับสถานการณ์น้ำท่วมใหญ่ที่หาดใหญ่ค่ะ
1: ครับตั้งแต่ปีที่แล้วเลยเหรอ
0: ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็ก่อนที่จะมีเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่แล้วนะคะที่ชาวบ้านเขาสังเกตเห็นว่าตรงจุดระบายน้ำเนี่ยไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาดูแลแล้วก็ซ่อมแซมเลย
1: มัน
0: ก็
1: ยังคง
0: ชำรุดแบบนี้ล่าสุดชาวบ้านเขามีการร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบแล้วนะคะก็ต้องเข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิดกันนิดนึงนะคะค่ะ
1: ข่าวต่อไปนะครับเป็นเหตุการณ์ระทึกที่เกิดขึ้นนะฮะบริเวณแถวแถวจังหวัดปทุมธานีก็สืบเนื่องมาจากเหตุการณ์น้ำท่วมนี่แหละคุณผู้ชมครับมีผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะเธอหมดสติแล้วก็หมดสติเนี่ยอยู่บริเวณบ้านพักชาวบ้านเขาก็ไปช่วยกันการช่วยเหลือชุลมุนมากๆนะฮะเพราะว่ามีการช่วย CPR คือคนที่พอจะทำเป็นก็ผัดกันมาทำแต่ว่าเหตุการณ์เนี่ยมันวุ่นวายเหลือเกินลองไปตามข่าวนี้ดูครับนี่ครับผู้ชมนี่ภาพตอนที่พยายามช่วยการทำ CPR เพื่อช่วยชีวิตผู้หญิงคนนี้นะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณคลอง1นะฮะชาวบ้านบอกว่าเจอผู้หญิงวัยกลางคนคนหนึ่งมีอาการหมดสติแล้วก็นำตัวครับใส่มาในเรือพลาสติกเพื่อที่จะพามาบริเวณปากซอยส่งไปที่โรงพยาบาลโดยเหตุการณ์นี้ฮะชาวบ้านหลายคนเขาเห็นเขาก็พยายามช่วยกันเนาะน้ำใจคนไทย
0: ค่ะ
1: ใครพอจะ CPR ได้ปั๊มหัวใจได้ก็ไปช่วยกันก็ผัดกันนะครับผู้สื่อข่าวไปพบเห็นเหตุการณ์ก็รีบโทรศัพท์แจ้งกู้ภัยทันทีระหว่างนั้นครับก็มีพลเมืองดีฮะนำรถกระบะมาจอดเทียบนะฮะแล้วก็เนี่ยฮะนำผู้หญิงคนที่ป่วยนะฮะขึ้นไปพร้อมกับเรือที่เธอแล้วมันหล่นเห็นไหมเนี่ยฮะ
0: คือมันหล่นมาจากกระบะ
1: คือการออกตัวมันน่าจะค่อนข้างเร็วแล้วมันลื่น
0: ใช่ค่ะ
1: ก็วุ่นวายกันไปหมดนะฮะก็รีบวิ่งไปแล้วก็ช่วยกันอีกแล้วก็พาการขนนะฮะเรือเนี่ยที่มีร่างของผู้ป่วยเนี่ยไปบนกระบะอีกครั้งหนึ่งนะครับสุดท้ายก็รีบส่งไปที่โรงพยาบาลนะฮะแต่ระหว่างทางที่จะส่งที่โรงพยาบาลเรื่องวุ่นวายยังไม่จบนะฮะหน่วยกู้ชีพครับมาเห็นปั๊บก็อยากจะช่วยอ
0: ่ะ
1: นะคือก่อนถึงโรงพยาบาลมันก็ไม่ใกล้ๆนะครับแต่ว่าบนรถของกู้ชีพก็มีผู้ป่วยอยู่อีกทางกู้ชีพไม่รู้จะทำยังไงก็ให้ทางทีมกู้ชีพคนหนึ่งเป็นผู้ชายลงมาช่วยในการปั๊มหัวใจนะครับก็คือวุ่นวายครับเนี่ยอันนี้กู้ชีพลงมาช่วยแล้วจากนั้นเนี่ยรถกู้ชีพก็ไปส่งผู้ป่วยที่อยู่ในรถไปที่โรงพยาบาลก่อน
0: ค
1: ือเหตุการณ์มันวุ่นวายมากตรงนั้นแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป้าหมายคือต้องการช่วยผู้หญิงคนนี
0: ้
1: นะฮะให้ปลอดภัยแล้วก็ให้รอดให้ได้นะครับสุดท้ายก็พาไปส่งตัวที่โรงพยาบาลได้สำเร็จ
0: ค่ะ
1: เนี่ยฮะโอ้โหคือระหว่างที่เขามีการถ่ายคลิปกันเมื่อวานคือมันวุ่นจริงๆผู้ชมเพราะมันเริ่มจากผู้หญิงคนนึงหมดสติ
0: ค่ะ
1: แล้วก็อยู่ในเรือคนก็พยายามจะเข้าไปช่วยกัน CPR
0: ค่ะ
1: พอ CPR เสร็จปุ๊บมีรถมารับ ก็พาร่างไปไว้บนรถกระบะ
0: ค่ะ
1: พอขึ้นรถกระบะเอาเรือมันก็หล่นลงมาที่พื้นอีก
0: ค่ะ
1: ก็พยายามจะขนขึ้นไปที่รถ

0: รถก็ออกไปอีกเอามาเจอกู้ชีพกู้ชีพก็จะมาช่วยแต่ก็มีคนป่วยอยู่ในรถ
1: ก็มีคนป่วยอีก
0: ทำอะไรไม่ได้ก
1: ็
0: ต้องให้หนึ่งในหน่วยกู้ชีพผู้ชายลงมาช่วยปั๊
1: ม
0: แล้วรถกู้ชีพก็ไปส่งผู้ป่วยในรถมันวุ่นวายมากในวินาทีนั้นนะคุณผู้ชม
1: ตอ
0: นที
1: ่
0: เกิดเหตุ
1: วินาทีชีวิตนะที่ก็เรียกได้ว่าก็ต้องขอชื่นชมพี่น้องพลเมืองดีแล้วก็พี่กู้ภัยที่ช่วยเหลือกันแบบนี้นะคะในเหตุการณ์ชุลมุนแบบนี
0: ้แต่มันต้องแบบนี้มีแรงต้องช่วยกัน
1: ใช่ใ
0: ช่แต่ถ้าหากว่าคุณช่วยไม่ได้นะผมย้ำนะคุณก็อย่าเข้าไปวุ่นวายเพราะว่าการช่วยเหลือมันจะลำบากนะฮะก็ดูอยู่ห่างๆดีกว่าบางคนเนี่ยช่วยไม่เป็นแต่อยากเข้าไปช่วยไม่ได้
1: ยิ่งมุงก็ยิ่งมันก็จะยิ่งชุลมุน
0: คือขอบคุณในความมีน้ำใจจริงๆแต่ถ้าเรารู้ตัวว่าเราช่วยไม่ได้ไม่รู้วิธีการ
1: อ
0: ่ะเราดูอยู่ห่างๆดีกว่าหรือว่าถ้ามันยังไม่มีการโทรแจ้งอะไรคุณก็โทรแจ้งอะไรแบบเนี้ยดีกว่าน
1: ะคร ับ
0: ฝากไว้นะ
1: ค่ะนี่นะคะล่าสุดก็ระดับน้ำก็ลดลงแล้วอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะ
0: ตอนนี้ก็ลงหลายพื้นที่แล้ว
1: หลายพื้นที่แล้วถ้าว่ายังมีพื้นที่ไหนที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ก็แจ้งมาได้ทางคอมเมนต์ของเรา 9mcot นะคะ
0: ยังไงก็อย่าประมาทนะ
1: ใช่ค่ะ
0: นะฮะก็ต้องเตรียมรับด้วยเราก็ไม่รู้ว่าฟ้าฝนจะเป็นยังไง
1: วันนี้ช่วงบ่ายๆพระราม9ฝนก็เพิ่งตกอย่างเมื่อวานนี้ก็มีฝนตกหนักเช่นเดียวกันนะในช่วงบ่ายๆเช่นเดียวกันก็ต้องมีการเฝ้าระวังกันต่อไปนะคะแล้วก็ยังมีน้ำทะเลหนุนสูงถึงวันที่4ตุลาคมด้วยนะคะก็ต้องเฝ้าระวังกันด้วยคราวนี้มาต่อที่คูบอนค่ะเขามีพลเมืองดีนะคะพบเห็นเข็มฉีดยาที่ใช้แล้วนะเน้นย้ำว่าใช้แล้วนะคะลอยมาตามน้ำจำนวนมากค่ะพลเมืองดีคนนั้นเขาก็เลยโพสต์ลงโซเชียลลงกลุ่มแจ้งเตือนภัยเพราะว่าเสี่ยงอันตรายกลัวว่าจะเชื้อโรคมันจะมาพร้อมกับเข็มฉีดยาที่ใช้แล้วนะคะเดี๋ยวเราดูภาพพร้อมๆกันค่ะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะว่ามันลอยเกลื่อนมาพร้อมกับน้ำแบบนี้เลยนะคะ
0: ทำไมมันเยอะจังเลย
1: เยอะมากค่ะแล้วดูแล้วเนี่ยเขาดูนะเขาเห็นว่ามันน่าจะเป็นเข็มที่ใช้แล้วด้วย
0: เป็น10 อันเลย
1: เยอะมากๆเลยผู้ใช้ Facebook Page รายหนึ่งเขามีการโพสต์ภาพแล้วก็มีการโพสต์ข้อความลงในกลุ่มคูบอน27
0: ครับ
1: มีการแจ้งเตือนภัยกรณีพบเห็นเข็มฉีดยาจำนวนมากลอยเกลื่อนบริเวณซอยคูบอน27แยก48นะคะแล้วก็มีการระบุว่าไม่รู้เข็มฉีดยามาจากไหนลอยเกลื่อนซอยตัวพลเมืองดีท่านนี้ก็ไปไล่เก็บมาทิ้งอันตรายมากมีแบบหัวเปิดเข็มเยอะมากอาจจะยังไม่หมดซะทีเดียวระวังกันด้วยนะครับเขาก็มาโพสต์เตือนภัยเอาไว้นะคะหลังจากโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ไปก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความห่วงใยแล้วก็มีการวิพากษ์วิจารณ์เป็นจำนวนมากทีเดียวนะคะโดยส่วนใหญ่ตั้งข้อสังเกตแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมเข็มบางส่วนเนี่ยอาจจะเป็นเข็มของผู้ป่วยเบาหวานแต่มีเข็มบางประเภทที่เขาสังเกตเห็นนะว่าหัวเข็มมันยาวผิดปกตินะคะซึ่งไม่น่าจะใช่เข็มที่ใช้ตามบ้านทั่วไปจนเกิดความกังวลค่ะว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับขยะจากผู้ใช้ยาเสพติดหรือไม่อันนี้เป็นเพียงแค่การตั้งสันนิษฐานนะของผู้ที่พบเห็นเท่านั้นนะคะต่อมาทางเจ้าของโพสต์ก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ขอบคุณทุกความห่วงใยจากชาวเน็ตนะคะพร้อมเผยวิธีป้องกันตัวขณะเก็บกวาดค่ะว่าทางพลเมืองดีผู้นี้เขาก็มีการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันตัวอย่างรัดกุมนะคะโดยระบุว่าขอบคุณครับผมใส่ชุดหมีใส่ถุงมือใช้ไม้คีบเก็บใส่กล่องกระดาษในกล่องโฟมแล้วก็ใส่ถุงดำเรียบร้อยแล้วครับตามภาพที่เราได้เห็นนี้เลยนะคะก็อันตรายเหมือนกันนะคะถ้าหากว่าเราต้องเดินลุยน้ำเข้าบ้านแล้วต้องเจอแบบเนี้ยเข็มอ่ะบางทีมันอาจจะทำอันตรายกับคนที่สัญจรไปมาได้เหมือนกัน
0: คำถามคือมันต้องขยายผลไหมว่าเข็มมาจากไหน
1: มาจากไหน
0: มันเยอะจนน่าตกใจอ่ะ
1: มันเยอะเกินกว่าที่คนจะใช้ตามบ้านทั่วไปไหมเนาะหรืออาจจะหลุดมาจากแถวนั้นมีคลินิกหรือเปล่าหรืออะไรแบบนี้ค่ะ
0: โบท็อกเหรอ
1: แต่ไม่แน่ใจเหมือนกัน ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาใช้เข็มประมาณไหนอะพี่กอ
0: คลินิกแนวไหนอะ
1: แต่คลินิกอะเขาก็ต้องมีการเก็บขยะที่มันเป็น
0: มัน
1: ถือว่าเป็นขยะอันตรายนะสำหรับเข็มพวกนี้มันเป็นขยะติดเชื้อเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องมีการเก็บแล้วก็รวบรวม
0: เป็นเร
1: ื่องเป็นราวอยู่แล้วอะค่ะแต่แบบนี้มันลอยเกลื่อนแบบนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามาจากไหนเหมือนกันนะคะแถวคูบอน
0: เราก็ไม่มีความรู้เนาะเข็มประเภทนี้มันคืออะไรยังไงก็ไม่รู
1: ้เราก็ดูไม่ออกเหมือนกันนะพี่กอล์ฟ
0: เอาต่อไปฮะเป็นเหตุการณ์ที่เรียกว่าน้ำตาตกเลยคุณผู้ชมคือเจ้าของบ่อปลาฮะเขาเลี้ยงเป็นปลากดคังปลากดคังนี้แหละราคาดีเหมือนกันนะนะฮะเนื้ออร่อยเลยนะฮะก็อยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีช่วงนี้น้ำท่วมเยอะ

ก็ปรากฏว่าบ่อปลาเขาเนี่ยฮะน้ำท่วมแล้วมันล้นพอมันล้นปั๊บปลามันก็ออกมาบ้างบางส่วนแต่ส่วนใหญ่มันก็ยังอยู่ในบ่อนี่แหละแต่มันดันมีคนฉวยจังหวะในช่วงนี้คุณผู้ชมไปลักลอบ

0: ไอ้คนที่มาขโมยเนี่ยผู้ชมฮะมีการไปโพสต์อวดอ้าง
1: ค่ะ
0: บอกว่าเฮ้ยนี่มาจับปลาที่นี่ดิเราจับได้ตั้งเยอะเนี่ย
1: เอ้า
0: แล้วไปแจกพิกัดฮะ
1: อ้อมันทำได้
0: คนก็แห่มากันใหญ่เลย
1: เอ้า
0: เจ้าของบอกว่าลำพังนะแต่ว่านี่มาแล้วก็เอาปลาไปจำนวนมากนะฮะแล้วมีการแจกพิกัดรวมๆแล้วเนี่ยเขาบอกปลาเขาหายไปเนี่ยร่วม10ตัน
1: โอ้โห
0: และไอ้คนที่มาเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าเอาเบ็ดมาตกปลาอย่างเดียวฮะเอาแหมาเหวี่ยงเลยเจ็บพอหรือยัง
1: โอ้โหนี่ก็เจ็บแล้วนะ
0: ไอ้คนที่จับไปได้คุณผู้ชมมีเจ็บกว่านี
1: ้มีอีก
0: มันเอาไปขายให้กับลูกค้าเขา
1: เอา
0: ลูกค้าประจำของเขาอะแล้วขายในราคาที่ต่ำมาก
1: เหมือนตัดราคาเจ้าของบ
0: ่อลูกค้าเขาบอกไม่ซื้อ
1: ค่ะ
0: ไม่ซื้อฮะเขาเรียกว่าปลาแบบนี้คือปลาเขื่อนแตกและไม่เหมาะไม่ควรที่คุณจะทำแบบนี
1: ้
0: ก
1: ับ
0: เจ้าของบ่อไปดูข่าวนี้ครับนี่ฮะเนี่ยน้ำท่วมแบบนี้เลยคุณผู้ชมบริเวณบ่อปลานี้นะครับก็อยู่บนพื้นที่200กว่าไร่นะฮะเจ้าของบ่อบอกว่าก็เริ่มท่วมมานะตั้งแต่วันที่29กันยายนที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ระดับน้ำก็ยังไม่ลดลงปลามันก็เลยหลุดออกมาครับก็ขึ้นไปตามถนนไปตามไหลทางคนในพื้นที่เนี่ยเขารู้ว่าตรงเนี้ยเป็นบ่อปลาที่เลี้ยงปลากดคังนะก็มาตกมาจับเขาบอกลำพังไอ้ตกจับอะคนละ 2-3 ตัวก็ไม่ว่ากันหรอกก็เอาไปกินกันก็ไม่ว่ากันแต่นี่มีคนไปแจกพิกัดแล้วชักชวนเพื่อนนักตกปลาคือชวนอะเฮ้ยมาตกที่นี่สิเนี่ยที่นี่เจ้าของอนุญาตเขาบอกว่าไปอนุญาตกี่โมง
1: ถามเจ้าของหรือยัง
0: เขาไม่เคยอนุญาตจะมาบอกเพื่อนๆทุกคนสาดไปเลยสมาชิกไม่ได้
1: ไม่ได้
0: เขาบอกไม่ได้มาสาดที่บ่อนี้ไม่ได้เขาไม่อนุญาต
1: ค่ะ
0: นะฮะไอ้ตกพอกินยังไหวแต่นี่โอ้โหมาลักลอบนะฮะเอาแหมาหวานเอาอวนมาลากนะครับแล้วมาช่วงกลางคืน
1: ค่ะ
0: อันนี้มันเจตนาเลยนี่
1: เนี่ย
0: กลางคืนมันเจตนาเลยนี่จะมาเอาเนี่ยเขาบอกว่าปลาเขาหายไปแล้วเนี่ยร่วม10ตันคุณผู้ชม
1: เยอะมาก
0: นะฮะไอคนที่เอาไปได้ก็ไปโพสต์อวดอ้างบอกว่าเนี่ยตัวเขามานะเก็บปลาไปได้เนี่ยประมาณ400กิโลกรั
1: ม
0: เป็นฝนได้ยินแบบนี้ฝนไปไห
1: ม
0: เนี่ยฮะคนตกปลาคนจับปลาเขาก็ต้องไป
1: ค่ะ
0: เขาบอกปรากฏว่าพอคนที่ไปโพสต์แบบนี้ปั๊บเนี่ยมีทั้งคนในกรุงเทพมีทั้งจังหวัดข้างเคียงแห่กันมาเอาปลาของเขากันใหญ่เลย
1: ะ
0: นะฮะช้ำยิ่งไปกว่านั้นก็คือคนที่มันมาเอาปลาเข้าไปแบบนี้อ่ะนี่เราเป็นเห็นเราก็ช้ำใจเน
1: า
0: ะ
1: โอ้โหจะเป็นเจ้าของเห็น
0: เอาไปสองสามตัวก็ยังนี่เอาหัวอะไรวะเนี่ย
1: เอาไปเยอะมากๆอันนี
0: ้เขาบอกไอ้คนที่เอาปลาเข้าไปยังมีหน้าเอาไปขายลูกค้าเขาอีกไปขายในราคาที่ต่ำกว่าทุนลูกค้าเขาไม่รับฮะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็บอกไม่รับนะปลาเขื่อนแตกและคุณหมายถึงไอ้คนที่ไปลักลอบเอาของเขามาไม่ควรจะทำแบบนี้เด็ดขาดเจ้าของบ่อครับบอกว่าขอความเห็นใจนะอย่าทำแบบนี้เลยเนาะเดี๋ยวหลังจากนี้ฮะจะมีการแจ้งความนะครับกลุ่มนักตกปลาบางคนที่บุกรุกเข้าไปในพื้นที่ส่วนบุคคลยามวิกาลที ่บอกมาตอนกลางคืนด้วยนะอ้าวรู้จักกฎหมายกันหน่อย
1: ค่ะ
0: ถ้าหากว่าไปทำแบบนี้นะฮะแล้วเจ้าของเขาสามารถพิสูจน์ได้ว่าปลาเหล่านี้เป็นของเขาคนที่ทำฮะจะได้รับโทษนะในทางคดีอาญามีโทษจำคุกแบบยอมความไม่ได้หนักเบาว่ากันไปตามพฤติกรรมที่ทำพร้อมทั้งมีโทษฮะบุกรุกเหตุการณ์ลักทรัพย์เหตุการณ์แล้วก็มียักยอกทรัพย์สินเนี่ยฮะในช่วงภัยพิบัติคือมันมีข้อหารออยู่อย่างนี้แล้วกัน
1: ค่ะ
0: ก็คือขโมย
1: โดยรวมการด้วยนะคะคือกฎหมายเขาเรียกว่าจะหนักกว่าในช่วงเวลาแต่ละเวลาที่ไม่เหมือนกัน
0: ก็คือมีทั้งขโมยในเวลาปกติ
1: และ
0: ขโมยในยามวิกาล
1: โทษก็จะหนักกว่าด้วยนะคะอันนี้คือเขามีลงเป็นหลักฐาน

0: านไงทั้งคลิปทั้งภาพ
1: น
0: ี่แหละคือหลักฐานเลยแหละว่ามันก็สามารถที่พิสูจน์ทราบได้ว่าเขาได้ปลาเหล่านี้มาจากบ่อไหนนะคะก็ในยามวิกฤตแบบนี้ก็เห็นใจกันเนาะอย่าทำแบบนี้เลยเพราะว่าทางเจ้าของบ่อเองเขาก็ช้ำหนักอยู่แล้วจากน้ำท่วมนะคะ
1: เอาจริงนะเอาถ้ามองอีกมุมหนึ่งนะยังสามารถพูดได้เลยว่าเขาก็ยังมีน้ำใจนะ
0: คือ
1: บอกว่าเอาไป 2-3 ตัวเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเอาไปพอกิน
0: เอาไปพอทานเอาไปพอกิน
1: แต่นี่เอาไปตามภาพที่เห็นมันเกินไป
0: เนี่ยเต็มลำเรือเลยอะแล้วก็เมื่อกี้นี้เราเห็นว่าเนี่ยลังน้ำแข็งอันใหญ่ๆเลยค่ะลังใหญ่ๆอะ
1: อันนี้เขาเรียกว่าเอาไปเป็นบุฟเฟ่
0: น
1: ะเห็นภาพแล้วนึกถึงตอนเวลาฟางไปกินบุฟเฟ่เลยอะทีมงานเราอะไปกินบุฟเฟ่โกยแบบนี้เลย
0: แบบนี้เลย
1: แต่จะเป็นกุ้งไม่ใช่ปลาก
0: ุ้งแบบแกะพร้อมทาน
1: กุ้งเต็มจาน
0: เนี่ยต้องไปดูข่าวต่อไปเนี่ยถือว่าเป็นข่าวโชคดีเมื่อวานนี้พี่กอล์ฟโชคดีหรือเปล่าคะ
1: เปล่า
0: เมื่อวานไม่โชคแต่ว่าเป็นงวดหน้าโชคดีแน่นอนไม่ได้ซื้อ
1: เนี่ยไปเข้าใจกันผิดไปหมดแล้วคุณผู้ชมผมไม่ได้ซื้อทุกงวดนะ
0: ไม่เรากลายเป็น
1: วันดีคืนดีจะซื้อสักทีนึง
0: กลายเป็นว่าถ้าพูดถึงตัวเลขเนี่ยก็ต้องนึกถึงพี่กอล์ฟเป็นคนแรกเลยอ่ะไม่รู้ทำไม
1: งวดที่แล้วพอดีเลขมันตรงกับวันเกิดม
0: ัน
1: ก็เลยโชคดี
0: ก็เลยโชคดีงวดที่แล้วไป
1: แล้วก็ซื้อเพราะมันมีเลขวันเกิดแค่นั้นเอง
0: แต่ต้องมาดูข่าวนี้เรียกว่าเป็นข่าวน่าอิจฉาของผู้ของพี่คนนี้เลยเขาเป็นคนขายลอตเตอรี่ค่ะต้องบอกว่าโอ้โหเขามีดวงน
1: ะ
0: ดวงเฮงมาเลยค่ะคือเขาขายลอตเตอรี่แล้วมาลอตเตอรี่เนี่ยมันคาแผงขายไม่ออกค่ะสุดท้ายจำใจต้องเก็บเอาไว้เองแต่ผลออกมาถูกรางวัลที่หนึ่งจำนวน10ใบ
1: โอ้โหดีใ
0: จได้ไปเลย60ล้านบาทประจำงวดวันที่1ตุลาคม2569นะคะเลขที่ออกค่ะ402701
1: เขามีชื่อไหมมีชื่อพี่เขาไหม
0: พี่ท่านนี้เขาปกปิดตัวตน
1: ไม่มีเหรอ
0: ไม่บอกตัวตนเขายังแบบว่าไม่เผยตัวแต่ครอบครัวเขาทราบแล้วรับทราบแล้วกับข่าวดี
1: แยกขายด้วยนะไม่ได้ขายเป็นชุดด้วยนะ
0: ก็ยินดีด้วยใช่เพราะว่าตัวเลขเนี่ยตอนแรกเขาบอกนะว่าก็พยายามเลขขายแล้วนะเลข01อันนี้ฝนก็ไม่เป็นเหมือนกันว่าเอ๊ะ01ทำไมถึงเหลือเยอะเขาบอกว่าพี่ๆช่างแต่งหน้าเขาบอกว่าอาจจะเป็นเลขที่คนไม่ค่อยนิยมกัน
1: ก็01 00 00อะไรพวกเนี้ย
0: แบบเนี้ยใช่ไหมคะก็อาจจะเป็นเลขที่คนไม่ค่อยนิยมกันเขาบอกว่าให้ฟรียังเคืองเลยเขาบอกนี้นะคะพี่เขาก็เลยเร่ขายจนนาทีสุดท้ายจนหวยออกค่ะปรากฏว่าเหลือหวยชุดใหญ่ค้างแผงอยู่เนี่ยค่ะหลายใบเลยนะคะประมาณ10ใบแต่ไม่มีใครซื้อก็เลยจำใจเก็บไว้เองพอตกเย็นกองสลากประกาศผลรางวัลพบลอตเตอรี่10ใบที่เหลือคาแผงทั้ง10ใบเนี่ยนะคะตรงกับรางวัลที่1ทุกใบก็เป็นการพลิกชีวิตเลยนะคะจากพ่อค้าขายลอตเตอรี่ตอนนี้กลายเป็นเศรษฐีใหม่ป้ายแดงไปแล้วนะคะรับเงินรางวัลไปแบบ60ล้านบาทเลยนะคะเจ้าตัวก็คือช็อกทำตัวไม่ถูกเลยตอนนั้นนะคะดีใจจนมือสั่นไปหมดค่ะหลังจากตั้งสติได้คุณผู้ชมคุณพี่เขาก็กับญาติๆค่ะเขาก็เลยเอาสลากชุดประวัติศาสตร์10ใบเนี่ยนะคะต้องไปขึ้นโรงพักอันนี้เป็นวิธีเผื่องวดหน้าเราโชคดีต้องไปขึ้นโรงพักนะเพื่อที่จะทำการ
1: บันทึ
0: กประจำวันไว้เป็นหลักฐานแล้วก็บอกเลยนะคะว่าเพื่อนๆแม่ค้าเนี่ยเขาก็ยินดีด้วยและตำรวจบนโรงพักก็ยินดีด้วยเหมือนกันก่อนที่จะเตรียมตัวเดินทางเข้ากรุงเทพเพื่อนำลอตเตอรี่ชุดนี้นำไปขึ้นเงิน60ล้านบาทค่ะเขาต้องไปขึ้นเงินกันที่ไหนอะคะที่กองสลากแต่ถ้ารางวัลเล็กๆไม่เป็นไรก็คือสามารถที่จะขึ้นเงินได้ตามธนาคารกรุงไทยหรือว่าถ้าหากว่าซื้อผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังเขาก็จะเด้งเข้ามาให้เลยแต่ว่ารางวัลแบบนี้ก็คือต้องไปขึ้นที่กองสลากต้องซ้อมเอาไว้คุณผู้ชมค่ะเผื่องวดหน้าจะเป็นงวดของเราม
1: ันต้องซ้อมเลย
0: ต้องซ้อมทุกที่เลยนะเวลานั่งรถผ่านกองสลากบอกกับเพื่อนอ๋อตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเราต้องมากัน
1: หวังแหละ
0: เมนิเฟสไง
1: หวังแหละหวังแหละหวังแหละ
0: ใครๆก็อยากเป็นเศรษฐีฉันนะสิเนี่ยยินดีกับพี่ด้วยนะคะ
1: ค่
0: ะ
1: คุณพี่เขาดูอยู่ป่ะพี่นี่ก๊อฟเองไงนี่ก๊อฟเองพี่จำผมได้ป่ะที่ตอนเด็กๆเราเคยช่วยกันไว้อ่ะ
0: หรอ
1: พี่มีปัญหากับติโก้แถวปากซอย
0: พี่คนนี้เขาเพิ่ง34พี่ก๊อฟ
1: น้องจำพี่ได้ไหม
0: เปลี่ยนทันทีเลย
1: จะสนิทให้ได้
0: จะสนิททันที
1: คุณผู้ชมครับสัญญาณโทรศัพท์ไม่ชัดหรือว่าเน็ตมันช้าเนี่ยนะฮะหรือว่าอินเทอร์เน็ตมันขาดหายเนี่ยเป็นเพราะว่าบ้านของคุณอยู่ในมุมอับสัญญาณหรือว่าอยู่ในพื้นที่ห่างไกลหลายคนเข้าใจว่าการติดอุปกรณ์ขยายสัญญาณน่าจะช่วยแก้ปัญหาได้แต่

0: รู้หรือไม่ว่าอันนี้สำคัญนะ
1: ค่ะ
0: อุปกรณ์ขยายสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ไม่ว่าจะซื้อหาติดตั้งหรือใช้งานกันได้อย่างอิสระเนี่ยมันไม่ได้ทำได้แบบนั้นนะ
1: ค่ะ
0: มันไม่ใช่ว่าคุณจะทำแบบว่าได้ตามใจชอบคุณเลยซื้อมาติดที่บ้านใช้งานคุณเข้าใจผิดแล้วเพราะหากไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องนะครับอาจเข้าข่ายผิดกฎหมายและยังอาจรบกวนการใช้งานผู้อื่นรายอื่นอีกด้วยไปติดตามเรื่องนี้ครับกับสำนักงานกสทช.ครับเชิญครับ
2: เน็ตอืดสัญญาณหายอย่าติดตั้งอุปกรณ์ขยายสัญญาณโทรศัพท์ด้วยตัวเองเด็ดขาดระวังมีความผิดตามกฎหมาย
3: ไม่ทราบเลยค่ะไม่เคยรู้มาก่อนถ้าสมมติว่าทราบก็อาจจะแบบพยายามศึกษาข้อมูลให้มากขึ้นนะคะ
4: ไม่ทราบเลยครับว่าถ้าซื้อมาติดเองแล้วมันจะผิดกฎหมาย
3: เคยได้ยินมาบ้างค่ะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าต้องขออนุญาตหรือเปล่าเคยคิดค่ะก็ศึกษาดูหลายๆแบบว่าแบรนด์นะคะถ้ามีหน่วยงานที่แบบแนะนำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็น่าจะ
4: เคยเจอในเน็ตครับว่ามีขายแต่ก็ไม่ได้เคยคิดว่าจะซื้อมาติด
3: ยังไม่กล้าซื้อต้องแบบศึกษาหาข้อมูลก่อนไม่รู้ว่าถูกกฎหมายหรือเปล่าขั้นตอนแรกก็อาจจะติดต่อทางด้านเครือข่ายที่เราใช้ก่อนนะคะให้เขาช่วยดูสัญญาณให้ว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตมีปัญหาอะไรหรือเปล่า
4: ลองเช็คที่สัญญาณเน็ตของตัวเองดูก่อนนะครับว่ามีปัญหาที่ตรงไหนถ้าไม่เจอก็ต้องลองติดต่อที่ศูนย์ของเน็ตก่อนนะครับ
3: ต้องเช็คสัญญาณในบ้านก่อนว่ามีปัญหาตรงไหนบ้างถ้าสมมุติว่ามีปัญหาภายในบ้านก็ต้องติดต่อทางค่ายที่เราใช้อยู่
2: ปัญหาการลักลอบติดตั้งอุปกรณ์ขยายสัญญาณโทรศัพท์หรือตัวทวนสัญญาณมักเกิดจากความเข้าใจผิดและความรู้เท่าไม่ถึงการของผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลจากเสาสัญญาณหรือบริเวณที่เป็นจุดอับสัญญาณเมื่อใช้งานโทรศัพท์หรืออินเทอร์เน็ตไม่สะดวกบางคนจึงเลือกซื้ออุปกรณ์ขยายสัญญาณมาติดตั้งด้วยตัวเองทำให้อุปกรณ์ปล่อยคลื่นออกไปรบกวนการทำงานของโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งกระทบโดยตรงต่อประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงทำให้สัญญาณโทรศัพท์ขาดหายอินเทอร์เน็ตใช้งานไม่ได้หรือหลุดบ่อยประชาชนบางส่วนอาจไม่ทราบว่าอุปกรณ์ขยายสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ไม่ใช่อุปกรณ์ทั่วไปที่สามารถนำมาติดตั้งเองได้เพราะจัดเป็นเครื่องวิทยุคมนาคมตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคมพุทธศักราช2498การซื้อขายติดตั้งหรือใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตจึงผิดกฎหมายและมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน5ปีหรือทั้งจำทั้งปรับสำนักงานกสทช.เร่งปราบปรามและตรวจค้นผู้ลักลอบติดตั้งและใช้งานอุปกรณ์ขยายสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยไม่รับอนุญาตอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการรบกวนโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่และคุ้มครองการใช้คลื่นความถี่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดพร้อมเน้นย้ำประชาชนก่อนซื้อหรือติดตั้งควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ได้รับการรับรองและอนุญาตอย่างถูกต้องหากพบปัญหาสัญญาณโทรศัพท์หรืออินเทอร์เน็ตอ่อนควรติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายโดยตรงเพื่อตรวจสอบและแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องตามกฎหมายหากพบการซื้อขายติดตั้งหรือใช้งานอุปกรณ์ขยายสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยไม่ได้รับอนุญาตแจ้งเบาะแสได้ที่กสทช.สายด่วน1200
1: ก็เป็นเรื่องสำคัญที่เรียกได้ว่าหลายๆคนก็ยังไม่ทราบข้อมูลก็ต้องขอบคุณข้อมูลดีๆจากสำนักงานกสทช.ด้วยนะคะ
0: ตัวแทนเครือข่ายไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ต้องซื้อจากปลอดภัยกว่า
1: ปลอดภัย
0: ซื้อมาทำเองไม่ได้เนาะ
1: ไม่ได้ค่ะไม่ได้ก็เป็นข้อมูลที่ถูกต้องนะคะจากสำนักงานกสทช.นะคะวันนี้เราพักกันเดี๋ยวช่วงหน้ายังมีหลายข่าวรออยู่ค่ะ
5: เราไปเที่ยวตามน้องไรซ์กันเถ
6: อะใหม่ Galaxy C Fold 8 แพลนทริปตามรอยวงโปรดง่ายๆโดย Gemini Intelligent
5: ว้าวเสร็จแล้ว
6: พร้อมฟินได้ทุกแฟนดอมใหม่ Galaxy C Fold 8ยินดีต้อนรับสู่ Galaxy
7: เป็นคนชอบรถอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรถอ่อนโยนเพราะเทพไทยรถอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
9: พี่รักเนี่ยเขาสั่งเสื้อมาได้เป็นเสื้อตัวจิ๋วอะ
10: ฮะอะไรนะที่รัก
9: ขายังเข้าไม่ได้เลย
10: งั้นเธอลองสั่งที่นี่ดูเขาสั่งที่ช็อปมาเนี่ยเป็นประจำเลยนะอาจจะส่งลิงก์ไปให
9: ้อุ๊ยได้แล้ว
10: ทั้งช็อปง่ายราคาก็ดีคุณภาพการันตีโดยเอ็มคอร์ดเลยนะมั่นใจว่าตรงปกแน่นอน
9: โอเคเขาใช้บัตรเครดิตเธอเลยนะ

0: Today เวลาใหม่ 10:15 นาทีเป็นต้นไปการันตีความแซ่บเหมือนเดิมข่าวสารจัดเต็มกระแสโซเชียลมาแรงเกาะติดทุกเรื่องฮอต
1: แซ่บทุกมุมมอง
2: แซ่บทุกเรื่องราว
1: แซ่บแบบนี้ต้องดู
0: แซ่บ Today ข่าววาไรตี้ที่คุณต้องไม่พลาดวี่เขย่าเก่าทุกที่ทันทุกกระแสแชร์ได้ทุกข่าวไม่มีมั่วพบกันเวลาใหม่ 10:15 นาทีเป็นต้นไปทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางช่อง9กด30

0: ีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่น
1: มีหนุ่มคนหนึ่งฮะเขาเป็นช่างตัดผมเขาก็เลยตัดผมให้กับคุณยายท่านหนึ่งปรากฏว่าการตัดผมครั้งนี้คุณผู้ชมครับมีดราม่า มันเป็นยังไงลองชมฮะเนี่ยฮะก็กำลังตัดอยู่แล้วทรงออกมาเป็นแบบนี้คุณผู้ชม
2: อันนี้คือ after หลังตัดแล้วนะคะ
1: ชาวเน็ตรถทัวร์วิ่งไปหาทันทีบอกว่า1นี่เสร็จแล้วเหรอ
2: แล้วคุณยายหน้านิ่งมากเลยนะเขาโอเคไหมกับผมทรงใหม่ของเขาอ่ะ
1: เออ2
2: ค่ะ
1: ถามยายหรือยังยายยอมหรือเปล่าหนุ่มคนนี้เขาเอามาโพสลง TikTok ฮ
2: ะ
1: นะฮะแล้วก็มีคอมเมนต์อีกเยอะเยอะแยะเลยมีทั้งแบบไม่ตลกเลยทำแบบนี้ทำไมนะฮะสุดท้ายเขาก็เลยต้องลงคลิปใหม
2: ่ค่ะ
1: คลิปใหม่เป็นยังไงไหนชมซิ
3: ข้อเส
1: ีย
3: งนะคะ
4: คล
1: ิ
4: ปแฟนคล
3: ับ
4: ด
3: ู
4: คล
3: ิ
4: ปแฟน
3: สนุกอ
4: ยากย้ำว่า
3: ค
4: ลิป
5: โอเค
4: สบายดีไม่ต้องคิดแทนกูหรอกดูคลิปให้สนุกแยกย้าย
5: ฟิลเอง
1: รถทัวร์เบรกอี๊นี่ฮะก็เขาตกลงกันแล้วเขาคุยกันแล้วว่าสุดท้ายทรงผมมันจะเป็นยังไง
2: ค
1: ุ
2: ณยายก็บอกว่าสบายดี
1: นะฮะแล้วก็ตามนั้น
2: ค่ะดูไม่สนุก
1: แยกย้าย
2: แยกย้าย
1: แล้วบอกแยกย้าย
2: ค่ะ
1: เนี่ยฮะสุดท้ายเป็นทรงเสยนะเนาะ
2: เป็นคลิปเพื่อความบันเทิงคุณยายก็โอเคนะคะอันนี้ก็เป็น TikTok จากช่างทําผมช่างเนี้ยท่านเนี้ยแหละค่ะ
1: แต่เอาส่วนตัวผมก็ยังงงอยู่ผมว่าก็น่ารักดีออกทรง
2: น่ารัก
1: ทำไม
2: คุณยายด้วยความ
1: ที่ยาย
2: หน
1: ้
2: านิ่งชาวเน็ต
1: เขาก็ไม่รู้ว่ายายโกรธไหม
2: ใช่ชาวเน็ตเขาเป็นห่วงความรู้สึกของคุณยายว่าคุณยายจะโอเคไหมอะไรประมาณนั้น
1: เ
2: ลยต้องมีคลิปเฉลย
1: ติ๊กต็อกนะ
2: ติ๊กต็อก
1: เราก็ต้องไปเล็งว่าเขาจะเครียดเหร
2: อเนี่ยไม่ไงเขาก็หลายๆคนก็คงเป็นห่วงอะเนาะไปกันต่อที่คุณพ่อท่านนี้ค่ะเขาออกมาแชร์ประสบการณ์เขาพาลูกไปทานแซลมอนแต่กลับเจอแซลมอนเย็นแล้วก็แข็งมากจนรับประทานไม่ได้เลยพอแซลมอนมันเย็นอะเท็กเจอร์มันไม่เหมือนกับแซลมอนสดที่เราได้ทานกันนะคะแล้วก็บอกเลยว่าเป็นเมนูที่ลูกชอบและตั้งใจจะไปทานด้วยเดี๋ยวไปดูภาพกันค่ะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมค่ะดูจากภาพดูก็เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนาะแต่ผู้ใช้ Facebook รายนึงเขามีการโพสต์แสดงความผิดหวังหลังเข้าไปใช้บริการในร้านอาหารแห่งหนึ่งค่ะซึ่งเป็นร้านโปรดของครอบครัวแต่กลับได้รับประสบการณ์ที่ไม่ดีกลับมาค่ะโดยทางคุณพ่อได้พาลูกและครอบครัวไปที่ร้านอาหารแห่งนี้นะคะเพื่อตั้งใจจะพาลูกไปทานแซลมอนชาซิมิโดยเฉพาะเลยเป็นการรับประทานในรูปแบบบุฟเฟ่ผู้ใหญ่เนี่ยหัวละ899ส่วนเด็กหัวละ449พอไปถึงร้านก็รีบสั่งเมนูแซลมอนซาซิมิมาทานนะคะเพราะว่าเป็นเมนูที่ลูกชอบมากๆแต่เมื่อได้รับอาหารมากลับต้องตกใจเพราะว่าแซลมอนที่ได้มาโอ้โหเนื้อมันแข็งแล้วก็อุณหภูมิเย็นจัดจนทำให้ไม่สามารถรับประทานได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะก็มีการสอบถามไปยังพนักงานที่ร้านแล้วก็ได้รับคำแนะนำว่าพี่รอให้อาหารเย็นก่อนค่อยทาน
1: ครับ
2: ซึ่งทางครอบครัวเอง
1: เดี๋ยวเอาใหม่สิ
2: คือถามพนักงาน
1: พนักงาน
2: บอกว่าพี่รอให้มันเย็นก่อนแล้วค่อยทานรอให้มันหายเย็นก่อนแล้วค่อยทานตอนนี้มันเย็นน่ะเย็นจนทานไม่ได้อ่ะเท็กเจอร์มันเปลี่ยนคุณพ่อเขาถามไปแบบนี้พนักงานก็บอกว่าพี่งั้นรอให้หายเย็นก่อนแล้วค่อยทานได้ไหม
1: งั้นในเมนูต้องเขียนเอาไว้ว่าถ้าหากว่าสั่งปลาดิบซาชิมิแซลมอน
2: ค่ะ
1: เวลาเสิร์ฟแล้ว
2: รอให้หายเย็นก่อน
1: แล้วค่อยทาน
2: มันไม่ใช่ไง
1: ก็นั่นแหละสิบางทีบางคนก็

0: ดไหม
1: เพราะว่าปกติแล้วอาหารที่มาเสิร์ฟมันต้องเป็นอาหารที่พร้อมรับประทาน
0: แล้วราคาก็ไม่
1: ราคาไม่ถูกนะ
0: 800กว่าบาทใช่ไหมต่อคน
1: 899นะ
0: พรีเมียม
1: ใช่ค่ะเพราะเป็นร้านบุฟเฟ่ที่มีนอกจากมีซาชิมิแล้วเขาก็จะเป็นแบบปิ้งย่างประมาณนั้นมีหลากหลายอาหาร
0: หรือว่าพรีเมียมเขาจะฟรีซให
1: ้อ๋อเย็นพิเศษเนี่ย
0: ไม่รู
1: ้งั้นเดี๋ยวเราต้องส่งพี่กอล์ฟไปลองแล้วประทานดูว่าร้านนี้เขาเป็นยังไงประมาณนั
0: ้
1: นอ๋อแล้วทางครอบครัวเนี่ยเขาก็ทำตามคำแนะนำด้วยนะ
0: ก็รอ
1: ก็รอให้หายเย็นก่อนแต่เนื่องจากการรับประทานอาหารในร้านบุฟเฟ่อย่างที่เราได้ทราบกันเนาะว่าร้านบุฟเฟ่เขาจะมีเวลาจำกัด
0: อ๋อใช่ใช่
1: ถ้ารอให้มันหายเย็นน่ะกว่าจะหายเย็นแล้วก็รับประทานอ่ะมันต้องใช้เวลานานเท่าไหร่อ่ะ
0: ไม่แล้วพอละลายมามันก็จะมีความจืดของน้ำไปผสมด้วย
1: ใช่ texture จะไม่เหมือนเดิมแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะคือเขาก็เลยตัดสินใจลองสั่งแซลมอนซาชิมิมาอีกครั้งนึงแต่พอได้รับอาหารมาก็ผิดหวังเหมือนเดิมเย็นเหมือนเดิม
0: อ้าว
1: แข็งเหมือนเดิมก็รับประทานไม่ได้เหมือนเดิมค่ะก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนมาสั่งเป็นเมนูยำแซลมอนแทนแต่สุดท้ายก็ยังคงต้องผิดหวังอยู่ดี
0: อย่าบอกว่าย
1: ำแซลมอนที่สั่งมาแซลมอนนั้นก็ยังคงเย็นและแข็งรับประทานไม่ได้เหมือนเดิมค
0: ่
1: ะ
0: งานเดี๋ยวเขียนชื่อร้านให้พี่ด้วยนะ คือแข็งไปยันยำเลยเหรอ
1: ใช่เขาแจ้งใหม่เขาโพสต์มาแบบนี้ขนาดยำอ่ะสั่งยำแล้วเปลี่ยนเมนูแล้วอ่ะก็ยังคงรับประทานไม่ได้เพราะว่าเย็นจัดเหมือนเดิมแล้วก็แข็งเมื่อเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็เลยทำให้ผู้โพสต์แล้วก็ครอบครัวรู้สึกผิดหวังมากๆเพราะว่าเขาตั้งใจจะไปทานร้านนี้จริงๆนะคะหลังไปใช้บริการค่ะทางครอบครัวก็ได้ทำการติดต่อทางแบรนด์ไปเพื่อแจ้งปัญหาให้ทราบค่ะโดยทางร้านเขาก็รับเรื่องนะแล้วก็แจ้งว่าจะมีการประสานฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบแล้วก็ปรับปรุงคุณภาพอาหารต่อไปซึ่งทางผู้โพสต์เขาย้ำเจตนาในการออกมาโพสต์นะว่าไม่ได้โจมตีร้านอาหารนะคะไม่ได้มีเจตนาโจมตีนะแต่อยากจะแชร์ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริงแล้วก็อยากจะสอบถามคนที่เคยไปรับประทานบุฟเฟ่อาหารประเภทบุฟเฟ่แบบเนี้ยปกติแล้วเนี่ยปลาแซลมอนซาซิมิที่ร้านเนี่ยควรเสิร์ฟมาในลักษณะที่เย็นจัดแบบนี้ไหมหรือว่าใครเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้บ้างไหมเขาเนี่ยคือความเจตนาที่เขาอยากจะโพสต์ถามในโซเชียลเท่านั้นเอง
0: เวลาเราไปทานร้านแบบเนี้ยยิ่งเป็นพวกบุฟเฟ่เป็นพรีเมียมเป็นอะไรเง
1: ี้
0: ยเราก็อยากจะได้รับความสด
1: ใช
0: ่ใหม่แล้วก็เท็กเจอร์ที่มันรับรู้ได้ว่ามันแบบมันหนึบ
1: อร่อย
0: เออ
1: เราเป็นเมนูของลูกเขาอยากกินด้วยไงเขาตั้งใจจะไปกินแล้วพอไปเจอเหตุการณ์แบบนี้เขาก็รู้สึกผิดหวังเหมือนกันนะคะ
0: ฝนรู้ยังร้านเลยป่าวเขียนให้พี่หน่อยพี่อยากรู้
1: ทีมงานทราบแล้วแต่ฝนก็ยังไม่ทราบ
0: ทีมงานเขียนมาสิเขียนมาสิเขียนมาสิขอรู้หน่อยขอรู้หน่อย
1: แต่อันนี้เราต้องหลังไมค์นะ
0: เหรอจริงเหรอร้านนี้จริงเหรอเฮ้ยร้านเขาดังนะเหรอตกใจ
1: ตกใจเหมือนกันนะได้ทราบเนี่ยก็ตกใจเหมือนกัน
0: ตอนแรกยังไม่คิดว่าเป็นแบรนด์ดังขนาดนี้นะ
1: ก็อันนะคะก็หลังจากที่เป็นข่าวออกมาโพสต์ออกมาแบบนี้แล้วนะคะทางแบรนด์เขาก็ต้องมีการทบทวนแล้วก็พิจารณาในเรื่องของคุณภาพอาหารต่อไปด้วยนะคะค่ะ
0: เอาไปต่อกันให้กับข่าวนี้นะครับถ้าหากว่าคุณผู้ชมหรือฝน
1: ค่ะ
0: นะไปจอดรถจอดเสร็จแล้วนะฮะในที่จอดรถแล้วปรากฏว่ามีรถอีกคันนึงอันนี้รถเรา
1: ค่ะ
0: มีรถอีกคันนึงมาจอดแล้วจอดชิดแบบนี้เลย
1: อ๋อเราก็ขึ้นรถไม่ได
0: ้เออรู้สึกยังไง
1: ตอนแรกแบบแรกรู้สึกโกรธก่อนอุ๊ยทำไมจอดใกล้ขนาดนั้นล่ะ
0: เออ
1: เราขึ้นรถไม่ได้นะ
0: เออ
1: เออหรือยังไง
0: คุณผู้ชมคิดยังไง
1: ค่ะ
0: นะฮะปรากฏว่าเจ้าของรถคันนี้สุดท้ายไปไหว้ขอบคุณฮะขอบคุณที่มาจอดรถชิดเขาแบบนี
1: ้
0: เป็นเพราะอะไรไปตามข่าวนี้ฮะ
1: ค่ะ
2: ไม่ปิดเลยเลยกระจกอยากจอดให้เบียดครับอยากจอดให้เบียด
3: ถ้าดูโดนด่า
2: โดนด่าเขาออกไม่ได้อันนี้ไม่ปิด
3: ไม่ป
2: ิ
3: ดเลย
2: ไม่ปิดเลยเลยกระจก
0: คืออย่างนี้ผู้ชมฮะคันที่ไปโดนรถอีกคันนึงจอดเบียดเนี่ย
1: ค่ะ
0: เขาลืมปิดหน้าต่างรถเขาไม่ปิดกระจกรถ
1: ค่ะ
0: แล้วรถคันนี้เขาไปเห็นเนี่ยฮะคุณผู้ชมเขาไปเห็นว่าเฮ้ยในรถคันนี้ มันมีของมีค่าด้วย
1: แล้วก็ไม่ปิดกระจกรถ

0: ย
1: แล้วเปิดไว้แบบเนี้ยมันอันตราย
0: ค่ะ
1: เอาอย่างนี้ดีกว่าจอดแนบไว้เลยเพื่อความปลอดภัยของเขานะฮะเจ้าของรถคันที่ไม่ได้ปิดกระจกหน้าต่างล่ะเป็นยังไงเขาบอกว่าวันนั้นน่ะเข้ามาที่ลานจอดรถมาเป็นช่วงแบบเย็นค่อนข้างจะมืดๆแล้วลานจอดรถมันก็มืดๆนะมองมันก็เห็น
0: ค่ะ
1: ก็เลยต้องเปิดกระจกแล้วก็ค่อยๆถอยเพื่อจอดทีนี้พอจอดเสร็จปั๊บต้องรีบทำไมฮะเขาจะเอาโทรศัพท์มือถือเนี่ยไปซ่อม
0: ค่ะ
1: เขากลัวว่าร้านจะปิด
0: อ๋อเพราะเขามาค่ำแล้ว
1: พอไปเสร็จปั๊บก็เลยลืมปิดหน้าต่างรถ
0: ค่ะ
1: นะฮะพอทำธุระเสร็จกลับมาเจอแบบนี้แวบแรกโกรธแล้วก็คิดว่าเฮ้ยทำไปเพื่ออะไรอ่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วไงอ่ะแล้วฉันจะกลับบ้านยังไงอ่ะแต่สักพักหนึ่งมีสติฮะ
0: ค
1: ิดขึ้นมาได้ว่าเอ๊ะถ้าหากว่ามาจอดแบบเนี้ยมันต้องมีเหตุทางใดก็ทางหนึ่งเอาอย่างนี้ดีกว่ารถของเราเนี่ยมีกล้องอยู่เขาก็มีกล้องหน้ารถเขาก็เลยไปเปิดดูก็เลยไปเจอคลิปต้นเรื่องเนี่ยคุณผู้ชมที่ได้ยินเมื่อสักครู่นี
0: ้
1: เป็นเจ้าของรถอีกคันหนึ่งเขามายืนพูดคุยกันแล้วก็บอกว่าเฮ้ยรถคันนี้ลืมปิดกระจกมีของมีค่าด้วยเอาอย่างนี้แล้วกันเราจอดให้แนบๆไว้เลยรถของเขาจะได้ปลอดภัย
0: ค่ะ
1: เธอบอกโอ้โหพอเห็นเท่านั้นแหละรู้สึกผิดเลยอ่ะเขาหวังดีนี่นา
0: ที่ไปโกรธเขาแต่แรก
1: เนี่ยฮะก็รีบไปบอกทางเจ้าหน้าที่นะครับให้ประกาศว่ารถคันนี้ที่จอดอยู่เนี่ยตอนนี้เจ้าของรถมาที่รถแล้วนะนะครับสุดท้ายก็ได้เจอกันก็มีการขอบคุณกันนะฮะเธอก็บอกว่าแหมมันเป็นน้ำใจที่แวบแรกอ่ะนึกไม่ถึงจริงต้องขอบคุณมาก
0: ๆ
1: สุดท้ายก็มีการมอบหนังสือให้กันนะฮะคือผู้หญิงคนนี้คงระหว่างที่ลงไปซ่อมมือถือคงจะแวะซื้อหนังสือหรืออะไรก็ไม่รู้แหละเนาะเขาก็ให้เป็นน้ำใจ
0: เป็น
1: การขอบคุณ
0: ค่ะ
1: เออเนี่ยฮะ
0: เรียกได้ว่าก็เป็นพลเมืองดีที่เห็นอะไรที่มันผิดสังเกตแล้วก็มาช่วยกันแบบนี้ก็ทำให้สังคมน่าอยู่ขึ้น
1: เหตุการณ์อย่างเงี้ยถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่แปลกแต่ไม่ทันแล้วคุณผู้ชมทีมงานเราปิดภาพไปแล้วมีทะเบียนรถอยู่นั่นแหละ
0: เผื่อว่าจะเป็นผู้โชคดีในงวดหน้า
1: ไม่ทันแล้ว
0: ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราย้อนไปดูภาพ
1: รู้ทันไปจดเองแล้ว
0: เราย้อนไปดูภาพได้เรามี TikTok นี่ Sub Today แล้วก็รวมไปถึง 9M Court ก็ดูได้เหมือนกันนะคะอ่ะมาที่ข่าวดีๆข่าวนี้นะคะทางสภาสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติค่ะเตรียมจัดงานร้อยดวงใจแม่ถวายแด่แม่ของแผ่นดินประจำปี2569ในวันที่3ตุลาคม2569เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะและเพื่อระดมทุนช่วยเหลือแม่ผู้ยากไร้และแม่เลี้ยงเดี่ยวทั่วประเทศค่ะทางสภาสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถเตรียมจัดงานร้อยดวงใจแม่ถวายแด่แม่ของแผ่นดินประจำปี2569ในวันที่3ตุลาคม2569ณโรงแรมเซ็นทราแกรนด์แอทเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวกรุงเทพมหานครโดยคุณสุกัญญาประจวบเหมาะประธานสภาสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติได้กล่าวถึงการจัดงานร้อยดวงใจแม่ถวายแด่แม่ของแผ่นดินประจำปี2569ว่าจัดขึ้นเพื่อเทิดทูนพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและยังคงเป็นงานการกุศลที่เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันส่งต่อความรักจากแม่สู่แม่โดยรายได้จากการจัดงานจะนำไปช่วยเหลือแม่ผู้ยากไร้และแม่เลี้ยงเดี่ยวทั่วประเทศรวมถึงสนับสนุนภารกิจด้านสาธารณประโยชน์ของสภาสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติอีกด้วยค่ะ
1: โดยภายในงานนะครับมีพิธีมอบพระฉายาลักษณ์พระราชทานแก่แม่ดีเด่นแห่งชาติประจำปี2569และพิธีมอบเงินทุนช่วยเหลือแม่ผู้ยากไร้ครับสำหรับงานการ่าดินเนอร์ในช่วงค่ำก็จะมีพิธีมอบโล่เกียรติคุณแก่สมาคมและชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดดีเด่นประจำปี2519นอกจากนี้ครับผู้เข้าร่วมงานจะได้รับชมการเดินแบบชุดสวยงามโดยนางแบบกิติมศักดิ์พร้อมทั้งรับฟังบทเพลงนะครับจากนักร้องกิติมศักดิ์และสนุกสนานไปกับมินิคอนเสิร์ตจากคุณพลพลพลกองเสงนักร้องชื่อดังอีกด้วยครับ
2: ในวันที่3ตุลาคมนี้เราจะมีงาน

0: ร้อยดวงใจแม่ถวายแด่แม่ของแผ่นดินจะมีการมอบโล่ให้กับสมาคมและชมรมแม่ดีเด่นทั่วประเทศส่วนกลางคืนแล้วก็จะมีงานการ่าดินเนอร์แฟชั่นโชว์หาทุนสนับสนุนช่วยเหลือแม่ผู้ยากไร้ต่อไปค่ะอย่าลืมนะคะมาช่วยกันสนับสนุนงานวันที่3ตุลาคมนี้ค่ะ
1: สภาสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาตินะครับจะยังคงดำเนินงานด้านสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมสนับสนุนและช่วยเหลือแม่และครอบครัวในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศซึ่งการจัดงานร้อยดวงใจแม่ถวายแด่แม่ของแผ่นดินครั้งนี้จึงเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการระดมพลังจากสังคมเพื่อนำทรัพยากรและน้ำใจจากผู้สนับสนุนไปต่อยอดเป็นความช่วยเหลือให้ถึงมือแม่ที่ต้องการความช่วยเหลือทั่วประเทศอย่างแท้จริงครับ
2: ส่วนตอนนี้เราพักกันเดียวๆนะคะช่วงหน้ากลับมาดูข่าวกันต่อค่ะ
3: ทำไมน้ำดื่มสิงถึงมีรสชาติไม่เหมือนใครนั่นเพราะทุกหยดของน้ำดื่มสิงผ่านเทคโนโลยีสมาร์ทไมโครฟิลเตอร์จึงสะอาดมั่นใจรสชาติที่คุณรู้สึกคือรสชาติที่ใช่น้ำดื่มสิงน้ำเปล่าที่มีเปล่าประโยชน์
4: พบกับแซ่บทูเดย์เวลาใหม่10โมง15นาทีเป็นต้นไปการันตีความแซ่บเหมือนเดิมข่าวสารจัดเต็มกระแสโซเชียลมาแรงเกาะติดทุกเรื่องฮอต
5: แซ่บทุกมุมมอง
6: แซ่บทุกเรื่องราว
7: แซ่บแบบนี้ต้องดู
4: แซ่บทูเดย์ข่าววาไรตี้ที่คุณต้องไม่พลาดขยี้เขย่าเก่าทุกที่ทันทุกกระแสแชร์ได้ทุกข่าวไม่มีมั่วพบกันเวลาใหม่4โมง15นาทีเป็นต้นไปทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางช่อง9กด30
8: เป็นคนชอบรถอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรถอ่อนโยนพอเทพไทยรถอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ

0: Next is Now สัปดาห์นี้นะครับพาไปดูหุ่นยนต์อีกแล้วทีมงานผมเขากำลังหมกมุ่นเรื่องนี้มากคุณผู้ชม
1: กำลังชอบในเรื่องหุ่นยนต์
0: บริษัทไหนเนี่ยสร้างฮิวแมนนอยด์ออกมาใหม่ๆนี่เขาต้องนำเสนอทันทีแต่ก็ธรรมดาเราก็ต้องเรียนรู้ไว
1: ้
0: นะเพราะว่าโลกมันก้าวไปข้างหน้าเราต้องตามให้ทันล่าสุดครับ X เผิงนะฮะบริษัทที่เขาผลิตรถยนต์ไฟฟ้านะขนาดใหญ่ของจีนนะฮะเขาผลิตหุ่นยนต์บ้างแล้วฮะแล้วหุ่นยนต์ของเขาผู้ชมครับโอ้โหล้ำหน้าน
1: ะ
0: เขาชื่อว่าไอรอนไอรอนเป็นยังไงไหนชมหน่อยสินี
1: ่ห
0: หน้าตาแบบนี้เขาบอกว่ากำลังเป็นไวรัลนะฮะแล้วก็สร้างความฮือฮาเป็นอย่างมากเพราะอะไรคุณผู้ชมนี่เลยครับไอรอนเนี่ยฮะสามารถที่จะลุกขึ้นเดินออกจากสายการผลิตได้ด้วยตัวเองเมื่อทำงานเสร็จแล้วเอาง่ายๆทำงานเสร็จไม่ต้องรอสั่งฉันไปได้เลยเฮ้ยสุดยอด
1: เขาประมวลผลได้เองเลยอะ
0: ทำได้ฮะแล้วการเดินเหินอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเหมือนมนุษย์มากๆนะฮะเพราะว่ามีการออกแบบครับวางสมดุลน้ำหนักการแกว่งแขนการขยับเอวขยับไหล่นะฮะให้ดูเหมือนคนมากที่สุดอันนี้นะดูการเดินก็โอเคอยู่นะเนี่ยฮะก็สมูทนะ
1: สมูทค่ะถือว่าสมูทเลยล่ะ
0: การออกแบบมาเนี่ยฮะก็ตั้งใจจะให้มาทำงานเป็นผู้ช่วยของมนุษย
1: ์
0: นะครับมีโครงสร้างที่เรียนแบบสรีระเหมือนมนุษย์ถึง76จุด
1: อ
0: ันนี้ก็มีแกว่งหน่อย
1: ๆ
0: แกว่งหน่อยๆแต่ก็ยังโอเค
1: แต่ถือว่าเป็นคือมนุษย์ที่ค่อนข้างเสถียรเลยนะคะ
0: ใช่เขาบอกว่าไอรอนเนี่ยฮะไม่ต้องรอคำสั่งจากมนุษย์นะครับสามารถที่จะทำงานและรับรู้ได้ด้วยตัวเองน
1: ะ
0: ในบางสถานการณ์ว่าเวลาไหนต้องทำงานเวลาไหนต้องหยุดเวลาไหนต้องพักเมื่องานของเขาเสร็จแล้วบริษัทตั้งเป้าไว้ฮะว่าจะผลิตให้ได้ 1,000 ตัวจะทำการผลิตในช่วงปลายปี2026นี้โดยช่วงแรกครับก็นำหุ่นไปใช้ตามโชว์รูมของเขาทำหน้าที่อะไรล่ะต้อนรับลูกค้าแนะนำยานยนต์นะฮะแล้วก็เหมือนดูแลผู้เยี่ยมชมตรวจตรารวมไปถึงขนย้ายพวกของที่มีขนาดเล็ก
1: ค่ะ
0: หลังจากนี้จะมีการขยายฮะเพื่อเพิ่มเติมไปยังร้านค้าปลีกและภาคบริการต่างๆส่งออกสู่ตลาดโลก

0: ประมาณ2027
1: ค่ะ
0: นี่ฮะ
1: ก็เรียกได้ว่าเป็นอนาคตที่ไม่นานเกินรอนะ2027ก็จะได้เห็นนะฮิวแมนนอยด์เป็นผู้ช่วยเหลือมนุษย์ในแบบหลากหลายงานไม่ใช่แค่ในโรงงานที่เราได้เห็นในปัจจุบันนี้เท่านั้น
0: แต่แอบกังวลไง
1: ว่า
0: เริ่มตัดสินใจได้ด้วยตัวเองแล้วเหรอ
1: ใช่เขาสามารถที่จะลุกขึ้นเองได้ด้วยตัวเองประมวลผลได้ด้วยตัวเองหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจแล้วเขาเดินกลับไปได้นะเออแต่ก็แอบน่ากลัวเหมือนกันนะเอาจริง
0: ไอเราก็ดูหนังประเภทนี้เยอะซะด้วย
1: พวกไซไฟทั้งหลาย
0: แบ็คมิลเลอร์
1: อ่ะแต่ยังไงก็ตามนะคะเมื่อมีผู้สร้างแล้วมีผู้ใช้แล้วถ้าหากว่าใช้ต่อไปเรื่อยๆมันก็ต้องมีการเสื่อมโทรมตามสภาพนะคะจะพาไปที่เมืองเซินเจิ้นค่ะที่เมืองจีนเขากำลังมีธุรกิจหนึ่งที่มาแรงมากๆเลยนะคะคือเป็นโรงซ่อมฮิวแมนนอยด์โดยเฉพาะ
0: ถึงขั้นมีโรงซ่อมแล้วเหรอ
1: มีโรงซ่อมเป็นของตัวเองแล้ว
0: นี่ยังไม่ได้เห็นสักตัวเลยเขามีโรงซ่อมแล้วเหรอ
1: ที่นู่นเนี่ยเขามีการใช้งานอย่างแพร่หลายแล้วแต่อาจจะไม่ได้เป็นฮิวแมนนอยด์ที่เป็นเหมือนเอ็กซ์เพิร์ทเมื่อสักครู่นี้แต่ว่าก็มีการใช้งานในระบบอุตสาหกรรมทั่วไปแล้วค่ะพอใช้งานไปเรื่อยๆแน่นอนนะคะว่ามันก็ต้องมีการเสื่อมสภาพทีนี้เขามีศูนย์ซ่อมหุ่นยนต์ค่ะในเมืองฮวาเฉียงเป่ยค่ะเขารับงานซ่อมด่วนนะสำหรับหุ่นยนต์ที่ขัดข้องระหว่างการแสดงไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนสายแพรตัวเก็บประจุแล้วก็มอเตอร์เพื่อให้กลับมาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดนะคะทางผู้เชี่ยวชาญเขามองว่าทุกวันนี้ร้านเช่าหุ่นยนต์มีแนวโน้มเติบโตขึ้นมากเรื่อยๆทำให้มียอดส่งมอบหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์มากกว่า 40,000 ตัวก็คิดเป็นประมาณ 97% ของยอดส่งมอบทั่วโลกเลยนะแต่พอใช้งานหุ่นไปนานๆแน่นอนค่ะมันก็ต้องมีการชำรุดหรือว่าหมดประกันบางทีเจ้าของเขาก็ไม่อยากซื้อใหม่ไงเพราะว่าตัวนึงมันก็แพงอยู่นะคะเพราะการซ่อมจากผู้ให้บริการภายนอกอ่ะมีต้นทุนต่ำกว่าแล้วก็ใช้เวลาน้อยกว่าค่ะปัจจัยเหล่านี้ก็เลยทำให้แล้วก็มีการผลักดันให้ตลาดซ่อมหุ่นยนต์เติบโตตามไปด้วยนั่นเองค่ะแล้วยังมีการเปิดหลักสูตรการสอนการซ่อมหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์โดยเฉพาะด้วยนะคะหลักสูตรเนี่ยมีทั้งหลักสูตร12วันค่าเรียนประมาณ 8,000 หยวนค่ะเน้นการถอดประกอบเปลี่ยนอะไหล่ส่วนหลักสูตร20วันเนี่ยค่าเรียนประมาณ 12,000 หยวนประมาณ 60,000 บาทไทย
0: คร
1: อบคลุมการซ่อมมอเตอร์วงจรแบตเตอรี่แล้วก็การบัดกรีต่างๆแล้วก็มีหลักสูตรภาคปฏิบัติ35วันขึ้นไปค่าเรียนอยู่ที่ประมาณ 18,000 หยวนประมาณ90,000 บาทขออภัยก็เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเนี่ยได้ลงมือกับงานซ่อมจริงของลูกค้าด้วยคือเท่าที่สังเกตนะว่าราคาการเรียนซ่อมเนี่ยมันค่อนข้างแพงเพราะว่าต้นทุนอุปกรณ์ต่างๆอ่ะพวกโต๊ะพวกอุปกรณ์ต่างๆอ่ะมันยังคงราคาสูงอยู่นะคะเนี่ยค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นอนาคตเป็นโลกอนาคตโลกใหม่ที่มนุษย์ของเราก็ต้องทำงานร่วมกับฮิวแมนนอยด
0: ์ใช
1: ่
0: เ
1: นี่ยแหละค่ะ
0: แต่ราคามันสูงอะ
1: ค่อนข้างสูงทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวหุ่นยนต์เองก็สูงอยู่การซ่อมบำรุงต่างๆก็ยังคงศูนย์อยู่นะคะแล้วก็แน่นอนว่าศูนย์ซ่อมต่างๆเนี่ยก็ยังคงเป็นธุรกิจใหม่ที่กำลังบูมมากๆเลย
0: ฝนลองสั่งดูสักตัวสิ
1: Oh.
0: แล้วเดี๋ยวถ้าไม่โอเคเดี๋ยวพี่ซื้อมือสอง
1: ค่าเรียนเนี่ยยังเกือบแสนเลยนะ คุณผู้ชมค่าเรียนซ่อมหุ่นยนต์น่ะเรียนอย่างเดียวยังเกือบแสนเลยนะคะตัวหนึ่งมันจะเท่าไหร่
0: ก็ลองดูนะ
1: อย่าเลยขอเป็นผู้โชคดีก่อนละกันไปกองสลากก่อนละกันงวดหน้า
0: ขนาดบางคุณยังไปตามเปเยอะแยะมากมาย คุณจะด้อมไปทั่ว คุณด้อมไปทั่วนะคุณฝนนะ ผมไม่อยากฟ้องคุณผู้ชมนะ
1: ใกล้จะหมดเวลาละ
0: เอาทำไมคุณดูอึ้งอ่ะ
1: ก็เป็นเรื่องจริงไม่อยากจะเถียงพี่กอล์ฟเรื่องนี
0: ้เอาเวลาหมดแล้ว
1: หมดเวลาแล้วนะคะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: รายการนี้เป็นวาไรตี้เที่ยววัดที่มีวัตถุประสงค์อยากให้คนไทยใกล้วัดและเข้าวัดมากขึ้นทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในรายการก็เพื่อให้คุณผู้ชมได้สาระและความบันเทิงเป็นสำคัญหากมีสิ่งใดดูขัดหรือไม่เหมาะสมในมุมมองของท่านทางรายการมิได้มีเจตนาและกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยจากใจจริงศักดิ์สิทธิ์คงกระพันธ์

0: ันนี้เราอยู่ที่ที่จำหน่าย
1: วัตถุมงคลของวัดใหญ่ชัยมงคลนะครับ
0: อยู่กับพี่ตุ๊ก
1: พี่ตุ๊กสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: พี่ตุ๊กเนี่ยเป็นหนึ่งท่านที่เคยสัมผัสพระขุนแผนที่เรียกว่าเป็นต้นตำรับดั้งเดิมเลยมีประสบการณ
0: ์
1: อยากแกเล่าให้เราฟังเราก็อยากทราบจริงๆว่าพี่ตุ๊กครับพอไปสัมผัสแล้วเนี่ยเป็นยังไงฮะตอนนั้น
2: มันจะมีพลังนะคะมันจะมีพลังเพราะว่าไอ้น้ำที่เขาเคลือบเนี่ยที่เคลือบเนี่ยนะคะเขาจะใช้เหมือนทองอ่ะเวลาเราเอากล้องส่องมันก็จะมีประกายเป็นทองวิบๆๆๆเลยแล้วก็พลังสุดยอด
1: พลังนี่คือทำให้เราเป็นยังไงพี่ตุ๊กขนลุกขนชัน
2: ขนลุกร้องไห้น้ำตาไหล
0: ปราบ
2: อันนี้เรื่องจริงค่ะ
1: เนี่ย
0: นี่ไหนเนี่ย
2: คนที่เขาเอามาให้ดูคือหลายปีแล้วจากคนที่ไม่เคยเจอของจริงเลย
0: ครับ
2: เขามาอธิษฐานกับพ่อนเรศวรขอให้ลูกเจอของจริงสักครั้งหนึ่งแล้วเขาก็ไปได้มาประมาณ 800,000
1: อันนี้พูดถึงนี่หลายปีแล้วนะฮะ
2: หลายปีแล้วค่ะ
0: ครับ
2: แกบอกเมื่อก่อนแกไม่มีตังค์แล้วแกมาแฝงองค์เนี้ยให้ดูแฝงอยู่องค์เดียว
0: ครับ
2: มีเงินเป็น100ล้านอันนี้เขาไม่โกหกเพราะลักษณะแกดีมากค่
0: ะ
2: เป็นคนมีอายุแล้ว
1: พี่ตุ๊กครับประชาชนทั่วไปถ้าอยากจะมาบูชาพระขุนแผนนะก็เนี่ยรุ่นใหม่ๆพวกเนี้ยสวยเหมือนกัน
2: สวยค่ะ
0: ก็สวยเหมือนกันวัดเดี๋ยวเราดูเมียรุ่นมีรุ่นอะไรบ้างพี่ตุ๊ก
2: อันนี้จะเป็นปี35นะคะ35นี่จะไม่มีพิมพ์
0: ก็จะไม่มีพิมพ
2: ์ก็จะขุขักหน่อย
0: แต่องค์นี้เคลือบเหมือนกัน
2: ใช่ค่ะองค์นี้จะปี52
0: แต่นี้องค์นี้สวยนะ
2: อันนี้มีพิมพ์แล้ว
0: มี
2: บล็อกแล้ว
1: สีสวยเคลือบสวยงาม
0: นะครับ
1: คือจินตนาการไปถึงพระขุนแผนที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชสร้างนะ
2: ใช่ค่ะ
1: ตอนใหม
2: ่ๆ
1: น่าจะเป็นแบบนี้ละ 4-500 ปีอ่ะ
2: เขาก็เอาต้นฉบับมา
1: ต้นฉบับคือแบบนี้แหละ
2: องค์นี้ปี2500ค่ะ
1: ว้าวว้าว
0: องค์นี้องค์นี้10ปี
1: องค์นี้พลังไม่เบานะฮะ
3: โอ้เป็นบุญตาวันนี้มีแต่หลายๆเรื่อง
4: ครับ
1: อันนี้คือพี่นิวเมืองชนครับ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับพี
1: ่สวัสดีครับต้องขอบคุณมากเลยที่ให้เกียรติรายการของเรานะครับ หนึ่งในตองอู
0: อย่างไปรุ่นด้วยมีด้วยหรอ
1: รูปหล่อด้วยความสามารถ
0: รุ่นหนึ่งเลยเหรอ
1: เป็นรุ่นที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชสร้างไว
5: ้สร้างไว
0: ้เล่าตรงให้ฟัง
5: ในตอนชนะศึก
1: ครับ
5: ท่านชนะศึกเนี่ยก็ได้จัดสร้าง
1: ครับ
5: พระมหาเจดีย์สร้างพระขุนแผนวัดใหญ่ชัยมงคลเนี่ยขึ้นด้วย
1: ก็นี่คือรุ่นแรกเลยนะฮะที่สร้างตอนที่มาชนะ
0: องค์กลางนั่นแหละครับ
1: องค์กลาง
5: องค์กลางเป็นองค์ที่สมบูรณ์คือพระพวกนี
0: ้มีกี่ร้อยรูปกี่ร้อยองค์ยังไง
5: เท่าที่ปรากฏในวงการนะฮะก็ผมว่าองค์ที่สมบูรณ์จริงๆอ่ะมีแค่หลักร้อยองค์เท่านั้นนะฮะ
1: ครับ
5: เพราะว่าจากอายุการสร้างมาถึงทุกวันเนี่ยมันหลายร้อยปีก็มีการแตกหักเสียหายได
1: ้ครับ
5: องค์ที่สวยจริงๆเนี่ยจะเจอได้น้อยมาก
1: ครับ
5: วันนี้ถือว่าทางผู้ชมทางบ้านที่โชคดีเลย
0: สวยมาก
5: ได้เจอได้เห็นพระองค์สมบูรณ์แล้วมีความสวย
1: แล้วองค์ที่เรียกว่าชำรุดแตกหักเนี่ยคนก็บูชานะ
5: บูชา
1: เนี่ยฮะ
5: ใช่ครับ
1: เรามีตัวอย่างให้ดู
0: อ๋อด้านข้างนี่หัก
5: ใช่ครับนี่ฮะองค์ที่ชำรุด
1: ครับ
5: องค์นี้คือองค์ที่สมบูรณ
0: ์อันนี้ก็บูชา
5: ใช่ครับ
0: แต่อันนี้สมบูรณ์เพราะว่าครบเลยนะฮะ
5: ใช่ครับ
1: สมมติตั๊กบริบูรณ์บอกว่าผมอยากจะมีไว้ครอบครองสักหนึ่งองค์เป็นสิริมงคลกับชีวิต
5: ครับ
1: หาที่ไหนได้อะ
5: โอ้โห
0: มีเงินซื้อได้ไหม
5: มันเป็นจังหวะ
0: เขาอยากปล่อยพอดีอยากให้พอดี
5: มันต้องจังหวะตรงกัน
0: อารมณ์ตรงนั้นพอดี
5: ใช่
1: ไม่ใช่ว่ามีเงิน
5: และจะไป
0: เดินไปร้านประกาศ
1: อยากไม่ได้หาไม่มีนะครับไม่มีแล้วปลอมเงินเยอะไหมฮะ
5: โอ้มีหลากหลายฝีมือมาก
1: อันนี้วิธีดูยังไง
5: พระขุนแผนเคลือบเนี่ย
1: ประ
5: การแรกเลยคือเราต้องจำพิมพ์ให้แม่นขุนแผนกูวัดใหญ่ชัยมงคลเนี่ยมีด้วยกัน3พิมพ์พิมพ์ที่1คือพิมพ์อกใหญ่ฐานสูงพิมพ์ที่2คือพิมพ์อกใหญ่ฐานเตี้ยและพิมพ์ที่3คือพิมพ์แขนอ่อนมีทั้งหมด3พิมพ์ในของกูวัดนี้
1: จำพิมพ์ให้แม่นก่อนแล้วค่อยไปดูตำหนิต
5: ่
1: าง
5: ๆดูเนื้อหาดูเนื้อดูน้ำเคลือบน้ำเคลือบเนี่ยของเขาเนี่ยจะมีเข้มมีอ่อนได้ไม่แน่นอนนะ
1: คร
5: ับพี่หนุ่ม คือพวกเนี้ยแล้วแต่การจุ่มหนาหรือจุ่มบาง
1: ครับ
5: นะครับเราต้องพิจารณาจากองค์จริงต้องเห็นพระเยอะ

0: มันเป็นประสบการณ์
1: องค์ที่มาโชว์นี่พิมพ์อะไรครับ
0: อันนี้เป็นพิมพ์องค์สมบูรณ์เนี่ยฮะเป็นพิมพ์อกใหญ
1: ่อกใหญ่
0: นะครับ
2: โอ้พิมพ์หนึ่ง
0: แล้วองค์ที่ชำรุดเนี่ยเป็นพิมพ์แขนอ่อนทั้งคู่นะฮะ
3: ก็อยากจะบอกท่านผู้ชมนะครับว่าอันนี้คือองค์ที่สมบูรณ์มากนะครับงดงามมากไม่รู้จะบรรยายยังไง
1: ถามด้วยความน่าเกลียดตอนนี้บูชากันเท่าไหร่ครับ
0: องค์สมบูรณ์เนี่ยฮะก็องละหลายหลายล้านนะ
1: ครับ
0: องละหลายหลายล้านบาทเจ้าของ
2: องตรงกลาง
0: ที่ถือครอบครองเนี่ย
2: ครับ
0: เขาบอกว่ามีคนให้เขา10กว่าล้าน
2: นะครับนี่เบาๆนะครับเบาๆ
0: พุทธคุณเนี่ยฮะเขาบอกว่ามีทั้งแคล้วคลาดเมตตามหานิยมครบเลยในพระกุกนี้นะครับที่ตามประวัติที่ได้บันทึก
1: ตอนที่ปลูกเสกไว้นะ
0: ใช่ครับใช่ครับ
3: แล้วผมเชื่อว่าอย่างนึงก็คือสำเร็จเพราะว่าท่านสร้างตอนที่
0: ใช่ครับมีชัยชนะ
3: ชัยชนะแล้ว
1: สำเร็จแผ่นดินเป็นเอกราช
0: ใช่
1: ก็เลยสร้างรุ่นนี้ขึ้นมา
0: ใช่ครับ
1: อายุกี่ปีฮะเนี่ย
0: จากประวัติ
1: จากตอนนั้น
0: จะมีประมาณสัก400กว่าปีนะฮะ
2: 400
1: องค์นี้400กว่าปี
0: ใช่ครับ
1: เขาใช้ดินใช้อะไร
0: ดินฮะดินฮะคือการสร้างเนี่ยเขาจะกดพิมพ์ด้วยเนื้อดินก่อน
1: ครับ
0: แต่ดินของเขาเนี่ยเป็นดินที่ละเอียดขาวนวลเลย
1: เขาต้องเลือกดิน
0: แล้วก็มาเคลือบอีกทีเพื่อรักษาสภาพของผัก
1: ครับ
0: นะฮะซึ่งให้อาจจะให้คงทน
1: คืออยู่ได้นานนะฮะอันนี้ผมขออนุญาตชม
2: ครับ
1: ตั๊กเป็นบุญตาของเรา
2: ครับ
1: ลำบากเลยครับ
3: ไม่ค่อยกล้าสัมผัสแต่ว่าองค์ที่ชำรุดเนี่ยอาจจะขอ
0: ได้ครับ
3: ดูได้นะฮะองค์ใหญ่นะผม
0: ได้ครับได้ครับ
3: น
0: ี
3: ่ฮะ
0: อันนี้คือบริเวณด้านล่าง
1: นั่นๆๆๆมีลายนะๆๆ
0: หยิบมาเปลี่ยนอ่ะหากันตึมเลย
3: นี่ฮะ
1: อ๋ออะไรพี่หนุ่มครับพี่นิวต้องเอาอ่ะตักเซ็นตักเชิญครับ
4: ไม่ต้องกลัวพี่ผมจับแน่นเลย
1: แว่นหล่น
3: เก่งๆดูในอุ้งมืออย่างนี้ดีครับ
1: ผิดคาด
3: ดีครับ
1: ผิดคาด
4: มองไม่เห็น
3: เคยดูแต่หลวงปู่เข้ม
5: พระขุนแผนเคลือบนะครับนับเป็นพระเครื่องยอดนิยมที่ทรงพุทธคุณครบเครื่องเป็นที่ปรากฏทั้งเมตตามหานิยมแคล้วคลาดและคงกระพันชาตรีครับเป็นพระเครื่องที่ค่อนข้างที่หายากมากครับทำให้สนนราคาค่อนข้างสูงปัจจุบันนะครับเช่ากันราคาหลักล้านกันเลยทีเดียวครับถือว่าโอ้โหเป็นเกียรติแก่รายการของเรามากๆเลยครับที่พี่นิวนะครับได้นำพระขุนแผนเคลือบรุ่นกรุสมัยพระนเรศวรสร้างมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันโอ้โหสุดยอดกันเลยทีเดียวครับ
3: เอาล่ะวันนี้ขอบคุณพี่นิวเมืองชนมากนะครับ
2: ครับ
0: ยินดีครับ
1: พี่นิวเดี๋ยววัดหน้ามาอีก
0: ได้ครับผม
1: ยินดีครับ
0: ยินดีครับ
3: ขอบคุณครับขอบคุณมากเลยฮะ
6: พบกับบทสรุปของโลกแห่งวงการมายาที่สร้างรอยร้าวให้3เพื่อนรักจนนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ต้องพังทลายสุดท้ายแล้วชะตากรรมของแต่ละคนจะไปจบลงที่ตรงไหนสมรภูมิรบที่เต็มไปด้วยไฟแค้นแก่งแย่งชิงดีจะมีใครที่ต้องเจ็บปวดห้ามพลาดตอนสุดท้ายของสงครามมายาซีรีส์ฟอร์มยักษ์เนื้อหาสุดเข้มข้นนี้ได้ในวันจันทร์ที่5ตุลาคมนี้เวลา5ทุ่มทางช่อง9กด30เมื่อตระกูลหม่าที่ร่ำรวยและทรงอิทธิพลจากฮ่องกงจนใครหลายคนต่างพากันเกรงขามกลับต้องเจอศึกจากคนในตระกูลที่จ้องเชื่อเฉือนห้ามหันหักหลังแก้แค้นทั้งเรื่องธุรกิจและความรักพบกับทีมนักแสดงระดับท็อปที่พร้อมมาฟาดฟันประชันบทบาทให้ทุกฉากทุกตอนเต็มไปด้วยความเข้มข้นในซีรีส์รอยแค้นไฟริษยาทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5ทุ่มทางช่อง9กด30เริ่ม6ตุลาคมนี้

ดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นวันที่3วันนี้เวลา 8:41 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึก

2568เป็นวันที่3ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายรวม 3,100 คนจากคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาสถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาคณะเศรษฐศาสตร์คณะศิลปกรรมศาสตร์สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศาสินคณะทันตแพทยศาสตร์คณะสหเวชศาสตร์คณะนิเทศศาสตร์คณะสัตวแพทยศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์วิทยาลัยพยาบาลตำรวจผู้แทนขึ้นรับพระราชทานอนุปริญญาบัตรพระราชทานเหรียญรางวัลในหลักสูตรปริญญาบัณฑิตและเงินรางวัลและทุนการศึกษาในเงินทุนภูมิพล27คนจากนั้นพระราชทานพระราโชวาทแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตต่อไปจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีวิสัยทัศน์ในการเป็นมหาวิทยาลัยไทยคุณภาพระดับโลกสร้างคุณค่าเปลี่ยนชีวิตผ่านภูมิปัญญาแห่งนวัตกรรมความเชี่ยวชาญและจิตวิญญาณเพื่อสังคมภายใต้คำขวัญคือเกียรติแห่งการรับใช้ประชาชนและค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัย5ประการได้แก่พลังแห่งความทุ่มเทสร้างความเปลี่ยนแปลงพลังแห่งการเปิดใจเปิดรับความแตกต่างพลังแห่งความมุ่งมั่นที่จะก้าวสู่ความเป็นเลิศในระดับสากลพลังแห่งการเรียนรู้พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลาและพลังแห่งความคล่องแคล่วกล้าที่จะปรับตัวให้ทันทุกความเปลี่ยนแปลงดำเนินพันธกิจสำคัญ4ด้านได้แก่ผลิตผู้นำที่มีจริยธรรมความฉลาดทันยุคสมัยและความเชี่ยวชาญพัฒนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกและเป็นมหาวิทยาลัยที่มีจิตสาธารณะมุ่งเน้นสร้างผลผลิตเพื่อช่วยเหลือสังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศการเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบขององค์กรที่มีความยั่งยืนและการสร้างความก้าวหน้าขององค์ความรู้ที่มีความเกี่ยวข้องต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตพร้อมทั้งบ่มเพาะปัญญาให้กับประชากรทั้งในและต่างประเทศมีแนวคิดในการบริหารงานคือจุฬา Power for Togetherness เน้นพลังแห่งความร่วมมืออย่างอบอุ่นและจริงใจเชื่อมโยงทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็นนิสิตคณาจารย์บุคลากรผู้บริหารศิษย์เก่าและพันธมิตรด้วยความรู้สึกผูกพันและร่วมแรงร่วมใจเพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปพร้อมกันแนวคิดนี้มุ่งสร้างบรรยากาศของการทำงานที่เปิดกว้างและเข้าใจกันเพื่อให้ทุกคนสามารถก้าวข้ามอุปสรรคและปัญหาที่เผชิญร่วมกันได้อาศัยความเชื่อมั่นและความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนจุฬาไปสู่ความสำเร็จและการพัฒนาที่ยั่งยืนตอบโจทย์ความท้าทายของโลกยุคใหม่และสร้างอนาคตที่ดีขึ้นสำหรับสังคมโดยรวมสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 9:53 นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จไปพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และมูลนิธิศรีสว่างควัตในพระอุปถัมภ์สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีร่วมเป็นเจ้าภาพในการนี้ทรงถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์จากวัดบางนานอกและวัดศรีเอี่ยมกรุงเทพมหานครวัดสัตหีบวัดเขาช่องลมวัดพันเสด็จนอกและวัดพันเสด็จในจังหวัดชลบุรีวัดใหญ่บางปรากฏจังหวัดสมุทรปราการและวัดป่าตึงจังหวัดเชียงใหม่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณบดีทรงรวบบันทึกเทปรายการ To Be No. 1 Variety ค่ำวานนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณบดีเสด็จไปอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศการกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐกรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตมีคณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์พร้อมข้าราชการพนักงานราชการและเจ้าหน้าที่เฝ้ารับเสด็จในการนี้ทรงรวบบันทึกเทปรายการ To Be No. 1 Variety ช่วง Talk to the Princess
ทรงตอบจดหมายสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันที่เขียนไปขอพระราชทานคำ

แนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมสำหรับรายการ To Be Number One Variety เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดทำขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการ To Be Number One กับสมาชิกนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลยาเสพติดออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2HD ทุกวันเสาร์เวลา 20:30 น.ถึง 21:30 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคคลทรงเปิดงานสัปดาห์หนังสือในสมเด็จพระมหาธิรราชเจ้าณหอวชิราวุธานุสรณ์ภายในบริเวณหอสมุดแห่งชาติวันนี้เวลา 13:33 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคคลเสด็จไปหอวชิราวุธานุสรณ์ภายในบริเวณหอสมุดแห่งชาติท่าวาสุกรีทรงเปิดงานสัปดาห์หนังสือในสมเด็จพระมหาธิรราชเจ้าประจำปี2569โอกาสนี้ทรงกดปุ่มเปิดปรำน้ำพุรูปสุกรเป็นปฐมฤกษ์การเปิดนิทรรศการพิเศษราชินยานุสาวรีย์ว่าด้วยงานพระบรมศพและงานพระเมรุมาตรสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีในรัชกาลที่6และรัชกาลที่7มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับมูลนิธิเพชรรัตน์สุวัฒนาและสำนักหอสมุดแห่งชาติกรมศิลปากรจัดงานนี้ขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่2เพื่อเผยแผ่พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าปรำน้ำพุรูปสุกรจำลองจากอุทกทานในงานพระเมรุมาตรสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีนำเสนอเรื่องงานพระเมรุมาตรของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าทรงอำนวยการและสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ทรงออกแบบขึ้นการพระราชพิธีครั้งนั้นเกิดธรรมเนียมใหม่ในราชสำนักสยามเช่นการตั้งพระฉายาลักษณ์หน้าพระบรมโกศณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทการใช้เพลงพญาโศกทางสากลประกอบริ้วกระบวนพระราชอิสริยยศและการพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ข้าทูลละอองธุลีพระบาทฝ่ายในและเจ้าหน้าที่สภากาชาดสยามร่วมเดินในริ้วกระบวนพระบรมศพในพระฐานะที่ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาซึ่งยังคงยึดถือเป็นแบบแผนมาจวบจนปัจจุบันในงานยังมีการออกร้านจำหน่ายหนังสือการเสวนาวิชาการและการเปิดตัวหนังสือสมุดภาพย้อนยามพระราม6ซึ่งมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติกรมศิลปากรพร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าเนื่องในอภิลักษิตาสมัย100ปีวันสวรรคตพุทธศักราช2568ประมวลพระบรมฉายาลักษณ์และภาพในรัชสมัยในหมวดหมู่ต่างๆประกอบคำอธิบายเพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงทางประวัติศาสตร์สำหรับศึกษาค้นคว้าแก่อนุชนสืบไปผู้สนใจเข้าร่วมงานสัปดาห์หนังสือในสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าได้จนถึงวันที่4ตุลาคมนี้ณหอวชิราวุธานุสรณ์ภายในบริเวณหอสมุดแห่งชาติท่าวาสุกรีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระราชทานความช่วยเหลือแก่เกษตรกรอำเภอปากช่องที่ประสบอุทกภัยและได้รับผลกระทบด้านปศุสัตว์วันนี้ที่กองบังคับการกองการสัตว์และเกษตรกรรมที่2กรมการสัตว์ทหารบกอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาพลเอกศิวพระมรทัศน์กรมวังผู้ใหญ่ประจำวังสุโขทัยเป็นประธานพิธีรับมอบอาหารสัตว์จากมูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ประสานความร่วมมือกับกรมการสัตว์กองทัพบกทหารบกและกรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถวายหญ้าอาหารสัตว์ 1,000 ฟ่อนน้ำหนักรวม 20,000 กิโลกรัมแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและได้พระราชทานสำหรับนำไปแจกจ่ายบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรพื้นที่อำเภอปากช่องที่ประสบอุทกภัยและได้รับผลกระทบด้านปศุสัตว์กว่า 1,150 ตัวโอกาสนี้พระราชทานพระอนุญาตให้นำสุนัขทรงเลี้ยงคุณ MI6 และคุณนาตาชารวมทั้งหน่วยสุนัขค้นหาและกู้ภัยเคนายูซ่าไทยแลนด์มาร่วม

ให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ด้วยจากนั้นได้ปล่อยขบวนรถขนย้ายหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานไปวัดขนงพระเหนือตำบลขนงพระมอบหญ้าอาหารสัตว์แก่เกษตรกรที่ประสบอุทกภัย45คนครอบคลุม3ตำบลได้แก่ตำบลขนงพระตำบลหนองสาหร่ายและตำบลจันทึกหลังเกิดฝนตกหนักสะสมในพื้นที่ต้นน้ำอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ตั้งแต่วันที่23กันยายนที่ผ่านมาทำให้น้ำหลากน้ำท่วมขังกระทบประชาชนและเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์อย่างหนักจังหวัดนครราชสีมาประกาศให้พื้นที่อำเภอปากช่องเป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินซึ่งจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนลงพื้นที่แจกจ่ายหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานตรวจสุขภาพสัตว์และจัดทำบัญชีความเสียหายอย่างครอบคลุมต่อไปหน่วยงานและคณะบุคคลร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 8:00 น.พระพรหมวชิระเมธีเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามและคณะสงฆ์อุบาสกอุบาสิกาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์ถวายพรพระและรับพระราชทานปิ่นโตภัตตาหารจากวัดชิโนรสารามวัดระฆังโคสิตารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดอรุณราชวรารามวัดนิมมานนรดีวัดมหาพฤทธารามวัดชนะสงครามวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดนาคปรกกรุงเทพมหานครวัดสิริบุญญารามจังหวัดมหาสารคามวันนี้พระราชวชิรรัตนาภรณ์วัดอรุณราชวรารามถวายพระธรรมเทศนาเรื่องอโมคกถาว่าด้วยเรื่องชีวิตที่มีค่าหรือชีวิตที่ไม่ไร้ประโยชน์ไม่เปล่าประโยชน์เวลา 14:30 น.มูลนิธิธรรมาภิบาลทางกฎหมายบริษัท Innovative Marketing Communication จำกัดและบริษัท Marcotto จำกัดเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดแสนสุขวัดบัวผันวัดดาวดึงสารามวัดโบสถ์สามเสนวัดพรหมวงศารามกรุงเทพมหานครและวัดประมายิกาวาสจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.คณะศิษย์เก่าโรงเรียนราชินีรุ่น74ห้างหุ้นส่วนจำกัดแพรพรเพชรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงรายและบริษัทสยาม MC จำกัดเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดอรุณราชวรารามวัดสร้อยทองวัดสังเวชยารามวัดพระราม9กาญจนาภิเษกวัดสระเกศกรุงเทพมหานครวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีและวัดป่าทรัพย์ทวีธรรมารามจังหวัดนครราชสีมาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 น.บริษัท NPK Place จำกัดครอบครัวพรหมประยูรนางมวลชลิษาเดชพิทักษ์และคณะบริษัทคนตื่นธรรมจำกัดเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครและวัดกวิสรารามจังหวัดลพบุรีรวม8รูปสวดพระพิธรรมพระบรมศพตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการโดยตลอดพระชนชีพก่อเกิดคุณูปการต่อประเทศชาติและช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประสบนิกรทุกหมู่เหล่าให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 14:30 น.บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการจำกัดมหาชนบริษัทสมิติเวชจำกัดมหาชนโรงพยาบาลกรุงเทพบริษัท BDMS Wellness Clinic และ BDMS Wellness Resort และบริษัทประสิทธิ์พัฒนาจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต
ให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินี

0: เวลา 17 นาฬิกากระทรวงมหาดไทยและสมาคมแม่บ้านมหาดไทยเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพพระสงฆ์10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพิชยยาติการามวัดดาวดึงสารามและวัดบุรณสิริมาตยารามกรุงเทพมหานครวัดบ้านหนองไฮวัดหนองกุงจังหวัดบุรีรัมย์วัดสะแกวัดจันทร์วัดรางจะเข้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดหลวงจังหวัดราชบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19 นาฬิกากลุ่มธุรกิจ TCP เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์จังหวัดเพชรบุรีและกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีบ้านบาดตำบลตะโกตะพีจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณมูลนิธิราชประชานุเคราะห์และมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์นำโดยพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิเชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้แก่เขตลาดกระบังบางขุนเทียนเขตสะพานสูงและเขตคลองสามวาด้วยทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากฝนตกหนักต่อเนื่องและน้ำท่วมขังและมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นส่วนที่ห้องหนุนพักดีอาคารรับรองกองพลที่1รักษาพระองค์เขตดุสิตสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีองค์ประธานที่ปรึกษามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมกับหน่วยงานต่างๆได้แก่กำลังพลทหารจากจิตอาสา904สำนักพระราชวังกองพลที่1รักษาพระองค์ไทยอาสาป้องกันชาติอาสาสมัครกาชาดศิลปินดาราและเจ้าหน้าที่มูลนิธิบรรจุถุงยังชีพพระราชทานสีม่วงส้ม 3,000 ถุงเตรียมนำไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆมีสิ่งของจำเป็นในชีวิตประจำวันและถุงยังชีพสำหรับพระสงฆ์150ถุงรวมสิ่งของจำเป็นเช่นสบงจีวรผ้าขนหนูและมุ้งเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัฒน์พึ่งทองสวัสดีครับ
1: คุณผู้ชมคะช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเราจะกลับมาติดตามสถานการณ์น้ำกันต่อค่ะ
2: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายเซนซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ผสานแป้งชายไม่แพ้คอมเพล็กซ์โกผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจากโคนจรดปลายลองเลย
3: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
4: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้บรีซสูตรซักด่วน
3: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจากบรีซช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
4: ใหม่บรีซสูตรซักด่วน
5: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
6: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
7: อ
6: ่
7: ะชิมอีกคำต่อยคำเอ้า
8: หมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาตำนัวแซ่บนัวนัว
9: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
10: ชิมซะหมดเลย
11: เป็นคนชอบรสอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรสอ่อนโยนพอเทพไทยรสอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
12: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
11: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
13: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทน

0: นานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
1: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
2: มหากรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชาวเอเชียศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ร่วมส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยในเชียร์ไทยสุดใจเอเชียนเกมส์2026พร้อมเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวจากเมืองนาโกย่าและจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นกับทีมข่าวท่องเที่ยวและกีฬาสำนักข่าวไทยใน9ข่าวเช้า9ข่าวเที่ยง9ข่าวค่ำคู่ข่าวเสาร์อาทิตย์ครับข่าว9ติดตามการถ่ายทอดสดทางช่อง9 MCHD หมายเลข30สนับสนุนโดย
3: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียนทำแกงไข่ทำไมยากจัง
4: ไม่รสดีเมนูพริกแกงปรุงสำเร็จอร่อยง่าย
5: ถึงรสแกงเขียวหวานถึงเครื่องแกงเผ็ด
4: ไม่รสดีเมนูพริกแกงปรุงสำเร็จอร่อยเสกไกส์
6: ผู้ชายอย่างเราต้องเจอทั้งเหงื่อที่มาพร้อมกลิ่นอับและรังแคใหม่เคลียร์เพอร์ฟูมดีฟโอเชียนด้วยกลิ่นความหอมซีบรีสและแอมเบอร์ช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% หอมนาน72ชั่วโมงใหม่เคลียร
7: ์สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
8: ดูทีวีเอาขนมอะไรไหมทวิสโก้ทวิสโก
9: ้บริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน
10: ไทยต้อนรับการประชุมประจำปี IMF World Bank Group 2026
11: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่

0: กลับมาช่วงนี้ติดตามสถานการณ์น้ำนะคะไปเริ่มกันที่ชุมชนเคหะอเงินเขตสายไหมก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่น้ำท่วมเต็มพื้นที่แม้ว่าตอนนี้จะลดลงบ้างแล้วแต่ว่าชาวบ้านยังคงต้องการความช่วยเหลือเราไปติดตามจากคุณสมศักดิ์อยู่ประพัดรายงานจากชุมชนเคหะอเงินค่ะ
1: คุณผู้ชมครับวันนี้ดีเจบอยยังคงเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมที่ชุมชนอเงินเขตสายไหมแต่ว่าย้ายมาในจุดนี้ซึ่งเป็นท้ายซอยชุมชนจุดนี้เป็นอาคาร20นิติบุคคล3เป็นจุดแตกหักที่สุดของที่นี่แล้วระดับน้ำยังคงท่วมสูงแม้จะเริ่มลดบ้างก็ตามปัญหาที่พบตามมาคือเรื่องของสถานการณ์น้ำที่เริ่มเปลี่ยนสีและส่งกลิ่นเหม็นรวมถึงขยะเพราะว่าด้วยความที่เป็นอาคารท้ายสุดของชุมชนขยะจะมากองที่นี่น้ำเสียทุกอย่างจะมาอยู่ที่นี่และที่สำคัญจุดนี้เนี่ยอยู่ใกล้กับคลองที่อยู่ด้านหลังชุมชนจะเป็นจุดระบายน้ำซึ่งวันนี้กรมชลประทานนำท่อมาสูบเพิ่มเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันครับจุดนี้อยู่ห่างจากจุดแรกประมาณ30เมตรครับจะเห็นว่ามีเจ้าที่นำกระสอบทรายมาติดตั้งในบริเวณนี้ซึ่งเป็นจุดท้ายของเคหะเพื่อจะสูบน้ำโดยกรมชลประทานนำเครื่องสูบน้ำมาเพิ่มอีก2ตัวจะดูดน้ำได้400ลิตรต่อ1นาทีผู้ชมดูภาพนะฮะตอนนี้จะสูบน้ำออกไปในจุดนี้หวังว่าจะให้ชุมชนเคหะอเงินนั้นระดับน้ำลดลงภายในวันนี้ให้มากกว่าเมื่อคืน
2: กรมชลประทานครับได้นำเครื่องสูบน้ำมาติดตั้งที่ท้ายชุมชนเพิ่มอีก2ตัวเป็น3ตัวในวันนี้หวังว่าจะดูดน้ำลงคลองที่ท้ายชุมชนให้มากที่สุดชุมชนเคหะอเงินเขตสายไหมมี29ตึกครับมีผู้อยู่อาศัยกว่า 20,000 คนทุกพื้นที่มีน้ำท่วมขังทั้งหมดแต่ว่าหนักสุดคือบริเวณนิติบุคคล3ซึ่งเป็นตึก15ถึงตึก20เนื่องจากเป็นแนวตึกขนานคลองหลังชุมชนสภาพก็เป็นพื้นที่ต่ำให้คิดภาพตามง่ายๆนะคุณผู้ชมครับว่าหากในจุดอื่นแห้งจุดตึก20จะเป็นจุดที่น้ำหยดสุดท้ายจะหมดไปจากชุมชนเคหะอเงินสภาพพื้นที่ตอนนี้เท่ากับว่าน้ำท่วมสูงเริ่มเน่าและมีขยะที่พัดมาจากทุกที่ทุกทางของชุมชนมากองรวมอยู่ที่นี่จึงเป็นจุดที่ชาวตึก20รับภาระหนักที่สุดในขณะนี้และตอนนี้ต้องการให้หมอพยาบาลลงพื้นที่มาตรวจผู้ป่วยเนื่องจากชุมชนเคหะอเงินมีผู้อาศัยทุกช่วงวัยตั้งแต่วัยเด็กวัยทำงานผู้สูงวัยรวมถึงกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการซึ่งบางรายไม่สามารถออกไปรับยาพื้นฐานได้เช่นยาโรคเบาหวานความดันเนื่องจากน้ำท่วมขังและยาก็ใกล้หมดแล้วจึงต้องการขอยาเพิ่มและอีกสิ่งที่ชาวชุมชนเคหะอเงินต้องการคือข้อมูลข่าวสารเรื่องน้ำเหนือและน้ำฝนที่กำลังจะตกลงมาเพิ่มอยากให้หน่วยงานราชการแจ้งข้อมูลต่อเนื่องและเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้เพราะไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยปี54ที่น้ำท่วมถึงบริเวณอกบางจุดท่วมถึงคอ
3: ก็คือยังไม่มีหมอเข้ามาอย่างน้อยๆเนี่ยเราได้จากคนที่เขามีความรู้จริงๆแจ้งการกินยาการอะไรจริงๆเราจะได้กินป้องกันเพราะว่าอย่างที่ทราบว่าถ้าเราเป็นโรคฉี่หนูเป็นขึ้นมาเราไปหาหมอก็ลำบากอีกนะคะก็คืออยากได้หมอเข้ามาดูแลตรงนี้แล้วก็กลุ่มคนที่ว่าเป็นโรคเขาเรียกว่าโรคที่ต้องกินยาประจำกินทุกวันพวกเป็นโรคเบาหวานความดันอะไรเงี้ยบางทีเขาอาจจะขาดยาแต่เขาอาจจะไม่มีความสามารถที่จะออกไปข้างนอกได้ค่ะ
1: แล้วตอนนี้ผมขึ้นมาอยู่ที่ห้องพักของผู้ป่วยซึ่งเป็นคุณอาท่านหนึ่งอายุ43ปีป่วยติดเตียงมาเกือบครบ1ปีแล้วจากโรคสโตรกและอยู่กับลูกสาวของคุณอาซึ่งเราจะไปสอบถามความเป็นอยู่ว่าในภาวะน้ำท่วมแบบนี้ความเป็นอยู่ลำบากมากแค่ไหนสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
1: คุณพ่อเป็นอย่างไรบ้างครับตอนนี
4: ้ก็คือติดเตียงค่ะไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ต้องมีคนคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: พอน้ำท่วมมันเป็นปัญหาเพิ่มขึ้นมั้ยฮะ
4: เป็นมากๆเลยค่ะเพราะว่าเราไม่สามารถพาเขาออกไปหาหมอได้แล้วก็ของที่ต้องใช้เกี่ยวกับเขาก็คือพวกอุปกรณ์ทำแผลก็คือไม่สามารถออกไปหาซื้อได้ค่ะของมันต้องใช้ทุกวันแล้วมันก็ค่อยๆหมดลงเราไม่สามารถออกไปหาซื้อได้
1: นอกจากจุดนี้นะคุณผู้ชมบอกอย่างที่ผมบอกไปว่าเป็นจุดที่อยู่สุดท้ายของเคหะทำให้การช่วยเหลืออาจจะล่าช้าการออกไปต้องฝ่าน้ำนี่คือบรรยากาศสดๆที่หน้าห้องผู้ป่วยที่ป่วยติดเตียงรอคอยการช่วยเหลือซึ่งที่นี่ไม่ได้มีแค่ห้องนี้ห้องเดียวที่นี่มีผู้อาศัยประมาณ 20,000 กว่าคนในจำนวนนั้นมีกลุ่มเปราะบางและผู้รอคอยการช่วยเหลืออย่างผู้ป่วยติดเตียงอีกจำนวนมากครับ
0: เราพาไปติดตามอีกพื้นที่หนึ่งนะคะที่เขตลาดกระบังค่ะจุดนี้ก็คือน้ำท่วมขังเนี่ยนาน1สัปดาห์แล้วด้วยนะคะชาวบ้านก็ต้องอดทนกับปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะไม่มีรถที่จางรับส่งคนนะคะที่จะออกมาภายนอกด้วยค่ะหลังจากน้ำท่วมสูงรถเล็กยังวิ่งไม่ได้เราติดตามการลงพื้นที่ของคุณจามรกิจสวภาคกันค่ะ
5: ช่วงบ่ายวันที่2ตุลาคมนะครับผมพามาสำรวจในย่านลาดกระบังนะครับที่นี่ไม่ได้มีแค่เคหะร่มเกล้าเท่านั้นที่เดือดร้อนนะครับชาวชุมชนที่อยู่ตามตรอกซอกซอยของถนนลาดกระบังก็ได้รับความเดือดร้อนเหมือนกันนะครับผมยืนอยู่บนถนนลาดกระบังนะครับเส้นนี้คือเส้นหลักนะครับหัวใจของการเดินทางเข้าเมืองตรงมุ่งหน้าทางนี้ไปท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ไปแยกประเวศไปอ่อนนุชได้นะครับถนนตอนนี้ประมาณฟุตบาทนะครับประมาณ30เซนติเมตรรถเล็กก็ยังไม่แนะนำให้วิ่งเข้ามาในบริเวณนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะต้องเป็นรถกระบะแล้วก็รถบัสรถยกสูงเท่านั้นนะครับที่จะเดินทางมาที่นี่นะครับสิ่งที่ลำบากของโคราชกระบังในขณะนี้ก็คือเรื่องของการสัญจรนะครับการสัญจรเนี่ยประชาชนที่นี่ต้องอาศัยรถกระบะด้วยกันเองรถของภาคเอกชนจิตอาสานะครับที่จะเดินทางนะครับไปไหนมาไหนนะฮะเนี่ยฮะผู้คนยังคงนั่งรอรถนะครับก็จะมีรถภาคเอกชนนะครับนำ6ล้อบ้างนำรถบัสบ้างนะครับมารอรับส่งผู้คนยังคงเฝ้ารอการพร่องน้ำจากคลองประเวศที่อยู่คู่ขนานกับถนนลาดกระบังนะครับน้ำคลองประเวศลงเมื่อไหร่นะครับก็สามารถดึงน้ำจากชุมชนเนี่ยกลับเข้าไปได้นี่คือความหวังนะครับนี่คือสิ่งที่ชาวลาดกระบังเฝ้ารอมากที่สุดนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันนะครับมาย่านลาดกระบังวันนี้อะไรที่ไม่คิดว่าจะได้เห็นก็เห็นนะครับรถไถคูโบต้ามาวิ่งอยู่บนถนนลาดกระบังนะครับเอามาใช้พ่วงรับส่งผู้คนในยามภาวะน้ำท่วมแบบนี้ครับเนื่องจากว่ารถที่สัญจรของผู้คนตอนนี้ไม่พอนะครับชาวลาดกระบังสะท้อนว่าปัญหาหนึ่งเลยคือออกจากชุมชนมาแล้วไม่มีรถที่จะไปต่อเพราะว่าน้ำมันท่วมสองแถวเอ่ยรถเมย์เอ่ยวิ่งไม่ได้นะครับก็อยากจะเรียกร้องนะครับไปยังหน่วยงานภาครัฐนะครับจัดรถยกสูงไม่ว่าจะทหารตำรวจมาช่วยพี่น้องชาวลาดกระบังในช่วงนี้หน่อยนะครับเพราะว่าแต่ละคนก็เดือดร้อนนะฮะเดี๋ยวเราลองไปฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนในลาดกระบังดูครับ
6: อยากให้มีหน่วยงานต่างๆมาช่วยลาดกระบังเยอะๆนะคะเพราะว่าตอนนี้น้ำตามซอยเยอะมากเลยลำบากค่ะใช่บางจุดก็ยังไม่มีใครเข้าไปถึงเลยพวกที่อยู่ริมคลองอะค่ะแต่
7: เห็นสภาพมันเป็นยังไงครับลาดกระบังตอนนี
8: ้ก็คิดว่าท่วมเยอะมากเนาะแล้วก็คือเราในช่วงขนาดเส้นเมนเนี่ยยังท่วมเยอะเลยนะครับในซอยลึกๆเนี่ยก็เห็นหลายจุดที่ยังท่วมอยู่นะครับแต่วันนี้ก็ดีหน่อยก็คือรถสองแถวกับรถบัสนะเริ่มวิ่งแล้วนะครับก็อาจจะบรรเทาได้ระดับนึงแล้วเพราะน้ำเริ่มลดลงไปบ้างแล้วนะครับ

0: แต่ในซอยลึกๆก็ยังมีอยู่ครับ
1: เราเข้ามาภายในซอยลาดกระบัง52นะครับนี่เป็นแค่เพียง1ตัวอย่างนะฮะที่ชาวชุมชนลาดกระบังเนี่ยต้องเผชิญนะครับกับภาวะน้ำเนี่ยมาร่วมๆ1สัปดาห์แล้วนะครับแต่ละคนก็เฝ้ารอการหุงหาอาหารตัวนี้คือต้องเดินลุยน้ำออกไปหรือไม่ก็ต้องรอเนี่ยนะฮะบรรดาจิตอาสานะครับที่นำข้าวปลาอาหารเนี่ยนะครับมาส่งมอบให้นะฮะเพราะว่าการออกไปเนี่ยจุดนี้เนี่ยยังแค่ประมาณหน้าแข้งนะครับบอกว่าบางจุดเนี่ยลึกถึงเอวเหมือนกันนะครับในเขตลาดกระบังแบบนี้ทุกวันต้องเดินลุยออกมาอย่างงี้เหรอคุณลุง
2: ไม่เพิ่งเดินนี่แหละ
1: โอ้โหแล้วจะไปไหนครับเนี่ย
2: ไปใช้มาซื้อส้มตำอะไรนี
1: ่อ๋อมาซื้อข้าวกินครับผมน้ำท่วมลำบากขนาดไหนครับเล่าให้ฟังหน่อย
2: โอ้ยลำบากมากเลยครับขาก็เปื่อยหมดเลยผมลงน้ำสองวันเนี่ยขาเปื่อยเลย
1: ครับผมน้ำลงบ้างไหมครับเนี่ย
2: น้ำเพิ่งยุบนิดหนึ่งสักนิ้วหนึ่งได้มั้ง
1: นิ้วหนึ่ง
2: ครับ
1: อาทิตย์หนึ่งเนี่ยนะ
2: ครับนี่น้ำคิดว่าน้ำจะยุบวันนี้ยังไม่ยุบอีกอยู่นี่
1: เห็นข่าวว่าเขาเริ่มพร่องน้ำในเขตลาดกระบังแล้วเป็นไงบ้าง
2: ยังไม่มียุบเลยครับยังเหมือนเดิมเลยครับ
1: คร
2: ับ
1: ผม
2: ครับท่านบริหารกทมให้ช่วยเหลือกันตัวทุกคนนะครับลาดกระบังตอนนี้กำย่ำแย่ครับซอย52แยก10นี่ยิ่งนึงท่วงเยอะเลยครับ
1: ไม่เคยเจออย่างนี้มาก่อนเนาะ
2: ไม่เคยเจอเลยครับ
1: จับไหมช่วยจับไหม
2: ไม่ต้องครับผมเดินได
1: ้คุณลุงบอกเดินได้ไม่ต้องนี่ดูถึงจะเดินไม่ค่อยไหวแต่เดินได้นี่ฮะแกไม่ให้ใครช่วยด้วยนะแกจะไปซื้อข้าวกินนะครับโอ้โหและนี่ก็คือความเดือดร้อนทั้งหมดของชาวลาดกระบังในวันนี้นะครับวันนี้ช่อง9ของเรานำสิ่งของอุปโภคบริโภคนะครับจากภาคเอกชนจากมูลนิธิธรรมกายนะครับเข้ามาส่งมอบให้กับชาวลาดกระบังด้วยนะครับคนที่นี่หวังว่าพวกเขาจะได้ใช้ชีวิตปกติเดินออกไปซื้อหุงหาอาหารได้ตามปกตินะครับไม่ต้องรอความช่วยเหลือจากภาคเอกชนจากกลุ่มน้องๆจิตอาสาน้องนักศึกษาของเทคโนโลยีลาดกระบังแบบนี้ก็ทุกคนต่างคาดหวังนะครับว่าน้ำในเขตลาดกระบังจะถูกพร่องลงคลองประเวศและกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดครับ
3: ช่วงนี้เราไปตรวจสอบสภาพอากาศกับคุณกุลธิดาพงแจ่มในลมฟ้าอากาศค่ะ
4: หกสิบหกปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
3: ช่วงนี้มาตรวจสอบลมฟ้าอากาศกับเปิ้ลกุลธิดาค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมากรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศฉบับที่3โดยเตือนวันที่4ถึง7ตุลาคมนี้ประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนค่ะโดยมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะคะโดยในวันที่4ตุลาคมภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกรวมทั้งภาคอีสานจะได้รับผลกระทบก่อนค่ะส่วนในช่วงวันที่5ถึง6ตุลาคมจะเป็นภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลค่ะและในวันที่7ตุลาคมจะกระทบทางด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งภาคใต้ส่วนภาคอื่นๆจะมีฝนลดลงค่ะทางนี้นะคะเนื่องมาจากในช่วงปลายฤดูฝนมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ในระยะแรกค่ะในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรดังนั้นชาวเรือควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันเอาไว้ด้วยค่ะแต่ว่าที่ต้องเตือนล่วงหน้านะคะคือในช่วงวันที่8ถึง12ตุลาคมนี้ภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้เอาไว้ด้วยค่ะช่วงนี้มาตรวจสอบอากาศรายภาคในวันพรุ่งนี้กันบ้างนะคะที่ภาคเหนือพรุ่งนี้จะมีฝนร้อยละ20ของพื้นที่ค่ะไปต่อกันที่ภาคอีสานวันพรุ่งนี้จะมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งค่ะส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกพรุ่งนี้จะมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งเช่นกันค่ะไปกันที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะคะพรุ่งนี้จะมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันนะคะพรุ่งนี้จะมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะกลับมาที่กรุงเทพและปริมณฑลนะคะพรุ่งนี้จะมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงเป็นบางแห่งค่ะ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้แจ้งเตือนระดับสีเหลืองพื้นที่เสี่ยงน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังในวันที่ 3-5 ตุลาคมนี้ทั้งนี้เนื่องจากปริมาณน้ำสะสมใน

0: พื้นที่ค่ะรวมทั้งการเพิ่มอัตราการระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำและเขื่อนทดน้ำนะคะโดยมีจังหวัดต่างๆในภาคเหนือและภาคกลางตามหน้าจอค่ะเช่นที่จังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสมุทรสาครสมุทรสงครามกรุงเทพมหานครเป็นต้นนะคะขอให้คุณผู้ชมที่อยู่ในจังหวัดดังกล่าวนี้เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์และปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยงานราชการเพื่อความปลอดภัยค่ะส่วนตอนนี้กลับไปทางคุณสุตากันได้เลยค่ะ
1: 66ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
2: ผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
3: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
4: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไข่มุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
3: ผิวดูใสฉ่ำ
4: ต้องโดน
3: ใหม่ซิตรา
5: คอนเฟิร์มเพื่อนวิ่งแค่โลละ
6: คนผ่อนตรง
5: ผมมาเลยค่ะ
6: เขารู้กันว่าเราเก่ง
4: Hammer Cash พร้อมใช้ให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีปีเก่าใหม่ได้เท่ากันและสุขบัวถึง30ธันวาคมนี้ Hammer Cash
7: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวละรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
9: อนาคตคงมีเรื่องท้าทายมากมายรอเขาอยู่เราจึงต้องพร้อมในทุกวินาที

0: 48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
2: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่า
3: ผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิร์ตใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
3: ด้วยโอเคเฮอร์เบิร์ตสิครับ
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
6: โอเคเฮอร์เบิร์
7: ตเป็นคนชอบรถอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรถอ่อนโยนพอเทพไทยรถอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
9: ใครจะได้เป็นเชฟมือหนึ่งคุณ
10: เพราะทุกคนใช้น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
11: รสอย่างล้ำทุกคำอย่างเริ่ม
12: อร่อย
11: ฟินเวอร์มือหนึ่งทุกครัวอร่อยนัวแม่บุญล้ำ
13: ครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่น
14: ยูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา
13: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
15: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่

เอเชียนเกมตอนนี้นะคะทัพนักกีฬาไทยคว้าเพิ่มอีก3เหรียญทองรวมเป็น15เหรียญทองแล้วในเอเชียนเกม2026ติดตามได้จากคุณรัชนิพงศ์วรัสดินในช่วงเชียร์ไทยสุดใจเอเชียนเกม2026กันค่ะ

วันนี้ถือเป็นวันที่น่ายินดีของทัพนักกีฬาไทยครับเมื่อคว้าเพิ่มได้อีก3เหรียญทองครับจากการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดมวยสากลและเรือใบนะครับโดยตอนนี้คว้าไปแล้ว15เหรียญทองครับวันนี้ไปเริ่มที่วอลเลย์บอลชายหาดที่เฮคินันเรียวคุจิบีดในประเภทหญิงรอบชิงชนะเลิศครับไบรท์ธราวดีนราพรพัฒน์กับเบสวรพิชกรก้องพบสรุตาวดีซึ่งเป็นคู่วางอันดับ4ของรายการนะครับเข้ามาชิงเหรียญทองกับเซียซินยี่กับหยางซู่คู่มือวางอันดับ2จากจีนรองแชมป์เอเชียปีนี้ครับในเซตแรกเริ่มเกมสูสีแต่หลังจากนั้นเป็นฝั่งสาวไทยที่ใช้เกมบุกที่หลากหลาย

0: ายทำแต้มได้ต่อเนื่องประกอบกับมีการบล็อกที่ยอดเยี่ยมชนะไปได้ก่อนที่21-17จากนั้นในเซตที่2ครับสาวไทยพยายามตั้งเกมสู้แต่สาวจีนมีเกมรับที่เหนียวแน่นและโต้กลับได้ดีจนสาวไทยแพ้ไป13-21ต้องตัดสินในเซตสุดท้ายครับเซตที่3คู่สาวไทยช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบทำแต้มเอาชนะไปได้ที่15-8สรุปทีมสาวไทยชนะคู่จีนไป2-1เซตได้เหรียญทองมาครองเป็นเหรียญทองครั้งที่2ในประวัติศาสตร์ของวอลเลย์บอลชายหาดหญิงไทยในรอบ28ปีด้วยนะครับต่อจากคู่ของมนัสนันท์แพงขะกับรัตนาพรอะไรสุขที่เคยคว้าเหรียญทองเอเชียนเกม1998ได้ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพนะครับหลังจบการแข่งขันไบรท์ธาราวดีที่คว้าเหรียญในเอเชียนเกมเป็นครั้งแรกกล่าวว่ารู้สึกตื่นเต้นภูมิใจมากและมีความสุขมากๆเกมวันนี้อยู่ที่ว่าใครคุมเกมได้มากกว่ากันเพราะจีนและไทยต่างกดดันด้วยกันแต่เราถือว่าไม่มีอะไรจะเสียจึงเล่นด้วยความสบายใจมากขึ้นครับ
1: ตื่นเต้นแล้วก็ภาคภูมิใจมากเลยค่ะที่ได้เหรียญทองกลับไปให้พี่น้องชาวไทยทุกๆคนนะคะแล้วก็เราไม่มีอะไรจะเสียแล้วอ่ะเราเข้ามาถึงจุดนี้แล้วอย่างเงี้ยค่ะแต่ของเขามันอยู่เหนือกว่าเราอ่ะเขาได้คิดว่าหนูมีความคิดอย่างนั้นมันก็เลยทำให้เราเล่นได้สบายมากขึ้นถามว่ามีช่วงหลุดไหมมีแต่ว่าเราสามารถดึงตัวเองกลับมาได้เร็วมากขึ้น
2: ค่ะมันรู้สึกว่าเล่น
0: ด้านเบสวอลรับพิชัยกรที่คว้าเหรียญในเอเชียนเกมเป็นครั้งแรกเช่นกันเปิดเผยว่าเกมนี้ต้องดวลกันแบบแต้มต่อแต้มแต่ไทยเล่นด้วยความไม่กดดันครับ
2: ใจวัดใจอะค่ะมันรู้สึกว่ามันเล่นของเราเล่นรู้สึกว่ามันสบายกว่าฝั่งตรงข้ามฝั่งตรงข้ามอาจจะแบบว่ามีความตั้งใจเข้ามาเรื่องเหรียญทองอะไรอย่างเงี้ยเราบางครั้งเราก็มีเขาก็มีแต่ว่าเราให้กำลังใจซึ่งกันและกันอันนี้คือทีมเวิร์คมากมากเลยค่ะ
0: ขณะที่โค้ชเพชรครับเพชรราชพุทธซ้อนครับโค้ชทีมวอลเลย์บอลชายหาดหญิงเปิดเผยว่าอยู่กับคู่นี้มานาน12ปีซึ่งหลังจบการแข่งขันก็มีต่างขอบคุณซึ่งกันและกันครับ
3: เหนืออื่นสิ่งใดนะครับนอกจากทักษะเนี่ยคือหัวใจที่เต็มเปี่ยมคือสามารถผ่านสิ่งนี้ไปได้นะครับก็คือเรื่องของความกดดันซึ่งเขาจะพัฒนาขึ้นไปอีกระดับหนึ่งในการเล่นในครั้งนี้ครับ
0: ไปต่อที่ระบายในประเภทดิงกลี้หญิงคลาส ILCA 6ครับเป็นการแข่งขันรอบสุดท้ายโซเฟียมอนโกเวอรี่นักกีฬาเรือใบลูกครึ่งไทยอเมริกันลงแข่งขันโดยหลังจากโซเฟียทำผลงานในรอบควอลิฟายทั้ง9เรสได้อย่างยอดเยี่ยมขึ้นนำไประดับ1นะครับส่วนผลการแข่งรอบชิงชนะเลิศครับปรากฏว่าโซเฟียลงแข่ง2เรสทำแต้มเสียรวม5คะแนนครับมีแต้มเสียรวม26คะแนนน้อยที่สุดในอันดับ1คว้าเหรียญทองไปครองพร้อมกับได้โควต้าไปแข่งโอลิมปิกเกม2028อีกด้วยนะครับหลังจบการแข่งโซเฟียกล่าวว่าตอนนี้เหมือนฝันอยู่เพราะได้ไปโอลิมปิกเกมด้วยดีใจมากๆที่ได้ตั๋วเร็วจะได้มีเวลาเตรียมพร้อมขอมอบเหรียญนี้ให้กับทุกคนที่เกี่ยวข้องโค้ชและเพื่อนๆทุกคนครับ
4: ดีใจมากเลยค่ะแบบร้องไห้เยอะมากเลยค่ะตอนนี้หนูรู้สึกแบบอยู่ลอยอยู่เลยมีความแฮปปี้มากๆแบบมากๆเลยค่ะแล้วขอบคุณทุกคนมากๆจริงๆที่แบบช่วยหนูมาอยู่ตรงนี้ได้แล้วก็หนูก็ภูมิใจในตัวเองมากๆค่ะที่หนูก็ทำหลายอย่างด้วยค่ะมันก็แบบดีใจที่ทำผลงานตรงนี้ออกมาได้ค่ะ
0: ไปต่อกันที่มวยสากลรุ่น54กิโลกรัมหญิงรอบชิงชนะเลิศครับโฟกัสณัฐนิชาจงโปร่งกลางกับปั้นลูกครึ่งสาวไทยนิวซีแลนด์ครับในมุมแดงลงดวลกับปั้นกับพักซองมีครับอดีตแชมป์โลกรุ่นไฟเวท2สมัยและอดีตดีกรีเหรียญทองแดงโอลิมปิกเกม2024นะครับปรากฏว่าณัฐนิชาพยายามออกหมัดให้จัดแจ้งที่สุดในขณะที่สาวเกาหลีเหนือออกหมัดรัวใส่ไทยนะครับจนช่วงยกที่2เนี่ยณัฐนิชาถูกนับไป1ครั้งแต่สุดท้ายครบ3ยกครับกรรมการชูมือให้กับณัฐนิชาชนะไป4-1เสียงพงาดคว้าเหรียญทองโดยเหรียญทองที่15ของทัพไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้ครับและเป็นนักชกสาวไทยคนแรกที่คว้าเหรียญทองในเอเชียนเกมตั้งแต่มีการบรรจุครั้งแรกเมื่อปี2010ด้วยนะครับหลังจบการแข่งณัฐนิชากล่าวว่าเป็นแมตช์ที่สูสีและดีใจที่เรียงชกได้ดีมากครับ
5: ดีใจมากๆค่ะเพราะว่าชนะเบอร์1มาได้แล้วเขาแบบเป็นคนที่แบบเก่งแล้วคือเขาชนะทุกคนมาด้วยคะแนน5-0ทุกคนเลยค่ะก็ขอบคุณทุกคนที่คอยให้กำลังใจทั้งทางบ้านแล้วก็ทั่วประเทศไทยเลยค่ะวันนี้หนูทำได้แล้วค่ะ
0: ไปต่อที่สภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือว่า OCA ครับได้ประกาศรางวัลนักกีฬาชายยอดเยี่ยมหรือว่า MVP ประจำการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้ครับปรากฏว่าเป็นบิลพุทธพลบุญสอนเจ้าของเหรียญทองวิ่ง100เมตรและ200เมตรชายคว้ารางวัลนี้ไปนะครับโดยการมอบรางวัลจะมีขึ้นในพิธีปิดวันที่4ตุลาคมนี้ซึ่งบิลพุทธพลครับทำลายสถิติวิ่ง100เมตรและ200เมตรสร้างสถิติเอเชียนเกมขึ้นมาใหม่ครับและยังได้อีก1เหรียญเงินจากผลัดผสม 4x100 เมตรด้วยนะครับปิดท้ายกันที่สีสันวันนี้ครับไปกันที่ย่านสากาเอะครับใกล้กับนาโกย่าทีวีทาวเวอร์ครับบริเวณนั้นมีการจัดแฟนโซนครับเป็นพื้นที่กิจกรรมในช่วงเอเชียนเกมให้คนมาสนุกผ่อนคลายกันครับหลังจากที่ต้องทำงานหนักตลอดทั้งวันครับ สรุปตารางเหรียญครับจีนยังนำไปอันดับ1มี161เหรียญทอง79เหรียญเงิน71เหรียญทองแดงครับญี่ปุ่นตามมาเป็นที่2ที่69เหรียญทองเกาหลีใต้อยู่ที่3มี33เหรียญทองส่วนไทยครับตอนนี้อยู่อันดับ6ของตารางนะครับทำไป15เหรียญทอง11เหรียญเงินและ17เหรียญทองแดงครับสำหรับในวันพรุ่งนี้ครับทัพไทยยังมีลุ้นเพิ่มอีกอย่างน้อย2เหรียญทองครับจากการแข่งตะกร้อหญิงประเภท4คนครับรวมไปถึงการแข่งเทควันโดครับก็มาลุ้นกันต่อว่าทัพไทยจะคว้าเหรียญทองที่16ได้หรือไม่ครับ
6: ไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank 2026ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ค่ะซึ่งวันนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ไปตรวจความพร้อมของการจัดงานที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะนายเอกนิตินิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังตรวจความพร้อมแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เตรียมพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF World Bank Group Annual Meetings 2026โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมอาทิสำนักงานเศรษฐกิจการคลังสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรุงเทพมหานครกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการไฟฟ้านครหลวงการประปานครหลวงมีวาระหารือถึงแผนรับมือน้ำท่วมและแผนเผชิญเหตุเรื่องต่างๆนายเอกนิติเปิดเผยว่าวันนี้ได้ทดสอบเรื่องต่างๆทั้งแผนรับมือน้ำท่วมไฟดับแผ่นดินไหวและการจัดสถานที่พร้อมให้กับกลุ่มผู้ชุมนุมตามมาตรฐานสากลให้เกิดความมั่นใจในฐานะที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมโอลิมปิกการเงินโลกซึ่งมีความพร้อมในทุกด้านค่อนข้างมากกรณีความเป็นห่วงเรื่องน้ำท่วมกรมอุตุนิยมวิทยาได้มาให้ข้อมูลพยากรณ์ฝนโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เตรียมแผนป้องกันจากประสบการณ์เผชิญเหตุน้ำท่วมที่ผ่านมาทำให้เตรียมแผนรับมือในทุกด้านทุกกรณีที่จะดูแลทั้งคนไทยและชาวต่างชาติที่มาร่วมประชุมซึ่งมีการประสานกับทาง IMF อย่างใกล้ชิดและได้ให้ความเชื่อมั่นเข้าใจเรื่องฟ้าฝนเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดได้ทั่วโลกทั้งนี้ไทยได้รับเกียรติจากผู้นำทางการเงินการคลังทั่วโลกจะเข้าร่วมประชุมไม่ต่ำกว่า 15,000 คนจึงฝากถึงคนไทยทุกคนร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมให้เป็นที่เรียบร้อยสร้างประวัติศาสตร์ให้กับประเทศไทยซึ่งจะมีการประชุมระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี
7: ้ก็วันนี้ได้ทดสอบในเรื่องต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นถ้าเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมในสัปดาห์นั้นหรือเหตุการณ์ในเรื่องไฟดับแผ่นดินไหวนะครับในเรื่องการชุมนุมต่างๆเนี่ยเพื่อทำให้มั่นใจในฐานะคนไทยที่เป็นเจ้าภาพนะครับของการจัดประชุมโอลิมปิกทางการเงินของโลกซึ่งประเทศไทยได้รับเกียรติอย่างมากครับมีผู้นำทางการเงินการคลังทั้งโลกตอนนี้ไม่ต่ำกว่า 15,000 คนที่จะมาประเทศไทยเนี่ยวันนี้เรามาทดสอบระบบทุกอย่างนะครับก็ได้เตรียมความพร้อมแล้วก็ทดสอบระบบทุกอย่างก็มีความพร้อมค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ไม่ต้องกังวลใดๆนะครับแล้วก็จะมีการทดสอบเตรียมพร้อมต่างๆว่าถ้ามีเหตุสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นจะต้องมีระบบรองรับอย่างไรซึ่งเราก็ใช้มาตรฐานสากลนะครับในการเข้ามารองรับในจุดนี้ครับฝากให้คนไทยทุกคนนะครับก็เรามาเป็นเจ้าภาพของการจัดประชุมกองทุนการเงินระหว่างประเทศแล้วก็ทางธนาคารโลกด้วยกันนะครับ
6: ดราม่าเรื่องของสายการบินไทยที่ก่อนหน้านี้มีกระเป๋าสัมภาระตกค้างรวมถึงการยกเลิกเที่ยวบินหลายเที่ยวด้วยนะคะล่าสุดการประชุมคณะกรรมการบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนซึ่งวันนี้มีนายละวรนแสงสนิทประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมค่ะได้มีมตินะคะในการปลดนายชายเอี่ยมสิริออกจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือดีการบินไทยโดยให้มีผลทันทีและแต่งตั้งนายสำริดสำเนียงกรรมการบริษัทขึ้นเป็นรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารค่ะพร้อมกันนี้ยังมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง2เรื่องด้วยกันนะคะมี2ประเด็นนี่คือปลดคุณชายเอี่ยมสิริมาแต่งตั้งคุณสำริดนะคะซึ่งประเด็นที่จะต้องสอบสวนประเด็นแรกคือการบริหารจัดการและการให้บริการที่ส่งผลทำให้เที่ยวบินล่าช้า
8: กระเป๋าสัมภาระตกค้างแบบนี้ดังที่คุณผู้ชมเห็นภาพและปัญหาการดำเนินงานด้านคลังสินค้า

0: โดยเฉพาะโครงสร้างการจ้างงานภาคพื้นและคลังสินค้าที่มีการจ้างช่วงหลายทอดด้วยกันค่ะทำให้ประสิทธิภาพอาจจะลดลงรวมถึงอีกหนึ่งประเด็นนะคะข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการจัดซื้อไวน์ที่ให้บริการบนเที่ยวบินประมาณ 860,000 ขวดคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า800ล้านบาทค่ะ
1: หลาไทยข่าววันนี้จะพาไปดูการเฉลิมฉลองนะคะครบรอบ77ปีการก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนในฮ่องกงค่ะความพิเศษครั้งนี้คือมีการแสดงพลุนะคะกว่า 30,000 ลูกความยาว23นาทีไปทั่วท้องฟ้าก็มีประชาชนนะคะมาร่วมชมค่ะรวมถึงนักท่องเที่ยวจากจีนแผ่นดินใหญ่แล้วก็จากทั่วโลกมากกว่า 300,000 คนเลยนะคะวันนี้เรา2คนพร้อมทีมข่าวสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: อยปีโป้จุ๊บแค่ฉีกแล้วจุ๊บปีโป้จุ๊บอร่อยจุ๊บจุ๊บครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงสีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
1: ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ใน Entertain Night Live นะคะแป๋วค่ะภัทรวีบุญประเสริฐค่ะเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้นะคะเรายังคงเก็บตกภาพบรรยากาศความสนุกสนานจากคอนเสิร์ตใน Entertain 71st Anniversary Charity Concert มาให้คุณผู้ชมได้ฟินกันอีกครั้งนึงค่ะไปดูกันค่ะ
0: ความสนุกแบบโดนๆอย่างนี้ต้องเวทีใน Entertain 24th Anniversary Charity Concert ฉลองครบรอบ24ปีไปเลยเพราะมีทัพศิลปินจัดเต็มกว่า150ชีวิตทั้งป้าอูออฟโรดยินวอแอลมอนโปรเกรสคริสพีรวัตรบูมสารัตบอยโยมุดรวมถึงศิลปินจากค่ายดูมันดีอาทิอูอูเซฟริวจินพัชจิแล้วก็อีกเพียบเลยล่ะค่ะ

ถมยังเสริมทับด้วยเหล่าทีป๊อปสุดปังทั้ง Dice Red Felix Alala Fevic Tiger BNK48 Test พร้อมคู่จิ้น Boy Love Girl Love อีกเพียบบอกเลยว่าฟินมากนะ

0: นับสนุนโดยศูนย์การค้าสยามพารากอน
1: และในงานนี้นะคะก็ต้องชื่นชมกับสปิริตของหยินวอและคริสพิรวัตรด้วยนะคะซึ่งก็เจอผลกระทบจากน้ำท่วมแต่ก็มาร่วมงานกับเราค่ะ
2: ถึงกับกุมขมับกับมหาอุทกภัยครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครค่ะคู่พาร์ทเนอร์ยินอนันต์และวอวรรณรัตน์โดยเฉพาะหนุ่มวอที่อยู่ในโซนน้ำท่วมหนักแต่ก็ต้องขับรถลุยน้ำออกมาทำงานซึ่งทั้งคู่ก็หวังว่าผู้ประสบภัยจะได้รับการเยียวยาอีกทั้งอยากเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยกันคิดหาทางแก้ไขเพื่อบรรเทาหรือป้องกันไม่ให้ภัยธรรมชาติแบบนี้ก่อให้เกิดความสูญเสียในวงกว้างขึ้นอีกในอนาคตค่ะ
3: กรุงเทพของเราเนี่ยอาจจะไม่ใช่พื้นที่ที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลเท่าไหร่เวลาเกิดภัยพิบัติเรื่องน้ำเนี่ยมันจะส่งผลกระทบหนักมากครับสิ่งที่สำคัญคือเมื่อเรารู้แล้วอะว่าโซนเนี้ยจะมีแนวโน้มในการเกิดแบบเนี้ยบ่อยอะต่อไปผมว่าต้องวางระบบดีๆครับเพื่อสถานการณ์ในอนาคตที่ไม่คาดคิดแบบนี้ครับนั่นแหละอาจจะต้องมาเริ่มระวังตัวให้มากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ใครที่โดนผลกระทบผมว่าอยากให้คาดหวังว่ารัฐบาลเนี่ยจะต้องเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบให้ได้มากที่สุดนะครับ
4: โอเคเข้าใจอยู่เวลาแก้ทั้งระบบมันต้องใช้เงินมหาศาลงบประมาณเยอะแต่ว่าผมว่าสมควรแก้นะเพราะว่าเหมือนเราก็เห็นข่าวมาสักพักระยะแล้วว่ากรุงเทพจะจมในปีโน้นปีนั้นปีนี้ซึ่งเหมือนเราจะได้เห็นภาพเนาะว่ามีโอกาสเกิดขึ้นจริงซึ่งถ้าเกิดกรุงเทพจมนี่ผมว่าเรื่องใหญ่นะเพราะว่าศูนย์การทำงานต่างๆทุกอย่างอยู่ที่นี่ครับซึ่งถ้ามันท่วมเราย้ายหนีผมว่ามันไม่ใช่การแก้ปัญหามันปันปลายเหตุถ้าเกิดต้นเหตุมันคือการทำให้ไม่ท่วมอ่ะเราผมว่าเราควรไปทุ่มกับตรงนู้นเนาะอาจจะต้องรวมเบรนสตอร์มผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายมาช่วยกันหาทางแก้ครับผมว่าคนไทยเราเก่งนะเราแก้ปัญหาพวกนี้น่าจะได้อยู่ครับ
2: เช่นเดียวกับนักร้องนักแสดงหนุ่มคริสพีรวัตรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมครั้งนี้เพราะอยู่ในโซนลาดพร้าวโชคดีที่น้ำยังไม่เข้าบ้านตนแต่บ้านของคุณพ่อนั้นเจอไปเต็มๆเลยทีเดียวค่ะ
5: เข้าบ้านคุณพ่อแต่ว่าบ้านคิดว่ามันยกสูงพอดีแต่มันก็ส่งผลกระทบอยู่ดีครับเพราะว่าไม่สามารถออกไปข้างนอกได้อยู่ดีเพราะว่าพอออกไปเราก็จะเจอน้ำที่มันขังอยู่อะไรเงี้ยครับคือเรียกได้ว่าเซเว่นร้านสะดวกซื้อเกลี้ยงเลยนะฮะเหลือแต่อาหารหมากับคอสเมติกคือตัวคุณพ่อคุณแม่อย่างน้อยผมยังเชื่อว่าหายห่วงเพราะเขาอยู่บ้านได้แต่ว่าพี่ชายกับน้องสาวผมที่เขาต้องไปทำงานแล้วก็อาศัยอยู่คอนโดอะไรเงี้ยครับผมรู้สึกว่าอันนี้น่าเป็นห่วงก็เดี๋ยวจะหาวิธีการกันไปแอบเป็นห่วงเพราะว่าเวลาที่เราทำงานหรืออะไรเงี้ยครับแฟนๆบางทีเขาก็เดินทางมาหาเราผมก็แอบรู้สึกว่าแบบเขาสะดวกไหมเขาลำบากมากแค่ไหนอะไรเงี้ยครับก็แล้วแต่ยังไงก็ขอให้ทุกคนแบบดูแลตัวเองแล้วก็หาวิธีการรับมือในแบบที่ตัวเองพอจะทำได้แล้วกันนะครับแล้วก็ฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไงก็ช่วยดูแลพวกเราด้วยแล้วกันครับ
2: และในวันที่18ตุลาคมที่จะถึงนี้นะคะก็จะตรงกับวันเกิดอายุ31ปีของหนุ่มคริสนอกจากเจ้าตัวจะจัดงานแฮปปี้เบิร์ธเดย์ร่วมกับแฟนคลับพร้อมกับการเปิดตัวอัลบั้มแรกในวันที่20ตุลาคมนี้แล้วคริสยังอธิษฐานให้ปีหน้าไม่มีอุทกภัยและขอให้แฟนๆทุกคนแคล้วคลาดปลอดภัยในทุกๆเรื่องอีกด้วยค่ะ
1: และในช่วงวิกฤตแบบนี้นะคะก็มีดาราหลายคนนะคะที่ช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยค่ะหนึ่งในนั้นก็จะมีกั้นตองทุ่งเงินกับพระพลพลกองเสงซึ่งพวกเขาอ่ะมาอาสาร่วมแพ็คถุงยางชีพค่ะ
2: พร้อมส่งกำลังใจให้แก่ผู้ประสบภัยค่ะนักร้องดังทั้งพลพลพลกองเสงก้านตองทุ่งเงินที่นำทีมสิงห์เหลืองสุนทรมันตราสมุยสมุทรและวงโบวินีรวมเป็นอาสาสมัครมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยบรรจุถุงยางชีพพระราชทานเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยต่อไปค่ะงานนี้นะคะก้านตองยังเปิดใจหลังควักเงินหลักล้านสร้างบ้านกลางนาให้กับคุณแม่วัย70ปีที่จังหวัดอุบลราชธานีโดยสารฝันให้คุณแม่ได้อยู่บ้านกลางทุ่งนาในบ้านปลายชีวิตพร้อมสารฝันให้ตัวเองที่อยากให้แม่มีชีวิตที่สุขสบายด้วยละค่ะ
6: หนูอะมันลำบากจนไม่รู้จะพูดยังไงเพราะว่าตอนนั้นบ้านหนูตอนนั้นห้องน้ำก็ไม่มีทำไมเถียงนามันก็จะพังปวกมันกินจะหมดแล้วคือมันอยู่ตั้งแต่ตอนพ่อหนูแบบยังอยู่เลยนะตั้งแต่หนูอายุ14อะค่ะแม่อยากได้บ้านที่บ้านทุ่งนาไหมเพราะแกชอบอยู่ทุ่งนาตอนนี้หนูยังมีแรงที่จะหาเงินได้หนูก็ไม่อยากไปตอนที่เราไม่มีเงินแล้วอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าถ่ายโฆษณา2ตัวก็ให้บ้านให้กับคุณแม่ไปเลยประมาณ2ล้าน5ประมาณนี้ค่ะใช้ไม่ได้เยอะมากแต่ว่ามันก็เป็นน้ำพักน้ำแรงที่เราทำงานตลอดแบบ2ปีตั้งเป้าของหนูจริงๆคืออยากให้แม่สบายเพราะสุดท้ายแล้วจะมาให้แกแบบลำบากตอนแก่ก็อะไรเราทำให้แม่หมดแล้วตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นบ้านซื้อบ้านที่กรุงเทพก็ซื้อให้แล้วแล้วก็ทำบ้านต่างจังหวัดเราก็ทำให้แล้วทำให้นอนแบบสบายซื้อเตียงซื้ออะไรให้หมดแล้วไม่มีอะไรที่เราต้องห่วงแล้วณตอนนี้คือแบบกันต้องไม่มีอะไรติดค้างในใจแล้วก็รู้สึกว่าเราทำเต็มที่ในหน้าที่ที่ความเป็นลูกเลย
2: ฝากนักร้องหนุ่มเสียงนุ่มพลพลพลกองเสง

0: ที่อยากร่วมชื่นชมเยาวชนคนเก่งจึงตกปากรับคำเป็นส่วนหนึ่งในเพลงเนเน่นายแน่มากที่นักร้องเพื่อชีวิตแอดคาราบาวแต่งให้กับเนเน่รอยัลเด็กสาวจากภูเก็ตดีกรีแชมป์อเมริกาก็อตทาเลนต์โดยเจ้าตัวเล่าว่าเพลงนี้มีความลึกซึ้งบอกถึงประวัติของไอดอลเด็กรุ่นใหม่ก่อนจะชี้แจงการใช้คำว่านายแทนเนเน่ที่ผู้ฟังหลายคนอาจจะกำลังสงสัยกันอยู่ค่ะ
1: เนเน่นายแน่มากเนเน่นายแน่มากนักดนตรีเปิดมวกตามตลาดจริงๆมันเป็นประโยคที่แบบเหมือนลุงๆป้าๆนะนะอาบอกเฮ้ยเก่งมากเลยถ้าฟังเต็มเพลงแล้วก็มันเป็นประโยคที่เขาเรียกว่าในยุคมันมาคล้องจองกันพอดีแล้วก็เป็นประโยคเท่ๆที่แบบว่าอาจจะแบบพูดกับหลานคนนึงว่าเฮ้ยเก่งมากเลยจะใช้คำว่ามึงยังไงก็นายดีกว่าคือแบบโทรมาชวนแล้วก็บอกว่าร้องให้น้องหน่อยเป็นกำลังใจให้น้องเน่ๆหน่อยบอกเฮ้ยได้เลยครับป๋าอะไรเงี้ยพอไปถึงก็โอ้โหเพลงดีมากเพลงแบบเข้าใจง่ายแบบว่าให้เน่ๆโดยเฉพาะป๋าก็บอกว่าเฮ้ไม่มีค่าตัวนะเพราะว่าป๋าก็ไม่มีค่าอะไรให้น้องเอานี้ให้น้องไปเลย
0: พลพลยังอัปเดตถึงลูกชายสุดหล่อน้องธันวารัชตะที่เดินทางไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจที่ประเทศออสเตรเลียได้เกือบ3เดือนแล้วโดยลูกชายก็สามารถปรับตัวได้ดีและกำลังจะฝึกงานเพื่อหาเงินให้กับตัวเองด้วยล่ะค่ะ
2: ไปร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตป้ายแดงนะคะน้องภูกฤตินค่ะเรียนจบแล้วเกรดเฉลี่ยดีด้วย
0: แสดงความยินดีกับบัณฑิตป้ายแดงภูกฤตินที่เรียนจบคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยเกรดเฉลี่ย 3.27 ซึ่งตลอด4ปีในรั้วมหาวิทยาลัยนะคะภูยอมรับว่าเรียนโหดมากแถมในช่วง2ปีหลังตนเข้าวงการเต็มตัวแล้วทำให้ต้องโฟกัสทั้งการแสดงและการเรียนควบคู่กันไปอีกทั้งภูยังยอมรับว่าตอนปี2ติด F ไป1ตัวก็เลยทำให้ไม่ได้รับเกียรตินิยมค่ะแต่สิ่งที่ทำให้หนุ่มภูภูมิใจยิ่งกว่าคือการที่ทำให้คุณพ่อคุณแม่สมหวังกับการได้เห็นลูกชายใส่ชุดคุยนั่นเองค่ะ
3: ตอนปีหนึ่งเนี่ยถือว่าเอาจริงเป็นปีที่รู้สึกว่าสนุกแล้วก็ได้ใช้เวลาอยู่กับเพื่อนแบบเยอะมากที่สุดแล้วก็ช่วยกันติวช่วยกันอะไรเพราะมันวิชาเดียวกันด้วยมันก็จะต้องช่วยกันทุกคนก็รู้สึกเลยคิดว่าปีหนึ่งเป็นปีที่แบบมีอะไรที่น่าจดจำมากที่สุดช่วงประมาณปีสองคือถ่ายซีรีส์ช่วงนั้นก
4: ็
3: หนักทั้งตรงเรียนด้วยแล้วหนักทั้งในกองเพราะว่าตอนนั้นค่อนข้างจะโดนห้องเย็นบ่อยเป็นเด็กใหม่อยู่พ่อเอสแม่ช็อตนี่คือกำลังแบบติวเข้มเลยกำลังติวเข้มกวดวิชากันเลยทีเดียวก็เลยหลากหลายทางเข้ามาแบบก็ได้กดดันมาจากหลายทางแต่สุดท้ายเราก็ทำมันออกไปจนได้ที่หลายคนถามว่าผมได้เกียรตินิยมอันดับ2มั้ยคือเกรดผมมาถึงเกรดผม 3.27 อันดับ2มัน 3.25 แต่ที่ผมไม่ได้เพราะว่าปี2นั่นแหละที่ช่วงที่ถ่ายซีรีส์ผมติด F ไป1ตัวเขาเลยไม่ให้ก็นี่เมื่อกี้เดินมาเจอป้าๆมานี่เขาเดินมาหยิบมาเปิดดูก่อนเลยอย่างแรกก็รู้สึกว่าก็ภูมิใจครับที่วันนี้เรียนจบมาให้ป้าๆมาได้แล้วแล้วก็จบพร้อมเพื่อน4ปีด้วย
0: หลังเรียนมาอย่างหนักหน่วงหนุ่มภูก็บอกว่าเตรียมให้ของขวัญตัวเองด้วยการพาครอบครัวบินไปเที่ยวที่ประเทศอังกฤษเสร็จแล้วก็จะกลับมาลุยงานในวงการบันเทิงอย่างเต็มที่ต่อไปค่ะ
2: เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะพาไปเปิดเป๋าซุปตากันค่ะ

0: ู้ชายอย่างเราต้องเจอทั้งเหงื่อที่มาพร้อมกลิ่นอับและรังแคใหม่เคลียร์เพอร์ฟูมดีฟโอเชียนด้วยกลิ่นความหอมซีบรีสและแอมเบอร์ช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% หอมนาน72ชั่วโมงใหม่เคลียร์
1: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
2: Journey of Dream สัปดาห์นี้ยังคงอยู่ที่โรงเรียนแม่สอดจังหวัดตากชวนน้องๆชมรมคอมพิวเตอร์และ AI มาเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีใกล้ตัวผ่านเวิร์กช็อปที่ไม่มีข้อสอบไม่มีคะแนนแต่ในทุกคำตอบต้องเริ่มต้น

0: จากความคิดของตัวเองร่วมติดตาม Journey of Dreams วันเสาร์ที่3ตุลาคมนี้เวลา 9:30 นทางช่อง9กด30
1: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ Sunsilk Fancy Be Care พร้อมเซรามายและไดนอกซิดิลช่วยลดการขาดดูดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
2: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
3: ไม่โดนพี่หมองเพราะยังไม่โดน
2: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไขมุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
3: ผิวดูใสฉ่ำ
2: ต้องโดน
3: ใหม่ซิตรา
4: ยาสีฟันเทศไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดมีรสอ่อนโยนด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่เนื้อแป้งละเอียดบางเบาปกปิดเรียบเนียน
5: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
6: ่เดี๋ยววันนี้นะคะหว่าหว่าจะพาไปเปิดเป๋าซุปตาของสองหนุ่มนะคะทาคิและเฟรนค่ะ
7: เปิดเป๋าซุปตา
8: เดี๋ยวเวลาเปิดปากซุปตาแล้วค่ะทาคิเฟนค่ะ
9: สว
8: ั
9: สดีครับ
8: โถฉันตื่นเต้นมากจะได้ดูซีรีส์แบบเต็ม
10: ๆตื่นเต้นเหมือนกันครับรอมานานมาก
8: กับเรื่อง
9: Decoding You โคตรรักครับ
8: มันเลิศมากโถตัวอย่างดูแบบมันเลิศ
10: มันยังไงมันยังไงครับมันยังไง
8: มันฟินอยู่นะเธอ
10: มันฟินเนาะ
8: เดี๋ยวมาคุยเรื่องซีรีส์ดีกว่าเธออยากล้วงอะลูก
9: ล้วงอะไรฮะ
8: ล้วงกระเป๋าสิลูกหรือให้เฟนล้วง
10: อุ๊ยเลยเหรอ
9: ล้วง
10: หรือให้เขาบอก
9: ล้วง
8: หรือท่านนั้นเขาน่ากลัวมากเลยคุณ
10: เอาวางไว้วันนี้ไหม
9: วันนี้ก็ได้อันนี้เป็นหูฟังครับ
10: หู
9: ฟัง
10: อ
9: ะไรใช่
10: เ
9: ร
10: ื่องแบบเฉลยลูกน่ารักจัง
9: มูตมีฮะ
8: อันนี้ปกติฟังเพลงแนวไหนครับทากิ
9: ก็ฟังหลายแนวนะครับฟังแจ๊สฟังป๊อปอะไรแบบนี้ครับ
8: อันต่อไป
9: เป่าตัง
10: เ
9: ป่าตังครับ
8: อุ้ยแต่ละเธอ
10: เป่าตังมีอะไรไหม
8: มีอะไรบ้างของมงของมูหรืออะไรต่างๆ
9: มีไม่มีเลยครับมีบัตรมีอะไรอย่างเดียวเงิน
8: อุ้ยโทรเงินแน่นมากเลยอ่ะเขาโครงการไปเธอ60-40ตรงนี้เราได้แบ่งกันเลย
10: ไปช่วยทายไป
8: อันต่อไปลูก
10: หูฟังอี
9: ก
10: แ
9: ล้วชอบฟังเพลง
8: แล้วเธอมีกี่หูลูกยังไงยัง
10: ยังไงเนี่ย
9: เพื่อแบตหมด
8: อ๋อต้องมีสแตนด์บายไว้
9: ใช่
10: อ
9: ัน
10: นี้อะไรคร
9: ับ
10: อ
9: ันนี้เป็นที่ฉีดฟันครับทำความสะอาดช่องปาก
8: โอ้ก็แน่สิเธอเรื่องมีเลิฟซีนสามขนาดนี้ก็ต้องมีเลยเนาะ
9: ครับผม
8: ตาเฟรนเลยลูก
10: ครับ
8: อาคีล้วงเฟรนเลยลูก
9: ตาผมแหละ
8: เราใจง่ายจังเลยอะอาคีล้วงอย่างเงี้ย
10: ล้วงกระเป๋า
8: เออ
9: แว่นตาที่มีแค่ข้างเดียว
10: ไม
9: ่
10: ใช
9: ่อ๋อไม่ใช่
10: มันพับได
8: ้อ๋อพอด้วยความที่กระเป๋าเล็กก็ต้องหาไปที่พับได้
10: ไม่งั้นโตใส่ไม่ได้เลย
8: เออ
10: นี่ต้องพับแบบ
8: ใส่ปุ๊บหล่อเลยไหมลูก
9: มา
8: เออ
10: ทันทีเ
8: ลยน้องลอตเตอรี่ใบหนึ่งค่ะ
9: อ
8: ัน
9: นี้
10: อันนี้ที่โกนหนวด
8: คือต้องพกไว้เลย
10: ใช่เพราะว่าเราหนวดขึ้น
8: นี่8โมงเช้าควรปุ๊บเดี๋ยว8โมงครึ่งมาแล้วนะ
10: มาเลยอุ๊ยนี่อะไรเราไปทำยาปลุกผมดีกว่า
8: ต่อไป
10: อันนี้นิยาบนเป็นหอบ
8: เวลาหอบเยอะไหมลูก
10: หอบก็อู้หลายตันอยู่อะไรเข้าสารแล้ว
8: ไอ้ยังไงก็คือเป็นหนักขนาดไหนลูก
10: ไม่ได้หนักมากแต่ว่าอันนี้มันเหมือนเอาไว้ฉุกเฉินติดต้องติดตัวไว้ตลอดใช่แต่ถ้าสมมติว่ามีอาการเหนื่อยหอบนี่ก็จะพ่น
8: ไอ้ลองวิ่งโชว์สิลูกลองวิ่งโชว์10โล
10: เลยเอาให้มันหอบจะได
8: ้อยากรู้อะไรเงี้ย
10: มันเป็นยังไง
8: เออต่อไปเลยลูก
10: ครับ
8: อันนี้ลิฟชั้นไหนคะ
10: อันนี้ชั้น3ชั้นใต
8: ้ต่อไป
10: แล้วมีอีกลิฟต์หนึ่งลิฟต์ชั้น2
8: ไอ้ชั้น2
10: คนละแบบแค่นี้เลย
8: แค่นี้เลยจบแล้ววันๆนึงอ่ะหมดแล้วเธอนี่ดีกว่าผลงานตอนนี้ของเธอ2คนทาคิเฟนกับเรื่องดีโคดิ้งยูโคตรรัก
10: คือเบสออนเป็นความรักเลยเป็นโรแมนติกดราม่ามันจะเป็นเหมือนกับความรักของ2คนเนี้ยที่เหมือนกับคนนึงจะเป็นคนนี้เขาจะเป็นพี่
8: ใช่
10: เป็นพี่เราจะเป็นคนน้องซึ่งคนที่เนี่ยเขาก็จะมีความที่เหมือนกับเหมือนไม่รู้ใจตัวเองเป็นการที่เหมือนกับเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราก็ไม่กล้าก้าวข้ามผ่านในเส้นนี้ไปเหมือนกันเพราะว่าก็กลัวว่าสมมติแบบเราบอกเขาไปตรงๆเขาจะแบบเขาจะตีตัวออกห่าง

0: มาย
1: เอออะไรตัวอย่างไงก็ว่าทิ้งปมว่าแบบว่าก็ต้องลองจีบดู
2: เออใช่
1: จีบยากไหม
3: ก็เรียกว่าต้องใช้เวลาใช้ความพยายามเพราะมันก็เป็นครั้งแรกของเราที่เราจีบใครสักคนหนึ่งเหมือนกัน
1: สาย AC ก็แซ่บอยู่นะเธออ
0: ุ้ยแต่เห็นแค่ในตัวอย่างใช่ไหมครับ
1: ตัวอย่างก็แซ่บแล้วนะ
0: นั่นโหจะบอกว่าในตัวอย่างนี่คือแบบ
3: น้ำจิ้ม
0: ส่วนเดียวเป็นแอปเปอร์ไทเซอร
1: ์เบสิกเลยเบาๆเลย
0: เบาๆเลยคือพูดถึงถ้าเป็นแต่งหน้าก็เป็นแค่เหมือนกับครีมกันแดดยังไม่ยังนี่ยังไม่ได้ลงรองพื้นยังไม่ลงลิปยังไม่ได้อะไรเลย
1: มันก็แซ่บนะเธอ
0: โอ้โหเดี๋ยวต้องรอดูก่อน
1: มันจะแบบว่าว้าวอย่างนี้เหรอ
0: โอ้โหนี่เลย
1: โอเคนี่ขอบคุณมากนะคะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณค
0: ่
1: ะบ๊ายบายเธอ
4: คืนนี้หมดเวลาแล้วนะคะลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่
1: มันทำอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออยากแก้ไอตราเสือดาวสูตรน้ำผึ้งผสมมะนาวใช้ท่อน้ำไทยชีวิตก็ไหลลื่นท่อน้ำไทยแกร่งไม่เปลี่ยน
2: ยูโรเคอร่อยทุกที่ทุกเวลา
3: ประวิตรกรุ๊ปครบรอบ60ปีขอบคุณที่ไว้วางใจปุ๋ยเรือใบไข่มุก
4: สวัสดีค่ะ
5: สว
4: ั
5: สดีครับ
4: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและจันวีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะจันค่ะ
5: สวัสดีครับคุณชุติมาครับ
4: เรียกว่าลืมชื่อกันซะแล้วค่ะ เพราะว่ามัวแต่อัปเดตเรื่องของฟ้าเรื่องของฝนนะคะวันนี้เรามีช่วงของถามมาต่อไปค่ะแน่นอนว่าเราต้องตอบคำถามให้กับคุณผู้ชมทางบ้านนะคะและทางทีมงานของเราค่ะก็จะคัดเลือกผู้โชคดีเพื่อรับมอบของที่ระลึกจากบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยค่ะแน่นอนว่าคำถามที่ส่งกันเข้ามาส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นเรื่องของน้ำค่ะถามอาจารย์แบบนี้ก่อนค่ะว่าปกติเวลาที่อาจารย์นะคะอัปเดตสถานการณ์น้ำและวิเคราะห์สังเคราะห์แยกแยะจนนำมาสู่การนำเสนอให้กับคุณผู้ชมทางบ้านได้เนี่ยอาจารย์ติดตามรวบรวมข่าวจากช่องทางไหนบ้างคะ
5: โอ้เยอะนะเยอะเยอะเยอะแต่ว่าช่องทางหลักก็จะเป็นของวอเตอร์เน็ตอะแต่ว่ามันดูยากนิดนึงถ้าเอาเป็นแบบว่าถ้าเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยาเนี่ยของกรมชลประทานเนี่ยโอเค
4: ค่ะ
5: นะเพราะ อย่างที่บอกอะคือของกรมชลประทานถ้าเป็นลุ่มน้ำเจ้าพระยาเนี่ยเขาค่อนข้างละเอียดนะมีผังจราจรน้ำเราพอนึกภาพออกอ
4: ่ะ
5: ในพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดนครสวรรค์ลงมาเนี่ยนะทั้งฝั่งซ้ายที่เป็นสุพรรณเป็นปทุมเป็นสมุทรสาครฝั่งขวาที่เป็นปทุมนนทบุรีด้วยนะปทุมกทมฝั่งตะวันออกไล่ไปจนถึงขอบแม่น้ำบางปะกงอะไรเนี่ยแล้วก็ขึ้นไปข้างบนก็จากนครสวรรค์ขึ้นไปทางซ้ายก็เป็นกำแพงเพชรตากนะลำปางทางขวาก็ขึ้นไปเป็นอุตรดิตถ์พิษณุโลกอะไรพวกนี้ไล่พิจิตรพิษณุโลกอุตรดิตถ์น่านอะไรไล่ขึ้นไปแล้วก็อีกอันนึงก็เพชรบูรณ์ลพบุรีสระบุรีอันนี้ก็เป็นแม่น้ำป่าสักอันนี้ถ้าเกิดเราดูผังก็จะเป็นผังแบบนี
4: ้
5: โฟลว์มันก็จะบอกเลยว่าขนาดของลำน้ำเนี่ยรับน้ำได้กี่ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
4: เขาจะมีตัวเลขบอก
5: มันจะมีตัวเลขกำกับไว้แล้วก็น้ำที่ไหลในขณะนี้ในลำน้ำแต่ละลำน้ำเนี่ยมันประมาณกี่ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
4: ค่ะ
5: แต่เราก็ต้องเข้าใจว่ามันไม่ได้ตรงเด้แบบนี้นะ มันลดเลี้ยวเคี้ยวคดเนี่ยบางช่วงลำน้ำกว้างบางช่วงลำน้ำแคบการรับน้ำก็ไม่เท่ากันนะแม้ว่าน้ำแต่น้ำที่ปล่อยออกมาถ้ามีอ่างเก็บน้ำมีเขื่อนอย่างเงี้ยปริมาณที่ปล่อยมาเขารู้เลยว่ามันกี่ลูกบาทเมตรต่อวินาทีแล้วก็คูณแล้วมันวันละกี่ล้านลูกบาทเมตรอันนี้ผมจำตัวเลขเป็นสูตรไม่ได้นะแต่หมายความว่าก็คำนวณได้ว่าถ้าปล่อยวินาทีละเท่านี้นาทีละเท่านี้วันหนึ่งเท่าไหร่เลยอย่างเงี้ยอ
4: าจารย์เก่งเนาะเรื่องไฟฟ้าก็เมกะวัตต์เรื่องน้ำก็ลูกบาทเมตรต่อวินาที

0: ดูระดับพื้นที่สูงต่ำที่ลาดลุ่มอะไรต่ออะไรพวกนี้อันนี้มันพอดูคือติดตามมาเรื่อยๆเนี่ยมันเราก็จะเข้าใจผมมาตามเรื่องนี้มาถ้าพูดถึงจำนวนปีก็อาจจะเกินสัก30ปี
1: ก็ต้องทำข่าวเพราะเป็นบรรณาธิการเราก็ต้องรู้พวกนี้ด้วยใช่
0: ไ
1: หม
0: ไม่เกี่ยวแล้วแต่เราก็ต้องรู้แหละแต่ว่าถ้าเกิดเอาเฉพาะหน้าคือว่าบ้านเราอ่ะอยู่ติดกับคลองอะไรนั่นแหละที่เราจะต้องไปดูนะเราอยู่ฝั่งใต้หรือฝั่งเหนือของถนนถ้าฝั่งใต้ของถนนเนี่ยถนนคือทำนบ
1: ค่ะ เดี๋ยวอาจารย์อ้อนุ่นเขาคล้ายเขาขามีคนถามนุ่นแบบนี้เหมือนกันค่ะที่เขาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะรวมไปถึงเพื่อนๆด้วยก็ถามบอกว่าเนี่ยฝนมันก็ไม่ตกแล้วอ่ะแต่ทำไมระดับน้ำของเขามันยังเพิ่มขึ้นนุ่นก็ถามคำถามเขาว่าอยู่ติดคลองหรือเปล่า
0: ต้องถามเขาว่าคลองอะไรคลองอะไรแล้วคลองนั้นเนี่ยน้ำมันระบายลงไห
1: ม
0: เพราะว่าพื้นที่ไม่เท่ากันน
1: ะ
0: คือที่อะไรที่ระบายน้ำได้เร็วที่สุดมากที่สุดก็คือแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ย
1: ค่ะ
0: ระบายน้ำได้มากที่สุดแต่ว่าก็จะติดว่าต้องเป็นช่วงที่น้ำทะเลไม่หนุนถ้าหนุนมันก็จะลงช้าแล้วก็ต้องมีจังหวะขึ้นลงถ้าเอาว่าตั้งแต่น้ำขึ้นลงเนี่ยผมคิดว่าพอมาถึงประมาณเลทเซว่าสักปทุมเนี่ยไม่มีผลละน้ำที่มาจากปากจังสมุทรพระสมุทรเจดีนะสมุทรปราการเนี่ยไล่ขึ้นมาจะมียิ่งใกล้แม่น้ำยิ่งใกล้ปากแม่น้ำมันก็จะขยับขึ้นขยับลงตามจังหวะของมันยิ่งไกลยิ่งไกลยิ่งไกลก็จะน้อยลง
1: ค่ะ
0: พอเลยปทุมไปแล้วอ่ะเลยสำแลไปแล้วอ่ะที่สูบน้ำประปาคลองประปานั่นอ่ะมันก็จะไม่ค่อยมีผลละแล้วก็จะมีเรื่องคือเรื่องเค็มเรื่องไม่เค็มอีกอันนึงอันนี้ก็นั่นนะแต่ว่าเอาเป็นว่าสำหรับวันนี้วันที่2
1: ตุลาคม
0: ระยะที่เราต้องระวังเนี่ยที่ตามที่กรมอุตุนิยมคาดการเนี่ยเรื่องฝนที่จะมาใหม่อีกรอบนึงช่วงวันที่4วันที่ถึงวันที่6แล้วก็จะมีอีกช่วงนึงอะไรเงี้ย
1: 11ถึง14ค่ะมันจะมีช่วงระหว่างวันที่4ถึง7แล้วก็11ถึง14
0: อันนี้เป็นน้ำฝนของฤดูฝนปกติสังเกตดูถ้าเป็นฤดูฝนน้ำฝนปกติเนี่ยมันถ้ามันจะตกคือกว่ามันจะมาจากทะเลเนี่ยประมาณสัก100กิโลเนี่ยก็จะมาถึงกรุงเทพตอนบ่าย
1: ๆค่ะ
0: บ่าย4บ่าย5อะไรเงี้ยที่จะถ้าเป็นถ้าอย่างเงี้ยนะเป็นเรื่องปกติ
1: อ
0: ย่างตอนถ้าสังเกตดูรอบนี้เราเห็นว่าตอนที่ฝนมันตกวันที่วันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์3วันเนี่ยนะมันไม่มีฟ้าแลบฟ้าผ่านะ
1: ใช่ค่ะ
0: มันลงอย่างเดียวเทลงเพราะมันมาจากหมุนน้ำจากอ่าวไทยขึ้นมาเป็นน้ำเป็นไอน้ำแล้วก็กัดลงเป็นน้ำฝนแต่ตอนนี้ถ้าสังเกตดูเนี่ยเป็นลมฟ้าลมฝนจะมีฟ้าแลบฟ้าผ่าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือแบบพายุฝนฟ้าคะนองแบบลมมรสุมนะคราวนี้ประเด็นก็คือว่าตามคลองหลักๆเนี่ยมันยังปริ่มอยู่เท่าที่ผมขับรถดูเนี่ยตามคลองหลักๆนี่ยังปริ่มอยู
1: ่
0: เพราะในเมื่อมันยังปริ่มอยู่เนี่ยน้ำที่อยู่ในที่ลุ่มต่ำเนี่ยที่ท่วมไปแล้วเนี่ย อันนี้ต้องดูดออกอย่างเดียวอย่างแถวเคหะร่มเก้าเคหะคลองจันต้องดูดออกอย่างเดียวเพราะว่ามันไม่มีช่องที่จะลงมันเป็นที่ต่ำนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องดูดออกแต่ถ้าเกิดเป็นที่ที่มันสูงกว่าเนี่ยจากท่อระบายน้ำก็ลงคลองเล็กจากคลองเล็กก็ลงคลองใหญ
1: ่
0: คลองหลักๆตอนนี้ที่จะเอาน้ำออกจากกรุงเทพเนี่ยก็คือคลองประเวศบุรีลมกับคลองแสนแสบก็คือคลองเดียวกันนั่นแหละนะเพียงแต่ว่ามันต่อคนละช่วงกัน
1: แต่คลองแสนแสบมันก็เยอะนะ
0: ใช่ก็จะแล้วเราไม่ต้องพูดถึงเรื่องขยะนะอันนี้ริมคลองคราวนี้ตอนนี้ที่เรากำลังคุยกันอยู่ขนาดนี้เอาสังเกตดูนะข่าวที่เกี่ยวกับลุ่มแม่น้ำแม่บางปะกงนี่ไม่ค่อยมี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้ผมก็คิดว่าทางกรมชลประทานอาจจะไม่ได้ทำละเอียดมากนะ
1: อ
0: ันนี้อันหนึ่งแต่ว่าแล้วก็ข่าวทางลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยจะค่อนข้างชัด
1: ค่ะ
0: นะเอาเป็นว่าตอนนี้เราใช้ตัวเลขนี้ว่า2,500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีท้ายเขื่อนเจ้าพระยาใช่ไหมตอนนี
1: ้ค่ะใช่ค่ะ2,500ค่ะอาจารย์
0: ถ้าหนักหนาสาหัสประเภทท่วมตลิ่งเลยนะมิดหัวมิดหูเนี่ยก็ 3,500
1: ค่ะ
0: มาถึงตรงบางไทรตอนนี้ 2,000 ใช่ไหม
1: 2,001 ค่ะ
0: 2,001 เนี่ยก็ยังถือว่าบางไทรตอนปี35โทษปี54เนี่ยที่บางไทรเนี่ย 3,500
1: ค่ะ
0: แล้วมันมาแบบว่ามาไม่หยุดตอนนั้นน้ำท่วมกรุงเทพเนี่ย2เดือนตุลาแล้วไปจบเอาธันวาจะไม่เหมือนกับปีนี
1: ้
0: ปีนี้มาแล้วก็พอฝนที่มันแช่มันหายปั๊บมันก็ระบายแล้ว
1: เพราะฉะนั้นตอบคำถามนี้ได้เลยว่าน้ำท่วมมันเยอะกว่าปี2554หรือเปล่าเขาถามอาจารย์มาค่ะ
0: ถ้าถามว่าความเดือดร้อนผมว่าเดือดร้อนมากกว่าปี54
1: ถ้าถามถึงความเดือดร้อน
0: เพราะว่าก การที่ฝนแช่วัน

0: ถูกอ่ะ
1: ค่ะ
0: เสาเนี่ยผมคิดว่าเป็นประสบการณ์ที่หลายคนไม่น่าจะเคยเจอ
1: ค่ะ
0: มันท่วมทั้งหมดอ่ะแล้วมันไปไหนไม่ได้สตั๊กเราก็จะเห็นคนอยู่ในรถบ่นกับพระเจ้านะทะเลาะกับพระเจ้าในรถกันเต็มไปหมดนะนะเออนะแล้วก็รอบนี้เราเห็นว่าฝั่งตะวันออกเนี่ยเปราะจริง
1: ๆค่ะ
0: นะไม่ว่าจะเป็นคลองจันทน์ไม่ว่าจะเป็นร่มเกล้าไม่ว่าจะเป็นลาดกระบังเนี่ยเปราะจริงๆแล้วก็อาจจะเป็นไปขวางทางน้ำด้วยแล้วก็เนี่ยอย่างเงี้ยมันไม่เคยท่วมอะไรเนี่ยเนี่ยร่มเกล้าลาดกระบังมีนบุรีแล้วเนี่ยแถวๆเนี้ยแหละหนัก
1: ค่ะ
0: นะแล้วไม่ลงเพราะอันนี้มันต้องออกผมจะน่าจะเป็นคลองประเวศบุรีลมจอดแล้วก็ต้องอีกการอีกทางนึงก็ต้องออกทางคลองพระขนงอะไรพวกนี
1: ้
0: นะนี่ก็ลำบากหน่อยละต้องใช้เวลาแล้วก็ท่วมแบบนี้มันทำอาหารกินไม่ได
1: ้
0: ประเภทถึงเอวเนี่ยมันไม่สะดวก
1: ะ
0: นะแล้วมันไม่สะดวกคือน้ำมันย้อนท่อขึ้นมาท่อระบายน้ำก็คือท่อน้ำเข้าไม่ใช่ระบายน้ำออกจากเราเนี่ยเนี่ยประมาณนี้นะ
1: ทีนี้เราค่อยๆไล่เรียงไปค่ะอาจารย์ตอนที่อาจารย์จะเอาตัวเลขเนี่ยอาจารย์ก็รายงานได้เลยนะคะเดี๋ยวนุ่นจะคู่ขนานไปกับการอ่านคำถามของคุณผู้ชม
0: ก็เอาว่าของกรุงเทพเนี่ยก็เอาว่าเราต้องระวังจนถึงกลางเดือนเนี่ยเอาง่ายๆเอาสรุปอย่างนี้ดีกว
1: ่
0: าที่ผมเป็นห่วงจริงๆก็คือช่วงวันที่12ถึงวันที่18หรือ17ที่จะมีประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศกับธนาคารโลก
1: ค่ะ12ถึง18ตุลาคมนี้อ่ะในวีคนั้น
0: 18เนี่ยแม้ว่าราชการจะให้มีวันหยุดผมจำวันที่ไม่ได้นะวันที่สำคัญรู้สึกวันที่15ใช่ไหมที่เป็นวันเปิดอะไรใหญ่ๆอ่ะเนี่ยเราก็เป็นห่วงนะเราก็เป็นห่วงว่าถ้า
1: ในวีคนั้นจะเป็น12ถึง16ตุลาคมในช่วงนั้น
0: ช่วงนั้นเราถ้าเกิดฝนมันตกแบบไอ้มันไม่ตกเหมือนที่ผ่านมาหรอกเพียงแต่ว่าเราก็ต้องเตรียมการนะหรือเผื่อขาดทำแผน B แผน C อ่ะเพราะว่าโรงแรมที่แขกมาพักเป็นโรงแรม4ดาว5ดาวเนี่ยอยู่ในกรุงเทพชั้นในเนี่ย21แห่งเท่าที่ผมทราบคนที่มาถ้ารวมสปาวด้วยนะรวมคู่สมรสรวมคนติดตามด้วยเนี่ยน่าจะประมาณสักเกือบ 20,000 คนนะแล้วก็ไม่รวมของคนของเรานะไม่เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่นะแล้วยังมีอาจจะมีระดับรัฐมนตรีคลังกับผู้ว่าการแบงค์ชาติผมว่ารัฐมนตรีคลังต้องมี 30-40 คน
1: ค่ะ
0: ผู้ว่าแบงค์ชาติเนี่ยขี้หมูขี้หมาต้องมี 70-80 ประเทศจาก190กว่าเนี่ยอันนี้เป็นมหากรรมปีนี้ตอนแกสเทค2026เนี่ยเราก็ฉลุยปีนี้มีงานใหญ่จริงๆ2งานงานนี้ก็เป็นงานซึ่งเนี่ยเท่าที่ทราบเนี่ยตัวแม่งานนะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรองนายกคุณเด่นนิติเนี่ยกับทีมงานของทางกระทรวงการคลังเนี่ยเขาก็มีแผน2แผน3แผน4ก็ต้องไปตรวจความเรียบร้อยอะไรต่ออะไรเพราะว่าจริงๆก็อีกแค่10วันเท่านั้นเองมันจะสตาร์ทวันที่12รู้สึกเราจะให้เป็นวันหยุดด้วยนะแล้วก็พูดแน่ว่าไม่ให้มันมีปัญหาเรื่องจราจรเพราะคนขวักขวายมาก
1: เพราะอันนี้ถือว่าเป็นโอลิมปิกทางการเงินเลยก็ว่าได้และเราอะค่ะรายการฟังหูไว้หูอะค่ะจะมีโอกาสได้สอบถามหรือว่าดูรายละเอียดของงาน
0: ก็เดี๋ยวขอดูนิดนึงว่าจะทำอะไรได้บ้างถ้าเป็นไปได้อาจจะไปทำรายการที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วย
1: ค่ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้ก็แล้วแต่นะแต่ว่าถ้าถามอะมันรายละเอียดมันเยอะคือพูดเฉพาะเรื่องงานไทยได้อะไรไม่ได้อะไรอย่างที่มันขี้หมาจริงๆก็ต้องดูว่าเขาคุยกันเรื่องอะไร
1: ใช่แ
0: ล้วเขาเสนอทางออกอะไรอะไรเป็นเรื่องใหม่สำหรับตอนนี้เขาก็ต้องประเมินหมดอะประเมินสิ่งที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ
1: ค่ะ
0: เรื่องของหนทางที่จะพัฒนาไปข้างหน้าอะไรต่ออะไรพวกนี้อันนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องคล้ายๆกับว่าให้ความสนใจเพียงแต่ว่ามันเป็นเรื่องหนัก
1: ค่ะ
0: นะผมก็ไม่แน่ใจว่าในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยจะเข้าใจสิ่งที่เขาพูดคุยแล้วมาใช้ประโยชน์ได้มากน้อยแค่ไหนแต่ว่า
1: เราก็พยายามที่จะย่อยให้นำเสนอให้
0: แล้วกัน
1: ทาง
0: สบส.ก็พยายามทำแล้วเอาไว้ด้วยอย่างนั้นก็แล้วกันอันนี้อีกอันนึงก็จะมีอีกอันนึงคือลุ่มแม่น้ำบางปะกงลุ่มแม่น้ำบางปะกงเนี่ยสถานการณ์ล่าสุดเนี่ยดีขึ้น
1: ค่ะ
0: ไม่ว่าการปล่อยน้ำจากต้นน้ำจากเขื่อนศรีนครินทร์เขื่อนวชิราลงกรณ์ที่มาผ่านเขื่อนแม่กลองก่อนที่จะมาราชบุรีมาทางสมุทรสงครามอะไรพวกนี้นะ
1: ค่ะทางแถบนั้น
0: ก็ดูว่าสถานการณ์เนี่ยน่าจะโอเคส่วนลุ่มแม่น้ำบางปะกงเนี่ยก็ท่วมไล่มาแหละ
1: ค่ะ
0: นะท่วมไล่มาแหละนะก็แต่ว่ามันไม่ได้เป็นข่าวมากเพราะว่าอาจจะเรียกว่ามันทรงๆแต่ว่าระดับของน้ำอ่างเก็บน้ำในลุ่มแม่น้ำบางปะกงแถวภาคตะวันออกเนี่ยตอนนี้ก็ต้องบอกว่าจากที่เคยเป็นห่วงกันนะ
1: ค่ะ

0: อย่างผมยกตัวอย่างนะลำตะคองก่อนหน้านี้ผมมี 20-30% เนี่ยลำตะคองตอนเนี้ยเก็บน้ำไว้ได้228ล้านลูกบาศก์เมตร 72% จากเดิมที่พูดกัน 20-30% อะไรล่ะลำพะเพิงจากเดิมที่ห่วงกันน่ะตอนนี้เก็บได้126ล้านลูกบาศก์เมตร 82%
1: ค่ะ
0: อันนี้ถือว่าเป็นหลักๆเลยนะหลักๆเลยนะยังมีที่อื่นด้วยพวกลำนางรองลำแชะอะไรพวกนี้เนี่ยผมไม่พูดถึงทางภาคตอนออกเฉียงเหนือเนี่ยไม่มีอะไรระดับน้ำก็โอเคก็ไม่มากไม่ท่วมทะลักนะเราก็ไม่เห็นอีกการหนึ่งที่ทางภาคตะวันออกเนี่ย
1: ค่ะ
0: ขุนด่านปราการชนเนี่ย215ล้านลูกบาศก์เมตรก็ยังต้องปล่อยเยอะคลองสียัดเนี่ยเมื่อก่อนไม่เคยได้มีขนาดนี้นะ385ล้านลูกบาศก์เมตร 92% นะคุณ
1: ค่ะ
0: บางพระ 80% นะหนองปลาไหล157ล้านลูกบาศก์เมตร 96% ประแสที่ระยองนะ300ลูกบาศก์ล้านลูกบาศก์เมตรก็100% นฤบดินทรจินดานะเมื่อก่อนได้น้อยเนี่ย279ล้านลูกบาศก์เมตรก็ปาเข้าไปตั้ง 96% เอาเป็นว่าภาคตะวันออกที่ห่วงกันเรื่องน้ำไม่พอเนี่ยตัดไปเลย
1: ค่ะ
0: ภาคอีสานก็น้ำไม่เยอะแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าขาดนะที่เราเป็นห่วงกันสำหรับภาคกลางตอนนี้คือป่าสักชลสิทธิ์ป่าสักชลสิทธิ์เนี่ยน้ำของแม่น้ำป่าสักชลสิทธิ์เนี่ยที่เขื่อนเนี่ย
1: เกินระดับกักเก็บ
0: 962ล้านลูกบาศก์เมตร
1: ค่ะ
0: ที่จริงถ้าระดับกักเก็บแบบสุดๆนะ1,000แต่ตอนนี้ก็960ละ
1: ค่ะ
0: นี่ประเด็นก็คือว่าเขาก็ปล่อยน้ำลงมาค่อนข้างเยอะ300-400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแม้นสละอะไรนะลบบุรีสระบุรีโดยเฉพาะจุดเชื่อมอะท่าเรือ
1: ค่ะ
0: ท่าเรือเจอกับแม่น้ำเจอกับคลองชัยนาทป่าสักเนี่ย
1: ค่ะ
0: โอ้อันนั้น
1: อาจารย์ตรง
0: อันนั้นก็ท่วมแน่นอนไปที่ไรก็ท่วมทุกที
1: วัดพนัญเชิงเขาบอกว่าแสนน้ำหลากมากเลยอะน้ำแสนน้ำวนแรงมาก
0: เอาเป็นว่าถ้าไม่มีฝนตกรุนแรงระดับที่มาถามว่าเยอะไหมเยอะแต่ไม่ได้ท่วมจนชนิดที่เรียกว่าท่วมล้นฝั่งแต่ประตูระบายน้ำตามคลองสาขาที่ลงแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยปิดหมดไม่ให้น้ำเข้าไม่ให้มันทะลักเข้าไม่ให้ทะลักเข้าเนี่ยมันก็เข้าไม่ได้มันก็มาเท่าไหร่มันก็ต้องไปกันแบบนั้น
1: แต่ต้องแยกกันนะคะว่าน้ำในเขื่อนที่ไหลมาเนี่ยกับน้ำฝนน่ะให้คนละเรื่องนะ
0: มันก็แต่ว่าจริงมันก็มารวมอยู่ที่เดียวกันนะสุดท้ายก็บางประกงไปแล้วใช่ไหมแม่กลองไปแล้วใช่ไหม
1: เจ้าพญา
0: ที่เหลือไม่มีอะไรละก็ฝนอย่ามาเยอะก็แล้วกันที่เหลือไม่มีอะไร
1: ได้แต่ขอพร
0: ความเป็นปกติของคนเมืองหลวงอ่ะมันมีความเปราะบางมากถนนหลักต้องแห้งถนนรองที่สำคัญต้องแห้ง
1: ค่ะ
0: แต่ถนนที่เข้าซอยเนี่ยมันก็ยังท่วมขังซึ่งอันนี้ต้องดูดทำได้อย่างเดียวคือดูดออกเพราะมันลงไปต่ำแล้วเนี่ยนะมันไม่มีที่จะไปต
1: ้
0: องดูดออก
1: อาจารย์ในเชิงสถานการณ์เนี่ยอาจารย์ไล่เรียงให้ฟังแล้วค่ะแต่ในเชิงของระบบการบริหารจัดการคุณผู้ชมก็มีคำถามมารวมไปถึงการจัดการของการบินไทยด้วยโดยช่วงหน้าตอบให้ฟังนะคะ

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่
1: สิบเท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร์
2: เจอร์นี่ออฟดรีมสัปดาห์นี้ยังคงอยู่ที่โรงเรียนแม่สอดจังหวัดตากชวนน้องๆชมรมคอมพิวเตอร์และ AI มาเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีใกล้ตัวผ่านเวิร์กช็อปที่ไม่มีข้อสอบไม่มีคะแนนแต่ในทุกคำตอบต้องเริ่มต้นจากความคิดของตัวเองร่วมติดตามเจอร์นี่ออฟดรีมวันเสาร์ที่3ตุลาคมนี้เวลา 9:30 น.ทางช่อง9กด30

0: แอลซอฟแอบโซลูทแอลกอฮอล์ฟู้ดเกรดรุ่นใหม่จากตราเสือดาว
1: ยาอมผสมกิ่งแก้ตราไซทองช่วยขับเสมหะและทำให้ชุ่มคอ
2: แค่ชงก็พร้อมเสิร์ฟอร่อยง่ายได้ประโยชน์ทุกคำด้วยซุปเลเดียนนะ
1: ไทยต้อนรับการประชุมประจำปี IMF World Bank Group 2026ทานเคอร์มิน 500 Plus ขาวละออผลิตภัณฑ์เสริมอาหารขมิ้นชันเสริมด้วยพริกไทยดำ
3: อาจารย์คะทำไมการจัดการน้ำในภาพรวมของไทยอะคะถึงมีปัญหาเนี่ยซ้ำแบบเดิมมาตลอดเลยอะแล้วพอเกิดอุทกภัยกระบวนการรับมือมันถึงไม่เป็นระบบอะคะทั้งที่เราเจอเหตุการณ์เหล่านี้บ่อยมาก
4: ๆโอเคอินฟราสตรักเจอร์ที่มีอยู่ไม่สามารถเอางี้แล้วกันเอาหลักๆเลยนะโครงสร้างพื้นฐานคือเราไม่ได้ออกแบบสำหรับรับน้ำท่วมกรมชลประทานเนี่ยมีหน้าที่เรื่องเกี่ยวกับทำนาเก็บน้ำนะผ่านน้ำเข้าทุ่งเขาไม่ได้ออกแบบมาสำหรับน้ำท่วมไม่ได้ออกแบบมาอย่างนั้นเลยระบบคลองที่ทำอยู่เนี่ยเอามาทำหน้าที่ที่ไม่ใช่หน้าที่หลักเห็นไหมอันที่สองมีความพยายามจะทำแต่ว่ามันไปอย่างช้าๆเช่นอุโมงค์ใต้อุโมงค์น้ำลอดอะไรก็ทำอยู่แต่เอาสรุปกันแล้วกันเอาสรุปว่าอินฟราสตรักเจอร์ที่จะรับน้ำท่วมสำหรับกรุงเทพและปริมณฑลพอนะไม่ต้องไปไกลถึงที่อื่น
3: ค่ะ
4: ไม่เพียงพ แม้แต่มีความพยายามจะสร้างคลองระบายน้ำให้เร็วให้หลากเร็วอย่างบางไทรบางบานก็ยังไม่รู้จะเสร็จเมื่อไหร่เห็นว่า72ที่จะเริ่มทำเพิ่มเติมป่าสักชัยนาทเพื่อการระบายการทำคลองเพื่อระบายน้ำท่วมกับการทำระบบน้ำเพื่อการเกษตรเนี่ยผมว่ามันมีobjective เป้าประสงค์อะต่างกันเรายังไม่ได้ลงทุนขนาดใหญ่สำหรับเรื่องน้ำท่วม
3: ค่ะเท่านั้นเลย
4: มันไม่คือเพราะฉะนั้นมันก็วนไปวนมาคุณก็ได้ยินเก่าๆว่าระบายน้ำทั้งนั้นผันน้ำทุ่งตะวันตกทุ่งตะวันออกก็ทำได้แค่นั้นแหละ
3: แต่เราก็ไปดูงานในต่างประเทศ
4: ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เก
3: ี่
4: ยวไม่เก
3: ี่
4: ยวไม
3: ่
4: เก
3: ี่
4: ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอย่าไปพูดเรื่องดูงง
3: อาจารย์บอกว่าอย่าเพิ่งไปเทียบกันกับต่างประเทศ
4: ไม่เขาไม่ได้ออกแบบเขาไม่ได้ออกแบบมาสำหรับรับน้ำท่วม
3: ค่ะ
4: แล้วอย่างที่ไปชอบทำกันหลังๆเนี่ยยิ่งทำให้หนักหนาสาห
3: ัสอะไรเหรอ
4: ทำพนังกั้นน้ำ
3: ค่ะมันยิ่ง
4: ทำให้น้ำออกข้างไม่ได้บ้างอย่างที่มันควรจะออกแล้วความแรงความเร็วมันมามากแล้วที่สำคัญคือทำก็ทำแบบว่าทำแล้วแบบว่ามันไม่ได้แข็งแรง
3: ค่ะ
4: มันก็มุดออกมาอยู่บางทีนะพอทำนบไอ้ตะหลิ่งที่ทำพังปั๊บน้ำไหลเข้าไปปั๊บอย่างสุโขทัยเห็นไหมล่ะ
3: ค่ะ
4: เดี๋ยวเต็มเมืองเลยแล้วก็ต้องแช่อย่างนั้นเพราะมันออกไม่ได้คุณต้องดูดออกเพราะคุณทำกระแพงเบอร์ลินน่ะ ผมเห็นกระแพงเบอร์ลินแบบโอ้โหเฮ้ย
3: สูงมากเลยนะ
4: ไอ้ที่ตลาดป่าน้ำโพที่มันท่วมเยอะๆคุณจำได้ไหม
3: ค่ะเขาทำเหรอ
4: โอ้โหคุณกระแพงเบอร์ลินเลย ผมว่าแม่งสูงอะ5เมตรอะคุณ
3: ค่ะ
4: ไปยืนแล้วมันยังมีบันไดขึ้นไปแล้วเป็นกระแพงเนี่ยมองไม่เห็นแม่น้ำอะ
3: เขาก็บล็อกเอาไว
4: ้อ้าวถ้าเกิดมันสมมติว่าทำแข็งแรงไม่มีปัญหาไม่ก็ไม่ท่วมตรงนี
3: ้
4: แต่ถ้าเกิดมันพังปั๊บมันเข้ามาปั๊บนะ
3: ม
4: ันก็เข้ามาเลยพอเข้ามาเลยเนี่ยออกไม่ได้นะครับ
3: ก็บล็อกไปอีก
4: ก็ต้องดูดออก
3: ค่ะอาจารย์แล้วรัฐบาลนี่เขาสามารถเปลี่ยนเกาะกลางถนนเป็นคลองส่งน้ำแทนได้ไหมมันจะช่วยระบายน้ำไหม
4: ค่ะมันต้องคือมันต้องลงทุนกันขนาดใหญ่ซึ่งผมคิดว่าไม่มีตังค์จะทำหรอกผมพูดตรง
3: ๆค่ะ
4: ความจำเป็นเร่งด่วนมีไม่มีย
3: ังไม่ด่วนอีกเหรอเนี่ย
4: ไม่ใช่ก็เพราะว่าอยากจะลงทุนเรื่องอื่นมากกว่าอันนี้มันไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเห็นอะไร
3: ค่ะ
4: คุณขุดคลองใครไม่ได้อะไรสักอย่าง
3: โอเคอ๋อได้ๆนะ
4: ไม่คุณขุดคลองระบายน้ำไม่มีใครได้อะไรสักอย่าง
3: งั้นเดี๋ยวจะถามเรื่องของพลังงานนะคะอันนั้นดูเป็นความจำเป็นมากเลยค่ะแล้วฟังที่อาจารย์พูด
4: แผนที่แต่ผมพูดนะว่าถ้าถามผมนะต้องเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆแหละ
3: ไม่ไหวนะแบบนี้อาจารย์ท่านผู้ชมท่านนี้ค่ะเขาอยู่ที่พื้นที่จังหวัดปทุมธานีเขาถามว่า อาจารย์เวลาดูทางไหลของน้ำอ่ะถ้าผมอยู่ปทุมธานีต้องดูเขื่อนไหนคะ
4: ไม่พี่อยู่ฝั่งไหนพี่อยู่ติดคลองอะไรหลักง่ายๆ
3: เอาเชิงพื้นที่ก่อนค่ะ
4: คือส่วนใหญ่นะถ้าติดแม่น้ำก็ไม่ต้องมีอะไรก็ดูแม่น้ำนั่นแหละ
3: ค่ะ
4: ใช่ไหม
3: ดูอันนั้นก่อนแล้วถ้ากระเถิบไปอะคะ
4: เป็นคลอง
3: เป็นคลองแล้วกระเถิบไป
4: ก็คลองนั่นแหละ
3: ค่ะ
4: คุณติดคลองไหนคุณอยู่ฝั่งไหนของคลอง
3: ค่ะ
4: เพราะมันจะเป็นบล็อกอะคุณง่ายคุณอยู่บล็อกไหนถนนคุณถนนอะไรคุณอยู่ใต้ถนนหรือเหนือถนนถ้าคุณอยู่ใต้ถนนเนี่ยมันเป็นทำนบ
3: ค่ะ
4: มันจะมีแนวเหนือใต้กับคุณน่ะแนวเหนือใต้กับแนวตะวันออกตะวันตกคุณอยู่ในบล็อกไหนในบล็อกนั้นน่ะถนนขวามือคุณอะไรถนนซ้ายมือคุณอะไรถนนด้านล่างคุณอะไรถนนด้านบนคุณอะไรในนั้นน่ะมีคลองอะไรอยู่ทั้งซ้ายมือขวามือของคุณเนี่ยถึงจะกะได้ถ้าบอกปทุมโอ้โหคลองมันเยอะแยะ
3: จริงๆบอกอำเภอมาก็ได้ตำบลมาก็ด้วยก็ได้ยินดีนะ
4: คลองรังสิตคุณก็ต้องเข้าใจนะคลองรังสิตเนี่ยนะตะวันออกตะวันตก
3: ค
4: ่
3: ะ
4: ไปถึงนู่นองคลักษ
3: uh-huh.
4: องคลักษ์แล้วมันมีคลอง1 2 3
3: ค่ะ
4: ห่างกัน2กิโลแต่ละคลองคลองรังสิตคลอง1เหนือใต
3: ้ค่ะ
4: ไม่เหมือนกัน
3: โอเค
4: บ้านคุณอยู่ตรงไหนคุณอยู่ระหว่างไหนกันไหน
3: ค่ะญาติๆนุ่นอยู่ที่อำเภอลาดหลุมแก้วไม่รู้ตอนนี้เป็นยังไงบ้างแต่ยังไม่เห็นข่าว
4: ลาดหลุมแก้วนี่อีกฝั่งนึงนะ
3: ค่ะ
4: ลาดหลุมแก้วนี่มันฝั่งตะวันตกลาดหลุมแก้วลาดบัวหลวงอะไรนั่นมันไม่โทษลาดหลุมแก้วในฝั่งตะวันตก
3: อาจารย์แล้วอย่างเง
4: ี้
3: ย
4: สามโคกสามอะไรพวกนั้นอยู่ทางฝั่งตะวันตก
3: ในเชิงพื้นที่ของที่เราอยู่บางทีก็ไม่รู้อายุติดคลองหรือเปล่าอยู่ฝั่งไหนอย่างที่อาจารย์บอก
4: ไปขับรถไปดู
3: แล้วดูตรงนี้ได้ไหมไอ้ตรงสามโคกปทุมบางไทรอยุธยาไปเริ่มจากตรงนั้นได้ไหมคะ
4: ไม่ได้เหรอมันกว้างเกิน
3: เอาอาจารย์บอกว่าดูระดับน้ำ
4: ไม่ต้องดูระดับน้ำอ่ะเราก็ดูที่นครสวรรค์จุดที่หนึ่ง
3: โอเค
4: จุดที่สองคือเขื่อนเจ้าพระยา
3: ค่ะ
4: พอหลังจากนั้นเราต้องดูแล้วเราอยู่แม่น้ำไหน
3: ค่ะ
4: ในที่คุณพูดเนี่ยมันสองแม่น้ำน้อยที่เนี่ยแม่น้ำน้อยเนี่ยเป็นแม่น้ำหลักที่ทำให้ท่วมแถวบางบานแถวผักไห่เสนาบางไทรบางปะอินเนี่ยแม่น้ำน้อยแล้วก็อีกอันนึงถัดออกไปคู่ขนานกันน่ะแม่น้ำท่าจีนแม่น้ำสุพรรณนะอันนั้นอีกอันนึงแล้วมันมีคลองที่เป็นคลองขั้นตะวันออกตะวันตกกับแนวที่ไหลมามีประตูระบายน้ำที่มันจะก็เขาผันน้ำเข้านา
3: ค่ะ
4: เขาไม่ได้ออกแบบมาสำหรับที่จะกันน้ำท่วม
3: เอาเป็นว่า
4: ประตูระบายน้ำเจ้าเจ็ดผักไห่อะไรเนี่ยมันเต็มไปหมดอ่ะ
3: คุณผู้ชมดูชาร์ตอันนี้นะในเว็บไซต์ของกรมชลประทานอ่ะเขาจะมีอยู่ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าอยู่ในพื้นที่นนทบุรีปทุมธานีเน
4: ี่
3: ยก็ไปดูจุดสตาร์ทอ่ะ
4: ที่คุณถามผมว่านะประตูระบายน้ำเอาแม่น้ำน้อยนะ
3: ค่ะ
4: ประตูระบายน้ำท่าโบดประตูระบายน้ำสามชุกประตูระบายน้ำโพพยาอันนี้แม่น้ำท่าจีนแม่น้ำสุพรรณประตูระบายน้ำผักไห่เจ้าเจ็ดพอลงบางเทศเนี่ยประตูระบายน้ำพญาบันลือ
3: ค่ะ
4: นะมีประตูระบายเจ้าเจ็ดถ้าเป็นแม่น้ำน้อยประตูระบายน้ำบางระจันสิงห์บุรีประตูระบายน้ำยางมณีนะประตูระบายน้ำผักไห่เนี่ยมันเต็มไปหมดนะแล้วมันก็ไหลบางอันมันลงถ้าเป็นสุพรรณท่าจีนก็ลงเม็ดลงสามบุตรสาครมหาชัยถ้าเป็นแม่น้ำน้อยมันวกกลับมา
3: เจอ
4: แม่น้ำเจ้าพระยาตรงแถวบางไทรเนี่ยถึงบอกว่าตัวแม่น้ำหลักเนี่ยแม่น้ำน้อยกับแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยชุดเดียวกัน
3: ค่ะ
4: แม่น้ำป่าสักกับคลองชัยนาทป่าสักชุดเดียวกันที่มาเจอแม่น้ำเจ้าพระยาม ันต้องมองอย่างนี้ม
3: ัน
4: ถึงจะเข้าใจ
3: โอเคตอนนี้มันประมาณสมมตินะ 2,001 2,005 ไอ้ที่เสียวๆเลย
4: 3,005
3: นะคะถ้าตัวเลขนั้นตกใจนะคะ
4: 3,005 แล้วมันตอนนั้นน่ะ 3,005 4,005 ได้ขึ้นไป
3: แม่เบรก2นี่หมดเวลาไล่จังเลยค่ะอาจารย์แต่ว่า Data Center ก็อยากตอบนะการบินไทยยังไม่ได้ตอบเลยเดี๋ยวช่วงหน้าตอบให้ฟังค่ะ
5: ยาดมทูเวตราจนงจิตหลอดสีเงินลายไทยใช้ดมบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดยาดมทูเวตราจนงจิตหลอดสีเงินลายไทยยาดมของไทยกลิ่นหอมสดชื่น
6: มหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชาวเอเชียศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ร่วมส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยในเชียร์ไทยสุดใจเอเชียนเกมส์2026พร้อมเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวจากเมืองนาโกย่าและจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นกับทีมข่าวท่องเที่ยวและกีฬาสำนักข่าวไทยใน9ข่าวเช้า9ข่าวเที่ยง9ข่าวค่ำคู่ข่าวเสาร์อาทิตย์ครับข่าว9

0: ติดตามการถ่ายทอดสดทางช่อง9 MCOT HD หมายเลข30สนับสนุนโดย
1: สาธุกันสัปดาห์นี้บริเวณนี้จะเป็นบริเวณด้านหน้าอุโบสถคือลักษณะนี้นะคะเป็นสไตล์ญี่ปุ่นทั่วทั้งวัดเลยค่ะเป็นการบูชาลูกแก้วจะสามารถสื่อผ่านนะคะองค์พญาตนคราชติดตามได้ในรายการสาธุกันทุกวันเสาร์เวลา 11:30 น.ทางช่อง9กด30แล้วเราจะไปสาธุด้วยกันนะคะสาธุ
2: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: สิริบัญชาแอลกอฮอล์สเปรย
4: ์66ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
5: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
6: อาลิเซีย 5,000 กระเทียมสกัดชนิดเม็ดให้สารอาลิซิน 5,000 ไมโครกรัม
7: อยากให้อาจารย์วิเคราะห์กรณีวิกฤตของการบินไทยในช่วงนี้หน่อยค่ะว่าจริงๆแล้วอ่ะมันเกิดจากอะไรคะเกิดจากตัวของผู้บริหารที่เขากำลังจะหมดวาระของเขาหรือเปล่าหรือว่าปัจจัยอะไร
8: ปัจจัยก็เนี่ยควบคุมไม่ได้เรื่องพนักงานเขาไปทำงานไม่ได
7: ้ค่ะ
8: แล้วก็อาจจะแก้ปัญหาแบบแล้วมีผลกระทบอะไรเงี้ยนะแล้วมันก็เป็นช่วงปลายด้วยคือหลังจากการบินไทยเนี่ยทำแผนฟื้นฟูกิจการแล้วก็ทำเสร็จเรียบร้อยกลับเข้ามาสู่เป็นบริษัทปกติแล้วก็มีการสะสางเรื่องหนี้สินมีการซื้อเครื่องบินใหม่กำลังปรับเนี่ยก
7: ็
8: อำนาจเดิมที่เป็นของคณะผู้บริหารแผนฟื้นฟูมันก็หายไปอำนาจมันก็กลับมาอยู่ที่ผู้ถือหุ้นกระทรวงการคลังก็เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่แล้วก็จังหวะของคนที่เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือว่ากรรมการผู้จัดการใหญ่เขาก็จะหมดวาระ
7: ที
8: น
7: ี้
8: พอมันเกิดเรื่องเนี่ยก็คงจะต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่ง
7: เขาก็เลย
8: ปลดคุณอะไรเนี่ยชายเอี่ยมสิริอะไรเน
7: ี่
8: ยนะก็จบ
7: แต่ก็ตั้งผู้แทนขึ้นมา
8: แล้วก็ตั้งรักษาการแล้วตอนนี้อยู่ระหว่างการสรรหาคนที่จะมาเป็นดีๆของการบินไทยหรือว่า CEO ของการบินไทยคนใหม่ซึ่งก็มีคนสมัครอะไรก็ว่ากันไปแหละนะ
7: ก็
8: รักษาการก็รักษาการไปนะก็ไม่มีอะไรนะแต่ว่ามันเป็นการประชุมโดยคณะกรรมการของบริษัทการบินไทยซึ่งเราก็ทราบดีว่ากระทรวงการคลังเขาถือหุ้นใหญ่นะเขาก็โอเคเขาอยากเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนใช่ไหมใช้มตินะแต่ว่าคราวนี้ประเด็นก็คือว่ามันก็มีแนวคิดซึ่งผมคิดว่าไม่เข้าท่านะม
7: ี
8: รัฐมนตรีคนหนึ่งพูดคล้ายๆกับว่าให้กลับมาเป็นรัฐวิสาหกิจใหม่ผมว่ามันจะถอยหลังเข้าคลองว่า
7: ถ้าทำแบบนั้น
8: มันคือมันมีความคล่องตัวน
7: ะ
8: แต่แน่นอนอ่ะคุณเราพูดถึงบริษัทที่มันมีรายได้ปีเป็นแสนแสนล้านนะซื้ออะไรนิดอะไรหน่อยมันก็มีโอกาสจะชึกชักชึกชักได้ทั้งนั้น
7: ค่ะ
8: แล้วก็โอเค
7: อาจารย์แผน PDP 2026ค่ะเขาจะมีให้ประชาชนเลือกใช้ไฟฟ้าจากบริษัทเอกชนเหมือนเลือกค่ายมือถือไหม
8: ประชาชนไม่ได้ใช้ไฟอะไรขนาดที่จะต้องมาเลือกหรอกครับพี
7: ่ค่ะ
8: นะซื้อจากการไฟฟ้านครหลวงกับการไฟฟ้าภูมิภาคก็ดีอยู่แล้วเราไม่ได้ใช้ไฟเยอะนะมันไม่ใช่แบบไปเลือกบวกกับโปรโมชั่นหรอกพี่
7: ค่ะ
8: นะเขามีไฟต่อมาให้ถึงหน้าบ้านได้ก็เป็นบุญแล้วเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่มี
7: ค่ะ
8: น
7: ะ
8: คืออย่าไปคิดอะไรแบบเฟ้อฟ้าเกินเหตุเกินการ
7: ค่ะนะเพราะฉะนั้นก็ต้อง
8: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันเป็นบริษัทขนาดใหญ่ใช้กันเป็น100เมกะวัตต์30เมกะวัตต์เนี่ยโอเคอาจจะซื้อตรงอะไรก็ว่ากันไปแต่เราใช้บ้านน่ะ
7: มันไม่
8: จะต้องไปแบบว่าเอาบริษัท A B C D E F อะไรงี้มันผมว่ามันจะผมเอาไปคิดเรื่องอื่น
7: อาจารย์ที่ฟังอาจารย์พูดอะค่ะเวลาเราพูดถึงเรื่องของกำลังการผลิตไฟฟ้าเราพูดถึงจำนวนของเมกะวัตต์ใช่ไหม
8: ขนาดผลิต
7: ค่ะ
8: คราวนี้จะผลิตจริงเนี่ยก็คือคิดออกมาเป็นหน่วยเขาเรียกว่ากิโลวัตต์อาวถ้าเรามีกำลังการผลิต100เมกะวัตต์นะแล้วเราเดินเครื่อง1ชั่วโมงมันก็จะได้กี่หน่วยก็คูณเอา
7: ค่ะ
8: ไอเวลาใช้จริงเราคิดเป็นหน่วยแต่ว่าเราไม่ได้เดิน100เมกะวัตต์ตลอดเวลาบางงานมันเดินไม่ได้ด้วยอาจจะเดินน้อยเดินมากไอ้นั่นมันคือกำลังที่ผลิตก็ต้องคูณ

0: จำนวนชั่วโมงที่ผลิตสมมติเราเมกะวัตต์นี่เท่ากับพันวัตต์นะถ้าเดินเครื่องนั้น1ชั่วโมงก็ได้พันอะไรพันเดี๋ยวนะพันกิโลวัตต์พันกิโลวัตต์ก็คือพันหน่วยเนี่ยนะหนึ่งเมกะวัตต์
1: คือเขาสงสัยแค่ว่าอันเนี้ยมันต่อชั่วโมงหรือต่อเดือนไอ้จำนวน
0: กำลังการผลิตซีซีรถยนต์โอเคเอางี้เอาซีซีรถยนต
1: ์ค่ะ
0: ซีซีรถยนต์เนี่ยคือเครื่องกระบอกสูบ 2,000 ซีซีใส่น้ำมันลงไป
1: ค่ะ
0: สตาร์ทตึ้งเหยียบคันเร่งวิ่ง100กิโลวิ่ง100กิโลวิ่งด้วยความเร็ว100กิโลมันก็ไปได้เนี่ยอันเนี้ยระยะทางก็คือจำนวนหน่วยที่ผลิต
1: ให้เทียบอย่างนั้นนะมีคณะทำงานของสสไปลงพื้นที่ค่ะเขาลงมาทำการชี้แจงเรื่องของการติดระบบโซลาเซลล์ในครัวเรือนแต่คุณผู้ชมท่านนี้เขาบอกว่าเขาฟังข้อมูลรายละเอียดแล้วบางอย่างเขาเหมือนจะแบบไม่ค่อยเข้าใจ
0: ไม่ต้องเข้าใจยังไม่มีอะไรออกมา
1: ฟังที่อาจารย์พูด
0: ยังไม่มีเรายังไม่มีประกาศระเบียบอะไรออกมาแล้วผมไม่รู้ว่าสสไปยุ่งเรื่องพวกนี้ทำไมแล้วก็ซวยแล้วก็บอกให้
1: เขาบอกว่าก็เลยอยากให้ทางรายการน่ะนำเรื่องของโครงการโซลาร์เซลล์มาพูด
0: ให้ตัวระเบียบอะไรต่ออะไรที่เขาจะทำเนี่ยเสร็จก่อนอย่ารีบร้อนไปไหน
1: อาจารย์คุณผู้ชมท่านนี้เขาบอกว่าเขาฝากเงินกับทางกอช.กองทุนการออมแห่งชาตินะคะจนครบ10ปีเขาฝากเนี่ยคือปีละประมาณ 13,200 บาทได้เงินคืนนะคะเป็นหลักแสนเนาะ 166,000 กว่าบาทเนี่ยค่ะตอนฝากอะคิดไว้ว่าพอดีใช้กับตอนทำงานที่ไม่ได้ได้แล้วเนี่ยนะแล้วก็ลูกหลานก็จะได้ไม่ลำบากแต่ตอนนั้นไม่มีใครอธิบายอะไรให้ฟังตอนชวนให้ทำพอมาวันเนี้ยเขาได้รับจดหมายจากกอช.เขาบอกว่าได้เงินบำนาญเดือนละประมาณ761บาทจนกว่าจะเสียชีวิต
0: ถูกต้อง
1: คุณผู้ชมเขาก็บอกว่าเขาว่าลำบากแทบตายเลยเจียดเงินเนี่ยไปฝากประมาณ 1,000 นึงเนี่ยเสียใจที่รัฐไม่อธิบายอะไรเลย
0: ผมว่าคุณไม่ได้ถามมากกว่าเวลาเรามีเรื่องเรามักจะโทษคนอื่นเราไม่ได้ถาม
1: อ
0: ันนี้คือคุณจะไปมีเงินถึงวันสุดท้ายก่อนจะเริ่มรับบำนาญเท่าไหร่นั้นไม่สำคัญ
1: ค่ะ
0: จะใช้เป็นตัวคำนวณแล้วก็จ่ายให้คุณจนคุณตายทุกเดือนอาจจะเกินกว่าที่คุณเก็บไว้ก็ได
1: ้ค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆเวลาเราจะทำพวกนี้ต้องถามรายละเอียดให้ครบก่อน
0: คือเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับชีวิตและสตังค์เนี่ยนะถามให้ละเอียดซื้อประกันชีวิตก็ต้องถามซื้อประกันสุขภาพก็ต้องถามเอาเงินไปออมก็ต้องถาม มันครบอันเนี้ยไปซื้อกองทุน LTF ก็บอกคุณต้องอยู่7ปีผมไม่รู้เรื่องเลยนึกว่าพรุ่งนี้เปิดอย่างนี้พูดอย่างนี้มันไม่รับผิดชอบ มันจะไปบอกว่าเราไม่รู้เรื่องเลยเนี่ย โอ้โหไม่ถามเรา
1: แล้วส่วนใหญ่เขาก็จะมีหนังสือสัญญา
0: เขาต้องถาม
1: น
0: ะคุณก็ไม่อ่านหรอก เขาก็บอกว่าอ๋อไม่เหอะมันรัฐบาลช่วยให้แต่เขาไม่ได้บอกว่าเขาไม่ได้ให้เป็นเงินก้อนตอนจบเขาให้เป็นรายเดือนก็ได้ทุกเดือน
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นเงินก้อนที่ได้ทุกก็เหมือนกับไอ้กองทุนประกันสังคมอะถ้ารับบำนาญชราภาพก็รับไปจนตายถูกไหมสมมติรับ 3,000 ปีละ 30,000 คุณมีเงินอยู่ 310 ปีคุ้มที่เหลือคุณก็ของฟรี
1: ค่ะลักษณะมันออกแบบมาเป็นอย่าง
0: นั้นมันออกแบบฮะคำว่าบำนาญคือให้ทุกเดือน
1: ค่ะ
0: ให้ทุกเดือน
1: ค่ะ
0: บำเหน็จคือก้อนเดียวจนเราลาจากกันด้วยบำเหน็จเหมือนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเห็นไหมบำเหน็จ
1: โอเคอาจารย์ Data Center เนี่ยค่ะ
0: เป็นอีกเรื่องที่กูไม่รู้เรื่อง
1: สมมุติเราไม่ได้รู้เรื่องรายละเอียดเลย Data Center ถ้ามันมีแล้วเรารุกเรื่องเนี้ยค่ะประเด็นเรื่องของโลกร้อนอ่ะเราต้องคิดหนักไหมคะ
0: ไม่ต้องคิด
1: อ้าวไม่คิดหรอกขนาดยังไม่มียังขนาดนี้เลยสภาพภูมิอากาศ
0: ถ้าเราใช้พลังที่เป็น Renewable มันก็ไม่มีเรื่องโลกร้อน
1: ค่ะไอ้ Renewable เนี่ยอาจารย์เขาก็ถาม
0: พระอาทิตย์แสงอาทิตย์ลมน้ำสามอย่าง
1: อยากถามอาจารย์เหมือนกันว่าถ้าเราอ่ะก้าวเข้าสู่พลังงานสะอาดและอุปกรณ์ที่มันสร้างพลังงานสะอาดเนี่ยอย่างเช่นพวกกังหันลมโซลาร์เซลล์อันใหญ่ๆเนี่ยค่ะตอนที่มันจะถูกกำจัดหรือว่ารีไซเคิลอ่ะมันทำไงอาจารย
0: ์พี่ก็ไปคิดอะไรยาวเกิน
1: ก็ห่วงสิ่งแวดล้อมไงเอ้า
0: คืออย่าไปคือคิดแต่ปัญหาคิดแต่อุปสรรค
1: ค่ะ
0: คิดแต่เรื่องอย่างนี
1: ้มันจะทำให้เราทุกข์เหรอ
0: คือมันต้องดูว่ามันถึงเวลาจะคิดตรงนั้นหรือยัง
1: อาจารย์ใช้หลักอะไรอะเวลานั้นอะอยู่กับปัจจุบันขณะเวลาที่เราจะรู้ว่ามันถึงเวลาที่เราจะคิดแล้วหรือยังเนี่ย
0: มันไม่มีหลักหรอกรู้แต่ว่า อดีตแก้ไม่ได
1: ้โอเค
0: ปัจจุบันก็ทำให้มันดีที่สุดเท่าที่เรารู้
1: ค่ะ
0: เรื่องในอนาคตก็ให้ช่างแม่มมันจัดการไม่เกี่ยว
1: ช่างมันแล้วช่างแม่มถึงเวลานั้นหรือเปล่าไม่รู้แต่ตอนนี้ถึงเวลาหมดเวลาแล้วนะคะ
0: ให้ช่างแม่มจัดการ
1: ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ

ระทรวงคมนาคมของจีนเปิดเผยว่าเมื่อวานนี้ซึ่งเป็นวันแรกของช่วงวันหยุดยาววันชาติจีน7วันคือวันที่1ถึง7ตุลาคมมีการเดินทางระหว่างภูมิภาคในประเทศรวมทั้งสิ้น334ล้านครั้งโดยการเดินทางด้วยรถไฟมีผู้เดินทางสูงถึง 25.20 ล้านครั้งทุบสถิติสูงสุดเป็นประวัติการส่วนการเดินทางทางน้ำคาดการการเดินทางไว้ที่ 1.34 ล้านครั้งซึ่งเพิ่มขึ้น 63% และการเดินทางทางอากาศคาดการการเดินทางไว้ที่ 2.51 ล้านครั้งโดยมีเที่ยวบินทั่วประเทศรวม 19,982 เที่ยวบินตำรวจอินเดียคุมตัวผู้ประท้วงรวมถึงนักการเมืองจากพรรคอามอาดมีหรือ AAP 2คนที่ออกมาเรียกร้องให้นายกยานิสกุมารประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งลาออกจากตำแหน่งโดยกระแสกดดันต่อนายกุมารทวีความรุนแรงขึ้นหลังสำนักข่าว Indian Express รายงานเมื่อเดือนที่แล้วว่ารองประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งของเขาได้ออกมาแสดงความกังวลอย่างจริงจังอย่างน้อย14ครั้งในช่วง10เดือนที่ผ่านมาเกี่ยวกับการปรับปรุงบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งขั้นตอนการลงทะเบียนและระบบดิจิตอลของคณะกรรมการวันนี้เป็นวันครบรอบ1ปีเหตุโจมตีโบสถ์ยิวในเมืองแมนเชสเตอร์ประเทศอังกฤษซึ่งจิฮัดอัลชามีพลเมืองอังกฤษเชื้อสายซีเรียวัย35ปีได้ขับรถพุ่งชนคนเดินเท้าก่อนจะใช้มีดไล่ทำร้ายผู้คนในขณะที่ชาวยิวกำลังประกอบพิธีทางศาสนาเนื่องในวันยมคิปปูซึ่งเป็นวันศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในปฏิทินของศาสนายิวส่งผลให้มีชาวยิวเสียชีวิต1รายจากแผลถูกแทงส่วนผู้เสียชีวิตอีกรายถูกตำรวจยิงพลาดไปโดนโดยอุบัติเหตุนอกจากนี้จิฮัดอัลชามียังได้ประกาศก่อนที่จะถูกเจ้าหน้าที่วิสามันว่าตนเองลงมือกระทำในนามของกลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS เครื่องบินขับไล่ F-16 Block 70รุ่นใหม่2ลำที่ไต้หวันจัดซื้อในปี2019ได้เดินทางมาถึงไต้หวันแล้วการส่งมอบนี้จะเสริมความแข็งแกร่งให้กองทัพอากาศไต้หวันที่ต้องส่งเครื่องบินขึ้นน่านฟ้าเกือบทุกวันในการเฝ้าระวังและติดตามกองทัพจีนซึ่งไต้หวันจะต้องเผชิญกับการคุกคามทางทหารที่เพิ่มขึ้นจากจีนที่อ้างสิทธิ์ว่าเป็นดินแดนของตนก่อนหน้านี้ไต้หวันเคยเรียกร้องสหรัฐพันธมิตรผู้จัดหาอาวุธคนสำคัญในการส่งมอบอาวุธที่ล่าช้าไปแล้วหลายครั้งเครื่องบิน F-16 รุ่นใหม่นี้มาพร้อมกับระบบอิเล็กทรอนิกส์การบินระบบอาวุธและเรดาร์ที่ทันสมัยขึ้น

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ครับข่าว9ค่ะวันนี้วันศุกร์ที่2ตุลาคม2569อยู่กับดิฉันกมลเนตรนวลจันทร์ค่ะ
0: และผมจามรกิจสวภาคนะครับอ่ะคุณผู้ชมวันนี้เริ่มต้นกันด้วยอุทาหรณ์กันก่อนเลยนะช่วงนี้ผู้สูงอายุขับรถเนี่ยเกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อย
1: ค่ะ
0: ครั้งนี้ก็เหมือนกันอันนี้เกิดจากปัญหารถนะฮะเขาบอกว่าจู่ๆเนี่ยรถเขาล็อกแล้วคุมอะไรไม่ได้เลยรถเลยพุ่งเข้าไปนะครับเกิดอุบัติเหตุครับพาไปดูเหตุการณ์นี้กันนะครับในปั๊มน้ำมันด้วยนะนี่นี่นี่มาแล้วพุ่งมาอย่างนี้เลยพุ่งมาอย่างนี้เลยปึ้มโอ้โหชนหัวใจไฟลุกท่วมนะครับเด็กบงเด็กปั๊มวิ่งกันให้วุ่นรถที่กำลังเติมน้ำมันไปดีกว่าอยู่ไม่ได้แล้วนะครับคุณลุงวัย60ปีครับขับกระบะคันนี้พุ่งเข้ามาชนในพื้นที่ของสุพรรณบุรีครับตำรวจสภ.บางปลาม้ารับแจ้งนะครับเลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบโอ้โหกระบะอีซูซูสีทองครับเกยขึ้นมาอยู่ที่บริเวณแคชเชียร์ชนเอาตู้หัวจ่ายล้มไปถึงตู้เห็นบอกเจ้าหน้าที่เนี่ยใช้เวลาประมาณ15นาทีนะครับในการควบคุมเหตุการณ์ไว้ในคุณเนต
1: เนี่ยนะพอชนปุ๊บไฟมันลุกท่วมแบบนี้แล้วต้องรีบลากออกมาก่อน
0: โอ้โห
1: ไม่งั้นเชื้อเพลิงชั้นดีค่ะ
0: จากการสอบถามครับลุงวันชัยครับคนขับกระบะบอกว่ากำลังจะออกไปทำแอปธนาคารใหม่โทรศัพท์หายเมื่อวานพอถึงปั๊มน้ำมันนึกขึ้นได้เฮ้ยน้ำมันหมดเลยตัดสินใจเลี้ยวกันทันหันเข้ามาบนปั๊มนะครับไอ้จังหวะนั้นแหละพอเลี้ยวเข้ามาเนี่ยลุงก็บอกรถดับนะ
1: ค่ะ
0: แล้วรถมันก็ล็อกคุมอะไรไม่ได้เลยตกใจครับเบรกก็ไม่ได้เบรกก็เลยพุ่งแบบนั้นชนก็ขอหัวจ่ายอาการอย่างนี้เนี่ยถามช่างมาช่างบอกอาจจะเป็นไปได้ว่าระบบไฟของรถครับเซ็นเซอร์ที่ล็อกประตูช็อตหรือเปล่าตัวเซ็นทรัลล็อกกันขโมยเนี่ยมันช็อตหรือเปล่ามันเลยทำให้รถคุมอะไรไม่ได้แล้วพุ่งมาแบบนี้แต่จริงเบรกได้แต่ลุงแกไม่ได้เบรกเ
1: พราะ
0: ม
1: ันตกใจ
0: ตกใจครับผม
2: จะมาเติมตรงนี้พอจีเครื่องมันดับตรงนี้พอดับปุ๊บพาวเวอร์พวงมาลัยมันไม่ทำแล้วมันไหลทำงาน
3: มันไหลแรงได้ไงรถ
2: ไม่แรง
3: ไม่แรงเหรอ
2: ถึงแล้วมันตรงไปเลยมันก็ตรงไปขึ้นอ่ะโอ้โหถ้าแรงไปยันไงก็ไม่รู
0: ้อ่ะเรื่องของค่าเสียหายเจ้าของปั๊มบอกประเมินแล้วนะหัวจ่ายนึงอ่ะคุณกมลเนตร
1: ค่ะ
0: 500,000
1: โอ้โ
0: ห 500,000 นะครับเออเพราะว่ามีทั้งหัวจ่ายแล้วก็ตู้แคชเชียร์นะที่ได้รับความเสียหายก็เดี๋ยวตำรวจก็ต้องเชิญคุณลุงนี่แหละนะครับมาสอบปากคำอีกครั้งนึงนะแล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนละครับพุ่งไปแบบนี้ชดใช้สถานเดียวครับผม
1: ส่วนเหตุการณ์นี้ก็ต้องเป็นอุทาหรณ์แล้วก็ฝากเตือนเอาไว้สำหรับผู้สูงอายุอย่างที่คุณจามรบอกตั้งแต่ช่วงต้นเลยว่ามันเกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยสำหรับผู้สูงอายุที่ขับรถนะคะอย่างกรณีนี้คุณตาจะพาคุณยายไปส่งขายของที่ตลาดค่ะเกิดวูบขึ้นมาแล้วเหยียบคันเร่งรถนี่พุ่งชนเข้าไปในร้านขายของในตลาดอ่ะ
0: นี่เหมือนที่เยาวราชเมื่อวานเลย
1: ใช่เนี่ยแหละอยากจะบอกว่ามัน
0: วูบแล้วเหยียบคันเร่งเหมือนกันเลยอ่ะ
1: เหตุการณ์คล้ายๆกับเมื่อวานเลยเนี่ยพุ่งเข้าไปแบบนี้เลยนะคะ
0: ครับ
1: คือจะบอกว่าในวงจรปิดที่เราเห็นเนี่ยรถเก๋งคันสีดำคันนี้ดูเผินๆขับมาเหมือนจะขับช้าๆใช่ไหมเหมือนไม่มีอะไรเหมือนอาจจะไปแบบจอดในร่มหรือเปล่า
0: จะเข้าจอดแล้ว
1: เนี่ยแต่ปรากฏว่าจู่ๆก็พุ่งเข้าไปแบบนี้ค่ะแล้วก็ไปชนเข้ากับร้านที่เขาขายของอยู่ในตลาดคนขับรถเนี่ยอายุ60ปีแล้วนะคะวูบด้วยโรคประจำตัว
0: เหมือนกันเลยเหมือนที่เยาวราชเมื่อวานเลย
1: เนี่ยเหมือนกันเปียบเลยค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุจุดนี้ค่ะเป็นพื้นที่ของเทศบาลเมืองนางรองพบรถเก๋งสีดำคันนี้ทะเบียนบุรีรัมย์นะคะจอดอยู่กลางตลาดก็คือพุ่งชนเข้าไปในร้านค้าหลายแผงได้รับความเสียหายโดยเฉพาะร้านขายปลาเผาส่วนรถคันที่เกิดเหตุอันนี้ได้รับความเสียหายบริเวณด้านหน้าแล้วก็กระจกด้านหน้าแตกพอไปสอบถามคุณลุงสมคิดค่ะคุณลุงสมคิดยอมรับเลยบอกระหว่างขับรถมาจะมาจอดรถนี่แหละตัวเองเกิดวูบหน้ามืดไปคือวูบในลักษณะที่มืดไปเลยอ่ะมองอะไรไม่เห็นเลยภาพมันตัดมารู้สึกตัวอีกทีตอนที่รถมาจอดอยู่ในตลาดแล้วอ่ะ
0: ครับ
4: ขอขายของอยู่ที่นี่บ้านอยู่ที่ตรงไหนครับ

0: แล้วคือขับรถเข้าออกขับรถเข้าออกตรงนี้ทุกวันใช่ไหมครับแล้วตอนที่พุ่งเข้าชนมีอาการยังไงครับ
1: มันมืดไปเลยครับ
0: โรคประจำตัวเนาะคือวูบทีเดียวก็รู้สึกอีกทีก็เข้ามาแล้ว
1: ใช่ครับ
2: คุณป้าค่ะคุณป้าพิมพ์ณภัทรภรรยาของคุณลุงคิดชอบเนี่ยนะคะจริงๆมากับหลานด้วยมีหลานนั่งมาด้วยคนนึงในรถ
3: ค
2: ุณป้าบอกว่าก็ปกติลุงมาส่งป้าแบบนี้เป็นประจำทุกวันตอนมาส่งก็จะมาส่งขายของแล้วก็มารับช่วงค่ำๆหน่อยสักประมาณ2ทุ่มมาแบบนี้เป็นประจำทุกวันแต่ถ้าถามว่าก่อนหน้านี้ลุงเคยมีอาการแบบนี้หรือเปล่า
3: เคยไหม
2: คุณป้าบอกเคยบอกว่าเคยแต่ว่าเหมือนจะรู้สึกว่าแบบเหมือนมีอาการวูบแต่รู้สึกตัวขึ้นมาได้แล้วก็เหยียบเบรกทันอ่ะแต่ครั้งนี้ลุงไม่รู้สึกตัวเลยเหมือนภาพมันตัดไปแล้วรู้ตัวอีกทีมันมืดไปลุงบอกแล้วก็ชนแบบนี้ค่ะ
3: ครับ
1: พี่ก็นั่งด้วยแล้วก็อยู่ๆก็คือ
4: พูดเป็นแกเป็นครั้งที่2ครั้งแรกก็แกจอดทันแกก็มีความดันนะคะความดันแล้วแกพ่อต้นมาแกบอกว่าเอ้าทำไมเราเป็นอะไรเขาถามหนูแล้วก็บอกเอ้าเป็นอะไรแล้วทำไมไม่เหยียบเบรกเขาไม่เหยียบเขาก็ขับรถไปเลยอ
1: ่
4: ะ
1: อ๋อแกรู้สึก
4: ปกติจอดฝั่งนู้นด้านลงถ้าจอดฝั่งนู้นลงสระ
1: โอ้ยจอดฝั่งนู้นตกน้ำเลย
4: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหม
4: สามคนกับหลานเลยแต่ว่า
1: พี่ดังมาเมื่อกี้มีสามคน
4: ที่อยู่ข้างหน้า
1: พี่ดังหน้า
4: ใช่
1: พี่ดังซ้าย
4: ใช่ค่ะแล้วหลานอยู่ข้างหลัง
1: แกมีอาการยังไงฮะก่อน
4: ไม่มีอาการคุยกันอยู่ดีๆแกบอกว่าแกมืดเลยคือตามืดเลย
2: ค่ะอันนี้โชคดีปกติแล้วบอกว่าจะจอดฝั่งตรงข้ามซึ่งตรงนั้นมันมีสระน้ำแหล่งน้ำอยู่ไม่งั้นอาจจะพุ่งลงไปได
3: ้ดูเหมือนตลาดยังไม่เปิดนะเมื่อกี้ใช่ไห
2: ม
3: เหมือนเพิ่งมาส่งแล้วคนยังไม่ค่อยเยอะโอ้โหก็เลยไม่มีใครบาดเจ็บเท่าไหร่นะครับพาไปดูคดีนี้ครับนะผู้ชายคนนี้เห็นแฟนตัวเองออกไปกับ
2: ผู้ชาย
3: คนอื่นความหึงหวงเนี่ยนะฮะโหเกิดขึ้นสินะครับพกระเบิดที่ทำนะทำเองนะ
2: ประดิษฐ์เองซื้อของอะไรมา
3: จะเอาไปแก้แค้นกะว่าจะไปปาใส่ผู้ชายคนนั้นที่ไปกับแฟนเขาปรากฏว่าทำหล่นนะครับทำหล่นที่บ้านบึ้มขึ้นมาพ่อกับแฟนของพ่อโดนระเบิดตัวเองบาดเจ็บไปด้วยตำรวจสภ.เมืองสมุทรปราการครับไปช่วยเหลือนะครับเหตุการณ์ระเบิดเนี่ยเกิดขึ้นในซอยบางด้วน4นะครับอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนะฮะในที่เกิดเหตุก็มีตัวน้องคนนี้นะครับที่เป็นคนทำระเบิดนะฮะอายุ23ปีแล้วก็คนเป็นพ่อนายประวิตรอายุ53กับแฟนของพ่อนะฮะจันทิมาอายุ42นะครับก็อาการส่วนใหญ่ก็คือถูกสะเก็ดระเบิดเข้าที่ขาทั้งสองข้างจากการสอบถามนะครับมนชิตให้การว่าเขาเนี่ยเห็นแฟนนะฮะออกไปกับผู้ชายอีกคนหนึ่งด้วยความโมโหไปเอาระเบิดที่ทำมาถือขึ้นมาเตรียมจะออกไปแก้แค้นไอ้แฟนคนนั้นไอ้ผู้ชายคนนั้น
2: หยิบกุญแจรถมาเลย
3: ใช่
2: จะสตาร์ทรถ
3: ไปพ่อมาห้ามพ่อมายื้อบอกเฮ้ยอย่าเองอย่าลูกอย่าไปทำเขาพ่อห้ามนะขันชิดก็ยื้อยื้อไปยื้อมาระเบิดหล่นพื้นครับตุ้มขึ้นมาพ่อเจ็บตัวเองเจ็บแฟนพ่อเจ็บไปด้วยมนชิดบอกว่าสั่งซื้อลูกไข่มาทางอินเทอร์เน็ตศึกษาวิธีประกอบจาก YouTube ครับ
2: นี่แหละก็ต้องระมัดระวังนะทำแบบนี้จริงมันไม่ได้ประกอบระเบิดเองนี่ผิดนะผิดกฎหมายค่ะ
3: อ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้านะครับมาดูแผนการรับน้ำของคนในภาคกลางกันหน่อยน้ำเหนือมาแล้วนะครับที่อ่างทองตอนนี้เขาก็เตรียมรับมือกันอย่างเต็มที
2: ่
3: นะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันนะครับ
5: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซีไทยต้อนรับการประชุมประจำปี IMF World Bank Group 2026
6: นิวฟาวิตพลัสยาเม็ดวิตามินบีรวมและยีสต์มีวิตามินบีธรรมชาติจากยีสต์
7: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่

0: รีเจนซี
1: ่คอนเฟิร์มเพื่อนวิ่ง5โลนะคะ
0: คนผ่อนตรง
1: ไม่พบอะไรค่ะ
0: เขารู้กันว่าเราเก่ง
2: ทำเอาแคชพร้อมใช้ให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีปีเก่าใหม่ได้เท่ากันและสุขบัวถึง30ธันวาคมนี้ค่ะฟอร์แคช
3: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
4: แม่กำลังกลับนะ
5: ลืมล้างจานให้แม่
4: ใช้นี
5: ่ใหม่สไลด์พร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
4: กลับมาแล้ว
6: ล้างเก่งมาก
5: สไลด์เลมอนสูตรใหม
7: ่อยากผมยาวสวยทำไงดี
8: ใช้ Sunsilk Calcium Long ด้วยไบโอติน Long Complex ช่วยบำรุงผมเส้นต่อเส้นผมยาวสวยดูแข็งแรง10เท่า Sunsilk คำตอบของผมยาวสวย
9: ไปดูการรับมือน้ำเหนือหน่อยนะครับปีที่ผ่านมาชาวป่าโมกที่อ่างทองเนี่ยนะฮะเจอน้ำทะลักเข้าท่วมนะน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาน้ำสูงถึงระดับบ้าน2ชั้นนะครับปีนี้ทางเทศบาลเขาก็เตรียมรับมือกันอย่างเต็มที่นะครับแผนการป้องกันจะเป็นอย่างไรนะครับไปติดตามจากรายงานของคุณกรกมลอักษรเดชกันครับ
10: ของดิฉันขนาดนี้เป็นจุดเสี่ยงนะคะซึ่งปีที่ผ่านมานะคะพนังกั้นน้ำ2จุดได้พังทลายลงมาทำให้หมู่บ้านและสถานที่สำคัญในอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองได้รับความเสียหายจำนวนมากค่ะแม้ว่าระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นแต่ความคืบหน้าโครงการสร้างเขื่อนกั้นน้ำถาวรระยะทาง300เมตรใกล้สะพานป่าโมกจังหวัดอ่างทองกลับยังไม่เสร็จสมบูรณ์เพราะติดปัญหาเรื่องแบบก่อสร้างและการแก้ไขสัญญาทำให้ชาวบ้านต้องออกมาเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
11: น้องไม่อยู่ใช้อยู่บ้านแม
10: ่ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาได้พาทีมข่าวสำรวจจุดที่น้ำท่วมเมื่อปีที่แล้วที่สถานการณ์รุนแรงจนคันกั้นน้ำพังทำให้น้ำทะลักเข้าท่วมบ้านอย่างรวดเร็วระดับน้ำสูงถึงชั้น2ของตัวบ้านจึงต้องอพยพออกจากพื้นที่ไม่สามารถขนย้ายทรัพย์สินได้ทัน
11: ปีที่แล้วมันแตกไอ้คันกั้นน้ำมันพังไงมันก็มาโดยที่ว่าไม่ดีไม่ทันตั้งตัวนะเก็บอะไรไม่ทันเลยต้องหนีไปก่อนนะเพราะว่ามันลึกมากเรือก็เข้าไม่ได้รถก็เข้าไม่ได้น้ำมันมิดหัวนะมิดหัวยื่นมือนั่นเนี่ยที่เนี่ยปีที่แล้วเนี่ยมันยังไม่โผล่เลยปีหน้าเนี่ยพี่อยากจะถามจริงๆว่าจะได้ไหมเขื่อนตรงเนี้ยทุกคนก็รอกันอยู่ไม่ใช่มีเฉพาะบ้านพี่ชาวตลาดป่าโมกทั้งอำเภอเขากลัวจุดนี้กันมากที่สุดเพราะมันเป็นจุดล่อแหลมตรงนี้น้ำมันพุ่งมานี่ใช่ไหมน้ำมันแรงมากมันก็จะมาซ้อคันดินซ้ออะไรอย่างเงี้ยมันก็พังข้างล่างเนี่ยมันไม่มีดินนะ
10: ระหว่างที่โครงการเขื่อนป้องกันน้ำถาวรยังไม่แล้วเสร็จเทศบาลตำบลป่าโมกต้องใช้มาตรการรับมือกับปริมาณน้ำที่กำลังเพิ่มสูงขึ้นได้เสริมแนวคันป้องกันมาตั้งแต่ช่วงหน้าแล้งพร้อมยกระดับแนวป้องกันให้สูงกว่าปีก่อนอีก1เมตร
12: จุดเนี้ยความจริงมันได้เขื่อนแล้วจากสะพานมาถึงเนี่ยประมาณ300เมตรซึ่งเซ็นสัญญาก็ตั้งแต่ปี68แล้วทำเขื่อนป้องกันน้ำถาวรแต่พอดีมันผิดแบบผิดแล้วเขาแก้สัญญาก็เลยทำไม่ทันเราเตรียมตั้งแต่ตอนหน้าแล้งแล้วปัดเอาถนนเก่าลงไปแล้วก็เอาดินเข้ามาบดอัดใหม่เพื่อจะเสริมแล้วก็เสริมให้สูงขึ้นกว่าเดิมแล้วก็บดอัดด้วยคิดว่าปีนี้น่าจะรับมือได้แล้วที่เรากลัวผิดพลาดเราก็เลยปักเข็มยูคาอีกด้านบริเวณนอกเดี๋ยวก็จะลงบิ๊กแบ็กเพื่อป้องกันดินสไลด์และคิดว่าจุดนี้ไม่น่าห่วงครับ
10: สำหรับป่าโมกจุดเสี่ยงริมแม่น้ำเจ้าพระยายังต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องอีก 4-5 จุดรวมระยะทางกว่า3กิโลเมตรโดยเฉพาะในช่วง 1-2 วันนี้ที่ระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นสิ่งที่ชาวบ้านต้องการไม่ใช่เพียงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแต่คือการทำให้แนวป้องกันริมแม่น้ำมีความมั่นคงในระยะยาวกนกมลอักษรเดชสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน
13: ขยับมาที่ปทุมธานีกันหน่อยนะคะไปดูสถานการณ์ที่ประตูระบายน้ำคลอง2สายใต
9: ้
13: ต้องบอกว่ายังน่าเป็นห่วงผู้ชมเหตุผลเพราะว่าระดับน้ำที่ทุ่งรังสิตนะคะลำลูกกาแล้วก็รวมไปถึงกรุงเทพมหานครแม้จะเร่งระบายน้ำแต่ว่าน้ำยังเยอะอยู
9: ่
13: เพราะฉะนั้นประชาชนที่อยู่ริมคลองนะคะยังคงได้รับผลกระทบติดตามจากรายงานของคุณปิยธิดาจันทร์การสอนค่ะ
14: ค่ะทั้งสองท่านและคุณผู้ชมคะตอนนี้ทีมข่าวอยู่ที่ประตูระบายน้ำคลอง2สายใต้นะคะซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดสำคัญค่ะที่กรุงเทพใช้บริหารจัดการน้ำที่มาจากทางฝั่งของคลองรังสิตลำลูกกานะคะซึ่งตอนนี้ระดับน้ำอยู่ที่ 1.93 เมตรนะคะซึ่งระดับวิกฤตเนี่ยอยู่ที่ 1.8

0: เมตรตอนนี้ได้มีการเปิดประตูระบายน้ำที่15เซนติเมตรแล้วนะคะระบายเข้าทางฝั่งกรุงเทพถึงแม้ว่าจะมีการระบายน้ำตั้งแต่1ทุ่มเมื่อคืนนี้จนถึงตอนนี้นะคะแต่ว่าระดับทางฝั่งคลองรังสิตก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตอยู่ค่ะ
1: ตอนที่ฝนตก3วันติดกันระดับน้ำสูงสุดอยู่ที่บวก2เมตร3เซน
2: อันนี้ฝั่งไหน
1: ฝั่งด้านเหนือฝั่ง
2: กรุงเทพ
1: ทางฝั่งปทุมธานี
2: คร
1: ับส่วนด้านล่างสูงสุดอยู่ที่บวก 1.60 ณปัจจุบันอยู่ที่ 1.14 ก็ประมวลทุกเช้าเที่ยงเย็นนะประมวลผลทั่วกรุงเทพเลยประมวลผลด้วยกันแล้วก็ประมวลผลด้วยสภาพอากาศด้วยอะไรเงี้ย
2: แสดงว่าพี่อยู่ตรงนี้ก็คือเราติดตามผล
1: ติด
2: เป็นติดตามผลยังไงคะ
1: ติดตามผมทางไอโซไลทางโซเชียลมีเดีย
2: หมายถึงว่าผู้เป็นรายชั่วโมง
1: ใช่เป็นรายชั่วโมงแล้วก็ส่งข้อมูลให้ผู้บริหารทุกชั่วโมงว่าระดับน้ำด้านนอกเท่าไหร่ด้านในเท่าไหร
0: ่ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวพาไปดูกันดีกว่าว่าชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณริมคลองรังสิตลำลูกกาลำบากยังไงกันบ้างค่ะ
3: เปิดแค่10เซนก็แล้วแค่ระบายออกไปเล็กๆน้อยๆเองเนี่ยใน2วันมันเพิ่งจะลงมาได้แค่นี้ในลงมาได้แค่นี้2วันก็ประมาณ5เซน5เซน6เซนแค่นั้นเองก็5เซนมันก็ไม่มีผลอะไรหรอกมันก็เคยลักษณะที่มันเคยลงมาอย่างนี้อยู่แล้วอ่ะบ้านคนคุมประตูน้ำก็ท่วมเหมือนมันนะไม่ท่วมนะถ้าทั้งนั้นบ้านมันไปไม่ได้ก็ไม่ได้ก็คือไม่ได้ถ้ามากระสอบทรายมันหนุนแถวนี้นะบ้านนี้ก็จมหมดข้างในก็ไม่ได้มันตอนนี้นะมันทำอะไรไม่ได้หรอกเพราะว่าถ้ามันดูดออกมาเนี่ยมันก็น้ำก็ลงไม่เท่าไหร่เพราะข้างในเขาบล็อกได้เขาต้องดูดออกมาลงคลองอยู่ดีอ่ะนั้นในหมู่บ้านฝั่งนู้นนะเขาท่วมเขาก็ลงคลองอย่างเดียวเขาดูดลงคลองอย่างเดียวใช่ไหมทุกบ้านลงคลองหมดกองทัพก็ดูดลงคลองสนามบินก็ดูดลงคลองใช่ไหมอันนี้คลองมันก็เชื่อมไปหมดแต่ในอันนี้มันไม่ดีอยู่อย่างหนึ่งคือมันอยู่ข้างหน้าไงอยู่ข้างหน้าข้างหลังอ่ะเขาบล็อกได้เขาก็อยู่เขาก็รอดไปก่อนเลยอันนี้มาก่อนแต่ไปทีหลังยังคาอยู่อย่างเงี้ยคาอยู่
0: ค่ะคุณผู้ชมและนี่ก็คือบ้านอีกหนึ่งหลังที่ได้รับผลกระทบเหมือนกันเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันดีกว่าว่าบ้านเราตอนนี้ได้รับผลกระทบยังไงบ้างคะ
4: โอ้ท่วมมาอาทิตย์หนึ่งแล้วค่ะน้ำก็กัดเท้าไม่มียาทาไม่มีใครเข้ามาดูอะไรเลยพังหมดแล้วค่ะบ้านยืมโตวัดมาให้ลูกนอนไม้วัดก็ทุ่มยาเอามาเดินน้ำกัดเท้าหมดเลยค่ะ
2: แล้วนี่เรามียา
4: ไม่มีค่ะใช้เบตาดีนทาหมดแล้วเดินมันเจ็บอ่ะเป็นอาทิตย์แล้วไม่มีใครเข้ามาดูเลยอ่ะ
2: ตอนลำบากตอนนี้เราเจอมีอะไรบ้างคะ
4: ก็ลำบากน้ำก็กัดเท้าน้ำเริ่มเน่าแล้วด้วยแล้วน้ำขึ้นพึ่งจะลงไปหน่อยเดียวแล้วเดี๋ยวก็มาใหม่บ้านก็พังหมดแล้ว
2: ท
4: ั้ง
2: นี้เรา
4: บอกเข้ามาดูบ้างบ้านหน้าเขื่อนก็ทรมานไม่ต่างจากที่อื่นเลยไปที่อื่นกันหมดแต่หน้าเขื่อนไม่ได้มาดูกันเลยไม่มีใครเลยค่ะไม่มีมาดูเลยทรมานบอกลองมาอยู่อย่างหนูสักวันจะรู้กันเลยเนี่ยจะอาทิตย์เข้าเป็นอาทิตย์แล้วเนี่ย
0: ขณะเดียวกันค่ะหากกลับมาดูที่ประตูระบายน้ำคลองสองสายใต้ต้องบอกว่าระดับน้ำอยู่ในภาวะวิกฤตทั้งสองฝั่งค่ะโดยฝั่งทุ่งรังสิตลำลูกกานะคะระดับวิกฤตอยู่ที่ 1.8 เมตรแต่ล่าสุดระดับน้ำอยู่ที่ 1.93 เมตรสูงกว่าระดับวิกฤตประมาณ13เซนติเมตรส่วนฝั่งกรุงเทพมหานครค่ะระดับวิกฤตอยู่ที่ 0.80 เมตรแต่ขณะนี้ระดับน้ำขึ้นมาอยู่ที่ 1.14 เมตรหรือสูงกว่าระดับวิกฤตประมาณ34เซนติเมตรค่ะนั่นหมายความว่าการจะระบายน้ำจากทางฝั่งรังสิตลำลูกกาเข้ามายังฝั่งกรุงเทพมหานครเพิ่มต้องพิจารณาระดับน้ำของฝั่งกรุงเทพไปพร้อมๆกันเพราะฝั่งนี้เองก็มีน้ำอยู่ในระดับที่สูงอยู่แล้วค่ะสำหรับน้ำที่ระบายเข้ามาทางฝั่งกรุงเทพมหานครนะคะไม่ได้หยุดอยู่ที่บริเวณประตูระบายน้ำแห่งนี้แต่จะถูกส่งต่อเข้าสู่ระบบคลองของกรุงเทพมหานครค่ะโดยน้ำนะคะจะไหลต่อไปทางคลองบางบัวเข้าสู่คลองลาดพร้าวก่อนจะเข้าสู่ระบบระบายน้ำขนาดใหญ่โดยบางส่วนค่ะจะเข้าสู่อุโมงค์ระบายน้ำพระราม9อีกส่วนจะถูกส่งไปยังโรงสูบน้ำพระโขนงก่อนระบายออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาค่ะ คุณผู้ชมที่เห็นอยู่นี้คือระดับน้ำทางฝั่งกรุงเทพนะคะตอนนี้มีความสูงอยู่ที่ 1.14 เมตรซึ่งก็ต้องมาจับตาดูว่าในช่วงที่ฝนตกเพิ่มลงมาในอีก 1-2 วันนี้นะคะทางกทม.จะมีการระบายน้ำเพิ่มจากฝั่งรังสิตไปทางกรุงเทพไหมหรือว่าจะมีการรับน้ำอย่างไรค่ะ
5: เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูในกรุงเทพบ้างพื้นที่ลาดกระบังยังวิกฤตนะครับโดยเฉพาะโรงพยาบาลลาดกระบังขอความช่วยเหลือมาแล้วนะครับ
6: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี

0: ำรงไว้ความภูมิใจสุดพรรณนาอัศจรรย์ทรงคุณค่าศิลปะไทยลือนามไกลเพื่อทุกดวงใจบนผืนแผ่นดินไทยในผืนแผ่นดินทองสำนึกดีสังคมดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: เป็นคนชอบรถอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรถอ่อนโยนพอเทพไทยรถอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
3: ช็อปมันเนียฟู้ดเฟสติวัลทุกความอร่อยเริ่มต้นจากการคัดสรรวัตถุดิบผ่านการเตรียมอย่างพิถีพิถันทั้งสินค้ายอดฮิตและสินค้าโอท็อปเพื่อให้ทุกเมนูพร้อมเสิร์ฟความอร่อยในทุกโอกาสไม่ว่าจะเป็นของทานเล่นของฝากหรือเมนูประจำบ้านส่งต่อความอร่อยถึงบ้านของคุณแล้วสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมไม่สวยไม่แห้งเสีย
5: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
6: มาดูพื้นที่ในกรุงเทพนะครับที่ยังต้องถือว่าวิกฤตนะครับก็คือเขตลาดกระบังนะฮะชุมชนน้ำยังไม่ค่อยลดเท่าไหร่วันนี้เจอปัญหาใหม่นะครับโรงพยาบาลลาดกระบังตัวอาคารไม่ได้ท่วมหรอกแต่รถที่จะเข้าออกเนี่ยนะฮะโอ้โหเขาบอกว่าม
7: ันสัญจรไม่ได้อ่ะ
6: รถพยาบาลอ่ะใช่นี่คือสภาพนะครับชุมชนลาดกระบังตามตอกซอกซอยเป็นอย่างนี้คุณโมเนตนี่ยังไม่ได้เข้าไปถึงเทคโนนะยังไม่ได้ไปถึงถนนคุ้มก้าวที่เขาบอกว่าหนักหนานะฮะนี่คือซอยลาดกระบังที่เชื่อมกับถนนลาดกระบังแถวแถวตลาดหัวตะเข้แถวนั้นน่ะสภาพก็จมน้ำอย่างนี้มา7วันแล้วนะครับวันนี้ไม่มีรถรับส่งตามหมู่บ้านชุมชนไม่มีอาหารเข้าไปส่งตัวใครตัวมันเหมือนกันนะก็จะมีเด็กๆของพวกเด็กเทคโนลัดกระบังนะครับแล้วก็ช่อง9เราก็เป็นเหมือนสื่อกลางนะครับเอกชนมามอบของให้เราแล้วก็ไปส่งต่อให้กับชาวบ้านนะครับวันนี้ไปเจอผู้ประกอบการเขาบอกว่าที่ลูกน้องทำงานมาไม่ได้เนี่ยมาทำงานไม่ได้เนี่ยนะฮะคือเข้าใจหัวอกลูกน้องเลยเพราะว่าติดอยู่อย่างเงี้ยแล้วไม่มีรถไม่มีเรือออกไปรับไปส่งเพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่ชาวลาดกระบังเขาต้องการ1น้ำรถ2
7: รถรับส่ง
6: คนค่ะอ่ะลองฟังดูหน่อยฮะ
8: นะครับรถก่อนเลยอันดับ1ผมว่านะครับในการเดินทางนะรถ2แถวเองหรือรถอะไรเองเนี่ยมันก็มีไม่เพียงพอเพราะว่าด้วยความด้วยสถานการณ์น้ำนะครับก็ถ้าเกิดว่าเป็นรถของหน่วยงานทหารมาช่วยก็น่าจะพอแบ่งเบาช่วยผ่อนภาระตรงนี้ไปได้บ้างนะฮะแล้วก็เรื่องที่สองก็การระบายน้ำออกเนี่ยถ้ายิ่งทำได้เร็วที่สุดก็จะดีมากเลยครับเพื่อให้ชีวิตกลับมาเป็นปกตินะครับ
6: คือไม่มีใครช่วยใครละแม้กระทั่งนี่ฮะคุณเห็นไหมชุดกราวนี
7: ่
6: หมอ
7: ไปที่โรงพยาบาล
6: ปกติหมอต้องตรวจคนไข้ดูแลคนไข้อยู่ในโรงพยาบาลวันนี้ต้องออกมาบัญชาการจะทำยังไงจะบล็อกน้ำยังไงไม่ให้น้ำเข้าโรงพยาบาลและให้รถรับส่งผู้ป่วยเนี่ยเข้าออกได้สะดวกนี่ฮะหมอมาวางแผนบล็อกตรงนี้แล้วเดี๋ยวจะเอาเครื่องสูบน้ำมาลงแล้วก็สูบน้ำออกหมอสองคนต้องมาวางแผนกันเพราะว่าภาวะนี้ก็ใครทำอะไรได้ก็ช่วยกันไปก่อนเนี่ยวันนี้ไปเจอคุณหมอมาคุณหมอบอกว่าอยากฝากหน่อยว่าเนี่ยเดี๋ยวถ้าใครมีกระสอบทรายอยากให้มาช่วยที่โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานครด้วยนะครับนะฮะขณะที่อำเภอบางคล้านะครับจังหวัดฉะเชิงเทราหลวงพ่อขอความช่วยเหลือมานะครับนะบอกว่าที่วัดหัวสวนครับไม่มีใครช่วยเหมือนกันจะนิมนต์หลวงพ่อเนี่ยออกไปหาหมอกับกุฏินั่งถังน้ำแข็ง
7: เพราะว่า

0: างนั้นจะออกมายังไงฮะ
1: เออนี่ฮะ
0: นี่ค่ะต้อง
1: ไม่ได้เหมือนกัน
0: ค่ะ
1: นะครับนี่คือสภาพความเป็นอยู
0: ่
1: นะฮะของชาวชุมชนลาดกระบังเออเนี่ยชุดของหลวงพ่อที่จ่าเชิงเซาด้วย
0: ที่จ่าเชิงเซาที่บางคร้า
1: เออนะครับอ่ะก็เตรียมรับมืออีกทีแล้วกันฝนจะมา 5-8 ตุลาคมนี้นะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่คุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้ารับชมข่าวกันต่อครับ
2: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี

0: คุณผู้ชมครับช้างไทยที่นอนปิกนิกยางพาราธรรมชาติขนาด3ฟุตพับได้4ท่อนครับแล้วก็มีความยืดหยุ่นและหนาแน่นสูงสามารถพกพาไปได้ทุกที่ครับ
1: ผลิตจากโรงงานในประเทศไทยมั่นใจได้ในแบรนด์ช้างไทยที่ทำมาเพื่อคนไทยโดยเฉพาะค่ะ
0: ทำให้คุณเนี่ยนอนหลับสบายมีติดบ้านไว้ได้ใช้แน่นอน
1: โปรโมชั่นของเราวันนี้นะคะประกอบไปด้วยช้างไทยที่นอนปิกนิกยางพาราขนาด3ฟุต1พื้นค่ะมูลค่า 1,990 บาทค่ะมาพร้อมกับปลอกที่นอน1พื้นมูลค่า990บาทนะคะล้ำหมอนแก้สังเคราะห์ค่ะ1ใบมูลค่า 1,290 บาทค่ะพร้อมกับปลอกหมอนนะคะ1พื้นมูลค่า290บาทค่ะมาพร้อมกับของแถมนะคะปลอกที่นอนค่ะ1พื้นมูลค่า990บาทค่ะและปลอกหมอนอีก1พื้นค่ะมูลค่า290บาทค่ะรวมมูลค่าทั้งสิ้น 5,840 บาทแต่คุณจ่ายในราคาเพียง 1,590 บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทร021143330ค่ะหรือว่าแอดมาที่ LINE @sbyshopmania ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

0: ส่งท้ายวันนี้นะคะจะพาไปดูคอลเลกชันสีทองอารามเลยค่ะของยิปแซงโลลองนะคะแบรนด์หรูสัญชาติฝรั่งเศสค่ะในงานปารีสแฟชั่นวีคนะคะแล้วก็ด้านหลังเป็นหอไอเฟลโอ้โหพอเปิดไฟนี่แสงก็ระยิบระยับไม่แพ้กันนะคะลากันไปด้วยภาพนี้วันนี้หมดเวลาแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: มากันแล้วกับช็อปมาเนียนะคะวันนี้อยู่กับแอมแล้วก็ทิวค่ะ
1: ครับ
0: ผู้ชมค่ะบ้านไหนยังใช้ผ้าขี้ริ้วถูบ้านไหนจะกลมๆเงยๆไหนจะต้องมาบิดผ้า
1: ริ
0: ้วก็ล็อกใครทำเล็บมาเล็บก็พังมือก็เลอะเหม็นอีกตั้งหากค่ะหรือว่าบ้านไหนที่บอกเปลี่ยนแล้วใช้เป็นไม้ถูแต่ไม้ของคุณพังหรือยังขึ้นสนิมหรือยังผ้าเคยเปลี่ยนบ้างไหมมีผ้ารีฟิลมาเปลี่ยนหรือเปล่าวันนี้ปัญหาเหล่านี้จบแน่นอนค่ะเพราะว่าเราอยู่กับเซตคอมโปรนะคะเป็นชุดถังปั่นพร้อมไม้ม็อบค่ะเรียกว่ามาเป็นเซตใหญ่กันเลยทีเดียว
1: ในเซตก็จะประกอบไปด้วยถังสแตนเลสนะครับรวมไปถึงไม้ม็อบพร้อมผ้าเนี่ยนะครับเราให้ไปทั้งหมด3เซตใหญ่ๆแบบนี้เลยแล้วยังมีผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3ผืนนะครับแล้วยังไม่พออีกนะครับยังมีไม้กลิ้งเก็บฝุ่นอีก1ชุดพร้อมรีฟิลอีก2ม้วนนะครับในราคาที่คุณจ่ายเบาๆครับ 1,000 มีทอน990บาทเท่านั้นรีบโทรให้ทัน
0: คุณผู้ชมค่ะทีนี้เรามาดูที่ถังปั่นกันบ้างนะคะถังตัวนี้นะแข็งแรงเลยค่ะเพราะว่าเขาทำมาจากพลาสติก PP ยังไม่พอด้านในค่ะมีทั้งฝั่งปั่นเปียกและปั่นแห้งปั่นแห้งนี่นะเขาเป็นสแตนเลสนะคะเพราะฉะนั้นไม่เป็นสนิมค่ะหรือว่าแม้แต่ตัวถังเขาก็มีรูระบายน้ำด้วยเราไม่ต้องมาคอยก้มๆเงยๆในการยกถังหนักๆเพื่อที่จะเทน้ำออกนะแล้วก็ตัวนี้มีล้อนะคะเพราะฉะนั้นเคลื่อนย้ายง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกมีมาให้ถึง4ล้อด้วยกันค่ะแล้วก็มาพร้อมกับด้ามจับนะที่สามารถยกย้ายเคลื่อนย้ายได้ง่ายสะดวกด้วยยังไม่จบนะคะตัวนี้นะเขามีผ้าไมโครไฟเบอร์ค่ะที่สามารถที่จะเช็ดแห้งกวาดฝุ่นก็ได้เก็บฝุ่นได้เรียบหรือว่าจะเอามาเช็ดถูพื้นเปียกนะคะก็สามารถทำความสะอาดได้อย่างดีเลยทีเดียวค่ะ
1: ครับมาถึงในเรื่องของตัวไม้มาพร้อมผ้าไมโครไฟเบอร์นะครับเขาทำจากสแตนเลสคุณภาพดีแข็งแรงทนทานไม่เป็นสนิมนะคร
0: ับ
1: รวมไปถึงด้ามจับตรงนี้นะครับเป็นพลาสติกที่จับได้ถนัดมือมากๆเลยหัวมาให้ของเรานะหัวม็อบจะเป็น360องศานะฮะหมุนได้รอบทิศทางแบบนี้นะครับการใช้งานง่ายมากๆครับนี่ครับเราสามารถยืดนะครับตรงนี้ได้ติดตัวไม้แล้วก็ล็อกของเขาเวลาทำงานแต่เวลาเราใช้งานเนี่ยนะครับเราจะใช้งานควบคู่กับถังปั่นสแตนเลสนะครับแบบนี่เราไปฝั่งที่เป็นซักน้ำกันก่อนอ่ะนี้นะเรากดลงไปแบบนี้เบาๆนะประมาณ 2-3 ครั้งนะครับพอเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็มาปั่นแห้งไปเลยทำให้เขาลงล็อกแบบนี
0: ้
1: แล้วก็ซักแห้งไปเลยแบบนี้นะครับทำผ้าให้หมานะนี่ไม่ค่อยได้ออกแรงเท่าไหร่เลยเบาๆแบบนี้เราก็ได้ใช้งานแล้วก่อนใช้งานเราล็อกเขาอีก1ทีแล้วเราจะใช้งานครับนี่ครับหักลงมาแบบนี
0: ้
1: แล้วก็ขอคาบสิ่งสกปรกที่หลายๆคนชอบเจอมีคาบอะไรบ้างเนี่ย
0: เริ่มต้นเลยค่ะขออนุญาตใช้เป็นน้ำแดงบ้านไหนที่บอกว่ามีเด็กเล็กเยอะๆเน
1: า
0: ะแล้วก็แบบว่าซน
1: มา
0: เอาน้ำใส่แก้วแล้ววิ่งค่ะพลาดทำน้ำ
1: แ
0: บบน
1: ี
0: ้คราบน้ำแดงคราบน้ำสีคราบน้ำที่ทิ้งความเหนียวเอาไว้ที่พื้นผ้านี้เอาอยู่ค่ะ
1: มาเลยครับถูไปนะครับไม่ถึง5วินาทีคราบน้ำแดงมาอยู่ในตัวของไม้ม็อบแล้วนะครับโอ้นี่เห็นไหมง่ายๆเลยขอคราบที่มันหนักกว่านี้ได้ไหมครับ
0: ทีนี้เรามากันที่ตัวคราบซอสบ้างตัวนี้นะเป็นตัวแทนของคราบเหนียวค่ะ
1: เหนียว
0: เหนียวจริงๆเหนียวขนาดที่เมื่อกี้เขย่ายังไม่ออกจากขวดเลยนะ
1: มาเดี๋ยวคอมโปเราช่วยได้นะครับนี่ครับถูไปนะครับปั๊บเดียวครับคราบที่เป็นในตัวของซอสเนี่ยมันก็จะมาอยู่ตรงนี้ไม่ต้องออกแรงเลยใช
0: ้
1: งานได้ง่าย
2: โปรโมชั่นวันนี้ครับกับคอมโปชุดถังปั่นสแตนเลสพร้อมไม้ม็อบในเซตประกอบด้วยถังปั่นสแตนเลสไม้ม็อบพร้อมผ้าไมโครไฟเบอร์ซื้อ2เซตแถมฟรี1เซตและยังไม่พอฟรีผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3ผืนไม้กิ้งเก็บฝุ่น1ชุดพร้อมรีฟิลอีก2ม้วนทั้งหมดนี้ 3,070 บาทคุณไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาเดียว990บาทโทรด่วนที่02 114 3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่@ shopmania

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
1: สวัสดีค่ะพบกับ

สวัสดีชาวโลกค่ะวันนี้อพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่เขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงทางตอนใต้ของจีนค่ะและแน่นอนเมืองเอกของที่นี่ก็คือนครหนานหนิงและจุดนี้นะคะก็คือไฮไลท์สำคัญของที่นี่เลยนะคะเพราะว่าเป็นย่านเมืองเก่าที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์ของที่นี่และที่สำคัญปัจจุบันก็ถูกพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญนะคะเพราะว่าจะได้เห็นสถาปัตยกรรมเก่าแล้วก็ความเป็นนครเมืองแห่งใหม่นะคะที่เขามีการผสมผสานกันได้อย่างลงตัวเดี๋ยววันนี้จะพาคุณผู้ชมไปเดินในย่านนี้นะคะก็คือย่านถนน2ตรอกเขาบอกข้างในนี้เนี่ยมีทั้งอาหารแล้วก็มีเรื่องราวที่บ่งบอกของวัฒนธรรมของที่นี่ได้ดีเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราตามมาดูกันค่ะ

0: ย่าน3ถนน2ตรอกสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชื่อดังตั้งอยู่ใจกลางเมืองหนานหนิงเมืองเอกของเขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงโดยเป็นย่านที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมมายาวนานค่ะในอดีตพื้นที่แห่งนี้เคยเป็นศูนย์กลางทางการเมืองเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของเมืองหนานหนิงปัจจุบันได้รับการอนุรักษ์และพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์โดยเฉพาะในยามค่ำคืนที่สำคัญและสวยงามมากค่ะเราพบว่าอาคารเก่าแก่หลายหลังได้รับการปรับปรุงให้กลายเป็นร้านอาหารร้านค้าคาเฟ่ที่ยังคงรักษากลิ่นอายในอดีตเอาไว้ค่ะ
1: เดินมานะคะก็ลักษณะเป็นสตรีทฟู้ดลากมายหลายอย่างมีทั้งซีฟู้ดมีเนื้อย่างต่างๆนะคะแต่คุณผู้ชมมาสะดุดตากับมันคล้ายกับบ้านเรามากก็คือลักษณะเหมือนเป็นผลไม้ผลไม้คลุกอะไรสักอย่างเดี๋ยวว่าต้องลองนะคุณผู้ชมว่ามันเหมือนหรือต่างกับบ้านเรายังไงให้เท่าที่ดูเนี่ยผลไม้หลากหลายมากนะคะมีแอปเปิ้ลเอาแอปเปิ้ลก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะยำให้เรายังไงนะคุณผู้ชมอันนี้น่าจะมะม่วงไหมคะมะม่วงมีมะละกอฝรั่งฝรั่งโอ้หลายอย่างมากมายเลยค่ะก็ลองเลือกดูเอาเป็นอะไรดีนะถึงจะเข้ากัน recommend โอเคโอเคเขา recommend อันนี้ค่ะอ่ะ it's okay เดี๋ยวลองมาดูนะคะว่าเหมือนหรือต่างกับผลไม้คลุกเหมือนคลุกพริกเกลือไหมคะโอ้คิดว่าน่าจะคลุกพริกเกลือโอเค how much เดี๋ยวลองมาดูกันค่ะ

0: ี้ thank you ได้มาแล้วค่ะเท่าที่ดูจากในภาพก็คล้ายๆกับผลไม้คลุกพริกเกลือบ้านเรานะคุณผู้ชมแต่ว่าใส่หลายอย่างไปคลุกกันแต่ดูแล้วก็น่าจะรสชาติดีค่ะเดี๋ยวลงมาชิมนะคะมีรสชาติเหมือนหมวยค่ะอร่อย
1: จากนั้นหนิงเราเดินทางต่อไปยังจุดหมายต่อไปกับการเดินทางด้วยรถไฟความเร็วสูงของจีนนี่คืออีกภาพหนึ่งของจีนยุคใหม่ค่ะที่ทำให้เมืองต่างๆเชื่อมต่อถึงกันได้สะดวกขึ้นจุดหมายปลายทางคือเมืองที่อยู่ไม่ไกลจากนานหนิงค่ะและเป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดของจีนด้านภูมิทัศน์ที่มีภูเขาและสายน้ำที่นี่คือกุ้ยหลินค่ะเมื่อใกล้ถึงปลายทางเรารู้ได้ชัดเจนจากทิวทัศน์ที่มองผ่านหน้าต่างรถไฟเปลี่ยนจากภาพเมืองไปสู่ภูมิประเทศที่เป็นเอกลักษณ์นั่นคือภูเขาหินปูนรูปร่างแปลกตาสลับกับพื้นที่สีเขียวและแม่น้ำโดยเฉพาะแม่น้ำหลีเจียงซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์สำคัญของกุ้ยหลิน
0: ก่อนหน้านี้เราไปดูที่หนานหนิงที่ชินโจนะคะก็จะได้เห็นคลองผิงลู่นะคะที่ชินโจจะเป็นคลองที่จะเชื่อมต่อเป็นเส้นทางทางบกทางรางโลจิสติกแห่งอนาคตแต่อยากจะพาคุณผู้ชมมาต่อนะคะเรื่องราวของคลองแล้วก็ของน้ำที่ประเทศจีนเนี่ยยังน่าสนใจอีกมากแล้วเราต้องมาที่นี่ค่ะกุ้ยหลินก็บอกว่าใช้เวลาเดินทางจากหนานหนิงนะคะรถไฟความเร็วสูงนี่คือรถไฟความเร็วสูงของจีนนะคะที่เราใช้เวลาเดินทางมาจากหนานหนิงมาที่กุ้ยหลินเนี่ยถ้ามาทางรถไฟความเร็วสูงอะค่ะใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงเท่านั้นนะคะด้วยระยะทางรางเนี่ยเขาระบุว่าจากข้อมูลประมาณ380ถึง400กิโลเมตรซึ่งหากเป็นนั่งรถมานะคะก็อาจจะต้องใช้เวลานานถึง4ชั่วโมงเลยค่ะ
1: เรามาที่นี่เพื่อเรียนรู้อีกหนึ่งเรื่องราวจากกุ้ยหลินค่ะที่ไม่เพียงมีชื่อเสียงระดับโลกในความสวยงามยังมีการนำระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่มาเป็นตัวช่วยในการจัดการเมืองและการท่องเที่ยวด้วยเมื่อพระอาทิตย์ลับขอบฟ้ากุ้ยหลินก็เปลี่ยนบรรยากาศจากเมืองแห่งภูเขาและสายน้ำในช่วงกลางวันสู่เมืองแห่งแสงไฟในยามค่ำคืนกับเส้นทางล่องเรือ2แม่น้ำ4ทะเลสาบประกอบด้วยแม่น้ำหลีเจียงและแม่น้ำเถาหวาเชื่อมต่อกับทะเลสาบหลงหูซ่านหูกุ้ยหูและมู่หลงหูกลายเป็นระบบสายน้ำเชื่อมโยงพื้นที่ต่างๆของใจกลางเมืองกุ้ยหลินเข้าไว้ด้วยกันปัจจุบันถูกพัฒนาเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวทางน้ำค่ะนักท่องเที่ยวสามารถล่องเรือชมภูมิทัศน์สะพานและสถานที่สำคัญต่างๆได้หนึ่งในภาพที่โดดเด่นระหว่างเส้นทางคือเจดีย์สุริยันและจันทราที่สวยงามค่ะทำให้การล่องเรือไม่ได้เป็นเพียงการชมวิวแต่เป็นการเดินทางผ่านภูมิทัศน์ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของเมืองไปพร้อมกันด้วยค่ะ
0: และนี่นะคะเมื่อเรือแล่นมาถึงทะเลสาบซานหูนะคะก็จะต้องไม่พลาดมาถ่ายที่จุดนี้ของผู้ชมคือเจดีย์คู่ที่เป็นเงินและทองนะคะสวยมากเวลาอยู่ในตอนกลางคืนที่มีแสงไฟแบบนี้เมื่อสักครู่นี้ล่ามก็อธิบายให้โอ๊ตฟังว่าความหมายของเจดีย์สีทองนะคะก็หมายถึงดวงอาทิตย์ค่ะส่วนเจดีย์สีเงินนะคะก็หมายถึงดวงจันทร์แล้วก็อยากจะย้อนไปนะคะหากใครที่มาที่นี่นอกจากหลายไฮไลท์ที่เราถ่ายมาให้ดูที่ว่าเล่าให้ฟังนะคุณผู้ชมจะเห็นที่เป็นภาพโชว์การแสดงจุดแรกอะค่ะเขาเรียกว่าการจับปลาด้วยนกกาน้ำอันนี้ก็ห้ามพลาดเช่นกันนะคะในแม่น้ำหลีเจียงเมืองกุ้ยหลินเป็นหนึ่งในภาพจำทางวัฒนธรรมที่เขาบอกว่าโด่งดังระดับโลกซึ่งปัจจุบันนะคะการแสดงนี้ก็คือกลายเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและไฮไลท์สำคัญสำหรับนักท่องเที่ยวแล้วก็ทุกๆคนที่มาก็จะต้องมาถ่ายที่จุดนี้มันแสดงถึงวิถีชีวิตและเทคนิคโบราณกว่าพันปีค่ะในการจับปลาของชาวประมงที่นี่ที่เขาจะใช้วิธีใช้นกกาน้ำค่ะในการที่จะพยายามจับปลาเป็นวิธีการในอดีตซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็หาชมได้ยากแล้วเขาก็มีการอนุรักษ์ไว้เป็นการแสดงในสถานแห่งท่องเที่ยวที่กุ้ยหลินแห่งนี้ด้วยค่ะ
1: นี่คือแพไม้ไผ่ที่เรียงตัวกันอยู่กลางทะเลสาบพร้อมโคมไฟสีแดงและแสงไฟสะท้อนผิวน้ำทำให้เห็นวิถีการจับปลาที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผู้คนถูกนำกลับมาเล่าใหม่ในรูปแบบการแสดงร่วมสมัยโชว์ที่มีนกกาน้ำกระโดดลงไปในน้ำเพื่อจับปลาในการแสดงที่นักแสดงเหล่านี้เป็นคนท้องถิ่นเขาจำลองวิถีชาวประมงโบราณให้เราดูค่ะด้วยการใช้นกกาน้ำที่ผ่านการฝึกให้ดำน้ำจับปลาก่อนกลับขึ้นมาบนแพไม้ไผ่มีสะท้อนภูมิปัญญาการดำรงชีวิตซึ่งกลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมาสัมผัสผ่านสายน้ำของกุ้ยหลินค่ะซึ่งในบริเวณนี้ในยามค่ำคืนที่เรามาล่องเรือกันพอมาดูในตอนกลางวันค่ะก็พบว่าเป็นสวนสาธารณะที่ร่มรื่นให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันด้วย โดยโอ๊ตมาเดินตอนเช้าๆนะคะก็พบว่ามีชาวจีนรักสุขภาพมาออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจกันจำนวนมากเลยค่ะช่วงหน้าอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจให้ได้ติดตามกันต่อค่ะ

0: นเสน่ห์ประเพณีไทยความงดงามตราตรึงใจดำรงไว้ความภูมิใจสุดพรรณนาอัศจรรย์ทรงคุณค่าศิลปะไทยลือนามไกลเพื่อทุกดวงใจบนพื้นแผ่นดินไทยในพื้นแผ่นดินทองสำนึกดีสังคมดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: สั่งเสื้อมาได้เป็นเสื้อตัวจิ๋วอะ
2: ฮะใครนะที่รัก
1: ขายังเข้าไม่ได้เลย
3: งั้นเธอลองสั่งที่นี่ดู
2: เขาสั่งที่ช็อปมาเนี่ยเป็นประจำเลยนะอาจจะส่งลิงก์ไปให้
1: อุ๊ยได้แล้ว
3: ทั้งช็อป

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
1: ่ลูกเรือจำนวน4คนบนยานแคปซูลของภารกิจ Crew 13โดย SpaceX ได้เดินทางถึงสถานีอวกาศนานาชาติแล้วโดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากทีมที่อยู่บนสถานีอวกาศ7คนเดิมซึ่งรวมถึงสมาชิก4คนของภารกิจ Crew 12ที่มีกำหนดจะเดินทางกลับโลกในเร็วๆนี้หลังปฏิบัติภารกิจนานกว่า7เดือนเสร็จสิ้นลงลูกเรือภารกิจ Crew 13ใช้เวลาเดินทางไปถึงสถานีอวกาศนานาชาติเพียง8ชั่วโมงเป็นการสร้างสถิติความเร็วใหม่ของสหรัฐโดยลูกเรือทีมนี้จะประจำเพื่อปฏิบัติภารกิจทางวิทยาศาสตร์ที่เน้นการศึกษาสุขภาพและสมรรถภาพของมนุษย์ระหว่างอยู่ในวงโคจรเดนิส รอดแมนอดีตดาวดังแห่งศึกบาสเกตบอล NBA ได้ร่วมเดินทางไปกับคณะของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ที่โรงงานผลิตรถบรรทุกในเมืองเดนตันรัฐเท็กซัสแม้ไม่มีการเปิดเผยถึงสาเหตุหรือเหตุผลอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการปรากฏตัวของรอดแมนในครั้งนี้แต่การร่วมเดินทางไปกับทรัมป์ของรอดแมนเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ประธานาธิบดีทรัมป์กำลังพยายามจัดให้มีการพบปะแบบตัวต่อตัวกับคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่ารอดแมนมีความสัมพันธ์อันดีและสนิทสนมกับผู้นำคิมกอล์ฟเอเชียนเกม2026ที่คาซูไกคันทรีคลับอีสต์คอร์ฟประเทศญี่ปุ่นจบวันที่3ประเภทบุคคลหญิงปราณวีราชัดจากอินเดียขยับขึ้นเป็นผู้นำเดี่ยวที่15อันเดอร์พาร์ทิ้งห่างแซนนอนตันผู้นำวันที่2จากสิงคโปร์3สโตรกโดยมีหยินรั่วหนิงโปรสาวมือ6ของโลกจากจีนรั้งอันดับที่3ที่11อันเดอร์พาร์ส่วนโปรเปียโนอภิชยายุบลทำผลงานดีที่สุดรั้งอันดับ6รวมที่3อันเดอร์พาร์ขณะที่ทีมหญิงทีมสาวจีนรั้งอันดับ1ที่15อันเดอร์พาร์นำอินเดีย4สโตรกส่วนสาวไทยรั้งอันดับ6ที่4อันเดอร์พาร์ขณะที่บุคคลชายคิมจูยางจากเกาหลีใต้รั้งอันดับ1ที่12อันเดอร์พาร์ส่วนโปรเพชรสดมแก้วกาญจนารั้งอันดับ5รวมที่8อันเดอร์พาร์

ต่อมายังหยางซั่วค่ะอำเภอที่มีชื่อเสียงเรื่องความสวยงามของภูมิประเทศภูเขาหินปูนและแม่น้ำหลีเจียงซึ่งเป็นหนึ่งในภาพจำสำคัญของกุ้ยลินซึ่งบริเวณนี้ในยามค่ำคืนจะกลายเป็นเวทีของการแสดง Impression of หลิวซานเจียโดยผู้กำกับ

่อดังจางอี้โหมการแสดงสร้างขึ้นโดยใช้แม่น้ำและภูเขาหินปูนกว่า10ลูกค่ะเป็นฉากหลังธรรมชาติผสมผสานบทเพลงแสงสีการแสดงบนผิวน้ำจากนักแสดงนับร้อยคนซึ่งยังรวมถึงคนในท้องถิ่นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงด้วยมีการใช้แพไม้ไผ่ที่ประดับแสงไฟเคลื่อนไปบนสายน้ำสร้างภาพโดดเด่นท่ามกลางภูเขาและแม่น้ำจุดเด่นของการแสดงนี้อยู่ที่การนำธรรมชาติจริงมาเป็นส่วนหนึ่งของเวทีค่ะมีแม่น้ำหลีเจียงภูเขาหินปูนแสงไฟและเสียงเพลงผสมกันจนเกิดเป็นการแสดงกลางแจ้งที่มีเอกลักษณ์โดยเรื่องราวได้รับแรงบันดาลใจจากตำนานพื้นบ้านถ่ายทอดวิถีชีวิตความรักความผูกพันของผู้คนกับสายน้ำและวัฒนธรรมเพลงพื้นบ้านผ่านการแสดงร่วมสมัยค่ะซึ่งตลอด70นาทีเราจึงได้เห็นความพิเศษเมื่อธรรมชาติคือเวทีผู้คนคือผู้เล่าเรื่องและวัฒนธรรมคือหัวใจของการแสดงก็ทำให้ไม่ได้เพียงมาดูแค่โชว์ค่ะแต่ยังได้สัมผัสถึงเรื่องราวของกุ้ยหลินไปพร้อมกันด้วย

0: และการไปจีนครั้งนี้ค่ะยังได้เรียนรู้วัฒนธรรมด้านอาหารด้วยค่ะผ่านบรรดาอาหารสไตล์กวางซีที่ถือเป็นอีกหนึ่งเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ไม่ควรพลาดด้วยการผสมผสานของรสชาติที่หลากหลายวัตถุดิบท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์และยังสะท้อนวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ค่ะซึ่งหนึ่งเมนูที่คนท้องถิ่นที่นี่แนะนำให้โอ๊ตได้ลองทานค่ะก็คือบะหมี่กุ้ยลินจุดเด่นคือเส้นที่เหนียวนุ่มเสิร์ฟพร้อมหมูย่างและเครื่องเคียงอย่างเช่นถั่วลิสงทอดมีผักดองและพร้อมน้ำราดที่เข้มข้นต้องคลุกเคล้ากันก่อนทานด้วยนะคะลองชิมแล้วก็ถือได้ว่าเป็นรสชาติที่มีเอกลักษณ์และยังทำให้รู้จักเมืองนี้ได้มากขึ้นด้วยค่ะคนที่จะมาเล่าเรื่องราวของเราแล้วก็คอยช่วยเหลือเราตลอดทริปนี้ก็คือคุณนุชค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณนุชเป็นคนจีนนะคะเห็นสวยๆแบบนี้เป็นคนจีนแต่ว่าพูดไทยได้เพราะว่าคุณนุชเป็นผู้สื่อข่าวภาษาไทยของศูนย์การศึกษานานาชาติกวางซีค่ะคุณนุชคะทำไมถึงอยากชวนพวกเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับครั้งนี้ที่กวางซี
1: เพราะว่ากวางซีมีวิวก็สวยๆแล้วก็มีภูเขาสูงๆแล้วก็มีแม่น้ำแล้วก็ใช่แล้วก็มีการท่องเที่ยวก็นักท่องเที่ยวชอบมากเลยค่ะแล้วก็ทุกอย่างก็สวยมากแล้วก็วิวสวยคนสวยค่ะอาหารก็อร่อยตามเลยค่ะ
0: คือถึงแม้ว่าเรามาเนี่ย 2-3 วันเนี่ยค่ะเราก็ได้กินอาหารถึงแม้จะอยู่ในกวางซีจ้วงอ่ะแต่มื้ออาหารที่เราไปกินบนโต๊ะก็จะมีความแตกต่างของรสชาติจริงๆแล้วคนอย่างนั้นหนิงหรือกวางซีกินรสชาติยังไงคะเค็มเปรี้ยวหวานเผ็ด
1: ใช่เมืองกุ้ยหลิงก็เผ็ดมาเลยแล้วก็ในเมืองกวางเมืองหนานหนิงแล้วก็รสชาติก็ไม่จัดเท่าไหร่ใช่ค่ะก็เมืองกาอาหารกวางตงค
0: ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: คุณนุชยังแนะนำให้เราลองชิมหนึ่งในเมนูที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นที่สุดค่ะก็คือบาร์บีคิวสไตล์กวางซีเป็นการปิ้งย่างที่ใช้ซอสผลไม้หรือแยมผลไม้เป็นเบสหลักในการทาและจิ้มแตกต่างจากปิ้งย่างหม่าล่าหรือบาร์บีคิวจีนในมณฑลอื่นๆค่ะที่ส่วนมากก็จะเน้นรสเค็มเผ็ดหรือชาจากเครื่องเทศ
1: ก็ค
0: ืออะไร
1: เฉาเฟินภาษาจีนเรียกว่าก็เฉาเฟินค่ะแล้วก็เฟินผัดไทยใช่ไหม
0: เหมือนเลยใช่ไหมต้องนะแล้วก็ทำเหมือนผัดซีอิ๊ว
1: ใช่ค่ะซีอิ๊ว
0: แต่เส้นคือเหมือนเส้นที่ไปหาข้อมูลมาเหมือนเส้นที่หนานหนิงเขาจะมีลักษณะหลายเส้นใหญ่เส้นกลางเส้นเล็กอะไรอย่างงี้ไหมคะ
1: ใช่
0: ลักษณะขนาดของเส้น
1: ขนาดของเส้นใช่ค่ะแล้วก็มีหมูแล้วก็ลมได้นะ
0: ลมหอม
1: ลมหอม
0: เหมือนผัดไทยกับผัดซีอิ๊วบนกันแต่เส้นเนี่ยอันนี้แปลกเพราะว่าขนาดของเส้นนะคะมันจะไม่ได้ใหญ่เท่าเส้นบ้านไทยคนไทยเนี่ยมันเหมือนกลางๆแต่ลักษณะมันน่าจะเหนียวกินได้ไหมล่ะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: เห็นไหมชิมนะผัดซีอิ๊ว
1: ใช่
0: เหมือนผัดซีอิ๊ว

0: แล้วก็กับผัดไทย
1: อร่อยอ
0: ะไรไม่เหมือนกันค่ะไม่เหมือนกัน
1: ผัดไทยมันจะใช้มันจะเป็นซอสผัดไทยอะค่ะอันนี้มันน่าจะเหมือนผัดซีอิ๊วมากกว่าคุณนุชอร่อยอะค่ะท้ายเห็นคุณนุชพูดคล่องขนาดนี้อยากจะติดตามเขาเป็นพิธีกรรายการสวัสดีกวางซีด้วยค่ะใครอยากจะไปติดตามผลงานคุณนุชต้องทำยังไงคะ
0: มีป้าย
1: มาด้วยไม่ใช่หรอใ
0: ช่ใช่
1: ใช่
0: ไม่เป็นไรอันนี้ก็คือรายการของน้องหนูค่ะเป็นสวัสดีกวางซีค่ะแล้วก็เราจะติดตามด้านเศรษฐกิจวัฒนธรรม
2: คุณผู้ชมที่อยากติดตามเรื่องราวข่าวสารวัฒนธรรมการท่องเที่ยวการลงทุนไปจนถึงเรื่องความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกวางซีประเทศจีนกับกลุ่มประเทศอาเซียนรวมถึงไทยเราค่ะสามารถติดตามได้ผ่านช่องทางออนไลน์อย่างเป็นทางการของศูนย์การสื่อสารนานาชาติกวางซีในแพลตฟอร์มต่างๆของสวัสดีกวางซีไปติดตามดูคุณนุชกันได้นะคะซึ่งจากการพูดคุยยังทำให้เรารู้ว่ามีคนไทยค่ะนิยมมาเรียนภาษาจีนที่เมืองหนานหนิงกันจำนวนไม่น้อยเลยค่ะเพราะว่าที่นี่มีสถาบันการศึกษาอย่างเช่นมหาวิทยาลัยกวางซีมีหลักสูตรภาษาจีนสำหรับชาวต่างชาติด้วยมีโครงการแลกเปลี่ยนและทุนการศึกษาและเช่นเดียวกันค่ะก็พบว่ามีคนจีนจากที่นี่ก็สนใจบินไปประเทศไทยเพื่อเรียนภาษาไทยของเราเช่นกันค่ะ ช่วงต่อไปพบกับสีสันโลกที่จะมาเล่าเรื่องโลกให้เราฟัง

0: ในปัจจุบันเนื่องจากเจ้าของสัตว์เลี้ยงในไต้หวันต่างปฏิบัติกับสัตว์เลี้ยงเหมือนเป็นสมาชิกในครอบครัวมากขึ้นเรื่อยๆศาลเจ้าหลิวเซียเจียในไทเปจึงได้ขยายพิธีกรรมในเทศกาลศาสตร์จีนให้ครอบคลุมไปถึงสัตว์เลี้ยงที่ล่วงลับไปแล้วเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้คนได้รำลึกถึงสัตว์เลี้ยงของพวกเขาเคียงคู่กับบรรพบุรุษโดยอาหารสุนัขแบบเปียกและแบบแห้งขนมขบเคี้ยวและป้ายวิญญาณกระดาษที่ระบุชื่อสัตว์เลี้ยงได้ถูกนำมาจัดวางไว้เคียงข้างป้ายของบรรพบุรุษในขณะที่นักบวชเต๋าประกอบพิธีตงหยวนผู่ตู้ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ของศาลเจ้ากล่าวว่าความจริงแล้วศาลเจ้าแห่งนี้ประกอบพิธีให้กับเหล่าสัตว์เลี้ยงในฟาร์มมานานหลายทศวรรษแล้วและเริ่มรวมสัตว์เลี้ยงในบ้านเข้ามาเมื่อประมาณ10ปีก่อนโดยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีผู้คนมาขอลงทะเบียนให้สัตว์เลี้ยงของตนสำหรับเข้าร่วมการประกอบพิธีประจำปีมากขึ้นเรื่อยๆและในปีนี้มีสัตว์เลี้ยงที่มาเข้ารับการลงทะเบียนเข้าร่วมพิธีมากกว่า400ตัวจากคำบอกเล่าของเจ้าของสัตว์เลี้ยงรายหนึ่งระบุว่าครอบครัวของเธอสูญเสียสุนัขวัยเกือบ20ปีที่เป็นเหมือนสมาชิกในครอบครัวไปหลังจากที่มันอยู่เคียงข้างพวกเขาในช่วงเวลาสำคัญหลายๆช่วงของชีวิตความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นขึ้นระหว่างเจ้าของกับสัตว์เลี้ยงยังส่งผลให้ความต้องการของเส้นไหว้ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงเพิ่มสูงขึ้นด้วยไม่ว่าจะเป็นบ้านสัตว์เลี้ยงกระดาษจำลองเตียงและขนมต่างๆที่เจ้าของตั้งใจส่งไปให้สัตว์เลี้ยงในภพหน้าโดยนักออกแบบจากโรงงานผลิตกระดาษเส้นไหว้ในไถหนานกล่าวว่ายอดสั่งซื้อสินค้าเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงพุ่งสูงขึ้นถึง2เท่าในช่วงก่อนเทศกาลศาสตร์จีนสกุลฉัตรฉัตรกุลในอยุธยาข่าวต่างประเทศสำนักข่าวไทยรายงาน
1: ฉายานครสีเขียวนะคะคือฉายาของเมืองหนานหนิงค่ะก็จะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะเพราะว่าแม้ว่าเราจะอยู่

0: ใจกลางจุดไฮไลท์ของนานหมิงก็จะเจอต้นไม้ใหญ่ๆนะคะรายล้อมอยู่รอบตัวเราเลยทีเดียวนอกจากนี้ที่นี่ยังใช้เทคโนโลยีนะคะปัญญาประดิษฐ์ต่างๆเข้ากับโครงสร้างของเมืองเพื่อช่วยให้ระบบการจัดการเมืองดีขึ้นด้วยก็ถือว่าเป็นอีกเมืองนึงนะคะที่เป็นประตูสู่อาเซียนใช้เวลาเดินทางจากไทยเพียง2ชั่วโมงเท่านั้นนะคะและปัจจุบันที่นี่ก็ยังมีความพยายามในการจะเป็นศูนย์กลางในการผลิตนวัตกรรมและ AI ต่างๆด้วยค่ะและทั้งหมดนี้คือสวัสดีชาวโลกเทปนี้นะคะโอ๊ตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: เขาตุ้งไปนำเสนอ
2: ตุ้งใจกับหลอดมาก
1: น่าใช่ใช
2: ่ที่ทำไม
3: สูดไปไหม
1: นี่ช่วงยาวช่วงยาว
2: ช่วงยาวโอเคที่นี่อะไรเวลาชนประจักษ์ที่อะไร
1: ปลาเลือด
2: ปลาเลือดเอง
1: ปลาเลือดชื่อปลาเลือดชื่อยาวมาก
2: ยาวมาก
1: ปลาเลือดชื่อ

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
1: ่สนับสนุนโดย MV Mall ห่วงใยใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
2: พี่
3: ยอมกลับมาแล้วเหรอจะทำอะไรอ่ะ
2: ทำอะไรเมื่อเช้าฉันรีบไม่ได้กดเงินและอยากยืมไปใช้ก่อนกลับมาคราวหน้าถ้าไม่ลืมจะคืนให้
3: นายเคยจำได้ด้วยเหรอเงินเป็นของร้านฉันต้องลงบัญชีทุกวันนะ
2: ร้านนี้ก็ของฉันเหมือนกันเงินของร้านก็เงินของฉันฉันจะเอาเงินของฉันมันเกี่ยวอะไรกับพี่วะหุบปากอะไรยัยบ้า
3: เอาไปไม่ได้นะ
4: พวกแกทะเลาะอะไรกันไล่ลูกค้าแบบนี้จะขายได้ยังไง
3: พ่อไอ้น้องว่ามาขโมยเงินอีกแล้วนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะ
2: ฉันขอเตือนนะอย่าพูดว่าฉันขโมยเงินฉันบอกแล้วไงว่ายืมชอบหาข้ออ้างมาฟ้องพ่อไม่รู้เป็นพี่ภาษาอะไรคอยแต่จะทำร้ายฉัน
3: ฉันคอยแต่จะทำร้ายนายงั้นเหรอถ้าจะทำร้ายนายฉันคงไม่ทำไม่เพื่อจะช่วยนายฉันคงไม่เสียงานหรอก
2: เลิกท่อฉันสักทีเถอะนะเจ้านายของพี่เขาป่วยไม่ต้องการพี่แล้วเกี่ยวอะไรกับฉันน่ะคิดให้ดีๆสิถ้าไม่ได้พวกเราพี่น้อยข้างถนนไปแล้ว
4: ก็จะบ้าหรือไงจะเรื่องมากไปทำไมแกเป็นพี่ต้องยอมน้องสิร้านนี้สักวันก็ต้องเป็นของเขาเพราะเงินของฉันก็คือเงินของเขาเขาอยากได้เท่าไหร่ก็ให้เขาไปสิ
3: พ่อตามใจเขาแบบนี้สักวันจะย้อนมาทำร้ายเขานะ
4: ฉันมีลูกชายคนเดียวฉันไม่ตามใจเขาให้ตามใจใครหรอก
2: ได้ยินแล้วนะเลิกว่าฉันสักทีไม่งั้นต่อไปจะไม่มีใครเลี้ยงพี่ยัยบ้าเอ้ยพ่อฉันรีบนัดเพื่อนไว้ฉันไปนะพรุ่งนี้จะมาดื่มชาด้วย
4: กลับมาด้วยล่ะอย่าลืมอีกนะ
2: มีอยู่ไม่กี่พันฉันเอาไปก่อนนะ
4: ตัวซวยอย่างแกพอแกมาที่ร้านลูกค้าก็น้อยลงเรื่อยๆทบทวนตัวเองให้ดีหน่อยฉันนัดเพื่อนเล่นไพ่ไว้ฝาร้านที่ดีล่ะไปละ

0: มีเจอกันนานนะที่แท้พี่รับเงิน2ล้านจากฉันเพราะต้องช่วยน้องชายใช้หนี้พนัน
1: ไอเด็กบ้านั่นเสียพนันที่มาเก๊าก็เลยไปกู้นอกระบบพอไม่มีเงินคืนก็ถูกจับกลับฮ่องกงมีผู้ชาย2คนมาตะโกนโวยวายอยู่หน้าร้านทวงหนี้พวกเราบอกว่าถ้าไม่ใช้หนี้ก็เตรียมรับศพได้เลยคนที่พ่อฉันรักที่สุดก็คือน้องชายฉันเขาแก่ขนาดนั้นยอมคุกเข่าต่อหน้าฉันบอกว่าไม่ว่ายังไงฉันต้องหาเงินให้ได้ฉันไม่มีทางเลือกก็เลยรับปาก
0: ฉันคิดว่าที่พี่รับปากฉันไม่ใช่แค่ช่วยน้องพี่อย่างเดียว
1: คุณอีเหยียนป่วยโรคนี้ฉันคิดว่าเขาต้องเข้ารับการรักษาไม่ใช่สู้กับเธอต่อไปแบบนี้ฉันทนไม่ได้ที่จะเห็นเขาไม่สนใจสุขภาพตัวเองเพื่อเกลียดคนคนหนึ่ง
0: สรุปแล้วที่จริงพี่ทำเพื่อคุณอีเหยียนนี่เอง
1: แต่เขาคงคิดว่าฉันหักหลังเขาเพราะเงินแน่ๆเขาไม่มีทางยกโทษให้ฉัน
0: ถ้าฉันบอกพี่ว่าเขายกโทษให้พี่แล้วล่ะ
1: เธอเจอคุณอีเหยียนเหรอ
0: ลินลินฉันอยากกลับเข้าวงการแต่ฉันต้องมีผู้จัดการฉันอยากให้พี่เป็นผู้จัดการของฉัน
1: ฉันเหรอ
0: คุณอีเหยียนบอกให้ฉันมาหาพี่เขาบอกฉันว่านอกจากเขาแล้วคนที่รู้จักฉันดีที่สุดคือพี่ดังนั้นถ้าฉันอยากกลับเข้าวงการแล้วก็ฉันอยากให้พี่อยู่ข้างๆคอยซัพพอร์ตฉัน
1: คุณอีเหยียนพูดแบบนี้กับเธอจริงเหร
0: อ
1: แต่ว่าฉันเคยหักหลังเขาเธอไม่กลัวอนาคตฉันจะหักหลังเธอเพื่อเงินอีกเหรอ
0: ถ้าจะให้ฉันเริ่มเชื่อใจคนที่ฉันไม่เคยรู้จักสู้เชื่อใจคนที่เคยสมคบคิดกับฉันดีกว่าถ้าวันหนึ่งพี่หักหลังฉันจริงแล้วก็ถือว่าฉันโง่กว่าพี่แพ้ก็แพ้อย่างเต็มใจว่าไงจะลังเลอะไรอีกรู้ว่าอยากเป็นอย่างที่พ่อกับน้องพี่พูดอยู่ที่นี่ไปตลอดชีวิต
2: เจ้าแก่นเนี้ยเอาไปมีเกี๊ยว2กลับบ้าน
1: วันนี้ไม่ขายแล้ว
2: อ้าวทำไมอ่ะ
1: ฉันได้งานแล้วแล้วนายก็ไม่ต้องมาที่ร้านนี้อีกสักวันร้านนี้ต้องเจ๊งแน่ๆ
2: อ
1: ๋
2: อแช่งร้านตัวเองบ้า
1: เจ้านายฉันเริ่มงานได้ตลอดแต่ว่าเธอยังไม่ได้บอกฉันว่าเงินเดือนฉันเท่าไหร่
0: เรื่องนี้ไว้ค่อย

0: อาเปาเดวิดโทรมาโวยวายอีกแล้วเขาให้เราตอบภายในคืนนี้ว่าจะไปญี่ปุ่นได้วันไหนเขาบอกว่าจองสถานที่กับกองถ่ายไว้แล้วถ้าเราเลื่อนอีกเขาจะยกเลิกงานถ่ายครั้งนี้เธอก็รู้ว่าเดวิดบ้าแค่ไหนเขากล้าทำจริงๆนะอาเปาเธอบอกอเล็กซ์หรือยังอ่ะ
1: วันนี้ไม่ไหวพรุ่งนี้แล้วกันพรุ่งนี้ฉันจะบอกเขา
0: ทำไมเขาเมาอีกแล้วเหรออาเปาปล่อยไว้แบบนี้ไม่ได้นะ
1: เอาเป็นว่าพรุ่งนี้ฉันจะบอกเขาพี่เล่นเดวิดอีกสักคืนเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะโทรไปขอโทษเขาเองแค่นี้นะฉันคุยเสร็จแล้วค่ะไปกินข้าวกัน
2: จะบินไปถ่ายโฆษณาที่ญี่ปุ่นเลย
1: คุณรู้ได้ยังไง
2: ผมอยู่บ้านเดียวกับคุณนะถึงผมจะเมาทุกวันแต่ผมไม่ได้โง่นะ
1: ฉันยังไม่ได้รับปากเจรจาอยู
2: ่งั้นคุณรับโฆษณานี้สิ
1: คุณคัดค้านมาตลอดไม่ใช่เหรอคุณเป็นสามีใช่ไหมฉันเคารพความรู้สึกคุณ
2: อาเปาผมขอบคุณคุณจริงๆผมว่าโลกใบนี้คุณเป็นคนเดียวที่เคารพความรู้สึกของผม
1: เดี๋ยวฉันจะโทรหาพี่หลินให้

0: เขาปฏิเสธว่าฉันไม่ถ่ายแล้ว
1: ผมบอกแล้วไงว่าไม่ต้องผมบอกให้คุณรับปากบอกแล้วว่าให้รับปากถ่ายโฆษณานี้ที่จริงหลายปีมานี้คุณต้องอยู่แต่บ้านเพราะปัญหาของผมมันไม่ยุติธรรมกับคุณเลยถึงจงจีเปาจะเป็นเมียผมแต่คุณยังเป็นนางฟ้าของคนหลายคนผมแค่เสียงานของผมไปแต่คุณก็ไม่ควรทิ้งงานของคุณมาอยู่กับผมว่าไหมดังนั้นผมคิดว่าคุณควรที่จะก้าวออกไปอย่างยิ่งใหญ่ก้าวไปข้างนอกเป็นตัวของตัวเองทำให้ทุกคนได้เห็นว่าคุณยังเป็นจงเจียเป่าคนนั้นที่โดดเด่นสะดุดตาที่ผมเห็นครั้งแรกก็หลงเสน่ห์คุณรู้ไหมข้างนอกนั่นทุกคนเรียกผมว่าสวะดังนั้นคุณต้องยิ่งฮึดสู้คุณต้องพิสูจน์ให้พวกเขาได้เห็นทำให้พวกเขารู้ว่าคุณทำได้ผมไม่แคร์แล้วที่คนข้างนอกว่าผมเกาะเมียกินผมแคร์แค่ว่าเมียผมใช้ชีวิตอย่างมีความสุขหรือเปล่าดังนั้นคุณต้องรับงานนี้ต้องสวยที่สุดอย่าทำให้แฟนคลับของคุณผิดหวังเข้าใจไหม
0: ได้อยู่กับคุณฉันมีความสุขมากอย่าคิดแบบนี้อีกเลยนะงั้นคุณไปญี่ปุ่นกับฉันสิพอถ่ายโฆษณาเสร็จก็เที่ยวสักสองสามวันค่อยกลับฮ่องกง
1: ผมไม่ไปดีกว่าผมมีหลายอย่างที่ต้องทำที่ฮ่องกง
0: คุณมีอะไรต้องทำเหรอ
1: ผมไม่บอกผมหิวแล้วกินข้าวกัน
0: พี่อยู่ด้วยเหรอจะได้ข่าวว่าเมียพี่ไปถ่ายโฆษณาที่ญี่ปุ่นนี่นาบริหารเวลาเก่งจริงๆพอเมียไปก็มาอยู่ที่นี่กับพี่เยียนงั้นเหรอ
2: จูซานคืนนี้เธอไม่ต้องร่วมงานเลี้ยงครบรอบเหรอ
0: หมายความว่ายังไง
2: ฉันเห็นเธอมาตั้งแต่เด็กถือว่าไว้หน้าฉันอย่าแย่งกับพี่ชายปล่อยวางซะเถอะ

0: มนต์เสน่ห์ประเพณีไทยความงดงามตราตรึงใจดำรงไว้ความภูมิใจสุดพรรณนาอัศจรรย์ทรงคุณค่าศิลปะไทยลือนามไกลเพื่อทุกดวงใจบนผืนแผ่นดินไทยในผืนแผ่นดินทองสำนึกดีสังคมดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere ไทยแอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นมู๊ดสนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere ไทยดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
2: ทีวีเป็นอะไรอ่ะแม
3: ่ฝนตกทีไรดูไม่ได้ทุกทีเลย
4: ฝนตกก็ดูได
2: ้ดูยังไง
4: นี่ไงล่ะทีวีสติ๊ก
5: อุปกรณ์ Android ที่จะเปลี่ยนทีวีธรรมดาให้กลายเป็นสมาร์ททีวีพกพาสะดวกติดตั้งง่ายแค่มีอินเทอร์เน็ตทั้งฟรีทีวีซีรีส์วาไรตี้หนังการ์ตูนช่องต่างประเทศข่าวทั้งหมดนี้ดูฟรี180วันจากราคาปกติ 1,499 บาทพิเศษเพียง 1,099 บาทจนถึง31ธันวาคม2569
1: หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวยังมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere ไทยแอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอ

0: ดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere ไทยดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
1: สนับสนุนโดย MV มอร์ห่วงใยใส่ใจทุกการสั่งซื้อง
2: ั้นเดี๋ยวพอเราไปถึงโรงแรมค่อยประชุมกับคุณโอเคนะได้บ๊ายบายอะเป่าเราไปกันได้แล้วซีเฟินเธอเอากระเป๋าของคุณจงไปไว้ที่รถก่อนแล้วกันนะ
3: อืมโอเค
4: ขอบคุณครับลิลินครั้งนี้ต้องดูแลอะเป่าแทนผมให้ดีๆนะเพราะโฆษณาตัวนี้สำคัญกับเขามาก
2: อเล็กซ์คุณไม่ต้องห่วงครั้งนี้ฉันกับอะเป่าตั้งใจมากฉันเชื่อว่าพอปล่อยโฆษณาตัวนี้อะเป่าจะทำให้วงการบันเทิงฟื้นตัวขึ้นอีกครั้ง
4: พูดแล้วนะ งั้นฝากด้วยนะ
2: โอเคลงเครื่องแล้วจะโทรหานะ
4: ไม่ต้องหรอกถ่ายโฆษณาเสร็จแล้วค่อยโทรมานะ
2: ไม่อยากให้ฉันโทรหาเหรอ
4: ไม่ใช่เขามาอยากให้คุณวอกแวกต้องเจ๊เป่าทำงานจะมืออาชีพตลอดไม่ใช่เหรอ
2: รับปากฉันอย่าไปงานฉลองครบรอบเด็ดขาด
4: ผมจะส่งตัวเองไปให้พวกเขาดูถูกทำไม
2: รับปากแล้วนะ
4: ไม่ต้องห่วงเอาเป็นว่าลงเครื่องแล้วโทรหาผม Love you
2: อ่ะเป่าได้เวลาแล้ว
4: ไปเถอะ
2: บ๊ายบาย
4: บ๊ายบาย

0: หมือนเราไม่ได้เจอกันนานเลยนะ
1: ฉันบอกแล้วไงถ้านายมีปัญหาให้โทรหาฉันฉันจะได้บินกลับมาช่วยนาย
0: ถ้าฉันบอกว่าจะทวงผังซื่อคืนเธอจะช่วยฉันเหรอ
1: เอาจริงหรือเปล่าถ้านายจะเอาจริงฉันช่วยแน่นอน
0: อย่าล้อเล่นสิ
1: ฉันไม่ได้ล้อเล่นผังจันอีฉันถามนายอีกครั้งนายอยากทวงผังซื่อคืนจริงหรือเปล่ารีบตอบฉันมาถ้าไม่ยอมตอบพ้นคืนนี้ไปทุกอย่างก็จะสายเกินแก้นายเป็นลูกคนโตตระกูลผังให้นายทิ้งแสนล้านที่เดิมทีเป็นของนายนายยอมเหรอ
0: เธอช่วยฉันได้แน่นะ
1: ฉันอยู่ข้างนายเสมอนะ
0: แล้วจะมีวิธีไหน
1: ฉันกับนายต้องเจอคนคนหนึ่ง
2: คุณหนูคะคุณผังมาแล้วค่ะเจ๊ค่ะ
1: เมื่อกี้เธอหมดธุระแล้วออกไปก่อน
2: ได้ค่ะพี่อยู่ด้วยเหรอจะได้ข่าวว่าเมียพี่ไปถ่ายโฆษณาที่ญี่ปุ่นนี่นาบริหารเวลาเก่งจริงๆพอเมียไปก็มาอยู่ที่นี่กับพี่เย็นงั้นเหรอ
1: จือซานคืนนี้เธอไม่ต้องร่วมงานเลี้ยงครบรอบเหรอ
2: หมายความว่ายังไง
1: ฉันเห็นเธอมาตั้งแต่เด็กถือว่าไว้หน้าฉันอย่าแย่งกับพี่ชายปล่อยวางซะเถอะผังเสื้อกรุ๊ปเนื้อก้อนนี้เธอไม่มีความสามารถที่จะกลืนมันได
2: ้พี่คิดว่าตัวเองเป็นใครฉันต้องเชื่อที่พี่พูดด้วยเหรอรู้ไหมหลายปีไปดิฉันลำบากแค่ไหนถูกรังแกแค่ไหนกว่าจะมีวันนี้คืนนี้ฝันฉันจะเป็นจริงแต่บอกให้ฉันยอมแพ้เนี่ยนะฉันรู้ว่าพี่ชอบสวะคนนี้มากแต่ว่าเขาเหมือนไม่ได้เรื่องอะไรเลยสักอย่างพี่ว่าฉันกลืนผังเสื้อกรุ๊ปไม่ไหวแล้วเขากลืนไหวเหรอเขาสิจะติดคอตาย
1: ฉันถามเธออีกครั้งเธอจะไม่ยอมแพ้จริงๆใช่ไหม
2: ถ้าฉันผังจืดซานต้องการไม่มีใครแย่งได้ทั้งนั้นใครคิดจะแย่งแล้วก็ฉันไม่ไว้หน้าใครทั้งสิ้นสวะคิดจะให้ทั้งสิ้นมาขู่ฉันงี้เหรอฝันไปเถอะฉันรับรองได้เลยหลังจากวันนี้ไปพี่ไม่มีวันมีความสุข
0: ฉันเป็นพี่แท้ๆของเธอทำไมทำกับฉันแบบนี
2: ้พี่แท้ๆแล้วยังไงตอนนี้ผังซื้อกรุ๊ปใหญ่ขนาดไหนอาณาจักรแสนล้านอยู่ตรงหน้าฉันอีกอย่างฉันก็แซ่บผังเหมือนกันทำไมฉันถึงไม่ได้ครอบครองผังซื้อกรุ๊ปฉันยุ่งมากไม่รบกวนเวลาพวกพี่แล้วคืนนี้ถ้าอยากเห็นว่าฉันยิ่งใหญ่แค่ไหนก็อย่ามาสายแล้วกันแค่นี
1: ้เดี๋ยวเมื่อเธอพูดแบบนี้ฉันจะให้เธอดูอะไรดูจบแล้วค่อยตอบ

0: จากผู้หญิงในคลิปดีใช่ไหมข้าเป็นเลขาของสามีเธอพูดกับเธอตรงๆแล้วกันหนึ่งปีก่อนฉันส่งข้าเป็นมาอยู่ใกล้สามีเธอคลิปนี้ฉันกะจะให้เธอเป็นของขวัญขึ้นตำแหน่งในคืนนี้ชอบไหม
1: ทั้งสิ้นใช้วิธีสกปรกต่ำช้าแบบนี้มาเล่นงานใช่เหรอเอาคลิปให้นักข่าวและบอกพวกเขาว่าสามีฉันมีผู้หญิงอื่นทำให้ฉันขายหน้าน้อยหน่อยฉันไม่เคยกลัวอะไรเลย

0: แท้ของผู้ชายคนนี้จะได้ทิ้งมันไปซะฉันทั้งสาวทั้งสวยแถมรวยมากฉันอยากสนุกกับผู้ชายกี่คนแต่งงานกี่ครั้งก็ได้ทั้งนั้น
1: เธอคิดมากเกินไปแล้วฉันไม่เคยคิดที่จะใช้คลิปนี้ขู่เธอได้ให้เธอดูคลิปนี้เพราะว่ามีข่าวร้ายจะบอกเธอ
0: คิดจะทำอะไร
1: ไม่ได้ทำกันนานแค่ไหนแล้วแต่เพื่อความปลอดภัยฉันว่าเธอรีบไปให้หมอตรวจดีกว่าไหม
0: ไอ้บ้าเธอขู่ฉันเหรอเธอพูดแล้วฉันต้องเชื่อด้วยไงอ่ะ
1: จดหมายนี้คือผลตรวจเลือดที่คาร์เมนให้ฉันมาเมื่อเช้าเอาไปดูสิเป็นที่ระลึกจูซานตอนนี้มีสองทางให้เธอเลือกทางแรกเธอจะไม่เชื่อก็ได้และไปร่วมงานฉลองของเธอต่อเพลิดเพลินกับเกียรติยศที่พ่อของเธอประกาศว่าเธอคือผู้รับช่วงต่อแต่เธอต้องยอมรับว่าถ้าเธอเป็นเอ็ดจริงๆเธอต้องชี้แจงกับทุกคนว่าเธอมีความสามารถและสุขภาพดีพอที่จะดูแลอาณาจักรแสนล้านของผังซื่อกรุ๊ปได้ทางที่สองคือเธออ้างเรื่องสุขภาพของเธอและลาออกจากหน้าที่ทั้งหมดในผังซื่อกรุ๊ปฉันหาโรงพยาบาลชั้นนำในสวิตเซอร์แลนด์ให้เธอแล้วเพื่อตรวจสุขภาพถึงเธอจะป่วยจริงๆฉันรับรองว่าจะไม่มีข่าวเลือดรอดออกมาเด็ดขาดแต่ว่าเธอต้องอยู่ที่นั่นอย่างน้อยครึ่งปีถ้าฉันรู้ว่าเธอกลับมาฉันจะให้คาร์เมนแชร์ความลับทั้งหมดของเธอทันทีฉันรับรองชีวิตที่เหลือของเธอไม่มีทางได้เงยหน้าขึ้นมาอีกอยากสนุกกับผู้ชายกี่คนอยากแต่งงานกี่ครั้งฝันกลางวันมาเร็วไปสำหรับเธอเธอเป็นคนฉลาดเลือกเอาเองนะ

0: ังจื่อซานขอลาออกจากหน้าที่ทั้งหมดในผังซื่อกรุ๊ปโดยอ้างว่ามีปัญหาสุขภาพก่อนที่งานเลี้ยงจะเริ่ม3ชั่วโมงอีกอย่างคืนนี้เขากับสามีเขาจะไปจากฮ่องกงด้วยเครื่องบินส่วนตัวปลายทางเหมือนจะเป็นสวิตเซอร์แลนด์อเล็กซ์ได้บอกเธอไหมว่าเขาจะไปร่วมงานครบรอบคืนนี้แล้วเขาก็คืนดีกับพ่อเขาแล้วมินน่าเนี่ยเธอลงจากเครื่องแล้วโทรหาเขาแต่เขาไม่รับอะเป่าเรื่องนี้มันแปลกนะ
1: ที่รัก
0: ฮัลโหล
2: ฮัลโหลที่รัก
3: คุณถึงญี่ปุ่นหรือยัง
4: ถึงได้แล้วคุณอยู่ไหนคะ
3: ผมมาร่วมงานครบรอบผังซื่อกรุ๊ป
2: ไงคุณไม่เห็นข่าวเหรอผมกลับผังซื่อได้แล้วแล้วผมจะได้ดูแลโครงการขนาดใหญ่ของบริษัทในเกาะลันเตาด้วย
5: วันนี้คุณรับปากใช่แล้วว่าคุณจะไม่ไปไง
3: โถเอ้ยเรื่องนี้จะให้เล่ากว่ายาว
2: รอคุณกลับมาแล้วผมจะเล่าให้ฟังที่รักผมไปคุยด้วยแล้วตั้งใจถ่ายโฆษณานะดึกๆผมจะโทรหา
5: โอเคค่ะฉันกินข้าวอยู่กับลูกค้าที่รักยินดีด้วยนะ
3: ขอบคุณที่รัก
4: โอเคบ๊ายบาย
3: บ๊ายบาย

0: คุณนายผัง
1: คุณผังอยู่ไหมคะ
0: อ๋อคุณผังเขา
1: ไปหาเขาเอง
0: ขอโทษกับคุณถังคุณนายผังเขา
1: ไม่เป็นไรเธอออกไปก่อน
0: ค่ะ
1: มิเชลได้ยินอเล็กซ์บอกว่าคุณไปถ่ายโฆษณาที่ญี่ปุ่นราบรื่นไหม
0: ราบรื่นอเล็กซ์ล่ะออกไปข้างนอกเหรอ
1: เขามีเรื่องด่วนต้องออกไปประชุมเมื่อกี้เลยไม่ได้ไปรับคุณขอโทษด้วย
0: ฉันแค่อยากมาเซอร์ไพรส์เขาที่นี่เมื่อเขาไม่อยู่ฉันจะกลับไปรอเขาที่บ้าน
1: ตามใจนะแต่เย็นนี้อเล็กซ์กับฉันต้องไปพบลูกค้ารายใหญ่กับพ่อของเขาเขาน่าจะไม่ได้กลับเร็ว
0: ไม่เป็นไรยังไงเขาก็ต้องกลับบ้านก็นั่นเป็นบ้านเขาเพราะคุณช่วยเขาถึงได้ในสิ่งที่ควรได้
1: ไม่ได้ช่วยธรรมดาแต่เป็นช่วยชีวิตจงเจียเป่าคุณเคยคิดบ้างไหมตั้งแต่อเล็กซ์แต่งงานกับคุณคุณทำให้เขาแย่แค่ไหน
0: หมายความว่าไง

0: คือหม้อทอดที่ต้มได้ทอดได้แล้วนะนึ่งก็ได้ด้วยอุ่นก็ได
1: ้
0: หม้อเดียวเนี่ยโอ้โห4 in 1เลยนะคะฟังก์ชันครบถ้วนแล้วในเซตเรายังมีตัวตะแกรงลวกทอดให้ด้วยแล้วก็มีตะแกรงนึ่งให้ด้วยทำออกมาผลิตออกมาเพื่อสำหรับประกอบอาหารโดยเฉพาะเรามินชอบมากไม่ต้องกังวลพ่อจ๋าแม่จ๋า
1: โอ้ยจากนั้นแล้วนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องความร้อนนะครับมีที่จับกันร้อนนะครับในเซตก็จะมีตะแกรงนึ่งแบบนี้ทำให้สามารถเปลี่ยนนะครับตัวหม้อทอดของคุณเป็นฟังก์ชันนึ่งก็ได้ทำอาหารได้หลากหลายเมนูรังสรรค์ได้นะครับ4ฟังก์ชันในเซตเดียวร้อนเร็วอาหารสุกทั่วถึงแบบนี้เลยนะครับเพราะที่สำคัญหม้อส่งลึกด้วยนะ
0: ใช่ลึกมากๆใหญ่มากๆแล้วก็ใส่อาหารได้ในปริมาณเยอะ
1: ๆย้ำเลยแบบนี้นะครับกับความคุ้มค่านะครับที่จะได้ไปเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้อย่ามัวละล้าละลังอย่ามัวประวิงเวลากันอีกเลยนะครับตัดสินใจได้รีบโทรมาเลยครับ999บาทจ้าพิเศษแค่ไหนดูครับเห็นราคาแล้วตกใจกันเลยทีเดียวครับ999บาทเท่านั้นนี่คือชุดหม้อสแตนเลส4 in 1ได้ไปก่อน1ชุดยังไม่พอรับเพิ่มครับกับชุดหม้อด้ามสแตนเลสอีก3ใบ3ขนาดด้วยกันยังไม่สาเกตใจคุณผู้ชมรับเพิ่มกันไปอีกนะครับกับภาชนะเก็บอาหาร5ใบ5ขนาดและตบท้ายความคุ้มค่าขบวนพาเหรดวันนี้ด้วยฝอยสแตนเลสขัดภาชนะอีก2ชิ้นและขอย้ำนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้มูลค่ารวมของแถมเต็มๆอยู่ที่
2: 3,230
1: บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายเบาๆเพียง999บาทเท่านั้นครับ
3: ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคมถึง31ธันวาคม2569

0: ับสนุนโดย MV Mall ห่วงใยใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
1: ฉันยังไม่ได้ขอบคุณเลยที่คุณช่วยอเล็กซ์เพราะคุณช่วยเขาถึงได้ในสิ่งที่ควรได้
2: ไม่ได้ช่วยธรรมดาแต่เป็นช่วยชีวิตเจ้าเจียเป่าคุณเคยคิดบ้างไหมตั้งแต่อเล็กซ์แต่งงานกับคุณคุณทำให้เขาแย่แค่ไหน
1: หมายความว่าไง
2: ฉันยอมรับคุณเป็นคนเก่งคนหนึ่งจากผู้หญิงที่โตในต้าเจียวจูกลายเป็นซูเปอร์สตาร์คนดังในวันนี้ได้แต่งงานกับเศรษฐีเป็นสะพ้ายแสนล้านแต่บางครั้งโลกใบนี้แค่เคยสนุกก็พอแล้วได้เวลาก็ควรไป
1: คุณอยากพูดอะไร
2: คุณกับอเล็กซ์มันอยู่คนละโลกกันคุณปล่อยเขาไปเถอะคืนอยู่ด้วยกันต่อไปไม่มีวันจบสวยแน
1: ่คุณเข้าใจผิดหรือเปล่าฉันกับสามีเรารักกันดีเราไม่เลิกกันง่ายๆหรอก
2: รักเหรอเพราะอเล็กรักคุณจนเขาเกือบสูญเสียมรดกแสนล้านราคาที่ต้องจ่ายสูงเกินไปหรือเปล่าปัญหาคืออเล็กซ์อุตส่าห์ทำให้พ่อเขายอมรับเขาได้คุณว่าเขาจะอยากกลับไปอยู่ในช่วงนั้นที่ไร้อำนาจที่ทุกคนเจอเขาแล้วหันหลังกลับงั้นเหรอใช่บางครั้งเขาก็คิดอะไรง่ายไปหน่อยแต่ไม่ได้แปลว่าเขาโง่ถ้าให้เขาเลือกอีกครั้งเขาไม่แต่งงานกับคุณแน่นอน
1: ทั้งสิ้นกลับมาครั้งนี้คุณมีจุดประสงค์อะไร
2: คุณรู้ไหมทำไมผังกัวต้งถึงหายโกรธอเล็กซ์เพราะว่าฉันรับปากเขาว่าตระกูลถังของเราจะลงทุนในโครงการของเขาที่เกาะลันเตาฉันใช้เงินไป 10,000 ล้านตอนนี้อเล็กซ์ถึงได้กลับเข้ามาอีกครั้งจงเจียเป่าฉันแค่อยากให้คุณรู้ว่าคุณเกือบทำให้อเล็กซ์เสียเงินแสนล้านแต่ฉันช่วยเขาเอาแสนล้านกลับมาได้ถ้าคุณเป็นอเล็กซ์จะเลือกคุณหรือเลือกฉันคนอย่างพวกคุณเอาแต่วาดฝันจะแต่งงานกับเศรษฐีแต่คุณรู้ไหมเราต้องหาเศรษฐีตัวจริงคุณเข้ามาได้ไหมเราเป็นคนตัดสินใจขอแค่เราไม่พอใจไม่ชอบใจก็แต่พวกคุณออกไปได้ทุกเมื่อจงเจียเป่ามีสองคำที่คุณต้องจำไว้ไม่ว่าคุณจะขยันยังไงก็เปลี่ยนพื้นเพคุณไม่ได้คุณจะไม่มีวันได้เป็นส่วนหนึ่งของเราคุณอยู่ที่นี่ต่อไปมีแต่จะยิ่งอึดอัดคุณไปซะ
1: สวัสดีค่ะคุณผัง

0: กลับมาแล้วเหรอ
1: วันนี้ไปก่อเรื่องที่ผังซื่อทำไม
0: คุณพูดอะไรคะ
1: เมื่อกี้ผมอยู่บริษัทถูกพ่อเรียกไปด่านานมากเขาบอกว่าวันนี้คุณไปที่บริษัทแล้วทะเลาะกับถังซินในห้องคุณทำอะไรใครทำอะไรให้คุณก็ถึงต้องไปด่าถังซินถึงที่นั่น
0: ฉันด่าเธอตอนไหนใครบอกคุณคะ
1: ทั้งบริษัททุกคนเห็นถังซินถูกคุณด่าจะร้องไห้ออกมาจากออฟฟิศยังไม่ยอมรับอีก
0: คุณไม่เชื่อใช่เหรอคุณไปถามถังซินสิวันนี้ใครด่าใครก่อนกันแน
1: ่ผมก็อยากถามเขาแต่เขาไม่ยอมรับสายผมเขาต้องเสียใจมากแน่ๆ
0: คุณไม่เชื่อฉันใช่ไหมฉันเป็นเมียคุณนะ
1: ใช่เพราะคุณเป็นเมียผมยิ่งไม่ควรทำเรื่องแบบนี้ในเวลาแบบนี้คุณก็รู้ว่าพ่อผมไม่ชอบคุณมาตลอดคุณจะไปก่อเรื่องที่บริษัทรู้ไหมว่าผมคิดทุกวิธีทำให้เขารับผมกลับมาที่ผังซื่อคุณทำแบบนี้เพราะจงใจทำลายผมใช่ไหมหลายปีมานี้ยังทำลายผมไม่พอเหรอ
0: ผังเจนอีเมื่อกี้คุณพูดอะไรคุณโทษฉันเหรอโทษว่าฉันทำให้คุณช่วยมรดกของผังซื่อกรุ๊ปเหรอ
1: ผมไม่ได้พูด
0: ปากคุณไม่ได้พูดแต่ใจกับการกระทำของคุณมันชัดเจนมากเสียใจที่เลือกฉันเหรอ
1: ไม่ต้องพูดแล้วผมไม่อยากทะเลาะด้วย
0: เสียใจที่แต่งงานกับฉันเหรอ
1: พูดได้แล้วผมจะไปอาบน้ำ
0: หยุดเดี๋ยวนี้ตอบฉันมา
1: ตอบอะไร
0: คุณเสียใจที่แต่งงานกับฉันเหรอ
1: คุณพูดเรื่องอะไรเนี่ยคุณเมาเหรอคุณดื่มไปกี่แก้วเมาใช่ไหมเนี่ย
0: ตอบมาว่าเสียใจที่แต่งงานกับฉันใช่ไหม
1: ผมไม่อยาก
0: ตอบ
1: มาอยากคุยกับค
0: ุ
1: ณดื่มสิคุณดื่มก็ของคุณ
0: ตอบ
1: ฉัน
0: มา
1: ใช่ผมเสียใจที่ผ่านมาผมอดทนมาพอแล้วผมไม่อยากใช้ชีวิตแบบนี้อีกผมคือผังเจิ้นอีคุณชายใหญ่ตระกูลผังมรดกแสนล้านรอผมอยู่ผมไม่อยากถูกใครดูถูกอีกฟังให้ดีนะถ้ามีคนทำให้ผมสูญเสียทุกอย่างอีกผมไม่ปล่อยเขาไว้แน
0: ่ถ้าเข้าใกล้ฉันกว่านี้ฉันจะร้องให้คุณช่วยออกไปออกไป
1: ผมขอเตือนนะจะทำให้ถังซินกับพ่อผมโกรธอีกคอยดูว่าผมจะจัดการกับคุณยังไงได้ยินไหม
0: ช่วย

0: อาซินอาซินเธออยู่ไหนอาซินนี่เธอเมาเหรอ
1: มาแต่นายก็ไม่ชอบฉันเหรอ

0: อสินเมื่อวานพวกเรา
1: ไม่ต้องห่วงเรายังเป็นพาร์ทเนอร์กัน
0: แล้วถ้าฉันไม่อยากเป็นแค่พาร์ทเนอร์ล่ะ
1: นายมีเมียแล้วนะ
0: วันนั้นเธอพูดถูกฉันอุตส่าห์ได้กลับเข้าผังซื่อฉันจะไม่ให้ใครมีโอกาสไล่ฉันไปอีกที่จริงเราก็เหมือนกันเราถูกควบคุมตั้งแต่เกิดจนถึงตอนนี้ตอนนี้เราตัดสินใจเองแล้วถ้าเราร่วมมือกันแม่เธอกับพ่อฉันพวกเขาสู้เราไม่ได้แน่ถึงตอนนั้นก็ทำให้พวกเขาหุบปาก
2: ตอนนี้ไม่สะดวกรับสายโปรดฝากข้อความไว
3: ้ผังเจ็ดอีฉันจะบอกให้นะฉันจงเจ็บเป่ามีขีดจำกัดเลิกหลบสักทีคุณหายตัวไป2อาทิตย์แล้วนะทำแบบนี้กับฉันใช่ไหมถ้างั้นฉันจะบอกคุณไว้ฉันไม่กลัวและฉันจะตอบโต้อเล็กซ์อยู่ไหนทำไมเขาไม่มาเอง
4: คุณผังกับคุณถังเซนไปประชุมที่ LA ครับเดือนหน้าถึงจะกลับ
3: เขาให้คุณมาบอกอะไรฉัน
4: คุณนายผังวันนี้ผมมาในฐานะทนายของคุณผังและที่ปรึกษาทางกฎหมายของผังซื่อกรุ๊ปอุทธรณ์ต่อศาลเพื่อยื่นฟ้องหย่า กับคุณจงเจียเป่านี่เป็นสัญญาการหย่าที่ผังเจิ้นอีส่งให้คุณในนี้ระบุ ชัดเจนถึงค่าแรงดูที่เขาเสนอให้

0: ดูสิครับว่ามีปัญหาอะไรไหม
1: เขาให้ค่าเลี้ยงดูฉันเท่าไหร
0: ่ถ้าที่ผมหาเลยกับคุณผังจำนวนค่าเลี้ยงดูที่ทางเรายินดีจ่ายคือ200ล้าน
1: 200ล้านเขาจะใช้เงิน200ล้านไล่ฉันเหรอ
0: ถ้าคุณนายผังไม่พอใจกับตัวเลขนี้ผมจะไปหาเลือกกับคุณผังให้ใหม่นะครับแล้วตัวเลขที่คุณต้องการก็คือ
1: 2,000 ล้าน
0: คุณนายผังตัวเลขนี้
1: คุณกลับไปบอกอเล็กซ์ถ้าเขาไม่ยอมจ่ายก็เจอกันที่ศาล
0: ไม่เคยมีใครชนะตระกูลผังในศาลเลยสักครั้งเลยนะครับและถ้าเรื่องขึ้นศาลเราจะทำให้คุณแพ้อย่างน่าสมเพชแม้แต่200ล้านก็ไม่ได้
1: ขอบคุณนะเจฟฟรีย์แต่ฉันจงเจียเป่าไม่ใช่คนที่ยอมแพ้ง่ายๆฉันมีวิธีของฉันทำให้เขาจ่าย 2,000 ล้านให้ฉันอย่างเต็มใจอะไรขึ้นฮะใครทำร้ายเธออเล็กซ์ทำร้ายฉันเมื่อคืนเขาเมามากแล้วกลับมาที่บ้านพอกลับมาถึงก็ตรงเข้าไปเก็บของในห้องฉันถามเขาว่าคบกับถังซินใช่ไหมเขาบอกว่าใช่ฉันก็เลยรั้งเขาไม่ให้เขาไปเขาก็ผลักฉันลงพื้นแล้วก็ทุบตีฉัน
2: ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไร
1: ความจริงนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาทำร้ายฉันแต่ฉันไม่กล้าบอกเธอฉันไม่อยากให้เธอเป็นห่วงจริงเออฉันทนอเล็กซ์ไม่ไหวแล้วฉันจะหย่ากับเขาแต่ฉันไม่อยากปล่อยเขาไปแบบนี้ฉันจะเอาของที่ฉันควรได้คืนจริงเออเธอจะช่วยฉันใช่ไหม
2: ใหญ่โง่ฉันก็ต้องช่วยเธออยู่แล้วว่าแต่ให้ฉันช่วยยังไง
0: แต่นิตยสารออกมาแล้วเงินก็ได้แล้วพวกเราจะทำอะไรได้ล่ะ
3: แต่ผมไม่ได้ตีเขาจริงๆเจฟฟรีย์โทรหาทนายฉันจะฟ้องบริษัทนิตยสาร
4: นี่แกยังขายหน้าไม่พออีกเหรออยากทำให้เป็นเรื่องใหญ่ยิ่งเฉายิ่งดีหรือไงแกขอหย่ากับเมียแกไม่ใช่เหรอพอตกลงกันไม่ได้เลยมาไม้นี้หรือเปล่า
5: วันสบายๆในบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขเริ่มจากสิ่งเล็กๆรอบตัว
6: ไลฟ์สไตล์ไหนๆเราก็มีพร้อมให้คุณเลือก
7: ไม่ว่าจะเป็นของใช้ในบ้านก็มีเยอะของใช้ส่วนตัวก็มีครบสะดวกซื้อ
8: สะดวกช้อป
7: ที่ช็อปมาเนี่ย
9: หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere ไทยแอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere ไทยดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
10: ทีวีเป็นอะไรอ่ะแม
11: ่ฝนตกทีไรดูไม่ได้ทุกทีเลย
12: ฝนตกก็ดูได้
10: ดูยังไง
12: นี่ไงล่ะทีวีสติ๊ก
13: อุปกรณ์ Android ที่จะเปลี่ยนทีวีธรรมดาให้กลายเป็นสมาร์ททีวีพกพาสะดวกติดตั้งง่ายแค่มีอินเทอร์เน็ตทั้งฟรีทีวีซีรีส์วาไรตี้หนังการ์ตูนช่องต่างประเทศทั้งหมดนี้ดูฟรี180วันจากราคาปกติ 1,499 บาทพิเศษเพียง 1,099 บาทจนถึง31ธันวาคม2569
9: หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดู

0: ซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere ไทยแอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere ไทยดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
1: ทีวีสติ๊กแค่เสียบก็สนุก
2: ฉันอยากให้เธอทำเรื่องที่เธอถนัดที่สุดทำให้คนทั้งฮ่องกงรู้ว่าผังเจิ้นอี่ทำร้ายภรรยาฉันจะทำให้เขาสูญเสียทุกอย่าง
3: ได้ฉันกับนิตยสารของฉันจะซัพพอร์ตเธอเต็มที่เดี๋ยวฉันจะถ่ายรูปเธอแล้วก็ทำสกู๊ปมีคนกระซิบมาว่าผังเจิ้นอี่ทำร้ายภรรยา
2: แต่ทำแบบนี้เธอจะเดือดร้อนหรือเปล่า
3: จะไม่กลัวหรอกฉันจะซัพพอร์ตเธอ
2: ขอบคุณนะจิ้งอี
3: ไม่เป็นไรมีฉันอยู่ไม่เป็นไรนะ
4: คุณชายแสนล้านทำร้ายภรรยาภรรยาสาวสวยไม่ขอตอบ
5: เมียแกจะทำอะไรครั้งนี้เธอจะทำอะไร
6: ผมจะตีผู้หญิงได้ยังไงเขาใส่ร้ายผมจะชัด
5: ฉันไม่สนว่าแกตีเธอจริงไหมปัญหาคือคนทั้งฮ่องกงเชื่อว่าลูกชายฉันผังหัวโต้งทุบตีเมียและโทษที่ฉันสั่งสอนให้ลูกชายเป็นคนแบบนี
6: ้ที่แท้พ่อก็กลัวเสียหน้าละสิ
7: เหลียวเวิ้ง
6: อ๋อ
7: คนกว้างขวางช่วยจัดการได้ไหม
6: คนทำสื่อพวกนี้เนี่ยไม่สนหน้าใครทั้งนั้นเรื่องของพ่อตัวเองก็ยังเขียนขอแค่ยอดขายดีก็พอถึงจะไปคุยกับพวกเขาพวกเขาก็ตอบแบบขอไปทีพอฉบับหน้าออกมาอยากมากก็แค่ขอโทษในพื้นที่เล็กๆในเล่มแต่นิตยสารออกมาแล้วเงินก็ได้แล้วพวกเราจะทำอะไรได้ล่ะ
8: แต่ผมไม่ได้ตีเขาจริงๆเจฟฟรีย์โทรหาทนายฉันจะฟ้องบริษัทนิตยสาร
5: นี่แกยังขายหน้าไม่พออีกเหรออยากทำให้เป็นเรื่องใหญ่ยิ่งเฉายิ่งดีหรือไงแกขอหย่ากับเมียแกไม่ใช่เหรอพอตกลงกันไม่ได้เลยมาไม้นี้หรือเปล่าเจฟฟรีย์นายคุยกับทนายของจงเจียเป่าใช่ไหมผลเป็นยังไงบ้าง
6: อาทิตย์ที่แล้วทนายตัวแทนของคุณนายของคุณจงเด็กร้องค่าเลี้ยงดูจากพวกเราต่างกับที่เราเสนอมากดังนั้นคุณชายไม่เห็นด้วยและปฏิเสธครับ
5: พวกเขาเรียกมาเท่าไหร
6: ่2,000 ล้านครับ
8: ผมไม่เห็นด้วยที่ต้องให้เยอะแบบนั้น2,000 ล้านทรัพย์สินของบริษัทจดทะเบียนข้างนอกจะไม่มากขนาดนั้นท่านก็เสียเปรียบสิ
5: จงเจียเป่าคนนี้ไม่ทำให้ฉันผิดหวังจริงๆต่อให้ผังเสื้อของเราเลิกจ้างพนักงานสักคนหรือคนขับรถก็มีค่าชดเชยแล้วครั้งนี้เป็นการไล่ลูกสะใภ้ที่ฉันเกลียดที่สุด
8: นี่พ่อ
5: 2,000 ล้านคุ้มค่าพูดออกไปก็ไม่ขายหน้า
8: อะไรเนี่ยพ่อจะยอมให้เขาจริงๆเหรอง
5: ั้นเดี๋ยวแกโทรหาเมียแกบอกให้เขาออกมาคุยกันต่อหน้าแกต้องบอกกับเขาด้วยตัวเองถ้าเขาอยากได้เงิน2,000 ล้านต้องรับปากเงื่อนไขของแกด้วยถ้าหากเขาไม่รับปากแกก็บอกเขาไปว่าฉันจะทำให้เขาไม่ได้เลยสักแดง
3: ยอมมาเจอฉันแล้วเหรอ
8: คุณทำเรื่องพวกนี้เพราะอยากให้ผมมาเหรอจงเจียเป่าคุณไม่คิดว่าตัวเองน่าเบื่อเหรอ
3: ผังเจิ้นอีคุณหลบหน้าฉันมาตลอดคุณบีบให้ฉันทำแบบนี้เอง
8: โอเคงั้นถามหน่อยทำยังไงถึงจะยอมถอย
3: ถอยเหรอเหมือนคนที่เริ่มก่อนไม่ใช่ฉันคุณขอหย่ากับฉันเพียงฝ่ายเดียวใช้เงิน200 ล้านไล่ฉันไป
8: อ๋อที่แท้คุณก็อยากได้มากกว่านี้งั้นก็บอกมาสิทำไมต้องทำให้เป็นเรื่องใหญ่ด้วยยังไงก็เป็นสามีภรรยากันจบกันดีๆไม่ได้เหรอ
3: จบกันดีๆเหรอตอนแรกเราก็รักกันดีใครที่ทำลายความสัมพันธ์ของเราไม่ใช่ฉันแน่ฉันถามคุณหน่อยคุณจะหย่าให้ได้ใช่ไหม
8: อ้าวเปล่าคำถามที่คุณถามผมวันนั้นผมจะตอบอีกครั้งผมเสียใจมากที่2 ปีก่อนเลือกแต่งงานกับคุณเกือบทำให้ผมสูญเสียเงิน100 ล้านผมไม่อยากใช้ชีวิตเหมือน2 ปีที่ผ่านมาอีก

0: จำได้ไหมครั้งแรกที่คุณพาฉันไปกินข้าวที่บ้านคุณบอกว่าพ่อคุณเสียมารยาทกับฉันแล้วพาฉันไปบนเขาถามฉันอย่างจริงใจว่าให้คุณดูแลฉันได้ไหมตอนนี้คุณกลับคำเหรอ
1: ถือว่าผมทำผิดต่อคุณโอเคไหมแต่วันนี้ผมมีข่าวดีมาให้คุณด้วยพ่อผมรับปากแล้วจะให้คุณ 2,000 ล้านแต่ว่าคุณต้องรับปากเขาหนึ่งเงื่อนไข
0: เงื่อนไขอะไร
1: เขาต้องการให้คุณร่วมมือกับผังซื่อกรุ๊ปฟองสกูแมกกาซีนกับหลีจิ้งเอ๋อว่าลงข่าวเท็จทำลายผังซื่อกรุ๊ปเราจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
0: ทำไมต้องทำแบบนี
1: ้ง่ายมากเลยพวกเราแซ่ผังจะไม่ยอมให้นักข่าวเขียนข่าวมั่วครั้งนี้ถือว่าหลีจิ้งเอ๋อโชคไม่ดีเราฆ่าหนึ่งเพื่อเตือนร้อย
0: ผังกัวตุ้งอยากใช้ 2,000 ล้านให้ฉันหักหลังเพื่อนรักของฉันเหรอ
1: ไม่ใช่หักหลังแต่ใช้ 2,000 ล้านแลกกับเพื่อนดีๆคนหนึ่งที่จริงมันก็เป็นการแลกเปลี่ยนที่คุ้มค่า
0: ทำไมฉันรู้สึกว่าตอนนี้ฉันไม่รู้จักคุณเลย
1: แบบนี้ยิ่งดีคุณไม่รักผมแล้วผมจะได้ไม่รู้สึกผิด
0: ฉันต้องขอบคุณงั้นเหรอ
1: ถือว่าเงิน 2,000 ล้านเป็นบัตรไถ่โทษที่ผมให้คุณรับไว้เถอะผมจะได้ไม่รู้สึกผิดมากไปกว่านี้
2: ให้ฉันรับไว้แล้วฉันล่ะแล้วมโนธรรมของฉันล่ะ
1: คุณเลิกหลอกตัวเองได้แล้วตอนแรกที่คุณหลอกใช้หลีจิ้งเอ๋อตอนนั้นคุณเห็นเขาเป็นเพื่อนรักคุณหรือเปล่าคราวก่อนเล่นงานหวังอีเหยียนครั้งนี้เล่นงานผมคุณเห็นเขาเป็นแค่หมากของคุณหมากหนึ่งตัวมันก็มีวันหมดประโยชน์ใช้เสร็จก็ทิ้งสิเอาละผมพูดเงื่อนไขของผมหมดแล้วจะตกลงไหมคุณคิดเอาเองจะรอข่าวจากคุณ
0: ถ้าฉันรับเงื่อนไขของคุณคุณต้องรับปากฉันเรื่องนึง
1: เรื่องอะไร
0: ใน3ปีนี้คุณห้ามแต่งงานกับถังซินฉันจงเจียเป่าก็ต้องรักษาหน้าฉันไม่อยากให้คนอื่นหัวเราะว่าหลังสามีทิ้งฉันก็ไปแต่งงานกับคนอื่นทันทีคุณจะยอมไหม
1: ได้ตกลงตามนี้
0: ไม่ถามพ่อคุณก่อนเหรอ
1: คุณทำเรื่องที่ผมให้ทำให้สำเร็จผมก็จะรักษาสัญญา
3: สวัสดีค่ะฉันคือจงเจียเป่าช่วงนี้ข้างนอกมีข่าวลือไม่จริงและคำกล่าวหามากมายเกี่ยวกับฉันและผังเจิ้นอีสามีฉันในวันนี้ฉันอยากบอกครอบครัวฉันเพื่อนฉันและแฟนคลับที่สนับสนุนฉันมาตลอดฉันอยากชี้แจง2เรื่องเรื่องแรกฉันกับคุณผังเจิ้นอีได้หย่ากันเรียบร้อยแล้ว
0: เราหย่ากันโดยเห็นพ้องต้องกันทั้ง2ฝ่ายและเข้าใจกันและไม่มีบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องที่2ที่ฉันอยากชี้แจงให้ชัดเจนคือตั้งแต่ได้รู้จักคุณผังจนเราคบกันแต่งงานและในการใช้ชีวิตแต่งงานของเราเขาไม่เคยใช้ความรุนแรงใดๆกับฉัน
3: ร่างกายฉันไม่เคยได้รับบาดเจ็บใดๆดังนั้นข่าวที่บอกว่าเขาทุบตีฉันไม่ใช่เรื่องจริงค่ะ
0: และหนึ่งในนั้นนิตยสารบันเทิงสกู๊ปแมกกาซีนไม่ได้รับความยินยอมจากฉันหรืออำนาจจากฉันเขาเผยแพร่รูปภาพจำนวนมากที่สงสัยว่าเป็นรูปแต่งใส่ร้ายคุณผังว่าใช้กำลังทุบตีฉันจนบาดเจ็บฉันกับผังซื่อกรุ๊ปจึงร่วมกันแจ้งความเพื่อขอความช่วยเหลือฟ้องสกู๊ปแมกกาซีนกับคุณหลี่จิ้งเอ๋อหัวหน้าบรรณาธิการที่ใส่ร้ายพวกเราบริษัทนิตยสารถึงกับใช้วิธีสกปรกต่ำช้าแบบนี้เพื่อกระตุ้นยอดขายและหลอกลวงผู้อ่าน เป็นเรื่องที่น่าอับอายของสื
4: ่ออเปาอเปาเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทำไมเธออัดคลิปแบบนั้นล่ะเธอถูกรังแกใช่ไหมตระกูลผังบังคับเธอใช่ไหมบอกฉันสิฉันช่วยเธอได้นะ
0: จริงเออรับไว้สิ
4: อะไรอะ10ล้านเหรอ
0: เพราะได้เธอช่วยฉันถึงได้เงินของตระกูลผังมาอยู่ในมือ 2,000 ล้าน
4: อเป่าฉันไม่เข้าใจว่าเธอพูดอะไร
0: ปกของเธอทำให้ตระกูลผังกลัวจนรีบรับปากจ่ายค่าเลี้ยงดูตามที่ฉันเรียกฉันรู้ว่าเศรษฐีพวกนั้นกลัวเสียหน้าถ้าไม่ขู่คงไม่ได้ผล
4: เธอหมายความว่า ที่เธอบอกฉันว่าอเล็กซ์ทำร้ายเธอข่าวความรุนแรงในครอบครัวที่ฉันทำเพื่อเธอเพราะเธอต้องการเงิน 2,000 ล้านจากตระกูลผังเหรอ
5: ตอนนั้นเธอก็เห็นด้วยกับฉันนี่ฉันบอกแล้วไงกฎหมายเข้าข้างพวกเขาเสมอเราต้องใช้วิธีอื่นไปเล่นงานพวกเขา
4: หมายความว่าอเล็กซ์ไม่เคยทำร้ายเธอรอยฟกช้ำบนตัวเธอรอยแผลทั้งหมดเป็นของปลอมเหรอ
5: ใช
4: ่ทำไมถึงโกหกฉันทำไมไม่พูดความจริงกับฉันเธอรู้ไหมว่าตอนนี้บริษัทจะไล่ฉันออกผังกัวต้องบอกว่าจะทำให้ฉันติดคุกเพื่อเงิน 2,000 ล้านเธอถึงขั้นหักหลังฉันเหรอ
5: ฉันรู้ว่าครั้งนี้ทำเธอเดือดร้อนเพราะงั้นเงิน10ล้านนี่ฉันคืนให้เธอนะเอาเป็นว่าฉันจะไม่ให้เธอติดคุกฟรีแน
4: ่รู้ตัวไหมว่าเธอพูดอะไรออกมาเธอบ้าไปแล้วเหรอฉันไม่ได้พูดถึงเรื่องเงินฉันพูดถึงเรื่องความรู้สึกฉันเป็นเพื่อนรักเธอทำไมถึงหลอกใช้ฉันแบบนี้ทำไมล่ะ
5: ฉันหลอกใช้เธอเหรอแล้วเธอไม่เคยหลอกใช้ฉันด้วย

ระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาประกาศว่าบริษัทโบอิงได้รับเลือกให้เป็นผู้สร้างเครื่องบินรบสเตทรุ่นใหม่ของกองทัพเรือสหรัฐซึ่งถือเป็นชัยชนะครั้งที่2ติดต่อกันของบริษัทในโครงการเครื่องบินรบและเป็นการยุติความล่าช้าที่ยืดเยื้อมานานหลายเดือนในโครงการที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรับมือกับอิทธิพลของจีนในมหาสมุทรแปซิฟิกโดยโบอิงเอาชนะคู่แข่งอย่างนอร์ทรอป กัมแมนในการคว้าสัญญาพัฒนาเครื่องบินต้นแบบมูลค่า20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหลังจากที่เมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้วโบอิงได้รับเลือกให้เป็นผู้สร้างเครื่องบินรบสเตท F-47 รุ่นใหม่ของกองทัพอากาศสหรัฐเจ้าหน้าที่และผู้นำชุมชนในโอ๊กแลนด์รัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาจัดพิธีต้อนรับรูปปั้นลากาตรีน่าสูง 10.3 เมตรอย่างเป็นทางการเพื่อต้อนรับเทศกาลวันแห่งความตายหรือ Day of the Dead ที่จะมาถึงในเดือนหน้าโดยรูปปั้นลากาตรีน่าถูกนำมาติดตั้งตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วในย่านฟรุตเวลซึ่งเป็นย่านที่มีชาวลาตินอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากรูปปั้นนี้เป็นตัวแทนอันงดงามและเปี่ยมความหมายของวัฒนธรรมเม็กซิกันทั้งยังเป็นสัญลักษณ์ที่ทำให้ชุมชนผู้ย้ายถิ่นฐานรู้สึกได้รับการต้อนรับอีกด้วยฟุตบอลหญิงเอเชียนเกม2026คู่ชิงเหรียญทองแดงที่ชิซูโอกะสเตเดียมประเทศญี่ปุ่นเกาหลีใต้ชุดน้ำเงินพบจีนอดีตแชมป์3สมัยเริ่มเกมเพียง4นาทีโนจินยองสอดขึ้นไปหม่งโล่งๆระยะ6หลาหน้าประตูให้เกาหลีใต้ขึ้นนำ 1-0 ครึ่งหลังนาทีที่69หวังช่วงได้ซัดด้วยซ้ายแต่บอลไปชนคานพลาดตีเสมออย่างน่าเสียดายจบเกมเกาหลีใต้เอาชนะจีนไปได้ 1-0 คว้าเหรียญทองแดงเอเชียนเกมสมัยที่4ส่วนจีนพลาดเหรียญทองแดงสมัยที่2ติดต่อกัน

0: ให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: สายแต่จริงวันนี้นะครับเรามาอยู่ที่ชุมชนบ่อนวัวเก่านะครับที่สงขลาครับเรามาตามหาผู้ชายที่เขาขายเม็ดมะม่วงหิมพานต์เมนูในการขายเนี่ยไม่แปลกหรอกแต่ว่าวิธีการขายของเขาเนี่ยแปลกมากนะครับจะแปลกขนาดไหนเดี๋ยวตามไปดูในบ้านเขาเลยครับเราจะมาดูตั้งแต่ขั้นตอนการทำเม็ดมะม่วงของเขาอยากจะรู้ไงว่าเขาแปลกไปจนถึงเมนูหรือเปล่าครับวันนี้งานเราไม่ดึกครับแต่ว่างานเราเช้าครับพี่ประสิทธิ์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีคร
0: ับ กำลังจะทำของเลยใช่ไหมครับพี
1: ่
0: ขอนั่งดูด้วยได้ไหม
1: ได้ครับได้ครับ
0: อันนี้เราทอดหรือว่า
1: ทางใต้เขาเรียกหลา
0: หลา
1: หลาคือผัดหรือกวนครับเป็นขนมโบราณฮะหัวครกหลาน้ำผึ้ง
0: หัวครกหลาน้ำผึ้งก็คือ
1: เม็ดมะม่วงผัดกับน้ำตาลกับน้ำผึ้ง
0: ผมก็เพิ่งเคยรู้จักแค่นี้วันหนึ่งทำเยอะไหมพี
1: ่วันละ3ถาดถึง4ถาดครับไม่เกิน4ชั่วโมงหมดแล
0: ้
1: ว
0: โอ้โห
1: ที่นี่ขายดีมากมันหากินได้ยาก
0: วันนี้ผมจะได้กินไหมพี
1: ่ได้กินได้กินได้กิน
0: นี่ผมไม่ได้มีใครกินข้าวมาเลยนะ

0: ตอนนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
1: มีหัวโครกมีอัลมอนด์แล้วก็มีแบบหวานแบบเค็มแล้วก็มีแบบหลาน้ำผึ้ง
0: ฮะอัลมอนด์นี่ราคาเท่าไหร่พี่10
1: ก็เป็นแผ่น10บาทหมดเลยฮะ
0: ถูกมากส่วนใส่กล่องคือ50
1: เป็นกล่อง5ชิ้น50บาทครับ
0: มูลค่าทั้งถาดเนี้ยราคาประมาณเท่าไหร
1: ่ก็ประมาณ 1,000 กว่าบาท
0: ผมขออนุญาตลองชิม
2: ทั้งใ
0: บนะใบกินไม่ได้เราเน้นหัวโครก
1: กรอบไหม
0: กรอบอร่อยดีอ่ะผมไม่เคยกิน
1: ไม่เน้นหวานเน้นเหนียวน้อยนิดนึงทำให้ผู้สูงอายุกินได้ด้วย
0: ผู้สูงอายุกินครับ
1: อร่อยไหมอร่อยไหม
0: พอนี้พร้อมแล้ววิธีที่พี่ประสิทธิ์เอาไปขายนี่ขายยังไงเขาบอกว่าไม่ธรรมดาพ
1: ี่
0: ประ
1: สิ
0: ทธ
1: ิ์ขายแบบนี้ฮะ
0: นะเที่ยวขึ้นหัวอย่างนี้เลยเหรอ
1: ก็อยู่อย่างนี้เลย
0: เอาไปขายยังไงเดินไปหรือ
1: ก็เดินเดินเลยฮะ
0: เฮ้ยเฮ้ยพี่ไม่กลัวตกเลยเหรอ
2: 1,500
1: แล้ว
2: พ
1: ี่เออ
2: 1,500
1: แล้ว
2: พี่เอาสุดๆหน่อยไหม
0: นี่ประมาณกี่ปีแล้วพี่ที่เริ่มมา
1: ประมาณ2ปีกว่าๆครับ
0: 2ปีเคยร่วงบ้างไหม
1: ก็มีอยู่บ้างลมพัดแรงๆก็มีร่วงบ้าง
3: คนไหนตื่นสายแล้วรีบไปขาย
4: โหรีบได้ด้วย
0: เฮ้ย
4: ก็ยอดมั้ย
1: ฮะสบาย
0: เอ้ยยืดหยุ่นนิ่งมากอ่ะ
1: ก็เอ็นได
0: ้เอ้ยโอ้โห
1: หน้าสบายเต้งหลัง
4: ได้หมด
0: แต่จุกผิดทางบนหมวกพี่มีอะไรไหมอ่ะ
1: มีสิฮะบนหมวกมีผมฮะมีผมฮะ
3: หร
1: ือ
3: ลองพ
1: ี่
3: ป๊อปลอง
1: 1,500
0: เอาเลย
1: ครับเอาเลยครับผมจะได้ไม่ต้องขายไงฮะผมจะได้ไม่ต้องขายไงฮะ 1,500 ไม่เป็นไรหรอกฮะทำงานไม่ถึงเดือนฮะ
3: 1,500
1: ครับ
0: 1,500 ฮะอุ๊ยไม่ได้พี่
3: 1,500
0: ท่อง
3: ไว้นะครับกองไม
1: ่
3: จ่ายนะ
1: โอเคเออผมมันลื่นฮะเอาหมวกหน่อยไหม
3: โอเคแช่ไว้มาดีดีเฮ้ยการต่อไปคือลองเดิน
1: ไม่รอดแน่ไม่รอดแน่วิ่งเลยวิ่งเลย
3: ผมเอาหนูนี่ล่ะ
1: โอเค
3: มันเป็นธรรมดาแบบเลยรีบไขวันนี้ชิวได้ดีกว่าขับเดินซ้ายเร็วเร็วเร็วไม่รีบขาย
1: เออเก่งเก่งเ

0: ้วยงามเนี่ยดูคนจะทำมาหากินก็เจออย่างนี้เอางี้ดีกว่า
1: ชอบนี่ไงสวยโว๊ก
2: โอ้โหองอาจสหามากนะฮะโอ้โหเหมือนนางพญาเลยครับ
1: พญาอะไรฮะ
2: พญาผึ้งพญาผึ้ง
1: เดี๋ยวรีบเดี๋ยวรีบเดี๋ยวรีบแข็งขออนุญาตครับลุกครับลุกครับเฮ้ยครับโอ้ธรรมดาที่ไหนเล่าระหว่างที่พี่ประสิทธิ์ไปเตรียมตัวที่จะออกไปขายครับตอนนี้เรามาลองดูดีกว่าว่าทำยังไงเฮ้ยๆๆดังขึ้นว้าว้าไม่รอดถ้าเกิดขายจริง 1,500 ล่วงไปแล้วครับคือความยากคือเวลาออกถนนใหญ่อย่างเงี้ยมันไม่ใช่ซอยเล็กๆไหนจะเรื่องระวังขวาแล้วก็ไหนจะเรื่องสภาพถนนที่มันจะไม่ได้เรียบเสมอไปนะครับคุณผู้ชมแล้วก็จังหวะเร่งจังหวะเบรกผมว่านี่แหละคือความสามารถที่แปลกไม่ใช่แค่เทิร์นบนหัวอย่างเดียวขับมอไซค์ไปด้วยสุดยอดตอนนี้พี่ประสิทธิ์ก็พร้อมแล้วที่จะออกไปขายใช่ไหมครับพี่
3: ครับ
1: ถ้าเกิดใส่เป็นหมวกกันน็อกนี้พอจะได้ไหม
2: ไม่ได้ครับมันลื่นมันแข็ง
1: ผมอยากให้พี่ลองฝึกใส่หมวกกันน็อกไปด้วยเป็นห่วงความปลอดภัยอย่างเดียวไม่ใช่อะไรหรอกลองดูพร้อมไหมครับ
2: พร้อมครับ
1: งั้นเดี๋ยวผมตามไปนะครับ
2: เอาเลยครับ

0: มันก็มีสิทธิ์พลาดได้ตลอดเวลาเพราะว่าบางทีเราอยู่บนท้องถนนเราไม่ได้ขับแค่คันเดียวอะนิ่งมากน่าจะต้องปวดคอบ้าง
1: เป็ดไข่แดงแล้ว
2: พี่ไหวไหม
1: ชัว
3: ร์สวัสดีครับ
1: เอาเลยครับหยิบเลยฮะ
3: หยิบเลยไม่ถึง
0: 10 บาทกับ 1,500
1: นะครับขอบคุณครับ
0: นี่ครับจังหวะติดไฟแดงเราก็ยังสามารถซื้อมาได้ครับโอเคถึงแล้วครับคุณผู้ชมตอนนี้อยู่ที่ร้านอาหารเกียรติปั้งหรือว่าร้านโกยาวนะครับเจ้าแรกต้นตำรับในสงขลา
1: ถึงครับ
0: เป็นไงครับพี
1: ่วันนี้มาคนน้อยสักหน่อยฮะ
0: วันนี้คนน้อยใช่ไหม
1: คนน้อยสักหน่อยเดี๋ยวเราไปร้านขนมจีนตรงนู้นดีกว่าฮะ
0: ผมซ้อนได้ป่ะพี่
1: เชิญ
0: เอ
1: าเลยครับ
0: เ
1: อาเลยครับ
0: ตามตัวไง
1: ตามสบายฮะนั่งตามสบาย
0: เป
1: ็นครั้งแรกครับ
0: ที่จะมีคนซ้อนแบบนี
1: ้ครับ
0: เก่งเลยพี่ถ้ามันตกคือหารร่วมใช่ไหมฮะตรงได้ไหม
1: ตั้งนั่งตามสบายนะฮะไม่ต้องเกรงฮะ

0: ้องแบ่งนะครับอันนี้กอง5ชิ้นครับผมเอา10แผ่นนะฮะ
1: เคยเห็นคนเอาขึ้นหัวแล้วขับมอเตอร์ไซค์ขายแบบพี่ประสิทธิ์ไหมแปลกไหมพี
2: ่ดูสุดยอดมากตั้งได้ไง

0: โหตอนนี้เราขายไปได้ประมาณครึ่งถาดแล้วนะพี
1: ่
0: เส้นทางที่พี่ประสิทธิ์ขายเนี่ยสมมุติคนที่เขาอยากจะมากินเนี่ยจะเจอพี่ประสิทธิ์ได้ยังไงบ้างวันไหนบ้าง
1: ผมมีเบอร์โทร
0: เบอร์อะไรพี
1: ่0834753510ครับ
0: ก็สามารถสั่งได้เดี๋ยวจะส่งให
1: ้สั่งเลยอ
0: ย่าลืมนะต่อไปเพิ่มเติมแบบพี่ลองใส่หมวกแล้วก็ฝึกบาลานซ์ดูอาจจะมีอุปกรณ์เสริมใช่
1: ครับ
0: นี่ก็เป็นจุดขายอย่างนึงคนเขาเห็นแล้วเขาก็ซื้อแต่เขาบอกว่าพอซื้อแล้วถั่วของพี่อร่อยมากอร่อยแบบนี้ผมขอซื้อได้ไหม
1: ได้ครับ
0: ทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร
1: ่ทั้งหมดนี้ไม่เกิน500
0: ผมมี200เนี่ยแหละครับเขาเรียกว่ารูปแบบการขายที่แปลกนะครับหนึ่งเดียวในสงขลาแล้วผมเชื่อว่าหนึ่งเดียวในเมืองไทยด้วยครับพี่ประสิทธิ์ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับ
0: มาผมเหมาเลย
1: เอาเลยฮะเอาเลยฮะเชื่อเลยฮะ

0: ู้ชมครับวันนี้ทีมงานเขาให้ของเล่นชิ้นหนึ่งของผมมานะครับนี่ครับบูมแรงเพี้ยงไปเนี่ยมันจะต้องกลับมาตามหลักที่ถูกต้องที่เขาเล่นกันนะครับแต่ว่าวันนี้เขาบอกว่าให้ผมลองเควี้ยงดูก่อนจะกลับมาไหม
1: ไม่รู
0: ้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมเควี้ยงบูมแรงเนี่ยจะกลับมาไหมไม่กลับครับลองอีกทีนะครับพี่กุ้งลองครับพี่กุ้งรถพี่โคครับผมเห็นเข้ากันชนเลยครับพี่เมื่อกี้
2: โอ้โหประกันแล้วขาดพอดีเลย
0: ตอนนี้หลังจากความพยายามนะครับทั้งตัวผมเองนะครับแล้วก็ทีมงานแปลกแต่จริงนะครับยังไม่มีแววเลยว่าจะได้นะครับเดี๋ยวเราจะต้องไปเจอกับผู้เชี่ยวชาญนะครับคนที่เขาทำบูมแรงขึ้นมาด้วยตัวเองแล้วเขาจะมาสอนวิธีอยากจะรู้ว่าแปลกขนาดไหนตามมาชมพร้อมๆกันเลยครับเรายังคงเดินตามหาอยู่นะครับร้านที่เขาทำบูมแรงชิ้นนี้ขึ้นมานะครับที่เราได้ลองเล่นกันเมื่อช่วงต้นรายการนะครับนี่ผมว่าน่าจะเจอแล้วกำลังเล่นบูมแรงอยู่เลยสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับพี่ปุ๊นะครับมนตรีรอดนวลนะครับเป็นผู้ประดิษฐ์บูมแรงนะจะพูดว่าเป็นสายพันธุ์ไทยแท้เลยก็ว่าได้เพราะว่าผลิตในประเทศไทยแล้วมีความแปลกใหม
0: ่แปลกยังไงครับ
3: ครับก็ความแปลกครับจะมีเป็นอักษรพยัญชนะไทยนะฮะกอไก่ขอไข่ขอควายครับปรึกษาวายุนะฮะพญาหงทองแล้วก็ควายตัวนี้เป็นคันไถนารุ่นโบราณ
0: ถ้าเกิดต้นฉบับเขามันต้องเป็นทรงนี
3: ้
0: อ
3: ัน
0: เน
3: ี้
0: ยต้องกลับได้ชัวร์เพราะเราเคยเห็นแต่ทรงเหล่านี้มันไม่น่าจะกลับได้ป่ะพี
3: ่ทุกตัวทดลองการคว้างหมดแล้วถึงวางขายนะกลับจริงลูกค้าหยิบตัวไหนก็มีคลิปประจำตัวตัวนั้นให้ด้วยเพราะลายเขาจะต่างกันไป
0: ก็คือจะมีเอกลักษณ์ลายแต่ละอันนี้ไม่เหมือนกันแน่นอน
3: ใช่ครับสลัดด้วยมือเลยสี
0: เพราะฉะนั้นใครที่ซื้อไปเนี่ยมีชิ้นเดียวในโลก
3: ใช่

0: แต่ละอันนี้คือรูปลักษณ์แปลกๆทั้งนั้นเลยนะครับแล้วเห็นอันนี้นี่คือเป็นแค่แบบจำลองมั้ยครับพี่ที
1: ่เล่นได้จริงครับ
0: เล่นได้จริงด้วยเหรอ
1: เป็นบูมเมอแรงจิ๋วสำหรับงานอินดอร์ประเภทไม่สู้ลมเล่นในห้องกว้างๆโล่งๆได
0: ้ครับ
1: แล้วลมนิดๆได้แต่ลมแรงนี่เขาจะกลับเลยหัวเสียอาการ
0: แต่ผมเห็นเขียนว่าคว้างกลับชัวร
1: ์เดี๋ยวลองกันได้ตัวนี้เล่นตรงหน้าถนนนี่ก็ได
0: ้เราต้องเริ่มต้นโดยจากอันนี้ใช่ไหมถ้าเกิดจะฝึก
1: ครับอันนี้สำหรับฝึกในบ้าน
0: และอันนี้หลักการออกแบบมันคือยังไงอ่ะพี่เพราะปกติมันอาจจะต้องเป็นคล้ายๆตัววีซะหน่อยแต่อันนี้มันมี3ใบ
1: 3ใบเพื่อว่าพื้นที่ปีกมากขึ้นก่ออากาศเล่นง่ายขึ้น
0: ลองง่าย
1: ๆเดี๋ยวลองให้ดูนะ3ขานี่จับขาไหนก็ได้นะ
0: ขานี้ได้ป่ะครับขานี้ได้ป่ะครับ
1: มันเอ้าไม่ได้ครับขาบูมแมลงนะครับจับนิดเดียวพอเพราะเขาตัวเล็กดันมาที่หลังมือโดยหันสีมาด้านข้างนะฮะถ้ามีกระแสลมในหันซ้ายให้ลมนะครับเราก็ต้องเล่นกับลมด้วย
0: ครับ
1: สะบัดข้อมือไปตรงหน้านะครับปั๊บปั๊บ
0: ผมไม่คิดว่าอันเนี้ยมันจะกลายเป็นบูมแมลงก็คือคว้างไปแล้วสามารถกลับมาได้จริงๆนะครับผมลองได้ไหมพี่
1: ลองได้ครับ
0: ถ้าเกิดผมมือซ้ายอ่ะ
1: มือซ้ายก็จับสีมาด้านซ้ายเอียงมาหาเรานิดนึง
0: ครับ

0: ผมก็ต้องเคลื่อนทางนี้
1: ใช่ครับ
0: ไป
1: ปึ๊บโอเค
0: มันไม่ได้อะพี
1: ่ครั้งแรกทุกคนจะไม่กลับเพราะว่าเรายังไม่รู้น้ำหนักทักษะเรายังไม่มีเดี๋ยวเร่งไปทางด้านนี้ปึ๊บลมมันจะ
0: โอ้เนี่ยลมแรงไม่ได้เกี่ยวกับผมหรอกไม่ได้เกี่ยวกับผม
1: ลมมันแรงด้วยครับเอามาตรงพื้นที่นี้ดีกว่า
0: เฮ้ยเริ่มมา
1: เอาแรงให้เบากว่านี้อีกหน่อยเมื่อกี้แรงไปมันจะเสียอาการนะ
0: ก็เริ่มมีแววนะว่าจะกลับมา
2: ไม่มีเลย
0: ไม่มีเลยเหรอ
2: ไม่มีเลยต้องทำไม่ได
1: ้ครับสะบัดข้อมือปุ๊บมาแล้ว
0: มาแล้ว
1: โอ้โห
0: ผมมาแล้ว
2: ให้กับพ
3: ี่
2: ก
3: ุ้
2: งปะ
3: มาจิบผมเคยเล่นมาแล้ว
1: จับซีดหันหน้าไปนู่นครับหันซีดไปซ้ายครับซ้ายครับจับรวมๆนะแล้วก็ปล่อยไปตรงหน้าเลยครับเหมือนเราคว่างเบ็ดอะ
3: ตรงหน้าช่างภาพเหรอครับ
1: มาหน้าเราครับมา
4: ผมไม่อยากโชว์นะ
0: มาพี่โก
4: สมัยก่อนนะ
0: ทำไมครับพี
4: ่ไม่เคยเล่น
1: เบาเหมือนปลาลูกดอกงานวัดอะอารมณ์นั้นแหละร่อนสวยด้วย
0: เดี๋ยวผมขอลองเลือกแล้วก็ไปเล่นดู
1: ได้ครับได้อีกตัวหนึ่งครับเอาไว้เซอร์ไพรส์รายการเลยหนึ่งเดียวในโลกครับแปลกแต่จริงครับ The Amazing Show ครับอันนี้ทำเพื่อรายการเลยนะครับ
3: โอ้โหขอบคุณมากครับพี่ป
0: ูปลาได้จริงไหมพี
1: ่เดี๋ยวต้องไปลองครับ
0: แต่ผมให้พี่ปูลองนะผมไม่กล้าลองกลัวพัง
1: ครับผม
0: โอ้นี่แหละครับคุณผู้ชมครับแปลกแต่จริงครับไปลองกันเลยดีกว่า
1: ครับ
0: ตอนนี้เราก็มาถึงสถานที่ที่จะทำการลองคว้างมุมแมลงแล้วครับพี่ปุ๊ถ้าเกิดบรรยากาศแบบนี้ลมแรงแบบนี้เหมาะกับการเล่นมุมแมลงไหมครับ
1: ก็มันจะกลับแล้วเขาจะเลยหัวเราแต่เรามีวิธีแก
0: ้ครับ
1: ครับวิธีแก้เดี๋ยวจะมีหนังยางรัดปีกเขาแต่ลองเลยนะ
0: ฮะเฮ้ยมา
1: เป็นไงพี
0: ่อุ้ยโดนด้วย
1: ปลอดภัยไม่เป็นไร
0: ตายในหน้าที่เราไม่สู้กับลมครับพอสู้ไม่ได
1: ้มาแล
0: ้
1: ว
0: เฮ้ยมาแล้วเฮ้ยระวัง
1: คอควายนะครับรีเทิร์นควายไทยครับ
0: ลองเปลี่ยนมาอันนี้บ้างครับพี
1: ่ครับพญาหงทอง
0: วันนี้ทรงแปลกหน่อยอยากเห็นว่าจะเป็นยังไง
1: ปักษาวายุครับนี่ครับตัวนี้ปักษาวายุนะมาแล้วครับสวย
2: ๆครับ

0: จะลองดูนะครับปลามุมแมลงแปลกแต่จริงครับ
1: ผม

0: ว้าว
1: แรกแต่จริงนะครับผม
2: คุณผู้ชมครับก็ได้เห็นพี่ปุ๊นะครับเขาได้ลองเล่นนะครับบูมแมลงในรูปทรงแปลกๆนะครับรูปทรงแปลกจริงแล้วก็สามารถเล่นได้จริงนะครับแต่ว่าไหนๆที่พี่ปุ๊เขาสอนมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูดีกว่าว่าหลังจากที่ได้รับการสอนแล้วก็รู้เทคนิคมาเนี่ยป๊อปจะสามารถกว้างบูมแมลงออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวดูกันครับ
1: ใกล้เคียงครับ
2: โอ้ได้อยู่

0: แบบเมื่อกี้มันง่ายไปครับคุณผู้ชม
1: ผมมีแบบใหม่เดี๋ยวดูว่าจะเป็นยังไงผมฝึกมาแล้ววันนี
2: ้กับคนไวเลย
0: ไม่ไวครับมันเร็วมาก
1: มันเร็วมาก

ับคุณผู้ชมวันนี้เราได้มาเจอกับพี่ปุ๊นะครับเจ้าของร้านมูมเมอแรงอยุธยานะครับซึ่งพี่ปุ๊ก็ได้สอนเทคนิคต่างๆแล้วก็ให้ดูรูปลักษณ์ต่างๆนะครับซึ่งถือว่าเป็นสัญชาติไทยโดยแท้นะครับนี่แหละครับแปลกแต่จริงพี่ปุ๊มูมเมอแรงอยุธยาขอบคุณมากๆนะครับพี่ปุ๊

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ร้อยโทนายานพพิรมพักดีประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยมั่นใจ4นักเทควันโดพาราไทยพร้อมคว้าทองเอเชียนพาราเกม2026สิงห์ประกาศสนับสนุนสมาคมกีฬาพาเดลไทยร่วมผลักดันพาเดลสปอร์ตเทรนด์ใหม่ที่กำลังมาแรงและเติบโตอย่างก้าวกระโดดทั่วโลกสู่เวทีระดับนานาชาติ
2: แรงบันดาลใจจินตนาการความคิดที่เป็นเลิศต้องมาพร้อมกับความใส่ใจยิ่งคิดใหญ่ยิ่งต้องใส่ใจสิ่งที่เล็กที่สุดเพราะความใส่ใจจะสร้างสิ่งที่มีคุณค่าให้อยู่ตลอดไปนี่คือมาตรฐานของเรามาตรฐานสิ่ง
3: กีฬาดีสเปเชียลสนับสนุนโดย
1: ร้อยโทนายานพพิรมพักดีประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยมั่นใจ4นักเทควันโดพาราไทยพร้อมคว้าทองเอเชียนพาราเกมพร้อมเปิดเผยว่านักกีฬาพาราทีมชาติไทยทั้ง18ชนิดกีฬาเก็บตัวฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องและมีความพร้อมเต็มที่สำหรับเทควันโดพารานักกีฬาทั้ง4คนมีประสบการณ์และผลงานในระดับนานาชาติเชื่อว่าจะสามารถคว้าเหรียญรางวัลให้คนไทยได้ทีมเทควันโดพาราไทยประกอบด้วยขวัญสุดาพ่วงกิจจาธันวาแก่นคำนนทนพันธ์โสติเศษและน้ำหวานอภิวิภาพัวพันโดยความหวังสำคัญอยู่ที่ขวัญสุดาซึ่งเตรียมป้องกันแชมป์รุ่น K44 น้ำหนักไม่เกิน47กิโลกรัมหลังคว้าเหรียญทองที่หางโจวเมื่อปี2022ขณะที่ธันวาเจ้าของเหรียญทองแดงครั้งก่อนพร้อมกลับมาลุ้นเหรียญอีกครั้งในศึกเอเชียนพาราเกม2026ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมนี้โดยชิงชัยรวม508เหรียญทองจาก18ชนิดกีฬาและรายการเทควันโดพาราจะแข่งขันที่เมืองไอจินาโกย่าที่ประเทศญี่ปุ่นสิงห์ประกาศสนับสนุนสมาคมกีฬาพาเดลไทยร่วมผลักดันพาเดลสปอร์ตเทรนด์ใหม่ที่กำลังมาแรงและเติบโตอย่างก้าวกระโดดทั่วโลกสู่เวทีระดับนานาชาติโดยประเดิมการแข่งขันเอเชียนเกมไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่กีฬาพาเดลได้รับการบรรจุให้เป็นชนิดกีฬาชิงเหรียญรางวัลทางด้านนายวราวุฒิพิรมพักดีกรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสบริษัทบุญรอดบิวเวอรี่จำกัดและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทบุญรอดเทรดดิ้งจำกัดกล่าวว่า

จึงเป็นก้าวสำคัญของนักกีฬาไทยการร่วมสนับสนุนสมาคมกีฬาพาเดลไทยในครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่การเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันที่กำลังจะมาถึงแต่เพื่อสร้างนักกีฬาพาเดลไทยให้เติบโตสร้างชื่อเสียงในการแข่งขันรายการสำคัญในอนาคตด้วย150ประเทศทั่วโลกโดยทีมพาเดลไทยตั้งเป้าทำผลงานอย่างเต็มที่พร้อมเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากเอเชียนเกมเพื่อนำมาต่อยอดการพัฒนาทีมและมุ่งสู่เป้าหมายคว้าเหรียญในซีเกม2027ที่ประเทศมาเลเซีย

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับซาบีน่าชุดลำลองใส่สบายที่ใครๆหลายๆคนบอกว่าใส่ที่ไรก็สวยทุกครั้งแต่รอบนี้คือมาเสิร์ฟพร้อมกับสีสันสดใสกับคอลเลกชันใหม่ค่ะ
3: ใช่แล้วคอลเลกชันใหม่แบบนี้ใครดูอยู่คุณโชคดีมากคุณจะได้ใส่เป็นคนแรกๆลายใหม่สีสันใหม่ที่คัดมาให้แล้วว่าทุกคนจะต้องชอบแล้วเรียกร้องแน่นอน
2: และสาวไซส์ไหนก็ใส่ได้สวยเหมือนกันหมดเป็นฟรีไซส์เอาไปเลย5สี10ตัวในวันน
3: ี้ว้ายวันนี้โปรโมชั่นดีด้วยคุณผู้ชมนี่คือคอลเลกชันใหม่นะแต่เราก็มีโปรพิเศษมาให้วันนี้ซื้อ2ชุดคุณจะได้สีแดงและสีดำแล้ววันนี้ยังไม่พอแถมเพิ่มให้อีก3ชุด3ชุดนี้จะมีสีเหลืองสีฟ้าและสีขาวทั้งหมดนี้คือ5ชุด5ชุดนี้คือเสื้อ5ตัวกางเกง5ตัว10ชิ้นค่ะจริงๆแล้วต้องจ่ายเกือบ 5,000 นะคะ
2: โอ้โห
3: รายการอื่นเขาขาย 1,390 รายการเราลด200เอาไป 1,190 บาทเท่านั้น
2: ตกชุดละ238บาทโทรมาตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ข้างล่างนี้ค่ะ

0: มาทำให้ผู้หญิงไทยเนี่ยสวยทุกคนที่ได้ใส่และสาวไซส์ไหนก็ใส่ได้สวยเหมือนกันหมดเพราะว่าเขาเป็นฟรีไซส์และอย่างนึงที่แม่นกชอบตรงที่คอเขาเป็นคอเขาเรียกว่ากว้างพอประมาณแบบนี้อย่างแบบบางคนเนี่ยอาจจะมีเนื้อเยอะตรงนี้ก็ไม่ต้องห่วงเขาก็จะปิดตรงช่วงคอหร
1: ือ
0: ว่าแม่นกเนี่ยอาจจะมีเนื้อน้อยก็ไม่ต้องห่วงเพราะว่าตรงเนี้ยก้มก็ไม่โปนะจ๊ะรวมถึงตรงเนี้ยช่วงแขนเขาคุมแบบว่าท้องแขนเราพอดีซึ่งเอาจริงพออายุเยอะเราจะมีท้องแขนที่เรากังวล
1: อ
0: ันเนี้ยเขาก็จะคุมได้พอดีรวมถึงรอบอก
1: เฮ้ย
0: ดูให้ดูนะเห็น
1: ไหมไม่ยับหรอมี
0: ไม่ยับผ้านี่แบบไม่ยับไม่ต้องรีดเลยแล้วก็รอบอกตรงเนี้ยยืดได้ถึง48นิ้ว
1: ค่ะ
0: แล้วก็รวมถึงตรงชายผ้าตะเข็บนะคะการเย็บของเขาเป็นการใส่ใจตะเข็บคู่แบบนี้หมายความว่าด้านหลังแม่ๆรู้จักปะที่เราเคยได้ยินสมัยก่อนว่าเป็นการเย็บโพงอ่ะที่จะมีความแน่นแล้วต้องใช้จักรโพงพิเศษ
1: ใช่แต่เห็นไหมว่าแม่นกดึงเนี่ยคุณเห็นไหมคะว่าได้ของเขาจะมีความยืดหยุ่นสูงมากเพราะว่าเป็นได้ชนิดเดียวกันกับที่ทำกับเสื้อชั้นในดูตรงไหนแล้วว่าเป็นซาบิน่าตรงนี้ค่ะป้ายซาบิน่าแบบนี้ไปให้ทางเสื้อและกางเกงคือเสื้อก็คือได้แท็กแบบนี้กางเกงก็ได้แท็กแบบนี้แล้วราคาดีด้วยแล้ววันนี้คุณได้ไป5ชุด5ลาย
0: ได้ไปหมดว่าจะเป็นเซตสีแดงที่เป็นลายดอกไม้สีดำแบบนี้ที่มีความคลาสสิกหรือว่าลายขนนกสีฟ้าแบบที่นกใส่อยู่หรือว่าจะเป็นสีเหลืองที่ดูแล้วขับผิวหรือว่าจะเป็นสีขาวที่ดูแบบว่าน่ารักชิคๆคู
1: ลๆใช่แล้วเราก็ไม่ต้องกังวลเรื่องไซส์นะคะคือเสื้อเนี่ยรอบอกได้ถึง48นิ้วส่วนกางเกงรอบสะโพกได้ถึง46นิ้ว

0: คือใส่นุ้ยได้อีกคนนึงเลยคุณดูนะคือเขาค่อนข้างยืดแบบนี้แล้วคุณขาอาจจะมันอาจจะยังไม่เห็นภาพเพราะว่าเอานุ้ยผอมนี่ให้ดูข้างนุ้ยผู้หญิงคนนี้2 XL คุณผู้ชมรอบสะโพกคือ
1: ชุดเดียวกันนะ
0: เนี่ย
1: เดียวกัน
0: ใส่เหมือนกันเลยแล้วคนละไซส์แต่ใส่สวยเหมือนกันค่ะ
1: พยายามว่าซาบีน่ารู้ใจผู้หญิงไทยรู้ใจซีลักผู้หญิงไทยสาวไซส์ไหนก็ใส่ได้สวยเหมือนกันหมดแต่ว่าต้องเป็นเจ้าของในวันนี้กับเซตซาบีน่าคอลเลคชั่นใหม่ชุดรับรองใส่สบาย
0: ใช่แล้วโทรให้ทันคุณผู้ชมโปรโมชั่นนี้ซื้อ2ชุดแถมให้อีก3ชุดลายไม่ซ้ำกันได้ลายตามนี้ที่คุณเห็นเลยนะคะทั้งหมดนี้เกือบ 5,000 ค่ะโดยขาย 1,390 วันนี้ลด 200 เอาไปแค่ 1,190

0: เห็นไหมความเงาของผ้าแล้วก็การที่แบบเขาทิ้งตัวใส่แล้วมันเลยสบายใส่แล้วมันเลยเย็นไง
1: แล้วอย่างนึงที่ชอบคือลายผ้าแบบนี้สีสันมันสดใสทำให้เราเวลาใส่เนี่ยเอาจริงพอแม่อายุมากขึ้นนะแม่ชอบอะไรที่มันสีสันสดใส
0: คุณเห็นไหมว่าสีแดงเนี่ยเขาจะมีความขับผิวสวยอยู่แล้วล่ะ
1: น่ารักดู
0: สวยอยู่แล้วสีแดงสดใส
1: สีแดงคือพลัง
0: เออแล้วอันนี้สีฟ้าสีฟ้าก็จะมีความดูเด็กลงสดใสลายขนนกลายต่อไปคือสีเหลือง
1: โอ้โหมันอยู่ในทุ่งดอกไม้สีเหลือง
0: เออเราดูสดใสเน
1: า
0: ะ
1: แล้วมีความสุขเน
0: า
1: ะ
0: อ๋ออันนี้คือลายสีขาวอันนี้ก็จะเป็นรูปคุณดูคุณหนูคุณหนูแล้วลายสุดท้ายสีดำต้องมีคุณผู้ชม
1: คลาสสิก
0: เออ
1: ดูโก้ดูนาย
0: ใช่
1: แล้วรวมถึงนี่แหละหลายคนบอกว่าอากาศเมืองไทยแบบนี้ผ้าของซาบีน่าเนี่ยไหนบอกว่าสวยจะใส่สบายและระบายอากาศดีหรือเปล่าคุณนุ้ยคะจ
0: ากแล้วเมื่อกี้นี้นุ้ยโชว์ไปแล้ว5ลาย5ตัว
1: จาก
0: ชั้นวางทีเดียวไปเลย
1: ยังไงนี่แหละคือการระบายอากาศได้ดีอากาศจะร้อนจะชื้นจะยังไงก็ตามซาบีน่าเอาอยู่ระบายอากาศดีและที่สำคัญซักกายแห้งไวซักสบัดตากไม่ต้องรีดนะจ๊ะ
0: คุณแห่งคำตอบหรือยังคะว่าทำไมเขาถึงขายดีเขาระบายอากาศได้ดีขนาดนี้แล้วก็ตัวละ119บาทหลายๆคนกังวลมากเลยว่าถ้าซักแล้วเนี่ยสีมันจะตกไหมให้สีสันสดใสไปขนาดนี
1: ้อ่ะเอาจริงๆนะหลายๆคนเนี่ยแม่บ้านอย่างเรากลัวแหละว่าเอาไปซักรวมกับเสื้อของคุณสามี
0: ใช
1: ่ลูกเนี่ยสีจะไม่ตกใส่เขาหรือเปล่าแม่โดนเอ็ดเอานะ
0: โอ้แล้วแต่นี้เลยเลือกสีที่แบบกังวลสุดๆเลยนะคะ
1: ที่มันติดกันสีดำแบบเนี้ยอาจจะไม่ตก
0: และสีแดงคุณผู้ชมดูนะเดี๋ยวเราสะบัดให้ดูนิดนึงว่าสีดำนะเขาก็ไม่มาตกใส่สีแดงสีแดงก็ไม่ไปตกใส่สีดำแล้วผ้ายังสวยๆแบบนี้สีไม่ตกแล้วน้ำก็คือใส่กิ๊กเลยค่ะ
1: ขออะไรเพราะนี่คือซาบีน่าของแท้แบรนด์ขึ้นห้างวันนี้จัดมาให้ทุกคนได้เป็นเจ้าของและไม่ต้องเลือกสีเราจัดให้ไปทั้งหมด5สีใส่สบายและราคาดีด้วย
0: คุณแล้วอย่าลืมว่านี่คือลายใหม่ตอนนี้เขาโทรมาแย่งกันเยอะมากนะคะ5ชุดนี้เกือบ 5,000 วันนี้ลด200ให้จ่ายแค่ 1,190 เฉลี่ยเหลือแค่ชุดละ238บาท
1: รีบโทรมาแล้วคว้าเป็น

0: แอนแบทกับอะไรก็สวยตรงนี้ใส่กระโปรงแบบนี้ขอโทษนะ
1: น่ารักมาก
0: ไปประชุมผู้ปกครองที่โรงเรียนก็ไม่อายใครแล้วใส่ไปทะเลไปคาเฟ่เก๋ๆกับลูกก็แฮปปี้เป็นอะไรที่เราสามารถมีแอนแบทกับกางเกงยีนตัวโปรดกางเกงขาสั้นชิคๆในวันหยุดที่เราจะไปช้อปปิ้งกับลูกก็ได้
1: ใช่ก็คุณได้ไปเสื้อ5กางเกง5คุณไปแมทได้อีกเป็น10 10ชุดเลยแล้วคุณอย่าฟังเพลินนะคะตอนนี้สายเข้าเยอะมากใกล้จะหมดแล้ว
0: ตอน
1: นี้เป็นช่วงท้ายแล้วคุณผู้ชมค่ะถ้าใครยังไม่โทรรีบโทรตอนนี้เพราะว่าสิ่งที่คุณได้ไปคุณได้ซาบีน่าของแท้ถ้าเอาไปใส่ปุ๊บแล้วคุณจะรู้เลยว่าทำไมเขาถึงขายดีเพราะใส่แล้วมันสบายมาก
0: เป็นผ้าที่เย็นใส่สบายซักง่ายแห้งไวระบายอากาศได้ดีแล้วก็ไม่ต้องรีดอีกด้วย
1: ใช่ลายแรกคุณได้ไปสีแดงแบบนี้เป็นดอกไม้ที่หลายๆคนชื่นชอบลายที่2คือลายเงากลีบไม้สีดำตอนนี้ใส่แล้วพัง

0: ุ่นคลาสสิกดูไปคุณนายหลูและโก้ขึ้นมาทันทีหรือว่าจะเป็นสีเหลืองที่ดูที่แบบมีความสดใสแบบนี
1: ้อีกลายนึงอันนี้แม่นกใส่อยู่ลายขนนกสีฟ้า
0: ซอฟแล้วเราก็จะรู้สึกว่าผิวเราดูผ่องขึ้น
1: อ๋อยังไม่พอเองมีลายดอกไม้ที่เป็นทุ่งดอกไม้เป็นพื้นสีขาวแบบนี้ดอกไม้ของเขาจะมีทั้งสีม่วงแล้วก็สีส้มคือลายนี้ก็จะเป็นลายที่น่ารักน่ารักเอาไป5ลายนี้คุณผู้ชมค่ะถ้าหมดแล้วหมดเลยใครดูอยู่รีบโทรตอนนี้5ชุดนี้เคยขาย 1,390 วันนี้เอาราคาโปรโมชั่นไป 1,190 บาทเท่านั้น
0: ตกชุดละ238บาทนับคืนให้แล้ว119บาทเท่านั้นรีบโทรมาก่อนเพราะวันนี้ลดให้ก่อนเลย200บาท
1: โอ้ซาบีน่าเขาไม่ได้กำไรแล้วคนกำไรคือคนที่สั่งตอนนี้เพราะนั้นวันนี้ทั้งเซตนี้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้าน 1,190 บาทแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทางวันนี้นะกับแม่นกหมดเวลาลงแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะรีบโทรมานะ
2: โทรตอนนี้ที่02-114-3330หรือแอดไลน์ที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีโดย M-Cord ส่งตรงถึงหน้าบ้าน

0: ื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับซาบีน่าชุดลำลองใส่สบายที่ใครๆหลายๆคนบอกว่าใส่ที่ไรก็สวยทุกครั้งแต่รอบนี้คือมาเสิร์ฟพร้อมกับสีสันสดใสกับคอลเลกชันใหม่ค่ะ
2: ใช่แล้วคอลเลกชันใหม่แบบนี้ใครดูอยู่คุณโชคดีมากคุณจะได้ใส่เป็นคนแรกๆลายใหม่สีสันใหม่ที่คัดมาให้แล้วว่าทุกคนจะต้องชอบแล้วเรียกร้องแน่นอน
1: และสาวไซส์ไหนก็ใส่ได้สวยเหมือนกันหมดเป็นฟรีไซส์เอาไปเลย5สี10ตัวในวันน
2: ี้ว้ายวันนี้โปรโมชั่นดีด้วยคุณผู้ชมนี่คือคอลเลกชันใหม่นะแต่เราก็มีโปรพิเศษมาให้วันนี้ซื้อ2ชุดคุณจะได้สีแดงและสีดำแล้ววันนี้ยังไม่พอแถมเพิ่มให้อีก3ชุด3ชุดนี้จะมีสีเหลืองสีฟ้าและสีขาวทั้งหมดนี้คือ5ชุด5ชุดนี้คือเสื้อ5ตัวกางเกง5ตัว10ชิ้นค่ะจริงๆแล้วต้องจ่ายเกือบ 5,000 นะคะ
1: โอ้โห
2: รายการอื่นเขาขาย 1,390 รายการเราลด200เอาไป 1,190 บาทเท่านั้น
1: ตกชุดละ238บาทโทรมาตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ข้างล่างนี้ค่ะ

0: มาทำให้ผู้หญิงไทยเนี่ยสวยทุกคนที่ได้ใส่และสาวไซส์ไหนก็ใส่ได้สวยเหมือนกันหมดเพราะว่าเขาเป็นฟรีไซส์และอย่างหนึ่งที่แม่นกชอบตรงที่คอเขาเป็นคอเขาเรียกว่ากว้างพอประมาณแบบนี้อย่างแบบบางคนเนี่ยอาจจะมีเนื้อเยอะตรงนี้ก็ไม่ต้องห่วงเขาก็จะปิดตรงช่วงคอหรือว่าแม่นกเนี่ยอาจจะมีเนื้อน้อยก็ไม่ต้องห่วงเพราะว่าตรงเนี้ยก้มก็ไม่โปนะจ๊ะรวมถึงตรงเนี้ยช่วงแขนเขาคุมแบบว่าท้องแขนเราพอดีซึ่งเอาจริงพออายุเยอะเราจะมีท้องแขนที่เรากังวล
1: อ
0: ันเนี้ยเขาก็จะคุมได้พอดีรวมถึงรอบอก
1: เฮ้ย
0: ดูให้ดูนะเห็น
1: ไหมไม่ยับหรอมี
0: ไม่ยับผ้านี่แบบไม่ยับไม่ต้องรีดเลยแล้วก็รอบอกตรงเนี้ยยืดได้ถึง48นิ้ว
1: ค่ะ
0: แล้วก็รวมถึงตรงชายผ้าตะเข็บนะคะการเย็บของเขาเป็นการใส่ใจตะเข็บคู่แบบนี้หมายความว่าด้านหลังแม่ๆรู้จักป่ะที่เราเคยได้ยินสมัยก่อนว่าเป็นการเย็บโพงอ่ะที่จะมีความแน่นแล้วต้องใช้จักรโพงพิเศษ
1: ใช่แต่เห็นไหมว่าแม่นกดึงเนี่ยคุณเห็นไหมคะว่าได้ของเขาจะมีความยืดหยุ่นสูงมากเพราะว่าเป็นได้ชนิดเดียวกันกับที่ทำกับเสื้อชั้นในดูตรงไหนแล้วว่าเป็นซาบีน่าตรงนี้ค่ะป้ายซาบีน่าแบบนี้ไปให้ทางเสื้อและกางเกงคือเสื้อก็คือได้แท็กแบบนี้กางเกงก็ได้แท็กแบบนี้แล้วราคาดีด้วยแล้ววันนี้คุณได้ไป5ชุด5ลาย
0: ได้ไปหมดว่าจะเป็นเซตสีแดงที่เป็นลายดอกไม้สีดำแบบนี้ที่มีความคลาสสิกหรือว่าลายขนนกสีฟ้าแบบที่นกใส่อยู่หรือว่าจะเป็นสีเหลืองที่ดูแล้วขับผิวหรือว่าจะเป็นสีขาวที่ดูแบบว่าน่ารักชิคๆคูล
1: ๆใช่แล้วแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องไซส์นะคะคือเสื้อเนี่ยรอบอกได้ถึง48นิ้วส่วนกางเกงรอบสะโพกได้ถึง46นิ้วคือใส่หนุ่ยได้อีกคนนึงเลยคุณดูนะคือเขาค่อนข้างยืดแบบนี้แล้วคุณขาอาจจะมันอาจจะยังไม่เห็นภาพเพราะว่าเอานุ้ยผอมนี่ให้ดูข้างนุ้ยผู้หญิงคนนี้2XLคุณ

0: ชมรัชพ่อคือ
1: ชุดเดียวกันนะ
0: เนี่ย
1: เดียวกัน
0: ใส่เหมือนกันเลยแล้วคนละไซส์แต่ใส่สวยเหมือนกันค่ะ
1: พยายามว่าซาบีน่ารู้ใจผู้หญิงไทยรู้ใจสีลักผู้หญิงไทยสาวไซส์ไหนก็ใส่ได้สวยเหมือนกันหมดแต่ว่าต้องเป็นเจ้าของในวันนี้กับเซ็ตซาบีน่าคอลเลคชั่นใหม่ชุดรับรองใส่สบาย
0: ใช่แล้วโทรให้ทันคุณผู้ชมโปรโมชั่นนี้ซื้อ2ชุดแถมให้อีก3ชุดลายไม่ซ้ำกันได้ลายตามนี้ที่คุณเห็นเลยนะคะทั้งหมดนี้เกือบ 5,000 ค่ะขาย 1,390 วันนี้ลด200เอาไปแค่ 1,190 บาทเท่านั้น

0: ็นไหมความเงาของผ้าแล้วก็การที่แบบเขาทิ้งตัวใส่แล้วมันเลยสบายใส่แล้วมันเลยเย็นไง
1: แล้วอย่างหนึ่งที่ชอบคือลายผ้าแบบนี้สีสันมันสดใสทำให้เราเวลาใส่เนี่ยเอาจริงพอแม่อายุมากขึ้นนะแม่ชอบอะไรที่แบบสีสันสดใส
0: คุณเห็นไหมว่าสีแดงเนี่ยเขาจะมีความขับผิวสวยอยู่แล้วล่ะ
1: น่ารักดู
0: สวยอยู่แล้วสีแดงสดใส
1: พลังสีแดงคือพลัง
0: แล้วอันนี้สีฟ้าสีฟ้าก็จะมีความดูเด็กลงสดใสลายขนนกลายต่อไปคือสีเหลือง
1: โอ้โหมันอยู่ในทุ่งดอกไม้สีเหลือง
0: เราดูสดใสเน
1: า
0: ะ
1: แล้วมีความสุขเนาะ
0: โอ้อันนี้คือลายสีขาวอันนี้ก็จะเป็นลูกคุณดูคุณหนูคุณหนูและลายสุดท้ายสีดำต้องมีคุณผู้ชม
1: คลาสสิกดูโก้ดูคุณนาย
0: ใช
1: ่แล้วรวมถึงนี่แหละหลายคนบอกว่าอากาศเมืองไทยแบบนี้ผ้าของซาบีน่าเนี่ยไหนบอกว่าสวยจะใส่สบายและระบายอากาศดีหรือเปล่าคุณนุ้ยคะจ
0: ากแล้วเมื่อกี้นี้นุ้ยโชว์ไปแล้ว5ลาย5ตัวเสร็จชั้นวางทีเดียวไปเลย
1: ยังไงนี่แหละคือการระบายอากาศได้ดีอากาศจะร้อนจะชื้นจะยังไงก็ตามซาบีน่าเอาอยู่ระบายอากาศดีและที่สำคัญซักกายแห้งไวซักสบายตากไม่ต้องรีดนะจ
0: ๊
1: ะ
0: คุณเห็นคำตอบหรือยังคะว่าทำไมเขาถึงขายดีเขาระบายอากาศได้ดีขนาดนี้แล้วก็ตัวละ119บาทหลายๆคนกังวลมากเลยว่าถ้าซักแล้วเนี่ยสีมันจะตกไหมให้สีสันสดใสไปขนาดนี
1: ้อ่ะเอาจริงๆนะหลายๆคนเนี่ยแม่บ้านอย่างเรากลัวแหละว่าเอาไปซักรวมกับเสื้อของคุณสามี
0: ใช
1: ่ลูกเนี่ยสีจะไม่ตกใส่เขาหรือเปล่างั้นโดนเอ็ดเอานะ
0: โอ้แล้วแต่นี้เลยเลือกสีที่แบบกังวลสุดๆเลยนะคะ
1: ที่มันติดกันอะสีดำแบบเนี้ยอาจจะเนี่ยไม่ตก
0: และสีแดงคุณผู้ชมดูนะเดี๋ยวเราสะบัดให้ดูนิดนึงว่าสีดำเนี่ยเขาก็ไม่มาตกใส่สีแดงสีแดงก็ไม่ไปตกใส่สีดำแล้วผ้ายังสวยๆแบบนี้สีไม่ตกแล้วน้ำก็คือใส่กิ๊กเลยค่ะ
1: ขออะไรเพราะนี่คือซาบีน่าของแท้แบรนด์ขึ้นห้างวันนี้จัดมาให้ทุกคนได้เป็นเจ้าของและไม่ต้องเลือกสีเราจัดให้เป็นทั้งหมด5สีใส่สบายและราคาดีด้วย
0: โอ้แล้วอย่าลืมว่านี่คือลายใหม่ตอนนี้เขาโทรมาแย่งกันเยอะมากนะคะ5ชุดนี้เกือบ 5,000 วันนี้ลด200ให้จ่ายแค่ 1,190 เฉลี่ยเหลือแค่ชุดละ238บาท
1: รีบโทรมาแล้วคว้าเป็น

0: ิกแอนด์แมทกับอะไรก็สวยตรงนี้ใส่กระโปรงแบบนี้ขอโทษนะ
1: น่ารักมาก
0: ไปประชุมผู้ปกครองที่โรงเรียนก็ไม่อายใครแล้วใส่ไปทะเลไปคาเฟ่เก๋ๆกับลูกก็แฮปปี้เป็นอะไรที่เราสามารถมีแอนด์แมทกับกางเกงยีนตัวโปรดกางเกงขาสั้นชิคๆในวันหยุดที่เราจะไปช้อปปิ้งกับลูกก็ได้
1: ใช่ก็คุณได้ไปเสื้อ5กางเกง5คุณไปแมทได้อีกเป็น10ชุดเลยแล้วคุณอย่าฟังเพลินนะคะตอนนี้สายเข้าเยอะมากใกล้จะหมดแล้ว
0: ต
1: อนนี้เป็นช่วงท้ายแล้วคุณผู้ชมค่ะถ้าใครยังไม่โทรรีบโทรตอนนี้เพราะว่าสิ่งที่คุณได้ไปคุณได้ซาบีน่าของแท้ถ้าเอาไปใส่ปุ๊บแล้วคุณจะรู้เลยว่าทำไมเขาถึงขายดีเพราะใส่แล้วมันสบายมาก
0: เป็นผ้าที่เย็นใส่สบายซักง่ายแห้งไวระบายอากาศได้ดีแล้วก็ไม่ต้องรีดอีกด้วย
1: ใช่ลายแรกคุณได้ไปสีแดงแบบนี้เป็นดอกไม้ที่หลายๆคนชื่นชอบลายที่2คือลายเงากลีบไม้สีดำตอนนี้ใส่แล้วพังหุ่น
0: คลาสสิกดูไปคุณนายหลูแล้วโก้ขึ้นมาทันทีหรือว่าจะเป็นสีเหลืองที่ดูที่แบบมีความสดใสแบบนี
1: ้อีกลายนึงอันนี้แม่นกใส่อยู่ลายขนนกสีฟ้า
0: ซอฟแล้วเราก็จะรู้สึกว่าผิวเราดูผ่องขึ้น
1: อ๋อยังไม่พอเองมีลายดอกไม้ที่เป็นทุ่งดอกไม้เป็นพื้นสีขาวแบบนี้ดอกไม้ของเขาจะมีทั้งสีม่วงแล้วก็สีส้มคือลายนี้ก็จะเป็นลายที่น่ารักน่ารักเอาไป5ลายนี้คุณผู้ชมค่ะถ้าหมดแล้วหมดเลยใครดูอยู่รีบโทรตอนนี้5ชุดนี้เคยขาย 1,390 วันนี้เอาราคาโปรโมชั่นไป 1,190 บาทเท่านั้น
0: ตกชุดละ238บาทนับคืนให้แล้ว119บาทเท่านั้นรีบโทรมาก่อนเพราะว่านี้ลดให้ก่อนเลย200บาท
1: คุณซาบีน่าเขาไม่ได้กำไรแล้วคนกำไรคือคนที่สั่งตอนนี้ฉะนั้นวันนี้ทั้งเซตนี้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้าน 1,190 บาทแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทางวันนี้นะกับแม่นกหมดเวลาลงแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะรีบโทรมานะ
2: โทรตอนนี้ที่021143330หรือแอดไลน์ที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีโดย Mcord ส่งตรงถึงหน้าบ้าน
3: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
0: สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับซาบีน่าชุดลำลองใส่สบายที่ใครๆหลายๆคนบอกว่าใส่ที่ไรก็สวยทุกครั้งแต่รอบนี้คือมาเสิร์ฟพร้อมกับสีสันสดใสกับคอลเลกชันใหม
1: ่ลายใหม่สีสันใหม่ที่คัดมาให้แล้วว่าทุกคนจะต้องชอบแล้วเรียกร้องแน่นอน
0: และสาวไซส์ไหนก็ใส่ได้สวยเหมือนกันหมดเป็นฟรีไซส์เอาไปเลย5สี10ตัวในวันน
1: ี้ว้ายวันนี้โปรโมชั่นดีด้วยคุณผู้ชมนี่คือคอลเลกชันใหม่นะแต่เราก็มีโปรพิเศษมาให้วันนี้ซื้อ2ชุดคุณจะได้สีแดงและสีดำแล้ววันนี้ยังไม่พอแถมเพิ่มให้อีก3ชุด3ชุดนี้จะมีสีเหลืองสีฟ้าและสีขาวทั้งหมดนี้คือ5ชุด5ชุดนี้คือเสื้อ5ตัวกางเกง5ตัว10ชิ้นจริงๆแล้วต้องจ่ายเกือบ 5,000
0: โ
1: อ้รายการอื่นเขาขาย 1,390 รายการเราลด200เอาไป 1,190 บาทเท่านั้น
0: ตกชุดละ238บาทหารเฉลี่ยให้แล้วแค่119บาทเท่านั้นแต่ว่าจำกัดเซตยังไงรีบโทรมาตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ข้างล่างนี้ค่ะ

0: บีน่าเขาใส่ใจในเรื่องของการดีไซน์ออกแบบมาทำให้ผู้หญิงไทยเนี่ยสวยทุกคนที่ได้ใส่และสาวไซส์ไหนก็ใส่ได้สวยเหมือนกันหมดเพราะว่าเขาเป็นฟรีไซส์และอย่างนึงที่แม่นกชอบตรงที่คอเขาเป็นคอเขาเรียกว่ากว้างพอประมาณแบบนี้อย่างแบบบางคนเนี่ยอาจจะมีเนื้อเยอะตรงนี้ก็ไม่ต้องห่วงเขาก็จะปิดตรงช่วงคอหร
1: ือ
0: ว่าแม่นกเนี่ยอาจจะมีเนื้อน้อยก็ไม่ต้องห่วงเพราะว่าตรงเนี้ยก้มก็ไม่โปนนะจ๊ะรวมถึงตรงเนี้ยช่วงแขนเขาคุมแบบว่าท้องแขนเราพอดีซึ่งเอาจริงพออายุเยอะเราจะมีท้องแขนที่เรากังวล
1: อ
0: ันเนี้ยเขาก็จะคุมได้พอดีรวมถึงรอบอก
1: เฮ้ย
0: ดูให้ดูนะเห็น
1: ไหมว่าไม่ยับหรอมี
0: ไม่ยับผ้านี่แบบไม่ยับไม่ต้องรีดเลยแล้วก็รอบอกตรงเนี้ยยืดได้ถึง48นิ้วแล้วก็รวมถึงตรงชายผ้าเนี่ยยาวคุมสะโพกได้พอดีและอย่างนึงอยากให้ดูตะเข็บนะคะการเย็บของเขาเป็นการใส่ใจตะเข็บคู่แบบนี้หมายความว่าด้านหลังแม่ๆรู้จักป่ะที่เราเคยได้ยินสมัยก่อนว่าเป็นการเย็บโพงอ่ะที่มันจะมีความแน่นแล้วต้องใช้จักรโพงพิเศษ
1: ใช่แต่เห็นไหมว่าแม่นกดึงเนี่ยคุณเห็นไหมคะว่าได้ของเขาจะมีความยืดหยุ่นสูงมากเพราะว่าเป็นได้ชนิดเดียวกันกับที่ทำกับเสื้อชั้นในดูตรงไหนแล้วว่าเป็นซาบีน่าตรงนี้ค่ะป้ายซาบีน่าแบบนี้ไปให้ทางเสื้อและกางเกงคือเสื้อก็คือได้แท็กแบบนี้กางเกงก็ได้แท็กแบบนี้ของแท้แล้วราคาดีด้วยแล้ววันนี้คุณได้ไป5ชุด5ลาย
0: ได้ไปหมดว่าจะเป็นเซตสีแดงที่เป็นลายดอกไม้สีดำแบบนี้ที่มีความคลาสสิกหรือว่าลายขนนกสีฟ้าแบบที่นกใส่อยู่หรือว่าจะเป็นสีเหลืองที่ดูแล้วขับผิวหรือว่าจะเป็นสีขาวที่ดูแบบว่าน่ารักชิชิคู่คู
1: ่ใช่แล้วเราก็ไม่ต้องกังวลเรื่องไซส์นะคะคือเสื้อเนี่ยรอบอกได้ถึง48นิ้วส่วนกางเกงรอบสะโพกได้ถึง46นิ้ว

0: ือใส่นุ้ยได้อีกคนนึงเลยคุณดูนะคือเขาค่อนข้างยืดแบบนี้แล้วคุณขาอาจจะมันอาจจะยังไม่เห็นภาพเพราะว่าเอานุ้ยผอมนี่ให้ดูข้างนุ้ยผู้หญิงคนนี้2 XL คุณผู้ชมรอบสะโพกคือ
1: ชุดเดียวกันนะ
0: เนี่ย
1: เดียวกัน
0: ใส่เหมือนกันเลยแล้วคนละไซส์แต่ใส่สวยเหมือนกันค่ะ
1: พยายามว่าซาบีน่ารู้ใจผู้หญิงไทยรู้ใจสีลักผู้หญิงไทยสาวไซส์ไหนก็ใส่ได้สวยเหมือนกันหมดแต่ว่าต้องเป็นเจ้าของในวันนี้กับเซตซาบีน่าคอลเลกชันใหม่ชุดรับรองใส่สบาย
0: ใช่แล้วโทรให้ทันคุณผู้ชมโปรโมชั่นนี้ซื้อ2ชุดแถมให้อีก3ชุดลายไม่ซ้ำกันได้ลายตามนี้ที่คุณเห็นเลยนะคะทั้งหมดนี้เกือบ 5,000 ค่ะขาย 1,390 วันนี้ลด200เอาไปแค่ 1,190 บาทเท่านั้น
1: ตกชุดละ238บาทเท่านั้นอย่ารอช้าโทรเลยจ้า
2: โทรตอนนี้ที่021143330หรือแอดไลน์ที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีโดย Mcord ส่งตรงถึงหน้าบ้าน

0: อยค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ว้า
1: อันยังอาชิมิก้า저는한국에서온앱손브랜드오너 CK 진입니다ขอบคุณมากครับ
0: ว้าวนี่คือมาจากประเทศเกาหลีใต้เลยนะแต่ว่าเรามาถามความพิเศษค่ะของตัวรองเท้าเอ็กซอนดีกว่าค่ะ
1: 오늘 저희 앱손 신제품에 대해서 소개하러 왔습니다 저희 앱손 신제품은 앱손 EVA 폼은 한국의 우수한 원자재를 수입하여 당사에서 자체 개발한 제품으로 가볍고 부드러우며 뛰어난 쿠션을 제공합니다 폭신한 착화감으로 걸을 때발의피로를줄여주는것이특징입니다
0: ตัวของพื้นรองเท้านะเป็นวัสดุ EVA นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็จะให้ความยืดหยุ่นดีแล้วก็รับน้ำหนักเท้าได้อย่างดีพร้อมกับช่วยในการกระจายน้ำหนักนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่สวมใส่ค่ะก็จะใส่สบายนุ่มเบานั่นเองนะนอกจากนี้พูดถึงพื้นรองเท้าหน่อยค่ะ
2: มาดูพื้นเลย
1: ซึ่งแอคซอนโซลเป็นสอง파트로나눠집니다위에는저희들이자체개발한앱손폼그리고바닥은저희들이천연고무자재를사용하여장점및미끄럼방지디자인을적용해다양한바닥환경에도안정적인접지력을제공하는소리되겠습니다
0: นะคะสำหรับตัวของพื้นรองเท้าเนี่ยก็คือคุณจินบอกว่าเขาแยกออกเป็น2ชิ้นชิ้นแรกเนี่ยก็อย่างที่ทราบกันดีค่ะว่าเป็นวัสดุ EVA แต่ว่าชิ้นที่2นะคะก็คือตัวของพื้นรองเท้านั่นเองค่ะซึ่งเขาก็จะมีการขึ้นรูปมาที่มีลวดลายที่หลากหลายรวมอยู่ในพื้นเดียวนะเพื่อที่จะช่วยทำให้ยึดติดกับตัวพื้นผิวได้อย่างดียึดติดยังไงแบบนี้ค่ะ
2: มาดูกันหน่อย
0: ไม่ลื่นอย่างแน่นอนคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าคุณผู้ใหญ่นะที่บอกว่าอยากจะสวมใส่แล้วก็กลัวว่าจะลื่นนะคะตัวนี้เนี่ยนี่เห็นไหมไม่ลื่นนะคะเห็นไหมยึดกับพื้นได้อย่างดีเลยทีเดียวค่ะ
2: ครับผมในช่วงท้ายนี้อยากให้คุณจินได้ฝากอะไรเกี่ยวกับตัวแบรนด์ของเอ็กซอนของเราหน่อยละกันครับ
1: มาจิมากโร่ชื่อเอ็กซอนซิมบาร์น저희자체적으로개발한한국신제품신발입니다앱손신발은특징은가볍고부드러운쿠션으로발의피로를줄여주는신발입니다한국신기술로만든앱손신발을직접신어보시고편안함을경험해보시면바랍니다
2: นี่นะครับแล้วครับนี่คือความตั้งใจนะครับในการดีไซน์ออกมาเพื่ออยากให้ทุกคนเนี่ยใส่รองเท้าที่สบายๆแล้วเมื่อกี้นี้อย่างที่บอกไปว่าจุดยุทธศาสตร์ของเราครับ

0: อันใส่สบายที่สุดคือเรื่องของเท้าย
1: ื
0: นทั้งวันเดินทั้งวันใส่ยังไงให้สบายนะครับแล้วก็เบาสบายในเรื่องของราคาด้วยแล้ววันนี้โปรพิเศษนะหลายๆคนที่ดูอยู่นะครับซื้อไป
1: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
0: นี่คือแอคซอนนะครับรองเท้าแตะรัดส้นนะครับรุ่นลาล่า SB นะครับวันนี้ถ้าคุณซื้อไปเลือกสีได้เลยนะครับว่าจะเป็นสีดำหรือจะเป็นสีครีมนะครับเลือกไซส์ได้ด้วยนะครับรวมไปถึงของแถมนี่แป้งแอคซอนรุ่นนะครับโซครับให้คุณเลือกไซส์ได้ด้วยจริงๆแล้วรองเท้าเนี่ยอาจจะเป็นของคุณผู้หญิงนะตัวแถมเนี่ยให้กับคุณพ่อบ้านใส่คู่กันก็ได้ด้วยนะครับจากราคาปกติครับ 1,980 บาทไม่ต้องจ่ายครับวันนี้คุณจ่ายราคาเดียว 1,590 บาทรีบโทรด่วนที่02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Adline Shop Mania
1: แต่ว่าสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณจีนมากๆค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณมากค่ะ
3: ขอบคุณมากค่ะ
0: ขอบคุณมากค่ะ
1: สำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วเรา3คนขอตัวลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: กซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: บอกเลยแม่วันนี้โปรเด็ดโปรดังแน่นอนตัวบาล์มเฮิร์บจากสุกยะตัวเด็ดที่ช่วยลดอาการปวดเมื่อยตึงคอบ่าไหล่ใครไหล่เป็นลูกๆใครชอบตื่นมาตอนกลางคืนเรียกลูกหลานมานวดให้วันนี้บอกเลยนี่ตัวเด็ดเคล็ดลับแล้วเย็นสบายโปรโมชั่นก็เด็ดมากๆติดตามได้เลยครับ
2: นี่คือบาล์มขายดีมากๆนะ5ปีแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะหลักๆเลยนะมันเป็นเหมือนบาล์มสามัญประจำบ้านใส่ตัวยาสมุนไพรดีๆทั้งนั้นเลยแม่รู้สึกตึงๆใช่ไหมคอบ่าไหล่จับไปแข็งปังเป็นลูกเป็นก้อนเลยใช่ไห
1: ม
2: แม่ควักกระปุกของบาล์มเฮิร์บสุกายะนะดูเนื้อเขานะคือเนื้อเขาเนี่ยอัดแน่นด้วยสมุนไพรเข้มข้นแล้วทาไปเลยเดี๋ยวมันซึมเข้าผิวของเราไปเองไม่ต้องกลัวว่ามันจะขึ้นผื่นแดงนะเพราะมันไม่แสบร้อนผ่าผิวมันเป็นสูตรเย็นไม่ใช่สูตรร้อนแล้วสมุนไพรตอนนี้ซึมเข้าผิวของเราไปแล้วพวกใบแก้วนะคะพวกไพรนะคะสารสกัดสมุนไพรเข้มข้นหลากหลายชนิดเลยนะคะสูตรนี้ถ้าแม่เจ็บที่ไหล่ตึงที่ไหล่ไหล่เป็นก้อนเป็นลูกแม่ทาที่ไหล
1: ่
2: ถ้าแม่ลามลงมาโอ้โหบั้นเอวลงมาตรงเข่าเอาสูตรนี้ไปทาแต่ทีเด็ดคือสูตรนี้วันนี้ปกติต้องขายอยู่กระปุกนึง390บาทกระปุกนึงนะฮะปกติขายอยู่390บาทฟังให้ดีค่ะปกติโป8กระปุกพันวันนี้ป้องจะขอแถ
1: ม
2: กระปุก3กรัมไซพกพา
1: ครับ
2: ให้บ้นไปอีก8กระปุกนั่นหมายความว่าวันนี้แม่จะได้8แถมอีก8
1: ครับ
2: 16กระปุก
1: อุ้ย
2: 8กระปุกใหญ่8กระปุกเล็ก16กระปุก
1: อุ้ย
2: แล้วจ่ายแค่999บาท
1: ย้ำนะฮะโปรนี้วันนี้วันเดียวเท่านั้นใครอยากได้16กระปุกหน้าจอตอนนี้999บาทรีบกดโทรศัพท์ไปตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ได้เลยครับ
2: คุณผู้ชมสูตรเนี้ยหลายคนชอบเยอะมาก
1: เ
2: พราะมันผ่อนคลายจริง
1: ๆเอาจริง
2: ตึงสดๆเดี๋ยวไปดูนะตุ๊กตาน้องตุ๊กตาสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับน้าตุ๊กมา
2: เรียกสดๆกลางรายการนะพี่เจบีใหม่คืออย่างนี้น้าตุ๊กเนี่ยนะคือมีปัญหาคือตรงไหล่กันเนี่ยจะมีอากาศหูเดี๋ยวนะ
1: เป็นลูก
2: เฮ้ยจ้ะเป็นลูกเป็นก้อนเอาขออนุญาตนะคะให้เอาตัวเนี่ยบาล์มเนี่ยป้องก็ควักทาแบบนี้นะคือแบบเนี่ยมันเป็นลูกแบบเนี้ยโ
1: ห้ยนี่ดิ๊กหน้าแกยิ้มเลยนะนี่แกยิ้มเองเลยนะ
2: ยิ้มเลยใช่มั้ย
1: คือหมายความว่ามีคนมาทำให้แบบนี้แล้วพอเป็นบาล์มเฮิร์บสุกยะฟิลเป็นยังไงบ้างนะ
2: โดนเซนเลยนะ
3: โอ้สบายเลยค่ะ
1: สบายสิ
3: เน
1: ี่
3: ยมากเลยค่ะ
2: เนี่ยแม่เห็นปะแล้วสูตรเนี้ยไม่ต้องกลัวว่าจะเปื้อนเสื้อผ้านะไม่ต้องกลัวนะแสบร้อนผ่าผิว
1: ไม่มี
2: เนี่ยอย่าปล่อยให้หลังมันแข็งอย่าปล่อยให้หลังมันตึงอย่าปล่อยให้มันเป็นลูก
1: ก็จะไม่ตึงอย่างนี้ได้ยังไงขับรถทั้งวันท
2: ำ
1: งานทั้งวันไม่มีเวลาได้พักเลยแล้วอายุขนาดนี้นะ
2: นวดแบบนี้นิดเดียวไม่ต้องออกแรงเยอะ
1: นี่แกยิ้มมีความสุขมาก
2: มีความสุขไหม
1: เ
2: นี่ยคือเนื้อมันแบบเนี่ยมันเป็นเนื้อแบบเนี้ยเนื้อเข้มข้นแบบเนี้ยเห็นปะ
1: แล้วทาง่ายซึมเร็ว
2: ทาง่ายซึมเร็วมากเลยเห็นปะเนี่ยดู
1: ด
2: ิเนี่ยดูเนี่ยแบบนี้เลยเห็นปะ
1: ตอนนี้แม่ที่ดูรายการอยู่ตอนนี้นะบอกเลยว่าฉันจะไปให้ลูกให้หลานฉันนวดที่บ้านแบบนี้แหละมันมีความสุข
2: ไม่ต้องไปเป็นภาระ

0: คายไม่ต้องไปเนี่ยเรานวดเองก็ได้
1: จริงป่ะ
0: เนี่ยเรารีดเส้นหูตอนนี้นะเส้นนะตุ๊กตักกรึดอย่างเงี้ยก
1: รึดคือรู้เลยใช่ไหมมันดันมาที่นิ้วคุณป้องเลยใช่ไหม
0: มันถึงเส้น
1: นี่
0: เนี่ยเชื่อไหมนะเห็นบ่นเป็นเดือนเดือนโหคอเหมือนมีใครมาขีเลย
1: รู้
0: ส
1: ึ
0: กหนักคอบ่นเป็นเดือนเดือนเดี๋ยวเชื่อไหมวันนี้กลับบ้านไปหลับสบาย
1: แล้วเย็นนะ
0: เนี่ยวันนี้กลับบ้านไปต้องบอกเลยหลับสบาย
1: พี่ตุ๊กถามจริงตอนนี้ที่ว่าเขาว่าเย็นน่ะเย็นจริงไหม
2: ยิง
1: เย็นสบายแสบผิวไหม
2: ไม่แสบ
1: ไม่แสบผิวด้วยเห็นไหมแล้วดูสิทำได้ทุกวันนะแม่จะบอกว่าวันไหนที่แม่ปวดแม่ตึงคอบ่าอะไรอย่าปล่อยนะเพราะว่าเรื่องพวกนี้ปล่อยไว้ไม่ได้เราคลายได้นี่เห็นไหม
0: เขาบอก
2: นี่ผ่อนคลายเลย
0: พูดทำหายทำบังหาย
1: นี
0: ่สังขังหาย
1: นี
0: ่เป่าคาถาให้ด้วยขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณนะตุ๊กมากนะฮะเพราะฉะนั้นเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้ทุกบ้านขอแค่มีตัวบาล์มเฮิร์บจากสุกยะที่วันนี้ทาได้ตลอดนะ
0: ใช
1: ่
0: เพราะฉะนั้นแต่ราคาที่เจดีคือวันนี้ป้องบอกเลยนะเป็นโปรที่ราคาดีมากๆ
1: ทำได้จริงๆใช่ไหมโปรเนี้ย
0: ปกตินะบาล์มเฮิร์บเราขายกระปุกละ390
1: ครับ
0: คือถ้ามันช่วยแค่เรามีความสุขสบายผ่อนคลายไอ้ตึงๆเนี่ยหูเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมนะ
1: ไม่ยอม
0: คือแบบถ้ามันสบายอ่ะป้องว่ามันคุ้
1: ม
0: แม่ซื้อไปเหอะกระปุกหนึ่ง3904กระปุกพัน
1: ครับ
0: ลดสุดๆคือ8กระปุก
1: พันนี
0: ่แต่วันนี้ป้องจะให้ขนาดพกพ
1: า
0: ไปอีก8กระปุก
1: ครับ
0: นั่นหมายความว่าวันนี้เบ็ดเสร็จ8บวก8 16กระปุกใช้เป็นปี
1: ใช่
0: 999บาทเอาให้ทันอย่างเดียว
1: ยกไปทั้งหน้าจอนี่เลยแม่จ๋าแล้ววันนี้นะบอกได้เลยว่าเราจำกัด100เซตใครที่ปวดตึงคอบ่าไหล่อย่างที่ย้ำนะบางคนมีอาการเคล็ดตามเอวตามขาตามแขนไม่ต้องเป็นภาระลูกหลานตัวเองสามารถช่วยตัวเองได้ด้วยบาล์มเฮิร์บจากสุกยะแล้วย้ำว่าหมดนี่16กระปุกโปรนี้999ย้ำ999บาทอย่ารอกดโทรศัพท์ไปตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ได้เลยครับ

0: ดีย้ำนิดนึงใครที่ต้องใช้บ้าง
1: คนที่เริ่มมีอาการปวดบางคนนี่ปวดตึงคอบ่าไหล่บางคนไม่รู้ตัวเองบางคนทำงานจนลืมดูแลตัวเองตึงคอบ่าไหล่ทาได้เลยด้วยความที่เนื้อบามของเราเป็นเนื้อที่มีความละเอียดแล้วก็มีเนื้อความฉ่ำทาแล้วมันจะเย็นแล้วมันโล่งและที่คุณป้องบอกคือความสบายไอ้คำว่าสบายนี่นะเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมแต่วันนี้ยอมแลกกับการได้บามสุกยะซึ่งเป็นบามเฮิร์บใช้ได้ตลอดเวลาคุณป้อง
0: ขนาดหมอประสานก็ยังใช้นะ
1: ถูกต้องอยู่ราชบุรีแกชอบมากแกบอกว่าคนที่มาหาแกมาแก้อาการปวดมาแก้อาการติดนู่นนั่นนี่สบายไปแล้วตัวแกเองบอกว่ากลับบ้านมาก็ขออนุญาตดูแลตัวเองด้วยสังเกตตอนแกทาเป็นไงหน้าตาหมอประสานนี่ยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขแกนะต้องไปคอยดูแลคนอื่นน่ะบางครั้งเนี่ยมันเป็นการไปปล่อยของไปแล้วตัวเองมันเมื่อยไงพอเมื่อยปุ๊บแกทาปุ๊บแกสบายตัวแล้วแกรู้สึกดีขึ้นเรื่อยๆแกบอกว่ามันกดถึงจุดนะคุณป้อง
0: คือแกเนี่ยอายุขนาดเนี้ยแล้วเป็นหมอชาวบ้านเป็นคนที่นวดเนี่ยแกลองมาหมดแล้วนะ
1: อ
0: ะไรที่ว่าดีแกก็ลองมาหมดปรากฏแกมาหยุดที่สุ
1: กมาจบตัวนี้นะ
0: แกจบตัวนี้นะทุกวันนี้ใช้มาต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า5ปีนะ
1: ครับผม
0: ถามว่าถ้าไม่ดีจริงอ่ะแกปีแรกแกโยน
1: ทิ้งแล้วปล่อยแล้ว
0: แต่นี่แกใช้มา5ปีเพราะแกบอกว่าคนที่ได้ใช้คนที่ได้นวดเนี่ยเขาสบาย
1: โล่ง
0: มันโล่ง
1: ม
0: ันเท่าอาการปวดให้เขาได
1: ้ครับผม
0: ไปดูแม่พิสมัย90กว่าใช้มา5ปีแล้วนะไม่เปลี่ยนใจเลย
1: คุณป้องนี่90กว่าแต่ทำแบบนี้ได้ยืดเส้นยืดสายคลายเส้นได้นะลุกนั่งสบายมันเย็นเพราะมันโล่งย้ำนะแม่นะความสบายความโล่งบางคนนะไม่เคยเจอวันนี้ขอเจอหน่อยเพราะว่าบางครั้งเสียงขานของเราหรือว่ากล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันลอยลาไปตามวันเวลาเราต้องหาตัวที่เข้ามาช่วยวันนี้ขอให้แม่จบที่ตัวบาล์มเฮิร์บจากสุกยะเลยและที่สำคัญนะใครที่บอกว
0: ่า
1: โอ้โหคุณป้องเห็นราคาตอนแรกผมตกใจวันนี้กระปุกใหญ่ๆใช้กันยาวๆปกติโปรคือ4กระปุกพันเคยทำโปรสูงสุดที่ทำได้คือ8กระปุกพันแต่วันนี้แม่เราแถมขนาดพกพา3กรัมให้แม่ไปอีก8กระปุกเบิ้ลท็อปอัพเป็น2เท่ากับว่าทั้งหมดทั้งมวลแม่จะได้ไป16กระปุกคุ้มแบบนี้จาก 3,000 กว่า 4,000 แม่เลิกคิดเพื่อความสบายของแม่999บาทเอาย้ำนะตอนนี้สายเข้าเยอะมาก999บาทกดโทรศัพท์ไปตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยครับ
0: พี่เจบีมีปัญหาบอกว่าตึงกล้ามเนื้อ
1: มี
0: ตรงแขนเนี่ยไปยกของหนักเป็น10โลแล้วจังหวะมันพลิกแล้วปวดวนมาเป็นเดือนๆ
1: นี่คุณป้อง
0: ให้เอาทาแบบนี
1: ้นี่คุณป้องแล้วดูนะเวลาเราแล้วค่อยๆไล่ไปนะนี่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเริ่มเย็นวินาทีแรกที่เราทาตัวเนื้อบาล์มเฮิร์บของเราเห็นไหมมันเย็นแล้วดูนี่นะเวลาเรากดเนี่ยตรงเนี้ยคุณป้องเนี่ย
0: อุ้ย
1: เส้นเนี่ยตรงเนี้ย
0: อุ้ยงัดเส้นโดน
1: เนี่ยเนี่ยต้องดึงเนี่ยเนี่ยต้องเอานิ้วเนี่ย
0: กรึ๊
1: ด
0: อย่างง
1: ี้
0: นะ
1: มันดังกึ๊ก
0: อุ้ย
1: กรึ๊กเนี่ย
0: อุ้ย
1: ใครที่เล่นเวทใครยกของหนักใครขับมอเตอร์ไซค์ใครใช้แขนบ่อยๆจะรู้เลยว่าตรงเนี้ยตรงหลังแขนเนี่ยมันจะเป็นลูกเลยคุณป้อง
0: โอ้ดีอ่ะ
1: เนี่ยแล้วทาไปเห็นมั้ย1คือตอนนี้ความเย็นมันเข้าไปแล้วตัวสมุนไพรที่เราอัดแน่นเข้าไปนะมันเข้าไปช่วยในเรื่องของการทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันมีความผ่อนคลายแล้วเราก็ไล่ไปเลยนะเนี่ยไล่ไปเลยเนี่ยไล่ไปตรงไหนที่มันเมื่อยนะมันไม่ใช่แขนท่อนบนที่เมื่อยอย่างเดียวเนี่ยท่อนล่างตรงเนี้ยจนถึงปลายมือผมขออนุญาตวางก่อนนะนี่เราไล่ไปเลยเน
0: ี่ยซึมง่ายไหม
1: ซึมง่ายนี่คุณป้อง
0: ร้อนขาวผิว
1: ไม่มี
0: แสบผิวไหม
1: ไม่มีเนี่ยไล่ไปจนถ
0: ึ
1: ง
0: ยิบยิบยิบแสบแสบ
1: ไม่มีแม่สิ่งที่ได้มีแต่ความเย็นใช้ได้เพราะฉะนั้นวันนี้คือความสุขใครที่อยากได้นี่ผมแบให้ดูอย่างนี้เลยนะไล่ไปเนี่ย
0: นี่เห็นแบบวิ่งเลยนะ
1: ใช่เนี่ยเลือดมันโฟลท
0: ุ
1: กอย่างมันดีขึ้นเพราะฉะนั้นแม
0: ่
1: อย่าปล่อยนะอาการที่ว่าปวดตึงๆมีอาการเคล็ดมีอาการ
0: แข็งมันหอมมาก
1: แล้วตอนนี้ในสตูดิโอของเราคือเย็นสบายมากแล้วฟรุ้งมากแม่อย่ารอนะสิ่งที่เกิดขึ้นในสตูตอนนี้คือสิ่งที่เราสามารถทำได้ที่บ้านขอเพียงแค
0: ่อันนี้โดนอันนี้งานเส้นโดน
1: บางคนไงขับมอเตอร์ไซค์แล้วต้องกำมืออย่างนี้ตลอดเวลาแม่ตรงเนี้ย
0: เป็น8ชั่วโมง10ชั่วโมงนะ
1: ใช่นี่ค่อย
0: ๆอันนี้โดนอ่ะ
1: เนี่ยแล้วมันไล่ไปแล้วตอนนี้นะเย็นทั้งแขนคุณป้
0: อง
1: มันโล่งมันสบายย้ำนะไม่มีอาการแสบผิวเลยแม้แต่นิดเดียวคุณป้อง
0: เพราะฉะนั้นนะคะใครที่ตึงไปหมดทั้งเนื้อทั้งตัวแล้วนะคะเอาแบบไหนไม่รู้จะทำแบบไหนแล้วทาสุกายะไปเลย
1: นี่
0: คือสามัญประจำบ้านพกติดบ้านไว้ตรงไหนตึงตรงไหนที่เทนชันความเครียดมันเกิดในร่างกายเอาไปทาเลยวันนี้นะคะป้องหายอยู่กระปุกละ390ไปซื้อปลีกข้างนอกกระปุกเดียว390
1: ครับ
0: โปรสุดๆ4กระปุกพันโปรสุดๆ8กระปุกพัน
1: ครับ
0: วันนี้ป้องจะแถมพกพาให้อีก8กระปุกนั่นหมายความว่าเฉพาะวันนี้นะ
1: ครับแม
0: ่ได้ทั้งหมด8 + 8
1: ครับ
0: 16 16กระปุก
1: ตอนนี้เหลือประมาณไม่ถึง10กว่าสายแล้วนะใครอยากได้ย้ำนะแม่16กระปุกใช้กันยาวๆทั้งตัวพกพาทั้งตัวหลักนะแม่นะ16กระปุกแบบนี้ราคาเท่าไหร่ไม่ต้องไปคิดเพราะวันนี้คุณป้องให้โปรเด็ดเหลือเพียงแค่999บาทเอ้าตอนนี้สายเข้าเยอะมากแม่ย้ำแบบนี้จ้ะแม่จ๋าถ้ากดโทรศัพท์ติดตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอแล้วแม่รอสายแป๊บนึงทุกสายขอให้ได้นะฮะสำหรับโปรนี้มีเฉพาะวันนี้วันเดียวเท่านั้นย้ำว่าอยากได้รีบกดตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยครับ
0: ไปดูแม่ขวัญจิตอีกเคสนึงค่ะ
1: อีกคนนึงคนนี
0: ้
1: โอ้โหอันนี้
0: ชานบันไดสูงมาก
1: ทุกวันนี้นะพอได้ตัวบาร์มเฮิร์บของสุกัญญาไปพอมันทาไปอ่ะแม่ขวัญจิตบอกใช้แล้วเฮ้ยตอนเนี้ยจะเดินจะเหินมันก็รู้สึกสบายตัวขึ้นแล้วที่สำคัญคือความสบายความโล่งความเย็นอะไรที่มันเคยตึงเคยปวดเคยเป็นอุปสรรคของเราตอนนี้มันแก้ไขได้เพราะฉะนั้นแม่เปิดใจนะใครที่ยังไม่เคยลองวันนี้อยากให้ลองเปิดใจใช้ตัวบาล์มเฮิร์บสุกัญญา
0: ใครที่ต้องใช้บ้างคะ
1: เพราะฉะนั้นวันนี้เริ่มเลยปวดตึงคอบ่าไหล่ใช้ได้เลยเอาเป็นว่าเป็นของที่ต้องติดบ้านไว้
0: ตรงไหนได้บ้างทาตรงไหน
1: อุ้ยทาได้หมดเลยบางคนบอกว่าขาแขนมันอุ้ยไม่ได้เลยจะมีตามข้อแขนข้อขาข้อเข่าม ีอาการหมดเลยมันตึง
0: ข้อมันแข็ง
1: บางคนอยากจะไปเต้นอาราบิกอะแบบคุณแม่อย่างเงี้ยอยากจะไปเต้นอยากจะไปยืดเส้นยืดสาย
0: แขนไม่ขึ้นนะแม่
1: เอาได้หมดได้หมด
0: เพราะฉะนั้นเอาทาได้เลยทุกส่วนนะคะ
1: ครับ
0: หอมผ่อนคลายเย็นสบายซึมง่ายไม่แสบร้อนเผาผิวสูตรตำรับสมุนไพรนะคะแล้วก็ใส่ตัวยาที่เข้มข้นเยอะแยะมากมายเต็มไปหมด
1: ครับ
0: 1กระปุกขายอยู่ที
1: ่390บาทแต่วันนี้8กระปุกแถมให้อีก8กระปุกย้ำว่าได้ขนาดพกพาไปอีก8กระปุกแบบนี้16กระปุกนะแบบนี้ไม่เคยเห็นเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลหน้าจอ999บาทกดไปเลยครับตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอจ้า
0: ด่วนๆนะคะโปรดีมาก
2: ผมหมอประสานนะใช้น้ำมันสุกายะเนี่ยมันก็ดีอย่างหนึ่งมันปั๊มให้เราผ่อนคลายมันเย็นใช้แล้วไม่เลอะไม่เหม็นกลิ่นหอมเย็นสบายทำให้ร่างกายเราสดชื่นขึ้นมันเป็นสูตรของโบราณคือกลิ่นแบบของโบราณเขาไม่ได้ปรุงแต่งเป็นสารเคมีทำให้เราเนี่ยชื่นใจเหมือนกับเราได้ดมยาหอมแต่ยาหอมยาดมก็สู้น้ำมันหรือสุกายะทาไม่ได้หมอชอบในตัวสุกายะว่า1พกพา2ติดตัว3ปวดเมื่อยเนี่ยถือว่าเราไปไหนมาไหนพกติดตัวได้ใช้ได้ทุกเวลาและทุกเมื่อหมอใช้มันก็ดีขึ้นของเขาคุณภาพดีมากหมอการันตีได้ว่าดี
3: แต่ก่อนนี้ปวดเมื่อยจะลุกจะนั่งก็เส้นตึงเหมือนกันมันยึดอยู่เวลาจะเข้าห้องน้ำต้องก็ให้ลูกคอยดูคอยแลกลัวจะลื่นจะล้มตั้งแต่เจอสุกายะกลิ่นหอมสดชื่นใช้ได้ทุกคนนะคะผู้เฒ่า

0: พวกแกใช้ได้ดีมากเลยค่ะ
1: โปรโมชั่นพิเศษบาล์มเฮิร์บสุกายะขนาดกระปุกละ12กรัมปกติราคา390บาทวันนี้ซื้อ4กระปุกเราแถมให้ฟรีอีก4กระปุกและสำหรับใครที่โทรเข้ามาสั่งตอนนี้แถมเพิ่มขนาด3กรัมให้อีก8กระปุกรับยกเซ็ตทั้งหมด16กระปุกรวมมูลค่าทั้งหมด 3,912 บาทวันนี้จ่ายเพียง999บาทย้ำว่า999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตามหมายเลขที่ปรากฏที่หน้าจอตอนนี้ได้เลยครับบอกเลยแม่วันนี้โปรเด็ดโปรดังแน่นอนตัวบาล์มเฮิร์บจากสุกยะตัวเด็ดที่ช่วยลดอาการปวดเมื่อยตึงคอบ่าไหล่ใครไหล่เป็นลูกๆใครชอบตื่นมาตอนกลางคืนเรียกลูกหลานมานวดให้วันนี้บอกเลยนี่ตัวเด็ดเคล็ดลับแล้วเย็นสบายโปรโมชั่นก็เด็ดมากๆติดตามได้เลยครับ
2: นี่คือบาล์มขายดีมากๆนะ5ปีแล้วนะคะคุณผู้ชมขาหลักๆเลยนะมันเป็นเหมือนบาล์มสามัญประจำบ้านใส่ตัวยาสมุนไพรดีๆทั้งนั้นเลยแม่รู้สึกตึงๆใช่ไหมคอบ่าไหล่จับไปแข็งปักเป็นลูกเป็นก้อนเลยใช่ไห
1: ม
2: แม่ควักกระปุกของบาล์มเฮิร์บสุกายะนะดูเนื้อเขานะคือเนื้อเขาเนี่ยอัดแน่นด้วยสมุนไพรเข้มข้นแล้วทาไปเลยเดี๋ยวมันซึมเข้าผิวของเราไปเองไม่ต้องกลัวว่ามันจะขึ้นผื่นแดงนะเพราะมันไม่แสบร้อนเผาผิวมันเป็นสูตรเย็นไม่ใช่สูตรร้อนแล้วสมุนไพรตอนนี้ซึมเข้าผิวของเราไปแล้วพวกใบแก้วนะคะพวกไพรนะคะสารสกัดสมุนไพรเข้มข้นหลากหลายชนิดเลยนะคะสูตรนี้ถ้าแม่เจ็บที่ไหล่ตึงที่ไหล่ไหล่เป็นก้อนเป็นลูกแม่ทาที่ไหล
1: ่
2: ถ้าแม่ลามลงมาโอ้โหบั้นเอวลงมาตรงเข่าเอาสูตรนี้ไปทาแต่ทีเด็ดคือสูตรนี้วันนี้ปกติต้องขายอยู่กระปุกนึง390บาทกระปุกนึงนะฮะปกติขายอยู่390บาทฟังให้ดีค่ะปกติโป8กระปุกพันวันนี้ป้องจะขอแถ
1: ม
2: กระปุก3กรัมไซพกพา
1: ครับ
2: ให้บั้นไปอีก8กระปุกนั่นหมายความว่าวันนี้แม่จะได้8แถมอีก8
1: ครับ
2: 16กระปุก
1: อุ้ย
2: 8กระปุกใหญ่8กระปุกเล็ก16กระปุก
1: อุ้ย
2: แล้วจ่ายแค่999บาท
1: ย้ำนะฮะโปรนี้วันนี้วันเดียวเท่านั้นใครอยากได้16กระปุกหน้าจอตอนนี้999บาทรีบกดโทรศัพท์ไปตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ได้เลยครับ
2: คุณผู้ชมสูตรเนี้ยหลายคนชอบเยอะมาก
1: เ
2: พราะมันผ่อนคลายจริง
1: ๆเอาจริง
2: ตึงสดๆเดี๋ยวไปดูนะตุ๊กตาน้องตุ๊กตาสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับน้าตุ๊กมา
2: เรียกสดๆกลางรายการนะพี่เจเบียใหม่คืออย่างนี้น้าตุ๊กเนี้ยนะคือมีปัญหาคือตรงไหล่กันเนี่ยจะมีอากาศหูเดี๋ยวนะ
1: เป็นลูก
2: เฮ้ยจะเป็นลูกเป็นก้อนเอาขออนุญาตนะคะให้เอาตัวเนี่ยบาล์มเนี่ยป้องก็ควักทาแบบนี้นะคือแบบเนี่ยมันเป็นลูกแบบเนี้ย
1: โอ้ยนี่ดิ๊กหน้าแกยิ้มเลยนะนี่แกยิ้มเองเลยนะ
2: ยิ้มเลยใช่ไหม
1: คือเหมือนกับว่ามีคนมาทำให้แบบนี้แล้วพอเป็นบาล์มเฮิร์บสุกายะ
2: โดนเส้น
1: ฟิลเป็นยังไงบ้างนะ
2: โดนเส้นเลยนะ
3: โอ้สบายเลยค่ะ
1: สบายสิ
3: เย็นมากเลยค่ะ
2: เนี่ยแม่เห็นปะแล้วสูตรเนี้ยไม่ต้องกลัวว่าจะเปื้อนเสื้อผ้านะไม่ต้องกลัวนะแสบร้อนเผาผิว
1: ไม่มี
2: เนี่ยอย่าปล่อยให้หลังมันแข็งอย่าปล่อยให้หลังมันตึงอย่าปล่อยให้มันเป็นลูก
1: ก็จะไม่ตึงอย่างนี้ได้ยังไงขับรถทั้งวันท
2: ำ
1: งานทั้งวันไม่มีเวลาได้พักเลยแล้วอายุขนาดนี้นะ
2: นวดแบบนี้นิดเดียวไม่ต้องออกแรงเยอะ
1: นี่แกยิ้มมีความสุขมากเลย
2: มีความสุขไหมเน
1: ี่
2: ยคือเนื้อมันแบบเนี่ยมันเป็นเนื้อแบบเนี้ยเนื้อเข้มข้นแบบเนี้ยเห็นปะ
1: แล้วทาง่ายซึมเร็ว
2: ทาง่ายซึมเร็วมากเลยเห็นปะเนี่ยดู
1: ด
2: ิเนี่ยดูเนี่ยแบบนี้เลยเห็นปะ
1: ตอนนี้แม่ที่ดูรายการอยู่ตอนนี้นะบอกเลยว่าฉันจะไปให้ลูกให้หลานฉันนวดที่บ้านแบบนี้แหละมันมีความสุข
2: ไม่ต้องไปเป็นภาระใครไม่ต้องไปเนี่ยเรานวดเองก็ได้
1: จริงป่ะ
2: เนี่ยแล้วรีดเส้นหูตอนนี้นะเส้นนะตุ๊กตากรึดอย่างเงี้ยกรึด
1: คือรู้เลยใช่ไหมมันดันมาที่นิ้วคุณป้องเลยใช่ไหม
2: มันถึงเส้น
1: นี่
2: เนี่ยเชื่อไหมนะเห็นบ่นเป็นเดือน
1: ๆ
2: โหคอเหมือนมีใครมาขีเลย
1: ใช่
2: ร
1: ู้สึกจัง
2: หนักคอบ่นเป็นเดือนๆเดี๋ยวเชื่อไหมวันนี้กลับบ้านไปหลับสบาย
1: แล้วเย็นนะ
2: เนี่ยวันนี้กลับบ้านไปต้องบอกเลยหลับสบาย
1: พี่ตุ๊กถามจริงตอนนี้ที่ว่าเขาว่าเย็นน่ะเย็นจริงไหม
3: ยิง
1: เย็นสบายแสบผิวไหม
3: ไม่แสบ
1: ไม่แสบผิวด้วยเห็นไหมแล้วดูสิทำได้ทุกวันนะแม่จะบอกว่าวันไหนที่แม่ปวดแม่ตึงคอบ่าไหล่อย่าปล่อยนะเพราะว่าเรื่องพวกนี้ปล่อยไว้ไม่ได้เราคลายได้นี่เห็นไหม
2: เขาบอกนี
3: ่ผ่อนคลายเลย
2: พุทธังหายทำบังหาย
1: นี
2: ่สังขังหาย
1: นี่
2: เป่าคาถาให้ด้วยขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณนะตุ๊กมากนะฮะ
4: พราะฉะนั้นเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้ทุกบ้านขอแค่มีตัวบาล์มเฮิร์บจากสุกายะที่วันนี้ทาได้ตลอดนะ
2: ใช่เพราะฉะนั้นแต่ราคาที่เจดีคือวันนี้ต้องบอกเลยนะเป็นโปรที่ราคาดีมากๆ
4: ทำได้จริงๆใช่ไหมโปรเนี้ย
2: ปกตินะบาล์มเฮิร์บเราขายกระปุกละ390
4: ครับ

0: ถ้ามันช่วยแค่เรามีความสุขสบายผ่อนคลายไอ้ตึงๆเนี่ยหูเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมนะ
1: ไม่ยอม
0: คือแบบถ้ามันสบายอ่ะต้องว่ามันคุ้
1: ม
0: แม่ซื้อไปเถอะกระปุกหนึ่ง3904กระปุกพัน
1: ครับ
0: ลดสุดๆคือ8กระปุกพัน
1: นี
0: ่แต่วันนี้ป้องจะให้ขนาดพกพาไปอีก8กระปุก
1: ครับ
0: นั่นหมายความว่าวันนี้เบ็ดเสร็จ8บวก8 16กระปุกใช้เป็นปี
1: ใช่
0: 999บาทเอาให้ทันอย่างเดียว
1: ยกไปทั้งหน้าจอนี่เลยแม่จ๋าแล้ววันนี้นะบอกได้เลยว่าเราจำกัด100เซตใครที่ปวดตึงคอบ่าไหล่อย่างที่ย้ำนะบางคนมีอาการเคล็ดตามเอวตามขาตามแขนไม่ต้องเป็นภาระลูกหลานตัวเองสามารถช่วยตัวเองได้ด้วยบาล์มเฮิร์บจากสุกยะแล้วย้ำว่าหมดนี่16กระปุกโปรนี้999ย้ำ999บาทอย่ารอกดโทรศัพท์ไปตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ได้เลยครับ
0: พี่เจบีย้ำนิดนึงใครที่ต้องใช้บ้าง
1: คนที่เริ่มมีอาการปวดบางคนนี่ปวดตึงคอบ่าไหล่บางคนไม่รู้ตัวเองบางคนทำงานจนลืมดูแลตัวเองตึงคอบ่าไหล่ทาได้เลยด้วยความที่เนื้อบาล์มของเราเป็นเนื้อที่มีความละเอียดแล้วก็มีเนื้อความฉ่ำทาแล้วมันจะเย็นแล้วมันโล่งและที่คุณป้องบอกคือความสบายไอ้คำว่าสบายเนี่ยนะเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมแต่วันนี้ยอมแลกกับการได้บาล์มสุกยะซึ่งเป็นบาล์มเฮิร์บใช้ได้ตลอดเวลาคุณป้อง
0: ขนาดหมอประสานก็ยังใช้นะ
1: ถูกต้องอยู่ราชบุรีแกชอบมากแกบอกว่าคนที่มาหาแกมาแก้อาการปวดมาแก้อาการติดนู่นนั่นนี่สบายไปแล้วตัวแกเองบอกว่ากลับบ้านมาก็ขออนุญาตดูแลตัวเองด้วยสังเกตตอนแกทาเป็นไงหน้าตาหมอประสานนี่ยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขแกนะต้องไปคอยดูแลคนอื่นน่ะบางครั้งเนี่ยมันเป็นการไปปล่อยของไปแล้วตัวเองมันเมื่อยไงพอเมื่อยปุ๊บแกทาปุ๊บแกสบายตัวแล้วแกรู้สึกดีขึ้นเรื่อยๆแกบอกว่ามันกดถึงจุดนะคุณป้อง
0: คือแกเนี่ยอายุขนาดเนี้ยแล้วเป็นหมอชาวบ้านเป็นคนที่นวดเนี่ยแกลองมาหมดแล้วนะ
1: อ
0: ะไรที่ว่าดีแกก็ลองมาหมดปรากฏแกมาหยุดที่สุก
1: มาจบตัวนี้นะ
0: แกจบตัวนี้นะทุกวันนี้ใช้มาต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า5ปีนะ
1: ครับผม
0: ถามว่าถ้าไม่ดีจริงอ่ะแกปีแรกแกโยน
1: ทิ้งแล้วแ
0: ต่นี่แกใช้มา5ปีเพราะแกบอกว่าคนที่ได้ใช้คนที่ได้นวดเนี่ยเขาสบาย
1: โล่ง
0: มันโล่ง
1: ม
0: ันเท่าอาการปวดให้เขาได
1: ้ครับผม
0: ไปดูแม่พี่สมัย90กว่าใช้มา5ปีแล้วนะไม่เปลี่ยนใจเลย
1: คุณป้องนี่90กว่าแต่ทำแบบนี้ได้ยืดเส้นยืดสายคลายเส้นได้นะลุกนั่งสบายนี่แหละเพราะมันเย็นเพราะมันโล่งย้ำนะแม่นะความสบายความโล่งบางคนนะไม่เคยเจอวันนี้ขอเจอหน่อยเพราะว่าบางครั้งเสียงขานของเราหรือว่ากล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันลอยลาไปตามวันเวลาเราต้องหาตัวที่เข้ามาช่วยวันนี้ขอให้แม่จบที่ตัวบาล์มเฮิร์บจากสุกยะเลยและที่สำคัญนะใครที่บอกว
0: ่า
1: โอ้โหคุณป้องเห็นราคาตอนแรกผมตกใจวันนี้กระปุกใหญ่ๆใช้กันยาวๆปกติโปรคือ4กระปุกพันเคยทำโปรสูงสุดที่ทำได้คือ8กระปุกพันแต่วันนี้แม่เราแถมขนาดพกพา3กรัมให้แม่ไปอีก8กระปุกเบิ้ลท็อปอัพเป็น2เท่าเท่ากับว่าทั้งหมดทั้งมวลแม่จะได้ไป16กระปุกคุ้มแบบนี้จาก 3,000 กว่า 4,000 แม่เลิกคิดเพื่อความสบายของแม่999บาทเอาย้ำนะตอนนี้สายเข้าเยอะมาก999บาทกดโทรศัพท์ไปตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยครับ
2: ผมหมอประสานนะใช้น้ำมันสุกายะเนี่ยมันก็ดีอย่างหนึ่งมันปั๊มให้เราผ่อนคลายมันเย็นใช้แล้วไม่เลอะไม่เหม็นกลิ่นหอมเย็นสบายทำให้ร่างกายเราสดชื่นขึ้นมันเป็นสูตรของโบราณคือกลิ่นแบบของโบราณเขาไม่ได้ปรุงแต่งเป็นสารเคมีทำให้เราเนี่ยชื่นใจเหมือนกับเราได้ดมยาหอมแต่ยาหอมยาดมก็สู้น้ำมันหรือสุกายะทาไม่ได้หมอชอบในตัวสุกายะว่า1พกพา2ติดตัว3ปวดเมื่อยเนี่ยถือว่าเราไปไหนมาไหนพกติดตัวได้ใช้ได้ทุกเวลาและทุกเมื่อหมอใช้มันก็ดีขึ้นของเขาคุณภาพดีมากหมอการันตีได้ว่าดี
3: แต่ก่อนนี้ปวดเมื่อยจะลุกจะนั่งก็เส้นตึงเหมือนกันมันยึดอยู่เวลาจะเข้าห้องน้ำต้องก็ให้ลูกคอยดูคอยแลกลัวจะลื่นจะล้มตั้งแต่เจอสุกายะกลิ่นหอมสดชื่นใช้ได้ทุกคนนะคะผู้เฒ่าผู้แก่ใช้ได้ดีมากเลยค่ะ
4: พอดีได้ดูรายการทีวีเขาโฆษณาสุกายะก็เลยเอามานี่ใช้พอใช้ดีไปหน่อยลูกเจ้าข้ออีกเขาก็ปวดเอวปวดไหล่ฉะนั้นคิดว่าไม่จำเป็นต้องผู้สูงวัยหรอกเนาะคนหนุ่มสาวก็ใช้ได้ขับรถเนี่ยเส้นตึงเส้นจมแล้วเราวัยเนี้ยไม่ต้องทำอะไรก็ปวดใช้ไม่นานนะ ก็รู้สึกได้เลยก็ฉะนั้นก็ไม่จำเป็นต้องคนแก่นะหนุ่มสาวก็ทาได้นะไปฝากปู่ย่าตายายก็ได้สุกายะนะยังไงก็ควันจิตใช้แล้วก็หวังว่าท่านที่ฟังอยู่ก็คงจะเห็นด้วยและลองไม่ลองไม่รู้นะจ๊ะสุกายะจ๊ะ
5: โปรโมชั่นพิเศษบาล์มเฮิร์บสุกายะขนาดกระปุกละ12กรัมปกติราคา390บาทวันนี้ซื้อ4กระปุกเราแถมให้ฟรีอีก4กระปุกและสำหรับใครที่โทรเข้ามาสั่งตอนนี้แถมเพิ่มขนาด3กรัมให้อีก8กระปุกรับยกเซ็ตทั้งหมด16กระปุกรวมมูลค่าทั้งหมด 3,912 บาทวันนี้จ่ายเพียง999บาทย้ำว่า999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตามหมายเลขที่ปรากฏที่หน้าจอตอนนี้ได้เลยครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย

0: ง่ายคลายเมื่อยดูแลสุขภาพง่ายๆเริ่มต้นได้ที่บ้านคุณด้วยอุปกรณ์ออกกำลังกายที่ใช้เวลาไม่นานออกแบบการออกกำลังกายได้ด้วยตัวเองครับไม่ว่าจะเป็นหลังตื่นนอนระหว่างทำงานหรือก่อนนอนสามารถปรับระดับความยืดได้ตามกำลังครับ
1: โปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับยืดดีเซตยางพารายืดเหยียดค่ะยางพาราแท้ธรรมชาตินะคะ1เซตประกอบด้วยยางพารายืดเหยียด1เส้นพร้อมห่วงเปลี่ยน4ชิ้นค่ะยางพาราที่เหยียบนวดเท้าพร้อมที่หนุนค่ะที่นวดยางพาราพกพาค่ะรวมทั้งหมดนี้นะคะ 2,248 บาทค่ะแต่ว่าวันนี้พิเศษนะคะเพียงแค่990บาทเท่านั้นจะส่งฟรีทั่วประเทศมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ที่หมายเลข021143330ค่ะหรือว่าแอดมาที่ LINE @@shopmaniaสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ช็อปมาเนียค่ะอยู่กับแอมแล้วก็ทิวแล้วก็วันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษด้วยก
2: ับ
1: พี่ปิงนั่นเองสวัสด
2: ี
3: ค
2: ่
3: ะ
2: สวัสดีพี่ปิง
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: คร
2: ับ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: คร
2: ับ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: คร
2: ับ
3: สวัสดีครับ
1: แล้ววันนี้พี่ปิงจะมาชวนทุกคน
2: ครับ
1: คุณพ่อคุณแม่ทุกท่านมาออกกำลังกายกันเพราะวันนี้เราอยู่กับเซตยืดดีนะคะเป็นเซตยางพารายืดเหยียดเป็นยางพารา 100%
2: ดูวิธีการยืนก็รู้แล้วว่ายืดดีขนาดไหนยืดสมัย
1: นี้อันนี้คือยืดอก
3: เพราะว่าเล่นยืดดีมาเน
2: ี่
3: ยแกยืดอกมาตัวนี้โอ้โหเท่เลย
2: ยืดดีเนี่ยถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ของคนรุ่นใหม
1: ่
2: ของคนรุ่นเก่าของคนรุ่นแก
3: ่
2: เรียกว่าหลายรุ่นเลยทีเดียวนะฮะ
1: ใช้ได้ตั้งแต่บอกว่ารุ่นพวกเราแหละน้องแบบว่ามนุษย์ทำงานออกกำลังกายมีอาการออฟฟิศซินโดรมต่างๆอยากจะแบบว่ายืดเหยียดร่างกายหรือว่าสร้างกล้ามเนื้อนะคะต
2: ั
1: วนี้ช่วยได้
2: ผู้ใหญ่ดีมากเลย
1: นะฮะ
2: อาจจะไม่มีเวลาที่ไปนอกบ้านไปเล่นฟิตเนสไปอะไรใช่ไหม
1: คร
2: ับครับเพราะว่ายืดดีของเราเนี่ยสามารถพกติดบ้านพกติดตัวพกติดที่ทำงานพกติดรถไปได้ตลอดทุกที่เลย
1: ครับ
2: ครับที่ต้องการที่จะเสริมสร้างพละกำลังให้กับร่างกายคนเราเวลานั่งอยู่เฉยๆเนี่ยเชื่อไหมไม่สบายได้นะเพราะว่ากล้ามเนื้อหรือว่าร่างกายต่างๆไม่ได้ทำงานมันอยู่ว่นเฉยๆ
3: ครับพี่
2: เราเนี่ยสมควรมากๆในการที่ต้องกระตุ้นให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยได้มีการขยับบ้างนั่งดูซีรีส์ทั้งวันทั้งคืนตื่นมาขาชาตื่นมากล้ามเนื้อไม่มีแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยการยืดไปด้วยดูไปด้วยพกติดโซฟาที่บ้านเลยนะฮะแล้วเนี่ย
3: บีบ
2: เรามีบีบดีด้วยนะ
3: ครับผม
2: แล้วกดได้ด้วยนะฮะก็ติดไว้ในรถก็ดีเดี๋ยววันนี้เรามีผลิตภัณฑ์แนะนำอีกหลายตัวทีเดียวเพราะฉะนั้น

0: การที่เราเน้นเรื่องความสำคัญของการออกกำลังกายแล้วสำหรับคนในวัยนี
1: ้
0: สำคัญมากๆน้องๆหลายคนทำงานออฟฟิศซินโดรมปวดคอปวดไหล่ปวดบ่าปวดมือที่ฉันไม่ได้ไปทำอะไรมาทำไมฉันถึงเป็นการนั่งเฉยๆใช
2: ้
0: ความคิดแล้วก็เพ่งอะไรสักอย่างเนี่ยมันจะมีผลในเรื่องของกล้ามเนื้อนะ
2: ใช่ค่ะหรือว่าแม้แต่นั่งเล่นโทรศัพท์แล้วแต่ตัวดีเลย
1: นิ้วล็อก
2: ใช่ทั้งนิ้วทั้งมือแล้วก็ไหนจะเรื่องภาวะ

0: เป็นสโตรกตอนนั้นใช่ไหมฮะก็มีการรักษาแล้วรักษาเสร็จคุณหมอสั่งเลยว่าต่อไปนี้คุณต้องกายภาพบำบัดนะผมก็มีหมอกายภาพมาทำให้ที่บ้านนะฮะผมก็ใช้เนี่ยฮะยืดดีเนี่ยในการเป็นอุปกรณ์ประกอบในการออกกำลังกายเพราะว่าเวลากล้ามเนื้อเราอ่อนแรงแล้วกล้ามเนื้อเราสามารถปรับตัวขึ้นมาแล้วมีกล้ามเนื้อมาแล้วเนี่ยสำคัญที่สุดคือเราต้องออกกำลังกายให้เขามีความแข็งแรงการใช้ท่าต่างๆว่าจะเป็นท่าเหยียดนะฮะหรือว่าท่าดึงท่าดึงข้อต่างๆเนี่ยมันทำให้กล้ามเนื้อในส่วนที่มันสำคัญกับร่างกายเราเนี่ยฟื้นตัวกลับมาได้
1: ซึ่งอันนี้แอมมาชอบมากกว่าพวกดัมเบลนะเพราะว่าอย่างดัมเบลอ่
0: ะ
1: คือแบบว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่เล่นเองที่บ้านอย่างเงี้ยค่ะบางทีมันหนักหร
2: ือ
1: ว่าอยู่ๆเขาอาจจะอ่อนแรงขึ้นมาแล้วมันอาจจะพลาดพลั้งเสี่ยงเกิดอันตรายต่างๆได้แต่ว่าเนี้ยมันเป็นแค่เส้นยางพารา
2: จุดผมเนี่ยไม่ได้เจอพี่ปิงมา3เดือนตอนแรกเนี่ยพี่ปิงยังนั่งรถอยู
0: ่
2: วันนี้มาเจอตกใจพี่ปิงเดินมาในห้องแต่งตัวครับ
0: เดินหน้าจะวิ่ง
2: เดินแล้วมันจะวิ่งเลยทีแรกเขาบอกโอ้โหพี่ปิงสายพี่ปิงเนี่ยออกกำลังกายมาเป็นอย่างดีดูแล
0: ทุกว
2: ันเป็นอย่างดีเลยใช่ไหมครับ
0: ทุกวันเลยฮะต้องมานั่งเนี่ยบีบผมบีบทุกวันบีบให้กล้ามเนื้อข้างเนี้ยนิ้วเนี่ยเพราะผมเล่นเบสผมเป็นนักดนตรีผมเล่นเบสผมจะต้องแบบว่าใช้นิ้วในการดีดเพราะนั้นเนี่ยการบีบทุกวันมันจะทำให้กล้ามนิ้วของผมแข็งแรงนี่คุณผู้ชมดูนะวันแรกเนี่ยนะสั่งให้กระดิกนะ
2: ครับ
0: นิ่งนะ
2: ตอนนี
0: ้กระดิกที่อื่นกระดิกแทน
2: หูกระดิก
0: นิ้วนี้ไปกระดิกแทนกระดิกไม่กระดิก
2: ครับแล้วตอนนี้แหละ
0: ตอนนี้นี่ฮะได้ทุกนิ้วเห็นไหมได้ทุกนิ้วต้องเรียกความแข็งแรงกลับมาให้ได
1: ้
0: และการนวดที่วันละนิดวันละหน่อยวันละ10นาที5นาทีต่าง
2: ๆ
0: การยืดเหยียดยืดดีหรือว่าเหยียบดีหรือใดๆเนี่ยมันช่วยเราได้หมด
1: ใช่ซึ่งต้องบอกนะว่าสำหรับวันนี้นะคะเรามาเป็นเซตใหญ่เลยนะไม่ว
2: ่า
1: เป็นยางยืดเหยียดนะคะซึ่งยางนี้นะได้รับไปเลย1เส
0: ้
1: นพร้อมกับมีเป็นตัวนี้เลยค่ะเป็นห่วงเปลี่ยนนะคะให้อีก1เซตเอาไปใช้งานได้เลยเนาะนอกเหนือจากนี้นะคะยังมีนี่บีบดี
0: บีบดี
1: บีบดีใช่ตัวนี้ค่ะเป็นที่นวดยางพารานะคะแบบพกพาด้วย
2: หร
1: ือว่าแม้แต่ตัวที่พื้นเลยค่ะ
0: เหยียบดี
1: ตัวนี้เป็นยางพารานะคะที่ใช้ในการเหยียบนวดเท้านั่นเองนะ
2: มา
1: พร้อมกับหมอนหนุนด้วยนะคะในการที่จะช่วยเสริมความสูงนะเพื่อที่จะให้เท้าของเราเข้ากับอุ้งเท้าได้อย่างด
0: ีอันนี้เสียหรือเปล่าฮะ
1: ขา
0: เสียไหมอันเนี้ย
1: ไม่เสีย
2: ไม่เสีย
0: ทำไมผมเหยียบแล้วผมไม่รู้สึกอะไรเลย
2: พี่ใส่รองเท้าอยู
0: ่ใส่รองเท้าอยู่ขอโทษที
1: ทั้งเซตนี้คุณผู้ชมขาพกพาง่ายเก็บง่ายนะคะสะดวกออกกำลังกายเองได้ที่บ้านง่ายๆทุกวันเลยนะจองราคาเต็มไหมคะ2,248บาทค่ะแต่ว่าวันนี้จ่ายเบาๆเลยเพียงแค่990บาทเท่านั้น
2: สงสัยฮะแล้ววิธีการเล่นพี่ปิงเขาเล่นท่าอะไรบ้าง
0: โอ้ผมเนี่ยจะเอาแห่งท่าเลย
1: ท่าอะไร
0: ท่าเดียว
2: กำลังกาย
0: ออกกำลังกาย
2: ทุกท่
0: ามีหลายท่าฮะกัน
2: ครับผม
0: ในแพ็กเกจของเรานะฮะ
1: ครา
0: วนี้เราจะมีท่าเบสิกเอาไว้ให้ออกกำลังกายอยู่แล้ว
2: ครับ
0: คุณผู้ชมซื้อไปแล้วเนี่ยนะฮะสั่งไปแล้วไม่ต้องห่วงนะครับสามารถดูท่าตามนั้นได
1: ้
0: หรือวันนี้เราจะให้น้องสุดหล่อของเราม
1: าพี่ทิว
2: เด
1: ี
2: ๋ยวผมจะสาธิตให้ดูเดี๋ยวผมจะสาธิตดูจริงๆแล้วเนี่ยปกติแล้วเชื่อไหมว่านะครับยางหนึ่งเส้นตัวนี้นะครับยางพารามันสามารถออกกำลังกายได้ทุกส่วนของร่างกายเลยคราวนี้เราจะออกกำลังกายเรื่องของหน้าอกนี่หน้าอกตรงนี้เราสามารถฉับนะครับตัวยางพาราแล้วยืดอย่างนี้ครับนี่ครับเบาๆเลยคร
0: ับนุ่มมือไหม
2: นุ่มมือ
0: เห็นไหมไม่มีการป้องกันการบาดเจ็บใดๆทั้งสิ้น
2: คราวนี้หน้าอกเสร็จแล้วคราวนี้ด้านหลังบ้างดีกว่านะครับเราจะยืดนะครับกล้ามเนื้อสะบักด้านหลัง
0: ด้านหลังสวยนะ
2: ยืดได้อย่างนี้ครับเราสามารถยืดได้อย่างนี้ได้เลยเราสามารถยืดอย่างนี้ได้เลย
0: ทางแนวดิ่งได้ไหม
2: แนวดิ่งก็ได้ครับสุดไหลติดไหมฮะบางคนเป็นไหลติดครับออฟฟิศซินโดรมนี่ครับเราสามารถบริหารกล้ามเนื้อหัวไหล่ทั้งหมดนี้ได้เลยจริงๆแล้วมันเป็นท่าวอร์มก่อนเล่นออกกำลังกายทุกท่าแบบนี้ก็สามารถทำได้คราวนี
1: ้
2: มีในเรื่องของกล้ามเนื้อหน้าแขนแบบนี้ครับเราสามารถทำได้ใช่ไหม
1: ครับ
2: ทำ
1: ยังไง
2: ครับเดี๋ยวทำให้ดูครับ
0: นี่ท่ายืนนะ
2: เราต้องเหยียบอย่างนี้นะฮะเหยียบไปแล้วก็ดึงขึ้นมาครับแล้วเราก็สามารถ
1: นี่
2: คร
1: ับ
2: ยกได้เลยอันนี้คือจะเป็นท่าหน้าแขนตัวนี้เป็นหน้าแขนนะโอ้นี่สบายมากแล้วก็ข้อดีของเขาคือมันเป็นแรงจากตัวร่างกายของเรา
1: ใช่อย่างที่บอกไงไม่ต้องมาให้คุณพ่อคุณแม่ที่บ้านเสี่ยงอันตรายกับตัวของดัมเบลหรือว่าลูกยกต่างๆที่มันแบบมันหนักมันอาจที่จะพลาดพลั้งตกลงมาใส่เท้าได้
2: ถูกต้องครับ
0: เห็นอย่างนี้นะเห็นเป็นอย่างนี้นะเมื่อกี้เนี่ยน้องทิวใช่ไหม
2: ครับผม
0: น้องทิวเล่นท่า
2: เป็นเขาเรียกว่าไบเซ็ปเคิล
0: ครับผม
2: นี
0: ่กล้ามเนื้อกระดิกเลยนะ คือจริงๆแสดงว่ามันมีผลจริงนะ
2: ถูกต้อง
0: ส่วนผมจะเล่นท่านี้

0: ยังไงเล่นท่าไหน
1: ผมสาคุณหมอกายภาพบำบัดที่บ้านนะก็บอกคุณปิงเล่นท่าหัวไหล่ดีกว่าเพราะว่าเอาแรงหัวไหล่เราอาจจะใช้เมียที่บ้านสมมติเป็นเมียพี่นะ
2: คู่กันใช่ไหม
1: สวัสดีครับที่รัก
2: สมมติ
1: เขาจับที่เฉยเฉยแล้วก็ดึงแล้วถ้าหากว่ามันนิ่มไปทำไงครับ
3: ทำยังไงคะ
1: นิ่มไปเนี่ยเรามีห่วงตรงกลางนี่เห็นไหมเราสามารถเอาออกได้นะ
2: ถอดออกได้
1: เอายางออกไปสักอันนึง
2: ใช่คร
1: ับ
2: เพิ่มความหนืดแรงต้าน
1: ถูกต้องไม่ต้องจะเพิ่มแรงต้านคือมันทำให้แบบว่ายางเนี่ยแข็งขึ้นยืดเพราะว่าห่วงมันน้อยลง
2: คือสมมติว่าอย่างตอนแรกเนี่ยอันนี้อาจจะหนักไปแต่พอเล่นทุกวันเนี่ยกล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นมันก็ต้องการความท้าทายของกล้ามเนื้อมาเพื่อให้มันแข็งแรงก็คือปรับความหนืดนี่เอง
1: ในแพ็กเกจเรามีแถมไปด้วยใช่ไหม
3: ใช่
1: แถมนี่เพื่ออะไรฮะเพื่อเราไว้เป่าหนังกระติกเล่น
3: ไม่ใช่เพื่อที่จะเอาไปเพิ่มความยา
1: วอันไหนมันดำอันไหนมันเสียไม่สวยแล้วถอดออกไปเอาอันนี้มาใส่หรือว่าบางทีต้องการความยาวเพิ่มขึ้นใช่ไหมฮะก็สามารถที่จะฝึกได้นะฮะโอ้ดีมากเลยฮะ
2: คร
1: ับ
2: ผมโอ้
1: แล้วผมเห็นสาวออฟฟิศหลายคนนะ
3: ทำไมคะ
1: มีอุปกรณ์เนี่ยในกระเป๋
3: า
1: จะดีมากเลยครับเพราะอะไรไหมเวลาทานข้าวเสร็จกลางวันเสร็จขึ้นมาทำงานก็ยืดกันซะหน่อยหยิบขึ้นมาจากกระเป๋าได้เลยกระเป๋าใบแพงๆของเราเนี่ย129บาทอะไรเนี่ย
3: ใช่แต่ซื้อต้องบอกนะทุกคนค่ะว่าทั้งเซตนี้นะจาก 2,000 กว่าบาทไม่ต้องจ่าย
1: หรือเท่าไหร่ครับ

0: คะกับยืดดีเซตยางพารายืดเหยียดค่ะยางพาราแท้ธรรมชาตินะคะ1เซตประกอบด้วยยางพารายืดเหยียด1เส้นพร้อมห่วงเปลี่ยน4ชิ้นค่ะยางพาราที่เหยียบนวดเท้าพร้อมที่หนุนค่ะที่นวดยางพาราพกพาค่ะรวมทั้งหมดนี้นะคะ 2,248 บาทค่ะแต่ว่าวันนี้พิเศษนะคะเพียงแค่990บาทเท่านั้นจะส่งฟรีทั่วประเทศมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ที่หมายเลข021143330ค่ะหรือว่าแอดมาจิ้น LINE @shopmania
1: จริงๆเหมาะมากๆเลยนะครับสำหรับคุณพ่อคุณแม่เนาะผู้สูงอายุเนี่ยยังสามารถออกกำลังกายสร้างกล้ามเนื้อได้โดยที่แบบบางทีเนี่ยบางคนลูกๆกังวลเนาะว่าคุณพ่อคุณแม่พอยามแก่เฒ่าเนี่ยร่างกายจะแข็งแรงไหมนะครับซื้อตัวนี้ครับไปให้พวกเขาได้ออกกำลังกายสามารถนั่งเล่นที่บ้านได้แบบสบายๆครับ
0: ถูกต้องเลย
2: ครับผมลองสังเกตอุปกรณ์วันที่เรานำมาเสนอนะฮะ990บาทของเราเนี่ยสามารถบริหารได้ตั้งแต่หัวถึงเท้าเลย
1: ถูกต้องครับ
2: ซื้อแพ็กเกจนี้ครบทุกอย่างนะฮะ
0: แล้วซื้อจ่ายเบามากนะ990บาทรับประกัน2ปี
2: เอาตั้งแต่หัวก่อนเลยจะเห็นนี่นะฮะ
1: อันนี้คืออะไรฮะ
2: คล้ายๆโดนัทนะฮะ
0: ไม่ใช่
2: รับประทานบ่ได้นะครับอันนี้เป็นเครื่องช่วยกด
0: เนี่ยชอบมากเลยอ่ะ
2: กดเวลาเราปวดหัวหรือว่าทำงานเครียดๆมานะฮะตึงไหล่ข้อบ่าไหล
1: ่ตรงช่วงตรงหัวตรงหูตรงนี้จะทำให้ช่วยเรื่องเรอป่ะ
2: ครับผมอันนี้ไม่ยืนยันนะผมกดที่ไหนผมหลับตลอดแล้วมันเพลิน
1: มันสบาย
0: บางคนก็ขมับได้หรือว่าบางทีนอนหรือว่าแบบตื่นมาอาจจะรู้สึกอาการแบบว่าตกหมอนอะไรเงี้ยอันเนี้ยก็คือสามารถที่จะนวดบริเวณท้ายทอยได
1: ้
0: เพราะว่าเขามีปุ่มค่ะในการช่วยกดตามจุดต่างๆซึ่งมันจะไม่เจ็บเหมือนเวลาที่เราใช้แบบเป็นปุ่มไม้
1: นิ้วก็เจ็บนะแต่อันนี้มันเป็นแบบ
0: อันนี้เป็นแบบซิลิโคนยางพาราแบบนี้
2: นิ้วเนี่ยเราทำมาห่วงคุณสุภาพสตรีโดยเฉพาะ
0: ถ้า
2: คิดดูนะทำเล็บทีนึงกี่ตังค์ถ้าเอานิ้วกลางมันจะไม่หายปุ่มมันจะเป็นแผล
0: ไม่ได้ใช่ไหม
2: เพราะฉะนั้นเนี่ย
0: ถ้าหากว่าเราปวดสะบักนะเราสามารถที่จะให้คนที่บ้านมาช่วยนวดสะบักได
2: ้ให้สามี
0: ใช่ค่ะ
2: แต่ไหนลองดู
1: สามี
0: แล้วไม่สามีหนูละคะ
2: ผม
0: เ
2: ลือกผมเลือกอย่างนี้
1: เป็นไงแอมสบายไหม
0: สบาย
2: สังเกตดูนะฮะผลิตภัณฑ์ของเราบีบดีเนี่ยจะมีปุ่มคล้ายๆนิ้วคอยทำงานทดแทนนิ้วและอย่างนิ้วไม่เมื่อยด้วย
0: ใช่แต่ว่าที่พี่ปิงชอบก็คือสามารถที่จะบีบได
2: ้มันบีบบริหารมือได้
0: แล้วต้องล็อกนิ้วมือเลยนะสำหรับแบบว่าแม้แต่พวกเราเองวัยทำงานที่ใช้มือกดคีย์บอร์ด
1: เล่นโทรศัพท์เยอะ
0: เล่นโทรศัพท์จากเมาส์อย่างเงี้ยค
1: ่
0: ะเนี่ยเราก็สามารถจะบริหารมือนวดมือได้อ
1: ันนี้ดีนะเวลาขับรถไปรถติดก็สามารถบีบนวดได้ใช่ไหม
2: ใช่
0: แล้วสบายมากนะแล้วแบบพอเนี่ยเข้าตรงบอกว่าร่องกล้ามเนื้อโอ้โหโดนมาก
2: มันมีเส้นประสาทใหญ
1: ่ครับผม
2: ชื่นชอบแล้วยกย่องคนออกแบบมากนะดีมากเลยทีเดียว
1: นะครับจริงๆแล้วไม่ได้มีดีแค่นี้นะในเซตนี้เนี่ยน
2: ี่
1: คร
2: ับ
1: นี่เลยครับ
2: ลงมาที่
1: เท
2: ้
1: าเลยครับพี่ปิ๊ง
2: จากหัวลงมาที่เท้าเลย
0: จะบอกว่าอันเนี้ยแอมชอบมาก
1: เพราะว่า
0: ใส่ส้นสูงทุกวันถ้าหากว่าเรามีที่นวดเท้าดีๆแบบไม่ต้องเจ็บเหมือนพวกไม้อ่ะเคยเห็นไหมคะไม้ที่เป็นหมอนเอาไว้นวดเท้าเจ็บมาก
1: นะครับแต่
2: เนื้อไม่ไหวไง
1: ด้วยตัวเนื้อเป็นยางพาราแท้นะครับผมบอกไปว่าถ้าเราวางไว้เนี่ยที่พื้นปกติก็จะได้อีกฟิลมนึงแต่เขามีหมอนรองมาให้ด้วยเพื่อเพิ่มเคิร์ฟในเรื่องของบางทีเท้าเราจะมีอุ้งเท้าจะม
0: ี
1: อ
0: ุ้
1: งเท้าคนเท้าแบนบางคนมีเท้าที่เป็นอุ้งเท้าสูงหน่อยอย่างนี้นะครับเวลาเราเหยียบหนึ่งทีครับนี่ครับทำให้ในเรื่องของการไหลเวียนของเลือดของเราในร่างกายเนี่ยโฟลว์ขึ้นมาทันทีเลย
2: เราอย่าลืมว่าฝ่าเท้าเราเนี่ยมีเส้นประสาทเยอะแยะมากมายนะหัวใจตับเติบไส้ไตสารพัดอยู่ใน
1: ตรงนี้เลยใช่ไหมฮะ
2: ปลายเท้าเราเนี่ยมันเป็นจุดประสาทสำหรับสัมผัสได้ทำให้มันเหมือนนวดทุกจุดเลยทำให้เลือดไหลเวียนดี
0: ครับ
2: นะฮะแล้วยิ่งมีหมอนเนี่ยนะบางคนเอาไปนอน
0: อ
2: ย่าไปนอนเขาให้นอนแล้วเหยียบนะฮะเขาก็สามารถเหยียบให้เพราะเรามีอุ้งเท้าไงมนุษย์ตีนแบนเนี่ยจะน้
0: อ
2: ย
1: ครับผม
2: เป็นอุ้งเท้าก็สามารถเดินสบาย
0: ใช่ค่ะแต่ว่าสำหรับใครที่ออกกำลังกายมาหรือว่านั่งขับรถนานๆอ่ะจริงๆนวดตรงสลักเพชรได้นะ
1: แก้สลักเพชร
0: จมใช่การจะท่ายืน
1: อ
0: ่ะให้ลงมาเป็นท่าน
1: ั่งหรือว่าท่านั่งดูครับสมมติผมนั่ง
0: นี่เห็นไหมดูมันมาก
2: แล้วให้ภรรยาที่บ้านนวดให้
1: ครับผมต้องให้ภรรยาที่บ้านนวดอย่างเดียวแต
0: ่
2: สมมติเชิญภรรยา
0: เราสามารถ
1: ภรรยา
0: เป็นท่านั่งแบบนี
1: ้
0: แล้วเราใช้ตัวบีบดีอ
1: ่
0: ะในการนวดสะบักนวดคอบ่าไหล่ไปด้วยก็ได
1: ้ตรงนี้สะโพกตรงนี้
2: ประโยชน์เยอะมาก
0: นี่คือครบมากเลยนะ
2: เส้นนี้ครบมาก
0: นอกเหนือจากตัวของยางพาราเหยียบนวดเท้าอ
1: ี
0: กหนึ่งไฮไลท์ก็คือที่มือพี่ทิวเลย
1: โอ้นี่เลยนะครับ
2: ยืดดี
1: นี่ยิ่งยืดยิ่งสุขภาพดี
2: เป็นผลิตภัณฑ์ที่เราพัฒนามาเรียกว่าสมบูรณ์แบบที่สุดแล้ว
1: ครับผม
2: ไม่มีแรงกระแทก ใช้ได้ตั้งแต่ผู้สูงอายุ
1: ถูกต้อง
2: วัยรุ่นเลย
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วสามารถพกพาได้เก็บไปได้สะดวก
0: คือไม่ต้องกังวลว่าซื้อไปให้คุณพ่อคุณแม่ที่บ้านแล้วจะเกิดอุบัติเหตุหรือว่าอันตรายเพราะว่าบางทีเราซื้อแบบว่าเครื่องกำลังกายเครื่องใหญ่หรือว่าเป็นเวทเป็นดัมเบลอย่างเง
1: ี้
0: ยอาจที่จะเกิดอุบัติเหตุได้
1: ถูกต้องแต่อันนี้สมมติถ้าเราดึงแล้วรู้สึกไม่ไหวถ้าปล่อยแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีแรงต้านดีดกับกระแทกเราอันนี้ค่อนข้างเซฟตี้ปลอดภัยกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับแล้วก็ออกกำลังกายได้หลากหลายจริงๆครับ
0: มีหลาย
1: ช
0: ั้
1: นเมื่อกี้นี้นะฮะหลายๆคนที่ยังสงสัยว่าเส้นยางแบบนี้มันจะออกกำลังกายยังไงสมมติเอาง่ายๆเลยครับนะครับผู้สูงอายุหลายๆคนไหล่ติดครับเนี่ยครับคุณสามารถที่จะนี่ครับจับเขาคอร์สไปที่บนหัวของคุณอย่างเงี้ยไหล่ของเราก็จะไม่ติดนะดูจากด้านข้างนะ
0: คือจากที่ปกติอ่ะเรามักจะได้ยินว่าทำง่ายๆที่บ้านใช้ผ้าขนหนูแต่ผ้าขนหนูมันไม่ค่อยยืด
1: ไงมันไม่ยืดหยุ่น
0: ใช่
2: ยังใช้กันอีกแล้วผ้าขนหน
0: ูอ่ะเรียกว่าคุณพ่อคุณแม่หลายบ้านใช้
1: ครับแล้วคนนี้มาออกกำลังกายหน้าแขนอีกทีนึงอ่ะให้ดูนะ
2: โอ้ยสั่นสั่นสั่นเนื้อสั่น
1: นี่นะ
2: ดึ๊ดๆๆสั่นนี่ดูนะ
1: นี่นะแต่ถ้าสมมติว่ามันรู้สึกแข็งแรงแล้วเนี่ยเราสามารถถอดออกได้นะในตัวของ
2: เพิ่มความตึง
1: ตึงความหนืดได้อันนี้หน้าแขนนี่หลังแขนนี่ถ้าหลังแขนเราต้องก้มไปอย่างนี้ครับแล้วก็ดึงแบบนี้
2: ท่านี้ก็ดีนะ
1: หลังแขนวิ่งไหมเนี่ยอย่างเงี้ยออกกำลังกายแบบนี้
0: แต่เดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่จะคิดว่ามันดูยากมันดูเหนื่อยมันดูหนักหรือเปล่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นแบบว่านั่งเก้าอี
1: ้
0: สำหรับผู้สูงอายุหร
1: ือ
0: ว่าคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าที่บ้านที่อยากจะฟื้นฟูกล้ามเนื้อพัฒนากล้ามเนื้อขึ้นมาน
1: ั่
0: งเก้าอี้เล่นได้
2: ผมรับประกันเลยว่าเล่นได้สบายสำหรับคนสูงอายุน
0: ะ
2: อย่างผมเนี่ยปีนี้อายุ65แล้ว
1: ไม่ถึงนะ65
2: ปีแล้วเนี่ย
1: ผมก็บอกไม่ถึงแน่ๆ
2: จริงๆอ่ะ65จริงๆผมยังเล่นได้สบายเลยแล
1: ้
2: วคุณแม่ผมนอนอยู่ที่บ้านเนี่ยคุณแม่ผม92
0: ค
1: ่
0: ะ
1: มาคุณแม่ก็เล่นใช่ไหม
2: ให้มาม่าเนี่ยให้เราเป็นแม่สิเป็นแม
1: ่มาม่า
0: เป็นทั้งเมียทั้งแม่เลย
2: เป็นทั้งเมียทั้งแม่เลย
0: ค่ะ
1: ให้คู่กัน
2: ให้มาม่าถือเงี้ยเราก็ดึงแล้วผมเราถือบ้างให้แม่ดึงสิแม่เก่งจังเลยใช่ไหม
0: ก็จะสนุกนะ
2: กลายเป็นอะไรฮะกลายเป็นกิจกรรมประจำบ้าน
0: นี่ไง
2: สร้างความสุขให้กับในบ้านค
0: ุ
2: ณแม่ก็อายุยืน
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับจริงแล้วก็รู้สึก

0: อุ่นใจสุขภาพดีทั้งคนในครอบครัวเลยนะครับก็บอกเลยว่าเซตนี้คุ้มจริงๆไม่ได้มาแค่อย่างเดียวนะดีตั้งแต่หัวจรดเท้านะครับในเซตนี้กับยืดดีเซตยางพารายืดเหยียดนะครับตัวนี้ที่ได้ให้มาเนี่ยเป็นยางพารายืดเหยียดนะ1เส้นนะพร้อมหัวเปลี่ยนนะครับแล้วก็ยังมียางพาราที่เหยียบนวดนะครับเพื่อสุขภาพด้วยรวมไปถึงนะครับยังมีที่ว่าเป็นนวดยางพาราแบบพกพานะครับวันนี้ทั้งเซตนี้ฮะจากราคาปกตินะครับ 2,248 บาทวันนี้จ่ายราคาเบาๆ990รับประกันนะฮะ2ปีเต็มรีบโทรด่วนนะฮะ02-114-3330หรือแอดไลน์ก็มาที่แอดไลน์ช็อปมาเดียสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดยเอ็มคอร์ดครับ
1: จบ
2: คุณผู้ชมค่ะถ้าอยากจะบอกว่าอย่าพลาดนะเพราะว่าเซตนี้เนี่ยมีติดบ้านไว้นะคะเราสามารถที่จะออกกำลังกายได้ทุกช่วงเวลา
0: ถูกต้องครับ
2: หลายๆคนมักจะมีคำว่าไม่ว่
0: าง
2: ไม่ได้วันนี้ขับรถออกไปไม่ไหวขี้เกียจเหนื่อยแต่ถ้ามีเซตนี้เนี่ยเราสามารถที่จะทั้งเสริมสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็ยืดเหยียดเส้นต่างๆในร่างกายให้กล้ามเนื้อของเรามีความยืดหยุ่นดีเมื่อไหร่ที่เรามีความยืดหยุ่นดีอาการปวดเมื่อยต่างๆก็จะลดน้อยลง
0: นี่ขนาดพี่ปิงเห็นไหมถ้าพูดตรงๆว่าหลายๆคนให้ติดตามข่าวแล้วตัวผมเองเนี่ยได้ไปเจอพี่ปิงเมื่อ3เดือนที่แล้วเนี่ยนะครับคนละแบบเลยวันนี้มาแบบโอ้ลุกที่ดูแข็งแรงดูสดชื่นดูสดใสเพราะว่าเล่นในทุกๆวันแล้วเล่นแบบประจำวันอะเล่นเบาๆเล่นไปเรื่อยๆกล้ามเนื้อมันก็เริ่มพัฒนาให้แข็งแรงขึ้นนะครับ
2: เราไม่ได้จำเป็นจะต้องหักโหมหรือว่าเล่นหนักๆเยอะๆนะเอาเพียงแค่แบบไปยืดวันละนิดวันละหน่อยทำทุกๆวันเป็นประจำ
0: ครับผม
1: จุดเด่นของเขามากๆที่พี่ปิงชอบมากๆนะ
0: คือ
1: มันพกพาสะดวก
2: ใช่ไหมคะ
1: ใส่ไว้ในกระเป๋าหรือใส่ที่ใส่ได้หมดเลยนะอันนี้ก็ได้ยืดดีก็ได้หรือว่าเหยียบดีก็ได
2: ้
1: แต่ผมแนะนำหนึ่งการเหยียบดีเมื่อกี้ลืมบอกไปว่าแรกๆเนี่ยอย่าเพิ่งเหยียบด้วยเท้าเปล่
2: า
1: ให้ใส่ถุงเท้าเหยียบไปก่อนเพราะมันอาจจะมีอาการเจ็บก็ตุ้นจิ๊ดๆๆๆมากแต่ถ้าเกิดว่าพอเหยียบไปสัก 3-4 วันลองถอดถุงเท้าแล้วเหยียบใหม่รับรองเห็นชินเลย
2: เพ
1: ลินเลยฮะสบายเหยียบไปสัก100ครั้ง
0: ไปเรื่อยๆก็ได้ครับนั่งดูทีวีดูข่าวไปเหยียบไปเพลินๆแบบนี้เลย
1: อันนี้เสียป่ะเนี่ย
2: ไม่เสีย
0: พี่ใส่รองเท้า
1: เล่นไป3ครั้งแล้ว
2: พี่ปิงค่ะสุดท้ายอยากให้พี่ปิงฝากอะไรถึงคุณผู้ชมของเราหน่อยค่ะ
1: ได้ฮะคืออายุกับร่างกายเนี่ยบางทีเนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรล่ะมันสวนทางอะนะ
0: ครับ
1: อายุเยอะไม่ใช่ว่าจะแข็งแรงขึ้นมันกลับอ่อนแอลงเพราะฉะนั้นเนี่ยการดูแลสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญนะฮะยิ่งผมผ่านประสบการณ์ที่โอ้โหเรียกว่าหนักหน่วงมากในชีวิตมาแล้วเนี่ยเห็นความสำคัญของชีวิตเห็นความสำคัญของร่างกายมากมากเลยทีเดียวแล้วหลังจากที่ผมไม่สบายผมมาเจอผลิตภัณฑ์เนี่ยผมอุ๊ยทำไมเราไม่เคยรู้เลยว่ามันมีประโยชน์กับร่างกายของเรามาก
0: ครับ
1: เราอยากผมอยากจะให้ทุกคนน่ะใส่ใจในเรื่องการออกกำลังกายนะครับนอกจากตรงที่ไหนของชีวิตเราที่ทำงานที่บ้านหรือในรถหรือใดๆก็ตามเพราะว่าชีวิตมนุษย์ทุกวันเนี่ยอยู่กับเรื่องพวกนี้เนี่ย
0: ครับ
1: โอ้โห
2: ตลอดเวลา
1: ต้องทำงานหาเงินต้องแบบว่าบีซี่มากเวลาจะไปฟิตเนสอะไรบางทีก็
2: เหนื่อยแล้วไม่มีเวลาด้วย
1: เพราะนั้นการมีผลิตภัณฑ์ยืดดีอยู่ในตัวคุณใกล้ๆตัวคุณนะมีประโยชน์กับร่างกายของเรามากฝากไว้ด้วยครับดูแลสุขภาพให้ดีๆนะครับเราเปิดโอกาสให้ทุกคนเนี่ยได้มาเจอผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้แล้ว
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นรีบๆไขว่คว้าหากันมา
2: ใช่ค่ะถูกต้องเลย
0: รีบโทรด่วนเลยนะฮะในราคาพิเศษนะ990บาทเท่านั้นครับ02-114-3330นะฮะแอดไลน์เข้ามาที่ Ally Shop มาเนี่ยสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดยเอ็มคอร์ดครับ
2: จะมีทั่วประเทศด้วยคุณผู้ชมค่ะเป็นบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะพร้อมประกันรับประกันถึง2ปีเต็มนะแต่ว่าวันนี้ขอบคุณพี่ปิงมากๆเลยค่ะ
0: ขอบค
2: ุ
0: ณคร
2: ับ
1: ขอบคุณมากครับคือหอมยังเลยอ่ะหอมมาก
2: ใช่ยางพาราเขาไม่มีกลิ่นด้วยนะใครอยากได้นะคะรีบโทรเข้ามานะแต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะกับเซอร์เนียนะคะเรา3คนขอตัวลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ายคลายเมื่อยดูแลสุขภาพง่ายๆเริ่มต้นได้ที่บ้านคุณด้วยอุปกรณ์ออกกำลังกายที่ใช้เวลาไม่นานออกแบบการออกกำลังกายได้ด้วยตัวเองครับไม่ว่าจะเป็นหลังตื่นนอนระหว่างทำงานหรือก่อนนอนสามารถปรับระดับความยืดได้ตามกำลังครับ
1: แถม1เซตประกอบด้วยยางพารายืดเหยียด1เส้นพร้อมห่วงเปลี่ยน4ชิ้นค่ะยางพาราที่เหยียบนวดเท้าพร้อมที่หนุนค่ะที่นวดยางพาราพกพาค่ะรวมทั้งหมดนี้นะคะ 2,248 บาทค่ะแต่ว่าวันนี้พิเศษนะคะเพียงแค่990บาทเท่านั้นจะส่งฟรีทั่วประเทศมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ที่หมายเลข021143330ค่ะหรือว่าแอดมาที่ LINE @ @shopmania

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟมเริ่มต้นทุกวันด้วยความใส่ใจตัวเองค่ะรับประทานง่ายพกพาสะดวกค่ะเหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ค่ะเพราะการดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอคือจุดเริ่มต้นของคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะและโปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟม2กระปุกแถมฟรี1กระปุกค่ะจากราคาปกติ 1,770 บาทวันนี้พิเศษนะคะเหลือเพียงแค่888บาทเท่านั้นค่ะสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330หรือแอดมาที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะมากับเราด้วยค่ะกับช็อปมาเนียค่ะวันนี้มีแขกรับเชิญคนพิเศษนะคะเป็นทั้งดารานักแสดงนางเอกตลอดการของช่อง9 Mcord ของเราค่ะและเจ้าของผลิตภัณฑ์ด้วยนะคะวันนี้ขอต้อนรับแม่จิมแล้วก็คุณออฟค่ะเจ้าของไวต้าแฟมค่ะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ
1: วันนี้คุณออฟเอาอะไรมาฝากคะ
3: วันนี้เอาสิ่งดีๆมานำเสนอนะครับเป็นวิตามินรวม12ชนิดนะครับกับแร่ธาตุอื่นๆนะฮะที่จำเป็นต่อร่างกายนะครับก็อย่างที่เห็นนะฮะด้านหน้าเนี่ยจะมีผักผลไม้ปลาแล้วก็ธัญพืชต่างๆนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ทั้งนั้นแต่ทานครบไหม
2: ไม
3: ่
2: ครบ
3: วัน
2: ไม่ครบทั้งวัน
3: ดังนั้นเนี่ยผมเลยรวมสิ่งดีๆเหล่านี้นะครับมาไว้ในไวต้าแฟมนะครับเป็นวิตามินรวมเนี่ย1แคปซูลเองนะครับทานแค่วันละ1แคปซูลหลังอาหารเย็นนะครับแค่นั้นเองนะฮะง่ายมากทานง่ายมากเลย
1: ใช่แล้วแล้ววันนี้แน่นอนค่ะมีโปรโมชั่นแม่จิ๋มมาฝากด้วย
3: ใช่
1: ไหมคะวันนี้นะโปรโมชั่นพิเศษของเรานะคะกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟมค่ะวันนี้ซื้อ2กระปุกแถมฟรีอีก1กระปุกนะคะจากราคา 1,770 บาทค่ะพิเศษเลยเหลือเพียงแค่888บาทเท่านั้นนะคะรีบโทรเข้ามานะคะที่หมายเลข02-114-3330ค่ะหรือว่าแอดเข้ามาที่ Aside Shop Mania นั่นเองนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟมเริ่มต้นทุกวันด้วยความใส่ใจตัวเองค่ะรับประทานง่ายพกพาสะดวกค่ะเหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ค่ะเพราะการดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอคือจุดเริ่มต้นของคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะและโปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟม2กระปุกแถมฟรี1กระปุกค่ะจากราคาปกติ 1,770 บาทวันนี้พิเศษนะคะเหลือเพียงแค่888บาทเท่านั้นค่ะสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330หรือแอดมาที่ @shopmania shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord
2: แม่จิ๋มค่ะ
1: ขออนุญาตย้อนเรื่องราวแม่จิ๋มหน่อยค่ะว่าแม่จิ๋มเข้าสู่วงการบันเทิงเป็นนางเอกตั้งแต่พ.ศ.อะไร
2: 2515เอ้ยไม่ใช่19
1: 2519
2: ตอนนั้นยังเรียนไม่จบกำลังจะจบค่ะ
1: เด็กมาก
2: ใช่
1: ค
2: ่
1: ะ
2: เป็นนางเอกใหญ่เรื่องหยาดพิรุณคู่กับคุณสรพงษ
1: ์
2: แล้วก็แต่ก็มาเล่นช่อง9อสมทเรื่องจำเลยรักค่ะ
1: ค่ะ
2: นั่นสมัยนานแล้วค่ะตอนนี้อายุ68
1: แต่แม่ยังดูแข็งแรงมากเลย
2: ใช่ไปเจอคุณจุ๋มอุทุมพรเขาเก่งมากเขาส่งนักเรียนไปเรียนเมืองนอกแล้วเขาแข็งแรงมากคุณจุ๋มอุทุมพร
1: ค่ะ
2: เขาก็บอกว่าจิ๋มเธออย่าไปทานทุกตัวเธอทานตัวเดียวไวต้าแฟมตัวนี้ตัวเด
1: ีย
2: ว
1: นี่ค่ะ
2: ก็ทานค่
1: ะ
2: แล้วเราก็บอกว่าเอ้าฉันจะไปทานอะไรง่ายๆฉันจะไม่เชื่อเธอง่ายๆเธอเอาเจ้าของที่เขาทำน่ะมาคุยกับฉันที่บ้านก็เลยให้คุณออฟเนี่ยมาคุยที่บ้านก็เลยถามคุณออฟว่าทำเพื่ออะไรเขาบอกว่าตอนแรกเลยเขาทำเพื่อแม่เขาเพราะแม่เขาขาดวิตามินอย่างแรงเขาเอารูปภาพให้ดูแล้วน่าสงสารมากนะคะแล้วตอนหลังเขาก็เลยไปศึกษาวิตามินทุกอย่างจนกระทั่งให้แม่เขาทานครัวเขาพ่อเขาพี่น้องเขาทานแล้วเขาก็เลยอยากจะให้มวลมนุษย์ทุกท่านเนี่ยนะคะได้ทานในสิ่งที่ดีเพราะว่ามันมีวิตามินตั้งหลายตัวใช่ไหมคุณ
3: ใช่ครับมีทั้ง11ชนิดนะครับแล้วก็มีแร่ธาตุอื่นๆด้วยนะครับอย่างเช่นมีแมกนีเซียมนะครับ250มิลลิกรัมแล้วก็คอลลาเจนไททูที่200มิลลิกรัมครับ
1: นะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมขาย้ำสำหรับโปรโมชั่นพิเศษของเราในวันนี้กันหน่อยนะคะกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟมนั่นเองค่ะ จากปกตินะทุกคนคะวันนี้3กระปุก 1,770 บาทไม่ต้องจ่ายซื้อ2แถม1จ่ายเบาๆค่ะเพียงแค่888บาทเท่านั้นนะคะรีบโทรเข้ามาค่ะที่หมายเลข021143330นะคะหรือว่าแอดเข้ามาที่ Adside Shop Mania นั่นเองค่ะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟมเริ่มต้นทุกวันด้วยความใส่ใจตัวเองค่ะรับประทานง่ายพกพาสะดวกค่ะเหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ค่ะเพราะการดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอคือจุดเริ่มต้นของคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะแม่ค่ะทานแล้วเป็นยังไงบ้างคะ
2: แม่ทานแล้วนะคะแม่ตื่นขึ้นมาอย่างสดใสมันจะมีเสียงเพลงเข้าในสมองแม่ทุกวันแล้วแม่ก็ออกกำลังกายตามเคยนะคะแต่แม่ยืดเส้นยืดสายก่อนแล้วแม่ก็แต่ว่าทุกวันแม่จะต้องขาดไวต้าแฟมนี่ไม่ได้แม่ทางหลักทานหลังอาหารเย็นเนี่ยนะคะแม่ไม่เป็นภาระของลูกหลานแล้วค่ะต้องขอบคุณไวต้าแฟมมาก
3: คืออยากจะบอกว่าไวต้าแฟมนี้นะครับเหมาะสำหรับตั้งแต่คนวัยทำงานไปเลยนะครับแล้วก็อย่างผู้สูงอายุอย่างแม่จิ๋มอะไรเงี้ยครับก็ทานได้เป็นอย่างดีเลยนะครับสินค้ามี GHP นะครับ HACCP ซึ่งเป็นมาตรฐานน
1: ะ
3: ครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยภูมิใจมากๆเลยได้ไปรับรางวัล Best Product of the Year 2026 นะครับจากสภาส่งเสริมเศรษฐกิจไทย
1: ค่ะสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคครับค่ะย้ำถึงเรื่องของตัววิตามินและแร่ธาตุที่ใส่เอาไว้อยู่ในนี้หน่อยค่ะ
3: ครับผมอย่างที่แม่จิ๋มบอกนะฮะว่าแต่ก่อนเนี่ยทานวิตามินเป็นกำกำเลยนะครับแต่ตอนนี้จะดีกว่าไหมครับถ้าทานแค่1แคปซูลอันนี้นะครับก็คือจะรวมวิตามิน12ชนิดนะครับ A B C D E และ K นะครับไว้ในแคปซูลเดียวตรงนี้นะครับแล้วก็มีแร่ธาตุนะครับทั้งแมกนีเซียมนะครับ250มิลลิกรัมแล้วก็คอลลาเจนไทท2200มิลลิกรัมนะครับเนี่ยครับสารอาหารต่างๆเนี่ยที่เห็นด้านหน้าเนี่ยทั้งธัญพืชทั้งปลารวมอยู่ในไวต้าแฟมแคปซูลเดียวครับ
1: ว้าวบางทีเนี่ยบางคนใช้ชีวิตเร่งรีบอาจจะรับประทานอาหารครบ5หมู่แหละแต่ว่าปริมาณของวิตามินของแร่ธาตุอาจที่จะไม่ครบตามที่ร่างกายต้องการนะคะอันนี้ก็เรียกว่ารวมสิ่งที่จำเป็นเอาไว้
3: ใช่ครับก็วันนี้นะครับผมแล้วก็แม่จิ๋มมานะครับก็อยากจะให้สิ่งดีๆจริงๆนะครับปกติแล้วไวต้าแฟมเนี่ย1กระปุกนะครับราคา590บาทแต่เฉพาะวันนี้และตอนนี้นะครับผมให้2กระปุกนะครับแถมฟรีอีก1กระปุกเป็นนี่ฮะ3กระปุก3กระปุกเลยนะครับราคาแค่888บาทฟังไม่ผิดนะครับ888บาทเท่านั้นครับ
2: 200กว่าบาทเอง
1: ใช่ค่ะรีบโทรเข้ามานะคะที่หมายเลข021143330ค่ะหรือว่าแอดเข้ามาที่ Adside Shop Mania นั่นเองนะคะสุดท้ายค่ะแม่จิ๋มขาฝากอะไรถึงแฟนคลับหน่อยค่ะ
2: ค่ะ FC ทั้งหลายค่ะหรือไม่ใช่ FC เด็กๆนะคะซื้อให้คุณพ่อคุณแม่ได้นะคะแล้วก็ FC รุ่นเดียวกันเนี่ยต้องทานนะคะเพราะว่ามีทุกอย่างครบอยู่ในนี้ปนัดดาทานประจำเลยค่ะด้วยความปรารถนาดีจากหัวใจแท้ๆเลยนะคะขอให้ทุกคนเปิดใจรับอาหารเสริมไวต้าแฟมนะคะ
1: ค่ะคุณออฟค่ะสุดท้ายค่ะฝากอะไรหน่อยคะ
3: อยากจะให้ผู้ชมทางบ้านนะครับที่อยากจะหาสิ่งดีๆให้กับครอบครัวนะครับไม่ว่าจะเป็นของตัวคุณเองหรือว่าคุณพ่อคุณแม่นะครับให้ไวต้าแฟมใส่ใจดูแลนะครับฝากด้วยนะครับไวต้าแฟมครับผม
2: สุดยอดแล้วค่ะ
1: อะไรคะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วค่ะก็ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านด้วยขอบพระคุณค่ะ
2: ขอบคุณนะคะขอบคุณที่บอกส่วนดีๆให้ประชาชนนะคะ
1: ค่ะเราสามคนขอตัวลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟมเริ่มต้นทุกวันด้วยความใส่ใจตัวเองค่ะรับประทานง่ายพกพาสะดวกค่ะเหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ค่ะเพราะการดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอคือจุดเริ่มต้นของคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะและโปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะ

ับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟม2กระปุกแถมฟรี1กระปุกค่ะจากราคาปกติ 1,770 บาทวันนี้พิเศษนะคะเหลือเพียงแค่888บาทเท่านั้นค่ะสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330หรือแอดมาที่@ shopmania

ต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยและเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่โลกส่วนตัวของพี่ปุ๊กอัญชลีสันสนิษฐ์ทำหน้างงเลยสิว่าใครเนี่ยออกรายการนี้ทำไมโอ้ก็30ปีที่แล้วก็ถ้าใครยังไม่เกิดก็คงไม่รู้นะแต่ว่าพี่ปุ๊กจะซัมเปิ้ลให้ดูแล้วกันว่าเพลงที่ทำให้ปุ๊กเกิดในวงการนี้คือเพลงนี้แหละอย่างเงี้ยแหละเป็นไงซะล่ะพอฟังออกปะเนี่ยครับหนึ่งเดียวคนนี้หนึ่งเดียวคนนี้ของพี่โป๊ะนี่

มันก็ต้องบอกเราวัยเกษียณแล้วแต่ว่านักร้องมันเกษียณนานหน่อยนะคือมันยังร้องได้อ่ะมันก็ยังถ้ามือไม้ยังไม่สั่นนะปากคอยังไม่สั่นนะยังพอเสียงไม่เครื่องเกินไปนะมันก็ยังร้องเพลงกันได้ใช่ไหมแล้วยิ่งถ้าเราดูแลสุขภาพออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่าอาชีพนักร้องมันก็ไปได้นะเรื่อยๆเพียงแต่ว่าคนรุ่นหลังอาจจะแบบใครเนี่ยก็นานแล้วคือในวงการเหมือนทุกวงการมันก็จะมีคนที่มาก่อนเราแล้วก็มาหลังเรานะฮะบางทีเรามาก่อนนานด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเด็กรุ่นนี้อาจจะยังจำไม่ค่อยได้อะไรอย่างเงี้ยสงสัยกันเหลือเกินว่าทำไมพี่ชอบนุ่งกางเกงยีนเสื้อยืดโอ้ยมันเป็นสไตล์ตั้งแต่สมัยวัยรุ่นแล้วแล้วก็กี่ยุคกี่สมัยมันก็ไม่เคยเชยนะแต่งตัวแบบธรรมดาอย่างเงี้ยพี่ป้อมหัสดีเห็นป่ะล่ะอ๋อยุคนั้นอะแล้วก็ลำพลลำพูนก็แต่งอย่างเงี้ยผ้าเดี๋ยวนี้ดีมากคือใส่แล้วไม่รู้สึกอึดอัดเลยนะแล้วก็อย่างเงี้ยแหละแล้วแต่สไตล์ใครใส่มันเนาะก็ชอบอย่างเงี้ยสัก70-80คงใส่อย่างเงี้ยแหละจะได้จำกันได้ไงพี่ปูไม่เคยเปลี่ยนมาแล้วครับพี่ปูก็ออกจากบ้านมาแล้วก็หาปองปองอันนั้นคือปองปองอันนั้นก็เป็นตัวที่สนิทมากรักมากนะครับคุณพ่อแม่ก็เสียไปแล้วแล้วก็นี่คือคุณหลงนะครับคือหลงมาจากไหนไม่รู้เดินเข้ามาในบ้านนะฮะนอกจาก2ตัวนี้แล้วเดี๋ยวพี่ผู้จะพาไปดูหลังบ้าน

พาปอบไปเยี่ยมเพื่อนเก่านะครับปองครับปอบเร็วคือปองปองไม่ค่อยได้เข้ามาส่วนนี้เท่าไหร่นะครับเอาส่วนนี้แบบว่าเราจะปิดประตูไว้นะคะกันไม่ให้สุนัขออกไปวุ่นวายนะครับมาปองปองแล้วลูกจ๊ะลูกจ๊ะปองปองสนใจเลยสำรวจใหญ่เลยลูกไม่ค่อยได้มาเอาละครับมาตอนนี้เราก็จะเข้าประตูวันนี้นี่นะครับนี่แหละแล้วก็เป็นบริเวณกว้างๆนะครับยังไม่เขายังไม่ได้ทำอะไรตรงนี้ก็เลยให้เป็นที่สุนัข4ตัวดังต่อไปนี้เฮ้ยพักพวกนี่ไงนี่ไงเยอะไหมครับ4ตัว 4,000 ไม่ใช่ 4,000 บาทนะหมายถึงว่าแต่ละพันเช่นพันอะไรบ้างอันนี้ดัชชุนชื่อไส้กรอกนะครับอันนี้ก็แจ็คลัสเซลนะคะชื่อมิลกี้ไงสีขาวแล้วก็นี้ฮัมเมอร์เป็นเฟรนช์บูลด็อกนะครับเฟรนช์บูลด็อกแล้วตัวนั้นที่นอนนอนเรียบร้อยอยู่อ่ะเป็นพันบีเกิลชื่อบีเกิลแต่ละตัวได้มาก็ใกล้ๆกันนะฮะก็น่ารักทุกตัวแล้วก็รักเขาแล้วเขาก็มีบริเวณแล้วก็มีความสุขนะคะเฮ้ยรักมากคิดถึงนะเด้งนะคะตัวนี้นะคะขอให้พวกเราเป็นกำลังใจหน่อยเพราะว่าค้นพบว่าเป็นก้อนเนื้อ2ก้อนเนื้อที่แถวบริเวณก้นอย่างเงี้ยขาเราต้องเอาไปตรวจที่โรงพยาบาลสัตว์เล็กจุฬาว่ามันเป็นเนื้ออะไรนะคะขอเป็นกำลังใจให้หน่อยเนาะนิ้วนะนิ้วนะไม่เป็นไรเราสู้ๆนะลูกนะ

ก็เหมือนคนที่พวกรักสัตว์เลี้ยงของเราคือก็เลี้ยงทั้งสุนัขทั้งแมวแต่แมวนั่นมักจะเป็นแมวจรจัดขออยู่จนกระทั่งพี่ก็เลยไปเป็นพรีเซนเตอร์ของบริษัทนะฮะที่เขาทำอยู่กับแชมพูอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยมีโอกาสได้ร้องเพลงซึ่งหลานมนแต่งรักของเธอไม่เคยน้อยลงเดี๋ยวพี่พูดจะร้องให้ฟังยังพอจำได้ผ่านมาปีกว่าแล้วแต่ว่าเพลงนี้น่ารักนะฮะมันแบบมันเป็นความหมายเหมือนกับว่าไม่ว่าเราจะยังไงเขาจะทำอะไรให้เราโกรธเราโกรธเขาอะเราแต่สุนัขเขาไม่เคยโกรธเราแล้วก็เขาก็ยังรักเราไม่เคยน้อยลงนะคะทั้งแววตาทั้งรอยยิ้มของเขาเนี่ยมันให้เราคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยโอเคบ๊ายบายที่รักทุกความจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บบ๊ายบายโอเคพี่ปุ๊มาถึงโรงพยาบาลสัตว์จุฬาแล้วนะเนี่ยมากับมิลกี้วันนี้มาอะไรลองไปเลยมิลกี้เขาเป็นเนื้องอกครับแล้วก็คือว่าต้องมาที่นี่เพราะว่ามีคุณหมอเก่ง

็นก้อนเนื้อขึ้นมาทางขาก้อนหนึ่งแล้วอีกอาทิตย์หนึ่งเข้าขึ้นอีกก้อนหนึ่งฮะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ได้เลยฮะคุณหมอน่ารักมากเลยคุณหมอรักษาหมาพี่ปุ๊กมาหลายตัวแล้วคือมาตั้งจนคุ้นกันหมดอ่ะอ้าววันนี้น้องคนนั้นไม่อยู่นะครับสวัสดีครับวันนี้เขาหยุดเหรอฮะวันธรรมดาเนี่ยของเขาก็เยอะค่ะเวลาเราพาหมาแมวมาแล้วก็ระหว่างช่วงรออะไรอย่างเงี้ยเพราะที่นี่ก็ต้องรอตามคิวเลยนะครับ

0: 200ค่ะ
1: ครับสบายใจแล้วอุดหนุน
0: ขอบคุณค่ะลูกค้าประจำค่ะ
2: ซื้ออะไรบ่อยที่สุดอะคร
0: ับ จริงจริงซื้อทุกอย่างนะคะบ่อยทุกอย่างค่ะ
1: อะไรก็ไม่รู้อะมาถึงก็นะครับมาอีกแล้วเหรอมีอีกแล้วเหรออีกตัวแล้วเหรอพี่ปุ๊พาหมาไอ้แจ็คเซลมันเป็นเนื้องอกนี่คุณหมอค่ะพี่ปุ๊เซลฟี่อยู่คุณหมอน่ารักมากเป็นอาจารย์ลี่ด้วยนะคะเจอกันบ่อยมากเลยค่ะพี่ปุ๊ก็ใช้ชีวิตอยู่บ้านกับโรงพยาบาลขอบคุณค่ะหัวเป็นมะเร็งใช่หมออุดูอยู่หมอปุ๋มก็ฝากไว้เดี๋ยวจะให้หมอหยกช่วยดูด้านมะเร็งใช่ไหมครับนี่เราเคยมาช่วยกันนะคุณบอยกับพี่เนี่ยตอนสมัยนั้นนะฮะแล้วก็เป็นการให้คนอื่นได้รู้ว่าสุนัขกับแมวก็ต้องการเลือดเหมือนคนในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือฮะเป็นโรคเลือดหรือว่าอุบัติเหตุอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วขาดแคลนมากแล้วลองดูอ้อกันนะเห็นป่ะนี่ฮะบริจาคเลือดง่ายนิดเดียวพี่ปุ๊และปังปัง

0: จะเอาข่าวดีหรือข่าวร้ายกันคะ
1: คือว่าเขาเป็นมะเร็งจริงๆอ่ะตอนนี้ก็มาปลอบใจเขาก่อนนะฮะปลอบใจพี่ดีกว่าไหมเนี่ยแต่ไม่เป็นไรฮะเราก็คาดการณ์อยู่แล้วแหละว่ามันอาจจะเป็นเนื้อร้ายเพราะว่าหมอเขาตรวจเบื้องต้นตอนแรกเขาจับปุ๊บเลยเขาจะรู้เลยนะฮะก็ไม่ได้ตกใจอะไรมากก็เพียงแต่สงสารเขานะฮะก็หมอคุยถึงการรักษาว่าจะต้องทำยังไงบ้างแต่ว่าที่จะต้องทำก่อนอันแรกคือที่สำคัญคือต้องผ่าตัดเอาเนื้อออกมาก่อนนะฮะก็เป็นมะเร็งชนิดที่แบบว่ามันเป็นได้อีกนะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อเราผ่าแล้วเนี่ยมันจะต้องกินยามันจะต้องรักษาทางด้านนี้ด้วยไปด้วยนะฮะเพื่อชะลอที่มันจะไม่เกิดขึ้นอีกบ่อยๆนะฮะก็ทั้งทำคีโมด้วยอะไรด้วยแล้วกินยาตอนนี้ก็ต้องกินยาฆ่าเชื้อกินสเตียรอยด์กินยาบำรุงตับนะฮะก็ต้องเป็นอย่างนี้ก็เนี่ยก็รายงานให้ทราบรู้ตัวไหมเนี่ยเป็นไรอ่ะรู้ตัวไหมเนี่ยนึกว่ามาเที่ยวละสิไม่ใช่สู้ๆนะลูกนะคนเป็นกำลังใจให้เต็มเลยดิโอเคหายไวๆลูกไม่เป็นไรหมอเก่งที่นี่หมอเก่งอยู่แล้วค่ะเพราะนี่แหละคือความรับผิดชอบที่เราต้องดูแลนะฮะเขาก็จะเป็นอะไรเราก็ต้องพร้อมที่จะรักษาเขาให้ดีที่สุดนะฮะแล้วก็ผู้รู้ขอบคุณคุณหมอที่นี่มากเลยทุกคนก็แบบเอาใจใส่แล้วก็ทุ่มเทนะฮะก็เสียสละเป็นอาชีพที่พูดว่าก็เสียสละจริงๆนะฮะแล้วก็บางทีก็ต้องดีลกับเจ้าของไข้ด้วยบางทีบางคนก็แบบนะฮะก็เสียใจบ้างอะไรบ้างคุณหมอก็ต้องปลอบใจต้องอะไรอย่างเงี้ยทำหลายหน้าที่ฮะขอบคุณนะคะขอบคุณคุณหมอแล้วก็ทุกคนผู้ช่วยทุกคนที่มีด้วยเย้เป็นไรมีชีวิตต้องสู้ต่อไป

เอาล่ะนี่ก็พี่กำลังเดินเข้าบ้านคุณแม่นะคะแล้วก็นี่ก็คือเวลาง่ายๆเนี่ยพี่เคยอยู่บ้านหลังนี้ตอนสมัยพี่อยู่เตรียมอุดมแบบแล้วก็แม่ย้ายจากสุขุมวิทมาอยู่ที่นี่นะคะนี่คือบริเวณหน้าบ้านแล้วก็

ที่เห็นนั่นคือบ้านพี่สาวก็ปลูกติดกันนะฮะไม่คุณแม่ก็อบอุ่นนะก็จะมีลูกหลานคอยดูแลนะฮะโอเคเดี๋ยวได้เจอคุณแม่แล้วเคาะเคาะต้องเคาะแล้วฮะเห็นกันแล้วมาดูเลยนะเย้โอเคมีแล้วมีแล้วมีคุณยาย2คนเอ้ยไม่ใช่คุณพี่สวยนะเนี่ยโอ๊ยแม่ขาแม่ขาสวัสดีค่ะลูกคนเล็กลูกคนเล็กชอบอ้อนมาเอาสมบัติเอ้ยไม่ใช่ไม่มีแม่มีความรักให้หนูใช่ไหมแม่โอเควันนี้มาเจอแม่ก็อ่ะเดี๋ยวแม่เมื่อยมือนะโอ้ยโอเคเอาล่ะเดี๋ยวจริงๆแล้วก็มาหาคุณแม่นะครับอย่างน้อยอาทิตย์ละครั้งหนึ่งหลังเลิกโบสถ์อะไรอย่างเงี้ยก็จะรอคุณแม่ไปโบสถ์แล้วก็กลับมาก่อนว่าคุณแม่จะไปโบสถ์ของพี่สาวเราก็ไปโบสถ์ของเราแล้วตอนบ่ายๆก็มาเจอกันนะฮะแล้วก็จะพาแม่ไปกินที่อีสานเฮ้าส์อยู่ถัดไปแค่หลังเดียวเองแล้วก็แม่ก็จะนี่แล้วแม่ก็จะดูทีวีอ่ะเนี่ยแหมวันนี้สวยเป็นพิเศษเนาะเห็นไหมปกติคุณแม่ก็ใส่ชุดมูมูธรรมดาเหมือนพี่สาวที่ใส่เมื่อกี้ชุดมูมูก็คือบางทีก็จะมานั่งนั่งเงียบๆค่ะบางทีคุณแม่ก็แบบแม่ก็แบบนอนมาถึงบางทีแม่ก็นอนพักอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้กะว่าจะชวนแม่ถอดไพ่ปกติเล่นไพ่เพราะว่าจะต้องฝึกให้ท่านแบบได้ใช้ความคิดบ้างอะไรคิดตัวเลขบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะคะสมองท่านจะได้แบบเจ้าเจ้าแหววอยู่อย่างเงี้ยละเราจะตั้งไว้นี่นะอันนั้นแม่เราเล่นอย่างนี้ดีกว่าอย่างนี้เราเรียกว่าถอดไพ่นี่นะแม่บวกเป็นเท่าไหร่แม่ห้ากับสองใช่ไหมห้าหกเจ็ดใช่ไหมแม่มันยังไม่ครบสิบยังออกไม่ได้นะมันถอดไม่ได้ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดก็ไม่ได้นี่เนี่ยเอาเตะแม่เห็นไหมแม่แจ็คใช่ไหมออกได้นะแม่นี่ออกได้นะบวกอีห้าเป็นอะไรแม่แม่เอามือขึ้นมาชูดิแม่เอามือขึ้นมาชูแม่วางก่อนนะอ๋อแม่จะตีกลัวจังเลยเมื่อสมัยก่อนแม่ดุมากแล้วแม่เวลาแม่จะตีเวลาเราทำผิดแล้วแม่บอกไปเอาก้ามยมไปเด็ดเองด้วยหูเป็นไงจ้ะหนีเลยหนีเลยโอ้โหแม่ดุมากดูท่าทางแม่สนุกเต็มที่เลยไหมเนี่ยก็คือว่าถ้าอายุแบบนะฮะถ้าคุณแม่เนี่ย90กว่าแล้วที่จริงเราเวลาเราอายุแค่เนี้ยแค่นี้ไม่แค่นี้นะ60อะไรเงี้ยเราก็เริ่มแบบก่อนหน้านี้เราก็เริ่มสู่ความจำเราก็แบบแล้วเรื่อนๆบ้างจำอะไรได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรเงี้ยแต่ว่ามีวิธีนึงก็คือเราพยายามใช้สมองอ่ะแล้วก็ต้องมีการกระตุ้นด้วยอะไรก็แล้วแต่อย่างเงี้ยให้ท่านรู้สึกว่าได้ใช้คิดแล้วก็มองแล้วก็คิดอย่างเงี้ยเพราะว่ามันก็ตามวัยนะฮะนะแม่เนาะแม่ขาแม่ยิ้มหน่อยสิคะแม่ยิ้มหนูยิ้มหน่อยยิ้มแม่ยิ้มนะบายบายแม่บายบายนะบายบายบายบายส่งจูบสิฮะส่งจูบแม่ส่งเงินมาเห็นหรือยังล่ะนะไม่เบานะแม่คุณอนงค์จงคดีกิจ

ายิ้มเนี่ยนะจะไปกินข้าวกันแล้วร้านประจำที่พาคุณแม่ไปนะคะมาเราจะพาไปแม่เราจะเดินไปด้วยกันแม่ระวังนะคะสะดุดนะเห็นไหมครับนั่นนะเรากำลังจะไปร้านนั้นน่ะซึ่งห่างจากบ้านคุณแม่แค่หลังเดียวเอง

0: ร้านนี้เป็นร้านประจำของเราชื่อบ้านอีสานเฮ้าส์นะคะอยู่ใกล้ๆบ้านแม่แล้วคุณยายน่ารักมากเลย แม่ระวังนะคะแม่แม่ยังขึ้นบันไดได้นะหนึ่งสองสามร้านนี้เขาดังนะมีดาราหลายคนมารับประทานมาแม่นั่งนี่เลยพาคุณแม่นั่งนี่โต๊ะประจำคุณแม่นะเย้ปลากุ้งแล้วก็หอยแครงลวกสุกๆนะแม่นะหอยแครงลวกสุกๆนะไก่ย่างนะส้มตำไทยไม่เผ็ดอุ๊ยเอานั่นมาต้มโค้งหรืออ่อนนะคะอ๋ออันนั้นกระหล่ำผัดน้ำปลาเอา
1: ส่วนตัวที่พูนี่คือเราดูแล
0: เนี่ยข้าวที่พูดทั้งหมดเลยคือตอนนี้หิวซะจนปกติสั่งของสองอย่างเองวันนี้แบบรู้หน่อยแล้วไม่ใช่พี่บุ๊กกินแค่ที่นี่นะแต่สั่งกลับบ้านไปให้เด็กที่บ้านด้วยคนที่ดูแลคุณแม่คนที่ทำงานบ้านนะฮะอยู่กันแบบเอาแก่แล้วน่ารักมากนี่กอดลูกด้วยนะยิ้มหน่อยไหมยิ้มหน่อยไหมพูดไปพูดมาพูดเยอะจนเลยหิวมากหรือน่ากินไหมยังไม่กระดูกอ่อนแล้วคัดของนะเราก็อธิษฐานก่อนคริสเตียนว่าขอคุณพระเจ้ากับอาหารกันนะแม่พระเจ้าอวยพรแม่มีสุขภาพที่ดีแล้วก็อาหารที่จะเป็นประโยชน์สำหรับคุณแม่และเราทั้งสองคนขอบคุณสำหรับทีมงานด้วยสำหรับรายการด้วยขอให้รายการเขาเป็นคนดูเยอะๆนะฮะได้ประโยชน์บ้างจากการติดตามและได้มาดูชีวิตประจำวันของเราง่ายๆเรียบง่ายพอเพียงของเราด้วยขอบคุณพระเจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า

0: นี่แหละครับชีวิตเรียบง่ายๆพี่ปุ๊ก็ได้มาเยี่ยมคุณแม่บ้างแล้วก็มาพูดคุยกับท่านนะฮะแล้วก็เป็นความรักอะนะฮะที่เราก็ควรจะแสดงกับพ่อแม่เราทุกโอกาสเนาะนะครับพี่ปุ๊ก็มีเวลาแม่ก็อาทิตย์นึงอาจจะครั้งสองครั้งที่มาเยี่ยมแม่ถ้าอาทิตย์ไหนมาไม่ได้ก็อาจจะมาวันอื่นๆเพราะปกติจะมาวันอาทิตย์แล้วก็มีความรู้สึกสัมผัสได้ว่าคุณแม่มีความสุขนะคะแม้ว่าท่านอายุมากแล้วบางทีท่านก็ไม่ได้แสดงอารมณ์ความรู้สึกอะไรมากนะจะนิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยแต่รู้เลยว่ามันมีความรู้สึกบางอย่างที่มันผูกพันแล้วก็ความรักของคุณแม่ที่มีให้เราตลอดนะ
1: ฉากบทเพลงหนึ่งเดียวคนนี
0: ้แม่ยกเลยแม่
1: คิดว่ามีสักคนเข้าใจไม่คำนึงว่าเขาเป็นใครไม่สนใจว่ามาจากไหนไม่สนใจไม่สนใจเย
0: ้พอไหมแม่พอไหมพอจังแม่ก็ต้องชมลูกเป็นธรรมดาเพราะค่ะผ่านแม่ตบหัวหนูทีให้พรแม่ตบหัวป้องป้องป้องขอบคุณนะแม่ที่เลี้ยงหนูมาอายุปูนี้แล้ว

0: ัวจังเลยสายตานี
1: ้ค่ะละนี้มาแน่นอน
2: ของเขาดีจริงๆนะคะนี่ก็คือจะนำมาให้เห็นว่านี่ก็คือห้องทำงานพี่ปุ๊ห้องทำงานกะหรี่ปั๊บนะคะจะมีคนงานอยู่แค่นี้ค่ะไอ้ที่ใส่แว่นนั่นไม่ใช่นะคะมาคอยกินกันเนี่ยโอเคไส้ก็จะมีแค่นี้หลักๆ

คือมีเนื้อไก่มีมันเทศมีหอมแดงแล้วก็มีเครื่องแกงหอมมากเพราะนั้นสูตรของคุณแม่เนี่ยจะเป็นอะไรที่ผัดเครื่องแกงจริงๆนะฮะมันเพราะนั้นมันจะมีความหอมมันจะมีอาจารย์กินด้วยเพราะนั้นมันจะเป็นทั้งของกินเล่นก็ได้ของกินจริงก็ได้นะฮะเดี๋ยวจะพาไปถึงขั้นตอนการทอดเลยใครจะเป็นนึกพี่บุ๊กก็เคยนึกหรอจับไมค์แล้วก็มาจับมือจับเสียง

0: ครับแล้วนี่พี่พุทธรแล้วภายในแค่5นาทีเองเนาะไม่ถึง5นาทีนะครับ
1: ทำไมพี่ถึงดูเป็นแม่บ้านมากเลยครับติด
0: ครับนั่นน่ะดีไม่น่าเชื่อเลยจากบทเพลงเดียวแต่ว่ามันก็เป็นอะไรที่พี่ก็ไม่นึกเหมือนกันนะว่าตัวเองจะมาทำอะไรอย่างเงี้ยทำทั้งที่ไม่ได้เก่งอะไรเลยทำเป็นรีปั๊บอย่างเดียวแล้วก็เลยตอนช่วงทำร้านอาหารเพื่อนก็บอกว่าที่บ้านเราทำอะไรเก่งเราไปศึกษามาพี่พุทธก็เลยไปบอกแม่ช่วยสอนหน่อยทำกะหรี่ปั๊บยังไงนั่นแหละเป็นที่เริ่มต้นของการกลับมาทำกะหรี่ปั๊บครับก็ได้กลับไปเป็นสูตรอันนี้แหละฮะ yeah. ถ้าเช้าๆนะถ้าใครผ่านตรงนี้นะครับมีโอกาสแวบเข้ามาเดี๋ยวจะทอดให้กินเป็นอาหารเช้าก่อนไปทำงานไม่มีเกี่ยวสังเกตนะครับเดปูดูอินเตอร์ไหมแล้วมีกล่องเล็กด้วย4ตัวก็มีปั๊บตะกุ ทำเองกินเองไม่มีใครซื้อลาดเลยแล้วกันของเขาดีจริงๆนะคะแล้วก็ใครอยากจะลองชิมว่ามันอร่อยจริงไหมสูตรที่พี่พูดเนี่ยเป็นยังไงบ้างหรือใครอยากจะได้สูตรอยากได้มาคุยได้นะครับไม่ได้ห่วงอะไรเลยนะแต่บอกจริงมันทำยากมากต้องหัดทำมากินต่อดูสิพี่น้องครับประชาชนมันไม่เหลือแล้วอะจะถามว่าอร่อยบ้างไม่รู้อะแต่เขาหิวกันบ้างหิวเฮ้ยแต่เขาบอกอร่อยนะฮะ

นอกจากกะหรี่ปั๊บที่พี่ทำแล้วยังมีร้านอาหารด้วยพี่จะพาไปดูหลายคนคงจะเคยมาแล้วเคยรู้จักใช่ไหมก็นี่คือบริเวณอากาศทั่วไปอันนี้ก็คือโลโก้ซูมิเนี่ยคือฐานคำว่าซูมิแปลว่าฐานคุยกับลูกค้าตอนนี้ดีกว่าสวัสดีค่ะขอบคุณมากนะคะมาอุดหนุนเก๋ค่ะอร่อยไหมคะนี่ลูกค้าคนแรกเหลี่ยงร้านเรานะคะ

0: ขอบคุณมาก
1: ไม่ค่ะ
0: ผู้ใหญ่พูดผู้ใหญ่ให้ต้องรับ
2: เร็วๆสิ
3: ขอบคุณครับ
0: ยินดีที่ต้องใจ
3: จริ
0: งที่มาเอาเองที่เราพูด
3: ทำลายอะไรของเราหนัก
0: ลอง
3: เขาบ่นว่าแล้วแต่พี่ไม่ได้เราไม่ได้มาทานนะ
0: จัง
3: หวะคิดถึงมาก
0: ใช่แ
3: ล้วพี่
0: เขามาพี่เลยปิดเลยเอ้ยข่าวเพื่อนโอ้โห
1: ตอนนี้จับได้ยังไง
0: น้องทำไมต้องย้อนอดีตไกลขนาดนั้นแต่ยุคที่เราร้องเพลงก็ยุคแปด
3: เจอกันพี่แต่ว่า
0: ใช่แต่เราไม่ได้ยังไม่ได้แบบคุยก็ผ่านมาจน
3: เพราะว่าตอนนั้นช่วงนั้นพี่ปูน่ากลัวครับ
0: พี่ก็ไม่รู้ได้แต่ใครเขาพูดเยอะเลยพี่ยังงงเลยมันน่ากลัวขนาดน
3: ั้
0: น
3: ตอนนี้สิพี่ดูแบบสตรองอะไรเงี้ยเราแบบเฮ้ยเกรงไม่กล้าคุย
0: จริงเหรอดูโอดน
3: ะเ
0: ด
3: ี๋
0: ยว
3: พี่น่ารัก
0: ใครร็อกเหรอ
3: ใช่อะไรอย่างนั้น
0: เดี๋ยวหวานหน่อยสิ
3: ครับ
0: ใช่ไหม

0: ข้าในแต่งงานแล้ว
1: เฮ้ยพูดไรเนี่ย
2: พี่
1: ล้อเล่น
2: ไม่แต่งมาเชื่อผมดีแล้ว
1: โอ้ยแหมคนคอนเสิร์ตแล้วหวานแหววเนี่ยชอบนะคะ
3: จะหมดเลยเลยโอ้ยก็
4: มีเมื่อกี้บอกว่าไม่ทันเนี่ย
1: ได้ฮะนี่ไงเซลฟี่

0: คนหลังแข็งล่ะก็ต้องไปยืดเส้นยืดสายบ้างนะฮะไปออกกำลังกายให้มันสดชื่นหน่อยเดี๋ยวตามไปดูเด้อไอ้กล้ามดีกว่าขึ้นรถเลย
1: นี่อะไรอ่ะถึงแล้ว
0: เออปึ้งโอเคเอาละทีนี้เราก็จะเห็นเลยว่าอันนี้ก็จะเป็นเครื่องออกกำลังกายต่างๆนะเห็นไหมโอ้มีเครื่องเล่นด้วยปีนเขานะครับ
2: ไปเก็บกระจับไปน้ำหนักน้อยมากไม่ได้ไป
0: พี่พุกก็มาถ้าว่างเมื่อไหร่ก็มานะทำกะหรี่ปั๊บเสร็จแล้วโอ้โหบางทีแบบมันแบบมันตึงอ่ะแม้ว่ามันต้องใช้แขนขาเนี่ยพวกข้ออะไรอย่างเงี้ยในการคลึงแป้งทำอะไรอย่างเงี้ยนะใส่ไส้กะหรี่ปั๊บอย่างเงี้ยเป็นชั่วโมงชั่วโมงนะมันก็ล้ากันนะมันก็ต้องมายืดเส้นยืดสายกันนิดนึงนะ

0: ับพี่ว่าคนทุกวัยเนี่ยมันควรจะต้องออกกำลังกายนะคะแล้วก็ให้เหมาะสมกับวัยซึ่งพี่อาจจะให้คำแนะนำได้นิดเดียวแต่ว่าเอาตัวเองเป็นตัวอย่างว่าพี่เริ่มออกกำลังกายแบบเข้าฟิตเนสเนี่ยตอนประมาณสัก40
1: ปีที่แล้วเนี่ยเคยคิดว่าตัวเองอยากมีกล้ามเล็กๆอะไรอย่างเงี้ย
0: นะคะแต่ก็ไม่เคยมีใครแนะนำเพราะสมัยก่อนเรายังไม่มีแบบเหมือนฟิตเนสที่แบบว่าคนนิยมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมาพี่ปุ๊กก็เลยไม่ได้สนใจในช่วงหนึ่งแต่พอตอนนั้นน่ะก็เลยไปสมัครพี่ปุ๊กก็เลยเริ่มออกกำลังกายเริ่มมาตั้งแต่ตอนนั้น

็เป็นคนชอบเล่นกีฬาชอบดูกีฬาแล้วมาตอนนี้ก็ดูบอลเพราะเพื่อนชอบดูบอลอังกฤษพรีเมียร์ลีกแล้วดันไปเชียร์แชมป์ที่ไม่เชียร์แชมป์ไม่ใช่เชียร์ทีมที่ไม่เคยเป็นแชมป์เลยแต่ก็พอเชียร์ใครก็ต้องเชียร์เขาอ่ะก็รักมันก็ต้องรักตลอดไปคือลิเวอร์พูลนี่แหละเออเดี๋ยวพี่ไปเล่นบาสดีกว่าพูดเรื่องนี้แล้วมันหงุดหงิดใจไปได้แล้ว

เล่นเสร็จก็มาชั่งน้ำหนักไม่ได้อยากให้น้ำหนักลดสี่สิบแปดถ้านั่งอย่างเงี้ย47ครึ่งไม่เคยขึ้นไปกว่านี้ไม่มีเอาละครับแค่นี้ก็พอก่อนแล้วนะก็เยอะแล้วนะที่ว่าคนเราถ้ามีโอกาสได้มาออกกำลังกายเล็กๆน้อยๆหลังจากทำงานอะไรมาเยอะแยะแล้วทั้งวันนี้นะถ้าได้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อให้รางวัลเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันจะทำให้ร่างกายเรามีชีวิตชีวาขึ้นแล้วพร้อมที่จะต่อสู้มันต่อไปได้นะคะเอาล่ะคนอยากรู้หรือเกินเคล็ดลับพี่ไม่ได้มีเคล็ดลับอะไรนะจริงๆแล้วแบบนี่ก็ใช้ชีวิตแบบก็อาจจะเรียนแบบบางคนที่เขาดูแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พี่ก็คิดว่าสิ่งนึงที่ทำให้เขาแข็งแรงคือการได้มาออกกำลังกายแล้วก็การออกกำลังกายทำให้เราคลายความเครียดสิ่งที่เราพบมาทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็คิดว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนก็คงจะรู้ได้มันไม่ได้เป็นความลับอะไรแล้วเพราะเอิญพี่ทำมานานนะเป็นสิบปีแล้วนะคะการออกกำลังกายด้วยการทำชีวิตให้ไม่เครียดจนเกินไปมันแน่นอนมันจะต้องมีช่วงบ้างมีเรื่องมีปัญหาอะไรเข้ามาแต่ว่าพี่ไม่เก็บเข้ามาเป็นอารมณ์มาทำลายตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็พี่ว่าใจเย็นลงมากเลยแล้วก็การได้ศึกษาธรรมะบ้างอะไรเงี้ยได้รู้จักพระเจ้าก็มีสันติสุขในใจก็เลยทำให้เรายิ่งไม่ต้องไปหมกมุ่นกับปัญหามากจนเกินไปนะ

0: สร็จเรียบร้อยแล้ว
1: ก็วันนี้ที่เพลงที่เราจะเล่นก็จะมีบทเพลงนวัตกรรมนะคะก็จะประกอบไปด้วยเพลงช้าเพลงเร็วเพลงที่ให้เราลึกถึงความรักของพระเจ้าและสิ่งที่พระองค์ทรงทำเพื่อเรา

มาถึงแล้วโบสถ์วันนี้วันอาทิตย์ที่พุก็มาโบสถ์เป็นประจำอ่ะนะคะแล้วก็นี่เป็นโรงเรียนแล้วก็เขาให้ใช้สถานที่แล้วก็สมาชิกก็ทยอยกันมานะเราจะเริ่มการเรียกว่าworship service อ่ะนะฮะเริ่มนมัสการรายการต่างๆเนี่ยประมาณสัก 10:15-10:30 นะฮะแล้วก็ประมาณเที่ยงเดี๋ยวเราก็จะไปดูว่าเป็นไงบ้างข้างบนดีไหมโอเคเราขึ้นไปข้างบนกันเลยนะมาถึงก็เห็นป้ายเลยคริสตจักรความสุขนี่เราชื่อว่าคริสตจักรความสุขหรือ Church of Joy นะคะก็จะมีรายการเห็นไหมนะคะอธิษฐานไม่แค่ที่กลุ่มไม่แค่ที่เราเห็นนะฮะอธิษฐาน8:00-9:00เรียนพระคัมภีร์กันเช่นเดียวกันแล้วเรียนเสร็จแล้วก็นมัสการเริ่มนี่นะรับประทานอาหารด้วยกันโอเคป้าเราเข้ามาถึงห้องประชุมแล้วนี่ค่ะโอเคเอาล่ะเดี๋ยวนี้ตอนนี้พี่ปุ้ยต้องช่วยเขาจัดเครื่องดนตรีนิดนึงเพราะจะต้องมีคนขายให้พี่ปุ้ยแล้วแหละโอเค

นี่แหละคือเพลงส่วนใหญ่อะที่คริสเตียนร้องเนี่ยมันจะมาจากเรื่องราวของพระเจ้านะคะส่วนใหญ่จะก็ส่วนใหญ่จะเป็นเพลงรักนะแล้วก็ทำให้เกิดบทเพลงมากมายเลยถ้าพูดคิดว่าน่าจะเป็นล้านๆเพลงเลยนะถ้าทั่วโลกเลยนะหลายภาษาหลายภาษาแต่ภาษาไทยก็มีเพราะนั้นก็จะเป็นเพลงที่เราก็คุ้นหูกันที่จริงเพลงนี้เนี่ยนานแล้วเหมือนกันนะก็10ปีขึ้นไปแหละเพลงที่พี่ร้องไม่ต่ำกว่า10ปีขึ้นไปอ่ะฮะเดี๋ยวเราจะลองพี่พูดจะลองแซมเปิ้ลให้ดูว่าเผื่อทุกคนบางคนดูแล้วอาจจะเกิดไม่ทันแล้วก็ไม่รู้ว่าเพลงนี้เป็นอะไรเป็นความรักที่เราอยากจะขอบคุณพระเจ้าอะไรเงี้ยหรือถ้าเป็นคนด้วยกันก็อยากจะขอบคุณบางคนที่ให้ความรักกับเราแล้วก็ให้ความจริงใจให้หลายสิ่งอย่างที่มีคุณค่ากับเราอ่ะก็วันนี้ที่เพลงที่เราจะเล่นมันก็จะมีบทเพลงนมัสการนะคะที่เราใช้กันตามโบสถ์ทั่วไปเพลงมีเยอะมากนะก็แล้วแต่ละโบสถ์จะใช้เพลงอะไรก็หยิบมาแล้วแต่ผู้นำ

แปลว่าสรรเสริญพระเจ้านั่นเองนะฮะเป็นคำเรียกว่าใช้กันทั่วโลกนะฮะว่าภาษาไหนก็ใช้ฮาเลลูยาฮาเลลูยานะฮะโอเคครับเนี่ยแหละประมาณนี้นะฮะสั้นคือที่นี่ก็จะมีนักดนตรีที่ใครมีความสามารถอะไรเราก็จะเอามาช่วยกันนะอย่างยิบุก็พอเล่นกีตาร์ได้ร้องเพลงได้แล้วก็จะมาอยู่เป็นทีมนมัสการด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเดี๋ยวก็จะมีทั้งมือเป็นโนมือเบสแล้วบางทีพี่โจนูโวก็จะมาช่วยเล่นกีตาร์ไฟฟ้า

0: ขอบคุณทุกคนนะน้องๆพี่เล็กด้วยทีมเราเนี่ยโอเคขอบคุณมากมากเลยเราก็ต้องเก็บกวาดทุกอย่างเสร็จแล้วขอบใจมากนะจ๊ะเธอ
1: ใช่ถ่ายรูป
0: ที่หน้ามาเช้าๆหน่อยอัน
1: น
0: ี้
1: เราเดี๋ยวเราเก็บของเสร็จแล้วจะไปกินข้าวด้วยกัน
0: โอเคเดี๋ยวเราจะลงไปชั้น3
1: ค่ะ
0: ถ่ายรูปกันเย้เย้มาเซลฟี่กันหน่อยดิแฟนคลับฉัน
2: แต่อยู่ม.1ค่ะตอนนี้ก็ยังรักค่ะ
0: ม.1หรือม.1
2: ม.1ค่ะ
0: โอเค
3: พี่ปูเหรอคะพี่ปูเป็นกันเองค่ะแล้วก็มีเสน่ห์น่ารักเหมือนศิลปินทั่วไปค่ะแต่ว่ามีความอ่อนโยน

0: อายุเยอะไง
1: ไม่คือถึงแม้จะผ่านมา30ปีแล้วเนี่ยพี่ปูก็ยังแบบเป็นกันเองกับแฟนคลับอะไรเงี้ยไม่เคยถือตัวเลย
2: ไม่รู้จะขอบคุณไม่รู้ทำอย่างไรไม่รู้ว่าสิ่งไหนจะยิ่งใหญ่ควรค่าพอ
0: ไปหิวข้าวแล้วจะเป็นลมเนี่ยตาดีหน่อยเซลฟี่หน่อยดิ
3: ได้ไงจะเห็นไหมอ่ะ
0: หนึ่งสอง love you
3: รักไม่พูดรักไม่พูดไม่พูดเป็น
1: ใครรักถึ
3: งสวยเป็นล็อกไอโลร้องขึ้นไปบนเวทีจัดเต็มเสียงจัดเต็มเต็มเหงื่อแตกยิ่งกว่าเล่นกีฬาเล่นกีฬาเหงื่อน้อยกว่าอยู่
0: เดี๋ยวไม่จริงอ่ะ
3: พี่อยู่ทีนี่เหงื่อเยอะกว่าเล่นกีฬา
0: แต่พี่โจแท้มากด้วยเวลาเล่นกีตาร์โอ้โหเห็นอย่างเงี้ย
3: ประคองอายุประคองอายุ
0: จริง
3: ๆน้องเอ๋
0: ครับเป็นคนสวยสวยเป็นที่สวยที่สุดในโบสถ์ขอบคุณมากๆเลยเนี่ยน่ารักไหมที่โบสถ์เรานะฮะแล้วก็มีหลากหลายมีเซเลบบ้างมีคนธรรมดาชาวบ้านแล้วก็มีคนที่ทำกับข้าวให้เรากินเราเสร็จเรียบร้อยแล้วกินข้าวก็อร่อยแล้วถ่ายรูปกันก็เยอะแล้วโอเคมาแล้วครับลิฟเชิญเลยพี่น้องพี่น้องมาเลย
4: คร
0: ับ สรุปแล้ววันนี้มาคิดสักทุกอาทิตย์ที่พวกก็จะได้ก็คือว่าความอิ่มอิ่มหนำสำราญทั้งฝ่ายจิตใจจิตวิญญาณนะครับฟังคำเทศนาของพระเจ้าเข้ามาในใจแล้วก็น้องเพลงพระเจ้าแล้วแถมได้กินอร่อยด้วย
1: Yay.
0: แล้วก็มีน้องๆน่ารักมา
1: น้ำหนักขึ้น
0: มาร่วมมาตุ้มกันเนี่ย น่ารักมากเลย

0: คุณผู้ชมครับดูด้านหลังของผมนะฮะอันนี้คือบัววิกตอเรียด้านหลังของผมนี่เขียวขจีมากซึ่งเขาบอกว่าเป็นบัวที่ใบใหญ่ที่สุดในโลกครับคุณผู้ชมแล้วตอนนี้นะครับผมอยู่ที่สวนอมรรัตน์ครับอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกครับผมบัวใหญ่ขนาดนี้จะมีความพิเศษขนาดไหนต้องไปพบกับพี่ยุทธฮะซึ่งเป็นเจ้าของสวนอมรรัตน์ครับไปกันเลยฮะวู้ใหญ่มาก
1: วันนี้เรามาชมความพิเศษที่จังหวัดพิษณุโลกครับซึ่งมีคนบอกปากต่อปากว่ามีบัวยักษ์หรือบัววิกตอเรียที่สามารถลงไปนั่งไปนอนไปเดินได้อย่างสบายสบายครับเราก็เลยมุ่งหน้ามาที่สวนบัวอมรรัตน์ของคุณธรรมรงค์สิริพัฒนาหรือลุงยุทธอายุ55ปีเจ้าของสวนบัวแห่งนี้ครับที่มีความชอบเกี่ยวกับเรื่องบัวอยู่แล้วเลยได้ต่อยอดขยายความชอบนี้ให้นักท่องเที่ยวหรือคนที่สนใจสามารถเข้ามาชมและก็เข้ามาถ่ายรูปกันได้สบายสบายครับรายการแปลกแต่จริงมาถึงที่แล้วต้องลองสัมผัสทุกอิริยาบถกันสักหน่อยครับ
0: เจอแล้วฮะคนนี้ออร่าเจ้าของสวนแน่นอนสวัสดีครับ
2: ครับ
0: สวัสดีครับผมอันนี้พี่ยุทธใช่ไหมฮะเมื่อสักครู่ผมแอบไปเดินดูแล้วโอ้โหใบใหญ่มากเลยพี่
2: อันนี้เห็นว่าใหญ่แต่มันมีใหญ่กว่านี่อันนี้ยังไม่ใหญ่นะ
0: มีใหญ่กว่านี่อีกอ่ะโอ้โหทำไมเราถึงมาปลูกบัววิกตอเรียตรงนี้ฮะ
2: เป็นความชอบส่วนตัว
0: ครับ
2: ไม่ได้ปลูกเยอะเ
0: รา
2: ปลูกแค่ห้าหกต้นไว้สำหรับเราดูเล่นหลังจากเราปลูกแล้วเพื่อนบ้านเขามาเห็นรู้ว่าผมแอบไปลงถ่ายรูปเล่นอะไรอย่างเงี้ย
0: ไปลงถ่ายรูปเล่นนี่หมายถึงอะไรฮะ
2: ไปยืนบนใบ
0: ไปยืนบนใบบัว
2: เขาก็เลยมาทดลองกระแสเขาก็เลยออกไป
0: อ๋อก็เลยเป็นที่รู้จักกันมากขึ้นเลย
2: ใช่ครับ
0: แล้วทำไมถึงสนใจบัวที่มันเป็นมีขนาดใหญ่แบบนี้ครับ
2: คือเราไม่อยากทำอะไรให้เหมือนคนอื่นนั่นนะ
0: อัน
2: ดับแรก
0: ครับพี
2: ่สองก็คือเวลาเรามีบ่อเนี่ย
0: ครับ
2: ทุกสถานที่บ่อเนี่ย

0: พื้นน้ำมันจะมีแต่ความว่างเปล่าเราก็ใช้บัวเนี่ยมาปิดพื้นน้ำสีเขียวเขาจะเต็มไปหมดแล้วก็มองเห็นพื้นน้ำไปด้วย
1: แต่ว่าของพี่นี่คือปิดแทบจะไม่เห็นน้ำนะคือใบใหญ่เกินนะครับผม
0: อันนี้ต้นใหม่แล้วเรายังไม่ได้ตัดแต่งก็แน่นไปหน่อย
1: ครับพี่
0: ครับต้องตัดแต่งเพื่อจะสวย
1: มันเป็นสายพันธุ์ของไหนฮะประเทศไทยเราหรือเปล่าครับอันนี้
0: จริงๆบัวเนี่ยเป็นบัวแอฟริกาชื่อเขาเอาชื่อของพระราชินีอังกฤษตั้ง
1: วิกตอเรีย
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้จริงไหมฮะที่เขาบอกว่าใบมันใหญ่ที่สุดในตระกูลบัวครับที่สุดในโลกเลย
0: ครับ
1: โอ้อันนี้กี่ปีแล้วฮะอย่าง
0: น
1: ี
0: ้ปลูกมาเนี่ยได้2ปีครึ่งแต่อันนี้เป็นต้นใหม่ทั้งหมดอันนี้ประมาณ7เดือน
1: 7เดือนใบใหญ่ขนาดนี้เลยพี่อย่างอันนี้ใบประมาณกี่เมตรครับพี่
0: อยู่ที่ประมาณเมตรครึ่ง
1: เมตรครึ่ง
0: ครับ
1: โอ้ถือว่าใหญ่แล้วนะ
0: ก็มันมีใหญ่กว่านี้ไง
1: มีใหญ่กว่านี้นะครับผมเดี๋ยวผมให้พี่ยุทธพาไปดูดีกว่าว่าใบที่มันใหญ่กว่านี
0: ้ได
1: ้เป็นยังไงนะครับผมอันนี้คือบ่อที่บอกว่ามันใหญ่กว่าเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมฮะ
0: ครับผม
1: คือคุณผู้ชมครับลองดูสิฮะมันใหญ่กว่ามากเลยแหละถ้าเทียบกับเมื่อกี้เพราะว่าเมื่อกี้เราเห็นเป็นประมาณเมตรกว่าเมตรครึ่ง
0: ครับ
1: อันนี้ถ้าผมลองเดาๆอยู่มี2เมตรนะพี่
0: ใช่
1: มั้ยฮะ
0: ครับเราเลี้ยงตั้งแต่ต้นเล็กมาเนี่ยก็คือ1ปี
1: มีใหญ่กว่านี้อีกมั้ยฮะ
0: มีเพราะว่าเรามีสระใหญ่อีกสระนึง
1: มีที่ใหญ่กว่านี้เดี๋ยวเราไปดูกันครับคุณผู้ชมครับเคยได้ยินสุภาษิตที่เขาพูดกันไหมฮะว่าช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวนี้แหละครับมาปิดฮะคือใหญ่มากครับพี
0: ่
1: อันนี้ขนาดเท่าไหร่ครับพี
0: ่ที่เราเคยเลี้ยงมาเนี่ย
1: ครับ
0: จะอยู่ที่2เมตร30
1: โหคือ2เมตรก็คือเราเลยเราไปอีกเลยไปเยอะเลยแหละคุณผู้ชมอันนี้คือดูด้วยตาเปล่าเนี่ยคนลงไปนอนเล่นได้เลยอ่ะทำไมมันถึงใหญ่ได้ขนาดนี้ครับ
0: จริงๆแล้วมันเป็นสายพันธุ์ของเขา
1: ก็คือดั้งเดิมมันคือใหญ่ขนาดนี้อยู่แล้วแหละ
0: ใช
1: ่แล้วอย่างนี้เราสามารถจะเอาใบบัวที่ใหญ่ๆขนาดนี้ไปทำประโยชน์อะไรได้บ้างไหม
0: ครับจริงๆแล้วเขาจะเอาไปจัดอย่างพวกพรีเวดดิ้งโดยทั่วไปเนี่ยก็จะเอาดอกไม้ไปทำซุ้มแต่ตรงเนี้ยถ้าเกิดเขาทำบ่อไว้เล็กๆแล้วก็มีคนไปนั่งตรงกลางได้เอาใบบัวไปลอยมันจะแตกต่างจากที่เขาเคยจัดกันมาส่วนที่สองก็คือก้านที่นั่นน่ะเราตัดมาคุณจะสามารถทานดิบได้
1: เอาไปทำพริกไปทำอาหารได้ด้วย
0: ใช่อันดับ2คุณก็จะไปแกงไปต้มไปแกงส้ม
1: อะไร
0: หลากหลาย
1: ขอเสริมนิดนึงผมว่าใบมันนะครับคุณผู้ชมเอาไปทำข้าวห่อใบบัวได้นะพี
0: ่ผมก็ยังไม่มั่นใจว่าผมจะทำกี่กระทะกินกันทั้งหมู่บ้าน
1: ครับผมอ่ะทำอะไรได้อีกครับ
0: ก็เอาไปทำขนมก็ได
1: ้ทำขนมก็ได้
0: ใช่ก็เอาไปปอกแล้วก็ไปปั่นทำเหมือนขนมกล้วยขนมแตงพวกน
1: ี้
0: เป็นหนึ่ง
1: ครับผมแล้ววันนี้ฮะเรามาถึงสวนอมรรัตน์แล้วที่มีบัววิกตอเรียเนี่ยครับ แล้วสิ่งที่ต้องทำเลยคือเราต้องมาถ่ายรูปกันแคมเปญการถ่ายรูปนี้จะออกมาเป็นยังไงครับทีมงานครับผมเต็มตัวนะฮะเปลี่ยนชุดการที่จะลงไปถ่ายได้เนี่ยกฎมีอะไรบ้าง
0: อันดับแรกบอกก่อนนะ
1: ครับ
0: ก็คือถ้าคิดว่าเขาจะยืนขาเดียวหรือจะทำอะไรเนี่ยควรที่จะถามเราก่อนว่าต้องทำแบบไหนเราจะได้แนะนำให้ถูกวิธีไม่ใช่คิดจะทำก็คือทำ
1: ครับผม
0: ถ้ามันพลาดขึ้นมาแล้วมันอันตราย
1: ครับผมอันนี้อะไรครับผม
0: เอาไปวางบนใบบัวเพื่อให้ยืนเพื่อบาลานซ
1: ์เห็นใบบัวกว้างๆอย่างนี้ก้าวขึ้นไปได้เลยไม่ใช่
0: ครับ
1: อันนี้มีจำกัดน้ำหนักไหมครับ
0: จำกัดถ้าน้ำหนัก100กิโลอย่างต่ำใบต้อง2เมตรไม่ใช่แค่ดูแค่ใบอย่างเดียวส่วนประกอบอื่นด้วย
1: ครับ
0: ดุลพินิจของเราอะนะ
1: ของพี่อีกทีนึง
0: ใช่ว่ามัน
1: จะน่าจะรับอยู่ไหมก็คือพี่ยุทธก็จะเป็นคนบอกว่าใบนี้น่าจะโอเคนะน่าจะขึ้นได้โอเคก็ลงใบนี้กันโอเคเดี๋ยวเราไปลงน้ำกันดีกว่าครับพี
0: ่
1: เดี๋ยวต้องเริ่มเอานี้ลงก่อนใช่ไหม
0: ครับผมนะครับตรงกลางนะตรงกลางขยับไปเลยเดี๋ยวไปตรงนั้นแล้วเราก
2: ็
0: อ๋อไม่เป็นไรจระเข้ผมอยู
3: ่หมูน้ำซึมป่ะ
2: อ๋อผู้ชมผมไม่กล้าขยับเลยอ่ะ
3: อย่าขยับนะขยับคือขาดนะ
2: ขยับเลยอ่ะเพราะกลัวบาลานซ์มันเสียครับ
4: ถ้ายืนก่อนจำเป็นยืน
2: พี่มันเข้าอยู่แล้ว
3: มือแล้ว
0: อ๋อ
3: มันสวย
2: เออต่อเออโอ้ยพี่
0: ถ้านั่งไปมันจะเปียกได้ยอบ
3: ย่อย่อย่อย่อ
5: พี่ยุทธสิพี่
2: เร็วถ่ายด้วย

0: ครับ
1: เดี๋ยว
2: เปียกแล้ว
3: เปียกแล้วครับ
4: ตอนนี้พี่มันเข้ารองเท้า
5: อย่าขยับ
0: มาเองลองมาเองสิลองมาเองสิ
6: อ่ะก้าวเลย
7: เดี๋ยวพี่โอไม่ได้กลับบ้านนะ
4: เป็นแผลลงแล้วมัน
5: ไหนอะแผลไหนอะ
7: ไม่มีแผล
6: กลับเลยหัวใจอยู่สบายๆ
0: สามารถไปไกลได้ที่สุดมาถึง
6: นี่ไหนครับ
7: พี่โอโพสโพสนะพี่โอโพสนะหนึ่งสองสาม
4: มองมายืนตรงนี้สิ
7: มา
5: เร็ว
8: ๆโอ้ยิ่งดิ้นมันยิ่งเข้านะพี่โอต้อง
0: มา
4: พี่ครับโอเคโอเคเอาปิดกล้อง
0: นี้ก่อนเป็นแบ็คกราวด์
8: อย่าดิ้นจะเข้า
6: อ๋อไม่เป็นไร
0: ไม่เป็นไร
4: พี่ผมเนี่ยเขาดาวไม่ได้อะเดี๋ยวไหลเทสโดนนะ
0: แล้ววันนี้นะครับเอ้ยขออีกทีครับแล้ววันนี้นะครับเอ้ยขออีกทีครับแล้ววันนี
9: ้เฮ้ยทำไมไหลเท
0: สอ่ะเฮ้ยมันแบบไม่ลื่นเลยอ่ะ5 4 3 2แล้ววันนี้นะครับเราได้เห็นแล้วว่าบวอุ้ยไม่ได้พูดผิดอ่ะ5 4 3 2แล้ววันนี้นะครับเราได้เห็นแล้วว่าบัววิกตอเรียครับพี
6: ่
0: เขาใหญ่มากแล้วสำหรับใครที่ต้องการจะมาชมบัวครับสามารถมาดูได้ตลอดไหมฮะ
6: ครับได้ตลอด
0: ครับผม
6: จะมีช่วงที่สมบูรณ์เลยก็คือช่วงปีใหม่เป็นกรุ๊ปทัวร
0: ์ครับ
6: ถ้าเป็นบัสใหญ่นะน่าจะโทรมาล่วงหน้าก่อน
0: มีช่องทางติดต่อไหมฮะ
6: เข้าไปใน Facebook ก็สวนบัวอมรรัตน์ครับมันก็จะมีเบอร์โทรขึ้นเลย
0: Facebook นะครับสวนบัวอมรรัตน์สามารถเสิร์ชหากันได้นะครับตอนนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วฮะพี่ข้างหลังเขาคงจะแย่แล้วเดี๋ยวเราก็เตรียมตัวกลับบ้านแล้วครับคุณผู้ชมวันนี้นะฮะต้องขอบคุณพี่ยุทธมากๆครับผมขอบคุณมากเลยครับพี่วันนี้เราได้ทําแคมเปญด้วยได้ถ่ายรูปกับบัวด้วยอย่างด้านหลังของเรานี้ฮะติดใจไม่ยอมขึ้นเลยครับแต่ว่าวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับคุณผู้ชมสวัสดีครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
1: ช่อง9 Mcot HD ร่วมกับบริษัทสารแน่แปซิฟิกจำกัดเสนอฟิตเนสเสด็จยา

0: ได้ไหม
1: น
0: ี
1: ่เจ๊บตรงนี้มันหลุมหลวมอ่ะเจ๊เอาเจ๊บส่งไขควงให้ผมหน่อยขอบคุณครับ
0: ได้ปะ
1: เหมือนจะคนละเบอร์เจ๊เอางี้ดีกว่าเอาครีมดีกว่าครีมเจ๊ครีม
0: ครีมครีม
1: ครีมดีกว่า
0: ครีมตะครีมอ่ะ
1: ครีมครับผมครับใช่ถ้าจะทาให้หน้าบ้าเจ๊นี่เป็นครีมทาหน้าผมจะเอาครีมปลายจิ้งจกเนี่ยมาลอดตรงนี้ออก
0: ขอโทษเอาครีม
1: นี่นะ
0: พูดมันชัดชัด
1: เจ๊ดีจริงๆเลย
0: ได้เปล่า
1: ผมก็ได้อยู่แต่เจ๊ร้อนจังเลยอะเจ๊
0: อะไรอีกอะ
1: ขอน้ำเย็นแก้วหนิ
0: น้ำเย็นเอาของฉันอะ
1: ผมครับเจ๊โอ้ยสดชื่นเจ๊ฝากเจ๊ครับเอาละเรียบร้อยแล้วเจ
0: ๊
1: ทีนี้แหละกะปะอุ้ยเจ
0: ๊
1: ปวดไหล่ปวดหลังจังเลยอะเจ๊เจ๊นวดให้หน่อยด
0: ิเออ
1: ต้องดักตรงนี้หน่อยเพราะว่าบางทีบางคออะไรขนาดนี้เนี่ยคนไม่ใช่ผีนะเจ๊นะจะได้หมุนคอได้360องศาเนี่ย

0: ี๋ยวก็ใช้ฉันเดี๋ยวก็ใช้ฉันแล้วก็หน้าบิดให้ตายไหมล่ะ
1: นี่ครับนี่สองคนนั่นน่ะจะเล่นกันอีกนานไหมครับจะประชุมอยู่แล้วนะครับเชิญครับ
2: เจ๊ดัดคอ
0: ก็แกใช้ฉันอยู่ได้
3: ว้ย
1: เล่นอะไรกันเป็นเด็กๆเลย
4: ที่เชิญทุกคนมาก็เพื่อจะแจ้งให้ทราบว่าวันนี้ผมแล้วก็อแมนด้าเนี่ยมีนัดคุยกับลูกค้าสำคัญท่านหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจระดับประเทศเพื่อให้ผมกับอแมนด้ามีเวลาไปพบกับลูกค้าท่านนี้เราก็เลยจำเป็นที่จะต้องฝากธุรกิจฟิตเนสของผมไว้กับน้องสาวของผมเองเพื่อดูแลแทนชั่วคราวนะครับพร้อมแล้วขอเชิญทุกท่านพบกับน้องสาวที่ผมภูมิใจซาร่า
2: น้องสาวบอสของสาวที่ม
5: า
2: ลดได
5: ้สาระ
2: โอ้โหหมดกันแล้วครับทางนี้ครับ
6: ผิดซะด้วย
0: ครับ
4: นี่คือน้องสาวของผมชื่อว่าซาร่าน
0: ะครับผม
4: น้องสาวของผมเนี่ยนะสุดยอดมากๆเพราะว่าจบปริญญาตรีคณะบริหารและได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
7: ใครๆก็ได้เกียรตินิยมทั้งนั้นไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรค่ะ
4: ผมก็ขอเชิญน้องสาวผมมาพิสูจน์ตัวเองแล้วก็เอาความรู้ที่ร่ำเรียนมาทั้งหมดมาช่วยบริหารธุรกิจ Piggy Firm Fitness ของเราให้เป็นฟิตเนสระดับโลกโอ้โ
2: หดีมากเลยครับ
7: พี่ไม่น่าปูใหญ่ขนาดนี้เลยอ่ะซาร่าทำไม่ได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ค่ะ
4: เฮ้ยต้องทำได้สิซาร่าเธอฉลาดอย่างกับปลาโลมาไม่ขนามือทะเลาะต้องเชื่อมั่นมองการไกลจงเตรียมพร้อมพยายามเข้าไว้อาเคราซาร่าจะทำดีที่สุด
7: จงทำดีจงทำดีจงทำดี
8: น่ารักมากคุณน่ารัก
7: ก่อนอื่นทุกคนจะต้องรู้จักกฎพื้นฐานของ Piggy Firm Fitness ก่อน
6: ดีดีดีดีดีมากค่ะเอาข้อไหนดีคะ
2: นั่นนั่นคือกฎนั่น
4: นั่นกฎหมายต้องบริษัท
2: ของไปดูตรงกลางเปิดเจอกับด้านเดิมวางไม่อยู่จดเอาไว้โอ้
6: สิได้
7: กฎข้อแรกของเราคือพนักงานทุกคนจะต้องมีสตอในการทำงาน
4: มีสติไม่ใช่สตอมีสติในการทำงาน
7: ใช่ค่ะทุกคนจะต้องมีสติในการทำงานแล้วข้อต่อไปเราจะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการแต่งกายของพนักงานทุกคน
6: ดีมาก
7: พนักงานทุกคนจะต้องแต่งกายให้เรียบร้อยแล้วพนักงานผู้หญิงจะต้องห้ามใส่กางเกงใน
9: เฮ้ยคุณซาร่าคะแล้วไปใส่กางเกงในมันบางหวิวไม่มีอะไรช่วยดึงรั้งเลย
7: ขอโทษค่ะจ้าอ่านตกไปห้ามใส่กางเกงในเวลาประชุมให้ใส่เป็นกระโปรงแทนค่ะข้อที่3นั่นก็คือเป็นข้อที่สำคัญมากๆของฟิตเนส Piggy Firm Fitness ของเรานั่นก็คือทุกคนห้ามมีความรักค่ะ
9: ความรัก
7: เพราะว่าความรักมันเป็นขั้วบวกขั้วลบหนุ่มสาวได้
2: เพลงครับเพลงครับผมไม่น่าจะใช่อันนี้เพลงแน่นอนครับผมเพลงฮะร้องไห้อ้าวอ้าว
4: ไม่ใช่แมน
9: ไม่ใช่
8: แมนด้า
2: แมนด้า
8: เบคอน
4: อะไร
8: ข้ออื่นอะแมนด้ารับได้แต่ข้อนี้ไม่ได้อะ
4: ฉันยอมแกได้ทุกเรื่องนะไอ้แมนยกเว้นเรื่องนี้เพราะว่าความรักเนี่ยมันจะทำให้ระบบบริษัทของเรามันเสียเข้าใจไหมความรักไม่ว่าจะเป็นของพวกเรากันเองหรือว่าเรากับลูกค้าห้ามทั้งหมด
8: ไม่นะยิ่งกับลูกค้าไม่ได้นะแล้วจะเอาอะไรกินล่ะคะเนี่ย
2: ลูกค้าไม่ใช่ไก่ย่าง
7: ทุกคนคะทุกคนจะต้องทำตามที่พี่หมูน้อยพูดทุกอย่างเพราะมันคือกฎของ Piggy Firm Fitness ค่ะและที่สำคัญที่สุดถ้ามีกฎอะไรเพิ่มเติมจะมาแจ้งให้ทราบภายหลังสำหรับวันนี้ซาร่าขอลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
2: โป๊ะพาพาพาไปตรงนั้นมันเลือดแล้วเลือดแล้วทั้งมาทั้งไป

0: ปัสล่าปัสล่าที่ไหนเนี่ยป้าฮันแน่แน่แน่แอบดูรูปหนุ่มมีรอยสักละสิไข่ต้มเห็นนะว่าป้าไปกดไลค์เพจสมาคมคนมีรอยสักอะ
1: สักสักอะไรไม่มี
0: งั้นแสดงว่ายังคิดมากเรื่องประชุมเมื่อเช้าอยู่ละสิ
1: เปล่าหรอกป้าก็แค่อยากเปลี่ยนบรรยากาศเฉยๆอ่ะ
0: ไข่ต้มบอกแล้วไงว่าถ้าตื่นเต้นน่ะให้คิดว่าทุกคนน่ะเป็นมะเขือเปาะเอาหน้าหน้าหน้าป้าทำได้อยู่แล้วนี่แดดดี้ฝากเอาแฟ้มเอกสารของวันนี้มาให้เขาทำให้เสร็จภายในวันนี้นะเพราะถ้าไม่เสร็จอ่ะเดี๋ยวมันจะไม่เสร็จงั้นเดี๋ยวไข่ต้มไปดูพูดเจลีก่อนนะอย่าลืมนะถ้าตื่นเต้นเมื่อไหร่อ่ะให้คิดว่าอีกฝ่ายเป็นมะเขือปอกบาย
1: มะเขือปอกมะเขือปอกอยากรู้อนาคตทำนายดวงการงานและความรักคลิกโฆษณาไร้สาระดูไม่โดนไพ่ 2 of cups คุณจะได้เจอชายหนุ่มที่เป็นรักแท้ในเร็วๆนี้โอ้ยไม่จริงหรอกปอลออย่าเพิ่งพูดว่าไม่จริงเฮ้ยเพราะเนื้อคู่ของคุณจะเป็นหนุ่มในสเปคถ้าไม่เชื่อลองหลับตาแล้วอธิษฐานดูเนื้อคู่ของคุณจะเข้ามาที่ประตูทันทีบ้าใครจะไปทำ

0: มัครเป็นเทรนเนอร์ครับ
1: ผมมาตั้งแต่เช้าแล้วครับผมมาตั้งแต่ตีสองเมื่อคืนครับผมรู้จักที่นี่ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแตกครับผมรู้จักที่นี่ตั้งแต่สมัยเลิกทาสเลยครับ
2: วายวายวายวายวายเลิกทาสเลิกทาสมาหลังสมัยกรุงศรีอยุธยาแตกจ้า
1: ไม่ได้เรียนสังคมแล้วมันผิดอะไรดิ
2: โอ้โหขึ้นเลยพ่อแม่ก็ไม่เคยทำแบบนี้ไปแล้วออกมาดีกว่า

0: กำลังรีบไปฮะเอ็งอย่าบอกนะว่าไอ้จิ้งหรีดสลาลมเนี่ยมันยังมาไม่ถึงอ่ะโอ้ยนี่เอางี้เอ็งช่วยไปบอกไอ้จิ้งจอกสลัดผักกับไอ้จิ้งจกสลบเหมือนเลยวะฉันน่าจะรีบไปเออ
1: นี่น้องถ้าพี่ซ่อมรถเสร็จแล้วเนี่ยพี่ขอตัวสักใบนะเว้ยอย่าไปดูหน้าเพื่อนเองอ่ะคนหรือสัตว์เลื้อยคานวะ
0: โถพี่ซ่อมเสร็จยังเนี่ย
1: ยัง
0: ไม่เสร็จ
1: ยังไม่ได้ซ่อม

0: รีบๆซ่อมหน่อยพี
1: ่ใจเย็นๆอยากให้รถหายต้องใจเย็นๆเดี๋ยวพี่เช็คอาการมันก่อนถอยไปไป
0: ตัวลุมๆนี่วาแย่แล้วเนี่ยแป๊บนึง
2: โอ้โหโอ้โหหัวใจเต้นทีถุงน้ำดีไม่ค่อยไหลหัวใจทำงานหนักสมองทำงานน้อยคอหอยเหม็นว่ะ
3: ตกลงไอ้แดงต้อยเนี่ยมันเป็นรถอยู่หรือเปล่าครับเนี่ย
1: เป็นรถสิวะแต่เองดูแลเป็นลูกขนาดนี้เนี่ยนะข้าก็ต้องดูแลให้เหมือนคนเป็นธรรมดาว้อย
3: แต่ตอนนี้พี่ช่วยดูให้มันเป็นรถหน่อยได้ไหมครับเดี๋ยวผมจะไปแข่งไม่ทันพี
1: ่นี่ถ้าอยากให้รถเสร็จเรียบร้อยเนี่ยนะไปนั่งรอตรงนู้นเลยไปเลยว่องไวเดี๋ยวซ่อมให้นั่งลงเสร็จแล้วเรียบร้อยเก็บเลย
3: จริงเหรอพี่เสร็จแล้วจริงอ่ะ
1: เอ็งเช็ควะเอ็งเช็คดูเรียบร้อยว่องไว
3: สุดยอดเลยผมมาสัญญากับแดงต้อยไปแล้ว
1: ว่าไง
3: ว่าผมเนี่ยจะโด่งดังไปทั่วประเทศ
1: ดีดี
3: โชคดีพี่
1: สัญเองไปเว้ยพี่ซ่อมไปแล้ว
3: สบาย
4: สตาร์ท
3: นักกาง
4: ไปไหนไอ้หนอไปไหน
3: ไปแข่งรถครับ
4: แข่งรถนายเองไปสอบไม่ใช่ไปแข่งรถ
3: โอ้นักกางอะนักกางไม่มีวันเข้าใจหน่อไม้หรอกว่าเนี้ยมันเป็นความฝันของหน่อไม้เลยนะในการแข่งรถนะ
4: ทุยความฝันไอ้ปากยังไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมที่แกคิดที่แกกำลังจะทำอยู่เนี่ยไปแข่งรถเนี่ยแพ้ชนะยังไม่รู้เลยตายหาหรือเปล่าก็ไม่รู้ฉันมีทางเลือกให้แกสองทางซ้ายนี่คือมหาลัยนี่คืออนาคตที่แท้จริงของเองขวาสนามแข่งขันไม่รู้ว่าจะแพ้หรือชนะแต่ถ้าแกเลือกไปทางขวาแกกับนะขาดกันเลือก
5: คู่มือของพี่หมูน้อยบอกว่าข้อแรกเทรนเนอร์ของ Picky Firm Fitness จะต้องมีซิกแพคครบ6ลูกถ้าไม่ครบเราไม่รับเพราะฉะนั้นซาร่าขอดูซิกแพคของพวกคุณหน่อยได้ไหมคะ
6: ถ้าข้อแรกขอเสื้องั้นผมข้ามต่อไปถอนเกงเลยได้ไหมครับ
5: เฮ้ยเดี๋ยวค่ะคืออย่าพึ่งนะคะคือข้อแรกเนี่ยเราเน้นเรื่องกายภาพแต่ข้อที่2ค่ะเราจะเน้นเรื่องสมรรถภาพเป็นหลักค่ะ
6: สมรรถภาพได้ผมจัดให้คุณพร้อมไหมครับ
7: เฮ้ย
5: มันไม่ใช่อย่างนี้เข้าใจคุณเข้าใจผิดแล้วค่ะขอเป็นข้อแรกก่อนค่ะนั่นคือดูซิกแพคของพวกคุณว่าตรงตามเกณฑ์ที่พี่หมูน้อยได้วางไว้หรือเปล่า
7: โอเคได้ครับได
8: ้โอ้โหตัวลายขนาดนี้เนี่ยคนหรือโอ่งมังกรครับแม่ถ้าในแพ็กเกจพี่แถมขันด้วยเนี่ยก็อาบน้ำได้เลยนะฮะ
7: ตัวลายแล้วเป็นไงตัวลายแบบนี้อาจจะทำให้ลูกค้าเนี่ยเกิดแรงบันดาลใจในการห้อยโหนตีลังกาก็ได
8: ้คุณซาร่าครับเทรนเนอร์ที่ดีเนี่ยต้องสะอาดสะอ้านตัวลายเป็นตุ๊กแกแบบนี้ใครเขาจะจ้างฮะ
7: ถึงคุณซาร่าครับถึงผมตัวจะลายแบบนี้นะครับแต่ความรู้ในหัวสมองผมเนี่ยนั่น
5: ถ้าคุณกายพูดก็มีเหตุผลนะคะถ้าอย่างนั้นขออนุญาตนับซิกแพคเลยแล้วกันนะคะ
8: ได้ครับ
5: 1 2 คุณแน่นดูมีศักยภาพที่สามารถมีซิกแพคขึ้นมาได้นะคะเพราะฉะนั้นข้อแรกถือว่าผ่านค่ะ
8: นะ
5: มาเกือบพอขออนุญาตนะคะหนึ่งสอง
9: ป้าป้าทำอะไรอ่ะ
5: เอ้ยมันไม่ใช่อย่างที่ไข่ต้มคิดนะอาแค่ทำตามหน้าที่หนึ่งสองสามสี่

0: 4 5 6 6 10แผ่น6
1: จ้ะ
0: พอดีเลยอ่ะเอาละค่ะงั้นเป็นว่าข้อแรกคุณกายผ่านนะคะเรามาเริ่มกันที่ข้อที่2เลยนั่นก็คือการทดสอบสมรรถภาพค่ะ
2: สอบสมรรถภาพ
0: ค่ะ
3: โอเคจ้ะ
4: โอเคฮะ
0: เดี๋ยวนะคะหมายถึงสอนลูกค้าค่ะทดสอบสมรรถภาพหมายถึงการสอนวิธีสอนลูกค้าว่าคุณทั้งสองสอนลูกค้าได้ยังไงค่ะ
5: ป้าอ่านผิดค่ะมันไม่ได้เขียนว่าทดสอบสมรรถภาพมันเขียนว่าทดสอบความสามารถต่างหากค่ะ
0: ป้าอ่านผิดอีกแล้วเหรอเนี่ย
6: เอาละครับผมว่าเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าไหมครับผมเนี่ยยืนรออยู่นานแล้วครับรอจนเหงื่อผมเนี่ยจะแห้งไปหมดแล้วถ้าเกิดช้าไปกว่านี้เนี่ยผมคงต้องขอตัดคะแนนทุกคนในที่นี้เลยนะครับ
7: ว้าวหน้าตาแบบนี้สัดส่วนแบบนี้โอ้โหมีบารมีแท้คือท่านประธานสวัสดีครับ
6: นี่รู้ด้วยเหรอครับว่าผมเป็นประธานโอ้โหตาถึงนั้นเนี่ยแล้วนี่อยากเป็นกรรมการกันไหมครับไม่ยากครับแค่ทำบุญร่วมกับเราคนละ100บาทเท่านั้นก็ได้เป็นกรรมการก็ได้บุญกันทั่วหน้าครับสาธุเลยครับ
8: พี่ตะเกียบคะเลิกเล่นมุกแล้วไปทำงานตามพี่แดดี้สั่งได้แล้วค่ะ
6: ขอโทษครับคุณหนูขี้ข้าเอาละเรามาเริ่มแบบทดสอบที่สองกันเลยดีกว่าแบบทดสอบที่สองก็คือผมจะให้พวกคุณสองคนมาเป็นเทรนเนอร์ให้ผมโดยที่ใครสอนได้ถูกวิธีที่สุดก็จะได้ทำงานที่นี่เอาเป็นว่าถ้าผมเนี่ยอยากมีกล้ามแขนเนี่ยต้องทำยังไงครับ
4: คำนวณจากสัดส่วนไหล่การยืนและเหงื่อของพี่น้ำหนักนี่เลยฮะนี่เลยครับเนี่ยพี่สาระนี่ฮะน้ำหนักเท่านี้เลยครับ
6: แค่นี้เลยอ่ะ
4: ยกฮะ
6: อย่างนี้นะ
4: ยกถูกต้องครับช้าๆครับแค่นี้ฮะ
6: สบายมาก
7: คุณนั่นตับครับผมเวลาคุณจะให้ลูกค้าออกกำลังกายเนี่ยคุณต้องดูรูปลักษณ์เขาด้วยดูมาตรฐานเขาด้วยถ้าเล่นจำนวนน้อยแบบนี้ต้องเล่นหลายครั้งแต่ว่าถ้าเล่นหนักให้เล่นน้อยครับ
6: ยังไงครับ
7: ขอโทษนะครับพี่สาระ
6: อันนี้ลูกเล็กโอ้ยลูกนี้เลย
7: ลูกนี้เลยพร้อมนะครับ
6: พร้อมครับ
7: ชวนนะฮะ
6: ลองดูครับ
7: โอเคไหมฮะยกครับยกอึ๊บอึ๊บมาแขนมาอึ๊บหายใจเข้าอึ๊บอึ๊บขึ้นอึ๊บอึ๊บเหงือกไม่ต้อง
4: ดูแค่นี้ก็รู้แล้วครับว่าหนักไปเอาจริงๆนะครับผมว่ามันต้องดูที่ความทนทานกล้ามเนื้อด้วยครับคุณตะเกียบวิดพื้นนะฮะ
6: วิดพื้นนะครับ
4: ยกก่อนแล้ววิดพื้นครับ
6: ยกแล้ววิดพื้นด้วย
4: ยกทีนึงครับหนึ่งหนึ่งลงวิธีเลยฮะลงฮะหนึ่งทีครับดีครับอีกทีนะครับ
6: อีกทีนะครับ
4: นี่
7: ผมว่าแบบเนี้ยเด็กๆเขาเล่นกันนะพวกเราดอปีหนึ่งเล่นกันเราแบบเวอร์คัสเลย
6: ยังไงครับ
7: คือวิดพื้นด้วยแล้วก็กระโดดตกด้วย
6: วิดพื้นด้วยกระโดดตกด้วย
7: ดูวิดพื้นอึ๊บหนึ่งลูกกระโดดตกวะลูกอึ๊บกระโดดตกหนึ่งลงไปครับจ่าลีล่าอึ๊บหนึ่งกระโดดตกด้วยครับ
4: เอาจริงๆผมว่าแค่นี้ไม่พอแล้ว
6: ครับเดี๋ยวอยู่ทั้งคู่เลยครับผมว่าสอนแบบนี้เนี่ยลูกค้าไม่ไหวแล้วครับโอ้โหหลังจากกันไปก่อนเปล่าๆคุณซาร่าครับผมว่าทั้งสองคนเนี่ยดูไม่น่าเชื่อถือเลยสักคนนะครับ
4: แกอะไรโอมังกรสอนหักโหมคุณตะเกียบก็เลยถอใจแบบเนี้ย
7: ทำไมพูดอย่างเนี้ยไอ้นมสามเต้า
4: เฮ้ยเอาเลยป่ะล่ะ
7: ใหญ่ยุ่งไอ้นมเฮ้ยดีกว่า
6: ใจเย็นก่อนครับตะพูดใจเย็นก่อนครับตะพูดใจเย็นก่อนครับ
4: เฮ้ย
7: หลบใช่ไหม
4: อ
7: ยากโดนหลบใช่ไหม
4: ไม่หลบก็ได้เอาดิมาเลย
0: พี่เดียว
6: ไหนกันก่อน
7: โอ้ดิ
6: เ
0: ดี๋ยวโทรศัพท์น
7: ั่นอะไรกัน
0: หมอ
6: ค
0: ุณแม่ฮัลโหลค่ะพี่บุญน้อยเอาพี่ทุกอย่างเหมือนเดิมเป๊ะเลยค่ะพี่บุญน้อย
6: เหมือนเดิมตั้งแต่กับพี่ซาร่า
0: พี่บุญน้อยอ๋อคือเมื่อกี้ที่พี่ตะเกียบบอกว่าทุกอย่างเหมือนเดิมเป๊ะดีเรียบร้อยเหมือนเดิมเลยค่ะพี่หมูน้อยไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเรื่องแค่นี้สามารถจัดการได้สบายมากค่ะพี่หมูน้อยพอดีว่ามีแมวเข้ามาในออฟฟิศอะค่ะชนกองเอกสารหล่นเดี๋ยวท้าไปจัดการก่อนนะคะค่ะพี่หมูน้อยสวัสดีค่ะ
6: แมวไปยังครับ

0: ลบไหมลบไปก่อนครับ
1: จริงๆแล้วคุณสมบัติของสองคนนี้ก็พอๆกันเลยนะคะป้าแค่พี่กายจบวิทยาศาสตร์การกีฬามาก็แค่นั้นเองหนูว่าเลือกคนที่จบตรงสายน่าจะดีกว่านะคะ
2: แต่
1: ยังจะแต่อะไรกับป้ามันก็เหมือนจะเลือกยากตรงไหนเลยหนูกลัวตัวเองจะผิดกฎถ้ามีความลับของบริษัทใช่ไหมงั้นก็แสดงว่าป้าจะเลือกพี่กายใช่ไหมคะ
2: อืมป้าตัดสินใจแล้ว
3: ใจเย็นกันครับ
2: คุณกายคะ
4: ครับ
2: คุณไม่ผ่านการคัดเลือกค่ะ
1: ป้า
4: อย่างนี้ก็แสดงว่าผมได้งานแล้วใช่ไหมครับ yes
5: คุณซาร่าจะทำแบบนี้ไม่ได้ค่ะ
4: เจลี
5: โอ้ยตัวฉัน
4: โอ้ยเจจะยังไม่หายโกรธผมอีกเหรอแล้ววันนั้นผมขอเธอโอ้
5: จะมาขออะไรอีกอ่ะจะมาขอลาออกเพื่อไปเรียนอนาคตใหม่อีกใช่ไหมฮะไอ้เห็นแก่ตัวยูงูพิษเจ๊อยากจะบอกคุณซาร่านะคะว่าคุณซาร่าจะทำอย่างนี้ไม่ได้เด็ดค่ะถ้าไอ้หมอนี่อยู่ที่นี่เจ๊จะลาออกค่ะแล้วคุณซาร่าคิดนะคะคิดให้ดีนะคะว่าถ้าเจ๊ลาออกไอ้ช่างแอร์มันก็ต้องลาออกเพราะเราเป็นเพื่อนสนิทกันค่ะแล้วถ้าไอ้ช่างแอร์มันลาออกคุณซาร่าพิจารณาให้ลึกอีกนะคะว่าอแมนด้าก็ต้องลาออกเพราะเราเป็นแก๊งกันค่ะคุณซาร่าคิดดูนะคะว่าคุณซาร่าจะเอา3ชีวิตที่มีคุณภาพเนี่ยมาแลกกับอีก1ชีวิตอย่างนี้เหรอฮะคิดดูให้ดีค่ะไม่ต้องร้องเลยค่ะหยุดร้องแล้วเลือกค่ะ
6: นักแข่งที่ดีนะเว้ยฉันไปศึกษามาแล้วว่าต้องมีคุณสมบัติไปกัน3ข้อนั่นเอาข้อแรกก่อนเลยดีกว่าข้อที่หนึ่งคือการทรงตัวมาเลย
7: เอาเลยเลย
6: แกนั่งลงกับพื้นแล้วก็กอดเข่าไว
7: ้กอดเข่าด้วย
6: เออกอดเข่าเอาแกกอดเข่าไว
7: ้โอ้โห
6: แล้วแกก็โยตัวมาข้างหลังแล้วก็ดันตัวขึ้นไปข้างหน้า
7: โอ้โห
6: ถ้าแกทำครบใน3รอบเนี่ยแกเก่งแล้วแกผ่านฉะนั้นแกผ่านเอายางเริ่มนะ1ไป
7: โอ้โหได้นะมันทำได้
6: ยางมันแค่รอบแรก
7: รอบไปรอบนอนเร็วรอเอาให้ได
6: ้
7: ขึ้นไป
6: เอาให้ได
7: ้
6: เหือแตกซิกเลย
7: ยังไงเรียบร้อยนะ2รอบ
6: เหือแตกเลยไม่ไหวแล้วมั้งพอเหอะแพ้เหอะ
8: โถนะอากาศมันร้อนไปหน่อย
7: เออ
6: มันยังเหลืออีกรอบนึงไอ้นอเอาสิเอา
7: เลยเอาให้ได้เว้ยนอเอาให้ได
6: ้เอาอึ๊บ
7: เออ
6: โอ้กาบท้องเป็นไง
7: มองกันหมดแล้วเนี่ยเร็ว
8: ใช่ไงมีพิตตี้สาวสวยยืนงูอยู่หน้าตลาด
6: ไหนวะใครมาวะ
7: ไหนไม่เห็นมีเลย
8: แต่อะไรมาช
7: นเจอไอ้บ้า
6: เสร็จแล้วเฮ้ยขึ้นไม่ได้ไงวะ
7: เก่งมากเลยอ่ะมันเก่งมากเลยอ
8: ่
7: ะ
8: มียากกว่านี้ไหมนะ
7: มันเก่งมากอ
6: ่
7: ะ
6: ได้ถือว่าทดสอบข้อแรกแกผ่านยังนี่มันแค่ข้อแรกไหวพริบปฏิภาณนะแล้วก็สมาธิต่อไปมันจะเป็นสมาธิโว้ยไอ้นออันนี้ยากหน่อยเข้มข้นขึ้นมานิดนึงไปนั่งเลย
7: นั่งเลย
6: ให้ตำรวจแกดู
7: น
6: ั่
7: งเลย
6: ไอ้น้อการฝึกสมาธิเนี่ยสำคัญมากถ้าแกทำได้แกผ่านแน่
8: ๆโอ้โหนะไอ้แค่ฝึกสมาธิเนี่ยของกรวยกรวย
6: นั้นฉันจะเริ่มจับเวลาแล้วถ้าแกขำนะแกแพ้ทันทีนะเว้ยแกต้องไปสอบห้ามแข่งรถโอเคป่ะ
8: ได
6: ้ถ้าได้เริ่มเลยโอ้โหลงปากอะไรจับเวลาด้วยมาแอ
7: ครับ
6: เอาเบสิกง่ายๆเลย
7: เอาไง

0: อาไทยแกพูดเป็นภาษาอังกฤษ
1: อ๋อมุกนี้เคยดู
0: อย่างง่ายๆเลยเอาง่ายๆก่อนฉันจะพูดว่า1
1: วัน
0: เฮ้ยใช่
1: ไหมใช่ไหมใช่ไหม
0: แบบนี้
1: ใส่แตกแน
0: ่มันนิ่งมันนิ่งมันนิ่งมันนิ่งมันนิ่งมันนิ่ง
1: มันนิ่ง
0: หนึ่ง
1: วัน
0: สอง
1: ทู
0: สาม
1: ทรี
0: สิบเอ็ด
1: วันวัน
0: สิบสอง
1: วันแม่
0: สิบสาม
1: วันสงกรานต
0: ์สิบสี
1: ่วันวาเลนไทน
0: ์สิบห้า
1: วันเช้งแม่ง
0: สิบหก
1: วันหวยออกว้าตายอย่างนี้ตายอย่าบ้างเนี่ยครับเฮ้ย
0: โหเล่นกิ๊บเลยอ่ะ
2: เจ๊หลีเจ๊หลียืนยันจะออกจริงๆเหรอคะ
3: แน่นอนที่สุดค่ะถ้ามีไอ้แน่นไม่มีเจ๊
4: ผมว่าเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับผมไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยต้องมาซีเรียสต้องมาเครียดกับการสมัครงานเป็นเทรนเนอร์ของผมผมขอเสียสละเองครับผมจะเสียสละอยู่ที่นี่ครับ
5: เสียสละแล้วจะอยู่ที่นี่ได้ไงวะเสียสละฉันก็ต้องอยู่ดิน
4: ั่นลองคิดเยอะๆนะใช้สมองที่มีหยักของนายเนี่ยอันน้อยๆเนี่ยฝันให้ไกลไปให้ถึงถ้านายอยู่ที่นี่พวกเจ๊ก็ต้องลาออกใช่ไหมครับพอลาออกที่นี่ก็จะขาดพนักงานพอขาดพนักงานที่นี่ก็จะเจ๊งพอเจ๊งที่นี่ก็จะล้มละลายพอล้มละลายก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินเงินนอกระบบมาแล้วผมไม่มีตังค์อะทำไงอะ
6: น
4: ั่
6: นส
4: ิก็ต้องเจอเจ้าหนี้โหดมาทวงอาจจะโดนฆ่าเห็นไหมมันโหดมากโหดกับที่นี่มากผมเลยคิดว่าผมเนี่ยจะเป็นคนกอบกู้ที่นี่เอง
5: ไม่ได้อะฉันจะอยู่ที่นี่เจ๊ที่ผมอยู่ที่นี่ก็เพื่อที่จะ
3: ไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นน่ะฉันจะบอกแกเลยนะที่แกมีที่ซุกหัวนอนมีข้าวกินทุกวันนี้เนี่ยไม่ใช่เพราะบอสเหรอ
5: เพราะอย่างนี้ผมถึงอยากให้เจ๊ดูนี่ไงครับ
3: ไม่ต้องอ่ะฉันไม่อยากดูอะไรทั้งนั้นน่ะคุณซาร่าช่วยเลือกเลยได้ไหมคะเลือกเลยค่ะ
2: ซาร่าเลือกคุณแน่นค่ะ
3: โอเคถ้าคุณซาร่าเลือกมันเจ๊ก็ลาออก
4: คุณซาร่าครับงั้นผมไปก่อนนะครับ
7: เฮ้ยเจ๊หลี
8: เจ๊หลีรอไข่ต้มด้วยค
7: ่
8: ะ
7: ไปดูดีกว่าครับไข่ต้มเจ๊หลี
5: คุณซาร่าครับคุณซาร่าคิดดีแล้วเหรอครับที่ปล่อยเจ๊หลีไปแบบเนี้ย
2: แต่ถ้าซาร่ากลับคำเปลี่ยนไปรับคนนู้นทีคนนี้ทีซาร่าก็คงที่จะเป็นผู้จัดการที่ดีแบบที่พี่หมูหวังไว้ไม่ได้นะคะ
8: ป้าซาร่าคะเมื่อกี้ไข่ต้มวิ่งไปคุยกับเจ๊หลีมาแล้วเจ๊หลีไม่ยอมฟังไข่ต้มเลยอ่ะป้ารีบไปคุยแล้ว
2: เดี๋ยวอาไปคุยเองคุณแน่นคุณไม่ต้องห่วงเดี๋ยวซาร่าจัดการเอง
5: บอสบอสคือผมขอโทษนะเรื่องที่วันนั้นผมพูดกับบอสไปแบบนั้นฮะ
9: นี่เป็นกิ๊กกันเหรอ
0: ไม่ใช่เขาอดีตเคยเป็นเด็กในสังกัดฉันเอง
9: แล้วเคยถ้างั้นเดี๋ยวฉันให้เวลาคุณทั้งสองคนคุยกันแล้วกันนะตามสบายไม่ต้องกังวลเดี๋ยวฉันออกแล้วล่ะแต่ว่าอย่าลืมนะรอน้ำนิ่งๆก่อนเดี๋ยววอร์ดมันจะแตกซะก่อน
0: ไม่ได้กังคบ
10: เดี๋ยวก่อน
0: เป็นไรฮะมาดราม่าอะไรอย่างเงี้ยมันเกิดอะไรขึ้น
5: จะมาขอโทษที่วันนั้นพูดจากับบอสไปแบบนั้นนะครับแล้วก็พอดีผมเห็นใน IG ว่าบอสกับเจ๊หลีมาทำงานที่นี่ก็เลยตามมาสมัครฟิตเนสเทรนเนอร์ที่นี่เพราะว่าอยากอยู่กับบอสกับเจ๊หลีครั้งนึงครับไม่กวนเนาะ
0: กดเนาะ
11: แหม
12: ไอ้แมนฉันก็แบบโอ้โหเฮ้ยพวกแกห้ามผสมพันธุ์ในนี้นะเข้าใจป่ะ

0: เก็บใช้คำว่าประสบการณ์บ้าบอเดี๋ยวจัดการให
1: ้ยังไม่หัวเราะเลยอ่ะนะ
0: สมาธิมันดีมากเว้ย
1: เอาไงต่อเล่า
0: แผนสองสิวะ
1: แผนสอง
0: เอออ
1: ะไรอ่ะนะ
0: อ่ะกล่อง
1: บ็อกซ์ไอ้ไ
0: อ้กล่อง
1: บ็อก
0: ซ์2กล่อง
1: บ็อกซ์
0: 3กล่อง
1: บ็อกซ์บ็อกซ์บ็อก
0: ซ์10กล่อง
1: บ็อกซ์บ็อกซ์บ็อกซ์บ็อกซ์บัดจ้ะสุดๆไอ้นอถามจริงเหอะทำไมเอ็งเก่งขนาดนี้วะกั้นคำมุกน้าเขาได้อะฮะ
2: มันก็ไม่ยากครับผมก็แค่ผมกัดฟันให้แน่นๆก็พอแล้วครับผม
0: นี่นะแกกั้นขำถึงขนาดกัดลิ้นตัวเองเลือดไหลเลยเหรอ
2: ลิ้นผมยังอยู่ครับผมกัดแรงไปหน่อยไปดมตุ่มร้อนในเลยแตกเลยครับผม
1: เฮ้ยก็ขำมาเลยเถอะปะโท
2: แต่ผมยังไหวมาบทต่อไปเลย
1: โอ้โหเลือดหมดแล้ว
0: โอ้โหเลือดนักสู้จริงเลยได้ถ้าเก่งขนาดนี้นะทดสอบเอาแบบขั้นเทพไปเลยก็แบบสูงสุดไปเลยดีกว่าน
1: ี่
0: เ
1: หรอนะ
3: จัดมา
0: เอาอย่างนี้เลยนะมีรถอยู่คันนึงมีหมูปิ้งอยู่บนรถเว้ยแล้วมดขึ้นเต็มรถเลยเนี่ยแกจะทำยังไง
2: ก็เอาน้ำฉีดไล่มดสินะ
0: เฮ้ยแกกับหมูปิ้งอยู่บนรถอ่ะเอาไปวางไว้ข้างล่างตรงล้อรถข้างหน้าเดี๋ยวมดไม่ได้กินมันก็ลงจากรถไปแล้วไปกินกันอยู่ข้างล่างเราไม่ต้องไปไล่มัน
2: นะอย่างนี้ก็ได้เหรอเนี่ย
0: เอาก็บอกแล้วไว้พี่ปฏิพันธ
2: ์ผมไม่สนอ่ะน้าตั้งใจจะโกงผมผมจะไปการแข่งครั้งเนี้ยโมฆะ
0: เดี๋ยว
1: ใจเย็นเว้ยนอ
0: ไม่นะ
2: ผมรู้นะที่น้าทำแบบนี้น้าจะยื้อผมไว้ใช่ไหมฮะน้าทำแบบนี้ถ้าผมอายคนอื่นเขาหน้าน้าน้าตีกรอบผมใช่ไหม
1: ใช
2: ่น้าน
1: ั่งสั่นเป็นลูกลิงเลยโอ้โหงอยเป็นลูกไอ้ใจเย็นไม่นอเว้ยฟังน้าเขาดิเฮ้ยไอสอบดีกว่าไอนอนอนเลยไอ้น้า
0: เอาดิที่ฉันทำเนี่ยเอาตัวเสียงขนาดเนี้ยพอน้ารักแกเลี้ยงแกมาตั้งแต่เล็กอยากให้แกมีอนาคตที่ดีมีความรู้สูงแกจะได้ไม่ต้องมาลำบากแกจะได้เป็นเจ้าคนนายคนถ้าแกจะไปแข่งรถแกบาดเจ็บแกพิการขึ้นมาแกจะทำยังไงแกจะตายหรือเปล่าแกก็ยังไม่รู้เอาสิถ้าคิดว่าแข่งรถอ่ะแกดีแล้วก็แกทับร่างฉันแกชนเลยตรงไหนก็ได้แกชนเลย
2: นายก้างหลบฉันบอกให้นายก้างหลบไปไง
0: ไม่หลบ
2: ถ้านายก้างไม่หลบอ่ะแล้วผมจะไปสอบทันได้ยังไงล่ะนะ
1: อ้าว
2: เฮ้ย
0: วายสายแล้ว
2: สายแล้วนะ
1: มันจะไปสอบมันจะไปสอบนะ
0: สอบ
1: ต้องไปสอบ
0: เฮ้ยเร็วเร็ว
1: สอบ
0: เร็ว
1: ไปสอบ
0: เร็วไอ้หนอนเร็ว
1: เห็นไหมเดี๋ยวไม่ทันนะนะมันไปสอบ
0: เร็วนี่เดี๋ยวไม่ทัน
1: ไปสอบ
2: ช่างแอช่างแออ
1: ะไร
2: ไหนบอกซ่อมแล้วไงเล่า
4: เจลี่เจลี่จะไปจริงๆเหรอคะซาร่ารู้นะคะว่าเจลี่ยังโกรธซาร่าอยู่อ่ะแต่ถ้ามีปัญหาอะไรก็ค่อยๆคุยกันก็ได้นี่คะมันอาจจะมีทางออกที่ดีกว่าการลาออกแบบนี้นะเจลี่
5: คุณซาร่าไม่รู้อะไรหรอกค่ะน้องแน่นเนี่ยนะคะหนีเอาตัวรอดทิ้งทั้งบอสทิ้งทุกคนไปแล้วคุณซาร่าจะแน่ใจได้ยังไงคะว่าน้องแน่นจะไม่ทิ้งฟิตเนสแห่งนี
4: ้แต่ถึงอย่างนั้นเราก็ยังไม่ได้ฟังที่คุณแน่นก็พูดเลยนะคะเขาอาจจะมีเหตุผลก็ได้นะคะคุณหลี
5: เรือมาแล้วไปกันเถอะค่ะน้องกาย
6: เจ๊ครับคือเสียงลิงโทนโทรศัพท์ผมเองครับ
5: น้องกาย
7: เอาแล้วนะทุกคนอยู่กันพร้อมหน้าเชิญนั่งคงจะพร้อมแล้วสินะที่จะฟัง

0: อะไรจับแน่น
1: คือเจลี่จำวันนั้นได้ไหมครับที่มีคนมาทวงหนี้บอสกับเจลี่อะครับพอวันนั้นแยกกับเจ๊ไปผมก็โบกรถเมย์กลับบ้านแล้วมันเป็น

0: ลอยมาบอสเนี่ยเป็นคนที่ต่อชีวิตผมจริงๆเจ๊เจ๊หยุดเบะปากมองบนเจ๊ไม่เชื่อใช่ไหมนี่เลยคลิปวิดีโอผมอัดไว้เจ๊ดู
1: โอเคในเมื่อนั่นบอกว่านั่นจะไปเปิดโมเดลลิ่งงั้นผมขอตัวทำงานที่ฟิตเนสก่อนนะครับ
0: เฮ้ยหยุดเดี๋ยวก่อนคือไอ้เรื่องโมเดลลิ่งเนี่ยก็ทดไว้ในใจก่อนแล้วกันเนาะคือตอนนี้ไม่มีตังค์จะกินข้าวแล้วครับขอผมทำงานที่ฟิตเนสแห่งนี้แล้วกันนะฮะ
1: พี่โด
2: เอางี้นะบาปบุญนะยังไงน้องแน่นเนี่ยก็ยังนึกถึงบอสเจ๊ยกโทษให้น้องแน่นละเจ๊หายโกรธ
3: เจ๊อย่าไปโกรธกันเลยเรื่องแบบนี้อภัยกันเถอะค่ะอยู่รวมกันมันก็จะได้ทำงานด้วยกันมันสนุกจะตายอ่ะ
1: งั้นผมขอตัวกลับก่อนนะครับ
4: เดี๋ยวก่อนครับไม่ต้องมีใครไปไหนทั้งนั้นนะครับผมเพิ่งจะวางสายกับท่านทูตเกาหลีเขากำลังจะส่งพนักงานที่ทำงานที่สถานทูตเนี่ยมาฝึกที่ฟิตเนสของเราทั้งหมดเลยดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าเทรนเนอร์คนเดียวคงไม่พอคงจะต้องรับทั้งสองคน
1: เย้เ
5: ย้มาขอบใจมาก
6: เดี๋ยวก่อนนะคะพี่หมูน้อยนั่นหมายความว่ารับเขาทั้งสองคนเลยเหรอคะ
4: ใช่แล้วซาร่าก็ต้องดูแลเขาอย่างดีด้วยนะ
7: ด้วยไม่เป็นไร
8: สำหรับวันนี้นอกจากเสียงหัวเราะที่พวกเรานำมามอบไปกับคุณผู้ชมถึงบ้านแล้วเรายังมีเคล็ดลับดีๆเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพมาแนะนำให้ลองทำตามกันดูนะครับ
9: โอ้นะใครจะไปฟิตแบบน้าเรา
7: แล้วอยู่ๆวิ่งมาจะหยุดเลยไม่ได้เว้ยเดี๋ยวตะคิวกินนะเว้ย
9: ตะคิวกิน
7: เออ
9: ทำไงเรา
7: อ้าวมันก็ต้องคูลดาวน์ไงทีนี้เราก็ต้องผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
9: ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
7: ใช่แล้ววิ่งมามันก็ยกแขนขึ้นมาปั
9: ๊บยกแขนขึ้นปั๊บ
7: นี่สอดเข้าไปสอดเข้าไปอ
9: ย่างนี้เหรอ
7: เออแล้วบิดไปเยี่ยวตัวไปแรงๆหนึ่ง
9: สองอุ้ยนะโอ้โห
7: เป็นไงลั่นเลยไหมลั่น
9: อุ้ยมันตึงอ่ะ
7: ตึงแค่ไหนวันแรกๆอ่ะมามากลับเปลี่ยนข้างนี่เขาเรียกครูดาว
9: โ
7: อ้หนึ่งสองเป็นไง
9: กรอบกรอบกรอบเลยอ
7: ่
9: ะ
7: เดี๋ยวต่อไปมันจะชินเอง
10: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ผู้ชมครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านโคกดำเนินนะฮะอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรครับที่นี่มีจอมปลวกครับคุณผู้ชมที่ไหนที่มีจอมปลวกนะฮะเขาเชื่อกันว่าจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่บริเวณนั้นแล้วก็ให้โชคให้ลาบอย่างเงี้ยครับผมซึ่งจอมปลวกที่นี่ฮะมีความพิเศษมากๆเขาถูกรางวัลกันเป็นแสนๆเลยนะฮะวันนี้ทีมงานแปลกแต่จริงครับเลยลงพื้นที่พาคุณผู้ชมไปดูจอมปลวกนี้ว่าจะแปลกและพิเศษขนาดไหนตามผมไปเลยครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับผมใช่บริเวณแถวนี้ครับที่มีจอมปลวก
1: ครับครับ
0: อ๋อตรงนี้แหละครับ
1: ครับตรงนี้คร
0: ับโอ้โหผมเดินมาก็มองหาอยู่นานว่าเอ๊ะอยู่ตรงไหนพี่ดูแลตรงนี้อยู่หรือว่ายังไงฮะ
1: ผมเป็นที่นาของผมเอง
0: อ๋อพี่เป็นเจ้าของที่ตรงนี้แล้วจอมปลวกก็เกิดขึ้นตรงนี
1: ้ครับ
0: เห็นเขาบอกว่าที่นี่เขาศักดิ์สิทธิ์มากถูกหวยกันเป็นโอ้โหแสนๆเลยอันนี้จริงเหรอฮะ
1: จริงครับเป็นความจริงเลยครับ
0: อันนี้พี่มาทราบได้ไงฮะว่ามีจอมปลวกเกิดขึ้นมาอันนี้หลายปีหรือยังครับ
1: ประมาณ2ปีนี่แหละครับพอดีผมทำนาพี่มาปรับนาดินดูก็เลยมาเห็นครับลักษณะคล้ายกับไอ้อะไรอัพเชษชัยครับ
0: ฮะจอมปลวก
1: ครับ
0: มีลักษณะที่คล้ายกับอวัยวะเพศชายอยากเห็นละเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในกันเลยดีกว่า
1: ครับครับ

0: ตรงนี้เหรอครับ
1: ครับครับ
0: โอ้โหคุณผู้ชมครับนี่ฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูจอมปลวกรูปทรงคล้ายกับอวัยวะเพศชายหรือเราเรียกว่าสิวลึงเป็นทรงสูงยาวๆเป็นกระบอกยาวๆขึ้นมาเราทราบได้ยังไงครับพี่เพราะว่าก็อยู่ในดงในป่าอย่างเงี้ยถึงว่าเป็นที่นาของเราก็จริงแต่ว่าเราเข้ามาดูเหรอฮะวันนั้นหรือว่ายังไง
1: ช่วงทำนามันฝั่งข้างนอกมันจะเป็นที่ลงแก้งมันจะเป็นแดดนะครับแกเข้ามาที่ร่มครับเข้ามานั่งพักก็เลยเข้ามาเจอพอดีครับ
0: มีคนเริ่มมาสักการะยังไงครับถึงได้รู้ว่าที่นี่ตรงผม
1: ช่วงแรกก็มีแต่ผมเองกับแฟนนี่แหละครับ
0: ครับ
1: เรามาถูกหวยกันนะพอดีคนเขาก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะพวกนี้ถูกหวยมาจากไหนกัน
0: เหรอครับ
1: ครับดูไปดูมาเขาก็เห็นว่าสงสัยมีนี่บางคนก็มาแอบดูครับ
0: ครับ
1: แอบดูว่ามีว่าสงสัยเขาเอาจากที่นี่ก็เลยเล่าให้เขาฟังว
0: ่
1: าลักษณะแบบนี้ต้องทำแบบนี้แบบนี
0: ้ทีนี้เรียกว่าเหมือนเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของหมู่บ้านเลย
1: มันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของสำหรับครอบครัวผมเองเลยครับปู่ย่าก็อยู่ที่นี่นะเผาศพแกอยู่ข้างหลังนี่ครับ
0: อันนี้คือเป็นศาลตัวแทนหรือเปล่าครับ
1: ครับศาลตัวแทนครับ
0: เป็นที่มาของการตั้งศาลนี้
1: ใช่ครับ
0: ทำไมอยู่ดีถึงคิดสร้างศาลนี้ขึ้นมาบริเวณตรงนี้ครับ
1: พอดีแกไปเข้าฝันนะเข้าฝันแฟนบอกว่าถ้าถูกหวยถูกอะไรแล้วจะสร้างให้นะ
0: แล้วก็ถูกจริงๆ
1: ถูกจริงๆครับ
0: ก็เลยสร้างศาลมาให้
1: ครับ
0: ในความฝันเป็นยังไงบ้างฮะ
1: แกไม่มีที่จะอยู่ไงใช่ข้างนอกมันเป็นที่โล่งใช่ไหม
0: ครับ
1: แดดร้อนอะไรนี่แหละก็เลยได้สร้างให้แกอยู่ที่นี่ครับ
0: แล้วจอมปลวกที่อยู่ด้านข้างครับ
1: จอมปลวกอันนี้มาเห็นก่อน
0: อันนี้เรา
1: อันนี้สร้างทีหลัง
0: จอมปลวกมีมาแล้ว
1: ครับมีมาแล้ว
0: มีมานานแล้ว
1: ใช่
0: เราเพิ่งมาสร้างศาลทีหลัง
1: ใช่
0: แต่ว่าอยู่ติดกันเลย
1: อยู่ติดกันเลย
0: ก็เลยคิดว่าจอมปลวกนี่แหละ
1: เป็นตัวช่วยช่วยให้ที่มาเข้าฝันเราอะไรอย่างนั้นแหละ
0: อ๋อครับผมคิดว่าเกี่ยวข้องกันไหมฮะจอมปลวกครับ
1: เกี่ยวข้องครับเพราะว่าไอ้ศิวลึงนี่ปกติแล้วมันจะไม่เกี่ยวกับปู่ย่าใช่ไหม
0: ครับ
1: อันนี้พอเรามาเห็นเรามาขอก่อนว่าถ้าเป็นถ้าปู่ย่าเขามาฝันจริงๆแล้วถ้าจะให้สร้างที่อยู่ให้ก็ต้องให้ฝันนะ
0: ก็เลยคิดว่านี่แหละสัมพันธ์กันแล้ว
1: ใช่ใช่ก็เลยเรียกรวมกันว่าไอ้ปู่ย่าศิวลึงครับ
0: ชาวบ้านที่นี่เรียกว่าปู่
1: ย
0: ่
1: าศิ
0: วลึง
1: ครับครับเรียกรวมกันครับ
0: แล้วที่เขาบอกว่าถูกเป็นแสนๆนี่คนที่ไหนมาขอครับพี
1: ่ทั่วเลยเลยครับทั่วสารทิศเลยครับกรุงเทพก็มีแถวไอ้ชลบุรีแถวไอ้นั้นมี
2: ต่างจังหวัดเลย
1: ต่างจังหวัดครับส่วนมากเขาจะมาขอหวยกันนี่แหละใช้โทรศัพท์แล้วก็ส่องแล้วก็ไปทางดู
0: ครับ
1: ก็ถูกกันครับ
0: วิธีดูยังไงฮะ
1: ดูใช้โทรศัพท์ส่องดูครับส่องแล้วก็ขยายดู
0: ในจอมปลวกนั่นแหละครับ
1: ครับต้องอธิษฐานก่อน
0: เหมือนแบบว่าเราขอ
1: ใช้กับถ้าโบราณเราเรียกว่าขันห้าอะไรนั่นเลยนะที่มีธูปเทียนแล้วก็ดอกไม้อย่างละห้า
0: ครับกรรมวิธีตรงนี้เสร็จปุ๊บก็จะไปดูจอมปลวกละว่าจะเจอเลขอะไร
1: ครับ
0: นะครับผมรายการเรามาถึงที่แล้วครับพลาดไม่ได้
1: แล้วก็ทูบ
0: แล้วจะขออนุญาตนะครับนิดนึงนะฮะ
3: คุณผู้ชมครับชาวฮินดูสมัยก่อนมีความเชื่อกันว่าศิวลึงเป็นสัญลักษณ์ของพระศิวะเทพเจ้าในศาสนาฮินดูครับโดยเชื่อว่าการสวดมนต์สรรเสริญบูชาศิวลึงนั้นจะส่งผลให้เกิดความสุขและความสำเร็จแต่ก็ไม่น่าเชื่อครับว่าจอมปลวกที่คนไทยของเรานิยมกันกราบไหว้เนี่ยโอ้โหดันมีรูปทรงคล้ายกับศิวลึงครับแบบนี้แม่แปลกจริงๆครับเนี่ยขอเมานิดนึงชาวบ้านแถวนี้บอกว่าเขามาขอหวยแล้วก็ถูกกันตั้งหลายงวดครับแม่อยากจะขอบ้างจังเลยครับอ่ะก็ถือว่าจอมปลวกแห่งนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งที่พึ่งทางใจของชาวบ้านนั่นเองครับ
0: และมาถึงช่วงเวลาสำคัญแล้วครับคุณผู้ชมที่เขามาขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาขอโชคขอลาภกันนะครับวิธีการมียังไงบ้างพี่พล
1: ใช้โทรศัพท์ส่องดูครับ
0: ใช้โทรศัพท์ถ่ายรูป
1: แล้วก็ไปทางดูครับ
4: พี่วีครับมีจุดที่
0: ถ่าย
4: ประจำไหมครับว่าม
0: ีจุดประจำไหมฮะ
1: ตรงนี้ครับช่วงนี้พี
0: ่ตรงไหนครับตรงกลาง
1: ครับตรงกลางครับ
0: เดี๋ยวผมจะถ่ายตามจุดที่พี่พลชี้นะครับเป็นจุดยอดนิยมที่เขานิยมถ่ายรูปกัน
1: ช่วงกลางๆนี่แหละครับเขาพี่ใกล้ๆได้ไม่ใช่เอาเลย
0: พอไหมครับ
4: สมมุติว่าถ้าเป็นจุดอื่นจุดยอดของปลวกศิวลึงหรือว่าตรงที่ด้านฐานเนี่ยจะเห็นเลขเหมือนกันครับ
1: เห็นครับแล้วแต่ความเชื่อใครครับ
0: เราอันนี้เนาะ
1: ข้างบนใช่ครับ
5: เห็นจอมปลวกนี้ตอนไหนคะ
6: ก็ประมาณเนี่ยปีที่2แล้วครับ
7: ตอนแรกก็ลองเสี่ยงทายดูก็ได้

0: จริงครับ
1: แปลกแปลกแปลกมากแปลกมากแต่ก่อนมันมีเลยนะแต่สมัยโบราณเดี๋ยวเดี๋ยวนี้มันล้างไปหมดเลยแล้วนี่มันมาโผล่ขึ้นมาก็ถือว่าศักดิ์สิทธิ์มากเลยครับ
2: แปลกใจเหมือนกันนะฮะเขาบอกว่ามันคล้ายสิวลึงนะ
1: ถูกถูกก็ไม่เยอะเหมือนเขาหรอก
0: ก็ขอแบบว่าของหายอย่างนี้ขอให้ได้คืนอย่าง
3: น
0: ี
3: ้นี่นะครับเป็นรูปที่ผมถ่ายมาได้นะครับจะมีหลายมุมนะครับนี่นี่นี่แล้วก็นี่นะฮะเดี๋ยวผมจะลองถ่ายดูนะครับผมว่าผมเห็นแล้วล่ะลองดูครับ

0: รากำลังจะไปอีกที่หมายหนึ่งที่เราจะถ่ายทำกันนะครับผมเห็นพี่คนขับน่าจะเพลียนะครับเพราะว่าขับรถมาสักระยะนึงแล้วเมื่อเช้าก็ตื่นเช้ากันด้วยพี่โอฮะเราแวะทานกาแฟกันไหม
1: ดีครับขอเข้มๆหน่อยนะฮะเหมือนหน้าตาพี่อะครับ
2: โ
0: อ้กาแฟพี่แก้วหนึ่งครับ
3: เฮ้ยมาคนเดียวเหรอพี่สั่งแก้วเดียวเนี่ย
0: อ้าวพี่เอามาด้วยเหรอ
3: ใช่ครับสิ
0: เอา3แก้วนะครับ Spicy Coffee เด็ดแน่ๆ
4: โอ้สวัสดีครับ
0: โอ้สวัสดีครับ
4: อ้าวที่นัดกันไว้หรือเปล่า
0: พี่บ๊อบบี้ใช่ไหมฮะ
4: ใช่ครับ
0: โอ
4: ้
0: โหผม
4: โอ้โห
0: ยินดีมากครับวันนี้โอ้โหได้เห็นว่ามีกาแฟพริก
4: มาที่นี่อำเภอแม่พริก
0: ใช่ฮะ
4: จะต้องมากินกาแฟพริกครับไม่งั้นถือว่ามาไม่ถึง
0: คือไม่เคยเห็นว่ากาแฟมันจะอยู่ในพริกได้นะพี
4: ่ไหนๆมาแล้วเนี่ย
0: ครับผม
4: จะพาไปดูทุกๆอย่างเลยในขั้นตอนกระบวนการผลิต
0: เอาวันนี้จะมีกระบวนการผลิตด้วย
4: ใช่งั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่า
0: โอเคครับ
3: ก่อนดูวิธีการทำดูหัวพี่เขาก่อน
4: พริกสายพันธุ์นี้เนี่ยนี่นะฮะเป็นสายพันธุ์เฉพาะที่มันใช้คอนโทรลความเผ็ดได
0: ้อันนี้มันคือพริกขี้หนูป่ะครับไม่ใช่
4: อ
0: ัน
4: นี้เป็นพริกที่นําเข้าฮะเราจะต้องลองฮะลองชิมดู
0: อย่าบอกนะว่า
4: ลองดูเลยฮะ
0: ว่าแล้วว่าแล้วฝากไว้ก่อนนะครับ
3: ไปครึ่งเม็ดไปอีกไม่สั่นไม่สั่น
0: ความเผ็ดมันไม่เท่ากับพริกที่อยู่ในกับข้าว
4: ใช่นี่คือสายพันธุ์ที่เราคัดมาเฉพาะที่จะคอนโทรล
0: เอาน้ำไหม
3: ไม่ได้ซื้อมาไงเมื่อกี้กินไหมเอาพริกป่วย
4: ในพริกมันมีสารที่ทำให้เรา
0: ใช่ให้หายป่วย
4: หายป่วยใช่ไหม
3: พักโฆษณาก่อนครับแค่นี้ครับก่อน
0: เร็วพี่บอยเราจะได้ถ่ายต่อไง
4: ทุ่มทุนสร้างรายการนี้นะไม่ธรรมดาม
5: ันเป็นอะไรเขียว
4: ๆไม่เผ็ด
1: ไม่เผ็ดเลยจริง
4: ๆไม่เผ็ดเลยจริง
1: ๆเค้กพริกที่แบบ
0: ใช่ไหมโอ้โหเห็นสองสาวกำลังทำอะไรกันอยู่ครับเนี่ย
4: นี่เลยฮะอันนี้คุณแม่ผมเองจะพามาดูขั้นตอนบางส่วนที่เป็นความลับของกาแฟพริก
0: โอ้โหนี่เรียกว่าเปิดเผยความลับกันตรงนี้เลยนะ
4: ใช่
0: แล้วทำไมเราใช้หม้อไม่นาดอย่างนี้เลยเหรอฮะ
4: กลิ่นของหม้อดินเนี่ยเวลาเมื่อนำไปคั่วกับกาแฟเนี่ยมันจะเกิดกลิ่นเฉพาะขึ้นมาอีกตัวนึง
0: นี่เป็นเหตุผล
4: นี่เป็นเหตุผลที่เราเลือกใช้หม้อดินเลยนะฮะลองคั่วดูไหมฮะ
0: นี
4: ่กลิ่นก็จะปกติ
0: อันนี้กินปกติ
4: เหมือนกับกาแฟแต่พอเราใส่กับพริกเข้าไปมันจะมีความหอม
0: มีความหอมของไอ้เจ้าพริกเนี่ยฮะกินแบบว่ายังไม่ได้คั่วธรรมดา
4: ธรรมดาก่อนฮะเป็นไงบ้างครับ
0: ผมอ่ะ
4: ต่อไปเป็นกิวของกาแฟพริกครับ
1: นั่นแหละนี่แหละที่กินนี่แหละ
0: แน่นอนว่ามันต้องกรอบกว่าเขาวางคั่วแล้วใช่ไหมฮะ
4: ใช่ครับ
0: แต่ว่าสิ่งที่มาด้วยกันนั่นคือความอุ่นๆตรงนี้
4: ด้วยความที่สูตรลับเฉพาะตัวของเราที่มีเอกลักษณ์เน
0: ี่ย
4: มันนำให้เวลาที่เราเบลนหรือคั่วเนี่ยเราคอนโทรลความเผ็ดไว้แค่ระดับลำคอ
0: มันไปอยู่ตรงนี้จริงๆนะฮะ
4: มันไม่ได้เผ็ดทั้งปากแบบที่เราทานกับข้าว
0: ครับ
4: ตอนนี้เนี่ยเมล็ดกาแฟเรายังไม่ได้บดเนาะมันก็อาจจะยังไม่ได้สัมผัสถึงความหอม 100% ของเขาเราจะต้องนำกาแฟตรงนี้ไปบดแล้วเอาไปชงทีนี้เราก็จะให้น้องแหละเป็นคนชงเอง
0: มันจะดื่มได้เหรอพี่
4: วันนี้นะฮะเราจะมาสอนน้องหมู
0: ครับผม
4: นะชงกาแฟพริกในเมื่อมาตรงนี้แล้วก็ต้องชงเองกินเอง
0: ชงเองกินเอง
4: โอเค
0: เสร็จแล้วอันนี้เขาเรียกว่าเมนูอะไรนะฮะ
4: ตัวนี้เรียกว่าเป็นเอ็กซ์เพรสโซ
0: ่สไปซี่เป็
4: นเมนูเด็ดของร้านเลยนะฮะตัวนี้นะขั้นตอนในการเสพกาแฟของเราม
0: ีขั้นตอนด้วย
4: ดูดไปครั้งแรกให้อมไว้ในปากก่อนประมาณ3วินาทีแล้วค่อยๆกลืนลงลำคอสเต็ปแรกเชิญเลยครับ
0: มีความวอร์มอยู่ในคอตรงนี้เลยฮะ
4: พูดอย่างนี้แสดงว่ายังไม่ชัดดูดครั้งที่2ต่อไปดูดแล้วกลืนเข้าไปเลยฮะไม่ต้องอม
0: ห
4: ทีนี้
0: อันนี้ชัดมากมันเป็นเผ็ดที่ละมุนเผ็ดที่นุ่ม
4: ไฮไลท์สูงสุดของเขานะฮะ
0: อ๋อยังนี่ยังไม่สุดเหรอครับ
4: ดูดปกติไปเลยครับดูดละกินปกติเลยแล้วทีนี้หายใจเข้าทางปากแล้วก็ออกทางจมูก
0: คือคุณผู้ชมครับอยากให้ลองมากจริงๆเฮ้ยมัน Amazing อ่ะพี่คุณผู้ชมครับพี่บ๊อบบี้บอกกับเราว่ามาถึงที่ร้านกาแฟพริกทั้งทีอยากให้ชิมแบบเมนูเลเวลสูงสุด
4: สเปเชียลเมนู
0: สเปเชียลเมนู
4: ความเผ็ดจับสูงสุดอ่ะน้ำหมูเราไปชมกันเลยดีกว่า
0: ครับผม
4: โอเคดูดีๆความหนาของครีม่ากลิ่นที่เราได้สัมผัส
0: กลิ่นชัดเจน
4: มากทีนี
0: ้รู้เลยว่าเผ็ดแน่ๆเผ็ดแน่ๆ
4: รสชาติเป็นยังไงก็ต้องให้ลองหมูทดสอบครับผม
0: โอเคครับอันนี้คืออเมริกาโน่แบบเลเวลสูงสุดนะครับเป็นเมนูกาแฟพริก
4: ครับผม
0: ที่ความเผ็ดสูงสุดแล้ว
4: ขอให้โชคดีฮะขอให้โชคดีฮะ
0: สั่นทำไมแล้วมือเนี่ย
2: เอาจิ
0: ไอ้ชุบมันดูแล้วเธอแล้วอ่ะเอาอีกละ
5: คำโตโตอ่ะคือคำโตโตอ่ะ
0: โอ้โห
4: น้องหมูได้กินคนแรกกันนะงานนี้พูดตรงๆไม่สารภาพเลยนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยความเผ็ดตรงนี้พี่ยังไม่เคยชินด้วยซ้ำ
0: เอาเอา
4: ก็มองให้น้องหมูเป็นไงบ้างครับจะถามหมูว่าเป็นยังไง
0: ผมรู้สึกแรกขมครับบวกกับความเผ็ดร้อนตอนนี้ทางปากผมแทบจะพ่นไฟแล้วนะ
4: เฮ้ยกินได้ไม่ตาย
0: เออ
4: ขอบคุณน้องหมูมากที่กล้าลองนะปกติตรงนี้ก็ยังไม่เคยให้ใครกิน
0: ผมว่าผม
4: พี่กินมาเขาน้ำลาย
0: ผมคนเดียวไม่พอพี
5: ่ไม่ไม่ไม่เรากินแล้วหมูแต่กินจำได้ไหม
0: Cheers!

0: โหสำหรับใครที่ผ่านไปผ่านมานะครับอันนี้เรียกว่าอะไรนะฮะตรงนี
1: ้คือตรงนี้เป็นด่านตรวจสภ.แม่พริกนะครับเจอด่านเจอเราเลย
0: เจอด่านเจอร้านพี่บ๊อบบี้เลยนะครับ
1: สังเกตเม็ดพริกยักษ์ที่หน้าร้านนะ
0: จะเห็นจะเห็นพริกเลยนะฮะคือใครที่ผ่านไปผ่านมานะครับก็สามารถแวะได้ชิมแบบออริจินอลเลย
1: เปิดทุกวันฮะ
0: เปิดทุกวันนะครับ คือเรียกได้ว่านี่เป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยและเป็นหนึ่งเดียวของโลกนะครับที่มีกาแฟพริกนะฮะวันนี้มันแปลกแต่จริงครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: บิ๊กเซอร์ไพรส์ค่ะโอ้โหกลับมารอบนี้นะคะสบู่ที่ทุกคนตามหาและเรียกร้องกันมาเยอะมากๆค่ะบิ๊กเซอร์ไพรส์กับจำนวนที่ให้เยอะมากขึ้นค่ะ
1: ใช่ค่ะปกตินะคะสำหรับสบู่สมุนไพรสดอัดก้อนนะคะ
2: ค่ะ
1: ก้อนนึงเนี่ยนะคะที่เราให้กันอยู่เนี่ยเต็มที่เราให้5ก้อนวันนี้ให้8ก้อนจำนวนก้อนมากขึ้นแต่เงินไม่เพิ่มนะคะเราขายราคาเท่าเดิมนะคะและไม่ได้ให้แค่แพ็คเดียวค่ะ
2: ค่ะ
1: วันนี้นะคะตั้งใจฟังนะคะซื้อแพ็คแถมแพ็คเป็น2แพ็คแล้ว16ก้อนแล้วยังไม่พอ
2: ยังไม่พอเหรอ
1: พอทันในโชว์วันนี้เอาบ้อนไปอีก1แพ็คเป็นอีก8ก้อน24ก้อนแล้วนะคะฟังไม่ผิดนะคะ24ก้อนแล้วและโทรทันเอาแบบนี้ไปเลยค่ะขนาดทดลองนะคะให้ไปอีก5ซองรับรองว่าถ้าใช้ปุ๊บเนี่ยก็เล็กแล้วอยากจะใช้ก้อนใหญ่เลยเพราะของเขาดีจริงใช้แล้วเรารู้สึกสบายตัวตั้งแต่ครั้งแรกรีบโทรก่อนเลยเพราะมีจำนวนจำกัดโทรด่วนตามเบอร์ข้างล่างนี้เลยนะคะด่วนเลยนะคะทีนี้พี่ณภัทรหลายคนบอกว่าเป็นแฟนคลับสบู่สุสกินอยู่แล้ว
2: ใช่เป็นขับเยอะมากค
1: ่ะใช้แล้วมันดีจริงๆมันดียังไงบ้างใครที่ใช้อะไรมาสบู่ที่เราใช้อาบๆอยู
2: ่ค่ะ
1: มันไม่พอมันไม่ถึง
2: ค่ะ
1: เพราะว่าถ้าคุณจะช่วยในเรื่องของดับกลิ่นตัวช่วงนี้ฝนตกหนักมากเจอเป็นอากาศร้อนชื้นเกิดเป็นเหงื่อออกเกิดเป็นกลิ่นตัวตามมากลิ่นตัวมาเสร็จปุ๊บอะไรคะคันตุ่มเม็ดต่างๆขึ้นเต็มไปหมดเลยเพราะว่าจากอากาศร้อนชื้นจากมลพิษคนเป็นเยอะมากแล้วสบู่ที่เราอาบมันไม่พอมันไม่ถึง
2: ค่ะ
1: คนนี้เป็นพระเอกลิเกชื่อดังอ่ะ
2: ลิเกเลยเหรอคะ
1: โอ้ยแต่งหน้าหนาเตอะทุกวัน
2: แล้วเขาใช้ด้วยเหรอคะ
1: ต้องใช้เลยถ้าไม่ใช้เอาไม่ออกล้างไม่หมด
2: เดี๋ยวก่อนนะคุณป้องคือจะบอกว่าแค่ก้อนนี้ก้อนเดียวเนี่ยเหรอคะสามารถล้างหน้าแล้วก็ช่วยคุณเจมได
1: ้อ้าวเดี๋ยวหาว่า
2: ไม่เชื่อ
1: เอางี้เดี๋ยวล้างกลางรายการเลยคุณผู้ชมอันนี้นะคือลิปสติกนะ
2: คะ
1: ที่มันเป็นค่าฝังลึกนะคะที่มันแบบล้างออกยากนะคะหนาๆแน่นๆเลยนะ
2: คะ
1: แล้วก็ยังมีพวกมลพิษมลภาวะต่างๆนะที่เราเจออย่างเงี้ยนะคะเนี่ยๆๆโอ้โห
2: คุณป้อง
1: ก็เป็นแบบฝุ่นต
2: ่
1: างๆที่มันล้างออกยากแบบนี้รวมไปถึงนะคะกลิ่นค่ะคาวใครมีกลิ่นคาวแบบนี้นะคะนี่น้ำปลาน้ำปลา
2: น้ำปลาโอ้ยกลิ่นน้ำปลาเนี่ยนี
1: ่โอ้ยเอาขออนุญาตนิดนึงขออนุญาต
2: ใ
1: ช้โอ้โหเลยขอใช้เป็นสูตรสมุนไพรเนี่ยแหละค่
2: ะ
1: เพราะว่าสบู่ธรรมดานะคะมันเอาไม่อยู่มันล้างไม่หมดมันไม่พอนะคะมันต้องใช้เป็นสมุนไพรนะคะในการล้างเท่านั้นนะคะเสร็จปั๊บนี่คุณผู้ชมนี่ขออนุญาต
2: เราใช้สบู่นะคะ
1: ใช้สบู่นี่แหละค่ะในการฟอกนิดนึงนะคะฟอกไปเลย
2: แล้วกลิ่นหอมด้วยนะ
1: ใช่ฟองฟอดมากแล้วกลิ่นหอมนี่แป๊บเดียวเห็นไหมคะทาพวกเคมีมันล้างออกยากแล้วสังเกตไหมคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะเดี๋ยวขออนุญาตล้างเช็ดให้คุณผู้ชมดูนะนี่ดู
2: นี่ขอจับหน่อยได้ไหมคะสัมผัสผิวหลัง
1: เป็นยังไงเป็นยังไง
2: ไม่แห้งนะไม่ตึงไม่เอียนนะรู้สึกว่านุ่มนะ
1: ดู
2: นุ่มๆผิวแบบชุ่มชื้นโอ้
1: เป็นยังไงคะ
2: เห็นผลเลยว่ามันต่างกันจริง
1: ๆเป็นยังไงคะ
2: ข้างนี้คือที่ฟอกสบู่ไปเมื่อกี้ข้างนี้ไม่ได้ฟอกค่ะ
1: ชัดไหมคะ
2: ดูสะอาดสะอ้านขึ้นเยอะเลยคุณ
1: และวันนี้โปรโมชั่นย้ำอีกครั้งนึงนะคะสำหรับโปรเด็ดวันนี้นะคะ
2: เด็ดมาก
1: ปกติขายข้างนอกก้อนนึงนะคะมีก้อนละ390นะคะเกือบก้อนนึง400นะคะเราให้เต็มที่5ก้อนแต่เฉพาะวันนี้ให้ไปเลย1เซต8ก้อนซื้อ8ก้อนแถมบ้นไปอีก1เซตอีก8ก้อนเป็น16ก้อนโทรให้ทันในรายการสดบ้นให้อีกเซตนึงไปเลยเอ้าเป็น3เซต24ก้อน2หลอเต็มๆนะคะและเดี๋ยวเอาตัวขนาดทดลองไปใช้ด้วยนะคะก่อนจะแกะก้อนใหญ่ลองเอาก้อนเล็กไปใช้ก่อนรับรองว่าติดใจแน่นอนให้ไปอีก5ก้อนเบ็ดเสร็จวันนี้รับไป29ก้อนเต็มๆนะคะขอราคาเดียว999บาทเอาโทรด่วนเลยตามเบอร์โทรข้างล่างนี้เลยค่ะ
3: สวัสดีค่ะชื่อสุวพัฒน์ศรนันท์นะคะชื่อเล่นประส้มค่ะเป็นคนที่ผิวแห้งมากๆพอไปโดนอะไรนิดอะไรหน่อยเวลามีเหงื่ออะไรมาเนี่ยนะคะมันก็จะคันพอลูกเห็นเรามีอาการแบบนี้ลูกก็พยายามไปหาสมุนไพรพวกโลชั่นพวกอะไรมาให้เราลองใช้ดู

0: พอลองใช้แล้วเนี่ยมันก็ยังไม่ตอบโจทย์น่ะจนกระทั่งเรามาเจอไอ้ตัวสบู่สมุนไพรตัวนี้ค่ะสุกสกินค่ะแล้วที่สำคัญคือสบู่ตัวนี้นะคะมันหอมมากค่ะแล้วก็ใช้แล้วก็เย็นสบายนะคะชอบมากๆเลยค่ะ
1: โหสายแน่นมากๆเดี๋ยวคุณผู้ชมนะคะแม่ๆรอแป๊บนึงใจเย็นๆนะคะสายแน่นสุดๆเลยหูจะไม่ให้แน่นได้ยังไงนะคุณป้องคุณป้องให้เยอะมากจริงๆนะวันนี้1เซตแต่แถมอีก1เซตแถมเยอะมาก
2: 29ก้อนเยอะมากไม่เคยให้เยอะขนาดนี้มาก่อนเต็มที่ก็แค่5ก้อนแต่วันนี้นะคะให้ถึง29ก้อนแต่เงินไม่เพิ่มจ่ายเงินเท่าเดิม
1: เดี๋ยวนะเงินไม่เพิ่มจ่ายเงินเท่าอ้าวแล้วสารสกัดล่ะลดหรือเปล่า
2: จะบอกว่าสารสกัดได้จัดเต็มแต่ละก้อนเนี่ยนะคะส่วนใหญ่ถ้าเขาใส่ทั่วไปเขาก็ใส่แค่อย่าง2อย่างแต่ของเราที่มันทีเด็ดที่มันขายดีที่มันใช้แล้วดีเพราะว่าเราใส่สารสกัดเกือบ20กว่าชนิดแล้วสบู่ที่เราใช้กันอยู่เนี่ยมันธรรมดามันไม่พอมันไม่ถึงไงถ้าอยากจะได้แก้พวกกลิ่นอับแล้ววันนี้สมุนไพรดีๆคือเราใส่อะไรบ้างอย่างตัวพวกรางจืดผู้คาวเหงือกปลาหมอทองพันช่างใบบัวบกทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นสมุนไพรสดที่เราสกัดสดต้มสดกันแบบนี้เลยแล้วก็เอาไปอัดก้อนใส่น้ำมันมะพร้าวใส่น้ำมันมะกอกใส่ตะของดีๆเข้าไปแล้วไปเข้าเบสสบู่แล้วก็อัดรูปมาเป็นก้อนแบบนี
1: ้
2: ขนาดนะคะคุณเจมพระเอกลิเกของเราแต่งหน้าทุกวันนะโตเลยบอกคุณเจมถ้าจะล้างหน้าธรรมดามันไม่พอแล้วนะคุณเจมต้องใช้เป็นสมุนไพรสดในการดูแลบำรุงผิวหน้าคุณเจมก็เลยมาเปลี่ยนมาใช้สุขสกินตอนนี้อินมากติดใจมากบอกแม่ยกทั่วประเทศเลยเอ้ายังมีคุณเอเจมีปัญหานะคะคือน้ำหนักตัวเยอะทำให้ตรงบริเวณคอเนี่ยมันดำที่ใครมันหนามันฝังลึกเลยข้อพับเอ่ยอะไรต่างๆตะตุ่มอะไรเงี้ยดำปื๊ดเลยแกบอกว่าไปไหนกลัวคนจะมองว่าสกปรกแต่จริงๆแล้วแกเป็นคนสะอาดสะอ้านน
1: ะ
2: วันนี้เลยบอกว่าถ้าเอาสมุนไพรสดมันมีทั้งมะขามตัวนี้มันจะเป็นวิตามินซีสุดยอดสมุนไพรที่หลังอาบปุ๊บทำไมใสมะขามเอ่ยแล้วมันมีมะหาดเอ่ยมะละกอเอ่ยมะเขือเทศเอ่ยไอ้สูตรพวกนี้แหละค่ะใช้สบู่นี่แหละค่ะอาบฟอกทุกวัน
1: คุณป้องเรากลิ่นแก่ได้ไหม
2: ป้าคนนี้ค่ะป้าส้มมีปัญหากลิ่นตัว
1: ค่ะ
2: ใครที่มีปัญหากลิ่นตัวยิ่งช่วงนี้อากาศฝนตกอับชื้นมีกลิ่นเหม็นอับกลิ่นตัวกลิ่นหัวสบู่ธรรมดาไม่พอเอาไม่อยู่ต้องสูตรสุขสกินสมุนไพรสดป้าส้มบอกว่าทั้งเหงื่อออกปั๊บกลิ่นออกตามมาแล้วคันเหนียวเหนอะนะ
1: โอ้โห
2: แบบคือคันเสร็จปุ๊บเกาเป็นแสบผื่นแดงไปหมดเลยนะป้าส้มแกต้องใช้อันนี้ไม่งั้นเอาไม่อยู
1: ่
2: แกบอกถ้าไม่ได้สบู่ตัวนี้แย่เลย
1: ค่ะ
2: ย้ำอีกครั้งนึงใช้อะไรมาไม่หายวันนี้นะคะต้องใช้เป็นสมุนไพรเท่านั้นแล้วสมุนไพรดีๆอยู่ในก้อนนี้หมดแล้วนี่เป็นสูตรโดยทีมตำรับแผนโบราณเป็นสูตรแพทย์แผนไทยที่ใส่สมุนไพรสดก้อนหนึ่งขายข้างนอกก้อนหนึ่งเนี่ยเกือบ 3-400 แล้วนะคะวันนี้นะคะเดิมเราให้5ก้อนในชุดหนึ่งแต่วันนี้ในเซตหนึ่งเอาไปเลย8ก้อนยังไม่พอวันนี้ซื้อเซต8ก้อนแถมบ้อนไปอีก8ก้อนเป็น16ก้อนและถ้าโทรทันในรายการเอาบ้อนไปอีกเซตหนึ่งเป็น24ก้อน2โหลและเอาไม่พอนะคะกับตัวขนาดทดลองให้ไปทดลองใช้อีก5ก้อนรับรองว่าใช้ตรงนี้ติดใจกลับมาซื้อซ้ำอีกแน่นอนทั้งหมดทั้งมวลนี้เบ็ดเสร็จ29ก้อนราคาปาไป 7-8,000 แล้วค่ะแต่วันนี้เศรษฐกิจนี้ไม่ต้องไปจ่ายเงินแพงขนาดนั้นขอราคาเดียว999บาทเท่านั้นเอาโทรด่วนเลยค่ะตามเบอร์นี้เพราะตอนนี้สายแน่นมากค่ะ
3: ผลิตภัณฑ์สุขสกินนะครับก็เป็นนี่นะฮะสุขสกินก็เป็นสบู่ก้อนแบบนี้สีเขียวๆแบบนี้ก็มาลองใช้ดูใช้ไปสักระยะหนึ่งก็มีความรู้สึกว่าสุขสกินนี่เป็นสบู่ที่ว่า3 in 1จริงๆพี่หนุ่มก็อยากจะมาแนะนำให้เพื่อนๆหรือว่าแฟนๆเนี่ยทดลองใช้ดูนะครับถ้ามีโอกาสได้ใช้เรียกว่าสบู่ก้อนนี้ดีจริงๆนะครับพี่หนุ่มแนะนำเลยครับสุขสกินครับ
4: หลังจากที่ผมได้ใช้สบู่สุขสกินอันนี้เสร็จแล้วก็เห็นการเปลี่ยนแปลงมากเลยครับก็คือกินตัวที่ผมเคยมีเพราะว่าผมเป็นคนที่มีน้ำหนักเยอะแล้วก็พวกข้อพับต่างๆผมเนี่ยมันก็จะคล้ำๆพอเราได้มาเจอสบู่ของสุดสกินอันนี้ผมก็ใช้ก็เห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือผิวหนังผมเบาขึ้นสะอาดขึ้นนะฮะแล้วก็ที่สำคัญก็คือคนรอบข้างบอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีกลิ่นตัวเลยนะเนี่ยใช้อะไรหรือเปล่าก็เลยบอกตัวเองแล้วว่าต่อไปนี้ไม่ว่าจะอะไรก็ตามก็คงจะต้องใช้สุดสกินอันนี้ต่อไปเรื่อยๆเพื่อให้ผิวพรรณของเราดีเหมือนเดิมครับผม
1: โหกระแส แผลดีมากสายเข้ามาแน่นสุดๆแน่นจริงๆนะคะคุณแม่ใจเย็นๆนะใครโทรอยู่ตอนนี้

0: ัดสินใจนะคะโหอยากจะท้าพิสูจน์ให้ดูตอนนี้เลยค่ะว่าสุกสกินของเราเป็นสบู่ที่สามารถทำความสะอาดสะอาดดีกลิ่นก็หอมแต่ว่าอยากจะให้คุณป้องลองเทสดูได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะเพราะว่าของเขาดีจริงนะคะสูตรนี้เอ้าวันนึงเราเจอมลพิษเจอมลภาวะอะไรรู้เต็มไปหมดเลยเอ้าช่วงนี้ฝนตกอุกอากาศ
0: อับก
1: ลิ่นน้ำปลาน้ำปลาน้ำปลาเป็นตัวแทนเป็นตัวแทนของความของเหงื่อที่มันกลิ่นอับชื้นใช่ไหมคะวันนี้เราฟอกไปเลยนะคะสบู่สมุนไพรสดนะคะไม่ต้องกลัวเลยนะคะแล้วมาโถก้อนนึงเนี่ยใช้ได้ยาวนานมากบางคนใช้เป็นเดือนเลยเนี่ยเนี่ยฟอกแป๊บเดียวเนี่ยเนี่ยเนี่ยให้มันลบล้างนะคะพวกคราบฝังลึกนะคะคราบปกปกนะคะแล้วก็กลิ่นคาวกลิ่นเค็มต่างๆเนี่ยเห็นไหมคะพอเสร็จปั๊บเนี่ยแล้วเราก็ล้างแบบนี้หลายคนบอกว่าทำไมมันต้องผิวใสผิวเนียนผิวผ่องจังเลยก็ใช้สูตรนี้แหละค่ะอาบเป็นประจำอาบทุกวัน
0: ค่ะ
1: หลังใช้เสร็จปั๊บนะคะครั้งแรกที่ใช้คุณผู้ชมดูความผ่องของเขานะคุณผู้ชมดูความผ่องของเขานะขออนุญาตนะมาขามทำงานมาหาทำงานใบบัวบกเหงือกปลาหมอภูข้าวทองพันช่างรังจืดทำงานหมดแล้วนะคะเนี่ยมันใสกิ๊กชัดเลยไหมพี่นภั
0: สชัดมากเลยค่ะอุ้ยอย่างนี้คนละเรื่องนะอย่างนี้ของมีพอไหมคะยิ่งเห็นยิ่งอยากจะกดแล้วตอนนี้เนี่ยนะคะอันนี้ภูข้างที่ถูไปเมื่อกี้
1: นี่แหละเพราะฉะนั้นไอ้ตรงไหนคอที่มันดำๆเป็นที่ไข่เป็นปื้นฟอกคอไปเลยเน้นๆขาหนีบนะคะรักแร้จุดไหนที่มันกระดับกระดำฟอก
0: ได้หมดทั้งตัวเลย
1: ทั้งตัวเลยแล้ววันนี้ย้ำโปรอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณผู้ชมตอนนี้สายแน่นจริงๆนะ
0: คะ
1: วันนี้ปกตินะคะก้อนหนึ่งที่เราขายๆกันอยู่เนี่ยมันปาไป300กว่า400เพราะมันเป็นสมุนไพรสดเข้มข้นโดยตำรับแพทย์แผนโบราณแพทย์แผนไทยซึ่งวันนี้นะคะปกติ1แพ็คเราบรรจุ5ก้อนแต่เฉพาะโปรวันนี้1แพ็คบรรจุ8ก้อนเพิ่มขึ้นนะคะให้8ก้อนยังไม่พอนะคะวันนี้ซื้อแพ็ค8ก้อนแถมอีก1แพ็คอีก8ก้อนเป็น16ก้อนและถ้าโทรทันในรายการเอาเบิ้ลไปอีก1แพ็คเป็น24ก้อน2โหลเต็มๆสบู่เพิ่มเต็มไปหมดเลยยังมีขนาดพกพาทดลองให้เอาไปใช้อีก5ก้อนทั้งหมด29ก้อนเพิ่มเต็มไปหมดเลยแต่เงินไม่เพิ่มนะคะเงินจ่ายเท่าเดิมนะคะให้จ่ายในราคาเดิม999บาทเท่านั้นเอาโทรด่วนตามเบอร์นี้ด่วนเลยค่ะ
2: ผมเจมส์พระเอกลิเกหุ่นนายแบบครับสมัยแต่ก่อนนะครับผมเป็นพระเอกลิเกรุ่นแรกของคณะกล้วยหอมบรรจงศิลป์ทุกคนก็น่าจะรู้ดีนะครับว่าพระเอกลิเกนั้นแต่งหน้าหนามากเวลาล้างหน้าทุกครั้งเวลากลับไปนอนนั้นก็คือไม่สะอาดอยู่แล้วครับพอตื่นนอนมานั้นก็จะมีคราบเครื่องสำอางติดอยู่บางทีก็รวมขนก็จะกว้างสิวก็จะขึ้นนะครับตอนนี้นะครับผมมาเจอนี่สบู่สุกสกินนะครับผมถูกใจมากนะครับเพราะว่าเวลาผมอาบน้ำเนี่ยสบู่สุกสกินนี่แหละครับช่วยได้ดีมากนะครับเพราะว่าผมลองมาแล้วครับเป็นสบู่สุกสกินที่ทำมาจากสมุนไพรนะครับมีกลิ่นหอมนะครับพอล้างหน้าเสร็จเครื่องสำอางนะครับที่ฝังลึกออกหมดจดนะครับแล้วก็ทำให้กลิ่นตัวหอมด้วยก้อนเดียวนะครับใช้ได้ตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยนะครับผมก็อยากแนะนำนะครับมีอะไรดีๆผมก็อยากเอามานำเสนอนะครับ
1: และวันนี้โปรโมชั่นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับโปรเด็ดวันนี้นะคะ
0: เด็ดมาก
1: ปกติขายข้างนอกก้อนหนึ่งนะคะมีก้อนละ390นะคะเกือบก้อนหนึ่ง400นะคะเราให้เต็มที่5ก้อนแต่เฉพาะวันนี้ให้ไปเลย1เซต8ก้อนซื้อ8ก้อนแถมเบิ้ลไปอีก1เซตอีก8ก้อนเป็น16ก้อนโทรให้ทันในรายการสดเบิ้ลให้อีกเซตหนึ่งไปเลยเอ้าเป็น3เซต24ก้อน2หลอเต็มๆนะคะและเดี๋ยวเอาตัวขนาดทดลองไปใช้ด้วยนะคะก่อนจะแกะก้อนใหญ่ลองเอาก้อนเล็กไปใช้ก่อนรับรองว่าติดใจแน่นอนให้ไปอีก5ก้อนเบ็ดเสร็จวันนี้รับไป29ก้อนเต็มๆนะคะขอราคาเดียว999บาทเอาโทรด่วนเลยตามเบอร์โทรข้างล่างนี้เลยค่ะ
0: บิ๊กเซอร์ไพรส์ค่ะโอ้โหกลับมารอบนี้นะคะสบู่ที่ทุกคนตามหาและเรียกร้องกันมาเยอะมากๆค่ะบิ๊กเซอร์ไพรส์กับจำนวนที่ให้เยอะมากขึ้นค่ะ
1: ใช่ค่ะปกตินะคะสำหรับสบู่สมุนไพรสดอัดก้อนนะคะ
0: ค่ะ
1: ก้อนนึงเนี่ยนะคะที่เราให้กันอยู่เนี่ยเต็มที่เราให้5ก้อนวันนี้ให้8ก้อนจำนวนก้อนมากขึ้นแต่เงินไม่เพิ่มนะคะเราขายราคาเท่าเดิมนะคะและไม่ได้ให้แค่แพ็คเดียวค่ะ
0: ค่ะ
1: วันนี้นะคะตั้งใจฟังนะคะซื้อแพ็คแถมแพ็คเป็น2แพ็คแล้ว16ก้อนแล้วยังไม่พอ
0: ไม่พอเหรอ
1: พอทันในโชว์วันนี้เอาบ้อนไปอีก1แพ็คเป็นอีก8ก้อน24ก้อนแล้วนะคะฟังไม่ผิดนะคะ24ก้อนแล้วและโทรทันเอาแบบนี้ไปเลยค่ะขนาด

0: ทดลองนะฮะให้ไปอีก5ซองรับรองว่าถ้าใช้ปุ๊บเนี่ยก็เล็กแล้วอยากจะใช้ก้อนใหญ่เลยเพราะของเขาดีจริงใช้แล้วเรารู้สึกสบายตัวตั้งแต่ครั้งแรกรีบโทรก่อนเลยเพราะมีจำนวนจำกัดโทรด่วนตามเบอร์ข้างล่างนี้เลยนะคะด่วนเลยนะคะทีนี้พี่ณภัทรหลายคนบอกว่าเป็นแฟนคลับสบู่สุสกินอยู่แล้ว
1: ใช่แฟนคลับเยอะมาก
0: ใช้แล้วมันดีจริงๆมันดียังไงบ้างใครที่ใช้อะไรมาสบู่ที่เราใช้อาบอยู
1: ่
0: มันไม่พอมันไม่ถึง
1: ค่ะ
0: เพราะว่าถ้าคุณจะช่วยในเรื่องของดับกลิ่นตัวช่วงนี้ฝนตกหนักมากเจอเป็นอากาศร้อนชื้นเกิดเป็นเหงื่อออกเกิดเป็นกลิ่นตัวตามมากินตัวมาเสร็จปุ๊บอะไรคะคันตุงเม็ดต่างๆขึ้นเต็มไปหมดเลยเพราะว่าจากอากาศร้อนชื้นจากมลพิษคนเป็นเยอะมากแล้วสบู่ที่เราอาบมันไม่พอมันไม่ถึง
1: ค่ะ
0: คนนี้เป็นพระเอกลิเกชื่อดังอ่ะ
1: ลิเกเลยเหรอคะ
0: โอ้ยแต่งหน้าหนาเตอะทุกวัน
1: แล้วเขาใช้ด้วยเหรอคะ
0: ต้องใช้เลยถ้าไม่ใช้เอาไม่ออกล้างไม่หมด
1: เดี๋ยวก่อนนะคุณป้องคือจะบอกว่าแค่ก้อนนี้ก้อนเดียวเนี่ยเหรอคะสามารถล้างหน้าแล้วก็ช่วยคุณเจมได
0: ้อ้าวเดี๋ยวหาว่า
1: ไม่เชื่อ
0: เอางี้เดี๋ยวล้างกลางรายการเลยคุณผู้ชมอันนี้นะคือลิปสติกนะ
1: คะ
0: ที่มันเป็นค่าฝังลึกนะคะที่มันแบบล้างออกยากนะคะหนาๆแน่นๆเลยนะ
1: คะ
0: แล้วก็ยังมีพวกมลพิษมลภาวะต่างๆนะที่เราเจออย่างเงี้ยนะคะเนี่ย
1: โอ้โหคุณผู้ชม
0: ก็เป็นแบบฝุ่นต
1: ่
0: างๆที่มันล้างออกยากแบบนี้รวมไปถึงนะคะกลิ่นค่ะคาวใครมีกลิ่นคาวแบบนี้นะคะนี่น้ำปลา
1: น้ำปลาโอ้ยกลิ่นน้ำปลาเนี่ย
0: โอ้โหเอาขออนุญาตนิดนึงขออนุญาต
1: ใ
0: ช้โอ้โหเลยขอใช้เป็นสูตรสมุนไพรเนี่ยแหละค่
1: ะ
0: เพราะว่าสบู่ธรรมดานะคะมันเอาไม่อยู่มันล้างไม่หมดมันไม่พอนะคะมันต้องใช้เป็นสมุนไพรนะคะในการล้างเท่านั้นนะคะเสร็จปั๊บนี่คุณผู้ชมนี่ขออนุญาต
1: เราใช้สบู่นะคะ
0: ใช้สบู่นี่แหละค่ะในการฟอกนิดนึงนะคะฟอกไปเลย
1: แล
0: ้
1: วกลิ่นหอมด้วยนะ
0: ใช่ฟองฟอกมากแล้วกลิ่นหอมนี่แป๊บเดียวเห็นไหมคะถ้าพวกเคมีมันล้างออกยากแล้วสังเกตไหมคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะเดี๋ยวขออนุญาตล้างเช็ดให้คุณผู้ชมดูนะนี่ดู
1: นี่ขอจับหน่อยได้ไหมคะสัมผัสผิวหลังละ
0: เป็นยังไง
1: ไม่แห้งนะไม่ตึงไม่เอียนนะรู้สึกว่านุ่มนะนุ่มๆผิวแบบชุ่มชื่นโอ้
0: เป็นยังไงคะ
1: เห็นผลเลยว่ามันต่างกันจริง
0: ๆเป็นยังไงคะ
1: ข้างนี้คือที่ฟอกสบู่ไปเมื่อกี้ข้างนี้ไม่ได้ฟอกค่ะ
0: ชัดไหมคะ
1: ดูสะอาดสะอ้านขึ้นเยอะเลยคุณ
0: และวันนี้โปรโมชั่นย้ำอีกครั้งนึงนะคะสำหรับโปรเด็ดวันนี้นะคะ
1: เด็ดมากค่ะ
0: ปกติขายข้างนอกก้อนนึงนะคะมีก้อนละ390นะคะเกือบก้อนนึง400นะคะเราให้เต็มที่5ก้อนแต่เฉพาะวันนี้ให้ไปเลย1เซต8ก้อนซื้อ8ก้อนแถมเบิ้ลไปอีก1เซตอีก8ก้อนเป็น16ก้อนโทรทันในรายการสดเบิ้ลให้อีกเซตหนึ่งไปเลยเอ้าเป็น3เซต24ก้อน2หลอเต็มๆนะคะและเดี๋ยวเอาตัวขนาดทดลองไปใช้ด้วยนะคะก่อนจะแกะก้อนใหญ่ลองเอาก้อนเล็กไปใช้ก่อนรับรองว่าติดใจแน่นอนให้ไปอีก5ก้อนเบ็ดเสร็จวันนี้รับไป29ก้อนเต็มๆนะคะขอราคาเดียว999บาทเอาโทรด่วนเลยตามเบอร์โทรข้างล่างนี้เลยค่ะ
1: โหสายแน่นมากๆเดี๋ยวคุณผู้ชมนะคะแม่รอแป๊บนึงใจเย็นๆนะคะสายแน่นสุดๆเลยหูจะไม่ให้แน่นได้ยังไงนะคุณป้องให้เยอะมากจริงๆนะวันนี้1เซตแถมอีก1เซตแถมเยอะมาก
0: 29ก้อนเยอะมากไม่เคยให้เยอะขนาดนี้มาก่อนเต็มที่ก็แค่5ก้อนแต่วันนี้นะคะให้ถึง29ก้อนแต่เงินไม่เพิ่มจ่ายเงินเท่าเดิม
1: เดี๋ยวนะเงินไม่เพิ่มจ่ายเงินเท่าอ้าวแล้วสารสกัดล่ะลดหรือเปล่า
0: จะบอกว่าสารสกัดได้จัดเต็มแต่ราคาเนี่ยนะคะส่วนใหญ่ถ้าเขาใส่ทั่วไปเขาก็ใส่แค่อย่าง2อย่างแต่ของเราที่มันทีเด็ดที่มันขายดีที่มันใช้แล้วดีเพราะว่าเราใส่สารสกัดเกือบ20กว่าชนิดแล้วสบู่ที่เราใช้กันอยู่เนี่ยมันธรรมดามันไม่พอมันไม่ถึงไงถ้าอยากจะได้แก้พวกกลิ่นอับแล้ววันนี้สมุนไพรดีๆคือเราใส่อะไรบ้างอย่างตัวพวกรางจืดผู้คาวเหงือกปลาหมอทองพันช่างใบบัวบกทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นสมุนไพรสดที่เราสกัดสดต้มสดกันแบบนี้เลยแล้วก็เอาไปอัดก้อนใส่น้ำมันมะพร้าวใส่น้ำมันมะกอกใส่ตะของดีๆเข้าไปแล้วไปเข้าเบสสบู่แล้วก็อัดรูปมาเป็นก้อนแบบนี
1: ้
0: ขนาดนะคะคุณเจมพระเอกลิเกของเราแต่งหน้าทุกวันนะเตะเลยบอกคุณเจมถ้าจะล้างหน้าธรรมดามันไม่พอแล้วนะคุณเจมต้องใช้เป็นสมุนไพรสดในการดูแลบำรุงผิวหน้า คุณเจมส์ก็เลยมาเปลี่ยนมาใช้สุขกินตอนนี้อินมากติดใจมากบอกแม่ยกทั่วประเทศเลยเอ้ายังมีคุณเอเจมีปัญหานะคะคือน้ำหนักตัวเยอะทำให้ตรงบริเวณคอเนี่ยมันดำที่ใครมันหนามันฝังลึกเลยข้อพับเอ่ยอะไรต่างๆตะตุ่มอะไรเงี้ยดำปึ๊ดเลยแกบอกว่าไปไหนกลัวคนจะมองว่าสกปรกแต่จริงๆแล้วแกเป็นคนสะอาดสะอ้านน
1: ะ
0: วันนี้เลยบอกว่า

0: สมุนไพรสดมันมีทั้งมะขามตัวนี้มันจะเป็นวิตามินซีสุดยอดสมุนไพรที่หลังอาบปุ๊บทำไมใสมะขามเอ่ยแล้วมันมีมะหาดเอ่ยมะละกอเอ่ยมะเขือเทศเอ่ยไอสูตรพวกนี้แหละค่ะใช้สบู่นี่แหละค่ะอาบฟอกทุกวัน
1: คุณป้องเราก็กลิ่นแก่ได้ไหม
0: ป้าคนนี้ค่ะป้าส้มมีปัญหากลิ่นตัว
1: ค่ะ
0: ใครที่มีปัญหากลิ่นตัวยิ่งช่วงนี้อากาศฝนตกอับชื้นม
1: ี
0: กลิ่นเหม็นอับกลิ่นตัวกลิ่นหัวสบู่ธรรมดาไม่พอเอาไม่อยู่ต้องสูตรสุสกินสมุนไพรสดป้าส้มบอกว่าทั้งเหงื่อออกปั๊บกลิ่นออกตามมาแล้วคันเหนียวเนอะนะ
1: โอ้โห
0: มากระเต็มคันเสร็จปุ๊บเกาเป็นแสบผื่นแดงไปหมดเลยนะป้าส้มแกต้องใช้อันนี้ไม่งั้นเอาไม่อยู
1: ่
0: แกบอกถ้าไม่ได้สบู่ตัวนี้แย่เลยย้ำอีกครั้งหนึ่งใช้อะไรมาไม่หายวันนี้นะคะต้องใช้เป็นสมุนไพรเท่านั้นแล้วสมุนไพรดีๆอยู่ในก้อนนี้หมดแล้วนี่เป็นสูตรโดยทีมตำรับแผนโบราณเป็นสูตรแพทย์แผนไทยที่ใส่สมุนไพรสดก้อนหนึ่งขายข้างนอกก้อนหนึ่งเนี่ยเกือบ 3-400 แล้วนะคะวันนี้นะคะเดิมเราให้5ก้อนในชุดหนึ่งแต่วันนี้ในเซตหนึ่งเอาไปเลย8ก้อนยังไม่พอวันนี้ซื้อเซต8ก้อนแถมบ้อนไปอีก8ก้อนเป็น16ก้อนและถ้าโทรทันในรายการเอาบ้อนไปอีกเซตหนึ่งเป็น24ก้อน2โหลและเอาไม่พอนะคะกับตัวขนาดทดลองให้ไปทดลองใช้อีก5ก้อนรับรองว่าใช้ตัวนี้ติดใจกลับมาซื้อซ้ำอีกแน่นอนทั้งหมดทั้งมวลนี้เบ็ดเสร็จ29ก้อนราคาปาไป 7-8,000 แล้วค่ะแต่วันนี้เศรษฐกิจนี้ไม่ต้องไปจ่ายเงินแพ้ขนาดนั้นขอราคาเดียว999บาทเท่านั้นเอาโทรด่วนเลยค่ะตามเบอร์นี้เพราะตอนนี้สายแน่นมากค่ะ
1: โหกระแสดีมากสายเข้ามาแน่นสุดๆแน่นจริงๆนะคะคุณแม่ใจเย็นๆนะใครโทรอยู่ตอนนี้รอแป๊บนึงแต่ว่าตอนนี้ใครกำลังตัดสินใจนะคะโหอยากจะท้าพิสูจน์ให้ดูตอนนี้เลยค่ะว่าสุกสกินของเราเป็นสบู่ที่สามารถทำความสะอาดสะอาดดีกลิ่นก็หอมแต่ว่าอยากจะให้คุณป้องลองเทสดูได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะเพราะว่าของเขาดีจริงนะคะสูตรนี้เอ้าวันนึงเราเจอมลพิษเจอมลภาวะอะไรรู้เต็มไปหมดเลยเอ้าช่วงนี้ฝนตกอุกอากาศ
1: อับ
0: ก
1: ิน
0: น้ำปลาน้ำปลาน้ำปลาเป็นตัวแทนเป็นตัวแทนของความของเหงื่อที่มันกลิ่นอับชื้นใช่ไหมคะวันนี้เราฟอกไปเลยนะคะสบู่สมุนไพรสดนะคะไม่ต้องกลัวเลยนะคะแล้วมันจะโอ้ก้อนนึงเนี่ยใช้ได้ยาวนานมากบางคนใช้เป็นเดือนเลยเนี่ยเนี่ยฟอกแป๊บเดียวเนี่ยเนี่ยให้มันลบล้างนะคะพวกคราบฝังลึกนะคะคราบสกปรกนะคะแล้วก็กลิ่นคาวกลิ่นเค็มต่างๆนี่เห็นไหมคะพอเสร็จปั๊บนี่แล้วเราก็ล้างแบบนี้หลายคนบอกว่าทำไมคุณต้องผิวใสผิวเนียนผิวผ่องจังเลยก็ใช้สูตรนี้แหละค่ะอาบเป็นประจำอาบทุกวัน
1: ค่ะ
0: หลังใช้เสร็จปั๊บนะคะครั้งแรกที่ใช้คุณผู้ชมดูความผ่องของเขานะคุณผู้ชมดูความผ่องของเขานะขออนุญาตนะมาขามทำงานมาหาทำงานใบบัวบกเหงือกปลาหมอครูข่าวทองพันช่างรังจืดทำงานหมดแล้วนะคะเนี่ยมันใสกิ๊กชัดเลยไหมพี่นภั
1: สชัดมากเลยค่ะอย่าง
0: น
1: ี้คนก็แบบ
0: อ
1: ย่าง
0: น
1: ี้ของมีพอไหมคะยิ่งเห็นยิ่งอยากจะกดแล้วตอนนี้เนี่ยนะคะอันนี้ดูข้างที่ถูไปเมื่อกี
0: ้นี่แหละ
1: ไม่ได้ฟอก
0: เพราะฉะนั้นไอ้ตรงไหนคอที่มันดำๆเป็นที่ใครเป็นปื้นฟอกคอไปเลยเน้นๆขาหนีบนะคะรักแร้จุดไหนที่มันกระดำกระดำฟอก
1: ได้หมดทั้งตัวเลย
0: ทั้งตัวเลยแล้ววันนี้ย้ำโปรอีกครั้งนึงนะคะคุณผู้ชมตอนนี้สายแน่นจริงๆนะ
1: คะ
0: วันนี้ปกตินะคะก้อนหนึ่งที่เราขายกันอยู่เนี่ยมันปาไป300กว่า400เพราะมันเป็นสมุนไพรสดเข้มข้นโดยตำรับแพทย์แผนโบราณแพทย์แผนไทยซึ่งวันนี้นะคะปกติ1แพ็คเราบรรจุ5ก้อนแต่เฉพาะโปรวันนี้1แพ็คบรรจุ8ก้อนเพิ่มขึ้นนะคะให้8ก้อนยังไม่พอนะคะวันนี้ซื้อแพ็ค8ก้อนแถมอีก1แพ็คอีก8ก้อนเป็น16ก้อนและถ้าโทรทันในรายการเอาเบิ้ลไปอีก1แพ็คเป็น24ก้อน2โหลเต็มๆสบู่เพิ่มเต็มไปหมดเลยยังมีขนาดพกพาทดลองให้เอาไปใช้อีก5ก้อนทั้งหมด29ก้อนเพิ่มเต็มไปหมดเลยแต่เงินไม่เพิ่มนะคะเงินจ่ายเท่าเดิมนะคะให้จ่ายในราคาเดิม999บาทเท่านั้นเอาโทรด่วนตามเบอร์นี้ด่วนเลยค่ะและวันนี้โปรโมชั่นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับโปรเด็ดวันนี้นะคะ
1: เด็ดมากค่ะ
0: ปกติขายข้างนอกก้อนหนึ่งนะคะมีก้อนละ390นะคะเกือบก้อนหนึ่ง400นะคะเราให้เต็มที่5ก้อนแต่เฉพาะวันนี้ให้ไปเลย1เซต8ก้อนซื้อ8ก้อนแถมเบิ้ลไปอีก1เซตอีก8ก้อนเป็น16ก้อนโทรให้ทันในรายการสดเบิ้ลให้อีกเซตนึงไปเลยเอ้าเป็น3เซต24ก้อน2โหลเต็มๆนะคะและเดี๋ยวเอาตัวขนาดทดลองไปใช้ด้วยนะคะก่อนจะแกะก้อนใหญ่ลองเอาก้อนเล็กไปใช้ก่อนรับรองว่าติดใจแน่นอนให้ไปอีก5ก้อนเบ็ดเสร็จวันนี้รับไป29ก้อนเต็มๆนะคะขอราคาเดียว999 ยค่ะ
2: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์มาพร้อมกับหลอดไฟ LED 248ดวงชาร์จใช้งานได้นาน12ชั่วโมงมาพร้อมกับรีโมทควบคุมการทำงานแข็งแรงทนแดดทนฝนติดรอบบ้านได้เองแบบไม่ต้องงอช่างไม่ว่าจะเป็นโรงรถโรงเรือนไร่นาไร่สวนมุมมืดส่องสว่างจ้าสว่างไกลสว่างนาน
1: ตรงไหนมืดบ้างที่บ้าน
0: โรงรถมืด
1: โรงบ้านมืด
4: รอบสวนใช่ไหม
1: รอบสวนติดได้ทุกที
4: ่
1: หน้าบ้านหลังบ้านข้างบ้านรั้วบ้านชานบ้านสนามหญ้าหน้าบ้านสนามว่ายน้ำหรือบางคนเนี่ยมีแบบว่ามีรั้วไก่ล้าวไก่
0: ใช่คอกตำรา
1: คอกวัวคอกหมูอย่างเงี้ยมันต้องสว่างไว้ก่อนหรือพื้นที่ทางการเกษตรมูลค่าสูงนะมีสวนทุเรียนสวนลำไยม
4: ื
1: ดปุ๊บพี่โจรเข้านะ
0: โจรเข้าแล้วมาสอยไปอ่ะ
1: ไว้ก่อนตัวนี้สามารถติดตั้งได้ทุกที
0: ่
1: และย้ำเลยนะคะว่าสว่างจ้าสว่างไกลค่าไฟเป็นศูนย์
0: นี่คุณแม่หลายๆบ้านคือเขามีกันหมดแล้วนะเขามีติดกันทุกครัวเรือนบ้านเราไม่มีได้หรอคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะอยากจะให้ดูให้ดีเพราะว่าคือนอกจากว่าที่จะแบบค่าไฟสูง
1: จ้า
0: ก็คือเขาสว่างนาน
1: สว่างนาน
0: ใช่
1: แล้วที่สำคัญก็คือสามารถเซตอัตโนมัติได
4: ้
1: น้องคิวตรงนี้เอาง่ายๆนะแอมเวลาแบบว่าเราเซตอัตโนมัติปุ๊บฟ้ามืดมันจะสว่างอัตโนมัติยังไง
4: ทำไม่ดูเลยสมมติถ้าอย่างนี้นะถ้าแสงในสตูดิโอมันจะเหมือนกับพระอาทิตย์ขึ้นอยู
1: ่
4: แต่เมื่อพระอาทิตย์ตกครับสมมตินี่เลยครับตอนกลางคืนปุ๊บไฟของเรานะฮะก็ติดปลั๊กแบบนี้เลยนะ
1: จริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถเซตอัตโนมัติก่อนในนี้จะมีรีโมทคอนโทรลนะคะแล้วก็เพียงแค่กดปุ่มออโต
4: ้
1: นะพอฟ้ามืดปุ๊บการวางอย่างเงี้ยพ่อจ๋าแม่จ๋าไม่ต้องไปวางเองนะเวลาติดตั้งสาธิตใช่สาธิตใช่ตัวเนี้ยแผงโซลาร์เซลล์สามารถที่จะไปติดบนหลังคาบ้านอะไรได้เห็นไหมพอแบบว่าฟ้าสว่างเนี่ยเจอแสงเจอไฟเขาจะมืดอัตโนมัติแต่เวลาฟ้ามืดปุ๊บเราไม่ต้องแบบไปกดอะไรเลยไม่ต้องคอนโทรลอะไรเลยค่ะฟ
4: ้
1: ามืดปุ๊บเดี๋ยวเขาจะสว่างเองอัตโนมัติเลยทันที
4: เห็นบอกคนบอกว่า IP นะ67ตัวนี้ในเวลาพวกฟ้าฝนอะไรที่มันเกิดขึ้นน่ะนะพายุเกิดมาถ้าโดนน้ำมันจะช็อตจริงๆไหม
1: ไม่ช็อตตัวนี้
4: ดูนะเดี๋ยวดูนะอย่าบอกไม่ดูสมมติถ้าฝนตกเฮ้ยพี่เอามือไว้อย่างนั้นเลยเหรอ
1: มือไว้อย่าง
4: น
1: ี้แล้วเอาสายไฟด้วยเขาบอกสายไฟกับน้ำเนี่ยมันไม่ตรงกันนะคะ
4: สายไฟ
1: ก็ไม่ตรงกลัวไฟรั่วไฟดูดไฟช็อตตัวนี้ไฟไม่รั่วไฟไม่ดูดไฟไม่ช็อตและต้องมีความยาวเพราะจ๋าแม่จ๋า
4: สายยาวมากนะ
1: ยาวมาก5เมตรอ่ะ
0: เส้นยาวเลยไม่ต้องจ้างช่างมาติดตั้ง
1: ใช่ๆๆ
0: ไม่ต้องติดตั้งเองบนหลังคาบ้านของเราแล้วก็ยิงไฟมาได้เลย
1: สะดวกมากเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยพายุเข้าฝนจะตกแดดจะออกไม่ต้องกังวลใจและเรื่องของความแข็งแรง
4: นี่ต้องบอกเลยนะในตัวกระจกของเขานะด้วยความที่มันเป็นเทมเพอร์กลาสตรงนี้นะครับมันแข็งแรงมากๆเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูนะครับหลักๆเลยคุณเห็นอะไรไหมฮะ
1: อุ้ย
4: ไม่ได้เอามาปอกให้กินนะเอามาทดสอบความแข็งแรงนะเดี๋ยวผมทำให้ดูว่า1 2 1ไปฮะ2ไปครับ3ครับอีกทีนึงแรงไหม
1: แรงมากแรงไหม
4: จริงพอเปิดงานปุ๊บก็ยังใช้งานได้เหมือนเดิม
0: ขวนไม่มีว่ากระจกเลื่อนเลย
1: ใช่ใช
4: ่สุดยอด
1: เราถึงบอกว่ามันแข็งแรงและเราถึงไปพร้อมกับการรับประกันให้พ่อจ๋าแม่จ๋าคุณผู้ชมนะได้รู้สึกสบายใจให้รู้สึกมั่นใจไปพร้อมกับการรับประกันโคมไฟที่ใหญ่ใหญ่แบบนี้ถึง1ปีเต็มๆโอเคไหมจ๋าแอมจ๋า
4: โอเคมากมากเลยโอ้แล้วบอกเลยนะตอนนี้ใครที่ดูอยู่นะใครที่อยากจะสว่างนานสว่างไกลแล้วค่าไฟ0บาทตอนนี้ลังเลจะเปลี่ยนไหมเปลี่ยนกับเรากับทางด้านของช็อปมาเนียนะฮะเพราะหลายๆคนซื้อไป
0: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
4: วันนี้นะครับได้กับสปอตไลท์นะฮะโซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์วันนี้ใน1เซตของเขานะครับมีทางด้านของสปอตไลท์นะครับมีทั้งแผงไฟโซลาร์เซลล์แล้วก็มีโหมดนี่คือ1เซตนะวันนี้สั่งกับเราซื้อ1ให้ไปอีก1
1: ใช่แล้ว
4: และยังไม่พอนะครับยังมีโคมไฟ LED USB อีก2ชิ้นนะครับรวมไปถึงมีแว่นตาให้ดูแบบพระแบบอีกด้วยนะครับวันนี้ราคาทั้งหมดจาก 9,910 บาทวันนี้คุณจ่ายเพียง 1,290 บาทเท่านั้นรับประกันตัวเครื่อง1ปีนะครับเลยรีบโทรด่วนที่02-114-3330นะครับแล้วก็แอดไลน์เข้ามาที่แอดไลน์ช็อปมาเนียสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านเลยครับ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย

0: ดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: พบกันใหม่ค่ะกับสับมเนียค่ะวันนี้อยู่กับแอมแล้วก็ทิวค่ะผู้ชมค่ะใครที่มีบ้านแบบว่าพื้นที่จำกัดแต่อยากได้เฟอร์นิเจอร์สวยๆ อยากมีโซฟานั่งสบายๆแต่ว่าบางทีอ่ะคือเราจะไปซื้อเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่อ่ะมันก็ลำบากเคลื่อนย้ายก็ยากวันนี้ค่ะเรามีโซฟาเป่าลมแบบนี
1: ้
0: พ
1: ับ
0: เก็บก็ได้เป่าลมเพียงแค่5นาทีเท่านั้นเองค่ะ
1: ครับและนี่คือคาร์ดครับโซฟาเป่าลมพร้อมเก้าอี้สตูนะครับวันนี้โปรดีมากๆแถมหมอนเป่าลม2ใบและมีที่เป่าลมไฟฟ้าให้อีกนะครับทั้งหมดนี้นะครับต้องบอกว่าคุณจ่ายแค่ราคาไม่ถึง 1,890 บาทเท่านั้นนะครับใครอยากได้วันนี้ต้องรีบโทรให้ทันครับ
0: ใช่แล้วค่ะอย่างที่บอกนะว่าหลายๆบ้านเนี่ยพื้นที่จำกัดบางบ้านน่ะอยู่เป็นคอนโด อยู่เป็นทาวน์โฮมนะคะหรือว่าบ้านเดียวหมู่บ้านจัดสรรเดี๋ยวนี้พื้นที่ภายในบ้านห้องนั่งเล่นน่ะ มีพื้นที่จำกัดแต่ว่าบางทีสมาชิกในบ้านมีเยอะหรือว่าเราอยากจะมีมุมที่นั่งเอกนเนกนั่งเล่นมือถือ iPad หรือว่านั่งอ่านหนังสือชิลๆค่ะหรือว่าแม้แต่เพื่อนๆมาบ้านคือเราไม่อยากจะซื้อเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่เพิ่มเราก็สามารถที่จะมีเป็นโซฟาเป่าลมแบบนี้นะนั่งเอกเนกที่บ้านได้จะยืดขาก็ได้หรือว่ามีหมอนเอาไว้นอนอิงก็ได้ด้วยค่ะ
1: คือเรื่องข้อดีของเขาเนี่ยในเรื่องของความเบานะครับแล้วก็เคลื่อนย้ายได้สะดวกมากๆเลยจะใช้นอกบ้านก็ได้จะใช้ในบ้านก็ได้หรือแม้กระทั่งหลายๆคนเนี่ยมีเรื่องของปาร์ตี้เนาะเราสามารถแบบยกเข้าไปได้เลยแล้วก็เวลาเราวางในพื้นที่ในสวนเป็นพื้นที่เรียบเนี่ยมันค่อนข้างแข็งแรงตัวผมเนี่ยหนักอยู่ประมาณ80ตัวนี้รองรับน้ำหนักได้ถึง100กิโลกรัมแล้วก็เวลาเราเคลื่อนเห็นไหมฮะผมรู้สึกว่าเวลาเราโยกตัวเราเคลื่อนตัวเนี่ยมันไม่เคลื่อนไปไหนเลยอันนี้ค่อนข้างดีเพราะเขาทำจากวัสดุนะครับที่เป็นตัวไวนิลเนาะข้างในเป็นไวนิลขนาดหนาเลยนะผมจับดูแล้วผมรู้สึกมั่นคงมากๆแล้วด้านบนนะหุ้มด้วยกำมะหยี่นะครับกันน้ำได้ด้วยครับ
0: ใช่แล้วค่ะแต่ยังไม่พอนะบริเวณด้านข้างค่ะตรงนี้เลยเขามีเป็นช่องนะคะที่สามารถใส่แก้วน้ำได้ขวดน้ำได้เผื่อว่าบางทีอ่ะเราไปแคมปิ้งไปปิกนิกเนาะแต่ว่าบริเวณพื้นด้านข้างเนี่ยไม่สะดวกในการวางแก้วน้ำวางขวดน้ำค่ะเราก็สามารถจะวางเอาไว้บริเวณด้านข้างแบบนี้ได้ด้วยนะแล้วก็อย่างที่บอกว่าใครใส่แคมปิ้งค่ะไม่ต้องกังวลในเรื่องของกลัวว่าหินจะมาบาดหรือว่าบังเอิญว่าไปวางทับของมีคมแล้วมันจะรั่วนะตัวนี้อย่างที่ทิวบอกไว้ค่ะว่าเป็นไวนิลที่มีความหนามากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยบริเวณด้านล่างค่ะ
1: ค
0: เขาก็จะช่วยป้องกันในเรื่องของการเกิดรอยขีดข่วนนะหรือว่าการโดนหินได้ด้วยนะคะแล้วพอเวลาที่เรานั่งลงไปเขาเป็นระบบสุญญากาศด้านล่างเพราะฉะนั้นจะมีความมั่นคงสูงมากใครที่กังวลว่าเฮ้ยเป็นผู้ชายตัวใหญ่นั่งแล้วก็พิงไปกลัวจะหงายหลังหรือว่ามันจะเลื่อนมันจะคว่ำหรือเปล่าตัวนี้ไม่คว่ำอย่างแน่นอนค่ะ
1: แล้วใช้เวลาสูบนะครับในเรื่องของลมเข้าเนี่ยแค่สามถึงห้านาทีใช้งานง่ายมากๆแล้ววันนี้โปรดีจริงๆครับเลยคนดูอยู่ตอนนี้สนใจซื้อไป
0: ได้ใช้แน่นอน
1: นี่คือคาครับเป็นโซฟาเป่าลมพร้อมเก้าอี้สตูนะครับมาพร้อมกับหมอนเป่าลม2ใบแล้วก็มีที่สูบลมไฟฟ้าให้อีกนะครับทั้งเซตนี้จากราคาปกติ 2,078 บาทวันนี้จ่ายราคาไม่ถึงพันครับ890บาทเท่านั้นฟังไม่ผิดนะ890บาทเท่านั้นโทรด่วนที่02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่อันไซช็อปมาเนียสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Cord ครับ

0: วันนี้ครับกับคลาสครับโซฟาเป่าลมพร้อมเก้าอี้สตูครับผลิตจากไวนิลหนาเป็นพิเศษแข็งแรงทนทานรับน้ำหนักได้ถึง100กิโลกรัมใช้งานได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านครับ
1: ด้านบนค่ะหุ้มด้วยผ้ากำมะหยี่ช่วยเพิ่มความสบายในการนอนพักผ่อนและไม่ลื่นไหลค่ะ
0: เอาละครับวันนี้นะโปรพิเศษครับกับคลาสครับโซฟาเป่าลมพร้อมเก้าอี้สตูนะครับวันนี้มาพร้อมกับที่เป่าลมไฟฟ้าพร้อมหมอนเป่าลมให้อีก2ใบครับทั้งหมดนี้นะฮะจากราคา 2,078 บาทครับวันนี้ให้คุณเหลือจ่ายเพียง890บาทเท่านั้นเรียกว่าโปรนี้คุ้มสุดๆเลยโทรด่วนที่021143330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmanias
2: ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2570
1: คุณผู้ชมคะใครยังไม่โทรรีบโทรเข้ามานะคะเพราะว่าสินค้าของเรามีจำนวนจำกัดค่ะใครที่บอกว่าอยากจะมีโซฟาคู่ใจเอาไว้ที่บ้านโซฟาที่สามารถพับเก็บได้หรือว่าเป่าลมออกมาต้อนรับแขกได้พร้อมกับเคลื่อนย้ายออกไปทำแอคทิวิตี้นอกบ้านได้นะคะต้องตัวนี้เลยนะเป็นโซฟาเป่าลมจากคลาสนั่นเองค่ะซึ่งตัวนี้นี่คือเคลื่อนย้ายสะดวกพับเก็บง่ายเป่าลมเพียงแค่ 3-5 นาทีก็พร้อมใช้งานแล้วนะคะแล้วก็มาพร้อมพนักพิงค่ะที่รองรับสรีระของเราได้อย่างดีรับรองเลยนะว่านั่งเนี่ยต้องสบายมากๆเลยค่ะเพราะว่าเขาช่วยรองรับสรีระและกระจายน้ำหนักของเราได้ค่ะยังไม่พอนะตัวนี้เนี่ยคือด้วยความที่เขาเป็นไวนิลที่มีความหนาและแข็งแรงค่ะเขาสามารถที่จะรองรับน้ำหนักได้มากถึง100กิโลกรัมเลยนะแล้วก็ป้องกันในเรื่องของรอยขีดข่วนบางคนเนี่ยเอาออกไปแคมปิ้งนอกบ้านแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยกังวลจังเลยเอาไปวางทับบนหญ้าบนหินบนกรวดบนทรายเนี่ยเขาจะเกิดรอยขีดข่วนหรือว่าจะรั่วหรือไม่นะคะตัวนี้ไม่รั่วไม่เกิดรอยขีดข่วนแน่นอนค่ะยังไม่พอด้านบนนี่ค่ะ
0: ครับ
1: นี่เลยเขาเป็นผ้ากำมะหยี่ทุกคนค่ะผ้ากำมะหยี่ตัวนี้เนี่ยช่วยในเรื่องของการป้องกันละอองน้ำได้อย่างดีแล้วก็ป้องกันละอองฝุ่นด้วยแล้วก็มาพร้อมกับช่องใส่ขวดน้ำแก้วน้ำนะคะแต่ทีนี้เดี๋ยวเราจะมายกพิสูจน์กันว่าน้ำหนักเบาไหมเคลื่อนย้ายสะดวกไหมทุกคนคะขออนุญาตยืนก่อนเลยนะสำหรับในตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมายกกันนะว่าตัวนี้น้ำหนักเบาเคลื่อนย้ายสะดวกไหมเห็นไหมเป็นผู้หญิงนี่คือยกง่ายๆเคลื่อนย้ายง่ายๆเลยนะคะ
0: มาดูนะเรื่องความเบาสบายคราวนี้มาเรื่องของการนั่งแล้วสบายมากดีกว่าในเซตเขาอย่างตัวโซฟายังมีเก้าอี้สตูลมาให้อีกด้วยนะฮะหนึ่งอันเวลาเราจะนั่งเนี่ยบริเวณทั้งนอกบ้านในบ้านก็สามารถนั่งได้สบายๆตัวผมสูงอยู่184เซนติเมตรนะครับค่อนข้างสูงเลยจริงๆเราทิ้งตัวลงไปแบบเนี้ย
1: นี่เห็นไหมอ
0: ุ้ยมันสบายเพราะว่าอย่างที่บอกที่ผมบอกนะมันมีที่รองหลังอ่ะเวลาเรานั่งไปแบบเนี้ยมันทำให้เรารู้สึกว่ามันซับพอร์ตและความรู้สึกว่าตัวหนังกำมะหยี่มันให้ความรู้สึกเย็นพอความรู้สึกเย็นแล้วมันรู้สึกสบายครับแล้วเวลาเราเคลื่อนตัวจะพลิกตัวอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่เคลื่อนตัวไปไหนอย่างที่บอกไปว่าไวนิลนะครับที่มีความหนาเป็นพิเศษมันค่อนข้างมั่นคงนะครับแล้วก็ที่สำคัญผมการันตีเลยครับรองรับน้ำหนักได้นะฮะคนที่100กิโลก็สามารถนั่งโซฟาตัวนี้ได้แบบสบายๆครับ
1: คือจะบอกว่าพอด้วยที่ด้านหลังเขาค่ะเป็นระบบสุญญากาศนะไม่ว่าเราจะนั่งตรงปลายของโซฟาแบบที่แบบนั่งหรือว่าแม้แต่แบบที่ทิวนั่งค่ะแล้วก็โยกไปโยกมานะเห็นไหมว่าเขามั่นคงมากเลยทุกคนค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เป็นกังวลว่าน้ำหนักตัวเยอะ
0: ครับผม
1: กลัวว่านั่งแล้วมันจะหงายเอนไปเลยหรือว่านั่งแล้วมันจะเคลื่อนไปเลื่อนมานะคะไม่ต้องกังวลอันนี้เราสามารถจะพกพาออกไปแคมปิ้งก็ได
0: ้ครับ
1: หรือว่าบางบ้านเนี่ยไปแอคทิวิตี้กับลูกๆเนาะลูกลงไปเล่นน้ำสระว่ายน้ำคุณพ่อคุณแม่นั่งเป่าลมมาแล้วก็นั่งเฝ้าลูกๆค่ะข้างสระว่ายน้ำหรือว่าริมทะเลได้เลยค่ะ
0: เอาล่ะอันนี้ประสงค์แบบนี้นะครับใครที่กำลังเล็งอยู่ต้องรีบโทรด่วนนะครับเพราะว่าซื้อไป
1: ได้ใช้แน่นอนค
0: ่
1: ะ
0: คลาสกับโซฟาเป่าลมพร้อมเก้าอี้สตูนะครับมาพร้อมกับของแถมเป็นหมอนเป่าลมแบบนี้ให้ไป2ใบและยังมีที่สูบลมไฟฟ้าให้อีกด้วยนะครับทั้งเซตนี้ 2,078 บาทคุณไม่ต้องจ่ายครับคุณจ่ายราคาเดียว890บาทโทรด่วนที่021143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านเรมคอร์ดครับ
1: คุณผู้ชมค่ะย้ำนะว่าสินค้าของเรามีจำนวนจำกัดจริงๆค่ะแอคทิวิตี้ของเรานะไม่ว่าเราจะออกนอกบ้านในบ้านนะคะโซฟาตัวนี้เอาอยู่แน่นอนเพราะฉะนั้นค่ะใครที่ยังไม่ได้โทรรีบโทรนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะเวลาหมดแล้วนะคะเราทั้งสองคนขอตัวลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับนอนจ้า

0: ื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ปลาอินทรีเค็มทอดพร้อมทานตาหอมปลาอินทรีเปิดซองก็พร้อมอร่อยทันทีครับกินกับข้าวสวยร้อนๆหรือเอาไปทำเมนูโปรดก็ฟินได้ง่ายๆสะดวกอร่อยเก็บได้นาน
0: เก็บได้นาน
1: 60กรัม1กระปุกทั้งเซตนี้ 1,034 บาทแต่วันนี้พิเศษเพียง890บาทเท่านั้นโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: มาแล้วนะคะกับ Shopmania ค่ะคุณผู้ชมคะการเข้าครัวหลายๆครั้งมันเป็นเรื่องยากยิ่งใครอยู่คอนโดหรือใครทำอาหารไม่เป็นแต่ว่า อยากจะทานปลาอินทรีเค็มทอดอร่อยๆเนี่ยวันนี้ค่ะเรามีตัวช่วยมาฝากเพราะว่าตัวนี้เป็นปลาอินทรีเค็มทอดแบบพร้อมทานค่ะจากแบรนด์หอมปลาอินทรีนั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะเราอยู่กับเจ้าของผลิตภัณฑ์ค่ะกับคุณภูมินั่นเองค่ะสวั
2: สด
0: ี
2: คร
0: ับ
2: สวัสดีครับโอ้มาแบบนี้ต้องเสิร์ฟความอร่อยส่งตรงถึงหน้าบ้านแน่นอนนี่คือปลาอินทรีเค็มทอดตาหอมปลาอินทรีรสชาตินะครับของตัวปลาของเราอร่อยกว่าที่อื่นยังไงครับ
3: ครับวันนี้เราก็มากับปลาอินทรีเค็มทอดแบบพร้อมทานนะครับเราเลือกใช้ชิ้นใหญ่กลางลำตัวเท่านั้นนะครับของเราเนี่ยคือปลาอินทรีหอมที่ดองเกลือบนเรือโดยที่ไม่ผ่านการแช่น้ำแข็งเลยครับทำให้เนื้อปลาของเราเนี่ยมี
0: ความ
3: หอมและมีความนุ่มเป็นเอกลักษณ์ครับ
0: แบบนี้นี่เองแล้วทำไมเราถึงคิดที่จะทำมาแบบเป็นพร้อมทานอย่างนี้นะคะ
3: คือผมจะแก้ปัญหาให้กับผู้บริโภคที่รู้สึกว่าเวลาทำกับข้าวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการทอดปลาเค็มเนาะกลิ่นเนี่ยก็อาจจะติดบ้านหร
0: ือ
3: ว
0: ่
3: าติดผมคุณผู้หญิง
2: ครับ
3: หรือคุณลูกค้าที่อยู่คอนโดเนี่ยครับก็อาจจะไม่สะดวกตัวเนี้ยตอบโจทย์ก็คือว่าสามารถฉีกซองแล้วนำไปรับประทานได้เลยหรือนำไปประกอบเมนูอื่นๆเช่นคะน้าปลาเค็มข้าวผัดปลาเค็มยำใบเส
2: ร็
3: จเค็มทรงเครื่องเนี่ยได้ทันทีเลยครับ
2: นะพูดถึงเรื่องของความสะดวกวันนี้เราจัดให้แล้วแบบพร้อมทานแล้ววันนี้โปรดีมากครับพี่แอมแล้วใครที่ชื่นชอบในเรื่องของการทานแล้วชอบปลาอินทรีเค็มทอดวันนี้ทุกคนซื้อไป
0: อร่อยแน่นอนค่ะ
2: ปลาอินทรีเค็มทอดตาหอมปลาอินทรีวันนี้ลงมาแบบเป็นแพ็
0: ค
2: นะคุณจะได้ในเซตนี้ทั้งหมด5แพ็
0: ค
2: นะแพ็คละ70กรัมและยังไม่พอครับยังมีน้ำพริกปลากุเลาเค็มอีกนะครับ1กระปุกขนาด60กรัมด้วยจากราคา 1,034 บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาเบาๆเพียงแค่890บาทได้ไปทั้งหมดนี้เลยนะครับโทรด่วนครับ02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่แอดไซด์ช็อปมาเนีย
0: คุณภูมิค่ะพูดถึงกรรมวิธีในการผลิตดีกว่าค่ะว่าเรามีคุณภาพยังไงบ้างคะ
3: ได้ครับ
2: ครับ
3: ก็หลังจากที่เราจับปลาได้แล้วนะครับเราดองเกลือทันทีระยะเวลาในการดองเนี่ย5-10วันครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็นำปลาเนี่ยเข้ามาที่สถานที่ผลิตของผ
0: ม
3: โดยการล้างแช่กำหนดเวลาเพื่อทำให้ปลาทุกตัวเนี่ยมีความเค็มเท่ากันหลังจากนั้นเนี่ยก็นำไปตากให้ปลาแห้งด้วยสถานที่ผลิตที่ป้องกันฝุ่นและแมลงครับเพราะว่าเราให้ความสำคัญเรื่องของความสะอาด
0: ค่ะใช่เพราะว่าหลายคนกังวลไงว่าเอ้ยถ้าหากว่าเราแบบไปซื้ออย่างนี้เนาะเขาจะแบกกระดินหรือเปล่ากินแล้วมันจะโอเคไหมอันนี้มั่นใจคุณภาพได
2: ้แล้วทำออกมาแพคเกจจิ้งเห็นไหมฮะสวยงามมากๆเลยนะครับดูสิครับนี่มีบอกส่วนประกอบวิธีการเก็บรักษาตัวนี้ครับสามารถเก็บรักษาได้ในอุณหภูมิปกติได้6เดือนและเอาไปเข้านะฮะตู้เย็นได้นานถึง1ปีอ่ะขอแกะเข้ามาครับเวลาซีลทำไมมันถึงไม่มีกลิ่นเลยอันนี้เราจับมาผู้ชมดูสิซีลออกมานะครับโอ้โหซีลมาแบบสวยงามและดมดู
0: ไม่มีกลิ่น
2: นี่นะขนาดจมูกติดตัวปลาไม่มีกลิ่นเลยครับ
0: ใช่แล้วก็นอกเหนือจากนี้เขายังได้รับรางวัลด้วยรางวัลอะไรคะ
3: ครับก็สินค้าตัวนี้เนี่ยได้รับรางวัล อย. Quality Award
2: บอกเลยว่าเป็นของดีที่อยากให้ทุกคนได้กินนะฮะปลาอินทรีเค็มทอดมาจากทะเลอ่าวไทยและที่ประจวบด้วยของดีแบบนี้ใครที่อยากจะทานนะครับซื้อไป
0: อร่อยแน่นอนค่ะ
2: มาเลยครับปลาอินทรีนะครับเป็นปลาอินทรีเค็มทอดตาหอมปลาอินทรีวันนี้คุณได้ทั้งหมด5แพ็คนะแบบนี้5แพ็คขนาด70กรัมแพ็คละ70กรัมแล้วคุณยังได้น้ำพริกนะครับปลากุเลาเค็มอีก60กรัมอีก1กระปุกนะครับราคาเดียวครับ890บาทคุ้มมากอร่อยมากส่งตรงถึงบ้านคุณเลย02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @ shopmania
0: คุณผู้ชมค่ะมาดูเมนูกันดีกว่าหลายคนบอกว่าอ้าวซื้อเป็นแพ็คพร้อมทานแบบนี้ไปเนี่ยมันเอาไปทำเมนูอะไรได้บ้างบอกเลยว่าได้หลากหลาย
2: อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นทอดแบบกินแบบเป็นทรงเครื่องใช่ไหม
0: ทรงเครื่อง

0: เครื่องเอามายำก็ได้หรือว่าเอาจริงๆนะคุณแม่ๆคุณย่าๆยายๆยายตามบ้านเนี่ยเขาก็จะชอบซื้อไปแล้วก็เอาไปทอดแล้วเอาไปคลุกกับข้าว
1: ขออนุญาตนะทานกับคลุกกับข้าวอ่ะแกะมาแบบนี้แป๊บนึง
2: ต้มร้อน
1: ๆเขาสวยร้อนๆแล้วก็นี่เขาบอกว่าต้องกินกับเครื่องเคียงด้วยนะนิดหน่อยนี่สมมติประกบกันแบบนี้ครับ
0: น้ำยำ
1: น้ำยำมาปุ๊บขอทานเลยนะครับคุณผู้ชมนี่นะดูนะดูนะโอ้โหให้ดมก่อนกลิ่นดีมากมากินครับ
0: โอ้โหดีไหม
1: ดี
0: เมนูเปลืองข้าว
1: คือ
0: จริง
1: ๆมันเค็มกำลังพอดี
0: ค่ะ
1: แล้วมันตัดด้วยความเปรี้ยวของน้ำยำอ่ะแล้วผมว่ามันเป็นรสชาติที่กลมกล่อมและเข้ากันได้ดีมาก
0: แล้วอยากให้สังเกตว่าปลาเขาว่ามันนุ่
1: ม
0: เห็นทิวตอนที่ทิวหั่นลงไปไหมคะ
1: นิดเดียว
0: มันน
1: ุ
0: ่มมากใช่เนาะนอกเหนือจากนี้ค่ะยังคงมีเมนูอื่น
1: ๆ
0: ไม่ว่าจะมาทำเป็นหล่นหล่นอันนี้นี่คือเราใช้ส่วนไหนนะคะ
2: หล่นเนี่ยเราใช้เนื้อนี่แหละครับในการทำหล่นได้เลยครับ
0: โอ้ก็คือสามารถที่จะเอามาทำได้เลยใช่ไหมคะ
1: ข้าวสวยแล้วกับไข่เจียวก็ได้
0: ใช่แต่อีกหนึ่งเมนูนะที่บอกเลยว่าเมนูเนี้ยถูกใจเด็กที่บ้านแน่นอน
1: คืออะไรครับพี่แอม
0: หมูสับผัดปลาเค็มค
1: ่
0: ะขออนุญาตขยี้ข้าวรอก่อนทุกคนค่ะเพราะว่าเราจะตักแบบ
1: คุณแอมทำท่ากินแซ่บมากเลยนะฮะ
0: แบบนี้นะ
1: มาเลยจ้า
0: เอามาขยี้ข้าวนะ
1: ค
0: ือนะทุกคนเมนูเปลืองข้าวยิ่งแบบข้าวหอมมะลินุ่มๆร้อนๆ นะคะ
1: กินไปเลยจ้า
0: ร้อนนะคะไปแล้วนะทุกคนค่ะ
1: กลิ่นเป็นไงคะ
0: กลิ่นดีมาก
1: กลิ่นดีมากใช่ไหมอ่ะอ้ําไปโอ้โหเป็นยังไงบ้างพอกินกับนี่เป็นตัวข้าวสวย
0: มันมีความเค็มแบบนวล
1: ๆ
0: มันไม่ได้เค็มแหลมแบบเค็มปกติที่เราทาน
1: ถ้าอยากได้ความอร่อยแบบนี้อย่างที่บอกไปนะครับคุณได้เป็นแพ็คแบบนี้เลยทั้งหมด5แพ็คนะแล้วแพ็คละขนาด70กรัมนะครับแต่คราวนี้ตัวสิ่งที่เราแถมไปให้นะฮะน้ำพริกปลากุเลาเค็มอันนี้ก็ทีเด็ดเช่นเดียวกันดูทางนี้เลย
0: นี่ๆๆๆทางนี้ค่ะเดี๋ยวจะให้ดูข้างในว่าเป็นยังไง
1: จ้ะ
0: อ่ะเปิดฝารอดูนี
1: ่
0: ซูมเข้ามาทุกคน
1: ครับผม
0: มาดูข้างใน
1: ครับ
0: ว่าข้างในนี่คือแบบว่าดูดีกลิ่นดี
1: เขาบอกว่าต้องกินกับอะไรต้องกินกับอะไร
0: ข้าวเหนียวสิคะกระติบอยู่ข้างๆขออนุญาตจ้วงข้าวเหนียวเลยทุกคนค่ะ
1: มาหน่อยขอหน่อยขอหน่อย
0: นี่นี่นี่นี่ข้าวเหนียวอยู่นี่ไปแล้วนะ
1: อยากส่งกลิ่นนะครับไปถึงออกทีวีไปให้หลายๆคนได้ดมความหอมอ่ะนี่บอกเลยเป็นไงบ้าง
0: อร่อย
1: อร่อยนะเอามายังไงใครที่อยากจะใช้นะครับในเรื่องของตัวปลาเค็มนะตัวนี้นะครับก็ถือว่าปลาอินทรีเค็มทอดเนี่ยอร่อยจริงๆและสามารถทำได้หลากหลายเมนูโปรวันนี้ดีจริงๆซื้อไปอร่อยแน่นอนนะครับวันนี้สิ่งที่คุณจะได้ไป5แพ็คแบบนี้นะครับแล้วก็แพ็คละ70กรัมแล้วยังมีน้ำพริกปลากุเลาเค็มอีกจากราคา 1,034 บาทวันนี้คุณจ่าย890บาทเท่านั้นโทรด่วนครับ02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาแอดไซน์ช็อปมาเนี่ยช่วงท้ายนี้แล้วครับเชิญชวนหลายๆคนที่ดูอยู่โอ้อยากซื้อแล้วอยากกินแล้วทำไมเขาต้องมาซื้อนะครับปลาอินทรีเค็มทอดตาหอมปลาอินทรีของเราครับ
2: ได้ครับก็กระบวนการแปรรูปปลาอินทรีหอมเนี่ยจริงๆแล้วมีมาตั้งแต่โบราณแล้วคร
0: ับ
2: ผมให้ความสำคัญกับกรรมวิธีแบบนี้ซึ่งป
1: ั
2: จจุบันเนี่ยอาจจะเห็นได้น้อยแล้วนำเข้าสู่กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานนำมาทอดให้ลูกค้าเนี่ยได้สะดวกได้เอาไปทานกันครับ
0: ครับ
2: ครับผมก็อยากจะฝากไว้ด้วย
0: คุณผู้ชมค่ะซื้อไปสามารถที่จะแกะรับประทานเป็นแบบพร้อมทานเลยทันทีนะคะหรือว่าบางท่านเนี่ยซื้อไปหลายๆชิ้นเนาะก็คือวางเอาไว้อุณหภูมิห้องปกติได้6เดือนนะคะถ้าหากว่าแช่ตัวเย็นได้ถึง1ปีเต็มไม่ใส่วัตถุกันเสียด้วยค่ะ
1: อ่าเลยวันนี้ขอบคุณคุณภูมิมากที่มาแบ่งปันความอร่อยให้กับคุณผู้ชมของเราในวันนี้ด้วยนะครับขอบคุณนะคร
0: ับขอบคุณครับ
1: เอาละครับที่ขอให้ทันนะครับยังไงเรา3คนต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: ปลาอินทรีเค็มทอดพร้อมทานตาหอมปลาอินทรีเปิดซองก็พร้อมอร่อยทันทีครับกินกับข้าวสวยร้อนๆหรือเอาไปทำเมนูโปรดก็ฟินได้ง่ายๆสะดวกอร่อยเก็บได้นาน
0: เก็บได้นาน12เดือนแบบแช่เย็นนะคะและอุณหภูมิห้อง6เดือนค่ะ
3: โปรโมชั่นวันนี้ครับกับปลาอินทรีเค็มทอดตาหอมปลาอินทรี5แพ็คมาพร้อมกับน้ำพริกปลากุเลาเค็ม60กรัม1กระปุกทั้งเซตนี้ 1,034 บาทแต่วันนี้พิเศษเพียง890บาทเท่านั้นโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่@ shopmania

0: กซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับแม่บันเทิงแหละเพราะตอนนี้เราอยู่กับช็อปคุ้มข้างทุบไม่ยั้งปังทุบโปแม่มันต้องมีการติดขัดกันนิดนึงนะฮะแต่วันนี้สิ่งที่จะมาช็อปนี่เฮ้ยซีเรียสนิดนึงคุณผู้ชมหลายคนบอกว่าเวลาที่เราจะอยากจะวัดความดันไม่ว่าจะเป็นความดันสูงความดันต่ำหรือว่าค่าการเต้นของหัวใจต่างๆเนี่ยต้องรอไปหาหมอต้องรอไปโรงพยาบาลไม่จะมีเครื่องวัดต่างๆใช่ไหมฮะคุณผู้ชมจริงๆแล้วรู้ไหมว่ามันมีเครื่องวัดความดันเนี่ยเอาไว้ที่บ้านได้สามารถวัดเองได้แล้วมันก็ง่ายด้วยและที่สำคัญคือตอนนี้เขามีรุ่นใหม่อัปเกรดมันก็ถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่บอกว่าใช้งานไม่เป็นมันมีภาษาไทยที่คุยกับเราได้ด้วยนะฮะเป็นของ Allwell คุณผู้ชมครับและแน่นอนอยู่กับตัวแทนของ Allwell ด้วยนะครับผมพี่กิ๊วสวัสดีครับ
0: ค่ะน้องจอ
1: ที่ผมพูดมามีผิดอันใดมั้ยฮะ
2: ไม่มีผิดเลย
1: ไม่มีเลยนะ
2: มีอยู่อย่างเดียว
1: อาจารย์จ๊ะ
2: ตัวนี้เป็นเครื่องมือแพทย
1: ์
2: มีรับรองด้วยมีอย.นะคะการันตีได้ของแท้แน่นอน
1: ฉะนั้นเนี่ยใครที่ดูอยู่แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยออลเวลรู้จักดีเคยได้ยินชื่อมาเครื่องวัดความดันก็ดีแต่ว่าตัวเนี้ยมันพิเศษยังไง
3: มันฮัลโหลคุยกับเราเลยคือผมชอบตรงนี้นะเวลาที่เราใช้งานไปคุณพ่อคุณแม่บอกว่าเนี่ย
4: งานนั่งสบาย
2: เหมือนเวลาเราไปโรงพยาบาลแล้วก็จะมีคนมาคอยบอกวิธีการนะคะแต่ตอนนี้ไม่ต้องใช้แล้วเครื่องสามารถบอกเราได
1: ้คุณผู้ชมแค่เปิดเครื่องเขาก็คุยกับเราได้เลยเพราะว่าเราเชื่อว่าถ้าเป็นเครื่องแบบนี้อย่างถ้ายายจ๊อบอยู่บ้านเนี่ยมันใช้งานเองไม่เป็นจริงนะยายก็ไม่รู้จะใช้ยังไงนะตัวนี้พอเปิดเครื่องปุ๊บคุยตัวตอบ
2: พูดให้
1: ใช่ไหม
2: บอกวิธีการวัด
1: เราจะทำอะไรบ้าง
2: ใช่ไม่ต้องกลัวใช้ไม่เป็นซื้อไปเลย
1: ฉะนั้นวันนี้ใครที่ดูอยู่นะครับคุณผู้ชมฮะตัวนี้เอาไปใช้ที่บ้านได้เพราะว่าราคาพิเศษมากตัวเนี้ยพี่กิ๋วบอกว่าเรามีเคยขายมาก่อน
2: ใช
1: ่ข้างนอกเนี่ยพี่กิ๋วให้1เครื่องมีรับประกันให้เหมือนกันแลนด์มีของแถมกัน 1,199 บาท
2: ใช่อ
1: ันนี้ราคาพิเศษนะ
2: ได้เลย
1: ทุบให้จ๊อบหน่อย
2: ทุบเลย
1: วันนี้ราคา
2: พิเศษราคาอยู่ที่999บาท
1: วันนี้แปลว่าลด200บาทนะครับคุณผู้ชมครับใครที่ดูอยู่นะฮะเครื่องวัดความดันของ Allwell Brand ที่มั่นใจได้รับประกัน1ปีเต็มพูดภาษาไทยคุยกับเราได้ใครที่แบบวัดมาเสร็จปุ๊บมันจะคุยกับเราเลยรู้เลยว่าไอ้ข้าวมาเป็นยังไงมีของแถมเป็นที่ตัดยาให้อีก1อัน
2: ใช่
1: 999
2: ใช่ค่ะไม่ถึงพันราคานี้หาที่ไหนไม่ได้แล้วค่ะ
1: ฉะนั้นโทรก่อนคุณผู้ชมครับ
5: โทรตอนนี้ที่02-114-3330หรือแอดไลน์ที่ @shopmania
1: ฉะนั้นย้ำอีกรอบนะครับย้ำ999บาทเท่านั้นแคปหน้าจอเอาไว้ก่อนรับประกัน1ปีเต็มด้วยนะครับผมและที่สำคัญคือไอ้ตัวเนี้ยจ๊อบอยากจะเปลี่ยนให้ยายเหมือนกันนะ
2: ค่ะ
1: เพราะว่าไอ้อันรุ่นเก่านะ
2: มันพูดไม่ได้
1: ห
2: น้าจอก็เล็กกว่านี้
1: ใช่ฮะแล้วไอ้ที่สำคัญคือไอ้ตัวสายเนี่ยฮะ
2: ใหญ่ขึ้นขยายขึ้น10เซนเลยค่ะน้องจ๊อบ
1: ก็คือตัวนี้นะบางคนบอกว่าแขนใหญ่เล่นกล้ามมาหรือว่าคุณแม่
2: มี
1: เนื้อให้ห้อยนะตัวนี้กว้าง
2: ใช้ได้หมดเลยทั้งบ้าน
1: โอเคและถ้าใช้งานเนี่ยคุณผู้ชมมันมีปุ่มข้างล่างที่เขียนกับว่า start กดครั้งเดียวกดปุ๊บพอไฟติดปุ๊บเนี่ยก็คือใช้งานได้เลยขออีกทีนะโอเคนะฮะ
2: กดครั้งเดียวค่ะแล้วเดี๋ยวเครื่องก็จะทำงานเหมือนตอนที่เราไปโรงพยาบาลเขาจะบอกท่าทางการวัดที่ถูกต้องให้ด้วย
1: คุณก็ต้องอยู่นิ่งๆนะพูดคือตอนนี้จ๊อบตื่นเต้นอยู่นะเอาจริงหลายคนบอกว่าเวลาวัดความดันเนี่ยบางคนห่วงมากเขาเรียกไงซีเรียสมากแต่คุณผู้ชมเราเอาไว้ที่บ้านเนี่ยนะผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยนะอย่างยายจ๊อบอ่ะเช้ามาวัดหนึ่งรอบกลางวันกินของมันวัดอีกหนึ่งรอบตกบ่ายหลานซื้อชานมไข่มุกมาให้กินวัดอีกหนึ่งรอบ
2: ซึ่งอันนี้ถูกต้อง
1: ควรใช่ไหม
2: เราจะได้มอนิเตอร์ในตัวของค่าความดันของเราตลอดเลยแล้วตัวเนี้ยวัดความดันได้และยังแจ้งเตือนถ้ามีเรื่องของหัวใจเต้นผิดปกตินะคะเช่นเราเกิดอาการหน้ามืดเวียนหัวหรืออะไรอย่างเงี้ยหัวใจเราเต้นไม่เป็นจังหวะตัวเครื่องนี้ถ้าดีเทคได้เขาแจ้งมาให้เราสามารถที่จะรู้ก่อนแล้วก็ไปโรงพยาบาลได้นี่วัดความดันเสร็จเขาก็บอกให้ด้วยเสร็จสิ้นแล้ว
1: เดี๋ยวก่อนนะฮะ
2: คุณจ๊อบ
1: อันนี้คือค่าจริงๆที่วัดนะฮะแขนสายยังอยู่กับจ๊อบเลยนี่คือสีแดงแพทพี่กิ๋ว
2: คุณจ๊อบจะเป็นความดันแบบไม่รู้ตัวเชื่อไหมคะ10คนเนี่ยมา8คนเป็นความดันแบบคุณจ๊อบอย่างเงี้ยไม่รู้ตัวแล้วก็ไม่ได้

0: ไว้ความดันไว้
1: อันนี้คือซีเรียสจริงจังคุณผู้ชมครับฉะนั้นวันนี้ใครที่ดูอยู่เซตนี้999ผมอยากจะบอกเย็บมันโดนใจตรงที่เราไม่เคยรู้เลยว่าภัยเงียบนี้มันเกิดขึ้นกับตัวเราแล้วมันก็ตามมาซึ่งโรคต่างๆมากมายวันนี้ใครที่ดูอยู่990บาทเท่านั้นผมอยากให้แคปหน้าจอไว้ก่อนนะฮะตัวเครื่องเนี้ย999บาทแล้วก็รับประกัน1ปีเต็ม
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้รับประกันจากศูนย์เลยใช่ไหม
0: รับประกันจากศูนย์เลย
1: นะฮะแล้วก็มีที่ตัดยาให้คุณพ่อคุณแม่ชอบแน่นอนขอแค่โทรให้ทันเรามี90เครื่องตอนนี้เหลือ55เครื่องครับ
0: โ
1: อ้ขอบพระคุณหลายๆคนที่โทรเข้ามานะมันเป็นสิ่งที่บางคนอาจจะบอกไม่จำเป็นแต่เชื่อผมเถอะผมว่า
0: จำเป็น
1: เกี่ยวกับความสุขภาพเรามันสำคัญนะฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: คือไอ้ตรงนี้มันไม่มีใครบอกได้จริงๆนะ
0: ไม่มีค่ะนอกจากเราวัดความดันเพราะว่าถ้าเรารู้ตัวเราจะติดตามตัวเองได้ไม่เกิดในเรื่องของอัมพฤกษ์อัมพาตซึ่งอันนั้นน่ากลัวกว่า
1: แต่มันมีปัญหาคืออย่างนี้ฮะคือว่าหลายๆคนอ่ะพอวัดปุ๊บอะเครื่องทั่วไปมันก็คือวัดราคามันก็จะลบทิ้งไปแต่ตัวนี้มันมีความพิเศษกว่าใช่ไหมฮะ
0: มันเมมโมรี่ข้อมูลได
1: ้เมมได้แล้วมันเมมเป็นแบบเป็นเบอร์1เบอร์2
0: ใช่ถ้าบ้านเรานะคะ
1: GPS อย่างงี้นะ
0: มีคุณพ่อคุณแม่
1: คุณพ่อเบอร์1คุณแม่เบอร์2เงี้ยนะ
0: เราแยกความดันกัน
1: เป็น GPS นะ
0: ค่ะแล้วคุณก๊อฟคุณจ๊อบก็เป็น GPS ก็จะไม่ปะปนกันด้วย
1: ฉะนั้นเนี่ยเวลา1คนที่วัดมาปุ๊บเนี่ยนะมันก็จะมีค่าต่างๆที่เราวัดได้พี่เก็บได้เท่าไหร่นะครับ
0: 199ค่า
1: 1ท่านวัดได้แล้วก็เก็บได้199ค่านะครับคุณผู้ชม
0: พกไปให้คุณหมอดูที่โรงพยาบาลได้เลยไม่ต้องจดแล้วค่ะ
1: เนี่ยที่ยายผมชอบก็เพราะอย่างนี้แหละจองไว้ก่อนโดยที่ยังไม่ต้องเค้าเรียกไงยังไม่ต้องจ่ายตังค์นะซึ่งแน่นอนว่าอันนี้มันเป็นภัยเงียบจริงๆเอางี้ดีกว่านอกจากจ๊อบกับพี่กิวน
0: ะ
1: ยังมีแขกอีกท่านหนึ่ง
2: อ้อมสวัสดีค่ะ
1: อยากให้ลองนิดนึงบางคนบอกว่าเนี่ยเห็นสดใสแบบเนี้ยมีปัญหาไหม
0: ใช
1: ่พี่กิวครับรบกวนนิดนึงนะฮะอาจจะต้องช่วยดูแลพี่อ้อมทำได้ไหมครับโอเคนะย้ำนะคุณผู้ชมเครื่องเนี้ยยายจ๊อบ80กว่ายังทำได้ฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมสามารถวัดเองได
0: ้ง่ายวัดอยู่กับบ้านอย่างเงี้ย
1: เพราะเมื่อก่อนถ้าเป็นแบบสมัยก่อนมันเป็นแบบบีบๆ
0: ใช่อันนั้นยาก
1: อันนั้นเก่า
0: ต้องมานั่งฟังด้วย
1: ฮะ
0: ค่ะ
1: ตัวนี้นะฮะคุณผู้ชมครับย้ำนะมันเป็นเหมือนดิจิตอลแล้วอะใส่ฐานแล้วก็กดปุ่ม1ครั้งนะครับผมที่สำคัญก็คือเขาอัปเกรดแล้วพูดภาษาไทยได้แล้วก็ตัวสายไอ้ตัวที่ล็อตแขนนะครับมันกว้างขึ้นมันใหญ่ขึ้นถึง10เซนนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ฉะนั้นใครที่ดูอยู่นะครับตัวนี้1เครื่องรับประกัน1ปีเต็มจาก Allwell จากศูนย์เลยมีที่ตัดยาให้ไปอีก1ชิ้นทั้งหมดไม่ต้องจ่ายพันกว่าบาทครับวันนี้พี่กิ๋วบอกว่าทาง Allwell ลดให้เลย200
0: ค่ะ
1: 999
0: ไม่ถึงพัน
1: ผมบอกว่า1เครื่องมันใช้ได้ยาวๆอ่ะแล้วบ้านผมมาซื้อเครื่องเดียวแล้วก็ใช้ได้ทั้ง
0: บ้านเลย
1: ครอบครัวและที่สำคัญคือเครื่องเนี้ยมันใส่ฐานอยู่ข้างหลัง
0: ใช่
1: เป็นฐานที่แบบคุณเปลี่ยนได้ง่ายๆเลยนะฮะกดแค่ปุ่มเดียวใช้งานได้เลยจองสิทธิ์เอาไว้ก่อนของไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์นะครับอย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องเล่นๆนะฮะซีเรียสนะฮะเมื่อกี้จ๊อบค่าขึ้นสูงนี่จ๊อบเริ่มเครียดแล้วนะฮะ แล้วคนนี้ครับ
2: สิ้นแล้วค่ะ
1: พี่อ้อม
0: เหมือนกันค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างของปีนึงวัดหนเดียวเนี่ยไม่ได้มอนิเตอร์ไม่ได้ติดตามค่า
1: คือค่าเราอะตอนที่เราไปหาหมอหรือตอนตรวจสุขภาพอะดีแต่หลังจากนั้นเราอาจจะปล่อยปะละเลยนะคุณผู้ชมครับเหลืออีก19จะหมดแล้วนะฮะเหลืออีก14เครื่องเนี่ย12เครื่องนะนี้นะเอาเป็นว่าแคปหน้าจอไว้ก่อนคุณผู้ชมครับทั้งเซตนี้รับประกัน1ปี999บาทมันไม่ทันนะครับเอาไงฮะ
0: พี่กิ๋วเพิ่มให้อีก40เซตสุดท้ายแล้วนะ
1: แปลว่าของจากโรงงานมีอีก40เครื่องนะ
0: อีก40เครื่อง
1: ให้อีก40เครื่องคุณผู้ชมครับรับประกัน1ปีเต็มมีของแถมให้ด้วยนะครับผมไม่ต้องจ่ายพันกว่าบาทเกือบ 2,000 ไอ้เกือบ 1,200 วันนี้999บาทเท่านั้นได้ทั้งเซตแบบนี้ไปเลยอยากให้ทุกบ้านมีติดไว้จริงๆนะฮะขอบคุณพี่กิ๋วมากเลยที่เอาโปรโมชั่นแบบนี้มาให้นะฮะ
0: ค
1: ุณผู้ชมสำคัญกว่าที่เราคิดเยอะนะครับฉะนั้นซื้อไว้เอาไปติดบ้านเลยได้ใช้แน่นอนนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีจ้า
2: ค
1: ่
2: ะ
1: โปรก็ดี
3: โทรตอนนี้ที่02-114-3330หรือแอดไลน์ที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีโดย M-Cord ส่งตรงถึงหน้าบ้าน

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: มันใช้ได้จริง
3: เป็นนี่เกือบตาย
2: รุดแล้วรุดแล้ว
3: รุดแล้วเห็นไหม
4: ใบดีขึ้นต้นดีขึ้นดินก็ดีขึ
2: ้น
4: ค
2: ู
4: ่ขึ้น
5: ตอนแรกก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลแล้วรู้ว่าตอนนี้จะห่อแล้วไม่ทัน
6: ผมกล้าพูดความจริงเลยไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลยผลผลิตมันเกินคาด
7: รอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
2: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
7: ไม่มีเลย
2: ได้ข้าวเท่าไหร
7: ่ได้ข้าว140ตัน
8: นี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริงจริง
9: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับผมโมโม่ครับวันนี้เอาใจเกษตรกรคนไทยทั้งประเทศนะครับใครทำการเพาะปลูกแล้วมีปัญหาในเรื่องของการเพาะปลูกแล้วไม่ได้ผลผลิตพืชปลูกมาก็เหี่ยวเฉาเน่าตายวันนี้ผมมีตัวช่วยและมีเคล็ดลับดีๆมาฝากกับคุณผู้ชมครับและอยู่กับเจ้าของตัวจริงเป็นผู้ผลิตเองที่ช่วยเหลือเกษตรกรคนไทยทั้งประเทศมาแล้วครับอยู่กับดินเน่าและเฮียบอสชัยนรินทร์ครับสวัสดีครับเฮียครับ
10: สวัสดีครับ
9: โอ้โหมีชื่อเสียงมาโด่งดังมากตอนนี้ไม่มีใครไม่รู้จักอยากจะขอบคุณอะไรกับคุณผู้ชมบ้างครับ
10: จริงๆนะครับเราอยากให้คนไทยเนี่ยขอบคุณถึงความรู้สึก
9: ครับ
10: นะครับที่เกษตรกรเนี่ยได้ใช้อินทรีย์กันจริง
9: ๆครับ
10: นะครับแล้วรู้จักคำว่าดินนั่นคืออะไรและจุลินทรีย์นั่นคืออะไรบอกเกษตรกรครับว่าจุลินทรีย์นั้นเป็นส่วนที่สำคัญสำหรับเกษตรกรจริง
9: ๆเอาละครับคราวนี้ในเรื่องของการเพาะปลูกเนี่ยปัญหาหลักๆเลยครับเฮียครับของการปลูกแล้วไม่ขึ้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรครับ
10: เกิดจากดินทั้งนั้นแหละครับไม่ต้องมีอะไรครับเหมือนกับคุณนะครับเวลาคุณหิวข้าวเนี่ยเวลาคุณไม่ได้ทานอะไรเนี่ยแล้วคุณจะอิ่มไหมล่ะมันก็ไม่อิ่มมันก็เหมือนกันนะคร
9: ับ
10: พวกต้นไม้นี่ถ้าไม่มีผลผลิตเนี่ยผลผลิตไม่ดีหรือว่าเหี่ยวเฉาเน่าตายเนี่ยมันเกิดจากดินทั้งนั้นปัจจัยแรกของเกษตรกรนั่นคือดินนะคร
9: ับ
10: ดินเนี่ยมันขาดอะไรดินมันยังไงไม่มีอาหารการกินหรือไม่มีอะไรแต่คนมีแค่อาหารแต่พืชผักผลไม้เนี่ยมันมีคำว่าจุลินทรีย์อยู่ในดินดินเป็นส่วนที่สำคัญนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าจุลินทรีย์ไม่มีในดินมันก็ไม่เติบโตได
9: ้แสดงว่าในแต่ละพื้นที่ในเมืองไทยเราดินมีความต่างกันอยู่แล้ว
10: ต่างกันมากคร
9: ับทั้งดินเปรี้ยวดินเค็มดินเสียดินแข็งกระด้างอะไรก็แล้วแต่แล้วคราวนี้เนี่ยทำไมเกษตรกรถึงให้ความไว้วางใจกับดินเน่าเหลือเกินมันไปช่วยอะไรยังไงได้บ้างครับ
10: ก็จริงๆแล้วนะครับว่าเกษตรกรทุกคนผมเชื่อมั่นนะว่าจะต้องหว่านปุ๋ยไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์ก็เรียกว่าปุ๋ยทั้งนั้นนะครับแต่เคยรู้ไหมครับว่าปุ๋ยเนี่ยมันกินมั่งไห
9: ม
10: มันย่อยสลายมั่งไหมนะครับมันมีการตกไปถึงพืชไหมกี่เปอร์เซ็นต
9: ์
10: นะครับแต่ทุกคนไม่รู้หรอกครับมีแต่วานเสียเงินนี่แหละครับคือต้นทุนของเกษตรกรจริงๆนะครับแต่วันนี้บอกเกษตรกรครับว่าคุณเหี่ยวปุ๋ยหมายถึงว่าคุณวานปุ๋ยไปเท่าไหร่นะครับ
9: ครับ
10: ปุ๋ยไม่ทำงานต้นไม้คุณไม่โต
9: เพราะอะไรล่ะครับ
10: ก็มันไม่สามารถจะกินไม่มีตัวย่อยสลายไปทำลายเขาเรียกว่าไปทำลายสารอินทรีย์วัตถุตัวนี้ให้มันทำงานกับดินของคุณได้และต้นไม้ของคุณกินได้
9: ก็แสดงว่าในดินคนต้องมีจุลินทรีย
10: ์ใช่ครับ
9: ไปย่อยสลายพวกซากพืชซากสัตว์และกระปุ๋ยที่ใส่เข้าไป
10: ใช่ครับ
9: แสดงว่าในดินเน่านี่คือจุลินทรีย์
10: ใช่ครับ
9: โอ้นะครับพอไปสลายซากพืชซากสัตว์ย่อยสลายปุ๋ยแล้วต้นไม้กระดูดเอาไปเลี้ยงนำต้นได้
10: ใช่ครับ
9: ถึงไม่แปลกใจว่าปกติคนที่ใช้ดินเน่าเนี่ยบอกว่าดินเน่าเป็นปุ๋ยหรือเปล่าจริงไม่ใช่นะ
10: ไม่ใช่ครับ
9: มันแค่ไปย่อยสลายปุ๋ยที่ตกค้างอยู่ในดินให้รากต้นไม้เนี่ยมันดูดแล้วก็มาเลี้ยงเติบโตในออกเบาะออกผลได
10: ้ได้ฮะสังเกตไหมครับว่าถ้าเราใช้ดินเน่าไปครั้งแรกปั๊บประมาณสัก 3-4 วันเนี่ยจะเห็นผลเอ๊ะทำไมต้นไม้มันกระดุกกระดิกได
9: ้เห็นผลประมาณ 3-4 วันรู้สึกเปลี่ยนแปลงได้เลยหรอ
10: เปลี่ยนแปลงเลยครับ1ดินเนี่ยเปลี่ยนแปลงแน่นอนแต่คุณไม่เคยสังเกตเรื่องดินกันก่อนนะครับแต่ไปดูที่ทางใบเลยเอ้ใบมันเกิดอะไรขึ้นมาปรากฏว่าใบมันจะแตกนิดๆหน่อยๆแค่ 3-5 วันเนี่ยคุณก็รู้แล้วมีการเปลี่ยนแปลง
9: ครับ
10: เพราะเราทำการทดลองกันเยอะมากนะครับเยอะกันหลายร้อยแปลงเลยนะครับแต่ปรากฏว่าเขาก็ตกใจว่าเอ๊ะทำไมมันถึงได้เกิดผลผลิตหรือเกิดอะไรต่างๆนานาได้รวดเร็วจากไอ้เหลืองๆกลายเป็นเขียวได้เนี่ย
9: ครับ
10: ก็มานั่งดูอีกทีไม่ลองต้นนี้เสร็จไปลองอีกต้นนึงเพื่อความมั่นใจนะครับเกษตรกรครับคือเรามาพูดวันนี้เนี่ยเรามาเน้นถึงเรื่องกาคำว่าจุลินทรีย์ย่อยสลายในดินยังไงทุกคนทำการเกษตรจะต้องมีตัวนี้เป็นตัวช่วยนะครับไม่มีเนี่ยพืชผักของคุณไม่โตแน่นอน
9: คราวนี้พอพูดถึงจุลินทรีย์เนี่ยดินเน่าเนี่ยมันทำมาจากอะไรบ้างครับพี
10: ่โอ้จริงๆแล้วเนี่ยทำมาจากปลานะครับมาจากประมาณ20กว่าชนิด
9: ปลาเป็นปลาประเภทไหนครับ
10: ปลาทะเลนะครับไม่ใช่ปลาน้ำจืดนะ
9: แล้วทำไมมันต่างกันยังไงครับพี
10: ่โอ้โหก็ถามว่า คนต่างชาติอ่ะทำไมเขากินปลาทะเล
9: เ
10: ห็นไหมครับ
9: มีโอเมก้ามีโปรตีนมีแคลเซียมอะไรใช่ไหม
10: ใช่ใช่
9: ครับ
10: แล้วมีอะมิโนคือหมายถึงว่ามีเนื้อที่อร่อยนะมีเนื้อหนาแน่นกว่าเยอะนะครับ ก็ฝากเกษตรกรว่าทำไมของเราไม่มีล่ะโอเมก้าจากปลาน้ำจืดมีไหมล่ะ
9: ก็มีแต่ปลาทะเลโ
10: อ้
9: ดูจากผู้ชมดูจากภาพเนี่ยภาพคือบ่อหมักขนาดนี้เลยเหรอครับ
10: ใช่ครับ
9: โอ้โหแล้วหมักทีปริมาณเท่าไหร่ครับพอทราบไหมครับ
10: เป็นหมื่นลิตรนะครับ
9: โอ้
10: เป็นหมื่นลิตรเนี่ยคำว่าหมื่นลิตรเนี่ยคือน้ำเนี่ยหมื่นลิตรแต่ปลาเนี่ยเป็นร้อยร้อยตันนะนะครับถ้าปลาเนี่ยถ้าไม่ได้ผลเนี่ยมันก็ไม่ย่อยแต่จริงๆอ่ะปลาหมักเนี่ยส่วนใหญ่นะครับจะใช้เวลายาวนาน 2-3 เดือนกว่าจะหมักเสร็จ
9: ครับ
10: แต่ของเราอ่ะมันมีตัวจุลินทรีย์ย่อยสลายไปย่อยมันอีกทีก็เท่ากับว่าคุณได้จุลินทรีย์ย่อยสลายไป1ตัวแล้วไปย่อยเศษก็เรียกเศษเนื้อปลาที่มันยุ่ยนะครับพอยุ่ยเสร็จตัวนี้มันก็ซึมอยู่ในอาหารของปลาทะเลนะครับมันก็อยู่ในนั้นแต่สุดท้ายเนี่ยเราไม่พอครับเราเติมเต็มไปด้วยนม
9: ครับ
10: เกษตรกรที่เขาทำกันอยู่เนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่านมเนี่ยโอ้โหเป็นฮอร์โมนที่ดีที่สุดเลยเปลือกไข่เงี้ยดีมากเลยถั่วเหลืองเนี่ยดีมากเลยนะครับแล้วอีกอย่างนึงก็มีพวกแร่ภูเขาแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรน้ำส้มก็มีครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือจุลินทรีย์ย่อยสลายน้ำแดง
9: แสดงว่าในนอกจากจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ทำมาจากปลาทะเลที่หมักแล้วเนี่ยยังใส่ธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมไปด้วย
10: ใช่ครับ
9: เพื่อการเจริญเติบโตของต้นไม้
10: ใช่ครับแต่ปริมาณมันไม่ถึงปุ๋ยนะ
9: ครับ
10: ก็คือเราจะขโมยเขาเรียกว่ายื
9: ม
10: วัตถุภายนอกจากข้างนอกมาใช้
9: ก็คือมีคุณค่าแหละแต่ไม่ถึงปุ๋ยนะไม่ถึงปุ๋ยนะคือไม่แปลกใจว่าทำไมคนใช้ดินเน่าแล้วเนี่ยต้นไม้มันเติบโต
10: ใช่ครับ
9: คราวนี้ผู้ชมครับเดี๋ยวดูฉลากข้างขวดนะสีเหลืองตรงนี้นะเขาบอกว่านี่คือผลิตภัณฑ์นี้ไม่จัดเป็นปุ๋ยตามกฎหมายว่าด้วยปุ๋ยและวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายทางการเกษตรหรือสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชเพราะฉะนั้นมั่นใจได้คราวนี้วิธีการใช้นะครับ
10: ง่ายมากครับจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องดูที่ดินกันก่อนนะไม่ใช่ว่า
9: สมมติถ้าดินแข็งๆอย่างเงี้ยครับ
10: ดินแข็งๆคุณก็ต้องใช้บ่อยหน่อยก็เหมือนกับว่าสโลแกนของเราคือน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังก่อย
9: แสดงว่าก็คือลดบ่อยๆได้จากดินแข็ง
10: ๆ
9: มันก็จะเปลี่ยนแปลงเป็นดินร่วนได้ดินนุ่มได้ใช่ไหม
10: หรือไม่งั้นเกษตรกรทำอย่างนี้ก็ได้ครับเอาดินแข็งมาก้อนหนึ่งนะครับแล้วก็ผสมดินเน่าลงไปในถ้วยหนึ่งนะครับในอัตราส่วนคุณจะอยากจะได้เยอะก็ลองดูนะครับแล้วเสร็จแล้วก็เอาดินตัวนั้นจุ่มลงไปแล้วลองดูนับกี่วินาทีกี่นาทีดูว่ามันจะแตกหรือยังไงดูวิธีการ
9: อ๋ออันนี้ให้ทดลองได้เลย
10: ทดลองได้เลย
9: จากดินแข็ง
10: ๆ
9: ใส่ชามเอาดินเน่าเทแล้วลองนับดู
10: บีบดูบีบดูมันจะแตกตัวมันเอง
9: นะอันนี้เอาไปลองได
10: ้
9: ขนาดถ้าลองแล้วเห็นผลเนี่ยแสดงว่าในดินจากดินที่มีปัญหาเนี่ยมันสามารถจะกลายกลับมาดินที่เป็นร่วนซุยได้
10: ใช่มันก็สมมติฐานขึ้นมาคร
9: ับ
10: ก็คืออันนี้มาเราทำเรียนแบบมาจากของจริง
9: คราวนี้ถ้าใช้ง่ายขนาดนี้มันเหมาะกับใครบ้างอย่างข้าวนี่แนะนำยังไงครับ
10: โอ้ง่ายมากเลยครับคือข้าวเนี่ยมันมีนาปีกับนาปัง
9: ครับนาข้าวก็คือฉีดถ้าเป็นนาปัง
10: ฉีดแล้วก็ปั่น
9: แล้วก็รอติดเช
10: ื้
9: อถ้าไม่มีฟางนะถ้าไม่มีฟางนะ
10: รอสักประมาณสัก8วัน
9: แล้วอย่างนาปีล่ะครับ
10: นาป
9: ีต้องรอฝนรอ
10: ก็ฉีดแล้วไถกบครับ
9: แล้วรอได้เลย
10: ได้เลยครับเพราะจริงๆอ่ะตอนเช้าเนี่ยมันมีไอ้น้ำอยู่มีหมอกอยู
9: ่อ๋อมันเขาเรียกว่าเป็นน้ำค้างอะไรใช่ไหม
10: ใช่ครับ
9: มีความชื้นอยู่แล้ว
10: ใช่ครับคุณก็ไถกบไปแค่นั้นนี่พอครับ
9: คือแสดงว่าคือฉีดได้ทุกระยะทุกแบบเลย
10: ใช่ครับ
9: อาหารนี้เน้นนาข้าวเป็นหลักครับส่วนใครที่ทำไม้ผลอย่างทุเรียน
10: โอ้ทุเรียนไม่ต้องห่วงเลยครับเพราะตัวนี้ตัวดินเน่าของเราเนี่ยมันเป็นตัวเขาเรียกว่าไปลดกรด
9: ครับ
10: นะครับในดินนะครับส่วนใหญ่นะครับ

0: ดินเนี่ยส่วนใหม่ใหญ่เนี่ยมันจะเกิดเชื้อรา
1: ครับ
0: นะครับเกิดจากเชื้อรานี่เกิดยังไงล่ะเกิดจากเขาเรียกว่าดินมันเป็นกรดความต้านทานมันต่ำนะครับแต่ถ้าเกิดว่าดินมันเป็นกลางเนี่ยผมเชื่อนะครับว่ารามันก็ไม่เกิดหรอกเพราะเขาเรียกว่าที่อยู่เหมาะสมของเชื้อราคือกรดนะครับพอไอ้ดินเน่าแล้วเราไปปรับนะจากกรดกลายเป็นกลางเห็นไหมครับมันก็ไปดูแลดินของคุณนะครับให้ดินของคุณมันเป็นกลางพอกลางเสร็จเรียบร้อยแล้วถามสิครับว่าเชื้อรามันเหมาะสมไหมล่ะ
1: ครับ
0: มันก็ไม่อยากได้ครับมันก็ไปของมันเอง
1: แสดงว่าถ้าดินดีสุขภาพดีไอ้โรคภัยไข้เจ็บก็จะไม่มาก็เหมือนคนเราถ้าเราสุขภาพดีโรคภัยไข้เจ็บก็จะไม่มีนะ
0: ใช่ครับ
1: คุณผู้ชมฟังแบบนี้แล้วนะครับผมว่าใครทำการเกษตรอยู่วันนี้น่าจะมีทางออกอีกหนึ่งช่องทางแล้วนะครับที่สามารถจะช่วยทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีวันนี้เพียงแค่เติมจุลินทรีย์ย่อยสลายลงดินครับแล้ววันนี้ครับมากับช็อปมาเนียสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียจับโปรโมชั่นกับดินเน่าวันนี้จับโปรโมชั่นพิเศษเลยครับดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติขวดละ690บาทครับวันนี้ซื้อ2ขวดแถมฟรี1ขวดมูลค่ารวมทั้งหมดครับ 2,070 บาทวันนี้50สาแรกครับเราแถมฟรีปราบมารผงแร่ภูเขาให้อีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งสิ้นครับ 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นครับโทรด่วนตอนนี้ครับ02-114-3330ครับ02-114-3330ครับแอดไลน์แอดช็อปมาเนียก็ได้ครับระยะเวลาโปรโมชั่นนะครับตั้งแต่วันที่1มกราคม2568จนถึง31ธันวาคม2568ครับสินค้าดีการันตีคุณภาพโดย M-Cord ครับ
2: เมื่อก่อนดินมันไม่ดีดินมันเค็
0: ม
2: พอใช้ตัวนี้ดินดีน้ำดีอะไรดีมันจะดีไปหมดแหละแล้วข้าวเนี่ยดูสิว่ามันไม่มีการเสียหายมันใช้ได้จริงแล้ววันนี้ผมมาเพื่อให้ดูว่าของผมเนี่ยดีแค่ไหน
0: ค่ะ
2: แล้วผมนี่จริงไหมแล้วอยากจะดูว่าข้าวเล็กเนี่ย130ถังจริงไห
0: ม
2: ระดับเนี้ยแค่เกียนฝ่านิด
0: รวงข้าวหนักกว่าลองดูนะครับเนี่ยๆดูรวงข้าวนะว่าเป็นยังไงเนี่ยดูดิย้อยย้อยเลยนะครับก็ฝากไว้ว่าพื้นฐานนะครับของการสำเร็จนั้นอยู่ที่ดินแล้วอีกอย่างนึงคือไม่ต้องเป็นหนี้เหมือนลุงนุชนะครับเป็นหนี้เกือบตาย
2: ลุดแล้วลุดแล้ว
0: ลุดแล้วเห็นไหมดีใจขนาดไหนก็ฝากเกษตรกรนะครับของดีมีอยู่จริงโทรเลยนะครับตามหมายเลขข้างล่างนี้นะครับ
3: ผมกล้าพูดความจริงเลย
0: นะฮะ
3: คือข้ายืนยันได้เลยเพราะว่าผมทำสวนมาเนี่ยหลายสิบปีแล้ว
0: ครับ
3: ตั้งแต่สมัยนุ่มๆมานะ
0: ม
3: ไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลย
0: เขาว่าประสบความสำเร็จของพี่หมายถึง
3: คือจริงๆแล้วผมผลิตภัณฑ์เนี่ยหลานผมใช้อยู่ผมก็ไม่เชื
0: ่
3: อ
0: ไม่เชื่อใช่ไหม
3: ไม่เชื่อครับ ไม่เชื่อตั้งแต่แรก
0: ฮะ
3: แต่ต้องมาเชื่อเมื่อปีที่แล้วลองเอาไปใช้ดูแต่ผลผลิตมันเกินคาด
0: โอ้โห
3: เกินค่าจริงๆเรียกว่าไม่เคยเป็นอย่างนี้ครับ
0: ไม่เคยได้อย่างนี้มาก่อน
3: ไม่เคยได้อย่าง
0: น
3: ี
0: ้ในรอบที่พี่ทำมาทั้งหลายสิบปี
3: ครับ
0: เคยได้เยอะเยอะมากกว่านี้ไหม
3: ไม่มี
0: เลยหรอ
3: ปีนี้ปีแรกเลยที่ใช้ผลผลิตอันนี้เราก็ใช้ทั้งชุดเลยผมพอใจมากเลย
4: เกษตรกรถ้าล้างดินด้วยชุดกู้ดินแล้วดินดีจะเกิดอะไร

0: ผู้ชมครับตอนนี้สายเข้าเยอะมากนะครับใครที่มีปัญหาเรื่องของการเพาะปลูกวันนี้ดินเน่าสามารถช่วยคุณได้แน่นอนครับโทรหา call center ที่ช็อปมาเนียได้ครับใครทำการเกษตรแล้วไม่เห็นผลผลิตไม่ดีวันนี้จุดเริ่มต้นง่ายๆคือการดูแลดินก่อนด้วยดินต้องมีจุลินทรีย์เดี๋ยวย้ำอีกรอบนึงว่าความจำเป็นของจุลินทรีย์ในดินทำไมต้องมีครับเบียร์
1: เพราะจริงๆนะครับมันเป็นตัวเอกสำคัญในการย่อยอินทรีย์วัตถุนะครับสำหรับคุณที่ใส่ปุ๋ยใส่อาหารใส่อะไรลงไปเนี่ย คุณไม่มีตัวย่อยเหมือนกับคนเราอ่ะแล้วก็เปรียบเหมือนคนเราถ้าไม่มีน้ำย่อยเนี่ยถามว่ามันจะย่อยอาหารได้ไหม
0: ท้องเราก็จะอืดอย่างเงี้ยเหรอใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: อ๋อ
1: นะครับก็คือในดินเนี่ยมันมีจุลินทรีย์ย่อยสลายอยู่มันถึงได้ทำงานกันเห็นผลได้ชัดเจนนะครับถึงบอกว่าคุณจะใช้ปุ๋ยดีขนาดไหนหรือใช้อะไรดีขนาดไหนถ้าขาดจุลินทรีย์ย่อยสลายลงไปนะครับมันก็ใช้อะไรไม่ได้นะครับ
0: เพราะฉะนั้นวิธีง่ายๆเลยเกษตรกรมือใหม่มือเก่ามือสมัครเล่นวันนี้ใครทำนาทำสวนทำไร่อยู่ลงทุนไปแล้วหวัง

0: ผ่านพืชต้องหวังผลวันนี้ถ้าผลผลิตมันไม่ดีลองเปิดใจลองใช้ดูครับคราวนี้เกษตรกรคนไทยทั้งประเทศเนี่ยเขาใช้แล้วเห็นผลมีหลายคนวันนี้ผมมีทั้งภาพและเสียงแล้วก็เสียงสัมภาษณ์จากผู้ใช้จริงมาฝากครับไปชมกันครับ
1: ผมกล้าพูดความจริงเลย
2: นะฮะ
1: คือข้ายืนยันได้เลยเพราะว่าผมทําสวนมาเนี่ยหลายสิบปีแล้ว
2: ครับ
1: ตั้งแต่สมัยนุ่มๆมาน ะไม่เคยประสบความสําเร็จแบบนี้เลย
2: คําว่าประสบความสําเร็จของพี่หมายถึง
1: คือจริงๆแล้วผมผลิตภัณฑ์เนี่ยหลานผมใช้อยู่ผมก็ไม่เชื
2: ่
1: อ
2: ไม่เชื่อใช่ไหม
1: ไม่เชื่อครับ ไม่เชื่อตั้งแต่แรก
2: ฮะ
1: แต่ต้องมาเชื่อเมื่อปีที่แล้วลองเอามาใช้ดูแต่ผลผลิตมันเกินคาด
2: โอ้โห
1: เกินคาดจริงๆเรียกว่าไม่เคยเป็นอย่างนี้ครับ
2: ไม่เคยได้อย่างนี้มาก่อน
1: ไม่เคยได้อย่างนี
2: ้ในรอบที่พี่ทำมาทั้งหลายสิบปี
1: ครับ
2: เคยได้เยอะมากกว่านี้ไหม
1: ไม่มี
2: ไม่มีเลยหรอ
1: ปีนี้ปีแรกเลยที่ใช้ผลผลิตอันนี้เราก็ใช้ทั้งชุดเลยผมพอใจมากๆเลย
3: พอใช้แล้วก็แตกต่างกับของเก่าตอนนั้นก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลแล้วรู้ว่าตอนนี้จะห่อแล้วไม่ทัน
2: ดูเนื้อดู
3: ขอแนะนำให้ใช้ดีจริงๆ
0: คุณผู้ชมครับเห็นแบบนี้แล้วผมว่ามันสามารถเพิ่มความเชื่อมั่นได้อีกครั้งหนึ่งว่าวันนี้ทำไมในดินต้องมีจุลินทรีย์และวันนี้ดินเน่าสำคัญยังไงกับการเพาะปลูกครับเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวย้ำอีกรอบหนึ่งว่านี่คืออินทรีย์ธรรมชาติทำมาจากอะไรนะครับ
3: ทำมาจากปลาหมักนะครับแล้วก็สารอินทรีย์อีกประมาณ20กว่าชนิดครับ
0: โอ้โหนี่ไงดูจากบ่อใหญ่มากบ่อยขนาดนี้คือแบบหมักประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยเฮีย
3: โอ้โหอย่างนี้ดีกว่าครับสามหมู่บ้านยังเหม็นเลยครับเขาเรียกว่าสามหมู่บ้านนะคร
0: ับ กำลังเฮียพูดถึงเรื่องเหม็นอันนี้คือของจริงมันต้องเป็นน้ำสีอะไรครับ
3: สีดำ
0: ใช่ไหมไม่ใสนะ
3: ถ้าใสเนี่ยเป็นพวกเคมีเกือบทั้งหมดนะครับ
0: อ๋อถ้าเป็นอินทรีย์หมักโดยเฉพาะของดินเน่าเนี่ยคุณผู้ชมลองดูภาพตามนะ
3: ครับ
0: น้ำจะเป็นสี
3: ดำ
0: เข้มๆแบบนี้เลย
3: น้ำตาลดำ
0: ๆแบบนี้เลยก็มีคือถ้าไม่มีกลิ่นแสดงว่าไม่ใช่ดินเน่าแน่นอน
3: มีกลิ่นเนี่ยถ้าเกิดว่าระยะยาวเนี่ยจะกลิ่นน้อยลงแต่ยังไงก็คือมีกลิ่น
0: ก็มีจุลินทรีย์ในนี้เหมือนกันแต่สุดท้ายยังไงก็ต้องมีกลิ่นนะครับสังเกตได้เวลาซื้อไปว่าของจริงหรือของปลอมนะครับคราวนี้ในเรื่องของบ่อหมักในเรื่องของของจริงน
3: ะ
0: ครับแล้วกำลังการผลิตล่ะครับโรงงานเป็นยังไงบ้างครับพี
3: ่ก็บอกว่าเป็นแสนลิตรนะครับเราหมักมีประมาณ 4-5 บ่อ
0: ครับ
3: นะครับแล้วเครื่องจักรของเรา
0: เนี่ยทำบรรจุนะเครื่องไม่ได้กอกมือเหรอครับ
3: ไม่มีครับสมัยก่อนแรกๆเนี่ยเรากอกทีละขวด
0: ครับ
3: นะครับแต่ตอนนี้ถ้ากอกทีละขวดเนี่ยเขาเรียกว่าเกษตรกรนิยมมาก
0: ครับ
3: เกษตรเนี่ยถึงบอกว่าเอาไปลองดูนะครับคือตอนนี้เรากำลังสนับสนุนเรื่องการทำเกษตรอินทรีย์กันอยู
0: ่
3: นะครับแล้วก็เลิกเผาฟางกันหรือการย่อยสลายต่างๆนานาเนี่ยแต่ปัจจัยหลักๆก็มาจากดินทั้งนั้นเลยถ้าดินคุณดีแล้วคุณทำอะไรก็เรียกว่าดีนะครับบอกเลยครับพื้นฐานของผลผลิตเนี่ยคุณจะอร่อยไม่อร่อยดีไม่ดีเนี่ยมันอยู่ที่ดินทั้งนั้นนะครับคุณต้องเปิดใจก่อนนะครับว่าดินวันนี้คุณดีหรือยังเกษตรกรรู้นะว่าดีหรือไม่ดี
0: จริง
3: ถ้าไม่ดีคุณลองปรับปรุงดูดินดูผมมาลองใช้มาหมดแล้วทั้งปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยเคมีหรืออะไรก็แล้วแต่สุดท้ายมาจบ
0: ที่นี่
3: จบคำว่าจุลินทรีย์ย่อยสลาย
0: โอ้โหนี่ครับนี่คือความสำคัญจริงๆนะคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นใครมีปัญหาอยู่ตอนนี้ผมว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการที่จะทำให้ผลผลิตนั้นกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งนะครับบางคนนะครับอย่างที่บอกว่ากู้หนี้ยืมสินมานะครับเอามาลงทุนถ้าผลผลิตไม่ได
3: ้
0: สิ่งที่คุณจะต้องตามคือชดใช
3: ้
0: ก
3: ับ
0: สิ่งที่คุณยืมมานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ลองเปิดใจดูครับไม่ยากครับวันนี้กับจุลินทรีย์ย่อยสลายและเป็นของเฮียบอสโดยตรงครับนั่นก็คือดินเน่าวันนี้มากับช็อปมาเนียครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับวันนี้จับโปรโมชั่นกับดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติขวดละ690บาทครับซื้อ2ขวดแถมฟรีอีก1ขวดครับมูลค่ารวม 2,070 บาทแต่สำหรับ50สาแรกครับเราแถมฟรีปราบมารผงแร่ภูเขาให้อีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งสิ้นครับ 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นครับรีบโทรด่วนตอนนี้ครับ02-114-3330ครับ02-114-3330ครับ @line@shopmania ครับระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2568จนถึง31ธันวาคม2568ครับสินค้าดีการันตีคุณภาพโดย M-Cord ครับ
4: ใบดีขึ้นต
0: ้
4: นดีขึ้นงามเร็ว
0: ดินล่ะ
4: ดินก็ดีขึ้น
0: นั่นไง
4: ขึ้นให้เปิดใจทดลองดูมันจะได้ผลจริงๆดูได้เลยจะได้รู้ว่ามันเปลี่ยนแปลงยังไง
0: มีคนมาถามบ้างไหม
2: โอ้เยอะแยะ
0: แล้วพี่ก็บอกว่าไงใช้ของเฮียนี่แหละ
4: ดินเน่า
2: ดินเน่านะ
5: รอบที่แล้วผมใช้

0: ดินเน่าอย่างเดียว
1: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
0: ไม่มีเลย
1: ได้ข้าวเท่าไหร
0: ่ได้ข้าว140ถัง
2: มันใช้ได้จริง
3: เป็นนี่เกือบตาย
1: รุดแล้ว
3: รุดแล้วเห็นไหม
4: ลูกเต้ามะนาวดูดินี่ของเขาดีแต
5: ่ตอนนี้ก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลละรู้ว่าตอนนี้จะห่อแล้วไม่ทัน
6: ผมกล้าพูดความจริงเลยไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลยผลผลิตมันเกินคาด
0: รอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
1: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
0: ไม่มีเลย
1: ได้ข้าวเท่าไหร
0: ่ได้ข้าว140ถัง
7: นี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริงจริง
8: คุณผู้ชมต้องรีบนะครับตอนนี้เฮียการันตีแล้วว่าผลิตทันแน่นอนเพราะนั้นวันนี้พื้นที่ในเมืองไทยเป็นพื้นที่ทำการเกษตรซะเยอะและเป็นส่วนใหญ่ด้วยนะครับวันนี้ถ้าต้นไม้ไม่โตนะครับวันนี้สันนิษฐานได้เลยนะครับว่าดินคุณไม่ดีแน่นอนนะครับวันนี้ถ้าอยากให้ต้นไม้เจริญเติบโตดูแลเรื่องดินก่อนเพราะดินคือกระดุมเม็ดแรกของการเพาะปลูกครับโอ้โหตอนนี้สายเข้าเยอะมากครับเฮีย
9: ครับ
8: เพราะอะไรวันนี้ถึงสามารถคลองใจเกษตรกรคนไทยทั้งประเทศไปแล้วครับ
9: มันตอบโจทย์ครับ
8: ครับ
9: คือบอกเกษตรกรนะครับตอบโจทย์ตอบแบบไหน
8: ครับ
9: 10% 20% 30% และอย่างหนึ่งราคาที่เราจำหน่ายหรือราคาที่เราจัดให้เนี่ยเป็นราคาสำหรับเกษตรกรจริงๆนะครับเพื่อลดต้นทุนเพื่อที่จะให้เกษตรกรน่ะเขาเรียกว่ามีรอยยิ้มกันได้ดีนะครับคือคุณได้แน่ๆคือพื้นแผ่นดินของเราเนี่ยเต็มไปด้วยจุลินทรีย์เมื่อไหร่พื้นแผ่นดินของเราเต็มไปด้วยจุลินทรีย์นะครับการเพาะปลูกเนี่ยง่ายมากเลยครับสำหรับเกษตรกรนะครับปัจจัยแรกครับอย่าลืมครับเกษตรกรจำนะครับว่าพื้นดินไหนไม่มีจุลินทรีย
8: ์ครับ
9: พื้นดินนั้นไม่มีการเจริญเติบโตแน่นอนคร
8: ับ เอาเข้าฝากเอาไว้นะครับและช่วงสุดท้ายนี้ย้ำคุณผู้ชมนะครับว่าใครทำนาทำสวนทำไร่อยู่แล้วผลผลิตมันไม่ดีวันนี้เริ่มต้นกับการดูแลดินก่อนเพราะดินคือกระดุมเม็ดแรกของการเพาะปลูกจริงๆครับจัดโปรดีกว่าอีกรอบนึงครับวันนี้กับช็อปมาเนียสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับกับดินเน่าจุลินทรีย์ย่อยสลาย1ขวด1ลิตรครับราคาปกติขวดละ690บาทวันนี้ซื้อ2ขวดแถมฟรี1ขวดมูลค่ารวม 2,070 บาทแต่สำหรับ50สายแรกเหลือไม่ถึงแล้วนะครับแถมฟรีผงปราบมารเป็นแร่ภูเขาอีก2ซองมูลค่า400บาทครับรวมมูลค่าทั้งสิ้น 2,470 บาทวันนี้พิเศษเพียง999บาทเท่านั้นครับวันนี้ครับรีบโทรครับ02-114-3330ครับ02-114-3330ครับแอดไลน์ที่แอดช็อปมาเนียก็ได้ครับระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2568จนถึง31ธันวาคม2568นะครับนี่คืออีกหนึ่งความหวังของเกษตรกรไทยที่วันนี้ใครที่ทำการเพาะปลูกแล้วนะครับไม่ได้ผลผลิตวันนี้ดินเน่าช่วยได
9: ้
8: วันนี้ต้องขอบคุณเฮียบอสด้วยนะครับหมดเวลาแล้วนะครับวันนี้สินค้าการันตีคุณภาพโดย M-Cord นะครับเราสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ
5: พอใช้แล้วก็แตกต่างกับของเก่าอ่ะตอนแรกก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลละรู้ว่าตอนนี้จะห่อแล้วไม่ทัน
0: ดูเนื้อดู
5: ขอแนะนำให้ใช้ดีจริง
0: ๆรอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
1: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
0: ไม่มีเลย
1: ได้ข้าวเท่าไหร่
0: ได้ข้าว140ถัง
10: ใบดีขึ้นต้นดีขึ้นงามเร็ว
1: ดินล่ะ
10: ดินก็ดีขึ
1: ้น
10: ปูขึ้นให้เปิดใจทดลองดูจะได้ผลจริงๆดูได้เลยจะได้รู้ว่ามันเปลี่ยนแปลงยังไง
1: มีคนมาถามบ้างไหม
0: โอ้เยอะแยะ
1: แล้วพี่ก็บอกว่าไงใช้ของเพี้ยนนี่แหละ
10: ดินเน่า
0: ดินเน่านะ
11: ครับสวัสดีครับวันนี้ผมพามาดูนะครับมาดูทุเรียนต้นประมาณ3ปีกว่าๆนะไม่ต้องรอถึง5ปีเพราะทุเรียนนะทำยังไงให้มันสมบูรณ์ให้ออกลูกเราก็ได้ผลผลิตเราก็จะได้มีค่าใช้จ่ายมีค่าบำรุงต้นของเขาสม่ำเสมอนะครับดูลูกนะครับดูส่งลูกนะครับเข้ามาดูใกล้ๆเลยครับส่งลูกได้สวยมากนะครับนี่นะครับนี่นะทุเรียนต้นน้อยนะแต่เราไม่สามารถจะปล่อยไปเยอะได้ต้นนี้เราก็ปล่อยไว้ประมาณสัก20กว่าลูกนะครับเราไม่ได้ปล่อยไว้มากดูนะครับนี่ออกออกฤดูกาลด้วยนะครับดูข้างบนนะครับเราแต่งเอาไว้ประมาณ20กว่าลูกพอเพราะต้นมันประมาณ3ปีกว่าๆนะเราให้ดูความสมบูรณ์กันนะครับนี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริงจริง
2: มันใช้ได้จริง
3: เป็นนี่เกือบตาย
1: รุดแล้ว
3: รุดแล้วเห็นไหม
10: ใบดีขึ้นต้นดีขึ้นดินก็ดีข
1: ึ้น
10: ปูขึ้น
5: ตอนแรกก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลละรู้ว่าตอนนี้จะห่อแล้วไม่ทัน
6: ผมกล้าพูดความจริงเลยไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลยผลผลิตมันเกินคาด
0: รอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
1: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
0: ไม่มีเลย
1: ได้ข้าวเท่าไหร่
0: ได้ข้าว140ถัง
7: นี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริงจริง
8: มากับช็อปมาเนียสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียจับโปรโมชั่นกับดินเน่าวันนี้จับโปรโมชั่นพิเศษเลยครับดินเน่า1ขวด1ลิตร

0: ปกติขวดละ690บาทครับวันนี้ซื้อ2ขวดแถมฟรี1ขวดมูลค่ารวมทั้งหมดครับ2,070บาทวันนี้50สาแรกครับเราแถมฟรีปราบมารผงแร่ภูเขาให้อีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งสิ้นครับ2,470บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นครับโทรด่วนตอนนี้ครับ02-114-3330ครับ02-114-3330ครับแอดไลน์แอดช็อปมาเนียก็ได้ครับระยะเวลาโปรโมชั่นนะครับตั้งแต่วันที่1มกราคม2568จนถึง31ธันวาคม2568ครับสินค้าดีการันตีคุณภาพโดย M-Cord ครับ
1: มันใช้ได้จริง
2: ใบดีขึ้นต้นดีขึ้น
3: ครับ
4: รู้ว่าตอนนี้จะห่อแล้วไหมครับ
5: ไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลย
1: รอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียวได้ข้าว140ถัง
6: นี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริงๆ

0: วกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: พูดถึงบ้านเรานะพ่อจ๋าแม่จ๋าอากาศมันร้อนบางคนเนี่ยต้องยืนตากแดดนานๆรู้สึกร้อนตัวบางคนเหงื่อออกตัวเหนียวรู้สึกไม่สบายผิวใช่ไหมเพราะฉะนั้นวันนี้จัดการให้เรียบร้อยแล้วครับ
2: ใช่แล้วทั้งหมดที่ว่ามาทั้งร้อนทั้งตัวเหนียวทั้งเหงื่อออกไม่สบายตัวไม่สบายผิวผู้หญิงใช้ได้ผู้ชายใช้ได้กลิ่นสาบหนุ่มสาบสาวกลิ่นแก่สารพัดกลิ่นเอาเป็นว่าเอาตัวนี้ไปเลยสุกายาซีเฟรชสเปรย์จ้
1: า
2: พ่อจ๋าแม่จ๋าคุณผู้ชมคะ
1: ยังไงคะ
2: บอกเลยว่าตรงไหนมีกลิ่นอับฉีดตัวนี้ไปตรงไหนรู้สึกร้อนเผา
1: ๆตัวขึ้นมาร
2: ู้สึกว่าไม่สบายตัวคือเมืองไทยเนี่ยยังไงก็ร้อนแล้วบ้านเราไม่ได้ร้อนธรรมดาร้อนชื้นร้อนแบบตัวเหนียวร้อนแบบตัวเหนอะร้อนแบบหุยเหม็นตัวหรือเปล่า
1: ฟังแล้วรู้สึกไม่ดีเลยพี่อุ
2: ๊รู้สึกไม่ดีไม่สบายตัวใช่ไหมแม่
1: น
2: ั่
1: นแหละ
2: ฉีดปุ๊บจะรู้สึกเย็นปั๊บนี่ฉีดเลยแล้วกัน
1: อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยแหมคุณฉีดแล้วผมเอาด้วยผมเอาด้วยผมขออนุญาตด้วย
2: สดชื่นเห็นไหมฉีดปุ๊บเย็นปั๊บ
1: เฮ้ยมัน
2: รู้สึกถึงความเย็นแล้วก็สิ่งหนึ่งเลยคือกลิ่น
1: เออมันโล่ง
2: กลิ่นมันจะหอมมันจะโล่งจมูกเพราะฉะนั้นทั้งอากาศร้อนๆฉีดปุ๊บนี่เย็นตัวเลยอ่ะ
1: เย็นนะ
2: รู้สึกสดชื่นแค่ลมโกรกแค่ลมผ่านๆแค่นี้ก็รู้สึกเย็นสบายแล้วแล้วบางคนต้องทำงานบางคนทำไร
1: ่
2: ทำสวนทำนา
1: อยู่กลางแดด
2: วินมอเตอร์ไซค
1: ์กลางแดดหมดเลย
2: บางคนออกกำลังกายแม้กระทั่งนักเรียนนักศึกษ
1: า
2: หรือแม้กระทั่งตัวเองแม่จ๋า
1: อ
2: ยู่ห้องแอร์แป๊บเดียวอ่ะออกมากินนะข้าวข้างทางก๋วยเตี๋ยวข้างทาง
1: แดดก็ซอง
2: แดดก็ซอง
1: เหงื่อก็เยอะควันรถก็มา
2: เดี๋ยวเถอะพอร้อนตัวไม่สบายตัวอารมณ์จะรู้สึกแบบไม่ไหวแล้ว
1: งุนงิด
2: ง
1: ุนงิด
2: งุนงิดเหลือเกินแล้วความไม่มั่นใจจะมาทันทีดังนั้นพกตัวนี้ได
1: ้
2: พกตัวนี้นะพกพาสะดวกแล้วรู้สึกเลยเนี่ยตอนนี้รู้สึกถึงความเย็นความสดชื่นและที่ชอบก็คือกลิ่นหอมย้ำว่าตัวนี้ไปจนถึงกลิ่นเลยกลิ่นสาบนมสาบสาบกลิ่นแก่จะไม่มีและบางคนอีก
1: ใคร
2: อยู่บ้าน
1: ผู้สูงอายุ
2: ผู้สูงวัย
1: อากาศก็ร้อน
2: ร้อนแต่ไม่เปิดแอร์จ้า
1: เปลืองไฟไง
2: เปลืองไฟเหลือเกินแม่จ๋าพ่อจ๋าใช้ตัวนี้เลย
1: ฉีด
2: เพราะอะไรมันประหยัดค่าไฟไปเยอะพอฉีดปุ๊บลมกรอก
1: นี
2: ่ลมผ่านผ่านพัดลมเป่
1: า
2: โอ้โหรู้สึกถึงความเย็นสดชื่นเย็นสบายแบบที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนเพราะอากาศมันทำให้ร้อนมากเธอ
1: จริงแล้วจะบอกว่าสามารถฉีดได้ทุกวันฉีดได้ระหว่างวันจากฉีดตอนไหนก็ฉีดได้แล้วที่สำคัญคือไม่แสบผิวทำให้เรารู้สึกมีความเย็นแล้วกลิ่นนะหอมสดชื่นลดกลิ่นตัวในดมซิวันนี้หอมแล้ว
2: สดชื่นและสบายตัวมากตัวเหนียวตัวเหนอะก็ช่วยได้
1: ครับผม
2: ไม่ใช่แค่ลดอุณหภูมิร่างกายให้ผิวเราเย็นสบายมากขึ้นไม่ใช่แค่ลดกลิ่นสาบหนุ่มสาบสาวกลิ่นแก่สารพัดกลิ่นแต่ลดความเหนียวความเหนอะหนะเหนียวตัวเมื่อไหร่ฉีดเมื่อนั้นเพราะฉะนั้นเหมาะกับใครบ้
1: าง
2: บอกเลยว่าเหมาะกับทุกคนเหมาะกับทุกเพศทุกวัยที่รู้สึกว่าเป็นคนขี้ร้อน
1: เพราะฉะนั้นวันนี้สุกายาซีเฟรชสเปรย์นะฮะแม่จ๋ามาดูตรงนี้เลยเรามี2กลิ่นด้วยกันไม่ว่าจะเป็นกลิ่นสวีทโคโค่อันนี้จะออกแบบว่าลักชูนิดนึงนะมีความหวาน

0: พ่อจ๋าแม่จ๋าอาจจะชอบหรือว่าแม่ๆอาจจะชอบมากๆหรือใครบอกว่าอยากได้กลิ่นแบบเด็กๆดูอันยาวหน่อยก็เป็นเบบี้พาวเดอร
1: ์
0: บางคนบอกมี2กลิ่นแบบนี้ทำยังไงดีเราจัดโปร2กลิ่นให้เลยดีกว่านะครับสำหรับสุกายาซีแฟลชสเปรย์1ขวด35 ml ปกติขวด1690ราคานี้ผมซื้อแล้วน
1: ะ
0: แต่วันนี้สุดคุ้มเพราะว่าซื้อสวีทโคโค่4ขวดเฉพาะ100สายที่กดเข้ามาตอนนี้นะ
1: ยังไง
0: ผมจะแถมกลิ่นเบบี้พาวเดอร์ให้อีก4ขวดเป็นทั้งหมดซื้อ4แถม4 8ขวดจากสินค้ารวมทั้งหมดทั้งตัวหลักของแถม 5,520 ก็จ่ายไม่จ่ายไม่ต้องจ่ายอยากได้วันนี้ฟังดีๆน
1: ะ
0: 999บาทย้ำว่า999บาทจริงๆราคานี้ให้ทุกคนที่อยู่หน้าจอและ100สายแรกใครอยากได้เห็นเบอร์อยู่หน้าจอกดมาตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอได้เลยครับ
2: สวัสดีค่ะชื่อเพียวนะคะปุญชรัตน์โชติรพัฒน์อนันต์ค่ะปัจจุบันอายุ36ปีค่ะปัญหาของเพียวเนี่ยก็คือเป็นคนเหงื่อออกง่ายขี้ร้อนค่ะแล้วก็เวลาเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยด้วยความที่ตัวเองไม่ได้ขับรถอะค่ะก็ต้องใช้รถสาธารณะอย่างที่รู้กันนะคะว่าอากาศเมืองไทยเนี่ยร้อนตลอดเวลาเลยจะทำให้เราเหงื่อออกง่ายมีกลิ่นตัวแล้วก็พอมีกลิ่นตัวแล้วเรารู้สึกมันเหนอะหนะแล้วก็ไม่มั่นใจในตัวเองค่ะคือเรายังได้กลิ่นของตัวเองเลยเนาะเราก็เลยคิดว่าอีกฝั่งนึงเนี่ยเขาจะได้กลิ่นเราด้วยหรือเปล่ากังวลมันทำให้เราเสียความมั่นใจไปหมดมูจะทำอะไรมันจากที่เราเป็นดูความมั่นใจแอคทีฟอย่างเงี้ยทำให้ทำงานรู้สึกติดขัดไปด้วยค่ะเลยไม่รู้ว่าที่เราพลาดโอกาสครั้งนั้นไปค่ะเป็นเพราะเรื่องกลิ่นเราด้วยหรือเปล่าจนเพียงมาเจอนี่เลยค่ะสุกายาซีแฟลชสเปรย์ค่ะเป็นสเปรย์เย็นนะคะสามารถฉีดทับเสื้อผ้าได้เลยก็คือฉีดปุ๊บเย็นปั๊บอันนี้ไม่โอเวอร์เคลมแน่นอนสามารถฉีดโดนผิวได้ด้วยเหมือนกันค่ะไม่ต้องกลัวแสบเพราะว่าเพิ่มความเย็นได้ทันทีเวลาเพียวใช้อะค่ะก็คือแค่รู้สึกเริ่มร้อนเนาะไม่ต้องรอให้เหงื่อออกก็สามารถฉีดทับได้เลยค่ะนอกจากว่าจะเย็นแล้วก็ยังช่วยดับกลิ่นด้วยเพราะว่าสุกายาซีแฟลชสเปรย์ตัวนี้นะคะก็คือจะทำให้เรามีกลิ่นหอมคือนอกจากจะไปดีลงานหรือคุยงานกับลูกค้าหรือว่ารวมไปถึงสัมภาษณ์งานนั่นเองก็คือผ่านฉลุยเลยค่ะเพราะนอกจากจะมีความมั่นใจแล้วก็ยังสบายตัวแล้วก็ไม่มีเรื่องกลิ่นมารบกวนใจค่ะ
0: โปรโมชั่นพิเศษสำหรับสเปรย์สูตรเย็นสำหรับผิวกายตัวสุกายาซีแฟลชสเปรย์ขนาด35 ml ปกติ1ขวด690บาทสั่งซื้อเซ็ตสุดคุ้มกลิ่นสวิตโคโค่4ขวดแถมฟรีเซ็ตกลิ่นเบบี้พาวเดอร์ให้อีก4ขวดได้ไปแบบสุดคุ้มถึง8ขวดจากรวมมูลค่า 5,000 กว่าบาทไม่ต้องจ่ายวันนี้จ่ายเพียง999บาทย้ำ999บาทเท่านั้นเบอร์ขึ้นอยู่หน้าจอแล้วโทรหาเราตอนนี้ตามหมายเลขที่ปรากฏหน้าจอได้เลยครับทีนี้เรามาดูกันหน่อยพี่อู๋ว่าใน1ขวดแบบนี้มีส่วนผสมของอะไรบ้าง
1: นี่สิที่แม่จ๋าพ่อจ๋าหลายคนรู้นะคะอยากรู้นะคือต้องบอกเลยว่าขึ้นชื่อว่าสุกายะแน่นอนหลายคนเนี่ยรู้จักสุกายะเพราะว่าเป็นสมุนไพรตำรับโบราณโบราณเช่นเดียวกันตัวนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นการผสมผสานนะคะในส่วนของสมุนไพรจากตำรับโบราณโบราณเลยนะที่จะได้ทั้งในเรื่องของความเย็นความสดชื่นลดอุณหภูมิลดความเหนียวตัวแล้วก็ยังบำรุงผิวไปในขวดเดียวกัน
0: นี่ไงเพราะฉะนั้นนะใครที่บอกว่าอยากจะรู้ว่าจุดเด่นมีอะไรบ้างหนึ่งเลยความเย็นมาจากอะไรรู้ไหม
1: เมนทัล
0: ต้องมานะ
1: ต้องมาเลยตัวนี้
0: ความเย็นเขานะฮะ
1: ใช่
0: ช่วยให้ผิวของเรามีความเย็นนะหลังฉีดตั้งแต่วินาทีแรกเลยตัวนี้มีส่วนช่วยทำให้เรารู้สึกเย็นแบบไม่ได้แสบอะเย็นแบบ
1: นุ่มนวลผิวอ่ะอย่าฉีดอีก
0: ต้อง
1: บอกเลยว่าตอนนี้อากาศมันร้อนจริงๆนะแล้วมันร้อนอบอ้าวพอฉีดไปปุ๊บ
0: เดี๋ยวนะสังเกตด้วยนะคุณผู้ชมว่าพี่อูนี่นะตอนนี้คือเสื้อก็น้อยชิ้นด้วย
1: คือเย็นมาก
0: โดนผมโดนผิวคือเย็นสบายเลย
1: ใช่มันเย็นสุดสบายแต่ว่าไม่แสบผิวนะคะคือให้ความรู้สึกถึงความผ่อนคลายความรีแลกซ์และความเย็นนั้น
0: อ
1: ่ะไม่ใช่เย็นแค่ที่ผิวแต่มันโล่ง
0: เห็นไหม
1: ไปถึงจมูกถ้าแม่จ๋าพ่อจ๋าคุณผู้ชมหลายคนจมูกตันๆใช้ตัวนี้ได้เลยส่วนอีกหนึ่งส่วนผสมสำคัญนะคะคือตัวนี้อัลแลนโทอิน
0: อ
1: ัลแลนโทอินหลายคนรู้จักกันเป็นอย่างด
0: ีคืออะไรคะ
1: เพราะตัวนี้เป็นสารสกัดหลักนะคะที่มีส่วนช่วยทำให้เรารู้สึกถึงการแบบว่าอุ้ยสบายผิวเขาจะเข้าไปช่วยปลอบ
0: ประโลมผิว
1: ให
0: ้
1: รู้สึกถึงความผ่อนคลายให้รู้สึกถึงความนุ่มสบายเนี่ยแหละเป็นตัวการสำคัญที่จากเราเหนียวเหนียวตัว
0: อุ้
1: ยรู้สึกสบายตัวขึ้นมาทันที
0: มันโล่งขึ้นนะ
1: ใช
0: ่แล้วก็อีกหนึ่งสารสกัดที่เราจะขาดไม่ได้เลยก็คือสารสกัดจากใบบัวโบกมีส่วนในเรื่องของการช่วยในเรื่องของการบำรุงผิวผิวสาวๆผิวหนุ่มๆแล้วก็ทำให้ผิวมีความชุ่มชื้นด้วย
1: ใช่
0: แล้วสุดท้ายตอบโจทย์เลยคือซิงค์ PCA
1: ตัวนี้ดียังไง
0: ตัวนี้นะช่วยในเรื่องการลดกลิ่นนี่ไงถึงบอกว่าไม่ว่าจะเป็นใครนะมีกลิ่นตัวแบบไหนออกกําลังกงออกกําลังกายมาสบาย
1: จะบอกว่าวัยเลข4
0: ม
1: ัน
0: ต้องมีบ้างม
1: ั้ยเนี่ยนะ มันมีมันเป็นเรื่องของธรรมชาติมันเป็นเรื่องของฮอร์โมนแต่จะปล่อยให้ธรรมชาติทำร้ายเราไม่ได้ค่ะ
0: ถูกฮะ
1: สาวๆแม่ๆหรือผู้หญิงทุกคน
0: ครับ
1: อย่าว่าไปบางคนวัยเลข3ปลายๆเริ่มมาแล้วที่ชาวบ้านเขาเรียกว่ากลิ่นแก่กลิ่นฮอร์โมนเพศหญิงผู้ชายก็มีแล้วบางคนเป็นกลิ่นแก่ติดตัวติดห้องเป็นเอกลักษณ์ซึ่งมันบั่นทอนความมั่นใจตัวนี้ช่วยดับกลิ่นแก่กลิ่นสาบหนุ่มสาบสาวกลิ่นเท้าได้เป็นอย่างดีเลย
0: เพราะฉะนั้นวันนี้นะในเรื่องของการดับกลิ่นไม่พอคุณป้องนะยังผลิตออกมา2กลิ่นด้วยกันสำหรับตัว C Flash Spray นะไม่ว่าจะเป็นตัวกลิ่นตัว Sweet Coco หรือว่า Baby Powder นะครับเพราะฉะนั้นใครนี่นะที่ต้องการความมีเสน่ห
1: ์
0: ความลักชูนิดนี้ติดความหวานหน่อยๆผมแนะนำไป Sweet นะ
1: Sweet Coco จริงๆอูชอบนะตัวนี้กลิ่นหรูกลิ่นแพงกลิ่นราสเบอรี
0: ่
1: คือไม่รอช้านี่ฉีดไปเลยคือจริงๆแล้วโดนผมก็คือผมหอมโดนตัวคือตัวหอม
0: เย็น
1: แต่ที่สำคัญคือเย็นสบายมาก
0: ครับ
1: แล้วอูเนี่ยอย่างที่บอกเมืองไทยอากาศร้อนค่ะบ้านเราไม่ใช่ร้อนธรรมดานะเพราะจ๋าแม่ร้อนชื้
0: น
1: ร้อนตัวเหนียวร้อนไม่สบายตัวฉีดตัวนี้ไม่ใช่แค่ลดอุณหภูมิร่างกายอุณหภูมิผิวนะคะทำให้เย็นสดชื่นแล้วก็ลดความเหนียวทำให้รู้สึกแบบถึงความสบายผิวขึ้นมาตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้แล้วกลิ่นมันเหมือนแบบเป็นสาวแรกแย
0: ้มนี่ผมชอบคำนี้
1: สาววัย14วัย15เธอ
0: โอ้เพราะฉะนั้นนะแค่กลิ่นแรกก็อยากได้แล้วแต่อีกกลิ่นก็จะพลาดไม่ได้เหมือนกันก็คือกลิ่นของ Baby Powder กลิ่นนี้นะใครที่อยากให้ความรู้สึกตัวเองแบบสะอาดดูอ่อนโยนดูสดชื่นคล้ายแบบอาบน้ำแบบสัก100รอบใน1วันอย่างเงี้ยต้องเอากลิ่นนี้ไปเพราะฉะนั้นนะเรียกได้เลยว่าทั้ง2กลิ่นนี้นะฮะซื้อได้ใช้ได้ทั้งครอบครัวเพราะว่ากลิ่นนี้นะไม่ฉุนแล้วก็เหมาะกับการใช้ในทุกชีวิตประจำวันของเราควรหลีกเลี่ยงนะหลายๆคนบอกว่ามันเย็นขนาดนี้จะไปฉีดเข้ารอบดวงตรงรอบดวงตาไม่เอาอ่ะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการทดลองในเรื่องการใช้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าสบายแน่นอนหรือว่าใครจะทดลองฉีดใส่ผิวก่อนก็ได้
1: ใช่แล้วหรือบางทีคุณพ่อบ้านลูกชายอย่างเงี้ยโอ้โหฉีดตัวไม่พอบางคนเนี่ยมีกลิ่นอับตรงจุดไหนฉีดตรงนั้นไม่ว่าจะเป็นกลิ่นท้องกลิ่นเท้าเอาอยู
0: ่เอาอยู
1: ่จริง
0: ๆ
1: บางทีเข้าบ้านมาโอ้โหกลิ่นไม่พึงประสงค์บางคนเนี่ยใช้ทั่วสบู่ทั่วไปแล้วไม่ตอบโจทย์
0: มันไม่จบ
1: ตัวนี้เลยเหม็นตรงไหนอับตรงไหนเหนียวตรงไหนร้อนตรงไหนชื้นตรงไหนฉีดตรงนั้นเหมือนเคสนี้คุณแตงโมชอบออกกำลังกาย
0: ก็เห็นไหมแกตีเทนนิสทุกวันสังเกตนะก็เป็นดาราเนาะเป็นคนดังนะจะมามีกลิ่นตัวแบบมีกลิ่นเหงื่อมันไม่ได้นะ
1: ไม่ได้
0: เหงื่อออกแบบนี้ร้อนแบบนี้พอฉีดไปเป็นไงมันสดชื่
1: น
0: มันทำให้ลบกลิ่นอับของตัวแกทำให้แกรู้สึกว่าแกมั่นใจทุกการออกกำลังกายจะทำกิจกรรมแบบไหนแกก็เอาอยู
1: ่
0: หรือไม่ใช่แค่คนที่แบบว่าเป็นหนุ่มสาวน
1: ะ
0: บางคนยังไง
1: ผู้สูงวัยผู้สูงอายุ
0: ก็ต้อง
1: ออกกำล
0: ัง
1: กายเอาไว้แม่แม่จ๋าบอกเลยนะว่าพอออกกำลังกายปุ๊บ
0: เหงื่อวิ่งไง
1: กลิ่นเหงื่อ
0: โอ้โหมาเลย
1: 2กลิ่นแก่
0: เดี๋ยวนะโอ้โหแล้วมาคู่กันแบบนี
1: ้ผสมปนเปแล้วมันบั่นทอนความมั่นใจแม่พกไปเลยตัวนี้พกง่ายพกสะดวกมากพอร้อนปุ๊บฉีดปั๊บ
0: เย็น
1: ร้อนปุ๊บเย็นสดชื่น
0: กลิ่นดีด้วย
1: กลิ่นก็ดีด้วยไม
0: ่
1: มีกลิ่นสาบหนุ่มสาบสาวกลิ่นแก่โดยเฉพาะกลิ่นแก่กลิ่นฮอร์โมนที่อย่าว่าไปวัยเลข4นี่ขนาด4ต้นๆ
0: นะแล้วมาแล้วนะ
1: ถ้าไม่ดูแลดีๆเพราะฉะนั้นวัยเลข5วัยเลข6หรือวัยไหนก็ตามแต
0: ่
1: พกติดตัวได้เลยรับรองว่าไม่เหนียวไม่หนักนะคะสบายตัวที่สำคัญก็คือกลิ่นหอมสดชื่นเฟรชมากๆเลยค
0: ่ะเพราะฉะนั้น C Flash ของเราอย่างที่บอกว่ามี2กลิ่นด้วยกันแต่บางคนบอกอยากได้ทั้ง2ก็จัดโปรให้เลยครับสำหรับ1ขวดนะครับสำหรับตัว C Flash Spray นะขนาดของเขาคือ35 ml 1ขวด690บาทวันนี้เซตสุดคุ้มคือซื้อ Sweet Coco 4ขวดใครกดเร็วมาอีก100สายแรกซึ่งตอนนี้สายรันไปแล้วเรียบร้อยนะครับเหลือไม่ถึง100สายแล้วนะจ๊ะเราจะแถมตัว Baby Powder ให้อีก4ขวดเท่ากับว่าเซตนี้ได้8ขวดนะคุ้มค่ามากๆแล้วราคาปกติคือ 5,520 บาทแม่ก็ไม่ต้องจ่ายพ่อก็ไม่ต้องจ่ายอยากได้วันนี้ฟังดีๆ999บาทย้ำเลยนะว่า999บาทเบอร์ขึ้นอยู่หน้าจอกดไปตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ได้เลยครับ
1: ค่ะ
3: สวัสดีครับชื่อรณกรครับอายุ50ปีมีอาชีพเป็นรปภ.ครับต้องยืนตากแดดโบกรถทั้งวันร้อนก็ร้อนนั่งพักก็ไม่ได้ครับบางวันน่าแดดร้อนมากยิ่งใส่ชุดรปภ.หนาๆอย่างนี้นะเหงื่อก็ไหลเนื้อตัวมันยิ่งเหนอะหนะอารมณ์ก็หงุดหงิดเลยต้องหาตัวช่วยครับแต่ผมมาเจอตัวนี้สุกายะ C Flash Spray สเปรย์เย็นระงับร้อนเวลายืนโบกรถร้อนๆนะผมก็หยิบขึ้นมาฉีดฉีดตอนไหนก็ได้จะฉีดนอกร่มผ้าหรือฉีดที่ตัวก็ได้มันช่วยคลายร้อนได้เยอะเลยครับและกลิ่นของมันนะหอมสดชื่นพอเราสดชื่นนะเราก็มีความสุขทำงานได้อย่างราบรื่นครับ
0: โปรโมชั่นพิเศษสำหรับสเปรย์สูตรเย็นสำหรับผิวกายตัวสุกยะซีแฟลชสเปรย์ขนาด 35ml ปกติ1ขวด690บาทสั่งซื้อเซ็ตสุดคุ้มกลิ่นสวิตโคโค่4ขวดแถมฟรีเซ็ตกลิ่นเบบี้พาวเดอร์ให้อีก4ขวดได้ไปแบบสุดคุ้มถึง8ขวดจากรวมมูลค่า 5,000 กว่าบาทไม่ต้องจ่าย

0: ี้จ่ายเพียง999บาทย้ำ999บาทเท่านั้นเบอร์ขึ้นอยู่หน้าจอแล้วโทรหาเราตอนนี้ตามหมายเลขที่ปรากฏหน้าจอได้เลยครับเชื่อเลยว่าตอนนี้หลายๆคนชอบมากๆสำหรับตัว C-Flash Spray ทั้ง2กลิ่นด
1: ู
0: นะอยากให้ดูว่าหลายๆคนเวลาได้ใช้แล้วเขามีความสุขอย่างพนักงานออฟฟิศเป็นยังไงดู
1: นี่เลยต้องเดินทาง
0: ใช่
1: แล้วคิดดูนะนั่งวินมอเตอร์ไซค์ก็ว่าร้อนแล้วจริงๆก้าวขาออกจากบ้านนี่คือร้อนแล้วนะเพราะมันร้อนชื้นอากาศบ้านเรา

0: าไม่ได้นะคุณ
1: ไม่ได้สิเธออ่ะยังไม่พอยังต้องไปรอรถเมย์นั่งรอตั้งนานร้อนเหลือเกินแล้วรถเมย์เนี่ยนะต่อให้มีลมแต่มันเป็นลมร้อน
0: ใช่
1: พอลมร้อนปุ๊บโอ้โหคราวนี้เหงื่อออกเลยจ้ะทั้งกลิ่นตัวทั้งกลิ่นแก่ตามวัยมันอบมันอวนมันบั่น
0: ทอนควันรถอีกนะ
1: ควันรถอีกเหนียวตัวไปอีกน
0: ี
1: ่ก็ต้องใช้ตัวนี้เลยฉีดดับคลายร้อนเพราะฉะนั้นแม่จ๋าพ่อจ๋าทำไร่ทำสวนทำนาพนักงานออฟฟิศ
0: ได้เลย
1: ติดตัวลดความร้อนกันได้แล้วมันช่วยได้จริงเธอ
0: ช่วยได้จริงไม่พอมาดูอีกหนึ่งอาชีพพี่ๆรปภโอ้โหบางคนนี่หน้าสู้ฟ้าหลังสู้ดินเลยบางคนทำงานทั้งวันเดินโบกรถเดินดูแลความปลอดภัยหมู่บ้านโรงงานแม้กระทั่งห้างเฮงโดนแดดทั้งวันแบบนี้บางคนเคยเดินไปเจอนะพี่ๆรปภแบบมีกลิ่น
1: อ
0: ะกลิ่นผู้ชายบางคนเนี่ยนะมันอับมันชื้นเขายืนทั้งวันเพราะฉะนั้นหลายๆคนบอกว่ามันขาดความมั่นใจมันทำให้รู้สึกแย่ทำให้รู้สึกไม่มั่นใจอยากจะทำงานแบบเดินเจอใครแล้วรู้สึกว่าหอมเพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดมากเขาแค่ฉีดตัวซีแฟลชสเปรย์นะฉีดปุ๊บเป็นไงสดชื่นเย
1: ็
0: นทำให้บุคลิกภาพดีลดกลิ่นอับกลิ่นตัวกลิ่นเหงื่อกลิ่นอะไรที่มันไม่พึงประสงค
1: ์
0: เพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่ต้องใช้บ้างเอาย้ำนะออกแดดใช้ได้เลยขับรถร่วมบริการพี่ๆวินมอเตอร์ทรงมอเตอร์ไซค์ขับรถมงรถเมย์พี่ๆรปภหรือแม้กระทั่งคนที่ต้องออกแดดทั้งวัน
1: แม่ค้าพ่อค้าน
0: ั่นแหละ
1: ยืนขายของอย่างเงี้ยร้อนนะยืนตั้งแต่ตอนสายยันตอนเย็นแล้วเมืองไทยมันร้อนร้อนแต่9โมงเช้าแล้วเพราะฉะนั้นพ่อค้าแม่ค้าที่ยืนอยู่เนี่ยนะคะก
0: ็
1: สามารถที่จะแบบว่าดับความร้อนด้วยสเปรย์ตัวนี้ได้หร
0: ือ
1: พี่วินเนี่ยเคยนั่ง
0: เคยเห็น
1: นั่งอยู่กลางซอยรอลูกค้าร้อนเหลือเกินบางคนยิ่งพัดยิ่งร้อนไอ้ลมกรกๆผ่านๆใช้ตัวนี้เลยพอฉีดไปปุ๊บลมกรกผ่านสบายตัวจริงๆไม่ต้องพกพัดลมแล้วต่อไปนี
0: ้
1: พกตัวนี้เลยนะคะนี่สุกายะซีแฟลชสเปรย์ขวดนี้รับรองว่าเย็นชื่นใจ
0: พูดมาขนาดนี้ขอนิดนึงนะคุณผู้ชมจ๋ายืนตั้งนานมันก็มีอาการร้อนบ้างเป็นไงตอนนี
1: ้
0: น
1: ี่
0: ขออน
1: ุญาตนะมันสดชื่นมากเลยอ่ะ
0: ทั้งกลิ่นทั้งความเย็นสิ่งที่ได้คือมันสบายแล้วผ
1: ิ
0: วโดนไปนะมีแต่ความเย็นสดชื่นเพราะฉะนั้นพ่อจ๋าแม่จ๋าใครที่บอกว่าดูโชว์ตอนนี้แล้วอยากได้ทำยังไงและอยากได้ทั้ง2กลิ่นด้วยวันนี้ย้ำนะฮะว่าตัวซีแฟลชสเปรย์ของเรามีกลิ่นสวิตโคโค่และก็กลิ่นเบบี้พาวเดอร์นะครับเป็นโปรแบบซื้อ4แถม4เลยสำหรับสุกายะซีแฟลชสเปรย์ขนาด1ขวด35 ml วันนี้ขวด1690เราไม่ต้องขายกันแบบนี้เราเอาเป็นว่าให้แม่ไปเลยสวิตโคโค่4ขวดตอนนี้100สายเหลือไม่ถึง40สายแล้วแม
1: ่
0: กดเข้ามาให้ทันเราจะแถมตัวเบบี้พาวเดอร์ให้อีก4ขวดเป็น8ขวดราคารวมก็ 5,000 กว่าวันนี้ไม่ต้องจ่ายอยากได้ย้ำเลยว่าจ่ายเพียงแค่999บาทเท่านั้นย้ำนะฮะ999บาทเบอร์ขึ้นอยู่หน้าจอแล้วกดมาเลยตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ได้เลยครับ
2: ชื่อออนศิริยากุลดิลกชื่อปูนะคะปีนี้อายุ61ปีแล้วค่ะส่วนตัวเนี่ยเป็นคนชอบวิ่งตามในหมู่บ้านตามสวนสาธารณะนะคะแต่ตอนวิ่งเนี่ยแบบวิ่งมันร้อนอากาศก็ร้อนมลภาวะเป็นพิษก็ไม่ดีเลยที่สำคัญที่สุดเลยเหงื่อเวลามันออกมาเนี่ยมันแบบมันน่าลำคาญอ่ะพี่ก็ได้มีพัดเล็กๆมาช่วยแบบบางทีมันไม่สะดวกนะเวลาเราวิ่งอ่ะแต่พี่มาเจอนี่ซีแฟลชสเปรย์หลังจากที่พี่มาเจอตัวนี้นะเวลาพี่วิ่งนะไม่ต้องมาพกพัดพกอะไรให้แบบลำคาญไม้ลำคาญมือเลยร้อนเมื่อไหร่ฉีดเมื่อนั้นฉีดแล้วแบบเย็นสบายแบบแล้วเวลาวิ่งนะลมพัดมาเนี่ยแบบกลิ่นหอมอ่อนๆนั่นมันจะหอมแบบสดชื่นทำให้แบบวิ่งแล้วก็สดชื่นฉีดแล้วมันจะเย็นโล่งสบายแบบเบาสบายวิ่งแล้วมีความสุขเอาอย่างเงี้ยพกสเปรย์ขวดเดียวเบาๆใส่กระเป๋าวิ่งสบายค่ะ
0: โปรโมชั่นพิเศษสำหรับสเปรย์สูตรเย็นสำหรับผิวกายตัวสุกายะซีแฟลชสเปรย์ขนาด 35ml ปกติ1ขวด690บาทสั่งซื้อเซ็ตสุดคุ้มกลิ่นสวิตโคโค่4ขวดแถมฟรีเซ็ตกลิ่นเบบี้พาวเดอร์ให้อีก4ขวดได้ไปแบบสุดคุ้มถึง8ขวดจากรวมมูลค่า 5,000 กว่าบาทไม่ต้องจ่ายวันนี้จ่ายเพียง999บาทย้ำ999บาทเท่านั้นเบอร์ขึ้นอยู่หน้าจอแล้วโทรหาเราตอนนี้ตามหมายเลขที่ปรากฏหน้าจอได้เลยครับอยากจะย้ำบ่อยรอบว่าใครควรใช้ตัวซีแฟลชสเปรย์บ้างนะฮะทุกคนที่ออกแดดใช้ได้หมดเลย
1: ใช่แล้ว
0: คนที่กังวลเรื่องเกี่ยวกับกลิ่นตัวความเหนอะหนะความเหนียวความไม่สบายตัวกลิ่นอับกลิ่นเปรี้ยวกลิ่นเค็มกลิ่นเท้ากลิ่นซอกขาหนีบใช้ได้เลยพ่อจ๋าแม่จ๋าผัดข้าวหรือพี่ๆร่วมบริการก็ใช้ได้เช่นกันครับ
1: ใช่แล้วหรือแม่ๆพ่อๆหลายคนนั่งอยู่ที่บ้านตอนนี้เลยโผอากาศมันร้อนเหลือเกินเป
0: ิ
1: ดพัดลมเนี่ยแทนที่จะเป็นลมเย็นไม่ใช่
0: ไม่ใช่นะ
1: มันเป็นลมร้อนยิ่งพัดยิ่งร้อนย
0: ิ่
1: งพ
0: ั
1: ดยิ่งอบอ้าวเพราะฉะนั้นวันนี้จะประหยัด ดท่าแอร์ไปได้เยอะเลยแม่ประหยัดท่าแอร์ไปได้เยอะเลยคุณพ่อคะคุณพ่อก็แค่ใช้ตัวนี้นะเปิดฝามาแล้วพ่อก็ฉีดไป

0: นี่นี่ชอบมากเลยนะยิ่งฉีดยิ่งเรายิ่งฉีดยิ่งสบายตัว
1: แล้วที่สำคัญคือมันหอมดับกลิ่นแก่ดับกลิ่นตัวและต้องบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยนะหุยมันสดชื่นมันโล่งจมูก มันฟินแบบสุดๆเลยอ่ะ
0: เอ้าเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าหลายๆคนนะตอนนี้กังวลว่าฉีดแล้วมันจะเหนียวตัวไหมมันจะทำให้อากาศของเราที่มันร้อนๆ อยู่แล้วทำให้โดนสเปรย์จะยิ่งเหนียวไหมย้ำเลยว่าไม่เหนียวนะพี่อู๋นะ
1: ไม่เหนียวอ่ะเดี๋ยวฉีดดูอีกรอบไหม
0: อ่ะมาขออีกรอบนึง
1: อู๋นะที่เกิดฉีดแล้วเนี่ยมันเหนียวมันจะเห็นถึงความเหนียวแต่อันเนี้ยฉีดแล้วไม่เหนียวเพราะอะไรคือตัวนี้พอผ่านไปแป๊บนึงลมโกรกๆผ่านๆนอกจากจะไม่เหนียวตัวไอ้ตรงไหนที่มันเหนียวเหนียวเหนอะนะคะไม่สบายผิวไม่สบายตัวตัวนี้แหละเขาจะทำให้ผิวบริเวณนั้นไม่เหนียวเลยซึมแล้วค่ะเพราะฉะนั้นนอกจากจะไม่เหนียวตรงไหนที่เหนียวเหนอะน่ะฉีดตัวนี้ไป
0: มัน
1: จะทำให้แห้งสบายตัวไม่เป็นคราบพอมันทำให้ตัวที่เหนียวเหนียวอ่ะสบายตัวขึ้นมาตรงไหนที่ร้อนนะคุณพ่อคุณแม่ฉีดได้เลยตรงไหนที่มีกลิ่นฉีดได้เลยนักเรียนนักศึกษาวัยทำงานพนักงานออฟฟิศสาวหนุ่มฉีดได้ทุกคน
0: เพราะฉะนั้นวันนี้ตอบโจทย์เลยสำหรับสุกยาซีแฟลชสเปรย์ทั้ง2กลิ่นนะใครอยากได้รีบเลยนะฮะเพราะโปรโมชั่นเลิศมากๆอยากได้ทั้ง2กลิ่นก็จัดโปรไปเลยครับวันนี้ใครซื้อสวิตโคโค่นะ4ขวดนะครับแล้วกดเร็วมาเป็น100สายแรกตอนนี้เหลือประมาณเท่าไหร่หรือประมาณ30หรือ20ไม่รู้เราจะแถมตัวเบบี้พาวเดอร์ให้อีก4ขวดเท่ากับว่าพ่อจ๋าแม่จ๋าจะได้โปรนี้ไปทั้งหมดเนี่ย8ขวดด้วยกันกับ2กลิ่นหอมๆนะครับราคารวม 5,000 กว่าเลิกคิดเพราะวันนี้จ่ายราคาเดียวจริงๆกดเร็วๆนะ999บาทย้ำว่า999บาทเอาให้ได้ไล่ให้ทันเบอร์ขึ้นหน้าจอแล้วกดไปตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ได้เลยครับ
2: สวัสดีครับชื่อรณกรครับอายุ50ปีมีอาชีพเป็นรปภ.ครับต้องยืนตากแดดโบกรถทั้งวันร้อนก็ร้อนนั่งพักก็ไม่ได้ครับบางวันนั่งแดดร้อนมากยิ่งใส่ชุดรปภ.หนาๆอย่างนี้นะเหงื่อก็ไหลเนื้อตัวมันยิ่งเหนอะหนะอารมณ์ก็หงุดหงิดเลยต้องหาตัวช่วยครับแต่ผมมาเจอตัวนี้สุกายะซีเฟสสเปรย์สเปรย์เย็นระงับร้อนเวลายืนโบกรถร้อนๆนะผมก็หยิบขึ้นมาฉีดฉีดตอนไหนก็ได้จะฉีดนอกร่มผ้าหรือฉีดที่ตัวก็ได้มันช่วยคลายร้อนได้เยอะเลยครับและกลิ่นของมันนะหอมสดชื่นพอเราสดชื่นนะเราก็มีความสุขทำงานได้อย่างราบรื่นครับ
3: ชื่อออนศิริยากุลดิลกชื่อปูนะคะปีนี้อายุ61ปีแล้วค่ะส่วนตัวเนี่ยเป็นคนชอบวิ่งตามในหมู่บ้านตามสวนสาธารณะนะคะแต่ตอนวิ่งเนี่ยแบบวิ่งมันร้อนอากาศก็ร้อนมลภาวะเป็นพิษก็ไม่ดีเลยที่สำคัญที่สุดเลยเหงื่อเวลามันออกมันเนี่ยมันแบบมันน่ารำคาญอ่ะพี่ก็ได้มีพัดเล็กๆมาช่วยแบบบางทีมันไม่สะดวกนะเวลาเราวิ่งอ่ะแต่พี่มาเจอนี่ซีแฟตสเปรย์หลังจากที่พี่มาเจอตัวนี้นะเวลาพี่วิ่งนะไม่ต้องมาพกพัดพกอะไรให้แบบรำคาญไม้รำคาญมือเลยร้อนเมื่อไหร่ฉีดเมื่อนั้นฉีดแล้วแบบเย็นสบายแบบแล้วเวลาวิ่งนะลมพัดมาเนี่ยแบบกลิ่นหอมอ่อนๆแล้วมันจะหอมแบบสดชื่นทำให้แบบวิ่งแล้วก็สดชื่นฉีดแล้วมันจะเย็นโล่งสบายแบบเบาสบายวิ่งแล้วมีความสุขเอาอย่างเงี้ยพกสเปรย์ขวดเดียวเบาๆใส่กระเป๋าวิ่งสบายค่ะ
4: สวัสดีค่ะชื่อเพียวนะคะปุญชรัตน์โชติลภัทรอนันต์ค่ะปัจจุบันอายุ36ปีค่ะปัญหาของเพียวเนี่ยก็คือเป็นคนเหงื่อออกง่ายขี้ร้อนค่ะแล้วก็เวลาเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยด้วยความที่ตัวเองไม่ได้ขับรถอะค่ะก็ต้องใช้รถสาธารณะอย่างที่รู้กันนะคะว่าอากาศเมืองไทยเนี่ยร้อนตลอดเวลาเลยจะทำให้เราเหงื่อออกง่ายมีกลิ่นตัวแล้วก็พอมีกลิ่นตัวแล้วเรารู้สึกมันเหนอะหนะแล้วก็ไม่มั่นใจในตัวเองค่ะคือเรายังได้กลิ่นของตัวเองเลยเนาะเราก็เลยคิดว่าอีกฝั่งนึงเนี่ยเขาจะได้กลิ่นเราด้วยหรือเปล่ากังวลมันทำให้เราเสียความมั่นใจไปหมดมูจะทำอะไรมันจากที่เราเป็นดูความมั่นใจแอคทีฟอย่างเงี้ยทำให้ทำงานรู้สึกติดขัดไปด้วยค่ะเลยไม่รู้ว่าที่เราพลาดโอกาสครั้งนั้นไปค่ะเป็นเพราะเรื่องกลิ่นเราด้วยหรือเปล่าจนเพียงมาเจอนี่เลยค่ะสุกายะซีแฟลชสเปรย์ค่ะเป็นสเปรย์เย็นนะคะสามารถฉีดทับเสื้อผ้าได้เลยก็คือฉีดปุ๊บเย็นปั๊บอันนี้ไม่โอเวอร์เคลมแน่นอนสามารถฉีดโดนผิวได้ด้วยเหมือนกันค่ะไม่ต้องกลัวแสบเพราะว่าเพิ่มความเย็นได้ทันทีเวลาเพียวใช้อะค่ะก็คือแค่รู้สึกเริ่มร้อนเนาะไม่ต้องรอให้เหงื่อออกก็สามารถฉีดทับได้เลยค่ะนอกจากว่าจะเย็นแล้วก็ยังช่วยดับกลิ่นด้วยเพราะว่าสุกายะซีแฟลชสเปรย์ตัวนี้นะคะก็คือจะทำให้เรามีกลิ่นหอมคือนอกจากจะไปดีลงานหรือคุยงานกับลูกค้าหรือว่ารวมไปถึงสัมภาษณ์งานด้วยนี่ก็คือผ่านเฉลยเลยค่ะเพราะนอกจากจะมีความมั่นใจแล้วก็ยังสบายตัวแล้วก็ไม่มีเรื่องกลิ่นมารบกวนใจค่ะ
0: โปรโมชั่นพิเศษสำหรับสเปรย์สูตรเย็นสำหรับผิวกายตัวสุกยะซีแฟลชสเปรย์ขนาด 35ml ปกติ1ขวด690บาทสั่งซื้อเซ็ตสุดคุ้มกลิ่นสวิตโคโค่4ขวดแถมฟรีเซ็ตกลิ่นเบบี้พาวเดอร์ให้อีก4ขวดได้ไปแบบสุด

0: คุ้มถึง8ขวดจากรวมมูลค่า 5,000 กว่าบาทไม่ต้องจ่ายวันนี้จ่ายเพียง999บาทย้ำ999บาทเท่านั้นเบอร์ขึ้นอยู่หน้าจอแล้วโทรหาเราตอนนี้ตามหมายเลขที่ปรากฏหน้าจอได้เลยครับ
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ปลาอินทรีย์คุณภาพที่ผ่านการดองสดทันทีบนเรือและกระบวนการแปรรูปที่เป็นเอกลักษณ์ดั้งเดิมกว่า100ปี
1: ผ่านการดองเค็มนะคะในปริมาณที่เหมาะสมค่ะไม่ผ่านการแช่น้ำแข็งทำให้ตัวของเนื้อปลายังคงนุ่มคงความสดคุณภาพไว้และมีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์หอมปลาอินทรีย์ค่ะ
2: โปรโมชั่นวันนี้กับช็อปมาเนียครับปลาอินทรีย์เค็มตาหอมปลาอินทรีย์1ตัวขนาด1กิโลฟรีครับกับน้ำพริกปลาอินทรีย์เค็ม60กรัม1กระปุกทั้งหมดนี้ราคารวม 1,099 บาทแต่วันนี้ราคาพิเศษเหลือเพียง890บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: มากันแล้วนะคะกับช็อปมาเนียค่ะต้องบอกว่าวันนี้กลิ่นของเรานี่คือ หอมฟุ้งเลยนะคะเพราะว่าด้านหน้านี้ค่ะรู้แล้วแต่เป็นเมนูที่ทำมาจากปลาอินทรีย์เค็มค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะเราอยู่กับเจ้าของผลิตภัณฑ์ค่ะกับคุณภูมิค่ะจากแบรนด์หอมปลาอินทรีย์ค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: คุณภูมิครับมาเลยครับปลาอินทรีย์ของเรากับหอมปลาอินทรีย์เนี่ยมันอร่อยยังไงแนะนำผู้ชมทางบ้านหน่อยครับ
5: ครับวันนี้เราก็มากับปลาอินทรีย์เค็มขนาด1กิโลนะครับตัวหนึ่งเนี่ย1กิโลของเราเนี่ยคือปลาอินทรีย์หอมที่เป็นปลาอินทรีย์หอมแท้ๆดองเกลือบนเรือไม่ผ่านการแช่น้ำแข็งเลยครับ
1: อ๋อแล้วมันต่างกันยังไงอะคะ
5: ครับก็คือปลาอินทรีย์เค็มเนี่ยมี2แบบคือปลาเค็มธรรมดาหลังจากที่ได้ปลาสดแล้วเนี่ยก็เอาไปแช่น้ำแข็งก่อนแล้วค่อยมาทำเค็มทีหลังแบบนั้นปลาเค็มธรรมดาของเราเนี่ยคือปลาอินทรีย์หอมที่หลังจากที่เราจับปลาได้แล้วนะครับดองเกลือบนเรือทันทีเลยใช้แล้วเวลาในการดองเนี่ย 5-10 วันแล้วก็เข้ามาที่สถานที่ผลิตของผม
1: อย่างนี้รสสัมผัสมันจะแตกต่างหรือว่าความอร่อยแตกต่างกันไหมคะ
5: จุดเด่นของเขาเลยเนี่ยคือเรื่องของความหอมและความเค็มที่กำลังดีครับเนื้อจะนิ่มจะไม่แข็งกระด้าง
3: ครับ
4: คราวนี้เรามาดูเรื่องของแบรนด์หอมปลาอินทรีย์นะครับตัวนี้เนี่ยเราทำมานานหรือยังครับ
5: ครับก็คือกรรมวิธีการผลิตแบบนี้นะครับมีมานานเป็นร้อยปีแล้วครับแต่ว่าของผมเนี่ยก็คือรุ่นคุณปู่เนี่ยก็นับไปที่ประมาณสัก50ปีครับ
4: โอ้เป็นทุกรุ่นต่อรุ่น
1: ครับใช่ค่ะแต่ว่าของเรานี่ก็คือเอามาผลิตทำแบรนด์ขึ้นมาแล้วก็แน่นอนคุณผู้ชมได้ไปทั้งตัวแบบนี้คือตัวใหญ่ยักษ์เลยนะ
4: คุ้มจริงๆวันนี้ใครที่ชอบทานปลาอินทรีย์แล้วมาแบบแพคเกจจิ้งแบบโหดูสวยงามแล้วราคาพิเศษด้วยกับทางช็อปมาเนียนะครับซื้อไป
1: อร่อยแน่นอนค่ะ
4: วันนี้ปลาอินทรีย์เค็มตาหอมปลาอินทรีย์1ตัวใหญ่ๆแบบ1กิโลที่คุณจะได้ไปแล้วยังจะได้ในตัวของน้ำพริกปลาอินทรีย์เค็มขนาด60กรัมอีก1กระปุกนะครับเซตนี้ 1,099 บาทไม่ต้องจ่ายราคาเดียวครับ890บาทรีบโทรด่วนเลยที่02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่แอดไลน์ช็อปมาเนียสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot ครับ
1: ค่ะทีนี้คุณภูมิค่ะมาพูดถึงคุณภาพของการผลิตหน่อยค่ะ
5: ครับก็หลังจากที่เราได้ปลามาแล้วนะครับก็จะนำเข้าสู่สถานผลิตของผมก็คือเอามาล้างกำหนดเวลาเพื่อให้ความเค็มของทุกตัวเนี่ยเท่ากันครับหลังจากที่ล้างได้ที่แล้วนะครับก็นำไปตากในโรงตากที่ป้องกันฝุ่นและแมลง
1: นี่ไง คือว่าหลายๆบ้านเนี่ยเขาจะเป็นภาพจำเนาะ
4: ภาพจ
1: ำว่าปกติเนี่ยปลาเค็มเขาก็จะวางบนเข่งวางบนพื้นบ้างล่ะแล้วก็เอามุ้งครอบแต่ว่าอันนี้นะคะมั่นใจคุณภาพได้เลยเขามีโรงงานผลิตผลิตโรงงานแบบว่ามีคุณภาพอย่างดีจนได้รับรางวัลเลย
5: ครับก็ปัจจุบันก็ได้รับรางวัล Oil Quality Award ปี2024ครับผม
4: ครับผมโมนี่การันตีแล้วเป็นสินค้า O Top นะจริงๆแล้วปลาเนี่ยมาจากทางด้านของอ่าวไทยที่ประจวบ
5: ใช่ครับ
4: ผมรับรองได้ว่าตรงนั้นอร่อยแน่นอนนะครับแต่คราวนี้มาดูเรื่อง

0: ของแพคเกจจิ้งดูตรงนี้ก่อนนี่เขาซีลออกมา
1: ดีเลยนะ
0: เป็นอย่างดีน
1: ี่คือไม่มีกลิ่นเค็มรอดออกมาเลย
0: นะครับนี่คือปลาตัวใหญ่ๆขนาด1กิโล1ตัวแล้วยังไม่พอครับนี่ครับดูแพคเกจจิ้งของเขาให้มาโหดูสวยงามนะมันมีบอกเลยนะเป็นผลิตภัณฑ์เห็นมั้ยแปรรูปด้วยภูมิปัญญาชาวบ้านด้านหลังครับวิธีเก็บรักษาคุณสามารถเก็บในอุณหภูมิปกติได้1เดือนนะครับสามารถเก็บในตู้เย็นได้6เดือนแล้วก็ช่องฟรีได้อีก1ปีรวมไปถึงมีเมนูแนะนำต่างๆที่สามารถเอาไปประกอบอาหารได้เยอะมากๆเลยครับ
1: แล้วก็สำหรับแบรนด์นี้เขาไม่ใส่วัตถุกันเสียเพราะฉะนั้นนะคะแนะนำคุณพ่อคุณแม่บ้านไหนที่บอกว่าอยู่แต่บ้านอยากจะมีเมนูอร่อยๆบ้างโทรสั่งกันได้เลยติดตู้เย็นไว้สั่งปุ๊บส่งหน้าบ้านแกะออกมาเข้าตู้เย็นได้เลยช่องฟรีซก็ได้
0: ถูกต้องแล้วก็ที่สำคัญนะผมชอบมากเอาไว้เป็นของฝากได้ด้วยนะครับคราวนี้เรามาดูในเรื่องของเมนูนะครับที่เมื่อกี้นี้บอกแล้วนะครับว่าเป็นเมนูทำได้หลากหลายตัวนี้เป็นข้าวผัดใช่ไหมเป็นข้าวผัดเป็นปลาอินทรีนะครับอันนี้ปลาอินทรีเค็มอันนี้เป็นเมนูทำง่ายแต่ตัวนี้ครับทีเด็ด
1: นี่ไงคุณชิมค
0: ือ
1: ต้องบอกว่าคนเฒ่าคนแก่ที่บ้านนั้
0: น
1: ชอบค่ะชอบที่จะเอาปลาอินทรีเค็มแบบไปทอดเนาะแล้วก็เอามาคลุกกับข้าวคือไม่ต้องเอาไปยำเลยนะแค่คลุกกับข้าวก็มีรสชาตินัวๆหอมๆเค็มๆ
0: ขออนุญาตนะ
1: ค่ะ
0: นี่นะปลาแบบนี้กินแบบสดๆเลย
1: คุณรอตะก้องรอด้วยแป๊บเด
0: ียวนี่นะนี่นะได้ไหมได้ไหมนี่กลิ่นหอมมากพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วผมกินเลยนะ
1: ค่ะอ่ะเป็นยังไงคะมันจะเป็นความเค็มอ่อนๆ
0: ใช่ปกติแล้วเนี่ยถ้าเรากินนะฮะกินปริมาณประมาณนี้กินแล้วมันจะค่อนข้างเค็มแต่นี่ผมรู้สึกมันกำลังกลมกล่อมกำลังนัว
1: ใช่
0: แล้วก็เนื้อนุ่มมากอย่างที่บอกไปว่ามันแช่เกลือมาไม่ได้แช่น้ำแข็งมา
1: ไม่เรา คือจะบอกนะว่าปกติเนี่ยถ้าหากว่าบ้านไหนอ่ะทำปลาอินทรีเค็มทอดเนี่ยกลิ่นมันจะตลบอบอวลคือกลิ่นเค็มนะแต่อันนี้กลิ่นอ่ะมันเป็นกลิ่นหอม
0: ใช่
1: มันไม่ใช่กลิ่นเค็มอ่ะ
0: ครับผมอันนี้แบบเหมือนผู้หลักผู้ใหญ่ที่บ้านเราสามารถทำฉีกมาแล้วคลุกกับข้าวทานได้เลยนะมันไม่ได้เค็มจนเกินไป
1: ถูกต้องเลยนะคะหรือว่าจะทำเมนูอื่นๆก็ได้
2: ครับอันนี้ก็จะเป็นเมนูที่เด็กๆก็ทานได้ครับเป็นหมูสับนึ่งปลาอินทรีเค็มครับ
1: นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูยอดฮิตประจำบ้าน
0: ครับ
1: เนาะหรือว่าบ้านไหนที่บอกว่าอยากฟิวชั่นหน่อย
0: เอ้ยนี่ได้เลย
1: สปาเกตตี้เค็ม
0: ครับผมต่อไปเป็นแบบฟิวชั่นหน่อย
1: ตรงนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่เฮ้ยไม่คิดว่าจะสามารถเอาส่วนเนี้ยมาทำเป็นน้ำพริกได
0: ้ครับ
1: คือส่วนหัว
2: ครับ
1: ก็คือเป็นหล่นปลาอินทรีเค็มนะคะใช้ส่วนหัวมาทำ
2: ใช่ครับใช้ส่วนหัวในการต้มกะทินะครับ
1: อ่าเห็นไหมว่าทั้งตัวที่เขาให้ไปอ่ะใช้งานได้แล้วก็ทำให้เป็นเมนูอร่อยอร่อยได้
0: ยังไม่พอตัวน้ำพริกปลาอินทรีของเขาอันนี้เพียงเปิดดูซิว่ากลิ่นเป็นยังไงหอมขนาดไหน
1: ทุกคนค่ะอยากจะให้ดูตัวนี้ที่คุณจะได้ไปนะอยู่ในเซตเลยนะคะให้ดูก่อนให้ดูเดี๋ยวจะดม
0: เป็นไงบ้าง
1: หอมมาก
0: หอมมาก
1: ช
0: ิ
1: มได้ไหม
0: ชิมขออนุญาตชิมนิดนึงนะ
1: เอาแตงกวาดีกว่ารสชาติจะได้กลางๆางจ้วงตรงนี้เลย
0: อยากให้ความหอมของปลาอินทรีของเราเนี่ยทะลุจอไปได้เลยนะอันนี้ต้องบอกว่าหอมกำลังดีลองชิมเลยจ้า
1: ไปแล้วนะ
0: มาเลยจ้ะนี่กินกับพวกผักกินพวกอะไรเป็นยังไงบ้างกลมกล่อมนะ
1: อร่อย
0: อร่อยนะไม่พูดพร่ำทำเพลงแล้ววันนี้นะครับหลายๆคนที่ดูอยู่แล้วอยากอร่อยแบบนี้สามารถเก็บไว้ได้ตั้งนานนะรวมไปถึงเรื่องของทำได้หลากหลายเมนูนะครับรีบโทรด่วนเลยเพราะว่าซื้อไป
1: อร่อยแน่นอนค่ะ
0: ปลาอินทรีเค็มตาหอมปลาอินทรีนะครับ1ตัวใหญ่แบบนี้1กิโลมาพร้อม

0: ากแบรนด์ของเราหน่อยค่ะ
1: ครับครับก็ของเราเนี่ยคือปลายสีหอมที่เราตั้งใจทําให้เป็นปลายสีหอมแบบคุณภาพคร
0: ับ
1: ครับก็ด้วยกรรมวิธีการดองแบบภูมิปัญญาชาวบ้านเนี่ยครับสู่สถานที่ผลิตที่ได้รับมาตรฐานเนี่ยอยากจะฝากสินค้าตัวเนี้ยให้กับผู้บริโภคได้รับประทานกันครับ
0: เป็นปลาสดจากทะเลประจวบส่งตรงจากประจวบเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะใครที่บอกว่าอยากจะได้ปลาเค็มอร่อยอร่อยเป็นปลาอินทรีเค็มนะคะ
2: ครับ
0: ตราหอมปลาอินทรีต้องยี่ห้อนี
2: ้
0: เนาะแล้วก็นี่มาซิลแบบนี้ย้ำหน่อยพี่ทิวค่ะเก็บรักษายังไง
2: เก็บรักษานะครับในอุณหภูมิปกตินะครับ1เดือนนะครับแช่ในตู้เย็นได้6เดือน

0: ก็ฟรีซได้อีก1ปีรวมไปถึงเป็นของฝากเอาไปแบบนี้หลายๆคนชอบแน่นอนนะครับยังไงวันนี้ขอบคุณคุณภูมิมากๆนะครับที่มาแบ่งความอร่อยให้กับคุณผู้ชมทางบ้านนะครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับ
0: เอาล่ะหมดแล้วลงแล้วนะครับเรา3คนต้องขอตัวลาไปก่อนรีบโทรให้ทันนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีคร
2: ับ แล้วก็ช็อปมาเนียนะคะวันนี้อยู่กับแอมแล้วก็ทิวค่ะ
3: ครับ
2: คุณผู้ชมคะบ้านไหนที่มีผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านบ้างคะดึกดึกดื่นดื่นเนี่ยคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่บ้านเราชอบที่จะลุกมาเข้าห้องน้ำทั้งคืน
3: จ้ะ
2: หลายหลายบ้านมีเป็นกระโถนเอาไว
3: ้
2: หรือว่าบางบ้านผู้สูงอายุไม่ชอบใช้กระโถนเพราะว่ามันหกเลอะเทอะง่ายทำความสะอาดยากเนาะ
3: ครับ
2: ก็สู้เดินไปเข้าห้องน้ำทุกคืนห้องน้ำไกลบ้างล่ะห้องน้ำอยู่ชั้นล่างบ้างล่ะบางบ้านเป็นบ้านยกสูงห้องน้ำอยู่ใต้ถุนบ้าน
3: ถูกต้อง
2: ไม่สะดวกเลยค่ะแถมอาจจะเกิดอุบัติเหตุต่างๆได้ง่ายดายเลยนะคะเราเปลี่ยนค่ะยกสุขภัณฑ์เอาไว้มาไว้ข้างๆเตียงจะได้สะดวกต่อการขับถ่ายเข้าห้องน้ำกลางค่ำกลางคืนหรือว่าในช่วงที่อยากจะเข้าห้องน้ำนั่นเองเนาะ
3: ครับผมและนี่คือคอมโบครับสุขภัณฑ์เคลื่อนที่นะครับมาพร้อมกับถังเก็บของเสียขนาด4.2 ลิตรขนาด1ชิ้นมีแปลงอเนกประสงค์ให้ด้วยนะครับแล้วมีถุงพลาสติกให้ทั้งเซตนี้990บาททั้งนั้นเมื่อกี้นี่ขอย้อนกลับไปหน่อย มีภาพจำเดิมๆผมเป็นเด็กต่างจังหวัดครับคุณยายของผมเนี่ยนะฮะเวลาจะเข้าห้องน้ำห้องน้ำมันอยู่ชั้นหนึ่งแต่เวลานอนมันอยู่ชั้นสองเขาก็ใช้กระโถนนี่มันเป็นมังกร
2: อ
3: ะแล้วเขาก็นั่งลงไปเพราะว่าตอนกลางคืนเนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็จะเห็นว่าพ่อแม่คุณตาคุณยายเข้าห้องน้ำบ่อยมีแบบนี้ไว้อุ่นใจกว่านะ
2: ใช่แล้วค่ะทีนี้เรามาดูกันนะสำหรับตัวโถสุขภัณฑ์ตัวนี้นะคะ
3: ครับ
2: รับน้ำหนักได้เยอะนะ150กิโลกรัมเพราะฉะนั้นหลายๆบ้านบอกว่าโอ้คุณตาตัวใหญ่คุณยายตัวใหญ่จะนั่งได้ไหมตัวนี้นั่งได้นะคะมาพร้อมกับตัวฝารองที่แข็งแรงทนทานเลยนะแล้วก็ด้านในเนี่ยนะคะมีถังเก็บมูลนะจุถึง 4.2 ลิตรด้วยกันนะคะมีตัวฝาปิดอีกต่างหากนะทีนี้เราจะมาดูซิว่าแล้วเขาจะสามารถเก็บกลิ่นได้หรือไม่นะคะสมมุติว่าคุณตาคุณยายที่บ้านนะ
3: ทำธุระ
2: นี่ทำธุระส่วนตัวค่ะ
3: เทเข้าไปเลย
2: เทไปเลยเรามีถุงให้กับคุณผู้ชมเอาไว้ด้วยนะคะ
3: ครับ
2: เทไปเสร็จเรียบร้อยจากนั้นเนี่ยถ้าหากว่าอยากจะเก็บกลิ่นถึง2ชั้นเนี่ยก็คือเปิดตัวนี้ก่อน
3: ปิด
2: ฝาชั้นแรกไปนะคะจากนั้นปิดตัวนั่งแล้วก็ปิดฝาอีก1ชั้นรวมแล้วเป็นการเก็บกลิ่นถึง2ชั้นด้วยกันค่ะ
3: แล้วเวลาเราทำความสะอาดก็ทำความสะอาดได้ง่ายด้วยแค่เอาถุงแล้วก็ยกไปนะครับแต่ผมชอบตรงนี้ครับด้วยความที่เขามีตัวกันลื่นทั้งหมด4มุมนะครับเวลาเราเข้าห้องน้ำเนี่ยเวลาจะนั่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็ทำให้รู้สึกว่ามั่นคงขึ้นนะครับรวมไปถึงเขามีตัวจับแขนที่ถนัดมากๆเวลาจะนั่งนั่งลงไปตัวผมเองหนักอยู่ประมาณ85กกครับผมนั่งแบบนี้ผมรู้สึกสบายเพราะมันเทียบเท่ากับสุขภัณฑ์ปกติที่เราเข้ากันอยู่ในห้องน้ำเลยและยังมีที่วางทิชชู่ให้อยู่ข้างๆอีกด้วยนะครับเคลื่อนย้ายก็สะดวกเพราะว่าเขามีน้ำหนักค่อนข้างเบามากๆนะครับเวลาหลายๆคนเนี่ยพาคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายผู้สูงอายุไปเที่ยวต่างจังหวัดก็ยังสามารถขนขึ้นรถเอาไปใช้งานได้ด้วยครับ
2: ใช่เพราะฉะนั้นนะใครที่บอกว่าโอ้ยยังมีกระโถน เป็นอันเล็กๆวางเอาไว้ข้างเตียงนะคะหรือว่ายังคงปล่อยให้ผู้สูงอายุในบ้านของเราเนี่ยเดินเหินยากลำบากในช่วงกลางคืนบางทีสะดุดล้มการล้มของผู้ใหญ่ผู้สูงอายุเป็นเรื่องใหญ่มากๆเลยนะคะเรามีสุขภัณฑ์เคลื่อนที่แบบนี
3: ้
2: ติดเอาไว้อยู่ในห้องนอนอยู่ไว้ข้างๆเตียงดีกว่านะคะแล้วก็สำหรับตัวนี้นะรับประกันโครงสร้างนะคะถึง1ปีเต็มเลยค่ะ
3: เอาล่ะบ้านไหนนะครับมีผู้สูงอายุนะครับซื้อไป
2: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
3: คอมโบครับสุขภัณฑ์เคลื่อนที่นะครับวันนี้ในเซ็ตก็จะมีถังเก็บของเสียขนาด 4.2 ลิตรนะครับ1ชิ้นมีแปลงอเนกประสงค์คละสีนะครับและยังไม่พอมีถุงพลาสติกให้อีก1ม้วนนะครับทั้งเซตนี้2,200

ไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาเดียว990บาทเท่านั้นรับประกันโครงสร้าง1ปีเต็มโทรด่วนครับ02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @sideshopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord ครับ

0: วันนี้นะคะป้าถูกใจสุขภัณฑ์เคลื่อนที่คอมโปมากลูกสาวซื้อมาให้ค่ะทั้งทุกทั้งหนักทั้งเบาได้หมดเลยค่ะ
1: ตั้งแต่ลูกได้เอาสุขภัณฑ์ตัวนี้มาให้เนี่ยสุดยอดเลยครับการใช้ชีวิตสะดวกขึ้นมากเลยนะครับตอนกลางคืนก็ไม่มีปัญหาเรื่องเข้าห้องน้ำเพราะว่าหมดเวลาไหนก็เปิดขึ้นใช้ได้เลยนะครับสะดวกจริงๆครับตัวนี้ครับ
2: วันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มกับคอมโปรครับสุขภัณฑ์เคลื่อนที่ในเซ็ตนะครับก็จะมีถังเก็บของเสียขนาด 4.2 ลิตร1ชิ้นแปลงอเนกประสงค์คลาสสีและยังไม่พอครับยังมีถุงพลาสติก1ม้วนราคารวม 2,228 บาทคุณไม่ต้องจ่ายครับวันนี้เหลือเพียง990บาทย้ำ990บาทรับประกันโครงสร้าง1ปีเต็มด่วนสินค้ามีจำนวนจำกัดโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @ shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot
3: ใครยังไม่โทรรีบโทรนะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดจริงๆแล้วก็อย่างที่บอกบ้านไหนมีผู้สูงอายุนะคะสิ่งที่จำเป็นมากๆเลยเนี่ยคือการอำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุที่บ้านของเราค่ะยิ่งกลางคืนนะอย่าปล่อยให้ผู้สูงอายุของเราต้องลุกเดินเหินเพื่อที่จะไปเข้าห้องน้ำไกลๆค่ะบอกเลยว่าบางบ้านห้องน้ำอยู่ไกลมากหรือห้องน้ำอยู่ด้านนอกบ้านด้วยซ้ำไปนะคะเพราะฉะนั้นเรามีนี่เลยสุขภัณฑ์เคลื่อนที่แบบนี้ติดเอาไว้ข้างๆเตียงหรือแม้แต่คนท้องท้องแก่นะยิ่งท้องแก่มากๆใกล้คลอดโอ้โหลุกขึ้นเข้าห้องน้ำทั้งคืนมีแบบนี้สะดวกกว่าค่ะ
4: จริงๆแล้วหลายๆคนกังวลนะว่าสุขภัณฑ์เคลื่อนที่เนี่ยมันจะเล็กไหมมันจะใหญ่เกินไปไหมจริงๆแล้วเทียบเท่ากับสุขภัณฑ์ที่เราเข้าแบบปกติเลยนะคุณผู้ชมนะเพราะว่าอย่างที่ผมนั่งอยู่เนี่ยตัวผมก็ถือว่าเป็นผู้ชายค่อนข้างตัวใหญ่ผมยังรู้สึกว่านั่งแล้วสบายมากๆเพราะว่ามันรองรับน้ำหนักได้ถึง150กิโลกรัมนะครับแล้วก็ตัวฐานเขามีตัวกันลื่นทั้งหมด4มุมเวลาเราจะเคลื่อนเวลาเราจะลุกเหินอะไรอย่างเงี้ยมันก็อยู่กับที่นะครับรวมไปถึงนะฮะในตัวของช่องที่เอาไว้เก็บพวกทิชชู่หรือบางทีอาจจะนั่งทำธุระนะครับหยิบวางโทรศัพท์มือถือก็ยังวางตรงนี้ได้สะดวกสบายจริงๆครับ
3: ใช่แล้วค่ะทีนี้นะเรามาดูกันนะคะว่าสำหรับตัวถังที่เอาไว้ใช้ในการใส่ของเสียค่ะ
4: คร
3: ใหญ่ถึง 4.2 ลิตรเพราะฉะนั้นนะทั้งคืนเอาอยู่นะคะแต่ทีนี้เรามาดูว่าสมมติว่าผู้สูงอายุที่บ้านของเราทำธุระส่วนตัว อย่างที่บอกนะว่าตัวนี้นะคะสามารถที่จะเก็บกลิ่นได้ถึง2ชั้นด้วยกันนะเพราะฉะนั้นนะคะไม่ต้องกังวลในการที่เขาจะมีกลิ่นระหว่างคืนสมมุติว่าเปิดฝาแบบนี
4: ้
3: ปิดใช่ไหมชั้นแรกแล้วก็ชั้นที่2ปิดแบบนี้แต่พอตอนเช้าค่ะเราผู้เป็นลูกหลานเราก็เปิดฝานะคะจากนั้นก็คือเก็บถุงค่ะ
4: ครับ
3: นี่นะเดี๋ยวจะทำให้ดูทุกคนค่ะ
4: ม
3: ัน
4: เก็บง่ายมากเลยนะ
3: เก็บง่ายเลยรวบถุงออกมานะคะจากฝานะแล้วก็รวบพันแบบนี
4: ้
3: ยกไปทิ้งมือไม่ต้องเลอะสิ่งสกรปรกใดๆเลยค
4: ่
3: ะ
4: ในตัวเส้นนี้ก็มีถุงพลาสติกให้ด้วยนะครับอ
3: ัน
4: น
3: ี้
4: ใครที่กำลังวนใจอยู่ว่าอยากจะได้สุขภัณฑ์เคลื่อนที่จริงๆมีไว้ดีกว่านะครับคนที่มีผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านหรือจะเป็นคนท้องนะครับคุณพ่อมือใหม่อาจจะมีไว้ให้คุณภรรยาได้นะครับตอนนี้ยังไงก็ถือว่าเป็นของสำคัญเพื่อความปลอดภัยเพื่อความอุ่นใจนะครับยังไงซื้อไป
3: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
4: คอมโปรครับสุขภัณฑ์เคลื่อนที่นะครับของเราในเซตนี้มีถังเก็บของเสียขนาด 4.2 ลิตรใหญ่แบบนี้เลยนะครับมีแปลงอเนกประสงค์คลาสสีให้แล้วยังไม่พอมีถุงพลาสติกให้อีก1ม้วนนะครับทั้งหมดนะฮะ 2,228 บาทไม่ต้องจ่ายครับ 1,000 บาทมีทอนเหลือแค่990บาทเน้นย้ำ990บาทรับประกันโครงสร้าง1ปีเต็มนะครับโทรด่วนที่

0: 0824-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Adside Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot ครับเอาละครับหมดเวลาแล้วกับ Shop Mania นะครับเรา2คนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ย่อยสลายคาบไขมันเศษอาหารของเสียอินทรีย์และลดการสะสมของตะกอนซึ่งเป็นปัญหาของท่อตันและน้ำเสียครับ
1: ฟื้นฟูคุณภาพน้ำด้วยพลังจุลินทรีย์ธรรมชาติไม่เป็นอันตรายต่อคนสัตว์และสิ่งแวดล้อมค่ะ
2: โปรโมชั่นวันนี้กับช็อปมาเนียครับ JSP Bioclean สำหรับกำจัดกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย6กะลอนใหญ่รวมทั้งหมด6ลิตรจากราคาปกติ900บาทครับวันนี้คุณจ่ายเพียง799บาทเท่านั้นด่วนมีจำนวนจำกัดโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่แอดไซด์ช็อปมาเนียสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcard
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: มากราบไหว้ค่ะกับช็อปมาเนียค่ะทุกคนค่ะบ้านใครมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ในบ้านบ้างคะไม่ว่าจะจากท่อในห้องครัวหรือว่าจากห้องน้ำจากบ่อเกลอะในบ้านหรือแม้แต่ร้านอาหารใหญ่ๆค่ะที่มีกลิ่นไม่พึงประสงค์ออกมาทำให้ลูกค้าไม่เข้าร้านวันนี้เราแก้ไขกันค่ะกับ JSP Bioclean นั่นเองเราอยู่กับพี่ใหญ่ค่ะ
4: สว
3: ั
4: สด
3: ี
4: คร
3: ับ
4: เด้มาเลยครับวันนี้สินค้าดีๆนำมาฝากคุณผู้ชมทางบ้านครับเป็นไงฮะเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่มีปัญหาเรื่องกินนะกินนะไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือน
3: ก็คนลุกแล้วอ่ะ
4: ครับไขมันด้วยครับไขมันด้วย
3: ครับ
4: ฟาร์มปศุสัตว์เนี่ยเรื่องใหญ่เลยโรงแรมวัดเงี้ย
5: ครับ
4: เราลงพื้นที่มาหมดแล้วครับ JSP Bioclean เราเก่งในเรื่องการกำจัดกลิ่น
5: ครับ
4: และก็ย่อยสลายคราบไขมันนะครับนะครับท่านไหนมีปัญหาอยู่นะครับ JSP Bioclean นะครับย่อยสลายคราบไขมันกำจัดกลิ่นได้ทันทีนะครับผม
5: ครับใครมีปัญหาอยู่ตอนนี้นะฮะต้องรีบโทรทันเพราะหลายๆคนซื้อไป
3: ไม่ใช่แน่นอนค่ะ
5: JSP Bioclean นะครับสำหรับกำจัดกลิ่นนะครับวันนี้มาพร้อมกับ6กะลอนใหญ่ๆแบบนี้นะครับ6ลิตรเอาไปใช้นะครับในราคานะครับแค่799บาทเน้นย้ำนะทั้งหมดนี้799บาทครับรีบโทรด่วนที่02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop มาเนี่ยสินค้าดีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcard ครับ
3: ทีนี้พี่ใหญ่ค่ะแอบว่าหลายๆบ้านเนี่ยก็จะประสบปัญห
5: า
3: โดยเฉพาะบ้านจัดสรรที่บอกว่าทุกอย่างทำมาแพทเทิร์นเดียวกันกลิ่นตีขึ้นมาทุกหลังเหมือนกันนั่งดูทีวีแต่กลิ่นมันแบบ
5: ม
3: ไม่ได้เลย
5: นะอ
3: ย่างเงี้ย มันเกิดจากอะไรแล้วต้องแก้ไขยังไงคะ
4: คือจริงๆแล้วเรียกกันง่ายๆเลยว่าอย่างเงี้ยมันเกิดที่ระบบ
5: เกิดที่
4: ระบบบำบัดระบบบำบัดอย่างนี้ระบบบำบัดก็คือถ้าไม่ถูกต้องถ้าผิดทั้งแบบก็คือทำให้จุลินทรีย์ที่อยู่ในบ่อเกล
3: อะ
4: มีชีวิตแล้วสร้างแก๊สได้นี่เป็นปัญหาที่เรื่องใหญ่มากปัญหาเล็กที่ใหญ่โตมากเขาเรียกปัญหาเล็กแต่มันใหญ่มากเขาเรียกว่าอะไรคือมันมีกลิ่นมันมีกลิ่นแล้วก็ถ้าต้องรื้อระบบใหม
5: ่ครับ
3: เรื่องใหญ่มาก
4: เรื่องใหญ่นะ
3: เรื่องใหญ่นะทุบบ้านทุบพื้น
4: ครับพี่ไปวัดดอกไม
3: ้
4: ห้องน้ำ12ห้องพระอาจารย์บอกว่านี่ถ้าทุบสร้างใหม่หลักล้านนะโยม
3: ใช่หรือว่าจะต้องมาทุบโถส้วมแต่ละห้องเนี่ย
4: คือมันต้องรื้อระบบใหม่เพราะนั้นสิ่งที่ทำได้ก็คือเราเอาจุลินทรีย
3: ์
4: ลงไปกำจัดย่อยสลายจุลินทรีย์วัตถุที่เป็นต้นเหตุของการเกิดกินแบคทีเรียต่างๆนานาที่อยู่ในบ่อเกิดเนี่ยสิ่งที่เราทำได้คือจุลินทรีย์และที่สำคัญเหมือนเดิมจุลินทรีย์ GSP Bioclean เนี่ยทำมาจากกากเจลาติน
3: เป็นข้อแตกต่างแล้วมันแตกต่างจากที่อื่นๆยังไงอะคะ
4: กากจุลินทรีย์อุดมไปด้วยโปรตีนสูงมากเป็นอาหารชั้นเลิศของจุลินทรีย์ทำให้จุลินทรีย์เราแข็งแรงและสร้างเอนไซม์ได้ปริมาณมากเอนไซม์เราเปรียบเสมือนกันไกชีวภาพ
5: ครับ
4: ลงไปตัดลงไปย่อยเศษอินทรีย์วัตถุเศษอาหารเนี่ย
5: ครับ
4: สุดท้ายเรากำจัดกลิ่นและย่อยสลายคราบไขมันได้ทันที
3: โอ้โหอย่างนี้พี่ใหญ่แต่ว่าจุลินทรีย์ที่หลายๆคนคุ้นเคยแล้วล่ะเพราะว่าก็เริ่มใช้กันแพร่หลายมันแตกต่างยังไงอะคะ
4: ส่วนใหญ่เพื่อนๆเคยใช้อาจจะเป็นแบบผงนะ
5: ผมเคยใช้แบบผง
4: แบบผงมันคือยังอย่างนี้

0: เรียกต้องลงไปเพาะเชื้อก่อน
1: ครับ
0: ต้องเข้าใจก่อนว่าจุลินทรีย์ต้องมีชีวิตก่อนถึงจะทำงาน
2: คร
0: ับอย่างนี้เราเรียกว่าเชื้อเป็น
2: พร้อม
0: ใช
2: ้ของ GSP เป็นเชื้อเป็น
0: ถูกแบบผมลงไปก็ต้องเพาะเชื้อกว่าจะพร้อมใช้ก็ต้อง48ชั่วโมงอย่างน้อยอย่างนี้
1: ครับผม
0: ซึ่งมันอัดคือหลายๆท่านใช้ไปเหมือนเราลงไปเราก็อยากให้หาย
2: อยากให้กลิ่นมันหาย
0: น
2: ึ
0: กออกไหม
1: ใช่รู้สึกว่าเราเทไปมันไม่ได้ผล
0: ก็เราอยากได้เลยไงอยากเห็นผลเลยไง
1: ครับผม
0: เขาต้องมีชีวิตก่อนพร้อมใช้ก่อนแต่เราของเราเจสพีเปลวพินเป็นเชื้อเป็นที่มีเอนไซม์อยู่ปริมาณสูงที่ผมบอกว่าเป็นกลไกชีวภาพเราไปทำงานเลยร้านอาหารใช้เยอะมาก
1: ใช้เยอะมากเลย
0: ถังดักไขมัน
2: อ๋อนี่แอมกำลังจะถามเลยคือไม่ได้ว่าจะต้องใช้แค่ห้องน้ำหรือว่าจะแบบพื้นที่เราใช้บอกว่าเป็นบ่อดักไขมันก็สามารถใช้ได้อะไรอย่างแบบว่าตามบ้านตามร้านอาหารที่เขาจะมีเป็นบ่อดักไขมันแยกออกมาใช้ได้ไหมคะ
0: ใช่เลยครับเอาเจสพีเบลครีมผสมน้ำแล้วราดแล้วก็ละลายเลยนะ
1: โอ้เอาล่ะใครดูอยู่ในตอนนี้มาเกิดปัญหานะครับมาแก้ปัญหากับเจสพีเบลครีมนะครับซื้อไป
2: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
1: วันนี้นะครับมาทั้งหมดนะครับ6กัลลอนใหญ่ๆอย่างนี้ที่วางอยู่ด้านหน้าเลยเอาไปใช้6ลิตรนะครับจากราคาปกติที่หลายๆคนโอ้ถ้าไปดูมาราคาสูงมากแต่วันนี้799ครับ799บาทเท่านั้นรีบโทรให้ทันนะครับที่021143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Astyle Shop Mania
2: คุณผู้ชมค่ะจะบอกว่าตัวนี้อย่างที่พี่ใหญ่บอกว่าเขาเป็นจุลินทรีย์เชื้อเป็นเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่มีสารเคมีในการที่จะทำลายระบบนิเวศต่างๆนะเพราะว่าเขาก็คือเป็นหนึ่งในระบบนิเวศได้แหละที
1: ่
2: เข้าไปช่วยในการย่อยสลายไขมันต่างๆนะคะที่เป็นตัวเริ่มต้นจุดเริ่มต้นของกลิ่นทั้งหมดวิธีการใช้งานยังไงคะพี่ใหญ
0: ่คือหลักๆถ้าเป็นบ่อเกลือเราแนะนำใช้500 ซีซี
1: 500 ซีซีแล้วบ่อเกลือ
0: ตามบ้าน1ลูกบาศก์เมตรใช้500 ซีซีกดใส่ชักเทใส่ชักโครกและกดน้ำตามได้เลย
1: อ๋อ
2: คือเทเข้มๆ อย่างนี้ได้เลยไม่ต้องไปผสมอะไรเลย
0: สุดท้ายในระบบมีน้ำอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นถังดักไขมัน
1: ครับ
0: ร้านอาหารท่อน้ำลำรางน้ำอย่างเง
2: ี้
0: ยผสมน้ำเพิ่มได
2: ้
0: 250ซีซีเทรวมกับน้ำ10ลิตร20ลิตรแล้วก็ราดราดได้เลย
2: เยอะมากเลยนะ
0: แล้วโดยเฉพาะนะโดยเฉพาะนะเพื่อนๆนะครับที่เป็นฟาร์มปศุสัตว
1: ์ครับ
0: ใช้อยู่เยอะนะฟาร์มปศุสัตว์ก็คือสามารถฉีดพ่นตามฟาร์มได้เลยถูกตัวสัตว์ได้ปลอดภัยต่อสัตว์นะปลอดภัยต่อสัตว์
1: ไม่มีกลิ่นด้วยเนาะใช่ไหมสำหรับกลิ่นที่เรา
2: ค
1: นจะเยอะ
0: ถูก
2: แต่พวกคอกสัตว์เขาก็ใช้กัน
0: ส่วนใหญ่ก็คือฟาร์มปศุสัตว์เขาจะมีปัญหาเรื่องกลิ่น
1: ใช่ครับ
0: ร้องเรียน
2: กลิ่นมูลสัตว์นี่แหละค่ะ
0: ผสมฉีดพ่นได้เลยครับ
1: อ๋อเหรออ
2: ๋อก็คือช่วยในเรื่องของไม่มีกลิ่น
1: ครับ
2: เนาะกำจัดกลิ่นต่างๆของมูลสัตว์ที่มันรบกวนเพื่อนบ้านนั่นแหละ
1: นะครับก็ถือว่าเป็นข้อดีมากๆเลยสำหรับคนที่ดูอยู่ในตอนนี้นะครับใช้ได้หลากหลายแล้ววันนี้ราคาพิเศษจริงๆอยากให้รีบโทรให้ทันนะทั้งหมดนี้6ลิตร6แกลลอนนะครับ799นะครับฟังไม่ผิดนะ799บาทเท่านั้นนะครับโทรด่วนที่021143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Astyle Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านด้วย Mcard ครับ
2: สุดท้ายค่ะอยากพี่ใหญ่ค่ะฝากตัวของ JSP BioClean ตัวนี้หน่อยค่ะ
0: ครับเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่มีปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านวัดโรงแรมร้านอาหารฟาร์มปศุสัตว
1: ์
0: เรื่องกลิ่นนะครับเรื่องคราบไขมันนะครับ JSP BioClean ช่วยท่านได้ JSP เป็นเชื้อเป็นพร้อมใช้นะครับสามารถใช้ได้ทันทีนะครับยังไงก็ฝาก JSP BioClean ไว้ด้วยครับ
2: แล้วครับวันนี้ขอบคุณพี่ใหญ่มากๆนะคะขอบคุณค่ะ
1: ขอบค
2: ุ
1: ณครับเอาละครับเวลาของเรา3คนแล้วนะครับรีบโทรให้ทันนะครับส่วนวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: พี่พงเป็นร้านอาหารบ้านครัวข้าวฟ่างวันนี้เราเอา JSP BioClean มาแนะนำพี่พงทำครัวเพื่อฆ่าไขมัน JSP BioClean เขาสามารถลงไปสลายไขมันและละลายไปกับน้ำได้เลย
4: เราผัดหมูกระทะถูกไหม
3: ใช่ใช่
4: เราก็ต้องล้างน้ำซึ่งมันมีไขมันที่ไหลลูกไปตามท่อมันเยอะผัดไปร้อยกระทะนี่คุณคิดดูแล้วกันแต่ไขมันมันเยอะมาก
3: ฆ่าไขมันเยอะแยะเลยคราวนี้ผมเทเลยนะถ้ามองคือยุบนะยุบแล้วนะ
4: ยก
3: ไขมันยุบลงไปผลิตภัณฑ์ชีวภาพนะปลอด
4: ถูกต้อง
3: บ้านครัวข้าวฟ่างซอยลาดกระบัง
4: 13/2ครับ
3: 13/2นะฝากด้วยครับ
2: หนึ่งชี
3: วันนี้เรากลับมาที่วัดดอกไม้นะเมื่อวานที่เราวางกำจัดกลิ่นไว้ด้วยเจสพีไบโอคลีนวันนี้เราเจอพี่ปุ้ยพอดีเป็นไงวันนี้มาเข้าห้องน้ำ
5: คือไม่มีกลิ่นก็ยังงงอยู
3: ่พี่ปุ้ยบอกว่านั่งเล่นเกมเลยครับวันนี้ปกตินั่งเล่นเกมไม่ได้นะเ
5: พราะใช่ใช่ต้องรีบบอก
3: อากาศเป็นพิษแต่วันนี้อากาศไม่เป็นพิษแล้วครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่ปุ้ยมากขอบคุณมากพี่ปุ้ยขอบคุณมาก
5: คร
3: ับ สวัสดีครับ
6: ย่อยสลายคราบไขมันเศษอาหารของเสียอินทรีย์และลดการสะสมของตะกอนซึ่งเป็นปัญหาของท่อตันและน้ำเสียครับ
7: ฟื้นฟูคุณภาพน้ำด้วยพลังจุลินทรีย์ธรรมชาติไม่เป็นอันตรายต่อคนสัตว์และ

0: สิ่งแวดล้อมค่ะ
1: โปรโมชั่นวันนี้กับช็อปมาเนียครับ JSP Bioclean สบักกำจัดกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย6กะลอนใหญ่รวมทั้งหมด6ลิตรจากราคาปกติ900บาทครับวันนี้คุณจ่ายเพียง799บาทเท่านั้นด่วนมีจำนวนจำกัดโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่@ช็อปมาเนียสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord

0: กซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: พัดลมสากามขนาด18นิ้วแบรนด์คาชิวาดีไซน์3ใบพัดเพื่อลมแรงอย่างสม่ำเสมอตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวเหมาะกับการใช้งานทั้งภายในและภายนอกมาพร้อมฟังก์ชันปรับสายซ้ายขวาปรับก้มเงยได้ปรับระดับความสูงต่ำได้ถึง120เซนติเมตรปรับแรงลมได้มากถึง3ระดับมีมาตรฐานมก.และสินค้ารับประกันมอเตอร์1ปีเต็มจะเลือกพัดลมทั้งทีต้องเลือกพัดลมอุตสาหกรรมขนาด18นิ้วจากแบรนด์คาชิวาสิคะ
2: พัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีขนาด18นิ้วแบรนด์คาชิวาดีไซน์3ใบพัดครับเพื่อลมที่แรงอย่างสม่ำเสมอแรงเต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวครับ
1: แข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายในและภายนอกสามารถปรับระดับความแรงได้มากถึง3ระดับปรับความสูงต่ำได้สายได้หรือจะก้มเงยก็ได้
2: เรียกได้ว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยนะครับโทรสั่งซื้อเลยก่อนสินค้าจะหมดและสินค้ารับประกันมอเตอร์1ปีเต็มครับโปรโมชั่นวันนี้นะครับพัดลมตั้งพื้นอุตสาหกรรมขนาด18นิ้วคาชิวาครับราคาปกติ 1,990 บาทวันนี้ลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นครับรีบโทรสั่งซื้อที่02-114-3330หรือแอดไลน์ที่ Adside Shop Mania
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: พบแล้วนะคะกับช็อปมาเนียค่ะวันนี้อยู่กับแอมแล้วก็ทิวค่ะ
2: ครับอากาศร้อนเมืองไทยแบบนี้นะคะเรามาคลายร้อนกันกับพัดลมตั้งพื้นอุตสาหกรรมขนาด18นิ้วก
0: ับ
2: คาชิวากันดีกว่าครับ
0: ใช่แล้วค่ะอย่างที่ทิวบอกค่ะว่าอากาศมันร้อนมากคุณผู้ชมคะ อากาศประเทศไทยนะ
2: ค
0: ือมันร้อนตลอดทั้งปีอยู่แล้วคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเรายังคงใช้พัดลมตัวเล็กแบบเดิมๆที่เรามีอยู่ที่บ้านที่เชื่อว่าทุกบ้านมีเนี่ยคือมันไม่สามารถสู้แรงลมหรือว่าความร้อนด้านนอกของบ้านเราได
2: ้
0: ต่อให้พัดลมมาวางเลี้ยงหลายๆตัวก็สู้กับความร้อนประเทศไทยไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนเลยพัดลมที่เคยมีอยู่ที่บ้านเดิมๆตัวเล็กๆเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นไซส์ใหญ่แบบนี
2: ้
0: กับตัวนี้ค่ะ18นิ้วคือใหญ่สะใจแรงลมนี่คือแรงมากๆเลยทีเดียวนะ
2: ถูกต้องนะครับเอาจริงๆผมชอบนะความเป็นพัดลมตั้งพื้นเป็นอุตสาหกรรมเน
0: ี่
2: ยดูจากฐานเลยฐานเป็นเหล็กที่แข็งแรงทนทานแล้วมีกันลื่นให้ด้วยนะครับ
0: ถูกต้องเลยค่ะแล้วก็ตัวนี้นะสามารถปรับความสูงได้มากถึง120เซนติเมตรนะคะด้านหน้าคุณผู้ชมมาดูนี่เป็น3ใบพัดค่ะเพราะฉะนั้นแรงลมนี่คือสะใจเลยทีเดียวน
2: ะ
0: ตัวตะแกรงนะคะมีฝาปิดมิดชิดนะเรียบร้อยแล้วก็มีตัวน็อตค่ะก
2: ัน
0: ไม่ให้ตะแกรงหลุดด้วยนะคะยังไม่พอมาดูด้านหลังของเขากันดีกว่านะคะนี
2: ่
0: ด้านหลังคุณผู้ชมคะปรับระดับแรงลมได้นะถึง3ระดับด้วยกันค่ะเบอร์1เบอร์2เบอร์3มีมาตรฐานมก.แล้วก็สำหรับตัวหน้าปัดเขานะสามารถที่จะปรับนะคะเป็นก้มก็ได้เงยก็ได้หรือว่าจะปรับให้เขาสายซ้ายขวาก็ได้ด้วย
2: โอ้โหจริงๆก็เป็นมาตรฐานพื้นฐานของคนที่เคยใช้พัดลมอุตสาหกรรมอยู่แล้วแต่ข้อดีของเขาเนี่ยในเรื่องของดีไซน์ร
0: ู
2: ปลักษณ์แล้วสีสันเนี่ยมันสามารถเข้าที่บ้านได้แล้วกำลังแรงลมที่บอกไปว่ามันเย็นมากๆอ่ะดูจากตรงนี้เห็นไหม
0: ค
2: ่ะมันเป่าพัดไปได้สบายเลยบางคนใช้งานได้หลากหลายใช้งานในบ้านก็ได้หร
0: ือ
2: ใช้งานนอกบ้านก็ได้อ
0: า
2: ท
0: ิ
2: เช่นบางทีเฮ้ยปาร์ตี้หมูกระทะนอกบ้านนะครับคุณพ่อคุณแม
0: ่
2: เปลี่ยนบรรยากาศจากในบ้านมาทานนอกบ้านก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันนะ
0: ถูกต้องเลยค่ะแล้วก็น้ำหนักนะน้ำหนักนี่คือเบาเลยยังแอบมาผู้หญิงยกมือเดียวได้แบบคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะเคลื่อนย้ายง่ายสะดวกเลยทีเดียวค
2: ่
0: ะจะซื้อไปแล้วก็ไปตั้งใช้ในห้องนอนด้านบนก็ได้หรือว่าจะยกลงมาใช้ด้านล่างก็ได้แล้วอย่างที่ทิวบอกว
2: ่
0: าใช้ด้านนอกบ้านริมระเบียงบ้านก็ได้หรือว่าบางท่านเนี่ยอยากจะยกไปที่ร้านค้าของตัวเองก็ได้

0: ปตามแผงร้านค้าก็ได้หรือว่าจะเอาไปใช้ตามในสวนในไร
1: ่ครับผม
0: ได้หมดทุกที่คุณผู้ชมสะดวกสบายมากๆ
1: โปรโมชั่นวันนี้นะครับพัดลมตั้งพื้นอุตสาหกรรมขนาด18นิ้วคาชิวาครับราคาปกติ 1,990 บาทวันนี้ลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นครับรีบโทรสั่งซื้อที่02 114 3330หรือแอดไลน์ที่@ชอปมาเนียร์

0: กซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: แม่จ๋าการมีผมอยู่กับตัวนี่มันดีใช่ไหมเพราะมันทำให้เราดูอ่อนเยาว์ดูสวยอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าไม่มีผมวันนี้จัดการง่ายๆแม่ด้วยแชมพูสุขสกินตัวเด็ดตัวดังที่วันนี้ทำงานแบบ2ขั้นตอนบอกได้เลยว่าใครอยากลองใครอยากใช้ใครอยากมีผมอยู่กับตัวเองต้องจัดครับ
2: ก็หลายคนไปถามแม่มีพิสมัยวิไลศักดิ์คือแม่มีปัจจุบันนี้86ปีคุณผู้ชมนึกภาพนะคน86ภาพที่เราเห็นคืออะไร
1: โอ้โหผมสั้นแล้วดัดหยิกแล้ว
2: ดัดหยิกแล้วขาวงอกเต็มหัวหมดแล้ว
1: ถูกต้อง
2: แต่ไปดูผมแม่มีค่ะ
1: โอ้โหคุณผู้ชม
2: นี่คือผมของแม่มีที่ใช้แชมพูสุสกินขวดสีทองตัวนี
1: ้อุ้ยผมดำครับเลย
2: แม่มีบอกว่าใช้ตัวนี้ดีมากผมหนาแน่นมากใครที่มีปัญหานะพออายุเยอะปั๊บต้องว่านะประมาณ50 60 70อ่ะ
1: ครับ
2: คือบางหมดแล้วอ่ะแล้วคนที่มีผมบางอ่ะมันทำให้ดูมีอายุ
1: ถูก
2: เพราะฉะนั้นนะคะใครที่ตอนนี้เครียดกังวลทุกข์ใจทำยังไงดีต้องไปทำหัตถการต้องไปปลูกผมหมดตังค์เป็นหมื่นเป็นแสนหรือเปล่า
1: ครับ
2: ใจเย็นๆนะเปลี่ยนแชมพู
1: แค่น
2: ั้
1: น
2: ใช้ตามแม่มีไปก่อนสูตรนี้เป็นสูตรเข้มข้นต้องไม่ได้ใส่สมุนไพรตัว2ตัวนะเพราะมันเอาไม่อยู
1: ่
2: ใส่สมุนไพรตำรับโดยสมุนไพรเนี่ย10กว่าชนิดนะ
1: ว้าว
2: เป็นแผนโบราณ
1: ครับผม
2: 10กว่าชนิดที่ดูแลเรื่องผมให้มันหนาแน่น
1: โดยเฉพาะเลยนะ
2: โดยเฉพาะเลยนะมีอาการคันหนังหัวมีกลิ่นหนังหัวเอาสูตรนี้ไปสระทีนี้วันนี้แค่ใช้สระผมอย่างเดียวอาจจะไม่พอ
1: ครับ
2: ต้องใช้เป็นสเปรย์น้ำสมุนไพรควบคู่ไปด้วย
1: ครับผม
2: ซึ่งตัวนี้ทีเด็ดตรงไหนบางตรงไหนมีปัญหาเครียดกังวลฉีดไปเลยมันเป็นน้ำสมุนไพรเข้มข้นเนี่ยฉีดแบบเนี้ย
1: แล้วครึ่งๆไปนะ
2: ครึ่งๆแบบเนี้ยจบเลยขวดเนี้ยใส่ของดีมากทั้งสนหางสิงทั้งโสมแดงทั้งกราวเขื่อตัวนี้จะช่วยในเรื่องของผมที่บางกลิ่นหนังหัวแล้วเย็นสบายสดชื่นไม่เหนียวเหนอะหนะไม่แสบผิวเลยดีมากวันนี้นะฮะ
1: จัดโปรให้หน่อย
2: ขวดนึงเนี่ยป้องขายอยู่590
1: ครับผม
2: 2ขวดพันแต่วันนี้ป้องขอจัดโปรให้สำหรับสระผม4เดือน
1: เลิศ
2: 4เดือนเอาไปเลยทั้งหมด4ขวดยังไม่พ
1: อ
2: แถมสเปรย์น้ำสมุนไพรให้อีก4ขวด8ขวดนี้ปกติต้องซื้อแยก
1: ครับผม
2: แต่วันนี้ป้องจะให้ในราคา8ชิ้น999บาท
1: เฮ้ยจริงเหรอฮะเพราะฉะนั้นพ่อจ๋าแม่จ๋าทำงาน2ขั้นตอนแบบนี้ทั้งทำความสะอาดแล้วก็เติมสารอาหารดีๆให้กับเส้นผมแล้วก็หนังศีรษะโปรนี้จำกัด100เซตแรกเท่านั้นนะฮะใครอยากได้ราคาปกติเซต4เดือนนี่ 5,000 กว่าไม่ต้องวันนี้ขอ999บาทแม่จ๋ามีผมอยู่กับเราดูอ่อนไวแน่นอนนะครับกดไปเลยเบอร์ขึ้นอยู่หน้าจอแล้วจ้าน
2: อกจากนี้ผู้ชายใช้กันเยอะพี่เจี๊ยบผู้ชง
1: เท่าไหร่ฮะตอนนี้อายุ
2: รับเบี้ยไป2รอบแล้วค่ะ
1: 60กว่าแล้วแกบอกว่ามีปัญหาในเรื่องของอาการคันที่มาจากหนังศีรษะแล้วคันน่ะไม่ว่านะมันเกาไปเกามามันร่วงนะสิคุณป้องแล้วร่วงปุ๊บกลายเป็นมีผ้าอาทิตย์อยู่ตรงนี้เสียความรู้สึกนะแล้วพี่ผู้ชงนะเป็นดาราเป็นศิลปินคนรู้จักเยอะแยะมากไปแกบอกเวลาเจอใครแกแทบจะไม่อยากหันหลังให้เขาเห็นเลยเพราะฉะนั้นแกบอกว่ามันเขินพอใช้นะแชมพูตัวไหนมันก็เอาไม่อยู่สุดท้ายมาเจอแชมพูสุสกินสังเกตได้ว่าแกสระแล้วผมมันเริ่มดำคลับมากขึ้นและมากไปกว่านั้นคือไอ้ตรงกระบาลที่มันแบบว่าเริ่มบางเนี่ยเฮ้ยตอนนี้กลับมาดูวัยรุ่นมากขึ้นคุณผู้ชายอ่ะจะมีปัญหาบ่อยคือน้ำมันบนหนังศีรษะมันเยอะแล้วพอน้ำมันมาปุ๊บกลิ่นมาด้วยแล้วก็หนังศีรษะก็จะเริ่มตกสะเก็ดเป็นแผ่นลอกแบบนี้สุดท้ายตอนนี้หล่อแล้วครับ
2: อ้าวไปดูอีกคนนึงค่ะ
1: ใครฮะ
2: แม่ก้อยวาสนาสิทธิเวชค่ะ
1: โอ้โหนี่อย่าเรียกว่าแม่ก้อยต้องเรียกว่าพี่ก้อยเพราะอะไรดูผมสิ
2: 66นะ
1: สวยมากนะนี่กระเบี้ยไปแล้วนะ
2: อายุ66ปีอีก4ปี70นะ
1: แต่ผมได้ขนาดนี้เพราะมีตัวช่วยก็ย้ำบอกกันแล้วว่าแกทำตามแม่มีได้ผมมาจับดูแน่นๆแบบนี้แล้วผมตรงสวยไม่ต้องไปดัดไม่ต้องไปตีฟาล่าไม่ต้องไปดัดหยิกไม่ต้องไปตัดสั้นแล้วพอมันมีผมแบบนี้มันทำให้เราดูอ่อนเยาว์แม่ใครที่รู้ตัวว่าตอนนี้นะโอ้โหอยากจะเรียนแบบมากๆทำยังไงก็แค่เปลี่ยนแชมพูมาเป็นแชมพูสุขสกินขวดนี้ทำงานง่ายๆให้ทั้งความเย็นสระก็สวยสระก็สะอาด
2: แม่หน้าเด็กมากอะ
1: แล้วแกสระแล้วแกดูมีความสุขนะ
2: คือหน้าเด็กมากลูกผมไรผมอะไรต่างๆแม่ดูเด็กไปเลย
1: ถูก
2: คุณผู้ชมสังเกตนะพอไว้ผมยาวมั่นใจมันจะดูเด็ก
1: ใช่
2: ไม่ต้องไปตัดผมสั้นไม่ต้องไปดัดผมหยิกไม่ต้องไปอะไรมากมายอะมันดูเด็กจริงๆ
1: ถูก
2: แล้ววันนี้นะต้องจัดเซตสำหรับสระไปเลย4เดือนเต็ม
1: ๆเลิศมากๆนะได้ ได้แชมพูสุขสกินตัวนี้นะแม่ครั้งแรกที่แม่สระนะมันจะเย็นหนังศีรษะแล้วมันจะสบายหัวมันจะโล่งมากๆแม่สระไปแม่จะรู้เลยว่าทั้งกลิ่นทั้งอะไรที่แม่เคยเป็นหรือแม้อาการผมร่วงที่แม่เคยเป็นนี่นะมันจะค่อยๆ คลายตัวดีขึ้นนะฮะรวมถึงทุกวันนี้อย่างที่คุณป้องบอกแชมพูขวดเดียวมันเอาไม่อยู่ต้องมีตัวสเปรย์เซรั่มน้ำแบบนี้ไปด้วยฉีดนะแม่สังเกตถ้าผมเป็นผู้ชายแบบนี้เวลาแสกมามันจะมีจุดตรงไหนที่มันบางๆแม่ฉีดเลย
2: อุ้ยหอมมาก
1: แล้วคลึงง่าย
2: ๆเย็นไหมเย็นสบาย
1: เอางี้เอางี้ตอนนี้คือบอกได้เลยว่าเย็นแล้วแม้กระทั่งใส่เจลใส่แว็กอยู่ตอนนี้ก็ฉีดได
2: ้
1: พอด้วยความเป็นละอองน้ำแบบนี้มันซึมเข้าเส้นผมทันทีแล้วเขาทำงาน2ขั้นตอนนะ1ลดอาการหลุดร่วงของเส้นผมก่อน2กระตุ้นการงอกใหม่ของเส้นผมแล้วจะบอกว่าเส้นผมที่งอกมาใหม่นะแม่มันจะมีสีที่เข้มขึ้นแล้วก็ที่สำคัญมันจะมีความแข็งแรงมากขึ้นใครที่ดูขุมขนนะเคยเหลือรูขุมขนนึงผมออกมาเส้นเดียวตอนนี้ผมจะกลับไปเป็นคนที่ดูอ่อนเยาว์ขึ้นแทงขึ้นมา 2-3 เส้นเพราะฉะนั้นแม่จ๋าโปรโมชั่นที่อยากให้วันนี้เป็นโปรโมชั่นสำหรับการดูแลหนังศีรษะและก็เส้นผมของเราถึง4เดือนโปรแบบนี้คุณป้องบอกว่าให้เฉพาะที่นี่เท่านั้นนะเพราะแชมพูราคาปกติ1ขวดนะฮะ590บาทวันนี้จัดโปร4เดือนไปให้ไป4ขวดสำหรับแชมพูไม่พอแม่ตอนนี้กดให้เร็วหน่อยนะเพราะว่าเราจะแถมเป็นตัวเซรั่มตัวสเปรย์เซรั่มน้ำให้อีก4ขวดเพราะปกตินะฮะเซตนี้นะแชมพู4ขวดเซรั่มอีก4ขวดนะ 5,000 กว่าไม่ต้องวันนี้กดเข้ามาแม่ทั้งหมดทั้งมวลเซต4เดือนเอาไป999บาทย้ำว่า999บาทใครอยากได้ตอนนี้เบอร์อยู่หน้าจอรีบกดมากดติดแล้วรอสายเลยนะครับ
2: สารสกัดหลักที่เราใส่นะคุณผู้ช
1: ม
2: คืออย่างตัวสเปรย์สมุนไพรตัวนี้นะคะคือตัวนี้เนี่ยนะสำหรับคนที่มีปัญหาผมบางผมน้อยข้อดีคือเรามีรากโสมมีสนหางสิงเพราะฉะนั้นคนที่มีปัญหาผมบางผมเหลือน้อยเอาตัวนี้ฉีดไปเลยเนี่ยพวกทิ้งกิ่งใบหมี่พวกนี้แล้วฉีดคือกลิ่นหอม
1: เย็นมากนะคุณต้อง
2: แล้วมันยังมีอาการช่วยลดมันเพราะเขามีพวกว่านหางจระเข้แล้วนอกจากนี้นะยังมีเทียนดำมีกระเมงมีมะกรูดมีกระดังงาเพราะฉะนั้นของดีๆนี่คือสเปรย์น้ำสมุนไพรของดีทั้งนั้น
1: ครับ
2: ส่วนแชมพูนะคะให้คุณผู้ชมดูเนื้อนิดหนึ่งคือเนื้อเขาเนี่ยเหมือนน้ำผึ้งเลยเห็นปะ
1: แล้วมันเข้มข้นมาก
2: มันเข้มข้นมากมันไม่ได้แบบเหลวๆนะมันเข้มข้นแบบนี้เลยที่เราทำกันนะคะตัวนี้เราจะใส่นะคะทั้งส้มปล่อยนะคะมะกรูดนะคะพวกกระเมงนะคะกวดก้านพร้าวพวกนี้นะคะจะใช้เป็นต้มสมุนไพ
1: ร
2: เราจะใส่เป็นหม้อต้มนะคะแล้วก็เคี่ยวเอาเฉพาะน้ำสมุนไพรไปผสมเข้ากับเบสแชมพูแล้วก
1: อง
2: ใส่ขวดให้สระซึ่งไม่ต่างอะไรกับการที่ได้สมุนไพรสดมาสระกันแบบนี
1: ้
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยของดีทั้งนั้นเดี๋ยวป้องจะให้ดูรีวิวพ่อรองเขามูลคดีนิดนึง
1: อายุเท่าไหร่แล้วพ่อรองปีนี้
2: 80พ่อรองปีนี้80
1: ครับผม
2: นี่พ่อลูกขออวดหน่อยลูก
1: นี
2: ่พ่ออวดอะไรพ่อพ่อปกติเนี่ย80อ่ะตรงกลางเนี่ยบอกขอบพระคุณมากครับใจฟูเลยดีใจมากคือตรงเนี้ยเห็นปะ
1: ตอนแรกนะ
2: มันไม่มีจริงๆผมหมายถึงว่าผมอ่ะมันไม่มีแล้วดูตอนนี้ดิ
1: โอ้โห
2: คือพ่อบอกลูกคือ
1: ผมดกอ่ะ
2: พ
1: ่อตรงๆผมดกอ่ะ
2: ขออวยยศให้แชมพูนี้หน่อย
1: นี
2: ่ตอนนี้พ่อสระแต่ตัวนี
1: ้ครับผม
2: จริงๆคือพ่อชอบมากจริง
1: ๆอ้
2: าวไปดูแม่มีอีกสักครั้งนึงค่ะ
1: อย่างที่บอกแม่มีพี่สมัยนะ80กว่าแล้วพ่อจ๋าแม่จ๋าปกติเรานึกถึงภาพของคน80ตอนนี้เป็นยังไงตัดผมสั้นดัดหยิกตีฟาล่าไปแล้วตีให้มันพองเพราะกลบความบางของเส้นผมแต่แม่มีผมยังดำครับแถมจับได้เป็นกำๆแบบนี้แม่มีบอกว่าไม่ใช่ว่าไม่เคยมีปัญหาไม่ใช่ว่าผมมันไม่เคยร่วงมันร่วงตามวัยอันควรของมันนั่นแหละลูกแต่ว่าแกมีตัวช่วยอย่างแชมพูสุขสกินแล้วก็ตัวสเปรย์น้ำที่เป็นแฮร์โทนิกแบบนี้ใช้งานแล้วมันสบายใช้งานแล้วมันเย็น

0: หนังศีรษะของเรานะพอมันมีอาการแพ้มากๆนะบางครั้งมันเกิดตุ่มเม็ดคันบางครั้งมีอาการลอกแบบนี้พอใช้2ขั้นตอนในเรื่องของการทำความสะอาดแล้วก็ใช้ตัวสเปรย์น้ำนะลดความเย็นมันทำให้หนังศีรษะมีความชุ่มชื้นแล้วก็เติมสารอาหารดีๆจากแฮร์โทนิกนะและอาการที่มันเคยแบบว่าผมขึ้นเส้นเดียวมันก็จะเริ่มค่อยๆกระตุ้นแม่มันจะค่อยๆขึ้นมาใหม่เส้นลูกผมที่มันขึ้นมาเป็นไรเป็นไรแบบนี้แม่จะสังเกตได้จากการใช้แชมพูแล้วก็เซตนี้เลยครับ
1: อ้าวพี่เจดีจัดโปร4เดือนให้หน่อยค่ะ
0: เอางี้วันนี้แม่ซื้อรอบนี้โทรครั้งเดียวอยู่ได้อีกทีก็คือ4เดือนแม่ฮะสำหรับตัวแชมพูจากสุขสกินแล้ววันนี้ได้แชมพูไปทั้งหมด4ขวดใช้งานได้4เดือนเย็นสบายกันไป4เดือนไม่พอเอาแฮร์โทนิกไป4ขวดเป็นเซต4เดือนที่ราคาปกติ 5,000 กว่าแม่ไม่ต้องเคยทำโปรเท่าไหร่มาแม่ไม่ต้องคิดเพราะวันนี้รายการสดตอนนี้เราจัดให้ทั้งหมดทั้งมวล8ชิ้นเหลือเพียงแค่999บาทย้ำว่า999บาทสายเข้ามาเยอะมากแม่กดโทรศัพท์ไปตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอกดติดแล้วรอสายก่อนนะครับ
1: มันตกเฉลี่ยแค่เดือนละ200กว่าบาทเอง
0: ถูกต้องฮะ
1: 200กว่าบาทแต่มันได้ความมั่นใจความสบายใจอ่ะ
0: จริง
1: ไม่ต้องไปทุกทรมานคันหัวเหม็นหนังศีรษะ
0: จริง
1: ผมสั้นตัดผมหยิกลองเปลี่ยนดูค
0: ่
1: ะอ้าวทีนี้มาดูนิดนึงนะคะตัวป้องเองอ่ะไม่เคยไว้ผมยาวขนาดนี้มาก่อน
0: ทำไมฮะ
1: ปกตินะคะป้องเนี่ยคือต้องไปตัดผมสั้นเพราะว่ามีช่วงนึงคือตรงเนี้ยร่วงหมดเลยหน
0: ้
1: าตรงเนี้ยลึกไปหมดเลยแต่ตั้งแต่เปลี่ยนแชมพูแล้วมาใช้ตัวสเปรย์น้ำสมุนไพรตัวนี้เปลี่ยนเลยนะคะ
0: ค
1: ือแหวกไปทางไหนนะคะ
0: เจอนะ
1: ค
0: ะ
1: คือมันหนาไปหมดเห็นไหมคะแหวกไปทางไหนเนี่ยเจอแบบเนี้ยเน
0: ี่
1: ยแหวกไปทางไหนคือมันเจอมันแบบดีมากเลย
0: แล้วไม่มีติดมือเลยนะ
1: ไม่มีติดมือแล้วมันเป็นการฟาร์มผมแบบเนี้ยเยอะมาก
0: ๆ
1: ต้องก็ใช้สูตรเนี้ยสระเป็นประจำทุกวันขาดไม่ได
0: ้
1: เพราะว่าใช้ดีจริง
0: ๆ
1: ทุกวันนี้นะคะแชมพูธรรมดาไม่พอและเอาไม่อยู
0: ่
1: ต้องใช้เป็นแชมพูสมุนไพรตำรับโดยแพทย์แผนไทยตัวนี้ใส่สมุนไพรมากกว่า10ชนิดนะคะที่ช่วยดูแลใครผมบาง
0: ๆ
1: อายุเยอะ50 60 70แม่มันพอผมบางปั๊บมันดูมีอายุอย่าปล่อยให้ผมบางแล้วมีอายุวันนี้ลองเปลี่ยนแชมพูดูก่อนนะคะแม่เหมือนน้าต่อยต้องให้ดูน้าต่อยนิดนึงคือน้าต่อยเนี่ยรู้จักกับป้องมา10กว่าปี
0: ครับ
1: บอกป้องทุกเดือนเนี่ยนะต้องไปย้อมผมโคนผมทุกเดือ นแล้วนะ60กว่าแล้ว มันจะต้องไปดัดผมหยิกตีฟาล่าแล้ว
0: มันเริ่มบางแล้วไง
1: แต่นี่ล่าสุดดูดิคะ
0: อุ้ยนี่ผมกลับมาดำขับแล้วนะ
1: เนี่ยดูดิลูกผกอะไรขึ้นป้อง
0: เป็นไรเป็นไรเลยคุณป้อง
1: บอกน้าใช้ขวดเนี้ยน้าใช้ขวดเนี้ยแล้วดูดิข้างหน้าลูกผมไรผมขึ้นเต็มไปหมด
0: แ
1: ล้วเป็นสีดำอ่ะ
0: ครับผม
1: เพราะฉะนั้นนะคุณผู้ชมเห็นปะเนี่ยย้ำเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถใช้ได้เลยนะใครที่แบบกังวลเครียดทุกข์ใจผมฉันเริ่มบางผมฉันเริ่มเหนือน้อยไม่รู้จะหาวิธีแก้อย่างไรดีเพราะฉะนั้นใครที่ต้องใช้บ้างฮะ
0: คนที่เริ่มรู้ตัวว่าผมเริ่มบางศีรษะเริ่มล้านแล้วไม่ใช่แค่คุณสาวๆไม่ใช่แค่แม่ๆนะพ่อๆก็เหมือนกันอยากกลับมาดูหล่อดูอ่อนเยาว์เราต้องมีผมอยู่กับตัวพ่อจ๋าแม่จ๋าเพราะฉะนั้นวันนี้แม่พ่อเพียงแค่เปลี่ยนแชมพูเป็นสุขสกินขวดนี้สระครั้งแรกแม่จะรู้สึกเลยว่ามันเย็นสบายหนังศีรษะแล้วความเย็นความสบายไม่ใช่เกิดแค่กับตัวเราหนังศีรษะเอยเส้นผมเอยเมื่อเขาสบายเขาก็จะมีความแข็งแรงเพราะอะไรเพราะวันนี้ทำความสะอาดปุ๊บเราเติมสารอาหารดีๆด้วยสเปรย์น้ำแบบนี้เข้าไปด้วยเป็น2ขั้นตอนที่วันนี้คุณป้องและก็ผมมาทั้งทีไม่ได้มาจัดโปรแบบใช้ไปอาทิตย์2อาทิตย์แต่ใช้ทั้งทีต้องเอาไปถึง4เดือนแล้ววันนี้นะโปรบอกเลยว่าใครเคยซื้อเท่าไหร่อันนี้ขอโทษนะแม่นะวันนี้ขอจัดโปรให้สำหรับทุกคน
1: คือทุกทีอ่ะเขาต้องซื้อแยกไงพี่เจ
0: ก็ใช่ไงฮะ
1: แชมพูกับอีกไปพันหนึ่ง
0: ถูก
1: สเปรย์น้ำสมุนไพรกับอีกพันหนึ่ง
0: ถูกต้อง
1: ราคาไม่ถูกนะคะซื้อทีก็ต้อง 2-3 พัน
0: แม่นแล้วแต่วันนี้เรารวมมาให้เลยกับ2ขั้นตอนง่ายๆย้ำนะโปร4เดือนได้แชมพู4ขวดเซรั่มน้ำอีก4ขวดโปรเนี่ยจริงๆ 5,000 กว่านะแต่เพื่อแม่เพื่อพ่อมีความสุขกับการมีเส้นผมอยู่กับเราแบบนี้จะจัดทรงไหนมันก็ดูดีจะจัดทรงไหนก็สนุกถูกไหมครับวันนี้ 5,000 กว่าไม่ต้องขอเพียงแค่999บาท999บาทตอนนี้สายเข้าเยอะมากนะแม่นะ
1: oh.
0: ใครที่กดโทรศัพท์เข้ามาย้ำว่ากดติดแล้วรอสายไปก่อนนะครับ
1: นี่ตกเฉลี่ยเดือนละแค่200กว่าบาทเท่าน
0: ั้นถูกต้องฮะ
1: เพราะฉะนั้นเอาย้ำใครที่ต้องเอาไปสระบ้างคะ
0: ตอนนี้เลยแม่ใครมีผมอยู่บนหัวอยากให้ผมอยู่กับเรานานๆแม่สระได้เลยพ่อสระได้เลยอย่ารอให้ปัญหามาก่อนหรือถ้าเริ่มมาแล้วบางและมันเริ่มมีกระหม่อมบางมันเริ่มเถิกขึ้นไปแล้วนะหรือบางคนบอกว่ามันร่วงเป็นหย่อมๆมันทำให้ผมเนี่ยมันดูบางไปหมดแม่มันดูมีอายุใช่ไหมพ่อมันดูแก่ใช่ไหมวันนี้เราเปลี่ยนแค่แชมพูตอนนี้อย่ารอให้ปัญหามาแล้วค่อยมาตามแก้นะแม่มันยาก
1: กลิ่นศีรษะล่ะ
0: กลิ่นหนังศีรษะที่เคยมีอาการกลิ่นอับกลิ่นตูนเนื่องจากน้ำมันบนหนังศีรษะหรือว่าการอับชื้นมันเยอะวันนี้กลิ่นลดลงได้อย่าง
1: ป้องอาเทศไม่ต่ำกว่า2ปีถ้ามันมีอาการคันลอกเป็นแผ่นเนี่ยไม่ออก
0: โอ้อยู่ไม่ได้ฮะ

0: คือเทสผ่านมาเป็นร้อยๆเทสแล้วคนที่คิดสูตรเนี่ยนะคะเภสัชกรแพทย์แผนไทยเนี่ยเก่งมากเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนมั่นใจแม่ขอให้ทุกคนเป็นตัวเลือกหมดปากมาเยอะแล้วใช้อะไรยามาหนังหัวลอกยังมีอาการคันอย
1: ู
0: ่ผมร่วงอยู่ลองเปลี่ยนแชมพูแล้วจะเปลี่ยนชีวิตใหม่ให้กับ

0: ยเวลาหมีหวีมาแล้วก็ผมไม่ร่วงเลยค่ะแล้วข้อสำคัญคือผมไม่มันด้วยพี่สมัยใช้แล้วค่ะสุขสกินเฮิร์บเนี่ยโอ้โหผมนุ่มและติดใจเลยค่ะเย็นสบายดีแล้วตอนจากก็นอนหลับสบายดีพอเสร็จแล้วดูสิผมนุ่มเลยค่ะลองใช้ดูนะคะ
1: โปรโมชั่นพิเศษแชมพูสมุนไพรสุขสกินขนาดขวดละ150 ml ปกติราคาขวดละ590บาทวันนี้รับไปทั้งหมด4ขวดยังไม่พอเราแถมฟรีสุขสกินแฮร์โทนิกพลัสเป็นสเปรย์บำรุงเส้นผมและหนังศีรษะขนาด30 ml ให้อีก4ขวดรวมมูลค่าทั้งหมด 5,120 บาทวันนี้จ่ายเพียง999บาทย้ำ999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตามหมายเลขที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ได้เลยครับ
2: ให้คุณผู้ชมดูเนื้อนิดหนึ่งคือเนื้อเขาเนี่ยเหมือนน้ำผึ้งเลยเห็นปะ
1: แล้วมันเข้มข้นมาก
2: คือมันเข้มข้นมากมันไม่ได้แบบเหลวๆนะมันเข้มข้นแบบนี้เลยที่เราทำกันนะคะตัวนี้เราจะใส่นะคะทั้งส้มปล่อยนะคะมะกรูดนะคะพวกกระเมงนะคะกดก้านพร้าวพวกนี้นะคะจะใช้เป็นต้มสมุนไพ
1: ร
2: เราจะใส่เป็นหม้อต้มนะคะแล้วก็เคี่ยวเอาเฉพาะน้ำสมุนไพรไปผสมเข้ากับเบสแชมพูแล้วกรองใส่ขวดให้สระซึ่งไม่ต่างอะไรกับการที่ได้สมุนไพรสดมาสะกันแบบนี
1: ้ครับผม
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยของดีทั้งนั้นเดี๋ยวป้องจะให้ดูรีวิวพ่อรองเขามูลคดีนิดนึง
1: อายุเท่าไหร่แล้วพ่อรองปีนี้
2: ปีนี้80
1: พ่อ
2: รองปีนี้80
1: ครับผม
2: นี่พ่อลูกขออวดหน่อยลูก
1: นี่
2: บอกพ่ออวดอะไรพ่อเพราะปกติเนี่ย80อ่ะตรงกลางเนี่ยบอกขอบคุณมากครับใจฟูเลยดีใจมากคือตรงเนี้ยเห็นปะ
1: ตอนแรกนะ
2: มันไม่มีมันไม่มีจริงๆผมหมายถึงว่าผมอ่ะมันไม่มีแล้วดูตอนนี้ดิ
1: ค
2: ือพ่อบอกลูกคือ
1: ผมดกอ่ะ
2: พ
1: ่
2: อ
1: ตรงๆผมดกอ่ะ
2: ขออวยยศให้แชมพูนี้หน่อย
1: นี่
2: ตอนนี้พ่อสะแต่ตัวนี
1: ้ครับผม
2: จริงๆคือพ่อชอบมากจริง
1: ๆอ้
2: าวไปดูแม่มีอีกสักครั้งนึงค่ะ
1: อย่างที่บอกแม่มีพี่สมัยนะ80กว่าแล้วพ่อจ๋าแม่จ๋าปกติเรานึกถึงภาพของคน80ตอนนี้เป็นยังไงตัดผมสั้นดัดหยิกตีฟาล่าไปแล้วตีให้มันพองเพราะกลบความบางของเส้นผมแต่แม่มีผมยังดำครับแถมจับได้เป็นกำๆแบบนี้แม่มีบอกว่าไม่ใช่ว่าไม่เคยมีปัญหาไม่ใช่ว่าผมมันไม่เคยร่วงมันร่วงตามวัยอันควรของมันนั่นแหละลูกแต่ว่าแกมีตัวช่วยอย่างแชมพูสุขสกินแล้วก็ตัวสเปรย์น้ำที่เป็นแฮร์โทนิกแบบนี้ใช้งานแล้วมันสบายใช้งานแล้วมันเย็นหนังศีรษะของเรานะพอมันมีอาการแพ้มากๆนะบางครั้งมันเกิดตุ่มเม็ดคันบางครั้งมีอาการลอกแบบนี้พอใช้2ขั้นตอนในเรื่องของการทำความสะอาดแล้วก็ใช้ตัวสเปรย์น้ำนะลดความเย็นมันทำให้หนังศีรษะมีความชุ่มชื้นแล้วก็เติมสารอาหารดีๆจากแฮร์โทนิกนะและอาการที่มันเคยแบบว่าผมขึ้นเส้นเดียวมันก็จะเริ่มค่อยๆกระตุ้นแม่มันจะค่อยๆขึ้นมาใหม่เส้นลูกผมที่มันขึ้นมาเป็นลายเป็นลายแบบนี้แม่จะสังเกตได้จากการใช้แชมพูแล้วก็เซตนี้เลยครับ
2: อ้าวพี่เจดีจัดโปร4เดือนให้หน่อยค่ะ
1: เอางี้วันนี้แม่ซื้อรอบนี้โทรครั้งเดียวอยู่ได้อีกทีก็คือ4เดือนแม่ฮะสำหรับตัวแชมพูจากสุขสกินแล้ววันนี้ได้แชมพูไปทั้งหมด4ขวดใช้งานได้4เดือนเย็นสบายกันไป4เดือนไม่พอเอาแฮร์โทนิกไป4ขวดเป็นเซต4เดือนที่ราคาปกติ 5,000 กว่าแม่ไม่ต้องเคยทำโปรเท่าไหร่มาแม่ไม่ต้องคิดเพราะวันนี้รายการสดตอนนี้เราจัดให้ทั้งหมดทั้งมวล8ชิ้นเหลือเพียงแค่999บาทย้ำว่า999บาทสายเข้ามาเยอะมากแม่กดโทรศัพท์ไปตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอกดติดแล้วรอสายก่อนนะครับ
2: ไม่ได้ตกเฉลี่ยแค่เดือนละ200กว่าบาทเอง
1: ถูกต้องฮะ
2: 200กว่าบาทแต่มันได้ความมั่นใจความสบายใจอ่ะ
1: จริง
2: ไม่ต้องไปทุกข์ทรมานคันหัวเหม็นหนังศีรษะ
1: จริง
2: ผมสั้นตัดผมหยิกลองเปลี่ยนดูค
1: ่
2: ะอ้าวทีนี้มาดูนิดนึงนะคะตัวป้องเองอ่ะไม่เคยไว้ผมยาวขนาดนี้มาก่อน
1: ทำไมฮะ
2: ปกตินะคะป้องเนี่ยคือต้องไปตัดผมสั้นเพราะว่ามีช่วงนึงคือตรงเนี้ยร่วงหมดเลยหน
1: ้
2: าตรงเนี้ยลึกไปหมดเลยแต่ตั้งแต่เปลี่ยนแชมพูแล้วมาใช้ตัวสเปรย์น้ำสมุนไพรตัวนี้เปลี่ยนเลยนะคะ
1: ค
2: ือแหวกไปทางไหนนะคะ
1: เจอนะ
2: ค
1: ะ
2: คือมันหนาไปหมดเห็นไหมคะแหวกไปทางไหนเนี่ยเจอแบบเนี้ยเนี่ยแหวกไปทางไหนคือมันเจอแล้วแบบดีมากเลย
1: แล้วไม่มีติดมือเลยนะ
2: ไม่มีติดมือแล้วมันเป็นการฟาร์มผมแบบเนี้ยเยอะมาก
1: ๆ
2: ต้องก็ใช้สูตรเนี้ยสระเป็นประจำทุกวันขาดไม่ได
1: ้
2: เพราะว่าใช้ดีจริง
1: ๆ
2: ทุกวันนี้นะคะแชมพูธรรมดาไม่พอและเอาไม่อยู
1: ่
2: ต้องใช้เป็นแชมพูสมุนไพรตำรับโดยแพทย์แผนไทยตัวนี้ใส่สมุนไพรมากกว่า10ชนิดนะคะที่ช่วยดูแลใครผมบาง
1: ๆ
2: อายุเยอะ50 60 70แม่มันพอผมบางปั๊บมันดูมีอายุอย่าปล่อยให้ผมบางแล้วมีอายุวันนี้ลองเปลี่ยนแชมพูดูก่อนนะคะแม่เหมือนน้าต่อยต้องให้ดูน้าต่อยนิดนึงคือน้าต่อยเนี่ยรู้จักกับป้องมา10กว่าปี
1: ครับ
2: บอกป้อง ทุกเดือนเนี่ยนะต้องไปย้อมผมโคนผมทุกเดือนแล้ว

0: นะ60กว่าแล้ว มันจะต้องไปดัดผมหยิกตีฟาล่าแล้ว
1: มันเริ่มบางแล้วไง
0: แต่นี่ล่าสุดดูดิคะ
1: อุ้ยนี่ผมกลับมาดำขลับแล้วนะ
0: เนี่ยดูดิลูกผมอะไรขึ้นป
1: ้องเป็นไรเลยคุณป้อง
0: บอกน้าใช้ขวดเนี้ยน้
1: า
0: ใช้ขวดเนี้ยเราดูดิข้างหน้าลูกผมไรผมขึ้นเต็มไปหมด
1: แ
0: ล้วเป็นสีดำอ่ะ
1: ครับผม
0: เพราะฉะนั้นนะคุณผู้ชมเห็นปะเนี่ยย้ำเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถใช้ได้เลยนะใครที่แบบกังวลเครียดทุกข์ใจผมฉันเริ่มบางผมฉันเริ่มเหนือน้อยไม่รู้จะหาวิธีแก้อย่างไรดีเพราะฉะนั้นใครที่ต้องใช้บ้างฮะ
1: คนที่เริ่มรู้ตัวว่าผมเริ่มบางศีรษะเริ่มล้านแล้วไม่ใช่แค่คุณสาวไม่ใช่แค่แม่ๆนะพ่อๆก็เหมือนกันอยากกลับมาดูหล่อดูอ่อนเยาว์เราต้องมีผมอยู่กับตัวพ่อจ๋าแม่จ๋าเพราะฉะนั้นวันนี้แม่พ่อเพียงแค่เปลี่ยนแชมพูเป็นสุขสกินขวดนี้สระครั้งแรกแม่จะรู้สึกเลยว่ามันเย็นสบายหนังศีรษะแล้วความเย็นความสบายไม่ใช่เกิดแค่กับตัวเราหนังศีรษะเอ่ยเส้นผมเอ่ยเมื่อเขาสบายเขาก็จะมีความแข็งแรงเพราะอะไรเพราะวันนี้ทำความสะอาดปุ๊บเราเติมสารอาหารดีๆด้วยสเปรย์น้ำแบบนี้เข้าไปด้วยเป็น2ขั้นตอนที่วันนี้คุณป้องและก็ผมมาทั้งทีไม่ได้มาจัดโปรแบบใช้ไปอาทิตย์2อาทิตย์แต่ใช้ทั้งทีต้องเอาไปถึง4เดือนแล้ววันนี้นะโปรบอกเลยว่าใครเคยซื้อเท่าไหร่อันนี้ขอโทษนะแม่นะวันนี้ขอจัดโปรให้สำหรับทุกคน
0: คือทุกทีอ่ะเขาต้องซื้อแยกไงพี่เจ
1: ก็ใช่ไงฮะ
0: แชมพูกับอีกไปพันหนึ่ง
1: ถูก
0: สเปรย์น้ำสมุนไพรไปอีกพันหนึ่ง
1: ถูกต้อง
0: ราคาไม่ถูกนะคะซื้อทีก็ต้อง 2-3 พัน
1: แม่นแล้วแต่วันนี้เรารวมมาให้เลยกับ2ขั้นตอนง่ายๆย้ำนะโปร4เดือนได้แชมพู4ขวดเซรั่มน้ำอีก4ขวดโปรเนี่ยจริงๆ 5,000 กว่านะแต่เพื่อแม่เพื่อพ่อมีความสุขกับการมีเส้นผมอยู่กับเราแบบนี้จะจัดทรงไหนมันก็ดูดีจะจัดทรงไหนก็สนุกถูกไหมครับวันนี้ 5,000 กว่าไม่ต้องขอเพียงแค่999บาท999บาทตอนนี้สายเข้าเยอะมากนะแม่นะ
0: oh.
1: ใครที่กดโทรศัพท์เข้ามาย้ำว่ากดติดแล้วรอสายไปก่อนนะครับ
0: นี่ตกเฉลี่ยเดือนละแค่200กว่าบาทเท่าน
1: ั้นถูกต้องฮะ
0: เพราะฉะนั้นเอาย้ำใครที่ต้องเอาไปสระบ้างคะ
1: ตอนนี้เลยแม่ใครมีผมอยู่บนหัวอยากให้ผมอยู่กับเรานานๆแม่สระได้เลยพ่อสระได้เลยอย่ารอให้ปัญหามาก่อนหรือถ้าเริ่มมาแล้วบางแล้วมันเริ่มมีกระหม่อมบางมันเริ่มเถิดขึ้นไปแล้วนะหรือบางคนบอกว่ามันร่วงเป็นหย่อมๆมันทำให้ผมเนี่ยมันดูบางไปหมดแม่มันดูมีอายุใช่ไหมพ่อมันดูแก่ใช่ไหมวันนี้เราเปลี่ยนแค่แชมพูตอนนี้อย่ารอให้ปัญหามาแล้วค่อยมาตามแก้นะแม่มันยาก
0: กล
1: ิ่
0: นหนังศีรษะล่ะ
1: กลิ่นหนังศีรษะที่เคยมีอาการกลิ่นอับกลิ่นตูนเนื่องจากน้ำมันบนหนังศีรษะหรือว่าการอับชื้นมันเยอะวันนี้กลิ่นลดลงได้อย่างดีเลยฮะ
0: คันละ
1: โอ้ยใครที่เคยเกาแล้วหนังศีรษะลอกเป็นแผ่นนะบอกได้เลยว่าหนังศีรษะจะชุ่มชื้นมากขึ้น
0: ต้องเทสไม่ต่ำกว่า2ปีคือเทสผ่านมาเป็นร้อยเทส
1: ครับ
0: แล้วคนที่คิดสูตรเนี่ยนะคะเภสัชกรแพทย์แผนไทยเนี่ยเกแม่ขอให้ทุกคนเป็นตัวเลือกหมดตังค์มาเยอะแล้วใช้อะไรยามาหนังหัวลอกยังมีอาการคันอย
1: ู่
0: ผมร่วงอยู่ลองเปลี่ยนแชมพูแล้วจะเปลี่ยนชีวิตใหม่ให้กับเราค่ะ
2: ก่อนหน้านี้พี่ก้อยมีปัญหาเรื่องผมมากเลยค่ะผมบางลงแล้วก็ผมชี้ฟูไม่มีน้ำหนักเลยเผอิญไปเจอสุขสกินเฮิร์บค่ะพอใช้มาได้สักระยะหนึ่งเนี่ยผมของพี่ก้อยก็ดีขึ้นผมก็ไม่หลุดร่วงแล้วก็มีน้ำหนักพอพี่ก้อยใช้ไปได้หลายสัปดาห์ก็รู้สึกดีขึ้นจริงๆค่ะผมของพี่ก้อยเนี่ยไม่หลุดร่วงแล้วก็ดูมีน้ำหนักแล้วก็ไม่บางลงด้วยค่ะแชมพูสุขสกินเฮิร์บสูตรเข้มข้นกลิ่นหอมติดทนนานพี่ก้อยชอบนะคะอยากให้ทุกคนลองใช้ค่ะ
1: โปรโมชั่นพิเศษแชมพูสมุนไพรสุขสกินขนาดขวดละ150 ml ปกติราคาขวดละ590บาทวันนี้รับไปทั้งหมด4ขวดยังไม่พอเราแถมฟรีสุขสกินแฮร์โทนิกพลัสเป็นสเปรย์บำรุงเส้นผมและหนังศีรษะขนาด30 ml ให้อีก4ขวดรวมมูลค่าทั้งหมด 5,120 บาทวันนี้จ่ายเพียง999บาทย้ำ999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตามหมายเลขที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ได้เลยครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับแม่บันเทิงแหละเพราะตอนนี้เราอยู่กับช็อปคุ้มข้างทุบไม่ยั้งปังทุกโปแม่ต้องมีการติดขัดกันนิดนึงนะฮะแต่วันนี้สิ่งที่จะมาช็อปนี่เฮ้ยซีเรียสนิดนึงคุณผู้ชมหลายคนบอกว่าเวลาที่เราจะอยากจะวัดความดันไม่ว่าจะเป็นความดันสูงความดันต่ำหรือว่าค่าการเต้นของหัวใจต่างๆเนี่ยต้องรอไปหาหมอต้องรอไปโรงพยาบาลไม่จะมีเครื่องวัดต่างๆใช่ไหมฮะคุณผู้ชมจริงๆแล้วรู้ไหมว่ามันมีเครื่องวัดความดันเนี่ยเอาไว้ที่บ้านได้สามารถวัดเองได้แล้วมันก็ง่ายด้วยและที่สำคัญคือตอนนี้เขามีรุ่นใหม่อัปเกรดมันก็ถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่บอกว่าใช้งานไม่เป็นมันมีภาษาไทยที่คุยกับเราได้ด้วยนะฮะเป็นของ Allwell คุณผู้ชมครับและแน่นอนอยู่กับตัวแทนของ Allwell ด้วยนะครับผมพี่กิ๊วสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะน้องจอ
2: ที่ผมพูดมามีผิดอันใดมั้ยฮะ
3: ไม่มีผิดเลย
2: ไม่มีเลยนะ
3: มีอยู่อย่างเดียว
2: อาจารย์จ๊ะ
3: ตัวนี้เป็นเครื่องมือแพทย
2: ์
3: มีรับรองด้วยมีอย.นะคะการันตีได้ของแท้แน่นอน
2: ฉะนั้นเนี่ยใครที่ดูอยู่แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยAllwellรู้จักดีเคยได้ยินชื่อมาเครื่องวัดความดันก็ดีแต่ว่าตัวเนี้ยมันพิเศษยังไงมันฮัลโหลคุยกับเราเลยคือผมชอบตรงนี้นะเวลาที่เราใช้งานไปคุณพ่อคุณแม่บอกว่าเนี่ย
3: เหมือนเวลาเราไปโรงพยาบาลแล้วก็จะมีคนมาคอยบอกวิธีการนะคะแต่ตอนนี้ไม่ต้องใช้แล้วเครื่องสามารถบอกเราได
2: ้คุณผู้ชมแค่เปิดเครื่องเขาก็คุยกับเราได้เลยเพราะว่าเราเชื่อว่าถ้าเป็นเครื่องแบบนี้อย่างถ้ายายจ๊อบอยู่บ้านเนี่ยมันใช้งานเองไม่เป็นจริงนะยายก็ไม่รู้จะใช้ยังไงนะตัวนี้พอเปิดเครื่องปุ๊บคุยโต้ตอบ
3: พูดให้
2: ใช่ไหม
3: บอกวิธีการวัด
2: เราจะทำอะไรยังไงบ้าง
3: ใช่ไม่ต้องกลัวใช้ไม่เป็นซื้อไปเลย
2: ฉะนั้นวันนี้ใครที่ดูอยู่นะครับคุณผู้ชมฮะตัวนี้เอาไปใช้ที่บ้านได้เพราะว่าราคาพิเศษมากตัวเนี้ยพี่กิ๋วบอกว่าเรามีเคยขายมาก่อน
3: ใช่
2: ข้างนอกเนี่ยพี่กิ๋วให้1เครื่องมีรับประกันให้เหมือนกันแลนด์ของแถมกัน 1,199 บาท
3: ใช่
2: วันนี้ราคาพิเศษนะ
3: ได้เลย
2: ทุบให้จ๊อบหน่อย
3: ทุบเลย
2: วันนี้ราคา
3: พิเศษราคาอยู่ที่999บาท
2: วันนี้แปลว่าลด200บาทนะครับคุณผู้ชมครับใครที่ดูอยู่นะฮะเครื่องวัดความดันของ Allwell Brand ที่มั่นใจได้รับประกัน1ปีเต็มพูดภาษาไทยคุยกับเราได้ใครที่แบบวัดมาเสร็จปุ๊บมันจะคุยกับเราเลยรู้เลยว่าไอ้ค่าออกมาเป็นยังไงมีของแถมเป็นที่ตัดยาให้อีก1อัน
3: ใช่
2: 999
3: ใช่ค่ะไม่ถึงพันราคานี้หาที่ไหนไม่ได้แล้วค่ะ
2: ฉะนั้นโทรก่อนคุณผู้ชมครับ
4: โทรตอนนี้ที่02-114-3330หรือแอดไลน์ที่ @shopmania
2: ฉะนั้นย้ำอีกรอบนะครับย้ำ999บาทเท่านั้นแคปหน้าจอเอาไว้ก่อนรับประกัน1ปีเต็มด้วยนะครับผมและที่สำคัญคือไอ้ตัวเนี้ยจ๊อบอยากจะเปลี่ยนให้ยายเหมือนกันนะ
3: ค่ะ
2: เพราะว่าไอ้อันรุ่นเก่านะ
3: มันพูดไม่ได้
2: ห
3: น้าจอก็เล็กกว่านี้
2: ใช่ฮะแล้วไอ้ที่สำคัญคือไอ้ตัวสายเนี่ยฮะ
3: ใหญ่ขึ้นขยายขึ้น10เซนเลยค่ะน้องจ๊อบ
2: ก็คือตัวนี้นะบางคนบอกว่าแขนใหญ่เล่นกล้ามมาหรือว่าคุณแม่
3: มี
2: เนื้อให้ห้อยนะตัวนี้กว้าง
3: ใช้ได้หมดเลยทั้งบ้าน
2: โอเคและถ้าใช้งานเนี่ยคุณผู้ชมมันมีปุ่มข้างล่างที่เขียนกับว่า start กดครั้งเดียวกดปุ๊บพอไฟติดปุ๊บเนี่ยก็คือใช้งานได้เลยขออีกทีนะโอเคนะฮะ
3: กดครั้งเดียวค่ะแล้วเดี๋ยวเครื่องก็จะทำงานเหมือนตอนที่เราไปโรงพยาบาลเขาจะบอกท่าทางการวัดที่ถูกต้องให้ด้วย
2: คุณก็ต้องอยู่นิ่งๆนะพูดคือตอนนี้จ๊อบตื่นเต้นอยู่นะเอาจริงหลายคนบอกว่าเวลาวัดความดันเนี่ยบางคนห่วงมากเขาเรียกไงซีเรียสมากแต่คุณผู้ชมเราเอาไว้ที่บ้านเนี่ยนะผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยนะอย่างยายจ๊อบอ่ะเช้ามาวัดหนึ่งรอบกลางวันกินของมันๆวัดอีกหนึ่งรอบตกบ่ายหลานซื้อชานมไข่มุกมาให้กินวัดอีกหนึ่งรอบ
3: ซึ่งอันนี้ถูกต้อง
2: ควรใช่ไหม
3: เราจะได้มอนิเตอร์ในตัวของค่าความดันของเราตลอดเลยแล้วตัวเนี้ยวัดความดันได้และยังแจ้งเตือนถ้ามีเรื่องของหัวใจเต้นผิดปกตินะคะเช่นเราเกิดอาการหน้ามืดเวียนหัวหรืออะไรอย่างเงี้ยหัวใจเราเต้นไม่เป็นจังหวะตัวเครื่องนี้ถ้าดีเทคได้เขาแจ้งมาให้เราสามารถที่จะรู้ก่อนแล้วก็ไปโรงพยาบาลได้นี่วัดความดันเสร็จเขาก็บอกให้ด้วยเสร็จสิ้นแล้ว
2: เดี๋ยวก่อนนะฮะ
3: คุณจ๊อบ
2: อันนี้คือค่าจริงๆที่วัดนะฮะ

0: แค่สละสายยังอยู่กับจ๊อบเลยนี่คือสีแดงแป๊ดพี่กิ๋ว
1: คุณจ๊อบคุณจ๊อบจะเป็นความดันแบบไม่รู้ตัวเชื่อไหมคะ10คนเนี่ยมา8คนเป็นความดันแบบคุณจ๊อบอย่างเงี้ยไม่รู้ตัวแล้วก็ไม่ได้วัดความดันไว้
0: อันนี้คือซีเรียสจริงจังคุณผู้ชมครับฉะนั้นวันนี้ใครที่ดูอยู่เซตนี้990ผมอยากจะบอกเย็บมันโดนใจตรงที่เราไม่เคยรู้เลยว่าภัยเงียบนี้มันเกิดขึ้นกับตัวเราแล้วมันก็ตามมาซึ่งโรคต่างๆมากมายวันนี้ใครที่ดูอยู่990บาทเท่านั้นผมอยากให้แคปหน้าจอไว้ก่อนนะฮะตัวเครื่องเนี้ย999บาทแล้วก็รับประกัน1ปีเต็ม
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้รับประกันจากศูนย์เลยใช่ไหม
1: รับประกันจากศูนย์เลย
0: นะฮะแล้วก็มีที่ตัดยาให้คุณพ่อคุณแม่ชอบแน่นอนขอแค่โทรให้ทันเรามี90เครื่องตอนนี้เหลือ55เครื่องครับ
1: โอ้
0: ขอบพระคุณหลายๆคนที่โทรเข้ามานะมันเป็นสิ่งที่บางคนอาจจะบอกไม่จำเป็นแต่เชื่อผมเถอะผมว่า
1: จำเป็น
0: เกี่ยวกับความสุขภาพเรามันสำคัญนะฮะ
1: ค่ะ
0: คือไอ้ตรงนี้มันไม่มีใครบอกได้จริงๆนะ
1: ไม่มีค่ะนอกจากเราวัดความดันเพราะว่าถ้าเรารู้ตัวเราจะติดตามตัวเองได้ไม่เกิดในเรื่องของอัมพฤกษ์อัมพาตซึ่งอันนั้นน่ากลัวกว่า
0: แต่มันมีปัญหาคืออย่างนี้ฮะคือว่าหลายๆคนอ่ะพอวัดปุ๊บแบบเครื่องทั่วไปมันก็คือวัดราคามันก็จะลบทิ้งไปแต่ตัวนี้มันมีความพิเศษกว่าใช่ไหมฮะ
1: มันเมมโมรี่ข้อมูลได
0: ้เมมได้แล้วมันเมมเป็นแบบเป็นเบอร์1เบอร์2
1: ใช่ถ้าบ้านเรานะคะ
0: GPS อย่างงี้นะ
1: มีคุณพ่อคุณแม่
0: พ่อเบอร์1คุณแม่เบอร์2เงี้ยนะ
1: เราแยกความดันกัน
0: GPS นะ
1: ค่ะแล้วคุณก๊อฟคุณจ๊อบก็เป็นเกสก็จะไม่ปะปนกันด้วย
0: ฉะนั้นเนี่ยเวลา1คนที่วัดมาปุ๊บเนี่ยนะมันก็จะมีค่าต่างๆที่เราวัดได้พี่เก็บได้เท่าไหร่นะครับ
1: 199ค่า
0: 1ท่านวัดได้แล้วก็เก็บได้199ค่านะครับคุณผู้ชม
1: พกไปให้คุณหมอดูที่โรงพยาบาลได้เลยไม่ต้องจดแล้วค่ะ
0: เนี่ยที่ยายผมชอบก็เพราะอย่างนี้แหละจองไว้ก่อนโดยที่ยังไม่ต้องเค้าเรียกไงยังไม่ต้องจ่ายตังค์นะซึ่งแน่นอนว่าอันนี้มันเป็นภัยเงียบจริงๆเอางี้ดีกว่านอกจากจ๊อบกับพี่กิ๋วน
1: ะ
0: ยังมีแขกอีกท่านหนึ่ง
2: อ้อมสวัสดีค่ะ
0: อยากให้ลองนิดนึงบางคนบอกว่าเนี่ยเห็นสดใสแบบนี้มีปัญหาไหม
1: ใช่
0: พี่กิ๋วครับรบกวนนิดนึงนะฮะอาจจะต้องช่วยดูแลพี่อ้อมทำได้ไหมครับโอเคนะย้ำนะคุณผู้ชมเครื่องนี้ยายจ๊อบ80กว่ายังทำได้ฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมสามารถวัดเองได
1: ้ง่ายวัดอยู่กับบ้านอย่างเงี้ย
0: เพราะเมื่อก่อนถ้าเป็นแบบสมัยก่อนมันเป็นแบบบีบ
1: อ่ะใช่อันนั้นยาก
0: อันนั้นเก่า
1: ต้องมานั่งฟังด้วย
0: ฮะ
1: ค่ะ
0: ตัวนี้นะฮะคุณผู้ชมครับย้ำนะมันเป็นเหมือนดิจิตอลแล้วอะใส่ฐานแล้วก็กดปุ่ม1ครั้งนะครับผมที่สำคัญก็คือเขาอัปเกรดแล้วพูดภาษาไทยได้แล้วก็ตัวสายไอ้ตัวที่ล็อตแขนนะครับมันกว้างขึ้นมันใหญ่ขึ้นถึง10เซนนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ฉะนั้นใครที่ดูอยู่นะครับตัวนี้1เครื่องรับประกัน1ปีเต็มจากออลเวลจากศูนย์เลยมีที่ตัดยาให้ไปอีก1ชิ้นทั้งหมดไม่ต้องจ่ายพันกว่าบาทครับวันนี้พี่กิ๋วบอกว่าทางออลเวลลดให้เลย200
1: ค่ะ999ไม่ถึงพัน
0: ผมบอกว่า1เครื่องมันใช้ได้ยาวๆอ่ะแล้วบ้านผมมาซื้อเครื่องเดียวแล้วก็ใช้ได้ทั้ง
1: บ้านเลย
0: ครอบครัวและที่สำคัญคือเครื่องเนี้ยมันใส่ฐานอยู่ข้างหลัง
1: ใช่
0: เป็นฐานที่แบบคุณเปลี่ยนได้ง่ายๆเลยนะฮะกดแค่ปุ่มเดียวใช้งานได้เลยจองสิทธิ์เอาไว้ก่อนของไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์นะครับอย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องเล่นๆนะฮะซีเรียสนะฮะเมื่อกี้จ๊อบค่าขึ้นสูงนี่จ๊อบเริ่มเครียดแล้วนะฮะ แล้วคนนี้ครับ
2: สิ้นแล้วค่ะ
0: พี่อ้อม
1: เหมือนกันค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างของปีนึงวัดหนเดียวเนี่ยไม่ได้มอนิเตอร์ไม่ได้ติดตามค่า
0: คือค่าเราอะตอนที่เราไปหาหมอหรือตอนตรวจสุขภาพอะดีแต่หลังจากนั้นเราอาจจะปล่อยปะละเลยนะคุณผู้ชมครับเหลืออีก19จะหมดแล้วนะฮะเหลืออีก14เครื่องเนี่ย12เครื่องนะฮะนะเอาเป็นว่าแคปหน้าจอไว้ก่อนคุณผู้ชมครับทั้งเซตนี้รับประกัน1ปี999บาทมันไม่ทันนะครับเอาไงฮะ
1: พี่กิ๋วเพิ่มให้อีก40เซตสุดท้ายแล้วนะ
0: เอาเป็นว่าของจากโรงงานมีอีก40เครื่องนะ
1: อีก40เครื่อง
0: ให้อีก40เครื่องคุณผู้ชมครับรับประกัน1ปีเต็มมีของแถมให้ด้วยนะครับผมไม่ต้องจ่ายพันกว่าบาทเกือบ 2,000 เกือบ 1,200 วันนี้999บาทเท่านั้นได้ทั้งเซตแบบนี้ไปเลยอยากให้ทุกบ้านมีติดไว้จริงๆนะฮะขอบคุณพี่กิ๋วมากเลยที่เอาโปรโมชั่นแบบนี้มาให้นะฮะ
1: ค
0: ุณผู้ชมสำคัญกว่าที่เราคิดเยอะนะครับฉะนั้นซื้อไว้เอาไปติดบ้านเลยได้ใช้แน่นอนนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีจ้า
2: ค
0: ่
2: ะ
0: โปรก็ดี
3: โทรตอนนี้ที่02-114-3330หรือแอดไลน์ที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีโดย M-Cord ส่งตรงถึงหน้าบ้าน